0: สวัสดีครับ 7:07 น.ครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการ Morning Talk Weekend นะครับวันนี้ผมอัจฉริยะอมรื่นมารายงานตัวพร้อมๆกับพี่ชายที่น่ารักครับพี่โจอี้พรชาติเก่งระดมกิจครับสวัสดีพี่โจอี้ครับผม
1: กับสวัสดีท่านผู้ฟังครับสวัสดีพี่ตุ๋ยด้วยนะครับน่ารักเหรออ
0: ืมก็วันนี้มาเป็นมวยแทน
1: มวยไทยครับ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์วรวิจิตรนะครับ
1: เออก็ผมไม่รู้จะพูดเขายังไงดี
0: มีเรื่องจะเล่าไหมฮะหรือว่าพูดถึงเพลงก่อน
1: อ่าใช่ใช่
0: มวยแสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
1: ครับ
0: อืม
1: วันนี้นี่เจอพี่ตุ๋ยก่อนเข้ารายการหลายนาที
0: ครับ
1: นะผมเลือกเพลงเอาไว้ในใจแล้วนะครับแต่ว่าเจอพี่ตุ๋ยแล้วพี่ตุ๋ยเลือกเลยมาถึงแล้วได้เลือกก่อนนี่เราต้องชิงลงมือก่อน
0: ครับ
1: ครับคุณตุ๋ยก็เลยเลือกเพลงที่เปิดไปนะชื่อเพลงอะไรเนี่ย
0: ก็
1: แช่เว็บเนี่ย
0: เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้า
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นภาพยนตร์ที่ตัวผมเองก็ชื่นชอบมากๆ
1: เหรอ
0: แล้วก็คุณเจ๋งทรงศักดิ์เขาก็ชอบนะเรื่องนี้มันมีมีมเยอะแยะมากมายเลย
1: เออ
0: ฮะนะคอมนะฮะพี่โกตี
1: ครับ
0: คุณแดนวรเวศนะฮะค
1: ุ
0: ณ
1: จิ้ม
0: ใช่พี่จิ้มชวนชื่น
1: อ่า
0: แล้วก็พี่จตุรงค์มกจก
1: พี่อานา
0: พี่อานาชวนชื่น
1: อุ้ยเรื่องนี้ครับก็เป็นหนังยอดนิยมนะ
0: นางเอกเนี่ยเป็นวีเจจ๋า
1: วีเจจ๋านัทธาวีรนุช
0: ใช่ครับผม
1: คนนี้นักวิ่งนะเนี่ย
0: อืม
1: ผมเจอบ่อยคนนี
0: ้ครับ
1: วิ่งที่สนามกีฬาเทพหัสดิน
0: ใช่
1: ไปวิ่งแล้วเจอเธอบ่อยเลย
0: เขาไปฝึกวิ่งจริงจังเลยนะ
1: ถูกต้องถูกต้องไปวิ่งไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวไฮร็อกด้วย
0: อืม
1: เออจำได้จำได
0: ้น่ารักแล้วก็สวยด้วย
1: ครับ
0: ก็เป็นภาพยนตร์ที่อยู่ในใจแฟนแฟนกีฬาหลายคนเหมือนกัน
1: ต้องแฟนกีฬาด้วยใช่ไหม
0: เกี่ยวกับเรื่องของหมัดมวยไงพระเอกคุณแดนวรเวศเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยว
1: ครับ
0: แล้วก็เขาชอบชกมวยก็เลยไปฝึกฝนกีฬาชกมวยแล้วก็มีบรรดาพี่พี่จิ้มชวนชื่นพี่โกตีนะฮะนักคอม
1: ครับ
0: แล้วก็พี่จตุรงค์มกจกเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ให
1: ้
0: แล้วก็จะมีท่าประจำตัวครับผม
1: เอ้ยเอาละ
0: ผมกำลังจะเข้าเรื่องท่าประจำตัวของเรื่องแสบสนิทสิทธิ์สายหน้าน
1: ี่แหละถึงนำมาเปิดในวันนี้เพราะเข้ากับบรรยากาศใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: เข้ากับนักกีฬาไทย
0: อืม
1: เออ
0: เป็นท่าประจำตัวของเจ้าหยูบัลลังก์ทับทิมแดงครับ
1: นี่ไง
0: นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย
1: ท่าง่ายๆเลยนะที่เมื่อวานได้เหรียญทองไปใช่ไหม
0: ใช่ครับเราได้เห็นในการเปิดตัวก่อนเข้าแข่งขันก่อนขึ้นเวที
1: ครับ
0: แล้วก็หลังจากคว้าเหรียญทอง
1: คือเดี๋ยวนี้พอกีฬาจะเปิดตัวเข้าสู่สนาม
0: ใช่ครับ
1: ขึ้นสู่เวทีอะไรอย่างนี้นะ
0: ก็
1: ต้องเดินออกมาแล้วข้างหลังเป็นจอ LED ใหญ่ๆใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: แสงสีเสียงมาแล้วก็ต้องโพสท่าสักนิดนึงพี่หยูทำไงพี่หยู
0: พี่หยูนี่เลยฮะกาดมวยแสบสนิทสิทธิ์สายได้ครับผม
1: เฮ้ยสุดยอดจริงเลยเฮ้ยมันก็เป็นแบบมันก็เป็นเอกลักษณ์นะ
0: ใช่
1: เป็นสัญลักษณ์แบบทุกกีฬาเขาทำมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวน
0: ี้คือใครเห็นก็มีรอยยิ้มอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: คือแบบมันจะเอียงคอนิดนึงอ่ะแล้วก็แบบโชว์กาดขึ้นมา
1: อันนี้เป็นท่าของพี่จตุรงค์ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ในหนัง
0: ถูกต้องฮะเป็นเทรนเนอร์มวยเป็นเทรนเนอร์ให้กับคุณแดนวรเวศนะฮะ
1: เฮ้ยเจ๋งดีมกันนะ
0: ครับ
1: แล้วมันจะเป็นท่าที่ติดตัวพี่หยูไปตลอดอ่ะ
0: ถูกต้องครับ
1: เดี๋ยวนี้ออกมาต้องทำแบบนี
0: ้พูดถึงคำว่าเจ๋งดีเมื่อสักครู่ของพี่โจอี้เนี่ย
1: ครับ
0: ผมกำลังจะกล่าวถึงคุณเจ๋งทรงศักด
1: ิ์ซึ่งผมไม่น่าพูดออกไปเลยเจ๋งดีเนี่ย
0: คุณเจ๋งเขาชื่นชอบมาก
1: เฮ้ยเหรอ
0: ใช่ครับตอนซีเกมปี2025ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยที่แฟชั่นไอแลนด
1: ์ครับ
0: ผมไปเกาะขอบสนามเชียร์เจ้าหยูกันกับคุณเจ๋งแล้วเขาให้คุณแดงไม่ใช่คุณแดนวรเวศคุณหยูบัลลังก์ทับทิมแดงเนี่ย
1: ครับ
0: ทำท่านี้ให้เขาแบบว่าเดี่ยวๆคนเดียวเลยเขาอัดคลิปมาตั้งแต่ปี2025นะปีที่แล้ว
1: นี่รู้ก่อนใช่ไหมว่าพี่หยูนี่ก็ชอบหนังเรื่องนี้
0: ใช่
1: ชอบแอคชั่นของพี่จตุรงค
0: ์ถูกครับ
1: อ๋อก็พี่เจ๋งรู
0: ้ทำไว้เลย
1: เล่นนัดแนะ
0: อัดคลิปไว้เลย
1: เฮ้ยนี่เป็นบุคคลที่ผลักดัน
0: ไม่จริงเขาทำมาแต่ว่ามันก็อาจยังไม่บูมมากไม่ดังมากทำมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าเนี่ยคุณเจ๋งเมื่อวานเจ้าอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมได้สำเร็จเนี่ย
1: ครับ
0: พี่โจอี้คุณเจ๋งเขาเลยเอาคลิปนี้ลงในของเพจ FM 99
1: นะถ้าไม่ฟังเปิดดูนะ
0: ดู
1: นะ
0: ดูได้เลย
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นท่าประจำตัวของอยู่บัลลังก์ทับทิมแดงไปเรียบร้อย
1: เฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเคลมนะพี่เจ๋งนี่เป็นผู้ก่อกำเนิด แอคชั่นนี้ของของอยู่นะ
0: ใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันนะอย่าเพิ่งแหมก็เดี๋ยวเขาจะแอคเอาอ่ะ
1: เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปก่อน
0: ผมไม่อยากให้เครดิตมากขนาดนั้นเดี๋ยวเขาแอคไง
1: คุณอวยเขาไปก่อน แล้วค่อยมาตามมากระทืบเขาทีหลังก็ได้นะ
0: คนแบบนี้
1: คนอย่างนี
0: ้พี่หลี่หมิงฝากไว้แล้ว
1: เอ้ยอย่างนี้เราไปจดลิขสิทธิ์ได้ไหมเนี่ย
0: แต่ว่าเป็นท่าดีใจ
1: ก็ไปขอลิขสิทธิ์จากพี่เลิกชัยใช่ไหมพี่ยอดใช่ป่ะอย่างนั้นป่ะ
0: เป็นพุ่มกับภาพยนตร์เรื่องของแสบสนิทสีสายหน้า
1: ครับ
0: อืมก็จริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยในรอบชิงชนะเลิศของเทควันโด
1: ครับ
0: นะฮะในเอเชียนเกมเนี่ยเจ้าอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงก็เป็นหนึ่งเดียวของทีมเทควันโดไทยที่ผ่านเข้าถึงรอบชิง
1: ครับ
0: แล้วก็ทำสำเร็จนะครับคว้าเหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับในการแข่งขันรุ่นหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายครับ
1: ครับ
0: จริงขยับรุ่นขึ้นมาเนาะพี่จุ๋ยเนาะ
1: ใช่
0: นะฮะแต่ว่า
1: จากหางโจใช่มั้ย
0: ใช่
1: ที่ได้เหรียญทองเหมือนกันใช่มั้ย
0: อืม
1: ขึ้นทําน้ําหนักขึ้นมา
0: ครับ
1: สู่รุ่น68กิโลกรัมชาย
0: ครับ
1: นะครับก็เอเชียนเกมเดี๋ยวพูดถึงหนังอีกนิดนึงนะแสบสนิทนี่ผมเปิดข้อมูลดูนะ
0: ครับ
1: 20ปีแล้วนะ
0: โอ้นานแล้ว
1: 2549อ่ะนี่69อ่ะแบบเผลอๆดูไม่ค่อยนานเท่าไหร่
0: อืม
1: 20ปี
0: มันมีมีมไงมีมีมเยอะตอนนักคอมไปพาพี่แดนเข้าไปสักลายเนี่ย จะเอามังกรอะไรเนี่ยตอนท้ายบอกว่าไม่เอาแล้ว มันเจ็บไง คือชอบมากนะฮะแบบบางมีมาอะไรยังอยู่เลยอ่ะพูดไปพูดมาคิดถึงนักคอมเหมือนกันนะ
1: นะฮะยุครุ่งเรืองนะ
0: ใช่
1: แล้วก็จำได้ว่าช่วงเวลานั้นนี่มีการเก็บสถิติว่าพี่โกติกับนักคอมเนี่ยสองคนนี้นะ
0: ครับ
1: ปรากฏตัวใช้คำว่าปรากฏตัวแล้วกันไม่ใช่ว่าแสดงนะปรากฏตัวไปด้วยเนี่ยในภาพยนตร์หนึ่งปีอ่ะว่าไป15-20เรื่องได้
0: ใช่
1: แบบฮอตมาก
0: ถือว่าเป็นตัวชูโรงเลยแหละเป็นสีสันเป็นแบบว่าพอมีสองคนนี้แสดงนะผมมันได้ฮาแน่นอนอ่ะ
1: ใช่
0: คือบางทีหัวเราะจนตกเก้าอี้ก็ม
1: ีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการแบบนั้นตลาดหนังตอนนั้น
0: แล้วก็
1: สนุกสนานมีฮานะจนเป็นมีมอย่างที่พี่ตุ๋ยว่านะจนกระทั่งอยู่บัลลังก์นี่นำมานำเสนออีกครั้งหนึ่งแล้วนี่โดยมีเจ๋งมาเกี่ยวข้องด้วย
0: นิดนึงแต่ว่าไม่อยากให้เครดิตเขาเยอะเดี๋ยวเขาจะแอคไงผมไม่ชอบเวลาเขาแอคอ่ะ
1: ต้องคอยดูว่าเขาจะแอคอีกสักเท่าไหร่นะ
0: ผม
1: จบเอเชียนเกมแล้ว
0: คอยเตือนเขาอยู่ตลอดเวลาพี่โจอี้
1: ครับ
0: เราเนี่ยยิ่งขึ้นไปสูงแค่ไหนเรายิ่งต้องถ่อมตัวมากเท่านั้น
1: ซึ่งเขาก็ไม่ทำ
0: คือเรายืนในจุดสุดยอดแล้วเนี่ยเราอย่าลืมที่มาครับพี่โจอี
1: ้
0: เนี่ยพี่หลี่หมิงแกก็พยายามบอกให้ผมเนี่ยคอยเตือนคุณเจ๋งไว้ด้วย
1: ครับ
0: นะฮะแกบอกว่าคนแบบนี้คุมยากตุ๋ยคุมยาก
1: แล้วหลี่หมิงก็พูดอยู่เสมอนะครับคนแบบนี้อย่าให้มีอำนาจทำไมครับพี่บ้าอำนาจ
0: โอ้โหเรียบร้อยฮะโดนนะคุณเจ๋งนะแล้วคุณเจ๋งเขาไปไหนครับพี่โจอี้ขอให้พี่โจอี้มาแทนเนี่ย
1: เขาโทรศัพท์มาหาผมเมื่อวานนี้ไม่ได้พูดถึงภารกิจของตัวเองบอกว่าสวัสดีพี่พรุ่งนี้พี่มาจัดมอร์นิ่งทอล์คกับพี่ตุ๋ยนะ
0: ครับ
1: พี่ตุ๋ยอยากจะจัดกับพี
0: ่ครับ
1: แค่นี้นะวางเลยคือผมจะยื้อจะคุยกับเขาต่อไปเนี่ยจะเพิ่มข้อมูลแล้วเขาวางเลยเขาไม่สนใจแล้ว
0: ครับ
1: ผมรับโอเคแล้วเขาก็วางสายไปถึงต้องมาถามท่านตุ๋ยเดี๋ยวเขาไปไหน
0: เมื่อวานผมเจอเขาในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศของเอเชียนเกม
1: ครับ
0: นะครับระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต
1: ้แล้วเราดูอยู่นะเนี่ย
0: แล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจอแล้วครับ
1: เหรอ
0: เขาพาผมไปเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะฮะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบโอ้โหนับไม่ได้อะพี่จุ๊ยหลายปีมาก
1: ๆที่เลี้ยงข้าวที่เลี้ยงอาหาร
0: ที่เลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหาร
1: เออ
0: พอกินเสร็จใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผมกินไป2ชามแล้วกลับมาเขาก็บ่นตลอดทางเลยว่าหูกิน2ชามเมื่อ
1: พอเลี้ยงเนี่ยสั่งแค่2ชามแห้งชามน้ำชาม
0: ผมก็พูดไปตรงๆว่านานๆคุณเจ๋งจะเลี้ยงผมทีผมได้โอกาสแล้วผมก็ต้องเบิ้ล
1: อ่ะแล้วนี่มีบ่นเหรอ
0: มีบ่นตลอดทาง
1: สั่ง2ชามบ่นเหรอ
0: ใช่บ่นมาตลอดทางพอมาถึงที่ทำงานครับ
1: ครับ
0: พี่เลี้ยงกาแฟผมคืนหน่อยได้ไหมเอ้าพี่เจ๋งรอให้ผมรู้สึกว่าคุณซาบซึ้งในน้ำใจของคุณไปสัก 3-4 วันได้ไหม
1: ขอผมดื่มดำซาบซึ้งกับ2ชามนี้ก่อนได้ไหม
0: ใช่
1: จะเอาคืนเลยเหรอ
0: จะเอาคืนเลยครับผม
1: จ
0: ะให้เลี้ยงกาแฟแพงด้วยนะ
1: เหรอ
0: พวก Amazon พวก
1: แบรนด์
0: Starbucks อะไรพวก
1: แบรนด์ที่แบบ ดูดีหน่อยใช่ไหม
0: ผมบอกโอ้โหเป็นกาแฟรถเข็นได้ไหมอะไรเงี้ยแกก็ไม่ยอมงุ้งงิ้งบนงุ้งงิ้งนะผมก็นิ่งผมก็ยังไม่ย้ายเพราะว่าผมต้องการที่จะทราบซึ้งกับความรู้สึกนี้ไปอีกสักอย่างน้อยๆก็สัปดาห์นึงอ่ะ
1: ขอทราบซึ้งบุญคุณก่อนแล้วค่อยตอบแทนบุญคุณ
0: ถูกต้องครับ
1: ครับ
0: เอาจริงแล้วไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยผมไม่มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าพี่โจอี
1: ้
0: ถามแม่ค้าว่าโอนได้ไหมครับแม่ค้าเขาไม่รับเงินโอนไงพอดีคุณเจ๋งก็มีเงินสดก็เลยให้เขาออกไปก่อนแล้วพอออกไปก่อนปุ๊บผมก็บอกว่าเลี้ยงได้ไหมเขาบ่ายเบี่ยงนิดหน่อยแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจที่จะเลี้ยงผม
1: อ๋อเหรอนี่สรุปว่าไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงตั้งแต่ต้นนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: เพราะเงินสดกับโอนเนี่ยนะ
0: ใช
1: ่
0: โดนผมหักไง
1: ถ้าเกิดมีเงินสดทั้งคู่ล่ะพร้อมจะโอนทั้งคู่เนี่ยมือนั้นใครเป็นคนจ่าย
0: ก็ต่างคนต่างคนต่างคนต่างจ่ายก็แชร์กันไปใครกินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นเพราะว่าแกเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: พอแกกินเสร็จแกจ่ายของแกแล้วแกก็เดินเลย
1: อ
0: ะไรประมาณนี้ฮะคุณเจ๋งเขาไม่ค่อยให้คนอื่นเลี้ยง
1: เ
0: ออกลัวเป็นบุญคุณโน้นนี่นั้นอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่าเลี้ยงได้บางครั้งเราไปทานด้วยกันแบรอะไรด้วยกันอะไรเงี้ย
1: ม
0: ันไม่ได้มีปัญหาร้ายเป็นเรื่องปกติของสังคมไทยอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่ว่าผมก็ยังไม่คืนนะครับผมยังไม่เลี้ยงคืน
1: แหมนึกว่าเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวนะฮะเสร็จปุ๊บบอกให้เลี้ยงกาแฟคืนถ้าเขามาพูดกับผมอย่างนี้นะผมจะบอกว่าที่คุณเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเนี่ยผมไม่ทำบันทึกกระบุญแล้วนะ ต้องเป็นบันทึกลงไปเลยว่านี่มันบันทึกในประวัติศาสตร์นะว่าคุณเลี้ยงผม2 ชามแล้วผมไม่ตอบแทนคุณด้วย
0: ครับ
1: เพื่อจะได้

0: คุณเลี้ยงผมจริงๆอ่ะโดยไม่หวังผลตอบแทน
1: ครับ
0: นี่ผมหวังดีกับคุณนะเนี่ย
1: ทีนี้ตลอดช่วงสัปดาห์นี้ที่ผมยังไม่เลี้ยงคืนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมก็จะโดนเวลาเจอหน้าเขาก็จะโดนแบบโอ้ยโน่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยโอ้ยสองชามเลยกินสองชามเลยไปตลอดสัปดาห์แต่ผมยอมพยายามที่จะรับความรู้สึกนั้นไว
0: ้
1: เพราะต้องการที่จะซาบซึ้งกับความรู้สึกที่ว่าอ่ะคุณเจ๋งได้มีน้ำใจที่จะเลี้ยงอาหารผมใน1มื้อในรอบใช้คำว่า10ปีก็เป็นได้เหมือนกันที่รู้จักกันมานะฮะ
0: แล้วสมมุติผ่านไปสัปดาห์นึงแล้วเนี่ยคุณตุ๋ยคิดจะเลี้ยงกาแฟคืนเขาไหม
1: ก็ผมอาจจะซื้อกาแฟแถวๆหน้าอสมทนี่แหละฮะอาจจะแก้วละ 3-40 บาทอ
0: ่ะเท่านั้นพอ
1: เท่านั้นพอก็ถือว่าได้เลี้ยงคืนแล้ว
0: เดี๋ยวก็บ่นอีกงุ้งยิ่งงุ้งยิ่งเนี่ย
1: เดี๋ยวผมจะเป็นแบรนด์หน่อยเดี๋ยวผมไม่เทใส่แก้วที่มันราคาแพงๆหน่อยก็ได
0: ้เออดี
1: อ
0: ย่าไปบอกเขานะว่าจะทำอย่างนี้นะ
1: ไม่รู้หรอกคุณเจ๋งอ่ะว
0: ่
1: ากาแฟเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้หรอกเขาก็เห็นแก้วเขาก็นึกว่ามันโอ
0: ้
1: ก็กูก็หรูไฮโซอะไรพวกนี
0: ้ครับคือคนอย่างนี้ต้องโดนอย่างนี้แหละนะ
1: ต้องเอาคืนอ่ะพูดถึงคุณเจ๋งแล้วมาเรื่องของเอเชียนเกมดีกว่าพี่โจอี้เดี๋ยวเนี่ยอย่างที่บอก
0: ครับ
1: คุณเจ๋งไปว่าอยากมาจัดกับพี่โจอี้วันนี้เพราะว่าบทสรุปของเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยต้องพี่โจอี้เลย
0: เ
1: นะครับเพราะว่าอยู่ในแวดวงของการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ทั้งอาเซียนเอเชียนเกมโอลิมปิกมาต่ำๆนะมีประมาณสัก30ปีได้ไหมพี่โจอี
0: ้ต่ำก็1998อ่ะที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนั่นแหละที่เราได้จริงๆเราก็ดูมาก่อนนั่นนะ
1: ครับ
0: เรายังจำเอเชียนเกมที่ปักกิ่งได้นะ90
1: ครับ
0: แล้วก็94ที่ฮิโรชิมา
1: ครับ
0: อันนี้ในฐานะเราเป็นแฟนกีฬายังเด็กๆอยู่ก็ดูกีฬาย
1: ังอยู่ในวัยเรียนอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: แต่พอได้ทำเนี่ย1998ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพเนี่ย มันก็ยิ่งใหญ่มากย
1: ิ่
0: งใหญ่มากเวลาผ่านไปเกือบ30ปีแล้ว
1: ครับ
0: ซึ่งเราก็ไม่น่าพูดเลยนะครับ
1: ได้รู้อายุเลย
0: แต่ว่าซึ่งอาจารย์ตุ๋ยก็พอๆกันนะไล่ตามกันมาตอนนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับ4ตุลาคมก็จะปิดฉากแล
1: ้
0: วปิดฉากพิธีปิดการแข่งขันก็จะมีขึ้นในช่วงเย็น
1: ครับ
0: นะครับผลงานเป็นยังไงพี่ตุ๋ยพอใจใช่ไหมล่ะไม่พอใจก็ต้องพอใจนะ
1: โอ้โหผมว่าดีมากๆในรอบหลายๆครั้งที่ผ่านมาเลยนะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยถ้าดูจากเหรียญรางวัลที่เราทำได้ในเอเชียนเกมครั้งนี้พี่โจอี้มันเขาเรียกอะไรมันมีหลายๆชนิดกีฬาที่สามารถประสบความสำเร็จคว้าเหรียญทองได
0: ้
1: ไม่กระจุกอยู่ในชนิดกีฬาเดียวเหมือนที่ผ่านมาเนาะ
0: อ๋อคือเราได้เหรียญทองมากที่สุดในที่เราไม่ได้เป็นเจ้าภาพเล่นนอกบ้าน
1: ใช
0: ่18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงอยู่อันดับที่7ของตารางนะครับกีฬาที่พี่ตุ๋ยว่านี่มันหลากหลายใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เราได้เหรียญทองแล้วก็ได้เหรียญ
1: อ
0: ่ะเงินเหรียญทองแดงก็ได้จากหลากหลายชนิดกีฬามาก
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จแบบครั้งสำคัญใช่ไหม
1: คือเมื่อก่อนมันจะอยู่ที่อย่างเอเชียนเกมก็
0: ครับ
1: เสียปักตะกร้ออ
0: ่าม
1: วยสากล
0: ครับ
1: ยกน้ำหนักนะ
0: ประมาณนั้นเทควันโดอย่างเงี้ยเหรอ
1: เทควันโด
0: ล้อไปตามกีฬาโอลิมปิก
1: ใช่
0: ใช่ไหมที่เราได้เหรียญ นะครับเดี๋ยวค่อยแบ่งซอยย่อยอีกทีนึงนะ
1: ครับผม
0: แต่ตะกร้อนี่ใช
1: ่
0: ยังไงเป็นกอบเป็นกำอ่
1: ะ
0: สี่เหรียญทอง
1: ครับ
0: สมมติว่าเมื่อก่อนนี้ทีมเดี่ยวทีมชุดชายหญิง
1: ครับ
0: สี่เหรียญทองซึ่งเราไม่เคยพลาดเลย
1: ถูกต้องคร
0: ับ ตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ย
1: แต่ว่าครั้งนี้พลาดนะ
0: จะมีครั้งนี้แหละหวัง4แต่ได้ครึ่งเดียว
1: ได้2ครับ
0: แบบเนี้ยกีฬาที่หลากหลายเนี่ยนะมองไปดูแล้วเนี่ยอันดับหนึ่งนี่ต้องให้กรีธาใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: พี่ตุ๋ยนะ
1: กรีธานี่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นสมาคมกีฬาที่ประสบความสำเร็จอย่างมากเลยในเอเชียนเกมครั้งนี
0: ้ครับ
1: คือดูถ่ายทอดสดดูไฮไลท์ของการแข่งขันเนี่ยมันอิ่มเอมใจมากๆนะนักกีฬาทีมชาติไทยของเราโดยเฉพาะเจ้าบิวพลุพลบุญสอน
0: ครับ
1: ที่คว้าคนเดียว2เหรียญทองครับพี่โจอี
0: ้
1: แล้วตอนนี้บินไปประเทศญี่ปุ่นอีกรอบนึงนะฮะกลับมาแล้วนะ
0: ใช่
1: กับคณะนักกีฬาของกรีธาแต่ว่าตอนนี้ต้องบินกลับไปญี่ปุ่นเพราะอะไรพี่โจอี้ต้องกลับไป
0: เพราะว่าเราทำแบบยศกรบุรพา
1: ก็คือกลับมาเตะที่นี่แล้วก็กลับไปเตะที่ญี่ปุ่นอีกรอบอะไรเงี้ย
0: ไปกลับเราชอบเดินทางจะบ้าเหรอ
1: ญี่ปุ่นก็แค่ปากซอยครับผม
0: พี่บิวภูริพลนี่นะคือต้องกลับไปครั้งหนึ่งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยม MVP ของการแข่งขันซึ่ง

0: ผมเคยพูดกับทุกท่านนะพูดกับผมด้วยเคยพูดกับผมครั้งนึง
1: ทุกรายการที่จัดตอนนั้นคือบิวได้100เมตร200เมตรละ
0: ครับ
1: ผลัดได้หรือยังจำไม่ได้นะ
0: อืม
1: บอกเอ๊ะเราจะให้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมทั้งมหกรรมเลยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าแค่กรีฑาอย่างเดียวนะ
0: อืม
1: เป็นสุดยอดนักกีฬาที่ MVP ได้ไหมเนี่ยปรากฏว่าบางคนก็บอกว่าเออน่าจะได้นะ
0: ครับ
1: แต่บางคนเขาพูดไปถึงนักกีฬาว่ายน้ำของจีนได้7เหรียญทอง
0: อือ
1: ๆแล้วก็เออมันก็เป็นอีกตัวเลือกนึง
0: ครับ
1: แต่ด้วยจิตใจเราที่ดูว่ากรีฑามันเป็นไฮไลท์อ่ะ
0: อ
1: ื
0: ม
1: เป็นอีเวนต์สำคัญของมหกรรม
0: ครับ
1: เหมือนเราดูโอลิมปิกเราก็ต้องอยากดูแบบวิ่ง100เมตร
0: ใช่
1: ชายอย่างเงี้ย
0: ถูกครับ
1: มันเป็นระดับโลกระดับแบบทุกคนต้องจับตามองจริงว่ายน้ำก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สำคัญนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในความรู้สึกพี่ตุ๋ยน่าจะรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าเฮ้ยร้อยเมตรเราไม่มีนักกีฬาไทยเราก็อยากดู
0: ใช่
1: เราอยากดูว่าใครเป็นเร็วที่สุดในเอเชียอะไรแบบนั้นอ่ะ
0: แล้วที่สำคัญนะบิวทำลายแล้วทำลายอีกครับเกิดมาเป็นจอมทำลายเลยครับ
1: ถูกต้อง
0: ทำลายสิติโดยเฉพาะ100เมตร200เมตรก็ทำลายสิติ
1: ครับ
0: นะครับ
1: คือ100เมตรได้ 9.90 นะ
0: อืม
1: 200เมตร 19.88
0: ถูกต้องครับ
1: คือแบบนี่คนไทยทำได้แล
0: ้
1: วมาถึงวันนี้แล้ววันนั้นที่ชิง100เมตรชายที่ฝนตกน้ำท่วมทุลักทุเลมากนะในการที่ทำภารกิจใดๆเนี่ย
0: ครับ
1: ก็บอกท่านผู้ฟังกันไปว่านี่ท่านกำลังอยู่ในจุดที่พีคที่สุดของเอเชียนเกมแล้วว่าเราเนี่ยชิงเหรียญทองวิ่ง100เมตรชาย
0: ครับ
1: แล้วบิวก็โหทำได้แบบขาดลอยด้วยนะไม่มีแบบสูสีด้วยนะ
0: เอา
1: เหลือเชื่อจริง
0: ในช่วงออกสตาร์ทอ่ะอาจจะสตาร์ทยังเหมือนกับไม่ดีมากเท่ากับรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบคัดเลือกนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าแม้ว่าจะออกสตาร์ทช้ากว่าคนอื่นนะว่าบิวก็บิวอัพตัวเองขึ้นมาได
1: ้
0: ในระยะประมาณสัก 20-30 เมตรอ
1: ่
0: ะแล้วหลังจากนั้นพอแตะระยะ 40-50 เมตรเนี่ยโอ้โหนำปิ้วเลย
1: ใช่นะพอ100เมตรที่ว่ายากแล้วเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอ200เมตรปรากฏว่าคิดเหมือนกันนะว่าแบบเออ100นี่มันผ่านจุดที่ยากที่สุดไปแล้วนะ
0: ครับ
1: 200นี่น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะบิวอาจจะสตาร์ทไม่สวนควันปืน
0: อ่
1: ะสวนเสียงปืนนะแต่ว่า200เมตรไม่มีระยะที่ยืดออกไปอีก
0: ใช่
1: แล้วถ้าร่างกายคุณดีความเร็วคุณมีเนี่ย
0: อู
1: 200เมตรนี่ก็ได้สบายๆอ่ะ
0: ใช่
1: เป็นอย่างนั้นไป
0: 200เมตรนี่ต้องบอกว่าสบายๆจริงๆอ่ะก็คือยังไงก็เหรียญทองแน่นอนนะเห็นวิ่งในรอบคัดเลือกอ่ะพี่เจี๊ยมีวิ่งผ่อนเข้าเส้นชัยด้วยนะแต่ว่าขนาดผ่อนนะยังทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วย
1: นี่ไงคือแบบวิ่งนี่ไม่รู้มีใครถ่ายคงไม่มีใครถ่ายภาพถ้ามีมีไปแล้วบิวนี่รอบคัดเลือก200นี่วิ่งแล้วมีมองเพื่อนด้วยนะ
0: ใช
1: ่ประมาณนี้พอนะ
0: มองเพื่อนมองป้ายสถิติอะไรประมาณนี้จะชอบแบบว่าหันไปมองตอนเข้าเส้นชัยอ่ะ
1: นี่ยูเซนโบชัดๆท่านผู้ฟังเคยดูเอาสักโอลิมปิกริโอเดจาเนโรก็เหมือนกัน
0: ครับ
1: วิ่งคัดเลือกถ้าไม่ร้อยก็200เนี่ยหันไปมองเพื่อนแล้วก็ยิ้มด้วยนะแล้วก็แอบจะมาแซงเราเหรอ
0: ไม่ได้
1: แล้วก็เข้าเส้นชัยไป
0: ครับผม
1: นี่คือเด็กไทยมาถึงวันนี้แล้วมาถึงวิ่ง100เมตรเอเชียนเกมแบบนี้แล้ว
0: ครับผม
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดินทางไปถึงแล้วใช่มั้ย
0: ก็
1: เห็นว่าไปเมื่อคืนนะ
0: ใช่ครับเดินทางไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็เตรียมเข้ารับรางวัล MVP ของเอเชียนเกม2026นะครับ
1: ครับ
0: ก็เขามียศมีตำแหน่งด้วยนะพี่โจอี
1: ้ยังไง
0: 10ตำรวจตรีภูริพลบุญสอน
1: สุดยอด
0: นะฮะเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะเข้ารับการอบรมเพื่อที่จะขึ้นเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการอะไรอ่ะคือทำเพื่อชาติอ่ะเหนื่อยมามากแต่ว่าโอ้โหสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มผมเชื่อว่าวันที่พวกเราเชียร์กันอยู่เนี่ยมันตื่นเต้นมันอารมณ์ทุกอย่างมาหมดอะ
1: ครับ
0: นะแต่พอทำได้แล้วมันเฮมสุดๆจริงๆอะนะครับก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนกีฬาชาวไทยนะครับ
1: ครับ
0: ก็100เมตร200เมตรนะฮะแล้วก็เหรียญเงินจาก4คูณ100เมตรผลัดผสมก็วิ่งเหมือนกันนะ4คูณ100
1: ครับ
0: แต่ว่าบิวเนี่ยให้ชยุทธคงประสิทธิ์ขึ้นไปรับเหรียญรางวัลแทนนะคุณจ
1: ิ
0: คุณพี่โจอี
1: ้ก็ได้เป็นคือเป็นสุดยอดนักกีฬาอย่างแท้จริงเหมือนที่เราคิดเอาไว
0: ้ครับ
1: นะแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดวิวกุลวุฒิก็น่าชื่นชมนะ

0: ที่แบดมินตัน
1: เหรียญทอง
0: เด
1: ีย
0: วเหรียญแรกในรอบบหลาย10ปีเลยนะ
1: ก็ได้ยากมาก60ปี
0: น
1: ับตั้งแต่อาจารย์เจริญวัฒนศิลป์เนี่ยเหรียญทอง
0: ครับ
1: ทีมชายอ่ะไม่ใช่บุคคลด้วยนะทีมชาย
0: ครับ
1: 1966ก็60ปีที่แล้วในเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพและนอกจากนั้นเนี่ยก็หลากหลายชนิดกีฬาอย่างที่อาจารย์ตุ๋ยว่านะ
0: ครับ
1: ได้เหรียญทองทั้งหมด18เหรียญนี่เหรียญสุดท้ายน่าจะเป็นหยูบัลลังก์ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่เราได้ชื่นชมแล้วก็เปิดเพลงให้พี่หยูไปเนี่ย
0: แสบสนิทสิทธิ์สายหน้า ครับเทควันโดเมื่อวานก็ทำได้1เหรียญทองกับ2เหรียญทองแดง
1: ครับ
0: ไปรวมกับทางด้านของท่ารำหรือพุ่มเซ่เนี่ยก็ทำทั้งหมด1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงสำหรับทีมเทควันโดนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นที่ให้ความสนใจของแฟนหมัดมวยนะฮะก็คือน้องนัทนิชาจงโปร่งกลาง
1: น้องโฟกัส
0: น้องโฟกัส
1: เห็
0: นลูกครึ่งไหมลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์ไหมพี่
1: ใช่ลูกครึ่งด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าหน้าเหมือนน้องยาย่าย
0: าย่าสอง
1: แต่พยองเดชบอกว่าออกไปทางน้องแอลลี
0: ่
1: ลูกสาวพี่อ่ำอมรินทร์น่ะ
0: ผสมกันนะ
1: ก็ได้เหมือนกันก็ดูแล้วนึกถึงได
0: ้
1: น่ารักนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มาได้เหรียญทองมวยสากลนี่เชิดหน้าชูตามวยชายอย่างมาก
0: สูสีมากนะ ในไฟที่ชิงชนะเลิศอ่ะ
1: ครับ
0: เจอกับนักมวยจากเกาหลีเหนือเขาเป็นแชมป์เก่าด้วย
1: แล้ว
0: การออกหมัดอะไรต่างๆนานาโอ้สูสีมากอ่ะ
1: ครับ
0: สุดท้ายเราเอาชนะได้4ต่อ1เสียงแล้วก็คว้าเหรียญทองคือพอขึ้นไปแล้วไปรับเหรียญเนี่ย
1: ครับ
0: เกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหหน้าบอกบุญไม่รับเลยพี่โจอี
1: ้รู้สึกเขาจะดูไม่ค่อยจะยอมรับผลการตัดสิน
0: ใช่ก็คือโค้ชของเขาเนี่ยเหมือนประท้วงในเรื่องของการตัดสินด้วยนะ
1: ครับ
0: เพราะเขาได้นับในยก2ไงแต่ว่ายก2คะแนนเราแพ้นะ
1: ครับ
0: แต่ยกแรกเนี่ยเราชนะและยกที่3เนี่ยเราก็ชนะก็ทำให้รวมคะแนนแล้วเนี่ยเราชนะ4ต่อ1เสียงครับพี่โจยี
1: ่สุดท้ายแล้วคือเกาหลีเหนือเขาก็หวังนะเพราะว่าทุกชนิดกีฬาที่เกาหลีเหนือมาเนี่ยเขาก็เน้นนะผมเข้าไปดูกีฬาของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาได้7เหรียญทองในครั้งนี้นะของเอเชียนเกมเนี่ย
0: ครับ
1: เขาได้จากยกน้ำหนักล้วนๆเลย
0: โอ้โห
1: เช่นเห็น
0: แข็งแกร่งมากนักยกน้ำหนักของเกาหลีเหนือ
1: ครับ
0: นะครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเข้าชิงมวยสากลเขาก็ต้องอยากได้กีฬาอื่นบ้างแ
0: ซ่ใช
1: ่หวังไว้จากมวยสากลแล้วก็ชิงกับไทยก็ดูไม่เท่าไหร
0: ่
1: ศักดิ์ศรีดีกรีอะไรเนี่ย
0: ใช่
1: เขาก็เหนือกว่านะ
0: ถูกต้องครับ
1: เขาจึงคิดได้ว่าเขาอาจจะชนะเรา
0: แต่สุดท้ายแพ้เราไปนะ
1: ครับ
0: พูดถึงเกาหลีเหนือฟุตบอลหญิงก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศกับเจ้าภาพญี่ปุ่น
1: ใช่ๆ
0: แต่ว่าสุดท้ายไปแพ้จุดโทษให้กับนักฟุตบอลหญิงของญี่ปุ่นไป
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นก็คว้าเหรียญทองนะครับสำหรับฟุตบอลหญิงนะเกาหลีเหนือเหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงเนี่ยเป็นของทางด้านของเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ส่วนฟุตบอลชายเมื่อวานนี้นะครับในรอบชิงเนี่ยญี่ปุ่นชิงกับเกาหลีใต้แล้วก็เป็นเกาหลีใต้ที่เฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0
1: ดูป่ะดูป่ะคู่นี
0: ้ดูดิครับดูตั้งแต่เดินเข้าสนามเล
1: ย
0: ยันรับเหรียญเลยครับผม
1: เขาเป็น Dream Match ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับได้ประตูชัยจากอุมจีซอง
1: นี
0: ่นักเตะจากสโมสรสวรรค์ซีซิตี้
1: สบายใจแล้วไม่ต้องเกณฑ์อาหารแล้ว
0: ถูกต้อง
1: อย่างนั้นป่ะ
0: ถูกฮะโอ้โหวิ่งกันเป็นม้าเลยครับเกาหลีใต้
1: จริงๆญี่ปุ่นเขาก็เน้นนะ
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นเขาก็ต้องเอาอ่ะเพราะว่าเขาแพ้เกาหลีใต้มา
0: สูสีมาก
1: สองสมัยแล้วนี
0: ่ถูกต้อง
1: ที่ชิงฟุตบอลทีมชายกันและครั้งนี้ตัวเองเป็นเจ้าภาพด้วยเนี่ยแม้จะส่งนักกีฬาไม่ได้เต็มรุ่นก็ตามน
0: ัก
1: เตะนะก็สูสี
0: ครับ
1: ดูแล้วก็คุณพัชระก็คิดว่าเฮ้ยต่อเวลาดีกว่าอยากจะดูยาวๆอย่างนี้ป่ะ
0: ครับ
1: คิดงี้ป่ะ
0: โอ้เอา
1: แล้วก็เหลียยิงดีใจอ่ะเลยดีใจ
0: ให้จบใน90นาทีดีกว่านะฮะโอ้ก็จริงๆแล้วเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆอีกแบบหนึ่งเพราะว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน21ปี
1: ไม่เต็มรุ่นนะ
0: ไม่เต็มรุ่นแต่ว่าเกาหลีใต้เนี่ยมาเต็ม23แล้วก็มีอายุเกินมาด้วย
1: ครับ
0: นะครับก็สามารถคว้าเหรียญทองไปได้เหรียญเงินก็ญี่ปุ่นนะฮะเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นของทีมชาติจีนนะฮะ

0: จุดโทษเอาชนะอุซเบกิสถาน
1: ครับ
0: โอ้มียึกยักกันด้วยมีง้างๆกันด้วยระหว่างจีนกับอุซเบเนี่ยเกือบจะมีเรื่องมีราวกันนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ในส่วนของทีมชาติไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเรายังได้เหรียญเงินนอกจากเหรียญทองของบัลลังก์ทัพทีมแดงแล้วยังมีเหรียญทองของเรือใบด้วยครับพี่โจอี
2: ้ใช่ครับ
0: ปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์นะครับคว้าเหรียญทองเรือใบILCA4 นะครับแล้วก็มียูยิตสู
1: ครับ
0: นะครับในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน63กิโลกรัมหญิงนะครับเราคว้าเหรียญทองจากอรภาเสนาธรรม
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: เมื่อวานนี้ปิดท้ายนี่เรา3เหรียญทองเลยนะ
0: ใช่ครับ
2: แล้วยังมีแถมมาอีก2เหรียญเงินกับอีก4เหรียญทองแดง
0: ครับผม
2: คือวันอันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเรา
0: ครับ
2: เนื่องจากว่าวันนี้พิธีปิดเนี่ยยังมีแข่งขันกันอยู่นะครับขี่ม้า
0: ขี่ม้า
2: ครับ
0: รายการสุดท้ายแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ซึ่งปกติเนี่ยปิดมหากรรมอย่างนี้ต้องเป็นวิ่งมาราธอนนะในอดีตนะ
0: ครับ
2: แต่ว่ากีทาเขาแข่งไปตั้งแต่ช่วงต้นๆแล้ว
0: ก็อาจจะมีการสลับโปรแกรมกันเนาะ
2: ใช่ก็แข่งกันนิดหน่อยก่อนที่จะไปร่วมพิธีปิดการแข่งขันกันในช่วงค่ำนะครับ
0: ครับ
2: 4ตุลาเนี่ยก็เอเชียนเกมครั้งนี้แข่งยาวมากนะนับตั้งแต่วันที่แข่งชนิดแรกเนี่ย
0: ครับ
2: 10กันยา
0: ใช่ในประเภททีมเน
2: า
0: ะ
2: บาสเกตบอล
0: จะแข่งก่อนนะ
2: แข่งตั้งแต่วันที่10กันยาถ้านับวันเนี่ยนะจันตุ๋ยนะ
0: ครับ
2: 25วัน
0: อืม
2: จนถึงวันนี
0: ้ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยแข่งเกือบเดือนอ่ะ
0: ก็ถือว่าอยู่ในห้วงมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยยาวนาน
2: เลยแล้วชินิพงษ์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะชินิพงษ์น่าจะไปก่อนพิธีเปิดนิดหน่อย
0: ใช่ครับไป17ครับไปญี่ปุ่นวันที่17แล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาน่าจะรอพิธีปิดการแข่งขันเสร็จก็พรุ่งนี้น่าจะกลับแล้วพรุ่งนี้
2: ซึ่งถ้าเป็นทำข่าวสมัยก่อนนี่เป็นช่วงเวลาที่2-3สัปดาห
0: ์
2: อยู่แบบนี้ก็ถือว่าลากไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าโอ้ถ้าเกิดเราจะต้องบ่นกับพี่เต๋ยเมื่อไหร่จะพิธีปิดสักที
0: ก็คือ
2: เหนื่อยนะ
0: เอาจริงเราสองคนเนี่ยเป็นคนมีครอบครัวแล้วรักครอบครัว
2: ถ้าไปเขารู้ทั่วเมืองเพชร
0: ไปแบบนี้20กว่าวันเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอยากจะกลับมาหาลูกหาภรรยาแล้วอะไรพี่โจอี
2: ้
0: แต่ถ้าถามถึงคุณเนมรัชนิพงษ์อ
2: ่
0: ะ
2: เป็นยังไง
0: 20กว่าวันนี้แล้วเนี่ย
2: ครับ
0: เขายังอยากจะกลับมาที่เมืองไทยไหมฮะหรือว่าอยากจะอยู่ญี่ปุ่นยาวๆไปเลย
2: มันก็ได้ทั้ง2อย่างนะ
0: พอได้ข่าวบ้างไหมพี่โจอี้สนิทกับคุณเนมรัชนิพงษ์เนี่ย
2: ถ้าไปแล้วไม่อยากกลับเนี่ยแสดงว่าที่นั่นมีอะไรดีนะแต่ถ้าไปแล้วอยากกลับเร็วๆเนี่ยแสดงว่าสัญญาอะไรกับคนที่นี่ไว
0: ้โอ
2: ้ไอ้ว่าเขาไม่ว่าไม่ได้ผมฝากเขาซื้อของเด
0: ี๋
2: ยวเขาไม่ซื้อกลับมาให้ผม
0: นอกจาก3เหรียญทองเมื่อวานนี้นะครับ2เหรียญเงินเราได้จากตะกร้อทีมหญิงประเภท4คนเนาะ
2: ครับ
0: ทีม4คนแล้วก็มีระบาย420เยาวชนคู่ผสมด้วยนะครับปิติภูมิวรการนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากเทควันโดครับนัทกมลวาสนานะฮะน้องขนมจีบ
2: ครับ
0: นะฮะในรุ่น57กิโลกรัมหญิงครับมีวินเซิร์ฟ2เหรียญทองแดงนะครับจากชนัดการเจริญสุขนะครับแล้วก็วิลเลียมแม็กมิลสันแม็กมิลันนะครับจากวินเซิร์ฟเช่นกันนะครับแล้วก็มีกอล์ฟบุคคลชายด้วยครับพี่โจอี
2: ้ครับ
0: สะดมแก้วกาญจนานะครับเหรียญทองแดงนะครับ
2: จะเป็นเหรียญสุดท้ายเลย
0: อ
2: ของทัพนักกีฬาไทยนะโปรเพชรนะสะดมแก้วกาญจนา
0: ครับ
2: ก็ในวงการกอล์ฟก็ตื่นเต้นนะ
0: ครับ
2: เพราะว่าคล้ายๆแบบเหมือนกันนะบุคคลชายนี่แทบจะไม่เคยได้เหรียญกอล์ฟมาก่อนเลยนะโปรเพชรทำได้นะครับ
0: ครับ
2: บางกีฬาเนี่ยไม่ได้เหรียญทองนะพี่ตุ๋ยนะ
0: ครับ
2: แต่ก็ต้องขอชื่นช
0: ม
2: ว่าสามารถทำอย่างน้อยในเหรียญทองแดงไว้ได้อย่างเทเบิลเทนนิสปิงปองอ่ะ
0: ครับ
2: ได้เหรียญทองแดงหญิงคู่มาแบบเนี้ยรวมทั้งอย่างกีฬาที่ได้เหรียญทองอย่างเรือใบวินเซิร์ฟก็เหมือนกัน
0: ครับ
2: คือเราพูดมาตลอดว่ากีฬาทางน้ำเนี่ยเรือใบวินเซิร์ฟเนี่ยเรามีโอกาส
0: ครับ
2: ลุ้นเหรียญทอง
0: ฮะแต่อาจจะหาดูยากหน่อยแฟนกีฬาอาจจะไม่ค่อยได้ชมการถ่ายทอดสดอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
2: ครับ
0: เพราะมันอยู่ในทะเลไงพี่ลี
2: ่แต่ละวันเราก็ไม่ได้ค่อยพูดเท่าไหร่นะให้ปล่อยเขาไปแข่งไปออกทะเลไป
0: เดี๋ยวรอผลแล้วก็
2: ใช่
0: ส่งทุ่นเรือเสร็จแล้วก็รอรับตอนผลการแข่งขันอะไรประมาณนี้เน
2: า
0: ะ
2: ใช่ส่วนกีฬาใหม่ๆนะที่เราได้เหรียญเนี่ยก็

0: เดี๋ยวนี้เราต้องพูดกันเรื่องเทคบอลใช่ไหมล่ะ
1: ครับผม
0: e-sport อย่างเงี้ยก็ทำได้ทำผลงานได้ดี
1: ครับ
0: ทำผลงานได้ดีที่ได้เหรียญเป็นโดยเฉพาะเทคบอลนี่เป็นตัวหลักแล้วถ้ายังมีบรรจุในเอเชียนเกมนะ
1: ครับ
0: สามเหรียญเนี่ย
1: เสร็จเรา
0: ตั้งแต่ต้นเกมเลยเห็นไหมล่ะ
1: ครับ
0: เราแชมป์โลกอ่ะ
1: สามเหรียญทองเลย
0: ซึ่งมันก็คือตะกร้อนั่นเอง
1: แต่ว่า
0: หลัง
1: เขาเริ่มจำกัดนะในเรื่องของการขึ้นฟาดอะไรประมาณนี้
0: เ
1: นาะเพราะว่าใน1เกมอาจจะฟาดได้สัก2ครั้ง3ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือพอถ้าฟาดได้ทุกแต้มนะโอ้โหเรียบร้อยไม่มีใครสู้เราอ่ะพี่โจ
0: ้ถึงว่านะกีฬาเขากำลังเผยแพร่ใช่ไหมล่ะถ้าใครใช้วิธีการอะไรแล้วมันดูเก่งกว่าคนอื่นโดยโอ้โหขาดแบบเนี้ยเขาก็ต้องปรับกฎกติกาให้มันพอๆกัน
1: ครับ
0: กีฬามันจะได้สนุกนะเราพร้อมนะที่จะปรับตัว
1: ครับ
0: แล้วก็มีได้ดูไปกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงใช่ไหม
1: น้องเบสน้องไบ
0: ท์ท่านตัวช่วยพูดชื่อจริงนามสกุลจริงเขาต้องโทรให้ฟังหน่อยแซ่
1: เดี๋ยวขอเวลาสัก10นาทีครับ โอ้ชื่อยาวๆนามสกุลก็ยาวครับ
0: เราเคยพาเข้ามาแล้วจำได้ไหมล่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นโจอี้หรือว่าเป็นตุ๋ยพัชระหรือแม้แต่บีแหลมสิงห์เนี่ยมุกเดียวกันนะครับ
1: ครับ
0: พอเอ่ยชื่อน้องเบสน้องไบรท์เสร็จแล้วเนี่ยขออนุญาตพูดเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ หลังจากนั้นจะเรียกชื่อเล่นของน้องเบสน้องไบรท์แทนละกันนะฮะ
1: ครับให้ผมลองสักรอบไหมฮะพี่โจอี
0: ้ผมเคยทำกับคนอื่นไปละเดี๋ยวลองจะตุ๋ยซะ
1: น้องเบสวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดีคร
0: ับ ชัดทุกคำ
1: น้องไบรท์ทาราวดีนาราพรพัฒน
0: ์นี่แหละคือสิ่งที่ผู้บรรยายต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าขอพูดครั้งเดียวนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ขอเดี๋ยวแพ้ชนะจะเอ่ยสรุปอีกทีนึง
1: ก็เรียกเบสกับไบไปตลอดการแข่งขันนะครับ
0: แต่ว่าน้องเบสน้องไบก็ทำถูกแล้วนะครับมาจนถึงได้เหรียญทองแดงทองนะฮะ
1: ทองครับ
0: เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาดเนี่ย
1: ครับ
0: ทีมหญิงนี่ก็สมัยเอเชียนเกมบ้านเราอ่ะ98อ
1: ่ะ
0: เราจะได้เหรียญทองนี่เบสไบรท์มาทำได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ย
1: โอ้โห
0: น่าชื่นชม
1: ยาวนานมากเลยนะ
0: ยาวนานมาก
1: หลายๆชนิดกีฬาเราไม่ได้เหรียญทองไม่ได้เหรียญรางวัลมาเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหหลายสิบปีแต่ว่ามาทำได้ในการแข่งขันครั้งนี
0: ้ครับ
1: ก็อย่างที่พี่โจอี้สรุปไปนะครับเรามีทั้งหมด18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงครับพี่โจอี
0: ้ครับ
1: ทำได้ทั้งหมดเนี่ย52เหรียญด้วยกันเดี๋ยวกลับมาก็คงจะมารับเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
0: ครับ
1: เห็นท่านรองนายกเนาะที่กำกับดูแลในเรื่องของกีฬาเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านทรงศักดิ์ทองศรีบอกว่าเดี๋ยวกลับมาก็คงจะต้องรีบมอบรางวัลให้กับนักกีฬาเลยแหละ
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปคาดเกี่ยวกับกีฬาอาเซียนเอเชียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมด้วยนะ
0: คร
1: ับกีฬาคนพิการซึ่งจะแข่งที่ญี่ปุ่นนี่แหละต่อหลังจากนี้ประมาณสักเดือนนึงเนาะนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวกลางเดือนเนี่ยกลางเดือนตุลาคมก็จะถึงคิวของเอเชียนพาราเกมอีกนิดนึงนะพี่ตุ๋ยนะ18เหรียญทองที่เราทำได้นี่ต้องชื่นชมนักกีฬาทุกท่านนะครับ สมาคมกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะฝ่ายกีฬาเป็นเลิศนี่เขาทำงานหนักมากนะ
1: ครับผม
0: เขาออกตัวเลข21อีเวนต์ที่เรามีโอกาสที่จะได้เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: แต่มีบางท่านที่ไม่เข้าใจคิดว่าขี้โม้เกินไปว่าจะได้21เหรียญทอง
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วมันคืออยู่ในข่าย
1: อยู่ในข่ายที่มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทอง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยพี่ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตผู้ว่าไปแล้วนะ
1: หมดวาระแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ท่านได้ออกตัวเลข15เหรียญทอง
1: ครับ
0: 15เหรียญทองซึ่งใกล้เคียงกับสมาคมนักข่าวช่างภาพMeet the Place
1: 14มั้ย
0: ออกไว้14เหรียญทอง
1: ครับ
0: เราออกไปพูดแล้วก็บอกว่า14 15เหรียญทองนี่แหละที่เรามีโอกาสสุดท้ายแล้วทำได้ถึง18เหรียญทองมันต้องมีแบบบวกลบหักค่าความเสี่ยงอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าแม้ตัวเลขจะไม่ตรงเป๊ะนะแต่ผมคิดว่าทั้งสององค์กรนะ
1: ครับ
0: การกีฬาประเทศไทยแล้วก็สมาคมนักข่าวช่างภาพเนี่ยทำงานหนักเข้าถึงข้อมูลเนื้อหาว่าสมาคมกีฬาเขาเตรียมไว้แบบนี้นะ
1: ครับ
0: ความหวังเขาเท่าไหร่นะ
1: 14
0: 15เหรียญทองนี่ตอนแรกเราเข้าใจว่ามันมากไปซะด้วยซ้ำ
1: ใช่
0: เ
1: พราะว่าครั้งที่แล้วที่หางโจเนี่ยเราได้12เหรียญทองเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครั้งนี้ถือว่าเกินจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ นะครับเพราะว่าอย่างที่พี่โจอี้บอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสมาคมนักข่าวช่างภาพเนี่ยมิดเดิลเพรสตั้งไว้ที่14นะฮะท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ว่าอยู่นะฮะก็ขยับมานิดนึงเป็น15เหรียญทอง
0: ใช่
1: แต่ว่าเราทำได้ถึง18เหรียญทองด้วยกัน
0: เพราะฉะนั้นในกีฬาเอเชียนเกมมันคือกีฬาที่บ่งบอกถึงการพัฒนากีฬาของเรา
1: ครับ
0: ในภาพรวมนะคือซีเกมในพื้นฐาน
1: ครับ
0: แต่พอมาถึงเอเชียนเกมเนี่ยท่านจะได้เห็นว่าอะไรที่เราไปถึงระดับเอเชียแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้ก็18เหรียญทองที่เราได้เห็นมาม
1: ันก็จะต่อยอดไปในระดับโอลิมปิกด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: นะฮะ
0: บางกีฬานี่จะเห็นได้เลยว่าเราระดับโลกแล้ว
1: ครับ
0: อย่างกรีธาก
1: รีธา
0: แบดมินตันอย่างเงี้ย
1: ครับผม
0: สากลแล้วไปถึงโอลิมปิกที่ลอสแองเจลิส2028นี่แน่นอน
1: มวยสากลเน
0: า
1: ะ
0: มวยสากล
1: น้องโฟกัสนี่ก็ดูดีมีอนาคตเลยอ่ะโอ้โหเชิงชกดีมากผมชอบเลย
0: ครับ
1: สไตล์คล้ายๆนึกถึงพี่สมรักคำสิง
0: เป็นมวยแบบชั้นเชิงใช่ไหม
1: มวยชั้นเชิงรอดักต่อย
0: นี่ต่อยแล้วมันคือชกมีประสิทธิภาพด้วยและสวยงามด้วยเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ดูแล้วมันสนุกดูแล้วได้เชียร์นะก็คือเดี๋ยวไม่เกินคือทั้งผู้ว่าก้องศักดิ์และผู้ว่าปลดปลาเนี่ยก็พูดเหมือนกันว่าเดี๋ยวสัก7วันกลับมานี่เดี๋ยว
1: ครับ
0: เตรียมตัวรับเงินนะเหรียญทองนี่2ล้าน
1: โอนตรงไหมฮะ
0: พอคุณไปถึงงานแล้วเขาจัดพิธีมอบนะมอบเช็คก่อน
1: ครับ
0: กลับไปนั่ง
1: ฮะ
0: เดี๋ยวตึ้งขึ้นมาที่ถือมือของท่านแล้ว
1: มือถือ
0: ครับ
1: โอนปริ้งเลยนะ
0: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วเมื่อก่อนนี่ไปทำข่าวนี่นะผมต้องคิดเงินรายวันนะ
1: ครับ
0: ว่าเราได้เท่าไหร่ละ
1: เออ
0: ตะกร้อได้เหรียญทองแล้วเนี่ย
1: ครับผม
0: ทีมชุดมีกี่คน
1: อืม
0: 12คนใช่ป่ะ
1: ใช่
0: ตอนนั้นมันคนละล้านนึง
1: ถูกต้องครับ
0: 12ล้านโค้ด 20% สมาคม30ผมคิดอย่างเงี้ยทุกวัน
1: เดี๋ยวนี้
0: ไม่นวนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องละเพราะกองทุนเนี่ย เขาคิดรายวันเหมือนกัน
1: ครับผม
0: พอเสร็จปั๊บได้เงินเท่าไหร่นี
1: ่ตัวเลขออกเลย
0: ตัวเลขออกมาแล้วก็เตรียมมอบได้เลย
1: ครับ
0: ก็ทันสมัยจริง
1: ๆเหรียญทอง2ล้านนะพี่เนาะ
0: ครับ
1: เหรียญเงิน1ล้าน
0: แ
1: ล้วก็เหรียญทองแดง 500,000 บาท
0: จะมีแบ่งให้ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนักกีฬาได้เหรียญทองบ้างไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเหรอ
1: เพราะว่ารับบี้เลี้ยงไปแล้วนะฮะจริงๆแล้วรับบี้เลี้ยงไปตลอดช่วงประมาณสักเกือบ20วันที่ไปทำข่าวนี่นะ
0: ครับ
1: 5วันแรกครับพี่โจอี
0: ้
1: แล้วก็ก่อนเดินทางครับก่อนเดินทางเนี่ยหมดไปครึ่งนึงแล้วครับ
0: แล้ว
1: แล้วก็5วันแรกที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยหมดไปอีกในส่วนที่เหลือครับหลังจากนั้นครับใช้ชีวิตแบบว่าไปหาข้าวกินข้างหน้า
0: แล้วแวะแวะไทเฮาทุกวัน
1: เอาพูดถึงไทเฮานอกจากกีฬาเป็นเลิศของกกท.แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: วิทยาศาสตร์การกีฬาครับพี่โจอี้ก็มีส่วนสำคัญมากๆนะ
0: ใช่
1: ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเพราะว่าทางกกท.ก็จัดศูนย์ไทเฮาส์เนาะ
0: ครับ
1: คอยดูแลนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่สบายอะไรพวกนี้เนาะนะฮะก็จะเรื่องของการกายภาพบำบัดด้วยอะไรด้วยต่างๆนานาก็ถือว่าครบสมบูรณ์ในทุกมิติเลย
0: ใช่ก็เนี่ยจบละเอเชียนเกมเดี๋ยวต้องรออีก4ปีข้างหน้านะ
1: ครับ
0: ไปจัดที่กาตา
1: อ่ากาตานะฮะ
0: ปี2006เมื่อ20ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นะครับครั้งต่อไปนี่ก็เดี๋ยวคงต้องมารับธงมารับธงแล้วก็ไปจัดแข่งขันกันที่กาตานี่เขาวางไว้2ครั้งล่วงหน้าเลยนะ
1: ครับ
0: ตุ๋ยนะ
1: อืม
0: 2030นี่แข่งที่โดฮากาตานะครับถัดไปอีก4ปี2034เนี่ยซาอุดีอาระเบีย
1: โอ้ไปตะวันออกกลาง2รอบเลยนะ
0: อ
1: ากาศดีเลยครับ
0: แล
1: ้ว ไม่ต้องกลัวฝนนะกลัวพายุอย่างเดียว
0: อุ้ย
1: พายุทะเลทราย
0: คือแถวนี้นี่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยจัดไทยเนี่ยจัดนะครับแต่ถ้าไปทางเอเชียกลางก็อินเดีย
1: ครับ
0: แต่ถ้าไปทางตะวันออกกลางนู่นเลยเนี่ยก็เดี๋ยวนี้ต้องกาตาร์กับซาอุใช่ไห
1: ม
0: ระดับฟุตบอลโลกนะเนี่ยประเทศที่จัดฟุตบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: ซาอุเดี๋ยวปี2034นี่นะเขาจัดฟุตบอลโลกกับเอเชียนเกมปีเดียวกันนะก็เอเชียนเกมจะไปทางนู้นละ
1: แต่ว่าพวกตะวันออกกลางนี่เขามาตรฐานถึงอยู่แล้วเนาะ
0: ครับ
1: เงินถึงมาตรฐานถึงใช้คำนี้ดีกว่า
0: ใช่
1: ครับแต่ว่าเรื่องของสภาพอากาศเรื่องอะไรก็เดี๋ยวว่ากันนะครับ
0: ใช้เงินเหรอ
1: โอ้โห
0: เขาเหมือนใครอ่ะที่แบบว่าเราต้องใช้เงิน
1: ทุกอย่างฮะต้องใช้เงินหมดแล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: ขนาดคุณเจ๋งเองยังต้องใช้เงินเลยครับ
0: นะ
1: คือ
0: หมดไปกับอะไร
1: โอ้โห ผมพูดได้ไหมฮะ
0: ได้สิพูดเราพูดมาแล้ว
1: เขาไม่โกรธผมเน
0: า
1: ะ
0: ไม่โกรธ

0: หมดไปเรื่องของ
1: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ่ะคิดว่า
0: สาวๆฮะสาวๆนี่แหละครับผมทำงานหนักทุกวันนี้ก็ม
1: า
0: สาวๆนี่แหละหมดเยอะจริงๆวันไหนที่มาจัดรายการกับผมนะในช่วงเช้า Morning Talk Weekend เนี่ยพี่โยอี
1: ้ครับ
0: ถ้าเขาใส่เสื้อเป็นเสื้อฮาวายมานะนั่นแหละครับ
1: แปลว่า
0: ตั้งข้อสังเกตได้เลยจบรายการปุ๊บนะฮะไม่เกิน1ชั่วโมง
1: ครับ
0: เขาอยู่โน่นแล้วแถวๆพัทยาแถวๆเขาเรียกอะไรนะบางแสนระยองแถวๆนี
1: ้นั่นแหละ
0: ผมตั้งข้อสังเกตไว้นะแต่ว่าจริงไม่จริงเดี๋ยวไว้ติดตามกันเอาเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงพี่โจ้
1: ครับ
0: นะฮะน้องให้สัญญาณแล้วเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend ครับ
2: Morning Talk Weekend

0: ไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด
2: ้ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าเพิ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: เหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
2: อบกอบ
1: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
5: เดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denmark
6: 7:51 นะครับกลับมาช่วงที่2ของ Morning Talk Weekend นะครับ
7: ครับ
6: ก็ยังอยู่กับพี่โจอี้และผมพัชระครับช่วงเบรกแรกเราว่ากันไปแบบเต็มๆเลยครับพี่โจอี้ในเรื่องของเอเชียนเกมนะ
7: เป็นช่วงเวลาที่เราเจิดจรัส
6: เอาจริงยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกันเลยสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ย
7: ครับ
6: นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมแจ้งผลฟุตบอลนิดนึงก็แล้วกันนะครับเผื่อคุณฟังรออยู่นะฮะผลฟุตบอลที่เตะไปเมื่อวานนี้เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์เนาะพี่เจี๊ยบนะฮะก็มีฟุตบอลทีมชาตินะครับที่ลงแข่งขันกันโดยเฉพาะยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับผมแจ้งผลไปเร็วๆเลยในการนะครับทางด้านของฟินแลนด์ครับเอาชนะอัลเบเนียไป 2-1 นะครับเบลารุสถล่มเอาชนะซานมาริโน่ 4-0 โครเอเชียแพ้อังกฤษไป 0-7 นะครับเอสโตเนียเอาชนะลักเซมเบิร์ก 1-0 ไอซ์แลนด์ชนะบัลแกเรีย 3-0 นะครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะสโลวีเนีย 2-1 สเปนชนะเช็กเกียไป 3-1 ครับและมาซิโดเนียเหนือแพ้กับสกอตแลนด์นะครับ 0-2 ครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกแล้วก็ฟุตบอลชายเอเชียนเกมก็แจ้งผลไปแล้วเนาะพี่เจออีเนาะ
7: ครับ
6: ทีมชาติจีนเสมอกับอุซเบกิสถานในเวลาปกติ 2-2 ครับโดนจุดโทษเนี่ยทีมชาติจีนเอาชนะไปก็คว้าเหรียญทองแดงนะครับส่วนเกาหลีใต้ครับเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นไป 1-0 นะครับจากประตูชัยของอุมจีซองนะครับนาทีที่61ก็ทำให้เกาหลีใต้คว้าเหรียญทองนะครับป้องกันแชมป์ได้สำเร็จด้วยนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลแล้วก็ข้อความครับพี่โจอี้ที่ส่งเข้ามาทาง SMS เนี่ยหลากหลายข้อความเลยนะครับ
7: เอาเลยแม
6: ่ทักทายก่อนเลยนะคุณอัมซ่าส่งมาเน
7: า
6: ะ
7: ครับ
6: นั่นเป็นข้อความแรกเลย
7: วัวไม่ขยับครับอันนี้คือมอร์นิ่งใช่ไหม
6: ครับ
7: ลุงเบ๋งลุงตุ๋ยลุงตุ๋ยอยู่แต่มาอยู่กับลุงอี
6: ้ลุงอี้มาแทนลุงเบ๋งนะครับ
7: ลุงเบ๋งรู้แล้วนะว่าเขาไปไหนนะครับใส่เสื้อฮาวายมานะวันนี้เนี่ยนักเตะจีนในเอเชียนเกมคนไหนที่ง่วงนอนตอบหลีหาวหลีหาวอย่างนี้เหร
6: อ
7: พี่อาร์ม
6: ฮากรุบกริบนะฮะ คุณอาร์มซ่านะครับผม
7: นักเตะฟิลิปปินส์คนไหนทำหน้าอารมณ์เสียตอบสกอตบูด
6: สกอตบูดครับ
7: บูดนะ
6: ครับผม
7: อาจารย์ลูกศิษย์อย่าว่ากันเลยพอกันแหละหลีหมิงกับหลีเบงเนี่ย
6: คือผมว่าเขาเคมีในการทำรายการร่วมกันเนี่ย
7: ครับ
6: มันมีนะ
7: ใช่
6: คือจัดรายการแล้วสนุกอ่ะพี่หลี่หมิงแกก็มีในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของประสบการณ์
7: จริงเหรอ
6: เ นี่ยแกไปญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอในช่วงเอเชียนเกมอ่ะ
7: เนี่ยผมบอกคุณผู้ฟังทาง FM 99ไว้เลยนะคร
6: ับ
7: เขาจะกลับมาในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะ
6: อืม
7: ท่านจะต้องฟังเรื่องราวของเขาประสบการณ์ของเขา
6: ครับ
7: ตลอดระยะเวลา1เดือนต่อจากนี้ไปเผลอๆเอเชียนพาราเกม
6: ครับ
7: นักกีฬาทีมคนพิการของเราเนี่ยนะจะแข่งกันในช่วง18ตุลานะก็ภายอีกสัก 2-3 สัปดาห
6: ์
7: เผลอๆช่วงแข่งเอเชียนพาราเกมอ่ะเขาก็จะพูดถึงเอเชียนเกมอยู่นั่นแหละ
6: ยังก้าวข้ามไม่ได้ยังก้าวข้ามไม่ได้อยู
7: ่รอได้เลยนะครับ
6: แต่ว่าเขารายงานมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบบรรยากาศของเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นหรือว่าความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันอะไรเงี้ยผมได้ยินคำถามพี่ดิมหมิงนะที่ถามบิวอ่ะ
7: ครับ
6: วันที่แข่งชิงเหรียญทองเนี่ยผมจำเสียงแกได
7: ้ครับ
6: นะฮะเนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วก็วันเนี้ยก็ยังอยู่ที่สนามของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ย
7: ครับ
6: ยังยืนยงอยู่ได้แบบเนี้ยมีไม่กี่คนนะอยู่ที
7: ่
6: นะครับ
7: อันนี้นี่นะที่เราคุยกันไปถึง1990ปักกิ่ง
6: ครับ
7: เขาไปทำข่าวเอเชียนเกมตอนนั้นน่ะ
6: นั่นไงฮะผมว่าถ้าเราสองคนเนี่ยมีประมาณสัก30ปีพี่หลีหมิงก็น่าจะมี40ปีแหละ
7: บวกไปอีก10
6: ใช่
7: แน่นอนที่สุด
6: ครับ
7: นะก็แต่ผมอันนี้คุณตุ๋ยฟังตอนที่อยู่ที่สนามกรีธา100เมตร
6: ใช่ครับ
7: ใช่ไหม
6: ใช่ครับ
7: ผมไปเริ่มฟังเขาตอนที่เขาบอกว่าไปสนามนั้นก็ไกลไปสนามนี้จะดีไหมไปสนามนี้จะคุ้มหรือเปล่าถ้าเราผมก็ไม่ฟังเขาละ
6: เอาจริงอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ค่าครองชีพก็อาจจะสูงกว่าบ้านเรานิดนึงนะครับ
7: ครับ
6: แต่ว่าพี่หลิมหมิงเอาอยู่นะฮะผมเชื่อว่าแกเอาอยู่นะครับ
7: แล้วก็ไปดูคือติดตามมวยเป็นพิเศษ
6: ครับ
7: แล้วน้องโฟกัสได้เหรียญทองมาเนี่ยเตรียมฟังเรื่องจากเขายาวๆนะครับ
6: จริงๆมีเรื่องเล่ามีอะไรเยอะแยะมากมายเนาะ
7: ครับ
6: นอกจากเรื่องของเกมการแข่งขันผลการแข่งขันแล้วเนี่ยโอ้โหขอบสนามที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมเชื่อว่าพี่โจอี้ก็น่าจะรอที่จะฟังจากพี่หลิมหมิงแหละ
7: ก็คิดว่าคงจะมีเรื่องที่แตกต่าง
6: ครับ
7: ไปจากโอลิมปิกปารีสนะ
6: ครับ
7: ที่ไปขโมยไข่ต้มเขาทุกเช้าเนี่ยวันนึงกินข้าวเช้า 2-3 รอบนะก็คิดว่าคงจะเป็นเรื่องที่แตกต่างกันนะ
6: หมายถึงขโมยมาจากอาหารเช้าที่โรงแรมนี่แหละฮะโอ้โห
7: อย่าเรียกขโมยสิ
6: เก็บใส่กระเป๋าเลยฮะ
7: ตุนนะครับตุนจนลืมอ่ะนะ
6: โอ้อ่ะแล้วก็บอกว่าผมว่าบิวช่วงพีคยังสู้ทรงศักดิ์ช่วงพีคไม่ได้ครับ
7: เฮ้ย
6: ถ้าวิ่งแข่ง100เมตรทรงศักดิ์น่าจะเฉือนด้วยปลายเส้นผมที่บางกว่าครับผม
7: แหมตัดสินด้วยภาพถ่ายนะ
6: เขาเคยวิ่งแซงวัชระสอนดีมาแล้วไง
7: ถูกต้อง
6: ตอนไปทำข่าวซีเกมที่ฟิลิปปินส
7: ์
6: เขาเล่าหลายรอบมากพี่โจอี
7: ้
6: ผมฟังจนผมจำได้แล้วตอนเข้าเส้นเนี่ยเขาเหมือนกับเหมือนไปทำข่าวใหม่ๆรับคำสั่งมาจากพี่แป๊ะ
7: ครับ
6: นะฮะยุทธพงศ์ของเราเนี่ยแกบอกว่าข่าววิทยุเนี่ยมันต้องเร็วกว่าข่าวทีวีมันต้องเร็วกว่าข่าวสื่อสิ่งพิมพ
7: ์โอ้โห
6: เพราะนั้นคุณต้องเข้าเส้นปุ๊บคุณต้องรายงานผลเลย
7: ครับ
6: วัชระสอนดีวิ่งมาถึงประมาณ80 90เมตรจะถึงเส้นชัย100เมตรแล้วอ่ะคุณเจ๋งออกสตาร์ทเลยฮะ
7: นี
6: ่ตรงนั้นฮะออกสตาร์ทแล้วพอเข้าเส้นปุ๊บแกตีคู่เลยวิ่งตีคู่กับวัชระสอนดีตีไมค์สัมภาษณ์ทันทีครับ
7: โอ้โห
6: วัชระยังหอบอยู่เลยอ่ะยังไม่รู้ว่าตัวเองเข้าเส้นคนแรกอ่ะคุณเจ๋งบอกว่าคุณเข้าที่1คุณเข้าที่1
7: น
6: ี่คุณแชมป์คุณแชมป์คุณเหรียญทองยังไงรู้สึกยังไงวัชระพี่คนเจ๋งเร็วกว่าวัชระสอนดีครับผม
7: นี่เห็นไหมเร็วกว่าคนวิ่ง100เมตรอ่ะ
6: ครับ
7: ผลการขันก็รู้ก่อนด้วย
6: ใช
7: ่สมมุติว่าถ้าไม่ได้เหรียญที่หนึ่งนะเจ๋งก็ให้ที่หนึ่งอ่ะคุณคิดดูเร็วขนาดไหนอ่ะ
6: ครับผมโอ้ว่องไวมากฮะรายงานข่าวทางวิทยุเนี่ยต้องเร็วแล้วก็ข้อมูลแม่นยำด้วยนะ
7: เออนะครับ
6: ผมอัดไว้แล้วบอกคนนี้บอกว่าผมอัดไว้แล้วใครเมาพี่เนมผมฟ้องพี่เนมนะจากคุณอามซ่าเอา
7: เอออย่าเลยน้องอามนะ
6: หยอกนะหยอกกัน
7: มันก็มีส่วนจริงบ้างแหละ เดี๋ยวไปว่าเขานะบอกเขานะพ
6: ี่
7: เนมเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ซื้อของมาฝากผ
6: ม
7: นี่อยากได้มากเลยโฮโนฮอนเนี่ย
6: อ๋อเป็นมาสคอตใช่ไหม
7: มาสคอตเนี่ยตัวสีขาวๆแดงๆนะ
6: วันนั้นเขาทำสกู๊ปมาเห็นเขาซื้อแล้วนะ
7: แล้
6: วแต่ว่าในตะกร้านั้นไม่

0: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: มาติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
2: Asian Games Update
1: ความเคลื่อนไหวของเจ้าหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงจอมเตะหนุ่มทีมชาติไทยวัย21ปีที่เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์ผงาดคว้าเหรียญทองในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นมาครองได้สำเร็จล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจถึงเป้าหมายครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตนักกีฬาหลังจากนี้แล้วโดยเจ้าหยูประกาศว่าเป้าหมายสูงสุดที่เขาโฟกัสและตั้งเป้าไว้ชัดเจนคือการเดินหน้าคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกเกมส์2028ณนครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสานต่อความสำเร็จต่อจากรุ่นพี่อย่างเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจพร้อมยืนยันอย่างหนักแน่นว่าจะยังคงปักหลักล่าความสำเร็จในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน68กิโลกรัมชายต่อไปอย่างแน่นอนสำหรับจอมเตะหนุ่มรายนี้ยอมรับว่าในช่วงต้นปีที่ผ่านมาต้องเจอกับช่วงเวลาที่หนักหนาสาหัสจากการถูกคู่ต่อสู้จับทางได้จนพ่ายแพ้มาตลอดแต่การคว้าแชมป์เอเชียนเกม2สมัยติดต่อกันในครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ปลดล็อกความกดดันและเพิ่มความมั่นใจในการก้าวสู่เวทีระดับโลกส่วนเป้าหมายระยะสั้นหลังจากนี้เจ้าตัวขอมุ่งมั่นทำหน้าที่ในการแข่งขันซีเกมส์ปีหน้าและใช้เป็นบันไดขั้นสำคัญในการเตรียมความพร้อมสู่บันไดขั้นสูงสุดอย่างโอลิมปิกเกมส์ต่อไป
2: Asian Games Update
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: สโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาโกรันคาวซิชกองกลางชาวเซอร์เบียให้อยู่ช่วยทีมจนถึงปี2028อย่างเป็นทางการแล้วโดยมิดฟิลด์วัย34ปีย้ายมาค้าแข่งกับบุรีรัมย์ตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันลงเล่นรวมทุกรายการไปแล้วเกิน150นัดทำได้46ประตูก่อนที่ล่าสุดจะตกลงอยู่กับทีมแชมป์ไทยลีก11สมัยอย่างน้อยอีก2ปีกับสัญญาฉบับใหม่จนถึงปี2028
3: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radioและอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา

0: It's not just a cookie. It's Denmark.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อบกอบ
2: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
4: 8:05 นครับกลับมาช่วงที่3ของ Morning Talk Weekend นะครับ
5: ครับ
4: อยู่กับพี่เจอี้และผมบัชระครับผมอ่ะก็พูดคุยกันเนาะพี่เจอี้เนาะ
5: ครับ
4: ข้อความส่งเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับทาง SMS แล้วก็ในทุกช่องทางเลยทาง Facebook ด้วย YouTube ด้วยเนาะ
5: ครับ
4: นะครับ
6: โดยเฉพาะเรื่องที่เราคุยไปเนี่ยนะ
4: อืม
6: เมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเอเชียนเกมจบวันนี้อย่างที่ทุกท่านทราบดีแล้วท่านชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเนี่ย
4: ครับ
6: สนุกไห
4: ม
6: ไปดูมาร่วมเดือนนั้นเนี่ย
4: ครับ
6: เป็นยังไงกันบ้างใช่มั้ย
4: ครับ
6: ในเวลาเดียวกันนี้นะก็มีNations League ใช่มั้ย FIFA Day ตอนนี้นะ
4: ใช่
6: รวมไปถึงFIFA อาเซียนด้วย
4: ครับผม
6: รายการหลังไม่เป็นไรเพราะไม่มีถ่ายทอดเดี๋ยวหลังเขาถ่ายให้ดูนะดาซนน่ะ
4: อ๋อเหรอ
6: ไม่ใช่
4: ช่องทางธรรมชาติใช่ไหมฮะ
6: ถูกลิขสิทธิ
4: ์ถูกลิขสิทธิ์นะ
6: FIFA เขาบอกมา
4: ครับผม
6: ว่าอ๋ออาเซียนครั้งนี้เดี๋ยวจะจัดการเข้ามาจัดการดูแลปั๊บพี่ไทยก็บอกแพงไม่ซื้อการยังไงสุดท้ายไม่ได้ดูทางทีวีแล้วดูทางดาซนน่ะโลกยุคใหม่ก็เป็นอย่างนี้แล้ว
4: ครับ
6: นะครับ
4: แต่ว่าเดี๋ยวจะชิงวันพรุ่งนี้นะพี่เจอี้เนาะ
6: ใช่
4: เจอกับอินโดนีเซียสำหรับทีมชาติไทยเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายเรามาพูดถึงกันสักนิดนึงเนาะ
6: ดี
4: คร
6: ับ
4: ทีมช้างศึกทีมชาติไทยที่จะลงในนัดชิงชนะเลิศของ FIFA อาเซียนคัพเจอกับอินโดนีเซียแล้วก็มีคู่ชิงอันดับ3ด้วยนะ
6: ครับ
4: มาเลเซียจะเจอกับเวียดนาม
6: ใช่ครับ
4: ในวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับอ่ะพี่เจอี้ดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันหน่อยนะครับ ม
6: ี
4: ข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมไปถึงไหนแล้ว
6: อันนี้พูดถึงตัวเองใช่ไหมว่าบ้านเรานี่ แห้งยัง
4: แห้งแล้วบ้านผมนะฮะ
6: สักครู่นี้ออกไปข้างนอกนี่ที่รายงานสภาพอากาศหน่อย
4: ครับ
6: ที่อสมทนี่แดดดีมากเลย
4: แดดดีแล้วก็ถนนเริ่มแห้งกันในหลายๆพื้นที่แล้วเนาะพี่โยอี้เนาะ
6: ครับ
4: แต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่
6: ใช่
4: ครับทางภาครัฐเองทางกรุงเทพมหานครเองก็เร่งที่จะระบายน้ำกัน
6: นี่ถึงบอกนะโดยเฉพาะข่าวแบบนี้เนี่ยนะถึงถามว่าวันหนึ่งท่านดูข่าวอะไร
4: ครับ
6: ข่าวพยากรณ์อากาศนี่สำคัญกับเรานะ
4: ถูกต้องครับ
6: ที่ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้แข่งเอเชียนเกมกันเนี่ยคนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ดูทีวีที่อยู่ในโรงแรมมั่ง
4: ครับ
6: ดูทีวีของญี่ปุ่น
4: อ
6: ่ะข่าวส่วนใหญ่ของเขานี่ทุกวันนะ
4: ครับ
6: ข่าวพยากรณ์อากาศแผ่นดินไหวมั่งฝนตกมั่งทุกวันเลย
4: ครับ
6: เรื่องอากาศนี่เป็นเรื่องสำคัญของเขานะ
4: ครับ
6: แต่ของเรานี่จะน้อยหน่
4: อ
6: ยของเราหนักไปทางด่ากรมอุตุนิยมวิทยาซะมากกว่าแต่จริงมันเกี่ยวกับเราจริง
4: ครับ
6: ว่าฝนตกวันนี้กี่สมมติว่าตกสัก 80% อย่างเงี้ย
4: พื้นที่ไหนบ้าง
6: เราต้องเตรียมตัวละ
4: ใช
6: ่มันแถวบ้านเราหรือเปล่า
4: ต้องพกร่มออกจากบ้านละ
6: หรือเราจะไปไหน
4: ครับ
6: ในที่ที่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยช่วง2สัปดาห์เนี่ยน้ำท่วม
4: ครับ
6: ถนนถูกตัดขาดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยชุมชนแหล่งไหนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมอะไรเงี้ยโอ้โหต้องติดตามข่าวสาร
4: ครับ
6: นะครับที่เราจะได้ไม่ต้องมาถอดบทเรียนใช่ไหม
4: ใช่เพราะเราชอบถอดไง
6: ครับ
4: นะฮะไม่ว่ามีเหตุการณ์ใหญ่ๆขึ้นมาครั้งไหนเนี่ยก็ในช่วงแรกเราเหมือนกับจัดการปัญหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะพี่จุ๊ยเนาะมันก็เลยส่งผลเสียหายไปเป็นวงกว้าง แต่พอผ่านไปสัก5วัน10วันอะไรเงี้ยเริ่มที่จะคนโน้นคนนี้เข้ามาช่วยกันดูแลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยไม่มีทิ้งกันแน่นอนก็จะช่วยเหลือกันไปไม่ว่าในพื้นที่ที่ท่วมมากท่วมน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีระดับในการช่วยเหลือแตกต่างกันไปนะครับ
6: ครับ
4: อ่ะดูหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ของไทยรัฐนะครับถนนเขื่อนขุนด่านสุดร่มเกล้าลดช้าเร่งสูบออกอนุทินเยี่ยมคนปักน้ำโพถกรับมือฝนหนัก 4-10 ตุลาคม ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังไม่พ้นภัยนะครับท่านนายกไปบ้านผมอะ
6: เหรอ
4: นครสวรรค์อะ
6: เกาหลีเหรอเกาหลีเหรอ
4: ใช่ไม่ใช
6: ่ปักน้ำโพป่ะ
4: ปากน้ำโพ
6: อ๋อเหรอ
4: ใช่คร
6: ับ
4: ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าไปทักทายชาวบ้านระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยภายในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดบ้านแก่งตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับก็ถูกน้ำท่วมบ้านสูงเลยแล้วก็ไม่สามารถอยู่ในบ้านได้พร้อมกับมอบถุงยางชีพ400ชุดให้กับผู้เดือดร้อนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ในยามวิกฤตนะครับ
6: ต้องไปต้อนรับท่านเปล่าท่านตุ๋ยอ่ะนายกไปเลย
4: จริงๆแล้วในปากน้ำโพในพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่วิจิตรมันท่วมบ่อยเพราะว่
6: า
4: เวลาปิงวังยมน่านมันมาร
6: วมกันนะ
4: ครับผมที่ปากน้ำโพเนี่ยน้ำปริมาณมันก็เพิ่มขึ้นนะครับในสองฝากฝั่งของริมแม่น้ำเจ้าพระยามันก็จะท่วมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
6: คร
4: ับก็
6: ตรงนั้นเป็นศูนย์รวมความบันเทิงใช่ไหมล่ะ
4: ใช่ใช
6: ่แม่น้ำมารวมกันที่ที่ปากน้ำโพ
4: เหมือนเป็นจุดที่พักน้ำเลยแหละแล้วก็จะปล่อยนะคือน้ำมันก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท
6: ครับ
4: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่เวลาปล่อยน้ำมาในปริมาณที่มากแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลให้น้ำมันก็จะท่วมมาไล่มาเลยเนี่ยตั้งแต่พระนครศรีอยุธยาอ่างทองมาถึงกรุงเทพมหานครนะ
6: ที่บอกที่ว่าน้ำเหนือลงมาเนี่ย
4: ใช่ครับใช่คร
6: ับ
4: นะฮะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกบ้านจ่ายครบนายกยืนยันเยียวยาตามภัยพิบัติเสียชีวิตรายละ2ล้านชัดชาติขอโทษเจ้าหน้าที่ดุฮะเจ้าหน้าที่ไปดุคุณลุงคนหนึ่งอ่ะที่แกมาลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เยียวยาอะไรต่างๆแล้วแกทำไม่เป็นไง
6: ครับ
4: เข้าแอปเข้าอะไรไม่เป็นแล้วก็โดนดุแกยืนร้องไห้เลยครับพี่โยอี
6: ้ร้องไห้ด้วยเหรอ
4: ร้องไห้เลยแกบอกว่าผมทำไม่เป็นโน่นนี่นะอะไรเงี้ยโอ้น่าสงสารเหมือนกัน
6: ครับ
4: บางคนเขาเข้าไม่ถึงจริงๆนะหมายถึงว่าไม่รู้จะขั้นตอนมันอาจจะเยอะอ่ะเดี๋ยวนี้เข้าไปในแอปต้องไปกดตรงนี้ไปอะไรเงี้ยกว่าจะไปถึงสิทธิ์ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะ
6: ครับ
4: ต้องเค้าเรียกต้องเล่นเป็นต้องให้ลูกหลานทำให้อะไรประมาณน
6: ี้บางทีเราก็ต้องเรียนรู้มันไปพร้อมๆกันนะ
4: ใช่ครับ
6: แม้จะติดต่อหน่วยงานราชการนี่บางทีก็เป็นปัญหามาทุกยุคทุกสมัยใช่ป่ะ
4: ครับเจ้าหน้าที่ก็เบาๆหน่อยอย่าไปดุชาวบ้านเยอะเนาะ
6: แบบซีหลอกยังหาที่ซีหลอกไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวจริงมาบางทีก็ไม่ต้องก็ได
4: ้ครับ
6: อย่างเงี้ยมันบางทีผมคิดเอาเองนะว่าติดต่อหน่วยงานราชการเนี่ยบางทีการไปติดต่อแล้วไม่เกิดผลสำเร็จเนี่ย
4: ครับ
6: เป็นความสำเร็จของทางหน่วยงานราชการคือ
4: เขาไม่ต้องมาวุ่นวายอะไร
6: หมายถึงว่าเรามาแล้วเราจะทำอะไรแล้วเราทำไม่ได
4: ้
6: อันนี้เป็นผลงานเขาละผมคิดว่างั้นนะ
4: เหมือนไปเพิ่มภาระให้เขาอะไรเยอะ
6: อะไรเงี้ย
4: จริงแต่ว่าเป็นหน้าที่นะพี่โจอี
6: ้
4: เป็นหน้าที่ที่ข้าราชการเนี่ยต้องดูแลสุขทุกข์ของพี่น้องประชาชนนะฮะท่องไว้เลยคุณรับเงินภาษีอ่ะเงินเดือนคุณเป็นเงินภาษีของประชาชนอ่ะยังไงคุณก็ต้องทำหน้าที่เพื่อดูแลสุขและก็ทุกข์ของประชาชนด้วยนะไม่ใช่ดูแลแต่เวลามีความสุขนะเวลาประชาชนทุกข์เนี่ยคุณต้องยิ่งดูแลเลยแหละ
6: ลักษณะบริการน่ะ
4: ใช่ครับ
6: แนะนำ
4: ถูกครับ
6: ให้ดีบางทีก็ขอทีเดียวให้เบ็ดเสร็จ
4: ครับผม
6: บางทีหลักฐานไม่ครบจริงๆเราก็เหมือนกันนะเราก็ต้องเรียนรู้ว่ามันต้องทำยังไงบ้าง
4: ครับ
6: เดี๋ยวนี้มันออนไลน์ใช่ไหมล่ะถ้าเราไม่เป็นเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆศึกษา
4: ใช่
6: ถามลูกถามหลาน
4: ก็
6: ทำมันต้องเป็นจนได้นะถ้าเราเรียนรู้มัน
4: อ
6: ่ะ
4: อารมณ์อร่อยกันช่วยกันนะ
6: ถ้าไปค่อยไป
4: ถูกต้องครับ
6: หรือจะมาดุกันเนี่ยก็คุณลุงท่านก็เสียใจนะร้องไห้ใช่ป่ะ
4: ท่านผู้ว่าก็ออกมาขอโทษเลยอ่ะ
6: ขอบคุณมากว่าชาติใช่ไหม
4: ครับ
6: งานเยอะช่วงนี
4: ้สามีปล่อยกู้พันล้านโรมจี้ไอเดียแจงให้กองทุนล้มละลายจากลูกนกสินบน DE นะครับนี่ก็เป็นข่าวโด่งดังมากพี่โจอี
6: ้ครับ
4: นะฮะที่บอกว่าไปโยงไปเกี่ยวกับสแกมเมอร์อะไรต่างๆนานาเนาะทำไมรวยจังอาชีพอะไรอะไรประมาณนี
6: ้ครับ
4: นะฮะท่านสสท่านก็บอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้ไม่ถูกเอาหลักฐานมา
6: ครับ
4: บริสุทธิ์ทุกอย่างเงินได้มาด้วยความบริสุทธิ์เงินสะอาดอะไรประมาณนี
6: ้ดีมาก
4: อืม
6: เราก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ
4: ครับ
6: เราต้องทำงานสุจริต
4: ถูกครับ
6: ใช่ไหมที่มาที่ไปของเงินเนี่ยมันสำคัญว่าเราประกอบอาชีพอะไร
4: แล้วก็ต้องพอเงินเข้ามาในบัญชีมีอะไรได้แล้วต้องไปเสียภาษีให้ถูกต้องด้วยนะ
6: เออ
4: นี่เป็นหน้าที่ของคนไทย
6: ตำแหน่งเหล่านั้นต้องชี้แจงทรัพย์สินใช่ไหม
4: ถูกต้องครับ
6: ว่าเรามีอะไรบ้างใช่ป่ะ
4: ใช่
6: สสใช่ไหม
4: สส
6: และการ
4: เ
6: มือง
4: ใช่ครับต้องไปชี้แจงทรัพย์สิน
6: ครับ
4: แต่ว่าถ้าคนไปเจอทรัพย์สินเอ๊ะทำไมอันนี้ไม่ชี้แจงอะไรเง
6: ี้
4: ยเป็นเรื่องเลยเหมือนกันนะ
6: หนังสือเป็นทรัพย์สินป่ะสมมติในตู้เราหนังสือบาน
4: ถ้ามีมูลค่านะถ้ามีมูลค่าสมมติว่าตู้นี้รวมทั้งหมดล้านหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะต้องชี้แจงพี่โจอี
6: ้มันถือเป็นทรัพย์สินเหมือนกันใช่ป่ะ
4: นาฬิกาเนี่ย
6: นั่นใช่เลย
4: ใช่เลย
6: นาฬิกานี่มันอยู่แล้วไง
4: ถ้าของเราเงี้ยไม่เป็นไรสามร้อยห้าร้อยพันสองอะไรเงี้ยไม่เป็นไร
6: ครับ
4: แต่ถ้าแตะหลักสิบล้านห้าล้านนะฮะนาฬิกาเรือนเดียวเนี่ยแหละครับ
6: นาฬิกาเรือนเดียวสิบล้านเหรอ
4: มี
6: เหรอ
4: โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาใส่กันสามล้านห้าล้านสิบล้านก็มีพี่โจอี
6: ้นี่มันแพงกว่าชีวิตเราอย่างเงี้ย
4: ถูกต้องอยากจะขอยืมมาสัก3เดือนได้ไหมฮะ
6: เฮ้ยคุณนี่ชอบยืมนาฬิการู้เลย
4: ยืมนาฬิกาเอาไปจำนำครับ
6: เอาละ
4: ใช่ครับผมจะได้เอาสตางค์มาใช้จ่ายเพื่อให้มันคล่องตัวในช่วงนี้ฮะ
6: เฮ้ยเขาจะรับไหมโรงรับจำนำสมมติว่าเรามีนาฬิกาเรือนละ10ล้านเนี่ย
4: มีมาเอามาเลย
6: เขารับใช่ไหม
4: พี่โจยมาเดี๋ยวผมเอาไปปล่อยให้ฮะ
6: ถ้าทางเชี่ยวชาญ
4: มันมีหลายฮะจำนำหรือว่าเอาไปที่ร้านที่เราสามารถแบบซื้อขายได้ตกลงราคากันได้เลยพี่โจอี้
6: คือเขาดูสภาพเราเนี่ยเขาคงไม่คิดว่าเรามีนาฬิกาเลยละสิบล้านแน่
4: คืออาจจะขโมยมา
6: ได้คุณที่มาที่ไปคุณเอาไปจากไหน
4: ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลย
6: ใช่ไหมถ้าเราถือนาฬิกาสิบล้านเข้าไปในโรงรับจำนำเน
4: ี่
6: ยต้องโดนสงสัยแหละ
4: คือบุกคลิกแบบนี้โดนแน่
6: ดูสภาพหน้าและสภาพตัวนี่ไม่ได้เลย
4: ครับผม
6: อ่
4: ะก็มีเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับสกัดไอซ์ล็อตใหญ่2รายกว่า812กิโลกรัมไม่รอดนครบาลจนมุมชานเมืองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับพาดหัวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับ
6: ครับส่วนหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะครับฝนถล่ม30นาทีกทมจมบาดาลอีกย่านบางเขนหลัก4อ่วมภาคกลางยังระทมทุก
4: ครับ
6: สวนสยามขายหมื่นล้านนะก็เมื่อวานก็มีตกลงมา
4: ครับ
6: หลายที่นะเมื่อวานนี้เราไปกินข้าวแถวจตุจักรก็มีหยดนิดหน่อยไม่ตก
4: อ๋
6: อเพิ่งจะไปทราบว่านี่ตกที่บางเขนหลัก4
4: ครับ
6: นะพอน้ำเดี๋ยวนี้ตกลงมาเราก็ใจคอไม่ดีละ
4: ใช่ไ
6: ม่ว่าที่ไหนนะ
4: คือที่ท่วมแถวบ้านผมเนี่ยยกตัวอย่างพี่โจยี่บางกะปิเนี่ย
6: ครับ
4: มันตกแช่ตกอยู่ที่เดียว
6: ใช่
4: 3วัน3คืนอย่างเง
6: ี้
4: ยตกน้อยตกมากก็คือมันตกตลอดอ่ะ
6: เจ๊งน้ำมันเติมน้ำตลอด
4: ใช่เติมน้ำตลอดมันก็ไม่รู้จะไปไหนไง
6: ครับ
4: มันก็ล้นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ท่วมเลยไปทุกพื้นที่หลายๆทางตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยพี่โจอี
6: ้ครับ
4: สายไหมมีนบุรีคลองจันนะฮะบางกะปิลาดพร้าวนะฮะอยู่แถวเนี้ย
6: ใช่
4: หมู่บ้านนักกีฬาก็หนักเหมือนกัน
6: เหรอเออตรงนั้นใช่ไหม
4: ใช่ครับบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านนักกีฬา
6: คุณตุ๋ยแรงงานสภาพบ้านเขาแล้ว แห้งใช่ไหม
4: แห้งกริบเลย
6: ขอแสดงความยินดีด้วย
4: ทำความสะอาดแล้วแต่ว่ารอบบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยดีพี่โจอี้เพราะว่าต้นไม้มันตายหมดเลยไง
6: ครับ
4: เราต้องถอนต้องอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องใช้แม่บ้านนิดนึงเพราะว่าโอ้คนเดียวไม่ไหวฮะนี่เหนื่อยฮะ
6: เดือดร้อนจริง
4: ๆ
6: นะบางทีบ้านเราไม่ท่วมนะ
4: ครับ
6: แต่บ้านคนที่เรารักครอบครัวที่อยู่ละแวกอื่นๆเน
4: ี่
6: ยก็ท่วม
4: ครับ
6: เราก็เดือดร้อนไปด้วย
4: ใช่
6: แบบนั้นนะ
4: แต่ว่าจริงๆก็ถามไทยให้กำลังใจกันเงี้ยแค่นี้ก็พอแล้วพี่โจอี
6: ้ครับ
4: ไม่ต้องช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรอก
6: ไม่ต้องนะ
4: ไม่ต้อง
6: ก็จะโอนให้สักหน่อย ไม่ต้องใช่ไหมล่ะ
4: ครับผมเลี้ยงเดี๋ยวเป็ดพอแล้ว
6: นี่โจไม่ใช่เจ๋งแต่น้ำท่วมมันเดือดร้อนจริงๆ
4: ใช่ครับ
6: นะนอกจากน้ำที่มาทำลายข้าวของบ้านช่องของท่านเนี่ยนะแต่เราคงได้ยินข่าวไฟดูด
4: ใช่ตรงนี้ต้องระวังเลย
6: น้ำเน่า
4: ฮะ
6: แล้วก็เนี่ยความเสียหายมันมากติดเชื้อโรคอ
4: ่
6: ะ
4: มีเชื้อโรคฉี่หนูนะต้องระวัง
6: อย่างน้ำที่ท่วมภาคใต้เมื่อปีที่แล้วนะ
4: ที่หาดใหญ
6: ่ทั้งน้ำทั้งดิน
4: ม
6: าหมด
4: โครน
6: ปรากฏว่าพอแห้งปุ๊บกลายเป็นซีเมนต์
4: อ่
6: ะ
4: ใช่
6: จัดการยากอีก
4: โอ้โห
6: เดือดร้อนไม่ใช่ว่าแบบน้ำลงแล้วก
4: ็ครับ
6: เคลียร์พื้นที่ทุกอย่างก็เสร็จ
4: อ
6: โอ้โหเดือดร้อนเพิ่มเติมไม่รู้จะจัดการซีเมนต์ยังไง
4: มันเรื่องใหญ่เลยนะ
6: ครับ
4: นอกจาก เราอยู่กับน้ำมา 10-20 วันอะไรเงี้ยพอน้ำแห้งน้ำอะไรแล้วโอ้โหทรัพย์สินเสียหายแล้วก็ต้องมาจัดการเรื่องขยะ

0: เรื่องอย่างที่พี่จุ๊ยบอกเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ครับ
0: เหนื่อยแล้วก็หนักเจ้าหน้าที่รัฐก็ต้องเข้าไปดูแลช่วยเหลือในส่วนนี้ด้วยเนาะนะฮะก็ให้บรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนน่ะ
1: ครับ
0: อยู่ก็ลำบากอยู่แล้วในช่วงของน้ำท่วมอาหารการกินก็ลำบาก
1: ครับ
0: นะฮะหลายๆท่านหลายๆมูลนิธิก็เข้าไปช่วยอาสาสมัครนะครับส่งข้าวส่งน้ำอะไรกันแต่บางทีมันก็นะพี่โยอี้มันก็เอาลำบากจริงๆอ่ะผมเห็นใจแล้วก็เข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: เนี่ยพาดหัวใหญ่นะของเดลิเนียลก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับ ปอพอเจ้าภาพสำรวจล่าชื่อเหยื่อทุกท่วมได้รับสิทธิ์เยียวยา3ส่วน
0: ครับ
1: จี้ผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนหลักฐานครบ15วันโอนตรง
0: ครับ
1: เนี่ยพอไปถึงขั้นตอนเยียวยาใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ท่านต้องทำละท่านต้องไปทำเป็นไม่เป็นก็พาลูกหลานไปหรือต้องทำให้ได้เพราะว่าถ้าป้องกันไม่ทันแล้วความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเยียวยาก็ยังดีเยียวยาเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะครับ
0: จะไม่ได้แบบว่าเต็ม 100% ได้สัก 40-50-30% ก็ยังดีนะครับ
1: ครับไอเดียเดือดท้าผิดแจ้งจับเลยถ้าเอี่ยวสแกมเมอร์จี้พิสูจน์ที่หลักฐาน
0: ครับ
1: ก็อย่างที่พี่ตุ๋ยว่าไปนะสสใช่ป่ะ
0: สสชัยภูมิ
1: เมื่อวานนี้นะ
0: ครับ
1: ที่เป็นประเด็นข่าวขึ้นมานะครับ
0: สวยด้วยครับเป็นดาราเป็นอดีตดารา
1: ดาราใช่ป่ะ
0: ใช่ครับผมอยู่ในสังกัดของพี่
1: เอแล้วพี่เอสุภชัย
0: ถูกต้อง
1: อ๋อคุณนี่ติดตามดีมากเลี้ยงเป็ดไข่งาบหมอคางดำเหรอเอาเป็ดไปจัดการปลาหมอเหรอประมงสมุทรสาครแปรรูปอาหารสัตว์ลดทุนผลิตผลผลิตพุ่งเกษตรกรชอบใจ
0: โอ้โหอันนี้แก้ปัญหาแบบว่าเขาเรียกอะไรนะใช้ธรรมชาติเหรอ
1: ใช่
0: ใช้แบบว่า
1: ธรรมชาติจัดการกันเองไง
0: วงจร
1: อย่างเงี้ยปล่อยแมลงตัวนึงไปจัดการแมลงอีกกลุ่มนึงอะไรแบบเนี้ยเห็นไหม
0: เหมือนเลี้ยงดีเหมือนเลี้ยงหนูไว้กินแมลงสาบอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่ใช่สุดท้ายหนูไปโคกับแมลงสาบไปจัดการบ้านเราอีก
0: ไปเรื่อยเลยไปรู้กันอย่าง
1: น
0: ี้แหละ
1: นัดกันแท้แ
0: ท้โอ้โหมันสุกแล้วมันจะเพิ่มปัญหาเลยว่าแก้ปัญหาดีฮะ
1: โอ้ย
0: หัวกีฬาหน่อย
1: มีกีฬาไหมจันตุ๋ยว่าไป
0: ทัพไทยเริงร่าส่งท้ายอีก3ทองเรือใบยูยิสุไทควันโดทำผลงานทะลุเป้าหมายทัพไทยผลงานทะลุเป้าเบ็ดเสร็จกวาด18เหรียญทองมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นส่งท้ายนะครับ
1: ครับ
0: เยอรมนีคึกคักจัดทัพบุกกรีซหวังยึดหัวหาดเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรอบทแข่งกับเซอร์เบียโมโนแม็กซ์ยิงสด 1:45 นาทีนะครับ
1: อ๋อในเชนส์ลีกก็แตะอยู่
0: ใช่ครับ
1: ในคืนนี้เลยก็จะมีอีกหลายคู่ด้วยกัน
0: ครับผมเอเชียนเกมปิดฉากประทับใจกาตาร์จัดครั้งต่อไปเทพบิวบินรับ MVP นะครับอันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วในช่วงเบรกแรกเนาะพี่จอยเนาะ
1: รับรางวัลแล้วได้เงินด้วยนี
0: ่
1: มีเงินให้สัก800,000กว่าบาทอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่เออ
0: นะฮะก
1: ็ทำอะไรดี
0: ก็ต้องไปนะ พี่จอยพี่เป็นพี่จอยพี่จอยไปไหมฮะ
1: ไปหน่อยเพราะว่าการมอบรางวัลแบบนี้เนี่ยมันเราไม่เคยได้มาก่อน
0: ถูกมันเป็นเกียรติประวัติให้กับตัวเองด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไม่รู้ว่าอีกกี่ชีวิตจะทำได้นะครับ
1: แล้วก็ส่งผู้แทนมารับรางวัลเนี่ยบางทีมันไม่ถึงอ
0: ่
1: ะมันไม่ได้ไม่ได้ภาพ
0: คือประวัติศาสตร์จะจารึกไว้นะคร
1: ับ ใช่
0: นะครับภาพนี้ก็จะอยู่ไปยันชั่วลูกชั่วหลานเลย
1: ดีกว่าดีกว่านะนึกถึงยศกรบุรพาเอาไว้ ไปกลับเนี่ยแม่อดจะเอ่ยถึงไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะ
0: ครับ
1: พูดมาหลายทีแล้วว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการเตรียมทีมฟุตบอลแบบนี้นะ
0: เนาะ
1: บินไปบินกลับอย่างนี้มันไม่เวิร์กจริง
0: ๆคือมารับใช้สโมสร
1: ครับ
0: พอเสร็จแล้วปุ๊บเก็บสตาร์ทเก็บเสื้อผ้ารีบบินไปรับใช้ทีมชาติที่ญี่ปุ่นพอเตะที่ญี่ปุ่นเสร็จกลับมารับใช้สโมสรต่
1: อ
0: โอ้เหนื่อยนะ
1: แล้วกลับไปใหม
0: ่มันไม่ใช่แค่ชลบุรีมากรุงเทพนะพี่โจอี
1: ้คือเป็นสิ่งที่เราแม้เราจะอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเนื่องจากว่า มันต้องไม่ใช่วิธีการเตรียมทีมที่ดีแน่ๆ
0: ครับ
1: หวังผลได้ยากก็บอกได้แค่นี้ว่าถ้าคุณทำแบบนี้แล้วผมไม่รู้จะเชียร์ฟุตบอลเอเชียนเกมไปทำไม
0: ครับ
1: ว่านักฟุตบอลคนหนึ่งอ่ะต้องมาโฟกัสเล่น2รายการในเวลาเดียวกันหวังผลได้ยาก
0: ครับ
1: นะครับขออนุญาตกันแน่กันแหน่ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะครับไม่เห็นด้วยจริงๆ
0: ครับผม
1: ครับ
0: อ่ะประมาณนี้ครับสำหรับมีเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยฮัดสันไม่หวั่นโดนอีเหนาฟีฟ่าอาเซียนครับ ชี้รู้จุดแข็งคู่แข่งนะครับก็วันพรุ่งนี้เน
1: า
0: ะเดี๋ยวชิงพรุ่งนี้นะครับ
1: ครับผมฟีฟ่าอาเซียนไม่รู้จะพูดยังไงเพราะไม่ได้ดู
0: ครับ
1: นะเรื่องถ่ายทอดก็เป็นอีกเรื่องนึงวันที่ไทยเจอกับเวียดนาม
0: ครับ
1: นัดที่2นะค
0: ือ
1: นัดแรกเราชนะปากีสถานไป 4-0
0: ใช่ครับ
1: นะครับพอนัดที่2เนี่ยเจอกับเวียดนามเนี่ยเราก็จัดรายการไปพร้อมๆกันกับที่บอลเตะ
0: ครับ
1: พอจบปุ๊บเนี่ยชนะเวียดนาม 2-0
0: ใช่ครับ
1: ก็โอเคนะผลงานดีนี่ว่าจะชิงแล้วอะไรแบบเนี้ย
0: ครับ
1: ก็มีแฟนรายการส่งข้อความเข้ามาบอกช่วยด่าฮัตสันหน่อย
0: ด่าเรื่องอะไรครับ
1: คือคงเล่นไม่ถูกใจอ่ะฟอร์มการเล่นรูปแบบไม่ดีอ่ะ
0: แบบที่เจอกับเวียดนามเหรอครับ
1: เวียดนามเวียดนาม
0: เอ้าเราชนะ 2-0
1: แต่ชนะนะ
0: เออ
1: คล้ายๆกับตอนอาเซียนคัพ
0: ครับ
1: ที่เราเตะในบ้าน2แมตช์ไปเยือน2แมตช
0: ์ครับ
1: แล้วเราชนะรวดนะฮัสซันก็โดนด่า
0: ก็คืออาจจะไม่ได้ดูที่ผลการแข่งดูรูปแบบการเล่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
1: ถ้าเป็นฮัสซันที่เป็นพี่หม่ำเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องอุทานออกมาในใจบอกมึงไม่ชอบกูแต่แรกแล้วขนาดผลงานยอดเยี่ยมนะชนะแบบคลีนชีทด้วย
0: ถ้ามองที่ผลการแข่ง
1: ครับ
0: นะฮะถือว่าเขาทำได้ตามเป้าหมายแต่ว่าในเรื่องของรูปเกมในเรื่องของตัวผู้เล่นหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เราอาจจะเห็นไม่ตรงกับโค้ชนะฮะซ
1: ึ่
0: งก็ทำได้นะ
1: ครับ
0: เยอเอหมายถึงว่าวิพากษ์วิจารณ์ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วต้องดูในส่วนของเป้าหมายของโค้ชว่าเขาทำทีมเพื่ออะไรทำทีมเพื่อความสวยงามเล่นถูกใจแฟนบอลหรือว่าได้ผลการแข่งขันที่ต้องการอะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: เนาะแต่ว่าก็โอเคอ่ะผมว่านะโดยรวมผลงานก็ไม่ได้แย่มากแต่ว่าถ้าเงื่อนไขคือถ้าไม่ได้แชมป์ในฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ยอาจจะต้องมีการพิจารณา
1: เฮช
0: โค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยนะ
1: เขาต่อสัญญาไปแล้ว
0: ต่อแล้ว
1: เห
0: รอแต่ว่าแฟนๆก็เรียกร้องเหมือนกับว่าอยากจะให้ปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะ
1: นั่นแหละก็ผสมปนเปกันไปจนกระทั่งไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมายังไงฮัตสันนี่จะถูกจัดเข้าไปอยู่ในหมวดที่ว่าต้องด่าอย
0: ู
1: ่แล้วขนาดชนะเวียดนามนะ
0: ครับ
1: หลังๆเราไม่ค่อยชนะเวียดนามนะ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: นะถูกไหม
0: ครับผม
1: แล้วชนะเวียดนาม 2-0
0: แต่ว่านัดที่3มาแพ้ฟิลิปปินส์ 1-2 นะ
1: ตอนนั้นเนี่ยคือตอนนั้นเราชนะมา2นัดแฟนยังบอกว่าช่วยด่าหน่อยด่าหน่อยจะส่งข้อความเข้ามาด่าเนี่ยผมก็ได้จะบอกว่าผมไม่รู้จะด่ายังไงเน
0: ื่อง
1: จากผมไม่ได้ดูถ้าด่าว่าโอ้รูปแบบการเล่นไม่ดี
0: ครับ
1: ฟอร์มไม่สวยเล่นไม่สนุกอะไรเงี้ยจะด่าได้ไงไม่ได้ดู
0: ครับ
1: ไม่มีถ่ายทอดด้วยอะไรแบบนั้น
0: อ่
1: ะก็น่าเห็นใจฮัตสันนะเนี่ยไม่รู้เราอยู่ในหมวดคนที่เชียร์ฮัตสันเนี่ยคือไม่ถึงกับเชียร์นะแต่ว่าคือเขาผลงานเขายังโอเคจะมาจากอาเซียนนะ
0: ครับ
1: สุดท้ายได้รองแชมป์แล้วตอนนั้น
0: อ
1: ่ะมาฟีฟ่าอาเซียนนี่ก็อีกละ
0: เอาจริงในเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ก็สามารถทำได้แหละเนาะ
1: พี่
0: เนาะเป็นความเห็นส่วนบุคคล
1: อ
0: ่ะเราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ว่าในเรื่องของผลงานหรือว่าในการทำทีมวิธีการต่างๆก็เป็นหน้าที่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลที่จะประเมินว่าไอ้คุณผ่านหรือคุณไม่ผ่านคุณได้ไปต่อหรือว่าคุณพอแค่นี้อะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: แบบอย่าไปด่าเขาเยอะ
0: อย่าไปเครียดอย่าไปเครียดเอางี้ดีกว่าผมว
1: ่
0: ากีฬาเนี่ยมันเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างนึงอ่ะคือแบบว่าอาจจะแบบลุ้นผลการแข่งขันหรือว่ามีเครียดบ้างมีสนุกบ้างก็สลับให้มันปนเปกันไป
1: ใช่
0: อย่าไปเครียดอย่างเดียวแล้วอุ้ยไอ้แกอยู่ไม่ได้แล้วแกต้องไปอะไรเงี้ย
1: อยู่นี้อะไรก็ด่าไปหมดขนาดนายกอนุทินเข้าไปจะเอาของไปให้ยังโดนด่าเลยคือเราฟังมากๆก็เราก็เสียกำลังใจนะ
0: ครับ
1: บางทีเราด่าคนบางทีก็สมมติเราเป็นฝ่ายด่าเขาเนี่ยนะด่าไปนี่บางทีก็ไม่รู้ว่าคุณสบายใจหรือเปล่านะแต่เรารู้สึกว่าแบบเราก็ได้ยินเสียงที่เราด่าออกไปนั่นแหละ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่คำที่น่าฟังอ่ะ
0: ครับแต่ว่าก็คนพูดก็อาจจะสบายใจแหละที
1: ่
0: ตัวอี้หมายถึงว่าได้ระบายออกไปได้ระบายได้ปลดปล่อยออกไปก
1: ็
0: เหมือนมันเครียดมันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เอ้ามาแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้ก็ซัดเลย
1: อย่าด่า
0: ว่าคนที่จะเครียดหรือว่าคนที่จะไม่สบายใจหรือจะโกรธอ่ะก็เป็นหน้าที่ของคนถูกด่า
1: ใช
0: ่ครับผม
1: โอ้ยบัลลังก์ฟอร์มเทพแชมป์สมัยที่2ตั้งเป้าทองโอลิมปิกนะครับในงานพี่อยู่นะ
0: ครับผม
1: โอลิมปิกที่ปารีสนี่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหม 4เกมได้แล้วเอเชียนเกมได้แล้วนะเหลือที่โอลิมปิกหน้าพี่อยู่นะครับ
0: ครับเป้าหมายต่อไป
1: ใช่อรภาพงาทองยูยิสุตะกร้อสาวไทยอกหักนี่ก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมเมื่อวานนี้นะครับวินเซิร์ฟ2กอล์ฟ1ทองแดงนะครับน้องปิ่นถอดใจเกือบเลิกก่อนเช็คบินทองเรือใบนะครับนี่หน้ากีฬาของเดลินิวเมื่อวานนี้นี่ว่ากันไปถึงเอเชียนเกมนี่ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: ครับ
1: ล้วนๆเลย
0: ก็ต้องให้น้ำหนักหน่อยเพราะว
1: ่
0: าเอเชียนเกมครั้งนี้เราผลงานดีนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะเราดูข้อความกันนิดนึงก่อนที่จะปิดเบรกที่3นะครับ
1: ครับ
0: ข้อความ SMS ต่อเนื่องจากช่วงเบรกที่แล้วที่เราอ่านไปนะครับพี่โจอี้หนังสืออ้าวพูดได้ไหมเนี่ยหนังสือ
1: หนังสือนางนวล
0: เกี่ยวกับสารคดี
1: นกใช่ไหม
0: ครับ
1: หนังสือนางนวล
0: แล้วบอกว่าผมสะสมมานานแล้วหากผมเป็นสสเนี่ยผมต้องมารายงานซับด้วยไหม
1: เนี่ยถึงได้ถามอาจารย์ตุ๋ยและท่านผู้ฟังไว้เนี่ยหนังสือสมมติอยู่ในตู้นะหนังสือเราก็ดีๆหลายเล่มนะบางเล่มแบบสมมติเป็นปกแข็งหนังสือเกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกก็ได้อย
0: ่
1: างเงี้ย
0: คือเราสะสมมาอะไรเงี้ยเนาะผมว่าถ้ามันตีมูลค่าได้ก็ควรจะรายงาน
1: เพื่อรายงาน
0: ปลอดภัยอ่ะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันหนึ่งคนมาตรวจพบว่าเอ้าอันนี้คุณไม่ได้รายงานอันนี้เป็นเรื่องอีกนะ
1: เนี่ย
0: แต่ว่าพูดถึงเรื่องหนังสือวันก่อนผมดูข่าวมีคุณพี่คนหนึ่งอ่ะแกสะสมหนังสือไว้อ
1: ่
0: ะแล้วโดนน้ำท่วมไปแกร้องไห้เลยพี่จุ้ย
1: ใช่
0: เป็นคนรักการอ่านแล้วก็รักหนังสือของแกมากอ่ะ
1: เออ
0: บางทีหนังสือเล่มนึงมันมีคุณค่าทางจิตใจของตัวเองมากๆเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่าพอโดนน้ำท่วมแกทำอะไรไม่ได้แกร้องไห้
1: อันนี้เป็นคุณค่าทางใจด้วยแล้วบางทีหนังสือนั้นก็มีมูลค่ามีราคาจริงๆด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: ก็มีนะยี่พี่ตุ๋ยมาเจอหนังสือที่บ้านผมเอ้ยพี่จุ๊ยขอนวลนางนางนวลสักเล่มนึงได้ไหม ผมก็ต้องให้เขาไป
0: ไม่มีแล้วนอนเดี๋ยวนี้หาไม่ได้แล้วนะ
1: หาไม่ได้แล้ว
0: กลายเป็นของมีมูลค่าแล้วนะ
1: ของคลาสสิกไปแล้วนะครับ
0: แต่ว่ามันจะเปิดได้ครบทุกหน้าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
1: ติดหน้ากลาง
0: เอเชียนเกมครั้งนี้โอ๊ตบีหยองเก๋งตุ๋ยน้าแปะน้าแอดดี้ใครแฮปเยอะสุดครับ
1: คุณพูดไปเซ่ใคร
0: เจ๋งครับผมคนเจ๋งได้หมดเงินไปกับการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดแน่ๆเลยครับไม่ครับ
1: เพราะแฮปเยอะสุดไง
0: ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยนิดเดียว
1: นิดเดียว
0: ประมาณ100-200ครับพี่โจอี
1: ้ครับ
0: แต่เรื่องผู้หญิงเรื่องสาวๆเนี่ย โอ้ยหมดเป็นแสนครับ
1: หมดเยอะจริง
0: ๆแขนไม่ได้จับครับพี่โจอี้นะฮะ
1: อย่างนั้นแหละ
0: เนี่ยวลีเนี้ยใช้ได้ของคุณเจ๋งเลย
1: แล้วเขาก็จะมาบอกว่ารู้ว่าหลอกก็เต็มใจให้หลอกกันแหละ
0: ถูกฮะแต่แกบอกว่าแกไม่มีทางเลือกแล้วมันมีวิธีนี้วิธีเดียวครับพี่โจอี
1: ้ครับ
0: ไปใช้ความหล่อไปใช้ความคารมคลาสสิกเวลาจีบหญิงเวลาอะไรเงี้ยมันไม่ได้แล้ว
1: ก็ไม่มีอยู่ดี
0: เขาไม่สนใจแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ต้องใช้สตังค์อย่างเดียวครับ ต้องเลี้ยงต้องเตต้องพาไปเที่ยวต้องซื้อของให้อะไรประมาณนี้แหละ
1: เออ
0: นะ
1: ครับ
0: เออ พี่ตุ๋ยบ้านผมซอยหลังรามไม่มีน้ำโชคดีมากแต่ออกไปราชมังจนพายเรือได้เลยนะครับ
1: นี่ไงคือราชมังเห็นภาพนะพี่น้องพนักงานที่นั่นนะ
0: ครับ
1: เอาเรือลากเรือออกมา
0: ถูกครับ
1: แล้วเล่นเรือเลยโอ้โหจริงจริงถ่ายภาพไว้ก็ดีนะเป็นประวัติศาสตร
0: ์ก็ลูกชายคนโตทำงานอยู่สมาคมกีฬาฟุตบอลไง
1: ซ
0: ึ่งตั้งอยู่ภายในราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละ
1: ครับ
0: ที่กกท.หัวหมากเนี่ยเมื่อวานก่อนเข้าไปดูเมื่อวานนี้แหละเข้าไปดูที่สมาคมแล้วไปทำความสะอาดอะไรเงี้ยพี่โจอี้ยังต้อง work from home อีกประมาณสัก1สัปดาห์แม้ว่าน้ำจะลดลงไปเยอะแล้วก็ตามนะแต่ว่าน้ำมันเข้าไปในตัวสมาคมชั้น1เลยไง
1: ครับ
0: แล้วก็พูดถึงน้ำท่วมที่รัชมังเนี่ยเมื่อวานโค้ชแม็กชัชวาลขาวละออ
1: น
0: ที่มาโค้ชให้เจ้าอยู่บรรลุทีมแดงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็โหดีใจมากๆในช่วงที่ลูกศิษย์นะคว้าเหรียญทองได้เอาธงขึ้นมาให้แล้วก็วิ่งธงกับเจ้าอยู่ด้วยเนี่ย
1: ครับ
0: โค้ชแม็กเนี่ยโดนไป2คันนะรถจอดที่สมาคมกีฬา
1: เทควันโดที่จมน้ำอยู่นะ
0: ใช่ครับจมมิดหลังคาเลยอ่ะแล้วเป็นรถราคาไม่ถูกด้วยนะ
1: เห็นจากเห็นแค่หลังคารถก็รู้แล้วว่ารถโค้ชแม็กนี่ไม่ธรรมดา
0: แต่คนอยู่ที่โน่นแล้วอ่ะพี่โจเอ้ยังไงก็ต้องเดินหน้าทำหน้าที่ต่อแหละ
1: ถูกต้อง
0: แม้ว่าจิตใจมันจะผวาพะวงเหมือนกันนะถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้โหกังวลเหมือนกันนะพี่โจ
1: เอ้ยก็แช่น้ำอยู่อย่างนั้นน่ะ
0: จะเอาสตังค์ที่ไหนไปซ่อมเนาะอะไรประมาณเนี้ย
1: ถึงดีใจไง
0: อืม
1: ก็อยู่ได้เหรียญทองแล้วโค้ชได้ด้วยป่ะ
0: แต่พอค่าซ่อมรถหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ก็ยังดี
0: โค้ชแม็กนะ
1: เหรียญทองนะดีใจแทน อยู่แล้วโค้ดแม็กด้วยนะแม้ว่าจะโอ้โหเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมรถแช่น้ำเนี่ย
0: อีกคนหนึ่งก็คือน้องขนมจีบ
1: ครับ
0: ที่โดนรถโดนน้ำท่วมเหมือนกันก็จอดอยู่ที่สมาคมกีฬาเทควันโดเหมือนกันแหละ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้น้ำก็ลดลงมาแล้วแถวรามก็น่าจะลดลงมาพอสมควรแล้วเหมือนกันเน
1: า
0: ะเดี๋ยวเราจะกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติส่งกำลังใจให้นะครับ
1: ครับ
0: สมาคมบอลเราไม่ค่อยมีตังค์แต่ทำแบบวิถีคนรวยบินไปบินมาญี่ปุ่นนะฮะ
1: อ้าวนะที่พูดเรื่องนี้บ่อยครั้งก็เนื่องจากว่า
0: ไม่เห็นด้วย
1: ผมคิดว่าถ้าเกิดเป็นคุณไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่นี้นะ
0: ครับ
1: สมมติเป็นสโมสรต้นสังกัดของยศกรเป็นสมาคมกีฬาฟุตบอล
0: ครับ
1: เป็นโค้ชฟุตบอลเนี่ยแล้วคุณเห็นคนอื่นทำแบบนี้คุณคงไม่เห็นด้วยเหมือนกัน
0: ถูกต้องครับ
1: แต่เมื่อมาถึงหน้าที่ที่คุณรับผิดชอบคุณกลับทำมันซะเองมันเลยเป็นสิ่งที่เราต้องมาพูดกันแค่นี้แหละว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีเหล่านี
0: ้ครับ
1: เท่านั้นเองนะครับ
0: พี่ตุ๋ยว่าไงครับเอเชียนเกมแข่งอาชีพเก็บเงินสบายใจผมไม่ค่อยปลื้มนักกีฬาเรามีอะไรเนี่ยนักกีฬากอล์ฟหญิงไทยระดับโลกมากมายแต่ไม่มีใครมาแข่งทีมชาตินะครับก็เป็นเรื่องของสมาคมแต่ละสมาคมเน
1: า
0: ะเรื่องของนักกีฬาเขาก็จะมีในเรื่องของเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นแตกต่างกันไปนะพี่เจ้าอี
1: ้ครับ
0: ไม่ใช่ว่าติดต่อไปทุกคนแล้วทุกคนจะมาเล่นได้หมดนะครับ
1: ใช
0: ่ก็
1: ตอนนี้เป็นการวางแผนกันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: นักกีฬากอล์ฟหญิงระดับโลกเรามีเยอะจริง
0: ๆ
1: แล้วก็จัดสรร
0: ครับ
1: เดินทางมาแข่งขันนะครับมือหนึ่งก็ได้มือสองก็ได้มือสิบก็ได้แบบนั้นนะครับ
0: ครับ
1: มองในมุมที่ว่านักกีฬาอาชีพเรามีเยอะจนกระทั่งไม่สามารถมาแข่งได้ทุกคน
0: ครับ
1: แต่คิดอย่างนี้สบายใจกว่านะพี่นะ
0: ครับน้ำหมิงแกไปอยู่หลายอาทิตย์แกประหยัดใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งเรียกแกว่าเหนียว
1: อ้าว
0: นะ
1: จุ๊บแกพี่ลินหนิงแกมีตังค์นะ
0: ใช่
1: ก็ไม่ได้คิด
0: เอ้ยบ้านแกหลังใหญ่เริ่มเทิมเลย
1: ก็จะประหยัดไปทำไมนักหนาหรือแกเพราะแกประหยัดอย่างนี้แกถึงรวยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ไปอยู่แล้วก็ไอ้นี่จะคมไหมไอ้นี่ไกลไอ้นี่เหนื่อยจะไปทำไม
0: ครับ
1: เงินมีจริงมันใช้แก้ไขปัญหาได้
0: ใช่ครับ
1: ซื้อความสบายได้ก็น่าจะทำ
0: ครับ
1: ถูกไหมญี่ปุ่นนี่เอเชียนเกมนะ
0: ครับ
1: หลายคนอยากจะไปแล้วก็ไม่ได้ไปนะ
0: ใช่
1: แต่เมื่อเราไปถึงแล้วมัวจะไปประหยัดที่นั่นเนี่ยมันก็เสียดายโอกาสอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ไ
1: หมล่ะ
0: ต้องไปแล้วก็ไปทำให้เต็มที่อ่ะแล้วก็ไปให้คือแบบใช้เงินหน่อยลงทุนหน่อยอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: คิดถึงเจ๋งเป็นหลักไว้นะเราต้องใช้เงิน
0: ครับผมอ่ะดูข้อความทาง Facebook กันสักนิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: คุณเบียร์กันเนอร์ส่งมาบอกว่าน้ำเหนือไหลมาตั้งแต่รังสิตไปจนติดบางปะอินพหลโยธินมีของกินไม่น้อยครับผม
1: มาเป็นเพลงแล้ว
0: นี่ยังอารมณ์ดีอยู่นะคุณเบียร์กันเนอร์ก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยหรือเปล่า
1: ใช่
0: น่าจะใช่นะ
1: รู้สึกเราต่างเป็นผู้ประสบภัยนะ
0: ครับ
1: มากน้อยอ่ะ
0: ม
1: ากน้อยเหมือนกันนะครับ
0: คุณปฏิพานบัวเผื่อนบอกว่ามวยสากลสมัครเล่นตกต่ำนะครับอันนี้ก็พูดมันก็มีความจริงอยู่ในนั้นด้วยถ้าพูดกันตามผลงานนะครับ
1: ตกต่ำก็ได้หรือว่ามวยชายใช้คำว่าถดถอยก็ได
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าถ้านึกไปถึงเอเชียนเกมครั้งแรกที่เราไปทำเนี่ยนะบ้านเรานะ1998
0: ครับ
1: มวยสากลสมัครเล่นชายนะห้าเหรียญทอง
0: ครับ
1: ต่อยที่ Impact เมืองทองธานีอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วก่อนหน้านั้นอันนั้นปี98นะก่อนหน้านั้นปี96เราก็ได้เหรียญทองอย่างสมรักไง
0: ครับ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองของมวยสากลชาย
0: ครับ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเหรียญทองมันเริ่มลดลงไปเรื่อยๆจนเราได้ตระหนักหรือเปล่าว่ามวยเดี๋ยวนี้ต่อยแบบนั้นต่อยแบบนี้แล้วจะได้คะแนนจันตุ๋ยจะสังเกตเห็นไหมมวยสากลชายนะมีอยู่ช่วงเวลานึงอ่ะพอเราต่อยแล้วเราแพ้เนี่ยเราจะว่าเราโดนโกงอยู่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: ทำไมต่อยแล้วมันคะแนนไม่ขึ้นโดนโกงการตัดสินมีปัญหา
0: ครับ
1: เรามุ่งไปทางนั้น
0: อ
1: ่ะผู้แพ้มักจะพูดอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: จนถึงวันนี้เห็นไหมดูมวยชายยังดูไม่กลับมานะจ
0: ริ
1: งๆเราก็เชียร์นะ
0: ครับ
1: อยากจะให้กลับมานะครับแต่ตอนนี้มวยหญิงก่อน
0: ครับ
1: มวยหญิงกู้หน้าไว้ได้ก่อนนะครับ
0: ก็ต้องมาทบทวนในเรื่องของวิธีการด้วยนะพี่โจอี้เนาะ
1: ใช่
0: ละเทคนิคต่างๆในการชกหรือว่ารูปแบบการให้คะแนนอะไรต่างๆมันก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆกับการแข่งในแต่ละทัวร์นาเมนต์เนาะ
1: ครับ
0: มวยชายเราไม่มีเหรียญในเอเชียนเกมครั้งนี้เลยนะฮะมวยหญิงเนี่ยมี1เหรียญทอง
1: ครับ
0: นะฮะก็ต้องถือว่าไปโฟกัสที่มวยหญิงนะครับ
1: เหรียญทองเนี่ยนะมวยชายนะ วุฒิชัยมาสุขอ่ะ
0: ครับ
1: อินชอน2014ที่เป็นเหรียญท้ายๆสุดนะล่าสุดที่เราได้นะ
0: ครับ
1: ก็เท่าไหร่อ่ะ12ปีมาแล้ว
0: อืม
1: เห็นไหมพอเราถดถอยเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นึกอีกทีนึงโอ้เป็น10ปีแล้วหรือนี่
0: ครับ
1: ที่เหรียญทองเอเชียนเกมนะทำไมเราได้ยากได้เย็นขนาดนี
0: ้ครับ
1: ทั้งๆที่เป็นกีฬาอันดับหนึ่งของเรามาโดยตลอดอ
0: ่
1: ะไปชกรายการไหนแล้วก็หวังเหรียญทองทั้งนั้น
0: น่ะแต่หลังจากเอเชียนเกมจบก็คงต้องมาทบทวนบทเรียนแล้วก็เพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายในโอลิมปิกเกมส์นะพี่โจอี
1: ้ถอดบทเรียนแล้วเหรอ
0: ก
1: ็ถอดเลยถอดเลย
0: มวยเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นความหวังในโอลิมปิกเกมส์ด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: แล้วนาบิน
1: นาบิน
0: นาบินอานานที่จะมาคือเบนเข็มจากมวยไทยมาชกมวยสากล
1: ครับ
0: พี่สมรักเขาสนับสนุนอยู่เนี่ย
1: เออ
0: ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่มีโอกาสที่จะไปถึงเหรียญในโอลิมปิกเหมือนกัน
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ต้องมีเส้นทางในการไปคัดเลือกไปชกหาประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเพื่อเก็บคะแนนสะสมอะไรประมาณนี้ด้วยนะพี่โจอี้
1: ใช่เพราะเดี๋ยวก็อีก2ปีใช่ไหม
0: ครับ
1: สู่ลอสแองเจลิส
0: LA
1: ปีหน้ายังมีซีเกมอยู่อะไรแบบนี้ก็ทำไป
0: ครับผมอยากให้พี่โจอี้มาจัดทุกอาทิตย์เลยครับ
1: อ้าวบอกใครบอกใคร
0: คุณชายกลางสบายดีนะฮะ
1: ต้องส่งไปที่บอสเจ๋ง
0: เนี่ยเขาบอกเบื่อคุณเจ๋งมากนะฮะ
1: ดีมาก
0: แสดงว่าอยู่ข้างพี่โจอี้นะพี่โจอี้อยู่ข้างคนนี้นะคุณบิ๊กแกนเนอร์บอกว่าลูกเห็บตกในกรุงเทพอนาคตมีหิมะตกแน่นอนครับนะฮะแต่เขาเขียนมาอีกคำนะแต่ผมอ่านหิมะนะฮะคุณเบียร์กันแน่ผมอ่านออกอากาศไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณเขียนให้มัน คุณ
1: ขอเคลียร์หน่อย
0: คุณจะดักผมอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ไม่ได้นะอย่าคือดักมากๆเดี๋ยวเราบางทีเราติดกับดักนะ
0: ผมอ่านไปนี่ผมตายเลยนะฮะ
1: แต่ลูกเห็บนี่ตอนนั้นมันเกิดที่ไหนอะ
0: แถวรัชดาแถวลาดพร้าวเนี่ย
1: เกิดได้ไงอะ
0: ลนมาปองปังปองปังเลย
1: คือในต่างจังหวัดนะ
0: ครับผม
1: กทมละ
0: บ้านพี่ตุ๋ยน้ำไม่เข้าเพราะเขียนป้ายห้ามเข้าจริงไหม
1: ได้ปะ
0: ไม่ได้เขียนครับแต่เขาจะเข้ามาแต่ผมไม่อนุญาตผมเดินออกมาบอกเลยเฮ้ย
1: นี่
0: อยู่แค่นี้พอนะ
1: ครับ
0: เกือบแล้วครับบันไดขั้นที่หนึ่งเนี่ยขึ้นมาปริ่มๆแล้วผมบ้านผมมีบันไดสามขั้นนะหนึ่งสองสามเนี่ยขึ้นมาขั้นที่หนึ่งแล้วผมบอกหยุดเลยคุณอยู่ตรงนั้นแหละคุณอยู่ตรงนั้นเลยนะครับ
1: ไม่อนุญาต
0: ไม่อนุญาตครับแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ค่อยๆลดลงไป
1: จะเข้ามาต้องทำเรื่องเข้ามาก่อน
0: ประมาณ 4-5 วัน
1: อ
0: ยู่กับน้องน้ำนะฮะ
1: อันนี้ต้องลุ้นอย่างนี้ทุกปีไหมหรือฝนตก
0: ครับนี่ครั้งแรกเลย
1: ครั้งแรกเลยเหรอ
0: ครั้งแรกเลยปี54ยังมาไม่ถึงนี้เลยยังไม่เข้ามาในตัวบ้านหมายถึงว่ารอบๆ บ้านเลย
1: แต่ปี54ท่วมใช่ไหม
0: ปี54เนี่ยในหมู่บ้านแค่ปิ่มๆท่ออยู่นอกรั้วบ้านอยู่เลย
1: ครับ
0: นะฮะปีนี้มันเข้ามาข้างในแบบว่าพวกต้นมงต้นไม้รอบบ้านเนี่ยโอ้โหเสียหายหมดเลย
1: เดี๋ยวนี้วันสองวันนี้ผมชอบดูคลิปอะไรรู้ไหม
0: ครับ
1: การทะลวงท่อระบายน้ำที่ไหนที่มันมีแบบ
0: คือทำให้น้ำมันไหลลงไปในท่อได้สะดวกอะไร
1: อะไรที่อุดตันเนี่ยนะ
0: เขาจะมีคนดำลงไปเหรอพี่จ๊ะใช่ไหม
1: ไม่บางทีก็อยู่แค่ปากท่อนี่แหละแล้วก็กวาดขยะออกมาจากที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: พอหยิบขยะออกไปแล้วไม่รู้เขาทำเป็นคอนเทนต์หรือเปล่านะหรือเรื่องจริงก็ไม่ทราบนะพอดึงไปหมดแล้วน้ำก็จะวูบไหลไปจะแห้งดูแล้วมันสบายใจดี
0: ดูแบบนี้แหละ
1: ดูแล้วสบายใจต่างประเทศก็มี
0: ครับ
1: ประเทศไทยก็มีนะครับ
0: คุณปฏิพานบัวเผื่อนบอกว่าทีมชาติอังกฤษเมื่อคืน 7-0 นะครับก็รายงานไปเรียบร้อยนะครับปัญหาของวงการมวยสากลสมัครเล่นนะครับทิ้งข้อความไว้ประมาณนี้เพิ่งเคยเปิดดูเฟซได้ยินเสียงพี่โจอี้นึกถึงหน้าพี่โจอี้กาน่าครับผม
1: โจอี้กาน่
0: า
1: เหมือนเหร
0: อตอนแรกเขาคิดว่าฟังเฉพาะเสียงอาจจะจินตนาการไปว่าหน้าตาต้องประมาณนี
1: ้
0: แต่พอเปิดเฟซมาอ้าวนี่มันดาราฮ่องกงคนหนึ่งเหมือนกันไม่แพ้พี่หลิ่มหนิงเลยนะ
1: ไปเทียบตรงนั้นไม่ค่อยสบายใจ
0: ครับผม
1: นะ
0: พอ อเจ๋งไม่หล่อแล้วยังหื่นเอาไม่อยู่จริงๆนะฮะจากคุณนัชชุดาอ้าวคุณนัชชุดาทราบได้ยังไงฮะ
1: พี่เจ๋งไปทำอะไรเปล่า
0: ครับผมเอาไม่อยู่นี่หมายถึงคือแกหล่อแบบว่าเตลิดเปิดเปิงไปแล้วเนาะนะฮะ
1: แต่ผู้ชายสไตล์พี่เจ๋งนี่คนอาจจะชอบก็มีนะ
0: มี
1: สาวๆชอบนี่ก็น่าจะมีนะ
0: มี
1: เออ
0: ก
1: ก็วันก่อนพามาผมเลยตกใจเอ๊ะใครอะไรเงี้ยแกก็อมยิ้มไม่พูดไม่จานะสไตล์คนเจ๋งแหละแต่ผมสังเกตแล้วล่ะ
2: ครับ
1: เนี่ยคนเนี้ยก็น่าจะชอบในตัวคนเจ๋งแหละชอบอะไรสักอย่างนึงนี่แหละในตัวคนเจ๋งไม่งั้นไม่ตามมาหรอก
2: แต่เจ๋งต้องคิดนะว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้เงินเนี่ยจะมีใครมาชอบเราไหมนะครับ
1: ต้องเผื่อไว้หน่อย
2: เผื่อไว้หน่อยนึง
1: เบ่งชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจริงไหมครับนะฮะจากคุณอูบุญนาคนะครับแกกินทุกอย่างเลยฮะโดยเฉพาะของฟรีนะฮะตรงที่โต๊ะผมอะที่สำนักข่าวไทยแกลงไปประจำแหละ
2: และ
1: โดนพี่ท็อปไล่กลับมาประจำอะพอมีของกินแกโอ้โหทะลุทะลวงหมดอะ
2: เอ้ยวันก่อนเห็นเขาซื้อข้าวมาเลี้ยงน้องๆนี
1: ่เอาเหรอ
2: จำได้ไหม
1: จำได
2: ้วันนั้นอะ
1: จัดรายการไง
2: ช่วงเอเชียนเกมอยู่อะ
1: ให้เอ็ม
2: แล้ว
1: เป็นคนสั่ง
2: ข้าวมา
1: สั่งข้าวมา
2: จำได้จำได้
1: ส้มตำลาบน้ำตกอะไรต่างๆเนี่ย
2: ไอ้สุดยอด
1: สั่งมาแล้วแกจัดรายการกับผมอยู
2: ่
1: แล้วเอ็มเนี่ยเดินเข้ามาทวงในรายการเลยบอกว่าต้องจ่ายค่าข้าว
2: ที่สั่งมาเนี่ย
1: พี่เจ๋งก็บอกก็เอ็มก็ออกไปก่อนเดี๋ยวพี่จัดรายการเสร็จแล้วพี่โอนให
2: ้ว้ายตายละ
1: แต่ถึงวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแกโอนหรือยังนะเอ็มไม่เครียดเลย
2: เราก็นั่งรออยู่นะ
1: ครับ
2: หิ้วมาหลายกล่องเลยจอยก็นั่งมองไป
1: ได้ไหมได้ไหม
2: ไม่มาสักนิดตุ๋ยปัชราออกมาก็บ่นโอ
1: ้ไม่ได้เลย
2: ข้าวก็ไม่ได้
1: เนี่ย
2: เจ็บไหล่อีก
1: ทำไม
2: เจ๋งตบไหล่ขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจขอบใจมากพี่ตุ๋ยนะ
1: แกพลาดมาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเป็ดผมเนี่ยผมไม่เลี้ยงคืนหรอกผมพูดเลยผมซื้อเวลาเฉยๆแหละโดนแล้วขอให้ผมได้ดื่มด่ำกับความรู้สึกนี้สักสัปดาห์นึงเดี๋ยวผมจะเลี้ยงคืนนะครับ
2: ครับ
1: มวยเราต้องปรับซ้อมกันใหม่ทั้งหมดครับนะฮะจากคุณปาวลิสคุณเปาปลามี่นะครับคุณสิงโตประสิทธิชัยบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับพี่ตุ๋ยพี่โจอี้ผมคิดว่าที่พี่เจ๋งไม่มาจัดรายการวันนี้เพราะเมื่อวานพี่เจ๋งพากบอลกับพี่ตุ๋ยพี่เจ๋งแบกพี่ตุ๋ยจนปวดหลัง เสื้อที่พี่โจอี้ใส่วันนี้เกรด A หรือเปล่าถูกหวยไหมครับโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะ
2: ตัวนี้เหรอเกรด A สิ
1: ครับ
2: อันนี้ตรงรุ่นด้วยนะ
1: อืม
2: เดี๋ยวดูในภาพใน
1: เสื้อทีมชาติอังกฤษเหรอฮะ
2: YouTube ก่อนเพราะอังกฤษเมื่อคืนนี้ชนะโครเอเชีย 7-0
1: ครับผม
2: ต้องเชียร์ทีมชาติอังกฤษอีกนิดนึง
1: อืม
2: อันนี้ตรงรุ่นนะเนี่ย
1: ครับ
2: ถ้าบอกว่าของจริงหรือของปลอมนี่เราจะไม่เอ่ยแบบนั้น
1: ครับ
2: เอาเป็นว่าเราทำเองกับมือแล้วกันนะครับ
1: หรือไม่ก็หาซื้อได้ตามสนามสุภศราใสนะครับคุณนัชชุดามาอีกหนึ่งข้อความบอกว่าขอรูปพี่ตุ๋ยไปติดหน้าบ้านกันน้ำยิ่งกว่าสอนอระบายน้ำนะฮะ
2: คุณได้ผลไง
1: ผมไม่อนุญาตให้เข้านะคร
2: ับ สั่งได้ว่าไม่ให้เข้าบ้านนี่ก็ทำได
1: ้คุณเบียร์บอกว่าปี54คลองจันน้ำยังไม่ท่วมเลยครับปีนี้หนักจริงๆผมไปดูร้านที่แฟลตมาแล้วต้องลงทุนใหม่หมดครับไม่ขอกำลังใจครับขอทุนจากพี่โจอี้แทนได้ไหมนะฮะ
2: เท่าไรเท่าไร
1: จริงๆเขาขอผมมาด้วยนะแต่ผมไม่อ่านนะฮะ
2: แล้ว
1: ผมอ่านพี่โจอี้คนเดียวครับ
2: ถามเข้าไปเท่าไหร
1: ่คุณเบียร์แจ้งมาได้เลยนะครับว่าต้องการทุนเพื่อไปเริ่มใหม่เท่าไหร่นะครับ
2: ระบุมาเลยเท่าไหร
1: ่เอาเป็นว่าผมให้กำลังใจคุณเบียร์แม้ว่าคุณเบียร์จะไม่ต้องการแต่ว่าถ้าทุนเนี่ยคุณเบียร์คุยกับพี่โจอี้ได้เลยปี2555ผมเคยถ่ายกับพี่เจ๋งที่ตอน99มาจัดงานที่สนามคลองจันตอนนั้นแกยังไว้ผมทรงนนทกอยู่เลยครับผม
2: นนทก
1: ผมทรงอะไรครับผมทรงนนทกนี่ทรงอะไรฮะ
2: นนทกก็รามเกียรติ์ไงที่ก่อนที่จะกลายมาเป็นทศกัณฐ์อ่ะ
1: ผมยาวประบ่าอย่าง
2: น
1: ี้เลยเหรอฮะ
2: นนทกก็ถูกเขกศีรษะอะไรจนไม่มีผมอ่ะนนทกรามเกียรติ
1: ์ครับผม
2: โอ้ยไปถึงนู่นละ
1: เดี๋ยวยังมีข้อความทาง SMS ที่ส่งมาเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกครู่หนึ่งพี่โจอี
2: ้ครับ
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายมาดูโปรแกรมการแข่งขันกีฬาในวันนี้รวมถึงบทสรุปของเอเชียนเกมอีกรอบหนึ่งในพิธีปิดการแข่งขัน
2: ครับ
1: เดี๋ยวเราจะมาว่ากันในช่วงต่อไปครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
3: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้ ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
6: Emcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Money Talk Weekend ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
0: 8:50 นครับมาช่วงสุดท้ายของ Morning Talk Weekend ครับพี่โจอี้ครับ
2: ครับ
0: ก่อนที่จะไปดูโปรแกรมของฟุตบอลที่จะเตะกันในค่ำคืนวันนี้มีผลกอล์ฟสักนิดไหมฮะพี่โจอี้เมื่อสักครู
2: ่นี่ก็ยังตีอยู่เลยนะเนี่ยลอตเต้แชมเปี้ยนชิพนะครับจีโน่ตัวนี้นำอยู่นะเนี่ย
0: ครับ
2: เล่นไปอันนี้วันที่3นะครับรอบที่3 13หลุมนี่มี15อันเดอร์อยู่อันดับ1นะเป็นผู้นำอยู่นะครับนำโพลิมัคจากเยอรมันนะครับอยู่1สโตรกนะครับ15อันเดอร์ต่อ14อันเดอร์ก็มีจีโน่ลุ้นแชมป์รายการนี้อยู
0: ่ครับ
2: นะครับนำเป็นจ่าฝูงแต่ยังแข่งไม่จบนะนี่เป็นกอล์ฟลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่แข่งขันกันที่ไหนเนี่ยเอวาบีชประเทศอะไรเนี่ย
0: อเมริกาไหมฮะ
2: น่าจะสหรัฐอเมริกานะ
0: ครับ
2: นะครับก็ลองลงไปนี่เป็นปัจจรีนะครับอยู่อันดับที่9ร่วมปัจจรีเล่นจบแล้วนะครับ11อันเดอร์พาร์นะครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่นักกอล์ฟสาวไทยของเรานะครับจีโน่นำอยู่แล้วมีเมื่อกี้รุ่นแชมป์เลยแต่ต้องเล่นอีกวันหนึ่ง
0: ครับ
2: ในวันวันนี้นะเดี๋ยวแต่รอบที่3ยังไม่จบนะครับ
0: ครับผม
2: สูสีสูสี
0: ก็รอลุ้นผลงานส่งกำลังใจให้กับโปรสาวไทยกันนะครับเนาะ
2: ครับ
0: โดยเฉพาะโปรจิโน่อัธยาทิติกุลของไทยเราตอนนี้นำอันดับหนึ่งอยู่นะครับโปรแกรมครับพี่โยอี้วันนี้มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเตะกันหลายคู่เลยนะครับผมไล่เรียงไปให้อัสเบจันจะพบกับลิทัวเนียตอน20:00 น.นะครับมอต้าเจอกับอันดอร่าตอน20:00 น.ครับโคโซโวพบกับออสเตรียตอน20:00 น.เนเธอร์แลนด์พบเซอร์เบียตอน 01:45 นะครับไอร์แลนด์เจอกับอิสราเอลตอน 01:45 กรีซกับเยอรมนีเตะกัน 01:45 เช่นกันครับเวลส์กับเดนมาร์กครับ 01:45 และโปรตุเกสพบกับนอร์เวย์ตอน 01:45 นะครับ
2: น่าดูหลายคู่นะ
0: ครับผม
2: จะตุยดูสักคู่หนึ่งไหม
0: โอ้โหไม่ไหวครับต้องขออนุญาตพักผ่อนนะช่วงนี้สุขภาพร่างกายต้องการหลับนอนเป็นอย่างมากครับพี่โจยี่เมื่อคืนก็นอนตีหนึ่งกว่าโอ้ยเช้าเกือบไม่ตื่น
2: นอนหลับแล้วหลับนอนไม่ได้นะวันนี้ต้องมานะ
0: ครับผมส่วนฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับจะเตะวันพรุ่งนี้นะครับแจ้งโปรแกรมกันสักเล็กน้อยคู่ชิงอันดับ3เป็นมาเลเซียเจอเวียดนามเนี่ยเตะตอน 16:00 น.นะครับ
2: ครับ
0: ส่วนรอบชิงชนะเลิศอินโดนีเซียพบกับทีมชาติไทยนะครับตอน20:00 น.มั้ยพี่โจอี
2: ้20:00 น.
0: 20:00 น.
2: นะครับเล่นที่สนามเดิมนะเสนายันน่ะ
0: ใช่
2: ไทยกับอินโดนีเซีย
0: ที่ประเทศอินโดนีเซีย
2: เออ เนี่ยน่าติดตามจริงๆเลยอย่าลืมนะถ่ายทอดสดทางดาซอน
0: ครับ
2: นี่จะบ่นหลายทีแล้วคือ FIFA อาเซียนที่ FIFA เข้ามาดำเนินการ
0: อ
2: ่ะแต่มันแปลกตรงที่ว่าเราไม่สามารถดึงมาถ่ายทอดได้นะ
0: ครับ
2: ทางทีวีนะหรือเขาต้องการให้ดูทางอื่นโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยเหรอ
0: ครับ
2: ก็ไม่แน่ใจว่าการทำงานของ
0: สมาคม
2: กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนอ่ะ AFF อ่ะ
0: ครับ
2: ก็ลองคิดดูง่ายๆว่าอย่างสโมสรอาเซียนที่เล่นกันก็เล่นกันสนุกนะ
0: ครับ
2: แล้วก็ไทยสโมสรจากประเทศไทยของเราก็คือเป็นตัวเอกอ่ะคนอยากดูอ่ะ
0: อันนี้มีถ่ายทอดไหม
2: ไปตามปกติ
1: ครับ
2: ถ่ายทอดจะเสียเงินดูจะฟรีทีวีก็แล้วแต
1: ่อืม
2: แต่ปรากฏว่านี่เกมระดับทีมชาติ
1: ชุดใหญ่ด้วยนะ
2: ชุดใหญ่แล้วก็ทีมชาติไทยของเรานี่เป็นคือถ้าจะดูฟุตบอลอาเซียนก็ต้องดูทีมชาติไทยสิ
1: อืม
2: เวียดนาม
1: ครับ
2: อินโดมาเลอะไรก็ว่าไป
1: ใช่
2: คือเราเป็นคนเตะเนี่ยแต่ปรากฏว่าเรากลับมาเจอลิขสิทธิ์แพง
1: อืม
2: แล้วมีการลดราคาลิขสิทธิ์ลงมาด้วยนะคือลดเงินรางวัลอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
2: มันแปลกๆว่าเอ๊ะทำงานกันยังไงจนมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
1: เอาจริงถ้าพูดถึงเป็นรายการเดียวด้วยนะที่ทีมชาติไทยของเรามีโอกาสจะคว้าแชมป์นะ
2: อ่า
1: เพราะว่าอย่างอาเซียนคัพใช่ไหมไม่ใช่ของฟีฟ่าเนี่ย
2: ครับ
1: ที่ครั้งที่ผ่านมาก็ไม่มีถ่ายทอดสดเหมือนกันนะก็แฟนๆฟุตบอลก็พยายามหาดูกันพยายามจะเรียกร้องให้มีการถ่ายทอดสดพอมารายการฟีฟ่าอาเซียนก็ไม่มีเหมือนเดิมกลายเป็นว่าจะเป็นบรรทัดฐานแบบนี้ต่อไปหรือไม่นะฮะแต่ว่าก็อยากให้ถ่ายนะครับอยากให้ถ่ายมาให้ได้ดูได้ชมกันแหละ
2: ถึงบอกว่าเจ้าภาพเรื่องนี้คือสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
1: ครับ
2: นะครับว่าท่านทำงานมา
1: ถ
2: ึงวันเนี้ย
1: ครับ
2: ที่การเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติช
1: ุ
2: ดใหญ่ของเราเนี่ยมันไปถึงไหนมันไปได้ไม่ทั่วถึง
1: ครับผม
2: แล้วก็ประสบปัญหาสำหรับผู้ที่อยากดูนะ
1: ใช่
2: ซึ่งมันคนละเรื่องกับฟุตบอลโลกเมื่อกลางปีที่ผ่านไปเนี่ยนะที่เราทำท่าจะไม่ซื้อลิขสิทธิ์มันแพงเอกชนไม่สนใจอะไรเงี้ยคนละเรื่องกันอันนี้คือเราเล่นเอง
1: ครับ
2: เราแข่งเองคนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยย่อมต้องอยากดู
1: ใช่ครับ
2: แต่ปรากฏว่าทำไม่ได
1: ้
2: ทำไม่ได้นะก็มาบ่นกันนะ
1: ครับพี่เจ้าอี้พิธีปิดการแข่งกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ตอนช่วงเย็นๆนะ
2: ครับ
1: ตรงเวลาบ้านเราเนี่ยประมาณสัก4โมงเย็นนะฮะไอจินาโกย่าครั้งที่20เนี่ยสำหรับเอเชียนเกมก็จะปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว
2: ครับ
1: นะครับก็จะจัดที่สนามตอนพิธีเปิดเหมือนเดิม
2: ใช่ครับ
1: ปาโลมาใช่ไหมฮะ
2: ปาโลมามิซูโฮ
1: สนามปาโลมามิซูโฮนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ก็มีถ่ายทอดสดด้วยนะครับก็ติดตามกันได้ทาง NBT T Sport T Sport 7นะแล้วก็ PPTV HD 36แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง AS Play ด้วยนะครับก็จะถ่ายทอดสดไฮไลท์สำคัญเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่พิธีมอบรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ให้กับบิวพลุพลมุนสอน
2: ถูกต้อง
1: หมายถึงว่าคนไทยจะเป็นไฮไลท์ที่จะได้ติดตามกันนะครับแล้วก็พิธีปิดก็จะมีการส่งมอบธงให้กับประเทศกาตาร์
2: ใช่ครับ
1: ซ
2: ึ่
1: งจะเป็นเจ้าภาพในเอเชียนเกมครั้งที่21นะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับพี่โจอี้ปิดท้ายที่ข้อความนะครับทาง SMS ที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับบอกว่าถ้าเจ๋งคือโฟโดผมก็คืออารากอนผู้ปกป้องโฟโด30กุมภาแหวนวงเดียวจะครองพิภพครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งนะครับ
2: โฟโด
1: แหวน
2: เดินหลอดออฟเดินริงใช่ไหม
1: แหวนข้าอยู่ไหน
2: โฟโด
1: ไอ้เจ๋งเหมือนนะ
2: อ้าว
1: ถ้าพี่ตุ๋ยกับพี่เจออี้จัดรายการสนุกดีครับเข้ากันโบ๊ะบะมากมากทรงศักดิ์แทงคุณทรงศักดิ์สยับเลยฮะจัดรายการเสร็จแล้วขึ้นรถตู้ที่รออยู่ด้านล่างคู่เลยนะครับผมจะพาไปเลี้ยงโจ๊กแล้วก็พาไปดูลิเกต่อที่ฟาร์มจระเข้ครับจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งครับผมใจเย็น
2: ๆที่ฟาร์มจระเข้เหรอแล้วเขาจะผลักเราลงไปใช่ไหม
1: จระเข้ก็จะดุนขึ้นมาครับไม่กินของสูงอายุครับผมดีเจทั้งสองคู่บอลเมื่อคืนทำไมต้อง 7-0 นะครับ
2: อ๋อแล้วนี่ยังแบบติดตาตรึงใจกับสกอร์นี้อยู่ใช่ป่ะ
1: เกี่ยวอะไรกับแมนยูไหมฮะ
2: ประมาณนั้นอ่ะ7-0นี่โอ้โหหลายปีแล้วนะ
1: อันนี้ทีมชาติอังกฤษลืมไปได้แล้ว นะครับข้อความทาง Facebook อีกนิดนึงก็แล้วกันบอกว่าสวัสดียามเช้าครับคุณเสียโกะพัทยาส่งมาบอกว่าสวัสดียามเช้าตอนสายครับพี่ตุ๋ยและพี่โจอี้สุดหล่อครับ
2: ครับ
1: นะฮะถ้าเบิร์ดยังไม่วางมือบิวไม่ได้เกิดแน่นอนเบิร์ดนี่หมายถึงใครรู้ไหมฮะ
2: ใคร
1: คุณเจ๋งนี่แหละครับ
2: ก็มีอีกชื่อนึงเหรอ
1: ตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดเขาชื่อว่าบักเบิร์ดครับเบิร์ดนี่หมายถึงว่าตาแบบโปนๆตาแบบว่าตาถลน
2: อ
1: ะ
2: ไม่ใช่เบิร์ดนะ
1: ตอนเด็กๆไง
2: อ
1: ัน
2: นี้เบิร์ดนะ
1: ตอนเด็กเขาเกิดมาตาถลนอย่างงี้ไงเขาก็เรียกว่าบักเบิร์ดนะฮะ
2: อุ้ย
1: หมดเวลาแล้วครับ
2: จันแนนส่งสัญญาณข้อความใน YouTube มากมายเลยเดี๋ยวผมอ่านทุกข้อความนะ
1: ครับผม
2: ตอบ ออกอากาศไม่ทันแต่บันทึกไว้ในใจนะครับขอบคุณโอ้พี่เป้พี่ปลั๊กนะโอ้โหหลายท่าน
10: ครับ
2: ขอบพระคุณมากนะพี่ณัฐพงศ์ณัฐสอนพี่ตุนนี่นะครับ
10: ครับวันนี้หมดเวลาแล้วพี่โจอี้ขอบคุณพี่โจอี้ที่มาร่วมจัดรายการแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการในช่วงเช้าวันนี้ Morning Talk Weekend พี่โจอี้และผมชนะลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
11: Morning Talk

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้ประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและเกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยสะดวกลดขั้นตอนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีไม่มีสำเนาให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายการขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์และผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้โดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทรถจักรยานยนต์35บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นอุตุเตือนอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่6เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่4ตุลาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงช่วงวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับสำหรับการแข่งขัน Asian Games 2026ในจีนนาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมถือเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน Asian Games ซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันแล้วถือว่าจบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยส่วนแฟนกีฬารอชมพิธีปิดการแข่งขันเริ่มเวลา 16:00 น.ซึ่งสามารถรอดูเทพบิลพุทธิพลบุญสอนฮีโร่2เหรียญทองของทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asian Games วันนี้มารับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมที่สนามในพิธีปิดสำหรับบิลคว้าเหรียญทอง200เมตรและ100เมตรรวมถึง

0: เหรียญเงินวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทำให้ได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมทางด้านสรุปตารางเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ไทยอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรวมมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้นคว้าไปถึง52เหรียญรางวัล
1: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: เฟร็ดอดีตกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาวิจารณ์การบริหารจัดการนักเตะของเอริกเทนฮากเจ้านายเก่าชาดัชโดยกล่าวหาว่าเจ้าตัวมีปัญหาขัดแย้งกับนักเตะหลายรายในทีมแม้จะยอมรับว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่มีความรู้ด้านแท็กติกที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยร่วมงานด้วยสำหรับเทนฮากเข้ามารับตำแหน่งกุนซือปีศาจแดงหลังจากคูมาจากเป็นเวลา4ฤดูกาลและพาทีมจากเนเธอร์แลนด์เข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่น 2018-2019ซึ่งกุนซือชาวดัชคว้าแชมป์ลีกครับและ FA ครับตลอดช่วงเวลา2ปีครึ่งที่ทำงานให้กับแมนยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างเทนฮากับคริสเตียโนโรนัลโดย่ำแย่ในช่วงเวลาที่ทั้งคู่ร่วมงานกันก่อนที่โรนัลโดจะย้ายออกไปในปี2022แต่ท้ายที่สุดเทนฮากก็ถูกปลดออกจากตำแหน่งในปี2024ล่าสุดเฟร็ดกล่าวถึงเทนฮากโดยระบุว่าเขาเก่งมากในด้านแท็กติกแต่เขาเป็นคนที่เข้ากับกลุ่มนักเตะได้แย่มาก
1: พรีเมียร์ลีกอัปเดต
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
6: สนับสนุนโดย
7: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
8: ถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
9: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 9:11 น.ค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพนะคะตอนนี้อาจารย์ชดชูมาแล้วค่ะประจำวันอาทิตย์ที่10ไม่ใช่สิ4ตุลาคมนะคะ2569พร้อมกับดร.สง่าดำมาพงศ์สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับต่อน้อยสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสภาพสุขภาพเช่นเคยประจำวันอาทิตย์วันนี้เห็นแสงแดดแต่ก็ไม่มั่นใจนะต่อน้อยว่าจะแดดไปได้สักกี่น้ำกี่ชั่วโมงก็ดูท้องฟ้าแล้วไม่ได้ใส่นะยังขุ่นมัวอยู่ร่องรอยของพายุก็น่าจะยังหลงเหลือแล้วมีหนำซ้ำอัชราพยากรก็บอกไปเมื่อวานนี้ว่า5 6 7 8พายุลูกใหม่ก็จะเข้ามาสู่กทม.แต่ก็ไม่ได้บอกหรอกว่าเขตไหนรุนแรงกว่าเขตใดอย่างที่ผมบ่นไปเมื่อต้องใช้คำว่าบ่นเต่าน้อยเพราะพูดแล้วพูดอีกว่าเวลากรมอุตุพยากรเนี่ยช่วยสเปซิฟิกเฉพาะเจาะจงพื้นที่ให้มันแคบลงกว่านี้ได้ไหมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนตกกระหน่ำโอ้นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบอกหน่อยสิสีคิ้วบ้านเต่าน้อยอ่ะมีแนวโน้มไหมอย่างนี้เป็นต้นครับท่านผู้ฟังวันนี้เต่าน้อยมีอะไรจะพูดเรื่องพยากรณ์อากาศ
0: มีค่ะอาจารย์มีพยากรณ์อากาศนะคะซึ่งแน่นอนแหละหลายๆคนก็เป็นกังวลนะคะมีข่าวออกมาเตือนแล้วค่ะคุณฟังเป็นฉบับที่4แล้วฝนตกต่อเนื่อง9วันฝนตกต่อ9วันนะคะคุณฟังยาวๆ8-12นี้โฟกัสไปที่นะคะคุณฟังคืออากาศจะแปรปรวนเนี่ย4-10ตุลาฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนหนักมากโดยช่วงที่ต้องติดตามใกล้ชิดยังคงเป็นวันที่5หรือ6ตุลาฝนตกหนักกรุงเทพและปริมณฑลแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเขตไหน5ตุลานี่ฝนตกหนักแถวกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาในขณะเดียวกันนะคะ6ตุลาฝนตกหนักมากกาญจนบุรีและราชบุรี8-12ตุลาภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ไม่ได้บอกเหมือนกันว่าจังหวัดไหนนะคะก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอาจารย์อยากให้เขาโฟกัสใช่ไหมกรุงเทพเขตไหนเอาโคราชจังหวัดอะไรอำเภออะไรชัยภูมิอำเภออะไรต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดหาดาต้าจัดหาอุปกรณ์ให้มันพิเศษอาจจะเพิ่มอีกสัก10,000,000,000ไหมหยอกๆค่ะนี่
1: เบิกได้ที่เต่าน้อยนะฮะท่านกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าอัชราพยากรณ์เขาก็เป็นหนึ่งในการพยากรณ์อยู่แล้วอ่ะท่านผู้ฟังนั้นคือลมฟ้าอากาศที่มันอยู่กับเราแล้วเราปฏิเสธไม่ได้มันมาเกี่ยวโยงกับสุขภาพมาเกี่ยวโยงกับวิถีชีวิตของเราทุกคนรู้แล้วว่าธรรมชาติอากาศฝนตกแดดออกมันเกี่ยวกับชีวิตเราจริงๆแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกี่ยวกับชีวิตเราแล้วหลบไม่พ้นเนี่ยมันก็คือเรื่องอาหารการกินการกินวันนี้เนี่ยมันน่าแปลกนะท่านผู้ฟัง

0: ว่าเฮ้ยการกินโปรตีนเนี่ยเรากิน3มื้อเช้ากลางวันเย็นมีหนำซ้ำกินเป็นอาหารว่างแล้วถามว่าเวลากินโปรตีนในมื้ออาหารเช้าเนี่ยมันต่างกับมื้อกลางวันกับมื้อเย็นอย่างไรแล้วมันไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้จริงหรืออันที่1อันที่2ผมไม่แน่ใจข่าวที่เต่าน้อยจะเอามาพูดนั้นเนี่ยโปรตีนที่จะต้องกินมื้อเช้าเนี่ยคำว่าโปรตีนมันกว้างอ่ะเต่าน้อยทั้งโปรตีนจากพืชและสัตว์โปรตีนจากหลายชนิดจะต้องกินโปรตีนชนิดไหนมันจึงมีคุณภาพดีกว่ากันแล้วกินได้ปริมาณที่เท่าไหร่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคือสุขภาพหน้าหนึ่งของเราในวันนี้ซึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ฟังครับ4689899 4689899อากาศดีแบบนี้ฟ้าฝนก็เริ่มซาลงมาพูดคุยกับเราหน่อยนะฮะมาช่วยเราจัดรายการกันหน่อยครับเต่าน้อย
1: ค่ะไปสุขภาพหน้าหนึ่งกันค่ะ
2: สุขภาพหน้าหนึ่ง
1: คุณผู้ฟังคะปฏิเสธไม่ได้ถึงแม้ว่าสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องกินนะคะแต่เราก็ต้องกินคุณผู้ฟังกองทัพต้องเดินได้ด้วยท้องเอาเป็นว่าใครที่กำลังสร้างโปรตีนให้กับตัวเองอยู่โดยเฉพาะผู้สูงวัยอาจารย์ผู้สูงวัยบางคนน่ะกินแต่ผักนะกินแต่นู่นแต่นี่เนื้อไม่ค่อยกินก็เลยอ่อนแรงอ่อนเตี้ยแผลแรงไปมีงานวิจัยชี้นะกินอาหารโปรตีนสูงตอนเช้าจะช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าตอนนำข้อมูลนี้มาจาก TNN Online TNN Health เป็นข้อมูลที่ได้มาจาก University of Illinois นะคะอาจารย์แล้วก็ University of Sterling Nutrition Review เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นข้อมูลนะคะคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะให้ความสำคัญกับปริมาณโปรตีนในการกินแต่ละวันแต่ว่ามีผลการศึกษาล่าสุดในงานวิจัยบอกว่าช่วงเวลาที่กินอาจจะมีความสำคัญไม่แพ้กันก็อย่างที่บอกค่ะว่านักวิจัยจาก University of Illinois ก็บอกว่าการรับประทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงอาจจะช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีมีประสิทธิภาพมากกว่าการเป็นเน้นกินโปรตีนปริมาณมากในมื้อเย็นนะคือกินโปรตีนนะไม่เถียงว่ามีประโยชน์มีดีแต่เขาไปโฟกัสเรื่องของเวลาในช่วงเวลากินมื้อกินหลังจากการที่ร่างกายอดอาหารตลอดช่วงการนอนหลับหลายชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังระบบเผาผลาญก็ยังคงใช้พลังงานเกิดกระบวนการสลายโปรตีนในกล้ามเนื้อบางส่วนตามธรรมชาติเมื่อเริ่มต้นวันใหม่การได้กินโปรตีนเร็วขึ้นจึงช่วยส่งกรดอะมิโนเข้าสู่ร่างกายและสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูและซ่อมแซมกล้ามเนื้อนักวิจัยอธิบายค่ะว่าร่างกายไม่ได้ใช้โปรตีนอย่างมีประสิทธิภาพเท่ากันทุกช่วงเวลาเพราะฉะนั้นการกระจายปริมาณโปรตีนอย่างสม่ำเสมอในแต่ละมื้อเช่นเช้ากลางวันและเย็นอาจจะส่งผลต่อการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการรับโปรตีนส่วนใหญ่เพียงมื้อเดียวสารอาหารที่สำคัญที่พูดถึงคือลูซีนอาจารย์อันนี้เดี๋ยวอาจารย์อธิบายหน่อยเนาะลูซีนค่ะเป็นกรดอะมิโนจำเป็นที่มีบทบาทสำคัญต่อการกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อโดยพบมากในไข่กลีกโยเกิร์ตชีสนมเนื้อสัตว์แต่ไม่ติดมันนะมีปลานะคะและอาหารโปรตีนคุณภาพสูงหลายชนิดนอกจากนี้เรื่องของกล้ามเนื้ออาหารเช้าที่มีโปรตีนสูงยังมีประโยชน์ด้านอื่นๆเช่นช่วยให้อิ่มนานขึ้นลดความอยากอาหารระหว่างวันควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ช่วยการฟื้นตัวหลังจากการออกกำลังกายแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะมีผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าตัวเลขที่ถูกนำเสมอว่าการเพิ่มโปรตีนการเพิ่มการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อได้ถึง 41% ไม่ได้หมายถึงมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นจริง 41%แต่โดยมากหมายถึงการเพิ่มขึ้นของตัวชีวัดด้านการสังเคราะห์โปรตีนในกล้ามเนื้อเมื่อเทียบกับกลุ่มที่เปรียบเทียบดังนั้นเนี่ยผลลัพธ์จริงๆก็ยังขึ้นกูอยู่กับหลายปัจจัยเช่นการออกกำลังกายปริมาณโปรตีนรวมต่อวันอายุและคุณภาพการนอนหลับนี่ค่ะคุณผู้ฟังก็นำมาบอกกันสรุปสุดท้ายก็คืองานวิจัยชี้ว่าการกินอาหารเช้าโปรตีนสูงอาจจะช่วยกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการเน้นโปรตีนในช่วงเย็นโดยเฉพาะเมื่อกระจายโปรตีนสม่ำเสมอตลอดทั้ง

0: วันนอกจากนี้ก็ยังช่วยให้อิ่มนานด้วยนะคะควบคุมการอยากอาหารแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวของร่างกายหลังออกกำลังกายได้ดีขึ้นค่ะอาจารย์สง่าค่ะ
1: ประเด็นที่เต่าน้อยเอามาพูดเนี่ยรายการสภาพสุขภาพของเรายังไม่เคยเอ่ยถึงข้อมูลนี้เลยนะครับท่านผู้ฟังแล้วตัวผมเองฐานะที่เป็นนักโภชนาการผมก็ไม่ได้ค่อยใส่ใจสักเท่าไหร่ก็รู้ว่าการกินโปรตีนที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะไปเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพราะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อปุ๊บโรคซาร์โคพีเนียกล้ามเนื้อน้อยหรือภูมิคุ้มกันการทรงตัวที่มันจะไม่ดีอ่ะมันจะลดความเสี่ยงลงถ้าเราได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอแต่ถ้าจะบอกว่าเอ้าแล้วจะกินโปรตีนมื้อไหนระหว่างเช้ากลางวันเย็นตรงนี้ผมยังไม่ค่อยได้ศึกษาแต่มันก็มีข้อมูลเข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนสิ่งที่เต่าน้อยบอกไปเมื่อสักครู่ว่าการกินโปรตีนไปรวมอยู่มื้อใดมื้อเดียวแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญอีก2มื้อนั้นเนี่ยเขาไม่แนะนำนะเต่าน้อยคุณจะมาเทกินโปรตีนเป็นพายุบุกแคมมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นแล้วพอมื้ออื่นคุณไม่ได้ใส่ใจเนี่ยเขาไม่แนะนำเขาบอกให้ถั่วเฉลี่ยกันไปกระจายโปรตีนออกไปใน3มื้อนะฮะมันจะเหมาะกับการกินมื้อใดมื้อหนึ่งโดยเฉพาะมื้อเย็นแต่เขาก็บอกนะเต่าน้อยว่ามื้อเช้าเนี่ยหรือมื้อหลังที่เราออกกำลังกายนี่ตรงกับข้อมูลของเต่าน้อยเป๊ะการกินโปรตีนมากกว่ามื้อเย็นเนี่ยมันจะดีกว่าด้วยเหตุผลที่เต่าน้อยบอกไปเมื่อสักครู่นี้อันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งครับท่านผู้ฟังแต่ประเด็นที่เราจะบอกว่าการกินโปรตีนให้เพียงพอนั้นเนี่ยมันมีคำถามเกิดขึ้นว่าคืออะไรรู้ได้ยังไงว่าเรากินโปรตีนพอวงการโภชนาการและสุขภาพเขาก็เลยบอกว่าโดยเฉลี่ยคนทั่วไปแล้วเนี่ยต้องการโปรตีนประมาณวันละ 0.8 ถึง1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลงงแล้วท่านผู้ฟังงงแล้วผมก็ยังงงเลยเอาใหม่เต่าน้อยหนัก60กิโลกรัมวงเล็บสมมติเต่าน้อยหนัก60กิโลกรัมวันหนึ่งเต่าน้อยต้องได้รับโปรตีนไม่ต่ำกว่า60กรัมงงอีกแล้ว60กรัมมันกำมือหรือกำอะไรก็ใส่รอเรือไม่หันอากาศหมอม้ากรัมกิโลกรัมมิลลิกรัมกรัมนึกภาพไปออกว่า60กรัมมันเท่าไหร่ไปนึกถึงไปซื้อหมู1ขีดเต่าน้อยนึกภาพหมู1ขีดได้ไหมหรือนึกขีดภาพไม่ออกมันน้อยไปนึกครึ่งกิโลก็ได้พอครึ่งกิโลปุ๊บเนี่ยคุณหั่นออกมาเป็น5ชิ้นอันนั้นแหละครับ100กรัมแต่พอ60กรัมปุ๊บเล็กกว่า100กรัมนิดเดียวเล็กกว่าหน่อยหนึ่งนั่นแหละวันหนึ่งเราต้องได้โปรตีนประมาณนั้นก็ไม่เยอะนะเต่าน้อยต่อวันนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ผมว่าถ้าคุณกินแฮมเบอร์เกอร์1ชิ้นน่ะมื้อเที่ยงอ่ะหรือคุณกินไก่ย่างส้มตำไป4ชิ้นเนี่ยวันนั้นนะคุณได้โปรตีนพอแล้วอ่ะเต่าน้อยนึกภาพเอาอย่างนั้นนะท่านผู้ฟังแต่ขอตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามื้อเช้าคุณกินกาแฟกับปาต้องโก้คุณไม่ได้โปรตีนแน่นอนหลายคนบอกได้ปาต้องโก้ทำไมจะไม่มีโปรตีนอ้าวมันมาจากไหนก็มาจากปลาต้องโก้ไงปลาไม่ใช่ปลามันไม่ใช่มันเป็นแป้งจะไปเข้าใจผิดมื้อเช้าไม่ได้เสร็จแล้วมื้อกลางวันไปกินส้มตำข้าวเหนียวไก่ย่างหมูปิ้งลาบน้ำตกโอ้โหเต่าน้อยโปรตีนไปอัดอยู่มื้อเที่ยงเลยนะมื้อเช้าไม่ได้เลยแบบนี้ไม่แนะนำมื้อเช้าคุณต้องกินโปรตีนแล้วที่เต่าน้อยบอกว่ามื้อเช้าการกินโปรตีนเข้าไปกรดอะมิโนที่กินเข้าไปแล้วมันจะย่อยและดูดซึมลาบไปทำงานได้ดีหรือแม้กระทั่งมื้อที่หลังออกกำลังกายแล้วมื้อที่หลังออกกำลังกายเต่าน้อยมันมักจะเป็นมื้อเย็นนะ
0: ใช่มื้อเย็น
1: แล้วเราจะไปเน้นโปรตีนเยอะได้ยังไงอันนี้เป็นข้อมูลที่ย้อนแย้งชอบกลท่านผู้ฟังดีๆแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมขอเดินทางสายกลางให้เกิดบาลานซ์ไดเอทหรือการสร้างความสมดุลในการกินไม่ใช่เฉพาะโปรตีนหรอกคาร์โบไฮเดรตวิตามินและธาตุไขมัน คุณต้องกินอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่งานวิจัยที่ออกมาบอกว่าการเน้นกินโปรตีนมื้อเช้ามันจะดีกว่ามื้ออื่นนั้นเนี่ยผมก็ให้ท่านผู้ฟัง 50-50 อย่าไปเชื่อแบบ 100% และสุดโต่งเฉลี่ยกันไปครับเดินทางสายกลางต่อน้อย
0: นะคะจริงๆแล้วโปรตีนเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็ไม่จำเป็นต้องแพงนะไข่ต้มเอ่ยเต้าหู้เอ่ยหรือนมถั่วเหลืองเอ่ยเนี่ยมันก็เป็นโปรตีนที่เราสามารถจับต้องได้สัมผัสได้เพียงแต่ว่าคุณผู้ฟังต้องเลือกกินหน่อยทะเลาะกันเนาะมีคุณผู้ฟังบอกว่ามีวิธีการเพิ่มโปรตีนเช่นไข่ต้มวันละ2ฟองอันนี้ก็มาแชร์กันอาจารย์เพราะว่าหนูก็ให้คุณแม่กินวันละ2ฟองเหมือนกันกินเล่นๆน่ะไม่ต้องกินกับข้าวกินเป็นมื้ออาหารว่างหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอาจารย์เชื่อมั้ยกล้ามเนื้อคุณแม่เมื่อก่อนตอนที่ท่านป่วยท่านก็ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อแบบกล้ามเนื้อมันเหี่ยวมันหายไปแล้วก็ผอมหลังๆนี้เริ่มรู้สึกว่ามีน้ำมีนวลแต่มันต้องใช้เวลาพอสมควรไม่ใช่ว่าคุณกินวันนี้พรุ่งนี้กล้ามเนื้อขึ้นไม่ใช่เนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรบวกกับพฤติกรรมอื่นๆด้วยนะคุณผู้ฟังไม่ใช่กินเฉพาะโปรตีนอย่างเดียวเนาะอาจารย
1: ์ประเด็นที่เป่าน้อยที่กลับบ้านไว้ให้ผมก็คือคำว่ากรดอะมิโนไลซีนคืออย่างนี้ครับท่านผู้ฟังขอตอกย้ำอีกครั้งถ้าท่านผู้ฟังเพิ่งมาอ่านเพิ่งมาฟังรายการเราหรือคนที่ฟังแล้วฟังอีกแล้วผมก็พูดบ่อยมากเนี่ยกรุณาทนฟังด้วยคำว่าโปรตีนเนี่ยมันประกอบไปด้วยโมเลกุลเล็กๆเต่าน้อยโมเลกุลมันเหมือนกับร่างกายเราเป็นเซลล์อ่ะเต่าน้อยโปรตีนก็เหมือนกันถ้าเอาเนื้อหมูเนื้อวัวเอานมเอาไข่มาส่องกล้องจุลทรรศน์ดูขยาย100,000เท่าเนี่ยเราจะเห็นโมเลกุลเล็กๆของเนื้อหมูเนื้อไก่เนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยโมเลกุลเล็กๆตัวนั้นเรียกว่ากรดอะมิโนเต่าน้อยกรุณาจำไว้เลยนะเวลาอาจารย์หมอปัญญาพูดเรื่องนี้กรดอะมิโนมันเป็นโมเลกุลเล็กๆที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนมันเล็กมากมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแล้วทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ20กว่าชนิดคือกรดอะมิโนแต่ชนิดที่เต่าน้อยพูดถึงเมื่อสักครู่คือไลซีนไลซีนเป็นหนึ่งในกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่ฟังดีๆเต่าน้อยไลซีนเป็นกรดอะมิโนที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองไม่ได
0: ้
1: เต่าน้อยรู้ไหมกรดอะมิโนหลายตัวร่างกายสร้างขึ้นมาเองได้โดยไม่ต้องได้จากอาหารแต่อีตัวไลซีนกับไม่กี่ตัวเนี่ยมันเป็นเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดซึ่งมันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเองไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บมันต้องได้จากอาหารแล้วที่สำคัญไลซีนเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนที่มันไปสร้างและรักษามวลกล้ามเนื้อเต่าน้อยและมันช่วยให้ร่างกายเนี่ยใช้โปรตีนกรดอะมิโนตัวอื่นเนี่ยได้ดีมากขึ้นมันไปช่วยสร้างคอลลาเจนด้วยเต่าน้อยเขาถึงบอกว่าอาหารเสริมหลายชนิดมักพูดถึงไลซีนบวกคอลลาเจนไลซีนมันมีบทบาทในการสร้างและการทำให้คอลลาเจนแข็งแรงจึงไปเกี่ยวข้องกับผิวหนังกระดูกและก็พวกเนื้อเยื่อทั้งหลายไอตัวไลซีนมันจะไปเกี่ยวข้องกับการสร้างสารสำคัญในร่างกายว่าจะเป็นเอนไซม์ฮอร์โมนและอื่นๆเนี่ยมันจะมีอยู่นั้นเมื่อกี้เต่าน้อยบอกไปแล้วว่าไลซีนได้จากไหนในเมื่อไลซีนเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนโปรตีนมันก็มาจากไข่ปลาเนื้อสัตว์นมและผลิตภัณฑ์จากนมถั่วเหลืองเต้าหู้ถั่วและเมล็ดพืชบางชนิดหมายถึงถั่วเมล็ดแห้งครับท่านผู้ฟัง
0: นะคะแต่ละคนแต่ละวัยก็ได้รับโปรตีนไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าถ้าเด็กเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 0.5 ถึง 0.8 ถ้าเป็นคนปกติวัยทำงานก็ประมาณ1หมายถึง1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลนะฮะต่อวันถ้าเป็นผู้สูงอายุก็ลดลงมานิดนึงอาจจะเป็นแค่ 0.8 กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลมันก็น้อยลงเรื่อยๆไม่เท่ากันท่านผู้ฟังครับในช่วงหน้าผมจะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยไม่ใช่เฉพาะเรื่องโปรตีนมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นแต่ผมจะชวนท่านผู้ฟังมาพูดคุยในเรื่องของการเตรียมตัวกินเจเพราะเทศกาลกินเจจะเกิดขึ้นแล้วเต่าน้อย ในสัปดาห์หน้าถ้าผมจำไม่ผิดวันที่6นะไม่แน่ใจเต่าน้อยช่วยไปเซิร์ชนิดนึง
0: ได้ค่ะ
1: ทุกปีเราจะมาบอกกันว่ากินเจอย่างไรไม่อ้วนกินเจอย่างไรไม่ขาดสารอาหารกินเจอย่างไรไม่เป็นพิษเป็นภัยกินเจอย่างไรว่าหลังกินเจแล้วนั้นเนี่ยสุขภาพเราจะดีเราต้องเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้กันครับท่านผู้ฟังครับ
0: คุณผู้ฟังด้วยนะคะแชร์เรื่องราวเล่าสู่กันฟังต่อมาจัดรายการด้วยกันนะคะไม่มีคุณผู้ฟังเนี่ยรายการเราก็ขาดสีสันนะจ๊ะ SMS มาพูดคุย Facebook YouTubeยังได้อยู่บ้านใครฝนตกแล้วบ้านมันครึ้มมาอีกแล้วค่ะอาจารย์ครึ้มมาอีกแล้วแล้วต่อจะเล่าว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เชื่อไหมพอต่ออ่านข่าวพยากรณ์อากาศก็บอกว่ามีฝนตกลงมาอาจารย์หนูเอาเตรียมมาเสื้อผ้าไปซักไปอบคือซักที่บ้านก็ได้แต่กลัวมันไม่แห้งว่ามันจะมีกลิ่นอาจารย์หนูไม่เอาไปอบร้านสะดวกซักกันนะคนไปเข้าแถวเยอะมากอาจารย์เชื่อไหมเมื่อวานคนไปซักเยอะมากทำให้ธุรกิจช่วงนี้ที่ได้รับการนิยมมากๆนะจ๊ะ1อู่ซ่อมรถ2รถสไลด์3เรื่องของการบริการซักอบผ้านี่แหละอาจารย์นะเขาบอกเตรียมไว้เกิดน้ำท่วมขึ้นมาแล้วออกจากบ้านไม่ได้นะกูฟังอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเล่าสู่กันฟังเนาะเรื่องราวต่างๆการกินจงกินเจและการดูแลสุขภาพตัวเองด้วยพักก่อนค่ะอาจารย์ขา
1: สักครู่ครับ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: NSL Food The Happy Taste Creator หัวใจของความสุขอยู่ที่ความอร่อย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น43ชนิดกีฬาทุกเหรียญทุกวินาทีแห่งความสำเร็จติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวผลการแข่งขันและบทสัมภาษณ์สุดพิเศษได้ตลอดมหกรรมการแข่งขันที่ FM 99 19กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: 1 6 7 3 6สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: คุณผู้ฟังคะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการสภาพสุขสุขภาพนะคะวันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคมค่ะ2569นะคะต่อมาอัชราเชิดชูนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังพร้อมกับดร.สง่าดามาพงศ์นะคะขอบคุณ NSL Burgery ค่ะเบเกอรี่มาตรฐานฮาลาลที่ 7-Eleven โดย NSL Food นะคะเรากลับมาคุยกันในช่วงนี้ SMS ต้องพูดคุยกัน Facebook YouTube ยังได้อยู่นะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านก็แสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งข้อความมาอาจารย์กลับมาค่ะ
2: ท่านผู้ฟังครับร้อยครับปีนี้เทศกาลกินเจตกวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคร
1: ับ ใช่9วัน9คืนนะคะล้างท้อง9ตุลานะคะคุณผู้ฟังเนี่ยกำลังจะบอกอาจารย์พอดีว่าโอ้ก้าออก10ถึง18ตุลานะจ๊ะ
2: ก็
1: อาจารย์ปกติอาจารย์ทานเจไหมฮะ
2: ไม่เป็นเจเคียคือตัวเองเนี่ยไม่ใช่ไม่เชื่อนะว่าสุขภาพของคนเราจะดีก็ต่อเมื่อช่วงมากินเจไม่ใช่แต
1: ่
2: เต่าน้อยคนที่เขากินเจเขาไม่ได้นึกแบบนี้หรอกเขากินตามประเพณีเขากินตามความเชื่อถือของเขาว่าการกินเจเนี่ยคือการสร้างกองบุญมันเหมือนเทศกาลรอมฎอนผมจะเปรียบเทียบถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่ใจถ้าผิดขอโทษด้วย
1: คือ
2: มันกลายเป็นเทศกาลน่ะเต่าน้อยมันกลายเป็นประเพณีมันกลายเป็นอยู่ในวิถีชีวิตว่าในแต่ละปีเราต้องถือศีลอดในแต่ละปีคนไทยพุทธต้องไปเข้าพรรษาในแต่ละปีเราต้องกินข้าวกระยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยเต่าน้อยฉันได้ฉันนั้นการกินเจก็เหมือนกันทีนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเอาไว้ตอนช่วงกินเจหรือสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยว่าเราจะกินเจอย่างไรให้มีประโยชน์แต่เดี๋ยวสัปดาห์นี้เราจะนำมาดูกันว่าเฮ้ยวันนี้วันที่5วันที่4ตุลาอีก6วันจะถือศีลกินเจเนี่ยเราจะเตรียมตัวกันอย่างไรแต่ช่วงนี้ต่อน้อยเราขอบคุณ NSL ก่อน
1: ขอบคุณไปแล้วค่ะอาจารย์
2: อาจารย์อยากให้ขอบคุณอีกรอบหนึ่งฮะเพราะว่ากำลังจะบอกว่า NSL เขาอาจจะมีโปรดักต์เจอยู่นะเดี๋ยวนี
1: ้ก็ดีนะคะเนาะก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโดยเฉพาะอาหารพวกข้าวทุ่งข้าวแท่งถ้าเป็นเจได้ก็ยิ่งดีอาจารย์สะดวกในการพกพา
2: ใช่แล้วนะครับแม้แต่ขนมปังเจขนมปังเจนี่น่าจะมีนะเต่าน้อย
1: นี่หนูเคยเห็นมีอาจารย์หนูเคยเห็นไหม
2: ใช่เขาเคยเขียนประทับตราไว้อะเดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยกับผู้บริหารของ NSL สักวันหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีอยู่ในมือเขาตอนนี้มันมีอะไรบ้างอยากเราอยากจะรู้จริงๆเราไม่เคยเชิญเขาเข้ามาเลยนะเต่าน้อยเขาต้องมาแนะนำสักนิดนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราอาจจะเชิญผู้บริหารหรือคนของ NSL มาเล่าสู่เราฟังนะครับประมาณนี
1: ้นะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะอาจารย์ก็พี่มนต์แกขอมาเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมนูก่อนที่มันจะเข้าหนาวแล้วเราไม่สบายอ่ะต้องรู้ว่าอาจารย์พูดบ่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็ขอเมนูสัก2เมนูได้ไหมเกี่ยวกับอาหารการกินที่ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้
2: อาจารย์ว่ามันยังไม่ถึงฮะคุณมนเอาไว้สัปดาห์หน้าเอาไว้ปลายตุลาได้ไหมฮะเรื่องสำคัญที่เราจะพูดมันมากกว่านั้นเนี่ยมันยังมุนพรำอยู่เลยมันจะมาหน้าหนาวได้ยังไงเนี่ยทำไมอยู่ตัวล่วงหน้านานจังเลยเดี๋ยวผมขอทำการบ้านไม่ขอเอามาพูดวันนี้หรอกนะฮะเพราะว่ามันเร็วเกินไปที่จะพูดนะครับผมขออนุญาตไปที่การเตรียมตัวการกินเจต้องขอโทษ
1: ได้
2: สนองนะฮะผมจะบอกว่าการเตรียมตัวการกินเจให้สุขภาพดีและทำให้เมื่อตอนช่วงแรกเราพูดเรื่องกล้ามเนื้อใช่ไหมเต่าน้อย
1: ใช่
2: เราพูดเรื่องการกินโปรตีนเพื่อไม่ให้มวลกล้ามเนื้อสูญเสียเมื่อเด็กแรกเบรกนี้ไปเกี่ยวโยงกันครับการที่คุณกินเจไม่ถูกไม่เป็นคุณจะขาดโปรตีนเพราะคุณขาดโปรตีนแม้จะ9วัน10วันเนี่ยคุณมีโอกาสกล้ามเนื้อน้อยไ พราะฉะนั้นการกินเจสิ่งที่ระมัดระวังมากที่สุดที่ผมเตือนแล้วเตือนอีกก็คือเรื่องโปรตีนที่มีคุณภาพแต่เนื่องจากการกินเจไม่แตะเนื้อสัตว์มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาเอ้าแล้วจะไปเอาโปรตีนที่มีคุณภาพที่ไม่ใช่โปรตีนจากสัตว์อ่ะมาจากไหนอันนี้คือประเด็นเต่าร้อยมันเป็นประเด็นเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกว่าอีกประมาณ6วันจะถึงเทศกาลกินเจสิ่งที่เราต้องเตรียมมีอยู่5เรื่อง1เตรียมแหล่งโปรตีนจากพืชนะครับโปรตีนจากพืชนั้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรเคยกินเต้าหู้มั้ยล่ะนั่นแหละครับโปรตีนจากพืชเคยกินถั่วเขียวต้มน้ำตาลทรายแดงมั้ยนั่นแหละเคยกินถั่วกวนมั้ยเคยกินลูกชุบมั้ยเคยกินข้าวต้มมัดแล้วมันมีถั่วดำข้าวเหนียวถั่วดำมั้ยไอ้ถั่วเมล็ดแห้งทั้งหลายแม้กระทั่งโปรตีนเกษตรหรือแม้กระทั่งเทมเป้
1: ฟองเต้าหู้ฟองเต้าหู้
2: ใช่ฟองเต้าหู้ก็โปรตีนสูงมากเลยรวมถึงธัญพืชจริงๆแล้วเขารวมเข้ากล้องด้วยนะเต่าน้อย
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าเทียบกับถั่วเหลืองแล้วเขากล้องมีโปรตีนน้อยกว่าถั่วเหลืองแน่นอนแต่เขาก็ยังมีอยู่นะโดยเฉพาะไลซีนที่อยู่ในข้าวกล้องนะโปรตีนจากพืชที่ผ่านการแปรรูปอย่างเหมาะสมเช่นโปรตีนเกษตรนั่นแหละครับเราต้องเตรียมไว้วันนี้ผมเมื่อวานซืนผมไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เต่าน้อยจะไปซื้อโปรตีนเกษตรเขาบอกหมดเดี๋ยวกำลังจะมาขายดีมากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยสถาบันค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยเขาตั้งมานานแล้วแล้วเขาก็ผลิตโปรตีนเกษตรออกมาคุณไปดูแถวเยาวราชอ่ะโปรตีนเกษตรตึมเลยนะฮะตรงนั้นแต่ผมขอเตือนนะฮะอย่าไปคิดว่าเห็ดเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพเท่ากับถั่วเมล็ดแห้งเห็ดไม่ได้จัดอยู่ในหมวดโปรตีนจากพืชแต่เห็ดจัดอยู่ในหมวดผักเห็ดมีโปรตีนมากกว่าผักชนิดอื่นๆแต่ฟังดีๆแต่ไม่มากพอที่จะเท่ากับโปรตีนในถั่วเมล็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองเต้าหู้ถ้าเอาปริมาณโปรตีนเต้าหู้มาเปรียบเทียบกับเห็ดนะเต่าน้อยสารพัดเห็ดโปรตีนจากเต้าหู้จะสูงกว่าครับท่านผู้ฟังอันที่สองอย่าพึ่งไปอาหารเจแปรรูปมากจนเกินไปอาหารเจแปรรูปมีเยอะนะเดี๋ยวนี้เขียนข้างซองว่าเจเยอะแยะไปหมดเลยไปเน้นอาหารที่มาจากธรรมชาติให้มากขึ้นระหว่างโปรตีนและกรดอะมิโนไม่ครบตอนที่คุณจะกินเจคุณต้องระวังว่าคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณกินโปรตีนที่มีคุณภาพถ้าคุณกินถั่วเมล็ดแห้งบวกกับธัญพืชเช่นข้าวบวกกับเต้าหู้ฟองเต้าหู้ผมมั่นใจคุณได้โปรตีนอย่างเพียงพอเพื่อให้ได้กรดอะมิโนที่จำเป็นที่หลากหลายโดยเฉพาะไลซีนที่ต่อน้อยบอกในช่วงแรกอันต่อมาก็คือเตรียมอาหารเจไว้ล่วงหน้าคุณจะต้องเตรียมอะไรไว้บ้างในช่วงวันสองวันนี้นะครับก็คือเต้าหู้ที่คุณสามารถซื้อมาแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นได้แต่เป็นเต้าหู้แปรรูปหรือเป็นเต้าหู้อะไรที่มันเก็บไม่ได้นานมันต้องมีเหมือนกันนะเต่าร้อย
1: มีค่ะ
2: หัวเมล็ดแห้ง
1: ฟองของเต่าก็มีเป็นฟองเต้าหู้เอาไว้ทำต้มจืดหรือว่าทำผัดพริกอ่ะแทนเนื้อสัตว์อะไรเงี้ย
2: ฟองเต้าหู้ที่มันแห้งใช่ไหมเต่าน้อยกรอบ
1: ๆใช
2: ่เก็บไม่ได้นานไม่ต้องเข้าตู้เย็นรวมทั้งสาหร่ายแผ่นด้วยนะเต่าน้อย
1: ใช่
2: สาหร่ายที่ก็เป็นเจแล้วก็มีโปรตีนอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีพวกไอโอดีนวิตามินแร่ธาตุอยู่เยอะเลยวิตามินเอเตรียมไว้ครับท่านผู้ฟังมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปขนขวายในช่วงเข้ากินเจแล้วมันก็แพงๆแล้วตอนนั้นอะแพงจ
1: ริง
2: ๆนะครับ
1: นะคะ
2: แล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าคุณต้องการอยากจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อคุณอย่าไปอาศัยว่ากินอาหารเจอย่างเดียวคุณต้องวางแผนการออกกำลังกายด้วยเต่าน้อย
1: นะคะคุณผู้ฟังทาง YouTube บอกว่าโอ้โหอันนี้ก็ฝนอย่าเพิ่งตกนะครับเฮียฮอบอกมาขอฉลองกับน้องเนเน่ก่อนวันนี้ที่พอละก่อนนะคะแล้วก็บอกมาอีกท่านหนึ่งฝนตกยิ้มๆผมจะตามยายฉินไปเก็บเห็ดนะอาจารย์เพราะว่าเห็ดก็มีโปรตีนสูงเหมือนกันนะครับอาจารย์นะคะแล้วก็มีเฮียฮอบอกว่าโปรตีนแบบง่ายๆที่ผมติดครัว ในตู้เย็นไว้ทานประจำจะมีน้ำเต้าหู้มีไข่มีถั่วลิสงมีปลากระป๋องครับอาจารย์นะคะแล้วก็มาทาง YouTube กัน Facebook กันสักนิดหนึ่งคุณนภัสสรบอกว่าจริงๆขนมปังโฮเวตเขาก็จะมีนะครับอาจารย์จะเขียนเจที่ถุงติดเอาไว้ค่ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณเจี๊ยบเจี๊ยบนะคะจากขอนแก่นเมื่อวานขอนแก่นฝนถล่มเลยครับอาจารย์เช้านี้ฝ่าแดดแจ้งจางปางครับอาจารย์นะคะทักทายคุณพ่อน้องน้ำผึ้งด้วยแล้วมีหลากหลายท่านนะคะส่งข้อความเข้ามานะคะมีอาจารย์เคยถูกลอตเตอรี่จากเสี่ยงการเสี่ยงโชคไหมครับคุณสิงโตถามมาอาจารย
2: ์ผมเคยถูกรางวัลที่2กับรางวัลที่3เลขไม่ใช่3ไม่ใช่รางวัลที่3เลขท้าย3ตัวหลังจำได้ว่าประมาณ2ครั้งนอกนั้นไม่เคยถูกเลยครับเลยไม่ค่อยได้ซื้อสักเท่าไหร่อย่างเช่นงวดที่แล้วไม่แตะเลยแม้แต่ใบเดียวเคยเล่นหวยนะต่อร้อยขอโทษที่จะพูดเรื่องการพนันที่มันผิดกฎหมายเพราะเพื่อนชักชวนให้เล่นเล่นแล้วก็ไม่เคยถูกก็อย่าไปเล่นดีกว่าจบเลย
1: นะคะไม่มีข้อส่งมาอาจารย์ก็คงจะไม่รู้สินะมีพี่มนบอกว่าอาทิตย์สวัสดีครับอาจารย์ก่อนน้ำท่วมเพิ่งเจอขนมปัง NSL J ครับอาจารย์ลองชิมแล้วอร่อยจริงครับอาจารย์นะคะวันนี้แดดดีเชิญทุกคนออกมาตากผ้า
2: เออ

0: จริงเนี่ยอยากเอาผ้าห่มผ้านวมเอาหมอนไปตากแดดจังเลยวันนี้จะดูแลเต่าน้อยอาจารย์พยากรณ์นะสง่าพยากรณ์นะ
1: ลองสง่าพยากรณ์สิ
0: หลังจากเราหลังจากที่เราจัดรายการจบแล้วอ่ะไม่นานหรอกฟ้าจะครึ้มแล้วบ่ายฝนก็จะมา
1: จริงอาจารย์นะคุณผู้ฟังแล้วก็มีคุณผู้ฟังค่ะSNS น้องอาร์มน้องอาร์ม SNS ตามเป็นบทกลอนเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ก็เหมือนประมาณว่าอย่างนี้ค่ะเติมโปรตีนเสริมความลีนเถิดพี่จ๋าเช่นเนื้อปลาหานมไข่กินหน่อยไหมแต่ถ้าขาดความรักให้เติมใจตัวเราไซส์ไม่มีเศร้าหายเหงาหายเหงาชัวร์อาจารย์โปรตีน
0: สุดยอดโปรตีนไปอยู่ในบทกลอนขอบคุณน้องอาร์มครับ
1: อืมนะคะแล้วก็มีคนพูดถึงเรื่องของโปรตีนนี่แหละอาจารย์หนูขอยกตัวอย่างหนูรู้จักพี่ท่านหนึ่งที่อสมทชีวิตหลังๆเนี่ยประมาณสัก 4-5 ปีที่รู้จักกันจะไม่แตะเนื้อสัตว์จะกินพวกโปรตีนจากถั่วเหลืองบ้างโปรตีนจากเห็ดบ้างจากนมบ้างอะไรเงี้ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าวันดีคืนดีอาจารย์ใช่ไหมกล้ามเนื้อก็หดหายไปหมดและที่สำคัญคุณหมอบอกว่าต้องเร่งเสริมโปรตีนตอนนี้เดินจะไม่ค่อยไหวอาจารย์ลุกเวลาลุกจากเก้าอี้อ่ะไม่ค่อยได้แต่ถ้าเดินได้สักพักก็จะหายอาจารย์เราก็อายุมากแล้วอาจารย์มีคำแนะนำไหมคะ
0: คือก็จะบอกว่าโปรตีนเวลาคุณกินเข้าไปแล้วกรดอะมิโนเนี่ยมันไม่ได้ไปสร้างแค่กล้ามเนื้อนะเต่าน้อยมันไปสร้างข้อต่อไปสร้างคอลลาเจนอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ไปสร้างกระดูกมันสร้างกระดูกมันไม่ได้สร้างจากแคลเซียมอย่างเดียวพออายุคุณมากขึ้นร่างกายคุณเสื่อมโทรมแล้วคุณมาเล่นงดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ช่วงอายุมากขึ้นน่ะผมบอกเลยนะครับท่านผู้ฟังครับอย่าลิทำอย่าทำเด็ดขาดอย่าไปบอกว่าเฮ้ยแก่แล้วอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบุญทำทานไปเถอะโดยไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินไข่ไม่ดื่มนมสงสารมันคุณกำลังไปเมตตาสัตว์แต่คุณกำลังไม่เมตตาตัวเองคุณกำลังพาตัวเองเข้าไปสู่ชีวิตวิบากกรรมอย่าทำครับท่านผู้ฟังเดินทางสายกลางกินโปรตีนจากสัตว์ที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ใหญ่ปลาไข่นมเน้น3ตัวดีไว้แล้วกินเต้าหู้ฟองเต้าหู้คุณไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอะไรมากมายเอาตัวเองไว้อย่าเป็นภาระให้ลูกหลานพอคุณลุกเดินไม่ได้กล้ามเนื้อน้อยเอ็นยึดมันไม่ดีลุกโอยนั่งโอยคุณไม่ได้ทรมานคนเดียวแต่คนรอบข้างทรมานอย่ามาใจบุญตอนอายุมากขึ้นเลยครับท่านผู้ฟังการมีจิตกุศลการใจบุญเนี่ยไม่ได้หมายความว่าถือศีลกินเจเท่านั้นมีวิธีอื่นที่จะทำนะครับ
1: คุณผู้ฟังก็ต้องดูแลตัวเองไปอาจารย์แล้วอย่างโรคที่มันเกี่ยวข้องกับพวกกล้ามเนื้ออย่างซาร์โคเปเนียที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีโอกาสที่กล้ามเนื้อจะฟื้นฟูกลับมาไหมอาจารย
0: ์มีครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นมะเร็งแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็กินโปรตีนน้อยผอมๆหรือจะอ้วนก็แล้วแต่แต่ส่องไปแล้วไปตรวจดูแล้วปรากฏกล้ามเนื้อน้อยมากเลยแล้วพอเป็นมะเร็งปุ๊บหมอจะให้คีโมหมอบอกว่าให้ยังไม่ได้คุณต้องไปโดปโปรตีนก่อนเพื่อจะฟื้นฟูกล้ามเนื้อขึ้นมาให้เยอะขึ้นกว่านี้หมอบอกไปกินไข่ขาววันละ7ฟองจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าต้มไข่ขาวอย่างเดียวนะเต่าน้อยเอาไข่ขาวไปเสอะกับปลา
1: เป็นโจ๊กอุ้ยอุ้ยอุ้ยภาษาอีสานแคทแรดออกมาแล้วเนี่ย
0: แคทแรดออกมาน
1: ะคือจะเอาเป็นโจ๊กไข่ขาวไปไข่ตุ๋นไปไข่ต้มอะไรให้มันหลากหลายแหละคุณผู้ฟัง
0: หรือแม้กระทั่งต้มไข่ขาวแกะไข่แดงออกถ้าคุณกลัวคอเลสเตอรอลเกินไปคุณเอาไข่ขาวนี่แหละไปยำนะเต่าน้อยซอยหอมหัวแดงซอยพริกขี้หนูนะเต่าน้อยบีบมะนาวกับน้ำปลาไปนิดนึงนะโรยพริกขี้หนูไปหน่อยนึงใส่สะระแหน่อย่าเผ็ดถ้าคุณกินเผ็ดไม่ได้ย้ำไข่ขาวอร่อยมากเต่าน้อย
1: นะคะ จำใครขาวจะจริงๆตอนนี้เขาหนูชอบมากเลยอาจารย์ที่พูดไปมาสักครู่คือทำเป็นโจ๊กไข่ขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วคุณหมออ่ะก็ประมาณคนที่เข้าโรงพยาบาลเนาะคนที่มาพักฟื้นที่บ้านเขาก็พยายามที่กินโปรตีนให้ถึงนะวันละเท่านั้นวันละเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือหากินง่ายที่สุดอาจารย์บางทีอาหารทางการแพทย์หรือนมโปรตีนมันค่อนข้างแพงแล้วเราไปร้านสะดวกซื้อมันจะมีเป็นขวดไว้44% 44 กรัม50 กรัม60 กรัมหรืออะไรพวกเนี้ยไอ้แบบนี้มันสามารถชดเชยได้เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
0: ์ก็มันตอนนี้กำลังจะพูดถึงอาหารเสริมถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: คือคำว่าอาหารเสริมมันก็คือเสริมแต่ถ้าคุณกินตามที่เราสองคนแนะนำไปเมื่อสักครู่ท่านผู้ฟังอันเสริมพวกนี้ไม่จำเป็นฮะแต่ถ้าคุณทำกินโปรตีนตามที่เราแนะนำแล้วคุณยังกลัวอีกแล้วคุณไปเสริมเนี่ยระวังคุณจะได้โปรตีนโอเวอร์โหลดโปรตีนที่มากจนเกินไปไตของคุณจะขับโปรตีนออกจากร่างกายยากลำบากไตพังได้นะครับคนที่กินอาหารเสริมแล้วไตพังอ่ะเยอะมากก่อนที่คุณจะตัดสินใจว่าคุณจะเป็นต้องกินไหมเนี่ยคุณต้องไปปรึกษาคุณต้องมีผลตรวจสุขภาพก่อนแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสัชกร
1: วันแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะลามไปถึงไตไปถึงอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดอาจารย์ที่เราเคยฟังกันประจำนะคะนั่นก็คือพอด้ามพอดีคำนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เนาะอาจารย
0: ์
1: ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เต่าจะคำถามต่อไปอาจารย์หนูขออนุญาตแชร์เรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมนิดหนึ่งได้ไหมเรื่องของผักราคาดีดเท่าตัวนำข้อมูลนี้มาจากไทย PBS ออนไลน์ของผู้ฟังน้ำท่วมทำผักแพงราคาดีดเท่าตัวยอดขายหดเพราะคนบอกว่าไม่ซื้อก็ได้อาจารย์ต้นหอม3ต้น20บาทเป็นไปได้ยังไงเมื่อวานคุยกับเพื่อนที่สัตว์ของจันบอกจะไปซื้อกะเพรามากรัมนึง40บาทได้ไม่กี่ต้นแต่คิดในใจลองไม่ต้องใส่กะเพราได้มั้ยเป็นผัดพริกธรรมดาได้มั้ยหลายคนก็จะเซตเงินตัวเองเพราะว่ามันแพงเกินเหตุแพงโพดโพอาจารย์ผลพวงจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยก็ทำให้แหล่งเพาะปลูกผักได้รับผลกระทบไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้บางทีเกิดปัญหาเน่าเสียส่งผลให้ราคาผักแพงขึ้นเป็นเท่าตัวไปบริคนก็เลยไปกินอย่างอื่นแทนอ่ะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะตัวอย่างราคาผักประเภทใบปรับราคาสูงขึ้นอย่างมากเช่นผักบุ้งจากเดิมกิโลกรัมละ 50-60 บาทก็แพงขึ้นเป็น100บาทต่อกิโลส่วนใบโหระพาค่ะจากกิโลกรัมละ80บาทขึ้นราคาเป็นกิโลกรัมละ160บาทอาจารย์นี่เท่าตัวเลยนะใบแมงลักหรือใบผอิตูลาวเรานี่แหละจากกิโลกรัมละ 70-80 บาทปรับขึ้นเป็น170บาทอาจารย์ใจร้ายจังเลยอ่ะพ่อค้าไม่ขาย
0: รอคุณจะไปด่าพ่อค้าไม่ขายเขาไม่ได
1: ้ต้นทุนหรือว่ามาจากสวน
0: ไปต่อว่าพ่อค้าแม่ขายเขาต้องยอมรับความจริงครับท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งอันที่สองคุณจะต้องปรับตัวเองเหตุผลที่ผักมันแพงน้ำมันท่วมปลูกไม่ได้ขนส่งไม่ได้พ่อค้าแม่ขายเขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเขาก็รับมาแพงพอมันมาแพงปุ๊บเขาจะมาขายราคาเท่าเดิมเขาก็ขาดทุนพวกนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังต้องเห็นใจเขาไม่ได้ป้องกันพ่อค้าแม่ขายนะครับท่านผู้ฟังอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเมื่อเหาะต้นหอมต้นละ10บาทเนี่ยคุณไม่กินต้นหอมในฤดูดีได้ไหมคุณไปกินผักอะไรที่มันยังพอมีอยู่นะฮะหลีกเลี่ยงการใช้ต้นหอมปรับตัวเองเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าคุณพอคุณมีความจำเป็นต้องใช้ต้นหอมปกติคุณใช้ประมาณ4ต้นพอฤดูนี้คุณใช้แค่ต้นเดียวได้ไหมมันจะได้ลดต้นทุนถูกแต่ถ้าคุณมีสตังค์อ่ะคุณบอกว่าต้องเห็นใจพ่อค้าแม่ขายเขาซื้อไปเถอะนะฮะเพราะเขาไม่ได้เป็นขูดเลือดขูดเนื้อเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงพาณิชย์เขาก็ควบคุมราคาอยู่ยกเว้นพ่อค้าไปขายบางเจ้าที่ถือโอกาสและฉวยโอกาสขูดรีดเลือดเนื้อผู้ซื้อแบบไม่มีเหตุและผลอันนั้นว่าไปเลยเต่าน้อย
1: อ่ะ ที่คนกลางดงเขาก็สะท้อนกลับมานะอาจารย์นี่ขนาดคนสวนนะโหระพากลางดงรอ250บาทต่อกิโลกรัมครับอาจารย์เมื่อวานตกใจมากร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อาจารย์คือซื้อมาเมื่อก่อนเราเวลาเรากินก๋วยเตี๋ยวเรากินก๋วยเตี๋ยวอะไรเขาจะให้เป็นก้านๆให้เป็นกิ่งๆเนาะเดี๋ยวนี้ต้องเด็ดใบใส่ถ้วยให้หยิบห้ามยกก้านเพราะมันแพงอาจารย
0: ์ผมจะบอกท่านผู้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกเกิดขึ้นทุกปีฤดูฝนผักจะแพงฤดูหนาวผักจะถูกเป็นธรรมชาติจริงๆครับท่านผู้ฟังคุณต้องปรับตัวเข้ากับมันฤดูฝนทำไมผักแพงปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะฝนมันตกหนักไม่ใช่แค่น้ำท่วมนะเต่าน้อยเพราะฝนตกหนักเนี่ยผมปลูกผักกาดชินหน้าบ้านผมอะตอนฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเดือนธันวามกราเนี่ยผมปลูกแบบเดียวกันเป๊ะแปลงเดียวกันเป๊ะพื้นที่เดียวกันเป๊ะช่วงฤดูหนาวมันงามมากเลยเต่าน้อยแต่ปลูกช่วงฤดูฝนโอ้โหกระติ๊ดเดียวเหี่ยวเล็กมันชัดเจนมากไม่ต้องไปโทษเลยไม่จำไม่ต้องไปคิดอื่นไกลนะท่านผู้ฟัง
1: เนี่ยแล้วไม่คน
0: ฤดูฝนนะมันเกือบเม็ดละ2บาทอ่ะเ
1: ออ
0: เ
1: นี่ย
0: แล้วมันตั้ง10เม็ด
1: คุณยูเซอร์ก็บอกว่าผักแพงไม่เป็นไรครับอาจารย์เพราะผมกับแฟนชอบพริกแพงค่ะอาจารย์ผักแพงคนกลางมันอัพราคาครับปลูกก็ไม่ต้องปลูกโกงราคาตลอดคนสวนได้ราคาเดิมนะอาจารย
0: ์เฮ้ยเป็นไปได้ยังไงแบบนะกรมกระทรวงพาณิชย์ต้องเข้ามาตรวจตอบแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้ตรวจทุกแปลงผักค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ได้ตรวจทุกจังหวัดเลือกสุ่มเอานะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกว่ากินให้ครบ5หมู่สู่เจ้าเอ๋ยทุกวันเลยตามจำเป็นที่ต่างกันหลายโปรตีนแป้งไม่ขัดให้ครบครันแถมไขมันเล็กน้อยพลอยยินดีค่ะอาจารย
0: ์ไพเราะเชียว
1: นะคะพอพูดเรื่องผักกันต่อนะจริงๆบ้านเต่ามันเป็นบ้านที่ไม่มีพื้นที่แต่ต่อมีกระถางเปล่าๆอยู่ 2-3 ใบอาจารย์เอาก็ปลูกโหระพาไม่ได้ไปซื้อมาปลูกนะโหระพาที่ทำมาจากส้มตำอ่ะเราก็ไปเพาะให้มันงอกไปเจ็ดจิ้มจิ้มจิ้มจิ้มอาจารย์เชื่อไหมมันสวยงามมากนะหนูเอาเนี่ยเอาหมูผัดใบกระพาไก่ผัดพริกใบโหระพาอะไรเงี้ยเด็ดมาสักกำนึงก็พอได้อยู่หรือกระเพราก็ยังมีอาจารย์มีใบนี่ด้วยนะใบอีเลิกบ้านเราอ่ะใบอะไรนะอะไรนะอาจารย์ใบอีเลิกอ่ะ
0: ใบชะพู
1: ก็มีอยู่เอามาแกงคุ้งแกงคั่วได้อยู่ครั้งละ10ใบ15ใบผู้วางรองดัดแปลงเหมือนที่อาจารย์สง่าบอกก็ได้นะคะหลายบ้านหลายพื้นที่อาจจะไม่ค่อยมีเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านพื้นที่มากใส่กระถางปลูกก็ได้ใส่กระถางปลูกก็ได้ค่ะอาจารย์
0: ใช่งั้นวิถีชีวิตที่เราต้องปรับเข้ากับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเนี่ยทุกคนต้องหัดปรับและได้แล้วนะฮะอย่าไปกินแบบเดิมๆทุกฤดูกาลมันไม่ได้อ่ะเวลาหมดครับท่านผู้ฟังวันนี้จะขอขอบคุณทุกๆ SMS ขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆข้อความนะฮะวันเสาร์อาทิตย์หน้าผมจะมาบอกว่าเราเตรียมตัวแก่อย่างไรคือคุณภาพชีวิตที่ดีน่าสนใจมากนะครับอ่ะ
1: ค
0: นและเต่าน้อยลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สภาพสุขสุขภาพกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์ดำเนินรายการโดยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ทุกคนที่มาประชุมอย่างพร้อมเพรียงวันนี้เป็นวันที่5ได้รับรายงานว่าหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ต้องพร้อมรับมือในการให้ความช่วยเหลือเหตุการณ์ฟื้นฟูเยียวยาเฝ้าระวังมวลน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ซึ่งวันนี้ลงพื้นที่ชัยนาทและนครสวรรค์ไปที่ศูนย์อพยพติดตามการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องคือต้องจัดศูนย์พักพิงให้พร้อมโดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางเด็กขอผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มจัดการสาธารณสุขยาและการรักษาพยาบาลไฟฟ้าน้ำประปาที่จำเป็นหากมีความเสี่ยงพื้นที่ใดผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดสามารถตัดสินใจสั่งการได้วันนี้จะหารือเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วง 4-10 ตุลาคมและฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งฝั่งตะวันตกจะครอบคลุมทุกพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่มีฝนสะสมอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มได้ขอผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่ระดับน้ำสูงมากทุกหน่วยงานเฝ้าระวังใกล้ชิดเขื่อนที่มีน้ำมากช่วงที่ฝนจะกลับมาตกหนักเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของตัวเขื่อนควบคู่กับการลดผลกระทบของพื้นที่ท้ายน้ำด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำในอ่าง 99.05% ของความจุเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำ 95% ขณะที่สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาที่สถานี42อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านมีแนวโน้มลดลงสถานี43จังหวัดชัยนาทน้ำทรงตัวแม่น้ำตอนบนบางจุดเริ่มลดแล้วแต่น้ำที่มาถึงเขื่อนยังมีปริมาณมากและมีน้ำสะสมด้านเหนือเขื่อนกรมชลประทานจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่โดยปัจจุบันระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนภูมิพลมีแผนงดการระบายน้ำอีกครั้งในวันที่ 3-4 ตุลาคมนี้นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตเตรียมเยือนไทย 9-10 ตุลาคมนายกาลาลาซานานากุสมาลนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวันที่ 9-10 ตุลาคม 2569การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีนับจากการเยือนครั้งล่าสุดเมื่อปี2556และเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ติมอร์เลสเตเข้าเป็นสมาชิกลำดับที่10ของอาเซียนเมื่อเดือนตุลาคม2568ทั้งยังเป็นการปูทางสำหรับการฉลองครบรอบ25ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ในวันศุกร์ที่9ตุลาคมนายกรัฐมนตรีจะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและคณะอย่างเป็นทางการณทำเนียบรัฐบาลและหารือข้อราชการเต็มคณะจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนความตกลงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตการหารือจะครอบคลุมประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคงรวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารพลังงานและการท่องเที่ยวความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือในกรอบอาเซียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับสรุปตารางเหรียญรางวัลล่าสุดในการแข่งขัน Asian Games 2026ไอจินนาโกย่าอันดับ1จีนได้ไปถึง169เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพคว้าไป83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้มี39เหรียญทองอันดับ4อินเดียมี21เหรียญทองอันดับ5อุซเบกิสถานมี21เหรียญทองอันดับ6อิหร่านมี19เหรียญทองส่วนไทยอยู่ในอันดับที่7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงทางด้านอันดับ8เป็นคาซัคสถานมี12เหรียญทองอันดับ9ฮ่องกงมี11เหรียญทอง และอันดับ10บาห์เรนมี

0: ี11เหรียญทอง
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงขยายสัญญานิวเอทริชผู้รักษาประตูชาวฟิลิปปินส์ให้อยู่กับทีมจนถึงปี2028อย่างเป็นทางการเดโกวัย36ปีเจ้าของส่วนสูง188ซมย้ายมาคาแข่งกับบุรีรัมย์ก่อนเริ่มฤดูกาล2024ถึง2025ลงเฝ้าสาวรวมทุกรายการไปแล้วมากกว่า100นัดเก็บได้42คลีนชีทก่อนที่ล่าสุดจะตกลงอยู่กับทีมแชมป์ไทยลีก11สมัยอย่างน้อยอีก2ปีกับสัญญาฉบับใหม่ที่มีอายุจนถึงปี2028
1: ฟุตบอลไทยเดลี่
0: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1-6-7-3-6
1: Color of Life ดำเนินรายการโดย
2: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิธิพงษ
3: ์รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เรียนคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน FacebookYouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
9: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Color of Life FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะคุณอาขา
10: สวัสดีครับคุณเต่าน้อยและสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกครับสันติสุริมนต์ไม่ช้อยนางรำความรู้คู่ความอร่อยและความอร่อยคู่คุณธรรมเราทำสูงสุดของเราก็คือความกตัญญูครับคุณเดาวันนี้ดีนี้นะครับมาสั่งน้อยมาจากเมืองโคราชเป็นอาหารอร่อยเยอะๆเลย
9: ใช
10: ่ครับวันนี้คุณอาจะพูดถึงร้านอาหารอร่อยในโคราช
9: อุ๊ยให้ต่อท้ายก่อนได้ไหมอ
10: ะไรนะ
9: ขนมจีนประดูกต้องมี
10: อันนั้นก็ใช่ฮะมันมีเยอะแล้วโคราชนี่ของอร่อยเยอะเลยนะครับขนมจีนประดกนี่ก็อร่อยนะคุณก็ไปกินได้ที่ตลาดนะเช้าๆนะผมชอบแกงเลยนะก็ใส่ตีนไก่ด้วย
9: โอ้โห
10: ชอบนี่ชอบมั้ย
9: ชอบชอบดูดจุ๊บๆตีนไก่เปื่อยๆมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณอาเนาะขนมจีนน่ะ
10: ใช่ประดกนะ
9: ใช่ใช
10: ่น้อยก่อนมาทำรายการท้าพิสูจน์เนี่ยไปถ่ายทำเขาเลยพวกชาวบ้านนะทั้งบ้านเลยนะเขาทำเนี่ยจะตอนช้ามืดเลยช้ามืดนะแล้วก็เอาหาบมาขายมาที่ตลาดในตัวเมืองเลยครับใครกินก็ต้องชอบเนาะตอนน้อยก็ชอบใช่ไหมครับ
9: ชอบค่ะ
10: ตอนนี้อีกอย่างหนึ่งนะคุณตอนน้อยรู้ไหมว่าคนลาดเนี่ยมี ไก่ย่างอร่อยมาก
9: ค่ะ
10: ไก่ย่างจักรราช
9: อยู่อำเภอจักรราช
10: จักรราชอร่อยครับนี่จักรราชจะแนะนำนะก็อำเภอนี้เนี่ยมันมีรถไฟผ่านนะครับใครผ่านมาทางรถไฟก็ต้องแวะซื้อไอ้ไก่ย่างจักรราชนะฮะจักรราชหรือจักรราช
9: จักรราชบ้านเตาเล็กเอ็งไอ้คนโคราชบ้านเอ็งอำเภอจักรราชอำเภอจักรราชจังหวัดนครราชสีมา
10: โอ้ดีนะครับผมออกเสียงไม่ถูกครับนี่อร่อยมากครับครับอีกอย่างนึงครับอยากจะแนะนำที่หน้าย่าย่าโมเนี่ยมีไก่ย่างแบบเยอรมัน
9: ฮะ
10: ไอเป็นร้านเลยนะแต่ละย่างแบบเยอรมันไม่เหมือนกับจักรราชนะฮะเพราะว่าจักรราชเนี่ยก็ย่างบนเตาถ่านแต่ที่ไก่ล่างย่างแบบเยอรมันเนี่ยเขาเป็นไก่ย่างหมุนนะครับหมุนตลอดเลยอันเนี้ยอร่อยผมอยู่เยอรมันก็เคยกินแล้วก็มากินที่หน้าร้านเขาเล็กๆนะฮะร้านผู้หาเดียวอยู่หน้าคุณย่านะครับอยู่หน้าเลยอันนี้ถ้าคุณเต่าน้อยไม่เคยทานลองไปทานดูนะครับ
9: ย่างค่ะคุณอาร
10: สชาติก็จะไม่เหมือนจักรราชนะจะไม่เหลือเหมือนนะครับน้ำจิ้มก็ไม่เหมือนแล้วไก่ก็ตัวไม่เหมือนกันนะครับไก่ย่างอันนี้เวลาคุณอาไปโคราชก็คือกินร้านเขาเป็นประจำนะครับมีอีกร้านหนึ่งนะครับข้าวต้มกระดูกหมูปลาดุกปลาดุ
9: เหรอคะ
10: ขายกลางคืนอยู่หน้าวัดผมจำอาจารย์ชื่อวัดไม่ได้กระดูกจริงๆน่าวุ่นวายมากแกตุเลยนะครับแต่อร่อยมากเป็นข้าวต้มกระดูกหมูนะครับอันนี้คุณต่อน้อยไม่เคยไปทานนะครับ
9: ไม่เคยอาจารย์ถ้าอาหารในเมืองอ่ะต่อไม่เคยไปทานหรอกเพราะว่าต่อเป็นคนเด็กนอกเมืองอ่ะเด็กนอกเมืองหมายความว่าไม่ใช่เด็กในตัวเมืองต่ออยู่อำเภอสีคิ้ว
10: อ๋อสีคิ้วคิ้วไปไม่กันยังไม่เจออะไรอร่อยเลยครับ
9: จริงเหรอ
10: ยินครับสีคิ้วไม่มีอะไรก็เคยไปนะไม่มีอะไรหรือคุณเต่าน้อยจะอธิบายแนะนำในวันนี้ก็จะเป็นพระคุณครับ
9: หนูก็ไม่ค่อยได้กินเท่าในอำเภอสีคิ้วเท่าไหร่นะจันส่วนใหญ่จะกินฝีมือคุณแม่แล้วมีก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ซึ่งเพิ่งเขาตั้งได้ไม่ถึง10ปีเองน่าจะไม่ใช่แบบต้นตำรับเท่าไหร
10: ่อ๋อแล้วครับแม่ครับคุณน้องไม่เคยไปทานนะครับนะอีกอย่างนึงนะครับคุณยายคุณน้าจะทานอยู่ในเมืองในตัวเมืองนะเขารวมกันเป็นบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวอร่อยมากตรงนั้นเขาเรียกอะไรตรงสวนสดหรือไงเนี่ยครับคือที่ผมว่าอร่อยก็เอาว่าอร่อยเพราะว่าแต่ก่อนเขาขายอยู่แถวบ้านคุณอาที่ฝั่งทน

0: อาตมาอยู่ที่ซอยสุริยวงศ์ของพระบุญนาคเนี่ยเขาจะเป็นรถทับถีบมาหาบมาหาบมาไม่ถีบนะครับแล้วก็จะใช้ไม้ตีที่เรียกไม้ตีข้าวเกี๊ยวได้ดังก็ปอกปอกปอกปอกปอกเขาขายกลางคืน
1: อ๋อมันถึงมีที่มาก๋วยเตี๋ยวปอกปอกป่ะคะคุณอาน
0: ั่นละนั่นละก็ดีดังปอกปอกอร่อยครับลองไปทานนะบะหมี่ข้าวตีเองเกี๊ยวก็ตีเองนี่อร่อยมากมากนะครับเดี๋ยวค่อยคิดอีกนะครับคือในตัวเมืองนี่อร่อยหลายร้านเลย
1: อ๋อ
0: เสี่ยวเสี่ยวเคยรู้จักไหมพัฒการเสี่ยวเสี่ยว
1: เสี่ยวเสี่ยวเคยได้ยินแต่ไม่เคยไปกิน
0: อ๋อคือคุณอาทานตั้งแต่สมัยเขายังไม่เป็นพัฒการนะเขาขายอยู่หน้าคุณย่านะครับแล้วที่อร่อยมากของเขาคือต้มยำแห้งคือต้มยำที่เราละทานกันเนี่ยจะเป็นน้ำแต่เซี่ยวๆนี่เขาไม่ทำเขาทำเป็นต้มยำแห้งกุ้งปูโตๆนะครับแล้วก็เครื่องในเครื่องต้มยำหมดเนี่ยอันนี้ทุกวันนี้เขาขายดีมากจนเป็นภัตตาคารภัตตาคารเซี่ยวๆเนี่ยนะครับก็คุณเต่าน้อยถ้าลองทานก็จะชอบมาถูกใจเนี่ยรสชาติเขาดีทั้งเปรี้ยวทั้งเผ็ดนะครับทั้งเค็มเสี่ยวๆนะผมดาไปโคราชก็แวะไปกินเขาทุกทีนะครับอันนี้ก็อร่อยมากๆ
1: มาโอ้จริงๆแล้วนะคุณผู้ฟังโอโคราชเนี่ยมีอาหารการกินค่อนข้างเยอะนะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาค่ะอาจารย์บอกว่าข้าวต้มป้าดุเนี่ยอยู่ที่หน้าวัดหนองบัวรองหน้าโรงงานสุราเดิมครับอาจารย
0: ์ยังขายอยู่ไหม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังขายอยู่ไหมนะคะคุณผู้ฟังส่งมาหน่อยส่งมาหน่อย
0: ป้าดุดูยิ่งไปยุ่งกับแก
1: แกก็ด่าอาจารย์เหรอฮะแกเวลาแกปากแกใจร้ายไปอย่างนั้นหรือเปล่า
0: ไม่รู้นะคนปากร้ายกับใจดีส่วนใหญ่แล้วที่สังเกตนะครับคุณต้องน้อย
1: ปากดีใจก็ดีก็มีนะคะ
0: อย่างคุณต้องน้อยใช่ไหมปากดีใจก็ดี
1: ปากดีใจดีนะคะนะคะอ๋ออาจารย์ก็ส่งมาแล้วก็บอกว่าปัจจุบันก็ยังขายอยู่นะคะเปิด10 โมงปิด6 โมงเย็นเน้นขายช่วงสายไปถึงค่ำ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่พูดแล้วอยากกินข้าวต้มแกอร่อยกระดูกหมูนะไม่ใช่กระดูกหมูนะซี่โครงหมูต้องเรียกว่าซี่โครงหมูนะต้องไปทานต้องไปทานนะน้อยลองไปทานดูนะ
1: ได้ค่ะมีไก่ย่างจักรราชมีข้าวต้มป้าดุเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องเกี๊ยวใช่ไหมคะบะหมี่
0: เกี๊ยวตรงนั้นเขาเรียกอะไรสนสดหรืออะไรผม
1: อ
0: าจจะไม่ได้แล้วครับตรงนั้นนะครับกินเงี้ยแต่เด็กๆแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โคราช
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วก็ไก่ย่างเยอรมันอยู่หน้าองค์หน้าคุณย่านะคุณย่านะนี่ก็อร่อยอร่อยมากๆเลยครับ
1: แล้วก็มีคนถามมาบอกว่าไหนๆอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องของอาหารอร่อยที่โคราชแล้วทำไมพวกกุ้นเชียงอันนี้ต่อไม่ได้เข้าโฆษณาอะไรกับเขาตึ้งยีเฮียงกุ้นเชียงหมูสวรรค์ข้าวตังหมูยองถึงอร่อยถึงโคราชถึงดังครับอาจารย
0: ์ไม่จะ เรียนท่านผู้ฟังให้ทราบว่าของพวกนี้นะครับมันเป็นโรงงานเวลาจะไม่แนะนำไม่ไปกินของตามโรงงานซึ่งเราไม่ได้ว่าเขานะครับเขาก็จะปรุงอย่างไรเราก็ไม่รู้นะครับยิ่งของเก็บไว้นานๆนะครับพวกนี้ก็ต้องมีสารกันเสียกันบุตรอันนี้ด้วยก็ไม่นั่นจะแนะนำให้เฉพาะร้านอาหารจริงๆร้านอาหารจริงๆนะครับว่ากัน
1: นะคะ
0: ใครจะชอบก็ชอบนะครับไม่เดี๋ยวไปว่าอะไรต้องขอโทษนะร้านเขาด้วยจะไม่เอ่ยชื่อร้านนั่นนะครับ
1: อาจารย์เคยอะไรเดี๋ยวนะอาจารย์เคยไปกินครัวสุวิมลไหมครับ

0: าครับ
1: สุวิมลในโคราชเหรอฮะ
0: ใช่เขาว่าอย่างนั้นหนูก็ไม่เคยไปหรอกแต่ก็มีคนส่งมา
1: ขายอะไรขายอะไร
0: เป็นอาหารไทยจีน
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเหมือนกันนะไม่เคยเหมือนกัน
1: ครับ
0: อ่ะแล้วคุณผู้ฟังลองแนะนำอาหารที่อยู่โคราชมาหน่อยนะว่าอาหารอะไรอร่อยต่อเราก็ดูไม่กี่ร้านนะจารย์เช่นขนมจีนประโดกเช่นคูยอดหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ต่อไปก
1: ิน
0: อร่อยคูยอด
1: ตัวอย่าง
0: อ่ะเขาไม่ได้มีแต่เฉพาะขนมจีนอย่างเดียวนะอาจารย์เขาจะมีแบบไก่ทอดนะอาหารอีสานส้มตำไก่ย่าง
1: อ
0: ะไรอย่างนี้เป็นต้นนะอาจารย์หนูหิวข้าวแล้วหนูไม่ได้ข้าววันเลยนะอาจารย์ก็มาหลอกล่อหนูนะเนี่ย
1: ไม่ตอกล้อหรอกดีนะของมันอร่อยอ่ะคุณเจ้าหน่อยของมันอร่อยจริงครับ
0: มีแนะนำอีกไหมคะอาจารย
1: ์ก็ผมอาจจำชื่อตลาดร้านเขาไม่ได้ตัวขายสเต็กเนื้อโคขุนนะครับไอ้โคขุนก็มาจากโคขุนของที่โคราชนะครับเติมไปทานเขาอร่อยมากจะจำชื่อร้านไม่ได้จำชื่อร้านไม่ได้นะครับโคราชเคยไปทานนะถ้าเคยทานก็ช่วยบอกให้ร้านได้รู้บ้างไปทานอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นไปครั้งเดียวก็อร่อยมาก
0: แล้วก็จะมีร้านอีกร้านหนึ่งนะอาจารย์ส้มตำพันล้านอันนี้คือตรงนั้นไปทำข่าวกีฬาซีเกมที่โคราชเป็นเจ้าภาพปี2007ซุปตำพันล้านเนี่ยทางเข้าเนี่ยอาจารย์ก็จะอยู่ตรงทางเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะคะอาจารย์ก็เมื่อก่อนเนาะคุณฟังพอไปกินอะตำโคราชมันไม่เหมือนใครจริงๆนะอาจารย์เหมือนตำไทยใส่ปลาร้าน่ะแล้วมันซุปมากซุปแล้วกินกับไก่ย่างไม่รู้ไก่ย่างอะไรเป็นไก่ย่างแบบว่าหอมๆโรยด้วยกระเทียมจิกระเทียมหอมๆแล้วก็ข้าวเหนียวอาจารย์แล้วก็มีลาบโอ้ยแซ่บขนาดอาจารย
1: ์โอ้ยไม่เคยร้านนี้แต่นึกได้ละพวกผัดหมี่โคราชนี่อร่อยมาก
0: โอ้โหผัดหมี่โคราชนี่ไม่ต้องพูดถึงเอ็งก็ทำเป็นนะผัดหมี่โคราชน่ะภาษาโคราชอาจารย์
1: ผัดหมี่โคราชนี่มีนะผัดหมี่ที่พี่ไม้ก็แบบนึง
0: อ
1: ันนี้ผัดหมี่ที่พี่ไม้นี่อร่อย
0: ใช่แล้วผัดหมี่เขาเนี่ยนะผัดหมี่โคราชต้องใส่ถั่วงอกไม่ใช่ถั่วงอกที่เรากินปัจจุบันนะคุณฟังมันจะเป็นถั่วงอกที่เพาะเองอ่ะหัวโตๆหน่อยเอาถั่วเขียวไปเพาะเองเลยเองหัวโตๆแบบมันๆนะอาจารย์โอ้ยบอกแล้วก็แซ่บคัก
1: อีกอย่างนึงนะผัดหมี่ปักธงชัย
0: ใช่
1: เคยได้ยินฮะมีคุณยายแกขายตอนดึกนะขายอยู่ปัดอยู่ในตลาดขายตอนดึกแต่ลูกค้าเต็มเลยตอนนั้นคุณอาทำท้าพิสูจน์ก็ไปถ่ายร้านแกอยู่ที่ปักธงชัยครับครับถ้าไปปักธงชัยก็มีร้านแต่ไม่ใช่เป็นอาหารเป็นขนมนะครับอยู่ที่ปักธงชัยมีขนมอยู่เจ้าหนึ่งเป็นขนมอะไรเขาเรียกอะไรนึกไม่ออกแต่จะไปที่ปักธงชัยก็ไปได้
0: นะคะผัดหมี่โคราชนะอาจารย์เดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่ต้องไปกินที่ร้านละคือเขาจะมีสำเร็จมาเช่นคือเป็นห่อแห้งๆแล้วก็มีน้ำผัดหมี่ในนั้นเขาจะมีหลายแบบนะจันเป็นหลายแบบเช่นแบบเผ็ดนะแบบไม่เผ็ดมากแบบต้นตำรับหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ที่ชอบมากๆคือผัดหมี่โคราชมันเป็นอาหารท้องถิ่นชื่อดังของโคราชบ้านเองเนาะโคราชเนาะเส้นมันจะเหนียวหนุ่มคลุกเข้ากับน้ำรสชาติ
1: รูปภาพสุดขาดก็โคราชบ้านเรา
0: ถูกต้องรสชาติมันจะเผ็ดเค็มๆตัวเปรี้ยวสักหน่อยนึงกินแล้วเองแล้วก็ชอบหลายมากหลายนี่ภาษาโคราชสำหรับใ
1: ครอ๋อลึกได้อีกอันนึง
0: จ้ะ
1: ที่โคราชมีอันนี้นะฮะเป็ดย่างเกลือ
0: โอ้ยอาจารย
1: ์
0: ติดย่างเกลือเนี่ยคิดถึงอันนึงนะนอกจากโคราชจะอร่อยแล้วนะมันมีอีกที่นึงคือรอบค่ายบุรีรัมย์ไหมอาจารย์นั่นก็อร่อยเหมือนกัน
1: ที่ไหนนะ
0: บุรีรัมย
1: ์บุรีรัมย์
0: แต่เราอย่าไปพูดถึงบุรีรัมย์เลยอาจารย์เราพูดถึงโคราชบ้านเองดีกว่า
1: ก็เนี่ยโคราชเนี่ยอยู่ที่พิมายนะฮะอยู่ที่พิมายแล้วตอนนั้นผมลาไปทำถ่ายทาไปสุดก็เห็นตรงขานเจ้าที่ใหม่มันเป็นนาเกลือนะมีนาเกลือ
0: มี
1: มีนาเกลือแล้วก็เขาก็มีชาวบ้านเลี้ยงเป็ดแล้วเขาก็เอาเป็ดเนี่ยนะมาทาเกลือที่พิมายแล้วย่างอร่อยมากมากเลยครับเขาก็ไปนะฮะที่พิมายจะมีร้านตับตับพิซซ่าอยู่ร้านหนึ่งแต่อีกร้านหนึ่งนะเป็นของคุณป้าแก่ขายอยู่ตรงหลังประชาพิมายครับ
0: อืมโอ้ฟังแต่ละที่จริงๆแล้วนะโคราชบ้านเองเนี่ยนะอาหารการกินกับเขากับน้ำเนี่ยเลือดหล่นคณานี่ต้องคุยโคราชต้องคุยภาษาแบบนี้อาจารย์ปัตมีโคราชส้มตำโคราชขนมจีนปลาโดโคราชของแซ่บของนัวทั้งนั้นเลยนี่นะอาจารย์อยากมีแฟนคนโคราชไหมฮะ
1: ไม่มีเคยมีแฟนเป็นคนโคราชด้วยซ้ำ
0: โอ้ยจริงๆนะนะคะจริงๆแล้วอาหารแต่ละจังหวัดนะคุณผู้ฟังอาหารแต่ละภาคอ่ะมันก็มีความมีจุดเด่นมีจุดดีไม่เหมือนกันใครเขาก็บอกว่าอ่ะหนูเกิดโคราชหนูก็บอกว่าโคราชบ้านหนูมีของดีของอร่อยของขึ้นชื่อเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินพิมายนะเหมือนคำขวัญจังหวัดโคราชจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะเต่าเชื่อว่าจังหวัดใครจังหวัดมันเนาะก็คงจะมีของดีของเด่นไม่เหมือนกัน
1: ครับใช่นี่ยังมีอีกนะครับแถวปักช่องเราก็มีของอร่อยอยู่นะครับ
0: ปักช่องก็อยู่โคราชได้ล่ะ
1: นั่นแหละสูสินะครับถ้าไปปักช่องก็เราก็จะมีข้าวหมูแดงสุพรรณอยู่หน้าสถานีรถไฟ
0: ปักช่องใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับปักช่อง
0: นะคะปักช่องนอกจากข้าวหมูแดงมีอะไรอีกจ๊ะ
1: อบมีเยอะนะครับแล้วอีกซอยหนึ่งถัดไปจะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อของพวกจีนแคะน่าจำชื่อร้านไม่ได้จะอร่อยมากนะตอนนี้ก็เราจะเข้าไปทางเขาใหญ่ทางเขาใหญ่นะซ้ายมือจะมีน้ำน้ำฝรั่งอร่อยนะอร่อยมากน้ำฝรั่งชื่นใจเราไปที่ก็ชื่นใจครับเยอะแยะครับ
0: นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าจริงๆที่ปักช่องอาหารจานมันจะมีกุนเชียงอร่อยมากเจ๊น้อยเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าถ้าจะไปกุนเชียงอร่อยของปักช่องอยากให้อาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะ
1: เคยกินกุนเชียงเจ้านี้นะครับจำได้อร่อยนะแล้วก็เคยแนะนำให้คนไปซื้อนะอร่อยฮะอันนี้อร่อยยังจำได้เจ๊แกเอาเหรียญหลวงพ่อคูณเอามาให้คุณอานะรุ่นแรกเลยนะครับอันนี้ก็อร่อยครับ
0: นะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะคงจะเคยกินอาหารโคราชเนาะหลายคนบอกว่าโอ้โหสวัสดีครับคุณอาสันติแล้วพี่เต่าน้อยนะคะคุณรัตศรทักทายกันเข้ามาอาจารย์มันมีอีกช่วงนี้ช่วงนึงอะช่วงนี้นะน้ำท่วมกันค่อนข้างเยอะแต่ว่าหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็คงจะมีน้ำท่วมก็เลยมีคนถามเข้ามาว่าอยากให้คุณอาเนี่ยพูดถึงอาหารแนะนำเวลาน้ำท่วมที่มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าหน่อยได้ไหมครับอาจารย์ครับ
1: โคราชน้ำท่วมด้วยเหรอ
0: ไม่หมายถึงว่าพื้นที่ไม่ใช่โคราชอย่างเดียวอาจารย์หมายถึงณตรงนี้เองพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือว่าตามชานเมืองหรืออะไรเงี้ยตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็ต้องแนะนำของที่เรารู้จักกันดีมาม่าเนี่ยมาม่านี่ครับใช้ได้เลยนี่ก็อยากจะพูดไม่ได้อวดอ้า

0: งครับนาเป็นคนตั้งชื่อมาม่าเป็นคุณนาเนี่ยชื่อพิพัฒน์พนิงเวศ
1: พนิงเวศใช่ท่านเพิ่งเสียไป
0: ท่านเพิ่งเสียคุณสามนะก็ผมคุณนาเป็นคนแนะนำพิพัฒน์ตอนนั้นคือกลับจากอเมริกา
1: ค่ะ
0: ตอนอยู่อเมริกาก็เราก็ประหยัดเนี่ยเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักเรียนเป็นเขาเชิญไป observe ไป observer เนี่ยหนึ่งปีเราก็หิวอยู่เนี่ยเราก็เข้าไปจำร้านอาหารแบบอาหารไม่ใช่เป็นอาหารนะฮะเป็นใกล้เซเว่นเอ็นอะไรเนี่ยเราก็เห็นมีอันนึงเห็นมีอันนึงเนี่ยก็มาหนีของเกาหลีแห้งก็มากินมันไม่อร่อยเลยแต่ว่ามันก็ที่มีกิมจิมันเปรี้ยวเผ็ดๆนะครับเค็มๆเนี่ยคุณน้าก็เอาไอ้กิมจิเนี่ยมาคลุกกับบะหมี่ของเกาหลีแล้วราคามันก็ถูกด้วย
1: ค่ะ
0: กินได้ก็เลยก็ได้ไอเดียนี้มาพอเจอกับพี่พัดเนี่ยมันก็เป็นเพื่อนรักกันเถอะคุณนาอยู่สาพัดพี่บุญสาวนาอยู่ด้วยกันคุณนาก็ทำงานอยู่สาพัดแล้วก็เลยพี่พัดมันไม่ได้ว่ามันทำอะไรก็ขัดทุนในห้างก็บ่นก็เลยบอกเจ้าพี่พัดว่าพี่พัดลองทำอย่างที่คุณนาเห็นมาดิแล้วคุณนาก็เลยบอกว่าพี่พัดก็ลองทำดูถามเฮ้ยกันตีชื่ออะไรดีวะมาม่าหรือวะเอ้าถามทำไมต้องมาม่าด้วยก็เกิดบ่อยพระพัฒน์ว่าก็กูทำงานอยู่ไทยรัฐอ่ะออกกำพลให้กูบริหารร้านป่าป้าเคยได้ยินไหม
1: อ๋อป่าป้า
0: เคยทันไหม
1: ไม่ทันแต่เคยได้ยินแต่หนูไม่เคยไปทานแล้วก็ไม่ทันด้วย
0: นั่นแหละก็เลยบอกว่าเวลาเองทำไอ้บะหมี่มาม่ามากูก็ต้องเขียนเชียร์มึงพอจะมึงมาถามกูมึงเชียร์ร้านนี้มากไอ้อาหารนี้มากก็เลยต้องก็ตั้งใจบอกว่าอ้าวอ๋อมันเมื่อวันมีมาม่ามันก็ต้องคู่กับป้าป้าครับก็ทำมาม่าไม้ในห้างเทียมโชควัฒนาเนี่ยนะครับเวลาทางเทียมได้รับบะหมี่มาม่ามาเนี่ยก็จะเรียกคุณนาไปบอกสันติเพราะคุณนาเคยทำงานอยู่แก่ตอนแก่อยู่ราชวงศ
1: ์ค่ะท่านพิพัฒน์พระเดียงเวศเนี่ยท่านเคยเป็นนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทยก็คุ้นเคยกับท่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่หนูทำข่าวกีฬาไงแล้วหนูก็เคยไปสัมภาษณ์ท่านลุงจิมเล่นตรงไม่ใช่ชื่อเล่นเนี่ยท่านพี่พัฒน์ใช่ค่ะ
0: ชื่อเล่นจำไม่มีเวลาไม่รู้จักชื่อเล่นครับ
1: นะคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราพักก่อนดีไหม
0: ดีครับ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
0: บางมีอะไรก็ช่วยถามมานะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
3: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสียงแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยกำลังจะดังกึกก้องอีกครั้งกับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปเอเชียเอเชียนเกมครั้งที่20 IG

0: กันยาถึง4ตุลานี้ร่วมส่งเสียงเชียร์ร่วมเป็นพลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยไปด้วยกัน
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Color of Life ดำเนินรายการโดย
5: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ
6: ์คุณผู้ฟังคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณน้ำปลาหวานแม่อารีนะคะอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆ นะคะรสชาติเข้มข้นแล้วหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังอยากจะมีพัดลมติดบ้านไหมมาพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีติดบ้านขอแนะนำนะคะพัดลมอุตสาหกรรมคาชิวาค่ะที่มาพร้อมประสิทธิภาพและการทำงานที่ดีเยี่ยมเลยนะคะกระจายแรงลมเต็มพลังค่ะตอบสนองทุกการใช้งานอย่างลงตัวแข็งแรงทนทานนะคะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในสามารถปรับระดับความสูงต่ำได้ดีไซน์3ใบพัดนะคะรับประกันมอเตอร์3ปีเพื่อลมที่แรงอย่างสม่ำเสมอทั้งหมดจ่ายเพียง990บาทค่ะโทรเลยนะคะ02-114-399002-114-3990นะคะค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่ออาจารย์วันนี้พูดคุยถึงของดีของอร่อยที่โคราชเราจะเป็นไก่ย่างจักรราชบานเองโคราชบานเองแม่ข้าวต้มปลาดุกหรือว่าบะหมี่เกี๊ยวรวมถึงอาหารอื่นๆที่โคราชผัดหมี่โคราชเด็กของคืนชื่อของโคราชเด็กนะส้มตำโคราชนี่เองไปโคราชเองต้องกินเด็กถ้าไปโคราชไม่กินนี่ไปมาถึงโคราชเด็กนะ
7: อาจารย์ฟังเพลงคุณแต่น้อยพูดสำเนียงโคราชแล้วจะไม่คิดถึงโคราชเก่าก็จะพูดถึงที่ไหน
6: คนละเก่า
7: คนละเก่า
6: อาจารย์มีคนส่งข้อมูล
7: ใช่
6: ฮะ
7: ก็ด้วยก็มีภรรยาเท่านั้นที่รัก
6: อืมโอเคค่ะพี่หวายายีนะคะ
7: ครัวตัวดี
6: ฝากสวัสดีพี่หวายายีแม่ครัวตัวดีของอาจารย์ด้วยนะคะ
7: แต่คุยแม่อยู่ตรงกลางเน
6: ี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคุณอาขาระลึกถึงเสมอมีคุณส่งข้อมู
7: ลไม่มาว่างมากินข้าวที่ร้านแม่ช้อยใบหลวงเนี่ยสิ
6: ได้ไม่ได้ไปหนึ่งปีเต็มพอดีเลยนะเนี่ย
7: มาสิมาสิมี
6: น้ำท่วมไม่จ้าน้ำท่วมไม่จ้า
7: ไม่ท่วมไม่ท่วมครับที่เมืองนนท์คนหนึ่งก็ท่วมกันที่แม่ช้อยดอยหลวงไม่ท่วมไม่ท่วมจริงๆแต่ในสวนเนี่ยอีกคลองผลิตของบางซื่อเนี่ยมันก็ขึ้นมาพอดีให้ลูกน้องเนี่ยเอาเซโว่ไปสูบทิ้งหมดแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยมันก็เป็นร้านแม่ช้อยดอยหลวงเนี่ยมันสองไร่ด้านหลังเป็นสวนเนี่ยมันสามไร่ครับ
6: นะอยู่เมืองนนท์แล้วคิดถึงเมืองชนอยู่เมืองชนแล้วก็คิดถึงเมืองนนท์ได้มั้ยได้มั้ยได้มั้ยอาจารย์นะคะ
7: ไม่รู
6: ้นะนี่มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาหาอาจารย์พูดถึงเรื่องของภาวะวิกฤตเรื่องของน้ำท่วมณตอนนี้เองเนี่ยนอกจากพวกมาม่าหรือว่าอาหารที่เป็นกระป๋องมันมีอะไรที่พอจะเยียวยาหรือว่าอะไรช่วยได้บ้างไหมฮะอาหารกล่องสู้ภัยน้ำท่วมเนี่ยในมุมของอาจารย์แม่ช้อยนางรำเนี่ยเมนูไหนที่อิ่มท้องแล้วก็เสียยากคนจะทำอาหารไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวไก่ทอดได้ไหมเสียยาก
7: ได้เลยนะนะอันนั้นแหละข้าวเหนียวหมูทอดหมูย่างหมูทอดอะไรเนี่ยมันได้เก็บได้นานด้วยครับ
6: ใช่แล้วก็หลีกเลี่ยงไอ้ประเภทอะไรต้มๆแกงๆที่เขาต้องโอ้แกะกินแล้วมันยากๆเนาะอาจารย์แล้วก็บูดง่ายด้วยแบบเนี้ย
7: ก็อย่าไปเอาเลยอันนั้นอย่าไปใช้
6: ข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวหมูทอดข้าวเหนียวปลาแห้งข้าวเหนียวกับปลาหมึกแห้งปลาหมึกอะไรทอดไปก็ได้เนาะอาจารย์เนาะ
7: ได้นะคงได้ข้าวเหนียวได้ดีนะ ข้าวเหนียวนี่กินอยู่ค้างคืนถึงไม่บูดนี่เสียนะครับ
6: นะคุณผู้ฟังอ่ะอยากให้แม่ช้อยเล่าถึงเหตุ

0: การณ์ที่เคยเจอน้ำท่วมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเคยเจอวิกฤตน้ำท่วมไหมครับ
1: เคยครับสมัยก่อนนะคุณอามีบ้านอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเขาเรียกกันหมู่บ้านแจ้งวัฒนะนิเวศมีปีหนึ่งน้ำมันท่วมท่วมมาท่วมมากมากเลยครับขนาดคุณอาทำงานอยู่ไทยรัฐตอนนั้นนะแล้วก็กลับมาบ้านหนึ่งคืนเนี่ยคุณอาต้องเดินลุยน้ำเนี่ยซึ่งอยู่ตรงทางเข้าบ้านเนี่ยคือไหมงูเนี่ยเต็มไปหมดเลยว่าสุดมนเลยบอกว่าอย่ากัดเลยนะจะกลับไปบ้านไปหาลูกหาเมียนะครับโอ้โหงูมันอยู่ตามต้นไม้นะไม่ใช่ตัวเดียวนะเป็นสิบตัวเลยตัวเล็กๆกันนะครับอันนี้ก็หนึ่งละอีกครั้งหนึ่งเนี่ยอยู่ในบ้านหลังที่ผมอยู่ที่จุฬาอยู่นั่นนะครับโอ้ยน้ำมันท่วมมากเลยไอ้ในบ้านนี่นะครับห้องน้ำมันส้วมเนี่ยมันเอิดขึ้นมาหมดเลยครับส้วมไม่ได
0: ้
1: ทำยังไงก็ต้องใช้กระดาษเนี่ยมือพิมพ์ห่อส้วมเอาส้วมอุจจาระขอโทษนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เอาไปโยนทิ้งกลางตามนาที่น้ำมันท่วมมันลำบากโหยทารุณมากๆเลยตอนนั้นเราก็จนนะครับแล้วก็ต้องตอนเช้าต้องให้ชาวบ้านก็เอาเรือมารับเพื่อจะไปทำงานไทยรัฐให้ทันตอนเช้าลำบากครับลำบากอันนี้นั่นล่ะเห็นเลยความทุกข์ยากของคนที่ก็ถูกน้ำท่วมกันก็คิดว่ามันคล้ายกันนะคล้ายกันดูข่าวที่ก็ออกมามันก็คล้ายกันอย่างนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีบอกว่าคุณอาครับถ้าต้องเลือกน้ำพริกคู่ทุกคู่ยากปิดบ้านไว้สัก 2-3 อย่างในช่วงที่น้ำท่วมไฟดับเนี่ยน้ำพริกอะไรดีครับคุณอา
1: คุณอาเคยอยู่ที่ปักเซนะครับที่เมืองลาวชอบน้ำพริกเขาเรียกว่ามะเขือเทศนะนี่เมื่อวันก่อนนะนึกถึงน้ำพริกมะเขือเทศให้เราไปกินหน่อยอร่อยมากครับอร่อยมากพี่ปัดก็บอกว่ากินอาหารเหลาอาหารต่างๆเยอะก็คิดอย่างนี้กินหมดเลยนะข้าวเกือบหมดเลยแล้วก็อีกวันก็บอกพี่ปัดบอกว่าเอาปลาทูเนี่ยมาโขกสิมันเป็นแบบน้ำพริกปลาทูเนี่ยโขกนะครับก็อร่อยแต่ใจยังชอบน้ำจะนั่นเรียกอะไรอ่ะจะเรียกเจ้าเราก็เรียกไม่เป็นว่าที่ปักเซคือมะเขือเทศอร่อยลองทำดูสิครับลองทำดูง่ายครับทำง่าย
0: น้ำพริกตะแดงน้ำพริกนรกอันนี้ก็สามารถติดบ้านไว
1: ้
0: ในช่วงน้ำท่วมเนาะเจ้าบอง
1: เจ้าบองก็ได้ครับเจ้าบองก็ได้นะ
0: แต่น้ำพริกนรกกับพริกตะแดงเนี่ยนะแล้วก็มีไข่เค็มหน่อยนะอาจารย์ช่วงน้ำท่วมเนี่ยไข่ต้มไข่เค็มนะช่วงน้ำท่วมเนี่ยหนูว่ามันน่าจะเหมาะนะอาจารย
1: ์เหมาะแล้วเหมาะมากเลยลองดูนะครับครับ
0: นะคะอาจารย์หนูหิวข้าวพูดถึงน้ำพริกก็หิวข้าว เนื้อเค็มเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวก็สามารถเก็บไว้ได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย
1: ์เนื้อเค็มหมูแดดเดียวได้ครับเก็บได้ครับได
0: ้นะคะในช่วงที่วิกฤตแบบนี้เนาะคือวันสองวันเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าจะมีพายุมาอีกแล้วก็จะมีฝนมาอีกน้ำเหนือมาอีกแบบเนี้ยอาหารที่เราพูดถึงวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นบะหมี่เกลือสำเร็จรูปไข่เค็มเครื่องกระป๋องน้ำพริกนรกหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็สามารถที่จะตักตุนไว้ได้ถึงแม้ไม่มีน้ำท่วมอ่ะเราก็ยังเอาออกมากินได้ถูกต้องไหมคะอาจารย
1: ์ต้องจ้าคุณอาโชคดีอยู่เพราะที่บ้านเป็นร้านอาหารนะมีทุกอย่างครบครันเลยนะครับ จะทำอะไรก็ได้อยากทำอะไรก็บอกคุณยิวอาญาหยีเขาหรือไม่บอกพี่ปัดนะเขาทำได้ดีเอาว่างมาทานสิครับร้านทานฝีมืออ
0: ืมแล้วเมนูอะไรอะช่วงน้ำท่วมช่วงนี้เด็ดๆอะอาจารย์ที่แม่ชอยน่ะ
1: อยู่ที่บ้านน้ำไม่ท่วมนี่ครับ
0: อืม
1: เราก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ
0: อืมนะคะแล้วมีอะไรเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้คุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ตรงนี้ไหมคะหลายๆท่านเป็นแฟนรายการเราอะ
1: เราต้องสู้ครับชีวิตมันต้องสู้นะครับคุณนาเคยทำหนังสือวิทยาศาสตร์ชีวิตต้องสู้อยู่ตั้งถึง14-15 ปีขายดีขายดีเลยครับจริงๆก็สู้นะครับคือขายดีพวกเจ้าของพวกเล็กทุนเอาว่ากันนะ
0: ออ
1: กไปทำเองทำได้2-3ฉบับก็เลิกเจ๊งเลยครับชีวิตต้องสู้ครับครับต้องสู้ต้องสู้คุณพ่อสอนไว้ชีวิตต้องสู้ก็จำคุณพ่อมาบอก
0: จะ
1: สู้คือกำลังคุณพ่อจะพูดว่าชีวิตต้องสู้ลูกเอ้ยศัตรูคือกำลัง
0: จริงๆมันก็ใช้ได้ในปัจจุบันเหมือนกันนะชีวิตต้องสู้ศัตรูคือกำลังนะอาจารย์นะคะโบราณเขาบอกว่าน้ำพริกบางอย่างยิ่งค้างคืนยิ่งอร่อยแต่ในสภาวะน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยไม่มีตู้เย็นแบบนี้เนี่ยแม่ค้าคุณอามีเคล็ดลับตักน้ำพริกหรือเก็บน้ำพริกอย่างไรไหมครับไม่ให้ขึ้นแรงครับ
1: ก็อย่าเอาช้อนนี่เราไปใช้กินแล้วนะมาตักพริกมันมีผลนะทำให้น้ำพริกเนี่ยขึ้นราได้ต้องระวังนะช้อนเนี่ยต้องเปลี่ยนทุกครั้งที่ตักต้องเปลี่ยนช้อน
0: ช้อนก็คือไม่ต้องผ่านน้ำลายเราแล้วแหละถูกต้องไหมอาจารย์
1: น้ำลายไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวนี้ตัวลายเลยน้ำลายเราเนี่ยก็ทำให้น้ำพริกเขาเสียด้วย
0: แล้วก็มีคุณผู้ฟังบอกซื้อขนมปังมาจะหมดอายุแล้วแต่อยากจะเอาไว้กินอีกอาจารย์มีแนะนำไหมครับขนมปังชุบไข่ได้ไหมครับอาจารย์
1: ก็ได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้กินขนมปังที่ค้างคืนนะครับเพราะมันมีหลายอย่างซึ่งไม่ดีนักเกิดไม่แนะนำนะครับขนมปังคืนมันมีสารกันบูดด้วยเพราะคนทำขนมปังเนี่ยต้องใส่สารกันบูดด้วยนะครับไม่แนะนำ
0: นะคะแต่ว่าบางทีขนมปังที่เราซื้อเป็นแถวอ่ะอาจารย์ขนมปังเป็นแถวอ่ะเรามันเหลืออีกตั้งหลายอันแต่มันใกล้จะหมดอายุแล้วเรามาทำขนมปังหน้าหมูแล้วขนมปังชุบไข่แล้วเนี่ยก็ยังได้อยู่ถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับยายได้หมดเลยครับบางพวกนี้เอามาทานเลยก็ได้นะครับอร่อย
0: พริกเผาก็ได้นะอาจารย
1: ์พริกเผาก็ได้ครับ
0: นะคะแล้วก็มีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์พูดถึงน้ำพริกอาจารย์เคยกินน้ำพริกหมูโคราชไหมน้ำพริกหมูโคราชบานเองเนี่ยเคยกินไหม
1: ไม่เคยกินนะคุณตาวะเคยกินนะ
0: หนูเคยทำด้วยหนูเคยกินสมัยเป็นเด็กแม่ทำให้คล้ายๆพริกอ่องแต่เขาไม่ใส่มะเขือเทศอาจารย
1: ์
0: ก็จะมีหมูสับสัก2-3 ขีดนะพริกป่นนะอาจารย์อันนี้วัตถุดิบหลักๆนะพูดให้ฟังกันนะมีหอมแดงเป็นหอมแดงต้องใส่นะมีกระเทียมข่าตะไคร้ใบมะกรูดหั่นซอแบบดั้งเดิมเลยคลุกกับหอมแดงหอมแดงกับกระเทียมอาจารย์แล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะน้ำมะขามเปียกอาจารย์เขาจะเอาหมูสับไปรวนๆเอาไอ้ที่เราโขกไปรวนๆแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บน้ำปลานิดหน่อยถ้าใครจะใส่พริกป่นลงไปก็ไปอาจารย์แล้วอันนี้เขาไม่ใส่มะเขือเทศเขาไม่ใส่มะเขือเทศแต่ถ้าเป็นน้ำพริกทางเหนือจะใส่มะเขือเทศน้ำพริกอ่องทีนี้พอผัดให้สุกๆนะจ๊ะอันนี้เล่าให้ฟังตามประสบการณ์เนาะก็จะชิมได้รสเปรี้ยวเค็มหวานแล้วก็อาจารย์รู้ไหมหั่นอันนี้เข้าไปนิดนึงนะผักชีบ้านเราอ่ะผักชีอ่ะนะกินกับผักสดนะขมิ้นขาวแตงกวาโอ้ยอาจารย์ข่าว3 จานเด้อพูดแล้วก็หิว
1: ใช่ก็ต้องมีกองเนี่ยนุ่นาชอบนะชอบมากๆเลยแต่ว่าถ้าต้องมีกองจริงๆนะต้องใส่ถั่วเน่า
0: อันนี้เขาไม่ใส่ถั่วเน่าบางคนอาจจะเพิ่มรสชาติไปสักนิดนึงใส่อะไรนะกะปิไปสักหน่อย
1: คือได้กะปิได
0: ้น้ำพริกอ่องที่อาจารย์พูดถึงของทางเหนือเขาจะใส่มะเขือเทศถูกต้องไหมอาจารย์

0: ต้องถูกต้อง
1: แต่ถ้าอีสานเนี่ยอย่างบ้านเต่าเองเนี่ยเขาจะไม่ใส่มะเขือเทศเขาไม่ใส่ถั่วเน่าแต่ใครจะเพิ่มความนัวความแซ่บเข้าไปอ่ะอาจจะใส่กะปิไปสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแซ่บอาจารย์โอ้พูดแล้วก็หิวนะคะถือว่าเป็นน้ำพริกโคราชนะใครที่อยู่โคราชเคยทำน้ำพริกแบบนี้เนี่ยก็ต้องมากินกันต้องทำกันนะคะหนูว่าแม่ทำให้ทานสมัยเป็นเด็กๆนู่นที่บ้านเราก็ปลูกผักเต็มไปหมดเลยอาจารย์ซื้อหมูมาสองขีดจำได้เลยตอนเป็นเด็กอ่ะซื้อหมูมาสองขีดที่เหลือในที่บ้านมีหมดแล้วมาโขลกผัดๆนะแล้วกินกับข้าวโต๊ะอะไรไข่ต้มกับผักที่บ้านเลี้ยงเป็ดด้วยนะเมื่อก่อนน่ะอาจารย
0: ์ไข่เป็ดอร่อยกว่าไข่ไก่นะ
1: ใช่นะคะบอกว่าพี่ต่อน้อยครับถ้าสีคิ้วไม่มีอาหารอร่อยเนี่ยลองเชิญมาทานชาลิ้นข้าวมันไก่นะครับอยู่แถวค่ายทหารบชร.2ครับอาจารย์อาจารย์เคยไปกินไหม
0: ไม่เคยพี่ต่อตรงไหนร้านก็อยู่ตรง
1: หนูก็ไม่เคยไปเนี่ยเพิ่งส่งมาเนี่ยแฟนรายการส่งมาอยู่ข้างค่ายทหารบชร.2พี่ก็ไม่ใช่คนในเมืองซะด้วยสิพี่เป็นคนนอกเมืองพี่ก็ไม่ค่อยรู้อาหารการกินแถวนั้น
0: อ๋อเหรอ
1: นะคะ
0: ก็หลังลาก็ไม่สันทัดแถวนั้นก็หัวจะไปไม่ถูกแต่เรื่องข้าวมันไก่ตอนนี้เขานิยมกินกันนะครับมีทั้งข้าวมันไก่ก็ถึงแบบสิงคโปร์นะตอนนี้เด็กๆก็ชอบแล้วก็ข้าวมันไก่ไหหลำคุณอาและชอบกินข้าวมันไก่ไหหลำมากกว่าม
1: ีคนถามอาจารย์เคยกินงูสิงไหม
0: งูสิงอยู่ทางอีสานนะฮะงูสิงเนี่ยเคยกินงูสิงกินได้ครับงูสิงเนี่ยพวกทางอีสานก็มีในคุณยี่หวาบอกคุณเหนือกินงูสิงเหรอ
1: จริงเหรอ
0: เดี๋ยวลองคุยคุณยานนิด
1: ได้ได้
0: หรือว่ามันกินเขากินเขามาทำยังไงอ่ะ
1: ย่างไหม
0: ต้มหรือย่าง
1: โอ้ต้มนี่ไม่ค่อยถนัดหนูเคยกินกับยายหนูครั้งหนึ่งถ้าเป็นงูสิงเนี่ยเอามาย่างแห้งแห้งแห้งเหมือนไก่ย่างแห้งแห้งเลยนะหรือจะเอาไปคั่วแบบใส่พริกเผ็ดๆเลยนะอาจารย์แล้วก็ใส่ใบกะเพราลาวอ่ะกะเพราบ้านอ่ะแบบเผ็ดๆอ่ะคล้ายๆงูเห่าอ่ะนั่นแหละแล้วก็แบบโอ้โหกินเนาะเคยกินสมัยเป็นเด็กนะคุณผู้ฟังโหซับซ่าดีเหมือนกันนะอาจารย
0: ์ความจริงไอ้เนื้อสิงมันก็เหมือนเนื้อไก่นะคล้ายๆ
1: งูสิงไม่มีพิษเนาะ
0: ไม่มีพิษนะไม่มีพิษไม่มีพิษงูเห่ายังกินเลยที่มันมีพิษนะนะครับ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกินแล้วก็ไม่กล้ากินด้วยอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ว่างูตรงนั้นนะมันสะอาดหรือเปล่าวะโอ้อย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ
0: โอ้ยงูมันสะอาดไงมันไม่สะอาดหรอกครับ
1: แล้วอาจารย์เคยกินงูเหลือมไหม
0: เคยครับ
1: โหไม่เคยอันนี้เล่าให้ฟังรสชาติเป็นไงอาจารย์รสชาติเป็น
0: ได้คือตอนนั้นไปที่ฮ่องกงนะครับแล้วก็น่านน้ำหนาวมันหนาวมากพวกคนที่เขาพาเราไปก็บอกว่าเพราะหนาวนี่คนฮ่องกงจะเอางูเหลือมเนี่ยนะครับมาตุ๋นแล้วก็มาตุ๋นแล้วก็เขาจะมีไอ้พวกซียาจีนอยู่ในน้ำตุ๋นด้วยก็นางก็กินรู้ลูกเต่าน้อยเชื่อไหมยิ้มตามันสว่างเลยเดินออกมาจากพัฒนาการดีกว่าแพงด้วยนะไม่ใช่ถูกนะตาสว่างเลยครับตาสว่างเลย
1: ตาสว่างเพราะงูรู้ว่ายาจีน
0: คือตาสว่างคือมันความจริงว่าเรามันดึกแล้วนะใจจะง่วงมันไม่ง่วงเลยคุณลูกเต่าน้อย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันไม่ง่วงเลยลองได้บ้านเราก็มีนะไอ้งูเหลือมเนี่ยนะครับลองมาคั่มดูได
1: ้โอ้ยเอาอ่ะรสชาติเป็นไงอาจารย์เนื้อมันเป็นยังไงเนื้องูสิงอาจารย์บอกว่างูสิงอาจารย์บอกว่าเนื้อคล้ายๆเนื้อไก่ถูกต้องมาแล้วงูเหลือมเหมือนไหม
0: ก็คล้ายกันแต่ถ้าจะพูดว่ารสชาติแล้วก็ต้องงูสิงบ้านเรามันทางของฮ่องกงเขารสไม่ชาติเลย
1: อืมนะคะอ่ะแล้วก็มีคนแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้มาอาจารย์เรื่องของถ้าพูดถึงกิมจิกับส้มผักดองบ้านเรามันก็คล้ายๆกันไหมครับอาจารย์แต่ว่ากิมจิเขาใส่พริกรสเผ็ดเข้าไป
0: มันเหมือนกิมจิเนี่ยพวกจีนขายส้มตำ
1: ส้มตำเหรอฮะ
0: นุ่มเหมือนส้มตำมันมีเผ็ดมีเปรี้ยวมันมีเค็มมีหวานมันส้มตำตอนเคยไปอยู่ที่เกาหลีที่เกาหลีเนี่ยนะครับก็ได้ไปดูเขาทำกิมจิกันกิมจินี่คุณต่อน้อยทำแล้วกินทันทีไม่ได้ถ้าต้องเอาไปใส่ในหายใส่ในหายแล้วก็ไปฝังดินเพราะว่าอากาศเย็นไงแล้วยิ่งมีหิมะตกเนี่ยนะครับก็จะทำให้กิมจินี่อร่อยยิ่งขึ้นไปอยู่ที่เกาหลีเนี่ยอยู่ตอนนั้นก็ทำตัวอยู่ก็ไปดูว่าเขาทำกิมจิกันยังไงนะครับ
1: นะคะโอ้โหเห็นอาจารย์เล่าแต่ละเรื่องไม่แปลกใจเลยว่าทำไมทำรายการเปิดพิศดงพิศดารก่อนหน้านี้ผมฟังตอนเป็นตอนสมัยเป็นเด็กผมจำได้เลยว่ารายการเปิดพิศดารน่ะโดยไม่ช้อยนางลำน่ะไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งต้องมานั่งจับรายการกับอาจารย์แบบนี้นะนะคะอาจารย์มีคนถามแล้วอาจารย์เคยกินตุ๊กแกไหม
0: อ๋อกับไก่กับไก่นะแต่ไม่ได้กินนะก็คนจีนก็ไปดองไปดองเหล้านะก็เลยกับไก่นะกับไก่กินครับกินแต่ไม่ได้กินเนื้อมันนะกินน้ำเหล้าของมันเนี่ยกินน้ำเหล้าของมันอร่อยน้ำมันดีแต่ตัวเนื้อมันไม่ได้กินครับ
1: เดี๋ยววันพรุ่งนี้หนูต้องเจอกับอาจารย์อีกเดี๋ยวจะสรรหาเมนูเปิดพิสดารมาคุยกับอาจารย์สันติ
0: มาน
1: ะแล้วก็เมนูเด็ดๆส่งท้ายเสาร์อาทิตย์ที่แม่ช้อยดังรำด้วยแม่ช้อยดัง
0: ต้องมีครับเราเสาร์อาทิตย์เราก็จะมีอาหารพิเศษของเราที่ร้านแม่ชอยเดินหลวงนะครับขอบคุณมากคุณน้อย
1: เวลาหมดแล้วคุณอาขาพรุ่งนี้เรามาเปิดพิสดารกันนะคะคุณอา
0: ดีครับพี่ดีครับขอบคุณเจ้าน้อยมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: Color of Life ดำเนินรายการโดยแม่ชอยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงษ์

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้ว่าชัชชาติลุยแก้ปัญหาหมู่บ้านน้ำหมู่บ้านจมน้ำนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยพัฒนาการ69และประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักดีขึ้นตามลำดับเนื่องจาก

0: ดำเนินการในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4โดยได้เร่งซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมทั้งนี้จากการปฏิบัติงานพบปัญหาสำคัญคือมีปริมาณขยะเข้าไปอุดตันเครื่องสูบน้ำจนส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันดูแลไม่ให้ขยะอุดตันบริเวณช่องระบายน้ำหน้าบ้านตนเองเพื่อช่วยให้การระบายน้ำทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นภูเก็ตคุมเข้มท่าเรือน้ำลึกรับเรือรบสหรัฐเทียบท่า2ลำกำลังพลกว่า 5,100 นายบรรยากาศบริเวณท่าเทียบเรือน้ำลึกภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเป็นไปอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายระดมกำลังลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับกำลังพลจากเรือรบกองทัพสหรัฐ2ลำที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง9ตุลาคม2569นายอดุลระลึกมูลเจ้าท่าภูเก็ตพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสมศักดิ์ทองเกลี้ยงผู้กำกับการสภ.วิชิตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเรือน้ำลึกเพื่อประสานงานปฏิบัติการและตรวจสอบความพร้อมทางด้านความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกในการรับส่งกำลังพลมีการจัดกำลังตำรวจและทหารทั้งในและนอกเครื่องแบบพร้อมนำสุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจตราพื้นที่ขณะที่ฝ่ายทหารเรือสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน้าท่าเรือเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดอำนวยการและเต็นท์สำหรับประสานงานและให้บริการแก่กำลังพลที่จะขึ้นฝั่งสำหรับเรือรบสหรัฐที่เข้าพื้นที่ครั้งนี้ได้แก่ USS George H.W. Bush เรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่มีกำลังพลประมาณ 4,820 นายจอดอยู่นอกท่าเรือห่างจากท่าเทียบเรือน้ำลึกประมาณ 3.3 กิโลเมตรและ USS D-Bird D-Black เรือพิฆาตมีกำลังพลประมาณ289นายรวมกำลังพลทั้ง2ลำประมาณ 5,109 นายตลอดระยะเวลาการเยือนกำลังพลสหรัฐจะทยอยขึ้นฝั่งเพื่อพักผ่อนและท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายจึงเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยการจราจรและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเยือนภูเก็ตเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัยและสร้างความประทับใจแก่กำลังพลตลอดช่วงการพำนักในพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games อัปเดตครับมีการเปิดเผยเบื้องหลังความสำเร็จของอันเซยองในมุมที่หลายคนยังไม่รู้โดยหลังคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2022ที่จีนเป็นเจ้าภาพชื่อของอันเซยองก็ดังขึ้นอย่างมากในเกาหลีใต้จนมีทั้งงานโฆษณารายการโทรทัศน์และงานสัมภาษณ์ติดต่อเข้ามาจำนวนมากแต่แทนที่จะใช้ช่วงที่กำลังดังรับงานสร้างรายได้เธอกลับปฏิเสธหลายข้อเสนอเราต้องการทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมโดยมองว่าตัวเองยังมีหลายอย่างที่ต้องพิสูจน์ในฐานะนักกีฬาและเมื่อมาถึงเอเชียนเกม2026อันเซยองก็ป้องกันแชมป์หญิงเดี่ยวได้สำเร็จคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันแต่เธอยังไม่ได้มองว่าตัวเองมาถึงจุดสูงสุดโดยบอกว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการและยังอยากรู้ว่าตัวเองสามารถพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนจากวันที่เลือกปฏิเสธงานนอกสนามเพื่อกลับไปซ้อมจนถึงวันนี้ที่ยังเดินหน้าพัฒนาตัวเองต่อไปแม้จะประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดนี่อาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอคนนี้ยังถึงรักษามาตรฐานการเล่นระดับโลกไว้ได้อย่างต่อเนื่องและคู่ต่อสู้เริ่มเอาชนะได้ยากขึ้นเรื่อยๆด้วย
4: ช่วง Premier League Update
3: อังกฤษบุกถล่มโครเอเชียย่อยยับ7ประตูต่อ0ในศึก UEFA Nations League นัดที่3ของกลุ่ม A3 โดย7ประตูในแมตช์นี้ทีมชาติอังกฤษได้จากแฮร์รี่เคนนาทีที่8จูดเบลลิงแฮมนาทีที่21แอนโทนีกอร์ดอนนาทีที่39บุคโยซาก้านาทีที่45แฮร์รี่เคนนาทีที่53บุคโยซาก้านาทีที่68และมอร์แกนโรเจอร์สนาทีที่87เรียกว่าเป็นเกมที่สุดยอดของพลพรรคสิงโตคำรามเมื่อโชว์ฟอร์มกระหน่ำใส่โครเอเชียเจ้าบ้านแบบสุดยอดต่อหน้ากองเชียร์ฝั่งเจ้าบ้านที่ยกพลมาเชียร์กันในสนามจำนวนมากซึ่งเกมที่โครเอเชียโดนอังกฤษถล่ม7ประตูต่อ0คือความพ่ายแพ้ที่ยับเยินที่สุดของทัพตามากรุกนับตั้งแต่แพ้สเปน6ประตูต่อ0ในเกม Nations League ปี2018สำหรับนัดต่อไปโครเอเชียเจอบิ๊กแมตช์ปะทะสเปนที่บ้านตัวเองส่วนอังกฤษจะเล่นในบ้านเจอเช็กในวันที่6ตุลาคม

0: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 0698-9736636
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
4: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
8: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับในบอสพิสารท่ามอยประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Encore Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางคือทาง YouTube นะฮะFM 99ที่บริเวณดีโอก็กดติดตามกด Subscribe กันได้ดูสดดูย้อนหลังดูบน YouTube ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถามก็ SMS 4689899ส่วนฟังผ่านทาง YouTube ถ้าฟังสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามไว้ในช่องไลฟ์แชทได้แต่ว่านอกเวลารายการไม่ต้องไปทิ้งคอมเมนต์ไว้ใน YouTube หรือที่ไหนนะครับไปที่ Facebook Fanpage ในบอสไปทิ้งคำถามไว้ในคอมเมนต์ในโพสต์ไหนก็ได้ในเพจนะครับเดี๋ยวตามไปตอบให้เนาะแล้วก็ก่อนจะลุยกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกนะฮะนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารวงการเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องราวคำถามประเด็นพูดคุยก็ทุกเรื่องราวไอทีเหมือนเดิมแล้วก็ก่อนจะไปอัปเดตวงการเกมก็ส่งความห่วงใยอีกรอบหนึ่งละกันนะครับเพราะว่าพอดีมีเพื่อนอยู่ทั้งแถวฝั่งตะวันตกราชบุรีอะไรเงี้ยก็เมื่อเช้าก็มีเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนให้ยกของให้เฝ้าระวังเพราะว่าทางแม่กลองเขามีการปล่อยน้ำเพิ่มจากระดับเท่าไหร่1,900สักอย่างเพิ่มมาเป็น2,000ละนะครับก็น่าจะได้รับผลกระทบแหละสำหรับช่วงปลายน้ำ

ของแม่กรองเขาอะนะครับแล้วก็จริงๆเมื่อวานบ้านคุณพ่อที่พนันนิคมซึ่งตอนแรกก็ตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่เมื่อวานก็ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องของพวกสายรดน้ำสายกันน้ำที่มันเริ่มล้นอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องมีมวลน้ำมาเพิ่มที่แถวพนันนิคมชลบุรีแล้วก็หลายอำเภอของชลบุรีไงก็ส่งความห่วงใยไปถึงฝั่งตะวันออกด้วยทั้งตะวันออกและตะวันตกน่าเป็นห่วงทั้งคู่ด้านเหนือก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะมีการปล่อยน้ำมาเพิ่มตามเขื่อนต่างๆนะครับอยุธยาอะไรพวกนี้อ่างทองนะครับยังไงก็ส่งความห่วงใยขอให้คลี่คลายโดยเร็วแล้วก็สำหรับชาวพี่น้องกรุงเทพก็ยังต้องติดตามกันอยู่เพราะว่าล่าสุดกรมอุตุกรมอุตุนิยมวิทยาเวอร์ชัน 2.0 ก็ที่เขาเปลี่ยนวิธีโพสต์เนาะก็มาเตือนเพราะเดี๋ยวช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีฝนระลอกใหม่เข้ามายังไม่นับเรื่องของมวลน้ำเหนือที่จะต้องยังไงมันก็ต้องไปลงอ่าวไทยอ่ะซึ่งมันยังไงมันก็ต้องผ่านกรุงเทพอ่ะก็นั่นแหละติดตามข่าวสารกันเยอะๆนะครับหลายพื้นที่ก็เอาใจช่วยด้วยความเป็นห่วงนะครับถึงแม้บ้านผมจะไม่ได้ท่วมแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบไปอย่างบ้านคุณพ่อที่พนันนิคมก็วันแรกที่เข้าไปนี่ยังแค่แข้งแต่หลังๆรู้สึกจะถึงอกแล้วมั้งตรงตลาดใหม่ถ้าใครเคยไปพนันนิคมนะตลาดจักสารในเงี้ยเห็นเขาตรงนั้นแอ่งเลยหนักเลยนะครับก็ส่งความห่วงใยไปด้วยละกันนะครับที่แถวเมืองการก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วเมื่อวานพอดีต้องไปงานศพคุณแม่ไปงานศพที่เมืองการที่ท่ามกาก็เห็นว่ามีเริ่มได้รับผลกระทบกันชาวบ้านเขาพูดกันอะไรเงี้ยก็วันนี้ก็น่าจะลงมาแถวราชบุรีด้วยนะครับยังไงก็ส่งความห่วงใยเนาะตามนั้นนะครับมาลุยอัปเดตข่าวสารวงการเกมกันนะครับเริ่มกับเกมออกใหม่สัปดาห์นี้ช่วงสัปดาห์นี้ที่จะออกแล้วก็คะแนนรีวิวออกมาแล้วเกมแรกเกมมหาชนหลายคนเล่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างดีเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือตัว EA Sport FC 27นะกับปกประธานเป้นะครับคะแนนรีวิวรอบสื่อก็ตามมาตรฐานครับ Metacritic ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่77คะแนนนะครับที่หลายคนหลายสื่อรีวิวอันนึงออกมาก็จะเป็นเรื่องของพวกโหมด Career Mode Mode Manager อะไรเงี้ยที่ปรับปรุงดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดีกระโดดขนาดนั้นนะแต่มันก็ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็การบังคับหลายๆอย่างลูกเล่นก็รู้สึกว่าทำได้ดีขึ้นแต่ว่าก็นั่นแหละคำถามคือดีเหมือนเดิมก็คือดีเหมือนปีที่แล้วหมายความว่าเปลี่ยนน้อยหรือว่าดีขึ้นเยอะหน่อยอ่ะลองรีวิวกันมาได้สำหรับตัว EA Sport FC 27ซึ่งรอบนี้มันลงหมดเลยนะมันลงตัว Nintendo Switch 2ด้วยนะครับก็นั่นแหละเปิดให้เล่นแล้วตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกหนึ่งเกมที่กำลังจะเปิดให้เล่นวันศุกร์นี้นะครับวันที่2ก็คือ Ace Combat 8 Wing of Thieves นะครับคะแนนรีวิวรอบสื่อมาแล้วถือว่าสูงมากนะMetacritic คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่88เต็ม100นะครับหลายสำนักให้เยอะนะให้9ให้ 9.5 นะครับไม่ว่าจะเป็น Noisy Pixel อันนี้ให้ 9.5 เกม Radar Plus ให้9นะครับ Check News ให้9นะครับ Destructoid ให้9วอลอะไรเงี้ย IGN ให้ 8.5 สเกลันให้8พุทสแควร์ให้8นะครับตัวเกมลงทั้งPlayStation 5ลงทั้ง Xbox Series แล้วก็ลง PC ด้วยนะครับเกมสปอร์ตที่หวงคะแนนก็ยังให้8นะแสดงว่ารอบนี้มาดีนะสำหรับ Ace Combat 8 Wing of Thieves นะครับนะแล้วก็พูดถึงเกมฟุตบอลนะครับตอนนี้ใครที่มี Nintendo Switch 2ต้อง2ด้วยนะเดี๋ยวตกคำใครที่มี Nintendo Switch 2แล้วเล่นตัว eFootball Kickoff นะครับตอนนี้ทางด้านของโคนามิปล่อยตัวอัปเดต 1.2.0 สำหรับ eFootball Kickoff ออกมาแล้วนะครับหลักๆอันนึงที่คนไทยรอคอยก็คือรองรับภาษาไทยในตัวเกมเรียบร้อยพวกหน้าต่างเมนู UI ต่างๆเป็นภาษาไทยแล้วนะครับก็ไปอัปเดตกันได้แล้วก็นอกเหนือจากภาษาไทยที่หลายคนรอคอยก็มีการเพิ่มโหมดลีกมาให้เล่นแล้วหลายคนรออยู่ว่าเมื่อไหร่จะมีลีกโหมดให้เล่นรอบนี้มีลีกโหมดมาให้เล่นเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยต้องวัดละ
ว่าระหว่าง eFootball Kickoff กับ EA Sport FC 27เกมไหนคือเกมฟุตบอลในดวงใจของชาว Nintendo Switch 2นะครับหลายคนยกให้ eFootball Kickoff นะก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็วันนี้ใครที่สั่งซื้อล่วงหน้าไว้นะครับ5โมงเย็นหลายคนรีบพุ่งกลับบ้านรอเล่นเลยหรือว่าใครที่มีเวอร์ชั่นเดิมอยู่แล้วรออัปเกรดฟรีได้เลยสำหรับ The Witcher 3 Wild Hunt Remaster นะครับก็เปิดให้เล่นวันนี้พร้อมกันทั่วโลก5โมงเย็นตามเวลาประเทศไทยนะครับก็รอเล่นได้เลยย้ำอีกทีก็คือถ้าเกิดใครที่มีตัวเกมอยู่แล้วก็อัปเกรดเป็นเวอร์ชัน Remaster ฟรีได้เลยแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีซื้อมันก็จะได้ตัว DLC มาด้วยทั้ง2ตัวแล้วเดี๋ยวปีหน้าก็ค่อยไปรอเล่น Song of the Past ต่อนะครับในเวอร์ชันรีมาสเตอร์เนี่ยอัปเกรดงานภาพครั้งใหญ่นะครับจะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเท็กเจอร์ของตัวละครเท็กเจอร์วัตถุนะครับอะไรเงี้ยทำได้ดีขึ้นมีการปรับปรุงเรื่องของโมชั่นโมชั่นกราฟิกเล็กๆน้อยๆอ่ะพวกท่าฟินิชเชอร์ใหม่อะไรเงี้ยปรับปรุงระบบการต่อสู้ขึ้นมานะครับเพิ่มเอฟเฟคใหม่เข้ามาของตัวทรายของเดอะวิเชอร์เขาอ่ะนะครับมีการปรับปรุงแอนิเมชันการเคลื่อนไหวต่างๆทั้งตัวของเราตัวของมอนสเตอร์ตัวของยานพาหนะก็คือขี่ม้าอะไรเงี้ยนะครับมีการปรับปรุงแล้วก็ยกเครื่องระบบสกิลทรีใหม่นะครับเพิ่มระบบทรานสม็อกนะครับก็คือสวมชุดอะไรก็ได้สามารถแบบใส่เสื้อแบบนึงแต่เราอยากได้ภาพลักษณ์เป็นเสื้ออีกแบบนึงที่เราชอบมากกว่าแต่ว่าเสื้อตัวนั้นเขาเรียกอะไรสแตทมันอาจจะไม่ดีเราสามารถทานสม็อกได้ก็คือเอาแบบให้ลูกลักษณ์มันออกมาเป็นเหมือนชุดที่เราชอบแต่สแตทเป็นไปตามของไอเทมนั้นๆได้นะครับปรับปรุง UI นะครับมีการรีเวิร์กเรื่องของตัวพวก quality of life ในเกมเช่นเรื่องของการเก็บไอเทมนะครับปรับปรุงพวกระบบ tutorial ต่างๆใหม่นะครับในเวอร์ชั่นของ PlayStation 5นะครับถ้าเกิดเล่นบน Play 5 Pro จะรองรับตัวฟีเจอร์ PS5 Pro Enhanced ด้วยนะครับแล้วก็รองรับตัว DLSS 4.5 รองรับ FSR 4สำหรับบน PC เนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีตัวเกมแล้วไปซื้อ The Witcher 3 Wild Hunt Remasterคุณจะได้ตัว DLC 2อันก็คือ Heart of Stone กับ Blood and Wine ฟรีไปเลยแต่ว่าตัว Song of the Past ค่อยไปว่ากันปีหน้านะครับก็นั่นแหละตัวเกมเปิดให้เล่นวันนี้ 5:00 น.นะสำหรับ The Witcher 3 Wild Hunt Remaster ซึ่งคะแนนรีวิวเราสื่อมาแล้วสูงมากตามคาดนะครับเพราะว่าภาคเดิมมันก็สูงอยู่แล้วก็คะแนน Metacritic สูงถึง94คะแนนหลายคนยกให้เป็น Remaster of the Year อยากรู้ว่าเกมอวอร์ดมีสาขานี้วะต้องเพิ่มแล้วมั้ยจอห์นไนลี่ต้องเพิ่มสาขา Remaster of the Year ไปในงานประกาศรางวัลเกมอวอร์ดแล้วมั้งนะครับเดี๋ยวไปดู3 Wild Hunt อย่างที่บอกไป Metacritic Critic ให้คะแนนสูงถึง94คะแนนหลายสำนักให้เต็ม10เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Eurogamer Pocket Tactic นะครับ Combo Infinito แล้วก็อย่างพวกแบบพวกหวงคะแนนหน่อยๆอย่างพวกแบบเกม Star Metro Game Central ก็ยังให้สูงนะให้9ให้ 9.4 อะไรประมาณนี้นะครับก็รอเล่นได้สำหรับเดี๋ยววิวสามวันครับจริงภาพมันสวยขึ้นนะเพราะว่ามันมีตัวเกมเพลย์เดโมออกมาแล้วนะครับภาพสวยจริงต้องยอมรับว่าภาพสวยกว่าเดิมเยอะผมมีไวฮันอยู่นะครับว่าจะกลับไปเล่นอยู่เหมือนกันผมมีเวอร์ชันบน PC อยู่บนสตรีมก็จะกลับไปเล่นอยู่แต่คือแน่เดี๋ยวไปกดรับรีมาสเตอร์ก่อนแล้วส่วนจะกลับไปเล่นไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันนะครับไปทางด้านของ Naughty Dog บ้างนะครับล่าสุดหัวเรือใหญ่ของ Naughty Dog นะครับNeil Druckmann นะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องนึงว่าตอนนี้ Naughty Dog ไม่ได้พัฒนาแต่ตัวของ Lonza ตะลุยตัดจักรวาลอย่าง Intergalactic ขอแซว Intergalactic นิดนึงคือก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้ Naughty Dog เคยมาบอกแล้วว่าเอ้ย Intergalactic พัฒนาเสร็จแล้วนะหมายความว่ามันอยู่ในช่วงของการแบบเก็บรายละเอียดดีเทลละ
ไอ้ส่วนของการพัฒนาอะไรทั้งหลายมันเสร็จมาละนะครับเรื่องของการเก็บรายละเอียดถ้าเป็นบ้านก็คือขึ้นเป็นโครงหมดแล้วเฟอร์นิเจอร์ใส่ไปหมดแล้วมันเหลือเรื่องของการเก็บดีเฟกต์เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขาว่ากันแบบนั้นแต่ว่าจนถึงตอนนี้มันยังไม่มีตัวอย่างเกมเพลย์ออกมาเลยเกมเพลย์เทเลอร์ยังไม่มีเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ย Naughty Dog มีการปล่อยภาพใหม่ของ Intergalactic ออกมาไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ภาพในเกมด้วยเป็นอาร์ตเวิร์คหลายคนก็แซวว่าเอ๊ะพัฒนาเสร็จแบบใดนะครับก็หลายคนก็เลยตั้งคำถามว่าพัฒนาเสร็จจริงๆหรอวะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็มีคนของ Naughty Dog ออกมาบอกว่า Intergalacticจะมีการเริ่มโหมโปรโมทปล่อยภาพคีย์วิชั่วปล่อยเกมเพลย์เทเลอร์อะไรเงี้ยให้เห็นอย่างสะใจสาแก่ใจแน่นอนสำหรับคนที่รอไม่ว่าจะเป็นรอเล่นหรือรอจองกระถิ่นเนี่ยของ Intergalactic เนี่ยภายในปีหน้าไม่ใช่ปีนี้เพราะฉะนั้นพอพูดแบบเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีงานGolden Joystick ปลายเดือนนี้ต้นเดือนหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมอวอร์ดช่วงปลายปีใช่ไหมเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเลยเกี่ยวกับ Intergalactic ใน2อีเวนต์ใหญ่ของปีนี้ที่เหลืออยู่ของวงการเกมนะครับอาจจะไม่เห็นอีกทีก็ปีหน้าเลยว่ากันปี2027 ก็ตามนั้นอ่ะกลับมาที่ตัว New Druckmann นะครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ของ Naughty Dog นะครับคุณ Druckmann บอกว่าตอนนี้นอกเหนือจาก Intergalactic เนี่ย Naughty Dog ก็ยังเริ่มโปรเจกต์ใหม่ไปอีก2โปรเจกต์ซึ่ง2โปรเจกต์นี้เกี่ยวข้องกับ The Last of Us หลายคนก็เอ๊ะ Last of Us มันจบแล้วไม่ใช่เหรอพาร์ท1พาร์ท2อะไรเงี้ยนะครับหรือมันจะมีภาค3จริงๆไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งคุณ Neil Druckmann บอกว่าตัวโปรเจกต์ใหม่ของ The Last of Us เนี่ยมันไม่เชิงเป็นภาคต่อแต่มันเหมือนสปินออฟเป็นการขยายโลกขยายจักรวาลของ The Last of Us ให้มันกว้างขึ้นแล้วก็ขยายไปอยู่ในอีกมุมมองหนึ่งแต่ตอนนี้สองโปรเจกต์นั้นนะครับมันอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นยังห่างไกลกับที่เขาจะสามารถให้รายละเอียดเชิงลึกอะไรได้นะครับแต่เขาเป็นการบอกว่ามันจะเกี่ยวกับจักรวาลของดาราบ้านแหละแล้วก็เน้นเป็นเรื่องของการสปินออฟมากกว่าทำเรื่องราวภาคต่อเป็นโปรเจกต์ที่จะขยายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลของดาราบ้านทั้งพาร์ท1พาร์ท2เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นไปไกลขึ้นก็เดี๋ยวต้องมารอดูว่ายังไงแต่ก็มีคอมเมนต์ทั้งไทยทั้งเทศบอกว่าไม่เอานะไอ้ประเภทบอกว่าโปรยหัวแบบนี้แล้วผ่านไปสักปีนึงแล้วมาบอกว่าอ๋อไอ้สองโปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำอยู่อ่ะมันคือรีมาสเตอร์หรือไม่ก็รีเมคไม่เอานะอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันนะครับอ่ะไปดูเกมที่เริ่มประกาศวันวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมเริ่มจากเกมที่หนึ่งในเกมที่ผมรออยู่นะครับหล่อนนี้เล่นตัว Early Access ไปแล้วก็คือ Titan Questภาค2เกมแนวแอคชั่น RPG ที่อยู่ในเรื่องราวของแบบกรีกโบราณเนี่ยเทพซุสเทพปรมนัมอะไรทั้งหลายประมาณนี้เนเมซิสนะครับก็ล่าสุดประกาศตัวเต็มออกมาแล้วนะครับว่าตัว Titan Quest เวอร์ชั่นเต็มจะเปิดให้เล่น19มกราคมปีหน้านะครับ19มกราคม2027ตอนนี้ยังเปิด Early Access อยู่นะครับแต่ว่าจะหลุดฐานะ Early Access19มกราคมนะครับตัวเกมมันก่อนนี้ประกาศไปแล้วล่ะมาลงทั้ง PC ลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox Series นะครับก็อันนี้เขาบอกว่าในเวอร์ชั่นจริงจะมีความต่างจาก Early Access หลายอย่างเพราะเขามีการเก็บฟีดแบคจากผู้ใช้ที่เล่น Early Access ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอนสเตอร์ที่ใน Early Access หลายคนบอกว่ามันง่ายไปหน่อยไหมมันดูบ้องตื่นไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับดูแบบไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยทีมพัฒนาเขาบอกว่าในเวอร์ชันจริงเขามีการปรับในเรื่องของตัวกลุ่มมอนสเตอร์เนี่ยเขาจะมีการจับกลุ่มกันแบ่งแยกตามประเภทตามลักษณะของการโจมตีแต่ว่าจะแต่ละกลุ่มจะมีการร่วมมือประสานงานกันเพื่อโจมตีเราในหลากหลายมากขึ้นทำให้เกิดความหลากหลายของการโจมตีของตัวมอนสเตอร์มากขึ้นก็ประมาณนี้แล้วก็จะมีการอัปเกรดเรื่องของระบบสกิลทีระบบแพสซีฟ
นู่นนี่นั่นด้วยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับ Titan Quest นะ

0: ครับเป็นหนึ่งในเกมที่รออยู่ถ้ากับว่าเดี๋ยวปลายปีนี้เราจะมีผ่าน RXi 2ที่จะเป็นเวอร์ชัน 1.0 หลุดเวอร์ชันเบต้านะครับแล้วก็พอข้ามไปมกราคมก็จะเป็น Titan Quest 2ที่ก็จะหลุดสู่เวอร์ชันเต็มจากเรียกเซตเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเกมที่ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก่อนหน้านี้ก็คือทางด้านของ Until Dawn 2นะครับ Until Dawn เนี่ยExclusive บน Play 5เนาะก่อนหน้านี้ประกาศวันจำหน่ายไปแล้วนะครับ28มกราคมปีหน้าแต่ว่าข่าวดีล่าสุดก็คือคอนเฟิร์มออกมาว่าตัวเกมจะมีภาษาไทยด้วยคืออันชิวดอนมันเป็นเกมเน้นเนื้อเรื่องอ่ะคือเข้าใจมันเป็นเกมเฮอร์เรอร์เนาะแต่ว่าตัวเกมมันเองอ่ะมันมีแบบมันมีตัวเลือกทำให้มีฉากจบหลากหลายแบบพอมันมีฉากจบหลากหลายแบบก็เท่ากับว่ามันก็ต้องการเรื่องของเรียกอะไรตัวเนื้อเรื่องการบอกเล่าที่มันค่อนข้างเข้มข้นนะครับคนที่ไม่ถนัดภาษาก็จะรู้สึกว่ามันเข้าถึงยากอินยากไปหน่อยรอบนี้มีภาษาไทยมาให้ด้วยนะสำหรับ Until Dawn 2รอเล่นได้เลยนะครับรอเล่นได้เลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆข่าวดีมากๆอีกอันนึงนะครับส่วนใครที่รอ God of War รอเฟนะครับล่าสุดเปิดพรีออเดอร์แล้วนะสำหรับ God of War รอเฟนะครับก็ราคาเริ่มต้นมันคือ2,290มั้งตัวที่เป็น Standard Edition นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัว Deluxe Edition จะอยู่ที่2,690ตัวที่ตัว Deluxe เนี่ยก็จะได้พวกแบบได้ Armor Set ก็คือตัวชุดเครื่องแต่งกายได้ตัวดาบสกินดาบเข้ามาได้สกินธนูเข้ามาได้อะไรแบบนี้เข้ามานะครับมี Digital Mini Art Book เพิ่มเข้ามาให้นะครับสำหรับตัว God of War Lawfare นะครับจะเปิดให้เล่น16มกราคมไม่ใช่มกราคม16กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับตอนนี้เปิดพรีออเดอร์เรียบร้อยนะครับแต่หลายคนบอกว่าช่วงนี้หลังจากเจอบูบารินไปอาจจะขอดูรีวิวก่อนว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนเริ่มไม่ไว้ใจเกมที่เป็นแบบจากสตูดิโอของ PlayStation สักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับก็รอติดตามกันไปนะครับอีกหนึ่งเกมเปิดให้เล่นวันนี้นะครับก็คือทางด้านของ Monster Hunter Outlander ซึ่งจะเป็น Monster Hunter ที่อยู่บนมือถือนะครับเราจะได้ล่าแย้กันบนมือถือเรียบร้อยซึ่งในไทยก็คอนเฟิร์มแล้วเราในประเทศไทยจะได้ Garena นะครับมาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยก็คือเล่นผ่านตัวของ Garena ได้นะครับตัวเกมจริงพัฒนาร่วมกันระหว่างตัวของ Capcom กับทางด้านของ Taimi Studio Group นะครับก็เปิดให้เล่นจะเป็นแบบสำหรับของการโคออปล่ามอนสเตอร์นั่นเองนะสำหรับ Monster Hunter Outlander นะครับแน่นอนมันคือเกมมือถือเนาะเน้นกาชาอยู่แล้วนะครับแต่ก็โอเคอย่างน้อยในไทยก็มี Garena มาช่วยดูแลก็อาจจะดีขึ้นละมั้งครับตามนั้นนะฮะส่วนข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในวงการเกมรอบนี้ก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างอีกแล้วของฝั่ง Microsoft นะครับก็มีการปรับโครงสร้างเหล่าบรรดาสตูดิโอในเครือของ Xbox Gaming นะครับรอบก่อนหน้านี้ปรับไปใหญ่ๆ1รอบตอนประมาณเดือนกรกฎาคมรอบนี้ปรับอีกรอบช่วงปลายเดือนกันยายนห่างกัน3เดือนเองนะครับปรับรอบนี้เนี่ยมีการปลดพนักงานเพิ่มรวมเข้าไปอีกประมาณ268คนที่โดนหนักสุดจะเป็นทางฝั่งของ Halo Studio นะครับแต่ว่าสตูดิโออื่นก็มีด้วยแล้วก็มีส่วนกลางที่โดนด้วยแต่โดนหนักสุดจะเป็น Halo Studio นะครับก็พอ Halo Studio โดนหนักสุดก็ต้องมีการย้ายแผนงานกันนะครับล่าสุด Activision นะครับที่เป็นตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ของ Microsoft ด้วยอยู่ภายใต้ของ Xbox Gaming ด้วยนะก็ตอนนี้ Activision มีการรวมเอาทางด้านของ Verge Studio กับ Rare Studio เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของ Activision นะครับรวมถึงจะมีการตั้งทีมใหม่ขึ้นมาเพื่อรับผิดชอบในการพัฒนาเกม Halo ในภาคถัดไปด้วยนะครับส่วน Halo Studio ที่เหลือที่รอดจากการโดนปลดรอบนี้เนี่ยก็จะเข้ามารวมอยู่ในทีมนี้อยู่ในทีมใหม่ที่จะรับผิดชอบ Halo แล้วก็อยู่ under ตัว Activision ต่อไปนะครับ ทางด้านของ Bethesda นะครับก็มีการรวมเอาทางด้านของ Obsidian Studio เข้ามาอยู่ภายใต้ร่มเงาของ Bethesda นะครับแล้วก็ยืนยันว่างานการพัฒนาเกมใน Theory Fallout ภาคใหม่ก็ยังคงอยู่ภายใต้ Obsidian ต่อไปแต่ก็มี Bethesda คอยดูแลให้ประมาณนี้นะครับส่วน King ก็ผนวกเอาตัว Microsoft Casual Game ที่รับผิดชอบพวก Solitaire, Minesweep ยังมีพัฒนาอยู่หรอวะเข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับก็รวมให้อยู่ภายในทีมเดียวกันส่วน Playground กับ Turn 10นะครับที่เป็นสตูดิโอที่พัฒนาตัว Forza ก็ยุบรวมให้เป็นทีมเดียวกันสักทีหนึ่งนะครับส่วนสตูดิโอที่ไปไม่รอดก็หลายคนก็จะรู้อยู่จะมี Undead Lab นะครับก็ขายคืนฟาวเดอร์เดิมก็คือผู้ก่อตั้งเดิมนะครับแล้วก็ตัว State of Decay 3ก็ต้องไปหา Publisher ก็คือผู้จัดจำหน่ายรายใหม่แต่ว่ายังคงอยู่บนเกมพาสแบบ Day 1ให้เล่นอยู่ Ninja Theory อันนี้ยังหาคนมา Take Over มาซื้อต่อไม่ได้ก็คิดว่าน่าจะจบลงน่าจะปิดตัวลงนะสำหรับ Ninja Theory นะครับส่วน Arcane เขาบอกว่าอยู่กำลังพิจารณากับนายทุนใหม่อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าเป็นใครยังไม่เปิดเผยนะฮะส่วนComputionกับทางด้านของ Double Fine อันนี้ก็ขายคืน Founder เดิมเหมือนกันแล้วก็พร้อมกับคืนสิทธิ์ IP ของเกมเนี่ยกลับไปให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์เดิมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการปรับชุดใหญ่ของฝั่ง Microsoft Studio แล้วก็ Xbox นั่นเองนะฮะนั่นคือทั้งหมดข่าวเกมที่นำมาฝากเดี๋ยวพักเบรกช่วงหน้ากลับมาพูดคุยตอบคำถามกัน SMS 4689899รวมทาง YouTubeFM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย

0: วิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เทคโนโลยี
3: ดำเนินรายการโดย
4: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
5: ครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีกับนายบอสนะครับผมนะฮะช่วงนี้ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand แล้วก็ถ้าจะซื้อสินค้าเอเซอร์เข้าไปเช็คโปรโมชั่นเข้าไปเช็คไลน์อัพสินค้าใหม่ๆของเอเซอร์ที่จะมาก่อนที่จะลงหน้าร้านได้นะครับที่ Acer Online Store นะ so.acer.com/th/th นะครับมาลุยคำถามกัน SMS 468-9899รุ่นทาง YouTube FM 99ที่อยู่บนเรดิโอนะครับลงท้ายด้วย4957นะครับบางครั้งเสียงมีแพท7ตอบสนอง Google Assistant กับ Gemini ช้ากว่าตัว Samsung A175G เป็นเพราะซอฟต์แวร์หรือ One UI หรือเปล่าก็ใช่ครับเพราะว่าระบบของตัว HyperOS นะครับมันมีเรื่องของเขาเรียกอะไรพวก Power Efficiency อะระบบพวก Power Saving บางอย่างที่มันจะไปบล็อกเรื่องของ Background Service บางตัวอะไรเงี้ยก็จะมีผลได้เหมือนกันนะครับอ่ะมาที่ SMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะ SMS 468-9899นะครับมาที่ YouTube สวัสดีคุณบิวบิวด้วยนะครับคุณฟิตแมนมีแหวนใส่นอนแทนสมาร์ทวอทไหม Samsung แพงไปเปล่าคือถ้าตัวอื่นที่จะแนะนำจะแพงกว่า Samsung อีกครับคือถ้า Galaxy Ring จะอยู่ประมาณ 8-9,000 ถูกไหมถ้าในเล้งนั้นที่แบบเอาราคาในเล้งนั้นเนาะก็จะมีพวก Luna Ring Gen 2หรือว่าจะเป็น Ultra Ring 4อะไรเงี้ยแต่อุราริงจริงอ่ะตัวยอดนิยมจะเป็นอุราริงเจน5นะครับแต่ราคามันอยู่ประมาณ 20,000 บวกลบเลยอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างโหดอยู่อีกหนึ่งตัวเลือกถ้าเกิดเน้นใส่นอนจริงๆผมว่าลองหาพวก Google Fitbit Air พวกแบบไอ้ที่เป็นแบบสมาร์ทแบนด์ไร้จออ่ะเหมือนพวก Boop อ่ะแต่ไม่ต้องเอา Boop ก็ได้เพราะ Boop มันเสียค่า subscription ใช่มั้ยก็ไปเอาตัวอื่นเอาของ Garmin ก็ได้ของ Google Fitbit Air ก็ได้ราคาพอกันแม่นยำกว่านะครับแม่นยำกว่าที่เป็นแหวนถ้าอยากจะสักเรื่องของคุณภาพการนอนนะครับคุณพิกซ่า70รบกวนแนะนำร้านเป็นแบตหูฟัง AirPods 2หน่อยราคาประมาณเท่าไหร่ถ้าร้านทั่วไปเลยนะที่เห็นตามกลุ่มที่โพสต์กันลองไปถามในกลุ่มพวกกลุ่มหูฟังก็ได้นะครับกลุ่มหูฟังทั่วไปเลยกลุ่มหูฟัง AirPods อะไรเงี้ยราคามันจะอยู่ช่วงราวประมาณ600-1,000 บาทต่ออันนี้คือราคาเปลี่ยนแบตเนาะแต่ถ้าเกิดเอาร้านที่แบบมีประกันหน่อยร้านที่แบบใหญ่ๆหน่อยดีๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอย่างพวกยูกิฟิกนะครับหรือจะเป็นมิสเตอร์เซอร์วิสอะไรเงี้ยราคามันจะอยู่ราวๆประมาณ 1,000 กว่าคือประมาณ9,800ต่อข้าง2ข้างมันก็คือจะอยู่ราวๆประมาณ 1,700-1,800ก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าจริงๆถ้าอยากได้ใหม่เลยอ่ะไปที่ iCare ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้า Apple ในกรณีแบบมันเสื่อมอะไรเงี้ยแล้ว AirPods Pro 2ผมว่ามันน่าจะยังอยู่ในประกันไหมวะแต่ถ้าไม่อยู่สมมุติถ้าไม่อยู่นะที่ Apple Care เขาที่ Apple เขาจะไม่ได้รับเปลี่ยนแบตแต่เขาจะให้วิธีแบบเปลี่ยนหูใหม่ไปเลยแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเขาจะรับเปลี่ยนเป็นต่อข้างสมมติว่าถ้าแบตในกรณีที่บอกว่าเสื่อมที่อยากเปลี่ยนเนี่ยมันเสื่อมแค่ข้างเดียวอีกข้างมันยังไม่เสื่อมก็แล้วอยากได้เปลี่ยนข้างเดียวก็จริงๆไปที่ Apple ก็ได้นะครับไอตัว AirPods ที่เป็น All Warranty Service อ่ะมันจะให้เปลี่ยนต่อข้างถ้าเป็น AirPods Pro 2ถ้ามันจะไม่ผิดจะอยู่ประมาณ 2,000 กลางๆอ่ะ 2,500 2,600 2,700 ราวนี้ต่อข้างจะได้หูใหม่ไปเลยแต่ข้างเดียวนะนี่คือราคาต่อข้างนะแต่ถ้าเกิดจะแค่เปลี่ยนแบตก็นั่นแหละครับไปร้านไปหรอกถ้าแบบถ้าเป็นร้านใหญ่ๆหน่อยที่แบบมีหน้าเว็บมีอะไรเป็นกิจจลักษณะก็เนี่ยนะครับ yukifix.co.th กับตัว Mr. Service ราคาก็อย่างที่บอกไปประมาณ 8-900 ต่อข้าง2ข้างรวมกันก็ประมาณ 1,600-1,800 คร่าวๆประมาณนี้นะครับลองดูได้นะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณกริดบุญนะครับเย็นนี้รอเล่นเดี๋ยวไปเชื่อ3รีมาสเตอร์คะแนนรีวิวอย่างโหดแต่หมดภาษาไทยน่าจะใช้ไม่ได้ละก็ไม่แน่นะมันก็คงเปลี่ยนต้องไปรอดูอ่ะตอบไม่ได้ว่ะว่ะลืมคิดเรื่องหมดภาษาไทยไปเลยอ่ะว่ะหมดภาษาไทยใช้ได้ป่ะวะแต่ผมว่าไม่มีปัญหานะแต่ว่าถ้ามองมีความมีภาษาไทยมันก็ทำให้เขาเรียกอะไรอ่ะเล่นแล้วสบายใจขึ้นไม่ต้องไปโฟกัสมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยว่ะหมดภาษาไทยใช้ได้ป่ะวะใครเล่นแล้วเย็นนี้ใครเล่นแล้วมาบอกด้วยนะเพราะคงยังไม่ได้เล่นอ่ะคงยังไม่ได้เล่นยังไม่มีเวลาว่ะมองภาษาไทยใช้ได้ป่ะวะเดี๋ยวต้องไปดูในกลุ่มคุณครับเค้กพี่บอสครับดูหนังเรื่องนี้แล้วหรือยัง Ice Cream Man ชอบชื่อไทยมากเลยหวานเย็นเข็นมาเชือดโหชื่อนักบัวมากจริงด้วยโหดจะฉายรองได้ยังไงครับเนี่ยว่ะเรื่องเกี่ยวอะไรวะไม่เคยรู้จักชื่อนี้เลยคุณวาริสนะครับขอรายชื่อเกม AAA ที่จะออกเดือนตุลาหน่อยนอกจาก Phantom Braid โอ้โหตุลาก็เกมเดือนโหด AAA หรออะไรเดียเอ็ดคอมแบท8ผมก็ AAA อยู่นะ Gear of War E-Day ครับผมก็ AAA นะมีอะไรอีก Star WarsGalactic Racer AAA มั้ย Kingdom Heart Collection อันนี้ถือว่านั่นละกันเนาะ Dragon Dogma 2ไงDragon Dogma 2 Dark Arisen 9ตุลาคมนะครับ Planet Zoo ผมว่าก็ AAA นะ Planet Zoo 2นะครับ Planet Zoo 2 Valor Mortis ผมว่าเกมนี้หลายคนที่ชอบแนวโซรออยู่แล้วนะ Valor Mortis นะครับอันนี้14ตุลาคมนะฮะมีอะไรอีกโอ้อันนี้ Triple A แน่แน่แคสเซิลวาเนียเบมอทเคิร์สครับ15ตุลาคมลงทุกแพลตฟอร์มเลยรวมถึง Nintendo ด้วยนะครับรวมถึง Nintendo Switch ด้วยนะครับมีอะไรกันนึกก่อนนะนึกก่อนนะ Quality Modern Warfare 4 Triple A มั้ย23ตุลาคมนะครับแฟนทอมแบทซิโร่รู้อยู่แล้วเนาะปลายเดือนนะครับ29ประมาณนี้จริงเยอะนะเดือนหน้าถ้าให้ไล่เร็วๆโอ้ยเหนื่อยอะอ่ะเอาสัปดาห์นี้ก่อน1ถึงช่วง1ถึง5นี้ก่อนก็จะมี End of Abyss นะครับมี Dynasty Warrior 3 Complete Edition Remaster มี Ghost of Yote Complete Edition นะครับ Octopath Traveler 1และ2ขายซ้ำแล้วขายซ้ำอีกอันนี้เป็นเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2ซึ่งเอาเซฟเก่ามาใช้ไม่ได้ด้วยนะเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นพี่น้องเอ้ยใครจะซื้อก็ซื้อเถอะมี Age Combat 8 Wing of Thief อย่างที่บอกไปวันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็Eon 2วันที่5ตุลาคมวันนี้หลายคนก็ยกให้ที่เป็น A นะทำไปเล่นไปนะครับพอเป็นสัปดาห์หน้าช่วงวันที่6ถึงสักประมาณวันที่เท่าไหร่ดี13ก็จะมีแก้ววอร์อีเดย์นะครับอันนี้แอคชั่นบุกตะลุยแน่นอนใครที่แบบสายโหดสายแบบเน้นบูหลังผ่านรอเล่นเลยอันนี้ Xbox กับ PC นะ PS5 ไม่ลงนะครับแล้วก็มี Star Wars Galactic Racer แข่งรถในจักรวาลของ Star Wars นะครับลงทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch นะครับแล้วก็ Pinhead Hellraiser นั่นเองนะครับ Crypt Barker Hellraiser Revival ใครที่เป็นเด็กยุค80 90น่าจะโตมาหนังกับ Pinhead Hellraiser นะมันมาจากนรกนะครับมาเป็นเกมด้วยรอบนี้ลงทุกเครื่องเลยนะครับ Nintendo Switch ลงเฉพาะ Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็มี Silver Pine นะครับอันนี้ลงทุกเครื่องวันที่8ตุลา Kingdom Heart Collection 1ถึง3เลยนะครับวันที่8ตุลา Fiver Echo นะครับมี The Crew Mortal Fate มี Dancing with the Ghost เกมอินดี้นะครับพวกนี้ออกมาที่8หมดเลยนะครับวันที่9ก็จะนอกเหนือจาก Dragon Dogma 2 Dark Arisen ก็จะมี Order of the Sinking Sinking Star นะครับมาให้เล่นแล้วก็ข้ามไปช่วงกลางเดือนก็จะมี Total War Shogun 2 Complete Edition อันนี้ว่าน่าสนใจว่าจะกดอยู่นะครับมี Planet Zoo 2ออกวันที่13วันเดียวกัน Valor Mortis นะครับวันที่14ตุลาลงทั้ง Xbox PS5 แล้วก็ PC แล้วก็ Warhammer 40,000 Bulk กัน2นะครับ14ตุลาคมลงทุกเครื่องยกเว้น Nintendo Switch แล้วก็จะมี Overhill นะครับมี The Witch Bakery อันนี้14ตุลา Ratanta อันนี้ก็รอบมันลง Nintendo Switch 2ด้วยแต่ว่ามันลง PC แล้วครับมันลง Xbox กับ PS5 ด้วยก็ผมว่าเป็นเกมใหญ่เกมนึงนะโดยเฉพาะสำหรับตัวของเวลาไปเล่นบน Nintendo Switch มันจะเพลินๆหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกไป15ตุลาคมก็จะเป็น Castlevania Demon's Curse 1ในเกมขึ้นหิ้งประจำเดือนนี้นะครับน่าเล่นมากมากๆอ่ะแล้วก็ยากมากๆแน่ๆนะครับแล้วก็วันที่15ยังมีพวก Toy Story 3 Complete Edition Harvest Moon Echo Echo of Terradia นะครับมี It Takes Two ในเวอร์ชันของ Nintendo Switch 2ด้วยแล้วก็แฟนๆ Crimson Desert นะครับก็รอได้ Crimson Desert Enhanced Chanting the Unknown นะครับ16ตุลาคมมาอัปเดตกันนะครับแล้วก็มี Series Tale ก็คือ Tale ofEternia Remaster 16ตุลาคม Resident Evil 2 3 4ออกเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch 2นะครับ Stupid Never Die 1เกมใหญ่ที่หลายคนรอเหมือนกันลง PS5 กับลง PC นะครับ21ตุลาคม Final Fantasy Resonance นะครับ22ตุลาคมเช่นเดียวกับ Nintendo Switch Sport Resort Triple A ของฝั่ง Nintendo Switch 2เขานะครับ22ตุลาคม23ตุลานอกเหนือจาก COD Modern Warfare 4ก็จะมี One Piece แกนกูเม่ซึ่งผมว่าผมจะเล่นแกนกูเม่ผมไม่เล่น Modern Warfare 4ครับ27ตุลาเกมที่ผมรอคอย Village in the Shade ปุ๊บกลางวันปลูกผักกลางคืนฆ่าผีรอเล่นเลยเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจะมานะครับก่อนหน้านี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่นเล่นไม่รู้เรื่องนะครับรอเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษอยู่ลงทั้ง PC ลงทั้งPS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง Nintendo Switch 2อยากซื้อ Nintendo Switch 2เพราะเกมนี้เหมือนกันนะ Village in the Shade เอามาเล่นบน Nintendo Switch 2น่าจะฟินทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนจะมี Rogue Rant นะครับ28ตุลาคมลงทุกเครื่องเลย29ตุลาก็เกมที่บอกไปนะครับ Phantom Blade Zero PS5 กับ PC เนาะแล้วก็30ก็จะมี The Wolf Among Us ฉบับ Remaster นะครับแล้วก็มี Stargate Reboot นะครับก็20-30ตุลาเหมือนกันนี่คือเกมออกตุลาคมเกมใหญ่เยอะนะเกมใหญ่เยอะนะเอาจริงPhantom Blade Zero Quality Modern Warfare 4 Stupid Never Die อะไร Castlevania Belmont Curse ผมให้ราตันนะครับก็ยกให้เป็นเกมใหญ่เหมือนกันนะเช่นเดียวกับ Valor Mortis Planet Zoo 2อันนี้ก็ตัวเต็มรอดูคะแนนรีวิวได้เลยสูงมากแน่ๆนะครับมี The Crew Motor Fest ด้วยนะสำหรับ Nintendo Switch 2จะมาวันที่8ตุลาคมนะครับ Gale Boy E-Day ผมว่าก็เกมใหญ่นะ Star Wars Galactic Racer คะแนนรอบสื่อดีเดโมออกมาดีนะก็รอเล่นกันได้เยอะครับเดือนหน้าพูดเลยว่าเยอะครับนะฮะลงท้ายด้วย0501ไฟ X9 Ultra 37,000 ถึง 40,000 ที่พนักงานร้าน IT City Banana Oppo Shop ขายมือ1ตามหน้าเพจเครื่องศูนย์มือ1ใช่ไหมเห็นรถเยอะของเริ่มขาดไหมถ้า X10 ออกไม่น่าขาดเพราะ X10 ไม่ได้มาทำตลาดแทนไฟ X9 Ultra ครับไฟ X9 Ultra ยังเป็นรุ่นสูงกว่าตัวไฟ X10 Pro Max อยู่ถ้านับเรื่องของโมดูลกล้องนะครับส่วนถามว่าเป็นของใหม่มือหนึ่งไหมก็น่าจะใช่เพราะว่าผมตอบแบบนี้แล้วกันไฟ X9 Ultra เนี่ยถ้าเกิดว่าอิงราคาร้านตู้ข้างนอกครับมันก็คือราคานี้แหละอย่างราคา NASA ก็ขายอยู่ประมาณ 38,000 ถ้า AOB ก็ประมาณ 39,000 ก็มันเป็นราคาเหมือนราคาตู้นั่นแหละครับเป็นราคาที่เอาพวกของแถมออกไปก็ขายราคานั้นก็คือเป็นราคาตู้ปกติก็เป็นราคาใหม่มือหนึ่งเล่นได้ครับเล่นได้เล่นได้แต่ของก็น่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะถ้าหมดรอบนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วดีหรือว่าคนจะซื้อไหมหมายว่าจะหมดเมื่อไหร่นี้ผมก็ตอบไม่ได้เนาะเพราะกระแสมันก็เริ่มซาไปบ้างพอสมควรแล้ว นะครับสำหรับตัว Find X9 Ultra ค่ะย้ำอีกทีว่า Find X9 Ultra ถ้าเอาไปเทียบกับ Oppo Find X10 Pro Max ที่เป็นเรือธงที่เพิ่งเปิดตัวที่จีนแล้วก็น่าจะเปิดตัวในไทยปลายเดือนหน้าเนี่ยปลายเดือนตุลาโดยภาพรวมของชุดโมดูลกล้อง Find X9 Ultra ยังเป็นชุดโมดูลกล้องที่ดีกว่าตัว Oppo Find X10 Pro Max อยู่นะครับบอกไว้ก่อนจะเป็นรองแค่ชิปเพราะชิปเป็นตัวเรือธงปีที่แล้วเนาะสำหรับ Find X9 Ultra แค่นั้นเลยนะครับคุณวาริศยศชิปวิชั่น3รีมาสเตอร์ถ้ากดรับฟรีสามารถเล่นต่อจากเซฟเดิมได้ไหมฮะหรือต้องเล่นใหม่ยังไม่รู้เลยแต่คิดว่าน่าจะต่อจากเซฟเดิมได้นะถ้าให้เดานะยังตอบไม่ได้เหมือนกันยังไม่มีรายละเอียดออกมาก็เดี๋ยวต้องรอกดอีกทีนึงนะครับคุณคัพเค้ก The Last of Us Version Series ผมเมื่อจะมาเมื่อไหร่เงี้ยหรอเห็นเขาบอกปีหน้านะครับน่าจะปีหน้านะคุณ GG iPad Mini OLED จอ60เฮิรตซ์มีข้อจำกัดด้านไหนบ้างตอบยังไงคำถามเนี้ยไม่มีครับก็ใช้ได้ปกติไม่มีหมายว่าถ้าหน้าจอนี้จะมีข้อจำกัดในการใช้งานอะไรไม่มีครับก็แค่เล่นเกมเฮิรตซ์สูงไม่ได้แต่60เฮิรตซ์มันก็เหลือๆแล้วอะแต่ผมไม่ใช่ประเด็นครับคุณครับพี่บอสครับหนังต่างประเทศที่เข้ามาฉายในไทยส่วนใหญ่ใครเป็นคนตั้งชื่อไทยโอ้ไม่ทราบเลยอันนี้หรือทีมภาพเป็นคนตั้งครับคุณเบียร์สิงห์นะครับสวัสดีครับบอสไลฟ์สดเมื่อไหร่ช่วงนี้ปกติจะไลฟ์สดทุกวันศุกร์แต่ว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ปกติเพราะว่ามีแมวน้องแมวป่วยก็ต้องดูจังหวะน้องแมวแต่ก็ไม่พฤหัสก็ศุกร์แหละส่วนใหญ่จะแจ้งล่วงหน้าก่อนอย่างตอนที่แล้วจะเป็นวันพฤหัสผมก็แจ้งตอนวันพฤหัสตอนประมาณ 4-5 โมงว่าวันนี้จะมีไลฟ์นะอะไรประมาณนี้นะครับคุณ NW Lim นะครับสวัสดีครับพี่บอสมีข่าวโทรศัพท์มือถือ Sony ในไทยบ้างไหมยังมีจำหน่ายอยู่ไหมมีก็ตัวเรือธงก็ยังขายอยู่นะครับ Xperia 1 Mark 8แล้วก็ที่เพิ่งเปิดไปก็เป็นรุ่นกลาง Xperia 10 Mark 8ก็ยังขายอยู่ไม่ได้เงียบนะครับก็มีขายอยู่เพียงแต่ว่าเขาขายเฉพาะที่ Sony เท่านั้นเขาไม่ได้มาขายตามโอเปอเรเตอร์เขาไม่ได้ขายตามพวกที่เป็นร้านดีลเลอร์เขาขายที่ช็อปของเขาคือที่ Sony Shop กับที่บน Sony Online Store ของเขาเท่านั้นเขาไม่ได้ไปขายที่อื่นเลยยังขายอยู่ตามปกตินะครับคุณ NW Lim บอกว่าพี่บอสมีจักรยานไฟฟ้าผมไม่มีเลยไม่ได้ตามตลาดนี้เลยขออภัยด้วยนะครับส่วนตัวคิดว่าจะลองใช้งานลบหลักพันไม่ทราบเลยไม่ได้ตามตลาดจักรยานไฟฟ้าเลยขออภัยด้วยคุณครับพี่บอสครับคิดแล้วมันน่าน้อยใจข้าราชการประกาศหยุด 1-3 วันส่วนผมทำงานเอกชนขับรถออกมาลุยน้ำท่วมทุกวันเลยเอกชนก็ผมว่าอย่าน้อยใจเลยผมว่าอย่าน้อยใจเลยมีงานทำก็ดีแล้วอันนี้แบบจัดใจเลยนะก็ผมว่าขึ้นอยู่กับตัวของบริษัทถ้าเป็นหนังเอกชนเนาะก็อยู่ที่บริษัทแหละว่าจะประเมินแล้วก็จะจัดการยังไงให้มีความสมดุลแหละถ้าเกิดเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเขาก็คงมีเดานะแต่ก็คงมีธรรมาภิบาลพอสมควรในการที่จะอนุโลมสำหรับพนักงานที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือว่ายังอยู่ในเรื่องของอุทกภัยก็คงมีละมั้งนะฮะหวังว่าตามนั้นคุณเอริลโซนี่ตัวที่บอกมามีตัวชนหรือมีตัวเทียบไหมตัวใดพอชนได้บ้างถ้าไอ้พิเหลียวันมาร์คแตกก็คือเรือธงครับก็ชนกับเรือธงทุกค่ายได้เลยคุณจะเอาไปชนกับ iPhone 17 Pro 17 Pro Max 18 Pro มันก็ชนได้ถ้าชนจริงๆอะนะไปชนกับ Oppo Find X Pro ไปชนกับ Samsung S26 Ultra มันชนได้หมดอะครับเพราะมันคือเรือธงมันก็อยู่ที่ว่าคุณชอบตัวไหนคุณเด่นตัวไหนคุณโฟกัสที่ตัวไหนมันไม่มีตัวไหนเพอร์เฟคอะมันอยู่ที่ว่าตัวไหนคุณชอบในเหตุผลใดๆประมาณนี้แล้วกันแต่มันคือเรือธงครับสเปคมันคือเรือธงสำหรับ Xperia 1 Mark 8ส่วน Xperia 10 Mark 8มันคือรุ่นระดับ Mid Range จริงๆมันจะชนประมาณพวก Redmi Note 10 5 Pro ชนกับ Vivo V70 FEประมาณนี้เพียงแต่ว่าเขาเปิดราคาสูงมาสักตั้งหน่อยนึงสำหรับ Xperia 10 Mark 8มันก็เลยดูไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับคุณแคทบอกขอบคุณที่ปลอบใจนะฮะ คุณกริดบุญเกมที่อยากเล่นเยอะมากจนคิดว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปเล่นอ๋อจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อด้วย ก็จริงถ้าเอาแบบผมถ้าเกิดเอาเป็นบนสตรีมนะคือถ้าเป็นเกมที่อยากเล่นมากๆผมจะกดเข้าวิกลิชไว้ก่อนแล้วก็ถ้าแบบช่วงไหนที่มีเวลาว่างจริงแล้วมานั่งดูแล้วแบบขออนุญาตใช้คำนี้นะถ้ามันเซียนอยากจะเล่นจริงๆเนี่ยก็ซื้อไม่รอรถเซลแต่ถ้าเกิดแบบอยากเล่นแต่แบบเออเวลายังไม่ค่อยมีรู้ว่าถ้าเล่นแบบเอาง่ายอย่างคาสเซิลมาเนียแบบมอสเคิร์ดเนี่ยอยากเล่นแต่รู้ว่าถ้าเล่นอ่ะมันต้องเล่นให้แบบอย่างน้อยต้องเล่นรวดเดียวหรือว่าเล่นแบบมีเวลาเยอะๆไปเล่นอ่ะถ้าเกิดประเมินตัวเองละเออถ้าเล่นได้วันนี้พรุ่งนี้อีก 3-4 วันไม่ว่างเงี้ยยังไม่กดแต่ถ้าเกิดลดราคาเมื่อไหร่จะกดเก็บไว้ก่อนแต่ถ้าไม่ลดก็จะไว้อย่างนั้นก่อนจนกว่าจะลดราคาอะไรเงี้ยเออก็ไปลองดูแล้วกันแต่ก็นั่นแหละบริหารเงินกันดีๆเพราะช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนนี้กับเดือนหน้ากันยาตุลาคือเกมออกเยอะมากนะครับเกมออกเยอะมากๆอย่างเกียวบอยอีเดย์ถ้าใครสมัครเกมพาสอยู่ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะ Day 1 Game Pass อยู่แล้วก็เล่นได้เลยไม่ต้องเสียตังค์ซื้อประมาณนี้นะครับก็รอเล่นแต่ผมอ่ะน่าจะเสียตังค์กับCastle Mania Belmont Curse แน่ๆนะครับแต่ว่าคงไม่ Day 1 อ่ะรอมดลดราคาหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่อีกเกมนึงที่ลังเลและอยากเล่นมากๆก็คือตัว One Piece Grand Gourmet อ่ะแต่ที่ซื้อแน่ๆแล้วคือ Village Interchange นะครับเพราะว่าเล็งไว้ตั้งแต่เวอร์ชันญี่ปุ่นลังเลอยู่มากเห็นมีมอดลงภาษาอังกฤษด้วยแต่อันนี้เวอร์ชันภาษาอังกฤษแท้ๆไงเดี๋ยวรอเล่นแล้วกันVillage Interchange น่าเล่นมากน่าเล่นมากนะครับส่วนตัวชอบแนวนี้พอสมควรอันนี้ก็นั่นแหละแต่โอ้โหถ้ามี Nintendo Switch จะฟินมากเลยนะสำหรับ Village Interchange เนี่ยบอกตรงฮ่าเศร้าตามนั้นคุณ NW Lim นะครับพอดีเจอตัว Expert BookPM1530 แล้วน่าสนใจมากราคาต่อสเปคถือว่าโอเคไหมมีข้อจำกัดมีข้อพิจารณาอะไรน่าสนใจบ้างนะ

0: มันเป็นตัวราคาประหยัดมันยังหาของได้ใช่ไหมวะผมถามก่อนว่ามันยังหาของได้ใช่ไหมเพราะผมไปดูที่แอดไวท์ไม่มีของแล้วนะครับผมดูที่แอดไวท์ไม่มีของแล้วผมไม่แน่ใจที่ที่ASUS Online Store ยังมีของไหมนะครับถ้าหาได้ก็เล่นได้แต่อยู่ที่ว่าหาของได้ไหมเท่านั้นแหละปัญหาครับก็คุ้มครับใช้คำว่าก็คุ้มก็ได้แต่ว่าประเด็นคือหาของได้ไหมล่ะคือมันคือสเปคตัวเก่าอะครับหมายความว่าสเปคก่อนหน้าที่มันจะขึ้นราคากันอะซึ่งราคานี้สเปคนี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับไรเซ้น7 7,000 ซีรีส์รหัส HX ด้วย RAM 16ได้สตอเรจ512หน้าจอใหญ่หน่อย 15.6 นี้พอหน้าจอใหญ่หน่อยก็แลกกับน้ำหนักตัวเครื่องที่เยอะนิดนึงประมาณสัก 1.7 1.8 กิโลกรัมนะครับแต่ก็ถือว่าเบานะถ้าเทียบกับไซส์โน้ตบุ๊กขนาด 15.6 นิ้วในราคาประหยัดได้ซอฟต์แวร์มาครบนะครับ Windows 11 Home ได้ Office Home 24ปัญหาคือหาของได้ไหมล่ะเพราะมันไม่มีของแล้วครับไม่มีของมานานแล้วด้วยปัญหาคือหาของได้ไหมเท่านั้นเลยนะครับเท่านั้นเลยลงท้ายด้วย0501จากรัมลอมคอมแพงเป็นผลให้ Nintendo Switch 2ผลิตน้อยลงเห็นในญี่ปุ่นขาดตลาดไม่วางขายหน้าร้านทั่วไปบางร้านเกี่ยวกันไหมกับคอนโซลเกี่ยวแต่อธิบายก่อนรัมลอมมันไม่ได้ใช้กับคอมอย่างเดียวแรมเวลาพูดดีแรมครับดีแรมมันอยู่ในทุกอย่างเพื่อเครื่องคอนโซลก็ใช้ดีแรมเหมือนกันเหมือนในมือถือก็ใช้ DRAM เหมือนกันที่เป็น LP DDR ทั้งหลายนั่นน่ะมันคือ DRAM แบบนึงเพราะนั้นเวลา RAM มันขึ้นมันไม่ได้ขึ้นเฉพาะ RAM คอมไม่ใช่มันขึ้นคำว่า DRAM ขึ้นเลยคือเม็ด RAM ที่เป็นในลักษณะของตัวที่เป็น DRAM มาขึ้นราคาเพราะนั้นก็ขึ้นกระทบทั้งหมดเช่นเดียวกับ Storage ที่เป็น NAND Flash ก็ขึ้นทั้งหมด NAND Flash มันใช้ในหลายอุปกรณ์อยู่แล้วก็ขึ้นทั้งหมดนะครับประมาณนี้หมดเวลาวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยีไลฟ
2: ์ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง Active Radio ไม่

0: สถานการณ์อุทกภัยจากบุรีรัมย์สั่งทั่วประเทศรับมืออุทกภัยภาคใต้เฝ้าระวังน้ำระลอกใหม่ 4-10 ตุลาคมนี้สถานการณ์น้ำหลายจังหวัดในภาคกลางยังน่าห่วงระดับน้ำเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรเสียหายเป็นวงกว้างชัดชาติเผยน้ำท่วมกทม.เริ่มคลี่คลายลุยฟื้นฟูต่อส่วนเคหะร่มเกล้าพรุ่งนี้พื้นที่แห้งเพิ่มขึ้น 80% มั่นใจฝนสัปดาห์นี้จากพยากรณ์กทม.ไม่ซ้ำรอยอ่วมเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้คิมจองอึนควบคุมและสังเกตการทดสอบด้วยตนเองทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับสำหรับวันนี้ครับอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาใ

0: มีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมประชุมจากจังหวัดบุรีรัมย์อย่างพร้อมเพรียงอาทินายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างไรก็ตามครับวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของนายเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครบ68ปีซึ่งโดยปกติทุกปีจะมีการจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามช้างอารีนาบุรีรัมย์และก็มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบครับก่อนหน้านี้พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานวันเกิดนายเนวินของสื่อมวลชนซึ่งเดิมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง4ตุลาคมพร้อมมีรายงานว่างานวันเกิดนายเนวินปีนี้จะจัดขึ้นเป็นการภายในเนื่องจากหลายจังหวัดยังคงประสบสถานการณ์อุทกภัยครับขณะที่ Facebook ลุงเนวินบอกว่าขอเชิญทำบุญร่วมกันอยู่ที่ไหนก็ร่วมกันทำบุญได้เพราะหัวใจเราผูกพันกันขอให้ผลบุญที่เราทำร่วมกันส่งผลกลับคืนไปยังทุกคนให้มีสุขภาพแข็งแรงจากโรคภัยไข้เจ็บพ้นจากอุบัติภัยทั้งปวงให้มีพละกำลังทำงานดูแลครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติตลอดไปครับ
1: นางสาลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้แถลงข่าวที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยนะคะถึงเรื่องของน้ำท่วมในแต่ละจังหวัดค่ะบอกว่าจากรายงานล่าสุดจุดที่น้ำเริ่มลดลงก็คือที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองแล้วก็ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยต้องจับตาเป็นพิเศษก็คือที่เพชรบุรีค่ะเนื่องจากยังมีปัจจัยที่เขื่อนแก่งกระจานแล้วก็ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงวันที่10ตุลาคมส่วนภาคใต้และก็จังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นกันนะคะโดยในวันเดียวกันนี้วัดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทางนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศอย่างใกล้ชิดนะคะนางสาวลลิดาบอกว่าส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาค่ะเนื่องจากมีพื้นที่น้ำท่วมขังรอการระบายไปที่แม่น้ำแม่กลองส่วนที่ฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดนะคะการเดินทางสัญจรต้องเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบเส้นทางการเดินทางจากกรมทางหลวงในส่วนของกรุงเทพพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังก็มีที่ถนนเจ้าคุณทหารถนนฉลองกรุงถนนหลวงแพ่งหน้าโลตัสลาดกระบังแล้วก็ถนนลาดกระบังตลอดสายค่ะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรในจุดนี้ด้วยนะคะด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะว่าวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานแล้วก็ในวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและภาคใต้ค่ะโดยภาคอีสานจะมีฝนลดลงนะคะส่วนวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยในส่วนของภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะด้านนายฟาตามัททวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบการพยากรณ์อุตุนิยมวิทยาบอกว่าในวันนี้นะคะจะมีฝนตกที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากความกดอากาศต่ำลงมารวมถึงภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะแถบด้านตะวันออกของภาคเหนือก่อนที่มวลอากาศเย็นจะขยับขึ้นไปฝั่งตะวันตกจากนั้นวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะจะมีผลกระทบที่ภาคเหนือภาคกลางตะวันออกภาคใต้ตอนบนและกทม.ส่วนอีสานจะมีฝนลดลงนะคะหลังจากนั้นจะขยับไปทางด้านตะวันตกของภาคเหนือรวมถึงภาคใต้ส่วนวันที่8ถึง9ตุลาคมจะมีฝนที่ภาคใต้ค่ะเพราะความกดอากาศสูงจะเริ่มลงมาปกคลุมพอวันที่10ถึง11ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนฤดูก็จะมีฝนบริเวณภาคกลางกทม.ปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง14ตุลาคมภาคกลางจะดีขึ้นฝนทางภาคใต้จะมีฝนแทนค่ะ
0: ผลพวงจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าสู่คลองบางเสวยตำบลโพนางดำตกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทสูงกว่าบานประตูระบายน้ำบางเสวยกว่า1เมตร90เซนครับน้ำไหลล้นบานประตูคลองอีกฝั่งชลประทานก็ต้องระบายน้ำคลองบางเสวยออกไปยังคลองส่งน้ำหนึ่งซ้ายเพื่อไม่ให้น้ำขยายวงกว้างไปที่อำเภอสังขบุรี ส่วนที่คลองสารวัตรน้ำท่วมประตูบังคับน้ำถนนทางหลวง311ชัยนาทสิงห์บุรีแต่ว่าเจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายไปกั้นไว้ป้องกันไม่ให้น้ำไหลข้ามถนน311

0: หนึ่งจึงยังใช้การสัญจรที่ตามปกติและเจ้าหน้าที่ยังเร่งเสริมคันดินคันกระสอบทรายกั้นน้ำให้แข็งแรงมากขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักรอบใหม่ในช่วง 4-7 ตุลาคมนี้แล้วก็เตรียมรับน้ำมวลใหม่จากเขื่อนเจ้าพระยาจะต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับชาวชุมชนบ้านเกาะสวรรค์หมู่ที่6ตำบลเกาะเทโพเมืองอุทัยครับหลายรายก็ต้องตัดสินใจออกมากางเต็นท์พักอาศัยริมถนนหลวงเป็นการชั่วคราวหลังแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนเรือกสวนไร่นาระดับน้ำสูง1เมตรถึงเมตร50เซนติเมตรแล้วก็ท่วมต่อเนื่องมานาน6วันแล้วส่วนชาวบ้านบางรายยังเป็นห่วงทรัพย์สินภายในบ้านต้องใช้เรือพายเข้าออกไปทำงานซื้อหาอาหารสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแล้วก็การเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองอุทัยธานียังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสะพานข้ามแม่น้ำสแกกลังเส้นทางหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรรถยนต์ไม่สามารถผ่านได้หากจำเป็นต้องไปทำธุระในตัวเมืองอุทัยครับก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมซึ่งไกลกว่าเดิมหลายเท่าตัวส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พระนครศรีอยุธยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องน้ำเอ่อท่วมหลายชุมชนชาวบ้านต้องนำรถมาจอดอยู่ริมถนนผู้สื่อข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่4ตำบลภูเขาทองอีก1ชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำถูกน้ำท่วมชั้นล่างสูง1เมตรถึง2เมตรพร้อมขอร้องผู้ใช้รถใช้ถนนที่ขับผ่านถนนเส้นนี้นะครับให้ลดความเร็วเพิ่มความระมัดระวังเพราะถนนแคบหากขับเร็วอาจเกิดอันตรายกระทบกับบ้านเรือนบริเวณดังกล่าวครับนอกจากในพื้นที่หลายอำเภอของจังหวัดฉะเชิงเทราก็ยังน่าเป็นห่วงเหมือนกันครับมีมวลน้ำไหลเข้ามาเติมต่อเนื่องระดับน้ำยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพบ้านเอาออกจากบ้านในช่วงค่ำชุดตอบโต้ภัยพิบัติหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราขับรถ4ล้อนะครับฝากกระแสน้ำเข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ซอยหัวไซ8อำเภอบางคล้าก็พบหญิงชราวัย78ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังน้ำรอบบ้านออกมาไม่ได้ครับแต่เมื่อถึงทางเข้าบ้านกลับพบว่าระดับน้ำสูงเกินกว่ารถที่จะเข้าผ่านได้ต้องนำเรือเข้าไปช่วยเหลือแทนเมื่อไปถึงก็พบคุณยายนั่งรอความช่วยเหลืออยู่ภายในบ้านถูกตัดไฟแล้วเจ้าหน้าที่จึงช่วยคุณยายออกมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราววัดหัวไซได้สำเร็จครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงช่วงหน้ามาดูสถานการณ์น้ำในกทม.กันบ้างครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะมาที่กรุงเทพมหานครค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพนะคะว่าน้ำในคลองหลักๆถือว่าดีขึ้นค่ะยกเว้นคลองประเวศบุรีรมย์ที่มีผลต่อพื้นที่ร่องกล้าวลาดกระบังสะพานสูงที่ต้องระบายน้ำออกทางคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมร่องกล้าวและลาดกระบังสูบไปแล้วนะคะน้ำลดลง50เซนขณะที่ศูนย์พักพิงยังสามารถก็สามารถรถสามารถเข้าออกได้แล้วคาดว่าในวันพรุ่งนี้สถานการณ์จะดีขึ้นอย่างมากแล้วก็จะเริ่มฟื้นฟูต่อไปค่ะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็เร่งระบายน้ำส่วนที่เหลือยอมรับที่มีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าแล้วออกยากดังนั้น

0: กทม.ก็จะเข้าไปสูบน้ำออกให้ส่วนหมู่บ้านที่สูบน้ำออกได้แล้วก็เร่งฟื้นฟูเช่นเช็คเช่นเคหะคลองจันแต่ก็พบว่ามีขยะจำนวนมากค่ะจึงมีการทำงานร่วมกับกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนจัดเก็บขยะสถานการณ์ในกทม.ค่อยๆ คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะส่วนพื้นที่เคหะร่มเกล้าน้ำจะแห้งสนิทเมื่อไหร่นะคะนายชาติชาติบอกว่าเคหะร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่ค่ะถ้าจะให้แห้งพร้อมกันหมดก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะวันนี้มีบางพื้นที่เริ่มแห้งแล้วขณะที่พรุ่งนี้ก็คาดว่าจะมีน้ำที่แห้งเพิ่ม 80% สถานการณ์ค่อยๆดีขึ้นค่ะมีการแบ่งการฟื้นฟูเป็น 4 โซนมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมรับผิดชอบนะคะนายชาชาติยังพูดถึงฝนในพื้นที่กรุงเทพวัน2วันนี้ค่ะว่ามีการเตรียมพร้อมพร่องน้ำให้มากที่สุดตามที่กรมอุตุพยากรณ์ว่าจะมีฝนตกประมาณ30มิลลิเมตรก็คาดว่าฝนถ้าฝนไม่ตกแช่ก็อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลในครั้งนี้ต้องเช็คสภาพอากาศในวันใกล้เคียงอีกครั้งค่ะเมื่อถามว่าสถานการณ์น้ำในกทม.จะซ้ำรอยสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะนายชาติชาติบอกว่าก็ต้องรอดูการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันแต่ฝนก็ไม่ได้มากเหมือนที่ผ่านมาที่มีถึง300มิลลิเมตรตกหนักแล้วก็ปูพรมทั่วกทม.ยืนยันว่าจะไม่ซ้ำรอยเพราะเป็นคนละรูปแบบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมามีฝนตกแช่ทั้ง3วันและปริมาณมากแต่ฝนที่เป็นปกติเหมือนมรสุมธรรมดาและน้ำเหนือน้ำหนุนตามปกติก็สามารถดูแลได้ค่ะเช่นถ้าน้ำเหนือและน้ำหนุนต้องดูแลพี่น้องประชาชนตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นอกคันกั้นน้ำค่ะเมื่อถามว่าทำไมฝนตกเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าน้ำท่วมถนนมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานายชาติชาติก็บอกว่าก็เพราะว่ามีน้ำขังในพื้นที่ซึ่งคลองแต่ละจุดเนี่ยมันเต็มอยู่นะคะแล้วก็มีน้ำฝนมาเติมก็จะล้นขึ้นมาได้เร็วแต่ว่าก่อนหน้านี้แม้ว่าจะมีการพร่องน้ำไว้แล้วและมีพื้นที่รองรับน้ำไว้แต่ก็ยังมีน้ำปริ่มในพื้นที่และดินก็ชุ่มน้ำไม่สามารถจะซับน้ำได้ค่ะส่วนเรื่องของน้ำทะเลหนุนจะส่งผลต่อการระบายน้ำหรือไม่นะคะนายชัชชาติก็บอกว่าน้ำทะเลกับน้ำเหนือที่ไหลลงมาเนี่ยถือว่าเป็นน้ำที่คล้ายคลึงกันซึ่งจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้ยังไม่ส่งผลกระทบอะไรค่ะเพราะว่าคันกั้นน้ำยังมีพื้นที่เหลืออีกจำนวนมากซึ่งกรมอุตุก็พยากรณ์ว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เพราะว่าน้ำเหนือไม่ได้มีจำนวนมากจะสามารถคลี่คลายด้วยสถานการณ์จึงขออย่ากังวลค่ะ
1: รัฐบาลห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วมลดขั้นตอนช่วยผู้ประสบภัยป้ายทะเบียนหายป้ายภาษีชำรุดทำใหม่ได้ไม่ต้องใช้เล่มทะเบียนตัวจริงครับจนถึง30พฤศจิกายนนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วก็มีน้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกทม.และก็พื้นที่ต่างจังหวัดนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานสถานการณ์เป็นระยะเพื่อประเมินสถานการณ์ในภาพรวมในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและก็เกิดความเดือดร้อนโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดกรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายเร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนสามารถขอออกใบแทนได้โดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ครับสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการขอใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถประกอบด้วยสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถถ้ามีในกรณีไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถก็ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถหากไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขอ5บาทสามารถยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศครับกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่คือคัดเล่มทะเบียนรถใหม่ครับหากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถเป็นบุคคลธรรมดาและมีความประสงค์จะขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ต้องยื่นคำขอณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นมีค่าธรรมเนียม55บาทส่วนกรณียื่นคำขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้แต่สามารถยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้ครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือว่าหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการ การได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศมีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75 บาทรถจักรยานยนต์35 บาททั้งนี้การอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่

0: มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนี้จะสามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นนะครับ
1: มาที่เรื่องของเหล้าเรื่องของบุหรี่กันบ้างนะคะทางโฆษกรัฐบาลก็บอกว่าไม่ได้ยุบ4หน่วยงานตัดภารกิจค่ะเพื่อจะปรับกลไกเงินบำรุงเข้าสู่ระบบงบประมาณนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อความคัดค้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติโดยอ้างว่าการปรับระบบเงินจากสุราและยาสูบจะเอื้อประโยชน์แก่บริษัทสุราและยาสูบและทำให้4หน่วยงานและกองทุนสูญเสียรายได้ว่าการนำเสนอลักษณะดังกล่าวอาจทำให้ประชาชนเข้าใจสาระของร่างกฎหมายคลาดเคลื่อนนะคะนายเอกภพบอกว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าสุราและยาสูบยังมีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตตามกฎหมายเช่นเดิมค่ะสิ่งที่เสนอให้เปลี่ยนไม่ใช่การยกเลิกภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกเงินบำรุงจากเดิมที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้จัดเก็บและนำส่งเพื่อเป็นรายได้ขององค์กรหรือว่ากองทุนโดยตรงเป็นการปรับไปใช้แหล่งรายได้และกลไกทางการเงินตามที่แต่ละร่างกำหนดรวมถึงการจัดสรรผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปีเงินไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็ไม่ได้เสนอให้เลิกเก็บภาษีแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนกลไกการจัดสรรเงินเพื่อให้เงินของรัฐเข้าสู่ระบบการคลังและอยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณางบประมาณและการตรวจสอบอย่างเป็นระบบค่ะร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีผลบังคับใช้นะคะโดยสาระสำคัญไม่ได้อยู่ที่การยุบสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุหรือว่ากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและไม่ได้ยกเลิกภารกิจของหน่วยงานและกองทุนเหล่านี้แต่เป็นการปรับกลไกทางการเงินและแหล่งรายได้ของแต่ละหน่วยงานโดยร่างกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของฝ่ายนิติบัญญัติตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
3: โอ้ย
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับบิลภูริพลครับเดินทางไปรับรางวัล MVP Asian Game 2026ครับบิลภูริพลบุญสอนนักกรีธาทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิครับมุ่งหน้าสู่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมพิธีรับรางวัลนักกีฬาชายทรงคุณค่าหรือว่า MVP ประจำการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ในพิธีปิดการแข่งขันช่วงเย็นวันนี้ครับโดยสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่าOCA ประกาศเลือกบิลภูริพลเป็นนักกีฬาชายทรงคุณค่าประจำการแข่งขันจากผลงานคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ200เมตรพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมทั้ง2รายการและ1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม4คูณ100เมตรก็ทำให้บิลภูริพลครับกลายเป็นนักกีฬาคนแรกของไทยและก็ของอาเซียนที่ได้รับรางวัล MVP Asian Game นับตั้งแต่เริ่มมีการมอบรางวัลเมื่อปี1998และจะได้รับเงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ830,000บาทด้วยครับ
1: คนงานกว่า70ชีวิตทั้งหนีและรีบขนทรัพย์สินออกจากโรงงานเย็บผ้ากลางเมืองแม่สอดนะคะหลังจากมีเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วค่ะตำรวจสภ.แม่สอดจังหวัดตากรับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้โรงงานเย็บผ้าไม่มีชื่อและบ้านพักคนงานใกล้โรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรุดไปตรวจสอบพร้อมกับรถดับเพลิงกว่า10คันระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงขณะที่คนงานทั้งชายและหญิงต่างหนีเอาตัวรอดขนย้ายทรัพย์สินเท่าที่จะทำได้ค่ะจากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุอยู่ใจกลางนครแม่สอดและเป็นชุมชนแออัดนะคะต้นเพลิงเกิดจากบ้านพักคนงานชั้นเดียวที่สร้างติดกันกว่า10ห้องและติดกับโรงงานเย็บผ้าโดยพบเพลิงกำลังโหมไหม้บ้านพักอย่างรุนแรงเนื่องจากบ้านพักสร้างด้วยไม้เก่าแก่และลุกลามไปยังโรงงานเย็บผ้าจนเกิดกลุ่มควันสีดำลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าและเกิดลมพัดรุนแรงก็ยิ่งทำให้เพลิงโหมลุกไหม้ค่ะเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า1ชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้หลังเพลิงสงบพบว่ามีแรงงานถูกไฟลวกต้นแขนบาดเจ็บ1คนโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตนะคะส่วนโรงงานเย็บผ้าเสียหายทั้งหลังรวมทั้งบ้านพักคนงานกว่า10ห้องด้วยค่ะ
0: หนุ่มวัย23น้อยใจยายไม่ให้กินข้าวครับตัดสินใจจุดไฟเผาบ้านตัวเองเปิดใจทั้งน้ำตาไม่อยากไปลักขโมยของชาวบ้านขอไปอยู่ในคุกดีกว่าครับ

0: เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนครับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านเชียงเข้าไปควบคุมเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งริมถนนบ้านเชียงบ้านหนองลาดหมู่ที่13ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ใช้เวลาไม่ถึง30นาทีสามารถสกัดเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะลุกลามไปทั้งหลังตรวจสอบเบื้องต้นพบบริเวณห้องโถงมียางรถยนต์2เส้นที่ถูกไฟไหม้ส่วนคนก่อเหตุหลังจุดไฟเผาบ้านตัวเองไม่ได้หลบหนีไปไหนครับนั่งอยู่ริมถนนดูผลงานของตัวเองก็คือนายธนกรหรือว่าท็อปอายุ23ปีเมื่อสอบถามเจ้าตัวถึงสาเหตุที่เผาบ้านตัวเองแบบนี้นายท็อปเปิดใจทั้งน้ำตาว่าเพราะอยู่ไปก็ไร้ค่าไปขอข้าวใครกินก็ไม่ให้วันนี้หิวข้าวทั้งวันหลังจากคุณตาเสียชีวิตไปไม่นานก็เหมือนอยู่คนเดียวแม่ไปมีสามีใหม่ไม่ได้สนใจส่วนยายที่ไปเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหน้าโรงเรียนไปขอข้าวกินก็ไม่ยอมให้เสียใจจึงมาเผาบ้านที่พักอาศัยหวังจะได้ไปอยู่ในคุกยังมีข้าวกินดีกว่าอยู่แล้วไม่มีงานทำไม่อยากไปขโมยของชาวบ้านจึงตัดสินใจเผาบ้านครับเพื่อจะได้ถูกจับขณะที่เพื่อนรุ่นพี่ของเนท็อปบอกว่าเห็นแล้วก็เห็นใจแล้วก็สงสารเนท็อปวันนี้เห็นน้องเดินไปหมู่บ้านไม่มีข้าวกินเลยซื้อข้าวมาให้น้องบอกว่าหิวข้าวทั้งวันไปขอข้าวยายกินก็ไม่ให้จึงก่อเหตุเผาบ้านเพื่อจะได้ไปอยู่ในคุกดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้เป็นของนายประสิทธิ์บัวโฮมบูราเป็นตาของในท็อปครับแต่ว่าหลังจากเสียชีวิตไปไม่นานในท็อปจึงไม่มีใครดูแลครับ
1: ตำรวจกว่า10นายล้อมจับหนุ่มเสพยาบ้าขับรถซิ่งหวาดเสียวที่อำเภอวิเชียรบุรีค่ะตำรวจสภ.วิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วยการจับกุมตัวนายปณิธานอายุ38ปีหลังรับแจ้งจากประชาชนว่ามีรถยนต์เก๋งต้องสงสัยกันชนหน้าหลุดและขับด้วยความเร็วหวาดเสียวบนถนนบุษราคำหน้าที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรีทำให้ประชาชนหวาดกลัวและเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยประสานสายตรวจตรวจสอบค่ะก่อนพบรถยนต์เก๋ง Honda Civic สีขาวกันชนหน้าหลุดต้องสงสัยจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งตำรวจจึงขอให้นายปณิธานลงมาจากรถแต่ว่าเจ้าตัวขัดขืนนะคะก็เลยมีการยื้อยุดกันทำให้นายปณิธานเร่งคันเร่งเหยียบคันเร่งรถทำให้รถพุ่งชนรถของเจ้าหน้าที่ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะช่วยการควบคุมตัวลงมาจากรถได้สำเร็จค่ะสอบถามนายปณิธานบอกว่าตนเองเนี่ยเดินทางมาหาเพื่อนที่อำเภอวิเชียรบุรีแต่ก่อนหน้านี้เสพยาบ้ามา1เม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาขับรถขณะเสพยาเสพติดเมื่อหลายปีก่อนค่ะเบื้องต้นแจ้ง3ข้อหาก็คือเสพยาเสพติดให้โทษขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายและทำให้ทรัพย์สินของราชการเสียหายเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีค่ะ
0: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางเมื่อช่วงรุ่งสางวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นมีคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเดินทางไปดูการทดสอบด้วยตัวเองเลยครับสำนักข่าวกลางเกาหลีหรือว่า KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานบอกว่าขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางถูกยิงจากพื้นที่ทางตะวันออกของเกาหลีเหนือแล้วก็บินไปตกในทะเลห่างออกไปประมาณ 1,000 กิโลเมตรขณะที่กองทัพเกาหลีใต้ประเมินว่าขีปนาวุธบินได้ไกลกว่า700กิโลเมตรก่อนจะตกลงในทะเลนอกชายฝั่งตะวันออก KCNA รายงานบอกว่าการทดสอบนี้เป็นการฝึกซ้อมกำลังพลในการใช้งานระบบอาวุธยุทธศาสตร์ความเร็วเหนือเสียงรวมถึงประเมินความน่าเชื่อถือประสิทธิภาพและความคล่องตัวของระบบป้องกันสงครามของประเทศคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของคิมจองอึนอ้างว่าเกาหลีใต้และญี่ปุ่นไม่สามารถตรวจจับเส้นทางการบินของขีปนาวุธนี้ได้อย่างแม่นยำเนื่องจากขีปนาวุธใช้โหมดการบินวิถีโค้งคล้ายระลอกคลื่นและก็มีเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในระดับต่ำซึ่งออกแบบมาเพื่อหลบเลี่ยงระบบป้องกันภัยทางอากาศขณะที่คิมจองอึนเน้นย้ำว่าเกาหลีเหนือจำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อทำให้ศัตรูตระหนักถึงความน่าเชื่อถือและอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรงของอาวุธเชิงรุกทางยุทธศาสตร์และยืนยันว่าการพัฒนาพลังป้องปรามสงครามนิวเคลียร์ยังคงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อความมั่นคงของชาติในปีนี้เกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธรุ่นต่างๆมาแล้วมากกว่า10ครั้งท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีหลังจากเกิดเหตุทุ่นระเบิดในเขตปลดทหารเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับส่งผลให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งทางการเกาหลีใต้กล่าวหาเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังและเรียกร้องคำขอโทษในขณะที่คิมโยจองปฏิเสธอย่างแข็งกร้าวบอกว่าข้อกล่าวหาของเกาหลีใต้นั้นไม่เป็นความจริงครับ
1: กรณีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE แถลงเหตุระทึกขวัญบนเที่ยวบิน FZ1073 ของสายการบินฟลายดูไบได้บอกว่านักบินผู้ช่วยพยายามก่อการร้ายบนเครื่องบินนั้นนายอันวากากาสที่ปรึกษาประธานาธิบดี UAE ระบุเพิ่มเติมว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นสัญญาณเตือนครั้งใหม่ที่ชี้ให้เห็นว่าการต่อสู้กลุ่มแนวคิดสุดโต่งในภูมิภาคยังไม่จบสิ้นภายก่อการร้ายและวาทกรรมสร้างความเกลียดชังยังคงอยู่เน้นย้ำจุดยืนของ UAE ที่ไม่ผ่อนปรนต่อกลุ่มสุดโต่งและวาทกรรมปลุกปั่นและต้องเผชิญหน้าความเกลียดชังถอนรากถอนโคนต้นตอแนวคิดสุดโต่งค่ะ
0: ไฟไหม้ใกล้โรงงานซาอุดิอารามโคครับเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นบริเวณใกล้กับโรงงานของบริษัทพลังงานซาอุดิอารามโคในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเหตุเกิดท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งที่ตึงเครียดขึ้นระหว่างซาอุดิอาระเบียและก็กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนในช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งกลุ่มฮูตีได้ยกระดับการโจมตีเมืองสำคัญและก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดิอาระเบียอย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีใครทั้งกลุ่มฮูตีออกมาอ้างความรับผิดชอบต่อเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ
1: เทศกาลบอลลูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเปิดฉากขึ้นแล้วในรัฐนิวเม็กซิโกสหรัฐเมื่อวานนี้นะคะมีบอลลูนกว่า500ลูกเข้าร่วมงานค่ะบอลลูนลมร้อนหลายร้อยลูกลอยขึ้นเหนือเมืองอัลบูเคอร์คีรัฐนิวเม็กซิโกเมื่อวันเสาร์เนื่องในโอกาสเปิดเทศกาลอัลบาเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ตั้งแต่เช้ามืดวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเริ่มด้วยการแสดงแสงสีจากโดรนโดยเป็นการแสดงภาพบอลลูนลมร้อนนกประจำรัฐนิวเม็กซิโกก็คือนกโรดรันเนอร์นะคะรวมถึงพลิกแล้วก็หัวกะโหลกในรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเม็กซิกันจากนั้นการปล่อยบอลลูนครั้งใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเทศกาลก็เริ่มขึ้นในเวลาประมาณ7 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นหรือว่า2 ทุ่มตามเวลาบ้านเราค่ะโดยมีบอลลูนหลายร้อยลูกทยอยลอยขึ้นสู่ท้องฟ้ายามเช้าที่แจ่มใสเหนือบอลลูนเฟียสต้าพาร์คเทศกาลจัดเป็นเวลา9 วันนะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทศกาลบอลลูนที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้จัดการบอกว่ามีบอลลูนมากกว่า500ลูกมีกำหนดเข้าร่วมตลอดการจัดงานซึ่งจะมีไปจนถึง11 ตุลาคมค่ะเทศกาลอัลบูเคอร์คีอินเตอร์เนชั่นแนลบอลลูนเฟียสต้า2026ก่อตั้งขึ้นในปี1972โดยในครั้งแรกมีบอลลูนแค่13ลูกที่ถูกปล่อยขึ้นจากลานจอดรถของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งก่อนที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นหนึ่งในงานประจำปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐนิวเม็กซิโกและดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมถึงผู้ชื่นชอบบอลลูนจากทั่วโลกค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะ แต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาลแม้น้ำตาล

0: มีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัมเป็นผลไม้ที่มีรสหวานเข้มคล้ายคาราเมลสามารถใช้แทนน้ำตาลในขนมและเครื่องดื่มได้เป็นอย่างดีนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วยังอุดมไปด้วยใยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโพลีฟีนอลแทนนินและฟลาโวนอยด์ช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งของแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมและวิตามินเอพร้อมคุณสมบัติที่มีไขมันต่ำที่เหมาะกับคนรักสุขภาพอินทผลัมเป็นตัวช่วยลดความอยากน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99

0: ท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: 99
3: on tour
2: 99 on tour วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดชุมพรประตูสู่ภาคใต้ค่ะโดยสถานที่แรกที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเมื่อถึงจังหวัดชุมพรนั้นก็คือศาลกรมหลวงชุมพรหรือชื่อเต็มๆคือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรือสมัยใหม่ให้กับประเทศไทยเป็นเสด็จเตี่ยของชาวเรือทั้งหมดนั่นเองค่ะโดยสถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณหาดทรายรีอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรสร้างขึ้นบนเนินเขาของหาดทรายรีซึ่งเป็นสถานที่สิ้นพระชนของพระองค์ส่วนตัวศาลสร้างอยู่บนเรือรบหลวงพระร่วงจำลองที่หันหน้าออกสู่ทะเลนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทิวทัศน์สวยๆของหาดทรายรีได้แบบชัดเจนตลอดเวิ้งอ่าวเลยค่ะส่วนบริเวณด้านหลังมีศาลหลวงปู่สุขพระเกจิอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ตั้งอยู่ใกล้ๆนอกจากนี้ยังมีเรือจำลองจักรีนฤเบศรที่สร้างขึ้นมาจากแรงศรัทธาของชาวปากน้ำหลังสวนทั้งแรงทรัพย์และแรงงานโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง12ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะใครแวะไปกราบไหว้ศาลกรมหลวงชุมพรก็อย่าลืมไปชมเรือจำลองนี้ด้วยนะคะและสำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองชุมพรต้องไม่พลาดแวะมาที่นี่แน่นอนค่ะได้ไหว้สักการะขอพรกรมหลวงชุมพรและยังมีวิวสวยๆให้เราได้ชมกันอีกด้วยค่ะ FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล์
4: ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงปลายสุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณีย์ยักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย21ถึง22พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99

0: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการเรียกข้าว่าเซียนะครับฉบับ FM Active Radio
2: ขอต้อนรับครับพี่ออสเลี่ยมพระใช่ไหม
3: เลี่ยมทอง
2: เออสวัสดีคร
3: ับ สวัสดีครับ
2: แนะนำตัวเองหน่อยชื่อจริงนามสกุลฉายาในวงการพี
3: ่ชื่อจริงธนกิจสะทองสังครับ
2: ครับ
3: ครับแล้วก็ในฉายาวงการพระใช้คำว่าออสเลี่ยมทอง
2: เออพี่ผมไม่ได้พูดเวอร์ไปจริงๆนะผมถามเซียนหลายๆคนเขาถามว่าวันนี้ผมเชิญพี่มาได้ยังไงจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวพี่ออสเองเนี่ยในเข้าอยู่ในวงการพระนะมากี่ปีแล้วพี
3: ่จริงๆแล้ว30กว่าปีครับ
2: ที่แบบเข้ามาอยู่ในวงการเลยใช่ไหม
3: ใช่จริงๆจังๆเนี่ยประมาณ30ปีแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือชอบสะสมครับ
2: อ
3: ีกหลายปีครับ
2: ครับ
3: ครับ
2: ชอบสะสม
3: แรกๆจะสะสมก่อนครับ
2: จุดเริ่มต้นคือมาจากการสะสม
3: ใช่ครับ
2: และคำว่าเลี่ยมทองนี่มันมายังไงอ่ะพี
3: ่คำว่าเลี่ยมทองนี่คือผมเนี่ยเป็นช่างทองทุกวันนี้ยังทำอยู
2: ่ครับ
3: ครับก็เลยใช้ฉายาคำว่าออสแล้วก็เลยเราเป็นช่างเลี่ยมด้วยก็ใช้คำว่าเลี่ยมทองดีกว่า
2: ครับ
3: ฟังดูแล้วมันก็น่าจะโอเค
2: คุณผู้ฟังครับวันนี้โกบอยบอกเลยนะของแจกเยอะมากสังเกตแล้วพอประเซียนรุ่นใหญ่ๆมาเนี่ยเขาจะให้ของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เอางี้คุยก่อนคุยก่อนวันนี้ของแจกที่คุณจะได้นะครับก็คือเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดไร่ขิงรุ่น100ปีเฮ้ยพี่ออส
3: ครับ
2: วัดไร่ขิงที่มีประเด็นอยู่ป่ะ
3: อ๋อหลวงพ่อไม่เกี่ยวอยู่แล้วครับ
2: อย่างไร
3: ก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงก็คือท่านเป็นพระประธานในโบสถ์อยู่แล้ว
2: โอ้ไม่เกี่ยวกับบุคคลที
3: ่เสมออยู่แล้วครับ
2: อ้าวจริงๆตัวพี่ออสเองเป็นคนจังหวัด
3: นครปฐมครับ
2: อ๋อมิน่าล่ะทำไมถึงศรัทธา
3: ใช่ครับ
2: และเหรียญนี่คือเป็นเหรียญ
3: สร้างขึ้นในวาระ100ปีเหรียญรุ่นแรกท่านปี2467เหรียญนี้ได้สร้างขึ้นเมื่อปี2567
2: อันนี้เป็นพิมพ์เสมา
3: ทรงเหมือนรุ่นแรกเลย
2: ทรงเป็นรุ่นเหมือนรุ่นแรกล้อรุ่นแรกเลยเนาะ
3: ใช่ครับ
2: เป็นเนื้ออะไรครับเนื้อกะไหล่ทอง
3: เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทอง
2: เนื้อทองเหลืองกะไหล่ทองนะครับอยู่ในซีนด้วยคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเบรกแรกก่อนเลยส่งเอสเอ็มเอสรายงานตัวมาว่าคุณรู้จักกับคุณออสเลี่ยมทองรู้จักท่านไหมถ้าไม่รู้จักพิมพ์มาดีกว่าว่าคุณมีพระอะไรและอยากจะสอบถามอะไรขอ5ท่านแรกเลยกูบอยแจกก่อนเพื่อนเลยส่งเอสเอ็มเอสมาที่4689899ครับพี่ออสคุยกันต่อ
3: ครับผม
2: พอเข้าในวงการเริ่มจากเป็นช่างเลี่ยมทอง
3: แรกเนี่ยผมเข้ากรุงเทพมาใหม่ๆเนี่ยผมก็เป็นช่างทอง
2: คืออ
3: ยู่โรงงานทำทองทั่วไปปกติเลยครับคือพื้นฐานไม่เป็นเลยมาจากต่างจังหวัดก็คือมาเรียนรู้โดยศูนย์เลยครับ
2: ครับ
3: ก็ได้ศึกษาแล้วก็ได้เรียนรู้มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทำมาตั้งแต่ปี2525
2: นะอะไรที่หลงไหลเราเข้าในอยู่ในวงการพระ
3: คือโดยปกติแล้วผมเป็นคนชอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้ว
2: เชื่อ
3: ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
2: เชื่อ
3: ศรัทธาใช่ครับ
2: เดี๋ยวนะมี SC ก็บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ออสพรุ่งนี้จะไปคุยที่แผงพี่มีแผงพระด้วยเหรอ
3: ร้านอยู่พันทิพย์งามวานครับ
2: พี่มีร้านด้วยเหรออ
3: ยู่พันทิพย์งามวานครับ
2: เหรอ
3: ชั้น3
2: ชั้น3
3: ใช
2: ่ SMS แตกอีกแล้วครับ SMS แตกอีกแล้ววันนี้คุณเสียออสมานะอ่ะวันนี้ใครมาเบรกแรกผมให้5รางวัลแรกนะพิมพ์ไม่ได้มาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มจากการศรัทธา
3: ใช่ศรัทธา
2: แล้วเข้ามาสู่วงการพระ
3: คือแรกๆเนี่ยเราก็ทำแต่งานนะครับแต่ว่าเราเห็นเราเลี่ยมพระทุกวันน่ะนะครับกูบอยคือเราก็จำได้ว่าหลวงพ่อเนี่ยคือเขามาทำบ่อยเราก็อยากจะรู้ว่าหลวงพ่ออะไรมันเห็นทุกวันจำเจเราก็เลยมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้ว
2: ครับ
3: เราก็เลยอยากรู้ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าหลวงพ่ออะไรแต่สมัยนู้นเนี่ยมันไม่มีถามอะไรต้องซื้อหนังสือมาอ่าน
2: ครับ
3: นะครับแรกๆศึกษาจากหนังสือครับ
2: ยากไหมพี่

0: ยากครับจริงไหมพี่ผมได้ข้อมูลมาว่าพี่เนี่ยไม่มีครูบาอาจารย์นะการศึกษาการเล่นพระเนี่ยเริ่มจากการที่ลงทุนซื้อเองศึกษาเองโดนทั้งแก้ทั้งแท้คือจากเงินของตัวเองอ่ะ
1: จริงๆแล้วอ่ะครูบาอาจารย์ของผมเนี่ยมีแต่คำว่ามีของผมเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนในวงการทุกคนที่เราได้รู้จักแล้วก็ถ่ายถามกันนี่แหละ
0: เออ
1: ใครที่เป็นเพื่อนผมอ่ะถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ได้ทุกคน
0: อ่าฮะ
1: นะครับ
0: ใครเป็นเพื่อนพี่ถือเป็นครูบาอาจารย์หมด
1: ถูกต้องครับที่สนิทกับผม
0: เออ
1: เพราะว่าเราแบ่งปันความรู้กัน
0: ครับ
1: นะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นพี่จะเป็นน้องเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพได้ทั้งหมดเลย
0: ส่วนใหญ่เวลาเขาเรียกอะไรเวลาคุยกันอะเวลาไปปรึกษาเราซื้อพระอยู่แล้วแล้วเอาไปให้เขาดูหรือว่าก่อนซื้อแล้วเราถามเขาก่อน
1: ก่อนจะเช่าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยก่อนผมจะเช่าพระตะลงเนี่ยผมต้องศึกษาจากหนังสือก่อนว่าหลวงพ่ออะไรเราอยากได้หลวงพ่ออะไรแล้วก็รุ่นอะไรราคากลางประมาณเท่าไหร่เราประเมินเองจากหนังสือ
0: ครับ
1: ครับ
0: ในยุคแรกๆเหนื่อยไหมพี่กับการศึกษาเพราะมันไม่มีโซเชียลมีเดีย
1: เหนื่อยไหมถ้าใจเรารักอะมันไม่เหนื่อย
0: แล้วเบื่อแล้วพี่เขาเรียกอะไรผ่านคมหอกคมดาบยังไงเกี่ยวกับเรื่องของพระเก
1: อ๋อมันธรรมดาครับธรรมดามาก
0: มันใช้คำว่าธรรมดาไม่ได้
1: ธรรมดาธรรมดาสำหรับผมการโดนพระเก๊การโดนหลอกอะไรเนี่ยแต่สมัยนู้นมันไม่เยอะครับ
0: สมัยนั้นยังไม่เยอะ
1: ไม่เยอะเพราะเราเช่าพระตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันแค่นี้
0: เข้าเรื่องเลยดีกว่า
1: ครับ
0: พระเก๊ที่เช่าแพงที่สุดในชีวิตราคาเท่าไหร
1: ่โอ้โหถ้าเป็นในตอนที่เริ่มเป็นพระแล้วใช่ไหม
0: ครับไม่รู้ดิเอาก็ผมคำถามผมคือแพงที่สุดในชีวิต
1: 1ล้าน
0: พี่โดนล้านทั่วเลยเหรอ
1: โดนเก1ล้าน
0: จริงไหมเนี่ย
1: จริงโดนเต็มๆเลย
0: เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยดิมันเกิดอะไร
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าโดนเก้เนี่ยมันเป็นความเอาว่าเกิน90เป็นความโลภ
0: ครับ
1: ความโลภของเราเพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญพระประเภทนี
0: ้
1: มาก่อน
0: เป็นเพราะพี่ไม่มีอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือไม่มีคนที่เป็นพันธมิตรอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเลยทำให้พี่โดนเก
1: ๊ส่วนหนึ่งเราก็เช่าโดยไม่ได้ปรึกษาหารือใครเราอาจจะคุ้นเคยกับถามว่าคุ้นเคยกับคนที่มาปล่อยเช่าเราไหมเราเจอกันรอบที่สอง
0: เกิดอะไรขึ้น
1: ก็เหมือนคนรู้มีคนแนะนำเจ้าของพระชุดเนี้ยมาหาผม
0: ครับ
1: ผมก็เปิดร้านตามปกติอยู่ที่โรงงานนะครับเขาก็ติดต่อมาว่ามีบุคคลท่านเนี้ยมีพระเครื่องมาชุดหนึ่งชุดใหญ่เลย
0: ครับ
1: โอ้โหประมาณถ้าว่ากันไปก็ประมาณ 3-4 กล่องใหญ่อะต
0: ล
1: ับทองหมดเลย
0: เป็นทองคำหมดเลย
1: เป็นตลับทองหมดเลย
0: อ๋อตลับทอง
1: แล้วก็พระแท้หมดเลยทั้งหมดเลยแต่ว่าเราดูแล้วแต่ละองค์เนี่ยวันแรกที่คุยกันใช้เวลาคุยมัน 2-3 ชั่วโมงเนี่ยตกลงกันไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าแต่ละองค์มันราคามันเกินที่เราต้องการหมดมันยังไงก็ไม่โดนกัน
0: ครับ
1: แต่ทีเนี้ยโดยเราเป็นพ่อค้าหรือเราเป็นนักสะสมเนี่ยมันก็อยากเอาชนะเขาในส่วนนี้ว่าเราต้องได้เขาสักชิ้นนึงถามไปถามมาจนไปถามพระองค์นึงที่ผมถามองค์นี้เขาหลายรอบจนเขาเนี่ยเขาบอกผมว่าเดี๋ยวผมกลับไปคิดดูก่อนถ้าพี่อยากได้องค์นี
0: ้
1: ประมาณนี
0: ้ตอนแล้วเราเปิดราคาให้เขาไหมหรือเขาเปิดราคาเรามาก่อน
1: พระทุกทิ้นเขาจะเปิดราคาหมดแต่องค์นี้เขาไม่เปิดองค์ที่ผมอยากได้เนี่ย
0: มันรู้สึกแปลกๆไหม
1: เขาบอกว่าพระคุณพ่อครับ
0: ไอ้นี่คือแพลตฟอร์มหรือแพทเทิร์นของคนที่เป็นมิจฉาชีพเลยเนาะ
1: แม่ผมไม่ทราบได้ถ้าใช่ก็เนียนมาก
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพราะบ้านเก่าเสาโยเป็นเพราะบรรพบุรุษเป็นพระบรรพบุรุษเป็นพระคุณพ่อคุณพ่อคุณปู่ให้ก่อนตายหายใจโหลมสุดท้ายกระชากจะคอเสื้อบอกอ้าวอดกลัวให้ลูกนะลูกมันจะเป็นเรื่องเล่าสไตล์แบบนี้
1: ครับครับ
0: ผลปรากฏว่า
1: คือผลปรากฏว่าเราวันนั้นคุยกันอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
0: ครับ
1: ไอ้เราก็เขาก็เหมือนกับจะเล่นตัวจะรีบกลับไอ้เราก็เอาไม่เป็นไรถ้าพี่เขากลับไปก็อยู่ในซอยเดียวกันมีคนแนะนำมาใช่ไหมเราก็มีเบอร์เขาละ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเขากลับไปไอ้เราก็นึกถึงพระองค์ที่เราอยากได้อยู่เนี่ยเอ๊ เราก็เลยโทรไปถามเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้พระรุ่นนี้มันประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ย
0: มีมุมไหมมีมุมไหม
1: มันก็อาจจะมีช่องว่างในเราในมุมมองที่เราเป็นคนพ่อค้าหรือเป็นคนเช่าพระ
0: แล้วตอนนั้นราคาที่เช็คกับเพื่อนบอกเท่าไหร่
1: เพื่อนบอกว่าสวยๆอ่ะอาจจะได้สักล้านสอง
0: อ่ะคุณผู้ฟังนะล้านสองนะ
1: ล้านสองครับ
0: แล้วล้านสองที่บอกวันนั้นสภาพเขาที่เราเห็น
1: สวยเลยสวยเลย
0: ถือว่าสวยเลย
1: สวยเลยครับ
0: ไปต่อครับ
1: เราก็วันที่สองเราก็เอ๊ะทำยังไงดีอย่างเขากลับไปวันนั้นใช่ไหมหลังจากเขากลับไปเราก็โทรหาเพื่อนก็บอกว่าเอามาสิเขาอยากถ้าถูกใจเขาเอาล้านสองเขาให้ล้านสอง
0: เ
1: ราก็โทรตามเขาอีกรอบ
0: เอาแล้วครับนี่คือความโลภแล้ว
1: ใช่
0: แต่เราไม่รู้นะว่าเขาจะปล่อยเท่าไหร่เพราะวันนั้นไอ้มิจฉาชีพคนนั้นมันบอกว่ามันไม่ได้บอกมันไม่ได้เปิด
1: ไม่เปิดราคาเลย
0: ผลปรากฏว่าเราโทรตามมา
1: เขาก็มาใหม่รอบนึงเหมือนเดิมพระทุกองค์อยู่ครบเขาก็แบให้อยู่ทุกองค์แล้วก็คุย
0: ผมถามนิดนึงนะพี่ขอแทรกโทษทีไอ้ทุกองค์ที่บอกเนี่ยด้วยสายตาคาดคะเนมันเก๋หมดเลยไหมหรือว
1: ่
0: า
1: แท้พระเขาส่วนมากพระก็แท้หมด
0: แต่ว่ามีองค์ล่อตาล่อใจที่ไม่เปิดละ
1: มันมีองค์ผสมอยู่แต่ว่าเราอ่ะดันโลภคือองค์เนี้ยเป็นพระที่เราไม่ได้มีความชำนาญสมัยนู้นนะประมาณ10กว่าปีละเราไม่ได้ชำนาญมากคือเป็นพระสมเด็จจิรดา มีตลับเพชร1ใบไอตัวผมก็มองว่าแล้วช่วงนั้นเนี่ยจิรดาเนี่ยองค์นึงสวยๆอยู่ประมาณล้านหน่อย
0: ครับ
1: นะครับเราก็มองว่าไอ้รอบนี้เข้ามาปุ๊บเราเล็งละผมเชื่อไหมองค์แรกเลยเขาวางแบเหมือนเดิมผมถามองค์แรกสรุปแล้วองค์นี้ให้ผมได้หรือยังเขาบอกเป็นพระพ่อพระของคุณพ่อแล้วเขามีชื่อคุณพ่อเขาเลยนะ
0: ก็เหมือนเดิม
1: ให้ดูให้ดูเลยใช
0: ่พระพองต่อ
1: ทีนี้ผมก็อ้อนเขาคุยกับเขาหลายรอบเขาบอกพี่เขาใช้คำว่าผมรักพี่นะผมให้พี่แล้วกันวันนี
0: ้เอาเขาแล้ว
1: เขาพูดคำนี้เลย
0: ความรักเป็นเหตุสังเกตได้ผลปรากฏว่าบอกรักมาบอกราคาแล้วหรือยังจ๊ะ
1: เขาบอกว่าเขาถามผมว่าพี่ให้ผมได้เท่าไหร
0: ่เพราะผมรักพี่
1: ใช่เขาบอกพระคุณพ่อ
0: ไอ้นี่สูตร
1: ใจแล้ว
0: คุณรู้
1: คร
0: ับ
1: ใจแล้ว
0: ไอ้นี่คือสูตรสำเร็จจริงๆ
1: ใช่คร
0: ับแล้วคนอะไรมันจะตัดใจพระพ่อมันในรอบที่สองและรู้ตอนที่โทรมาตาม
1: คือเราอยากได้ของเขา
0: เออ
1: นะครับแล้วเราก็คิดแล้วว่าเพื่อนเราก็บอกว่าถ้าได้แล้วเขาเอาคือไปต่อได้อ่ะ
0: ครับ
1: ไปต่อได
0: ้อืม
1: จนคุยกับเขาขอเขาเขาบอกว่าพี่ให้ผมมาแล้วกันพี่ให้ผมมาแล้วกัน
0: ให้มาแล้วกัน
1: แล้วพอใจผมให้พี่เลย
0: ครับก็ผลปรากฏว่าสวัสดีครับเซียนใหญ
1: ่อ๋อสวัสดีครับพี่แท่งกับสวัสดีครับ
0: พี่แท่งพี่แท่งอยากเจอพี่ออสมากพี่แท่งบอกอยากเจอพี่ออสมากพี่แท่งบอกว่าวันนี้แขกรับเชิญเป็นใครวะบอกพี่ออส
2: โอ้พี่ออส
0: พี่ออสพี่ออสมา
2: บอกว่าเป็นเซียนใหญ่ออส
0: พี่เล่า
2: ก่อนเมตตากับเราตลอด
0: ออ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
0: ผู้ฟัง
2: ศักดิ์สิทธิ์แท่งทองครับ
0: ครับพอผลปรากฏว่าวันนั้นพี่ให้ผมเท่าไหร่พี่ออสเปิดราคาให้เขาเลยปะ
1: แหมไอเราก็ลูกผู้ชายนะเรามีตัวเลขประมาณล้านสองให้ล้านเลย
0: โอ้โหให้ล้านนึง
1: ให้ล้านนึงเลย
0: เผื่อว่าเดี๋ยวเราไปปล่อยนะเรามีแก๊ปมีช่องไปก็คือ200,000กำไร
1: ใช่
2: หลวงพ่ออะไรเนี่ย
1: เหรียญไอ้ไม่ใช่ผงสมเด็จจิรดา
0: โอ้
2: โห
0: ล้านหนึ่งเรื่องนี้กี่ปีแล้วพี่ฮะ
1: ต้องมี15ปี
0: โอเคหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเอาไหมล้านหนึ่งเราเปิดให้เขา
1: คือที่เราพูดเนี่ยเขายังไม่ให้ไงเราก็ยังฮึกเหิมอยู่ก็ตื้อเชื่อไหม
0: เ
1: ขาบอกว่าอ้าวผมตัดสินใจแล้วผมให้พี่
0: แล้วผลปรากฏว่าพี่เอาไหม
1: โอ้โหไอ้เราก็คำว่าให้เราปุ๊บใจเสียนิดนึงเลยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เออเราแม่งปากพ่อยไปได้ยังไงต่อไปได้ไงเราก็ไม่ได้ชำนาญ 100% ถูกไหม
0: โทษนะแล้วทำไมพี่มาถึงแบบสะดุดว่าเฮ้ยเราก็ปากพ่อยหรือเราไม่เอาเพราะอะไร
1: คือ
0: ไม่อยากได้แต่ตอนนั้น
1: ตอนเขาไม่ให้อ่ะปากกล้าแต่ก็ให้จริงแม่งใจไม่ค่อยดี
0: รู้สึกว่ามันง่ายไป
1: เออรู้สึกว่าเฮ้ยคือเขาให
2: ้หรือเปล่าล่ะ
1: ไม่เขาให้แล้วอาการเขารู้สึกว่ามันดีใจ
0: ตัวเขามีอาการดีใจ
1: อาการเขาดีใจอาการเขา
2: เฮ้ยเรารู้สึกเราพลาด
1: เออ
2: เฮ้ย เข้าทางเขาว่ะ
1: เฮ้ยเขาคึกคักเขาทำไมแบบ
2: กระดีกระดา
1: ชุ่มกระชวยอ่ะใช่ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนะไอ้น้องพ่อมึงนะ
1: เออถ่ายภาพพ่อทำไมดีใจเขาดีใจ
0: ผลปรากฏว่าจบไหม
1: ผมก็บอกว่าเราลั่นวาจาไปแล้วเราพูดไปแล้ว1 ล้านบาทผมก็บอกได้พี่

0: แต่ใจลึกๆอ่ะผมแม่งเริ่มหวั่นๆแล้วแต่ทีนี้ผมก็ใช้นโยบายว่าเฮ้ยอย่างนี้ละกันร้านหนึ่งผมก็แกล้งมาแกะดูนู่นพระก็ไม่เคยสวยผมติผมหาเรื่องติละ
1: ครับ
0: เพื่อจะกันเชียงหนีละอ้างนู่นอ้างนี่เขาบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมแถมองค์นู้นองค์นี้พี่เลยพี่เลือกไปเลย
1: จากไม่ขายไม่ขายนี่เพราะ
0: มีของแถมเลย
1: นี่แถมแล้ว
0: ใช่มีของแถมเลย
1: เกิดโลภ
0: เราก็แหมมันพูดไปแล้วพี่คือคำพูด
1: นาทีครับ
0: มันพูดไปแล้วมันพูดไม่ได้มันถอนไม่ได้แล้วผมก็ต้องหยิบของแถมผม
2: ได้ตกลงต้องเอาแล้วล่ะ
0: ต้องเอา
2: แล้วเราจะหยิบอันไหนมาแถมดีหยิบมาแถมกี่องค
0: ์ห้าองค
2: ์แน่นอนจริง
0: ไอ้แต่ห้าองค์เนี่ย
1: แท้ม
0: ะเป็นพระแท้ทั้งหมดแต่เขาให้พระไม่แพงพร้อมตลับทองพร้อมตลับทองเรารู้ว่ามูลค่าพระไม่แพงเขาปฏิเสธเราไม่ได้แน่ว่าเราแถมเราหยิบองค์นี้ขอเข้ามาเนี่ยเขาให้ประมาณห้าองค
1: ์โอเค
2: ได้องค์ไหนบ้างพี่
0: จำไม่ได้แล้ว
2: จำไม่ได้นะ
0: แต่ได้ทั้งหมดอ่ะหกองค์รวมกับจิรดาองค์นี
1: ้ผลปรากฏรวมไปจิรดาองค์นั้นแหละ
0: ครับ
1: แล้วมันรู้ได้ไงว่าพลาดละ
0: คือหลังจากจ่ายเงินเขาแล้วเนี่ยวันนั้นเงินไม่พอด้วยนะ
1: เ
0: ราไปยืมรุ่นพี่มาด้วย
1: ออ
0: หลังจากจ่ายเงินเขาเสร็จปุ๊บเขากลับไปแล
1: ้
0: วแล้วเราอยู่เงียบๆเริ่มสติสตังกลับมาแล้ว
2: ความคิดมาแล้ว
0: ความคิดมาแล้ว
2: เพราะเงินมันไปแล้วเงินมันไปแล้วใจเริ่ม
0: ใช่
2: แล
0: ้วเราอ่ะไม่สบายใจตรงเห็นลักษณะเขาดีใจแล้ว
2: เขา
0: ก็เอาเงินอ่ะโชว์ผมพี่ผมจะไปเที่ยวที่นู่นที่นั่นที่นี่มันคนละคนไงการพูดเหมือน
2: เรา
0: ค
2: ุ
0: ณพ
2: ่อแล้ว
0: ใช่
2: ดีแต่เราเอา
0: ทีนี้ผมก็เขากลับไปเรียบร้อยแล้วผมก็คือหยุดงานโรงงานปิดแล้วเงียบ
1: ทีครับ
0: ผมก็เปิดตลับแล้วก็แกะพระไฟเงียบๆคนเดียวเลย
2: ตั้งใจแล้วคนน
0: ี้ตั้งใจเลย
2: ตั้งใจส่อง
1: คิดถึงพี่เบิร์ดเลย อยู่เงียบๆคนเดียว
0: ผมส่องเชื่อไหมผมเปิดแล้วส่องไปเนี่ยขนหัวลุกเลย
2: มีองค์
0: ไม่ใช่อะ
1: ไรอะ
0: โดนแล้ว
2: มันไม่ใช่ไง
0: ที่เคยเป็นไหมขนหัวมันลุกแบบเหมือนเราทำอะไรแบบมันตกใจอย่างแรง
2: นึกออกความตกใจมันแบบ
0: สวยแล้ว
2: อย่างน
0: ี้ทีนี
2: ้ล้านบา
0: ทแล้วทีนี้เนี่ยไอ้เงินล้านหนึ่งเนี่ยถามว่ามันหาได้มันหาได้แต่มันอายเขาที่เป่งเลย
1: เสียฟอร์ม
0: เลย
1: เออ
0: คือโหเราโดนพระเก้ล้านหนึ่งแล้วเราอ่ะทำไมโลภพระสมเด็จจิรดาเนี่ยเราก็ยังไม่ชำนาญพอเรายังเห็นไม่เยอะพอ
2: เรารีบอยากได
0: ้โลภความโลภ
1: ครับ
0: สรุปแล้วก็ยังหลอกตัวเองอยู
1: ่ครับ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เอาเข้าสนาม
2: ใช่นะ
0: เอาไปให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งดู
2: ใช่นะใช
0: ่ใช่หลอกเองอยู่เฮ้ยเราอาจจะพลาดบ้าง
1: แต่เราแกะมาดูละเก๋แน่นอนละ
0: เราไม่ใจเสียแล้ว
1: ใจเสีย
0: แล้ว
1: คุณฟังพักสักครู่ดีกว่า
2: โอ้โหกำลังมา
1: พักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวมาดูทีว่าเอาไปให้เซียนดูแล้วรู้สึกยังไงครับ
0: ครับ
1: สักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสActive Radio ไม่สนุก

13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่คาดการเกิดอุทกภัยประกาศเขตสาธารณภัยไม่ต้องรอให้เกิดก่อนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงหนึ่งนายกได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ที่มีแนวโน้มหรือคาดการว่าจะเกิดอุทกภัยต้องใช้อำนาจในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามจริงเพราะตอนนี้พยากรณ์อากาศระบุชัดแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่การรอให้เกิดเหตุอย่างเต็มที่แล้วค่อยประกาศนายกยังได้สั่งการว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ซักซ้อมและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ทั้ง14จังหวัดโดยหยิบยกศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่เมื่อครั้งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์พักพิงมาตรฐานโดยเน้นย้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวของประชาชนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่ครบถ้วนโดยในส่วนของสัตว์เลี้ยงต้องแยกเป็นสัดส่วนแต่หากพื้นที่ไม่เพียงพอให้แยกสัตว์เลี้ยงไว้ที่พักอาศัยแล้วจัดบุคลากรไปดูแลให้ประชาชนนายกยังได้สั่งการนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซักซ้อม

0: ช่วงบ่ายจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพราะน้ำยังท่วมอยู่ส่วนมาตรการช่วยเหลือประชาชนเรื่องกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติกำลังเร่งดำเนินการอยู่หลังจากวันนี้ประชาชนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงทั้ง30ล้านครัวเรือนมีประกันภัยคุ้มครองรัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์และเร่งแก้สถานการณ์ทุกวันตลอดจนเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะสัปดาห์ที่จะถึงนี้ฝนจะหนักมากในจังหวัดภาคใต้ทุกจังหวัดตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกองทัพภาคที่4หน่วยงานราชการทั้งหมดเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์อพยพเจเซนรับกังวลทุกพื้นที่เหตุระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% ภาคกลางและใต้ยังเฝ้าระวังเป็นพิเศษนายเจเซนไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าช่วงบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากมีน้ำท่วมต่อเนื่องกินระยะเวลา 9-10 วันแล้วมีประชาชนอพยพอยู่ที่ศูนย์พักพิงจำนวนมากนายกรัฐมนตรีจะดูความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนสถานการณ์ฝนนายเจเซตยอมรับว่าตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังสูงสุดซึ่งเป็นห่วงทุกพื้นที่ขณะนี้ประสิทธิภาพการระบายน้ำยังไม่สมบูรณ์ 100% มีปัญหาน้ำค้างท่อยังต้องใช้เวลาในการระบายลงสู่อ่าวไทยดังนั้นไม่ว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาจะมากหรือน้อยก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งจากการคาดการณ์พบว่าจะมีปริมาณฝนทั่วทั้งภาคกลางภาคใต้และภาคตะวันออกซึ่งพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษส่วนกรณีดราม่าเรื่องถุงยางชีพในหลายพื้นที่เช่นจังหวัดปทุมธานีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีและอ่างทองถูกนำไปแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ทางการเมืองของพรรครัฐบาลนายเจเสดยืนยันว่าถุงยางชีพของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ทุกเขตทุกพื้นที่ที่มีการร้องขอมายังส่วนกลางและวันนี้ถุงยางชีพของปภ.ถูกจัดส่งมากที่สุดในประเทศคือที่กรุงเทพดังนั้นจะบอกว่าเลือกปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ตนลงพื้นที่ไม่ได้เลือกว่าเป็นพื้นที่ของส.ส.พรรคใดวันนี้ต้องมองข้ามการเมืองหากยึดติดกับเรื่องการเมืองก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วสุดท้ายคนที่เดือดร้อนคือประชาชนไม่ใช่เวลาที่จะใช้สถานการณ์นี้โยงเป็นพื้นที่ของใคร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับศึก UEFA Nations League กลุ่ม A3 เมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติสเปนแชมป์ฟุตบอลโลก2026ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมหลังเปิดบ้านเอาชนะเชกเกียไปแบบสบาย 3-1 ทำสถิติคว้าชัย3นัดรวดแล้วเกมนี้สเปนออกนำ 1-0 ตั้งแต่นาทีที่6จากการปั่นโค้งสุดสวยของลามินยามาลปีกพรสวรรค์จากบาร์เซโลนาจากนั้นนาทีที่35สเปนจึงหนีเป็น 2-0 เมื่อกองหลังทีมเยือนสกัดบอลไม่ดีไหลมาเข้าทางโรดรีที่ยิงบริเวณจุดโทษเข้าไปครึ่งหลังเชกเกียฮึดสู้และตีไข่แตกได้จากลูกยิงมุมแคบของยูริซาลามานาทีที่69อย่างไรก็ตามเชกเกียต้องเหลือผู้เล่น10คนจากการโดนใบเหลืองที่2ของลาดิสลาฟเครชีที่ไปดึงโรเบโดเฟรนันเดสกองหน้าสเปนกระทั่งนาทีที่89มิเกลเมริโนยิงประตูปิดท้ายให้สเปนชนะไป3-1เก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A3 ทางด้านทีมฟุตบอลชายเกาหลีใต้คว้าเหรียญทองศึกลูกหนังเอเชียนเกม2026หลังเอาชนะญี่ปุ่นเจ้าภาพไป1-0เมื่อวานนี้โดยได้ประตูชัยจากออมจีซองนาทีที่61ซึ่งชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมลูกหนังของทัพโสมขาวคว้าแชมป์เอเชียนเกม4สมัยติดต่อกันแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือการที่นักเตะในทีมทุกคนได้รับสิทธิ์ยกเว้นการเกณฑ์ทหารที่ประเทศบ้านเกิดโดยกฎหมายของเกาหลีใต้ระบุว่าผู้ชายที่มีอายุ 18-28 ปีต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารเป็นเวลา18เดือนถึง2ปีแต่มีข้อยกเว้นสำหรับนักกีฬาชายที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์หรือเหรียญรางวัลจากโอลิมปิกจะได้สิทธิ์ยกเว้นจากรัฐบาลไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นเวลานานแค่ต้องเข้ารับการฝึกขั้นพื้นฐานระยะสั้นเท่านั้นและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1-6-7-3-6
1: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัชชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ผมเตือนคุณผู้ฟังแล้วนะครับวันนี้ SMS แตกอีกแล้วนะครับใครที่อยากรู้และมีพระอะไรเนี่ยสามารถพิมพ์ข้อความส่ง SMS มาที่4689899นะครับส่งมาให้พี่ออสอ่านดูก่อนก็ได้ใครว่าพระมีที่บ้านที่นู่นที่นี่นะครับสอบถามได้นะพี่แท่งนะ
3: ใช่ครับ
2: เออพี่ออสมาคุยกันต่อครับหลังจากที
3: ่ครับผม
2: จ่ายเงินไป1ล้านบาทแล้ว
3: ครับ
2: แล้วผลปรากฏว่าจะเอาให้เซียนไปดู
3: อ๋อที่เราค้างไว้ใช่ไหม
4: ตื่นเช้า
3: ตื่นเช้าอีกวันนึงตอนนั้นร้านมันอยู่ท่าประจัน
4: ครับ
3: สมัยนั้นอยู่ท่าประจันผมก็คิดแล้วว่าไปถึงเนี่ยต้องให้เฮียตีเล่าดู
2: เฮียตีเล่านี่คือใคร
3: ก็ตอนนั้นท่านเป็นเหมือนนายกอยู่ท่าประจัน
4: อ
3: ่ะเฮียตีเล่า
4: ผู้ใหญ
3: ่เป็นผู้ใหญ่คือท่านมีความชำนาญด้านเนี้ยผมไปถึงปุ๊บผมก็มีน้องคนนึงก็แกะพระให้น้องไปว่าเดี๋ยวไปให้เฮียดูหน่อย
2: ครับ
3: คือร้านในท่าประจันเขาจะเป็นซอยยาวๆถูกไหมครับแล้วเราอยู่เนี้ยมันสามารถชะโงกไปเห็นอยู่ไกลๆได้
4: ครับ
2: อือฮึ
3: เราก็ให้น้องไปประมาณไม่ถึงสักนาที2นาทีอ
4: ่
3: ะ
4: ให้น้องเอาพระไปให้
3: เฮียเดินมาให้เฮียดู
4: อ๋อ
3: ให้เฮียดู
4: ทำไม
3: เหมือนเอาไปปล่อยเฮียเอาไปปล่อยเฮียว่า
4: ทำไมเราไม่ไปเอง
3: คือใจไม่ดี
4: ชอบคือไม่อยากได้ยิน
3: ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินผมให้น้องคนหนึ่งชื่ออาร์ตไป
4: อาร์ตไปดูให้เฮียไปดูพี่
3: เอาเอานี้ไปให้เฮียตีเล่าหน่อย
4: ดูดิ
3: ผมก็เอ๊ะตอนนั้นผมอยู่ร้านต้นท่าประจันมันอยู่แถวเดียวกัน
4: ไออาร์ตนี่เชื่อได้ไหม
3: อาร์ตก็เป็นน้องน่ารัก
4: เชื่อได้
3: น่ารักเชื่อได้เชื่อได
4: ้ไม่ผมกลัวเหมือนหนังนะพี่เล่าอ่ะหักกันไปหักกันมา
3: ไม่ใช่ไม่ใช่
4: โปรเดอะสโตนอ่ะ
3: ใช
4: ่ไปเปลี่ยนพระเปลี่ยนอะไร
3: ผมบอกใช่นะผมว่าอาร์ตเดินนี้ไปให้เฮียดูหน่
4: อ
3: ยผมก็นั่งอยู่ร้านต้นท่าประจัน
4: ชะโงกไปดู
3: เอออาร์ตไปได้แป๊บนึงแล้วผมชะโงกหน่อย
2: ชะโงกไปที่ชะโงกดูได้เพราะมันเป็นซองพี่ได้
3: มันมองเห็นมันเป็นซองยาวไงแล้วก็จะมอง
4: เห็นอาร์ตมันเป็นไงวะมันหายไป
3: ไม่ยืนคุยกับเฮียอยู่หรือเปล่าไม่เราก็จะมอง
4: มันจะไม่เข้าในร้านหรอกมันยืนหน้าร้าน
3: ในท่าประจันเขาจะมีตู้แล้วก็มีจกเปิด
4: ครับ
3: แล้วก็ยื่นพระ
4: แล้วอาร์ตมันยืนอยู
3: ่ผมก็ลุ้น
4: ชะโงก
3: ปุ๊บเฮ้ยชะโงกไปดูอาร์ตหน่อยปั๊บ
4: อาร์ตยังยืนอยู
3: ่อาร์ตเดินจะถึงผมแล้วกลับแล้ว
2: โอ้ยอาร์ตมึงรอสักพักก็ได
3: ้โ
2: อ้ทำไมมันเร็วอย่างนี้วะ
3: อาร์ตบอกเฮียดูแป๊บเดียวเองพี
2: ่เรียบร้อย
4: เฮียยังไม่ได้จับแม่เล็มตอนจับพระยังไม่ทันหงายหลังเลย
2: แท่ง1ล้านบาทวงการพระมันน่ากลัวเนอะ
4: ท่านผู้ฟังได้ดูนะเฮียจับพระเนี่ยมองหน้าปั๊บคืนเลยอ
3: ่
4: ะ
3: แต่เรื่องนี้เฮียติเล่าไม่ทราบเรื่องนะไม่ทราบ
2: แต่เขาทราบแล้วมั้งป่านนี
3: ้ไม่ทราบผมไม่เคยเล่าให้ฟัง
2: หร
4: อเราก็อายอ
3: ่
4: ะ
3: เราคือถามว่าแรกๆอ่ะเรามีความมันต้องก้าวผ่านตรงนี้ให้ได
2: ้ครับ
3: ทุกเราเป็นนักลบ
4: ทุกคน
3: มันเรื่องธรรมดา
2: พี่ผมถาม
4: ท
2: ุ
4: กเสียง
3: ผมไม่เชื่อว่าใครไม่โดนทักเก
2: ้พี่ออสและไอ้ห้าองค์ที่พี่ได้แถมมา
4: พี่ออสโดนหนัก
2: ไม่มันมีห้าองค์ที่แถมมาบวกกับเลี่ยมทอง
3: อ๋อคือ
2: แทน
3: คือทุกอย่าง
4: หลักหมื่น
3: ไอของแถมมาทั้งหมดกับตลับทองน่ะไปขายได้เบ็ดเล็ดได้ประมาณ 300,000 กว่าบาท
2: โอ้เบาหน่อยก็ยังเบานะ
3: อันนี้ได้มาปลอบใจ
2: แล้วมันก็ใจ
4: อุ้ยหลัก 300,000 เลยนะ
3: ไม่เบานะใช่ใช่แต่เขาก็ท่วม
4: ไอ้ตัวนี้แสบนะ
3: โอ้แสบมาก
4: แสบนะ
2: เฮ้ยพี่รับพี่ต
4: าองค์ใหญ่เนี่ย
3: แสบมาก
4: องค์ใหญ่เนี่ยไม่แท้แต่ล้อมรอบเนี่ยที่มาแถมเนี่ยเอามาวางประกอบเนี่ยแท้หมดลายเลยตัวเนี้ย
3: คืออย่างนี้นะแรกๆยอมรับว่าโกรธนะ
2: ครับ
4: รู้จักด้วยป่ะ
2: รู้จัก
3: ไม่รู้จัก
4: ไม่รู้จัก
3: ไม่รู้จัก
4: แล้วไปเจอที่ไหนเหรอ
3: แต่มีคนแนะนำมาเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันผมโกรธมากยอมรับ
4: โกรธคนนั้นที่แนะนำมา
3: ไม่ใช่โกรธคนแนะนำมาด้วยแล้วก็โกรธคนที่เอามาปล่อยเราด้วยตอนนั้นมันเหมือนกับหูดับผมให้คนไปตามเขาเลยนะ ไปตามว่าบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงตามไปเจอนะว่าอยู่ที่ไหนคือตามภาษาเขาเรียกว่าโมโหอ่ะ
4: เข้าใจพี
3: ่อารมณ์อ่ะอารมณ์อ่ะไม่ต้อง
4: คือ
3: เรามองมุมของเราว่าเราอ่ะคิดว่าเขามาต้มเราแต่ทีนี้เราลืมคิดไปว่าเราก็โลภ
2: ยังไง
3: เขาก็ไม่มีเจตนามาต้มเราเราไม่โดนกับดักเขาเองไงช่วงคือวันที่สองนะที่ผมเช่าเขาอ่ะ
4: สุดท้ายได้คุยกันไหม
3: ไม่คุย
4: อ๋อไม่คุย
3: ผมก็ให้
4: แล้วพี่เชื่อว่าหนึ่งเขารู้อยู่แล้วไหมว่าไม่จริงหรือเขารู้ว่าจริง
3: ผมว่าเขารู
4: ้เขารู้ว่าไม่จริง
3: ใช่ผมว่าเขารู
4: ้แล้วคิดว่าเฮ้ยจะมีใครเชื่อที่จะซื้อเขาไหม
3: ผมว่าเขาอ่ะมีแผน
4: ตั้งใจมาหาเรา
3: ผมถามองค์ที่ผมอยากได้หลายๆองค์เป็น10องค์ราคาคูณ2คูณ2คูณ2คูณ2หมด
2: อ๋อราคามันเวอร์
3: มันเวอร์มากแล้วมาเจอองค์เนี้ยมาเจอองค์ที่เขาบอกเป็นพระคุณพ่อเขาเขาเขียนชื่อพ่อให้ผมดูเลยนะเนี่ยพ่อเขาได้รับมา
2: ตะปิด
3: ไอ้ผมเนี่ยมันตกหลุมพรางเพราะความโลภพี
4: ่แต่ไอ้องค์นี้ไม่แพงไม่แพงอย่างที่คิดถ้าจริงนะ
2: ไม่เขาไปตีราคาไง
3: คือ
2: เขาไปตีให้อ่ะ
3: ผมโทรไปถามเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถ้าได้มาถูกใจเขาให้เขาเอาล้านต้นๆเขาบอกใช้คำว่าล้านต้นๆ
2: ครับ
3: เราก็ต้อง
4: เราอ่านนิดนึงละแสนสองแสนสามแสน
3: ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ก็แสนนึงคิดประมาณนั้นนะครับย้อนกลับไปตามเขาตอนนั้นตามบอกตรงเลยตามให้คนไปตามจะเอาเรื่องจะเอาเรื่อง
4: ครับ
3: ตามถึงแล้วนะ
4: เ
2: จอตัวแล้ว
3: เจอแล้ว
2: กระทืบไหม
3: เขาคนที่ตามอะโทรหาผม
4: ว่าเอาไง
3: ว่าเอายังไง
4: เ
3: ชื่อไหมคำว่าเอายังไงปุ๊บเราก็คิดหนักเลย
4: จะลบไหมหรือจะถอย
3: จะคิดหนักคิดหนักเลยแล้วช่วงนั้นเนี่ยที่ช่วงเขาโทรมาเนี่ยรู้สึกว่าแม่ชีอ่ะเป็นแม่บุญธรรมที่ผมนับถือมาหาผมมาหาผมพอดีอยู่ที่ร้านมาหาผมไม่ได้อยู่ที่ร้านตอนนั้นอยู่แถวบางแคมั้งเขามีตอนนั้นมีร้านอยู่สองที่ระหว่างบางแคกับที
4: ่
3: ท่าประจันใช่ตอนนั้นยังพันทิพย์แค่เช่าเข้าอังคารกับสุขคุณแม่มาหาเขาบอกว่าเป็นไรลูกเห็นหน้าคิดเครียด
4: ดูมีกังวล
3: ใช่ตอนนั้นแม่เขายังไม่เป็นแม่ชีนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชแต่คุณแม่เขามีเซนต์เป็นแม่เป็นแม่บุญธรรมอยู่ฮ่องกง
4: มีอะไรเปล่าดู
3: เครียดเขาบอกว่าเขาเลยเล่าให้เขาฟังแม่เขาก็บอกว่าอย่างนี้ได้ไหมลูกแม่ขอระหว่างลูกเสียแขนไปข้างหนึ่งก็เสียงานล้านหนึ่งลูกจะเอาอะไร
4: เ
3: ขาถามผมคำนี
4: ้
3: ผมก็ต้องบอกว่าคือท่านพูดอย่างเงี้ยผมเข้าใจแล้วผมตัดตัดเลยว่าโอเคก็โทรบอกคนนู้นก็ยกเลิก
2: โ
4: อ้กลับ
3: กลับเขาบอกเงินเดียวหาได้แต่แขนหาไม่ได้นะ
4: เข้าใจแล้วทางนู้นรู้ไหมว่าเรา
3: เขาไม่รู้เขาไม่รู
4: ้เขาก็ไม่รู้ตัวว่าเราถึงตัวเขาแล้วนะ
3: ไม่รู้เขาไม่รู
4: ้จนทุกวันนี้ก็แยกย้ายหายกันไปแล้ว
3: ทุกวันนี้ผมลืมหน้าเขาไปแล้ว
2: สิบกว่าปีแล้วไม่ใช่
3: ผมจำเขาไม่ได้แล้วคือแรกๆเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันเป็นภาพจำนะพี
4: ่จำติดตา
3: แต่มาคุยกับคุณแม่บุญธรรมเนี่ยคุณแม่ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังให้คิดย้อนดูดีๆว่าเริ่มต้นมันมายังไงเราก็นั่งคิดใช่เว้ยเขาไม่ได้มาบังคับเราจะต้องเช่าหรืออะไรเราโลภความโลภเลยคือผมรู้เลยว่าผมโลภต้องยอมรับว่าเราอะไรที่ยังไม่เชี่ยวชาญพอ
4: เนอะครับครับ
3: มันอันตราย
2: พี่อ้อครับมีคำถามครับมีเหรียญนะครับมีเหรียญหลวงพ่อเซียนจังหวัดพิจิตรเซียนไ
3: หมเซียนหลวงพ่อเขียนหรือเปล่า
2: เชียนเชียน
3: เียน
2: จังหวัดพิจิตรแท้ครับแต่ว่าใช้งานมาจนสึกครับจะปล่อยเช่าได้ราคาเท่าไหร่ครับพี
3: ่หลวงพ่อเขียน
2: หลวงพ่อเขียน
3: จังหวัดพิจิตรหลวงพ่อเขียนนะ
2: อ๋อหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนโทษทีโทษที
3: หลวงพ่อเขียนเนี่ย
4: ไม่สวย
3: คือเหรียญพ่อเขียนเขามีหลายรุ่นนะที่นิยมแต่เหรียญรุ่นแรกเขาก็เหรียญนึงก็หลักหลายหมื่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเห็นว่าเป็นเนื้ออะไรสภาพไหน

0: ครับ
1: พระเครื่องรุ่นเดียวกันแบบเดียวกันแต่สภาพต่างเนี่ย
0: ครับ
1: มันจะห่าง
2: ขอรายละเอียดนิดนึง
0: นะ
2: ปีไหนนะครับนะปีไหนนะเรียนหลวงพ่อเขียนเนาะ
0: เนาะ
2: แล้วก็เนื้ออะไรนะครับนะฮะถ้าบอกประมาณนี้ได้ก็ยังดีอย่างน้อยรู้รุ่น
0: ร
2: ู้
1: ร
2: ุ่
1: น
2: รู้เนื้อ
1: รู้เนื้อ
2: สวยไม่สวยก็เดี๋ยวไอ้อย่างนี้พอจะเดากันได
0: ้พิมพ์มาเดี๋ยว
2: จริงๆแล้วหลวงพ่อเขียนอยู่หลักหมื่น
1: หมื่นใช่ไหมพี่หลักแสนก็มี
2: หลักแสนก็มี
1: ใช่เป็นเนื้อเงิน
2: เนื้ออ๋อถ้าเนื้อเงินนะพี่นะ
1: เขามีหลายรุ่น
2: พี่ที่เขียนมาถ้าเนื้อเงิน
1: มีหลายรุ่นต้องทราบรายละเอียด
2: แสน
1: คือพระเครื่องเนี่ยแต่ละรุ่นเดียวกันแต่สภาพต่างกันนิดหน่อยเนี่ยมันจะไม่เท่า
0: ครับ
1: มันไม่เท่ากัน
0: มาดูความมาฟังเรื่องความถนัดของพี่ออสดีกว่าครับ
2: พี่ออสสี่เหรียญหน้าเก็บเลยอ่ะ
0: เออ
2: เก็บยาว
0: ๆ
2: เก็บยาวๆแล้วมั่นใจเลยว่า10-20ปีเนี้ยเก็บเถอะครับท่านผู้ฟัง
0: เอาแบบว่าหน้าลงทุนแบบว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เงินเหลือมีไหมในทัศนคติของพี
2: ่น่าเก็บไว้บูชาด้วยหรือว่าด้านมูลค่าก็ดี
1: จะให้ผมตอบแทนใช่ไหมว่าสี่เหรียญเนี่ยผม
2: สี่เหรียญห้าเหรียญเนี่ยพี่
1: สี่เหรียญห้าเหรียญเนี่ย
2: ครับ
1: ในส่วนตัวนะ
2: ครับเอาส่วนตัวพี่เลย
1: พูดแบบจากใจเลย
2: ท่านนายกมา
1: ไม่มีด้วยไม่มีในใจ
2: ไม่มี
1: ไม่มีเพราะว่าพระเครื่องเนี่ยในประเทศไทยเนี่ย
2: ค
1: ือ
2: คำตอบว่าไม่มี
1: ในใจผมว่าน่าเก็บอะไรผมบอกไม่มีในใจ
2: ครับ
1: คือแต่ละคนเนี่ยความคิดเนี่ยความชอบต่างแต่ส่วนตัวผมเนี่ยอาจจะชอบหลวงพ่อนี้คือพระท้องถิ่นของ
2: เอางั้นผมเล่นเกมง่ายๆผมให้พี่ล้านหนึ่งไปเดินเก็บพระ5องค์เป็นเหรียญ5ละ1ล้านบาทพี่จะใช้เท่าไหร่ยังไงก็ได้ภายใน1ล้าน
1: ปัจจุบันนี้ใช่ไหม
2: ปัจจุบันนี
0: ้
2: เหลือไปพันทิปเอาเหรียญกลับมาให้ผมหน่อยผมให้พี่ล้านหนึ่ง
1: ตอนนี้ก็ณปัจจุบันเนี่ยเหรียญ
2: ได้แล้ว
1: เหรียญยอดนิยมก็ต้องเหรียญ
2: แทงเอาไปเนี่ยได้ครบละ5เหรียญ
1: หลวง
2: ปู่โต๊ะหน่อยปู่โต๊ะรุ่นไหน
1: ปู่โต๊ะก็เป็นเหรียญงบ1ล้านบาทแล้วก็เช่าเฉพาะเป็นเหรียญพวกเนื้อเงิน
2: เหรียญปู่โต๊ะเนื้อเงินปี
1: ปี1718ก็ได
2: ้พิมพ์อะไร
1: ลูกไข่ก็ได้เสมาก็ได้
2: พิมพ์เสมาหรือลูกจดนะพวกเรานะ
1: ครับ
2: พิมพ์เสมาลูกไข่ก็ได้นะ1718
1: เนื้อเงิน
2: ฮะเก็บไว้นะครับประมาณเท่าไหร่เหรียญนี
1: ้เหรียญ
2: นี้ใช้เงินไปเท่าไหร่
1: เหรียญนี้น่าจะเหรียญนึงอยู่ประมาณแสนบวกลบ
2: แสนนึงอ่ะ
1: ต่อเหรียญนะ
2: ผมให้แสนนึงใช้ไปแสนเหลือ900,000ละเดินไปไหนต่
1: อก็อาจจะเดินต่อไปตอนนี้หลวงอาจารย์นำกำลังแรง
0: ทางใต้นะ
2: อาจารย์นำอยู่ไหนอ่ะทางใต
0: ้ทางใต้
1: วัดทะลุงพัทลุง
0: วัดทะลุงไง
1: พัทลุงวัดดอนสารา
2: วัดดอนสารา
1: วัดอะไรวัดดอนสารา
0: ใช่ไหมอาจารย์นำไงเป็น
1: พัทลุง
0: ไงอาจารย์นำเป็น
1: ผมเพิ่งไปไหว้
0: สายอ้อเป็นอาจารย์
1: ใช่
2: ใส่เขาอ
0: ้อ
2: สายเขาอ้อนะอาจารย์นำนะ
1: อ
2: าจารย์นำเป็น
1: เหรียญ
0: กำลังดังเลยเป็นอาจารย
1: ์เหรียญ2519
2: อันนี้19นะหลวงปู่โต1718อันนี้119เนื
1: ้อเอาเป็นทองแดงดีกว่
2: า
1: เพราะว่าเนื้อนวะไอ้เนื้อเงินกับเนื้อทองคำมันแพงมาก
2: ครับ
1: เราก็เริ่มสตาร์ทเช่าสะสมไว้เหรียญทั้ง30,000-35,000
2: เก็บ
1: มองว่าอนาคตเก็บได
2: ้เก็บทองแดงยังมีทางขึ้น
1: สวยๆ
2: ถูกไหมสวยเลยนะเอาสวยคลิกเลย
1: ใช่ครับ
2: อยู่ที่50,000ได้ไหม
1: ผมว่ามีโอกาสถึงถ้าสวยจริงอาจจะถึงแล้วด้วยนะครับ
2: ไปอีก50,000ตอนนี้เป็น150,000ละ
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหพี่เหลืออีก850,000สบายเลยนะเนี่ย
1: คือ850,000มันอย่าง
2: น
1: ี้พี่พระ
2: สองเหรียญ
1: เราไม่เช่าอย่างละองค์บางครั้งเราจะเจออาจจะอย่างหลวงปู่โต้เนี่ยเราจะเจอเนื้อเงิน17เนื้อเงิน18หรืออาจจะเจอ16คือแต่ผมเหรียญหลวงปู่โต้ผมชอบเนื้อเงิน
2: เนื้อเงินนะเอาปู่โต้เนื้อเงินด้วยอาจารย์นำเนื้อเงินด้วย
1: ได้เนื้อทองแดง
2: เนื้อทองแดงไปหา19พอ
1: ใช่
2: นะครับนะฮะเก็บไว้เหลืออีก800,000 กว่าเอาละ
1: ตอนนี้ต้องมา
2: เลยเหลืออีก3เหรียญ
1: เอามาเช่าหลวงปู่ทิม
2: เอ้ากลับไปหลวงปู่ทิม
1: ใช่คือยังไงเนี่ยเหรียญ
2: ระยอง
1: ระยองเนี่ยผมว่าเป็นพระยอดนิยม
2: ดาวค้างฟ้า
1: ใช่ครับ
0: ยอ
1: ดน
0: ิ
1: ย
0: ม
1: ปู่ทิมปู่โต๊ะเนี่ยยอดนิยมแล้ว
2: เหรียญอะไรปู่ทิม
1: ปู่ทิมถ้าสวยๆต้องเป็นเจริญพร
2: เจริญพร
1: ครับ
2: เจริญพรปี
1: บนปี
2: 17โอ
1: ้เล่นก็ได้ล่างก็ได้
2: ทั้งนั้นเลยนะ
1: ใช่
2: 17เนื้ออะไรฮะ
1: เป็นทองแดง
2: ทองแดง
1: เพราะว่าจะใช้นวะก็จะหมดแล้ว
2: กี่เหรียญไอ้กี่บาทท
1: องแดง
2: ใช้เงินอะไรตอนนี้
1: เจริญพรบนเหรียญนึงก็อยู่แสนห้าสองแสนถึง250,000
2: เอาสองแสนไป
1: สองแสน
2: ไปนะฮะเมื่อใช้ไปแสนห้าสองแสนสามแสนห้าละ
1: ใช
2: ่คือสามเหรียญละ
1: คือแล้วก็ยังมีเจริญพรล่างอีกคืออย่างหลวงพ่อนึงอ่ะเราอาจจะเช่าหลายๆเหรียญ

0: ไม่ได้ไม่ได้
1: การเอาละหลวงพ่ออ๋อ
0: สามเหรียญแล้วคนละวัด
1: สามเหรียญแล้วตอนนี้ได
0: ้สามแสนห้าละพี่ใช้ไปสามแสนห้าละเหลืออีกสองเหรียญพี่เหลืออีกหกแสนห้า
1: ถ้าหกแสนห้าอย่างนี้ก็เราก็ต้องลงทุนเพิ่มปู่ทิมเป็นไม่เจริญพรละเป็นลงยา
0: ลงยาปีไหนครับ
1: 18
0: ลงยา
1: 8รอบ
0: 8รอบนะครับอันนี้เท่าไหร่
1: เหรียญ1สตาร์ทก็ต้องมีถ้า3สี2สีก็ประมาณ 500,000 บวกลบ
0: โอ้โหเหรียญ4นี่เล่นหนักเลยฮะ
2: โดดเลยโดดเลย
0: นี่เหลือแสนนะครับตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละโกบอย
2: ฮะแต่ก็เหลืออยู่ประมาณ 200,000 กว่าบาท
0: 150,000 300,000 เหลือ100,000 500,000 หรือ 150,000
1: อันนี้ในมุมมองผมเนี่ยให้เก็บผ้าหนึ่งกว่าเนี่ยคือยุคกลาง
0: ครับ
1: ฮะเป็นยุคกลาง
0: ยุคกลาง
1: ยุคกลางที่เรา
0: เช็คประวัติง่ายดูง่ายถูกไหมแล้วก็ยังอยู่ในความนิยม
1: หลวงพ่อพรหมวัดช่องแคหลวงปู่ศรี
0: ครับ
1: อาจารย์นำอะไรเงี้ยคือมันเป็นพระที่เราจับต้องได
0: ้เหรียญที่5พี่อีก 150,000
1: อีก 150,000 เอาเป็นพ่อพรหมดีกว่า
0: โอ้โหวัดช่องแคร
1: ุ่นแรกเลย
0: วัดช่องแค
1: ใช่รุ่นแรก
0: นครสวรรค
1: ์ใช่รุ่นแรกเลย
0: รุ่นแรกแสนห้า
1: แสนห้าผมว่ายังพอหาได
0: ้
1: แต่ถ้าเป็นช่วงแรงๆฮอตๆไม่ได
0: ้ตอนนี้ได้ละ
1: ตอนนี้แสนห้าผมว่าอยู่ในเกณฑ์น่ารักใช้ได้นะถ้าแชมป
0: ์กลางๆดูดีเลย
1: ใช่ใช
0: ่อีกแสนห้าเพราะว่าวันข้างหน้าเศรษฐกิจฟื้นอะไรกลับมามีโอกาสขึ้น
1: คือถ้าเราเล่นพระระดับกลางๆในมุมมองผมนะครับ
0: ครับ
1: อาจจะไม่หวือหวาแล้วก็อาจจะไม่ได้เสี่ยงมาก
0: ครับทุกคนรู้จัก
1: ทุกคนรู้จักนะครับคือเรียกว่าพระมีย
0: อดนิยมนะ
1: มีอายุมียอดนิยมมีประวัติแล้วก็เราก็ไปไหว้กราบไหว้
0: ทัน
1: ท่านได้ตลอดแต่เป็นพระใหม่ๆที่เล่นหากันทุกวันเนี่ยผมก็อาจจะไม่มีความชำนาญมันก็เดาทางไม่ได้
2: อ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่าลงทุน1ล้านบาท
0: ครับ
1: ครับ
2: ก็เนี่ยประมาณโคเวอร์ก็น่าจะประมาณใกล้ๆล้าน
1: ห้า
0: หลวงปู่โตหลวงปู่ทิมหลวงอาจารย์นำนะครับหลวงพ่อพรม
2: ครับ
0: แล้วก็หลวงปู่ทิมอีก2องค์
2: ทั้งหมด5องค์เนี่ยเราลงทุนไปเกือบล้านยอด
0: 1ล้านบาท
2: กอดไว้5ปีพี่คิดว่ามันมีโอกาสขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมในฐานะผู้ลงทุน
1: สิ่งสำคัญนะถ้าเราคิดจะลงทุนนะผมแนะนำให้เช่าพระที่ผมเอ่ยแล้วเนี่ยเน้นสวย
0: หาพยายามหาสวยที่สุดเท่าที่จะได้
1: หาให้สวยอย่ารีบมีเงินมีงบ1ล้านบาทเนี่ยเราจะเอาเงินก้อนเนี้ยมาเช่าพระเก็บเนี่ยไม่ต้องรีบและอย่าเร่งค่อยๆดูไป
2: ปัญหาคำถามแล้วเราจะดูยังไงว่ามันสวยเพราะว่าเซียนแต่ละคนที่มีพระอยู่ในมือเนี่ยมันก็บอกว่าของมันสวย
1: อย่างน้อยๆอย่างโก
2: ครับ
1: มีเงิน1ล้านบาทใช่มั้ยโกอยากจะสะสมพระ
2: ครับ
1: อย่างน้อยๆโกต้องเดินเข้าไปตลาดพันทิพย์ก่อน
2: ครับ
1: ไปพบปะกับเซียนคุยกับเซียนคนนั้นคนนี
2: ้
1: แต่สมัยนี้เนี่ยโกยังมีทางโซเชียล
0: Google ไงโกเกิด
1: เทียบราคากลางเท่าไหร่อะไรยังไงคือก่อนที่จะเช่าพระเนี่ยเงิน1ล้านบาทเนี่ยเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดี
2: พี่ออสผมถามในมุมพี
0: ่แต่สวยดูไม่ยากนะค
2: ือ
0: มันไม่จมูกไม่โดนมันมีจุดเด่นๆอยู่จมูกไม่โดนความลึกเวลาเราหยิบมาเห็นหน้าท่านชัดอะเห็นหน้าท่านชัดไม่แบบเลือนไม่อะไรเงี้ยตัวหนังสืออักษรจีวรอะไรเงี้ยใบหน้าท่านหูท่านจมูกท่านตาท่านอะไรเงี้ยอ
2: ัน
0: นี้เป็นระดับหนึ่งนะดูด้วยตาหรือว่าดูด้วยแว่นด้วยกล้อง
2: อ๋อเหรอ
0: เออมันดูได้ว่าสวยแต่ว่าความนั้นอ่ะคือดูยังไงให้แท้ก่อน
2: อ่
0: ะแค่นั้นแหละ
1: ที่ผมบอกว่าพระสวยเป็นอย่างนี้ครับอย่างพี่แท่ง
0: ครับ
1: จะเก็บพระหนึ่งองค์ผมแนะนำพี่ละช้านิดนึงขอให้สวยถ้าพี่เจอเอายกตัวอย่างสมมติหลวงปู่โต๊ะปี2518เนื้อเงิน
0: ครับ
1: พอหาได้ในท้องตลาด
0: โ
1: กก็อาจอย่างโกเหมือนกันอยากได้เหมือนกันสามารถเดินไปดูได้หลายๆร้านว่าสวยไม่สวยพี่ต้องเทียบเองได้ถูกไห
0: มแน่นอน
1: หาให้สวยที่สุด
0: ดูตู้นี้18ปึ๊บปึ๊บ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เดินไปตู้นี้18
1: ถูกต้องครับ
0: ขอบคุณครับเห็นแล้วสองเหรียญนี้มันยังไง
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ไหม
1: ถูกต้อง
0: สามสี่ห้ารู้แล้วอันไหนมัน
1: ถูกต้อง
0: กว่ากัน
1: ถูกต้อง
0: ชัดกว่ากันราคาไม่เท่ากันห้าเหรียญน
1: ี้ถูกต้องครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าเฮ้ยมันต่างกว่าอีกหมื่นเว้ยเอาสวยดีกว่า
1: ผมอยากให้พี่เก็บพระสวยเพราะอะไร
0: ฮะ
1: พี่เก็บปั้งพี่เจอสวยแล้วองค์ที่สองพี่ต้องสวยเท่าไหมหรือด้อยกว่าพี่จะเอาไหม
0: ไม่เอาสิ
1: ถูกไหม
0: เราเจอเหรียญแรกสวยแล้ว
1: ผมจะให้การทำให้เราเนี่ยมีช่องให้มันแคบที่สุดถ้าพี่เก็บจากไม่สวยนะมันก็จะไปลามไปเรื่อยเลยอันนี้พูดถึง
2: สำหรับผู้ที่สำหรั

0: ผู้ที่มีกำลังนะแต่ถ้ากำลังน้อยก็เก็บ
1: ไม่ห่างกัน
2: ไปก่อนได
1: ้แก๊ปไม่ห่างกันมากครับไม่ใช่ว่าอันนี้แสนนึงไปดูอันนี้สวยกว่า 200,000 โอ้โหอันนี้
0: อย่างพี่ไปเจอเช่าเหรียญนี่แสนนึงสวย
1: ครับ
0: เจออีกเหรียญนึงแสนนึงแต่มาเทียบแล้วสู้พี่ไม่ได้พี่จะเอามั้ย
1: ไม่เอาสิ
0: พี่มีกับตัวแล้ว
1: มีเอาเหรียญเอาเหรียญสวยสิ
0: อ่ะพี่ก็ต้องรอถูกมั้ย
1: ครับ
0: เฮ้ยมานี้เท่าๆเลยสูสีดูไม่ออกเลยว่าเฮ้ย
1: ไม่บางทีก็เถอะถึงเหรียญนี้นะ 50,000 ไปเจอเหรียญสวยแสนนึงอ่ะ
0: ครับ
1: มี 50,000 เอา 50,000 ก่อนวะบางทีใจร้อนเอา 50,000 ก่อน
0: ครับ
1: กลับบ้านนอนไม่หลับนะมันจะเอาแสนนึงให้ได้นะมันเจอเหรียญสวย
0: ต้อง
1: ไม่น่าเลย
0: อันนี้ผม
1: หาเงินดีกว่าเนี่ยถึงบอกว่าใจเย็น
0: ๆผมแนะนำ
1: พี่ออสแนะนำว่าทุกคนนะเก็บให้สวยเลย
0: ถ้ามีกำลังให้เก็บสวยเลยเพราะว่าเก็บพระสวยเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปเจอได้บ่อย
1: ๆเดี๋ยวก็ไปแล้วใช่ไหมกลับไปพรุ่งนี้ไปแล้วครับ
0: คือพระสวยเนี่ยทุกคนเนี่ยอันนี้ผมพูดในมุมมองของเป็นพุทธพาณิชย์นะ
1: ครับ
0: ผมมีพระสวยคนมาดูมันจะติดอยู่เรื่องเดียวคือราคา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเรามีของไม่สวยเอามาโชว์คือเขาไม่ถามราคาด้วยเขาก็อาจจะไม่ดูเลย
1: เ
0: พราะว่าไม่กลับไปไม่คิดถึงแล้ว
1: ใช่
0: แต่ถ้าเรามีข้อสวยเนี่ยแม่ราคามันติดแต่ใจมันถูกใจ
1: สวยอ่ะสวยอ่ะยังไงดีไปยืมใครดีวะ
0: อันนี้มัน
1: อัน
0: น
1: ี้ของเงินจะไปเอาให้ได้อ่ะ
0: อันนี้มันเป็นมุมมองของผมที่ผมแนะนำถ้ามีกำลังนะครับแต่ถ้าเราเริ่มสะสมไม่มีกำลังเราก็เช่าไม่สวยก่อนได้แต่เอามาศึกษาให้รู้ว่าอันนี้คือหลวงพ่ออะไรเอามาเน้นพุทธคุณไปก่อน
1: ครับ
0: แต่ก็ได้เหมือนก
3: ัน มาในมุมของผมบ้างล่ะระหว่าง1ล้านบาทพี่แท่งเมื่อกี้เก็บพระกับเอาเงิน1ล้านบาทไปซื้อทองในมุมของพี่เป็นช่างทองด้วยในระยะ5ปีโอกาสเกิดโอกาสท่วมอันไหนจะดีกว่า
1: ผมตอบได้มั้ย
3: ได
1: ้อันนี้ผมขอสรุปด้วย
3: เออ
1: ซื้อทองครับ
0: คือทอง
3: ด
0: ีกว่าคือทองปลอดภัย
1: ปลอดภัยดีชัวร์มันทั้งโลก
0: ทองปลอดภัย
1: ไปฮ่องกงผมก็ขายได
0: ้ใช่
3: ถูกไหม
0: พระเครื่องออกนอกประเทศเราก็
1: จบแล้ว
0: นะ
1: What in this ไม่รู้แล้ว
3: ใช่ไหม
1: ทองสิพ่อ
3: ทองดีกว่า
1: ทอง
3: นะแต่ไอ้พระเครื่องเนี่ยมัน
1: ทองเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราเก็บยังไงให้เหมาะส
3: ม
1: บางคนเก็บทองซื้อยังไงมันมีวิธีหลากหลายดูนี้ใช่ไหมพี่มีผ่อนทองมีอะไรมันวิธีในฐานะ
0: คือผมทำโรงงานทองเลยนะ
1: จ้าพี
0: ่ผมก็เดาไม่ถูกว่ามันจะขึ้นจะลงทุกวันนี้ผมยังไม่เชื่อเลยว่าในชีวิตผมจะเจอ 50,000 กว่าบาท
1: บาทละ 50,000
0: ใช
3: ่พี่ออสอยากรู้ว่าพี่ออสทำตั้งแต่ทองบาทเท่าไหร่นะ
0: ผมเอา 3,800
3: 3,800
0: คือมีอยู่ช่วงนึงทองขึ้น 6,000 ตกงานนะ
3: ทำไม
0: แ
3: พ้บ้าแล้วตอนนี้มัน 50,000 กว่าคนไม่จนตายเลยหรอ
0: มีช่วงทอง 6,000 โอ้โหเขาร้องกันแพงเลย
1: เป็นไงล่ะพี่
0: ช่างทองนี่แทบจะไม่มีงานเลย
1: คือไม่มีคนซื้อ
0: ใช่ตอนนั้นโอ้โหสมัยนั้นเนี่ย 3,800 ขึ้นมา 4,000 4,200 เมื่อก่อนเนี่ยทองมันขึ้นทีละ50บาท
1: ครับ
0: 50บาท100นิดหน่อยแต่เดี๋ยวนี้มันขึ้นที่500 1,000 นึงอ่ะสมัยก่อน
1: มีร้านนึงให้ซื้อทองซื้อแบบไหนพี่ร้านนึง
3: ทอง
1: ซื้อเป็นทองแท่งเหรอหรือซื้อทอง
0: คือทองแบบไหนคือถ้าปลอดภัยต้องเป็นทองแท่ง
1: ทองแท่งเนาะ
0: ใช่
1: แล้วไปเก็บไว้ไหนวิธีเก็บที่ดี
0: โถ
1: ประชาชนอย่างผม
0: ถ้ามันมีผมก็มีที่เก็บนะ
1: พี่มันไม่มีเซฟอ่ะเก็บที่ไหนดี
0: เก็บที่ไหนก็ได้พี่ไม่น่า
1: ธนาคารไม่ควรเก็บไปเช่าตู
0: ้ถ้าเช่าตู้มันมีอยู่แล้วก็น่าจะดี
3: แต่ค่าเช่าตู้มันจะ
1: คุ้มแรงไหม
0: ผมไม่ทราบ
1: ไม่รู้นะแล้วทุกธนาคารมีตู้ให้เช่าเหร
0: อ
1: พอเหรอ
0: ตรงนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ผมเชื่อว่ามีแต่ทองคำเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ด้วยนะพี่เวลาอย่างเรารู้จักกับร้านทองใช่ไหมเราสามารถซื้อแล้วก็ไม่เอาไปก็ได้นะมันก็มีนะฝากไว้ที่เขาก็ได
1: ้ทำสัญญากันให้เรียบร้อยว่าอยู่กับเขาอ๋อยูนิเซฟเขา
3: เหลืออีกหนึ่งนาที
1: คร
3: ับ พี่ออสครับรบกวนสอบถามหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี15
0: ครับ
3: นะครับองค์สีดำขอสอบถามราคาปัจจุบันครับ
0: พระหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี2115เขาจะมี2แบบ
3: ครับ
0: รูปหล่อปั๊มกับเหรียญจอบเล็กกับจอบใหญ่ที่ท่านถามมาเนี่ยว่ามันเป็นลักษณะยังไง
3: ครับอาจจะบอกทั้ง2แบบเลยพี
0: ่ราคาใช่ไหม
3: ครับ
0: รูปหล่อปั๊ม15เนี่ยเขาจะแยกเนื้ออัปก้า
1: ครับ
0: แล้วก็เนื้อทองเหลือง
1: ครับ
0: แล้วก็จะแยกพิมพ์อีกเราบอกเป็นราคากลางแล้วกันนะ
1: ครับ
0: รูปหล่อปั๊ม15เนี่ยหลักหลายหมื่นถึงแสน
3: โอ้
0: ต้องมีโค้ดมีครบเลยนะครับแต่เหรียญจอบเล็กก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นแล้วก็จอบใหญ่ก็หลักหมื่นหลายหมื่นป
3: ี
0: 15นะครับ
3: ครับ15นะ 2,000
0: แต่ขึ้นอยู่สภาพสวยจริงอาจจะถึงแสนก็ได
3: ้ค่ะอ่ะคุณผู้ฟังเบรกสักครู่ฮะอีก2นาทีเรามาฟังกันใหม่โอ้โหใครอยากสอบถามอะไรพิมพ์มาส่ง SMS มาที่4689899ครับพักสักครู่ครับผม
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
1: อะไรมาแล้ว
3: มันมากครับพี่แดง
1: ใช
3: ่ต่อแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปเหรียญมีคำถามนะครับมีคำถามอีกว่าเหรียญหลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนวัดสำนักขุนเนนใช่ไหมครับจังหวัดวัดถ้ำขุนเนน
0: ใช่ๆ
3: จังหวัดพิจิตรรุ่นแรก 2,499 เนื้อทองแดงนะครับแต่มันสึกจากการใช้งานอยากปล่อยครับจะทำยังไงครับราคาตอนนี้ไม่มีความรู้เรื่อง
1: ไปตู้ไหนพี่พันทิพย์ไปหาใคร
0: ที่ไหนก็ได้นะพันทิพย์อะ
3: ถ้าหมดแท้นะ
0: ถ้าแท้ทุกร้านทุก
3: แต่เขาบอกไม่สวย
1: แนะนำ
3: บอกราคาก
1: ลางแนะนำสักร้านหนึ่งแนะนำสัก
0: ร้านมาร้านผมก็ได้
3: เอออ
0: ้
1: าว
0: มาที่ร้านอะไรก็ได้ร้านออลเล่มทอง
1: ออลเล่มทอง
0: ชั้น3ครับ
1: ชั้น3พันทิพย์นะฮะงามวงวานไปหาพี่ออสอยู่วันไหน
0: ถ้าไม่เจอผมก็เจอ
1: ที่
0: เจอน้องๆอยู่ที่ร้านอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะส่งไลน์มาให้
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ไปฝากให้ดูเลยครับแล้วก็เดี๋ยวก็บอกราคาให
3: ้ราคากลางไหมมีราคากลางไหม
1: เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าแท้เท่าไหร่พี
3: ่เออ
1: พี่ให้เท่าไหร่
0: เขาบอกว่าสึกเนี่ยคำว่าสึกตรงเนี้ยมันมากน้อย
1: น้อยสุดเลย
0: ก็เขาถ้าน้อยถ้ามันสึกมากนี่บางครั้งมันเช่าไม่ได้นะ
1: ไม่เห็นหน้าเห็นตาถ้าลางๆอะพี่พอรู้เรื่องอะ
0: ลุง
1: แย่ที่สุดเลย
0: แย่ที่สุดบางทีคือวิธีการเช่าพระของผมนะ
3: ครับ
0: พระที่ผมจะเช่าเนี่ยผมจะมีบางหลวงพ่อเนี่ยพระเก่าเนี่ยผมจะมี80-80บวกลบเปอร์เซ็นต์ถึงจะเช่าต่ำกว่านั้นผมจะไม่เช่า
3: อ๋อมาตรฐานก็มีมาตรฐานในการเช่าแต่เซียนบางคนก็เช่ามาเพื่อมาทำเป็นมวลสาร
0: ถามว่าที่เช่าเนี่ยอาจจะไม่แพงก็อาจจะเช่าบางคนที่เขาเช่าไว้ทุกสภาพอาจจะเช่าร
3: วม
0: เหมากันมาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปทำมวลสารเวลาสร้างพระวัตถุมงคล
3: ครับแปลว่ามาตรฐานพี่คือถ้าต่ำกว่า80นี่ไม่เอาแน่นอน
0: ถ้าพระที่มันหายากๆเนี่ยเรามีมาตรฐานของเราว่าสัก80ถ้า60ผมว่ามันเยอะไป
3: ผมอยากฟังพี่พอมาคุยถึงเรื่องเนี้ยเมื่อกี้พี่บอกแล้วพี่โดนพระเก๊ราคา1ล้าน
0: ครับ
3: ในชีวิตพี่เคยเช่าพระอะไรที่มันแพงที่สุดมั้ยในชีวิตพี่เลย
0: มันมีแบบคือมันมีเหตุการณ์ล่ะเหตุการณ์เนี่ยมันมีหลายอย่างอ่ะมันจนแรกๆเราจำได้นะนานๆไปเหมือนความประทับใจของพี่อ่ะอยู่ตรงกลางอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: มันคล้ายกันอ่ะนึกภาพ
1: เพราะมันหลายสิบปีมันลืมกว่าบ่อย
0: ลืมแล้วมันไม่อินแล้วมันไม่อินแล้วก็คือแรกๆเนี่ยเราจะจำเฉพาะในส่วนเรื่องราวแรกๆของเรา
1: ครับ
0: ส่วนมากมันจะจำในเรื่องที่เสียใจมากกว่าผมเสียใจอยู่งานมาเนี่ยผมจะเสียใจหนักๆอยู่มัน3ครั้ง
1: ครั้งแรก
0: ครั้งแรกก่อนที่จะโดนพักเกณฑ์เนี่ยผมโดนโจรขึ้นบ้านขโมยของ
1: ที่บ้าน
0: ตอนสมัยปี2538เนี่ยเช่าบ้านอยู่อยู่แถวพระประแดง
3: ครับ
0: คืนเดียวหายเกลี้ยงเลย
3: มูลค่ารวมทั้งหมด
1: สามหมายความว่าพระ
0: พระด้วยแล้วก็ทองบางส่วนด้วยแล้วก็พระลูกค้าที่มาเลี่ยมด้วย
1: อ
0: ันนั้นน่ะเสียใจที่สุดคือเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุการณ์เหมือนฝันร้าย
1: นะโอ้ครับ
0: ตื่นขึ้นมามันก็ฝันร้ายอันนั้นปี38
1: เรากลับบ้านไปแล้วมันหายหรือว่าเรานอนอยู่ในบ้าน
0: นอนฮะนอนนอนนอน
1: โ
0: อ
1: ้
0: โหช่วงนั้นผมมีทีมงานอ่ะอยู่กับผมประมาณร่วม20-30คนนะ
1: อยู่บ้านหลังนั้น
0: บ้านหลังนี้นะ
1: แล้วมันยัง
0: แต่มันเป็นเทศกาลคือปล่อยให้ทีมงานเราก
1: ลับบ้าน
0: กลับต่างวัด
1: เออ
0: แล้วผมก็รู้สึกจะอยู่แค่ครอบครัวในห้องแล้วก็เหมือนกับเราสมัยนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมีเพื่อนมาดูพระผมประมาณ5 ทุ่มหรือเที่ยงคืน
1: ครับ
0: มาดูพระเราก็มักง่ายอ่ะโกไม่เก็บขึ้นไหนๆก็อยู่ในตู้ละก็ปิดประตูน่ะเดี๋ยวก็ตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องเอามาเลี้ยงอะไรเงี้ย
3: ก็ถือว่ามันอยู่ในบ้านเรา
0: อยู่ในบ้านเราใช่ใช่อยู่ในบ้านเรา
1: เ
0: ออตื่นเช้ามาเรียบร้อยเลย
1: เพื่อนหรือเปล่า
0: จริงๆไม่ใช่เพื่อนตอนแรกสงสัย
1: ใส่ศึก
0: คือคนคนเคยเข้านอกออกในบ้านเรา
1: เออ
0: ใช่คนเข้านอกคือบ้านสมัยก่อนเป็นอาคาร
1: เดี๋ยวพี่สุดท้ายก็คือคนที่รู้
0: จับไม่ได้เราแค่สงสัยเพราะสมัยโน้นเนี่ยตำรวจเขาก็คือไม่เหมือนสมัยนี
1: ้ก็ไม่ได้เรียนนะ
0: มี38นะพี
1: ่
0: มี38เพราะว่าเราต้อง
1: ไปแจ้งหลักฐานมีใครดูมีกล้องวงจรปิดใครเข้าใครออกไม่รู้
0: คือสมัยโน้นเนี่ยปี38พี่เชื่อไหมผมเนี่ยเริ่มเปิดร้านพระแล้ว
1: ครับ
0: พาผมหมดตู้เกี้ยงเลยโดนเหมาคืนเดียวหมดเลย
1: หมด
0: ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแล้วก็ในโต๊ะทำงานของลูกน้องหรือช่างเนี่ยพระที่ลูกค้ามาเลี่ยมเข้าไปผมต้องไปแจ้งความแล้วก็ต้องไปบอกกับลูกค้าแต่ละท่านว่าเรื่องราวเกิดขึ้นนี้ต้องชดใช้
1: เขาก็เฮิร์ตเนาะพระเขาเนาะจะขึ้นคออยู่แล้วเนาะ
0: อย่างพี่แท่งฝากผมไปเลี่ยม
1: ม
0: ันจะใช่เรื่องไหมว่า
1: แล้วผมต้องไปตามหาพระสวยที่ผมกว่าจะได
0: ้ไอ้นี่ไง
1: เขามาเนาะ
0: แต่ที
1: ่เงินด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ที่คุยง่ายสุดคือใครรู้ไหม
1: ครับ
0: เซียนพระด้วยกัน
1: เออ
0: คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บเฮ้ยโก
1: ครับ
0: โอ้ไม่เป็นไรนี่ผมเช่ามาเท่านี้เองเดี๋ยวผมคือมันมีมูลค่าแต่ชาวบ้านนี่สิเป็นของต้นตระกูลปู่ของปู
1: ่มันมีความสัมพันธ์อย่างอื่นด้วย
0: ความสำคัญสำหรับเขาม
1: ันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเรื่องทอง
0: เชื่อไหมปี38เนี่ยจนถึงปี41
1: ครับ
0: ผมอยู่เล่นพระเลยนะ
3: หน่อยหน่อย
0: ผมหน่อยเลย
1: เถิด
0: ผมไม่จับกล้องไม่ซื้อหนังสือผมวางเลยเชื่อไหมผมพูดจากใจเลยผมเลิกเลย
1: เสียหลักเลย
3: ชาดอนแล้วผมว่าก่อนยังไงถึงกลับมาได
0: ้คือ
3: แต่กลับมาได้
0: คือมันอย่างนี้คือช่วงนั้นเนี่ย
1: เหตุการณ์นี
0: ้เราพูดแบบไม่อายนะ
3: ครับ
0: น้อยใจหลวงพ่อ
3: แล้วเขามาเกี่ยวอะไรอะพี่
0: โทรคิดเราเอง
3: คือ
0: พระทุกอย่างที่เรามีเนี่ยหายเกลี้ยงในคืนเดียวเรามีความคิดแล้วว่าเอ๊ะเราทำอาชีพเนี้ยมันจะบาปหรือเปล่าขายพระมองผมมัน
3: แวบแวบแวบแวบ
0: เลยไม่แวบเลยคิดว่าจริงเลยผมคิดผมแบบนี้เลยผมก็เลยหยุดตั้งแต่ปี38 39 40
3: ครับ
0: 41
3: คือหยุดเลย
0: ถึง41
3: แล้วอะไรที่กลับมาในปี41
0: เพื่อนเคยเมื่อก่อนผมอยู่พับประแดงใช่ไหมแล้วผมย้ายบ้านมาอยู่บางบอนแล้วผมก็ขาดการติดต่อย้ายบ้านมาผมเบอร์อะไรผมก็ไม่อยากจะติดต่อใครเลยอ
3: ่
0: ะเหมือนเราช้ำใจมาก่อนจะโดนโจรขึ้นบ้านเนี่ย
3: ครับ
0: ประมาณ10 วัน
3: ผ
0: มย้ายบ้านย้ายมาอยู่ที่ใหม
3: ่
0: ประมาณ10 วันเราก็เลยกลับมาอยู่ที่ใหม่สมองเราก็เลยไม่ซื้อหนังสือเราก็ไม่โทรกับนักเล่นพระด้วยกันสมองก็โปร่งคันจากงาน
3: ครับ
0: แล้วช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันเริ่ม40มันก็ไม่ดีด้วยใช่ไหม41มันเริ่มฟื้นตัวเราก็เริ่มมีงานเยอะเราก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับใคร
3: ครับ
0: ก็มีอยู่วันหนึ่งเพื่อนเก่า
3: อืม
0: ก็มาหาก็มาคุยเรื่องพระต่ออ
3: ่าก็เลยเอาซะหน่อยเคาะสนิม
0: หวนเลยคราวนี
3: ้
0: ก็มาเริ่มเช่าใหม
3: ่ก็เลยยาวมาจนทุกวันนี้
0: ก็เลยยาวมาถึงทุกวันนี
3: ้พี่อ๊อฟผมถามหน่อยเหลือเวลา20 นาทีในวงการพระช่วงนี้จากที่พี่อ๊อฟเขาเรียกอะไรข้ามวอร์ดอยู่ในวงการพระนะ
0: ครับ
3: มันมีทุกรุ่นทุกสเต็ปทุกแบบมันมีอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์หรือเศรษฐกิจณปัจจุบัน
0: ครับ
3: เศรษฐกิจของวงการพระที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้ที่ทำให้พระราคามันสวิงหรือมันตกลงไปมากสาเหตุเกิดจากการเซียนพระที่เขาเล่นเช็คกันแล้วก็เกิดเขาเรียกอะไรนะเกิดวิกฤตการณ์ของวงการพระที่เงินหายจากระบบไปมูลค่าเป็นหลักพันล้านนี่จริงไหม
0: จริงฮะ
3: จริง
0: จริงจริง
1: มีส่วนเหรอพี่เนาะ
0: มันเป็นอย่างนี้ครับพระเครื่องในระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ย

0: ครับ
1: มันจะราคาพุ่ง
0: ออ
1: พุ่งมากเพราะว่าหนึ่งการซื้อการเช่าเนี่ยมันก็เอาว่ามีเซียนคนหนึ่งแล้วกันที่ซื้อดี
0: อืม
1: ซื้อไปเป็นเอาว่าหลายพันคำว่าหลายพันเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแล้วเขาไลฟ์สดด้วยถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ของมันก็จะไปรวมกับที่เขาทั้งหมดเลยทุกคนก็แห่ไป
0: ให้ปล่อยให้เขา
1: ไปปล่อยให้เขาแล้วให้เครดิตเขา
0: ครับครับ
1: นะครับจนทุกคนเนี่ยไม่รู้เลยว่าให้กันไปคนละเท่าไหร่เอาว่าสนุกสนานอ่ะ
0: ครับ
1: วันนึงมีปัญหาม ันก็เป็นโดมิโนเลยคือต้นต่อคือหัวมัน
0: พอตัวเขาล้ม
1: ตัวเขาล้ม
0: ครับ
1: ทุกอย่างมันก็
0: หางเหิงมันก็ไปหมด
1: คือมันมาเนี่ยการเช่าผ้าเนี่ยเราก็เครดิตมาเป็นต่อกันไป
0: ครับ
1: ใครจะเอาเงินที่ไหนมาเช่าไหวบางทีส่งเขาทีมเป็นร้อยๆใช่ไหมใช้เครดิตคือผม
0: เอาไปก่อน
1: ผมเอาพี่แท่งผมเอาไปก่อนเดี๋ยวผมจ่ายพี่แท่งก็ไปเอาเพื่อนมาอีกทีนึงเหมือนกัน
0: ครับ
1: มันเป็นทอดไป
0: ครับ
1: เหตุการณ์วิกฤตมันเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมว่ามันมีผลมากมันมีผลพวงมาถึงณปัจจุบันนี้สองโดยสภาวะเศรษฐกิจก็ส่วนหนึ่งทำให้วงงานพระมันอาจจะนิ่งๆไป
0: แล้วเรื่องของวัดอื้อเช้าอะไรเงี้ยมีเกี่ยวไหม
1: ผมว่าไม่มีผลนะในมุมมองผมไม่มีผลมันคนละส่วนนั้นส่วนบุคคลแล้วพระเครื่องที่เล่นปัจจุบันเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที
0: ่ในอดีต
1: แล้วก็เป็นพระพุทธรูปแล้วก็เป็นพระในอดีตที่ท่านมรณภาพไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้ววงการเนี้ยมันแปลกอย่างนึงคือมันจะมีข่าวพระใหม่พระเก่าไปมาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงแต่วงการเนี้ยพี่ถ้าพี่เข้ามาแล้วนะพี่ศึกษาหยุดไม่ได้มันจะมีเกจิใหม่ๆที่มีลำดับขึ้นมาเรื่อยๆเกจิเก่าเขาไม่ตกไปนะ
0: ครับ
1: มันจะเพิ่มขึ้นเราต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลานะครับ
2: เพราะฉะนั้นก็คือมีผลแน่นอนกับเซียนที่เล่นเช็คเล่นอะไรต่าง
1: ๆมีผลสิเพราะว่าวงเงินมันเยอะครับ
2: และตัวพี่เองก็เป็นผู้ประสบภัยในนั้นด้วย
1: โดยตรงเลย
2: นี่ผมได้คุยกับผู้ประสบภัยขอโทษด้วยนะพี่จะหัวเราะ คือเห็นหน้าย้อนแล้วแบบพี่ก็คือเป็นผู้ที่ประสบภัยเหมือนกัน
1: ครับครับ
2: บอบอกตัวเลขได้ไหม
1: บอกมันเอาว่าเยอะฮะแต่บอกไม่ได
2: ้บอกไม่ได
1: ้ครับเยอะๆ
2: ก็โดนเป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน
1: คือวงการนี้มันเป็นงี้ฮะคือเราเป็นพี่น้องกันรู้จักกันใกล้ชิดกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าเราจะไม่ได้มีการค้าขายกันมันหนีไม่ได
0: ้ครับ
1: คือ
0: เขามาเราก็ต้อง
1: ใช่คือมันเป็นธรรมเนียมอ่ะ
2: ครับ
1: แต่บางครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วมันก็โทษใครไม่ได้
0: ในอดีตมีเหตุการณ์แบบนี้ไหม
1: มีฮะแต่ไม่ได้วงเงินไม่ได้เยอะเท่านี
0: ้อ๋อ นี่วงเงินเท่าไหร
1: ่ผมว่าร
0: อบนี
1: ้ผมว่าหลายพันนะ
0: หลายพันล้าน
2: โอ้โห
1: หลักพันดีกว่าเรียกว่าหลายพันเลย
0: หลักพันล้าน
1: หลักพันล้านหลักพัน
2: พอหลังจากนั้นเนี่ย
0: อีกนานจะฟื้น
2: ไหมอยาก
0: รู้อีกนานจะฟื้นไหม
1: คำว่าอีกนานจะฟื้นไหมผม
2: ไม่
1: ว่า
2: ตัวพี่อ่ะจะฟื้นไหม
1: ตัวผมเนี่ยนะว่าจะฟื้นไหม
2: เออ
1: คือเราไอสิ่งที่มันหายไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้คิดถึงแล้วผมมองไปข้างหน้าแล้ว
2: พี่ออสบอกว่าหลักที่พี่เสียเนี่ยไม่อยากจะคิดตรงนั้นเลยหรอก
1: คิดไปมันก็ไม่ได้คืน
2: พี่คิดว่าอนาคตมันไม่มีโอกาสได้คืนหรอก
1: มันไม่เยอะมันเยอะมันผมมองว่ามูลนี่ของเขามันเยอะเกินไปคือผมฟังตัวเลขมาเนี่ยมันเป็นพันๆเนี่ยของเรามันเศษแค่ไม่ถึงร้อยเนี่ย
2: ครับ
1: มันมองว่าเป็นส่วนน้อยแล้วเรามองเห็นสภาพของแล้วเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะหาคืนได้แน่นอน
2: มันไม่มีโอกาสคือสมมติว่าเขาเคยเริ่มมาจากศูนย์หรือติดลบแล้วอยู่วันดีคืนดีเขามีหลักร้อยหลักพัน
1: ครับ
2: ในวันนึงที่เขาหมดมันไม่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาอีกหรอพี่คิดว่ามันไม่มีพระฟุกหรือไม่มีความสามารถในการซื้อพระแล้วเขาจะกลับมาได้อีกหรอ
1: ในส่วนตัวผมนะ
2: ครับ
1: ผมว่ายาก
2: ผมเคยมีโอกาสสัมภาษณ์อาจารย์ลักษีเกต
0: มันจะไม่มีโอกาสที่สอง
1: คือ
0: เพราะ
1: คำว่าโอกาส
0: มันไม่มี
1: โอกาสมีมันน้อยมากมันน้อยคือวงการพระเราต้องมีเครดิต
0: เออพอเครดิตมัน
1: ใช่
0: ไม่ต่อไม่ได้แล้วมันจบได
1: ้เครดิตนะสำคัญเพราะว่าถ้าตัวเลขมันประมาณไม่มากสัก100 200
0: ยังมีคนให้โอกาสยื่นให้เครดิต
1: ผมว่าให้โอกาสแต่ทีเนี้ย

0: ผมว่าเป็นพันหลายพันเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยผมว่ายาก
1: เดี๋ยวนะวงการพระ100 200นี่ถือว่ายังพอกลับมาได้เหรอ
0: กลับมาได
2: ้โอ้เฮ้ย100 200กลับมาได
0: ้กลับมาได้
1: เหรอ
2: กลับมาได้พระแต่ละองค์เป็นล้านล้านล้านล้าน
1: กลับมาได
2: ้ล้าน
0: มัน
2: 5ล้าน7ล้าน
0: มันมีโอกาส
2: กลับมาได้กลับมาได
0: ้คือมันมีโอกาสโกสวอปโกเนี่ยผมเจอผมเจอลูกค้าใหม่ๆสักท่านนึงอาจจะเช่าพระผมมีสตังค์เยอะหน่อยแล้วก็ 10% 5% 10% 5%
2: เก็บมาเรื่อย
0: ๆไปเรื่อยๆเข้าใจมั้ยคือเค้าเรียกว่ามันเป็นจำนวนว่ามันจะองค์ขนาดไหนอะไรยังไงมันมีกลับมาได้แต่ถ้ามันเป็นพันๆแล้วเยอะๆโดยเฉพาะเศรษฐกิจนี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: คือตอนนี้ผมมองว่ามันยากเนี่ยโทรเดือพักโดยสภาวะเศรษฐกิจ
1: พี่ออสถามนิดนึงดีมานด์ซัพพลายกับคนที่ต้องการอยากได้พระณปัจจุบันน่ะในประเทศไทยยังเหลือเยอะไหมครับ
0: จริงๆแล้วเศรษฐีเมืองไทยเยอะมากนะครับ
1: แต่เศรษฐีที่จะต้องเก็บพระเนี่ยมันจะมีกี่คน
0: ยังเยอะอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเขาอ่ะอาจจะเริ่มนับยังไงอย่างพี่แท่งมีสตังค์แล้วกัน
2: ครับ
0: อย่างพี่แท่งเนี่ยรู้ว่าจะเดินเข้ามาเช่าพระแต่ละองค์เนี่ยต้องไต่ตรองถูกไหมครับจะนับหนึ่งกับใคร
1: ครับ
0: หรือจะมีที่ปรึกษาเป็นใครหรือคำว่า อยู่ข้างกาย
2: ครับ
0: ปรึกษาว่าอย่างไรจะเจอคนแบบไหนสำคัญนะตรงนี้สำคัญเลย
2: ครับในอนาคตพระเครื่องไทยจะล้าสมัยไหมครับแบบเลิกเล่นว่าไม่มีใครเล่นแล้ว
1: อยากรู
2: ้
0: คิดเหมือนผม
2: กลายเป็นแบบแพ็คลิงก์แล้ว
0: พี่คิดเหมือนผม
2: กลายเป็นแพ็คลิงก์เป็นโฟนลิงก์แล้วอุ้ยไม่มีใครเขาเล่นไปลูก
0: พี่คิดเหมือนผม
2: ผมไม่รู้นะนี่ผมถามแบบ
0: ผม
2: เผื่ออนาคตเลย
0: ผมมีความคิดแบบนี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้
2: เพราะว่ามันมีข้อมูลอะไรแบบ
0: เพราะว่าอย่างนี้ฮะ
2: อยู่ตลอดไป
0: ตราบใดเราคือนับถือพุทธถูกไหม
2: ครับ
0: ประเทศไทยรับถือพุทธถูกไหม
2: ถูกไม่พี่ก็นี่ไงพอเริ่มมีพระมีปัญหาเนี่ย
0: อันนี้
2: สะเทือน
0: อันนี้บุคคล
2: รู้แต่ก็ไม่เข้าวัดกันแล้วอ่ะแล้วอะไรที่มาจากวัดก็เริ่มแบบว่าเฮ้ย
1: ไอ้ที่ไปแล้วอ่ะ
2: ใช่
0: ไ
2: หมขยายวงกว้าง
0: อันนี้มันก็อันนี้มันมีมุมมองมีผลสำหรับคนรุ่นใหม
1: ่อืม
2: ใช่เพราะว่าต่อไปเราตายหมดไงพี
0: ่ใช่
2: เราตายหมด
0: แต่
2: ถ้าเจนเราตายหมดเนี่ย
0: ถ้าเลิกเล่นแล้วคงไม่ใช่เจนเราแหละพี่
2: ใช่เด็กก็ไม่ได้สนใจหลวงพ่อเงินอะไรแล้ว
0: ใช่
1: เออ
0: น้อยลงน้อยลงแต่ผมเชื่อว่าล่มสลายไม่มี
1: อ่ะทีนี้ย้อนกลับมาถามว่าณปัจจุบันเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างกับพระที่เป็นพระใหม่ที่ราคามันเวอร์เกินอ่ะมันเวอร์มันแพงกว่าพระเก่าม
0: ันเป็นอย่างนี้ครับคำว่าพระใหม่เวอร์หรือไม่เวอร์เนี่ยผมว่าเราก็ไปด้อยค่าเขาไม่ได้เพราะว่ามันจะมีกลุ่มเล่น
2: ครับ
0: กลุ่มที่เขาศรัทธาแล้วก็ลงทุนผมก็เลยบอกว่าท่านที่เรียนพระใหม่ท่านที่เรียนพระเก่าเขาอาจจะไม่มีความชำนาญเรื่องพระเก่าเขาก็เลยมาเล่นพระใหม
2: ่
0: ในระยะตลาดสั้น
2: ๆครับ
0: จองขึ้นแล้วก็ปล่อยหรือบางคนกลุ่มหนึ่งก็เก็บ อะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: แต่โดยส่วนตัวผมไม่ถนัดผมไม่ถนัดเลยเพราะว่ามันเหมือนโกอ่ะ
2: ครับ
0: ผมจะตอบแทนคนเล่นพระใหม่ไม่ได้
2: คน
0: เล่นพระใหม่บางทีเขาประสบผลผลิตเขาก็เยอะนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าเราจะเก็บแบบแพงๆแล้วให้มันขึ้นต่อไปเนี่ยอันนั้นอีกเรื่องที่ให้ดีแต่ถ้าจองจากวัดราคา
2: ครับหลักร้อย
0: ปกติ
2: หลักร้อยหรือว่าพันหนึ่ง
0: ได้
2: ปล่อยสัก1,500ใช่ไหมจำนวนมาก
0: แต่จากวัด1,000เรามาเช่า7,000-8,000เนี่ย
2: อันนั้น
0: ก็ต้องคิดให้หนักนะครับเพราะว่ามันพระใหม่เนี่ยมันจะไม่ใช่ว่ามันมีใหม่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ใช่ไหมเดี๋ยวเดือนนี้ก็มีรุ่นนี้เดือนนี้ก็มีรุ่นนี้ไปเรื่อยๆถามว่าเราเก็บไปเพื่ออะไรเราเก็บสะสมไม่ต้องไปคิดมากถ้าเก็บหวังกำไรหรือจะลงทุนระยะยาวเนี่ยมันก็คิดให้หนัก
2: เก็บสะสมกับเก็บแบบเก็งกำไรคนละเรื่องนะ
0: พระใหม่เขาเล่นสั้นๆนะ
2: ครับ
0: อันนี้เราพูดกันแบบการตลาด
2: ใช่ใช่
0: ผ
2: ู้ชาย
0: บางท่าน
2: ไปผ่าน
0: บางท่านฟังแล้วมัน
2: ขายเป็นความนิยม
0: ไม่สบายไม่สบายหูเท่าไหร่มันทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าพระเครื่องอ่ะมันเป็นผู้ชายนิดโดยตรงเราจะไปบ้างไปเขียมไปเหนียมเลยว่าอย่างงู้นอย่างนี
2: ้
0: ใช่ไหมเพราะ
2: มันเป็นความจริง
0: มันเป็นความจริง
2: เราคุยความจริงกันในมุมของบางทีไปจองมาเพื่อจะมาปล่อยนี่แหละ
0: ใช่
2: ถูกไหม
0: ใช่
2: ไม่ได้ศรัทธาอะไรหรอกแต่ว่าเฮ้ยได้ก
0: ่
2: อนแล้วปล่อย
0: คือมันอย่างนี้นักสะสมพระหรือเซียนพระเข้ามาในปัจจุบันเนี่ย
2: ครับ
0: ร้อยละ8 7 80ตอนนี้เข้ามาเนี่ยมาค้าขายแต่เซียนสมัยก่อน
3: ขานักสะสมแล้วเป็นนักเขาเรียกว่ารักจริงๆ คือศรัทธาจริงๆแต่สมัยนี้เข้ามา
2: ในพุทธศิลป์ไหลในเหรียญ
3: แต่สมัยนี้เข้ามาโดยการตลาดค้าขายโดยตรง
2: ได้มา300ปล่อย 1,000
3: เลยใช่ใช
2: ่ใช่เก็บไปเยอะเยอะแล้วรีบไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ์ไลฟ
3: ์คือสมัยนี้เขาไม่ได้ดูหรอกว่าอันนี้หลวงพ่อจะเก่งไม่เก่งยังไงขายได้ไม่ได้
2: มวลสารอะไรไม่รู
3: ้ไม่สน
2: เลยแต่ตอนนี้ท่านกำลังมาแรงท่านกำลังดัง
3: ถูกต้อง
2: คนกำลังตามหาเฮ้ยมากี่รุ่นกี่พิมพ์ใครเป็นเจ้าภาพไม่รู้แหละได้มาปุ๊บจองได้ใบจองได้มาปุ๊บปล่อยปุ๊บ
3: อย่างคุยพี่แท่งเนี่ยผมคุยรู้เรื่องเพราะพี่แท่งเนี่ยเดินเข้ามาแล้ว
2: ใช่ผมพอ
3: เห็นรู้แล้ว
2: สังคมองค์กรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้แต่ถ้าบางท่านไม่เคยเข้ามาเนี่ยเขาก็จะงง
1: ครับ
3: เอ้ยบางคนก็บอกมันมีจริงเหรอพระองค์เป็นล้าน
1: ๆเออ
3: มันขายได้จริงหรือเปล่า
1: ครับ
3: ผมเจอคำถามนี้บ่อยมาก
2: จริง
3: เวลาเข้ามาเนี่ยทำไมห้องเขาขายไม่ได
1: ้
3: เขาก็จะบอกว่าพวกคุณเนี่ยการเล่นเฉพาะในกลุ่มคุณของพวกคุณแท้แต่ของคนอื่นอมาเก๊ผมจะเจอคำถามนี้บ่อยมากมันเป็นปัญหาโลกแตกกันนะเราก็จะตอบเขาไม่ได้แต่ผมก็เลยบอกว่าถ้ามีแบบของผมสิแบบนี้คุณมีไห
2: ม
3: รับเขาก็บอกก็มีแต่ของพวกคุณเป็นแบบนี้ของชาวบ้านไม่ใช่มีแบบนี
2: ้ใช
1: ่แต่ว่าเขาก็รู้สึกว่าเปิดใจรับไม่ได้กับสิ่งที่เหมือนกับว่าเป็น
2: ไม่หรอกมันเป็นประโยคแย่กันแต่ผมบอกเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
2: มันเป็นอย่างนั้นจริง
1: ครับ
2: ไอที่ไม่แท้น่ะ
3: มันเยอะกว่านะ
2: ไอ้ที่ไม่แท้มันอยู่ข้างนอกหมดแล้วไอ้แท้ๆแล้วเขากว้านเก็บเขาล่อนมาเก็บหมดแล้ว
3: เนี่ยพี่ดำก็ถูก
2: คือเขาเอามาเก็บ
3: วงการพระเนี่ยมันมีมา 5-60 ปีเขาล่อนกองเข้ามาจนแทบจะไม่เหลือแล้ว
2: ไอ้ที่กระจายแจกกันนี่ของพ่อของปู่ของเมื่อไม่แท้ไปแล้ว น้อยมากที่จะหลุดมาสักอง
1: งั้นเอางี้ถามอีกคำพี่ทุกวันนี้สมเด็จมันยังพอมีหลงเหลือที่ไม่ได้อยู่ในเซียนใหญ่ๆหรืออยู่ในคนที่เป็นนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนไหมอย่างเช่นอยู่กับพวกชาวบ้านตามภาษีจาสาเนี่ยมีไหมพี
3: ่นี่พูดตรงๆเลยนะถ้าใช้คำว่าตาสีตาสายาก
2: น้อยมากก็บ่อย
1: น้อยแล้ว
2: น้อยมากเพราะว่า
1: หนังเดอะสโตนเนี่ยไม่มีนะเ
2: พราะทุกคนพอบอกว่าสมเด็จแพงมากทุกคนรื้อบ้านหมดแล้วก็เอามาส่งเซียนหมดแล้ว
3: ใช่แล้วตาสีตาสาผมก็เหมือนเป็นครอบครัวตาสีตาสาครอบครัวนึง
1: ครับ
3: การได้ย้ายบ้านบ่อยๆรื้อบ้านบ่อยๆย้ายถิ่นฐานบ่อยๆเนี่ยของทุกอย่างในบ้านมันจะหายไปเรื่อยๆคนช่วยหยิบช่วยยกช่วยหยิบอิ่งพระอะไรพระที่เขาอยู่นานๆหรืออยู่ต้นตระกูลจริงๆเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่เป็นร้อยปี
1: ครับ
3: แล้วอดีตเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่มีฐานะทางสังคมค่อนข้างดีแล้วบ้านหลังเนี้ยอยู่แบบมาร้อยปี80ปีอย่างเนี้ยมีหลงเหลือแน่นอนแต่ถ้าเป็นบ้านใหม่ๆย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาไม่ได้ดูแคลนนะ
1: ครับ
3: ยาก
1: ในชีวิตเคยเห็นพระสวยๆที่แบบสมเด็จสวยๆหรือพระเบญจภาคีเหรียญอะไรต่าง
3: ๆครับ
2: เห็นหมดแล้ว
1: ผมเชื่อว่าพี่เห็นมาหมดแล้ว
3: เห็นมาหมดแล้ว
2: เห็นหมดแล้วเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นคนพี่ออสนะทุกคนนะไม่พี่ออสเนี่ยเป็นมือดูเลย
1: เ
2: ป็นมือดูให้ผู้ใหญ
1: ่
2: เพราะฉะนั้นเห็นมาหมดแล้วพี่ออสเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะว่าบางทีโอ้โหมันมหาศาล
3: เราได้เห็นเนี่ย
2: คอยดูคอยส่งให้
3: ใช่ใช
2: ่แล้วก็ให้เจ้านายผู้ใหญ่อ่ะเก็บไว้ที่บ้านหมดแล้ว
3: คือผมถือว่าโชคดีผมได้เห็นของเยอะนะแล้วมันเป็นเหมือนกับว่าเราได้เรียนรู้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทอง
1: ครับ
3: ได้เห็นว่ามีพระแต่ละองค์เนี่ยมันมีความเด่นความเด่นความต่างมันไม่เหมือนกันนะเพราะพระโบราณเนี่ยมันจะมีจุดเด่นจุดด้อยกับองค์ไม่เหมือนกันเพราะว่าพระบัตรองค์เป็นร้อยปีถูกไหมบางองค์เนี่ยคมชัดมากเลยแต่ข้อเสียอาจจะผิวพันชื้นไปหน่อยคืออาจจะเก็บไม่ดีแต่บางองค์ผิวร้
2: อ
3: ยแต่ยังอัดแรงอัดกระแทกมาไม่เต็มร้อยคือมันมีจุดเด่นและจุดด้อยพระเครื่องเนี่ยเราส่องเข้าไปในองค์นั้นๆเนี่ยมันจะมีจินตนาการมากมายมันส่องได้เป็นวันๆเป็นกลางคืนจริงถ้าคนรักนะ
1: นี่คนที่ลงท้ายด้วย1797นะครับบอกว่าอยากได้พระเครื่องเพราะศรัทธาความเชื่อมั่นเคารพนับถือและลูกหลานอยากให้ลูกหลานเก็บไว้สะสมนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลมิ่งขวัญอยู่เย็นเป็นสุขอ่ะพี่เดี๋ยวผมให้พี่องค์นึงแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมให้
2: วันนี้มีอะไรพี่ออสเอาอะไรมาแจก
1: โอ้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นปากน้ำรุ่น6นะครับแล้วก็
2: พระปากน้ำของขวัญนะครับรุ่น6
1: แล้วก็เป็นเหรียญนะครับ
2: วัดไร่ขิง
1: น
2: ะ
1: รุ่น100ปีฮะ
3: ครับ
1: อันนี้เป็นพระใหม่ที่เพิ่งจัดสร้างมา

0: ปีที่แล้ว
1: ปีที่แล้วนี่เอง
2: นะครับนะฮะก็สามารถไปบูชาแขวนติดเนื้อติดตัวได
1: ้อย่างที่พี่ออสบอกไปนะครับ
2: ครับ
1: วัดไร่ขิงนะจริงๆแล้วเราศรัทธาแต่ตัวหลวงพ่อที่วัดเนาะเราเรื่องของที่มีประเด็นดราม่าต่างๆนานาเนี่ยไม่เกี่ยวกันถูกไหมพี่ออส
0: มันเป็นบุคคล
1: เป็นบุคคล
0: ท่านเนี่ยได้มามีตำแหน่งมาดูแล
1: ครับ
0: แต่ว่าวัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านอยู่คู่บ้านวัดไร่ขิงคู่บ้านคู่เมืองของชาวนครปฐมมันช้านานแล้ว
1: ครับ
0: อดีตเจ้าวาดแต่ละเจ้าวาดเนี่ยก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
1: ครับ
0: นะครับ
1: คิดว่าวงการพระมันจะเกิดแบบนี้อีกไหมฮะหลังจากลพบุรีลพบุรีนี่ยังไม่จบอีกนะ
0: ในส่วนตัวนะครับ
1: ครับ
0: มีฮะแต่ว่ามันมีมานานแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นข่าวแต่สมัยเนี้ยหูตามันไวขึ้น
1: ครับ
0: ผมว่ามีมานานแล้วมันต้องอยู่คู่กันนะ
1: พี่ปากน้ำรุ่นหนึ่งราคาเช่าหาเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้เป็นล้าน
0: วัดปากน้ำรุ่นหนึ่งเนี่ยถามว่าชั้นแรกชัดๆสวยๆเด้งๆเลยเนี่ยเป็นล้าน
1: จริงเหรอ
2: จริง
0: ใช่ใช่
2: หลวงพ่อสดเป็นล้าน
1: มีหน้าแล้วคุณศักดิ์สิทธิ์อยากได้รุ่นส
0: ามท่านโบเช่าองค์นึงต้องมีล้านห้านะหน้าคือหน้าเด้งเหมือนรุ่นหกเลยนะ
2: เลิศดีที่สุดของรุ่นเลยล่ะดีที่สุดเท่าที่จะเห็นเคยเห็นกันเลย
0: เด้งอ่ะคือวันไหนเดี๋ยวต้องพาพี่แท่งไปดู
1: เป็นขวัญตาต้องไปดู
0: ถ้าพี่แท่งเห็นนะพี่แท่งจะแบบโอ้โหแบบมัน
2: มีไหมท่านใจดีแบบว่าเนี่ยมีอยู่200เหรียญอ่ะแท่งก็ไปเหรียญมีอย่างเงี้ยจะไป
0: ไม่ได้แล้ว
2: มีผู้ใหญ่มีทุกคนนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีท่านชื่นชอบมากท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไงท่านก็สามารถที่สะสมได้แบบอันลิมิต
1: อ
2: ่ะเพราะมันอันลิมิตเสร็จก็นั่นแหละครับ
1: เนอะนะก็คือความ
2: พี่ออสก็บอกว่าโอ้โหใครเอามาบอกสวยสวยสวยสวยพี่ออสเห็นหมดแล้ว
1: อะไรอะไรเขาบอกว่าชัดๆครับผมเคยเห็นครับมีอยู่4องค์อ
2: ะไรเอ่ย
1: หมายถึงว่าหลวงพ่อปากน้ำรุ่นหนึ่งครับเขาเคยเห็นอยู่4องค์ชัด
3: ๆขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลจับตาฝนหนักเพชรบุรีปริมาณน้ำฝนเขื่อนแก่งกระจานในขณะที่ภาคใต้จะเชิงเซาเสียงนางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยถึงสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดขณะนี้ว่าลุ่มแม่น้ำแม่กลองและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำเริ่มลดลงโดยต้องจับตาเป็นพิเศษคือจังหวัดเพชรบุรีเนื่องจากจะมีเขื่อนแก่งกระจานและปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาช่วงวันที่10ตุลาคมและภาคใต้และจังหวัดฉะเชิงเทรายังอยู่ในจุดที่เสี่ยงเช่นเดียวกันโดยว่าปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ได้ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาวันนี้ระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตัวเลขการระบายน้ำของทั้ง2จุดจะช่วยให้เห็นทิศทางของน้ำทั้งนี้พื้นที่ริมน้ำซึ่งเป็นจุดที่น้ำเพิ่มเติมแล้วได้แก่จังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีขอให้ติดตามการประกาศอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการส่วนลุ่มแม่น้ำแม่กลองจุดที่ต้องเฝ้าระวังคืออำเภอบางคนทีขออภัยค่ะคืออำเภอบางคนทีและอำเภออัมพวาเนื่องจากมีน้ำท่วมขังรอการระบายส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำท่วมถนนหลายจุดกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้จะมีฝนตกในภาคอีสานและวันที่5ตุลาคมจะมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและภาคใต้โดยในภาคอีสานจะมีฝนลดลงวันที่6ตุลาคมจะมีฝนตกมากในภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกโดยภาคใต้ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกในช่วงภาคกลางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบางขุนเทียนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สทนช.เผยน้ำปิงน้ำน่านไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาลดลงนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำที่มาจากนครสวรรค์แม่น้ำปิงมีแนวโน้มลดลงแม่น้ำน่านลดลงที่นครสวรรค์ยังคงการระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนื่องจากแม่น้ำสะแกกรังยังมีปริมาณมากอยู่คาดว่าใช้เวลา 2-3 วันปริมาณน้ำแม่น้ำสะแกกรังจะล

0: ค่อนข้างสูงในบางจุดแต่อาจมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่นอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบภาพรวมในทุกพื้นที่กับปริมาณฝนที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งว่าอาจจะมีฝนตกในช่วง 5-8 ตุลาคมน่าจะไม่ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนในโซนแม่กลองเพิ่มมากขึ้นและยืนยันว่าสามารถบริหารจัดการได้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
2: Asian Games Update
1: สำหรับการแข่งขัน Asian Games 2026ในจีนนาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมถือเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน Asian Games ซึ่งวันนี้นักกีฬาไทยไม่มีโปรแกรมลงแข่งขันแล้วถือว่าจบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยส่วนแฟนกีฬารอชมพิธีปิดการแข่งขันเริ่มเวลา 16:00 น.ซึ่งสามารถรอดูเทพบิวพุทธิพลบุญสอนฮีโร่2เหรียญทองของทีมชาติไทยในการแข่งขัน Asian Games วันนี้มารับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมที่สนามในพิธีปิดสำหรับบิวคว้าเหรียญทอง200เมตรและ100เมตรรวมถึงเหรียญเงินวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทำให้ได้รับเลือกจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียให้เป็นนักกีฬายอดเยี่ยมทางด้านสรุปตารางเหรียญรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ไทยอยู่อันดับที่7ของตารางเหรียญรวมมี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้นคว้าไปถึง52เหรียญรางวัล
2: Asian Games Update
3: ช่วง Premier League Update
1: พอลสโคตำนานกองกลางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโพสต์ข้อความเรียกร้องขอเหรียญแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่12หลังแมนเชสเตอร์ซิตี้ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกโดยหลังจากคณะกรรมการอิสระและพรีเมียร์ลีกยืนยันว่าแมนซิตี้มีความผิดจากการละเมิดกฎทางการเงินมากกว่า100ครั้งในช่วงปี2009ถึง2018และเรือใบสีฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่หากอุทธรณ์ไม่ผ่านพวกเขามีสิทธิ์โดนลงโทษตั้งแต่ปรับเงินริบแชมป์หรือถูกขับออกจากลีกโดยช่วงที่ผ่านมาอดีตนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างดาวิดเดคาและเรียลเฟอร์ดินานด์เรียกร้องขอเหรียญแชมป์ลีกซีซั่น 2011 ถึง 2012 หลังปีศาจแดงพลาดแชมป์ในปีนั้นอย่างไรก็ตามเวนรูนี่ระบุว่าไม่ต้องการเหรียญรางวัลดังกล่าวเพราะมองว่าแมนยูไนเต็ดไม่คู่ควรที่จะได้แชมป์ในซีซั่นดังกล่าวเพราะเล่นได้ไม่ดีแต่สโกซึ่งเป็นหนึ่งในขุนพลแมนยูไนเต็ดในยุคนั้นระบุว่าเขาต้องการเหรียญแชมป์ในฤดูกาลนั้นเพื่อที่จะทำให้เขาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นจำนวน12สมัย
3: ช่วง Premier League Update
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 1-2-6-7-3-6
1: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรารัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา
4: ลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้วลุกค่ะลุกค่ะเทวดามาแล้ว
2: มาแล้วครับวันนี้คนไทยทั้งประเทศแทบจำลุกค่ะลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
5: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-39

0: 0999090990ถ้าจะส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับเรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับยานยนต์นะครับการเดินทางนะครับวันนี้ผมคทาทองไวยทยานนท์ครับอยู่กับพี่โจบินทรรัตน์บุญเฉลยครับสวัสดีครับพี่โจครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
2: ห่างหายไปนานนะคะกลับมาอีกทีนึงก
1: ็นี่เรา
2: พฤหัสบดี
1: ใช่เราไม่ได้เจอคุณผู้ฟังตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ววันพฤหัสนะเพราะวันศุกร์เรามีภารกิจ
2: ครับก็ยาวเลยนะฮะ
1: ครับ
2: ก็จะก่อนอื่นก็ต้องขออ
1: ยู่ใน
2: ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปเอเชียนเกม
1: นะครับบรรยากาศแข่งขัน
2: นักกีฬาไทยที่ไปนะครับไม่ว่าจะได้เหรียญอะไรกลับมานะก็ทำหน้าที่ของคนไทยให้เต็มที่นะครับไม่ว่าคุณจะได้เหรียญไม่ได้เหรียญนะยังไงมันต้องมีผู้ชนะมันต้องมีมากกว่าผู้แพ้อยู่แล้วนะ
1: ถ้าไม่ได้เหรียญก็ขอให้ได้มิตรภาพดีๆกลับมา
2: โอ้โหอันนี้บาดใจ
1: แต่ไม่เอาแล้วนะประสบการณ์เข้าร่วมแข่งขันเยอะแล้ว
2: ไม่ต้องนะเข้าร่วมมาเยอะแล้วนะ
1: ขอเหรียญมาบ้างแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆ
2: ปีนี้เขาก็ตั้งเป้าเพิ่มขึ้นนะ
1: ตั้งเป้าเหรียญทองเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งกำลังใจให้นะครับ
2: เมื่อเช้าดูปิงปอง
1: ครับ
2: น้องอะไรนะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ละเด็กอายุ16เก่งมากเมื่อวานเพิ่งโค่นมือหนึ่งไหมใช่ไหม
1: ครับ
2: วันนี้ก็ชนะเข้ารอบไปแล้วก็ถือว่าผมก็เชียร์ผมว่าเออเก่งดีนะ
1: ครับ
2: ก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยทุกท่านนะครับ
1: เมื่อสักครู่สดๆร้อนๆตะก้อหญิงไทยก็ชนะญี่ปุ่นไป
2: นะก็ยังตกใจอยู่ว่าอ้างญี่ปุ่นเล่นเซปักตะก้อด้วยเหรอ
1: เล่นสิ
2: แล้วก็เป็นกีฬาว่าเป็นเจ้าภาพนะครับ
1: ครับ
2: พี่เจ้าภาพก็ต้อง
1: นี่คือเขาเรียกสปิริตของความเป็นนักกีฬา
2: สู้ไม่ได้
1: สู้ไม่ได้หรอกแต่ก็จะส่งทีมแข่งข
2: ัน ก
1: ็ร่วมด้วย
2: แต่ก็อย่าประมาท
1: ครับ
2: เพราะว่าญี่ปุ่นนั้นถ้าสู้ไม่ได้เดี๋ยวก็ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นนะฮะ
1: แต่ยังก่อนเขาต้องประชุม10ครั้งก่อนแล้วพัฒนามาเป็น1ลูกเสิร์ฟข้อเสียจะเรียกว่าอย่าเรียกว่าเป็นข้อเสียเรียกว่าเป็นจุดอ่อนละกัน
2: เรียกว่ามันกว่าจะทำอะไรทีนะมันต้องวางแผนวางอะไรกันไป
1: ประชุมเยอะหน่อยพี่อย่าเรียกวางแผนเรียกประชุมเยอะหน่อยเช็คเช่นเดียวกับเรื่องของยานยนต์เหมือนกัน
2: ครับ
1: จะทำอะไรทีก็ประชุมเยอะหน่อย
2: ประชุมก่อนประชุมแล้วก็ประชุมนะครับ
1: ครับ
2: ก็ที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ารถเนี่ยมันเริ่มที่จะแบบไม่ค่อยตลาดรถยนต์มันเริ่มอืดเริ่มฝืดนะ
1: ครับ
2: เริ่มไม่ค่อยจะดีแล้วก็มีเรื่องของภาษีที่จะขึ้นนะตัวสัมปทานที่จะขึ้นกับรถไฟฟ้าเนี่ย
1: ครับ
2: ก็น่าจะแบบคือตัวเนี้ยจะพูดอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะว่ารัฐก็ไม่ได้ประกาศอะไรชัดเจนแต่ที่เท่าที่ทราบมาคือถ้าจะขึ้นคงต้องขึ้นตัวของรถที่นำเข้านะที่ไม่ได้ประกอบไทย
1: ครับ
2: นะครับจะประกอบหรือจะเป็นโรงงานประกอบโรงงานผลิตหรือจะเรียกว่าอะไรก็สุดแท้แต
1: ่
2: แต่บริษัทที่มีโรงงานอยู่ในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นรถจีนเนี่ยจะผลิตรถไฮบริดจะเป็นรถไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่รถที่นำเข้ามาจะต้องโดนเก็บภาษีเพิ่มแน่ๆแต่จะเคาะที่เท่าไหร่แล้วก็จะมาสู้กันกับรถในบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นอีกเรื่องนึงที่ต้องรอ
1: ครับตอนนี้มีความพยายามในการผลักดันให้มีการปรับอัตราภาษีโดยยึดเอาโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับให้คำนึงถึงเรื่องของการใช้สัดส่วนชิ้นส่วนในไทย
2: ใช่
1: ถ้าใช้ชิ้นส่วนที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้สร้างในไทยเนี่ย
2: คือใช้ซัพพลายเออร
1: ์ไทย
2: ใช้รถเนี่ยคือรถ 100% 1คันเนี่ยใช้ชิ้นส่วนผลิตจากบ้านเรา40% ตอนนี้40อัพนะ
1: ครับ
2: ต้อง4ไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 40%
1: ครับ
2: แต่รถในรถญี่ปุ่นที่ประกอบเนี่ยตอนนี้ไป80กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: ครับ
2: เพราะนั้นมันก็สัดส่วนมันก็จะต่างกัน
1: ผมมีเรื่องของโครงสร้างภาษีเยอะที่ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วกัน
2: ครับ
1: นะครับสับประสานที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นอย่างนี้เขาแบ่งตามประเภทนะครับประเภทรถยนต์นั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นซีดานนะครับหรือจะเป็นแฮชแบ็กก็คือ5ประตูหรือ4ประตูก็ตาม
2: ครับ
1: นะครับอัตราภาษีรถไฟฟ้า BEV เนี่ยนะครับจะเป็นภาษีคงที่จนถึงปี73นะ
2: BEV นี่คือ
1: รถไฟฟ้านำเข้า
2: ทั้ง BEV นี่คือ Battery Electric Vehicle ก
1: ็
2: คือรถไฟฟ้า
1: ใช่ครับตอนนี้เสียอยู่แค่ 2% เท่านั้นอันนี้คือสรรพสามิตนะครับ
2: สรรพสามิตเก็บแค่ 2%
1: 2% นะครับแต่ถ้าเป็น Hybrid นะครับ SEV Hybrid คือแบบไม่เสียบปลั๊ก
2: นะครับเสียบปลั๊ก

0: จะอยู่ระหว่าง 6-15% ขึ้นอยู่กับค่า CO2 หรือค่าการ
1: ก็คือการปล่อยมลพิษถอยเสียออกมาถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ 6% 2% หรือกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่คิดจากราคารถนะ
0: 6-15%
1: ก็คือจากราคารถ
0: ครับ
1: ถูกไหมฮะแล้วก็มาบวกรวมเข้าไป
0: ครับส่วนจะ6หรือ15หรือจะ11หรือจะ9ขึ้นอยู่กับค่า CO2 ที่คุณปล่อยออกมานะครับ3ประเภทปลั๊กอินไฮบริดประเภทที่มีเสียบปลั๊กได
1: ้ไฮบริดที่เสียบปลั๊กเติมใช้ได
0: ้ครับคุณจะเสียภาษีแค่ 5% ภายใต้เงื่อนไขต้องวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนไม่ต่ำกว่า60กิโลเมตรถ้า80กิโลเมตร
1: หมายความว่าแบตเต็มเนี่ย EV mode ต้องวิ่งได้80โลขึ้นไป
0: ใช่แล้วจะได้ภาษี 5% ใช
1: ่ภาษีซึ่งภาษีที่พี่เจี๊ยบพูดเนี่ยจะ 2% 5% 6% หรือ 15% มันก็ทำไปสะท้อนต้นทุนในการแข่งขันได
0: ้ใช่ใช่นะครับและรถน้ำมันหรือว่าสันดาปภายใน ICE นะครับเริ่มต้น
1: นำเข้านะนี่นำเข้านะนำเข้านะ
0: 25%
1: นี่คือถูกสุด
0: ถึง 35%
1: นี่คือรถนำเข้ามา
0: ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การปล่อยค่ามลพิษหรือ CO2 ครับ
1: ถ้าเกิดรถแรงๆมลพิษสูงอีก
0: ก็ได้35% ไป
1: 35%
0: ครับ
1: ถ้ารถล้านหนึ่งก็ล้าน35
0: ใช่ล้าน35
1: นี่คือคิดแบบง่ายๆนะไม่ใช่
0: เร็ว
1: เป็นนะ
0: แต่พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยมัน 2% ไงเห็นไ
1: หมล้านหนึ่งก็เท่าไหร่2ขึ้นเท่าไหร
0: ่20,000แต่นี่ล้านหนึ่ง 2-350,000
1: ล้านหนึ่ง 350,000 กับล้านหนึ่ง 20,000
0: บริษัทญี่ปุ่นถึงออกมาโวยว่ามันสู้กันไม่ได้เพราะต้นทุนทางภาษีมันมีสักวัน
1: คราวนี้ล่าสุดสมมติปรับเป็น 17%
0: เท่ากันหมด
1: 17% 1ล้านบาท
0: สมมติถ้านี่สมมติก่อนนะ
1: 1ล้านบาทเป็น 1,750,000 บาท
0: 1,170,000 บาทดิ
1: เออ1,170,000
0: ครับ
1: 1,170,000
0: ครับ
1: กับเมื่อกี้นี้เต็มแม็กนะเมื่อกี้คือรถซึ่งเต็มแม็กก็3% 1,350,000
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดเบาๆอ่ะรถถูกสุดทละ
0: 25ครับ
1: 1,250,000
0: ครับ
1: ใกล้เคียงละ
0: ก็สู้ได้
1: ถือว่าใกล้เคียงได้อันนี้ค
0: ือคุณก็ต้องไปลดปัจจัยอย่างอื่นเอา
1: อันนี้คือเรื่องของยกตัวอย่างให้ฟังว่า
0: ครับ
1: เขาถ้าเขามีการปรับขึ้นการแข่งขันมันจะเข้ามาใกล้เคียงกันละ
0: ใช่ครับ
1: แต่รถที่ประกอบในบ้านเรา
0: ครับ
1: คันนี้กลับมารถที่รถจีนรถญี่ปุ่นรถไม่รู้ว่าที่อยู่โรงงานในบ้านเราตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มีการประกอบในบ้านเราก็ยังห่างกันอยู่ดียังสู้ไม่ได้อยู่ดี
0: ใช่
1: เพราะว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าจะมีการเปลี่ยนกฎเกณฑ์อะไรนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ที่ผ่านมามีพอจะมีเรื่องปรับสามภาษามิตรอะไรพวกเนี้ยก็ BYD ก็เชิญนักข่าวแบบว่ากลุ่มใหญ่เลย
0: ครับ
1: พาไปดูโรงงานพาไปดูเลยว่าไอ้นี่เรามีความพร้อมขนาดไหน
0: ครับ
1: พาไปดูเดี๋ยวก่อนบอกก่อนพูดตรงนี้ก่อนว่าอันนี้ไม่ได้เชียร์หรือว่าเทคไซส์แค่บอกว่ามันมีข่าวแบบนี
0: ้ ความ
1: พร้อมของBYD แบบพานักข่าวไปดูเลยอ่ะมันจะมีการปรับขึ้นภาษีก็ส่วนหนึ่งก็ว่าไป
0: ครับ
1: แต่ที่นำเข้าก็ต้องยอมรับมันแพงขึ้น
0: ครับ
1: แต่ที่ประกอบในบ้านเราเนี่ยเรามีอะไรเรานี่ของจริงไม่ใช่ไก่กาละเล่โอเคแต่ก่อนอ่ะมัน
0: นำเข้ากันหมดแล้ว
1: แต่ก่อนเนี่ยโรงงานอะไหล่ที่มีเนี่ยบอกเลยว่าเล็กมากเคยไปดูแล้วเล็กมากครั้งแรกเลย
0: ครับ
1: เล็กแบบ
0: โรงงานประกอบ
1: ไม่โรงงานที่ก่อนที่จะมีโรงงานประกอบเนี่ยโรงงานศูนย์อะไหล่ที่อยู่ตรงบางบ่อเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่ใหญ่แต่ก็ถือว่าเยอะแต่ก็ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้หมักมากมายแต่ตอนนี้คือโรงงานเนี่ยที่ระยองนี่ไม่ได้อยู่ในแบบอยู่แค่เลยสนามพีระเพียงนิดเดียวนะ
0: ครับ
1: เข้าเขตระยองนี
0: ่คมอุตสาหกรรม
1: ตอนนี้คือแบบเปิดเต็มแบบฟูลไล
0: ครับ
1: ฟูลไลน์หมดทุกแก่เต็มเลยฟูลสเกลเปิดใหญ่มาก
0: ครับ
1: พานักข่าวไปดูเดินตั้งแต่บ่ายโมงถึง5:30อ่ะ
0: ครับ
1: พาดูทุกไลน์ผลิต
0: เ
1: ปิดเต็มหมดเปิดเต็มหมดเสร็จปุ๊บพาดูเลยว่าเฮ้ยแน่นอนของจริงเป็นอย่างนี
0: ้ครับมีอะไร
1: แน่นอน
0: แล้วอะไรนั้นมาจากไหน
1: ก็ไม่รู้อ่ะเขามีตอนนี้คือมีตอบมีลูกมีให้ลูกค้าพอเสร็จก็มีชมโรงงานในเสร็จนักข่าวก็ถามว่าแล้วมันอะไรเขาก็สืบตรงนี้นั่นกันไปตอนนี้คือโรงงานของBYDเนี่ยเจ๋งที่สุดอันนี้คือนักข่าวสรุปนะไม่ใช่ผมสรุปนะบรรดาผู้สื่อข่าวที่ไปมาเนี่ยสรุปไปเลย
0: ครับ
1: ตอนนี้คือโรงงานประกอบรถยนต์ของจีนเอาเทียบในกลุ่มจีนด้วยกันเนี่ย
0: ครับ
1: BYDนี่คือเจ๋งสุดแล้วก็ลงทุนมากสุดเทียบกับบริษัทอื่นๆนี่แบบอันนู้นแบบปิ้วๆไปเลย
0: ครับ
1: นะครับก็เขาก็บอกมาแบบนี้ซึ่งตัว BYD เองก็คือภูมิใจอ่ะที่อยากพาไปดู
0: ครับ
1: เล็กสิ่งหนึ่งคือเขาบอกว่ารถเนี่ยเขายอมรับอันนี้ยอมรับเขาเลยเขาบอกยอมรับว่าโรงงานประกอบรถยนต์ในไทยของจีนเนี่ยมันทำให้มีต้นทุนสูงกว่าการนำเข้ามาจากจีนนะครับ
0: ครับ
1: คุณผู้ฟังไม่ผิดนะนำเข้าจากจีนแต่ประกอบเสร็จแล้วใส่เรือมาแล้วมาขายเนี่ยได้กำไรมากกว่าประกอบในไทยมันถึงไม่อยากจะเอาเข้ามามากกว่าที่จะประกอบเพราะว่า
0: เป็นคันมาเลย
1: ลงทุนโรงงานในเมืองไทยแล้วยังขายได้ถูกอ่ะเอาเข้ามาจากจีนแล้วจะลงทุนทำไม
0: ครับ
1: อันนี้คือเขาพูดให้ฟังว่าเออเฮ้ยมันเป็นแบบนี้จริงๆนะดังนั้นเขาก็ทำตามเงื่อนไขของรัฐบาลแต่บริษัทที่ไม่ยอมทำท่าจะประกอบแล้วขอเอาเข้าก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์กันเนี่ยอันนี้คือใช้ช่องว่างตรงนี้ว่ามันกำไรมากกว่า
0: ครับ
1: อืมอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังว่าเออมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ครับ
1: เขาก็ยอมที่จะต้องบอกว่าอะไรนะ
0: ปรับ
1: ขาดทุนกำไร
0: อืม
1: ถ้าเอาเข้ามาอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ก็ภาษีก็ปรับขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ก็จะลองละใครอยากขายตอนนี้ก็ต้องสร้างโรงงานละ
0: ถึงเป็นเหตุผลที่ถึงได้มีการเรียกร้องว่าถ้ารถที่มีชิ้นส่วนในไทยเป็นส่วนประกอบเกิน 40% เนี่ยควรจะได้อัตราภาษีที่ต่ำนะครับทาง BYD เขาก็เล่นตามเกมนี้ไงตามหลักการนี้เพราะว่าโดยปกติการผลิตชิ้นส่วนเนี่ยครับแน่นอนใหม่ๆเนี่ยมันนำเข้าหมดแหละเพราะว่าเรายังไม่มีแม่พิมพ์ยังไม่มีเทคโนโลยี
1: ก็
0: ไ
1: ม่
0: ม
1: ีอะไร
0: ใช่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงการเปลี่ยนถ่ายการเปลี่ยนถ่ายหมายความว่าต่อไปผู้ประกอบการสมมติผมเป็นบริษัทเท่าแก่เจี๊ยบนะผลิตไฟหน้าเนี่ยผมก็ต้องติดต่อไปที่ BYD ประเทศจีนแล้วบอกว่าเฮียต่อไปเนี่ยถ้าเฮียมาผลิตในบ้านอ้วนเนี่ยนะเฮียจะได้อะไรราคาถูกกว่านำเข้าจากจีนแล้วนะเพราะรัฐบาลจะเปลี่ยนภาษีแล้วนะเพราะนั้นเฮียเอาแม่พิมพ์มาแล้วเราร่วมมือธุรกิจกัน
1: เดี๋ยวจะส่งแบบมาแล้วก็ว่าไป
0: ผลิตในบ้านเราอ้วนเนี่ยมีโรงงานอยู่แล้วมีแรงงานมีค่าแรงมีที่ดินอยู่แล้ว
1: มันก็ต้องเป็นการปรับเปลี่ยนนะ
0: ใช่มันจะเป็นการถ่ายเทคโนโลยีมา
1: ไม่ใช่รูปแบบเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือมันอาจจะฝุ่นตลบอยู่ตอนนี้
0: ใช่
1: ใครที่ยังแบบยังไม่ตั้งโรงงานพอโดนกำแพงภาษีที่สัมภาษณ
0: ์ก็เป็นตัวเร่ง
1: ก็ต้องรู้แล้วว่าต้อง
0: ตั้งโรงงาน
1: ไม่ต้องตั้งโรงงานหรือว่าจะแจกแพร่ตั้งโรงงานลุยต่อกับเลิกเอาพี่มันต้องคิด
0: คนแล้วคิดแบบสมุนไพรเลยนะก็ช่วยไม่ได้เอา
1: คือ
0: ทิ่มพุงตัวเอง
1: ไม่ซ้ายสุดก็ขวาสุดไปเลยอ่ะถูกป่ะ
0: ถูกครับ
1: ถ้าอยู่ต่อก็ต้องลงทุนเพิ่มเอาเลิกตอนนี้เลยไหมอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่เขานะ
0: ไอ้เลิกตอนนี้เลยไหมมันมีเหตุผลอื่นมาเป็นเหตุผลประกอบด้วยเช่นกรณีบริษัทแม่ขาดทุนย่อยยับ
1: แล้วก็ไม่ซัพพอร์ต
0: 2ไตรมาสติดขาดทุนไป 40,000 กว่าล้านบริษัทเลยนะที่เราคุย
1: กันแล้วก็แบบ
0: ไม่
1: แล้วก็ต้องซัพพอร์ตให้กับมันต้องซัพพอร์ตให้กับไอ้บริษัท
0: ลูก
1: ที่มาขายในนี้ใช
0: ่ไห
1: มพอเลิกซัพพอร์ตเงี้ยก็พอมันเกิดสภาวะขาดทุน
0: ยื่นล้มละลายดีกว่า
1: ไม่มีใครยอมทำธุรกิจแล้วขาดทุน
0: ไม่มียอมใครเฉียงเนื้อครับนะครับก็ยื่นล้มละลายที่จีน
1: ลองดูให้ลองดูอันนี้มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าอะไรแค่บอกว่าจะซื้อจะอะไรเนี่ย
0: บริษัทอะไรนะ
1: ตอนนี้ก็
0: ขาดทุนสองไตรมาสติดแล้ว
1: ตามเรื่องภาษีจะเป็นยังไงสนใจตัวนำเข้าหรือว่าสนใจตัวประกอบไทย
0: สนใจเรื่องบริษัทไหนขาดทุนก่อนดีกว่าไหมอ
1: ันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ต้องรู้
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่าซื้อใบสมุสุมะไป
0: เรียบร้อยได้แพร่แถมนะฮะ
1: ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบนะเพราะไอ้น้องที่เป็นคนประกาศข่าวนี่มาเนี่ย
0: ไปจีน
1: เขียนข่าวมามันอยู่ที่จีนก็เลยยังไม่ได้โทรคุยว่า
0: ครับ
1: ใครจะแจกแพ
0: รมันถูกเรียกไปติดคุกจีนหรือเปล่า
1: ผมไม่รู้แต่ก็กลับมาได้เห็นว่าก
0: ลับมาได้ใช่ไหม
1: รถกลับมา
0: ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ
1: ก็เหนื่อยหน่อยนะ
0: ครับในขณะที่พี่โจบอกว่า BYD เนี่ยพาสื่อมวลชนเนี่ยไปดูโรงงานที่ระยองใช่ไหมครับอีกหนึ่งบริษัทที่มีการสร้างโรงงานในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดเผยดำเนินการมาแล้ว
1: มีอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ด้วยการซื้อ MG ครับ GM เก่าก็คือเกรทบอลนั่นแหละบริษัทเกรทบอลนะครับทางฝั่งเกรทบอลเขาก็มีข่าวแจ้งมาเหมือนกันบอกว่าเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉยกับมาตรการที่รัฐบาลจะออกมานะปัจจุบันเนี่ยเขาใช้อะไหล่ชิ้นส่วนในไทยเนี่ย 40% อยู่แล้วแล้วบางรุ่นเนี่ยใช
1: ้มากเงื่อนไข
0: บางรุ่นเนี่ยมากกว่าด้วยอย่างอะไรนะล่าสุดที่เราไปพี่โมเดลสุดท้ายของพี่เก่งอ่ะนะครับออฟไฟท์
1: นะครับออฟไฟอ่ะออฟไฟมากกว่า40
0: มากกว่า40ด้วย60กว่าเลยนะครับไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับ GM เนี่ย ได้รับการสนับสนุนก็คือส่งเรื่องละเขียนโปรเจกต์เนี่ยไปขอตังค์คุยกันเอาแบบถอดความให้คุณผู้ฟังเข้าใจเลยนะไปขอรับการสนับสนุนจาก DOI ครับเขาจะจัดงานอยู่งานหนึ่งนะครับชื่อ GWM Sourcing Day 2026ในวันที่11พฤศจิกายนนี้สถานที่จัดงานคือโรงแรมอมรีบางแสนชลบุรีนะครับงานนี้จะมีอะไรบ้างจะเป็นการเปิดตัวบริษัทพันธมิตรนะครับพันธมิตรในที่นี้คือบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน
1: ซัพพลายเออร์ต่างๆ
0: ที่ส่งให้ GWM ซึ่งเป็นบริษัทในไทยนะ
1: ก็เหมือนกับบริษัทรถยนต์ที่รถบริษัทญี่ปุ่นที่มีบริษัทลูกบริษัทไม่ใช่บริษัทลูกต้องเป็นบริษัทที่ค้าขายแล้วก็ส่งอะไหล่ให้กับโรงงานประกอบ
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังอาจจะบอกว่าก็มีอยู่แล้วแล้วจะมาเปิดตัวอะไรกันอีกเขาบอกอันนี้จะเป็นเหมือนงานสัมมนา1ปีเขาจะกำหนดเลยว่าทิศทางต่อไปของบริษัทจะเป็นแบบไหนก็คือมันจะเป็นการแจกนโยบายรวมนะครับว่าต่อไปทิศทางจะเป็นแบบนี้นะ
1: แถลงนโยบายให้ทราบ
0: พลาสติกจะต้องเป็นแบบกรีนนะจะมันเป็นพลาสติกเป็นพิษ 100% อะไรนี้ไม่ได้นะนะครับแนวทางลักษณะจะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วใครสนใจเนี่ยเขาก็เปิดรับพันธมิตรใหม่สมมติบริษัทเจี๊ยบจิงฮะเนี่ยผลิตอะไรดีไฟ LED สวยๆเนี่ยผมอยากจะไปเป็นคู่ค้า GWM เนี่ยผม
1: ก็สามารถไปอะไรกัน
0: เข้าไปคุยไปโพสต์เข้าไปยื่นเข้าไปว่าผมทำตามเงื่อนไขคุณนะผมให้ราคาถูกกว่าแล้วสนใจไหม
1: เปิดรับซัพพลายเออร์ที่ในบ้านเราเพิ่มขึ้น
0: แล้วไม่ใช่เปิดรับอย่างเดียวเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง
1: ก็ถือว่าดีขึ้น
0: ดีเลยนี่ดีเป็นงานที่ดีมากนะครับต้องบอกเลยว่าคือ BYD เขาก็พยายามพัฒนาแหละนะพยายาม
1: มี
0: เ
1: รื่อง
0: น
1: ั้
0: นอะไร BYD ที่พี่บอกที่พี่ตายนะส่วนเกตบอลเขาก็พยายามเหมือนกันเขาก็รู้ว่าในเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยเขาต้องทำ
1: มันเลยทำเป็นเหตุผลที่ว่าโรงงานที่ประกอบในบ้านเราอ่ะต้นทุนมันสูงกว่า
0: ครับ
1: พอต้นทุนสูงกว่าเนี่ยมันแข่งขันเรื่องราคาลำบาก
0: ครับ
1: พอแข่งขันเรื่องราคาลำบากอ่ะมันก็บริษัทที่นำเข้ามาขายอยู่อ่ะมันก็หารถสวยๆนู่นนี่นั่นคิดแค่ 2% เอง
0: ใช่
1: แล้วมาแข่งไอ้รถที่อยู่ในประกอบในเมืองไทยเล่นตามกติกาทุกอย่าง
0: ครับ
1: แต่โดนพวกนี้
0: ภาษี
1: ตีกินหมดใช่มั้ยก็เลยลำบากหน่อย
0: นะครับเพราะฉะนั้นเอาใจช่วยท่านรัฐมนตรีเอกนิตินะครับ
1: คนที่
0: ภายในสิ้นเดือนนี้นะ
1: คนที่
0: กำหนดสัญญาไม่ต้องออกแล้วนะ
1: แป๊บเดียวเองนะ
0: อย่า
1: หน้าก็รู้เรื่องละ
0: เอาใจช่วยท่านนะอย่าผมกลัวคำเดียวเลยท่านประกาศออกมาคำไหนรู้ไหม
1: เลื่อน
0: รู้ได้ไงเนี่ย
1: เลื่อนออกไปก่อน
0: เฮ้ยไม่ยื่นเลย
1: นะมันมีหลายอย่างมันมีคนล็อบบี้แม้กระทั่งจีนก็ล็อบบี้ญี่ปุ่น
0: ก็ล็อบบี
1: ้คือตอนนี้ก็เลยบอกเลยว่าเราทราบมาเท่านี้
0: ครับ
1: รอให้ไฟนอ
0: ลรอครับรอนะครับเราจะติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าเผื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเราจะนำมาแจ้งคุณผู้ฟัง
1: เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบราคา
0: ไม่ใช่โดยตรง
1: ราคาขายรถแต่มันจะสูงขึ้นหรือแพงขึ้นหรือจะอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เป็นเรื่องของตลาดด้วยว่ามันจะไปทางไหนต่อนะ
0: เราจะขายรถยนต์กันต่อหรือเราจะเปลี่ยนไปขายผัดไทยแล้วดีสำหรับเซลล์จะได้รู้กันนะครับคอยติดตามแล้วกัน
1: นะครับมีข้อความครับ
0: ครับอุ้ยลืมแจ้งเลย4689899นะครับเป็นเส้นทางที่ SMS นะครับส่งเข้ามาได้เราใช้พูดคุยสื่อสารร่วมแสดงความคิดเห็นกันหรือจะถามคำถามเกี่ยวกับการใช้รถยนต์การซ่อมอะไหล่ใดๆก็ได้นะครับมีข้อความทั้ง4689899นะครับ MG มีโรงงานประกอบบวกอะไหล่ในไทยขนาดไหนครับเชื่อถือได้ขนาดไหนเมื่อเทียบกับ BYD
1: โอ้ก็พอๆกัน
0: ใหญ่กว่า
1: พอๆกันเลยคือ BYD เนี่ยเพิ่งมาทีหลัง
0: ครับ
1: MG เนี่ยเริ่ม
0: มาก่อนครับ
1: ก่อนนะครับ
0: แล้วการลงทุนสัดส่วนการลงทุนเนี่ย
1: เยอะๆ
0: ไทยเนี่ย
1: ไทยถือเยอะกว่าจีนเยอะ
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยบอกได้เลยว่า2บริษัทนี้นะถ้าโดยส่วนตัวนะ
1: ผมว่า
0: MG มั่นคงกว่าเยอะ
1: ตึกกว่าเพราะว่า MG เป็น CP ถือด้วย
0: บริษัท CP ถือหุ้นนะครับ
1: CP นี่ไม่ใช่ Cambodia Product นะ
0: ไม่ใช่
1: เอาดีๆนะ
0: ไม่ใช่
1: เป็น CP ถือนะครับ
0: ครับ
1: เพราะนั้นเชื่อถือได้มากว่าคือ BYD ก็เป็นกลุ่มที่ถือก็คือเป็นลูกหลานของกลุ่ม
0: พชพา
1: ต้องเรียกอะไรนะสยามกุลการ
0: สยามกุลการเดิม
1: นี่คือเขาลูกหลานมาทำนะคนที่เคยทำนิสสันตอนนี้เขาก็ทำแบรนด์อันนี้ก็แล้วตัวเขาเองก็มีซัพพลายเออร์ที่เยอะอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็ไม่แย่แต่ว่า MG ใหญ่กว่า
0: ครับความเร็วเท่ากันอยากทราบว่าคันไหนเบรกหยุดได้ในระยะที่สั้นกว่าครับระยะที่สั้นกว่านะ
1: ครับ
0: ถ้าน้ำหนักรถเท่ากันและเอนจินเบรกของรถสันดาปช่วยให้เบรกหยุดมากกว่ารถ EV ไหม จากพี่เคนมเปรี้ยวเอนจินเบรกกับเบรก EV น้ำหนักเท่ากันคันไหนหยุดได้สั้นกว่า
1: โอ้โหหยุดได้สั้นกว่ามันเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวรถด้วยเอนจินเบรกไม่น่ามีผลมากถ้าเบรกเหมือนกันความเร็วเท่ากันต้องกลับมาดูน้ำหนักรถถูกป่ะ
0: เอนจินเบรกมันมีเงื่อนไขอันนึงภายใต้มันรองรับได้แค่ไหนถ้ามันโอเวอร์เนี่ยมันก็รับไม่ได้ก็พังนะ
1: มันจริงๆถ้าถามว่าเอนจินเบรกถ้าจะเอามาใช้อ่ะมันก็ช่วยได
0: ้ช่วยได้
1: ช่วยได้อาจจะทำให้ระยะเบรกสั้นลงแต่เขาต้องกลับมาดูที่ตัวน้ำหนักรถอีกทีหนึ่งว่าน้ำหนักใครมากกว่า
0: น้ำหนักเท่ากันน้ำหนักเท่ากัน
1: มวลและโมเมนตัมเท่ากันเหรอ
0: น้ำหนักเท่ากัน
1: เท่ากันผมว่าไม่ส่วนต่างไม่เยอะ
0: โหมันเป็นเรื่องที่หาคำตอบยากมากอ่ะพี่แฟกเตอร์แม่งเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้คือจริงๆแล้วต้องวิ่งแล้ววัดเบรกเท่ากันนะเหยียบเบรกในจุดเดียวกันคนขับคนเดิมอ่ะคนเนี้ย
0: คือ
1: ไ
0: อ้เอ็นจิ้นเบรกยังไงอ่ะ
1: คือเบรกก็ไม่ทันมันเออเนี่ยพอวิ่งมาปุ๊บ
0: สมมติอะความเร็ว60ปุ๊บวิ่งมาความเร็ว60
1: แล้วเหยียบเบรกมาแล้วเหยียบเบรกปุ๊บเอ็นจิ้นเบรกมันยังไม่ทำเลยนะ
0: ใช่ไง
1: ก็เหยียบมัน
0: ต้องเป็นเกียร์กระปุกเกียร์นั้นด้วยอย่างเดียวแล้วตบลงเกียร์1เลยอย่างเงี้ย
1: พังเลยพี่
0: ก็ใช่ไงผมบอก
1: เครื่องก็พัง
0: มันจะมีขีดจำกัดเรื่องเกียร์จะพังเครื่องจะพังก่อนไงครับ
1: คือถ้าถามว่ามันช่วยได้มั้ยมันช่วยได้แต่ผมว่ามัน
0: โดยปกติมันเราจะไม่ใช้เอนจินเบรกในการเบรกแบบหยุดเลยไงครับพี่เราจะใช้ในกรณีชะลอความเร็วถ้ารู้สึกว่าเบรก
1: มันอาจจะวิ่งมาแล้วชะลอความเร็วไปเรื่อยๆแล้วใช้เอนจินเบรกด้วย
0: จะช่วยได
1: ้นี่ก็ต้องไกลกว่า
0: ใช่แต่
1: ว่ามาแล้วถึงจุดที่ถึงจุดนี้ต้องเบรกเพื่อจะ
0: หยุดเลย
1: วัดเนี่ยวัดระยะอย่างเงี้ยผมว่าใกล้เคียงกัน
0: ผมกลัวเอนจินเบรกมันจะพังซะก่อนเพราะมันเป็นแมคานิกแต่ว่า
1: พังไม่พังหรอกพี่ว่ามันผมว่ามันใกล้เคียงกัน
0: อืมต้องรบกวนพี่เคกับพี่โจช่วยไปลองนะฮะเลือกรถคนละคันเลยเดี๋ยวผมเป็นกรรมการให้
1: ช่วงนี้ฝนตกบ่อยด้วย
0: ไม่เกี่ยวพี่อยู่ในรถไม่เปียกหรอก
1: จีนี่ EX2 ดีไหมครับแฟนอยากได
0: ้ซื้อเลยครับพี
1: ่ถ้าในกลุ่มนี้นะครับ400,000กว่าบาท
0: 29,000
1: 429,000 เป็นตัวล่างนะ
0: พี่ตัวนี้ราคาปรับยัง
1: ตัวบนมัน465อะไรเงี้ยประมาณน
0: ี้49ครับ
1: ต้องบอกว่า Geely EX2 เป็นรถที่อยู่ในกลุ่มเอา 400,000 บวกหน่อยๆเนี่ย
0: ครับ
1: 400,000 ต้นๆเนี่ย
0: ครับ
1: ในกลุ่มรถที่ราคาใกล้เคียงกันหมดเนี่ย Geely เจ๋งสุด
0: ครับ
1: Geely ทำมาดีสุดทำมันเลยทำให้รถในกลุ่มเนี้ย
0: เดือดร้อน
1: เลยเดือดร้อนเพราะว่า Geely มันดันทำมาซะดี
0: ครับ
1: พอเปรียบเทียบกันปุ๊บตัวเนี้ยมันได้เปรียบในเรื่องของสมรรถนะการใช้งานต่างๆแล้วก็ตัวเลขระยะทาง
0: ครับ
1: มันชัดเจน
0: ครับ
1: บอกว่า420ก็วิ่งได้ใกล้420จริง
0: ๆครับ
1: มันไม่ได้ลดลงแบบเป็น10โลหลายๆยี่ห้อนะครับ
0: ครับ
1: แล้วถือว่าคันนี้ได้อยู่นะ
0: ครับ
1: ถ้าชอบรูปทรงด้วยได้เลย
0: ครับ
1: EX2
0: มีจุดที่ต้องรู้2เรื่อง1 EX2 เป็นรถที่ประกอบและนำเข้าทั้งคันมาจากจีนนะครับ
1: ถูกกว่าน
0: ะครับ
1: แต่ผมรู้แล้วตอนนี้ถูกกว่าถ้าประกอบไทยแล้ว
0: ครับ2ถ้าจองตอนนี้6เดือนนะพี่รออ
1: ้าวแล้วมันแบ็คออเดอร์อยู่ไง
0: แบ็คออเดอร์เยอะมาก
1: คนซื้อเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: คนสั่งเยอะมากเพราะว่ามันขับแล้วมันรู้เรื่องจริง
0: ๆใช่ขับแล้วแตกต่างรู้สึกเลยว่ามันดีจริงนะครับ
1: มันจะย้วยตอน120
0: อืม
1: 110ไปถึง120เนี่ยเริ่มมีอาการแล้ว120เนี่ยช่วงล่างจะย้วยแต่ว่าก่อนหน้านี้วิ่งสัก100นึงสบายได้เลย
0: ครับ
1: พวงมาลัยช่วงล่างได้อยู่แต่พอ120คือถึงบอกว่ามันดีในราคาเนี้ยคุ้ม
0: ค
1: ุ้มค่าที่สุดในราคานี
0: ้ครับตอนนี้เดี๋ยวคืออีกเรื่องนึงก็คือแบตเตอรี่ของมันเนี่ยครับถ้าไปดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยคุณฟังอาจจะรู้สึกว่ามันวิ่งได้น้อยนะ300กว่า
1: เออเท่าไหร่300หรือ
0: 380
1: 380
0: นะครับ
1: มันดูตัวเลขจริงเลยดูตัวเลขจริงเลยวิ่งได้เท่าไหร่420ไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ของเขาเนี่ยคือเขาไม่เค็มเยอะแต่เขาวิ่งได้จริงไง
1: มันตัวเลขจริงตัวเลขจริง
0: ใช่ในขณะที่บริษัทอื่นเนี่ยในราคาแบบเนี้ยเคมสมมุติเคม400เนี่ยวิ่งได้220
1: EX2 วิ่งได้395กิโลเมตร
0: ประมาณ380ผมจำได้
1: แต่ว่าขับจริงๆเนี่ยวิ่งได้350บวก
0: ครับ
1: นะครับนะครับมีวิ่งได้ใกล้เคียงกับตัวเลขที่ให้มาจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็น EDC นะ
0: ครับ
1: เออมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าคนอื่นเดือดร้อนที่เขาทำรถมาขนาดนี้ต่อไปพี
0: ่สวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้จากคุณนัทสอนนิวรูมสวัสดีครับคุณนัทสอนครับ ขอบคุณที่ทักกันเข้ามานะครับพี่หนุ่มนิยมบอกว่าสวัสดีครับพี่เจ้พี่โจ้ค่ายรถญี่ปุ่นเคยประสบปัญหาเหมือนเมตาบ้างไหมครับ
1: ก็ต้องมีมีที่เลิกก็มีไม่ใช่ไม่มีเอาที่เลิกไปอ่ะแดนสุก็เลิกขายดีมาแต่บ้านเมืองมีไล่มาละก็เลิกนะครับเดวูก็เลิกมีหลายอันครับที่เข้ามาแล้วเลิกขายขายอยู่แล้วก็ไม่ขายไม่ทำตลาดต่อก็มีอ
0: ั
1: ลฟาก็ไม่ทำมีหลายยี่ห้อครับ
0: ครับ
1: ที่เดือดร้อนที่หนักๆอเมริกันเนี่ย MGM ใช่ไหมเจอร์โรมอเตอร์ขายเชฟโรเลตขายดีๆยังเลิกก็มีมีครับ
0: เขาถามบริษัทรถญี่ปุ่น
1: ผมเท่าที่นึกออกไงเพราะตอนที่ผมนึกออกไง
0: แต่ว่ามันผมมองว่ามีแต่น้อยมาก
1: ไดฮาสุก็รถญี่ปุ่นเลย
0: ไดฮาสุถูกโตโตต้าซื้อไป
1: แล้วเลิกทำไมโตต้าซื้อไปเลิกไปขายมิลล่ามิ้นอยู่ดีๆขายมิลล่าขายอะไรขายดีไปอามิลล่ายอมรับว่ามิลล่าขายดีไหมต้องยอมรับก่อน
0: ขายดี
1: มากแล้วเลิกทำไมอ่ะเห็นป่ะ
0: ขายดี
1: เห็นป่ะ
0: แต่ญี่ปุ่นมันจะมีข้อดีตรงเขาจะมีพวกเจโทรอ่ะสมมติบริษัทนี้กำลังดูท่าทางไปไม่ได้เนี่ยเขาจะมีกลุ่มธนาคารเข้ามาช้อนเลยมาให้เงินเลยตรงเนี้ยซึ่งจีนเนี่ยด้วยความที่ประเทศเขาใหญ
1: ่ยังไม่ทำ
0: เขายังไม่ทำ
1: ใช่
0: เขายังไม่ได้รวมตัว
1: เขาเรียกว่ามาประคองนะประคองธุรกิจ
0: ด้วยเหตุนี้มิตซุยคอร์ปอเรชั่นถึงเป็นเจ้าของทุกแบรนด์
1: เพราะว่าเข้าไปช่วยหมด
0: เป็นเจ้าของ
1: ดูแลหมดเข้าไปดูแลหมด
0: พอ
1: เข้าไปดูแลก็กลายเป็นเจ้าของไปซะคุณพี่บิวสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณกรณ์บอกว่านอกจาก MG BYD แล้วช้างอันล่ะครับความน่าเชื่อถืออยู่ลำดับไหนในประเทศไทย
0: จัดเป็นลำดับเลยเหรอ
1: เอาประมาณก็ได้ประมาณก็ได้พี่ช้างอันเนี่ยต้องพี่แล้วช้างอันเนี่ย ช้างอันเนี่ย
0: อันไหน
1: ช้างอันนี่คือเมืองเก่า
0: เมืองเก่านะ
1: ช้างอันนี่เมืองเก่าในอดีตจริงๆแล้ว
0: ของจิ๋นเซียน
1: เซียนนะ
0: จริงแล้วตอนนี้คือเซียนไม่ใช่เมืองนะเขาเรียกราชธานีเลยนะอาณาจักรเก่าเลยนะ
1: อาจจะอันดับไหนอันดับในไทยอันดับไหน
0: โอ้ตอบยากมาก
1: พี่ลองวัดจากข้างล่างขึ้นมาง่ายกว่า
0: โอ้พี่จะพูดไป
1: พี่จะพูดไป
0: แล้วไม่ทราบจริงครับผมไม่ใช่เอ็นไซโคบีดีรถยนต์ให้ผมจัดอันดับขออภัยจริงครับคุณผู้ฟังผมคงไม่สามารถจัดอันดับได้จริงๆมีข่าวข้อมูลล่าสุดMeta ไม่ใช่ Meta ขอให้ Geely EX2 นะครับคุณพี่ต๊อกครับคุยกับน้องที่เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ Geely บอกว่าบางดีลเลอร์มีในสต็อกนะตอนนี
1: ้อะไรรถอะไร
0: Geely EX2 เนี่ย
1: ที่ของบางทีต้องหา
0: ต้องมาเร็วก็จะเอาเลยนะแต่ว่ามัน
1: นี้ก็เลือกสีไม่ได้
0: ใช่บางทีมันสีมันอาจจะเหลือแบบสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเหลือสีขาวอะไรซึ่งคนแบบพี่อาจจะไม่ถูกใจไงถ้าเอาเลย
1: มีงานเขาบอกงี้ครับพี
0: ่ส่วนถามว่าแล้วถ้าถามว่ามันนานแล้วถ้าจะจองตอนนี้เลยนานไหมเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนและสภาพลมฟ้าอากาศ
1: น่าโดนไหม
0: น่าโดนน่าโดนมาก
1: นะเรื่องอะไรเรื่องอะไร
0: ตอบแบบนี้ใช่ไหมนะ
1: ขายอันนั้นเขาบอกว่าเขาอยู่อันดับที่4พี
0: ่หรือถ้าเอาชัวร์ให้ไปที่นี่ครับพี่แฟคชิปโชว์รูมที่ศรีนครินทร์นี่เป็นคำแนะนำจากทาง PR เลยนะ
1: อะไร
0: ให้ไปที่แฟคชิปโชว์รูมศรีนครินทร์เขาจะเช็คได้ว่ามันมีตรงไหนค้างอยู่แล้วเป็นสีที่ไม่ต้องการ
1: ใครตอบพี่มา
0: พี่แนท
1: พี่แนท
0: อ๋อนะครับถามให้พี่สดๆเลยอยาก
1: รู้คือ
0: นี่คือ
1: แฟนเลย
0: PR ตอบให้
1: ใช
0: ่ผู้จัดการ PR ตอบให
1: ้ครับ
0: ผู้จัดการเลยนะ
1: ครับ
0: หน้าด
1: อกอันนี้ฉางอันฉางอัน
0: ขึ้นอยู่กับ
1: ล
0: มฟ้า
1: บอกค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าเขาเนี่ยอยู่อันดับ4ในบ้านเรานะในบ้านเรา
0: อันดับ4เหรอฮะ
1: อันดับ4ยอดขายเขา 14,000 กว่าคัน
0: ครับ
1: แล้วก็อยากจะขึ้นไปอันดับ3นะครับ
0: อันดับ1ใครครับตอนนี
1: ้ BYD
0: พี่ก็ถามไม่อะไรที่มันข้อมูลไม่มีเนี่ยก็ถาม
1: ไม
0: ่ถ้า
1: หน้าโดนมั้ย
0: น่าโดนไหม
1: ยอดขายBYDอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
0: BYDอันดับหนึ่งอยู่แล้ว
1: อันดับสองก็ใคร
0: ก็ต้องเป็น
1: GMM
0: ก็ต้องใช่อย่างน
1: ั้นอันดับสาม
0: MG
1: เขาก็ต้องหนึ่งสองสามมีแถวนี้แหละ
0: ช้างอันดับสี่อ่ะ
1: แต่เขาอยากขึ้นเป็นอันดับสามผมว่าขึ้นมาเหนื่อยพี่เอ้ยมันต้องขายเยอะ
0: ผมเป็น MG เขาก็ขึ้นมาดิก็ขึ้นมาก็มา
1: ถ้าขึ้นเนี่ยมันจะการจะขึ้นได้มันก็ต้องขายยอดขายเยอะๆเพราะยอดขายเยอะก็ต้อง
0: เซอร์วิสก็ต้องถึง
1: กระทบราคาใช่ไหมแคมเปญถูก
0: เซอร์วิสให้ได้ก่อนเซอร์วิสได้หรือเปล่า
1: เขามีอะไรนิพพอลลูมินอวตาร พี่มีตัวเลขของโรงงานนี่ว่าบริษัทจีนที่มีโรงงานในไทยมีใครบ้างและใครประกอบอะไรยังไงบ้าง
0: ครับ
1: ที่มีอยู่นี่ไหมดูน
0: ี่ถ้ามีไอดีแน่นอนมีโรงงานในไทยอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมระยอง
1: แล้วเอ็นจีนี่อยู่ในกลุ่มไหนกลุ
0: ่
1: ม
0: เอ็นจีนี่อีสเทิร์นซีบอร์ดครับ
1: ไม่เอ็นจีอยู่ในกลุ่มรถจีนหรือรถอังกฤษ
0: จีนเ
1: ลยเอ้าเอ็นจีนี่มอริสกาลาดนะเอาดีๆนะ
0: ลอนดอนยังมีโซโหเลย
1: ผมเลยถามว่าเอ็นจีบ้านเราเนี่ยมันคือรถอังกฤษหรือว่ารถจีน
0: ก็จีนมันเป็นโมเลกาลักแล้วมันโมเลกาลักรู้จักไ
1: หมผมแบบ
0: เอ้ยคุณ
1: จีนนี่ขนาดผมเป็นคนจัดรายการด้วยนะถ้าเป็นคนฟังผมจะหมั่นมากเลย
0: หมั่นไส้ผมเหรอเอาล่ะขอโทษขอโทษคือเอาเป็นว่าเขาเป็นรถจีนแล้ว
1: มีใครบ้างอ่ะมีใครบ้าง
0: เอ็นจีเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดนะครับอยู่ที่ชลบุรีนะครับเป็นรายแรกเลย
1: ของพี่มาเลย
0: พี่มาเลย
1: ร่วมคนนี้คือคนบุกเบิกทุกสิ่งอย่าง
0: กำแพง
1: ข้ามกำแพงของคำว่ากระจอกพูดเลยว่ารถจีนใครมา
0: ช่วงล่างดีที
1: ่สุดกระจอกกระจอกมันจะพูดงี้หมด
0: ช่วงล่างทำเอาโตโยต้าต้องปรับอ่ะเพราะ MG
1: เขานี่เป็นคนที่แบบบุกเบิกแล้วก็ทลายกำแพงค
0: ำ
1: กระจอกของรถจีนไป
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว
1: ไม่มีแล้วเขาเนี่ยเป็นคนแรกอ่ะ
0: ครับแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยผมถือผมให้เป็นดับหนึ่งนะเพราะบริษัทร่วมทุนคือ CP
1: อัน เดียว
0: จะพูดพันเลย
1: เดี๋ยวมันจะยาว
0: นะครับอันดับ3 GWM ครับหรือว่า Great Wall
1: ก็คือ
0: นิคมอุตสาหกรรมEastern Seaboard ระยอง
1: อ
0: ันเนี้ยเฉพาะตัวโรงงานเนี่ยก็รวยสุดแล้ว
1: เพราะโรงงานนี่ซื้อต่อมาจาก
0: GWM เอ้ย GM
1: ซื้อต่อมาจาก Chevrolet
0: Motor
1: ซื้อต่อมาจาก Chevrolet โรงงานเดิม
0: ครับอันดับ4ครับช้างอันนิคมอุตสาหกรรมอีเทิร์นซีบอร์ดจังหวัดระยองเป็นในนิคมอุตสาหกรรม WSA นะอันนี้อยู่ในนิคมนะครับเป็นโรงงานแบบโรงงานอัจฉริยะนะครับผลิตรถรุ่น Deepal A05 กับ A07 2รุ่น
1: ลูมินนำเข้า
0: ใช่
1: อาวาต้านำเข้า
0: ใช่
1: ไอ้2อันนี้อยู่ในภายใต้ของกลุ่มช้างอันนะ
0: ใช
1: ่ Deepal ลูมินอาวาต้า
0: ครับนะครับอันดับถัดมาครับ
1: GAC
0: Ion ครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของไอรอนนั่นแหละ
1: ไอออนไอออน
0: นะครับอยู่ที่ระยองเหมือนกันอยู่อมตะอันนี้อยู่อมตะ
1: อยู่ที่อมตะ
0: นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้า 100% ตอบโจทย์คือเน้นเยอะมากผลิตเยอะมาก
1: เน้นปริมาณ
0: ใช่เพราะเขาทำแมสโปรดักชั่นขายแท็กซี่ไงนะครับไปร่วมมือกับบริษัทอะไร24/7 7 holiday อะไรจัดเป็นรถแท็กซี
1: ่
0: นะครับแล้วก็อันดับถัดมาครับเชอรี่โอโมดาเจคู่อันนี้ก็อยู่ที่ระยองเหมือนกันนะครับแต่ยังเป็นลักษณะของการเน้นการประกอบนะครับที่ถูกบูลลี่ว่าอะไรนะเดินสายไฟหยอดกาว
1: ไม่ใช่ขันน็อตหยอดกาว
0: ขันน็อตหยอดกาวนะครับแต่เขาก็เป็นโรงงานประกอบในไทยแล้วนะครับส่วนอาสามอันดับแรกอ่ะ BYD MG GWM เนี่ยมั่นคงสุดอ่ะนะ
1: มีโรงงานอื่นไม่ใช่ที่ที่เราอยากรู้ว่าบริษัทที่มาขายเนี่ยมีใครมีโรงงานบ้างจีลี่
0: จีลี่
1: จีลี่คือ
0: ก็คือเครือจีลี่เนี่ยใช้โรงงานวิริยะหรือว่าโรงงานประกอบชลบุรีประกอบ
1: รถยนต์
0: ประ
1: กอบรถยนต์ก็คือเดิมทีเป็นโรงงานประกอบรถมาเซเบน
0: ใช่นะครับแล้วก็เนี่ยเชอร์รี่อันจดโอมาด้านี่แหละโรงงานนี้แหละแล้วก็มีไอออนไง
1: โอมาด้าเจคุ้นก็ประกอบในโรงงานนี้
0: ใช่นะครับแล้วก็ฉังอัน
1: ก็มีอยู่เยอะอยู่พอสมควรไอ้คันน้ำหยอดกาวเลยนะ
0: นะครับ
1: นี่คือความยิ่งใหญ่คือตอนนี้ต้องให้หัวสามเจ้าไปก่อน
0: ใช่นะครับ
1: ที่ใช้เงินลงทุนเยอะจริงแล้วก็ทำจริงๆนะ
0: คนให้ดูอย่างนี้ครับบริษัทที่ลงทุนเยอะเนี่ยถ้าเอามั่นคงอ่ะคือฝั่งไทยลงทุนเยอะอย่าง MG เนี่ยผมว่าลงทุนเยอะมากนะครับ CP อ่ะCP ลงทุนเยอะมากนะครับ 51% น่ะ
1: ใช่ถึง 51%
0: และ2จีลี่นี่แหละธนบุรีเนี่ยธนบุรีเนี่ยลงทุนเยอะมากถึงเป็นพรีเมียมมอยเจอร์ขึ้นมาเลยนะครับจดทะเบียนบริษัทใหม่ร่วมทุน
1: ไฟก็อยู่ในกลุ่มนี้
0: ใช่นะครับส่วนช้างอันนะครับส่วนอะไรอ่ะ
1: จีลี่เชอร์รี
0: ่ GAC Ion อันนี้ก็อาจจะยังแบบฝั่งนู้นเยอะหน่
1: อ
0: ยฝั่งนู้นเยอะหน่อยนะครับถึงแม้กระทั่งแต่ว่ายกเว้นBYD นะ BYD เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเงินทุนจากฝั่งจีนเยอะแต่ซัพพลายทั้งหมดเนี่ยเป็นของพรประภาหมดเลยไง
1: ใช่
0: เป็นการลงทุนแบบ โรงงานลงทุนกำลังคน
1: อย่างอยู่ที่เขาเลย
0: สายทาสายพันการขายทุกอย่างอยู่กับพรประภาหมดเลยคือถ้าระหว่างบีไวดีเลิกกับพรประภาเลิกเนี่ยพรประภาตัดสินใจเลิกก็น่ากลัวกว่าแต่เขาไม่เลิกอยู่แล้วไง
1: ไม่เลิกอยู่แล้ว
0: นะครับ
1: เพราะว่าเขาก็เป็นซัพพลายเออร์ส่งให้นิสสัน
0: ใช
1: ่ส่งให้หลายๆบริษัทที่เขามีนะ
0: ครับนะครับอ่ะเมื่อกี้นี่คือเป็นคำถามที่ถามว่าอันไหนน่ากลัวอันไหนจะเลิกอะไรใช่ไห
1: ม
0: นะครับอ่ะคำถามต่อไปครับหรือว่าจะพักกันก่อน
1: ได้
0: พักก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับ
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Motor In Trend ดำเนินรายการโดยโจ้บางกอกน้อยดินทรรัตน์และเจี๊ยบบางหลวงคทาทอง
0: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ Motor In Trend ครับนะครับช่วงแรกเราเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวของการไปเยี่ยมโรงงาน BYD นะครับศูนย์อะไรนะแล้วผมก็ได้เปรียบเทียบให้ฟังไปแล้วว่า GWM เนี่ยก็มีการจัดงานเรื่องของการทำซัพพลายเชนอะไรเหมือนกันแต่ไม่ใช่แค่เปิดโรงงานให้ดูคราวนี้เป็นการเปิดหน้าตักทั้งหมดเลยว่าใน GWM Group เนี่ยมีบริษัทไหนที่เป็นพันธมิตรคนไทยที่ผลิตชิ้นส่วนส่งให้ GWM บ้างแล้วก็เปิดรับเพิ่มด้วย11พฤศจิกายนเขาจะจัดงานที่ชลบุรีนะครับอามารีชลบุรีก็สามารถติดตามรายละเอียดกันได้นะครับมาตอบคำถามต่อครับพี่โจ
1: ครับพี่จอย
0: ครับ
1: จอยบางจ่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจพี่จำได้ไหมครับที่ผมเคยบอกว่าบริษัทออกกระบะป้ายแดงมาวิ่งงานแต่ไม่ชอบตรงที่ว่าวิทยุไม่ติดมาให้อยากถามว่าวิทยุมันแพงมากเหรอครับคือที่เขาไม่ติดเนี่ยผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งนะมันแบบประหยัดมันก็ประหยัดแหละแต่ว่ามันก็ไม่มากติดมาบ้างไม่ติดบ้างแต่พอไม่ติดหลายๆคันรวมๆกันมันเยอะไง
0: ครับ
1: และส่วนหนึ่งติดมาก็ถอดออกเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งเขาก็ประหยัดเล็กๆน้อยๆบางทีที่วางแก้วอันนึงเนี่ยถูกกว่าจะทำวิทยุสักเครื่องด้วยเขาก็ยังไม่ใส่มาให้เลยคือบางอย่างมันก็ไม่สมควรนะมันควรก็ต้องมีอะไรเงี้ยไม่มีมาเนี่ยก็เข้าใจได้แต่ถ้าพี่จอยจำได้นะจะซื้อรถในสมัยก่อนเนี่ยรถปิกอัพเนี่ยเวลาเซลขายอ่ะราคารถจะถูกมากเลยแต่พอเวลาพี่จะซื้อปุ๊บบวกแอร์เพิ่มเข้าไปบวกวิทยุเข้าไปบวก
0: บวกนี่ราคาแย่
1: แล้วก็มารวมเสร็จแล้วรถก็แพงเหมือนเดิมซึ่งแอร์เนี่ยติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะอย่างอีซูซูเงี้ย
0: ครับ
1: ซื้อรถบวกแอร์อีก 24,000 กว่าบาทราคารถตัวนี้บวกนี่บวกนั่นบวกเสร็จก็กลับไปเป็นแพงเหมือนเดิม
0: ครับ
1: ซึ่งจริงแอร์มาติดมาจากโรงงานแล้วยังเอามาขายแยกเลย
0: ครับ
1: นะซึ่งไอ้กลยุทธ์การขายในสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะ
0: เดี๋ยวไม่มีแล้ว
1: หรือว่าที่ไหนยังขายแบบนี้อยู่ราคารถแบบนี้แล้วพอไปซื้อพวกบวกแอร์บวกวิทยุบวกล้อแม็กบวกอะไรเข้าไปอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ครับ
1: ไม่รู้ว่ามีที่ไหนเปล่าแต่ว่าเจอแบบนี้ก็คือก็ผมเจออย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยแฮปปี้อ่ะพี่นะ
0: ครับ
1: วิทยุมันน่าจะเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะพี
0: ่ครับมันควรจะมีคือหรือถ้าไม่เขาไม่ต้องติดมาแล้วมาให้เซลล์ขายข้างนอกเอา
1: ก็เขาไม่ติดมาเนี่ยพี่จอยบอกทำไมไม่ติดมามันแพงมากเหรอ
0: ไม่มันต้องไม่ติดเหมือนกันทุกคันทุกรุ่นไงทุกโรงงานเด็ก
1: มันไม่เกี่ยวเด็กทุกโรงงานไม่เกี่ยวเด็กพี
0: ่แต่ถ้ามันจะติด
1: ต่างกันนะ
0: แต่ถ้ามันมีอัตโนมัติติดอิสุติดมันก็ต้องติดมาให้หมดเป็นมาตรฐาน
1: มันไม่ได้มีอะไรบังคับนี่ว่าคุณจะต้องติดวิทยุมันไม่มีบอกบังคับไง
0: ใช่
1: ถ้าบอกให้บังคับให้ติดมันต้องติดซึ่งรถจีนเนี่ยมันต้องติดจอยไหมใหญ่แข่งกันนะ
0: เ
1: พราะว่ามันถูกบังคับโดยบริษัทแล้วก็เงื่อนไขของ
0: รัฐว่า
1: คุณเข้ามาเนี่ยนะ
0: คุณเข้ามาขายห้ามลดออปชั่นรถจีนมันถึงมีแค่2รุ่นตัวบนตัวล่างใช่ไหมมันไม่มีรุ่นแบบโห34รุ่นย่อยเงี้ยไม่ใช
5: ่
0: รถจีนมันเลยมีแค่นี้เพราะว่าถูกบังคับด้วยคุณมาคุณห้ามกักออปชั่นคุณต้องใส่มาให้เต็ม แต่ว่ารถญี่ปุ่นมันไม่มีใครบังคับว่าคุณใส่แค่นี้ไม่ได้นะคุณต้องใส่มานะวิทยุอย่างน้อยต้องเป็นแบบต้องเป็นดิจิตอลต้องอะไรเงี้ยหรือว่า2ดินรุ่นนี้ต้องเป็น2ดินแล้วมีจอกล้องมองหลังอะไรเงี้ยมันไม่ได้ระบุแบบนี้ไง
5: ครับ
0: แต่รถจีนมันถูกระบุไง
5: ครับ
0: ถูกระบุว่าคุณต้องใส่มาขนาดนี้นะ
5: ครับ
0: คุณต้องมีทุกอย่างที่มีนะอย่างเงี้ยห้ามกักนะ
5: ม
0: ันก็เลยเป็นเหตุผลนี้พี
5: ่หรืออันนี้ผมไม่แน่ใจหรือว่าอันนี้เป็นพี่จอยออกคันเดียวหรือเปล่าครับหรือว่าออกแบบออกฟีดอ่ะ
0: บริษัทเขาต้องซื้อเป็นฟีดดิ
5: ถ้าซื้อเป็นฟีดจะเป็นไปได้ว่ามันจะลดต้นทุน
0: บ้าซื้อเป็นฟีดมันก็ต้องมีให้เขาดิไม่มีอ่ะซื้อเป็นฟีดไม่ให้อ่ะซื้อเป็นฟีดไม่ให้วิทยุบ้าจริงซื้อฟีดดิ
5: แต่ราคามันจะถูกกว่า
0: ก็ออฟเฟอร์ไง
5: ไม่ราคามันจะถูกโอ้ราคามันจะถูกลงไงมันขึ้นอยู่กับฝ่ายจัดซื้อแล้วนั่นน่ะว่าเอาไม้เลือกอะไรยังไงไงเพราะคนจัดซื้อบางทีไม่ใช่คนใช้หรอกไอ้คนใช้เนี่ยอยากได้สเตอริโอลำโพง18ตัวด้วยซ้ำ
0: ขอเป็นแบบนะลำโพงดีๆ
5: ใช่
0: เพราะ
5: เพราะมันจัดซื้อนะ
0: จัดซื้อคนหนึ่งจัดซื้อไม่ก็ไม่เท่าไหร่นะออดิตเนี่ยหนักสุดเลยนะ
5: ออดิต
0: แซ่ออดิตนี่หนักสุดเลยใครจะทำอะไรผิดหมดทุกอย่างยกเว้นออดิต
5: เคยตรวจตัวมันเองบ้างไหมออดิต
0: นะ
5: ฮะเอามาดูทาง468 9899บ้างครับพี่โจครับสตาร์เล่น่าสนใจเปล่าครับ
0: โอ้ดีฮะดีฮะดีฮะใช้ได้ในแบบครอบครัวเลยแต่ความเร็วสูงๆก็จะยุ่ยๆหน่อย
5: ช่วงล่างข้างหลังจะนุ่มกว่า
0: จะนวลยุ่ยหน่อยนะอย่างอื่นโอเคครับใช้งานดีพวงมาลัยดีอะไรดี
5: ครับ
0: แต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเด้งหน่อยนะมันจะยุ่ยๆหน่อยถ้าความเร็วเยอะๆแต่ถ้าน้องแนงน้องแนงไปเรื่อยๆก็ใช้ได
5: ้ครับ
0: แต่ถ้าอยากชอบทรงนี้ก็ต้องไปหาเซตเอา
5: ครับ
0: เซตให้มันดีขึ้นนะครับ
5: ครับเมื่อเช้าฟังรายการวิทยุจีลี่รวยปิดท็อป10ในจีนน่าจะรวยติดหรือเปล่า
0: อ่าฮะ
5: นะครับจีลี่รวยติดท็อป10ในจีนก็ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่โตเร็วอันดับต้นๆ อย่างที่คุณผู้ฟังทราบแหละนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเอาข่าวมาเล่ามา2ครั้งแล้วว่ายอดขาย EX2 เนี่ยซึ่งในจีนเขาไม่ได้ใช้ชื่อ EX2 นะฮะใช้ชื่ออะไรนะอะไรหยวนๆนะ
0: ไม่รู้
5: จำชื่อไม่ได้ขออภัยไม่กล้าพูดเดี๋ยวผิดนะครับแต่เขา
0: ใช้พี่พูดผิดบ่อยอยู่แล้วพี่ไม่เป็นไรหรอกพี่ยังไปเรื่อยอยู่แล้ว
5: พี่เบรกผมต้องหัวทิ่มเลยอ่ะ
0: พี่แบบพูดไปเรื่อยเดต้าพี่ก็อะไรนะ
5: เหนื่อยจ้าอันนั้นมันชื่อเขาที่นู่นน่ะมันใช้ชื่อเหนื่อยจ้าเลย
0: แล้วใครเขาจะรู
5: ้
0: พี่ว่าจะรู้ไหมใครรู้พี่เจพูดเหนื่อยจ้าบนรถอะไรอ่ะเหนื่อยจ้า
5: จีลี่ซิงหยวนนี่เป็นไงเปิดข้อมูลมาแล้ว
0: ซิงหยวน
5: เป็นรถที่ขายดีในจีน2เดือนติดต่อกันแล้วนะครับเป็นยอดขายดับ1 2เดือนติดต่อกันแล้ว
0: ขายดีขายดี
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรถขายดีผลิตภัณฑ์เขาขายดีเนี่ยบริษัทเขาต้องมีอัตรารายได้สูงใช่ไหมครับแล้วบริษัทเขาเนี่ยเป็นบริษัทแบบเปิดอะบริษัทมหาชน
0: อ
5: ะเขาต้องขายหุ้นราคาหุ้นมันต้องขึ้นแน่นอนมันก็เลยทำให้เขารวยขึ้นมาอันดับต้นๆในระยะเวลาอันรวดเร็วอย่างที่คุณผู้ฟังทราบอ่ะนะครับเหมือนอีลอนมัสก์อ่ะไม่ได้รวยเพราะเกิดมาเป็นทองคำอะไรไม่ใช่นะเขามูลค่าหุ้นก็สูงนะครับแบบเดียวกันนะครับเขารวยจากตรงนั้นนะครับจากคนเอาเงินมาระดมเพิ่มให้เขาเยอะขึ้นนะครับเขาก็
0: คืออันนี้เป็นมูลค่าของหุ้นนะ
5: ใช่
0: ไม่ได้แบบ
5: จีลี่ก็เหมือนกันจีลี่ก็เหมือนกันนะครับแต่ในขณะเดียวกันคือความเซนซิทีฟหรือว่าความอ่อนไหวของบริษัทจีนเนี่ยที่เราจะต้องคิดในมุมกลับครับคุณผู้ฟังอันนี้เป็นบทเรียนเลยที่ได้จากบริษัทนาจเนต้านะครับก็คือกรณีถ้ารถผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามเนี่ย SME ใดๆก็ตามครับผลิตออกมาแล้วขายได้เนี่ยมันจะโตแบบเร็วมากธุรกิจแบบใหม่เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการค้าแบบเขาเรียกอะไรเจ้าของคนเดียวเป็นบริษัทจำกัดอย่างเงี้ยนะเวลาระดมทุนเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยเวลาโตมันจะโตเร็วมากแต่เวลาถ้ามันขายไม่ได้เนี่ย
0: คนก็จะขายหุ้น
5: ราคามันจะดิ่งแบบ
0: หุ้นก็จะร่วงใช่ไหม
5: กลายเป็นหนี้เป็นหมื่นล้านในระยะเวลาแค่2เดือนอย่างที่นาจาโดไอเนต้าโดนมา
0: พี่ติดกันปะ
6: จาที่เนี่ย
5: นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเหมือนกันนะครับถ้าเราเป็นผู้บริโภคอ่ะนอกจากเรื่องของอัตราการเติบโตที่รวดเร็วแล้วเนี่ยเราน่าจะต้องดูความมั่นคงด้านอื่นด้วยเช่นการผลิตของเขาเนี่ยเขาไปจ้างบริษัทอื่นผลิตหรือเขามีโรงงานประกอบของเขาเองอะไรต่าง
6: ๆมีจ้างข้อความบอกว่าจำได้ครับพี่ยุคนั้นเขาเรียกว่าอวทม.
5: วิทยุเทปแม็ก
6: ผู้ซื้อถูกเซลล์หลอกเยอะ
5: ครับ
6: พอมายุคถัดมาก็เป็นเรื่องประกันฟิล์มกันขโมย
5: ครับ
6: ยันยางรองพื้นยางรองเท้า
5: ครับ
6: พ่นกันสนิมที่สุดจริงๆคือออกป้ายแดงวิ่งออกจากศูนย์รีบเข้าปั๊มเติมน้ำมันเพราะเกณฑ์น้ำมันแดงสุดจริงๆค่าญี่ปุ่นยุคนั้นจากพี่เคทำไปจริงพี่ธนัท
5: ครับ
6: แต่ละอย่างเนี่ยเป็นกลยุทธ์ในการขายแล้วแพงด้วยรถสมัยนั้นอ่ะ
5: ครับ
6: แพงแพงเทียบกับสมัยนี้แล้วโอ้โหแพงแล้วแยกขายเป็นชิ้น
5: ๆครับ
6: นะฮะอยากให้เปรียบเทียบครับจีรี่เอ็กซ์ทูกับไอออนยูทีนะครับคู่นี้มวยถูกค
5: ู่เลย
6: ถูกคู่เลยนะครับเอาราคาใกล้เคียงกันใช่ไหมแล้วก็รถไซซิ่งเดียวกันเลยคือตลาดเดียวกันเลย
5: ครับ
6: ไอออนยูทีเนี่ยข้างหลังเนี่ยหนักเลยหนักเลยนั่งไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับข้างหลังเนี่ยคือทุกคนที่ไปเทสพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหัวนี้แบบสลบอะถ้ามียี่ห้ออื่นให้เลือกให้เลือกยี่ห้ออื่นเลยนะเอไม่ได้ผมพูดคนเดียวนะคนอื่นๆพูดออกมาเลยว่าแบบแต่ถ้าชอบนั่งข้างหน้าได้นั่งข้างหน้าได้แต่ถ้ามีคนนั่งข้างหลังเนี่ยข้างหลังนั่งไม่ได้สู้กับ EX2 ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าความสวยความงามผมว่าแล้วแต่ชอบ
5: ครับเรื่องของมิติตัวรถนะครับ Ion UT เนี่ยยาว 4.27 ในขณะที่ Geely เนี่ยยาว 4.13
6: สั้นกว่า
5: สั้นกว่า
6: สั้นกว่าน
5: ะครับท้าล้อนะครับ Ion กว้าง 2.75 Geely 2.65
6: ห้องโดยสารไอออนจะใหญ่กว่า
5: ใช่ขนาดไซส์ตัวเนี่ยไอออนจะใหญ่กว่า
6: ครับ
5: นะครับ เรื่องของแบตเตอรี่นะครับไอออนตัวสแตนดาร์ดกับตัวสแตนดาร์ดนะครับ
6: สแตนดาร์ดด้วยกัน
5: 136แรงม้าครับ50กิโลวัตต์แต่ว่าจีรี่เนี่ย39กิโลวัตต
6: ์
5: ไอออนเนี่ยเคมวิ่งได้420แต่วิ่งจริงไม่ถึงนะ
6: ครับ
5: จีรี่เคมว่า490อ่ะ395แต่วิ่งจริงเกือบถึงครับ
6: เกือบ390วิ่งได้นะครับคือตัวเลขใกล้แต่ว่าฟิลการขับขี่ซีรีส์ดูดีกว่า
5: ครับ
6: ฟิลการขับขี่การใช้งานนะ
5: ช่วงล่าง Ion UT เนี่ยเป็น Torsion Beam นะ
6: Torsion Beam อ่ะ
5: ส่วนซีรีส์เนี่ยเป็น Multi Link ครับเหนือกว่าเยอะ
6: คือมันเป็นเอาจริง2รุ่นเนี้ยต้นทุนน่ะไม่ได้แตกต่างกัน
5: ครับ
6: ไอ้ Torsion Beam กับ
5: Multi-Link
6: Multi-Link เนี่ยมีมานานมากแล้ว
5: ครับ
6: เป็น Multi-Link ได้เปรียบตรงที่ว่าไม่ว่ารถคุณจะสูงจะต่ำจะยกขึ้นหรือว่ามีคนนั่งเยอะๆแล้วรถมันจะลดลงเนี่ยล้อเนี่ยมันจะอยู่ขนานกับพื้นก็คือ90องศาตลอด
5: ครับ
6: นะครับล้อเนี่ยมันจะแบบหน้าสัมผัสของยางเนี่ยมันจะเป๊ะเหมือนเดิมตลอด
5: ครับ
6: มันจะไม่มีการแบบหุบในกลางออกนอกอะไรหรือว่าแบะหรือว่าไม่มี
5: ครับ
6: Multi-Link จะได้เปรียบนะครับแล้วก็เป็นของที่ถูกและทนทั้งคู
5: ่ครับ
6: แล้วแต่ว่าใครจะเลือกใช้
5: อ
6: ื
5: ม
6: คราวนี้ถามว่าเอาแล้วมัลติลิงก์มันไม่ดีอ่ะ
5: ดี
6: มันก็ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยตัวสปริงตัวอะไรที่เขาหามาใส่เนี่ย มันอาจจะยังแบบ
5: คุณภาพ
6: มันรับน้ำหนักไม่พอมันถึงยั่วยุต
5: ้
6: องไป
5: ไม่พอ
6: ให้มันถ้าสปริงมันโตขึ้น
5: อ
6: ้วนขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ค่าเคมันเปลี่ยนไป
5: มัน
6: อาจจะดีขึ้นอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นมันได้มันเสียเปรียบตรงนี้ครับมันไม่ได้ว่ารถมันไม่ดีนะมันเสียเปรียบตรงที่ช่วงล่างเวลาออกมาเนี่ยมันแบบพอทำตัวประหยัดอยากได้กำไรเยอะก็ไปกดตรงนี้ลง
5: ลดเรื่องชิ้นส่วนลง
6: ใช่ใช่แต่ว่าจีรี่ทำตรงนี้ได้ดีกว่าเท่านั้นเองถามว่ารถได้ใช้ทั้งคู่ไหมได้ทั้งคู่ราคาเนี้ย
5: แต่ราคาเนี่ยผมม
6: ีราคาน
5: ิดนึงไอออนเนี่ยจะแพงกว่าประมาณ 50,000 นะ
6: เฮ้ย
5: แพงกว่า
6: ตัวล่างด้วยกันนะ
5: ใช่ครับ
6: โหงั้นยิ่งขาด
5: ไม่เดี๋ยวไม่ถึง 50,000 40,000
6: ถ้างั้นยิ่งขาดเลยพี่เพราะว่าราคาแบบเนี้ยไอตัวจีรี่มันดันทำมาดีไง
5: จีรี่มัน429ไอออนเนี่ย469
6: ทำมาตรฐานมาสูงไอออนตัวล่างเท่ากับจีรี่ตัวบนน่ะ
5: ใช่ใช่
6: ใช่ป่ะ
5: แล้วก็การรับประกันแบตเตอรี่นะครับจีรี่เนี่ยรับประกัน8ปีหรือ 180,000 กิโลเมตร
6: 180,000เหรอ
5: ภายใต้เงื่อนไขการซ่อมบำรุงของเขานะคุณจะไปซ่อมนอกอะไร
6: ต้องดูดอกจันนะดูดอกจัน
5: ส่วนUT เนี่ยไลฟ์ไทม์วารันตีครับตลอดอายุการใช้งาน ก็คือภายใต้เงื่อนไขเหมือนกันนะคุณจะต้องเข้าสู่ตลอดต่อเนื่องนะคุณจะไปใช้ข้างนอกไม่ได้นะนะครับนี่2อันเปรียบเทียบกันให้พี่โจเลือกพี่โจเลือกซื้อในงบประมาณฉบับพี่โจเลือกซื้ออะไรครับ
6: โอ้ยผมซื้อผมชอบ EX2 มากกว่าคู่นี้นะผมชอบ EX2 มากกว่า
5: คู่นี้ให้ผมเลือกผมก็เลือก EX2 ครับโอเคนะครับอยากให้เปรียบเทียบก็เปรียบเทียบให้แต่คุณผู้ฟังก็ต้องตัดสินใจจากตัวท่านเองเป็นหลักนะครับจะมายึดเรา2คนไม่ได
6: ้เพราะว่าบางทีเนี่ยพี่ต้องไปลองขับแล้วพี่จะรู้ว่าเฮ้ยมันใช่หรือเปล่านะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เนี่ย
5: ครับ
6: เดี๋ยวพี่จะมาบอกว่าพี่บอกผมเงี้ยแย่เลย
5: ครับนี่ผมชอบข้อความจากพี่จอยมากเลยนี้คือเราจะไปติดเองเรื่องเครื่องเสียงนะ
6: ครับ
5: คือเราจะไปติดเองมันก็ไม่ใช่ไงพี่
6: เขาเป็นรถบริษัท
5: ครับพูดคือพูดตรงๆมันเงียบแล้วเหงาครับพี่อันนั้นคืออันนี้น่าเห็นใจไอ้เงียบแล้วเหงาเนี่ยมันอะไรใช่เลยพี่
6: เหงาเนี่ย
5: ขับรถไปมัน
6: เหงาไม่มีวิธีแก้นะ
5: ร้องผิวปากไปพี
6: ่เหงามีวิธีแก้แต่ว่าเวลาไม่พอ
5: เออ
6: ถ้าเหมือนกันจะบอกให้พรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาแทรกเดี๋ยวจะ
5: ครับ
6: บอกวิธีเรื่องแก้เหงาให้ฟัง
5: โอ้ยมาตามคุณพี่เอาไซเดอร์แมนบอกมาตามเรื่องราคาน้ำมันครับพิธีกรครับสถานการณ์บ้านเราเชยโม่อีกไหมครับ
6: โอ้น้ำมันแพงมากนะขึ้นดีเซลขึ้นไป40แล้ว
5: โอ้
6: 41บาทแล้ว
5: ใครก็ได้ช่วยไปเข้าฝันท่านประธานที่พิธีทำทีทำอะไร
6: มันจะแย่ไปเรื่อยนะครับตอนนี้น้ำมันที่ในโลกนี้ใช้มันเริ่มไม่พอแล้วหมดเวลาแล้วครับ
5: ครับนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่กันนะสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณสุภจีสั่งเร่งสนับสนุนถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมคุมเข้มราคาสินค้านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการดูแลผู้ประสบอุทกภัยว่าได้จัดตั้ง Single Command Center ที่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยได้รับเรื่องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศว่ามีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นปราจีนบุรีสระแก้วที่ระดับน้ำท่วมสูงมากทำให้ไม่สามารถใช้รถปกติได้จึงประสานไปยังกระทรวงกลาโหมส่งรถเพื่อนำถุงยางชีพและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่อำเภอกบิลบุรีสิ่งที่จะดูแลคือการเฝ้าระวังสินค้ามีเน่าเสียง่ายผักสดหรือไข่ไก่อาจขาดแคลนในพื้นที่หรือขายในราคาสูงจึงเรียกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ห้างค้าปลีกสค้าส่งมาพูดคุยเพื่อตรวจปริมาณและขอให้แจ้งปริมาณมาที่กรมการค้าภายในทุกสัปดาห์และขอให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตส่งออกช้าลงหรือชะลอการส่งออกอย่างน้อย 30-50% และระยะเวลา 2-3 สัปดาห์เพื่อให้สินค้าในประเทศได้มีการดูแลอย่างทั่วถึงภัยพิบัติบนโครงข่ายทางหลวง19จังหวัด156แห่งสัญจรได้117แห่งกรมทางหลวงโดยศูนย์บริหารงานอุบัติภัยรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่19จังหวัดรวม156แห่งปัจจุบันการจราจรผ่านได้117แห่งและผ่านไม่ได้39แห่งโดยหน่วยงานในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์และดูแลเส้นทางที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดที่ยังไม่สามารถผ่านสัญจรไปมาได้39แห่งกระจายอยู่ใน11จังหวัดได้แก่ปราจีนบุรี16แห่งกรุงเทพมหานคร4แห่งพระนครศรีอยุธยา4แห่งฉะเชิงเทรา4แห่งระยอง3แห่งนครสวรรค์2แห่งสระบุรี2แห่งและสระแก้วนนทบุรีจันทบุรีกาญจนบุรีจังหวัดละ1แห่งส่วนพื้นที่กำแพงเพชรชัยนาทนครนายกปทุมธานีสมุทรปราการสุพรรณบุรีอ่างทองและชลบุรีจุดที่ได้รับรายงานผลกระทบสามารถสัญจรผ่านได้ทั้งหมดกรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำพื้นที่พร้อมติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางเพื่อเร่งแก้ไขจุดที่ได้รับผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยขอให้ผู้ใช้ทางวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนออกเดินทางและปฏิบัติตามป้ายเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเนื่องจากสถานการณ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพพื้นที่ รมเรียกสุชาดาสามีแจ้งกรรมธิการกฎหมาย7ตุลาคมนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกหนังสือนัดประชุมกรรมการวันที่7ตุลาคมมีวาระพิจารณาศึกษานโยบายทางกฎหมายเชิงรุกและติดตามการดำเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกรณีการเสนอสินบนเกี่ยวกับการปราบปรามเว็บไซต์

0: ทานทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและนายไทหยางซางสามีชาวจีนสัญชาติออสเตรเลียของนางสาวสุชาดาเข้าชี้แจงก่อนหน้านี้กรรมการการกฎหมายตั้งประเด็นตรวจสอบเรื่องดังกล่าวมาแล้ว6ครั้งนายรังสีมันได้พาดพิงสามีของนางสาวสุชาดาว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและได้ขุดบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาพบในบัญชีส่วนของนายไทหยางถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเริ่มต้นกันที่ช่วงของ Asian Games Update ครับ
2: Asian Games Update
1: การแข่งขันเอเชียนเกม2026วันสุดท้ายมีการชิงชัยอีก2เหรียญทองโดยเหรียญทองแรกตกเป็นของกาตาร์เมื่อฟาเลอัลอาจามีควบม้าคู่ใจควาเปล่าคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมไปครองจากขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องขีดขวางระยะ 1.40 ถึง 1.50 เมตรหลังจัมป์ออฟทำแต้มเสียน้อยที่สุดและทำเวลาดีที่สุดส่วนเหรียญทองสุดท้ายตกเป็นของซาอุดีอาระเบียเมื่ออัมซี่อัลดูฮามีควบม้าคู่ใจ Untouchable 33คว้าเหรียญทองในการแข่งขันไปครองจากขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกรีดขวางระยะ 1.55 เมตรขึ้นไปหลังจัมป์ออฟทำแต้มเสียน้อยที่สุดและเวลาดีที่สุดสรุปตารางเหรียญรางวัลของการแข่งขัน Asian Games Aichi Nagoya 2026อันดับ1เจ้าเหรียญทองได้แก่ทีมชาติจีนได้ไป169เหรียญทองอันดับ2ญี่ปุ่นเจ้าภาพได้ไป83เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้39เหรียญทองส่วนไทยอยู่ในอันดับที่7มี18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดง
2: Asian Game Update
3: ฟุตบอลไทยเดลี่
1: เจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยลงภาพกำลังฟื้นฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงโดยหวังคัมแบ็กช่วยต้นสังกัดอาเบโอมิยะอาดิจ้าต้นสังกัดอีกครั้งในเร็วๆนี้โดยส่วนหน้าวัย24ปีบาดเจ็บตั้งแต่วันที่12กันยายนที่ผ่านมาทำให้ไม่ได้ช่วยต้นสังกัดโอมิยะและทีมชาติไทยชุดลุยศึกฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเป็นอย่างมากเพราะก่อนจะบาดเจ็บเจ้าตัวทำผลงานได้ดีกับสโมสรทั้งยิงประตูและแอสซิสต์ได้สำหรับผลงานของเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนตากับอาเบโอมิยะอาดิจ้าในซีซั่นนี้ลงเล่นรวมทุกรายการไปแล้ว7นัดทำได้2ประตูกับ1แอสซิสต
3: ์ฟุตบอลไทยเดลี
4: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
7: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Quality Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมแม่งอิทันแล้วก็จันทร์ธรแล้วก็พรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนะครับแต่ก็วันนี้ผมขออนุญาตโฟนอินเข้ามาจัดรายการด้วยนะฮะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจนะฮะดูพื้นที่น้ำท่วมที่ตัดน้ำกระแสเพื่อแกงจังหวัดระยองครับจริงๆมาดูแลครอบครัวนี่แหละนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับต่อขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับก็จะโฟนอินตั้งแต่วันนี้นะฮะวันอังคารไปจนถึงวัน

0: คือปากน้ำประแสนะครับต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังว่าปากน้ำยังไงน้ำก็ไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าก็ต้องคอยดูแลนะครับผู้สูงอายุไปรับยงรับยานะฮะมีคนไปรับยาเขาต้องฝ่าน้ำท่วมออกไปรับยาที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลนี่ก็อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะก็เลยต้องแบ่งหน้าที่กันทำนะฮะแต่ว่าก็ยังคงอรรถเรื่องของท่องเที่ยวครบถ้วนเหมือนเดิมนะครับอาจารย์มารับอะไรหรือเปล่าครับดีเห็นแล้วแล้วยังไม่มาไม่เป็นไรนะฮะก็ตอนนี้ในหลายพื้นที่นะครับเริ่มมีประกาศนะฮะออกมาแล้วเตือนในเรื่องของน้ำท่วมทางฝั่งของกรุงเทพมหานครเองนะฮะอาจารย์ก็เริ่มที่ทายได้ข่าวว่าวันนี้แดดออกเรียบร้อยแล้วผมเช็คข้อมูลของสำนักงานเขตประเวศในหลายพื้นที่ฮะก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเพราะว่าน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็ยังต้องใช้เวลาในการระบายนะครับเห็นท่านผู้ว่าชาติชาติบอกว่าอีก3วันสถานการณ์ที่ในกรุงเทพมหานครก็จะคลี่คลายนะครับก็อดทนกันอีกนิดนึงฮะไหนๆก็น้ำก็ท่วมแล้วรัฐบาลก็ประกาศเป็นวันหยุดแล้วครับจะให้ทำอะไรไม่ได้ฮะก็ต้องทำใจอย่างเดียวแล้วกันนะครับ
1: ได้นะครับคุณหนึ่งมาแล้วครับ
0: ครับอาจารย์สวัสดีฮะไม่ได้เจอหน้ากันหลายวันได้เห็นอาจารย์ลุยน้ำด้วยฮะ
1: อุ้ยนี่แหละเห็นไหมบอกแล้วผู้ว่าก็เป็นเพื่อนถนนมีติดถนนใหญ่ถนนที่สายหลักที่ใครๆมุ่งถนนสัญจรสายหลักของกรุงเทพนะฮะแถมยังมีอุโมงค์ราคา 1,600 ล้านสร้าง3ปีอยู่ใต้ถนนหน้าบ้านเลยอุโมงค์กับหน้าบ้านผมนี่ห่างกันประมาณ2เมตรแล้วสุดท้ายก็เป็นอย่างเอกมัยตอนช่วงน้ำท่วมนี่ท่วมเกินเข่าอ่ะเกินเข่ามาคืบหนึ่งผมวัดไว
0: ้โอ้เกินเข่ามาคืบหนึ่งนี่ก็หรือเอารถลงไปลุย
1: รถก็ขี่เลยไม่มีฮะไม่มีรถไม่มีรถก็คันครับ
0: เอารถลงไปลุยก็เสร็จเลยผมจะพูดอย่างนี้ฮะ
1: อ๋อบ้านผมรถอยู่ที่สูงฮะให้ตายรถก็อยู่สูงเพราะรถแพงครับก็ทั้งถนนผมจะมีภาพเลยครับถนนไม่มีคนเลยมีแต่คลองแล้วก็มีผมยืนถ่ายเซลฟี่อยู่สวยมากเลยแต่คนแถวเอกมัยก็มีความสุขเลยฮะผมเห็นมีพวกเกาหลีพวกยี่จีนเดินผ่านมาถ่ายรูปกันเยอะเลยจริงๆน่าจะโปรโมทเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะ
0: ครับเลยบอกแล้วว่าคือเขามีทัวร์มาดูน้ำท่วมนะอาจารย์ฮะ
1: ก็หน้าบ้านผมมาตอนน้ำท่วมพีคๆเนี่ยคนแบบเกาหลีญี่ปุ่นมาเดินถ่ายรูปกันเพียบเลยนะฮะเดินไปเดินมาอยู่ตามฟุตบาทแล้วก็มีคนบอกว่าอย่าไปทางนั้นไฟดูดไอ้คนเกาหลีก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เดินมุ่งหน้าต่อไปผมไม่ได้ติดตามแต่ก็ จริงๆแล้วก็บอกว่าก็นี่ก็ท่วมอยู่24ชั่วโมงนะครับประมาณ24ชั่วโมงแล้วก็จนรถนะเพราะว่าไม่รถก็แย่แล้วแล้วก็แต่คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยก็ยังติดน้ำกันอยู่หลายท่านนะครับมีข้อทางฝั่งตะวันออก
0: มีเรื่องข้อควรระวังนะครับในบางพื้นที่ที่น้ำยังมีท่วมขังอยู่ก็คือเรื่องของไฟดูดมีคนรู้จักนี่แหละฮะคุณพ่อของเพื่อนลูกสาวออกข่าวเลยเพราะว่าเขาเดินลุยน้ำไปแล้วก็โดนไฟรั่วดูเสียชีวิต
1: อันนี้มันไม่ระวังยากมากเลยคุณหนึ่งครับเรามองไม่เห็นไฟแล้วมันก็ไม่ใช่ไฟช็อตปลั๊กแป๊บแป๊บเวลาเดินไปเนี่ยพอเข้าใกล้เสาไฟฟ้าหรืออะไรเนี่ยมันบอกยากมากเลยเข้าใจใช่ไหมคือไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะมีไฟรั่วออกมาซึ่งไฟรั่วมันก็มีรัศมีใกล้ๆอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆหรือเป็นเส้นทางที่เดินประจำเลยเนี่ยไม่แนะนำให้เดินไปไกลๆอ่ะครับเพราะเราก็ไม่รู้มันตรงไหน
0: แต่ว่าตอนนี้กรุงเทพก็โหแดดฮะอาจารย์มาฟ้าใส
1: แดดจัดผมมองจากหน้าต่างก็ที่บ้านก็มองเห็นวันนี้วันหยุดนะครับมองจากหน้าต่างที่บ้านก็เห็นแต่วันนี้จริงๆผมมีออกทีวีเดี๋ยวตอนบ่ายๆเจอกันช่อง8ปกติเมื่อวานก็มีช่องหนึ่งแต่ผมไปไม่ได้เมื่อวานผมไปตรวจร่างกายแต่วันนี้มีช่อง8น่าดูฮะวันนี้เพราะว่าถ้าพี่ทราบนะฮะเขาบอกว่าออกกับอาจารย์ชวลิตอาจารย์ชวลิตเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
1: นั่นน่ะอาจารย์ชวลิตแก

0: ก่งเรื่องแกเก่งเรื่องน้ำมาแต่ไหนแต่ไรละผมก็จะว่าจะไปฟังด้วยส่วนผมจะเป็นแนวประชาชนฮะถ้าเกิดใครยังไม่ได้อ่านคู่มือถอดบทเรียนฉบับประชาชนผมก็ไปอ่านได้นะฮะแชร์กันไปเทียบอ่านเลยเป็น 2-3 แสนแล้วนะฮะ
1: ครับเพราะว่าเชิญฮะอาจารย์พูดพูดเร็วไปนิดนึง
0: เพราะว่าค่อนข้างจะตรงใจฮะแล้วก็โดนใจหลายคนจะไปพึ่งใครหรือยังไงจะได้แล้วก็สรุปบทมีอยู่สองประโยคที่อยากสรุปให้คุณผู้ฟังอย่างแรกสุดก็จงทำใจซะเมื่อโลกมันเป็นอย่างนี้มนุษย์ก็ต้องกระเสือกกระสนนั้นชัดเจนจะไปหวังว่ามันจะเป็นสบายๆเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ข้อที่สองก็คือคนจนต้องรู้เรื่องโลกร้อนใช่อันนี้ตรงไปตรงมามากเพราะว่าโลกร้อนจะทบกับคนไม่ค่อยมีตังค์มากกว่า
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวซึ่งปรับยังไงก็ไปอ่านเอาเองแล้วกันนะฮะอย่างผมไปวันนั้นไปพูดวันที่ฝนตกหนักก็ใช้รถน้องจะได้
1: เมงและคนส่วนใหญ่ของสังคมประมาณ 90% ควรจะต้องรู้เรื่องโลกร้อนเพราะไม่ตังค์เลยก็จะมี
0: คือไม่ได้รู้เฉยๆไงผมไม่พยายามจะสื่อสารให้คนรู้จักว่าโลกร้อนคืออะไรช่วยกันลดโลกร้อนคือผมต้องการจะสื่อสารว่าเราจะเสียตังค์ให้น้อยที่สุดจากโลกที่กำลังร้อนขึ้นอย่างไรนั่นคือเป้าหมายเอาตัวรอดส่วนโลกก็ตามยถากรรมแล้วไง
1: รู้เท่าทันเพื่อเงินในกระเป๋าในหลายพื้นที่ครับคือมีหลายๆท่านก็พอน้ำท่วมแล้วก็ถือโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศก็มีด้วยเหมือนกันนะหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดก็มีนะครับก็จะมีอุทยานหลายๆอุทยานนะครับที่อยู่ในพื้นที่ของเขตภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนี่ต้องเช็คในเรื่องของข้อมูลก่อนบางทีขึ้นไปอุทยานทางภาคเหนือเขาก็มีปิดด้วยเหมือนกันนะฮะเช็คนิดนึงครับว่าจะเดินทางออกไปท่องเที่ยวพื้นที่ที่ไปเนี่ยฝนตกมากฝนตกน้อยถึงอย่างภาคเหนือถึงฝนจะเบาลงก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับอาจารย์ครับ
0: ผมจริงผมก็กะชิ่งนะฮะแต่นั่งดูแล้วภาคตะวันตกเนี่ยฝนมันเยอะเขาก็เตือนกันว่าเรื่องดินถล่มอะไรน้ำเยอะมากเพราะฉะนั้นภาคตะวันตกที่ระกัดจะไปเมืองการก็บอกว่าเก็บไว้ก่อนก็ได้กลัวแพรรอไปกับน้ำนะฮะภาคตะวันออกไม่ต้องพูดถึงเลยข่าวเพียบนะฮะรวมทั้งคุณเหม่งที่ไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นทะเลน้ำมันก็ขุ่นนะฮะเห็นชัดภาพมีคนผมเช็คภาพได้อยู่แล้วน้ำหนึ่งทะเลก็ขุ่นเหมือนน้ำคลองแถวระยองนี่แหละไม่ต้องไปไกลหรอกมันไม่ใช่ช่วงน้ำใสเลยแล้วก็ทะเลก็มีคลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นตรงด้านนั้นก็ตัดทิ้งไปใกล้ๆเขาใหญ่ก็ปิด
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ลืมคือรอบกรุงเทพเนี่ยมันเรียกว่าโดนเกือบหมดเลยสำหรับไปเที่ยวนะส่วนถ้าเกิดข้ามไปเนี่ยไปก็อาจจะไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะไกลหน่อยฝนตกใช่บางแห่งอาจจะมีฝนตกแต่ก็ไม่แรงแต่ปัญหาก็คือผมไม่ค่อยกล้าขึ้นเครื่องบินเห็นสภาพแต่ละคนแล้วเพื่อนพรหลายคนกลับมานี่ก็โอดโอยกันด้วยนั้นไอ้นอกจากดีเลย์การบินไทยยกเลิกไปหลายเที่ยวมีดีเลย์ด้วยมีตัวไปกระเป๋าไม่ไปหรือตัวกลับแล้วกระเป๋าไม่มาและไอ้ที่แปลกที่สุดที่อ่านดูนี่อ่านจากเฟซนะครับไม่ยืนยันนะครับแต่ก็น่าจะอาจจะใช่อ่ะก็คือบินมาจากจีนกับกรุงเทพเสร็จแล้วก็ตัวก็ลงไม่มีปัญหาอะไรแล้วหากระเป๋ามันไม่ได้ช้านะกระเป๋าขึ้นยิงอยู่บนเครื่องบินแล้วเครื่องบินกลับไปจีนใหม
1: ่เอ้าครับ
0: กระเป๋าบอกว่าเที่ยวไม่พอขออีกรอบอะไรประมาณนั้น
1: ครับโอ้ย
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครจะเดินทางก็ไม่รู้ต้องหาทางกันเองครับไม่มีผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงไอ้คนกลับมาแล้วกระเป๋าไม่มารอกระเป๋า7-8 ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องก็คืออาจจะกลับบ้านก่อนแล้วค่อยรอ24 ชั่วโมงแล้วค่อยกลับมาเช็คแล้วก็มาเอาอันนั้นก็ยังพอว่าเพราะใหญ่ๆก็ถึงบ้านแล้วแต่ไอ้คนที่กำลังไปเนี่ยไปเสร็จแล้วกระเป๋าไม่ตามมาเนี่ยคุณเหม่งลองคิดภาพสมมุติเราซื้อทัวร์ไว้แล้วจ่ายการค่ามัดจำไปหมดแล้วแล้วทัวร์เขาก็ออกเราจะบอกว่ายกเลิกเราก็โดนเก็บค่ามัดจำหมดเข้าใจนะฮะเพราะงั้นยังไงเราก็ต้องไปจ่ายไปเป็นแสนสมมุตินะจ่ายไปเป็นแสนแล้วก็ต้องไปแต่กระเป๋าเราก็พอจะรู้ว่ามันคงไม่ตามเรามาแน่ไอ้ทัวร์10 วันเนี่ย จะทำยังไงถ้าไปมือนอกไปกับทัวร์10วันแล้วจะ
1: เจอครับเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะ
0: ก็เป็นปัญหามันจะเป็นอย่างนั้นกับอีกคนนึงอย่างพี่หมองเนี่ยพี่หมอรังสฤทธิ์เนี่ยกลับมาจากเมืองนอกแต่แกต้องบินต่อไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยเพราะบ้านแกอยู่เชียงใหม่กระเป๋าก็จะอยู่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ใช่ส่วนเงินช่วงนี้ถ้าเกิดแนะนำจริงๆก็คือตั้งหลักแล้วกันแต่ว่าเรียกร้องนะ
1: ครับเดี๋ยวได้ข่าวว่าเชิญนะครับ
0: ไม่ให้ข้อความต่อไปนี้สำคัญมากคุณหมิงควรจะหยุดฟังผมเรียกร้องให้ไทยช่วยไทยเพิ่มตังค์แล้วก็ต่อเดือนสำคัญไหม
1: จริงสำคัญจริงอาจารย์คร
0: ับ แล้วโอเคผมจบแล้วเชิญคุณหมิง
1: ผมลืมไปแล้วจะพูดอะไรนี
0: ่งั้นก็ผมก็พูดต่อก็เปลี่ยนพี่น้องก็อดทนไว้นะฮะผมก็เห็นเพื่อนผมหลายคนก็จมน้ำนะฮะบ้านรวยบ้านอยู่ในหมู่บ้านมหารวยก็จมอยู่นะฮะครึ่งอกตอนนี้เพราะฉะนั้นก็สู้ๆไม่รู้จะบอกว่ายังไง
1: ครับก็มีในอุทยานนะฮะประกาศปิดเช่นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ก็ปิดในการชั่วคราวนะครับจะเปิดเมื่อสถานการณ์จับผู้ภาวะปกตินะฮะตอนนี้ยังไม่ปกติเลยนะครับซึ่งถ้าขึ้นไปทางเหนือนะฮะอุทยานชาติดอยปุยดอยสุเทพเนี่ยก็แจ้งเลื่อนกำหนดการเปิดลานกลางเต็นท์ด้วยนะครับอีกไม่กี่วันจะเปิดและเปิด1ตุลาก็เลื่อนไปเป็น9ตุลาคมเพราะว่าฝนตอนนี้เนี่ยก็ทางเหนือนะฮะบนยอดดอยปุยดอยสุเทพดอยปุยก็กำลังตกกันหนักเหมือนกันครับก็ทางฝั่งของอุทยานแห่งชาตินะครับทางภาคตะวันออกนะครับเขาพิจิตรตอนนี้กำลังดุเดือดเลยนะครับกำลังน้ำนองฟ้าฝนขึ้นลมพัดโหมกระหน่ำครับอย่างที่อาจารย์บอกนะฮะก็แถวที่ชะปูนี่ก็ติดประกาศปิดนะครับไปไม่ได้ทะเลเนี่ยโอ้โหซัดซะจนสายเคยตะกงตะกอนน้ำจากแม่น้ำก็ไหลลงนะฮะคนคุ้นคัดไปหมดแล้วฮะครับนี่ทางฝั่งของเขื่อนนะฮะของเขาจุกที่น้ำคลองกระแสครับอาจารย์ฮะนี่ครับรัฐบาลเนี่ยประกาศเลยนะครับเฝ้าระวังนะฮะท้ายเขื่อนระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลันครับ
0: คืออันนี้มันต่อมาจากนครนายกนะฮะบ้านดาวบ้านคุณพ่อพ่อตาแม่ยายผมเนี่ยที่อยู่นครนายกตั้งแต่ขุนด่านสร้างมานี่ไม่เคยท่วมเลยแต่คนนี้เนี่ยท่วมเลยน้ำเข้าก็ไม่ท่วมมากแต่ท่วมส่วนในเมืองนี่เขาว่าโหดร้ายมากบ้านดาวอยู่ตรงขอบเมืองนะฮะแล้วก็ในส่วนของที่อื่นเนี่ยน้ำจากขุนด่านเนี่ยแต่ไหลลงมามันไม่เจอกับกรุงเทพหลายคนตกใจน้ำที่ขุนด่านเนี่ยก็จะไหลลงมาตามแม่น้ำนครนายกลงมาปราจีนแล้วก็ออกไปที่บางปะกงเพราะฉะนั้นคนที่รับน้ำด้านขุนด่านก็เตรียมตัวไว้นะฮะเตรียมแม่น้ำจะไล่มาแล้วก็ไปออกบางปะกงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าพยา
1: แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มที่คลายแล้วมั้งครับอาจารย์ฮะฝนดูฟ้าฝนแล้วกรุงเทพก็เริ่มที่คลายฝนขาดช่วงแดดออกได้ตัวแล้วถ้าฝนออกจะอยู่หลายวันนะครับ
0: คือตอนนี้เราต้องแยกน้ำเป็นสองแบบแบบแรกเนี่ยคือแบบที่ฝนตกแช่นานนะฮะก็นั่นคือแบบของกรุงเทพที่ทุ่มท่วมกันไอ้แบบนั้นเนี่ยตอนนี้จบแล้วฝนแบบนั้นจบแล้วแต่น้ำยังรอการระบายอยู่โดยเฉพาะทางภาคตะวันทางกรุงเทพฝั่งตะวันออกอันนั้นจบแล้วฝนจบแล้วตอนนี้ฝนมาฝนไปแล้วฝนในรูปแบบนั้นได้สลายตัวไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำท่าที่ไหลลงมาตามปริมาณน้ำท่าซึ่งก็มีมาทุกปีซึ่งอันนั้นก็ตอนนี้ที่มาอย่างคือเจ้าพญาก็กำลังปล่อยน้ำ 2,000 นะฮะไอ้ตรงนั้นพวกคนที่อยู่ริมน้ำก็คงจะพอเข้าใจเรื่องของน้ำท่าซึ่งจริงๆน้ำท่าปีนี้ก็มีเยอะพอสมควรแต่ก็ยังถือว่าถ้าเกิดเทียบกับปี54นี่คนละโลกกันก็คือมีน้ำท่าลงมาขณะที่เดียวกันในพื้นที่ท้ายน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่กลองหรือบางปะกงเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลน้ำท่าอย่างบางปะกงอย่างอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเกิดขุนด่านปล่อยระบายมาเยอะทางฝั่งนั้นก็โดนทางแม่กลองเองก็มีน้ำมีข่าวว่ามีน้ำลงมาอันนั้นเป็นเรื่องของน้ำท่าต้องติดตามเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ฟังทางท้องถิ่นเขาอธิบายหรือจริงๆก็มีแอปดูน้ำได้นะฮะมันต้องแยกสองเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องของกรุงเทพฝ ฝนตกแช่จบแล้ว

0: ึงท่านผู้ว่าชาติมีแถลงข่าวเมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาบอกว่าอีก3วันกรุงเทพจะคลี่คลายเข้าสู่สถานการณ์ปกติครับ
1: ครับก็คงจะเป็นบางนะฮะก็พื้นที่ที่ยังน้ำแช่ขังอยู่ก็ควรจะคลี่คลายก็ควรจะใช่ใช่ถูกผู้ว่ามาไลฟ์อยู่หน้าบ้านอาจารย์ธรยังโดนซัดเข้าไปบอกว่าทำไมท้องหลอมแข้งผากคือเอกไม่หยุดถึงเอว
0: ช่วงเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่เขากำลังสถานการณ์รอบนอกวิกฤตกันผมนับถนนเส้นแต่ละเส้นแล้วนะแต่ละสายเนี่ยจริงๆแล้วก็ 100% เนี่ยที่สถานการณ์วิกฤตจริงๆเนี่ยถนนประมาณสัก10สายก็ถือว่ามัน 10% 20% ของกรุงเทพมหานครแล้วมั้งครับอาจารย์ฮะทางฝั่งธนบุรีนี่แห้งผากไม่มีเลยค่ะ
1: คือสนนั่นจะเป็นมึงจะคือจริงๆเนี่ยไอ้ย่านที่มันท่วมอยู่แล้วโดยฝนตกเนี่ยย่านที่ท่วมง่ายเนี่ยมันคือฝั่งนี้นะฮะมันเป็นฝั่งปกติอยู่แล้วที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกโดยซึ่งโดยปกติเนี่ยอย่างบ้านผมปีดีเนี่ยปีดีที่อยู่ข้างๆรามนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็ยาวไปจนถึงด้านกิ่งด้านนู้นเนี่ยปกติมันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฝนถ้าเกิดเป็นน้ำที่มาจากฝนนะเอาให้ชัดๆนะน้ำที่มาจากฝนถ้าเกิดฝนมันตกกระจายทั่วเนี่ยฟ้าแล้วก็ตกแช่เนี่ยด้านนี้เนี่ยจะค่อนข้างที่จะจมน้ำจมน้ำง่ายกว่าทางฝั่งทนเพราะฉะนั้นก็เข้าใจฝนจ้ะ
0: ครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาประมาณสักวันพุธหรือวันพฤหัสเนี่ยผมไปเดินออกกำลังกายที่ตำบลหนองบอนตรงนั้นเป็นพื้นที่แก้มลิงตรงนั้นเนี่ยเขาก็ต้องน้ำรองเลยครับอาจารย์ฮะแต่ว่าก็ฝนตกแช่เจอฝนตกแช่เข้าไปต้องน้ำก็ช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
1: ก็ช่วยได้หน่อยนึงไงก็คือต้องน้ำรองมันก็จำเป็นนะฮะแต่มันก็ช่วยได้ในระดับนึงถ้าเกิดฝนตก80ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดฝนตก200-300พร่องยังไงมันก็ท่วมแต่ถ้าเกิดไม่พร่องเลยมันก็ยิ่งน้ำท่วมมันก็จะยิ่งสูงเข้าใจนะมันก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะก็ถึงบอกว่ามนุษย์ยุคนี้ก็เสือกกระสนเนี่ยสู้ด้วยตัวเองไปก่อนจะไปท่องพร้อมทั้งกรุงเทพให้มันแห้งผากหรือแต่ยังไงฝนมาพอจะเกิดฝนมาตกหนักๆน้ำก็เต็มคลองแต่มันก็ต้องพร่องก็อย่างน้อยสุดเนี่ยมันก็รับมือเพราะว่าไอ้ฝนหนักจริงๆเนี่ยนานๆมาทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดฝนแบบปานกลางมันก็ยังรับมือได้แต่ไอ้ที่น่าสงสัยตอนนี้คือปริง
0: ก็ดาวเราปริงอย่างเดียวเลยฮะปลาด้วยนะฮะดานะ
1: ไม่เขามีข่าวเยอะเลยนะเรื่องปริงเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่ามันงงอยู่ว่าปริงโดยฝั่งตะวันออกว่าปริงว่ายกันฉับฉับฉับฉับคือผมก็ยังมึนๆอยู่ว่าปริงเนี่ยมันต้องแล้วถ้าเกิดน้ำไม่ท่วมแล้วปริงมันกินอะไร
0: ก
1: ็
0: ก็ไม่น่าจะอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นนะขอกินเสื้อขอปลาได้ไหมฮะจ๊ะฮะไม่รู้เหมือนกัน
1: ปริงไม่กินปลาพวกนี้มันเป็นปริงควายชื่อมันก็ต้องกินควายกินวัวแต่ควายกับวัวมันไม่น่าจะเสืออยู่แถวนี้แล้วเข้าใจใช่ไหมโอเคเอาก็ไปต่อสู้กับปริงอ๋ออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องฉี่หนูได้หมดใครลุยน้ำนานๆลุยน้ำเกินครึ่งชั่วโมงหรือตามเกิน15 นาทีหรือตามเท้าเนี่ยมีบาดแผลเนี่ยระวังต้องฉี่หนูด้วยนะครับ
0: คร
1: ับ ก็กินยาฮะครับมียาครอบจักรวาลพระดาวเดินไปซื้อมากินเรียบร้อยแล้วแล้วก็อ้วกไปแล้วนะฮะยาจะขึ้นไส้อาเจียนหน่อยนึงแต่กินครอบจักรวาลภายใน 1-3 วันเนี่ยยังโอเคอยู่ใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ฟังไม่มั่นใจว่าลุยน้ำนานหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ไปปรึกษาคุณหมอตามร้านเภสัชร้านขายยานั่นน่ะแล้วเขาก็จะแนะนำเองผมแค่เตือนเฉยๆว่าให้ดูระวังโรคฉี่หนูด้วย
0: แล้วเดินลุยน้ำเท้าเปล่านี่อันตรายสิครับ
1: นายกเขาบอกเขาควรรองเท้าอับหนึ่ง
0: อุ้ยแหมรู้ด้วยครับถ้าใส่รองเท้าได้ก็อยากแนะนำให้ท่านนายกใส่รองเท้ารองเท้าบูทด้วยก็ดีกันน้ำได้ด้วยครับ
1: ไปเจอท่านนายก
0: ไปเรื่องอาเซียนกันหน่อยดีไหมฮะจริงๆอยากจะคุยเรื่องเทปฟิวมาหลายวันแล้วโอ้โหสติดี
1: ดีมากแล้วถ้าเกิดน้องโจชัวก็สุดยอดไอที่คุยไม่ค่อยอยากคุย

0: รถขี้เกียจโวยวายว่ามีอยากที่ไหนหาธงชาติผมคิดอะไรไม่ออกมันบางเรื่องมันไม่ใช่เรื่องนะใช้คำพูดนี้แล้วกัน
1: ครับ
0: คือผมเป็นน้องเขาผมก็เสีย
1: ครับก็แต่ไม่น่าเชื่อนะฮะประเทศระดับญี่ปุ่นรับมือกับการจัดงานระดับนี้ไม่เอาไม่อยู่อาจารย์ฮะเละเทะไปหมดเลย
0: จริงจริงเขาไปท้องถิ่นนะฮะไอจินาโกย่าก็คือจังหวัดไอจินาโกย่าเพราะฉะนั้นก็บางทีเราก็อาจจะต้องบอกว่าประเทศที่ต่อให้ประเทศใหญ่ๆเจริญแล้วเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นระดับท้องถิ่นมาจัดก็มีปัญหาได้นี่ก็น่าจะยายแชร์ไปให้ประเทศอื่นที่เป็นประเทศมากกว่าสำหรับส่วนตัวผมที่คิดนะฮะแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้เนื่องจากเราไม่ใช่คณะกรรมการโอลิมปิกตอนนี้เอาธงไปให้คนชนะให้ได้ก่อนแล้วกันเลยไปคิดอะไรให้มากเลย
1: ครับโอเคไปที่ข้อความครับคุณทวีส่งเข้ามาทำไมน้ำท่วมกรุงเทพชั้นในกับกรุงเทพชั้นนอกต่างแตกต่างกันมากครับกรุงเทพชั้นในมันเคยท่วมหนึ่งปี54ก็ไม่ท่วมนะ
0: ก็มีไงหน้าบ้านผมท่วม
1: อ๋อที่ชั้นใน
0: เพชรบุรีเพชรบุรีเรียกกรุงเทพอยู่ครับผมเจอมีเขต CBD ครับเราเจอวงไว้เพชรบุรีก็ท่วมหมดครับเพชรบุรีตัดใหม่นะฮะวิ่งไปหาประตูน้ำเนี่ยท่วมเรียงมันเป็นถูกท่วมมันคู่ขนานคลองแสนแสบไปเลยครับแต่มันจะหมดเวลาอย่างเนี่ยคุณเอง
1: อันนี้เป็นประเด็นแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บไปคุยกันในช่วงที่สองครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่สองของQuality Travel พักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสาร Quality เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมท.แถมรู้ก่อนใครว่าอสมท.มีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสาร Variety และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: Vanity Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร ธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบงพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Vanity Travel อยู่กับอาจารย์ธร ดร.ธำรงนาวาสวัสดิ์และก็ผมเบงพิพัฒน์ครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่4689899หรือไลน์ YouTube Vanity Travel หรือ Facebook FanpageVanity Travelครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันกลับมาเรื่องกรุงเทพมหานครชั้นนอกชั้นในทำไมแต่ไม่เป็นไรครับเขาวงไปแล้วก็ชั้นในก็ชั้นในฮะเขาเพชรบุรีทองหล่อใช่ไหมครับอาจารย์ครับเอกมัยเป็นกรุงเทพชั้นใน
2: ก็ชั้นน้ำท่วมอยู่
1: อุ้ยครับผม
2: เพชรบุรีก็ทองหล่อไม่ท่วมทองหล่อไม่ท่วมบ้านผู้ว่าอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปีดีที่ไอ้ทองหล่อไม่ท่วมเนี่ยผมไม่แปลกเพราะทองหล่อสูงกว่าอีกทำไมอยู่แล้วแต่ไอ้ที่ปรีดีไม่ท่วมเนี่ยผมงงเพราะว่าซอย71เนี่ยปกติจะท่วมหนักกว่าอีกทำไมและอีกทำไมเนี่ยพูดตามตรงนะคุณเม
1: ฆ
2: ไอ้ที่ท่วมมันอยู่หน้าบ้านผมเท่านั้น
1: ก็เป็นพื้นที่ต่ำกว่าที่อื่นเขา
2: ไม่ใช่นะแต่ก่อนไอ้ที่ท่วมเนี่ยมันต้องท่วมแถวหน้าดองกี้ตรงแยกดองกี้แต่คนนี้เนี่ยมันท่วมหนักอยู่หน้าบ้านผมคือเอกมัยเนี่ยท่วมแค่ตรงครึ่งกลางซอยเท่านั้นเองแต่ก็นั่นก็ท่วมส่วนกรุงเทพชั้นนอกก็ต้องยอมรับว่ามันบางจุดมันเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ระบายซ้ายขวาออกไม่ได้มันก็มีปัญหาครับ
1: เทียบกันแล้วเนี่ยกับปี54จริงๆมันแล้วมันเป็นคนละเคสเลยกันเลยใช่ไหมฮะเรื่องของน้ำท่วมสถานการณ์น้ำท่วม
2: คนละเรื่องกันเลยครับ
1: ปี54
2: เพราะว่า
1: หลายหลากลงมาจากภาคเหนือ
2: ปี54เนี่ยน้ำท่วมเดือนสิงหาเนี่ยผมก็เคยบอกคุณเม่งไปแล้ว15ล้านไร่ 15.7 ล้านขณะที่ปีนี้เนี่ยน้ำท่วมทั้งประเทศนะฮะ 15.7 ล้านเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยน้ำท่วมยังไม่ถึง 400,000 ไร่เลยอันนี้รายงานจากหน่วยงานเดียวกันจิสต้าใช้ดาวเทียมวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมเพราะงั้นไอ้น้ำท่วมที่ท่วมกรุงเทพอยู่นี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นมวลน้ำที่ไหลเข้ามาเหมือนปี54มันเป็นฝนที่ตกแช่ขึ้นมาซึ่งลักษณะฝนตกแช่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามโลกร้อนซึ่งอธิบายไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะแล้วก็มันเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนแล้วก็ไอ้ของคณะประมงแล้วเนี่ยเราพอดีเรามีสถานีเราพบว่าไอ้ระดับน้ำเนี่ยมันขึ้นสูงผิดปกตินอกจากหนุนธรรมดาด้วยเพราะว่าหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันดึงน้ำมันเขาเรียก storm surge นะฮะมันดึงให้ระดับน้ำยิ่งสูงขึ้นไปอีกเรามีข้อมูลชัดเจนว่าช่วงวันที่25เนี่ยระดับน้ำสูงผิดปกติจากน้ำขึ้นน้ำลงปกติเนี่ยสูงขึ้นไปอีกประมาณนะ50-80เซนมันก็เลยยิ่งยันไม่นั่นเข้าไปใหญ่น้ำก็เลยระบายไม่ออกหนักเพราะว่าน้ำทะเลมันสูงผิดปกติเนื่องจากไอหย่อมความกดอากาศนี้ด้วยนอกเหนือไปจากน้ำทะเลหนุนเพียงอย่างเดียวแต่ณตอนนี้หย่อมความกดอากาศนั้นได้อพยพตัวเองไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นน้ำทะเลก็ลงมาขึ้นสูงต่ำตามปกติ
1: ครับ
2: มีท้อง
1: ระวังส่งเข้ามาครับอยากจะชวนไปเที่ยวภูกระดึงครับอันที่อุทยานส่งมาเองเลยนะฮะบอกว่าตกยังไงก็ไม่ท่วมครับเปิด1ตุลาคม2569นี้ก็เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวของอุทยานชาติภูกระดึงครับอาจารย์ครับ
2: ภูกระดึงช่วงนี้จริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดกันตามตรงช่วงนี้จริงๆภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนเนี่ยฝนเริ่มเบาเลยนะครับฝนเริ่มเบาในที่นี้คือไม่ใช่แห้งผากนะยังไงมันก็ยังมีตกเป็นจุดๆแต่ฝนเนี่ยเริ่มเบามาอาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วนะเพราะว่าฝนเนี่ยแนวร่องฝนร่องมรสุมเนี่ยมันเคลื่อนเข้าสู่ภาคอีสานตอนใต้ภาคกลางในเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะมันเพราะงั้นถ้าเกิดจะไปเที่ยวภาคเหนือกันเนี่ยผมว่ายังไปได้นะครับเพียงแค่เช็คดูเท่านั้นข้อมูลนิดนึงเพราะว่าฝนเหนือหนักๆเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้ว
1: ครับมีข้อมูลเมื่อเช้าวันนี้ที่ยอดดอยอินทนนท์เนี่ยนะฮะอุณหภูมิต่ำสุด13องศาอากาศหนาวครับแต่ว่าก็ยังมีฝนพรำๆนะฮะในหลายพื้นที่ที่บนยอดดอยนะอาจารย์ฮะก็ไปได้สบายๆผมว่านะ
2: ถ้าฝนมันก็ต้องตกกันบ้างอยู่แล้วทำไมทุกคนที่คิดว่าฝนมันไม่ตกเลยฝนพรำๆมันไงๆมันก็ต้องตกเพียงแต่ว่าเราพูดในฐานะของว่าในแง่มุมของว่าไอ้ฝนหนักๆที่เป็นอันตรายหรืออะไรต่างๆเนี่ย ในภาคเหนือนะตอนนี้อีสานตอนบนนะตอนนี้เนี่ยมันเริ่มเบาแล้วดังนั้นถ้าเกิดจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวได้เพียงแต่ว่าก็ต้องดูติดตามช่วงถ้าเกิดมันมีฝนตกหนักขึ้นมาเป็นหย่อมหรืออะไรก็ติดตามกันแล้วก็อย่าไปเที่ยวไอ้ตรงดอยนั้นให้ไปเที่ยวดอยอื่นมันไม่ได้ตกหนักทั้งภาคเหนือแน่นอน
1: สวัสดีทั้งสองท่านน้ำท่วมมา2วันแล้วน้ำยังไม่ลงเลยครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาคุณสุวิทย์สมุทรปราการ
2: ทางสมุทรปราการนะครับผมติดตามอยู่มีหลายหมู่บ้านที่น้ำเข้าไปแล้วก็เต็มก็ส่งกำลังใจให้คุณสุวิทย์นะฮะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงระวังปริงนะฮะแต่โรคขี้หนู
1: แต่ว่าก็เห็นมีหลายคลิปนะครับการเขาทอดแหจับปลากันได้กันเป็นกอบเป็นกำเลยครับทอดแหทีนึงได้ปลามา10 กว่าตัวคุณมาจากหน้าวัดหรือเปล่าก็มีตัวใหญ
2: ่ๆตามบ่อนะฮะบ่อมาเพียบเพราะว่าปลาบ่อปลาในบ่อมันออกมาอยู่แล้วปลาคาร์ฟว่ายน้ำอยู่บนถนนยังมีคลิปให้ดูกันเลยนะฮะมันก็จะมีอย่างนั้นอย่างในคณะประมงนี้เราก็พยายามรักษาปลาในบ่อแล้วฮะเพราะเรามีบ่อ10 ไร่ปลาจะออกมาก็จะต้องต่อสู้เกษตรก็ท่วมนะครับอย่าว่าหาบ่อก็เกษตรไม่ท่วมเกษตรนี่ตัวโดนหนักเลยเหมือนกันนะฮะในที่ผ่านมาในมอเกษตรเนี่ย
1: ครับนอกจากปริงที่อาจารย์พูดและปลาที่ก็เห็นคลิปเยอะแยะเลยนะครับที่วิกฤตโอกาสจับปลากันสนุกสนานกันไปจระเข้ก็มีตัวใหญ่ด้วย400 กิโลตัวไม่เล็ก
2: อันนั้นคือย้ายที่ย้ายออกมาไม่เหรออ
1: ๋อไม่รู้เป็นใครเขาโพสต์ภาพแล้วก็บอกว่าจับจระเข้ได้จระเข้หลุดมา
2: แต่เพื่อมีหลุดบ้างแต่ไอ้ตัว400 โลน่าจะเป็นการย้ายขนเคลื่อนย้ายมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับจระเข้มันก็มึนงงๆเหมือนกัน
1: อยู่ๆก็เอ๊ะน้ำมาจากไหนวะงงน้ำแปลกๆด้วยไปเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวกันหน่อยจากกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาครับไปเปลี่ยนเรื่องคุยกันบ้างเบื่อแล้วบ้างเรื่องของน้ำท่วมนะฮะก็ไปกันที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับสะสมสูงสุดทีมแบบแรกน่าจะเป็นยอดพุ่งนะทัวร์มาดูน้ำท่วมมีไหมเนี่ยนะฮะไปที่ลำหนึ่งครับจีน3.8 ล้านครับ2มาเลเซีย2.8 ล้านถือต่างกัน1 ล้านได้เลยนะ3เป็นอินเดีย1.6 ล้าน4เป็นรัสเซีย1.2 ล้านแล้วก็เกาหลีใต้800,000ครับ
2: เดี๋ยวก็เข้าก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวแต่เดี๋ยวก็เข้าช่วงนั้นนี่ช่วงโคเดนวีของจีน1-10 ตุลาคมตัวเลขอีกไม่นานตัวเลขของนักท่องเที่ยวจีนน่าจะเพิ่มขึ้นกว่านี
1: ้นี่เขามีปรับชาร์ตนะให้เห็นอันดับ6, 7, 8, 9, 10ด้วยนะผมพูดสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับอันดับ6ต่อจากเกาหลีใต้เป็นไต้หวันครับ700,000นะฮะห่างจากเกาหลีใต้ที่อยู่อันดับ5ประมาณสักนิดเดียวนะไม่ต่างกันเยอะมากครับอันดับ7เป็นญี่ปุ่น750,000อันดับ8เป็นอเมริกา730,000อันดับ9เป็นสหราชอาณาจักร701,700เท่าว่า720,000แล้วกันอันดับ10เป็นเยอรมัน603,000ครับผลกระทบจากน้ำมันแพงคือดูแล้วก็คงกระทบบ้างแต่ก็ยังคนก็ยังเดินทางท่องเที่ยวกันอยู่ครับ
2: ก็ใครเกิดผมก็ว่าไม่ตอนนี้ก็คนน่าจะชินแล้วนะครับพอชินแล้วก็มีความสุขกันดีขอให้มีความสุขจะไม่น่ามีปัญหาอะไรอ่ะแล้วก็เกาะไอ้นี่ไปเรื่อยๆส่วนผลกระทบของน้ำท่วมเดี๋ยวมันก็จบนะฮะผมดูแล้วมันก็คือหมดละเอาง่ายๆแล้วกันไอ้อันใหญ่เนี่ยหมดละต่อไปก็เป็นฝนนิดๆหน่อยๆพออีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เริ่มซาลงมันก็เป็นฝนปกติไม่ต้องห่วงว่าจะมีแบบมหาฝนอย่างที่เราโดนกันอีกในระยะใกล้
1: แต่ว่าระยะไกลก็อาจจะมีเป็นไปได้
2: ระยะไกลมีแน่ระยะไกลในที่นี้คือปีหน้าปีต่อไปแล้วก็ต่อไปนะนั่นคือคำว่าไกลของผมใกล้ไหมคำว่าหน้าฝนนี้เนี่ยก็น่าจะไม่มีละแต่ไม่อันนี้กรณีนี้ไม่เกี่ยวกับน้ำท่าที่กำลังไหลลงมานะครับแยกกันให้ถูก
1: เอ๊ะแล้วอย่างนี้นี่ซูเปอร์แอนโยที่อาจารย์บอกว่าจะทำให้ฝนแรงขาดช่วงก็ต้องรอไปเริ่มปีหน้าใช่ไหม
2: ก็ฝนถ้าเกิดดึงนับกันเนี่ยผมว่าปีนี้เนี่ยฝนน่าจะจบก่อนเดือนพฤศจิกายนนะฮะ
1: ครับ
2: ซึ่งอันนั้นก็ถือว่าฝนจบเร็วแล้วนะเพราะว่าปีที่แล้วในเดือนพฤศจิกายนนี่เรายังต่อสู้กับน้ำอยู่เลย
1: ยังลอยกระทงกลางฝนอยู่เลยผมอ
2: ่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นคำว่าจบเร็วในที่นี้ไม่ได้หมายว่าจบเป็นแต่เดือนกันยาจบเร็วในที่นี้คือตุลา
1: ก็แต่ก็อยากให้อากาศหนาวนะเพราะว่าดูแล้วหน้าฝนก็ตกเยอะถ้าฝนตกไปเยอะที่โบราณเขาบอกไว้ว่าอากาศจะหนาวแล้วก็หนาวจัดด้วยเราก็หนาวนานด้วยจริงไหมครับจริงใช่ประการใดครับมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับไหมฮะ
2: มีฮะนั่นคือลานียาครับฝนตกเยอะแล้วก็อากาศจะหนาวก็เหมือนกับไอ้ปีที่แล้วที่ผ่านมาเป็นกลางลานีญาตอนต้นปีแล้วก็มาเข้ามาเป็นกลางเพราะฉะนั้นปีที่แล้วเนี่ยเห็นภาพชัดเจนว่าอากาศหนาวและโทษจริงครับปีนี้ฝนตกรวมโดยรวมน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับอย่าเอาฝนที่มันตกแค่กรุงเทพมาเป็นตัวตัดสินของทั้งประเทศทั้งปีนะครับปีนี้ฝนตกน้อยกว่าปีที่แล้ว 10% ครับ
1: แต่ก็มีข่าวปริมาณน้ำฝนที่ตกในหลายพื้นที่นะมีข่าวเขื่อนแตกบ้างแต่เป็นเขื่อนเล็กๆนะฮะอาจารย
2: ์ก็เนี่ยนะฝนโลกร้อนก็บอกไปทั้งหลายหัวแล้วว่าฝนไม่ตกไม่ทั่วฟ้ามันตกมาเป็นจุดแล้วบางจุดก็พอมันฝนตกหนักในพื้นที่เล็กๆเป็นเวลานานๆ น้ำในอ่างเก็บน้ำพวกอ่างเก็บน้ำทั่วไปอ่างเก็บน้ำเล็กๆก็สปริงเวย์พังซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในยุคโลกร้อนก็บอกไปแล้ว
1: ดูข่าวน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหลุดมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนเนี่ยบ้านคนรู้จักนี่น้ำป่าน้ำแดงคลักที่ไปถึงชั้นสองเราเคยไปนึกสภาพบ้านออกเลยสูงมากเลยฮะอาจารย์ฮะ
2: ขุนด่านตอนนี้ก็ปริ่มน้ำนะฮะก็ต้องวัดใจกันนะเพราะว่าไม่เปิดสปริงเวย์ก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเต็มเขื่อนจะเปิดมาไอ้ท้ายไอ้คนที่อยู่ท้ายน้ำแล้วคนได้ยกเรือต่างๆก็ได้รับน้ำไป
1: นะ
2: อันนั้นก็บอกไม่ได้ครับต้องวัดใจเขาก็

0: มีหลักการของการเปิดเขื่อนอยู่แล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการไปเถอะซึ่งถ้าเกิดเขาปิดได้ไม่ให้ปล่อยมาเลยเนี่ยมันเขาคงปิดไปแล้วแต่มันทำไม่ได้เ
1: ออดีเท่าฟังส่งเข้ามาครับฝนตกขนาดนี้ปีหน้าคงไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรนะอากาศแห้งแล้งจากซูเปอร์เอลนิโญมั้งครับไม่เกี่ยวกันมั้ง
0: ไม่เกี่ยวกันเลยครับก่อนข้อแรกก็คือไม่เกี่ยวกันเลยเพราะว่าตอนแห้งแล้งฝนมันก็จะไม่ตกในข้อแรกข้อที่สองคือปริมาณน้ำฝนโดยรวมที่เรากักไอ้ที่มันตกกรุงเทพหรือไอ้ที่ข่าวมาผ่านมาทั้งหมด7-8วันภาคตะวันออกเนี่ยเราไม่มีน้ำเหลือเลยนะครับ
1: ลงไปหมดเลย
0: อ้าวแล้วจะไปเก็บไว้ที่ไหนตอนนี้เราทุกคนตะโกนกันบอกระบายน้ำออกแล้วจะไปเก็บน้ำไว้ไหนมันเป็นฝนตกท้ายเขื่อนเพราะฉะนั้นฝนตกมันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่มีเก็บได้ก็คือเก็บในขุนด่านประการชนนั่นแหละ
1: ครับ
0: ส่วนที่อื่นเนี่ยตกกรุงเทพเอาเขื่อนไหนไปเก็บไม่มีภาคตะวันออกก็มาแสเก็บที่ไหนอ่ะแกล้งน้ำท่วมมาเอาเขื่อนไหนเก็บไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ฝนที่ตกมาตอนนี้เนี่ยเรียกว่าตกมาท่วมแล้วก็ลงทะเลหมดเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นต้นทุนน้ำที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในหน้าแล้งปีหน้าเลยคนละเรื่องกันครับ
1: น้ำท่วมครั้งนี้ความผิดใครครับจางความผิดพระอินทร์และพระพิรุณละ
0: ความผิดใครความผิดของทุกคนที่ทำร่วมกันมา40-50ปีทำให้โลกมันร้อนขนาดนี้เอางี้แล้วกันจะได้สบายใจ
1: ทำไมฝนมันมามวลน้ำมันมาตกเยอะในประเทศไทย
0: จากประเทศอื่นคุณหนึ่งเคยดูข่าวมั้งวะเนี่ย
1: ไม่ได้ดูเลยฮะช่วงนี
0: ้ก่อนหน้านี้ไม่เคยดู
1: เราก็ตกสถานการณ์ไปอยู
0: ่ไอ้พี่ญี่ปุ่นจมน้ำตายเป็นรู้กี่คนที่ชิบะเคยดูป่ะ
1: ดูฮะดู
0: ฮะน้ำญี่ปุ่นนี่โดนแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับ
1: จ
0: ีนนี่ก็ทุกอาทิตย์เลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าโดนเฉพาะประเทศไทยไม่ได้แน่นอนผมเชื่อว่าจีนหรือญี่ปุ่นปีนี้โดนมากกว่าเราเยอะ
1: โดนจาก
0: ก้น
1: หน้าว่าง
0: ั้
1: นแหละ
0: ฮะก็ใช่ฮะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของซูเปอร์เอลิโญอยู่แล้ว
1: ครับแต่ก็ผมว่าก็มีท่านฟังผมเข้ามาฮะผมว่ายังไงไม่สำคัญแล้วไปอ่านข้อความท่านผู้ฟังดีกว่าครับแล้วฝนตกแค่อย่างนี้จะมีเกิดที่หาดใหญ่เหมือนปีที่แล้วไหมครับ
0: มันบอกยากมากเลยอ่ะคือเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวฝนมันจะเริ่มลงใต
1: ้ครับ
0: เข้าใจไหมฮะณตอนนี้เท่าที่ดูพยากรณ์ซึ่งพยากรณ์อากาศโดยปกติมันก็ไปได้14วันนะซึ่งไอ้ยิ่งไกลเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่แม่นเท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยฝนจะอีกสักหน่อยนึงฝนก็จะเริ่มเลื่อนลงใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกาอะไรเงี้ยฝนก็จะไปอยู่ใต้นะซึ่งผมไม่สามารถจะทำนายฝนข้ามไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนได้ผมเก่งไม่พอโอเคนะเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือเมื่อใดที่ฝนลงไปที่ใต้ลงไปแถวใต้ร่องมรสุมโดนดันอากาศหนาวดันลงไปจนถึงใต้เนี่ยขอให้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดในช่วงนั้นถ้าเกิดมันจะมีฝนตกหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้3-5 วันนะแต่ณตอนนี้ผมไม่สามารถจะตอบได้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบขับใหญ่อีกหรือเปล่า
1: แต่ว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นี่มันก็มาจากฝนตกเยอะเหมือนกันนะฮะเหมือนกรุงเทพรอบนี
0: ้ใช่ฮะเป็นเรือนบอมเหมือนกันแต่หาดใหญ่เนี่ยมันเป็นแอ่งไงมันก็เลยผลกระทบมันก็เลยไปค่อนข้างหนักมากเพราะว่าน้ำหลักทะลักลงไปจากรอบๆแล้วลงเข้าไปในแอ่งขณะที่กรุงเทพมันแบนผลกระทบของเรามันก็เลยไปเกิดขึ้นกับพื้นที่ลุ่มต่ำมันเราไม่มีน้ำไหลจากเขามา
1: อ่ะมีข้อความที่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาครับผมขับรถลุยน้ำมาครับเกือบไม่รอดน้ำถึงโอ้เข้าห้องเครื่องแล้วด้วยโอ้โหมีหลักการอะไรไหมฮะแนะนำท่านผู้ฟังเวลาขับรถลุยน้ำครับกับแอร์เปิดกระจก
0: หลักการก็คืออย่าใช้รถยุโรปรวมได้รถรุ่นใหม่ๆด้วยรถรุ่นใหม่ๆนี่ขับไปหน่อยเดียวพอสัญญาณเซ็นเซอร์มันเตือนปุ๊บมันจอดเลย
1: คร
0: ับ แนะนำหลักการคือล่อรถกระบะหรือรถกระบะไม่พีรถกระบะดัดแปลงเชื่ออะไรวะ อะไรประมาณนั้นนะครับโทษทีผมจำไม่ได้

0: พวกฟอร์จูเนอร์พวกอะไรพวกเนี้ยหรือดีแม็กเนี่ย
1: ไอ้รถสูง
0: อะไรประมาณนั้นนะใช่รถสูงแล้วก็รถยุโรปสูงเองมันก็จอดนะครับผมคนแนะนำแนะนำก็คือตอนนี้ก็รถยุโรปเรียงผมเนี่ยผมจอดเรียงกันในบ้านเนี่ยผมไม่ออกเลยเดี๋ยววันนี้ก็มีออกข่าวแต่เช็คน้ำแล้วก็จะเอาคันที่สูงที่สุดไป
1: โอ้ฮะก็มีน้องคนรู้จักนี่แหละนะฮะขับรถลุยน้ำมาแล้วก็น้ำเข้าห้องเครื่องเหมือนกันแต่เขาไม่รอดนะจอดเครื่องดับกลางน้ำเลยนะฮะโผล่มาร้องไห้กระซิกบอกโอ้โหพี่ทำไงดีเนี่ยจอดตายทำไงได้
0: แล้วก็ผมก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงนะฮะก็หลีกเลี่ยงเอาแต่ถ้าเกิดรถจอดในบ้านแล้วน้ำเข้าบ้านมาเรื่อยๆนี่ถอดขั้วแบตครับถอดขั้วแบตก่อนอย่างน้อยก็ไม่ช็อตส่วนแล้วจะอาจจะในอนาคตอาจจะใช้เทคนิคยกแม่แรงแล้วก็เอาอิฐกรองอย่างที่เขาทำกันหรือห่อรถอย่างนั้นก็ว่ากันไปแล้วกันถ้าเกิดมีอุปกรณ์แต่ถ้าเกิดน้ำเข้ามาเรื่อยๆแล้วใช้ท่วมรถเราถอดขั้วแบตครับ
1: พูดถึงเรื่องของแม่แรงยกรถแล้วเอาอิฐรองนี่ก็ปี54เขาทำกันอย่างนี้เยอะเลยนะ
0: คือผมก็เห็นภาพฮะแต่ก็ระวังแล้วกัน ผมไม่สามารถจะพูดอะไรได้เนื่องจากผมไม่ได้ทำจนนั้นก็ผมไม่มีความรู้ไม่มีความชำนาญก็ลองดูแล้วกันนะ
1: ฮ
0: ะแต่ระวังไว้เยอะถ้าสถานที่ถูกก็หาที่สูงๆแล้วไปแอบไปจอดแอบแต่ปกติเราจะดีเลย์เสมอฮะมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตือนภัยที่ของผมนี่น้ำท่วมมันถึงไหนแล้วเพิ่งเตือนแล้วก็เรื่องของการเปิดที่จอดรถให้เข้าไปจอดฟรีได้แต่คุณไม่สามารถเข้าไปในที่จอดรถนั้นได้เนื่องจากน้ำท่วมไปเรียบร้อยชั้นหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วหลายแห่งก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราส่วนใหญ่เราจะดีเลย์เมื่อกี้พอความดีเลย์เนี่ยก็ต้องวัดใจเอาเองด้วยกัน
1: ครับแล้วก็ใครที่เดินทางไปต่างประเทศนี่มีแจ้งข่าวมาเลยนะที่เขาไปดีเลย์อ่ะสายการบินดีเลย์ก็ไปนอนค้างกันบนเก้าอี้ที่สุวรรณภูมิก็เกิดจากน้ำท่วมนี่เหมือนกันเจ้าที่เขาไปทำงานไม่ได้แต่มันเกิดจากสายการบินเดียวเองเขาจานะฮะสายการบินเขาไม่เห็นเป็นเลย
0: อันนั้นผมไม่ทราบเผื่ออนาคตนะคุณหมิงพูดอย่างนี้เดี๋ยวอนาคตยิ่งยากไร
1: ต่อครับโอเคเอาไม่พูดแล้วก็ได้อัพเลิกนะฮะเอาไปพูดถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆแล้วกันทางเหนือเอาไปอุทยานแล้วกันนะครับที่ออบหลวงเนี่ยเขาประกาศเปิดการท่องเที่ยวประจำปีฮะตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปน้ำตกแม่เตี้ยเนี่ยสวยมากนะครับมองออกไปไกลๆเห็นเป็นสนามหญ้าแล้วก็ฉากหลังเป็นน้ำตกทอดตัวลงมาซึ่งวิบวนน้ำสวยเลยใครที่มียังไม่เคยไปต้องควรจะต้องไปดูสักครั้งในชีวิตครับแต่ก็คิดในเรื่องของปริมาณน้ำเพิ่มนิดนึงนะ
0: จริงๆน้ำตกช่วงนี้น่าเที่ยวมากนะเพราะน้ำยังเหลืออยู่แล้วก็มันก็จะน้ำสวยแต่เพียงแต่ว่าต้องเที่ยวอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นอย่างภาคเหนือนะฮะผมไม่ได้พูดถึงไอ้ภาคกลางที่เขาปิดอุทยานหรือภาคตะวันออกที่ฝนเนี่ยน้ำมันน่ากลัวเกินไปนะผมพูดถึงขึ้นไปเหนือเพราะฉะนั้นลองเช็คดูจริงๆผมยังอยากไปอยู่เนี่ยกำลังเร่งอยู่ภาคเหนือเนี่ยแล้วก็ไปน้ำตกที่ตามอุทยานต่างๆที่เขาเปิดแล้วเช็คข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานนั้นแล้วก็อยู่ในรัศมีที่เหมาะสมตามที่เจ้าหน้าที่เขากำหนดไว้แล้วก็ดูน้ำตกผมเชื่อว่าหลายแห่งตอนนี้น้ำตกสวยมาก
1: ครับเอามาใกล้ๆอย่างที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนะก็ประกาศวันนี้ก็ยังเปิดให้บริการตามปกติได้แล้วแต่ให้เดินชมได้เท่านั้นนะครับตั้งแต่ชั้น1จนถึงชั้น7นะครับลดกิจกรรมทางน้ำทุกชนิดเลยก็ดูจากสภาพน้ำแล้วก็ไม่น่าลงนะ
0: น้ำขุ่นฮะแต่ก็ไปดูเที่ยวกันได้เพราะว่าจริงๆฝนหนนี้เนี่ยฝนกระทบมันก็จะอยู่แถวชัยนาทอ่างทองหรืออะไรพวกนี้วนอยู่เฉพาะแค่นี้ถ้าเกิดขึ้นเหนือไปอีกหน่อยนึงไปสระบุรีผมว่ายังถึงก็อาจจะมีเขาใหญ่มีอะไรพวกนี้บ้างก็ลองเช็คกันแล้วกันคุณผู้ฟังเอาง่ายๆแล้วกันอย่าถามผมจะเที่ยวเองก็เช็คเอง
1: ครับอยากจะได้ข้าวสักกล่องต้องไปขอใครครับนาบ้านน้ำท่วมไม่มีอะไรจะกิน อู
0: ้ถ้าตอนนี้มีปัญหามากนะฮะเมื่อวานเนี่ยน้ำในกรุงเทพลดแล้วหลายคนก็บอกว่าแห้งผากแล้วก็ไม่มีคนมาส่งแกร็บไลน์แมนอะไรพวกนี้ก็หายหมดเนื่องจากบ้านเขาน้ำท่วมเขาออกมาไม่ได้
1: คร
0: ับ ผมไปโรงพยาบาลมาคุณหมอก็หายหน้าไปหลายคนครับคิวก็เลยยาวเป็นพิเศษเพราะว่าคุณหมอกับคุณพยาบาลมาทำงานไม่ได้มันต่อให้รอบโรงพยาบาลแห้งผากก็มันก็เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับสุวรรณภูมิก็คือน้ำไม่เข้าแต่คนไม่มา
1: บ้านอยู่ไหนครับเดี๋ยวผมมีข้าวกล่องอยู่เดี๋ยวผมส่งไปให้กล่องนึงใช่ไหมเอาสักสองสามกล่องเลยแล้วกันผมช่วยตรงไหนทีละกันนะครับก็นอกจากผมไปตลาดนะคือน้ำที่มันขังเหมือนที่ผมประสบปัญหาเนี่ยคือน้ำท่วมในซอยครับอาจารย์นะแล้วก็แต่ว่าน้ำปริมาณน้ำไม่สูงแต่ว่ามันรวมกันอยู่บนถนนสูงประมาณสักครึ่งนะแข้งไปเทียบไปยืนเทียบกับรอรถก็ประมาณสักครึ่งรอรถเท่านั้นเองก็ยังเข้าออกได้สบายอยู่แต่ว่าเวลาออกไปตลาดไปซื้อของเนี่ยไอ้ที่ของที่ขาดตลาดเลยหาซื้อไม่ได้เลยก็คือไข่ไก่ครับอาจารย์มันหายได้หมดเลย
0: ผมสต็อกของไว้ปกติผมบ้านผมสต็อกของอยู่แล้วคือบ้านผมสามารถอยู่ในบ้านโดยไม่ต้องออกไปไหนได้เลยถ้าเกิดมันมนุษย์ต่างดาวบุกเนี่ยผมน่าจะอยู่ได้เดือนนึงอ่ะไม่ผมกินมาม่าไงแต่คนเงินบ้านผมมีมาม่ามีปลาใช้พวกกระป๋องกองกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ถึงขั้นขาดข้าวผมมีอย่างน้อยก็มีเสบียงแห้งอยู่ในบ้านเยอะแยะตอนช่วงผมมานี่เซเว่นปิดนะครับตอนนั้นช่วงน้ำท่วมบ้านผมอะเดินไปเซเว่นบอกน้องบอกว่าเออน้ำเข้าร้านแล้วอาจารย์ไหนบอกว่าแถวนี้รอดผมก็เลยบอกให้เบอร์ผู้ว่าไปแล้วก็เซเว่นเขาก็ปิดไล่ผมออกจากร้านแล้วจนช่วงนี้เนี่ยต่อให้เซเว่นเปิดแล้วน้ำเอกมัยแห้งผากแล้วแถวนี้แห้งแล้วเนี่ยของก็ยังไม่ค่อยมาเพราะว่าการส่งของมีปัญหา
1: ครับ
0: ก็แต่บ้านอาจารย์รุ่นน้องที่เขาอยู่คลองจันเนี่ยที่น้ำท่วมหนักๆเนี่ยนะจะมีแม่ค้าพายเรือมาขายหน้าบ้านเนี่ยติดกำแพงเลยเป็นตลาดน้ำ
1: คร
0: ับ แล้วก็มีการปรับตัวกันไปตามจุดต่างๆนะฮะเอาแล้วคุณเมงแล้วแกงไม่ท่วมเหรอ
1: ก็คือแกงก็ท่วมครับตัวอำเภอแกงตรงสัมยานเนี่ยท่วมเขาเรียกว่าสัมยานเพราะเป็นจุดที่สามารถแยกไปทางฝั่งของตัวเมืองระยองเลี้ยวซ้ายก็ไปตัวเมืองกันตรงนี้ก็เป็นตัวเมืองแกงก็เลยเรียกรวมกันว่าสัมยานตรงนั้นนะจมฮะอาจารย์ฮะน้ำขังเลยอพยพกันหลายจุดเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ตัวพื้นที่ของอำเภอแกงเนี่ยเป็นเนินสลับที่ราบลุ่มไอ้ตรงที่ราบลุ่มมันก็จะเป็นน้ำท่วมแต่ไอ้คงส่วนที่เป็นเนินนะฮะมันก็เขาก็รอดต้องถามคนรู้จักหลายๆคนเลยเนี่ยคนกรุงเทพด้วยกันเนี่ยบ้านอยู่แกงอยู่ทุ่งไฟกินอยู่บริเวณตัดทางสี่แยกตัดสี่แยกที่จะมุ่งหน้าเข้าไปที่ปากน้ำประแสครับตรงสามแยกสี่แยกตรงนั้นแหละก็ทั้งท่วมทั้งไม่ท่วมอาจารย์นะ
0: แม่คุณเบ่งแล้วอย่างนั้นผมขับไปเมืองจันทร์ผมไปทางนั้นสามแยกแล้วผมผ่านสามแยกได้ไหม
1: อาจารย์ก็ยังต้องสลับกับคือมันวิ่งได้ครับอาจารย์ครับมันมีทางเลี่ยงของมันอยู่มีขอบที่มันแห้งระดับน้ำเดี๋ยวมีจังหวะน้ำเพิ่มเดี๋ยวมีจังหวะน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับก็ถ้าเพิ่มระดับสูงขึ้นมันก็จะวิ่งผ่านยากนิดนึงแต่ต้องลุยกันหน่อยแต่ตอนที่
0: ก็คือหมายความว่าคำถามก็คือถ้าผมจะไปเมืองจันทร์หรือไปตราดตอนนี้เนี่ยผมสามารถเอารถปกติรถเก๋งเนี่ยไปได้ไหมแค่นั้นผมไม่อยากฟังคำอธิบายอะไรมากกว่านั้นคำถามอยู่แค่นี
1: ้ไปได้ครับ
0: ไปได้ใช่ไหมก็คือหมายความว่าจะต้องใช้ทางเลี่ยงที่เขาจะบอกไว
1: ้ถูกต้อง
0: สามารถขับทะลวงก็ไปที่สามแยกได้เลย
1: ก็ไม่ควรนะฮะอาจารย์ครับไปทางเลี่ยงดีกว่าครับก็มีทางเลี่ยงให้บอกไว้อยู่ครับ
0: อ๋อเขาจะมีป้ายเขียนว่าเลี่ยงหลบน้ำท่วมใช่ไหม
1: ใช่แต่ที่นี่เปิดแมพเนี่ยก็ช่วยได้ระดับหนึ่งนะฮะอาจารย์นะมันเลี่ยงให้โดยอัตโนมัติเลย
0: ก็กลัวเลี่ยงพาไปจมน้ำไง
1: อันนั้นก็ช่วยไม่ได้เหมือนกัน
0: เอา
1: จอดเอาผมมารอดมาแล้วไงฮะ
0: เงินใครตามมาก็วางแผนกันเองแล้วกันเอาง่ายๆแล้วกันว่าสามแยกเมืองแกลเพราะปกติเราต้องไปสามแยกอยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดจะไปเมืองจันตราดอ่ะก็หาทางกันแล้วกัน
1: ก็คืออย่างบ้านผมเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันดูแลพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่ก็อยู่มากแล้วแล้วก็ จะมีพี่ชายเนี่ยวิ่งไปที่ตัวโรงพยาบาลที่อยู่ที่ตัวอำเภอเมืองจันทบุรีครับอาจารย์นะก็เป็นรับยาคุณหมอบอกไม่ต้องพามาเจอคุณหมอแล้วมาแค่รับยาแต่ยาก็ต้องไปรับเพราะเป็นยาต้องทานประจำไม่ทานก็จะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพได้ต้องพาพ่อไปหาหมอที่โรงพยาบาลได้เหมือนกันครับ
0: แล้วทำไมไม่ซื้อยาเยอะ
1: ๆก็แหมยาหมอสั่งนะอาจารย์นะ
0: แปลว่าอะไรวะผมก็ไม่ยาหมอสั่งผมจะมียาเพียงซื้อมาทีละ3เดือน
1: หมอพึ่งจะให้เผื่อน้ำท่วมแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้เยอะขนาดนั้น
0: อ๋อโอเคบางทีก็ซื้อร้านขายยาข้างบ้านอะไรนะ
1: ไม่ได้ขายได้โรงพยาบาลมันม
0: ีแต่โรงพยาบาลจริงอ่ะยาผมยาพิสดารแค่ไหนเอาเบอร์ยาไปเดี๋ยวเขาหาให้แต่ไม่แน่ผมไม่ทราบแกลงแต่กรุงเทพผมทำได้แต่ก็โอเคแล้วกันนะฮะก็ใกล้จะหมดเวลาแล้ว
1: เวลาหมดเวลาเรียบร้อยแล้วครับเราวันนี้เราสองคนนะครับผมว่าจันทร์ต้องขอตัวลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลรัฐบาลหนุนแกลบอโกนวัตกรรมอาหารไทยจากมอเก็บได้นาน18เดือนไม่งอตู้เย็นและไฟฟ้าส่งต่อ 3,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนการนำงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไทยไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพ Grab Agro 3,000 กล่องให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปกระจายช่วยเหลือผู้ประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างเร่งด่วนจุดเด่นของ Grab Agro คือการออกแบบมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เข้าถึงอาหารและสาธารณูปโภคได้ยากโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอาหารที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนไม่ต้องแช่เย็นขณะที่บรรจุภัณฑ์แยกส่วนข้าวกับกับข้าวสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงเหมาะอย่างยิ่งกับพื้นที่ประสบภัยที่อาจเกิดไฟฟ้าดับการเดินทางไม่สะดวกหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติทางนี้ Grab Agro มีอาหารพร้อมรับประทานหลากหลายเมนูที่คุ้นเคยกับคนไทยอาทิข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูข้าวผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมข้าวแกงเขียวหวานไก่และข้าวกระเพราไก่โดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานอย.และมาตรฐานฮาลาลอำเภอเงาจังหวัดลำปางเกิดลมพายุกระโชกแรงทำให้มีต้นไม้ใหญ่ล้มขวางถนนเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอัศวินวงหน่อแก้วรายงานค่ะ
3: ที่อำเภอเงาจังหวัดลำปางได้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านหวนอำเภอเงาได้เกิดลมกระโชกแรงพัดต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงปีทับเส้นทางในหลายจุดบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์สายลำปางเงาพะเยาขาออกจังหวัดลำปางเขตบ้านสวนศักดิ์และบ้านห้วยท่าตำบลบ้านหวนรถที่วิ่งมาถึงต้องหยุดรถเนื่องจากไม่สามารถผ่านไปได้จากต้นไม้ใหญ่ที่หักปิดทับขวางถนนทั้งหมดส่งผลทำให้รถติดยาวเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รอป.19 แม่โป่งส่วนที่กำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่รอป.20 แม่หวดอำเภอเงาจังหวัดลำปางร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเงาและอาสาสมัครกู้ภัยเงาได้รีบเข้าดำเนินการช่วยเหลือนำเครื่องมือลุยฝนเข้าไปดำเนินการรีบตัดต้นไม้ที่หักโค่นลงเพื่อเร่งเปิดเส้นทางหลังติดขัดนานนับชั่วโมงเจ้าหน้าที่จึงเร่งดำเนินการคาดว่าจะสามารถเก็บกวดและดำเนินการกับต้นไม้ที่หักขวางถนนเพื่อเปิดเส้นทางให้ผ่านไปได้ตามปกติภายในเย็นวันนี้อัศวินวงศ์หนอแก้วสมัครข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: เร่งดับไฟป่าไหม้ลามแถบภูเขารัฐแคลิฟอร์เนียเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามขยายวงกว้างกินพื้นที่แล้วกว่า 1,000 เอเคอร์หรือประมาณ 2,530 ไร่แถบบริเวณภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตาคลาริต้าของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐทีมนักดับเพลิงกำลังต่อสู้กับไฟป่าทางภาคพื้นดินและทางอากาศไฟป่าจุดนี้มีชื่อว่าปูเก้ไฟเออร์เริ่มลุกไหม้เมื่อช่วงบ่ายวันเสาร์ใกล้กับถนนปูเก้แคนยอนและควอรีในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสทางการสั่งให้ผู้คนอพยพในพื้นที่รอบข้างแต่ล่าสุดยังไม่มีรายงานความเสียหาย
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: 4ครั้งในการแข่งขันวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายได้สำเร็จสำหรับรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่ายอดเยี่ยมหรือ MVP ของ Asian Games 2026จะได้รับถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล 25,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 850,000 บาทโดยเทพดิวถือเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลนี้และเป็นนักกีฬากรีฑาคนที่2ที่ได้รับรางวัลต่อจากโคจิอิโตะนักกีฬากรีฑาชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้ในการแข่งขัน Asian Games ปี1998ทางด้านเหรียญทองสุดท้ายของการแข่งขัน Asian Games วันนี้เป็นของซาอุดิอาระเบียหลังแรมซี่อัลดูฮามีควบม้าคู่ใจ Untouchable 33คว้าเหรียญทองในการแข่งขัน Asian Games ไปครองจากขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวางระยะ 1.55 เมตรขึ้นไป
1: Asian Games Update
2: ช่วง Premier League Update
0: สโมสรไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลได้รับข่าวดีเมื่อวิลเลียมซาลิบาเซนเตอร์ฮาฟตัวเก่งมีลุ้นกลับมาลงสนามได้อีกครั้งภายในเดือนนี้โดยกองหลังชาวฝรั่งเศสต้องพักรักษาตัวยาวนับตั้งแต่เจ็บบริเวณแผ่นหลังระหว่างเกมรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026กับสเปนซึ่งนักเตะรายนี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดและการฟื้นฟูร่างกายของเขาก็เป็นไปได้ด้วยดีล่าสุดตามรายงานจากทีมทอล์กระบุว่าอาร์เซนอลไม่ต้องการให้ซาลิบาคืนสนามเร็วเกินไปแต่นักเตะเชื่อว่าอาจจะกลับมาลงเล่นได้ภายในเดือนนี้เลยทีเดียวหลังก่อนหน้านี้มีรายงานว่าซาลิบาน่าจะกลับมาลงสนามได้ช่วงสิ้นปี
2: ช่วง Premier League Update
3: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
1: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชิตคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉันท
2: ์ฝากเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเ
4: ด้ต่อไปสนุกไปด้วยกันเฮ
5: ้ถ้าเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denmark

0: สวัสดีครับเจาะสนามบอลไทยนะฮะกลับมาพบกับแฟนๆรายการกันอีกครั้งหนึ่งครับประจำวันอาทิตย์ที่4ต
1: ุ
0: ลาคมแล้วนะแป๊บเดียวนี่ปลายปีแล้ว 16:11 นะครับอยู่กับผมตัวเฮียชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็น้องเจมส์นะครับทันพิสิทธิ์วันนี้เราเจอกันเป็นวันที่2
1: ใช่ครับ
0: ติดต่อกันแล้วโอ้โห
1: ครับผม
0: เป็นไงบ้างที่บ้านน้ำท่วมยัง
1: ผมเนี่ยมาทางลาดพร้าวรถติดเพราะว่าน้ำท่วมเลยพี่ตั๋ว
0: ฝนตก
1: ฝนจริงๆตอนผมอยู่ลำลูกกาตั้งแต่เช้าไม่ตกเลยพี่ตั๋ว
0: แดดเปรี้ยงเลยนะ
1: แดดเปรี้ยงแต่ว่าพอขับรถเข้ามาแถวลาดพร้าวประมาณสักบ่าย3เนี่ยโอ้ฝนตกหนักครับแล้วริมทางด่วนเนี่ยต้นไม้หักเต็มเลย
0: ลมแรงอะดิ
1: ใช่แล้วก็น้ำขังด้วย
0: พี่อยู่แถวร่มเกล้าช่วงสายๆเนี่ยแดดถือว่าแรงจัดมาก
1: ใช่
0: ก็คิดว่าเอ้ยวันนี้นะ
1: ชิวๆเลย
0: ควรที่จะต้องซักผ้า แล้วก็ตากผ้ามันเรียบร้อยเพราะแดดแรงมากๆนะครับ
1: แต่เหลือเชื่อนะ
0: เหลือเชื่อนะช่วงบ่ายอะไรครับเนี่ย
1: คนละเรื่องเลยนะพี่
0: ฝนตกลงมาเฉยเลยฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วตอนเนี้ยบางพื้นที่น้ำก็ยังไม่ลงแล้วตกลงมาแค่นิดเดียวนะครับมันเอ่อขึ้นมาอีกแล้วครับตามท
1: ่
0: อ
1: ใช่ครับมาอีกแล้วแล้วเมื่อคืนเนี่ยสักประมาณเที่ยงคืน5 ทุ่มเนี่ยแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันของทางรัฐเรื่องน้ำท่วมเนี่ยเด้งรัวๆแล้วพี่ตั๋ว
0: เพราะว่าเอาอยู่
1: เหมือนคลองรังสิตเขาบอกว่าน้ำขึ้นอีกแล้วเด้งมาประมาณ20กว่าข้อความพี่ตั๋ว
0: ให้ขนของขึ้นที่สูง
1: ใช่ก็เตือนภัยน้ำระดับน้ำในคลองขึ้นอีกแล้ว
0: เพราะว่าเจมอยู่แถวนั้นด้วย
1: ใช่ครับตอนแรกผมนึกว่าอะไรนะพี่เพราะว่ามันเตือนเยอะมากแล้วพอมาเปิดในโซเชียลดูเนี่ยก็เรื่องของเนี่ยแหละน้ำในคลองรังสิตเนี่ยแหละ
0: พอบางจังหวะเนี่ยจะเตือนก็เตือนทีเกิน
1: มา20กว่าข้อความไอ้เราก็ตกใจเมื่อคืนเนี่ยผมจัดรายการเสร็จ3 ทุ่มผมก็ไปดูหนังไงพี่ตัวแล้วจังหวะที่ดูหนังนี่หูเด้งมารัวเลยแล้วพอดูจบเนี่ยเพิ่งรู้ว่าเอาเขาทางคันกั้นน้ำแถวนครนายกเนี่ยมันชำรุดพี่ตัวก็เลยน้ำก็เลยเอ่อขึ้นมา
0: แล้วก็เป็นข้อความซ้ำๆป่ะไอ้20กว่าเนี่ย20ครั้งเนี่ย
1: คล้ายๆขึ้นหมดเลย
0: จะส่งมาทำไมเยอะขนาดนั้น
1: พี่ตัวก็เจอใช่ไหมพี
0: ่2 ครั้งก็พอแต่ของพี่อ่ะไม่โดน
1: ครับ
0: ไม่มีข้อความนะหรือว่าเขาจะรู้พิกัด
1: อันนี้เหมือนเขาส่งทางแอปพลิเคชันของทางรัฐพี่เป็นชื่อแอปพลิเคชันไทยรัฐอะไรสักอย่างเนี่ยแหละไม่ใช่ที่เป็น
0: ไม่ใช่ SMS
1: ไม่ใช่
0: คือส่งผ่านมือถือ
1: ครับ
0: ผ่านมือถืออื
1: ออ
0: ่ะวันนี้เราก็มาพูดคุยกันในเรื่องของฟุตบอลไทย
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของโปรแกรม FIFA Day นะฮะซึ่งทีมชาติไทยของเราก็ลงแข่งขันใน FIFA อาเซียน
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็รีทางเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ก็พรุ่งนี้จะเล่นเกมนัดชิงชนะเลิศพบกับเจ้าภาพอินโดนีเซีย
0: ศึกหนักเลย
1: ศึกหนักเลยแล้วก็เจ้าภาพนี่เขาก็เต็มที่นะพี่ตั๋วเพราะรายการเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยแล้วอินโดได้เป็นเจ้าภาพแฟนบอลพรุ่งนี้ผมว่าเต็มสนามแน่นอน
0: เกือบแสนอะ
1: ที่สนายัน
0: เสนายันเก่านะ
1: ครับ
0: บอกเลยว่าพรุ่งนี้เตรียมรับมือให้ดีนักเตะไทยกับในเรื่องของความกดดันนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั้งแฟนบอลผู้ตัดสิน
1: ผู้ตัดสินนี่มีบทเราต้องเช็คให้ดีเลยเรื่องนี้เพราะว่าเกมที่แล้วนี่มาเลเซียยังเอาเรื่องอยู่เลย
0: ทดเจ็บนะฮะ2 นาทีนะตอนแรกและอยู่ๆดีอยู่ๆก็พุ่งไปเป็น7
1: แบบที่โฆษกสนามเนี่ยประกาศด้วยว่า2 นาทีแล้ว
0: ครบแล้วนะ
1: ครบแล้วแล้วก็เพิ่มไปเป็น7เพราะว่าเจ้าภาพโดนยิงท้ายเกม
0: แล้วจังหวะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเจ็บมากมายนะครึ่งหลังอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เกมก็แทบจะไม่ได้เบรกแต่ว่าพอเจ้าภาพได้ลูก2
1: จ้าเจ้าภาพเนี่ยต้องขออีก2ลูกเนี่ยก็เลยเพิ่มเลยเป็น7 นาที
0: อ
1: ันนี้ก็เลยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู
0: ่ผมดูแล้วเนี่ยมีส่วนแน่ผู้ตัดสินเนี่ยในเกมวันพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้ก็2 ทุ่ม
1: ครับ
0: ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางดาโซน
1: ก็วันนี้มีทางดาโซนเนี่ยเขาออกมายืนยันแล้วว่าพรุ่งนี้เกมนัดชิงระหว่างอินโดกับไทยเนี่ยเราจะได้ดูฟรีแน่ๆนะพี่ตั๋ว ไม่น่าใจลายแล้วอันนี้เขาก็แน่นอนว่าทางดาโซนเนี่ยก็คอนเฟิร์มแล้วว่าได้ดูฟรีพี่ตั๋วว
0: ันนั้นเขาก็ปล่อยฟรีนะ
1: ใช่
0: มั้ย
1: ใช่ครับ
0: ในเกมล่าสุดที่เจอกับฟิลิปปินส
1: ์
0: อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เกมแรก
0: เหมือนเอาออกมาล่อก่อนแล้วพอถึงนัดชิงถ้าบอกว่าอ๋อจะบล็อกแล้วนะ
1: หรือว่ามีลูกเล่นที่แบบให้เสียตังค์เพิ่มมันเนี่ยเอาเรื่องเลยแต่อันนี้ให้ดูฟรี
0: ก็คือยืนยันแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ใครยังไม่ได้โหลดก็โหลดมาซะเจมโหลดดูทางไหน
1: ผมเนี่ยดูทางสมาร์ททีวีพี่ตั๋วมันจะดูได้ทั้งมือถือแท็บเล็ตเว็บไซต์ด้วยแล้วก็ทาง RTV ถ้าเป็นสมาร์ททีวีก็จะมีแอปพลิเคชัน The Zone ด้วย
0: สามารถโหลดได้เลย
1: ใช่
0: โหลดแล้วก็เปิดดูได้เลยเพราะเขาปล่อยสัญญาณมาให้ดูฟรีอยู่แล้ว
1: ก็เข้าไปแล้วก็ล็อกอินแล้วก็สามารถดูได้เลย
0: แต่จริงๆแล้วอยากบอกดาวโซนนะไม่จริงๆแล้วนัดที่แล้วที่เจอฟิลิปปินส์ไม่น่าเลย
1: ให้ดูจริงก
0: ็ไม่น่าปล่อยให้ดูฟรีจริงๆโอ้โหแฟนบอลได้ดูแล้วแฟนบอลไทยก็ด่ากันเละเลย
1: โอ้ใช่
0: มีดราม่าด้วยนะ
1: ครับ
0: ว่าแม่ทีมไทยเข้ารอบไปแล้วเล่นไม่สมศักดิ์ศรีเลยโอ้จ่ายบอลคืนหลัง
1: อืมใช่นะย้อนไปย้อนมา
0: เน้นเกมรับและสุดท้ายก็แพ้สมใจ
1: แพ้ฟิลิปปินส์ด้วย
0: เล่นแบบไม่อยากแพ้ก็เลยได้แพ้เลย
1: โดนเลยวันนั้น
0: โอ้โหเสียดายจริงเลย
1: ใช่ครับ
0: ไม่น่าดูเลยแต่ผมโชคดีว่าครึ่งหลังผมไปดูบอลหญิง
1: บอลหญิงวันก่อนก็ขโมยซีนเลย
0: ผมไปดูบอลหญิงนัดชิงเหรียญ
1: ใช่
0: เหรียญทองเอเชียนเกมนะฮะ
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นกับเกาหลีเหนือแหมสุดมันเลย
1: ใช่
0: เล่นกัน120นาที
1: จุดโทษเลยนะพี่วันน
0: ั้
1: น
0: ถึงดวลจุดโทษเลย
1: เมื่อวานบอลชายก็สนุกนะพี่ตั๋ว
0: บอลชายก็ถือว่าสนุกเลยเป็นเกาหลีใต้นะครับ
1: ใช่
0: ไหนๆก็แจ้งผลการแข่งขันเลยแล้วกัน
1: ก็เป็นเกาหลีใต้เนี่ยชนะญี่ปุ่นไป 1-0
0: ครับ
1: ได้ประตูครึ่งหลังจริงๆเมื่อวันญี่ปุ่นโอกาสเยอะนะพี
0: ่
1: แต่ว่าไม่คมแล้วเป็นเกาหลีใต้เนี่ยใช้โอกาสไม่กี่ทีแล้วก็ยิงได้เลย
0: เกมดูจบป่ะ
1: ผมเนี่ยดูครึ่งหลังแล้วครับมาดูครึ่งหลังแล้วเพราะว่า
0: แต่ได้ดูใช่ไหม
1: ได้ดูบ้างพี่ตั๋ว
0: ได้ดูแต่พี่ไม่ได้ดูแต่พี่ก็ทายผลไปแล้วนะในรายการนี่แหละที่จัดกันเมื่อวานนี้มีแฟนรายการถามมาว่าญี่ปุ่นชุดนี้ U21 ไหวไหม
1: ก็ไหวไหม
0: ผมก็บอกว่าน่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะแพ้แต่ว่าแพ้แบบสกอร์แบบเฉียดฉิวอะแล้วก็จริงๆด้วยครับเม็ดเดียวจริงๆนะ
1: ลูกเดียวจริงๆนะพี่ตั๋วลูกเดียวคือเกาหลีโอกาสน้อยมากพี่แล้วก็มาได้ลูกนั้นแหละแล้วก็ญี่ปุ่นก็ทำอะไรไม่ได้
0: ญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพแล้วก็ถือว่าเก็บความแค้นไว้2ครั้งหลังอ่ะก่อนหน้านี้ที่เจอกันในรอบชิงเหรียญทองเนี่ยญ
1: ี่
0: ปุ่นแพ้ทั้ง2ครั้งเลย
1: ใช
0: ่แพ้ทั้ง2ครั้งอย่าง3ปีที่แล้วที่ห่างโจเนี่ยก็แพ้ไป1-2
1: ใช่ครับก่อนหน้านั้นก็2-1กันนะพี่ตั๋ว
0: ก่อนหน้านั้นก็แพ้ช่วงต่อเวลาครับ
1: ใช่ใช่
0: ช่วงต่อเวลาก็เมื่อวานนี้ก็เหมือนเดิ
1: ม
0: โดนทีเด็ดจากอองจีซองฮะ
1: อ
0: องจีซองกับตันทีมของเกาหลีใต้อุ้นนี่นะจังหวะยิงอ่ะ
1: ใช่
0: คือบอลมันเหมือนกระฉอกมาเข้าทางเขาอ่ะในกรอบหกหลา
1: ใช่ครับ
0: เขายิงเลยเนี่ยก็ได้นะแต่เพื่อความชัวร์ล็อกกลับเข้าซ้ายครับ
1: แล้วก็ยิง
0: แล้วก็ตะบันเข้าไปเลยโอ้โหกองหลังญี่ปุ่นนี่เหวอเลยจ
1: ัง
0: หวะนั้นก็ทำให้เกาหลีใต้คว้าแชมป์นะ
1: 4สมัยติดไว้3สมัยติด
0: เอเชียนเกมก็คว้าเหรียญทองไป3สมัยตอนเนี้ยก็เป็น4แล้ว4สมัยติดต่อกันเพราะก่อนหน้านี้เขาคว้ามาได้3ครั้งติดต่อ
1: ใช่
0: ไม่ธรรมดานะ
1: แล้วเป็นแชมป์สมัยที่7นะพี
0: ่เออ
1: 7แล้วญี่ปุ่นเนี่ยได้แค่ครั้งเดียวเอเชียนคัพเอเชียนเกม
0: ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าเกาหลีใต้เนี่ยบอลหนีทหาร
1: มีแรงจูงใจมากกว่า
0: บอลหนีทหารเมื่อวานวิ่งกันแต่ว่าน้ำบาดเลยนะ
1: ใช่
0: เ
1: พราะหลายคนเนี่ยถ้าไม่ได้เอเชียนเกมเนี่ยอายุเกินเลยนะพี่ตั๋ว
0: ครั้งสุดท้าย
1: มาไม่ได้แล้ว
0: ครั้งสุดท้ายแล้ว
1: เพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยน่าจะง่ายกว่าเอเชียนคัพนะพี่ก็เลยเป็นเกาหลีเมื่อวานที่ชนะไปแล้วญี่ปุ่นก็น่าเสียดายเพราะว่าแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยเมื่อวานผมดูจากภาพแบบสดเนี่ยเต็มสนามนะพี่เมื่อวานเนี่ย
0: มาเต็มความจุเลย
1: ใช่ที่โตโยต้าสเตเดียมเนี
0: ่ยแต่อายุเขายังน้อยอ่ะแค่21แต่เกาหลีใต้ก็23
1: ประมาณ22-23
0: มาแบบเต็มโควต้าเลยแล้วก็ใส่ผู้เล่นอายุเกินด้วยนะ
1: อืม3คน
0: ญี่ปุ่นนี่ไม่มีเกินนะ
1: ญี่ปุ่นนี่20-21
0: แต่ว่า19ก็มี
1: 19-18ก็มี
0: ญี่ปุ่นเนี่ยผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นเนี่ยอายุยังน้อยประมาณ19เอง
1: ครับ
0: ส่วนเกาหลีใต้อายุที่เกินมา3คนจำเป็นเกินไม่มากอ่ะเจม
1: เกินประมาณอายุประมาณ
0: 24
1: ยีคยุกเนี่ยอายุ26เองพี่ตั๋ว
0: เออ
1: 26แล้วก็มี
0: อย่างออนจีซองเนี่ยกับตันทีมเขา
1: 24
0: ก็เนี่ยเกินมาแค่ปีเดียว
1: ใช
0: ่ตัวเกินของเขาที่มากสุดคือ26นี่แหละ
1: ครับ
0: เจมบอก
1: ลีกีฮายุกนะพี่26ปีจากกังวอน
0: แต่แหมเอาตัวที่เล่นในยุโรปในอังกฤษมาต้อง 6-7 คนสโตกซิตี้
1: เบนฟอร์ดอย่างงี้อายานมีฮายุกนี่ก็เป็นเด็กของสเปอร์
0: ใช่แล้วก็มีเซลติกด้วย
1: ครับ
0: มี กาสฮอปเปอร์ซูริกของสวิตเซอร์แลนด
1: ์ใช
0: ่แต่ว่า
1: เต็มเลย
0: แต่ว่าแต่ละนัดเนี่ยเล่นไม่ค่อยดีนะเพราะว่าพี่เห็นแล้วนัดที่เจอกับเวียดนามเนี่ยก็เล่นไม่ดี
1: เกมเจอจีนก็มาได้ประตูจากลูก
0: ก็หืด
1: ช่วงท้ายนะ
0: ก็หืดโดนจีนนำก่อนด้วยบุกแบบก็พับสนามแหละแต่เจาะไม่ได้เจาะไม่ได้แต่ว่าเขายังดีว่าเขามีทีเด็ดจากลูกกลางอากาศเขาสามารถทิ้งบอมได้เพราะอียองจุนเนี่ยกองหน้าเขาที่อยู่กาสเปอร์เนี่ยตัวสูงไงไว้บอมไว้บอมแต่เมื่อวานเนี่ยไอ้บอมญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยได้นะ
1: ญี่ปุ่นนี่เราเมื่อวานญี่ปุ่นเนี่ยเล่นด้วยความคึกคักเลยนี่เปิดเกมเข้าใส่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าเกมช่วงจังหวะจบเนี่ยไม่คมพอมีโอกาสยิงเยอะด้วยแต่ว่ายิงออกยิงอะไรบ้างก็สุดท้ายก็โดนไป
0: ก็ตามนั้นฮะยินดีกับนักเตะเกาหลีใต้เลยรอดทหารแล้ว
1: รอดแล้ว
0: ไม่ต้องไปเป็นทหาร
1: ก็รุ่นพี่ก่อนหน้านี้ก็รอดหมดเลยพี่อาซองคุนมินก็รอดไปแล้วเพราะว่าได้แชมป์ที่อินโดแล้วก็ทางด้านของอีกครั้งอินครั้งที่แล้วก็ไปหมดแล้วรอดเลย
0: ส่วนเกมชิงเหรียญทองแดงก็เป็นจีนนะ
1: ใช่ครับ
0: จีนเอาชนะไปได้ชนะอุซเบย์ไป
1: ครับผม
0: แล้วเดี๋ยวเมื่อวานนี้มันมีฟีฟ่าอาเซียนนี
1: ่เป็นชาเลนจ์ลีกชาเลนจ์ดิวิชั่นในรอบชิงพี่ตัวเมื่อวานเนี่ยฮ่องกงเจอกับกัมพูชาแล้วก็อย่างที่พี่ตัวบอกเมื่อกี้ว่ามีดราม่านิดนึงก็เรื่องของผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นคนนัทพงมาลาแล้วมีคนไทยแต่ว่าไปเป่าเกมที่กัมพูชาเจอกับฮ่องกง
0: แต่เขาก็หาเรื่องได้เรื่อยๆนะบรรดาแฟนๆของกัมพูชา
1: ครับ
0: โอ้เมื่อวานฮ่องกงคว้าแชมป์นี
1: ่ก็ฮ่องกงเนี่ยเมื่อวานชนะ 2-0 ประตูแรกเนี่ยได้จากแมตต์ออสครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยได้จุดโทษจากเอเวอร์ตันคามาโก้ก็ชนะไป 2-0 เลย
0: นี่แหละเห็นเขาบอกว่าผู้ตัดสินไทยอยู่ในห้อง VR เนี่ยแหละเรียกไป
1: จังหวะจุดโทษ
0: เลยเรียกให้ไปดูหน่อยเรียกให้ไปดูหน่อยแล้วให้จุดโทษใช
1: ่ก็กลายเป็นแชมป์แรกของ FIFA อาเซียนคัพเนี่ยก็กลายเป็นฮ่องกงที่ได้ไปแต่ว่าเป็นแชมป์ใน Challenge Division
0: ยินดีไหมยินดีกับฮ่องกงด้วย
1: ก็ไม่รู้ว่าครั้งหน้าไม่ได้จะมาแล้วนะพี่เพราะว่าครั้งนี้เขาว่ารับเชิญมาแต่ว่าครั้งนี้สรุปแล้วยังไม่มีการเลื่อนชั้นตกชั้นนะพี่
0: อ๋อยังใช่ไหม
1: ยังนะพี่เพราะผมลองเช็คแล้วเหมือนจะยังไม่มีเพราะว่าถ้าเล่นชั้นตกชั้นเนี่ยบางทีทีมรับเชิญเนี่ยถ้าตกชั้นเขาก็ไม่แน่ว่าจะมาใช่ไหมพี่รอบหน้า
0: เพราะเห็นดูไฮไลท์ตอนมอบถ้วยเนี่ยโหจานี่อินฟานติโน่เนี่ยเขาเดินเข้าไปมอบถ้วยแล้วก็รีบออกมาเลยนะให้นักเตะได้ถ่ายภาพไง
1: เดี๋ยวต้องบินมาอินโดต่อหรือเปล่าพรุ่งนี
0: ้รีบออกมาเลยแบบว่าเขาก็จำได้ไหมช็อตตอนฟุตบอลโลกอ่ะ
1: ครับ
0: ที่เขาไปกับโดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
1: แล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยอมลง
0: ไม่ยอมออกแกต้องวิ่งไปลากช่วยให้ออกมาเถอะ
1: จะฉลองแชมป
0: ์แล้วนักเตะสเปน

0: นี่ก็ไม่ยอมชูถ้วย
1: ใช่
0: ไม่ยอมชูถ้วยสักที
1: ครับแต่คราวนี้ไม่มีเลยคราวน
0: ี้ไม่มีไม่มีไม่มีคราวนี้ก็คืออินฟานติโนเดินเข้าไปกับ
1: ออกเลย
0: ออกเดินเข้าไปมอบถ้วยให้ปุ๊บแล้วก็รีบเลยรีบวิ่งออกมา
1: ครับ
0: ให้นักเตะฮ่องกงได้ถ่ายภาพกันได้แบบเต็มภาคภูมิ
1: จริงๆแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่ยกเว้นที่บอลโลกเนี่ยแหละก็เดี๋ยวถามนี่เขาก็เอาทุกงาน
0: ไม่ก็มีอะไรแปลกๆนะ
1: ครับ
0: มีอะไรแปลก
1: ๆ
0: อ่ะมากลับมาพูดคุยในเรื่องของทีมชาติไทยมาดีกว่า
1: ครับผม
0: นะ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมนัดชิงแล้ววันนี้ก็มีการแถลงข่าวก่อนเกมด้วยก็วันนี้คนที่ไปแถลงข่าวก็เป็นกัปตันทีมชนาธิปกับเอธนี่ฮัตสันนะพี
0: ่เมื่อช่วงบ่ายนะ
1: ใช่ครับอืม
0: เป็นไงบ้างแกบอกว่าไงบ้าง
1: ก็ทางฮัตสันเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่พาทีมมาถึงรอบนี้เลยพี่แล้วก็มองว่าเป็นเรื่องดีที่ในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเราไปอยู่กลุ่มที่หนักแล้วสามารถที่จะผ่านรอบนี้มาได้มีทั้งเวียดนามมีทั้งฟิลิปปินส์เนี่ยเราก็ผ่านมาได้แล้วก็มองถึงรูปเกมในวันนี้ก็เรียกว่าชื่นชมทางอินโดเหมือนกันแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกในวันพรุ่งนี้นะพี
0: ่แล้วเห็นบอกว่าที่พี่กิจเจบอกว่าอะไรนะนักเตะอินโดทำไมนะ
1: เขาบอกว่าทั้งอินโดเนี่ยทางสื่อของอินโดเนี่ยเขาก็มีการเรียกว่าจับให้จับตา3นักเตะไทยเหมือนกันที่จะเป็นเรียกว่าสร้างความอันตรายให้กับอินโดในเกมวันนัดชิงนี่แหละ3คนเนี่ยที่เขาเลือกมาเนี่ยมีเซกสาราตีนะพี่แล้วก็มีเทียสักเผยพิมายซึ่งยิงแล้ว2ประตูในรายการนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นสารัตอยู่เย็นที่เขาจับตา3คนนี
0: ้แล้วต้องบอกว่าจับตายเลยมั้ย
1: น่าจะจับตายโดยเฉพาะเทียสักนะพี่แนวลุกแล้วเนี่ยเพราะว่าเทียสักตอนนี้เป็นดาวสันโวของเราด้วย2ประตูใช่
0: ไม่รู้ว่าเทียสักจะจ่ายคือหลังวะนะ
1: ไม่น่า
0: แล้วนี้จะคือหลังเปล่า
1: ไม่เดี๋ยวต้องดูว่าไม่ผมว่าไม่น่าแล้วแหละถ้าจ่ายอีกนี้น่าจะโดนละนัดชิงด้วยน่าจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นนะพี่จากเดิมเนี่ย
0: ฮัสซันก็พูดไปเมื่อกี้นะส่วนชนาทิพย์นี่เขาก็บอกว่าทุกคนตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมมากๆ
1: ครับ
0: เกมนัดนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แน่นอนว่าแฟนบอลอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะคลั่งไคล
1: ้
0: ฟุตบอลอยู่แล้วก็น่าจะมากันแบบนะเต็มความจุ
1: แน่นอน
0: เต็มความจุของสนามนะแต่ก็เชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยนักเตะไทยอ่ะก็มีความพร้อม 100% ก็พร้อมสู้ครับแม้ว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะเป็นรองนะแน่นอนว่าพรุ่งนี้สนุกแน่น
1: อน
0: มีลุ้นคว้าชัยชนะแล้วก็บอกว่าความสำคัญของฟุตบอลอาเซียนครั้งนี้เนี่ยฟีฟ่าอาเซียนก็ถือว่าเป็นครั้งแรกความรู้สึกของชนาธิปนะ
1: ครับ
0: ต่อทัวร์นาเมนต์นี้ก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมเพราะว่านักเตะไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วแล้วก็หวังว่าทุกคนจะทำผลงานได้ดีสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ครั้งแรกฟีฟ่าอาเซียนให้กับประเทศไทย
1: เซนายันเนี่ยถ้าพี่ผมเช็คความจุเนี่ยพี่ตัวเกือบ 80,000 คนนะพี่พวกเนี้ยถ้าเต็มสนามเนี่ยเกือบ 80,000 คนเลย
0: พี่ว่าก็มาเต็มอ่ะ
1: น่าจะเต็ม
0: มาเต็มก็พูดถึงก็เกือบแสนนี่กันนะ
1: เกือบแสน
0: คือ 20,000 ก็ 100,000 คนแล้ว
1: ใช่จริงๆเนี่ยตอนที่เขายังไม่ปรับเนี่ยความจุแสนนึงนะพี่แต่พอปรับเป็นที่นั่งหมดก็เหลือแค่ 80,000 ประมาณนี
0: ้ถ้าเจก็บอกว่าที่เจอกับอินโดนีเซียล่าสุดเนี่ยในช่วงเกือบ3ถึง4ปีที่แล้วนะ
1: น่าจะเป็นอาเซียนคัพ
0: ใช่รอบชิงอาเซียนคัพแน่นอนว่าตอนนั้นน่ะนักเตะก็หน้ากับชุดนี้มันคนละชุดอยู่แล้วก็ถือว่าเปลี่ยนไปเยอะตอนนี้นักเตะของอินโดนีเซียเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีทั้งลูกครึ่งแล้วก็ลูกเซี่ยว
1: เต็มทีมเลย
0: ก็ตรงนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับนักเตะไทย
1: ครับผม
0: ต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าได้พวกลูกครึ่งลูกเซี่ยวมาเนี่ยแหมพวกเขาเนี่ยสภาพร่างกายมันแข็งแรงอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะพวกเนเธอร์แลนด์อ่ะพวกเนเธอร์แลนด์เนี่ยพวกเนี้ย
1: ก็นักเตะที่เล่นอยู่ต่างแดนของอินโดชุดเนี้ย11คนนะพี่ตั๋วที่ผมลองนับคร่าวๆเนี่ยจะมีจากทั้งในสเปนด้วยไอเอดูโรเนี่ยจากรายโยบายกาโน่ประตูเนี่ย2คนมาจากยุโรปนะพี่ตั๋วมีมาเดเพสเนี่ยจากอาแจ็ค
0: มันก็ผสมชุดคัตบอลโลเขา
1: ครับผมจะขาดแค่เจอิซี่ซาโซโลที่ไม่ได้มาคนเดียว
0: เท่านั้นเองจริงๆแล้วเราเป็นรองนะเนี่ย
1: ก็ถ้าชื่อชั้นเนี่ยด้วยคุณภาพนักเตะจากยุโรปยังไงก็น่าจะเหนือกว่าเรานะพี่ตั๋ว
0: เหนือกว่าเราแล้วเล่นบ้านเขาด้วยไง
1: ครับ
0: เอาใจช่วยนักเตะทีมชาติไทยส่วนเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ผมว่าอันนั้นลืมๆมันไป
1: ใช่
0: ที่เราแพ้
1: เราก็เล่นแบบประคองตัวนะเราเข้าชิงแล้วแต่ว่าเกมพวกนี้ถ้าเล่นแบบเดิมเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์ลั่นแน่นอนแล้วนะชิงด้วย
0: ลั่นแน่ๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพักไปกันก่อน
1: ครับ
0: เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ครับ
1: ครับ
2: ไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชคุณสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
2: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิชคุณสุพรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
3: สนับสนุนโดย
4: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
0: กลับมาพูดคุยกันในช่วงเบรกที่2ครับเจม
1: ครับผมก็เดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนนะครับพี่ตัวก็ขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 ครับแล้วก็
0: ส่วนข้อความวันนี้ทำไมดูเงียบจังเลย SMS ส่งกันเข้ามาหน่อยนะวันนี้บอลไทยไม่มีเตะ 468-9899 มาพูดคุยกันนะครับทั้ง Facebook ด้วยนะ
1: ครับผมแล้วก็
0: YouTube ด้วย
1: ข้อความทาง SMS บอกว่าเคยไปรับพระที่ร้านยาแถว3ย่านว่ากันว่าเป็นสมเด็จวัดระฆังรุ่นหลังคาโบสถ์ได้รับวันอภิเษกในหลวงรัชกาลที่10ครับอ้อนี่น่าจะเป็นข้อความในชั่วโมงเก่า
0: เก่าหรือว่า
1: เก่าลองเช็คก่อนบอกว่าภรรยาของอดัมไม่ขยับพี่ตั๋วอามซ่ามาแล้วครับงานพี่ลูดี้6เดือน
0: แล้วเดี๋ยวมีคำถามจากอามซ่าบอกว่านักเตะฟิลิปปินส์คนไหนเป็นคนขี้ร้านครับเจม
1: ใครครับพี่
0: มาเนลออส
1: เป็นมาเนลออส
0: มาเนลออสนะแล้วก็มีกรนะครับจากอาร์มซ่าเดี๋ยวพี่อ่านให้เองเลยวันนี้ห้ามนอนกันนะแม้ติดฝนแต่ติดใจในคืนนี้เวลาดีมีนัดไม่ขัดหมายฟังเรื่องเล่าบอลไทยได้ผ่อนคลายทุกมลายหายเศร้าเฝ้าติดตาม
1: เป็
0: นย
1: ัง
0: ไง
1: มาเป็นกรเลย
0: ฮะ
1: มันก็
0: เขาไม่งอนเราแล้วเราได้อ่านแล้ว
1: เพราะวันนี้เขาไม่มีชื่อผมเลยนะพี่คำว่างอนเนี่ยเหลือแค่พี่ลูดี้แล้ว
0: ใช่
1: เพราะว่าผมอ่านแล้ว
0: อ่านแล้วแล้วจัด2วันติดด้วยแล้วก็พยายามย้ำว่าพี่ตั๋วอย่าลืมอ่านข้อความของพี่อามซ่านะ
1: ก็อ่านไปแล้ววันนี้
0: แล้ว YouTube มีมั้ยฮะเจม
1: YouTube เนี่ยคุณณัฐพงษ์ทักทายเข้ามาบอกว่าสวัสดีครับพี่ตั๋ววิเจมแล้วก็คุณอภิชาติบอกว่าคู่บอลคู่ชิงเอเชียนเกมเมื่อวานบอลเด็กทั้งคู่สปีดเร็วมากครับบอลวันทัดทั้งคู่เวลาเข้าทำเร็วกว่าบอลอาชีพทีมในไทยอีกแล้วก็เกาหลีใต้ได้ประตูไม่ได้จังหวะนั้นก็ไม่มีโอกาสยิงเลยก็เขาบอกว่าถ้าไม่ได้ลูกนั้นเนี่ยโอกาสยิงแทบไม่มีเลย
0: จากออมจีซองนะครั้งเดียวเลยนะ
1: ใช่
0: ครั้งเดียว
1: ครึ่งหลังใช่ไหมพี่
0: เพราะว่ารูปเกมของเกาหลีใต้มันคล้ายๆกับนัดที่เจอจีนเหมือนกัน
1: ใช่ก็ตื้อๆเลยพี
0: ่ก็จะตื้อๆหน่อยนัดที่เจอจีนครึ่งหลังจีนก็มาเล่นได้ดีครับแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะต้องอาศัยแบบจังหวะโยนเข้าไปอ่ะ
1: คือ
0: ที่เจอจีนเนี่ยมงดี
1: ทายเกมนะพี่ลุงนั่นแหละลุงเดีย
0: วประตูชัยของแบจุนโฮน
1: ี
0: ่เป็นนักเตะจากสโต๊กซิตี้เล่นอยู่ในอังกฤษ
1: ครับ
0: ใครได้ดูเมื่อวานเนี่ยผมว่าสนุก
1: ก็ผมเชื่อว่าเมื่อวานหลายๆคนน่าจะเชียร์ญี่ปุ่นด้วยแล้วก็โอกาสก็อย่างที่บอกว่าเยอะแต่ว่าไม่คม
0: ผมเชื่อว่าอีกหน่อยนักเตะญี่ปุ่นชุดนี้ก็ได้ไปเล่นในยุโรปแหละนะ
1: ใช่ครับ
0: เราจะมีนักเตะลูกครึ่งญี่ปุ่นไนจีเรียอยู่คนหนึ่งเอ็นดิเก้
1: อัน
0: นี้ก็เล่นได้ดีนะครับ
1: เป็นนักเตะโอเซกิน
0: ักเตะผิวสีนักเตะผิวสีก็มีประเด็นดราม่าที่เกมที่ญี่ปุ่นเอาชนะเกาหลีเหนือ ที่เฉือนชนะ 1-0
1: ในรอบก่อนหน้านี้ใช่ไหม
0: ในรอบก่อนหน้านี้แล้วเอ็นวาดิเก้นี่เขาไปผ่านนักเตะเขาแล้วก็หลุดเข้าไปยิงแล้วนัดมันไม่มี VAR อ๋อ
1: จำได้ไหม
0: มันไม่มี VAR แต่ว่าเราดูภาพช้าแล้วอะยังไงก็ฟาวล
1: ์แต่ผู้ตัดสินไม่เป่า
0: แต่ผู้ตัดสินไม่เป่า
1: ก็มีบ้าง
0: ก็เลยให้ประตูกับทางญี่ปุ่นไปแล้วมันเป็นประตูชัยไงญี่ปุ่นคือวันนั้นก็เล่นไม่ดี
1: แต่ว่าได้แบบนี
0: ้ได้เม็ดนี้เม็ดเดียวก็ต้องเอาแล้วแหละ
1: ใช่
0: ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เข้ารอบแต่ว่าก็เข้าใจมุมของผู้ตัดสินนะเขาอาจจะมองไม่เห็น
1: ครับ
0: เพราะว่าเป็นจังหวะที่นักเตะญี่ปุ่นวางยาวมาวางยาวเลยแล้วนักเตะเกาหลีปล่อยให้บอลตกปล่อยบอลตกพื้นปุ๊บแล้วก็วิ่งพยายามจะไปขวางไว้แต่กองหน้าญี่ปุ่นเนี่ยเอ็นวาดิเก้เนี่ยเขาก็เข้าไปแบบว่า
1: หักนิดนึง
0: กระแทกนิดนึงเอาแขนดันนิดหน่อย
1: ครับ
0: ปึ้งให้เสียจังหวะไปแล้วก็ฉกบอลเข้าไปยิง
1: ด้วย
0: มุมนั้นอ่ะผู้ตัดสินยังอยู่ตรงกลางสนาม
1: ไม่ทันแน่นอน
0: วิ่งมาไม่ทันเหมือนเกมไทยลีกบ้านเราอ่ะที่มีดราม่
1: าม
0: าไม่ทันแล้วก็ไลแมนผู้ช่วยผู้ตัดสินก็วิ่งลงมาไม่ทันอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่กล้ายก
1: ก็เลยเรียบร้อยเลย
0: เขาก็ลุกเขาก็คงคิดว่านักเตะเกาหลีน่าจะวิ่งแล้วสะดุดเองคงมองมุมนั้นแหละ
1: คือด้วยความที่ผู้ตัดสินอยู่ไกล
0: อยู่ไกลทั้งผู้ตัดสินที่เป่าในสนาม
1: แล้ว
0: ก
1: ็
0: ผ
1: ู้
0: ช่วยผู้ตัดสินก็คือไลแมนเนี่ยก็อยู่ห่าง
1: ครับ
0: แล้วจังหวะตัวนักเตะของญี่ปุ่นมันเหลี่ยมมันอาจจะบังๆอยู่ด้วยบางมุมนั้น
1: อ
0: ะ
1: ก็เลยเรียบร้อยก็เมื่อวานจริงเมื่อวานผมดูพิคมเนี่ยนั่งดูตอนจัดรายการช่วงท้ายเกมเนี่ยพิคมก็แอบลุ้นนะพี่ว่าเอ๊ะจะมีจุดโทษหรือเปล่าท้ายเกม
0: ก็ใช่ไงเมื่อวาน
1: ว่าเกมในชุดใหญ่เนี่ยพิคมบอกว่าเกมล่าสุดก็ท้ายเกมญี่ปุ่นก็มีจุดโทษแล้วมีคิรินครับเนี่ยแล้วเมื่อวานก็แอบลุ้นอยู
0: ่แต่ก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้มีความคิดแบบนั้นกับ
1: ญ
0: ี่ปุ่นแต่ถ้าเป็นเกาหลีใต้เนี่ยผมเชื่ออาจจะมีบ้างมีเยอะด้วยอะไรเงี้ย
1: จำลูกที่เราเอเชียนเกมที่เราเจอญี่ปุ่นเกาหลีใต้ในรอบรองที่อินชอนเนี่ยที่มีจังหวะที่เขานอนแล้วเขาตบบอลเนี่ยพี
0: ่
1: อันนั้นไม่แฮนเลย
0: เห็นไหม
1: แล้วก็มันจะมีเกมรู้สึกจะเป็น U19 รอบคัดเลือกที่เตะที่ฮันโดมิพี่ตัวนั้นผมไปดูไทยเจอเกาหลีใต้เนี่ยแหละแล้วลูกประตูฉลองเขาเนี่ยเป็นจังหวะที่บอลเปิดมาแล้วกองหน้าเขาเนี่ยเหมือนใช้มือตบบอลแล้วยิงเข้าไปแต่ผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรเรากับเกาหลีใต้นี่มีประเด็นบ่อยนะพี
0: ่ถ้าเกาหลีใต้อะผมเชื่อไอเรื่องแบบว่าอะไรประมาณนี้ตุกติกอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นผมว่าวันนั้นอะมันน่าจะผู้ตัดสินอาจจะไม่ทันเกมจริงๆจังหวะผิดท่าของเขาอะในการเต่าเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยถ้าญี่ปุ่นจะโกงจริงๆอะก็ทำได้นะต้องหาจังหวะแบบเอ้ย
1: นิดนึงนิดน
0: ึงตรงทิ้งตัวหรือว่าอะไรสักอย่างอะให้มันได้จุดโทษอะเพราะว่าถ้าเขาทำเพราะว่าถ้าเขาจะเอาเขาจะเอาได
1: ้
0: อย่างนาที่เกาหลีเหนือถ้าเขาจะถ้าเขาโกงจริงอ่ะเขาก็ต้องโกงต่อนะ
1: ก็อาจจะเป็น
0: ในนาทีเนี่ยสำคัญกว่า
1: ใช่ละ
0: อาจจะเขาไม่โกง
1: อาจจะเป็นความผิดพลาดของตัดสินไปในเกมนั้นแต่เมื่อวานนี้ก็ค่อนข้างที่จะเคลียร์แล้วพี่ในหลายจังหวะไม่มีอะไรที่นอกเกมเท่าไหร่
0: เกมมันนะ
1: มันเร็วมาก
0: ก็พวกนี้เล่นในยุโรปหลายตัวในเกาหลีใต้ใครได้ดูก็สนุกสนานเลยฟุตบอลไทยก็ตกรอบไปแพ้จีน
1: รอบ8ทีม
0: แต่ว่าถ้าเป็นในเอเชียนเกมเนี่ยคนไทยที่มีส่วนร่วมในเกมนัดชิงก็ผู้ตัดสินหญิง
1: คุณสุภัยรีเมื่อวันก่อน
0: ใช่เป่าเกมนัดชิงเหรียญทองญี่ปุ่น
1: กับเกาหลีเหนือ
0: เอาชนะเกาหลีเหนือด้วยการโดนจุดโทษนะ
1: ครับ
0: เราดูอยู่แล้วก็โอ้ผู้ตัดสินไทยคือผมไม่ค่อยดูเกมเท่าไหร่ผมดูแต่ผู้ตัดสินไทยแหละผมเอาใจช่วยไง
1: ถ้ามีดราม่านี่เอาเรื่อง
0: ผมเอาใจช่วยขอให้เป่าให้แบบได
1: ้
0: รับคำชมอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วสุดท้ายก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วย
1: ครับก็ผ่านไปด้วยดี
0: ผมทักเอาไว้นะ
1: แล้วเขาตอบยังไงตอนนี้
0: เขาตอบแล้วตอนเนี้ยเขาประชุมอยู่ที่มาเลเซีย
1: อ๋อมาบินต่อไปมาเลยเลย
0: ผมถามว่าเนี่ยผลงานระดับนี้เนี่ยมีลุ้นนะสุภัยรีที
1: ่
0: จะได้ไปเต่าฟุตบอลโลกหญิงที่บราซิลในปีหน้านะ2027เขาก็บอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าประสบการณ์ถือว่ายังน้อยสุภัยรีได้เต่าในเกมเอเชียนชิงแชมป์เอเชียด้วยนะรอบรองด้วย
1: บูเมน
0: รอบรองด้วยแล้วก็นัดชิงฤดูกาลที่แล้ว AFC แชมเปี้ยนส์ลีกฟุตบอลหญิง
1: ครับผม
0: เกมโตเกียวเวอร์ดี้อ่ะแล้วก็ เขาชิงกันในโกฮายังสอนจากเกาหลีเหนือก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าเข้าตามากๆเลยแต่เขาบอกว่าถือว่ายังแบบยังใหม่อยู
1: ่ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้อง
0: เก็บเลเวลประสบการณ์ครั้งนี้ไม่ได
1: ้
0: ครั้งหน้าเนี่ยมีลุ้นครั้งนี้บอกยากหน่อยที่บราซิลในปีหน้าเนี่ยพูดถึงไทยหมายถึงผู้สินหญิงนะที่จะได้ไปตัดสินนะ
1: ก็ต้องรอ2031แล้วนี่บอลโลกหญิงครั้งต่อไปนะ
0: ใช่
1: คือครั้งต่อไปเนี่ยคือครั้ง2027ถ้าอีกครั้งหนึ่งก็อีก4ปีเลย
0: เราเอาใจช่วยนะอยากให้ได้เป็นเต่าฟุตบอลโลกเนาะ
1: ใช่ครับอันนี้ผมเจอแล้วเขาเจอนัดชิง FC Women ปีที่แล้วจะเป็นโตเกียวเวอร์ดี้เมเดซ่ากับนิโกฮายัง
0: เกาหลีเหนือ
1: สุภัยรีเปา
0: ใช่นี่แหละถือว่าเป็นผู้ตัดสินที่น่าจับตามองมากผู้ตัดสินหญิงของไทย
1: ผู้ชายเราหลังๆก็ผลงานดีนะพี่
0: ก็ดีครับแต่ว่าไปเจอพวกอาหรับเขาเด็กเส้นเยอะไงฟุตบอลโลกเราเลยไม่ได้ไปเลย
1: เดี๋ยวรอบหน้า
0: ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยจริงๆแล้วเปาโค้ดถือว่ามีโอกาสเลยนะ
1: ในตำแหน่ง VR
0: แต่ว่าโดนเบียดไปซะก่อน
1: โอ้โห
0: แต่ว่าถ้าผู้ตัดสินหญิงอ่ะคู่แข่งน้อยคู่แข่งน้อยถ้าฝีมือดีแล้วก็เลเวลถึงก็มีโอกาสที่จะได้ไปนะครับ
1: พอผู้ตัดสินหญิงจริงๆก็เด่นๆก็แถวญี่ปุ่นแถวจีนไม่พวกนี้ตะวันตกตะวันออกกลางไม่ค่อยมีเท่าไหร
0: ่แต่ตอนนี้เดี๋ยวสุภาริผมว่าเขาจะมีโอกาสได้ตัดสินในเกมระดับชิงแชมป์โลก U17 ปีแล้วก็20ปีด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็อาจจะเป็นโอลิมปิกเกมอีกอะไรประมาณน
1: ี้ที่ LA
0: แล้วคราวนี้เขาจะได้ไปตัดสินบอลโลกแล้ว
1: ก็เก็บตามไปเรื่อย
0: ๆเอาใจช่วยด้วย
1: ครับ
0: ไทยไม่ได้เข้ารอบก็ยังมีผู้ตัดสินไทยแหละได้เล่นได้อยู่ในสนามในเกมนัดชิง
1: ใน
0: เช่นเกม
1: ใช่ครับส่วนผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวอีก4ปีเนี่ยบอลโลกเราอาจจะมีผู้ตัดสินไปต่อพร้อมกับทีมชาติไทยเลยนะพี
0: ่รอลุ้นอยู
1: ่ทีมชาติไทยเราก็จะไปเล่นด้วยเลย
0: ผู้ตัดสินผู้ตัดสินชายนี่ไม่ได้ไปบอลโลกมาโอ้โหนานแล้ว20ปีพอดีแล้ว
1: ตั้งแต่2006
0: ที่เยอรมัน
1: ครับ
0: พี่แป๊กปัชญาเพิ่มพาณิชย์เนี่ยไปเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินนะหลังจากนั้นก็ไม่มีอีกเลย
1: ก็เดี๋ยวรออีก4ปีเก็บแต้มไปเรื่อยๆน่าจะถ้าเต่าโค้ดไปก็จะเป็น VR ไหมพี่ตัว
0: มีโอกาสครับ
1: ครับ
0: อ่ะเมื่อกี้เห็นเจมบอกจะคุยเรื่องอะไรต่อนะ
1: เดี๋ยวผมพูดถึงบอลหญิงเมื่อกี้ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงก็เป็นเรื่องของฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะพี่ตัวเราก็จะลงเล่นแล้วในวันพรุ่งนี้นะพี่ที่ชลบุรีสเตเดียมเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่เห็นมีข่าวเลย
1: เงียบมากเลยพี
0: ่ก็โดนเอเชียนเกมกบแล้วก็ฟีฟ่าอาเซียนกบด้วย
1: ใช่ก็จะเป็นชุด U17 ผู้หญิงเราเนี่ยจะเล่นรอบคัดเลือกซึ่งสนามเนี่ยเปิดให้เข้าชมฟรีนะพี่ตัว3นัดเลยก็วันที่5วันพรุ่งนี้เราจะเจอกับภูฏานครับตอน 19:00 นแล้วก็วันที่8เนี่ยเราเจอกับมาเก๊าครับตอน 19:00 นแล้วก็เจอกับเลบานอนนัดสุดท้ายเนี่ยวันที่11ตุลาทั้ง3นั้นเนี่ยเตะ 20:00 นแล้วก็เข้าชมฟรีด้วยครับที่ชลบุรีสเตเดียม
0: เขาบอกว่าให้ไปลงทะเบียน
1: น
0: ะ
1: ใช่
0: ลงทะเบียนรับบัตรเข้าชมทั้ง3วันเดี๋ยวต้องดูให้นำอะไรเนี่ยบัตรประชาชน
1: ครับ
0: ไปลงทะเบียนผ่านลิงก์แล้วก็ไปยื่นรับบัตรที่หน้าสนามใครอยากจะไปเชียร
1: ์
0: นักเตะสาวอยู่17ปีทีมชาติไทยตอนนี้หวั่นอย่างเดียวแล้วหวั่นเรื่องฝน
1: วันนี้มาอีกแล้ว
0: หวั่นใจเรื่องฝนเนี่ย
1: ใช่แล้วไม่รู้ว่า
0: จะมีปัญหา
1: การเดินทางนะพี่ตั๋วที่ชลบุรีก็ฝนตกหนักเรื่อยๆเลย
0: กลับมาเรื่องฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนพี่เจมบอกว่าจะคุยเรื่องของ
1: แรงกิ้งก
0: ็
1: ผมลองคำนวณดูเนี่ยก็พรุ่งนี้ด้วยความที่มันเป็นเกมระดับ A-match แล้วก็เป็นรายการที่อยู่ที่ห้อง FIFA Day เนี่ยมันก็มีเรื่องของแรงกิ้งด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราชนะมาในรอบแรกเนี่ยแรงกิ้งก็เพิ่มมาตลอดใช่ไหมตัวแล้วก็ไปลดในวันที่เราเจอกับฟิลิปปินส์ตอนนี้เราอยู่อันดับที่93ของโลกครับซึ่งถ้าพรุ่งนี้เราใช้อินโดได้เนี่ยอันดับโลกก็จะขึ้นมาเป็น92นะพี่จากการคำนวณคร่าวๆแต่ถ้าแพ้เนี่ยก็จะตกไปอีกหนึ่งอันดับ
0: อินโดอันดับโลกเขาเป็นรองเรานะ
1: ใช่ครับอ
0: ินโดถ้าเราไม่ชนะเขาถ้าแพ้นี่โหติดลบหลายแต้มอยู่นะ
1: ใช่อินโดเนี่ยตอนนี้117คือถ้าเขาชนะเนี่ยอันดับโลกเขาก็ขึ้นเยอะแต่ว่าถ้าเขาแพ้เนี่ยเขาไม่ลดแล้วไม่เพิ่มนะพี่เพราะว่าด้วยความที่เราแรงกิ้งเหนือกว่าแต่ถ้าเราแพ้เนี่ยเราจะลด
0: เหมือนเกมที่เราแพ้กับฟิลิปปินส์เนี่ยลบ6แต้มอ่ะ
1: ใช่ลบเยอะเพราะ
0: ว่าเยอะมากตั้งแต่ฮัสซันมาคุมเนี่ยทีมไทยก็ติดลบไปหลายแต้มแล้วนะ
1: จากที่แรกๆเนี่ยเก็บ เก็บเยอะนะพี่แล้วหลังก็มาลดบาง
0: ยุคอิชิอิ

0: ได้ได้เยอะมากเลยอ่ะแต้ม
1: ขึ้นมาติดท็อป100นะแล้วก็ขยับมา90ต้น
0: ๆรายการแรกของอิชิก็คือเอเชียนคั
1: พ
0: เอเชียนคัพตอนนั้นทีมไทยทำผลงานดีอ่ะ
1: และเอเชียนคัพ
0: เข้ารอบเยอะแล้วก็ไม่แพ้ซาอุด้วยเจอทีมอันดับที่ดีกว่าแล้วเราไม่แพ
1: ้ก็ได้บวก
0: แต้มไปแบบเยอะมาก
1: ครับ
0: ช่วงยุคอิชิพี่ว่าเราได้ประมาณ30-40แต้มได้นะ
1: ใช่แต่ว่ายุคอิชิเราก็จะไม่ค่อยได้แต้มในเกมที่เป็นอุ่นเครื่องนะพี่ตัวเพราะอุ่นเครื่องเราก็เสมอเยอะแต่ว่าอุ่นเครื่องเนี่ยมันคูณแค่10ก็อาจจะไม่เยอะเท่ากับรายการที่เป็นรอบสุดท้าย
0: พวกคะแนนแต้มของฟีฟ่าแล้วนี่สำคัญนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีผลในเรื่องของการลงเล่นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วย
1: ใช่การแบ่งโถนะพี
0: ่ในการจัดโถไงถ้าเราอยู่โถล่างๆเนี่ยเราก็อ้วกนะฮะ
1: ก็ถ้าจากที่คำนวณคร่าวๆตอนนี้เราน่าจะอยู่ประมาณโถ3พี่ตัว2หรือ3ประมาณนี
0: ้
1: ก็มันก็แน่นอนว่า1อ่ะโถ1เนี่ยมันจะเป็นพวกท็อปเอเชียหมดแล้วแต่โอกาสที่เราจะกระโดดไปอยู่ที่โถ2เนี่ยมันก็ยังพอมีอยู
0: ่มหาอำนาจทั้งนั้นเลย
1: แต่ว่าถ้าไปอยู่โถ3หรือต่ำกว่านี้ก็มันก็จะเจอทีมใหญ่นะพี่ตัวมันก็มีความสำคัญเพราะว่าอย่างที่พี่ตัวบอกว่าบอลโลกรอบคัดเลือกมันจะเริ่มแล้วเราเนี่ยเตะกัน3ปีแล้วพี่บอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้ามีโอกาสเก็บแต้มเนี่ยก็ควรจะเก็บให้ได้เยอะที่สุดก่อน
0: ในช่วงของ FIFA Day นะ
1: ครับ
0: ต้องสะสมไปให้ได้เยอะที่สุดแหละ
1: ก็สำคัญสำคัญเนี่ยก็จะเป็นช่วง FIFA อาเซียนคัพเนี่ยเหลือเกมเดียวแล้วแล้วก็ช่วง King Cup ซึ่งเป็น A match 2 match แล้วก็ Asian Cup รอบสุดท้ายนะซึ่งมันจะคูณเยอะกว่าปกติเลยก็มีโอกาสที่จะเก็บแต้มอย่างน้อยเนี่ยขึ้นไปแตะสัก90หรือ80ปลายๆก็น่าจะโอเค
0: เพราะบนโลกครั้งล่าสุดอ่ะเราไปอยู่กลุ่มที่ถือว่าแข็งอ่ะเราเจอทั้งเกาหลีใต้
1: ครับ
0: มีจีนอีกอ่ะสิงคโปร์เนี่ยโอเคสบายสบายแต่เราก็ยังเกือบที่จะได้เข้ารอบนั้นอ่ะ
1: ใช่เกือบเราจริงๆเราไปพลาดนัดแรกจริงๆไปตัวนัดแรกที่เจอจีนในบ้านเนี่ย
0: เราแพ้นั้นอ่ะ
1: ใช่จริง
0: ๆบ้าน
1: มันเป็นเหมือนตัดสินเลยตั้งแต่แรกเลยนะพี่เพราะว่าการเจอจีนเนี่ยณเวลานั้นอ่ะถ้าเราชนะได้สถานการณ์มันจะคนละเรื่องกับตอนนั้นนะพ
0: ี่ตอนนั้นเป็นยุคของมาโนโพกิ้ง
1: นัดแรกใช่
0: นัดแรกแล้วจากนั้นว่ามาโน่ก็กระเด็นหลุดไปเอาอิชิเข้ามาอิชิผลงานดีนะ
1: น
0: อกจากที่เราได้แต้มสะสมเยอะในช่วงของเอเชียนคัพแล้วเนี่ยในช่วงคัดบอลโลกเนี่ยเราก็ได้คะแนนเยอะ
1: ครับ
0: เกมที่ไปยันเสมอเกาหลีใต้ได้ถึงบ้านรวมถึงจีนด้วย
1: เสมอจีนด้วย
0: นี่แหละแต่เสียดายว่านัดสุดท้ายมาเจอกับสิงคโปร์เราชนะได้เพียงแค่ 3-1
1: ขาดอีกลูกเดียว
0: ต้องการแค่ประตูเดียวนะ
1: ลูกเดียวจริงๆครับพี่
0: เพื่อจะได้เข้าไปเล่นในรอบ3ไม่งั้นเราก็ได้ดั้งดูแบบทีมไทยเล่น
1: เ
0: ขาอีกหลายเกมเลย
1: แล้วก็ไม่ต้องมาคัดเอเชียนคัพด้วยนะพี
0: ่ไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมาเจอศรีลังกาเจอเติร์กเมนิสถานอะไรด้วย
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็เดี๋ยวแต่ผมไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วรอบหน้าเขาจะเพิ่มหรือเปล่าโควต้าฟุตบอลโลกเนี่ยพี่ถ้าเพิ่มอีกเราก็มีโอกาสอีก
0: เฮ้ยพี่ว่าอย่าเพิ่มเลย
1: เยอะไป
0: อย่าเพิ่มเลย
1: รอบนี้ก็โหเดือนเสร็จแล้วดูกันยาวเลย
0: ดูกันตาแฉะแล้วที่สำคัญคือรอบแรกมันไม่น่าดูอ่ะมันห่างชั้นกันเกินไป
1: ใช
0: ่ต้องการเกมคุณภาพเหมือนเดิมอ่ะดีสุดจริงๆอ่ะ32ทีมเนี่ยเหมาะสมที่สุด
1: กำลังดีที่สุดแล้ว
0: ลงตัวมากทั้งการจัดโปรแกรมแล้วก็คุณภาพของเกมด้วย
1: ถูกต้องรอบแรกนี่บางทีขาดไปมันก็เละเลยนะพี่เยอรมันอย่างเงี้ย
0: แล้วเราอยากดูไหมเราก็ไม่ได้อยากดู
1: ใช่
0: แต่ว่าตอนก่อนเป็นรอบ32ทีมเนี่ยเราอยากดูเลยทุกเกม
1: เพราะมันสูสีกันหมดเลย
0: มันต่อให้ชื่อชั้นไม่สูสีแต่เราเชื่อว่าอาจจะมีเกมพลิกล็อกไง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันอาจจะต้องมีแล้วมันก็มีจริงๆนะ
1: ถ้า
0: เอามาแค่32ทีมอ่ะแต่พอเป็นแบบว่า
1: 6 48
0: เกมพลิกล็อกก็จะไม่มีเลย ไม่มีจริงๆแต่เกมแบบว่าถล่ม
1: กว่าจะไปสนุกจริงๆก็รอบ32ที่มันเป็นน็อกเอาท์แล้ว16ทีมแล้วนะพี่
0: ใช่รอบ32อ่ะเริ่มที่จะแบบอ่ะโอเคตั้งใจดูทุกคู่หน่อยแต่ก่อนหน้านี้เจมได้ดูไหมถ้าไม่ได้พลาดจริงๆอ่ะ
1: ผมถ้าไม่ก็ถ้าเป็นเกมที่ไม่ได้สำคัญก็แทบไม่ได้ดูเลยพี่ตัว
0: ปล่อยผ่านเลยไม่ได้สนใจอยู่
1: เพราะมันเตะเยอะด้วยบางทีคืนหนึ่ง4คู่เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลา
0: แต่ว่าเข้าใจฟีฟ่าช่วงนี้เขาหิวเงินอย่าง
1: นะแล้วดูแล้ว
0: นี่เขาธุรกิจเลยนะ
1: 64ทีมดูแล้วมีโอกาสสูงมาก
0: มีโอกาสว่าเดี๋ยวถ้าสปอนเซอร์เข้ามาเยอะๆแล้วได้เงินแบบโอ้โหก้อนยักษ์อะไรประมาณนี้ฟีฟ่าก็ตาโตแล้ว
1: ก็ขนาดฟีฟ่าเซนคัมนี่ค่าลิขสิทธิ์ยังระดับ100 ล้านบาทนะพี่

0: แต่กันหยุดไม่กี่ประเทศเอง
1: แล้วก็มันไหมล่ะดูดิไม่มันเลยดูที่อินโดถล่มไป 9-2
0: ขาดไปคืออย่างนี้มันก็ไม่ค่อยได้พัฒนาเท่าไหร่ถ้าพูดกันตามตรงแล้ว
1: เออก็จริงก็จริง
0: ทีมที่เชิญมาเนี่ยก็ไม่ได้ถ้าพูดตรงก็คือไม่ได้เข้ามาแล้วช่วยยกระดับฟุตบอลในภูมิภาคเราเลยเพราะว่าถ้าจะยกระดับจริงก็ต้องเป็นชาติที่มาแล้วเหนือกว่าแต่เนี้ยคือมาแล้วก็มาให้อินโดยิงเลย
1: มาให้เชือด
0: มาให้เชือดเลย
1: มาให้เชือดเฮ้ยแต่พรุ่งนี้ทีมชาติไทยเราผมบอกเลยว่าไม่มีทางโดนเชือดแน่นอนจริง
0: ก็ผมไปไล่ดูสี่ตีเนี่ยเจอกัน5ครั้งหลังสุดเนี่ยไทยเราไม่เคยแพ้เลยพี่ตั๋วนับตั้งแต่ฟุตบอลโลกรอบเลือกเมื่อปี2019เลยตอนนั้นเนี่ยเราชนะ 3-0 แล้วก็ปี2021ที่เราเจอกับอินโดเนี่ยก็เป็นเกมบอลโลกรอบคัดเลือกเหมือนกันก็เสมอ 2-2 ครับแล้วก็ในอาเซียนคัพเนี่ย3ครั้งหลังสุดเราก็ไม่แพ้นะพี่ชนะมา1ครั้งแล้วก็2ครั้งล่าสุดที่เจอกันเสมออ
1: ืม
0: สถิติเราถือว่าดีแล้วก็ผมลองดูเนี่ยเราแพ้อินโดครั้งสุดท้ายเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2016เลยครับน่าจะเป็นเกมนัดชิงอาเซียนคัพนัดแรกที่เราไปแพ้ที่เสนายันก่อนแล้วนัด2เนี่ยเรามาชนะที่ราชมัง 2-0
1: ตอนนั้นน่ะนะ
0: ใช่ครับ
1: งั้นดูแล้วพรุ่งนี้เราก็มั่นใจได้นะว่า
0: ก็มีโอกาส
1: มีลุ้นนะ
0: ใช่แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่านักเตะอินโดชุดนี้เขาก็ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นนะพี่ตั๋วเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็ผ่านการเล่นในระดับเรียกว่ายุโรปมาแล้วด้วยอย่างประตูเนี่ยโอ้โหยุโรป2คนเลยแล้วก็กองกลางเนี่ยมาจากทั้งเบลเยียมก็มีนะพี่แล้วก็จากเนเธอร์แลนด์ก็มีแล้วก็กองหน้าตัวเก่งของเขาเนี่ยนักเตะเบอร์เก้าเนี่ยไมเคิลเบเกอร์เนี่ยเล่นอยู่ในสหรัฐก็ตอนนี้เป็นดาวซัลโวของรายการด้วยยิงไป5ลูกเลยนะพี
1: ่
0: ก็เราก็ต้องเรียกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยพรุ่งนี้แต่ไม่น่าแพ้ใช่ไหมพี่พรุ่งนี
1: ้พูดยากจริงแต่ว่าไหนๆเราก็นะเชียร์ทีมชาติไทยเราก็ต้องคิดว่าไม่น่าแพ
0: ้ครับ
1: น่าจะถึงจุดโทษ
0: ก็มีโอกาสถึงจุดโทษนะพี
1: ่น่าจะจุดโทษอะเพราะว่าฮัสซันนี่เขาว่าทำทีมมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเกมที่แบบชนะแบบไม่น่าชนะ
0: เ
1: กมที่ว่าเราจะแพ้แต่เราก็ไม่แพ้อะไรประมาณนี้อ
0: ย่างเจอเวียดนามเนี่ยไม่คิดว่าชนะก็ชนะมา
1: เออประมาณนั้น
0: แห
1: ละก็เลยคิดว่าเขาน่าจะทรงนี้แหละเราก็ส่วนใหญ่ก็คิดว่าเฮ้ยจะไหวเหรอไปเล่นที่บ้านอินโดนีเซียด้วยไม่น่าที่จะรอดนะอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่น่ากังวลก็คือนักเตะหลายคนของเราบางคนก็อาจเป็นหน้าใหม่ทีมชาติไงพี่ตั๋วอาจจะเจอความกดดันกับแฟนบอลระดับ 80,000 คนนะพี
1: ่
0: อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีเหมือนกันเพราะว่านักบอลส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเอาจริงๆก็แทบจะไม่เคยผ่านแฟนบอลที่เยอะขนาดนี้นะพี่ตัวในไทยเนี่ยเราก็ยังไม่เคยประมาณ 20,000 เต็มที่สนามเนี่ยราชมังก็ 40,000 แต่เนี้ยมันระดับเกือบแสนนะพี่กับแฟนบอลเจ้าบ้านที่จะเข้ามาเนี่ย
1: ก็เอาใจช่วยนะ
0: ครับ
1: พรุ่งนี้ไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้ใน90นาทีผมว่ายืดเยื้อ
0: สถิติเราดีกว่าด้วยช่วงหลัง
1: ถึงจุดโทษถึงจุดโทษเตรียมว่าถึงจุดโทษไหมหรือว่าคิดว่าทีมชาติไทยชนะแน่นอน
0: ผมเนี่ยคิดว่าถึงจุดโทษนะพี่ตั๋วถ้าเราไม่โดนจุดโทษก่อนในเวลาเนี่ย ถ้าไม่โดนจุดโทษก่อนในเวลาผมว่าถึงจุดโทษ
1: กลัวเรื่องกรรมการกลัวเรื่องกรรมการมากเลย
0: ก็พอมี7แล้วผมก็กลัวตอนนี้อะไรก็กลัวไปหมดแล้วก็ไปเล่นที่นั่นด้วยแล้วก็มันก็มีคนพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอินโดกับฟีฟ่าเหมือนกันนะพี่ตั๋วเพราะว่าหลังๆเนี่ยอินโดเนี่ยเรียกว่าได้อภิสิทธิ์จากทางฟีฟ่าหลายอย่างเหมือนกันเรื่องเจ้าภาพเนี่ยเคยเป็นทั้งเจ้าภาพ U17 มาแล้วชิงแชมป์โลกรายการฟีฟ่าซีรีส์ก็จัดที่อินโดมาแล้วแล้วก็ฟีฟ่าเซนคัพเนี่ยก็จัดที่อินโดอีก
1: นี่คุณพูดแบบนี้นี่คุณกำลังจะบอกว่าฟีฟ่าเนี่ยน่าจะเอาใจช่วยอินโดนีเซียให้คว้าแชมป์ฟีฟ่าเซนครั้งแรก
0: ไม่แน่แล้วพี่
1: คุณพูดมาเนี่ยมันใช่เลยเนี่ย
0: แต่ว่าพรุ่งนี้เราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทย
1: แต่เราเชียร์ทีมชาติไทย
0: แน่นอนครับ
1: เกมแบบนี้สนุกคิดว่าเราน่าจะเป็นรองหรือว่าอาจจะแพ้เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถทำผลงานได้ดีเนี่ยแม
0: ่
1: มันลุ้นมันนะถ้ารอดเลยนะถ้าคว้าแชมป์ได้เลย
0: โอ้โหแน่นอนว่าร
1: อดเลยอ่ะ
0: ถ้าได้แชมป์นี้ สัญญาที่ต่อไปนี่เผลอๆมี
1: เดี๋ยว
0: ต
1: ่ออีกอยู่ได้อีกเดี๋ยวเพิ่มอีก2ปี
0: อยู่รอรอคนเล่นฟุตบอลโลกกับพี่ตัว
1: แล้วก็แฟนๆที่ไปด่าเขาเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยแล้ว
0: นะทีนี
1: ้ด่าไปก็เท่านั้นแหละเอาคราวนี้เอาที่สบายใจจะเล่นสไตล์ไหนแล้ว
0: แต่ถ้าพรุ่งนี้ผมก็อยากเห็นว่าถ้าเราชนะแบบสัก 2-0 หรือรูปเกมเราดีแล้วชนะแบบสวยๆนะก็อยากดูคอมเมนต์เหมือนกันว่าจะออกไปทางไหนเหมือนกันก็อันนี้ก็อีกอย่าง
1: ไอ้วันนั้นได้ดูคอมเมนต์ตอนที่ชนะเวียดนามอ่ะได้อ่านมั้ง
0: ไม่ผมไม่ได้ดูเลยพี่วันนั้นที่ชนะเวียดนาม
1: พี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกัน
0: แต่ว่าผม
1: คิดว่าก็น่าจะไปดูแต่เราคิดว่าคงแบบคงไม่มีใครด่าหรอกมั้งเพราะมันชนะก็เลยไม่ได้สนใจ
0: ก็ส่วนมากจะมีแซวๆว่าเนี่ยพอเป็นชุดใหญ่ก็เจอของจริงเลยวันนี้ส่วนทางนู้นเขาก็บอกว่าเขาเอาชุดซีเขาเอาชุดซีมาเล่นแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนทางเพจวีเบ็บเนี่ยเขาบล็อกคนไทยแล้วพี่ตัว
1: อ้าว
0: บล็อกแล้วครับไม่บล็อกแล้วบล็อกไปเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็น่าจะโดนเราเข้าไป
1: ใส่ไม่ผิดนะไม่ผิดดิ
0: บล็อกไปแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้
1: ทีมนี้เขาก็มาแพ้ไม่ได้เหมือนกันนะพอแพ้แล้วมีอารมณ์ค้างอ่ะมีอารมณ์ค้างพูดถึงนี่หน่อยดีกว่าฟุตซอลดีกว่า
0: ครับผม
1: ฟุตซอลไทยลีกนะตอนนี้เข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วเผื่อแฟนๆฟุตซอลเขาติดตามวันนี้มีเตะนะฮะวันนี้มีอยู่3คู
0: ่
1: เจมส
0: ์ก็เดี๋ยวผมไล่โปรแกรมวันเอาอันนี้ของเดี๋ยวผมลองดูน
1: ิ
0: ดน
1: ึงพี่ไล่ให้แล้วกันพิกเก็ตยูไนเต็ดนะฮะเจอกับนนทบุรีนะฮะเตะบ่าย 3:30
0: ครับผม
1: ลงแข่งขันอยู่นะฮะตอนนี้แล้วก็ธรรมศาสตร์สเตเดียมเจอกับบูเวฟชลบุรีนะครับคู่นี้ลงแข่งขัน 18:00 นนะครับแล้วคู่สุดท้ายเนี่ยราชภัฏเพชรบุรีพบกับนครราชสีมานะครับ JT ทรัคนี่เตะ 14:30
0: ครับ
1: ดึกเหมือนกันนะ 14:30 เนี่ย
0: ก็โปรตีคู่สุดท้าย 14:30 ก็ถือว่าดึกนะครับพอจบเนี่ยผมลองเปิดไปบางทีเนี่ย 14:30 ยังไม่จบเลยพี
1: ่ฟุตซอลก็ถ่ายทอดสดทางทรูนะ
0: ใช่ครับ
1: แฟนๆโต๊ะเล็กก็สามารถติดตามเชียร์กันได้เดี๋ยวสรุปสถานการณ์ให้ดูหน่อยตารางคะแนนตอนเนี้ยโหเราก็ไม่ได้ตามฟุตซอลกันมานานนะนี่เตะมา
0: 23เกมแล
1: ้วพี่23แล้วแล้วมันก็จะมีพวกเกมตกค้างอยู่บ้างนะครับ
0: ครับ
1: ฟุตซอลมีทั้งหมด14ทีมก็จะเล่น26นัด26นัดตอนนี้จ่าฝูงเป็นห้องเย็นท่าข้ามนะครับเป็นแชมป์เก่าคว้าแชมป์ติดต่อกันมา 3-4 สมัยแล้วช่วงนี้ก็เป็นขาขึ้นของห้องเย็นนะครับ
0: ปีนี้แทบไม่แพ้แล้วพี
1: ่69คะแนนประตูบวก104
0: คือชนะมาติดๆกันเราไม่รู้ว่าจะไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าปีนี้มันมีเรื่องเพลย์ออฟด้วยใช่ไหมพี่
1: ใช่ตรงนี้เดี๋ยวมาเล่าตอนนี้จ่าฝูงห้องเย็นท่าข้ามนาดคือไม่ทันแล้วแหละอันดับ2แบ็คเพิร์ลยูไนเต็ด
0: ครับ
1: 46แต้ม46แต้มนะแล้วก็อันดับ3บูเวฟชลบุรีครับอดีตมหาอำนาจเลย
0: 44แต้ม
1: 44แต้มอันดับ4ราชภัฏเพชรบุรี43คะแนนอันดับ5สุราษฎร์ธานี38แต้มอันดับ6การท่าเรือโอ้โหปีนี้ท่าเรือหล่นมาเยอะมากครับ
0: ปีแล้วนี่ลุ้นแชมป์นัดสุดท้าย
1: มีเพียงแค่34คะแนนเท่านั้นอันดับ7บังคอก FC 33แต้มอันดับ8ภูเก็ตยูไนเต็ดนะครับผมก็ไล่เอาแค่8อันดับแล้วกัน
0: ครับ
1: ส่วนโซนตกชั้นเนี่ย มี2ทีมบ๊วยนี่เป็นนครปฐมนะครับมีแต้มเดียวโอ้นี่ผลงานย่ำแย่จริง
0: ๆและแพ้เละทุ่งด
1: าตกชั้นแน่นอนนะแล้วก็นนทบุรีมีอยู่เพียง16คะแนนอยู่อันดับ13รองบ๊วยก็ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นกับเกษมบัณฑิตนะครับ17แต้มนี่ห่างกันไม่เยอะนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราชนาวีเนี่ยทีมอันดับ11ก็มี18คะแนนพวกนี้น่าจะต้องลุ้นหนีตกชั้นส่วนเมื่อกี้เราไล่อันดับมา 1-8 ปีนี้มันเปลี่ยนกฎห้องเย็นท่าข้ามนะคุณจะโกยแต้มไปเยอะขนาดไหนก็ตามคุณก็ไม่ได้แชมป์นะ
0: ก็ต้องไปเล่นเพย์ออฟอีก
1: ปีนี้เป็นการเพย์ออฟนะครับแล้วเขาจะเอาอันดับ1แล้วก็อันดับ2เนี่ยไปรอในรอบตัดเชือกแล้วก็อันดับ3 4 5 6เนี่ยจะได้อยู่ในโควต้าเพย์ออฟ3เจอ6 4เจอ5ผู้ชนะก็จะเข้าไปเล่นในรอบตัดเชือก
0: เหมือน NBA เลย
1: เขาเอามาจากพวกสเปนไงแล้วก็เตะแบบว่า2ใน3เกม
0: เย้าเยือนใช่ไหม
1: เย้าเยือนเย้าเยือน
0: แล้วอย่างนี้เกมที่3นี้ใครเป็นเจ้าบ้านไม่ตัว
1: ทีมที่อันดับ ดีกว่าจะได้เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าถ้า2เกมได้ชนะ2ต่อ0เกมก็
0: จบเลย
1: จบเลยแต่ว่าถ้าเสมอกัน 1-1 เกมที่3ก็จะไปเล่นในบ้านของทีมที่อันดับในลีกดีกว่า
0: อ
1: ย่างห้องเย็นเนี้ยเขาเป็นอันดับ1ใช่ไหมถ้าเขาจบอันดับ1
0: ครับ
1: เขาก็จะได้เจอกับทีมที่อันดับที่แย่ที่สุดอ่ะที
0: ่ผ่านเข้าม า
1: เนี่ย3 4 5 6เนี่ยถ้าทีมไหนผ่านเข้ารอบมาได้ในเกมรอบตัดเชือกเนี่ยห้องเย็นจะเจอทีมนั้นท
0: ี
1: มที่ผลงานในลีกแย่สุดอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อครับ
1: ก็เป็นการเอื้อให้กับทีมที่ทำผลงานได้ดีนะ
0: ใช
1: ่อ่ะโอเควันนี้ล่ำลาไปพรุ่งนี้อย่าลืมเชียร์ทีมชาติไทยด้วย
0: ฟี
1: ฟ่าอาเซียนนัดชิงแล้ว
0: 20นาฬิกา
1: ครับผม
0: เบอร์โซนถ่ายทอดสดนะครับ
1: ไม่ต้องไปช่องทางธรรมชาตินะ
0: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
1: นิ
0: ร
1: ัน
0: ด
1: ร์ชวัน
0: สดจากส่วนที่คุณสุพรนนท์วันกล้าฟันแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัน
2: ท์สนับสนุนโดย
3: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตการร้อย
4: พร้อมลุยงานคู่เรียนนางสาวรัติการอําลอยหรือเนเน่รอยัลศิลปินไทยคนแรกผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์2026ขึ้นรถบัสเปิดประทุนแห่ฉลองชัยใจกลางกรุงเทพมหานครในงานเวลคัมเนเน่รอยัลวินเดอะเวิลด์ฟอร์ไทยแลนด์โดยขบวนได้เคลื่อนออกจากสยามภารกรมุ่งหน้าสี่แยกปทุมวันผ่านหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเข้าถนนบรรทัดทองถนนพระราม4สามย่านวิทาวเลี้ยวเข้าถนนพญาไทผ่านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBK Center และถนนพระราม1ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่สยามเซ็นเตอร์ก่อนวนกลับเข้าสู่สยามภารกรท่ามกลางแฟนคลับและประชาชนมารอต้อนรับแสดงความยินดี2ข้างทางอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นนอกจากนี้หลายองค์กรและภาคเอกชนยังร่วมกันมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เนเน่เพื่อแสดงความชื่นชมในความสำเร็จสะท้อนพลังความร่วมมือในการสนับสนุนคนไทยบนเวทีสากลพร้อมยังจัดกิจกรรม Meet and Greetฟรีสำหรับแฟนคลับที่ลงทะเบียนล่วงหน้าประมาณ 1,300 คนได้สัมผัสบรรยากาศความอบอุ่นอย่างใกล้ชิดแบบ Exclusive เนเน่เปิดเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจตื่นเต้นและรู้สึกใจฟูเป็นอย่างมากที่ได้เห็นผู้คนมารอต้อนรับตลอด2ข้างทางพร้อมย้อนเล่าถึงวินาทีประกาศผลว่าตกใจจนเป็นลมไปโดยไม่ทันตั้งตัวทั้งที่เตรียมท่าดีใจไว้แล้วเพราะไม่คิดว่าจะคว้าแชมป์ได้เนื่องจากคู่แข่งทุกคนเก่งมากส่วนกรณีที่ได้รับการยกย่องเป็นลูกสาวแห่งชาติเนเน่ระบุว่ารู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจมากแม้ตนจะยังไม่คุ้นชินกับความดังและยังคงเตือนตัวเองอยู่เสมอให้ถ่อมตัวพร้อมฝากข้อความถึงทุกคนว่าหากต้องการให้ฝันเป็นจริงต้องมีความมุ่งมั่นและขยันซ้อมส่วนผลงานเพลงหลังจากนี้ได้ฟังเพลงเนเน่นายแน่มากของแอดคาราบาวแล้วรู้สึกชอบมากเพราะทำให้นึกถึงจุดเริ่มต้นในวัยเด็กจนถึงวันที่ฝันเป็นจริงชาวบ้านริมเจ้าพระยาจังหวัดอ่างทองน้ำทะลักเข้าท่วมถึงชั้น2ต้องต่อนั่งร้านสูงกว่า 1.5 เมตรอบต.เร่งสร้างสะพานไม้พร้อมตอกเสาเข็มป้องกันตลอดแนวบ้าน2ชั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลเทวราชอำเภอไชโยจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2ของตัวบ้านทำให้ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการนำไม้มาต่อนั่งร้านขึ้นสูงจากพื้นบ้านชั้น2อีกกว่า1เมตร50เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นพื้นที่หลับนอนและหลบภัยน้ำท่วมชั่วคราวท่ามกลางความยากลำบากในการขับถ่ายและการเดินทางเข้าออกบ้านด้านนางมัณฑนาบุญประดับนายกอบต.เทวราชเร่งส่งเจ้าหน้าที่นำกำลังและวัสดุอุปกรณ์ลงพื้นที่ช่วยเป็นการด่วนทางเดินยกสูงจากถนนเข้าตัวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถสัญจรเข้าออกนำอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้ามายังที่พักอาศัยได้พร้อมกันนี้อบต.ยังเร่งระดมเครื่องจักรและคนงานตอกเสาเข็มไม้สนตลอดแนวยาวริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมไม่ให้กัดเซาะตะลิ่งและเข้าทำลายโครงสร้างบ้านเรือนเพิ่มเติมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้น้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ส่วนในของชุมชนสถานการณ์น้ำล่าสุดเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อมูลจากสถานีชลมาศ C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทองระดับน้ำไหลผ่าน 2,486 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำสูง 9.13 เมตรจากระดับตลิ่ง 9.90 เมตร ซึ่งพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลราชสถิตตำบลเทวราชอำเภอชโยตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองตำบลโพงเพงอำเภอป่าโมกและแม่น้ำน้อยในตำบลบางจากอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองถูกน้ำท่วมแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังออกประกาศเตือนให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายกของขึ้นที่สูงและเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: 21เหรียญทองแดงจบอันดับที่7ของตารางเหรียญรางวัลและเป็นอันดับ1ของชาติอาเซียนในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจีนาโกย่า2026ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ารู้สึกภูมิใจและดีใจเอเชียนเกมส์2022ที่จีนเราได้12เหรียญทองครั้งนี้ตั้งเป้าไว้15เหรียญทองแต่ทะลุไปถึง18เหรียญทองต้องขอบคุณนักกีฬาทุกคนทุกสมาคมกีฬารวมถึงทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันทำให้มาถึงจุดนี้ได้นอกจาก18เหรียญทองแล้วหลายๆชนิดกีฬามีการทำสถิติใหม่ทำให้เห็นการพัฒนาความก้าวหน้ายกตัวอย่างแบดมินตันที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองชายเดี่ยวครั้งแรกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสมีผลงานดีขึ้นยูยิสุครั้งนี้ก็มีทองขณะที่กีฬาใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาก็มีผลงานแม้บางรายการไม่ถึงเหรียญทองหรือไม่ได้เหรียญแต่ก็มีผลงานดีขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานนอกจากนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลยังเผยถึงเทพบิวภูริพลบุญสอนที่คว้ารางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ว่ารู้สึกเป็นเกียรติกับตัวบิวและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก็รู้สึกเป็นเกียรติไปด้วยที่นักกีฬาไทยคว้ารางวัลนี้ได้จากบรรดานักกีฬานับหมื่นที่เข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศชาติถือว่าสุดยอดมาก
1: Asian Game Update ฟุตบอลไทย Daily
0: บัตรเข้าชมเกมนัดชิงชนะเลิศศึกฟุตบอล FIFA ASEAN Cup 2026ระหว่างทีมเจ้าภาพอินโดนีเซียที่จะพบกับทีมชาติไทยในวันจันทร์นี้ถูกจำหน่ายไปแล้วอย่างล้นหลามโดยรายงานจากเว็บไซต์จำหน่ายตั๋วอย่างเป็นทางการของอินโดนีเซียระบุว่าขณะนี้ตั๋วเข้าชมใกล้หมดแล้วเหลือพื้นที่ว่างเพียงแค่โซนเดียวเท่านั้นซึ่งคาดว่าก่อนถึงวันแข่งจริงสนามเกโลราบุงกาโนในกรุงจาการ์ตาที่มีความจุประมาณ 77,000 ที่นั่งจะถูกจับจองจนเต็มความจุสนามอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันจะมีขึ้นในวันจันทร์นี้เวลา 19:30 นาทีถือเป็นเกมสำคัญที่แฟนบอลทั้ง2ประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยฝั่งเจ้าถิ่นเตรียมใช้ความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านเพื่อกดดันทีมเยือนอย่างไทยและหวังสร้างความได้เปรียบเพื่อการคว้าแชมป์ในรังเหย้าต่อหน้าแฟนบอลของตนเอง
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการเวกและเจษดาศรีวิเศษ
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
5: อฟกอฟ
4: กอฟกอฟกรอบกว่ามันกว่า
6: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmar
2: 17:09 น.ครับสวัสดีต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่4 ตุลาคม 2569นะครับก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬาหรือว่าจะอัปเดตสภาพอากาศก็ได้นะครับโอ้โหวันนี้ช่วงบ่ายนี่ตกลงมาหนักอีก1 ระลอกยังแอบคิดอยู่เลยว่าเอ๊ะวันนี้นี่เป็นพี่โจอี้มาจัดด้วยเนี่ยจะเบี้ยวพี่โจอี้อีกหรือเปล่าแต่ว่าต้องมาเพราะว่าต้องเป็นสารถีในการไปส่งโดยรถไฟฟ้าวันนี้รายงานตัวนะครับพี่โจอี้พลชาติและผมเจตเจษดาครับ
3: สวัสดีคุณฟังครับสวัสดีพี่เจตด้วยนะครับ อย่าทิ้งเขาแซ
2: ่ครับ
3: คุณต้องมา
2: โอ้โหไม่ทิ้งได้ไงอ่ะล่าสุดเห็นอธิคมบอกอ่ะ
3: ว่าไง
2: วันนั้นน่าจะขับมาจัดเนี่ย
3: ใช่
2: รถดับที่รัชดา
3: โอ้โห
2: แล้วอธิคมบอกมาดูไลน์ย้อนหลังอ้าวคลื่นบอกโฟนอินได้
3: ใช่
2: พี่เห็นหรือยังว่าความเสียหายอ่ะมันมากมายถ้าขับรถมาอันนั้น

0: ประสบภัยตัวจริงอธิคมนี่ต้องสังเวยรถยนต์คู่ใจไป1คัน
1: ผมก็เลยแซวบอกว่าเอาล่ะเงินภาคบอลเยอะๆตอนนี้เดี๋ยวเงินมาซ่อมรถ
0: ใช
1: ่ ให้งานน้องเยอะ
0: ๆเห็นไหมเราต่างเป็นผู้ประสบภัยจริงๆไอเราช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วนะศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะ
1: ครับ
0: ก็หนักหนาสาหัสเหมือนกันนะในระหว่างการเดินทางนะครับแล้วก็ทำข่าวเอเชียนเกมนะก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผลงานนักกีฬาไทยนี่มันทำให้เราพอจะมีความสุขได้บ้าง
1: เป็นไง
0: นะไหมในช่วงเวลาที่เรามีความทุกข์ไงวันนั้นเลยวันนั้นวันศุกร์ที่บิวชิง100เมตรเลยโอ้โหหนักมากแต่ว่าก็ได้เฮกันได้เฮกันตอนที่บิวพุ่งเข้าสู่เส้นชัยพร้อมสถิติ 9.90 สมควรแล้วที่เดินทางกลับมาแล้วต้องเดินทางกลับไปอีกครั้งหนึ่งรับรางวัล MVP
1: แม่บิวบอกว่าพอดีว่าตั๋วเนี่ยของสมาคมเขาจองขากลับไว
0: ้ครับ
1: ไม่อย่างนั้นถ้ารู้อีกนิดนึงนะ
0: ทำไม
1: อยู่เที่ยวต่อเลย
0: ก็จริง
1: แล้วก็รอรับ MVP ต่อ
0: ผมนึกว่าเขาเรียนแบบยศกรบุรพา นะไปกลับไปกลับ
1: ครับ
0: สัญญาเลยว่าจะกันแน่กันแหนไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะครับ
1: ครับ
0: พูดไปแล้วเมื่อเช้าว่าบิวก็ต้องกลับไป
1: ครับ
0: แต่งตัวซะหล่อเลยนะ
1: เห็น
0: ภาพปะ
1: สังเกตสังเกตแต่แฟนสาวเพราะว่าเห็นคือมนุษย์เรามันจะลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟนี่มันก็ไม่ง่ายนะ
0: ครับ
1: พี่โจอี
0: ้เอ้ยรูปที่สนามบินเหรอ
1: คร
0: ับ อันนั้นใช่แฟนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ
1: ใช่สิ
0: ใช่เหรอ
1: ก็ข่าวก็ลงบอกว่าแฟนสาวมานี่จะเป็นใครล่ะพี
0: ่แหมตอนนี้อันดับหนึ่งจริงๆนะซึ่งก่อนที่จะได้รับรางวัลนี้เราก็ผมพูดกับเจ๋ไปป่ะในรายการบอกว่าแบบให้เขาเลยได้ไหมเป็นนักกีฬายอดเยี่ยมนะ
1: ครับ
0: โอ้เห็นแล้วชอบมากชอบมากก็คือท่านผู้ฟังนะเอเชียนเกมจบลงวันนี้นะครับท่านชอบเรื่องอะไรนะครับไม่ชอบเรื่องอะไรสนุกหรือไม่นะครับพูดคุยกับเราได้นะ4689899นะครับส่งข้อความมาคุยกันสำหรับเราเนี่ยนะบางคนก็ทอดถอนหายใจจบซะที
1: ครับ
0: เนื่องจากเป็นมหกรรมแห่งความเหนื่อยยากเหมือนกัน
1: ครับ
0: แข่งมานี่ผมนับวันอยู่แล้วนะพี่เจตนะ25วันนับตั้งแต่10กันยายน
1: ใช่ใช่ใช่มันประมาณสัก3สัปดาห์เศษ
0: ครับ
1: ก็
0: คือสมัยก่อนถ้าทำข่าวต้องทำทั้งมหากรรมไง
1: ครับ
0: ก็ตั้งแต่ก่อนพิธีเปิดเลยนะฮะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ซึ่งเป็นวันปิดการแข่งขันแล้วนี่กำลังดูถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะพี่เจตดูป่ะ
1: ผมมองไม่เห็นนะ
0: เลยๆเอาแล้วกัน
1: นะตอนนี้ผมดูไทยลีกแทนเนี่ยพอดีน้องเจมส์เขาน่าจะเปิดไทยลีกไว
0: ้ไม่สนใจพิธีปิดกันเลย
1: บรรยายหน่อยนะเอาบรรยากาศหน่อยเป็นไงบ้างเท่าที่เห็นแวบๆเนี่ยพิธีปิดเป็นไง
0: อยากจะบรรยายเหมือนกันนะแต่ไม่มีข้อมูลอยู่ในมือ
1: เอาเท่าที่เห็นไง
0: แต่สิ่งนึงที่บอกเอาไว้เลยเพราะว่าตอนนี้เขาต้องมีการส่งมอบธง
1: ครับ
0: โอลิมปิกแห่งเอเชียนะครับ OCA นะมอบให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็คือกาตาร์แล้วเมื่อสักครู่ที่ผมเห็นเนี่ยขี่ม้ามารับธงขี่ม้ามารับธงนี่นะฮะก็คือเขาย้อนกลับไปเมื
1: ่อ
0: 20ปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่15
1: ครับ
0: โดฮาเก
1: ม
0: นะครับพิธีเปิดของเขานะครับเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วขี่ม้าจุดคบเพลิง
1: ครับ
0: ขี่ม้าพุ่งขึ้นไปจากสนามหญ้าตรงกลางเนี่ยนะพุ่งขึ้นไปเป็นแนวตรงเนี่ยขึ้นไปจุดคบเพลิงบนกระถางคบเพลิงแล้วกระถางคบเพลิงนี่แบบอวกาศมากนะโอ้โหหมุนสวยงามมากซึ่งผมอยู่ในสนามในพิธีเปิดวันนั้นนะครับรู้สึกว่าเป็นพิธีเปิดที่น่าประทับใจที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาด้วยตาตัวเองนะ
1: ครับ
0: ด้วยตาตัวเองนี่คือเอเชียนเกมเมื่อ20ปีที่แล้วแล้ววันนี้เนี่ยก็ย้อนของเดิมขี่ม้าเข้ามาเพื่อรับธงไปจัดต่อ
1: ครับ
0: ในปี2030นะครับเอเชียนเกมครั้งที่21
1: ครับ
0: ในอีก4ปีข้างหน้านะครับนี่กำลังดูพิธีปิดไปด้วยนะถ่ายทอดหลายช่องนะครับ NBT T Sport 7นะครับแล้วก็ทาง PPTV ถ่ายทอดสดณเวลานี้นะครับ
1: ก็ถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีนะ
0: ครับ
1: สำหรับเอเชียนเกมเนี่ยแต่ว่าช่วงแรกของเราน ี่นี่น้องเขาเหล่แล้วเนี่ยเชิญพี่โจอี้เลย
0: ขอขอบคุณเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookies is Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอบพระคุณมากเลย
1: ขอบคุณด้วยนะครับ M150 นี่ก็แม่เพิ่งจะมา
0: เหรอ
1: มาลงที่ Sport Guy Weekend นะครับย
0: ัง
1: ไงขอบคุณด้วยก
0: ็
1: เข้ากับช่วงเชียร์ไอเทมเกมพอดี
0: ใช
1: ่ๆตั้งใจเกินร้อย
0: ถูกต้อง
1: ในการเชียร์นะ
0: ครับ
1: ก็ย้ำว่าพิธีปิดกำลังดำเนินไปนะครับเดี๋ยวก็คงถ้ามีบรรยากาศเด็ดๆนี่เดี๋ยวพี่โจอี้จะแทรกรายงานส่วนเรื่องผลงานของนักกีฬาไทย จริงๆวันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีกีฬาขี่ม้านะ
0: ใช่
1: ครับแข่งขันเป็นกีฬาชนิดสุดท้ายไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องเพราะว่าเป็นขี่ม้าหรือเปล่าก็เลยต้องเราก็เลยต้องขี่ม้าไปส่งมอบธงเนี่ย
0: เป็นไปได้นะ
1: แต่ว่าไม่มีนักกีฬาไทยแข่งช่วงเช้า
0: ครับ
1: เท่ากับว่าผลงานของนักกีฬาไทยก็รูดม่านเมื่อวานนี้แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งหลายสื่อก็รายงานตรงกันนะครับเราย้ำอีกสักครั้งนึงนะครับผลงานที่ไอจินาโกย่า2026เนี่ยเราคว้ามา18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงก็ถือว่าเกินเป้าหมาย
0: ครับรวมทั้งสิ้น52เหรียญ52เหรียญ
1: นะพี่กี่ชนิดกีฬาเนี่ยน่าจะเกิน20กว่าเนาะ
0: ครับ
1: อันนี้มันก็เป็นความหลากหลายของชนิดกีฬาเหมือนกันเนาะ
0: ใช่
1: เกิน20กว่าส่วนเป้าเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับเป้าหมายเราคือบางสื่อบอก14บอก15มันก็ประมาณเนี้ยเอาเป็นว่าเกินเป้าทั้ง2แบบไม่ว่าจะเป็น Meet the Press หรือว่าทางเขาเรียกว่าใช้คำว่าอะไรดีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไหม
0: อันนี้ผมไปสัมภาษณ์ท่านเองนะครับอันนี้ต้องพูดถึง Meet the Press เนี่ยก็14เหรียญทอง
1: ถ้า Meet the Press นี่14
0: สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานนี้ The Press สมาคมกีฬาทั้งหมดมาพบกับสื่อเพื
1: ่อ
0: ยืนยันความพร้อมแล้วก็บอกเป้าหมายรวมแล้วได้14เหรียญทองนะครับแต่ว่าตัวเลขของการกีฬาแห่งประเทศไทยกับฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาเหมือนกันนะครับเคยบอกไปครั้งนึงว่า
1: 15มั้ย
0: ออกอีเวนท์ที่อยู่ในข่ายที่จะได้เหรียญทอง21อีเวนท์ด้วยกันนะครับซึ่งอาจจะมีบางท่านเข้าใจผิดคิดว่าตั้งเป้าไว้21เหรียญทองแต่หมายถึงว่าอยู่ใน21นี่แหละที
1: ่
0: จะได้เหรียญทองเพราะว่าเขาทำงานกับสมาคมกีฬามานะครับ
1: ครับ
0: ก่อนที่ท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับซึ่งปัจจุบันเป็นอดีตผู้ว่าแล
1: ้
0: วนะสรุปตัวเลขออกมาให้15เหรียญทอง
1: นั่นแหละมันก็เลยมี2ตัวเลข
0: ใช่พอดีตัวเลขออกมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวเลขถือว่าใกล้กันเราไม่ได้มาแข่งทางหวยกันว่าใครจะถูก
1: ต้อง
0: ถือว่าใกล้กัน
1: แต่ที่แน่ๆงวดหน้านี่18นะคุณตามดีๆนะ
0: เหรอ
1: 1852เนี่ยเอาเหรียญทองกับเหรียญรวมเนี่ย
0: เฮ้ยจริง
1: ก็ของเรานี่จบอันดับ7
0: ครับ
1: ในเอเชียนเกมนะครับซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีกว่าคนที่แล้วด้วยที่หางโจเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดอันดับ8
0: ที่หางโจอันดับตารางใช่ไหม
1: ใช่ผมจำได้ว่าที่8นะ
0: ครับ
1: คือจำนวนเหรียญก็เพิ่มมากขึ้นจาก12เท่าเฉพาะทองนะครับ
0: ครับ
1: จาก12ทองมาเป็น18ทองอันดับในตารางเอเชียนเกมจบอันดับ7เป็นอันดับ1ของอาเซียนนะส่วนจำนวนชนิดกีฬาเนี่ยโอ้โหถ้าเราจะไหนๆเราก็วันนี้สบายๆก็ลองไล่กันหน่อยไหมพี่เจนี
0: ่ลองพาดูพี่เจพาแยกแยะดู
1: คือมันก็มี
0: แยกย่อย
1: มันก็มีทั้งเขาเรียกว่าอะไรตามเป้าหมาย
0: ครับ
1: เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือเป็นเหรียญเซอร์ไพรส์อะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็ที่ตั้งเป้าว่าน่าจะทองแล้วไม่ได
0: ้
1: ม
0: ัน
1: ก็ต้องแยกย่อยมาอย่างนี้นะคร
0: ับ อันนี้ตามที่พี่เจนว่ามาเลยนะ
1: ครับ
0: พอแข่งเสร็จเขาจะมี3ระดับด้วยกัน
1: ถูกต้อง
0: เกินเป้าหมาย
1: ใช่
0: ตามเป้าหมายและต่ำกว่าเป้า
1: ก็พวกที่คาดว่าจะมีเหรียญทองเนี่ยแล้วอายกตัวอย่างอย่างเทควันโดเนี่ย
0: ครับ
1: ก็อย่างน้อยๆเนี่ยทองต้องมี
0: โ
1: อ้ปรากฏมาได้จากนี่พอดีเลย
0: พี่อยู่ใช่ไหม
1: ผมอยู่พอดีเลยพี
0: ่นี่เป็นเหรียญทอง
1: ครับ
0: เฉพาะเหรียญทองนะสุดท้ายนะเหรียญสุดท้ายจริงๆคือโปรเพชรสะดม
1: ใช่
0: ไหมเป็นกอล์ฟนะทองแดงนะ
1: แต่หมายถึงว่าของสมาคมเทควันโดไง
0: แต่ทองเนี่ย
1: อยู่เนี่ยปักโอ้โหเอางี้ไหมเราลองไล่ตามสมาคมที่ตามเป้ากันไหม
0: ครับ
1: อย่างเทควันโดเนี่ยถ
0: ้
1: าเฉพาะเหรียญทองนะครับ
0: ครับ
1: ก็ได้จากบัลลังก์ของเราเนี่ยแหละ
0: ถูกต้อง
1: ก็เดี๋ยวจะเป็นกำลังสำคัญในโอลิมปิกเกมด้วย
0: ใช่
1: ก็ถ้าว่าสมาคมเทควันโดเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตั้งเป้า1เหรียญทอง
0: ครับ
1: ก็ได้ตามนั้นสมาคมมวยพี
0: ่
1: นี่ก็ตั้งเป้า1เหรียญทอง
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าคนที่ได้เนี่ยต้องถือว่าเอาเป็นว่าถ้าเอาตัวสมาคม1ทองเนี่ยตามเป้าแต่คนที่ได้นี่ต้องถือว่าเหนือความคาดหมาย
0: เราก็ไม่รู้นะว่าทางสมาคมเนี่ยเขามุ่งไปที่มวยชายหรือมวยหญิงก็ไม่แน่ใจนะ
1: ผมว่าไม่น่าใช่โฟกัสเนี่ยในมุมมองนะ
0: เพราะว่าอาจจะเป็นแจ่มใช่ป่ะ
1: ผมว่าไม่รู้แหละคือถ้าไล่เวลมาเนี่ย เพราะโฟกัสนี่ถ้าดูจากทรงตั้งแต่รอบแรกหรืออะไรเงี้ยผมว่าก็ถ้าจะบอกว่าทองก็เหนื่อยแล้วก็มีแชมป์โลกจากเกาหลีเหนือไง
0: ถูกต้อง
1: ปรากฏว่าน้องโฟกัสสาวลูกครึ่งนิวซีแลนด์ถูกไหมไทยนิวซีแลนด์คนนครราชสีมาก็คว้าเหรียญทองได้แม่ต้องใช้คำว่ารักษาหน้าของสมาคมมวย
0: เนื่องจากตั้งไว้หนึ่งเหรียญทองไงมวยตั้งเป็นอย่างอื่นไม่ได
1: ้
0: ไม่ว่าผลงานที่ผ่านมาจะเป็นยังไงนะแต่พอแล้วก็ชิงรุ่นเดียวด้วยไง
1: ใช่
0: ชิงรุ่นเดียวด้วยแล้วก็ต้องหวังจากที่น้องโฟกัสเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วก่อนชกเนี่ยดีกรีต้องถือว่าเป็นรอง
0: ใช่
1: กระดูกประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมา
0: ครับ
1: ก็เอาเป็นว่ามวยเนี่ยเรากลับมาได้เหรียญทองนะถ
0: ้
1: ารวมชายหญิงนะครับในรอบ12ปีนะผมจำได้ว่าล่าสุดที่เราได้เนี่ยต้องย้อนไป2014พี่โจอี้คือเราไม่ได้เหรียญทองมวยในเอเชียนเกมนะ12ปีส่วนถ้านับมวยหญิงเนี่ยมีการบรรจุ2010
0: ครับ
1: เราไม่เคยได้เหรียญทองนี่เป็นคนแรก
0: ครั้งแรก2014ที่เจดว่ามามวยชายใช่ไหม
1: ใครอ่ะใครเดี๋ยวนะ
0: วุฒิชัยมาส
1: ุขวุฒิชัยมาสุข
0: ที่อินชอน
1: คือคนสุดท้ายที่ได้เหรียญทองในกีฬามวยนะ
0: กลับ
1: ในเอเชียนเกมที่สำคัญพี่โยอี้มันจังหวะพอดี
0: ทำไม
1: ทั้งวุฒิชัยมาสุขและน้องโฟกัสเป็นชาวโคราชโคราชบ้านเอ็งไง
0: อ
1: ัน
0: นี้โดยไม่ได้นัดหมายนะ
1: โดยไม่ได้นัดหมาย
0: คือไงก่อนที่จะชิงกับนักชกเกาหลีเหนือนะก็คุยกับอาจารย์สมชายสายลมแล
1: ้
0: วโอ้ลำบากคือดีกรีคือว่าตามหน้าเสือ
1: ถูกต้อง
0: ว่าแบบโอ้โหเราจะไปเอาชนะนักชกเกาหลีเหนือคนนี้เนี่ยแทบจะคือมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์
1: อ
0: ่ะหวังลุ้นมีอ
1: ่
0: ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าดีกรีเราน้อยกว่า
1: ใช่
0: โอกาสเราได้เหรียญทองน้อยกว่าแต่ผมว่าน้องโฟกัสทำได้ดีมาก
1: คือมวยมันมีคำว่ากระดูก
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าอันนี้ผมเล่าประสบการณ์คู่นี้ให้นิดนึง
0: ครับ
1: คือผมมีโอกาสได้นั่งชมพร้อมกับพี่อัดดี้อุปสรรคนิมกลัดพี่แป๊ะไพโรจน์กิ่งแก้ว
0: ครับ
1: พอดีไปบรรยายมาแล้วก็เป็นจังหวะที่ผมไปรอเข้าพี่แป๊ะพี่อัดดี้บรรยายเสร็จแต่ว่าในขณะที่นั่งดูกันเนี่ยเป็นคนอื่นบรรยายนะแต่ว่าเราอยู่ห้องพักของผู้บรรยายอ
0: ๋อดูไปด้วย
1: ก็เลยนั่งเชียร์คู่นี้กันปรากฏว่าพอจบปุ๊บเนี่ยพี่โจอี้พี่อัดดี้บอกเลยบอกว่าเฮ้ยเจดถ้ามาทรงนี้เรามีลุ้นนะเนี่ย
0: อ๋อคือ
1: พี่โจอี้พูดคือพี่อัดดี้พูดชัดเจนมากบอกว่ามวยเกาหลีเหนือเขาออกเยอะจริงเจดแต่ไม่เข้
0: า
1: แต่ของเราอ่ะเนื้อพี่ว่ามีลุ้น
0: ครับ
1: โหปรากฏพี่อัดดี้นี่อันนี้คือประสบการณ์ในการดูกีฬาจริงนะ
0: อันนี้
1: ชัดเจนมากนะ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายเราได้จริง
0: คือดูไปลุ้นแบบว่าคือปัญหาของมวยทั้งชายทั้งหญิงที่ผ่านมาคือต่อยยังไงแล้วให้ได้คะแนน
1: ใช่
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยสัก10ปีนะทำแล้วเบื่อมากเลยว่าทำไมเราต่อยแล้วเราไม่ได้คะแนนเราถูกโกงหรือเปล่าวนอยู่ในวังวนเนี่ยคือบอกเราบางทีเราอาจจะไม่ได้ถูกโกงหรอก เราไม่รู้ว่าต่อยยังไงถึงจะได้คะแนนมากกว่า
1: แล้วตามันไม่ได้ขึ้นเหมือนยุคเมื่อก่อนไงดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นลักษณะถ้าสังเกตดีๆช่วงหลังจากกลางยกสุดท้ายอ
0: ่
1: ะก็ไม่ได้มีฝั่งไหนบอกให้เข้าด้วยซ้ำนะคือต่างคนต่างมั่นใจได้ก็ว่าแต้มมันขึ้นเหมือนเมื่อก่อนนะชกปุ๊บขึ้นหน้าจอเนี่ยท
0: ี
1: มงานรู้เลยเนี่ยมันวิ่งใส่ได้ไง
0: เออ
1: เหมือนกับเทควันโดอ่ะพี
0: ่
1: เทควันโดที่ยก2เจ้าอยู่เราอ่ะ
0: เออ
1: ตาม2แต้มอ
0: ่
1: ะแล้วไปเตะศีรษะก็แซงอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: งั้นแซงได้
1: คือมันจะรู
0: ้
1: แต่ว่าสถานการณ์ของโฟกัสเนี่ยกับนักชกเกาหลีเหนือผมว่าต่างคนต่างมั่นใจพี่
0: ใช่
1: ม
0: ัน
1: ใกล้เคียงไง
0: แล้วพอยกแรกก็ทำได้ดีนะคือพอยก1ทำได้ดีคะแนนเป็นของเรานะ
1: ครับ
0: ยก2ก็ประคองไปมันมีโอกาสชนะแล้วถ้า2ยกคือถ้าคุณตามอยู่แล้วไปว่ากันในยกสุดท้ายเนี่ย
1: ครับ
0: เหนื่อยเหนื่อย
1: แต่ดูจากแต้มเนี่ยก็มาวัดกันยกสุดท้ายจริงๆนะสำหรับน้องโฟกัสกับเกาหลีเหนือเนี่ย
0: คือเป็นการชกที่เรามั่นใจอ่ะเราจะเอาอ่ะแม้ว่าเรารู้อยู่แก่ใจว่าเป็นรองก็ตาม
1: ครับ
0: ครับ
1: อ่ะอันนี้คือตามเป้าอีกเท่าที่ผมนึกออกเดี๋ยวพี่ช่วยนึกนะ
0: eSport
1: เพราะ eSport ก่อนไปเนี่ยคือ1ทอง
0: ครับ
1: เท่ากับ4ปีที่แล้ว
0: เพราะครั้งที่แล้วเราได้มาไง
1: ได้มาแบบเป็น FC ออนไลน
0: ์ก็เซอร์ไพรส์นะ
1: ครับ
0: eSport มาแฮได้เหรียญทองคราวนี้เราจริงตั้งเป้า1เหรียญทองเหมือนกัน
1: เท่าเดิมแล้วก็มันก็มาจากเกมใหม่อ่ะ
0: ครับ
1: PUBG ใช่ไหม PUBG Mobile ผมว่าไอ้เรื่องเกมเนี่ยแล้วแต่เจ้าภาพเลือก
0: ครับ
1: ก็เป็นว่าของเราได้นะครับ PUBG Mobile ก็ตามเป้าเอาเฉพาะเหรียญทองนะ
0: ครับ
1: อันนี้คือตามเป้า
0: เพราะว่า eSport เนี่ยนอกจากได้เหรียญทองแล้วยังมีแถมเหรียญเงิน1เหรียญและเหรียญทองแดง1เหรียญด้วยนะครับ
1: เอ๊ะอย่างเรือใบเนี่ยพี่โยอี้ผมจำไม่ได้ว่าตามมิดเดิลเพลสนี
0: ่ครับ
1: คือมีทองแน่แหละ
0: มี
1: แต่จำตัวเลขไม่ได้
0: ว่าเขาหวังไว้เท่าไหร่ใช่ไหม
1: เพราะว่าผลที่แล้วที่หางโจ

0: ผมจำได้ว่า3ทอง
1: ครับ
0: แต่รอบนี้คือ2ทองถูกไหมสำหรับเรือใบนะอันนี้แปะไว้ก่อนนะ
1: คือคราวนี้เขาหวังคือคราวที่แล้วผลงานดีแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นกีฬาทางน้ำแล้วมีต้องมีลมฟ้า
0: ใช่ใช่ใช่มันมีบริบทเยอะ
1: เขาตั้งเป้าไว้1เหรียญทองเอาไว้
0: รู้สึกว่าเกินเป้านะ
1: นี่แหละ
0: โอเคถ้าเอาแบบนี้ก็แสดงว่าเกินเป้า
1: ครับ
0: อันนี้คือเอาล่ะตามเป้าหมดยังถ้าตามเป้าเท่าที่ผมไล่นึกออกนะ
1: เอ๊ะ
0: แบดมินตันนี่1ทองไหม
1: แบดมินตันก็ต้อง1ทอง
0: ที่ตั้งเป้าไว้ถูกไหม
1: ตั้งไว
0: ้โอ้ถ้างั้นก็เรียบร้อยคุณลวุฒิโอ้พูดถึงแบดมินตันนี่คือประเภทบุคคลคนแรก
1: ครับ
0: ของประเทศไทย
1: คืออย่างนี้วิวคุณลวุฒิไปเนี่ยเราตั้งเป้าอย่างอื่นได้ไม่ได
0: ้ครับ
1: แต่สมาคมเนี่ยสมาคมจะต้องบอกถั่วเฉลี่ยหน่อย
0: ครับ
1: 1ถึง2เหรียญแบบเนี้ยที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ตัวเลขบางทีมันไม่ตรงกันก็แบบนี้แหละ
0: ใช
1: ่ก็ทำให้แบดมินตันเนี่ยบางที1เหรียญทองเนี่ยเราหวังแฟนกีฬาเนี่ยหวังแต่ในสมาคมเนี่ยเขา
0: ต้องระบุเลยนะพี่เพราะว่าผมเห็นบางสมาคมเวลามีเดอะเพรสเนี่ยเขาก็จะบอกชัดเจนว่าหวังเหรียญใดเหรียญหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่บางสมาคมเนี่ยบอกชัดเจนเลยอย่างเทควันโดเนี่ย
1: ใช่
0: อย่างน้อยเราจะมี1ทองแต่แบดมินตันนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยความที่เป็นกุลวุฒิอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็ไม่แปลกที่จะตั้ง1ทอง
1: นี่แหละใช่เลยวันที่สมาคมแบดมินตันมาเปิดเผยความหวังเนี่ยสื่อก็หวังให้พูดว่าเหรียญทองแต่จริงจริงก็ตามใจสมาคมสมาคมก็ลำบากที่จะเอื้อนเอ่ยออกมา
0: ทองก็ทองแล้วกัน
1: หนึ่งถึงสองเลยเพราะว่าเรายังมีความหวังจากประเภททีมอย่างเงี้ยนะทีมหญิงทีมชายอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: เลยถั่วมา1ถึง2อย่างเงี้ยคือทำให้ตัวเลขบางทีถ้าแบดมินตันวันนั้นบอกเหรียญทองเนี่ยนะก็15เท่ากับผู้ว่าก้องศักดิ์พอดีลักษณะแบบนี้นะ
0: ดังนั้นเป็นสมาคมชนิดกีฬาที่เป็นตัวละครลับพูดถึงกุลวุฒินิดนึงก็เป็นเหรียญทองบุคคลคนแรกในเอเชียนเกมเลยนะครับ
1: ถูกต้องครับ
0: ก่อนหน้านี้เราเคยได้ประเภททีมชายนะ
1: ใช่
0: 1966ปีที่อังกฤษได้แชมป์โลกอ่ะตอนนั้นเนี่ยศาสตราจารย์เจริญวัฒนศิลป์นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆไม่ทันเนี่ยก็เขาเรียกอะไรคุณปู่ของเจ้านาย
1: เจ้าขุน
0: อาจจะบอกว่าเป็นพ่อโจเจที่บางทีเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันนะ
1: เออใช่
0: พี่ต้องบอกว่าเป็นคุณปู่ของเจ้านายเจ้าขุนและใครคนนึงนะ
1: เจ้าสมุทร
0: เจ้าสมุทร
1: โอ้ยเราดีนั่นเลยอยู่ในวงการบันเทิง
0: ตอนนั้นเนี่ยเมื่อเท่าไหร่ล่ะ60ปีที่แล้วนี่
1: 60ปีเนี่ยนานไม่นานก็คิดอยู่แล้วกัน
0: คุณลวุฒิเป็นคนแรก
1: อ
0: ันนี้คือตามเป้า
1: แต่เป็นบุคคลนะเนี่ยซึ่งไม่เคยได้มาก่อน
0: ใช่
1: นะครับเหรียญทองตอนนั้นนี่1966เนี่ยก็เป็นเอเชียนเกมที่บ้านเรานะ
0: ใช่
1: แล้วก็อาจารย์เจริญแล้วก็อีกหลายท่านนะครับได้เหรียญทองประเภททีมมา
0: เทคบอลนี่ก็คือตามเป้าไหม
1: ตามเป้าแน่นอน
0: สามทองเลยแล้วมาสามเหรียญแรกเลย
1: อันนี้ชัวร์ที่สุดเท่าที่จะชัวร์ได
0: ้พี่โจยี่พูดถึงเทคบอลหน่อยทำไมเราถึงมั่นใจว่าเรากวาดแน่
1: เพราะมันคือตะกร้อไง
0: โอ้โห
1: แล้วก็จากจริงๆเขาตั้งสมาคมไม่นานนะแล้วก็พอเห็นทักษะว่าต้องใช้แบบนี้เนี่ยเอานักตะกร้อมาเล่นเนี่ยก็พัฒนาได้เร็ว
0: มันน่าจะส่งได้สามรุ่น
1: แบบเนี้ย
0: สามประเภทไหม
1: เท่านั้น
0: โอ้ไม่งั้นถ้าส่งมากกว่าน
1: ี้เขาจำกัด
0: ไม่งั้นก็กวาด
1: ใช่ คือตอนนี้นี่นะวงการเทคบอลเนี่ยเขามองทีมชาติไทยนี่แหละเพราะว่าไทยเรานี่ไปได้แชมป์โลกมาเขาก็มองวิธีการเล่นของไทยว่าถ้าเล่นแบบนี้เนี่ยคนอื่นสู้ลำบากก็อยู่ในขั้นตอนที่ปรับกฎกติกา
0: ครับ
1: ให้มันเฉลี่ยกันไปให้ไม่ให้ชาติใดชาติหนึ่งเก่งเกินเหตุอ
0: ่
1: ะจึงเป็นที่มาของการจำกัดรุ่นเหมือนกันนะที่ชาติหนึ่งก็ส่งได้สัก3ประเภท4ประเภทอะไรอย่างเงี้ย
0: เราก็ได้ใช้คู่หญิงคู่แล้วก็คู่ผสม
1: แล้วก็เราชัวร์มาก
0: เป็นเหรียญทองแรกเลยมั้ง
1: ใช่
0: แล้วมาติดเลย
1: ติดกันทั้งจะวันเดียวกันนั่นแหละซึ่งเราไม่เคยทำได้มาก่อนนะ
0: ใช่
1: เปิดฉากมาแล้วรวดเดียว3เหรียญทองเนี่ย
0: อันนี้ถือว่าตามเป้านะพี่โจอี้เนาะ
1: ครับ
0: มีไหมประเภทตามเป้าเนี่ยเดี๋ยวเหรียญเซอร์ไพรส์เดี๋ยวว่ากันมันจะมีเหรียญประวัติศาสตร์ด้วยนะ
1: ครับ
0: ยูยิสูนี
1: ่ยูยิสูก็เป็นหนึ่งในตามเป้าถูกต้อง
0: หนึ่งทองถูกไหม
1: หวังเหมือนกัน
0: เราก็ได้ในช่วงท้าย
1: ใช่
0: น่าจะประมาณนี้นะ
1: อันนี้คือหมดละ
0: เอาอะไรต่อเอาเลยเป้าก่อนเลยเป้าหมายก่อน
1: คุณต้องใช้คำว่าทะลุเป้า
0: ทะลุเป้า
1: พูดแล้วกางเกงเย็บลำบากเลยเนี่ย
0: ขอเริ่มที่กรีธาก่อน
1: นั่นไง
0: โอ้โหพี
1: ่คุณเล่นกีฬา MVP แล้วเนี่ย
0: สุดยอดจริงๆอ่ะ
1: ครับ
0: แม่ภูริพลบุญสอนคือแบบคือไม่รู้จะพูดคำไหน
1: แล้วเป็นสุดยอดที่สุดนะ
0: ใช่
1: สุดยอดที่สุดของกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้กับนักกีฬาไทยนะครับก็คือตอนนั้นสดๆเลยก็บอกคุณผู้ฟังไปว่าเรามาถึงจุดพีคแล้วนะครับของเอเชียนเกมก็คือตอนที่บิววิ่งชิงเหรียญทอง100เมตรนั่นแหละว่ามันพีคที่สุดแล้วนะครับแล้วเราก็ทำได้
0: แล้วผมจะบอกว่าผมภูมิใจทั้ง3ทองเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: คือบางคนอาจจะพูดถึงแต่บิวนะ
1: เ
0: พราะว่า100 200เนี่ยแต่ว่าโอ้โหจอร์ดของเราเนี่ยโจชัวของเราเนี่ยหนุ่มลูกครึ่งไทยออสซี่เนี่ย
1: ใช้คำว่าระเบิดอะระเบิดพลัง
0: คือเอาง่ายว่าลุ้นมันมาก
1: ครับ
0: ถ้าใครดูนะครับ400เมตรนี่น่าจะประมาณกี่10เมตรพี่มาแซงอะไม่เกิน40คือท้ายเลยอะ
1: คือพอเข้าม าร้อยเมตรร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยไม่ได้เหรียญนะ
0: ที่3ที่4อ่ะ
1: ไม่ถึงที่3หรือ3
0: แบบ
1: แล้วค่อยๆบี้ค่อยๆไล่ค่อยๆระเบิดเข้ามา
0: แสดงว่าซ้อมมาอย่างจริง
1: ๆ
0: คือมีก๊อกสุดท้ายอ่ะ
1: บวกกับความโกรธด้วย
0: อยากจะเขาเรียกว่าอยากพิสูจน
1: ์ที่เขาบอกว่าไม่ได้รับความเชื่อมั่นเท่าที่ควรนั่นแหละที่จอชัวพูดออกมา
0: แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเนาะทำไมมันเกิดขึ้นได้พี่สมมตินักกีฬาเราชิงเหรียญทองอ่ะมันทำไมไม่มีพี่โจอี้ทำข่าวมาบ่อยอ่ะ
1: ครับ
0: นี้ผมถามเป็นความรู้นิดนึง เคยปกติต้องไปสนามกีฬาต้องมี
1: มีครับ
0: ปกติคนที่จะเอาธงไปให้นักกีฬาเราเนี่ย
1: ใช
0: ่มันคือใครอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ลองให้ความรู้แฟนรายการ
1: ก็พูดไปแล้วว่าคนที่เตรียมธงชาติมาเนี่ยนะต้องเป็นสมาคมต้องเป็นสมาคมไม
0: ่ละไม่เนี่ยละผมจะให้พี่พูดนี่แหละ
1: ถูกไหมล่ะ
0: ถูก
1: ต้องเป็นสมาคมนั่นแหละเพราะว่าใครจะถ้าแฟนกีฬาเตรียมมามันก็โอเคทั้งนั้นแหละแต่เรามีอุปกรณ์หลายอย่างในการที่จะแสดงความยินดีกับนักกีฬา
0: ไม่แล้วทำไมบิวมีทำไมจอชัวไม่มี
1: ถูกต้องบิวมีนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญทองก็มีชาติอื่นๆเขาก็ทำกันอย่างเงี้ยมันจริงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จอชัวจะพูดออกมา
0: ไม่ต้องทองหรอพี่แค่ติดเหรียญอะ
1: ถูกต้อง
0: คุณเอาธงชาติคุณไปชูผมว่ามันก็เป็นเกียรติเนาะแล้วด้วยความที่เขาอะเป็นลูกครึ่งด้วยในมุมมองผมนะแล้วผลงานที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เป็นที่ประจักษ์นะตั้งกี่เหรียญทองซีเกมอะ
1: ครับ
0: ถ้าจะบอกว่าไม่ได้ลุ้นอะไรเลยผมว่ามันก็เรื่องนี้มันหลุดไปได้ยังไง
1: หลุดไปได้ยังไง
0: ไม่น่าเชื่อนะ
1: เรื่องนี้จริงคือบางคนบอกว่าโอ้ยอย่าไปดราม่าเรื่องเหล่านี
0: ้ไม่ได้ครับผมไม่ได้เลยนะ
1: จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกตินะที่เราต้องเตรียมเอาไว้อะคือมันอยู่กับทีมอยู่แล้วอยู่กับสตาฟอยู่แล้วเพราะว่าแข่งเป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วไงมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นมันถึงว่าเอ๊ะมันติดขัดตรงไหนเหรอ
0: เขาไม่ออกมาชี้แจงไหม
1: ก
0: ็สมาคมกีฬา
1: คือท่านนายกก็คุยกับจอชัวไปนะลักษณะเหมือนเคลียร์กันให้เรียบร้อยแต่ไม่ได้ลงไปในรายละเอียด
0: ไม่ได้ไปบอกว่าเพราะอะไร
1: ไม่อยากจะไปไล่จี้ว่าใครเป็นคนหลงลืมหรือใครกลับบ้านก่อนอะไร
0: เดี๋ยวมันจะสวนทางกับผลงานที่ชื่นมื่น
1: มันกำลัง
0: คุยแต่เรื่องดีๆดีกว่าก
1: ำลังจะดีๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าก็เหมือนพอจะเคลียร์เรื่องนี้นะก็เอาธงมาให้วันนั้นอะตอนรับเหรียญไง
0: อ๋อเหมือนตอนที่SMS มาตอนน้ำท่วมไปแล้วนี่เหรอ
1: ประมาณนั้น
0: อารมณ์ร้อนไหม
1: แหมไปเรื่องนั้นได้ไง
0: ส่วนบิลเนี่ยก็ไม่มีอะไรต้องพูดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้น่าจะมีภาพน่าจะไปแล้วแหละ
1: ใช่
0: ผมก็ไม่ได้ดูที่มารับรางวัล MVP เนี่ย
1: คือเขาก็รับก่อนที่จะพิธีปิดจะเริ่มต้นนะ
0: ครับ
1: เราก็ได้เห็นแล้วก็รับมอบรางวัล MVP พร้อมเงินน่ะ
0: ครับ
1: ก็ได้เงินอยู่พอสมควรประมาณสัก800,000กว่าบาทนะครับซึ่งเป็น MVP ที่เราไม่เคยได้มาก่อนแล้วนักกีฬาอาเซียนเนี่ยก็ไม่เคยได้นะ
0: คนแรก
1: ในเอเชียนเกม
0: แล้วถ้านับกรีธาเนี่ยเป็นคนที่2
1: ครับ
0: ในประวัติศาสตร์เท่านั้น
1: อย่างเงี้ยก็คือเราทำได้แล้วอีกอย่างนึงมีมอบรางวัลเป็นของที่ระลึกคุณเห็นป่ะ
0: ครับ
1: เข็มที่ระลึกกับคบเพลิงอันเล็ก
0: ๆยังไม่ได้ดูเลยครับพี
1: ่โอ้ยดูแล้วน้ำลายยืดเลยนะเราอยากได้อะถ้าบิวภูริพลไม่ทิ้งไว้ที่บ้านนี่ช่วยเอามาโชว์ที่สมาคมหรือที่กกท.หน่อยนะ
0: คือถามว่า100 200มันเคยมีคนเคยได
1: ้
0: ในเอเชียนเกมเดียวแต่ว่ามันไม่ได้ทำลายสถิติแบบบิวไง
1: ใช
0: ่ดังนั้นเนี่ยมันก็เอาง่ายเป็นหน้าเป็นตาของเอเชียแหละ
1: ครับ
0: แล้วผมมองว่าก็จะได้รับการจับตามองในโอลิมปิกในโอเอนอีก2ปีข้างหน้า
1: ครับ
0: ไม่เฉพาะคนไทยนะผมว่าเอเชียนี่แหละก็ได้จับตามองภูริพลบุญสอ
1: ดก็เพื่อนๆชาติอื่นๆทั้งจีนหรือโอมานที่ให้สัมภาษณ์มาก็พูดไปในทางที่ชื่นชมบิวภูริพล
0: ครับ
1: นะครับว่าเจิดจรัสใช้คำนี้นะในวงการกรีฑาของเอเชีย
0: แล้วโดยอายุนะพี่โจอี้นะ
1: ครับ
0: โอ้โหไปได้อีก
1: พันธุ์ที่ขนาด20ใช่ไหม
0: ผมชอบวิธีการวิ่งอ่ะผมว่าผมไปดูเมื่อ4ปีที่แล้วที่หางโจอ่ะ
1: ครับ
0: บิววิ่งคนละแบบ
1: เหรอ
0: คนละวิธีเลยพี
1: ่
0: ถ้าคุณไปย้อนดูรีเพลย์ตอนที่ได้เหรียญเงินที่หางโจนะ
1: ครับ
0: กับล่าสุดที่ได้เหรียญทองที่ไอจีเนี่ยคือคนละแบบเลยพี่การออกตัวแล้วผมสังเกตหนเนี้ยการออกตัวช่วงแรกๆประมาณเขาเรียกอะไร10เมตรแรกอ
1: ่
0: ะตัวจะกดๆหน่อยเขาเรียกว่าวิ่งแบบมุดๆ
1: อ๋อเหรอ
0: มุดมุดหน่อย
1: แอโรไดนามิก
0: คือหมายความว่าพอออกมานี่ยังไม่ได้พุ่งตัวขึ้นมาทันทีคือมุดคือก้าวที่ยาวแล้วมุดไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตั้งตัวได้นี่บิวไม่มีใครทันอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ดังนั้นก็เป็นวิธีการเทคนิคที่ผมว่าก็ต้องให้เครดิตโค้ชเขานะ
1: เขาจีใช่ไหม
0: ต้องให้เครดิตไป
1: จากที่แบรดลีย์แล้วก็มีเวลาอีก2ปีนะที่จะเข้าไฟนอลโอลิมปิกอ่ะ100เมตรอ่ะอันนี้เราคิดข้ามช็อตไปถึงตรงนั้นแล้วนะ
0: จริงด้วยอายุพีคพอดีนะพี
1: ่ครับ
0: ตอนนี้20ใช่ไหม
1: ใช่
0: 22ปีหน้าโอ้โหกำลังแบบกำลังทั้งประสบการณ์กล้ามเนื้อ
1: ใช่
0: เทคนิค
1: ครับคุยกับแฟนกีฬาเนี่ยนะหลายท่านเขาถามผมก็ต้องมานั่งนึกว่าเอ้ยไม่รู้เหมือนกันต้องหาข้อมูล
0: ครับ
1: เขาถามว่ายูเซนโบอ่ะตอนทำสถิติโลกขึ้นมาเนี่ยที่เบอร์ลินเนี่ย959หรือ958เนี่ยนะยูเซนโบอายุเท่าไหร
0: ่
1: เราก็ไปกดดูปรากฏว่า23ปีอายุ23ที่ยูเซนโบเนี่ยสามารถสร้างสถิติโลกขึ้นมาถ้ามองบิลเนี่ยไปอีก2ปีข้างหน้าก็แถวๆนี้ไง22 23
0: ตอนนี้ 9.9 ใช่ไหมต้องกดให้แบบถ้าเอาโอลิมปิกนะต้อง 9.8
1: อ่ะโนอาลาย 9.79
0: มันต้องไปดูเหรียญทองคนที่แล้วว่าทองแดงเงินไอ้ทองเงินทองแดงที่โอลิมปิกคนที่แล้วอ่ะ
1: คือโอลิมปิก
0: เศษอ่ะ
1: โอลิมปิกครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวเจษฎากำลังจะหาอยู่นะคร
0: ับ ใช่
1: โนอาลายนะครับ 9.79
0: อันนี้คือเหรียญทองใช่ไหม
1: เหรียญทองแล้วเข้าพร้อมกับเหรียญเงินจำชื่อไม่ได้นะครับ9.79 เหมือนกัน
0: ครับ
1: ต้องหาต้องภาพถ่ายอ่ะใช้ภาพถ่ายนะครับแล้ว8คนที่เข้าสู่ไฟนอลเนี่ยมี 9.8 ไล่ลงมาอันดับ3 4 5 6 7และอันดับที่8อันดับสุดท้ายเนี่ยถึงจะเป็น 9.9 9.8 แถวเนี้ยคือแบบสถิติของบิลนี่น่าจะอยู่ที่8ถ้าเอาไปเทียบกับ8คนที่เข้าไฟนอล
0: คืออย่างน้อยๆได้เข้าไฟนอล
1: แต่นี่เป็นเหตุการณ์เมื่อ2ปีที่แล้วนะไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไป
0: ถาม ChatGPT เรียบร้อย
1: เฮ้ยเขาตอบว่าไง
0: 9.79
1: 2คนใช่ไหม
0: ทองแดงเนี่ยเฟรดคาร์ลี่นี่ 9.81
1: 81นะ
0: ห่างบิลอยู่ 0.09
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าไล่ไปถึงอันดับ8 9.91 พี่ลี่พูดถูกต้อง
1: นี่แหละ
0: เราจะเข้าอันดับ8
1: ถ้าบิลอยู่ใน8คนนี้เนี่ยจะอยู่ที่8ของโอลิมปิก
0: โอ้แต่ผมดูวิธีการวิ่งบิลอะพี
1: ่ครับ
0: พัฒนาไปได้อีก
1: ครับ
0: ผมอันนี้ส่วนตัวแล้วนะผมอาจจะคิดแบบขนลุกเลยนะผมว่าเผลอๆอาจจะได้เห็นบิล 9.7 พี
1: ่เหรอ
0: 7ปลายพี
1: ่
0: เอาจริงนะ
1: ผม
0: เชื่อว่าด้วยวิธีการวิ่งของบิลทำได้อะ
1: ก็ร่างกายสำคัญร่างกายสำคัญ
0: คือ 9.8 ได้เห็นแน่ๆเอาง่ายๆว่าอย่างรอบชิงเนี่ยขนาดฝนตรงฝนตกอะไรเงี้ยนะสภาพสนามแต่ว่าสุดท้าย 9.9 เราได้เห็นนะดังนั้นใน 9.8 6.87 เนี่ยได้เห็นแน่ๆแต่ทีเนี้ยมันจะกดลงไปถึงขนาด 9.7 หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยอ่ะ
1: นะมันก็ทำให้เรามีความหวังนะดูซิเดี๋ยวนี้ลุ้นโอ้โห100เมตรคนไทยด้วยนะมันรู้สึกมันเป็นกีฬาที่เท่มาก
0: โนอาลาย 9.79
1: 979จำได
0: ้ก็ห่างบิว 0.01 เองนะ
1: แ
0: ม่เดี๋ยวนะ 0.11
1: 11ใช่ไหม
0: 0.11
1: น
0: ะแต่ว่า 0.11 ในวิ่ง100เมตรนี่มันเยอะนะครับ มันดูเหมือนใกล้แต่เยอะนะ ก็หลายช่วงตัวอยู่นะ
1: 1วินาทีด้วยนะพี่เจตนะ
0: 91อ่ะ91
1: จาก10มาสู่9เนี่ยนะใช้เวลาพัฒนาประมาณสัก 5-60 ปีอ่ะกว่าที่เราจะทำลายกำแพงที่เคยพูดไปนะ
0: ครับ
1: ทำลายกำแพง10วิแล้วมาทำลายกำแพง9ไอ้ทำลายกำแพง11วิมาทำลายกำแพง10วิได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ 50-60 ปีด้วยเทคโนโลยีที่ผ่านมานะ
0: ใช
1: ่ๆแต่วันนี้ไปสู่อีกสัก2ปีข้างหน้า
0: ครับ
1: ที่โค้ชจีบอกว่าเป้าหมายคือ 9.8 เนี่ย
0: ใช
1: ่มันก็ใกล้เข้ามาละอาจจะเร็วขึ้นกว่านั้น
0: ใช่
1: ๆเร็วขึ้นกว่านั้น
0: ก็วันนี้เหมือนเป็นการรีแคปเอเชียนเกมนะครับก็มาเจอพี่โยอี้ทั้งทีเพราะกีฬาอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาอัพให้แต่ว่าตอนนี้เราต้องเบรกก่อนพี่โยอี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่าน SMS แล้วก็เดี๋ยวเราไปกันต่อว่าตอนนี้เราอยู่ที่ สมาคมกีฬาที่เหนือความคาดหมายถูกไหมจริงๆมีอีกนะ
1: ครับ
0: เราก็จะมีสมาคมที่ต้องใช้คำว่าน่าผิดหวัง
1: แหมไม่จะเอ่ยชื่อเขาเลย
0: ล้มเหลวว
1: าย
0: เออเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
2: Spot Guide

0: เบนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's Denma
1: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: 17:41 นะครับ ช่วงที่2 Sport Guide Week End วันอาทิตย์นะครับเอาเก็บข้อความกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาไล่เอเชียนเกมต่อนะครับ ข้อความแรกภรรยาของอดัมไม่ขยับครับป้าเจ๋พี่โจอี้อัมซ่ามาแย้วงับนักเตะฟิลิปปินส์คนไหนเป็นสายมูตอบพรทาบินาสวงเล็บพออ๋อจากอัมซ่านะจ๊ะ
3: อย่างงี้อย่างงี้เล่นยาวเลยนะโอ้ยพรเยอะไปหมดนะ
2: ครับ
3: ครับ
2: มุกหนูแป๊กแปลกหน่อยได้ไหมหนาแวะเข้ามาทักหาเวลานี้แวะทักทายสองหนุ่มหล่อสวัสดีไม่ไหนนี้มีมาทักรักไม่จางจากอัมซ่าทำไมน้องอามถึงเล่นตัวเองกันล่ะวันมุกแป๊กพี่จุอี้เขาชอบนะ
3: ไม่บางทีอามเนี่ยเขามีน้อยใจ
2: ครับ
3: ส่งยิงมุกไปยังบางท่านเนี่ย
2: อ๋อ
3: ไม่เก็ต
2: นิ่ง
3: ๆมุกแบบเล่นมุกกับพี่เจดพี่เจดงงไงไม่เก็ตไม่ตอบรับไม่มีสัญญาณตอบรับเนี่ยโอ้ยอาร์มผิดหวัง
2: ครับคุณเจดคุณโอ๊ตอยากรู้ว่าก่อนไปเอเชียนเกมเนี่ยเราไม่ได้คาดหวังกับวิ่ง100 200 400เลยใช่ไหมหรือว่าแอบลุ้นอยู่ในใจยืนหงอาจจะคุณหงไฮเวย
3: ์ครับว่าไงหวังไหม
2: ไม่ผมว่าแม่เรามีบิวไม่หวังได้ไงพี
3: ่เออแล้วยิ่งได้เหรียญเงินมาด้วยนะ
2: ถูก
3: หันโจนะ
2: ผมที่แล้วก็เหรียญเงินถ้าจะบอกว่าไม่หวังทองอ่ะไม่ได้หรอกแต่ผมว่าปัจจัยวิ่งระยะสั้นน่ะ
3: ใช่
2: พี่โจอี้ก็รู้ว่ามันโอ้หลายอย่าง
3: ใช
2: ่ถูกไหม
3: บางอย่างเนี่ยเราไอ้อย่างเนี่ยอย่างบิวแล้ววิวอย่างเงี้ย
2: ใช่
3: จะไปแข่งเนี่ยคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายเหรียญทองทั้งคู่อยู่แล้ว
2: ถูกต้องถูกต้อง
3: ไม่สามารถเป็นเหรียญอื่นได้แต่ว่าสมาคมเขาก็ไม่อาจจะการันตีได้ไงมันเวลาไปแข่งมันมีปัจจัยอีกเยอะ
2: คือตั้งเป้าเรื่องนึงแต่ว่าได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงแต่ว่าเท่าที่ผมดูบิลเนี่ยผมไม่ได้ห่วงคู่แข่งเลยนะพี
3: ่
2: แต่ผมกลัวอย่างเดียวคือบิลสมบูรณ์แค่ไหนแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือหูยแต่มาเต็ม
3: เหมือนที่หางโจต้องมีถอน200
2: ใช่
3: ใช
2: ่เพราะตอนแรกอะข่าวตอนออกไปเรายังคุยกันว่าตกลงบิลจะเอากี่ประเภท
3: ครับ
2: ผลัดจะวิ่งบ้า
3: อ่าอย่างเงี้ย
2: หรือ200ไม่เอาเลยหรือยังไงทำนองนี้
3: ใช่ต้องทิ้งอันนี้เพื่อไปเอาอันนึง
2: ผมเลยเป็นห่วงตรงนั้นมากกว่า
3: ใช่
2: มากกว่าเขาเรียกอะไรความสามารถ
3: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าโอ้โหเห็นร่างกายของน้องแล้วแบบสุดจริง
3: สบายใจละเห็นร่างกายนี่นะสบายใจถึงขั้นที่เรียกว่าพอได้เหรียญทอง200 เมตรแล้วเนี่ย
2: ครับ
3: โอ้200นี่น่าจะไม่พลาดนะ
2: มั่นใจเลย
3: ยิ่งมั่นใจหนักเลยนะแบบนั้นเลย
2: ครับ
3: ครับ
2: คุณโจอี้ถามหน่อยคุณเจ๋งเลี้ยงเตี๋ยวเป็ดคุณตุ๋ยแล้วทวงคุณตุ๋ยให้เลี้ยงกาแฟกลับนี่จริงหรือเปล่าครับจากคุณหงไฮเวย
3: ์ยืนยันล่าสุดนะครับเมื่อเช้านี้เนี่ย คุณตุ๋ยบอกว่าเรื่องจริง คือไปทำงานด้วยกัน
2: ครับ
3: เสร็จแล้วกินไปกินข้าวก่อนก็กินก็เดี๋ยวคุณตุ๋ยนี่รับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดไป2ชามนะครับเวลาจ่ายเงินเนี่ยด้วยความที่คนนึงไม่มีเงินสดหรือคนนึงต้องโอนไม่รู้เจ๋งเนี่ยเป็นคนจ่ายก่อนจ่ายไปปั๊บก็เท่ากับคุณเจ๋งเป็นคนเลี้ยงไง
2: ครับ
3: คุณเจ๋งเป็นคนเลี้ยงปุ๊บก็สบายใจแล้วพี่ตุ๋ยก็เลยแบบโอ้นี่บอสเจ๋งเลี้ยงเหรอเนี่ยรู้สึกปราบปลื้มมาก
2: ครับ
3: แต่พอกลับมาถึงที่ออฟฟิศพี่เจ๋งบอกตุ๋ย
2: กาแฟ
3: เลี้ยงกาแฟคืนหน่อยได้ไหมไอ้ที่เอาคืนเลยเหรอคุณตุ๋ยก็พยายามจะดึงเชงไว้ก่อนเนื่องจากว่าผมต้องการความซาบซึ้งที่พี่เจ๋งเนี่ยเลี้ยงข้าวผมเนี่ยขอซาบซึ้งสัก7วันนะ
2: ครับ
3: แล้วเดี๋ยวค่อยเลี้ยงกาแฟคืนโอ้เจ๋งก็ไม่ยอม
2: ผมเคยมีประสบการณ์นี้กับคุณเจ๋งไหมนะ
3: ยังไง
2: ตอนผมมาจัดปีแรกๆที่ขึ้นเลยพี่โจอี
3: ้ครับ
2: ขึ้นจัดงานแดงเดือดที่เชียงราย
3: อ๋อ
2: ขึ้นก็ให้เกียรติให้ผมไปด้วยผมก็ไปเป็นคอมมิเนเตอร์ตอนงานของขึ้นจัดนะครับขากลับก็นั่งเครื่องมาเดียวกันมาลงดอนเมืองเสร็จแล้วปุ๊บเรียกแท็กซี่กลับพร้อมกันเพราะว่าผมจะเข้าอสมทพี่เจ๋งบ้านแกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี่ยเหม่งจ๋าย
3: เจ๋งเหม่งจ๋าย
2: เจ๋งเหม่งจ๋ายปรากฏว่าพี่เจ๋งเขาก็พี่เราก็จ่ายค่าแท็กซี
3: ่
2: ทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก่อนจะมาอสมทแวะกินก๋วยเตี๋ยว
3: ครับ
2: ผมก็เลยเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคืน อันนี้ถูกไหมพี
3: ่
2: ถือว่าเราถือว่าพี่เขาก็ดูแลแท็กซี่แต่อันเนี้ยเพื่อความเป็นธรรมนะพี่เจ๋งไม่ได้ทวงนะ
3: อุ้ย
2: ผมรู้ตัวเอง
3: แหมให้ความเป็นธรรมด้วย
2: ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไง
3: ครับ
2: เราก็คิดว่าอ่ะก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวพี่คืนแต่พี่ไม่ได้กินชามเดียวนะ
3: เอ้ยโอ้เลี้ยงได้แหละแต่หาจังหวะเอาคืนหมายความว่ายังไง
2: เอ้ย3ชามนี่ก็200แล้วนะ เกิดการแท็กซี
3: ่จริงๆเนี่ยพี่เจ๋งเนี่ยก็คนมีตังนะ
2: ครับ
3: แต่เขาหมดไปกับเรื่องอื่น
2: เขาไม่กินไม่ดื่มอ่ะไม่เหมือนผมไง
3: เขาหมดเรื่องอื่นไง
2: เออเหรอ
3: ซึ่งคุณตุ๋ยเขาบอกแล้วว่าหมดไปกับเรื่องอะไรแล้วต้องหมดอีกเยอะด้วยเนื่องจากเขาหน้าตาไม่ดี
2: โอ้ย
3: เขาต้องใช้เงิน
2: อ๋อ
3: เรื่องมันเป็นแบบนี
2: ้อ๋อไปศัลยกรรมอ่ะ
3: เป
2: อ
3: ๋
2: อเป
3: เขาสายเป
2: ครับ
3: แต่ไม่ใช่เปให้เราเท่านั้นเองไปเปทางอื่นแล้วก็ต้องหมดเยอะคิดว่าน
2: ี่สตอรี่คุณเจ๋งนะ
3: เป็นการเล่าดิเหนียวเหลือเกิน
2: เอามาฝากกัน
3: แต่ว่า
2: ฝากกัน
3: มีคนเขาบอกว่าถ้าพี่เจ๋งนี่ไปเป็นผู้รักษาประตูทีมชาติไทยเนี่ย
2: ทำไมฮะ
3: ไทยได้แชมป์โลกหลายสมัย
2: เหนียวหนึบ
3: เหนียวหนึบเล
2: ย
3: นะครับ
2: แต่ของผมก็ไม่ได้ทวงนะอันนี้ผมแก้ข่าวกันนะ
3: แต่เดี๋ยวคงยังไม่ได้เลี้ยงกาแฟคืนคุณตุ๋ยหรอกนะทวงไปแต่คุณตุ๋ยขอเวลาทราบถึง7วัน
2: ครับคุณเจิดแฟนผีถ้าจัดงานวันเกิดต้องให้แขกใส่เสื้อแมนยูไปร่วมงานทุกคนไหมจากคุณจืดเอง
3: ใครจัดงานใครจัดงานวันเกิดนะ
2: แฟนผีถ้าจัดงานวันเกิดหมายถึงผมเหรอถ้าผมจัดนี่เหรอพี่จืดต้องถามก่อนว่าผมจัดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเขาเรียกอะไรจัดงานตัวเองอ
3: ่
2: ะชอบไปงานชาวบ้านแต่ว่าไม่ชอบของตัวเองชอบอยู่เงียบ
3: ๆแต่ถ้าพี่เจเป็นแฟนผีเนี่ย
2: ครับ
3: แล้วจะจัดงานวันเกิดก็กำหนดธีมได้นี
2: ่ไม่ค่อยเห็นน่ะเคยเห็นแต่แบบคู่รักที่เป็นแฟนผีอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: แล้วอัปเตอร์ปาร์ตี้เขาใส่เสื้อแมนยู
3: อย่างนั้นนะ
2: มีเขาอาจจะบอกเลยว่าธีมขอเป็นงานเสื้อบอลแต่หมายว่าอัปเตอร์ปาร์ตี้อ่ะเพราะว่าแฟนคู่รักก็เป็นแฟนบอลพันธุ์แท้อะไรอย่างเงี้ยมีแต่ถ้างานวันเกิดหรอผมว่ามันก็ไม่คงไม่ขนาดนั้นมั้งเพราะเพื่อนเราอาจจะเชียร์ลิเวอร์พูลไง
3: ในใจจริงแล้วเนี่ย อย่าไปบังคับแขกขนาดนั้นเลยนะใส่ทีมอะไรมาก็ได้เนี่ยมันสนุก
2: เอาเป็นว่าเป็นทีมฟุตบอลใส่ทีมที่คุณเชียร์แต่ถ้าเกิดว่าเราเชียร์แมนยูเราจะให้แขกเราบังคับเขาใส่แมนยูเนี่ย
3: อย่างเงี้ย
2: คำถามคือเขาจะมีไหมก่อน คุณไม่ได้เชียร์แมนยูจะมีเสื้อแมนยูได้ไง
3: ไปบังคับแขกเนี
2: ่
3: ยไม่ได้บางทีงานแต่งงานนะพี่เจตนะในการที่เขากำหนดมา
2: ครับ
3: ทีมสีอะไรก็ว่าไปสมมติว่าสีฟ้าสีโอโรสอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะเขากำหนดสีธีมเนี่ยเขาไม่ได้บังคับแขกให้ใส่นะ
2: ถูก
3: เขาบังคับนี่บังคับเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาใส่ม
2: า
3: แขกจะใส่อะไรก็ได้
2: ใช่
3: ไม่ใช่เป็นบังคับแขกแบบนั้น
2: คือชุดอ่ะใส่อะไรก็ได
3: ้ครับ
2: ซองอย่าลืมใส
3: ่ถูกต้องไม่สะดวกซองใช่ไหมโอนมา
2: โอ้หลังๆต้องซองใส่เลยนะทีมีหมกเม็ด
3: แบบ
2: มีนะพี่นี่เรื่องจริงนะ
3: ครับ
2: เพื่อนผมนี่เจอมาเยอะ
3: โอ้ยมีซองโปร่งแสง
2: ไม่ใช่ซองทึบนี่แหละ
3: เออ
2: แต่แกะมาเป็นซองเปล่า
3: ออ
2: มีจริงๆมีจริ ง
3: แบบนั้นเหรอ
2: มีจริง
3: นึกว่าเอาแบบพี่เจ๋งทำ
2: ครับ
3: ซองหนาปักเลยแบงค์20ล้วนๆเลย
2: สวัสดีครับคุณโจอี้น้องเจสรุปหน่อยครับว่าสมาคมไหนที่ทำได้ตามเป้าและไม่ได้ตามเป้าจากคุณนิพนธ์ปืนโตห
3: ุ้
2: ยนี่พี่นิพนธ์รู้ได้ไงว่าผมก็กำลังทำสิ่งนี้อยู่นะ
3: กำลังแยกย่อยกันอยู่เลยนะคร
2: ับ
3: นี่เราไปที่ไหนแล้วเนี่ยตามเป้าใช่ป่ะกำลังทะลุอยู
2: ่เราทะลุเป้าต่อเลยดีกว่า
3: แล้ว
2: เดี๋ยวข้อความออนไลน์เดี๋ยวว่ากัน
3: ครับ
2: ทีนี้เรามาเมื่อสักครู่เราที่กรีธา
3: ที่ทะลุเป้านะ
2: ทะลุเป้ามีอะไรอีกที่ทะลุเป้าพี่โจอี
3: ้มีเหรอไม่ทะลุอ
2: ๋อมีสิ
3: ขี่ม้าป่ะขี่ม้านี่ถือว่าทะลุเป้าป่ะก็นานเหมือนกันนะ
2: ใช่
3: ที่จะได้เหรียญทอง
2: คือคำว่าทะลุเป้าต้องใช้คำนี้นะครับ ไม่ได้หมายความว่าต้องทองนะในมุมมองผมคือไม่เคยได
3: ้เหรียญทำระดับให้ดีที่สุด
2: เหรียญที่รอคอยมานาน
3: อ
2: ย่างขี่ม้านี่ก็ใช่
3: ขี่ม้านี่ใช่รอคอยมาระดับเอเชียนเกมที่บ้านเราอ่ะ
2: ครับ
3: 28ปีอ่ะที่อีเวนติ้งทีม
2: ถูกต้อง
3: อันนี้ถือว่าแบบได้เหรียญทองแล้วก็ถือว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อย
2: ครับ
3: ถึงปานกลางนะครับสำหรับขี่ม้านะครับมีไหมพี่เจต
2: ถ้าเอาทะลุเป้าแล้วก็เซอร์ไพรส์เนี่ย
3: ครับ
2: อยู่ในหมวดเดียวกันแล้วกันนะ
3: เออ
2: เทเบิลเทนนิส
3: นี่ไง
2: พี่โจยี่พูดถึงหน่อย
3: เ
2: พราะว่าเอาตรงๆนะ
3: ครับ
2: เวลาเราพูดถึงเทเบิลเทนนิสเนี่ยไม่ต่างกับแบดมินตันนะครับ
3: ครับ
2: คือมันเป็นเอเชียนเกมก็จริงแบดเนี่ยเหมือนคุณตัดฝรั่งเศสออกไปอ่ะถ้าเป็นยุคนึงก็คือมาริมของสเปนที่เหลือมันอยู่ในเอเชีย
3: ครับ
2: เทเบิลเทนนิสยิ่งกว่านั้น
3: ใช่
2: พี่โจยี่พูดให้ฟังหน่อยว่าโอ้เทเบิลเทนนิสนี่มันกองในเอเชีย
3: ผมจะบอกความยากลำบากของเทเบิลเทนนิสให้พี่เจและท่านผู้ฟังฟังนะเมื่อสัก30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราตีกับอินโดนีเซียแย่งเหรียญทองซีเกมก็ลำบากแล้วเหนื่อยแล้วนะครับจนกระทั่งสิงคโปร์เนี่ยใช้นักกีฬาจีนโอนสัญชาติมาแล้วคิดว่าเทเบิลเทนนิสของเราเนี่ยจะได้เหรียญทองซีเกมนะ
2: ครับ
3: คิดว่าจะได้ไหม ก็ลำบากแล้วนะครับคนเราก็มีความพยายามที่จะพัฒนาต่างๆ
2: น
3: าน
2: าบรรดาชาติต่างๆที่มันโอนจีนมา
3: อันนี้ซีเกมนะหรือเราโอนเหมือนเขาไหมเราโอนเหมือนเขาเนี่ยเพราะว่าไทยกับจีนก็พอได้นี
2: ่มีไหมน้ำมิปิงปอง
3: มีความคิดที่จะทำแบบนั้น
2: ไม่มีเนาะ
3: แต่สมาคมเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีเหล่านี้แล้วคุณคิดดูเราจะสร้างนักกีฬาขึ้นมายังไงถ้าเกิดเล่นไปยังไงก็ไม่ติดทีมชาติ
2: ครับ
3: เพราะคุณโอนสัญชาติมาปิงปองไทยใช้เวลาประมาณรวมๆ20กว่าปีกว่าที่จะได้เหรียญทองหญิงนะหญิงเดี่ยวสุธาสินีเนี่ยได้เหรียญทอง4เกม2015
2: โอ้โห
3: หญิงเดี่ยวนะครับ
2: 11ปีที่แล้ว
3: เหนื่อยมากเหนื่อยมากที่จะได้ก่อนหน้านั้นมีทีมชายได้เหรียญทองทีมครั้งหนึ่งตอนนายวันๆน่ะ
2: ครับ
3: คือกว่าจะได้เหรียญทองปิงปองต้องเครื่องบินต้องชนตึกเวิลด์เทรดก่อน
2: อุ๊ย
3: เราถึงจะได้คือมันเป็นความยากลำบากแต่พอปรากฏว่ามาถึงคือพัฒนามาเรื่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆส่งนักกีฬาไปเล่นอาชีพจนกระทั่งมาได้เหรียญทอง4เกมด้วยการเอาชนะสิงคโปร์ชนะเวียดนามนี่แหละใน4เกมที่เวียดนาม2022ต่อด้วยกัมพูชา2023แล้วก็มาได้เหรียญทองแดงหังโจเอเชียนเกมครั้งที่แล้วนะครับทีมหญิงทั้งทีมจากการพัฒนามาตั้งแต่2015ที่ว่านี่แหละค่อยๆไล่มาเกือบ10ปีกว่าจะได้เหรียญ
2: ครับ
3: ทองแดงทีมหญิงนะนั่นก็นานมากระดับแบบ30ปีขึ้นไปกว่าจะได้เหรียญสักเหรียญหนึ่งจนมาครั้งล่าสุดนี้ได้เหรียญทองแดงหญิงคู
2: ่
3: ก็นักกีฬาชุดเดิมนี่แหละน้องทิพย์อรวรรณกับน้องหญิงสุธาสินี
2: ครับ
3: หญิงคู่ได้เหรียญทองแดงเหรียญนี้ที่ได้มาเนี่ย68ปีอ่ะ
2: โอ้โห
3: 68ปีเอเชียนเกม
2: นานกว่าแบบอีก
3: นานมากนาน
2: แบตยัง66แบตยัง60ปีนะ
3: เนี่ยคือแต่ละเหรียญเนี่ยเห็นไหมมันเป็นความยากลำบาก
2: เ
3: ออเราพังตีกันเองกับในอาเซียนก็แย่แล้ว
2: ครับ
3: สิงคโปร์โอนสัญชาติอีกอะไรเงี้ยแล้วพอขึ้นระดับเอเชียเนี่ยญี่ปุ่นเกาหลีเหนืออีกแล้วก็มีจีนอีกจีนนี่เขาปิงปองนี่เขาไม่แบ่งใครเหรียญทองยากลำบากมาก
2: ยากลำบาก
3: ถึงวันนี้เรา
2: ฟังไปเอเชียนเกมก็จริงแต่ว่า
3: ถึงวันนี้เราได้เหรียญทองแดงหญิงคู่มาก่อนไปนี่นะปิงปองเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะ
2: ใช่ใช
3: ่เอาสัก
2: เป่าก็อาจจะประมาณว่ามีเหรียญติดไม้ติดมือ
3: มีเหรียญติดมือก็ลำบากเอาสักควอเตอร์นี่ก็จริงๆก็ตึงแล้วนะ
2: ใช่
3: ก็เหนื่อยแล้วนะครับซึ่งน่าชื่นชมสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมากๆนะครับอ
2: ันนี้เป็นบริษัทนะ
3: ใช่ครับ
2: ก็ต่อยอดกันไปอื่นๆเอ๊ะอย่างการ์บัดดี้นี่ก็ใช่ด้วยไหม
3: การ์บัดดี้เราได้ปะเราได้เหรียญนี่นะ
2: เราได้ทองแดงไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันไหมการบัดดี้เหรอนะน่าจะใช่นะ
3: คือการบัดดี้ที่เราพยายามมานานนะ
2: ถ้าเรียกง่ายๆคือตีจับนะครับ
3: เพราะเรารู้สึกคุ้นเคยกับกีฬาชนิดได้ยินเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมนะ
2: ถูกต้อง
3: ก็บ้านเราจัดนั่นแหละ28ปีก่อนแล้วก็มีความพยายามปรากฏว่า
2: โอ้โห
3: ต้องให้ทางอินเดียทางอะไรเขาได้เหรียญทอง
2: ครั้งแรกจริงๆพี่เพราะว่าตั้งแต่บรรจุ1990
3: ใช่ไหม
2: 36ปี
3: 90ก็คือปักกิ่ง
2: ถูกต้อง
3: เอเชียนเกมนู่นน่ะ
2: ครั้งแต่บรรจุมาเนี่ยครั้งที่เราได
3: ้
2: ก็ต้องถือว่าก็เป็นเหรียญบริษัท
3: บริษัท
2: บางทีมันก็อยู่ในหมวดของทะลุเป้า
3: ครับ
2: ต้องใช้คำนี้นะ
3: ซึ่งจะแตกต่างจากเทเบิลเทนนิสหน่อยนะเพราะปิงปองยังไงก็โอลิมปิกไง
2: ถูก
3: คือกีฬาระดับแบบโหเราอยากจะเล่นกีฬาแร็กเก็ตข้ามตาข่ายนะปิงปองเนี่ยโอ้ก็จะได้เหรียญมายากการ์บัดดี้ก็พยายามขึ้นมาจนกระทั่งเราคุ้นเคยกับตีจับแล้วได้เหรียญทองแดงทีมชายในครั้งนี้นะ
2: สุดยอด
3: การ์บัดดี้ครับ
2: อ่ะน่าจะตามนี
3: ้ครับ
2: ส่วนที่เหลือโอ้โหมันจะเหลือแต่ต่ำกว่าเป้าแล้วก็ทรงๆนะเนี่ย ผมยกวอลเลย์บอลนิดนึงผมว่าการได้เหรียญทองแดงมันก็ผมว่าเอาล่ะเราพกดีกรีแชมป์เอเชียไปแต่ว่าวอลเลย์บอลอย่างที่เราทราบเนาะว
3: ่
2: าสามชาติอะไทยจีนญี่ปุ่นมันแพ้ชนะกันได้
3: ใช่
2: ดังนั้นสำหรับผมการติดทองแดงคือตามเป้านะเหรียญใดเหรียญหนึ่งเนาะเราคงไม่ได้ไปบอกว่าแชมป์เอเชียปุ๊บเราจะทองเอเชียนเกมแน่ๆเนี่ย
3: เ
2: พราะว่าเราได้สิ่งที่มันเหนือกว่านั้นไปละ
3: ครับ
2: คือเราไปโอลิมปิก
3: ก็คล้ายกับแบดมินตันอย่างที่ว่านะ
2: ก็คือตามเป้า
3: ได้แชมป์เอเชียแล้วไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยเป้าหมายก็ต้องเป็นเหรียญทองนั่นแหละ
2: แต่ว่าการติดเหรียญผมว่ามันคือตามเป้า
3: ครับ
2: ไม่ได้ถือว่าล้มเหลวนะ
3: ใช่
2: สำหรับวอลเลย์บอลจะไปบอกว่าแชมป์เอเชียแล้วต้องทองเอเชียนเกมอันนั้นมันก็เกินไปนิดนึง
3: ก็คืออยากให้ดูว่าวอลเลย์บอลทีมหญิงเนี่ย อยู่ในมาตรฐานคุณอยู่ใน1ถึง1 2 3นี่แหละ
2: ครับ
3: 4อันอยู่4ทีมนะสมมุตินะคุณป้วนเปี้ยนรอบรองชนะเลิศเนี่ย เข้าชิงบ้างบางปีก็ชิงทองแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
2: ครับ
3: เป็นไปมาตรฐานอยู่ที่วันนั้นเนี่ยคุณทำได้ดีแค่ไหน
2: อ่ะตามนี
3: ้ครับ
2: ส่วนที่เหลือก็อย่างกอล์ฟเนี่ยสำหรับผมคือสะดมคือชายคนแรกเนี่ยสำหรับผมก็โอเคนะ
3: โอเค
2: เหรียญคือถามว่าถ้าเทียบกับ4ปีแล้วที่หางโจเรา2ทองไง
3: ครับ
2: เราได้จากน้องเปียโนเนาะอภิญญาในประเภทบุคคลแล้วก็ทีมหญิง
3: ใช่ครับ
2: แต่ผลเนี้ยต้องยอมรับว่าทีมหญิงเนี่ยแม่ผลงานเราไม่ดีคือไม่ติดเหรียญเลยแต่ว่าโปรเพชรสะดมมาได้ทองแดงเนี่ยก็คือกอล์ฟมันเป็นกีฬาที่มันเขาเรียกอะไรพี่มันมาตรฐานมันไปวัดกันไม่ได้เพราะว่าสนามก็ไม่เหมือนกันละพี่นี่บอกไหมแข่งที่ญี่ปุ่นแข่งที่นี่มันมีบริบทอ่ะ
3: ด้วยความที่เราได้มา2เหรียญทองนี่มันเกินความคาดหมายนะเราก็คิดว่าครั้งนี้เราก็น่าจะได้อีกซึ่งมันไม่ใช่เสมอไป
2: อย่างวิ่งในลู่วิ่งเทนนิสตีบนสนามเทนนิสวอลเลย์บอลในสนามวอลเลย์บอลแต่ว่ากอล์ฟเนี่ยมันเปลี่ยนสนามไง
3: ใช่
2: มันไม่ได้หมายความว่ามันดังนั้นสำหรับผมทองแดงสะดมเนี่ยโอเคอ
3: ย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับกอล์ฟอาชีพนะก็มือหนึ่งของโลก
2: ถูก
3: ก็ไม่ได้ได้แชมป์รายการที่แล้วมาตีรายการต่อมาก็มันก็ลำบากที่จะได้แชมป์อีกแบบลักษณะคล้ายกัน
2: แหมนี่โชคดีว่าเราเหลือ2นาทีสำหรับที่ไม่ได้ตามเป้าเพราะเราก็ไม่อยากพูดถึงเยอะนะไม่ได้ตามเป้าอะตะกร้อสำหรับพี
3: ่ตะกร้อนี่
2: หรือว่าเข้าใจได้ในมุมพี่
3: จริงก่อนไปนี่นะผมหวาดหวั่นขวัญผวาว่า
2: ใช่ใช่ไหม
3: จะไม่ได้ถึง4เหรียญทอง
2: เออพี่เอาพูดตรง
3: คิดอยู่แล้ว
2: ผมคิดอยู่แล้วว่าไม่ถึง
3: ถูกไหม
2: ถูก
3: คิดตรงกันนะ
2: เพราะผลที่แล้วเรา4ทอง
3: แต่ตะกร้อเนี่ยมาตรฐานคุณต้องสุดหวังเหรียญอื่นไม่ได้สมมติคุณจะไปแข่งแล้วคุณบอกอ๋อเดี๋ยวคราวนี้เอาเหรียญเงินเนี่ยถูกด่าเซ่ก็เลยต้องตั้งเป้าไว้แบบนั้นแต่ใจเราลึกๆก็คือเอาใจช่วยนะ
2: เห็นทรงตอน4เกมไง
3: แต่เราเห็นแล้วว่าจริงๆ2เหรียญทองก็ถือว่า
2: ผมถือโอเคเพราะว่าเพราะทีมเดี่ยวชายมาแก้มือได้
3: ใช่
2: ชุดหญิงเราเก่งอยู่แล้ว
3: ครับ
2: ส่วน4คนหญิงเนี่ย
3: เออ
2: มันเห็นแล้วเกะกะสายตามากเลย
3: เกะกะนี่คือจำนวนคนเยอะไปเหรอ
2: คนเนี้ยเราไม่ได้ส่งทีมชุดไงพี
3: ่
2: เรามา4คน
3: เลยว่าไป4คนใช่ป่ะ
2: ทีนี้คนที่แล้วเราได้ทีมชุดไง
3: เออใช่
2: ก็ไม่ได้หรือทีมเดี่ยวป่ะ
3: ทีม
2: เดี๋ยวนะ
3: คราวที่แล้วเหรอ
2: ไม่คราวที่แล้วเราได้ทั้งชุดทั้งเดี่ยว
3: ชุดเดี่ยวใช่
2: ทั้งชายทั้งหญิงเลย
3: เ
2: ออแต่ว่าคนเนี้ยหญิงเราส่ง4คนไง
3: เราได้ทีมชุดก่อนเจ
2: ๊เราไม่ได้ส่งทีมเดียว
3: ไม่ได้ส่งทีมเดียว
2: ก็เป็นทีมเดียวทอง
3: เป็นทีม4คน
2: อ
3: ย่างเงี้ยก
2: ็ไปเวียดนาม
3: ก็มองกันดูเกมของคู่ต่อสู้ด้วยว่าจะเอาสักกี่คนดี
2: ใช่
3: นะครับ
2: ไปไม่ทันแล้วแหละจริงๆอะไรจะพูดถึงเทนนิสด้วยนะ
3: แล้ว
2: ก็ไม่ได้เหรียญในรอบ32ปีอ่ะ
3: เออ
2: เอเชียนเกมอ่ะ
3: ได้เหรียญมาตลอดนะเทนนิสเนี่ย
2: 32ปีอ่ะพี
3: ่มาครั้งนี้หลุดไปนะ
2: ผลล่าสุดตั้งแต่ปีนู่นน่ะก็32ปีอ่ะ
3: ครับ
2: แต่ว่าตอนนี้เราต้องเบรกนะครับ18:00 นพักรถตรงชาติครับ
4: Spot Guide

0: กี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookie is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: เรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อย
2: เวลา18 นาฬิกา

0: FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อบกอบ
2: กอบกอบกรอบกว่ามันกว่า
4: เชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
1: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
2: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: 18นาฬิกา2นาทีนะครับชั่วโมงที่2ของสปอร์ตไกด์วีคเอ็นวันอาทิตย์นะครับรบกวนพี่โจอี้ก่อนเลย
2: ก็ขอขอบคุณนะครับแหมไม่ทันตั้งตัว
1: เดี๋ยวลืม
2: เดนมาร์คุกกี้สอดไส้ผลไม้ is not just a cookies is Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับและขอขอบคุณ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ
1: น้องอาร์มบอกว่าป้าหนูสารภาพได้ไหมหนูเวลาคิดมุกแค่1นาทีเพราะหนูมีภารกิจวิ่งหมายข่าว2หมายนี่หมายแรกที่ Work Point รังสิต
2: โอ้โห
1: หมายที่2 3ย่านมิดทาวน์จากอัมซ่า
2: โอ้โหไกลมากเลย
1: ดังนั้นต้องให้เกียรติมุกน้องอาร์มนะ
2: นี่เรา
1: ไม่คิดแค่1นาทีนะ
2: นี่เราไม่ได้มีคลังมุกเป็นของตัวเองเหรออาร์มเราต้องหาตุนไว้ก่อนเผื่อใช้ในเวลาที่ต้องการ
1: ชอบจังเลยคลังมุก
2: ต้องมีต้องมีนะอาร์มนะ
1: พี่พยายามจินตนาการน้องอาร์มอ่ะแต่ว่าระหว่างนั่งรถไปอีกที่นึงอ่ะเอ้ยส่งไหนมีเวลาคิด1นาทีเอานี้แล้ววะเอาไปก่อนเอาไปก่อนพี่โจอี้กับพี่เจตคงไม่ใจร้ายกันแล้ว
2: เอาพื้นๆไปมุกพื้นๆไปนะแต่จริงๆนะที่อาร์มส่งมุกมาเนี่ย
1: ครับ
2: ทุกครั้งเลยที่จัดรายการเนี่ยมันช่วยให้เรานี่มีคล้ายๆกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
1: ครับ
2: หนึ่งในความฮาความสร้างสรรค์นี่คือการคิดมุกแบบเนี้ยบางทีคิดกลับด้านไอ้ชื่อตรงนี
1: ้
2: พ้องกับเสียงอย่างนี
1: ้ใช่
2: มันมีผลนะอาร์มนะ
1: ก็เอาใจช่วยน้องอาร์มแล้วกันนะครับ
2: ขอชื่นชม
1: เอ๊ะส่วนวันนี้คนที่หายไปคือพี่เทียนท่าฉลอมนะ
2: แล้ว
1: ปกติพี่เทียนจะต้องมีกลอนมาก
2: ลอนใช่ไหม
1: เมื่อวานก็ยังมาอยู่เลยนะเพราะพี่เทียนเนี่ยแกแต่งเรื่องน้ำท่วมผมไม่แน่ใจว่าแกแต่งหมายถึงว่าเป็นบ้านแกด้วยเปล่านะ
2: ครับ
1: เอาแล้วพี่เทียนถ้าฟังอยู่นะได้รับผลกระทบแล้วครับพี่เพราะว่าเมื่อวานแต่งมานี่ไม่แน่ใจว่าหมายถึงตัวเองหรือว่าตามข่าวแล้วก็เอามาแต่งหรือยังไงพี่เทียนส่งมาบอกหน่อยนะครับ
2: เนี่ยพี่เทียนเนี่ยผมก็ติดตามอยู่นะ
1: ครับ
2: กลอนนี่ผมก็ชอบแล้วหัดแต่งอยู่ได้หลายอันละนะเดี๋ยวจะค่อยๆเปิดเผยทางสาธารณชน
1: พี่โจยี่เชื่อไหมว่าปีก่อนอะหรือปีที่แล้วผมจำไม่ได้นะ
2: ครับ
1: พี่เทียนเคยส่งสมุดที่เขียนกลอนที่แต่งให้สปอร์ตไกด์อะ
2: hey.
1: ทุกกลอนส่งมาให้ที่นี่นะพี่แกเขียนไว้ครับพี
2: ่สมุดเป็นลายมือ
1: ถูกต้อง
2: เฮ้ย hey.
1: พี่อดนิติกรอะ
2: ของดีของดี

0: วรับรองสมัยหนุ่มๆไปถามได้ถ้ามาทรงนี้นะ
1: เฮ้ยพี่อ้นผมนี่ผมบอกเลยกีฬาดนตรีไม่มีบกพร่อง
0: นี่ไง
1: โอ๊ตแกเล่นดนตรีได้นะ
0: โอ๊ตใช้กลอนเจ๋งใช้เงินเวลาจีบสาวอ่ะ
1: ครับครับเหตุผลที่ตะกร้อหญิงส่งทีม4คน
0: ครับ
1: อุ้ยเพราะว่าอยากได้เงินอาชีพเยอะ
0: ๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคือทีมชุดเนี่ยควรจะส่ง
1: ครับ
0: เนื่องจากแสดงศักยภาพของเราว่าเรามีนักกีฬาระดับแบบทีม A ทีม B ทีม C ใช่ไหมล่ะ12คนเนี่ยเราต้องส่งทีมชุดและเงินอาชีพอะใช่มันเป็นเรื่องนึงแต่เวลาพัฒนากีฬาตะกร้อร่วมกันเนี่ยก็ต้องมองกันว่าให้อีเวนต์นี้เราได้นะคุณเพิ่งเริ่มเล่นใช่ไหมล่ะคุณไปทีมเดียวแล้วกัน
1: มองในมุมนี้
0: ก็มองได้หลายมุม
1: แต่ว่าคุณ125นี่คิดเหมือนพี่โจอี้เลย
0: ค
1: ือถ้าส่งทีมชุด3คนยังไงเราก็ได
0: ้อย่างเงี้ย
1: แต่ทีเนี้ยมองถ้ามองในมุมแง่พัฒนากีฬา
0: ครับ
1: มันก็ไม่งั้นญี่ปุ่นจะได้เหรียญนะพี่เห็น
0: มั้ยอย่างเงี้ยอัน
1: นี้เซอร์ไพรส์มากเลยนะ
0: คือคนที่เขาทำตะกร้อเนี่ยนะพลจารึกผู้ร่วงลับเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่ากีฬาเนี่ยมาขอกันไม่ได้
1: ใช
0: ่คุณต้องเก่งขึ้นมาแต่มองในมุมการพัฒนาแล้วก็ต้องให้ชาติที่เขายังไม่ดีนักเนี่ยเก่งขึ้นมาด้วย
1: ครับ
0: อีเวนต์การส่งจึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาบางทีก็มีคำถามแบบนี้แหละทำไมไม่ส่งทีมชุดทำไมไม่ส่งทีมเดียว
1: พี่ญี่ปุ่นได้ตะกร้อ4คนชาย
0: อย่างเงี้ย
1: เห็นไหมได้เหรียญทองเลยนะ
0: ใช่
1: ญี่ปุ่นได้เหรียญทองในชิ้นเกมนะครับ
0: คราบตะกร้อแล้วคิดดูสิถ้าเขาได้แบบนี้ขึ้นมาจุดประกายเขา
1: ถูก
0: เขาก็อาจจะอยากมาแข่งต่อไอ้ชิ้นเกมครั้งหน้าอะไรอย่างเงี้ย
1: ผมเห็นด้วย
0: สมาชิกจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็คนเก่งๆก็จะได้มีมากขึ้น
1: ผมเห็นด้วยคือประมาณว่าชาติอื่นเขาก็เล่นได
0: ้ถูกต้องครับ
1: อันนี้มองในมุมในแง่ถ้าเราอยากเห็นหยิบตะกร้าไปใส่โอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: อยู่ในตะกร้ามานานละ
0: เจ๊ง
1: ดังนั้นก็ตามนี
0: ้ยังไงเราต้องทำให้ถ้าให้ดีนะจีนเกาหลีญี่ปุ่นนะให้เขาเตะตะก
1: ร้
0: าเซปักตะกร้าเนี่ยเก่งๆยิ่งเก่งยิ่งดีเราต้องทำแบบนั้นนะครับ
1: เราต่อเรื่องเช่นเกมให้จบเลยเมื่อสักครู่ค้างไว้ที่เทนนิสก็อย่างที่บอกไปว่าหนเนี้ยไม่มีเหรียญ นะครับเป็นครั้งแรกในรอบ32ปีตั้งแต่ปี1994
0: ต้องฮิโรชิม่าใช่ป่ะ
1: 1994
0: ฮิโรชิม่าเราได้เหรียญเหรอเนี่ยโอ้โห
1: ได้ครับ
0: จำแทบไม่ได้เลยนะ
1: เ
0: พราะว่าผมไปจำอีก4ปีต่อมาไงที่บ้านเราจัดเนี่ย
1: ครับ
0: พาราดอนกับ
1: ใช
0: ่พี่ชายนราธรเน
1: ี
0: ่ยได้ชายคู
1: ่เอาเป็นว่าหลังจากนั้นน่ะเราได้มาตลอด
0: พาราดอนดนัยนะครับต้นต้องสนฉัตรสัญชัยนะครับแทมารีนนะครับได้ลักษิกานี่ได้เหรียญเทนนิสมาตลอดเหรียญทองบ้างเงินบ้างทองแดงบ้างนะครับเอาครั้งนี้ไม่ได้ใช่
1: ไ
0: หม
1: ไม่ได้เลย
0: แหมจริงแล้วก็มีใครอ่ะบูม
1: กับซิดเด
0: บูมใช่
1: ไ
0: หม
1: ไหมนันชยา
0: เ
1: ออชายคู่ไง
0: แล้วก
1: ็นัดปัญญาอิสโรกับแม็กซิมัส
0: พราพ
1: ลพราพลโจร
0: อ
1: ่ะ
0: เสียดายที่รวงข้าวถอนไปใช่ไหม
1: แต่น้องรวงข้าวก็เข้าใจได
0: ้
1: น้องเขาก็ต้องแม่ไปว่าเรื่องสร้างชื่อเสียงในอันดับโลกนะ
0: ครับ
1: อันนั้นเข้าใจได
0: ้
1: เอียร่ายังไม่ได้เลยพี
0: ่ใช่ใช
1: ่เอียร่ายังตกรอบรองเลย
0: เอียร่าไปแพ้รอบรองใช่ไหม
1: เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ดังนั้นก็อันนี้ก็ต้องถือว่าจริงๆเทนนิสมันเป็นกีฬาสากลอ่ะแล้วก็ถ้าถามว่ามันก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังก
0: ับ
1: การไม่ได้เหรียญเนาะต้องใช้คำนี้เนาะเพราะว่ามันก็เป็นครั้งแรกในรอบ32ปี
0: ก็พยายามมากนะเทนนิสนี
1: ่
0: โอ้เห็นว่านายกสมาคมอัดฉีดมากด้วยนะพยายามแต่ครั้งนี้ก็ถือว่าพลาดไปนะครับ
1: ยกน้ำหนักไม่ได้ทองถือว่าไม่ตามเป้าพี่ผมจำไม่ได้ว่ายกน้ำหนักเป้ามีทองไหม
0: จะพูดเรื่องนี้อยู่พอดีนะครับ
1: พูดถึงแบบว่าพี่บรรยายด้วย
0: เพราะว่าเราคุยกันเรื่องยกน้ำหนักเกาหลีเหนือใช่ไ
1: ห
0: ม
1: ก็คืออย่างนี้เมื่อวานเนี่ยผมไปดูเหรียญเกาหลีเหนือ
0: ครับ
1: เขาได้เจ็ดทองพี
0: ่
1: ผมก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเกาหลีเหนือเนี่ยชาติอย่างเกาหลีเหนือเขาได้ทองจากอะไร
0: เขาได้อะไรบ้าง
1: เขาไปดูปุ๊บยกน้ำหนักล้วนๆเลยเจ็ดทองพี่บรรยายอยู่ทำไมของเกาหลีเหนือมันยังไง
0: คือเกาหลีเหนือส่งนักกีฬายกน้ำหนักมาครั้งนี้10รุ่นนะคร
1: ับครบเลย
0: 10คนได้ไป10เหรียญน่ะเจ็ดเหรียญทองแล้วก็ที่เหลือเป็น
1: สองเงินหนึ่งทองแดง
0: เป็นเงินกับทองแดงนะครับคราวนี้กลับมาดูเราเนี่ย
1: ของเราเป็นไง
0: ที่ก่อนแข่งเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องได้เหรียญทองนะครับทั้งที่ยกหนักเป็นกีฬาระดับโอลิมปิกของเรา
1: โอลิมปิกที่ปารีสไง
0: ถูกต้องคราวนี้พอไปดูในเอเชียนเกมแล้วก็จะพบว่าการได้เหรียญทอง
1: ยากกว่าย
0: กน้ำหนักเอเชียนเกมยากกว่าเหรียญทองโอลิมปิกเกม
1: เพราะเรื่องรุ่นใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะโอลิมปิกเขาจะบังคับส่งได้4รุ่น6รุ่นไม่สามารถส่งได้ทุกรุ่น
1: ครับ
0: คุณดูเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยจีนก็10รุ่น
1: ถูก
0: เกาหลีเหนือ
1: 10
0: รุ่น
1: ถูก
0: เราก็10รุ่นนะแต่

0: บางรุ่นเป็น B เป็นกลุ่ม B ก็ไม่ได้ลุ้นเหรียญสมาคมก็ได้บอกไว้ว่าคราวนี้ได้1ถึง2เหรียญหรือ3เหรียญไม่เกินนี
1: ้หมายถึงว่าไม่ได้ระบุว่าเป็นทอง
0: แต่ไม่ได้การันตีเหรียญทอง
1: เดินได้เหรียญ1
0: จนเรามาเข้าใจก็เมื่อเห็นเกาหลีเหนือนี่แหละเมื่อเห็นจีนนี่แหละก็ทำให้ครั้งที่เราได้2เหรียญเงินกับ2เหรียญทองแดง
1: พี่โจยพูดเห็นภาพเลยเพราะโอลิมปิกมันจำกัดจำนวนรุ่น
0: ถูกต้อง
1: แล้วไอ้ชาติที่มันเก่งๆเนี่ยมันก็ส่งได้เท่านี้
0: ม
1: ันเหมือนต่อไปสมมตินะสมมติต่อไปตะกร้อไปอยู่ในโอลิมปิก
0: ครับ
1: เขาก็ต้องจำกัดรุ่นถูกไหมพี่
0: ใช่
1: ใครจะไปบอกว่าโอ้โหแข่งกัน6ประเภทเรากวาดหมดงี้ไม่ได้
0: ลักษณะก็จะเหมือนสมมติมวยไทย
1: ถูก
0: ต่อยโอลิมปิกได
1: ้
0: ก็ต้องบังคับแหละไม
1: ่
0: เกินชาติละไม่เกิน4รุ่น
1: ใช่ๆ
0: อะไรแบบนี้แล้วก็ยกน้ำหนักที่เราไม่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยนะบอกเจตแล้วก็คุณผู้ฟังว่าเหรียญทองเหรียญล่าสุด
1: เมื่อไหร่พี
0: ่ที่เราได้เหรียญทองยกน้ำหนักเอเชียนเกมนะปวีณาทองสุ
1: ขโอ้ยเจ๊ไก่เหรอ
0: ป้าไก่ไว้ไปเรียกเขาเจ๊ไม่ได้น้องไก่นะครับ
1: น้องไก่น้องไก
0: ่โดฮา
1: โดโอ้โหผมจำไม่ได้ราคา
0: 2006 20ปีที่แล้ว
1: อ๋อปีฟุตบอลโลกด้วยนี
0: ่เพราะว่าปวีณาเนี่ยไปได้เหรียญทองโอลิมปิกก่อนนะครับ2004ที่เอเธนส์นะ
1: แล้วก็ไปได้ทองที่โดฮา
0: แล้วเอเชียนเกมไก่ยังไม่ได้ไก่ก็บอกไปที่โดฮาเนี่ยแล้วก็ไก่ก็ทำได้จีนยังต้องหลบเรา
1: ไม่ส่งรุ่นนี้ใช่ไหม
0: แข่งด้วยหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าบ
1: อ
0: วีนาเก่งจริง
1: เพราะเขาเห็นใส่สตัดในโอลิมปิก
0: แบบเนี้ย
1: แสดงว่าจีนก็ไม่ได้ส่งรุ่นนี้
0: ไม่แน่ใจแต่ว่ากำลังจะบอกว่า 20ปีแล้วที่เราไม่ได้เหรียญทองยกน้ำหนักเลยจากเอเชียนเกม
1: บางทีโดยบริบทอะไรทำให้โอลิมปิกอาจจะมีโอกาสมากกว่าได้ซ้ำ
0: ดูความยากลำบากแต่2008เราได้เหรียญทองเหรียญทองโอลิมปิกนะยกน้ำหนัก
1: ถูก
0: ประภาวดีอย่างเงี้ยแล้วก็มาถึงรีโอเราก็ได้เหรียญทองจากโสภิตาจากสุกัญญาอะไรแบบนี้
1: ก็ไปโดนเรื่องแบนอะไรไป
0: คือเหรียญทองโอลิมปิกเราได้มาเราได้มา5เหรียญละ
1: แต่ทีกับเอเชียนเกมเนี่ย
0: แต่เอเชียนเกมเนี่ย
1: ตั้งแต่พี่ไก่เลย
0: เหรียญล่าสุดคือ
1: 20ปีที่แล้ว
0: ไก่ปวีณาคิดดูแล้วกันว่ายากลำบากขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกน้ำหนักไทยในครั้งนี้นะครับเอเชียนเกมที่นาโกย่าเนี่ย2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงเนี่ยก็ถือว่าโอเคได้มา4เหรียญสู้กับเกาหลีเหนือสู้กับจีนเนี่ยต้องยอมรับว่ายากจริง
1: ๆครับ
0: แล้วดูแต่ละรุ่นนะโอ้ยยกเหมือนปุยนุ่นเนี่ย
1: ฮะ
0: ยกเบาใช่ทุกรุ่นเลยนะตั้งแต่รุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่นะโอ้แข็งแกร่งมากสำหรับจีนกับเกาหลีเหนือนะครับ
1: ประมาณนี
0: ้
1: มีอะไรอีกไหม
0: หมดยัง
1: ฟุตบอลเป็นไงฟุตบอล
0: เพิ่งกันแน่กันแหนเรื่องยศสกอร์
1: ตัดเต้าเปล่า
0: การ
1: น็อกเอาไงน็อกเอาน็อกเอาน
0: ี่นะก็ถึงบอกเนี่ยบ่นไปหลายทีแล้วคุณผู้ฟังคงจะจับอารมณ์ผมได้นะ
1: ครับ
0: วิธีการเตรียมทีมเป็นแบบนี้แล้วจะให้ผมเชียร์ได้ถึงไหนเท่านั้นเองเท่านั้นเอง
1: อ่ะเอาไปว่าประมาณนี้แล้วกัน
0: เดี๋ยว
1: เรื่องเอเชียนเกมเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดควันหลงที่เกาหลีใต้ได้ด้วย
0: แล้ว
1: เมื่อวานชนะญี่ปุ่นไง
0: ฟุตบอลใช่ไหม
1: ฟุตบอลชายแล้วก็เท่ากับว่าแบ่งกันไปเกาหลีได้บอลชายญี่ปุ่นได้บอลหญิงแต่ว่าก่อนจะไปฟุตบอลนะครับผมแตะกีฬาอื่นนิดนึงเพราะว่าจำเป็นต้องแตะเลยเพราะว่ากอล์ฟนะครับจีโน่รุนแชมป์นะพี่โจยี
0: ่นี่ไง
1: ลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่สหรัฐนะครับ
0: วันนี้วันที่3ใช่ไหม
1: รายการนี้3ล้านเหรียญจบไปแล้ว
0: ครับ
1: วันที่3นี้จบไปแล้วก็ปรากฏว่าจีโน่เนี่ยตีวันที่3เพิ่ม5อันเดอร์นะครับสกอร์ล่าสุด17อันเดอร
0: ์
1: นำเดี่ยวแล้วก็นำคนที่ตามโปรเยอรมันกับเกาหลีเนี่ย
0: ครับ
1: เมกกายูนเนี่ยนำอยู่3สโตรก
0: ดูดีมาก
1: เดี๋ยวคืนนี้ไม่ใช่คืนนี้ดิก็สักเช้ามืดก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับ
0: จะไปทราบก็พรุ่งนี้นะ
1: ใช่
0: วันจันทร์ว่าวิดีโอ3สโตรกนี่มัน
1: ใช่
0: ถือว่าเยอะนะเยอะนะเนี่ย
1: ก็ผมยังคุยพี่โอ๊ตว่าแม่ผมดูคนไล่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าจีโน่มีโอกาสได้สูงมากเลยแล้วก็ปีนี้จีโน่ได้มา3รายการแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ลุ้นแชมป์ที่4
0: ส
1: ่วนคนอื่นก็ยังมีโปเมียวนะปาจเรียนในฤดูกาลนี้ก็อันดับ9ร่วม11อันเดอร์นี่ก็ลุ้นท็อป10
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ถัดมาคนอื่นๆก็จะมีโปรพราวชเนตตีนี่5อันเดอร์53ร่วมแล้วก็โปรแหวนพรนงค์นี่3อันเดอร์65ร่วมรายการนี้เราไป5คน
0: ครับ
1: มีน้องฮัทไม่ผ่านตัดตัวคนเดียวนะครับ
0: อ๋อน้องฮัทนะ
1: โปรฮัทสุวิชยาก็เป็นว่าลุ้นจีโน่กันหวังว่าพรุ่งนี้ผมมาจัดกับพี่หมอเมาจะได้ประเดิมด้วยเนี่ยแหละจีโน่เลย
0: คิดว่าได้นะเนี่ยดูแล้วมันคื พอถึงวันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความกดดันใช่ไหมล่ะ
1: ใช่
0: แต่เอ๊ะแหมมันสามสโตรกนี่มันสบายสบาย
1: เมเจอร์อาจจะใช่แต่ถ้ารายการนี้ผมว่าโอเค
0: กินนะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้ส่วนรายการอื่นๆก็อย่าง World Tour เนี่ยฝ่ายชายนะครับ DP World Tour โปรใช้เนี่ยเป็นคนเดียวที่ผ่านตัดตัวนะล่าสุดวันสุดท้ายนี่ตีเกินอีก3นะครับยังไม่จบนะสกอร์ล่าสุด5อันเดอร์นะครับ62ร่วมส่วนโปรแจสอติวิทแล้วก็โปรอัมเกรเดนไม่ผ่านตัดตัว
0: ครับ
1: น่าจะประมาณนี้ส่วนโปรช้างธงชัยก็ในแชมเปี้ยนทัวร์นะครับในรายการเจฟเฟอร์สันลาวาเล่คลาสสิกผ่าน2วันโปรช้าง4อันเดอร์นะเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันสุดท้ายตามหลังผู้นำ7สโตรกประมาณนี้แล้วกัน
0: ครับ
1: เรื่องกอล์ฟอาชีพนะครับส่วนความเร็วนิดนึงเดี๋ยวรายงานต่อจากเมื่อวานนี้นะครับก็ปรากฏว่ารายการบาเรนอินมาเลเซียนะ ต้องใช้คำว่ารายการคือบาเรนกลางปีแต่ว่ามาแข่งที่เซปังครับผลปรากฏว่าก็แม็กวาซัปเปนนะครับคว้าแชมป์ไปเป็นแชมป์ที่จริงๆปีนี้แม็กได้แชมป์แรกป่ะเนี่ยจริงด้วยพี่โจอี
0: ้เหมือน
1: แชมป์แรกเลย
0: ไม่คุ้นมาเลยนะเนี่ย
1: แม็กวาซัปเปนคว้าแชมป์แรกในปีนี้นะครับ
0: ครับ
1: หลังจากผ่านมา16สนามเนี่ยพึ่งมาได้แชมป์แรกนะ
0: ครับ
1: แม็กวาซัปเปนก็เข้าอันดับ1ไปนะครับแล้วก็อันดับ2เป็นคิมี่แอนโทเนลลี่อันดับ3เป็นเซอร์ลูอิสนะครับทำให้แต้มตอนนี้นี่คิมี่เอาแชมป์ให้เขาไปเถอะ
0: เหร
1: อ320คะแนนนำหน้าจอร์จรัสเซลอยู
0: ่เท่าไหร
1: ่ก็เดี๋ยวลบไวๆแป๊บนึง64บวก20 84คะแนนแล้วเหลืออีกกี่สนามอ่ะพี
0: ่
1: เหลืออีกแค่7สนามคือจริงๆอ่ะพอที่บาเรนจัดไม่ได้เนี่ยเขาเลยเลือกมาเลเซียเพราะว่าเดี๋ยวสนามต่อไปจะเป็นที่สิงคโปร์ไงในเลที่สิงคโปร์มันก็จะได้ไม่ต้องเดินทางเยอะ
0: คือบาเรนจัดไม่ได้นี่เขาต้องไปเหมือนไปเช่าสนามที่มาเลเซียไปหรือมาเลเซียจัดไปเลยหรืออย่างไร
1: ไม่แน่ใจอ่ะ
0: นะ
1: เออ
0: มันเกิดขึ้นได้นะเนี่ย
1: เขาก็ใช้ว่าบาเรนกลางปีอินมาเลเซียไปประมาณนี
0: ้ก็แปลกๆ
1: คือผมว่าถ้ารู้ล่วงหน้ามันอาจจะสลับได้ไงเหมือนที่มันเกิดขึ้นอ่ะแต่รอบนี้มันต้องจัดในนามของบาเรนประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวจะสิงคโปร์ต่อแล้วก็หลังจากนั้นก็จะข้ามทวีปไปอเมริกานะครับก็ประมาณนี้เอาบอลแล้วล่ะเดี๋ยวนะลืมเอาบอลไปเลยเอาบอลแข่งไม่จบโอ้โหไปเกี่ยวกันยังไงเนี่ยเอาง่ายๆว่ามีจอร์จรัสเซลนะครับวอเตอร์ลีบอททัสแล้วก็เอาบอลที่แข่งไม่จบนะ
0: ครับ
1: ก็นั่นคือF1 นะครับที่มาเลเซียส่วนโมโต GP เนี่ยคือต้องพูดถึงเพราะว่าเจ้าก้องคิงของก้องสมเกียรติจันทรา
0: ใช่ไหมครับ
1: จริงๆอ่ะไปแข่งอันนี้ไงพี่ไปแข่งซูเปอร์ไบค์แต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถูกเรียกตัวเฉพาะกิจมาแข่งให้กับ Honda HRC Castro เพราะว่าไอ้นักแข่งที่แข่งอยู่อ่ะมีปัญหาการบาดเจ็บก็เลยมาเฉพาะกิจ
0: เฮ้ยได้เหรออย่าง
1: น
0: ี
1: ้ปรากฏว่าก้องขอโทษนะครับทุกคน
0: ทำไม
1: จบอันดับ10เท่าไหร่เนี่ย13เหรอ
0: เออ
1: รู้แบบนี้มีแต้ม
0: มีคะแนนเปล่า
1: โอ้โหกินของก้องครับ
0: เออพี่ก้องทำได้ฮะ
1: เออว่าอย่างนี้ได้แต้มนะเนี่ย
0: หมายถึงแบบปัจจุบันทันด่วนใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่
0: เออนะครับ
1: โอ้โหเฉพาะกิจอ่ะ
0: เออ
1: จบอันดับ13นะทุกคนนะเนี่ยเพิ่งแข่งจบไปตอนประมาณสักบ่ายเนี่ย
0: ครับ
1: จบอันดับ13นะครับสมเกียรติจันทราสุดยอดเลยเออยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม
0: ครับ
1: อ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะ
0: ก็ถือที่มีคะแนนใช่ไหม
1: มีแต้มสิพี
0: ่ดูมี3คะแนนน่ะเขาบอก
1: ถูกนะเพราะว่าโมโต GP มอเตอร์ไซค์ยิ่งโลกเนี่ย15อันดับแรกส่วนแชมป์นิดนึงเกือบรวมรายงานก็พี่มาร์คได้มั้ยเนี่ยแชมป์โมโต GP เดี๋ยวผมเช็คนิดนึง
0: ใช่
1: มาร์คมาเกสได้แชมป์ไปนะครับเดี๋ยวดูแต้มนิดนึงแล้วกันเอาให้ครบคอเก้มาตินนะครับยังนำอันดับ1 306โอ้โหแต่ว่ามาร์คมาเกสพี่โจอี
0: ้
1: ไล่จี้มาเหลือ12คะแนนมาแล้วครับพี่มาร์ค
0: กลับ
1: แล้วเหลือการแข่งขันอีกทั้งหมด6สนามนะครับสนุกนะ
0: ก็สนุกเสอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ถ้าจำไม่ผิดคอเก้มาตินนี่น่าจะแชมป์เมื่อ2ปีก่อนส่วนพี่มาร์กกับแชมป์เก่า
0: ครับ
1: เพราะว่าคอเก้มาตินเนี่ยผมจำได้ได้แชมป์2ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาสนามแรกก่อนจะมาบุรีรัมย์ไปล้มที่เซปังในการเขาเรียกว่าเป็นสนามทดสอบ
0: ครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเจ็บทั้งปีก็เลยแล้วกลับมาในปีนี
0: ้ครับ
1: กลับมาลุ้นแชมป์โลกใหม่นะครับก็น่าจะเป็นคอเก้มาตินกับ มาร์คมาร์เกสเนี่ยลุ้นกันในอีก6สนามที่เหลือสนามต่อไปจะเป็นอินโดนีเซียนะครับออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสแล้วก็ปิดท้ายที่บาเลนเซีย
0: ครับ
1: อันนี้คือมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก
0: อ่
1: ะน่าจะประมาณนี้นะครับกีฬาอื่นก็ผมพยายามจะรายงานให้มันต่อเนื่องจากเมื่อวานเนาะเผื่อว่าแฟนรายการที่ฟังสปอร์ตไกด์ก็จะได้อัปเดตให้ต่อเนื่องจากเมื่อวานท่านจริงพี่มีคนฟังต่อเนื่องจริง
0: ยังไง
1: เดี๋ยวขั้นระหว่างรอเน็ตวิ่งเนี่ยนะผมกำลังเปิดสนุกเกอร์เนี่ยพี่โจอี้เชื่อไหมว่าผมอ่ะเคยเรียกแท็กซี
0: ่ครับ
1: แล้วไปทองหล่
0: อ
1: พี่แท็กซี่ก็บอกว่าเขาจำเสียงได้แล้วเขาบอกว่าเขารู้หมดเลยนะว่าสปอร์ตไกด์ถ้าคุณเจตจัดกับพี่หมอเมาจะเป็นแบบนี้จัดกับพี่โอลิทิกรคุณเจตจะนิ่งหน่อยเงินข้อมูลเงินข้อมูลจัดกับพี่หมอเมาก็จะมีแซวมีอัมอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขารู้เล
0: ยถ้าอย่างนี้เขาฟังต่อเนื่องสิเพราะฟังอยู่ตลอดไงฟังในรถไง
1: แล้วเขาก็บอกว่าแต่ผมว่านะเสาร์อาทิตย์ข้อมูลเยอะไปนิดนึงพี
0: ่
1: มันไม่ดูสบายๆเหมือนเราก็เลยบอกว่ามันเป็นสไตล์
0: พี่โอ๊ตใช่ไหม
1: พี่โอ๊ตเขาจะโอ้โหแหล่งข้อมูล
0: ครับ
1: นั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พี่โอ๊ตเขาทำมา20ปีไงดังนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบฟังเนื้อหาล้วน
0: ๆ
1: ก็ว่ากัน
0: เหมือนเข้าห้องสมุดอย่างที่เจตว่าน่ะ
1: แต่หลังแกก็มุกเยอะนะ
0: แล้
1: วผมก็จะแย่แกก็มุกเยอะนะ
0: นี่ผมเพิ่งรู้นะ
1: ว่าผ่อนลงมาเยอะแล้วนะ
0: ผมเพิ่งรู้นะเขาแต่งกลอนด้วยเนี่ย
1: มีแต่
0: ขอวิชาสักนิดนึง
1: แล้วอีกเรื่องนึงพี่โจอี้
0: จีบสาวชัว
1: เมาพี่โอ๊ตนิดนึงที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆนะพี่โอ๊ตเนี่ยเห็นการงานในเยอะอย่างนี้นะแต่แกเป็นขาประจำซีรีส์นะพี
0: ่
1: เรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะอย่างล่าสุดเนี่ยอันนี้ที่คุณหญิงรัฐามาเล่นอะไรนะทนายปีศาจ
0: ทนายปีศาจ
1: ผมก็ถามเล่นๆไงตอนที่มันกำลังฮิตๆ
0: อ
1: ่ะผมก็เดาว่าพี่โอ๊ตคงไม่ได้ดูหรอก
0: ที่ไหนได
1: ้ผมถามโอกาสเลยนะพี่โอ๊ตทนายปีศาจนี่เนี่ยมีแฟนรายการส่งมานี่มันกำลังดังเหรอซีรีส์อ๋อพี่ดูจบแล้วฮะผมบอกแล้วพี่ดูยังไงรวดเดียวเลยผมก็แบบเฮ้ยคือแบบเห็นกันอย่างเงี้ยพี
0: ่
1: ก็จะมีมุมอะไรเซอร์ไพรส์นะ
0: ก็ทนายปีศาจก็ดูแล้วดูสนุกไงแล้วมันได้ความรู้ด้วย
1: Alice in Wonderland โอ้
0: ไปอลิสอีก
1: ไอเนี่ยอะไรนะ Squid Game เนี่ยพี่
0: โ
1: ฮสต์แกเป็นสไตล์แบบถ้ามาปุ๊บแกซัดเลย
0: อ๋อ
1: คือแบบไม่มีรอนะ
0: แกดูเชิงศึกษา
1: ผมก็ชื่นใ
0: จความรู้นิดนึง
1: เกี่ยวเวลาไปดูว่าเรายังไม่มีเวลาดูได้ขนาดพี่โอ๊ตเลยกลับมาที่สนุกเกอร์ของผมนิดนึง
0: ครับ
1: ก็มีรายการสนใจโอเพ่นนะครับปรากฏว่าก็เป็นจีนชิงกันเองนะเพราะว่าก็เอาเป็นว่า2นักสู้จากอังกฤษพี่โจอี้ตกรอบรองหมดโดยเฉพาะจัดทำนะ
0: อ
1: ู๋จัดทำเมื่อวานนี่ไปแพ้อาอู๋นี่ไป1ต่อ6เลยกระบงขอดูชื่อเต็มๆนิดนึงนะครับอู๋ซื่อเย่
0: ครับ
1: โออาอู๋ยื่อโออูเดี๋ยวนะอู่ยื่อเซจากจีนนะครับ
0: ไปอู่อย่
1: างไรอู่หรืออู่
0: อู่แล้วกัน
1: ก็ต้องอู่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ล่าสุดคู่ชิงเนี่ยจีนเจอกันเองนะครับอู่นี่นำอาหยวนหยวนซือจุน5ต่อ4เฟรมก็รายการนี้ใครถึง10เฟรมก่อนนะครับในรอบชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ก็แล้วกันตามนี้ไปโอเคน่าจะหมดทีนี้เราต้องมาฟุตบอลแล้วมั้ง
0: ครับเดี๋ยวนะก่อนไปฟุตบอลอีกนิดนึง
1: มีอะไร
0: เมื่อเราจบเอเชียนเกมไปแล้วใช่ไหม
1: ครับพี
0: ่จาก18เหรียญทองแล้วก็ที่เราได้มาเนี่ยนะสิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้นี่เขาคิดเงินรางวัลเอาไว้แล้วนะคร
1: ับเป็นยังไง
0: ว่าเดี๋ยวกลับมานี่จะมอบภายในสัก7วัน
1: อุ้ย
0: ซึ่งเรื่องนี้ท่านดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับผู้ว่าคนที่แล้วกับผู้ว่าคนปัจจุบันคุณปลดปานสมานมิตรก็พูดตรงกันนะคร
1: ับ
0: ว่าเดี๋ยวจะจัดการให้เร็วที่สุดเพราะว่าทุกท่านก็ต้องไม่ได้คิดอะไรมากนะคิดแบบพี่เจ๋งอ่ะทุกอย่างทำเพื่อเงินนะครับยอดเงินรางวัลสะสมนะครับ236,600,000 บาท
1: ว้าว
0: นะครับจากผลงานที่เราทำได้52เหรียญนะนักกีฬานี่ประมาณนะ165,000,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับผู้ฝึกสอนนี่จะได้รับประมาณ27,000,000 บาทนะครับรวมนะรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็สมาคมกีฬานี่ประมาณ44,000,000 บาทนะครับแต่ว่าตัวเลขทั้งหมดนี้จะต้องรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยก่อนในฐานะที่เป็นผู้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันในครั้งนี
1: ้
0: นะครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องหมดแล้วเนี่ยก็จัดการโอนให้เหมือนซีเกมที่ผ่านมาแข่งจบปั๊บเนี่ยภายใน1สัปดาห์ก็จัดงานกินข้าวแล้วก็มอบเงินรางวัลให้ได้ แล้วก็ไปเงินก็ไปขึ้นที่ จอมือถือของนักกีฬาทุกท่านนั่นแหละ
1: SMS เหรอ
0: ประมาณนั้น
1: ติ๊งติ๊งติ๊งเข้ามา
0: เออนะครับก็ประมาณนี้

0: นักถือว่าเงินอัดฉีดก็มากนะ
1: มากมากมาก
0: เนื่องจากเราได้เหรียญทองมากที่สุดตั้งแต่แข่งเอเชียนเกมนอกบ้านมานะเพราะเราได้เหรียญทองมากๆตอนนั้น24เหรียญใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้10กว่าเหรียญมาโดยตลอดแต่ครั้งนี้เนี่ย18เหรียญถือว่าเยอะเลยเยอะเลย236ล้านบาทโดยประมาณนะครับก็ใจจดจ่อรอคอยเดี๋ยวมอบเงินเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไปด้วยนะแจมๆสักนิดหนึ่ง
1: เอ๊ะถ้าตีเป็นคนออกมาได้ไหมว่าคนไหนน่าจะรับเยอะสุดเออนี่ถามพี่อีนอกรอบนิดหนึ่ง
0: มันก็ไม่ยาก
1: เออใครอ่ะใครใคร
0: หนึ่งคนเนี่ยเราได้3เหรียญ นะ
1: ครับ
0: เอาบิลภูริพลก่อน
1: อ๋อ2ทอง1ทองแดง
0: 2ทอง1เงินเรื่องทองแดง
1: ทองแดง
0: ใช่ไหม
1: ทองแดงทองแดง
0: เออนะก็ทองก็2ล้านไงทอง2ล้านก็ได้4ล้านละจากเหรียญทองทองแดงก็อีก 500,000
1: ครับ
0: อย่างเงี้ย
1: เพราะผัดผสมผัด4คูณ100ชายเราได้ทองแดง
0: เนี่ย
1: ก็6ล้านไอ้เนี่ย1เหรียญทองเท่าไหร่นะ
0: 2ล้าน
1: 4ล้าน 500,000
0: นี่อย่างเงี้ย
1: อันนี้เห็นเลย
0: นี่ดาวซันโวนะเนี่ยสูงสุดป่ะไม่น่ามีใครมากกว่านี้แล้ว
1: ใครได้มากกว่านี้มั้ยไม่แน่ใจ
0: ใครจะได้ใครจะได้2เหรียญทองกีฬาเอเชียนเกมไม่มีแล้วนะก็เลขเสียได้เลย
1: นี่ยังไม่รวมรางวัล MVP นะ
0: เห็นไหม MVP มาว่าไปอีก 800,000
1: ก็
0: เท่าไหร่แล้วล่ะ
1: 4ล้าน5บวก 800,000 ก็ 500,000 5ล้าน3
0: เดี๋ยวต้องไปแล้ววันนั้นอ่ะพี่บิวนะเรียกเสียบิวดีกว่า
1: ครับ
0: นะครับก็คือก็สอบขอแสดงความยินดีนะนักกีฬาทุกท่านเลยนะครับลืมพูดอีกนิดนึงไม่พูดไม่ได้นะกีฬาเอเชียนเกมส์นี่มันหมายถึงการพัฒนาโดยรวมของกีฬาบ้านเรานะครับกีฬาอื่นๆที่ไม่ได้เหรียญ นะครับแล้วสถิติที่ท่านไปแข่งก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับท่านหลบอยู่ในเงาความสำเร็จของนักกีฬาไทยได้ไม่นานนะครับท่านกลับมาแล้วก็ต้องพยายามต
1: ่
0: อยังไงท่านยังมีซีเกมรออยู่นะครับแล้วก็มีควอต้าโอลิมปิกที่ LA รออยู่นะครับก็กลับมาแล้วทำงานให้หนักเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะเข้าแข่งขันรายการต่อไป
1: ครับ
0: ไม่อยากจะเอ่ยชื่อนะพี่เจตนะ
1: อุ้ย
0: หลายสมาคมกีฬาเนี่ย
1: ทำไมล่ะ
0: เอ่ยแล้วมันสะเทือนใจสะเทือนใจเขาสะเทือนใจเราด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องไปเจอเขาอีกนะว่าผลงานเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยท่านถดถอยลงใช่หรือไม
1: ่
0: นะครับไม่ดีขึ้นเลยก็ดูเอา
1: เขามีการสำรวจมายังว่าเราไปกี่ร้อยชีวิตครับพี
0: ่คราวนี้เหรอคราวนี้ก็ร่วม600กว่าเกือบ700คน
1: มากหรือน้อยกว่าตอนหางโจ
0: น้อยสิ
1: อ๋อเพราะหางโจนี่เป็นเบอร์หนึ่ง
0: ใช่
1: เอ้ยมากกว่าจีนเหรอ
0: คราวที่แล้วนี่มากกว่าจีนไง
1: เอ้าจีนก็เจ้าภาพนะจีนก็ไม่ต้องนั่งเครื่องนะ
0: คือเราส่งเพลินไปหน่อยอ่ะเราก็คิดว่าไปมาไม่มีเยอะกว่าจีน
1: ไม่เราลืมก็บอกเราไม่ได้เป็นเจ้าภาพนะ
0: ตอนหลังนี่เราตังค์เยอะ นะครับก็คือส่งทางได้หมดอ่ะ เพื่อให้พัฒนาไง
1: ครับ
0: ซีเกมนี่มันเล็กไปแล้ว
1: เออ
0: แต่ปรากฏว่าส่งเพลินไปหน่อยไปจนเยอะกว่าเจ้าภาพจีนเนี่ยมัน
1: ครั้งนี้600กว่า
0: บางทีเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองกันนะว่ามันเป็นยังไงนะ
1: ครับก็ต้องมาประเมินว่าอะไรควรส่งไม่ควรส่งบ้าง
0: จริงอุ๊ยการพอไปแข่งเสร็จกลับมาเนี่ยนะกลับมาเขาก็ต้องมีการประชุมกันใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เอาเป็นว่าด่ากันแล้วกันว่าแบบทำอย่างนี้ไอตอนไปทำไมพูดแบบนึงพอกลับมาแล้วดูซิเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยคล้ายๆหลอกกันอ่ะ
1: ครับ
0: หลอกกันว่ามีความหวังแต่พอผลงานที่ออกมาเป็นอย่างนี้โอ้โหว่ากันเละเทะ
1: คือผมว่าไอ้เงินอัดฉีดอ่ะ
0: ครับ
1: ผมว่าแฟนประชาชนคนไทยอ่ะพร้อมเลยคือถือว่าสร้างความสุขแรงบันดาลใจเป็นเงินภาษีประชาชนนี่แหละแต่พร้อมแต่ว่าไอ้เงินก้อนที่เอาไปสนับสนุนเพื่อส่งไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปประเมินไง
0: ใช่
1: ถ้าเกิดว่าไปแล้วมันโอ้โหอย่างเงี้ยตลอดเลยเนี่ยก็มันก็ต้องตัดงบนะแล้วก็ต้องไปว่าที่สมาคมที่เขาสร้างชื่อเสียงอ
0: ่
1: ะอันนี้มันต้องแข่งกันด้วยผลงานนะพี่เจ้าอินนะ
0: แล้วข่าวล่าสุดมาเนี่ยนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเนี่ยที่เราได้จาก 2% ของ
1: ใช่ใช่
0: สุรายาสูบ
1: โอเค
0: ทำท่าจะมีการแก้พรบแล้วนะ
1: ให้เป็นยังไง
0: ให้ขออย่างรัฐบาลเป็นงวดๆไปเป็นปีๆไป
1: ครับ
0: ชักยังไงก็ไม่รู้ละ เราล่ำซ้ำมาหลายปีนะ เป็นพันล้านต่อปีนะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ที่เงินที่จะนำมาพัฒนากีฬาเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามต่อไป
1: นี่ยังไม่รวมกับอนาคตที่ ที่มันเราอาจจะพูดถึงกระทรวงกีฬาโดยตรงเลยนะพี่นะ
0: ครับ
1: ผมว่าอันนี้ก็น่าจะปีนี้ปีหน้าไหม
0: เรื่องนี้ด้วยใช่
1: เขาชงกันอยู่ใช่ไหม
0: สองเรื่องนี้นี่มีผลโดยตรง
1: ครับ
0: ชัดชัดมากเลยกับการพัฒนากีฬาต่อไปว่าเราจะมีกระทรวงเดี่ยวไห
1: ม
0: กีฬาโดยเฉพาะและงบประมาณที่เราได้จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติภาษีสุรายาสูบเนี่ยจะได้อีก
1: เพราะมันก็ต้องแยกชัดเจนแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ผมว่าเอาการท่องเที่ยวไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมดีกว่า
0: แต่ทั้งนั้นนะ
1: มันดันเดียวกันอะ
0: ครับ
1: ท่องเที่ยววัฒนธรรมถูกไหมแต่กีฬาเนี่ยลากเยาวชนมา
0: เออ
1: ผมว่ามันเข้ากันได
0: ้เรื่องนี้เขาอาจจะปรับไปพร้อมกันเลยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหมว่าที่มาของงบประมาณที่จะพัฒนากีฬาเนี่ยจะมาจากทางไหนได้บ้างและจะสักเท่าไหร่ครับ
1: น่าจะประมาณนี
0: ้
1: น
0: ี่
1: คือบทสรุปเอเชียนเกมของนักกีฬาไทยนะครับ
0: ใช่ครับอีกนิดนึงพี่เจตอย่าลืมเอเชียนพาราเกมนะ
1: ถูกต้องต่อเนื่องเลยพักนานแค่ไหนเนี่ย
0: เดี๋ยวจะแข่งกันเนี่ยที่ไอจีนาโกย่าที่เดิมนะครับ18ถึง24ตุลาคมนี้นะครับ
1: อ๋อ2สัปดาห
0: ์คร
1: ับ2สัปดาห์พอด
0: ีแป๊บเดียวเดี๋ยวทัพนักกีฬาพาราของเรานี่จะเดินทางไป493เหรียญ
1: ครับ
0: ทองที่จะชิงชัยกันนะครับ18ชนิดกีฬาด้วยกันนะที่ไอจีนาโกย่าที่เดิมเอเชียนพาราเกมเป้าหมายอยู่ที่สัก24 25เหรียญทอง
1: ครับ
0: นะครับก็เชียร์กันต่อเนื่องไป
1: เดี๋ยวรอติดตามคือทีสปอร์ตในไทยแน่เพราะอันนี้ผมทราบแล้วเพราะว่าทีสปอร์ตเป็นช่องของกระทรวงแน่แต่ว่า ไม่แน่ใจว่าบรรดาฟรีทีวีมันจะแม่จำนวนช่องจะเหมือนกีฬาเอเชียนเกมนี้หรือเปล่า
0: ใช่แต่
1: เดี๋ยวรอติดตามแล้วกัน
0: ที่ถ่ายเอเชียนเกมไปเนี่ยก็ต้องถ่าย
1: ต้องถ่าย
0: อันไหน
1: ด้วยเขาเป็นเขาต้องถ่ายอยู่แล้วแต่ว่าช่องฟรีทีวีอื่นก็เดี๋ยวรอติดตาม
0: ก็ทีสปอร์ตแล้วจะไปที่ไหนต่อก
1: ็ถูก
0: คอยติดตามกัน
1: ทีสปอร์ตเขาบังคับถ่ายอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเป็นช่องของกระทรวงนะครับน่าจะประมาณนี้บทสรุปของเอเชียนเกมนักกีฬาไทยก็ก่อนจะไปเบรกเนี่ยผมเอากีฬาฟุตบอลเพราะเราต้องมาพาร์ทฟุตบอลละแต่ว่าถ้าพูดถึงเอเชียนเกมนิดนึงพี่โยยก็ปรากฏว่าบอลหญิงเนี่ยเป็นญี่ปุ่นได้นะครับก็ถือว่ามันมีสตอรี่นิดนึงก็ตรงที่ว่าบอลหญิงในเอเชียนเกมเนี่ยเคยจัดมาก่อนหน้านี้9ครั้ง
0: คร
1: ับ แบ่งแชมป์กันไปชาติละ3ครั้งพี่จีนเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นเป็นแชมป์ชาติละ3สมัยเท่ากับว่าการที่ญี่ปุ่นได้หนเนี้ยก็เป็นสมัยที่4
0: ครับ
1: มากที่สุดในเอเชียนเกมนะครับก็ถือว่าบอลหญิงเนี่ยจะต่างกับบอลชายตรงที่เขาไม่จำกัดอายุ
0: ใช่เป็นชุดใหญ่นะ
1: เป็นชุดใหญ่แล้วก็เกาหลีเหนือก็จริงๆสู้ได้สนุกมากๆนะครับ
0: การ
1: ลากไปจนถึงต่อเวลา
0: เล่นกันเป็นเมื่อไหร่เมื่อวันซืนใช่ไหม
1: เดี๋ยวนะผมพ
0: ล
1: าดเองลืมเอง
0: เสมอกัน 2-2
1: วันศุกร์วันศุกร์
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: เมื่อวันซืนนะ
1: แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยต่อเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็ไปดวลจุดโทษแล้วก็ญี่ปุ่นยิงเข้าหมดเกาหลีเหนือเนี่ยเปลี่ยนผู้สาวประตูได้นะเปลี่ยนนาที119
0: เหมือนเราจะดูอยู่แว๊บ
1: ๆเปลี่ยนนาที119เอาประตูสำรองลงมาเพื่อมาเซฟจุดโทษ
0: โดยเฉพาะ
1: ถ้ากดพุ่งไม่ถูกสักลูกเลย
0: แล
1: ้
0: ว
1: โอ้โหผมยังคิดอยู่ในใจเลยว่าประตูเซฟจุดโทษเก่งจริงหรือเปล่าญี่ปุ่นยิงเข้าทุกคนนะพี่แล้ว4จาก5คือประตูเกาหลีเหนือตัวสำรองคนนี้ไปไม่ถูกด้วยก็ถ้าว่าญี่ปุ่นก็คว้าเหรียญทองไปนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนอันดับเหรียญทองแดงนี่เป็นเกาหลีใต้ที่ชนะจีนไปส่วนบอลชายเมื่อวานนี้เลย
0: อันนี้ก็สนุกนะ
1: ก็
0: ดรีมแมตช์
1: ชิงเหรียญทองแดงก่อนก็ปรากฏว่าจีนได้ไปนะครับ
0: ครับ
1: คือชิงอันดับ3เนี่ยเขาไม่มีต่อเวลานะเสมอกันในเวลา 2-2 ก็ซัดจุดโทษเลยจีนก็ชนะ 4-3 ในการดวลจุดโทษคว้าเหรียญทองแดงนะครับส่วนคู่ชิงเป็นคู่เดิม
0: ครับ
1: จากที่หางโจก็คือเกาหลีใต้เจอญี่ปุ่นก
0: ็เขาชิงมากันมาเรื่อยเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: คู่นี้นะ
1: เกาหลีใต้นี่เอาง่ายๆว่าแชมป์2สมัยติดอ่ะ
0: ครับ
1: และสิ่งที่ผมวิเคราะห์ไว้อ่ะเป็นไปตามนั้นเลยพี
0: ่
1: คือญี่ปุ่นเขาแบกอายุเยอะ
0: คือเขาไม่เต็มรุ่นนี่ใช่ไหม
1: เขาใช้ชุดอยู่21มา
0: แล้วก็ไม่มีโควต้าอายุเกินมา
1: เกาหลีนี่มาฟูเลย
0: เ
1: ต็มรุ่นแล้วก็เรียกโควต้าอายุเกินมาอีก3คน
0: เขาตั้งใจ
1: แล้วโควต้าอายุเกินเนี่ยไม่ใช่ว่าเกินเยอะด้วยนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่เหมือนไอ้ฮ่องกงเรียกอายุ40อ่ะ
0: เหรอ
1: เกาหลีนี่2624อย่างเงี้ย
0: ก็ไม่มาก
1: ไม่มากแต่ว่าใช้เต็มแต่ว่าก็มาแล้วก็เอาง่ายว่าพอแข่งมันไปบทกันไปเนี่ยเมื่อวานญี่ปุ่นดีกว่าหมายถึงว่ามีโอกาสจบมากกว่าแต่ว่าความแน่นอนอ่ะ
0: ครับ
1: มันเป็นของเกาหลีใต้แล้วก็เราเห็นได้ชัดว่าเวลาลงไปบทกันจริงๆอ่ะพี่โยยี่อารมณ์ม.6เตะกับม.4
0: อ่ะอ๋อมันมีผลใช่ไหม
1: พี่นึกออกไหม
0: อายุที่ต่างกันนะสักปี2ปี
1: ผมรู้สึกว่าเวลาลงไปคือพละกำลังอ่ะมีไม่ต่างกันคือญี่ปุ่นก็วิ่งไม่มีหมดนะครับตามสไตล์แต่ว่าเวลาไปตันเวลาแบบเวลาบทกันไปเรื่อยๆอ่ะ มันเหมือนกับว่าจังหวะชิงอะไรบางอย่างอ่ะเกาหลีใต้เขาจะแน่กว่า
0: อ๋อกระดูก
1: เออประมาณนั้นแล้วก็ประตูเดียวของเกมตัดสินได
0: ้ครับ
1: ก็เกาหลีใต้ก็เลยคว้าเหรียญทองชนะญี่ปุ่นไป 1-0 ก็ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหารนะจ๊ะ
0: ดีใจเซ่ต้องดีใจใช่ไหมล่ะเกณฑ์ทหารนี่เพราะว่าเกาหลีใต้ได้แชมป์เอเชียนเกมมากที่สุดอ่ะ
1: ครับ
0: ในที่ผ่านมาใช่ไหมล่ะ
1: คือชุดใหญ่ไงไม่รู้อ่ะแต่บอลเอเชียนเกมเนี่ยเขาเก็บหมด
0: แล้วพอดีฟุตบอลโลกไม่ค่อยดีด้วยไง
1: ใช
0: ่มีปัญหาเยอะกับสมาคมอะไรอย่างนี้นะเหรียญทองเหรียญนี้เขาจึงหวังมาก
1: ส่วนญี่ปุ่นผมว่าเขาดูเฉยๆนะเขารู้สึกว่าแบบถ้าคุณเป็นแฟนญี่ปุ่นดูเมื่อวานก็ไม่เสียดาย
0: อ่
1: ะมันเล่นขนาดนั้นอ่ะ
0: เขาก็ทราบดีว่าเขาจะทำอะไรและทำได้ถึงไหน
1: ใช่ใช่
0: ถ้าถึงตรงนี้ได้ชิงก็ถือว่าสูสีละเกือบจะได้แล้ว
1: แต่สิ่งที่นักเตะเขาได้คือโอ้โหนักเตะชุดนี้มันก็จะเติบโตขึ้นไปเป็นยู23ไปเล่นโอลิมปิกนึกออกไหมพี
0: ่แบบเนี้ย
1: เพราะว่าชัดเจนเพราะว่ายู23เขาไปเล่นโอลิมปิก
0: ครับ
1: ยู21เขาเล่นเอเชียนเกมอ่ะเขามีความชัดเจนตรงนี้นะ
0: แล้วเขาต้องไปเกณฑ์ทหารป่ะญี่ปุ่นอ่ะ
1: ไม่ต้อง
0: ไม่เกี่ยวใช่ป่ะ
1: แล้วเขาไม่ต้องบินไปกลับด้วย
0: ได้ใจจริงๆ
1: อันนี้โยงให้เลยอ่ะก็เท่ากับว่านี่เป็นบทสรุปในพาร์ทของฟุตบอลก็แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ครับ
1: ในเอเชียนเกมนะครับน่าจะประมาณนี้น่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็เดี๋ยวเก็บข้อความก่อนเบรกหน่อยก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มาฟุตบอลต่างประเทศเรื่องเนชั่นลีกกันเนาะเมื่อวานนี้เอ๊ะเห็นมีสกอร์อะไร 7-0 นี่แล้วนะชอบจังเลยสกอร์ เอาบุ้งตรงหัวแล้วเพิ่งออกเลยนะ
0: คือสกอร์นี่มันใช่
1: เพิ่งออก 7-0 เนี่ยนะ
0: จริงๆมันออกตามหวยป่ะเน
1: ี่
0: ย
1: สวัสดีป๋าเจ๋และพี่โจอี้ครับทักทายวันน้ำปริ่มคิดถึงพรีเมียร์ลีกแล้ว FC พี่โจอี้นะครับติดตามมาตั้งแต่ซิงเกิลแรกและเพลงดังมากยอดหลายล้านวิวจากคุณจิงเจ้าน้อย
0: นี่โจอี้บอยป่ะเนี่ยติดตามตลอดเนี่ยซิงเกิลแรกเนี่ย
1: โอ้พี่โจอี้บอยนี่ลึกไปไหมอ่ะทำไมไม่เอาโจอี้เดอะไวท์นี่ก็ได้มั้ง
0: ดีไม่ไปโจอี้กาน่า
1: โอ้โจอี้โจอี้บอยเลยเหรอ
0: โจอี้บอยแซ่รุ่นใกล้ๆกับเรา
1: ต่อไปเทนนิสคงไม่มีโอกาสได้เหรียญเพราะแกเลิกเล่นไปแล้วหาไหม
0: นี่ไงเทนนิสพาณิพักโต อันนี้หาเดี๋ยวขอจดก่อน
1: เอ้าทำไมคุณไม่เอาฟุตบอลด้วยล่ะพี่พราดอน
0: โอ้ยเลิกแล้วเหรอ
1: โอ้ถึงแม้เราก็ไม่ได้แชมป์จริงบอลเนี่ยนะฮะผมว่าส่งนักกีฬาหลายกีฬาไปเยอะก็ดีนะครับกีฬาที่ไม่มีใครนิยมเขาจะได้มีเวทีได้ลงแข่งได้ถ้ารัฐไม่ช่วยตรงนี้เอาเงินมาลงตรงนี้ยังดีกว่าไปทำอะไรไม่รู้ในโครงการต่างๆเป็นหมื่นล้านแสนล้าน
0: อันนี้นะอันนี้พูดในมุมที่ผมก็เห็นด้วยอยู่ส่วนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เงินที่มีเนี่ยนอกเหนือจากมุ่งไปที่เงินรางวัลแล้วเนี่ยก็ต้องเอามาให้เขาตั้งแต่แรกอ่ะ
1: ใช
0: ่ในการเตรียมนักกีฬาส่งไปแข่งรายการเล็กๆก่อน
1: แต่ทีเนี้ยมันมีเวทีไงมันก็ต้องมาประเมินว่าเวทีมันเหมาะกับเวที4เกม
0: เ
1: อเชียนอินดอร
0: ์ครับ
1: หรือว่ามันเอเชียนเกมเลยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ใกล้ความเป็นเอเชียนเกมเลยพี
0: ่
1: ผมว่าก็ต้องมาประเมินนะเพราะมันคือเงินภาษีนะ
0: อย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณจะไปแข่งเอเชียนเกมเนี่ยคุณต้องได้เหรียญทอง4เกมก่อน
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: แล้วก็ได้เหรียญเอเชียนเกมครั้งที่แล้ว1-4ของเอเชียอะไรแบบเนี้ยแต่ปัจจุบันอย่างที่เรียนไปตังเราเยอะขึ้น
1: ครับ
0: ส่งได้มากขึ้น
1: ครับ
0: มันก็เลยเข้าแถวรอแบบนี้แหละ
1: อ๋อบ้านเราตังเยอะใช่ไหมพี่ผมเพิ่งรู้นะ
0: กองทุนหนึ่งที่ว่าไง
1: น
0: ะตังเยอะขึ้นหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าโอ้มีเป็นเยอะนะ
1: คือสรุปวงการกีฬาเราวงการกีฬาเราตังเยอะใช่ไหมสรุป
0: เยอะกว่าเก่า
1: โอ้เราว่าแต่คนแม็กกลับมายังไปดูรถยัง
0: เห็นว่ารถ2คันไม่ใช่เลยที่มีปัญหานะพี่แม็กอย่างพี่แม็กดีใจมากเลยเพราะว่าอ
1: ยู่ไ
0: ม่อยู่ได้เหรียญทอง
1: โอเคโอเคถือว่าเป็นการลบล้าง
0: เพราะโค้ดได้ด้วยไง
1: โอเคเอาไปซ่อมรถพอดี
0: มันจะช่วยตรงนี้ได้นะ
1: แล้วจริงไม่เฉพาะโค้ดแม็กนะผมว่าเจ้าหน้าที่หลายสมาคมอ่ะจอดไปที่นู่นเยอะ
0: เสียลมมากเลย
1: เดี๋ยวกลับมานี่ก็เอาใจช่วยนะครับ
0: ครับ
1: ใครได้เหรียญก็เอาเงินตรงนี้ไปซ่อมรถกันแล้ว
0: ที่เดี๋ยวต้องไปราชมัง
1: ค์
0: กกท.ในอีกไม่กี่วันนี้นะน้ำลดลงแล้วนี่ไปเห็นภาพเขาเอาเรือมาพายเอาเรือยางมาพายแถวราชมังด้วยนะ
1: ครับ
0: โอ้ท่วมเยอะจริงๆแล้วก็เสียหายมากนะครับนี่น้ำลงแล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ่ะประมาณนี้ถ้างั้นเดี๋ยวเราเบรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลต่างประเทศครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษ
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวก โปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ิดชีวิตการร้อย
1: เอา18:42นะครับ
2: ครับ
1: พอดีคุยนอกรอบไปพี่โจอี้เรื่องผลกระทบน้ำท่วม
2: กำลังบ่นกันอยู่ว่าเราจะได้เยียวยาไหมถ้าถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะตอนนี้เขากำลังดำเนินการอยู่
1: อ๋อหมายความว่าพี่ลุยน้ำมาน้ำกัดเท้านี่หรอ
2: ใช่
1: ต้องไปรักษาเท้านี่หร
2: อโอ้โหน้ำท่วมนี่นะแน่นอนความเสียหายเกิดขึ้นมากมายใช่ไห
1: ม
2: เราลืมคิดเรื่องไฟดูดไป
1: ใช่
2: เรื่องลุยน้ำแล้วติดเชื้อโรคอ่ะแล้วก็ที่เคยพูดไปนะเขาที่ภาคใต้ที่ท่วมไปเนี่ยนะมันมาพร้อมกับดินพร้อมกับเลนเนี่ยนะครับพอน้ำไปแห้งกลายเป็นซีเมนต์
1: อ
2: ่ะเป็นซีเมนต์ก็กำจัดยากอีกอ่ะเมื่อต้องเยียวยาหลังน้ำท่วมอ่ะโอ้เดือดร้อนมากเดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าเป็นผู้ประสบภัยแต่ว่าน้อย
1: ครับ
2: น้อยไปกว่าโอ้โหพี่น้องที่เขาเจอเรื่องนี้เยอะนะ
1: ใช่
2: ตอนนี้อยู่ในช่วงเยียวยา
1: ผมว่าก็ว่ากันไปนะให้กำลังใจพี่น้องผู้ประกอบการด้วยนะครับ หลายร้านอาหารอะไรก็มีเพื่อนผมด้วยก็ต้องปิดไปประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็อ่ะก็ให้กำลังใจก็แล้วกัน
2: ที่ร้อนนี่คือฝนตกลงมาเพิ่มอีกเลย
1: วันนี้เลยนะ
2: ใจคอไม่ค่อยดีเลยจริงๆเลย
1: แต่ความโชคดีอะไร
2: ร
1: ู้ไหมพี
2: ่
1: จังหวะปิดเทอมพอดี
2: โอ
1: ้โหนึกลองนึกสภาพถ้าสมมติยังเปิดเทอมอยู่การจราจรไหนจะแบบน้ำท่วมโ
2: อ้
1: เรื่องใหญ่นะครับ
2: ครับ
1: เรามาที่ฟุตบอลต่างประเทศกันก็เมื่อคืนที่ผ่านมาต้องถามพี่โจ้อย่างนี
2: ้ครับ
1: มีโอกาสได้ดูบ้างไหมเนชั่นลีกเนี่ยให้ความสนใจหรือว่าเขาเรียกว่าแบ่งเจียดเวลาไปดูไหม
2: พยายามจะดูนะ
1: ใช่ว่าพยายาม
2: ตั้งแต่นู้นอะตั้งแต่เปิดหัวมาอังกฤษกับสเปนใช่ไหมตอนนั้นนะ
1: บิ๊กแมตช์เลย
2: แล้วก็เยอรมันเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยเจอกับชาร์บี้เนเธอร์แลนด
1: ์เนี่ยพี่โจ้พูดถูก
2: พยายามจะดู
1: เพราะมันเป็นฟีฟ่าเดย์มันเป็นเนชั่นลีกที่เปิดตัวโค้ชที่เราอยากเห็นเนาะ
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: เยอร์เก้นคล็อปซินาดินซีดานอย่างเงี้ยนะเราคิดถึงนะพี่นะ
2: แล้วก็มาเกมที่ถือว่าน่าสนใจมากๆอีกคู่นึงนะฝรั่งเศสกับอิตาลีอ
1: ่
2: ะ
1: ถูก
2: ต้องดูไว้เลยจะได้คุยกับป๋ายาวได้พรุ่งนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหมันแต่สรุปเนี่ยนะดูก
1: ระ
2: ย่องกระแย่งหลับแทบจะไม่ปฏิปต่อ
1: คือเราอาจจะไม่คุ้นชินเพราะว่านี่เป็นฟีฟ่าเดย์ที่ยาวนานที่สุดนะ
2: นาน
1: ตั้งแต่เราตามฟุตบอลมาเลยก็ได้
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าคนเนี้ยจะเตะ4แมตช์เลยนะครับกินเวลาเกือบ3สัปดาห์พี
2: ่ครับ
1: คือมันนานมากเหตุผลเพราะว่ามันเป็นปีฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ฟีฟ่าเดย์ในช่วงเวิ้งเวิ้งนี้เนี่ยมันจะมีแค่2รอบ
2: ครับ
1: นั้นเนี่ยเขาจะเตะกันทั้งหมด4เกมเอาอย่างงี้ว่าเกมสุดท้ายของเนชั่นลีกในรอบนี้นะจะได้จบคืนวันอังคารแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพุธพฤหัสจะเบาบางละ
2: ครับ
1: เพื่อรอเกมลีกกลับมาวันศุกร์ดังนั้นใครคิดถึงพรีเมียร์ลีกก็หรือว่า5ลีกใหญ่คุณรอสุดสัปดาห์หน้าม
2: าละ
1: ส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเราพูดถึงลีก A กันหน่อยโอ้โหอังกฤษนี่เอ๊ะ70นี
2: ่สกอร์ที่ชื่นชอบ
1: 70นี่ล่าสุดนี่เพิ่งจำออกเลขนี้เลยนี่70เนี่ย
2: ข้างล่างข้างบนข้างล่างใช่ไหม
1: อุ้ย
2: 70
1: อ
2: ่ะ
1: พี่โจอี้ต้องใช้คำว่า MRT นี่เดี๋ยวฟ้องพอสุเทพไปนะพี่ใช้คำไม่ถูกนะข้างล่างข้างบนเนี่ยไม่ได้
2: เราใช้คำที่มัน
1: ไม่ได้
2: ที่เขาไม่ใช้กันแล้วใช่ป่ะ
1: พี่ต้อง MRT BTS อย่างเงี้ย
2: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับพี
2: ่อุ้ยเรียนตามตรงเลยคนไม่ซื้อหวยเลยพูดออกไปแบบนั้นนะกราบขออภัยจริงๆเลย
1: ผมอับพี่เลยอ่ะ70อังกฤษ
2: ครับ
1: ยิงไม่ซ้ำคือเอาแน่ว่า4ตัวบนยิงครบเลย
2: แนวรุกตัวบนใช่ไหมที่เขาว่ากันนะ
1: ใช่
2: แฮร์รี่เคน
1: ใช่
2: กอร์ดอน
1: เคน2กอร์ดอน1
2: ซาก้า
1: ซาก้า2
2: เบลลิงแฮม
1: จูด1เท่ากับเมื่อวานนี้นี่

0: แม่70พูนสวัสดิ
1: ์มันเข้าล็อกหรือว่าโคเอเชียดรอปหรือว่ายังไง
0: ผมวิเคราะห์ไว้เมื่อวานนี
1: ้ค
0: ือผมมองว่าอังกฤษชุดนี้ในโลกนี้เลยนะเวลาเล่นแล้วพี่จะดูทรงเป็นรองแค่2ชาติ
1: เหรอ
0: คือสเปนแล้วก็อาร์เจนตินา
1: ครับ
0: อาร์เจนตินาเนี่ยพี่จำได้ไหมในฟุตบอลโลก
1: ร
0: อบรองอ่ะอังกฤษนำก่อนด้วยนะ
1: ใช่
0: ไปโดน2ประตูท้ายเกมถูกไหม
1: ครับ
0: ผมมีความรู้สึกว่าถ้าอังกฤษเจอชาติอื่นเนี่ยเหนือหมดพี
1: ่
0: ในมุมมองนะยิ่งมาเจอโครเอเชียที่3ตัว120เนี่ยไม่ใช่3ตัว100ด้วยนะ
1: อายุใช่ไหม
0: ก็พี่ดูแต่ละคน
1: โมดริชใช่ป่ะ
0: มันเลยจุดสูงสุดไปหมดแล้ว
1: ก็จริง
0: คือกองหน้าอย่างเงี้ยถ้าคุณคือผมเข้าใจว่าเขาพยายามใช้คนอื่นนะแต่ว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยโครเอเชียเนี่ยอ่ะพี่รู้จักไหมล่ะตัวเนี้ย
1: ใคร
0: เดี๋ยวนะผมต้องกดดูเลยเนี่ย
1: ต้องเปิดดูสักนิดนึงนะเมื่อวานนี้เล่นช่วงประมาณ
0: เตต้ามูซ่า
1: ห้าทุ่ม
0: กองหน้าจาก FC ดัลลัส
1: อย่างฮะ
0: ในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร
1: ์โอ้ FC ดัลลัสด้วย
0: ไม่ใช่ดาวรุ่งเลยนะ28พี่คิดดูดิกองหน้าเขาอะ
1: ไปตามมาเล่นได้ยังไงเนี่ย
0: ตรงกลางเนี่ยใช้โมดิชใช้มาริโอโควาซิช
1: ครับ
0: ตัวสำรองลงมามาริโอปาซาลิชชื่อเก่าๆทั้งนั้นนิโคล่าบาลาสิตอดีตตัวเวสต์แฮมนี่ก็อยู่เยอะถูกไหมพี่ดังนั้นเนี่ยมันตัวมันมีเท่านี
1: ้อีวานเปริซิชยังอยู่อ่ะ
0: ยังอยู่ครับพี
1: ่
0: นัดที่แล้วตัวจริงด้วย
1: นี่37อย่างที่ว่านะอายุนะของ
0: ผมบอกแล้วไง
1: ของเปริซิชนะ
0: ไม่ใช่3ตัว100อ
1: ่
0: ะ
1: เออแล้วโมดริชก็โอ้โหหลัก4นี่
0: อ่ะผมพูดถูกมั้ยล่ะ3ตัว120อ่ะ
1: เออจริงเออก็เป็นสาเหตุนึงนะโอ้โหแล้วโดนบทบี
0: ้
1: โดยอังกฤษเขาก็พลัง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเป็นซุปเปอร์ทีมเป็นซุปเปอร์พาวเวอร์นะ
0: ผมถึงบอกไงว่าอังกฤษชุดนี้
1: ครับ
0: มันจะน่าเสียดายมากถ้าผ่านเจเนเรชันของแฮร์รี่เคนเนี่ยแล้วคุณไม่มีแชมป์ยูโรหรือแชมป์โลกอ่ะ
1: เออซึ่งก็เฉียดฉิวจวนเจียนมา
0: ถูก
1: 2-3 ครั้งนะ
0: ตั้งแต่ยูโรเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ยูโร
0: อิตาลีอ่ะ
1: ยูโร2020แล้วก็มาเนี่ย2024เนี่ยที่ได้รองแชมป์
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: แล้วบอลโลกรอบรองอ่ะ
1: ใช่
0: คือแบบมันเป็นชุดที่ดีกว่าชุดเบ็คแฮมเจอร์ลาดสโคลีเนี่ยพี่
1: ใช่ดูมีประสิทธิภาพและเป็นไปได้มากกว่า
0: ถูกต้องคือแต่ว่าเนี่ยคือผมนึกบอกว่าถ้าไม่ได้เจอสเปนเจออาร์เจนเนี่ยผมว่าเหนือกว่าหมดแต่เพียงว่าก็ไม่คิดว่าจะ70นะครับเมื่อวานนี้ก็อ่ะสุดยอดสำหรับอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: ในขณะที่คู่ดึกสเปน
1: อ
0: ันนี้แฟนสเปนมีบ่น
1: เหรอ
0: คือถามว่าชนะไหมชนะ
1: ครับ
0: แต่พี่ดูสกอร์ 3-1 เหตุผลเพราะว่าหรือดลาฟอนเต้เนี่ย
1: ครับ
0: ลามินยาเมาเนี่ยเขาเปลี่ยนออกตอนพักครึ่งวิ
1: เขาต้องกลับไปเรียนเปล่า
0: โอ้เอาจริงๆนะมันทำให้เห็นว่าเกมรุกของสเปนเนี่ยชั่วโมงนี้ฝากไว้ที่ไอ้หนูคนนี้จริง
1: ๆ
0: ถ้าไม่มีลามินยาเมาไปดูครึ่งหลังได้นะครับ
1: ครับ
0: ตื้อๆเลยพี่การมีกับไม่มีลามินยาเมาเนี่ยโอ้คนละเรื่อง
1: มันแตกต่างนะ
0: คนละเรื่อง
1: เออ
0: เมื่อคืนนี้ก็พอเปลี่ยนออกตอนพักครึ่งเนี่ยสเปนนำก่อนนะครับลามินยามาลนาทีที่6แล้วก็โรดี้มายิงนาที35จากนั้นพักครึ่งถอดอเล็กซ์ไบเอ็นฮะถอดลามินยามาลส่งเยเรมี่ปีโน่ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ส่งวิกตอร์มูนยอสของลิเวอร์พูลลงมาไงปรากฏว่าเช็คมาตีไข่แตกนาที69เช็คไปเหลือ10คนนะครับลาดิสลาฟเคชชี่พอหลังจากวูฟโดนใบแดง
1: ครับ
0: แล้วก็มิเกลมาริโน่นะครับมิดฟิลด์อาร์เซนอลมายิง 3-1 ชนะ 3-1 แต่ว่าคนเชียร์สเปนถอนหายใจ ไม่พอ
1: นี่ไปหวังแบบนี้ไง
0: ครับ
1: พอไม่พอเนี่ยก็ด่าเดลาฟอนเต
0: ้ไม่พอนี่หมายความว่าเขาคาดหวังว่าจะยิงเยอะแฟนสเปนพันแท้ไงพี
1: ่ทั้งนั้นแหละ
0: ไม่เขาไปดูอังกฤษไง
1: รู้นะ
0: อังกฤษยัง7เลยอะ
1: หรือว่าด้วยความที่ FIFA Dayเที่ยวนี้
0: มัน
1: เตะหลายแมตช์ไง
0: ต้องโรเตชันพี
1: ่คุณเรียกนักเตะมาก็ต้องมีแบบ30คนอะไรเงี้ยนะ
0: ก็พี่ไปดูมัน
1: แล้วหมุนเอา
0: พี่ไปดูมันชินี่ของอิตาลีอ่ะ
1: เออ
0: พี่ไปถามพี่ปายาวอ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกชัดเจนเลย
1: ว่า
0: จะใช้กี่ชุด
1: อย่างเงี้ย
0: ซีดาน
1: อ
0: ่ะ
1: เออ
0: เรียกมาลองเลย
1: ใช่
0: เอออ
1: ย
0: ่
1: างเช่นครอปก็ทำ
0: เยอะครอปก็ทำ
1: แบบเนี้ยก็ลองเหมือนทดลองจริงๆนะก็ว่าได้นะ
0: ก็คุณให้เตะ4นัดในรอบ2สัปดาห์เสร็จอ
1: ่
0: ะพี่มันคือทัวร์นาเมนต์นึงเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วอย่าลืมว่ามันเดินทางด้วยนะ
1: แล้วยิ่งโค้ชมาใหม่ด้วยเนี่ยมันก็ต้องเนี่ยสิ่งที่เขาทำ
0: พี่โจอี้นี่บอกไหมมันไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์แบบบอลโลกอยู่ชาติเดียวนะครับ
1: ครับ
0: มันเดินทางด้วยนะ
1: ถูกต้อง
0: ไอ้4แมตช์เนี้ย
1: เออ
0: ดังนั้นมันล้านะครับ
1: เพราะฉะนั้นก็แบ่งกันแล้วก็ทดลองไปด้วยว่าใครทำอะไรได้เท่าไหร่
0: ส่วนวันนี้นะครับเอาเฉพาะลีกเอไหม
1: ครับ
0: หลักๆก็จะมีโปรตุเกสเปิดบ้านเจอนอร์เวย์นะครับโปรตุเกสก็มีประเด็นของโรนัลโดนะ
1: จะลองดูสักคู่หนึ่ง
0: โอ้โห
1: ว่าจะคู่นี้แหละ

0: โรนัลโดเนี่ยคือ
1: ไม่พี่ออกจากแคมป์ไปแล้วไงจะดูโรนัลโดได้ไง
0: ไม่หมายถึงว่า
1: อยากรู้ว่าพอไม่มีโดใช่ไหม
0: จะมีโปรตุเกสไงว่าผลที่โปรตุเกสทำได้มันจะสะท้อนกลับมาที่โรนัลโดนั่นแหละ
1: ก็ตั้งแต่นัดที่แล้วแล้วไง
0: ใช่ไหม
1: พอไม่มีโดบุกชนะเดนมาร์ก
0: แบบเนี้ย
1: แล้วก็โซโล่รามอสอ่ะพี่เขาไปดูสถิติส่วนตัวนี่มีส่วนร่วมกับเกมเยอะมากแล้วก็ยิงประตูได้ด้วย
0: ครับ
1: เขาก็เลยไปเทียบว่าถ้าเป็นโรนัลโดเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะ
0: ที่บอกว่าดูสมมุติเราดูโปรตุเกสคืนนี้นะกับนอร์เวย์ใช่ไห
1: ม
0: คือนึกถึงโรนัลโดไปด้วย
1: ไ
0: งว่าเราไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยนี่ระดับแบบตำนานนะเนี่ยค
1: ือ
0: แบบสูงสุดอะของที่ทีมชาตินึงจะมีนักเตะแบบนี้ขึ้นมาได้
1: จุดเปลี่ยนก็คือวันกับนอร์เวย
0: ์
1: คือโรนัลโดนั่งที่นั่งสนามแล้วไม่ถูกส่งลงเลยไอ้ว่าไม่เป็นตัวจริงนี่ก็หนักแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าฮอเก้เฮซุสเนี่ยไม่ส่งลงเลยแม้แต่นาทีเดียวพี
0: ่
1: โรนัลโดก็บอกมันถ้าจริงๆถ้ามันคุยกันก่อนนะแต่โรนัลโดยังไงก็ยังมีประโยชน์พี่
0: จริงต้องคุยกัน
1: 15นาที20นาทีเนาะ
0: ไปดูฝั่งสิอย่างเมสซี่เนี่ยเขาจะเอาแบบนี
1: ้
0: จะเล่นแบบนี้ทุกคนลายล้อมเมสซี
1: ่ใช
0: ่ใช่คุยกันได้แล้วทำได้ก็ทำไปใช่ไหมอาร์เจนตินาก็ชิงฟุตบอลโลก2สมัยเลยแบบเนี้ยแต่โปรตุเกสทำไหมไม่ทำแล้วทำได้เท่าไหร่
1: คือถามว่าเมสซี่ก็แทบจะไม่ได้ไล่บอลแดนหน้าแล้วนะ
0: แน่นอน
1: เมสซี่ก็เอาง่ายว่าแต่ว่าเมสซี่วิธีการกับโรนัลโดอาจจะไม่เหมือนกันละ
0: ใช่
1: คือเมสซี่เนี่ยเขายังไปกับบอลเอาง่ายในจังหวะอันตรายเนี่ย
0: ครับ
1: เมสซี่สร้างได้แน่แต่กับโรนัลโดเนี่ยการเคลื่อนที่ไม่เท่าเมสซี่ละ
0: ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยเกมเพรสซิ่งเนี่ยสำคัญดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยพอเชซุสเขาจะใช้วิธีเนี้ยโรนัลโดไม่ตอบโจทย
0: ์ครับ
1: เออ
0: มันถึงออกมาแบบนั้นหมายถึงว่าโรนัลโดกับโปรตุเกสในฟุตบอลโลกที่ผ่านไปเน
1: ี่
0: ยจึงออกมาหน้านั่นแหละออกมาอย่างนั้นแหละแล้วมันมีตัวเปรียบเทียบอย่างเมสซี่อย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วก็ดูดิเมสซี่เขาเลือกทีมชาติแล้วนะ
1: ใช่
0: รอเกมพิเศษเท่านั้นเองแต่โรนัลโดยังอยู่แบบเนี้ยอยู่แบบเป็นข่าวที่เราเห็นเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกว่าสะท้อนใจสะท้อนใจอ
1: ย่างนี้ก็อาจจะไม่ถึงยูโรป่ะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูบทสรุปเพราะจริงๆเจ้าตัวก็ประกาศอำลาบอลโลกแต่ว่ากับยูโรมันยังได้ไงด้วยอายุนะมันยังพอไหวแต่ว่าพอมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนโนยนัดที่แล้วก็พลิกล็อกนะบุกไปแพ้เวลมา 1-2 นะ
0: นี่แหละ
1: เดี๋ยวต้องรอดูว่าวันนี้ฮาลันเนี่ยจะยังไง
0: เดี๋ยวดูคู่นี้ดีกว่าโปรต
1: ุ
0: เกสนอร์เวย์เนี่ยน่าดู
1: ส่วนลีก A ก็จะมีกรีซเปิดบ้านเจอเยอรมันนะครับเยอรมันของคล็อปนี่โอ้นัดที่แล้วก็ชนะเซอร์เบียมา
0: ครับ
1: ถือว่าเป็นชัยชนะนัดแรกของคล็อปนะในการคุมอินซิเล็กคนนี้นะครับครั้งแรกก็ต้องเดาใจเลยผมเดาใจไม่ถูกเหมือนกันว่าจะจัดยังไงนะส่วนกรีซเนี่ยปัญหาคือเจ้าโซลิสเจ็บติดจากอาร์เซนอลนี่โชคร้ายมากเลยนะ
0: ครับ
1: คริสตอสโซลิสไปเจ็บดังนั้นคืนนี้ไม่ได้เล่นแน
0: ่ถ้าอย่างนี้ครอปล้างแค้น
1: อุ้ย
0: ถูกไหม
1: ตอนไหน
0: ล้างแค้นกรีซเพราะไปแพ้กรีซมาไง
1: อ๋ออ่ะถูกต้องในเกมแรก
0: ครอปจะได้ล้างแค้นนะที
1: ตอนนั้นคาบ้านเลยนะ
0: เออนั่นแหละแซ่มันนัดแรกในบ้านด้วยไง
1: ตอนแรกผมนึกว่าพี่จะโยงไปไอตอนเที่ยงนิยายเลยที่กรีซไปแชมป์ยูโรอ่ะโอ้ผมพยายามย้อนประวัติศาสตร์เลยนะ
0: มันจะล้างแค้นยังไงวะ
1: เอออ
0: ๋อ
1: ใช่ไหม
0: ครอปเป็นคนเยอรมันป่ะ
1: เออทุกอย่างนี่ไงเออผมนี่คิดลึกเลยส่วนอีกคู่นึงลีกเอจะมีเนเธอร์แลนด์นะครับเปิดบ้านเจอเซอร์เบียเนเธอร์แลนด์นี่ก็ชาบีเอเนนเดสนะนี่ก็โค้ชใหม
0: ่
1: แล้วก็อาจจะมีเวลเปิดบ้านเจอเดนมาร์กอย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไปตามกันโมโนแม็กเขาแต่ทดสอบ
0: เออ
1: ตกลงพี่จะดูคู่โปรตุเกสใช่ไหม
0: โปรตุเกสดีกว่าแล้วหวังว่าถ้าไม่หลับไปซะก่อนนะ
1: คร
0: ับ หลังๆนี่ตีหนึ่งก็แย่แล้วหลังพิงเชือกแล้ว
1: ครับ
0: อ
1: ่ะน่าจะประมาณนี
0: ้ครับ
1: อื่นๆมีอะไรไหมเนี่ยก็จริงๆมีที
0: มีดิคุณต้องดูอีกคู่นึง
1: คู่ไหนอะ
0: FIFA อาเซียนอ่ะไทยชิงกับอินโด
1: โอ้ใช่พรุ่งนี้
0: ลืมไปได้อย่างไร
1: พรุ่งนี
0: ้เ
1: ฮ้ยโอ้โหนี่คุณต้องพัดนี่แล้วครับผมต้องขยี้สายตาดูนะฮะ ผมไม่เจอคุณมากี
0: ่
1: เป็นปีวะครับเนี่ย ผมไม่เจอคุณมานานว่าคุณต้องพัดนี
0: ่เหรอ
1: ตั้งแต่คุณไปนี่เลยไปตามวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียไง
0: อ๋อโหที่จีนนะ
1: พี่รู้ไหมว่าจริงๆวอลเลย์บอลหญิงที่ได้แชมป์เอเชียเนี่ย
0: ทำไม
1: เป็นเพราะต้องพัดนี่นะ
0: อ๋อเหรอ
1: ถ้าเขาไม่ไปนี่ไม่ได
0: ้พีแมนเหรอเนี่ย
1: ผมโยนระเบิดไปก่อนโอ้ไม่ได้เจอต้องนานมากเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาต่อเชิญพี่ต่อเป็นไงพรุ่งนี
0: ้ก็อย่าลืมดูอินโดนีเซียจะชิงกับทีมชาติไทยนะครับฟีฟ่า
1: สู้เขาไม่ได้หรอกเขายิงมาตั้ง 9-2 สู้ก็ได้ไงพี
0: ่ทด2แล้วกลายเป็นทด7
1: หรออ
0: ย่างนั้นอ่ะ
1: โอ้ปลาหี่จริงๆเลย
0: สองทุ่มตรงเขาบอกดูถ่ายทอดสดได้แล้วเนี่ย
1: ดาโซนใช
0: ่ดาโซนนะเล่นกันที่เสนายันนะเกโรด้าบุงกาโนอ่านชื่อสนามใหม่แล้วไม่ค่อยคุ้นเลยนะเพราะว่าแอนโทนีฮัสซันนี่ผมได้เห็นข่าวบางแหล่งเนี่ยเขาบอกว่านอกเหนือจากคนด่าเขาเยอะแล้วเนี่ยนะถึงขั้นไปขู่ทำร้ายเขาด้วยนะ
1: ใช
0: ่แบบนั้นอ่ะซึ่งเอ๊ะมันเลยเถิดไปถึงขั้นนี้ได้ยังไงเนี่ย
1: ผมว่ารอพิจารณาผลงานแหละ
0: เหรอ
1: เออ
0: ผลงานตอนนี้โอเคไหมนะ
1: ก็เข้าจริงนะพี่มันถ้าเอาผลงานเนี่ยมันโอเคแน
0: ่โอเค
1: แต่ถามว่าทรงวิธีการฮัตสันเนี่ยผมก็ไม่ชอบ
0: ไม่ชอบใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเกรงว่าสมมติชนะอินโดนีเซียนะโดนอยู่ด
1: ีมันไม่มีผลหรอกพี่เขาต่อสัญญาไปแล้วฝรั่งเขาทำงานเขาไม่ได้คิดถึงไอ้เรื่องวิพากษ์วิจารณ์หรอกคือถ้าเขาแชมป์สัญญาเขาก็ต่อไปแล้วก็
0: ครับ
1: ก็ตามสัญญาไป
0: แต่ใจจริงผมนี่นะ
1: พี่เคยเห็นโค้ชต่างชาติประกาศลาออกเพราะว่าโดนวิพากษ์วิจารณ์ไหมล่ะ
0: ไม่มีไม่ม
1: ีไม่มีอยู่แล้ว
0: แต่ผมคิดว่าสัญญาเนี่ยนะ
1: เออทำไมต่อก่อนเนี่ย
0: มันยังไงไม่รู
1: ้แล้วพี่คิดดูนะต่อไปจบตอนไหนรู้ไหม
0: ยังไง
1: ตามวาระมาดามแป้ง
0: หมดเลยใช่ไหมพอดีกัน
1: พี่วังด้วย
0: อ๋อพี่วังพอดีกันหมดเลย
1: พอดีกันหมด
0: นะก็อย่าลืมนะครับชมพรุ่งนี้5ตุลาเนี่ย2ทุ่มอินโดนีเซียกับไทยนี่เขาปรีวิวย้อนกลับไปถึง
1: พี่บุญสกัยเนี่ยก็พรุ่งนี
0: ้เขาย้อนกลับไปถึงปีที่ซีเกมอ่ะ
1: โอ้โห
0: เล่นในเสนาญาณแล้วเผาสนามอะไรโอ้โหนี่เขาคือโหมลงไง
1: โหมลง
0: เกมนี้อยากจะให้ได้ชมได้เชียร์กันได้เยอะนะเอาใจช่วยนะช้างศึกนะครับ
1: อ่ะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยนะถ้าได้นี่ต้องถือว่าบันทึกเลย
0: อาจจะเป็นครั้งเดียวด้วยนะได้ได้เลยก็ดีเหมือนกัน
1: ต้องไปเปิดดูว่ามันมีสัญญาบ้างนะพี่นะว่าฟีฟ่าคือหมายว่าต้องหมายถึงว่ากับเมนสปอนเซอร์แล้วต้องทำไปกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมติดไว้นิดนึง
0: หรือต้องดูผลประกอบการหรือเปล่าว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ป่ะดูไปด้วยนะ
1: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะมันต้องมีเรื่องของสปอนเซอร์แน่ๆ
0: ครับ
1: ถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าโอ้แต่ว่าที่ฮานะ
0: อย่าง
1: เวียดนามซื้อลิขสิทธิ
0: ์
1: หลายชาติซื้อลิขสิทธิ์นะแล้วเขาจะไม่บ่นนะพี่เนี่ยไทยไม่ต้องซื้อแต่ได้ดูคนไทยเนี่ย
0: ก็นี่ไงพอถือว่าเราไม่ซื้อลิขสิทธิ์เนี่ยทั้งที่เราเป็นตัวเด่นนะในทัวร์นาเมนต์นี้ใช่ป่ะ
1: ครับ
0: แล้วเราเล่นเองด้วยแต่ลิขสิทธิ์แพงและไม่ซื้อมาดูกันเนี่ยผมว่ามันแปลกสำหรับการทำงานนะการทำงานที่ผ่านมา
1: เอาเก็บข้อความช่วงท้ายป้าหนูมีบะหมี่หมูกรอบไข่ข้นกันนะสตรอเบอรี่ลิ้นจี่ยั่วๆหนูส่งไปใน IB น่าจะอามซ่า
0: อยู่อีกละ
1: น่าจะข้อความที่10แล้วมั้งน้องอามเนี่ย
0: ส่งมาทาง IB แล้วจะอิ่มได้ยังไง
1: คุณชวันนันทางเพจนะครับคุณสกายแมนทักทายมาคุณสิงโตสอบถามพี่เจ็บเวลาพลาดกีฬากับพี่โกมาเต็มไหมเห็นหน้าดูง่วงหน้ามันเป็นอย่างนั้นครับหน้ามันดูโหดนะฮะ
0: เออกลมกลืนกันดี
1: เจ้าโก๋นี่เวลาไปท่องราตรีกับผมนี่ไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมนะ
0: ทำไม
1: เขาเรียกว่ามือปืน
0: อ๋อแบบมีกาด
1: แล้วมันก็จะห้อยกระเป๋าเล็กๆอะพี
0: ่
1: กระเป๋าแบบสะพายอันเล็กๆ
0: อ่ะนึกว่ามีอาวุธ
1: ไม่มีใครกล้ายุ่งกับผมจริง
0: เข้าท่านะ
1: แล้วมันก็ทรงมันอะตัวใหญ่นั่งแบบ
0: แล้วดูได้
1: พี่เจดผมดูแลเจดไม่ต้องห่วง
0: พี่เจดมันเป็นคนหนูอะ
1: ถูก
0: เป็นคนหนูแล้วมีกาดมาดูแลคุณหนูอ่ะ
1: สวัสดีครับคุณคมเนี่ยโดนถูกน้ำท่วมนี่ได้รับเงินชดเชยจากภาครัฐบาลหรือเปล่าครับ
0: ได้ป่ะเนี่ยเขาเยียวยาบ้านก่อนมั้ง
1: ไม่แล้วผมหาคม
0: ทำไม
1: พี่แล้วผมเพิ่งมารู้ด้วยผมเพิ่งเห็นไลน์ว่าเขาบอกว่าโฟนอินได้พี่เข้าใจอย่างว่าผมต้องโฟนอินนะ
0: ไม่อยากจะหัวเราะเรื่องนี้กะที่คมเลยนะเห็นใจ
1: เขาบอกมันผ่านไปแล้ว
0: น้องคมนะ
1: สวัสดีนภัสสรนะครับคุณจักรวาลข่าวบอกว่าโจอี้คนรักครอบครัวเช้าค่ำเลยอุ้ยเมื่อเช้าพี่มาเหรอฮะ
0: มาตั้งแต
1: ่อุ้ย
0: 7โมงมอร์นิ่งทอล์ก
1: แล้วพี่กลับไปอีกเหรออ
0: ่าคนไม่ร้อนเงินทำไม่ได้หรอก
1: ใครส่งพี่อ่ะไม่มีผมแล้วใครไปส่งพี่เนี่ย
0: กลับไปเอง
1: พี่มาใครเมื่อเช้าจัดใคร
0: มาคนที่เดียวมาจัดกับตุ๋ยพัชระ
1: แล้วพี่ตุ๋ยก็ไม่ได้ไปส่งพี
0: ่พี่ตุ๋ยอยู่เวรยาว
1: อยู่เวรอังกฤษเขาตำราสิงสนามซ้อมครับ
0: เหรอ
1: พี่โจอี้แฮปตั้งแต่เช้ายังไม่กลับเหร
0: อกลับแล้วมาอีก
1: เย็นวันอาทิตย์เพลินๆกับพี่เจดพี่โจอี้สุดยอดนะครับ
0: ขอบพระคุณ
1: ก็เป็นสไตล์เราสองคนนะ
0: ครับ
1: มันก็มีสไตล์ว่ากันไปค่ำนี้มี NFL ลอนดอนเกมคุณปลั๊กส่งมา
0: ข้อความเยอะมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวอ่านทุกข้อความนะแล้วบันทึกไว้ในใจนะครับ
1: ช่วงหน้านอกจากต้องพัดนี่นะฮะ
0: แล้
1: วมีคนใครครับพี่โจอี้ช่วยผมดูหน่อยฮะ
0: ใครอ่ะอ
1: ุ้ยคุณหยองนะฮะหยองต้องนะฮะช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวมา
0: ฮาแตกแน่ฮาแตก
1: ฮาแตกวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกคนนะครับพี่โจอี้ผมเจตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษ

0: ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report
3: กรอบเพียวเขียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ต่อไปสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุเคลื่อนโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
12: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
11: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
12: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
11: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report

0: 9:10 นะครับของรักคุณฟังทาง FM 90 Sky Active Radio ขึ้นมาในแข็งแรงนะครับเข้าสู่ช่วงสกายไลฟ์รีพอร์ตนะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์นะฮะวันที่4ตุลาคมนะครับ2569นี้อยู่ผมต้องสุภชัยเจริญทรัพย์แล้วก็พี่หยองนะครับสุโชคนนิ่มนะฮะ
1: มายังไงก็ไม่รู้ฮะ
0: ตอนแรกผมก็นึกว่าจะเจอน้องชายผมนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าหลังๆก็เขาเป็นน้องชายหลายคนเหลือเกิน
1: เหรออ
0: ืม
1: สนเหรอสนเหรออ
0: ืมตอนนี้ไม่ค่อยสนพี่ไม่ค่อยสนพี่เชื้อเลยนะก็มาอยู่กับเรานะฮะ
1: ครับ
0: ทุ่มถึง3ทุ่มนะฮะ
1: แล้วมันฝากนี่ก็ไอ้นี่ด้วยนะลีลา
0: แต่ทันหันไหมกระทันหันไหม
1: ลีลาด้วยนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: สกิปมาเมื่อคืนตอนมาเจอกันตอนก่อนพี่เข้า
0: ไม่บอก
1: ก่อนพี่เข้ารอบโลกกีฬาไง
0: ครับ
1: พี่ย้องยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมอาจจะฝากนะพี่
0: ใช่ครับว่าอาจจะนะ
1: เดี๋ยวรอดูก่อนว่าผมต้องไปกินข้าวกับครอบครัวไหม
0: แล้วทำไมครอบครัวไม่นัดก่อน
1: ก็บอกว่าไม่รู้ว่าพอแจกคิวมาเนี่ยกลายเป็นหัวค่ำเนี่ยทีแรกว่าจะกินข้าวกับพ่อแม่ก็เลยเดี๋ยวผมคอนเฟิร์มอีกที
0: แล้วสุดท้ายเป็นไง
1: วันนี้พี่ก็ตื่นมาทำไอ้นู่นไอ้นี่ซักพงซักผ้า4:30ก็แล้ว
0: ครับ
1: 5:00ก็แล้ว
0: แล้วมันบอกตอนไหนฮะ
1: พี่ให้โทรพี่
0: ต้องคอนเฟิร์ม
1: ตกลงคอนเฟิร์มไหมสักพักโจบะเดี๋ยวผมคอย

0: ห้านาทีพี
1: ่โอ้ลีลาได้ดู
2: ก็บอกมาเลยเขาจะได้ทำตัวกันด้วย
3: สักพักห้าโมงครึ่งโทรมาบอก
2: พี่ฝากด้วย
3: ขอบใจนะฮะไม่เป็นไรฮะอยู่กับใครก็ได้ฮะ
2: ครับ
3: เราก็อยู่กันช่วงที่เขาใช้คำว่าว่างเว้นกีฬา
2: เออช่วงนี้ก็ที่เกมจบ
3: บอลไม่ค่อยมี
2: บอลไม่ค่อยมีแต่ว่าอ่ะบ้านเรายังมีพวกไทยลีกล่าง
3: มีไทยลีก3
2: ลีก3ก็ยังเตะกันฟุ่มฟั่มกันอยู่นะฮะแต่ว่าอัปเดตซะหน่อยเผื่อใครเป็นแฟน F1 ช่วงนี้กระแสมาแรงใช่ไหม
3: อ๋อครับ
2: สุดท้ายนี่จบนะ
3: บาเลนกลางปีที่มาเลเซีย
2: งงไห
3: ม
2: เราก็ต้องขยโยกมาโยกมานะครับก็ปรากฏว่าแม็กเวอร์แซปเพนครับเรียกว่าคว้าชัยไปได้สนามแรกในฤดูกาลนี้เลยนะ
3: ครับ
2: หรือเปล่าไม่ใช่สิเป็นสนามที่เป็นสนามแรกถูกแล้วเพราะปีนี้โหคนที่แรงๆเลยนะคีมี่อันโตเนลลี
3: ่แชมป์แน่ไปเนี้ย
2: แรงเกินเด็กคนนี
3: ้คือลด50คน50ก็ลดดีคนดี
2: ไม่แต่คิมมี่นี่เห็นบอกว่าทีมงานเขาไปเอามาจากเด็กเล่นเกมเลยนะ
3: เหรอ
2: ใช่เป็นเด็กที่แบบชอบเล่นเกมขับรถอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในทีมฝึกเนี้ยแล้วโหไปจิ้มมาเลย
3: ครับ
2: ปรากฏว่าถูกตัวนะคิมมี่อันโตเนลลี่เนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วก็ทำให้คะแนนสะสมตอนนี้พี่แกล่อไป320คะแนนเรียบร้อยนะคนที่ชนะสนามนี้อย่างแม็กเวอร์แซปเปนจากเรดบูลเนี่ย188คะแนนนะรวมสนามนี้แล้วนะ
3: ครับ
2: นี่ได้ทั้งโพซิชันได้ทั้งผู้ชนะนะถือว่าใช้ได้
3: ก็กูนากูตาได้หน่อยนึง
2: ส่วนคิมี่ที่เราคุยกันเนี่ยจาก Mercedes เนี่ยเข้าป้ายเป็นอันดับ2นะฮะ
3: ครับ
2: อันดับ3นี่ทันเซอร์ลูอิสแฮมิลตัน
3: นะก็หลังๆนี่ก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วนะ
2: มีช่วงนึงแก
3: พอได้
2: อาศัยไปทางชิลเน้นแฟชั่นแต่ก็กลับมาแล้ว
3: รถมันสู้เขาไม่ได้นะนันเซอร์บอก
2: ไม่แต่ว่าก็อย่างบอกนะคือแต่ละปีเนี่ยแต่ละทีมมีปัญหาต่างกันบางทีมบางปีมีปัญหาช่วงล่างก็มีนะ
3: ครับ
2: บางทีนี่เครื่องมันทอร์กไม่ถึงก็มีอ่ะก็เดี๋ยวรอสนามต่อไปสิงคโปร์กลางปีหลายคนก็เห็นเตรียมไปดูนะแฟนๆ F1 บ้านเราช่วงนี้อินฟู F1 เยอะนะพี่หวังนะ
3: ใช่เพราะว่าม
2: ันก็มีบางเพจอะไรนี่ครับว่าจัดรายการแยกไปเลย
3: อะไรงี้นะคร
2: ับ ก็ดีผมว่าก็เป็นการกระเตื้องเล่นกีฬา
3: จริงๆมันก็เป็นกีฬาที่บ้านเราก็เรียกว่าอยู่เขาเรียกว่ามีคนติดตามพอสมควรมานานแล้วนะ
2: มันฮิตแบบเงียบๆ
3: เพียงแต่มันไม่ถูกหยิบขึ้นมาพูดหน้าสื่อมากนัก
2: จนตอนหลัง
3: นั่นเอง
2: จนตอนหลังนี่ด้วยความที่อ่ะยุคใหม่ก็เปลี่ยน
3: คนมันก็แห่ไปเป็นอินฟูบอลกันหมดไงมันแมสที่สุดเลย
2: ก็เลยไปเป็นอินฟู F1
3: เหรอเอาบ้างไหมเราเปลี่ยนไปเรารู้เร
2: ื่อง จริงก็รู้เรื่องอยู่แต่ว่าผมเห็นของที่ระลึกและซูวีเนียร์เนี่ย
3: ทำไม
2: จุกๆทุกอันพี่เห็นเสื้อนี่ไหมเสื้อลำลองของนักขับก่อนที่เขาจะลงสนามอ
3: ๋อ
2: เสื้อยืดเนี่ย
3: ที่มีตามีสปอนเซอร์เยอะๆนะ
2: 3,800 แล้วเริ่มต้นนะเสื้อยืดนะ
3: ครับ
2: หมวกนี่ต่ำๆก็มี 1,500 ดังนั้นจริงๆแล้วก็ถือว่าใช้ได
3: ้ต้องเคยไปดูที่สนามไหม F1
2: เคยแล้วครับ
3: เคยที่ไหนสิงคโปร
2: ์ที่สิงคโปร์กลางปี
3: มันสนั่นหวั่นไหวนะ
2: ก็สนุกดีนะแต่ว่าผมว่าคือต้องมีความรู้นิดนึงหรือว่ามีความอินอ่ะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเป็นกีฬาที่ฟึ้ง
3: ถูก
2: หายไปเลยนะ
3: คุณนั่งอยู่บนอัศจรรย์เนี่ยมันฟึ๊บไปเนี่ยมองไม่ทันด้วยซ้ำว่า
2: ผมไปเนี่ยผมนั่งที่ฟินิชไลน์เลยนะฟึ้งเสียงนี้เลยฟัง
3: เสียงนี่โอ้โหหูก็แตก
2: แต่ผมโชคดีผมเคยได้ไปเนี่ยตอนไปทำงานสมัยที่ยังเป็นนักข่าวประจำอะไรเงี้ย
3: ครับ
2: เขาก็ชวนไปใช่ไหมก็ไปดูทีมตอนนั้นไปกับทีมเรดบูลก็ได้ไปดูช่วงที่ไอ้เจ้าลืมชื่อเลยนะครับไทยชื่อเลยนะอัลบอน
3: อ่ะ
2: เขาขยับขึ้นลงระหว่างเรดบูลกับทีมโตโรรอสโซเมื่อก่อน
3: ครับ
2: ก็ได้เข้าไปดูในพิทเนี่ยโหเขาให้จับพวงมาลัยพี่หยอง
3: เหรอ
2: จับเสร็จนี่ตอนจับไม่เท่าไหร่
3: ทำไม
2: จับสักพักอย่าไปกดเล่นนะทำไมครับ
3: เห็นพุ่งออกไปนะ
2: อันละล้านเจ็ดอ่ะพวงมาลัยอันละล้านผมบอกคืนเลยฮะซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นกีฬาที่สุกแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบเป็นสปอร์ตทัวริซึมไหม
3: ถูก
2: เพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์หลังจากการดู
3: ก็อย่างสิงคโปร์นี่มีคอนเสิร์ตทุกปี
2: ใช่ผมเคยไปเป็นมี Red Hot Chili Pepper มี Pink
3: ครับ
2: มีอะไรแบบนี้ผมว่ามันก็สนุกแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ผมว่าคนทั่วโลกติดตามเพราะว่านักกีฬาก็มีคาแรคเตอร์แล้วก็ในเรื่องของใครที่เคลื่อนชอบเครื่องยนต์เนี่ยโอ้โหผมว่าฟังเสียงน่าสนุก
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายอย่างเราเนี่ยเขาบอกว่ามันมีสิ่งที่ผู้ชายจะบ้าอยู่ไม่กี่อย่าง
2: รถ
3: ผู้หญิง
2: ไม่มีผมนิ่งแล้วน
3: ี่ละละ
2: นิ่งแล้วนิ่งแล้วน
3: ี่มันจะมี
2: รองเท้านาฬิกา
3: บอลเสื้อผ้า
2: ครับ
3: คอมปืนรถ
2: รถนี่ต้องอยู่นะคือจริงๆทุกคนมันจะมีในเรื่องของ
3: จะมีอยู่ประมาณนี้
2: ความชอบความชอบ
3: มันจะอยู่เขาเรียกว่ามันจะฝังอยู่ในลึกๆสาย
2: สาย
3: ลึกๆของผู้ชายทุกคน
2: สัญชาตญาณเนี่ย
3: เครื่องยนต์กลไกมันมีมุมหนึ่งมุมนั้นอยู่เพียงแต่ว่าคุณจะงัดมันออกมาเป็นความชอบมากที่สุดหรือเปล่าแค่นั้นเอง
2: เราง่ายๆวัดจากเราขับรถเนี่ยพอจังหวัดมีต้องมีบ้าง
3: ผู้ชายเนี่ยเวลาขึ้นหลังพวงมาลัยครั้งแรกเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นรถใหม่เนี่ยโอ้ตื่นเต้น
2: มันต้องไปลองเว้ย
3: มันตื่นเต้น
2: อะไรอย่าง
3: น
2: ี
3: ้ตอนนั้นมันก็จะเรียกว่ามันเป็นกีฬาที่อินได้ง่าย
2: ไม่แล้วผมว่าเสน่ห์ของ F1 ถ้าใครได้ดูเนี่ยผมชอบตอนที่เขาใช้การสื่อสารระหว่างทีมช่างกับฝั่งของนักขับไง
3: เรดิโอไอ้ดีใช่ไหม
2: เวลาฟังก็จะพูดกันเอ้ยตอนนี้ผมเป็นอย่างนี้แล้วนะเอ้ยคุณอย่างนี้อะไรเงี้ย
3: ครับ
2: มันแต่มันจะมาแวบๆจริงๆ
3: ก็ให้ฟังหมดไม่ได้
2: ไงก็ขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ย
3: เ
2: ออก็ถือว่า
3: ผมไม่เคยพี่ไม่เคยไปดู F1 เลยนะอยากมีประสบการณ์สักครั้งเหมือนนะ
2: ไปเท่าไหร่พ
3: ี่ไปสิงคโปร์นี่มันต้องใช้ตังค์ประมาณเท่าไหร
2: ่ไม่เป็นไรที่พักฟรีเดี๋ยวพาไป
3: เฮ้ยอย่า
2: แต่ตัวหายเองนะ
3: แต่เกลังไม่เอานะ
2: ไม่ เดี๋ยวให้ไปเช่าบ้านเพื่อนไปเพื่อนอยู่เพื่อนบอกว่ามานอนเลย
3: แล้วมันเดินทางง่ายไงสิงคโปร์มันสะดวกสบาย
2: นะครับก็จริงๆผมเห็นเขาขายเป็นแพ็กเกจกันก็ต้องยอมรับถ้าแบบลักชัวรี่หน่อยก็หลักแสนเนาะแต่จริงๆด้วยตัวบัตรเขาแพงอยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกเวลาเขาขายคุณฟังแหละบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะบัตร F1 แพงอย่างที่บอกคือเขาขายพวกเอนเตอร์เทนเมนต
3: ์ถูก
2: ดังนั้นมันก็เลยแค่ง่ายว่ามันต้องมีค่าตัวพวกนักแสดงหรือศิลปินด้วย
3: ครับ
2: ก็จะแพงเป็นธรรมดา
3: อีเวนต์ระดับโลกนะ
2: ใช่
3: อีเวนต์ระดับโลกแล้วก็สิงคโปร์ก็มีความพิเศษมีความยูนิคมันเป็นซิตี้เรสอะไรเงี้ยนะ
2: ถูก
3: มันก็ยิ่งบวกมูลค่าเพิ่มเข้าไปอีก
2: จริงๆบ้านเราเนี่ยเคยเกือบหลายครั้งนะซิตี้เรสเนี่ยใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่สำเร็จแต่ก็มีแผนกันอยู
3: ่ก็จะว่าอะไรเลยรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่ดี
2: คือพยายามยันอยู่
3: รัฐบาลเรียกรัฐบาลชุดที่แล้วรัฐบาลพักที่แล้วเนี่ย
2: พักที่แล้วเขาก็พยายามผลักดันกันอยู่แต่ว่าแต่จริงผมว่าบ้านเราวิวสวยนะสมมติเอาไปจบที่ด้วยวัดอรุณใช่ไหมมันจะมีฉากหลังเนี
3: ่ยตอนนั้นลุกก่อนรุ่นบอกว่าลาดดำเนิน
2: ใช่ไหมลาดดำเนินอ่ะผมว่ามันเป็นแทร็กที่โอเคเพราะว่าถนนค่อนข้างจะใหญ
3: ่คือถ้าทำได้โอเค
2: แต่ว่าก็เข้าใจ
3: แต่ดูแล้วไม่น่าทำได
2: ้มันก็จะมีในเรื่องของชาวบ้านหรือว่าประชาชนที่เขาก็กังวลเรื่องเสียงจริงนะ
3: ไหนจะคอสะพานไหนจะฝาท่อไหน
2: อย่าลืมการตั้งสแตนด์
3: มากมาย
2: ก่อนต้องมีการตั้งสแตนด์ชั่วคราวนู่นนี่นั่นมันจะวุ่นวายนิดนึง
3: แล้วก็กระทบการจราจรมหาศาลแน่นอน
2: แต่ว่าสิงคโปร์เหมือนเขาจัดการของเขาได้ว่าไอ้สามสี่วันนี้เนี่ยเขาตีหัวท้ายมีหัวท้ายด้วยปิดไปเลยทั้งอาทิตย์จบ
3: แต่รอบมารีนาเบย์นะ
2: ผมเคยไปเขาปิดจริงๆนะ
3: จริงๆเขาก็ไม่ค่อยให้รถเข้าอยู่แล้วนะแถวนั้น
2: ใช่
3: เขาก็จำกัดวันอยู่แล้วนะรถในสิงคโปร์เนี่ยในตัวเมือง
2: ที่นั่นเขาก็มีเรื่องป้ายทะเบียนด้วยนะว่าแบบวันคู่เลขคู่เลขขี่วิ่งวันไหนอะไรเงี้ย
3: คนส่วนใหญ่ก็ใช้รถไฟกัน
2: จบเพราะว่าภาษีแพง
3: ก็จัดบริหารจัดการง่ายกว่าน
2: ะฮะก็คุย F1 นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้ฟุตบอลไม่ค่อยมา
3: จ
2: ้ะนะเดี๋ยวตามให้แต่ว่าจริงๆอีกสนามนึงผมว่าแนะนำพี่หยองไปดูจริงๆใครไปเอเชียนเกมในนาโกย่าสนามที่น่าไปคือซูซูกะเซอร์กิตเพราะอยู่ใกล
3: ้ๆ
2: ผมเคยไปมาทีนึงกันตอนนั้นก็ช่วงนั้นทำข่าวไปทุกสายพี่หยองไปสายมอเตอร์สปอร์ตได้ไหมฮะ
3: เคยไปมอเตอร์จีพีที่เซปัง
2: เห็นไหมก็นี่ก็ถือว่าสนามระดับ F1
3: เขาก็เชิญมา
2: ชอบไหม
3: เอาจริงๆนะ
2: เอาจริงๆครับ
3: พี่เป็นคนที่ไม่อินมอเตอร์สปอร์ตเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ด้วยความที่เราทำงานเราก็ต้องพอรู้เรื่องบ้างอะไร
2: มันต้องไปดูบ้าง
3: แต่พอไปถึงสนามได้ดูจริงๆโอ้ยมันว่ะ
2: เพราะว่าผมว่าสุดท้ายเสน่ห์ก็คือเราก็อาจจะดูเรื่องของวิธีการแซงในแต่ละโค้งนะอย่างบุรีรัมย์เนี่ยถ้าบ้านเราคนไปดูที่บุรีรัมย์อะอย่างมอเตอร์จีพีเนี่ยผมก็มองว่าเรื่องทางตรงหลังโค้งแรกอ่ะมันเป็นตัวอัดสปีดแต่ตัววัดคือโค้งหลังจากนั้นก่อนที่จะเข้าโค้งหักศอกสุดท้ายที่โค้ง13
3: โค้ง13บุรีรัมย์นี่คืออันตรายที่สุด
2: แต่มันเป็นโค้งที่แซงกันได้ตลอด
3: ถูก
2: มั้ยดังนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นกีฬาที่ถ้าเราดูเรื่องของเทคนิคอะไรมันก็จะสนุก
3: แล้วบุรีรัมย์เนี่ยช้างอยู่ในเนชั่นแนลสกิลเนี่ยนะ
2: พ
3: ี่รู้สึกว่ามันเป็นสนามที่ถ้าคนหัดดู MotoGP แรกๆแล้วต้องการfirst impression กับกีฬาเนี้ย
2: ครับ
3: บุรีรัมย์นี่ใช้ได้เลยคือเห็นทุกโค้ง
2: อ่ะเพราะว่านั่งบนสแตนเห็นหมด
3: อย่างถ้ากูไปดูที่เซปังเนี่ยรอไปดิ
2: มันจะมีมุมบังที่มันจะมีฝั่งนึงอ่ะคุณอยู่ก่อนเข้าอ่ะ
3: คุณอยู่แกลสแตนที่เซปังเนี่ยคุณไม่เห็นอะไรเลย
2: จ
3: น
2: กว่าม ัน หลังไง
3: จนกว่ามันจะเลี้ยวพ้นโค้งมาเข้าทางตรงสุดท้ายแล้วพอเลี้ยวผ่านไปฟึ่มก็ได้ยินแต่เสียงแล้วทีนี้
2: ใช่แต่เนี่ยไอ้ความฟึ่มนี่แหละมันเร็วมาก
3: ถูก
2: ผมนี่แบบคือ MotoGP อ่ะเราได้ทำข่าวไว้เพราะว่าถ้าใครเป็นนักข่าวกีฬาบ้านเราหลายๆคนพี่ๆอยู่ที่นี่ด้วยผมเชื่อว่าช่วงแรกๆเขาก็จะชวน
3: เชิญ
2: ชวนและเชิญกันไป
3: ในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่ตกสะเก็ดโควิดยังไม่มาเนี่ยโอ้โหเชิญกันลุ่มล่ำ
2: ใช่ว่ามีรถตู้รับส่ง
3: อืม
2: ใช่ไหม
3: ไปแบบ VIP ด้วย
2: นักกลางคืนเป็นไงกลางคืน
3: โอ้โห
2: แล้วอิ่มน้ำสำราญ
3: แล้วยุคหนึ่งเนี่ยสองค่ายเลย
2: เขาผัดกันเชิญนะ
3: ผัดกันเชิญเลยโอ้โห
2: ถึงขนาดอันนี้ไม่ได้ไปแอดฝ่ายได้นะคุณต้องเลือกนะคุณอยู่ค่ายไหนนะ
3: ใช
2: ่คุณต้องเลือกนะ
3: แม้กระทั่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีนักขับไทยไปขี่แบบประจำด้วยซ้ำไปนะ
2: คุณต้องเลือกว่าแดงหรือน้ำเงินนะ
3: เออมีแต่ไปแบบว่าเป็นไวการ์ดมั่งอะไรมั่ง
2: ซึ่งก็ถือว่าปีนั้นมีฟิล์ม
3: แ
2: ต่ตอนนั้นฟิล์มน่าจะแข่งเวอร์ซูเปอร์ไบค์ด้วยไหมแล้วก็มีMotoGPได้ด้วยที่ได้ไวการ์ดเลยแหละ
3: แล้วก็มีอะไรแล้วชื่ออะไรวะของฮอนด้า
2: ก้องสมเกียรติจันทราอ่ะ
3: ติ๊งโนด
2: เขาจะขยับมาคาวาซากิช่วงหลังเหมือนกันเออซุปเปอร์ไบค์เนี่ย
3: แต่ตอนที่พี่ไปเซปังนี่พี่ไปกับยามาฮ่า
2: อื้อชัดเจน
3: ยามาฮ่าก็จะมี
2: รักพี่ตูนพี่หมูนะครับ
3: จะอุ้ย
2: อื้อไง
3: พี่ตูนเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันช่วงหลัง
2: แกงานยุ่งนะ
3: ยามาฮ่าตอนนั้นเขาจะมี
2: พวกพวกเด็ก
3: ชื่ออะไรวะตั้นสลาตั้นน่ะ
2: เด็กพวกเด็กๆอ่ะมีอนุชานาคเจริญศรีด้วยนะแล้วก็มีพี่ตั้นเนี่ยตั้นนี่ก็จะรุ่นเดียวกัน
3: ชื่อจริงชื่ออะไรวะลืมไปแล้วตั้นสลาตั้นเดชาไกรศาสตร
2: ์เออนี่แหละเขาจะมีนี่เดชาไกรศาสตร์มีอนุชานาคเจริญศรีใช่ไหม
3: เออคือเขาปีนั้นนี่ไปเลยคือเขาได้รับเชิญไปขี่แบบเขาเรียกอะไรวะไวการ์ดเหรอ
2: ครับ
3: ประมาณนั้นน่ะนะ
2: ค
3: ือไปขี่ไม่กี่สนามแล้วก็มาได้ขี่ที่เซปังก็ยามาฮ่าก็เชิญไปเราก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะอยู่บนเพลสเซนเตอร์เนี่ยซึ่งอยู่ตรงแกนสแตนนั่นแหละ
2: ครับ
3: เพลสเซนเตอร์ที่เซปังมันอยู่ฝั่งตรงข้ามแกนสแตนเราก็จะเห็นหมดเลยแล้วก็ตื่นเต้นกันว่าจะออกแล้วเว้ยจะออกแล้วเว้ยมอเตอร์ทูเว้ยจะออกแล้วเว้ยออกแล้วเว้ยไวฟันเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยมารอบแรกปั๊บเข้ามาสู่ทางตรงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าหน้าแกนสแตนปั๊บตุ้มตันลอยไปแล้ว
2: อ้าวตันทำไมทำงี
3: ้ได้ลุ้นแค่รอบเดียวเอง
2: เออ
3: ชนกันแล้ว
2: พอเริ่มคุย
3: ชนกันแล้วแข่งต่อ
2: เริ่มมีแฟนๆมาคุยกับเราแล้ว
3: เป็นไง
2: เป็นไง
3: บอกว่าคุยเรื่องอื่นเถอะไอทิศ
2: คุยได้ทุกกีฬาแต่เห็นพอดีมันเข้ามอเตอร์สปอร์ตพอดีแล้วก็สนามนึงที่ผมจะประทับใจที่ผมบอกไปซูซูกะก็ไปยามาฮ่าเหมือนกัน
3: อะไร
2: วันนั้นเขาไปแข่งเขาเรียกว่าอะไรนะ8 hour เป็นการแข่งต่อเนื่อง8ชั่วโมงไม่หยุดนะครับ
3: Endurance
2: 8ชั่วโมงไม่หยุดแต่ว่าใช้นักบิดเนี่ย3คนบนกันผมจำได้
3: ไม่เบื่อแล้วนักข่าวได้เบื่อแต่หง
2: ผมกำลังจะเล่าให้ฟังไปถึงปุ๊บพี่ตูนแบบนี้นะครับเข้าตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่นักแข่งเราเดี๋ยวจะลงแข่งนะพอเขาออกรอบแรกแล้วแหละไปเราไปที่อื่นกลับมาอีกทีประมาณนัก10รอบสุดท้าย
3: กะเวลาได้
2: ได้แชมป์ได้แชมป
3: ์โอ้โหแฮปปี้นะ
2: แฮปปี้ดิ
3: ถ้าสมมุติว่าของเราได้แชมป์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหบรรยากาศเต็มไปด้วยความแฮปปี
2: ้แล้วเป็นเด็กไทยหมดด้วยที่ได้แชมป์ก็คือเหมือนมาต่อกันแล้วได้อะไรเง
3: ี้
2: ยก็เลยเป็นเรื่องดีแล้วก็คือไปเขาบอกว่าเหมือนมันเป็นสนามโฮมเรสของยามาฮ่ามั้งเขาก็ไปนั่งดูตรงข้างแทร็กได้เลยนะ
3: อ๋อเหร
2: อไปนั่งดูตรงข้างเลย
3: เออ
2: แต่ว่าก็เป็นความประทับใจกับมอเตอร์สปอร์ต
3: คือสมมติว่าบ้านเราเนี่ยมอเตอร์จีพีที่บุรีรัมย์เนี่ย
2: ครับ
3: เราเป็นนักข่าวเราไปเนี่ยเราสบาย
2: เขาพาไปนั่ง
3: เพราะว่าเราอยู่บน
2: เ
3: พรสเซนเตอร์เนี่ย
2: ชั้นล่าง
3: เสร็จแล้วชั้น2ก็มีใช่ไห
2: ม
3: แล้วเราเดินออกไปเนี่ย
2: นักขับ
3: นั่งนั่งอยู่ในเพรสเซนเตอร์ก็นั่งทำงานพอถึงเวลาเขาแข่งเราก็เดินออกไปที่ตรงอัฐจันทร์ข้างนอกก็ไปยืนดูสบาย
2: ไอ้ตรงที่เราอยู่กันตรงนั้น
3: อ
2: ่ะเขาจะเป็นเหมือนมิกโซนนักบิดเนี่ยเขาก็จะเดินมาสัมภาษณ์ตลอด
3: เราก็จะเจออยู่เรื่อยอยู่แล้วรู้จักไม่รู้จักเท่านั้นเอง
2: บางทีเนี่ยจำหน้าบ่ได
3: ้คือที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาจะมีตู้คอนเทนเนอร์ตั้งเป็นเหมือนออฟฟิศของแต่ละที
2: ม
3: อยู่ตรงใต้ข้างหลังอาจารย์นั่นแหละ
2: ครับ
3: เดินเข้าไปบางทีเราก็เจ
2: อ
3: พวกนักแข่งนี่มันก็ขี่มอไซค์กันล่อนกันไปล่อนกันมา
2: ประมาณนั้น
3: แล้วก็แต่คนที่ลำบากกว่านักข่าวเวลาไปบุรีรัมย์คือช่างภาพ เหมือนช่างภาพ
2: แต่ละคนนะร้อนด้วย
3: เออคือช่างภาพแต่ละคนเวลาไปถึง พร้อมทำงานเนี่ย
2: ครับ
3: เขาจะได้รับแจกหมวกกันน็อก1 อัน
2: เขาเรียกว่าแตกตัวเสื้อมาเชลอ่ะ

0: เสื้อมาแชลแล้วก็หมวกกันน็อกตอนแรกก็งงอ่ะหมวกกันน็อกทำไมวะ
1: เรือหลุดมาเรือหลุดมา
0: ปรากฏว่าต้องสวมหมวกกันน็อกเพราะว่าในสนามเนี่ยคุณสามารถย้ายจุดได้ด้วยการเรียกมอเตอร์ไซค์วินของกระทั่งเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ขี่ส่ง
1: แต่ว่าเขาจะเป็นในแทร็กด้านในนะที่มันจะไม่เกี่ยวกับตรงแทร็กที่เขาแข่งแต่ว่าจริงๆเขาก็กันเรื่องความปลอดภัยนั่นแหละเพราะว่าเกิดรถหลุดมาอะไรเงี้ย
0: เขาจะมีจุดที่ปลอดภัยของช่างภาพประจำจุดแต่ละโค้งแต่ละโค้งเนี่ยคุณสามารถไปเลือกได้ว่าคุณอยากไปโค้งไหนเขาจะมีมอเตอร์ไซค์ไปส่งคุณ
1: แต่มันจะไม่ได้ทุกโค้งนะม
0: ัน
1: จะเป็นโค้งที่เขากำหนดไว้แล้ว
0: แล้วก็จะเห็นภาพช่างภาพก็แบกเลนเทเลบ้างแล้วก็ใส่หมวกกันน็อก
1: กูบอกเลย
0: ขี่ก็ดุ๊กดุ๊กดุ๊กดุ๊กอยู่นี
1: ่ผมเห็นแล้วยังหนักแทนนะพี
0: ่เออ
1: นะ
0: แล้วก็คุณไม่สามารถคือรถมันจะแข่งกันประมาณชั่วโมงหนึ่งนะหรือว่าอ่ะถ้าคุณอยู่ยาวเนี่ยตั้งแต่มอเตอร์ทรีมอเตอร์ทูมอเตอร์จีพีเนี่ย
1: ประมาณ 4-5 ชั่วโมงอ
0: ่
1: ะ
0: เริ่มเที่ยงเนี่ยไปจบประมาณ5โมงเย็นเนี่ยคุณไม่อยู่นะ
1: ค่าจ้างวันละหมื่น
0: ยาวๆ
1: ค่าจ้างวันละหมื่นเนี่ย
0: เบิกโรงพิม
1: แซลๆอ่ะประมาณนี
0: ้ครับ
1: มอเตอร์สปอร์ตก็พูดคุยกันได้เพราะว่าต้องบอกว่าช่วงเราเริ่มต้นวันนี้ก็ฟุตบอลยิงเงียบๆก็เตะกันดึก
0: ๆ
1: นี่ผมก็พยายามหาผลการแข่งขันให้กับท่านผู้ฟังอยู่นะ
0: ครับ
1: แต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีลีกหลักเราก็เลยไปดูไทยลีก3กันดีกว่ามั้ย
0: เออๆจัดไป
1: เพราะวันนี้เค้ามีเนี่ยตรงนี้เค้าอ่านเขลางยูไนเต็ดใช่มั้ย
0: เขลางยูไนเต็ด
1: เจอกำแพงเพชร FC เนี่ยกำแพงเพชรนี่บุกชนะ 3-1 เลยนะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนช้างนครสวรรค์นะปากน้ำโพ FC นะวันนี้เจอเชียงราย TSC FC นะฮะบุกชนะอันนี้ทีมของคุณยิ่งผมเรียกคุณยิ่ง
0: ยัน
1: ตวัฒน์แทนโสภา
0: อ๋อ
1: ทุกวันนี้ไปเชียงรายต้องเรียกคุณยิ่ง
0: อาจารย์ยิ่งยงแทนโสภานั่นเอง
1: ไม่ใช่เขาเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไง
0: ก็ใช่ไงก็ชื่อเดิมใช่เหรอยิ่งยง
1: เขาเปลี่ยนเป็นนันทวัฒน์ให้มันดูดีหน่อย
0: ครับผม
1: แล้วก็เป็นเจ้าของทีมนะ
0: ส่วนเมียเป็นเจ้าของทีมอีกทีมนึง
1: เขาเรียกเฮดของเฮดโค้ช
0: อยู่คนละทีมนันทวัฒน์กับภรรยาเนี่ยทำกันคนละท
1: ีมใช่แต่ว่าไอ้ทีม TSC เนี่ยมันย่อมาจากโรงเรียนที่พ่อเขาทำให้เป็นอะคาเดมี่ฟุตบอลTS เขามีโรงเรียน TSC นานาชาติเลยนะ
0: ครับ
1: ผมไปมาเจอเขาเนี่ยเลยต้องเรียกท่านยิ่งทุกวันนี
0: ้อดีตทีมชาติเหมือนกันนะ
1: อดีตทีมชาติแต่ว่าไปเล่นที่เชียงรายแล้วก็ตั้งรกรากเลย
0: ครับได้เมียที่นู่น
1: ทำนั้นก็ได้แล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะมีพิจิตรยูไนเต็ดใช่ไหมครับอันนี้2025คือเพิ่งตั้งใช่ไหมเจอชาติตรการซิตี้เนี่ยเสมอ 2-2 นะส่วนอีกสิงห์เชียงรายซิตี้ที่บอกแยกทีมมันทำ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อันนี้ทีมเมีย
1: แพ้แม่โจ้ยูไนเต็ดศึกภาคเหนือดาร์บี้ไป 0-1 นะฮะ
0: แล้วก็นอร์ทเทิร์นนครแม่สอดยูไนเต็ดแพ้มหาวิทยาลัยการกีฬาลำปาง 0-1 อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้มันวันไหนวันนี้เมื่อวาน
1: แต่วันนี้มีอีกนะโซนอื่นไหนๆก็มาแล้วเข้าให้มันครบ
0: เมื่อกี้โซนภาคเหนือ
1: โซนภาคเหนือไปแล้วอันนี้มาขอนแก่นนี่อีสานถูกไหมก็มีมหาอะไรการจัดการและเทคโนโลยีอีเทิร์นนะครับ
0: มออีเทิร์นนั่นเอง
1: เอาสั้นๆเจอขอนแก่นมอดินแดงนี่ก็ได้ยินมานานแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเสมอไป 0-0 นะฮะส่วนยะโสธร FC นี่พี่มัมยังไปดูอยู่ไหมเนี
0: ่ยก็ใส่เสื้อโปรโมทให้เรื่อยๆ
1: นะฮะก็บ้านเกิดของเขา
0: ถูก
1: ลาบ
0: อ
1: ร่
0: อยก็เรียกอะไรวะอดีตประธานสโมสร
1: ตอนเป็นสัมภาษณ์
0: ตอนนี้ไม่ได้เป็นแล้วน
1: ะเสมอกับวิทยาลัยพิชยบัณฑิตไปนะฮะ1-1ส่วนเมื่อวานนี่มีไวรัล
0: พิชยบัณฑิตนี่ก็ในเครือหนองบัว
1: หนองบัวเพราะว่าพิชยะเนี่ยชัดส่วนเมื่อวานมีไวรัลไงดูไหม101 PB United เสมออุดรยูไนเต็ดไป 0-0
0: พี่โตโน่แหละ
1: แต่ว่าพวกเราวันนี
0: ้เก็บหน้าอกแทนพี่โตโน่เลย
1: นี่เสียงต้องได้คนมาดูเรา
0: ตีแรงเลยเกิน
1: 2,200 คนแล้วก็ยิ้ม
0: เอา
1: ก็เลยไม่รู้ยังไงต่อ
0: ขึงขังอยู่ดีๆ
1: เป็นไวรัลก็แกไปช่วยทีมนี้อยู่นะฮะส่วนทีมอื่นนี่มีอุดรบ้านจันทร์อยู่ในเต็ดเสมอโคราชซิตี้อันนี้แมวเล็กอ่ะโคราชซิตี้วันเดอร์แคทนี่เสมอ 1-1 นะฮะและอันนี้ก็น่าสนใจชื่ออีสานไฟเตอร์ FC
0: อันนี้น่าจะทีมใหม่นะ
1: เฉือนชนะสุรินทร์ซิตี้ไป 3-2
0: ครับ
1: อันนี้โซนอีสานมาอันนี้เขาเรียกโซนภาคตะวันออกไว้พี
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ฟุตบอลกองเรือรบเนี่ยแพ้บุรพายูไนเต็ด
0: สังกิดโคเทเลยนะฟลีตยูไนเต็ด
1: ไอ้จริงไหมเนี่ย
0: จริงเด็ด
1: นั่นแหละ
0: สโมสรกองเรือรบเนี่ย
1: โคเทเลยก็แพ้บุรพายูไนเต็ดปีแล้วบุรพาเขาก็จ่อจ่อจะขึ้นอยู
0: ่โอ้โห
1: ทีม
0: เฉลิมศักดิ์อักขีนะ
1: อย่าลืมว่ามีนี่เองนะกองกลางกันแล้วโก้โก
0: ้ไอสันเสริญเหรอ
1: สัน
0: เสริญไปอยู่เชียงรายแล้ว
1: ไม่ปีที่แล้ว
0: ปี
1: ที่แล้วปีนี้ไปอยู่เชียงราย
0: ครับ
1: นะฮะ ก็มีทีม NKSC
0: และครูเมื่อกี้นะโคชอบเลยนะสนามแบทเทิลชิพสเตเดียม
1: มันดูเท่อะเรือรบนะ
0: ครับ
1: อันนี้นี่ NKSC เนี่ยเจอ8ริวซิตี้อัดไปคาบ้าน0-5นะฮะส่วน BSB พัทยาซิตี้เนี่ยก็โลมาน้อยอีกแล้วนะฮะชนะบ้านบึง FC ไป 2-0 และมีฉะเชิงเซาไฮเทค FC นี่ชนะสโมสรฟุตบอลราชนาวีไป 1-0 เอาราชนาวีเขาเปลี่ยนโลโก้แล้วเหร
0: อ
1: จำไม่ได้
0: ฉะเชิงเซานี่เป็นทีมที่ผมชอบที่สุดเลยโลโก
1: ้
0: ปากกัดพิฆาต
1: สุดยอด
0: เจ๋งดีวะเอ้ยโลโก้ทีสามในหลายทีมเจ๋งนะ
1: ไม่คนเน้นการออกแบบเลยพี
0: ่มันคือใหม่เลยอ่ะเราจะลืมโลโก้ไอ้ประเภทที่ว่าก
1: ลมๆอะไรเงี้ย
0: เมื่อก่อนสโมสรฟุตบอลบ้านเราเมื่อก่อนก็ต้องเป็นตาองค์กรมีลายไทยมีทรงแบบประมาณนั้นแหละแต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้
1: มันอินเตอร์ก็ปีหนึ่งที่เคยมีลำปาง FC มาได้รับการยกย่องเรื่องการ
0: โลโก้สวยระดับโลก
1: เขาไปพูดกันถึงระดับโลกเลยนะ
0: รถม้ามรกต
1: ไม่รู้ไปไหนตัวเนี้ย
0: ลำปางลำปางก็อยู่โซนภาคเหนือไงทีหนึ่งมั้งใช่ไหม
1: ล่ะลำปางขึ้นมาแล
0: ้
1: วเหรอ
0: ไม่ทีสาม
1: มีอ่ะไม่มีแข่งเลยนะ
0: มีป่ะ
1: หรือเขาอยู่ทีสองเราก็จำไม่ได้เราไปติดภาคทีหนึ่งแล้วไง
0: นี่
1: ไงชง
0: เป็นแต่อย่างนั้น
1: อ่ะวันนี้ไปดูภาคกลางและกรุงภาคกลางและปริมณฑลเนี่ยกรุงเทพแล้วปริมณฑลเนี่ยจริงๆก็ใช้คำว่าภาคกลางแล้วกันนะก็มีสิงห์บริเออร์เนี่ยแพ้โอ้นอร์ทกรุงเทพอัดยับบุกไปอัด 6-1
0: ครับ
1: นะครับเกษมบัณฑิตนี่เมื่อก่อนบ้านผมเลยปีที่แล้วนี่ไปทุกนัด
0: เอสตาเดียโอเกษม
1: เสมอกับอ่างทอง FC ไป 2-2 นะฮะ
0: วันนี้เปิดไปดูแว็บนึงฝนกระหน่ำเละไปหมดเลย
1: สนามนี่บอกเลยนี่ไกลมาก
0: เกษมบัณฑิตนี่อยู่แถวไหนนะ
1: ลมเก้า
0: ลมเก้านี่เตะได้ก็เฮงแล้วนะน้ำยังไม่ลงเลยนะ
1: ถือ
0: ว่ามันนิดหน่อย
1: ถือว่าในมหาลัยจะรอด
0: น
1: ะส่วนอีกทีมนึงพรามแบงคอกเนี่ยของโค้ชจุนนะ
0: จะเป็นคนเสาแล้วนะ
1: ก็เอาชนะลพบุรีโพม่า FC ไป 2-0
0: ไ
1: ทยชวันวิทย์ยิงเนี่ย
0: คนเดียว2ลูกเลย
1: แล้วมีคนบอกว่าทำไมตอนเอเชียนเกมเองไม่ยิงแบบนี้มันเอเชียนเกมไหมครับ
0: ครับได้ลงตัวจริงนัดแรกนัดเดียวเองชวันวิทย
1: ์ใช
0: ่เจอไอ้ปริวัติไอ้ปริพันธ์ลงมายิงตูมเลยเสียตัวจริงไปเลย
1: ยอมเลยนะฮะอันนี้โซนบ้านพี่แล้ว
0: เอาปากอะไรนะภาคตะวันตกอ่ะ
1: ใช่ไหมที่หัวหินเนี่ย
0: สมุทรสาครซิตี้ชนะหัวหินซิตี้ไป 2-0
1: หัวหินยังอยู่นะ
0: อยู่
1: เมื่อก่อนนี่มีอาทิตย์ดาวสว่างเล่นนะก่อนขึ้นมาชุดใหญ่ทีมชาติเนี่ยไปเล่นทีมนี้ก่อนนะ
0: ก่อนมีอะไรวะหัวหินมาเลลีน่าอะไรนะ
1: ผมเคยไปดูอยู
0: ่แล้วก็มี VRN เมืองนน
1: ท์อุ๊ยสุพรรณบุรี FC มาอยู่นี่แล้วเหรอ
0: เสมอสุพรรณ 3-3 ก็จะเอาขึ้นนะสุพรรณปีนี
1: ้โอ้โหต้องขึ้นเลยพี่ยันตกไปนานเลย
0: ดูดีๆเดี๋ยวด่วนจะเริ่มฟื้นมีทุนมาม
1: ีสมุทรสงครามซิตี้นี่เสมอกับธนบุรียูไนเต็ดไป 1-1 นะฮะ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้บางกอก FC
1: ทับหลวงเสมอ
0: ทับหลวง 0-0 บางกอก FC นี่ก็เต็งจ๋า
1: อีกแล้วอ
0: ่ะก็เพิ่งตกไปปีนี้ไง
1: นี่ก
0: ็ชาลิวเลิกไปแล้วมั้ง
1: เป็นเดินแบบใช่ไหมผม
0: ชาปุยน่าจะไม่ได้เล่นแล
1: ้วแต่งงานแล้ว
0: แล้วก็บางกอก FC นี่เขาผุดทีมหญิงด้วยนะเขาสร้างทีมหญิงขึ้นมาแบบว่า
1: ไม่แต่ผม
0: น
1: ี
0: ่เลยนะ
1: เคยได้เห็นผู้บริหารเขาค่อนข้างจะใส่ใจเรื่อง
0: การวัดพอ
1: ทำอะคาเดมี่ต่างๆนะ
0: แล้วปีนี้ทำทีมหญิงด้วยเพิ่มเอาดึงใหม่ไปดึงอะไรพวกนั้นไปอยู่กัน
1: ก็อาจจะมีแพชชั่น
0: ครับ
1: ส่วนอัสสัมชัญยูไนเต็ดอันนี้ก็เป็นทีมที่ใช้คำว่าช่วยเสริมกระดูกให้เด็ก
0: ๆ
1: อัสสัมชัญธนบุรีนี่ก็บุกชนะเพชรบุรี PBIU FC ไป 2-1 นะฮะ
0: กลับมามีทีมอีกครั้งนะเพชรบุรี
1: เฮ้ยแต่อันเนี้ยทหารบก FC มีช่วงนึงเนี่ยผมชอบเสื้อเขาออกแบบเท่ตลอด
0: ครับ
1: สุดท้ายชนะฟุตบอลราชประชาเป็น 1-0
0: เนี่ยเป็นโลโก้แบบ
1: เก่าๆเนี่ย
0: คอนเซอร์เวทีฟแต่ก็คลาสสิกอีกแบบนะ
1: คนละแบบ
0: อินตาชดา
1: ทีนี้ใกล้ละใกล้หมดละมาโซนภาคใต้ละ
0: ครับ
1: ยะราซิตี้
0: แพ้ PSU สุราษฎร์ธานีไป 0-1
1: ส่วนวันนี้สมุยยูไนเต็ดของมิก้าชูนวลศรีนะฮะ
0: ตัวมิก้ายังทำอยู่ใช่ไหม
1: ยังอยู
0: ่เห็นว่ามาเป็นผู้ช่วยเป็นผู้จัดการลำพูนอยู่ด้วยนะ
1: รับทุกงาน
0: อ้าว
1: นะ
0: ก็แพ้ภูเก็ตอารามัน FC ไป 1-2 นะครับ
1: ผมดูชื่อแมตช์คอมอย่างเดียวเลย
0: ทำไม
1: เพื่อนผมเอง
0: อะไร
1: เรียนมาด้วยกันสุดท้ายเป็นแมตช์คอมซะงั้น
0: ครับแล้วก็มีชุมพร
1: เขาเรียกเต็ดเสือชุมพร
0: เสือชุมพรโลโก้นี่เป็นหัวเสือมาเลย
1: ก็เสมอกับม้าเมืองตรังไป1-1
0: แล้วก็วันเสาร์นี่มี FC ยะลาเสมอนาราย FC 0-0 นี่คนละทีมกับนารายยูไนเต็ดนะแต่น่าจะเจ้าของเดียวกัน
1: แยกกัน
0: ตอนนี้ก็น่าจะลงไปทำนี่นาราย FC นี่แหละ
1: แล้วก็เพราะว่าเขา ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่ง
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: ใช่ก็น่าจะไม่ได้ทำเล่นนาลายูไนเต็ด
1: ต้องแยกย้ายนะฮะ
0: แล้วน้องพีเจยูไนเต็ดเสมอนครศรียูไนเต็ด 1-1 นะ
1: ผม
0: ร
1: ับผมนึกว่าฉลามชน
0: อื
1: มีลูกบอลเข้ามาเพิ่ม
0: มีลูกฉลาม
1: อืมอ่ะก็น่าจะหมดประมาณนี้ของสัปดาห์นี้นะ
0: ครับ
1: สรุปให้เลยเพราะว่าสัปดาห์ก่อนหมดแล้วนะฮะ
0: ก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าไทยลีกก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมหมด FIFA Day นะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็ฟุตบอลนี่ผมไปตามมาแล้วจริงๆไม่มีจริงๆนะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยยกเว้นอ่ะคุณผู้ฟังอยากได้ตรงไหนเนี่ยลีกเล็กๆอะไรเนี่ยบอกพิกัดให้หน่อยเดี๋ยวตามหาให้เพราะว่าผมก็พยายามไล่ดูให้ว่ามันมีอันไหนที่แบบใหญ่ๆก็ไม่มีจริงๆนะ
0: เอาว่าที่เตะอยู่ตอนนี้ที่พอรู้จักกันบ้างเนี่ยนะมีเกมอุ่นเครื่องCSK มอสโกนำอาร์เซนอลทูล่าอยู่ 2-1
1: เอ้าทำไมพี่รู้จักอ่ะ
0: ก็เคยไปรัสเซียอยู
1: ่เอ้ยนี่เจอเซอร์กุนด้าอันหนึ่งให้แล้วกันโซซิดัดเบย์นี่นำกรานาดาไป 2-0 แล้วนะ
0: ลีกรองฮอลแลนด์นะครับเอสเตอร์ดิวิซี่นี่ VVV เวนโลกับโรด้าเจซีเพิ่งเริ่มนะครับ
1: 0-0
0: อันนี้เอาไหมฟราวเอ็นบูเดสลีก้าทีมอะไรวะเนี่ยน่าจะลีกหญิงของบูเดสมั้งไม่ต้องหรอมั้งข้ามไปเถอะ
1: อย่าไปยุ่งกับเขา
0: ครับ
1: นะแต่ทีมหญิงเดี๋ยวนี้ในเยอรมันเขาก็เก่งนะ
0: เ
1: หรอผมว่าจริงๆฟุตบอลหญิงระดับโลกไม่ไหมผมว่าก็คงไม่มีใครสู้อเมริกาในช่วงหนึ่งนะเก่งมากเลยนะ
0: ก็แต่ช่วงนี้ก็เริ่มมี
1: สเปนและสเปนเริ่มมา
0: ฮอลแลนด์สเปนใช่ไหมอัง
1: กฤษนี
0: ่ฝรั่งเศส
1: ญี่ปุ่น
0: ก็เริ่มมา
1: ไปถึงแชมป์โลกแล้ว
0: พวกนี้มันเริ่มมีลีกอาชีพแบบเม็ดเงินมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ไหมก็เลยรวบรวมพวกนักเตะเก่งๆริมไปอยู่พวกนี้เยอะ
1: ครับ
0: นะครับทีมชาติมันก็เลยพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนมันไม่มีลีกกิจจลักษณะขนาดนี้นะ
1: บ้านเราก็เห็นเขาก็พยายามจะทำกันอยู่นะพยายามจะทำนะเพราะว่าเคยไปเขาให้ไปบรรยายอยู่แป๊บ
0: ๆเออ
1: ก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างยอมรับเลยนะฮะพูดกันตามตรงเพราะว่าเอ๊ะงงเพราะว่าแต่หลายคนก็ทีมชาตินั่นแหละ
0: คือลีกหญิงเนี่ยบ้านเราเนี่ยมันมาตามงบประมาณ
1: ตามสปอนเซอร์ดีกว่าใช่คำนี
0: ้ถ้ามันมีตังจัดก็จัดไม่มีตังจัดก็ไม่จัดดื้อ
1: ครับ
0: นักบอลก็ไม่มีเวทีเล่นเนี่ยคือถ้าไม่ใช่พวกที่ไปเตะไปเล่นในต่างแดนอย่างพวกปุ๋ยพิสมัยอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: ก็หาเวทีเตะยากอ่ะพูดง่ายนะครับอย่าผลงานมันก็ออกสะท้อนออกมาอย่างในเอเชียนเกมอย่างเงี้ยก็ตกรอบแรกชนิดที่แหม
1: คือผมมอง
0: ไม่ได้สักลูกเลย
1: เรื่องการผลักดันทีมหญิงเนี่ยไม่รู้ในมุมผมนะพี่หยองคุณฟังผมมองว่าเราไปฟุตบอลโลกหญิงหนึ่งสองครั้งแล้วอ่ะผมว่ามันเป็นตัวตั้งสารตั้งต้นได้ดี
0: อ่ะถูก
1: แต่ว่ามันขาดความต่อเนื่องไปหน่อยไม่หน่อยผมว่าเยอะเลยแหละ
0: พี่มีความรู้สึกว่าไอตอนเราไปฟุตบอลโลก2ครั้งเนี่ย มันเป็น
1: มีดวงเนี่ยพูดตรงๆเลย
0: ถูกแล้วก็ปัจจัยแห่งการประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้มาพี่รู้สึกว่ามันไม่ได้มาจากโครงสร้างเท่าไหร
1: ่มันมาจากจังหวะครั้งแรกไปเพราะว่าเกาหลีเหนือโดนแบน
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: เออ
1: ครั้งที่2จำไม่ได้ว่าเราไปชนะใครแล้วไม่ได้ไป
0: แล้วก็ถ้าพูดกันถึงเรื่องของแนวทางการเล่นเนี่ยยุคนั้นเนี่ยยุคนั้นน่ะถ้าไปครั้งแรกเนี่ยยุคนั้นก็ต้องยอมรับว่าในอาเซียนหรือเอเชียหลายๆชาติเนี่ยมันก็ยังเล่นฟุตบอลกัน
1: เบสิกยังไม่มี
0: ถูกแล้วของเราเนี่ยเผอิญยุคแรกเนี่ยมันมีตัวบั๊ก
1: น้องหมิวเนี่ยโคตรเก่งเลย
0: แล้วก็มีบั๊กที่สุดเนี่ย
1: กาญจนาสังเงิน
0: เออพี่เนตร
1: โอ้โห
0: เตะเปี้ยงไว้พี่เนตรวิ่งแซงทุกคน
1: ใช
0: ่แล้วก็ยิงตู้มเข้า
1: แล้วก็มีแบ็คอย่างแนนซี
0: ่คือรับเหนียวเหนียวอ่ะแล้วเตะตุ้มให้กาญจนาวิ่ง
1: แซงแน่นอน
0: นี่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วด้วยไม่รู้ชื่อแล้วจำไม่ได้แล้ว
1: แต่เขาแซงแน่นอน
0: ถูกวิ่งแซงทุกคนในเอเชียก็ได้อ่ะถ้าเป็นนัก
1: บอลเป็นนักวิ่งมาก่อนไหมคุ้น
0: ๆเออ
1: ประมาณเนี้ยแล้วแกก็ผันมาเล่นไง
0: ก็ทำให้มันได้ผลการแข่งขันที่ดีจนได้กระทั่งได้ไปฟุตบอลโลกมาจนถึงอีกสมัยนึงเนี่ยถ้าจำกันได้รอบคัดเลือกมันไปเตะที่จอร์แดน
1: ครับผม
0: แล้วก็เรามีมิลันด้าม
1: ีตัวโหดมีตัวโหด
0: ถูกคือทั้งสองครั้งเนี่ยต้องบอกว่าเราอ่ะมีตัวบั๊ก
1: ที่ช่วยทีมแบกทีมแบกทีม
0: มีลูกครึ่งมาช่วย
1: ม
0: ีทิฟฟานี่ประตูมันเหนียวหน่อยแต่ว่าจริงๆทิฟฟานี่บอลโลกครั้งหลังนี่มันก็ไม่ได้เล่นนะบอลโลกที่ฝรั่งเศสนี่เป็นไอ้ชื่ออะไรนะ
1: อะไรบุญสิงห์บุญสิงห
0: ์เออวราพรบุญสิงห
1: ์
0: นะครับ
1: จริงๆก็เห็นหน้าค่าตาน้องๆพวกนี้มาตลอดแหละนะครับเขาก็ถามว่าบางคนเขาก็

0: บางทีเลิกเล่นไปแล้วนะ
1: ถูก
0: โค้ชไปเรียกมาไปเล่นหน่อยก็มีหลายคนแต่ผมดูแล้วที่สำหรับผมเก่งสุดคือน้องหมิวแต่ผมจำชื่อไม่ได้อีกแล้ว
1: ศิลาวัน
0: อ
1: ินตามี
0: อันนี้ซ้ายขวานะศิลาวันเนี่ยพี่ลองไปดูสิน้องเตะได้ทั้งซ้ายทั้งขวายิงได้หมดนะเก่งด้วย
1: ใช่คือเบสิกเนี่ยแน่นเปรี้ยแต่ว่าเรื่องความแข็งแรงเนี่ยมันเป็นรอง
0: คือ
1: แล้วนาทีนี้เนี่ยหลายชาติในเอเชียเนี่ยมันเริ่มพัฒนาแล้วก็มีทางลัดอย่างฟิลิปปินส์เขาก็ไป
0: ลูกครึ่ง
1: ไป
0: สปงสเปนไง
1: ดาวน์โหลดพวกลูกครึ่งอเมริกันมาเป็นแผงเลย
0: สเปนอย่าง
1: น
0: ี้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้บอลโลกคัดบอลโลกครั้งล่าสุดเนี่ยเราก็โดนฟิลิปปินส์นี่แหละเตะตกรอบเพราะความแข็งแรงมันสู้เขาไม่ได้
0: อันนี้เรื่องจริงเลยนะผมว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลหญิงเทียบฟุตบอลชายนะถ้าแบบนึกไม่ออกนะคุณผู้ฟังลองไปดูแค่เจลิกญี่ปุ่นผู้หญิงเนี่ยโอ้โหยิงวันนั้นผมนั่งดูอะที่เขามีไฮไลท์มาเนี่ยคุณนิวงชิมบุญนี่เขาชอบลงผมก็ดูโอ้โหยิงพี่หยอง35หลาเสียบคานปุ้ม
1: ก็ไปดูนัดแรกในเอเชียนเกมที่เราเจอญี่ปุ่นดิสปีดคนละเรื่อง
0: เขาเล่น1
1: 2 0คนละเรื่อง
0: นั่นแหละครับ
1: ฟุตบอลระดับอาชีพจริงๆกับฟุตบอลระดับกึ่งอาชีพเนี่ยมันต่างกันแบบชัดเจน
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่ามันจะ
0: อนาคตนะ
1: มันจะมีลีกอาชีพบ้านเราเนี่ยมันเคยถึงขนาดลีกหญิงเนี่ยนะ
0: ก็มีตอนนั้น
1: เตะๆไปเนี่ยเคยมีถึงขนาดว่าตังหมดเลิกมันดื้อๆกลางคันก็มีมาแล้วนะ
0: มียุคแรก
1: ๆยุคเอมิลันดานี่แหละเลิกลีกดื
0: ้อยุคทีมกันเท่านั้นเลิกกันเลยผมก็งงเอ้าเตะกันอยู่ดีๆ
1: เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาด้วยโครงสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเรียกอะไรจะยั่งยืนได้ลำบาก
0: ซึ่งพอเราพูดเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะไปโยงเข้าทีมชาติไทยต
1: ่ออุ๊ย
0: ซึ่งถ้าพูดเนี่ยท่านผู้ฟังหลั่งไหลแน่นอนแต่เดี๋ยวค่อยว่าอ่านได้ไหมสักนิดนึง
1: วันนี้เห็นมีประเด็นอะไรออกมาอีกแล้วนะ
0: กระทีมา
1: คูใหญ่นะ
0: มาคูไงมาคูฮัตสันไง
1: ครับ
0: อินบ็อกกันโต้งๆเลยนะ
1: อ
0: ันนี้มาคนแรกบอกเน่ๆนายแน่มาก
1: ล่ะ
0: เป็นเพลงไหมเห็นเป็นเพลง
1: อ๋อนี่ไงพี่แอดแต่งให้ไงยังไม่ได้ฟังเลย
0: ยังไม่ได้ฟังเลยช่วงหน้าซะหน่อย
1: อุ้ยล่ะ
0: เปิดเลยไงจะได้รู้พร้อมกัน
1: อ๋อครับครับวันนี้เห็นก็มีแห่อะไรอยู่เนี่ยใช่ไหม
0: โอ้โหน้องก็น่าจะเหนื่อยอ่ะกลับมาก็คงจะรับงานก่อนช่วงนี้โกดกอบโกย
1: ได้พักไม่ได้ผ่อน
0: โอ้เอาก่อนพี่ช่วงนี้ทุกอีเวนต์เป็นตัง
1: ถามน้องมันบ้างนะว่ามัน
0: แต่ผมไม่รู้ว่าใครรับคิวให้เขาไง
1: เออ
0: ใช่ไหม
1: โอ้โหเห็นหน้าน้องแต่ละวันโอ้โหตาได้ลอยใช่
0: ไม่ยิ้มก็โดนเป็นไวรัลไม่ยิ้มก็ไม่ได
1: ้บ้าปออ
0: ืมแต่จริงโซเชียลมันไปแคปตอนไหนก็ได้มันเลื่อนเอาไง
1: เออ
0: ใช่ไหมนี่บอกเหลือลีกบอลไหนบ้างที่รอดน้ำมือของคุณหยองไปบ้างครับจากพอเจ๋งไล่จี้มาแล้วจะจืดเอง
1: เยอะแยะไปฮะมีหลายคนที่ไปเยอะกว่าผมก็มีมากมายไก่กองนะผมนี่สถิตอยู่กับ AS เท่านั้นเอง
0: ผมนี่
1: ไม่ได้ไปเลย
0: ผมนี่ก็ไม่ค่อยมี
1: เหรออ
0: ืม
1: คุณก็อยู่กับผมนี่แหละคุณจะไม่ค่อยมีอะไรล่ะ
0: ก็อยู่กับคุณไง
1: อ
0: ื
1: ม
0: แต่ผมไม่ได้พลาดบุนเดสลีก้ากับพี่ไง
1: แต่คุณไปเทนนิสแล้วไงได้เยอะกว่าบุนเดสอีก
0: อุ๊ยอย่าไปทักอย่างนั้นเอ๊ะแต่วันนั้นใครไม่ว่างไม่รู้เข้ามาถามอยู่ว่ามาได้มั้ย
1: อะไรบุนเดสเหรออ
0: ืมอันนี้บอก F1 ผมดูเท่าไหร่ก็ไม่อินครับแต่ถ้า MotoGP ผมจับต้องได้ครับอะไรรถมอไซค์ชอบมากเห็นมั้ย
1: คือผู้ชายบ้านเรามันก็จะนี่แหละมันมีว่ามันมีเรื่องของเครื่องยนต์กลไกเนี่ยมันฝังอยู่ใน DNA ลึก
0: ๆพี่บางทีเสียงท่อที่เราคือผมเข้าใจเลยนะ
1: ค
0: ือด้วยความที่เคยไปลองขี่พวกรถทัวริงรถไอสไตล์ของพวกบิ๊กไบค์อะไรเงี้ยรู้เลยว่าไอคนขี่มันไม่ค่อยได้ยินเสียงท่อหรอก
1: ใช่
0: มันตรงขีบิดอ่ะ
1: พุ่งมันพุ่ง
0: แต่ไอ้คนได้ยิน
1: ยิงบิดยิงมัน
0: ไม่ชอบ
1: เหมือนเวลาเราไปลองรถเงี้ยได้ลองขับรถแรงๆขับรถใหญ่ๆโอ้สนุกจังเลย
0: สนุก
1: ขับแต่รถเล็กๆมาทั้งปีทั้งชาติอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห
0: แรงทอร์กไม่เหมือนกันแรงบิดมันไม่เท่ากันไง
1: ครับ
0: ไอ้อย่างผมเคยไปลองแบบขี่จากเชียงใหม่ไปเชียงดาวนะ200โลนะไปเช้าเย็นกลับโอ้โหตอนขี่โคตรมันบอกเลย
1: ขี่ได้เพลินๆไม่เหนื่อย
0: ตอนกลับปวดหลัง
1: นะ
0: กลับมาโรงแรมมันปวดหลังอ๋อลืมมันก้มอยู่อย่างเงี้ย
1: มันไม่ใช่รถ
0: มันหมอบไง
1: มันไม่ใช่สายทัวริงไม่ใช่สาย
0: ไม่ใช่ทัวริง
1: มัน
0: เป็นรถแบบแต่มัน
1: ครับ
0: อันนี้ของสิงคโปร์ค่าต่อรถโหดด้วยครับใครมีรถคือคนรวยเลยครับ
1: จ
0: ากคนบีลิวพู
1: ตอนที่ไปซีเกม2015ในเมืองเนี่ยรถไม่ติดด้วยนะ
0: ไม่มีเลยล่ะ
1: แทบจะน้อยมากด้วยคือเขาจัดการบริหารจัดการเมืองเขาได้ขนาดนั้นนะบ้านเรานี่ถ้าเกิดว่าอ้าวรถทะเบียนคู่วิ่งได้วันคู่รถทะเบียนขี้วิ่งได้วันขี้รับรองด่ากันเลย
0: ซึ่งส่วนใหญ่อ่ะคนสิงคโปร์เขาจะไม่มีรถเยอะไงยกเว้นคนที่

0: เขาเป็นโซนมีตังค์อ่ะเขาจะมี2สำคัญแต่อย่างผมถามยังไงอย่างเพื่อนผมที่ใช้ชีวิตอยู่เป็น10ปีนะก็มีคันเดียวทั้งบ้านดังนั้นเนี่ยวันไหนที่รถออกไม่ได้เขาก็ต้องรถไฟฟ้าทำงาน
1: แล้วก็กฎอย่างคือกฎหมายเขาแรง
0: โอ้โหไม่ได้เลย
1: ถ้าเกิดคุณมาฝืนเข้ามาเนี่ยเละโดนปรับอัน
0: นี่ล่าสุดนี่ผมเพิ่งไปมาเนี่ยไปส่งคุณน้องสาวผมเรียนเนี่ยค่าจอดรถนี่แป๊บเดียวชั่วโมงเดียวนะที่อังกฤษ8ปอนด์ชั่วโมงเดียวนะครับชั่วโมงเดียวคิดเป็นเงินไทยประมาณ400คุณผู้ฟังชั่วโมงเดียว
1: ก็นั่นแหละครับในประเทศที่พื้นที่มันเหลือน้อยอะไรเงี้ยในเมืองใหญ่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้แหละ
0: โกแก่เอาทุกเม็ด
1: คือบ้านเราบ้านเราก็เหมือนกันบ้านเราเนี่ย
0: พื้นที่ว่า
1: คุณไปจอดตามตึกที่เขาเป็นออฟฟิศเป็นพนักงานค่าจอดรถก็มหาโหดเหมือนกัน
0: บางที่นี่ชั่วโมงละร้อยทั้งวันนี่ไม่มีเหมานะจับเก
1: ็บ
0: เม็ดทุกเม็ดนะอันนี้บอกเดี๋ยวนี้ไม่มีจัดช่วงหัววันเสาร์อาทิตย์เลยแหละครับคุณทรงศักดิ์หายแน่มากอ้าวเอามาหาเรื่องแรกแกงานเข้าอีกแล้ว
1: ก็มีติดภารกิจบ้างนิดๆหน่อย
0: คนเรามีธุระปะปัง
1: ครับ
0: ครอบครองครอบครัวก็ต้องดูแล
1: พอว่างแกก็มา
0: อืม
1: ช่วงนี้แกไม่ว่างเท่านั้นเอง
0: อุ๊ยไปไหนอ่ะ
1: กูก็รู้ถามไปไหนไม่เอาเราอย่าพูด
0: ต้องงานวันเกิดมันสำคัญนักเหรอเลื่อนไปจัดวันอื่นหรือยกไปก่อนไม่ได้ไง
1: คือต้องตอบเลย
0: ผมไปเกิดวันไหนฮะผมวันเกิดผมเลยมานาน
1: ไม่ใช่วันเกิดต้องหรอกแต่ต้องตอบเลยเรื่องนี้
0: พี่ไม่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันไง
1: พี่ไม่ยุ่งพี่ไม่ยุ่ง
0: ไม่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: อ
0: ันนี้ผมไม่รู้จริงไม่ใช่แบบมาตีมือนะเคยเครื่องอะไรผม
1: รู้ดีแล้วดีแล้วไม่รู้ดีแล้ว
0: ผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมนึกว่าแซวผมละผมไม่รู้จริง
1: ก็วันเกิด
0: โอเคโอเคโอเคว
1: ันเกิดพี่เขาไงที่บุรีรัมย์ไง
0: โอเคโอเคเข้าใจละผ่านไปผ่านไป
1: ผ่านผ่านไปนะอย่าไปยุ่งเขานะ
0: อันนี้บอกระบบ433บอลทีมชาติช่วยจัดลูกครึ่ง1ชุดไทยแท้1ชุด22คนไปแข่งจริงจากจืดเอง
1: หมายถึงอะไรฮะ
0: อ๋อเขาหมายถึงว่าทีมชาติไทยอ่ะมี12 22คนเนี่ยมีแบบลูกครึ่ง11มั้ย
1: ลูกครึ่ง
0: ก็คือแบ่งชุดไปเลยชุดลูกครึ่งชุด1ชุดไทยแท้ชุด1ประมาณนั้น
1: อ่ะลูกครึ่งถึงทีมนึงเลยเหรอ
0: ไม่ถึงหรอกยกเว้นถ้าเราไปรวมเข้ามาได้ถึง
1: อ่ะถ้าไปหามาเงี้ยเหรออ
0: ืมแต่ว่าก็ยังมาไม่ครบเนี่ยตอนนี้มีใครบ้างนะซุนซับเบล
1: จูดมีจูดมีทอมเบียมีกันธนวัฒน
0: ์กันธนวัฒน
1: ์กันนี่คนไทยม
0: ั้ยไทยแท้แต่โตนอก
1: อ
0: ันนี้นับเป็นลูกครึ่งได้มั้ย
1: เรียกว่าโตในระบบฟุตบอลต่างชาติก็แล้วกัน
0: ฮะก็ถือว่าเยอะหมดแล้ว
1: ยกเว้นพวกคือมันที่มีข่าวแต่ว่ายังไม่มา
0: ข่าวไว้พวกนั้นใช่มั้ย
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ั้น
0: ยังไม่มา
1: ที่เห็นล่าสุดมีเด็กอีกคนที่แบบอยู่กับทีมอะไรในสเปนนะ
0: มีแล้วอ่ะ
1: แ
0: ต่จริงๆเนี่ยเจ้าที่ผมไปตามดูแบบหลายๆเพจเรื่อยๆที่เขาขึ้นมาเรื่อยๆก็จะมีในเยอรมันก็เยอะนะใช่ไหมเยอรมันนี่เหมือนแบบคนไทยไปใช้ชีวิตเยอะแล้วก
1: ็จะมีไปด้วยทุนตัวเอง
0: ก็คือเขาไปอยู่อยู่แล้วก็มีพ่อแม่อยู่อะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มีคนหนึ่งอชิตพลเนี่ยยังอยู่นะเขายังอยู่เยอรมันนะที่เคยมาเล่นกองหน้ายูยี่สิบสามทีมชาติ
1: สุดยังไม่รู้เห็นว่าบวชอยู่นะเพราะว่าเจ็บยาว
0: ก็
1: เก็บเข่าพา
0: น้องพยายามสู้อยู
1: ่
0: นะก็ต้องใช้คำว่ารอดู
1: นี่ไงมีจนทานไง
0: อันนี้หาหมอกายภาพอยู่เห็นมาโพสหาอยู่อ่ะ
1: ใครมีหมอกายภาพเก่งๆแถวราชบุรีก็ติดต่อน้องมันไปหน่อยแบบว่าดูแลตัวตลอด24ชั่วโมงนะไม่ใช่ว่ารับที่อื่นด้วยอะไรอย่างงี้นะ
0: ก็คือเอาง่ายว่ารับฟูลไทม์กับเขานั่นแหละดูแลทุกวันอย่ามาบอก24ชั่วโมง
1: ว่ะ
0: เรียกว่าดูแลฟูลไทม
1: ์ดูแลโจนาธานฟูลไทม์
0: ฟูลไทม์แต่น้องก็น่าจะไม่แน่ใจว่าได้จ่ายเนี่ยน้องจ่ายหรือว่าสโมสรช่วยดูให้นะตรงนี้ก็น่าสนใจแต่อะอย่างน้อยๆผมว่าเป็นกำลังหลักได้ในอนาคตอีกหลายปีทอมเบียเองก็หลัก3แล้ว
1: ใช่
0: ใช่ไหมล่ะ
1: มีเอเลียสก็หลัก3
0: ไอ้นี่ณัฐพลสาริยานี่รุ่นน้องที่จุฬานี่ก็จริงๆเล่นดีมานานแล้วแต่ว่ามาติดตอนอายุ20ปลาย
1: ๆมาจากจามจุรีใช่ไหม
0: จามจุรีแล้วก็ไปแจ้งเกิดกับโคราชนครราชสีมามาได้ FC
1: ตามโค้ชโจมาอยู่โคราช
0: แ
1: ต่ตามโค้ชโจมาอยู่ชลบุรีปีแล้วใช่ไหม
0: แล้วพลศริยานะก็ถือว่าเอาโอเคละ
1: ก็ขึ้นมารุ่นเดียวพันศานี่ใช่ไหม
0: เรียนรุ่นเดียวใกล้ๆกันเรียนรุ่นใกล้ๆกันแต่ว่าเป็นน้องนิดนึง
1: ครับ
0: พันศานี่ก็ไปหลัก3กว่าแล้วก
1: ็ชุดนี้ก็ไม่ติดนะ
0: ผมว่าน้อง3 4 3 5แล้วก็ต้องพักไหม
1: ก็มีพีรวัตรไปชุดนี
0: ้อาคธรรมมาเหรอ
1: เ
0: ออนี่ติดมาตั้งแต่4เกมสมัยนู้นพี่โย่ง
1: ใช่แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่เคยติดเลย
0: นี่มาแล้ว
1: 2018
0: ครับ
1: แล้วก็เนี่ยแหละไม่เคยติดชุดใหญ่มาติดชุดใหญ่ปีนี
0: ้ข้ามเลยไปไง ม่แต่ชุดนี้มีตัวใหม่ๆเยอะนะบางคนผมก็ไม่ทันรู้จักนะอะไรนะอะไรอดทนอดทนนะ
1: ชัยพลเหรออ
0: ่าผมก็เพิ่งเคยเจอแหละ
1: โอ้โยเล่นดีปีแล้วเล่นโคตรดีเลยกับสุโขทัยเล่นแบ็คซ้ายโคตรดีเลย
0: ก็นั่นแหละผมถึงบอกว่าบางทีผมยอมรับว่าพอไม่ได้บรรยายบอลทีหนึ่งเนี่ยปีก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตามสนิทถนัดมากนัก
1: ครับ
0: อืมก็เลยไปตามแต่ทีสามผมเล่นผมขับไปภาคถึงพัทยายูไนเต็ดก็ไปมาแล้วนะ
1: สนุกเดียว
0: ทัวร์เลยพี่ใช้คำว่าทัวร์ทั่วไทยเลยดีกว่าเออแต่ก็สนุกดีผมว่ามันก็ถือว่าได้เดินทางได้แบบไปดูอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แต่แค่หลังๆเขาเห็นใจไงกลัวขับไกลก็เลยไปเกษมบัณฑิตแล้วกัน
1: แต่ชัยพลนี่ล่าสุดกับฟิลิปปินส์นี่ร้องไห้เลยนะ
0: เจ็บใจไง
1: เออโดนเจาะฝั่งนั้น2ลูกเลยแล้วก็ตัวเล็กน่ะคือไปเจอไซส์ลูกครึ่งฝรั่งฟิลิปปินส์กระชากทีเดียวหายเลย
0: คือเอาง่ายๆพวกฟิลิปปินส์ลูกครึ่งเนี่ยคือคิดซะยุโรปฟิสิคอลยุโรป
1: ครับ
0: ใช่มั้ยดังนั้นการจะไปบดไปเบียดเนี่ยมันก็ยากแต่คนนึงที่สงสัยปรือทองผมทำไมไม่ได้เล่น
1: เล่น
0: มันเล่นน้อยไง
1: เออนัดกับฟิลิปปินส์น่ะตัวจริงแต่ว่าเหมือนเล่นไม่ออกมั้ง
0: แต่อยู่ซัปโปโรตัวจริงเอางง
1: คือพี่ว่าความรู้สึกมัน
0: ไม่เข้ากับเพื่อนไหมระบบ
1: ไม่มันเล่นคนละแบบกันน่ะเหมือนซัปโปโรมันเคลื่อนที่ด้วยระบบน่ะ
0: คือมันไปพร้อมกัน
1: ออ
0: ของเรามันเซตไปทีละสเต็ป
1: ของเราเนี่ยมันรับแล้วเตะตูมขึ้นไปข้างหน้าให้ข้างหน้าใช้ความสามารถเฉพาะตัวเก็บเอาเงี้ยมันก็เหนื่อยได้บอลหันมาก็ไม่เจอใคร
0: ซึ่งมันก็กลายเป็นว่าคนก็วิพากษ์วิจารณ์การทำทีมสไตล์การเล่นไงของแอนโทนีฮัดสัน
1: น้องมันก็เลยได้แต่แปะคืนหลังก็โดนด่า
0: แต่ปกติพอเวลาเล่นซัปโปโรที่ผมเห็นนะอย่างที่พี่บอกน
1: ้
0: อง
1: เล่น
0: ที
1: ่
0: แล้วมีตัวสแปร์รอบอลอยู
1: ่
0: นั้นคัดแบ็กกลับมาก็มีคนยิง
1: ครับ
0: ก็ต้องไปแก้ไปแต่รอบชิงนะมีรอบชิง
1: เออพูดถึงนี่น่าสนใจนะรอบชิงฟีฟ่าอาเซียนวันพรุ่งนี
0: ้ดูฟรีไหม
1: ฟรีดิ
0: เขาเปิดให้ดูฟรีแล้วใช่ไหม
1: ฟรีดิดาโซนดูฟรีมาตั้งแต่นัดกับ
0: ท้ายนัดฟิลิปปินส์แม่ดูฟรี
1: แล้ว
0: ดูฟรี
1: แต่ว่านัดสองนัดแรกนี่เราก็ไปดูย้อนหลังได้นะ
0: ในดาโซนเหมือนกันเหรอ
1: ในดาโซนมันมีฟูลแมตช์ย้อนหลังนะ
0: มี
1: เขาไปดูได
0: ้บทวิแคะออกมาแล้วนะ
1: วิเคราะห์พอ
0: เจอกับอินโดนีเซียเนี่ยแต่อินโดเนี่ยเอาจริงไอ้แมตช์นั้นอะไปยิงอะไรขนาดนั้นตอน 3-4 นาทีสุดท้าย
1: ก็โกง
0: เราพูดตรงๆเลยใช่ไหม
1: เอาอย่าเป็นมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไหมวะเนี่ย
0: อย่างนี้หรอกเราก็เห็นอยู่มันแปลกๆไงมันมีความแปลก
1: ๆคือถ้าก็อาจจะนึกว่ามันเป็นความเป็นไปได้ของฟุตบอลก็ได้นะถ้ากรรมการมันไม่เปลี่ยนป้ายทดเจ็บจาก2เป็น7นาทีเนี่ย
0: แล้วเปลี่ยนเสร็จคือมันแต่มันก็ไม่ควรจะโดน
1: แล้วมันมาเปลี่ยนแล้วมันมาเปลี่ยนหลังมาเลจบแล้วด้วยคือมาเลจบปั๊บเนี่ย
0: มันรู้บทแล้วไง
1: อินโดต้องอีก2ลูกเนี่ย
0: ชู
1: ใหม่เป็น7นาที
0: แล้วมันยิงได้ซะงั้นมันก็เลยแปลก
1: ๆแต่ลูกที่ยิงได้นี่ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อะไรนะเขาก็ไม่ได้ปล่อยไม่ได้โกงอะไรนะก็ไปตาม
0: เขาแต่ว่ามันมีเวลาให้ทดไง
1: เออแต่ว่าโมเมนตัมของเกมตอนนั้นเนี่ยบังกลาเทศมันก
0: ็ป้อแป้แล้ว
1: ปั่นป่วนรวนเลไปหมดแล้ว
0: บังกลาเทศนี่ป้อแป้แล้ว
1: ก็อุตส่าห์มีฮัมซาชาวดรี
0: เขาไม่เล่นด้วย
1: มาดิ
0: จริงเหรอ
1: จริงทีมชาติบังกลาเทศ
0: ปกติมันเล่นในพรีเมียร์ลีกมันก็ไม่ไหวอยู่แล้วนะ
1: เออ
0: แต่ตอนนั้นเห็นมีตอนแรกช่วงแรกอ่ะที่ไปเปิดตัวว่าจะเล่นทีมชาติอ่ะคนชอบเล่นไปสักพักนี่ป้ายด่าเริ่มมานะฮัมซาชาวดีเออแต่บังกลาเทศเนี่ยนำคุณชาวดีเยอะนะ
1: เอออันวาชาวดีไง
0: อย่
1: างเงี้ยอินเดียก็เหมือนกันแล้วนามสกุลคล้ายๆกัน
0: เพราะว่าเขาภูมิภาคใกล้เคียง
1: เออเคยไปภาควิ่งนี่ปากีทาที่เอเชียนเกม
0: คอมมอนเวล
1: นามสกุลชาวดีบานเลย
0: ชาวตรีชดบุรีไม่ได้ชื่อเราชดก็เห็นบอกว่ากุนซือวัยเกษียณปีชาวอังกฤษของอินโดนีเซียจอห์นเฮิร์ตมันนี่เขาบอกผลงานยอดเยี่ยมเลยนะ
1: ล่ะจะโดนแฟนบอลอินโดไล่เช้าไล่เย็นอยู่ก่อน
0: นั้น
1: ก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยก่อนทัวร์นาเมนต์เนี่ยทัวร์นาเมนต์ที่แล้วอ่ะ
0: เข้าใจอยู่
1: จอห์นเฮิร์ตมันนี่เขาเคยคุมทีมชาติผู้หญิงเนี่ยแคนาดาเปล่าวะ
0: ประมาณ
1: ไปเล่นบอลโลกอ่ะเออมาแล้วนะถ้าใครเคยดูฟุตบอลโลกหญิงน่าจะจำได้
0: แต่มันก็จะไม่เหมือนกันไง
1: เดี๋ยวดูกันจำไม่ได้
0: แต่ว่าอินโดเนี่ยเขามีตัวพวกเดอะแชมเปี้ยนชิพด้วยไงแต่เจ้าถิ่นเนี่ยตอนแรกจะมีเอลเกนแบ็กกอตนี่เป็นกองหลังจากมิลวอลเลยนะแต่ดีว่าแกไปโดนใบเหลือง
1: แบนเหรอ
0: แบนไม่มีในเกมเจอเราส่วนไอ้ที่พ้นโทษแบนกลับมามีทอมเฮชื่อนี่ไม่ได้อินโดสักคนนะแล้วก็
1: ธรรมดานะ
0: เข้าใจเข้าใจส่วนตัวผู้เล่นที่เขาคาดว่าน่าจะดลงเนี่ยจัสตินฮอปเนอร์เควินดิกนะโจอี้เพลูเพซซี่ดีนเจมส์กาวินเวอร์ดองมิทเชลเบคเกอร์โอเล่โลเมเนลออโลเมนี
1: ่โลเมนี่ในกองหน้าตัวหลักโลเมนี่นี่อยู่ฟอร์ตูน่าซิตา
0: ดเห็นไหมดูชื่อสิแต่ว่าเนเธอร์แลนด์กับอินโดเขามีลูกครึ่งอะไรที่อยู่ตรงนั้นเยอะนะเพราะว่าเหมือนทางชาวอินโดเขาก็จะไปมีเรียกว่าความสัมพันธ์กับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์เยอะ
1: เขาเรียกเป็นชาติในอาณานิคมเดิม
0: ดัชนะครับไม่อยากจะพูด
1: มาก่อนมันเป็นดัชอีสต์อินดี
0: ้นั่นแหละเป็นแบบนี้นะฮะ
1: ในอินโดชุดนี้นี่มีที่ชื่อเป็นอินโดแท้ๆเนี่ยมีเนี่ยมีเอ็กกี้มาลาน่า
0: คุณดีวานไหม
1: ไม่มีเนี่ยมีเอ็กกี้มาลาน่าเนี่ยหนึ่งลิกกี้ปาตาม่าเนี่ยสองนอกนั้นมีโอ้โห
0: เอ็กกี้นี่มันเล่นมานานแล้วนะผมจำได้เคยพากย์อยู่สี่เกมเล่น
1: เชนพาตินามาอะไรพวกนี้นะจอร์ดีอามัดลิกกี้ลิจวนลิโยอะไรพวกนี้นิดหน่อยมี 4-5 คน
0: ไรเดอร์ไม่มาไรเดอร์
1: ไม่มา มีเนี่ยมีเควินดิกนี่กัดบักประตูได้ไปอูเดโรนี่อดีตอูดิใช่ไหมตอนนี้ไปอยู่ลาโย
0: นี่
1: มีเควินดิกนี่กัดบักมีจากลิวนี่เควินเวอร์ดองนี่จากลิว
0: ครับ
1: อะไรว่าโอ้โหทีมจากลีกใหญ่ยุโรป
0: นี่เขาอิมพอร์ตส่วนเราเนี่ยจริงเห็นบอกว่าไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะก็นัดที่แล้วก็พักตัวหลักมาเยอะใช่ไหมเกมนี้ก็น่าจะได้กัปตันเจกลับมาสารัตอยู่เย็นนะครับนิโคลัสมิเคลสันซีโฟก็นักคำยกทีสักเผยพี่มาสุขชัยใจเด็ด
1: สียดายมันไปเสียโมเมนตัมจากเกมที่แล้วแหละแล้วถ้าพี่เป็นมาดามแป้งนี่พี่ตีเลยนะแพ้ฟิลิปปินเน
0: ี่
1: ยตังหายไป60,000 เหรียญนะ
0: ก็ใช่ไงแล้วอย่าลืมว่า
1: คะแนนฟีฟ่า
0: แรงกิ้งหายอีกอุตส่าห์ชนะมาร
1: ายการนี้เราบวกอยู่.07มั้ง
0: แล้วไปโดนอีกเท่าไหร่เนี่ยโดนเป็น10อ่ะ
1: เนี่ยรวมแล้วเนี่ยรายการนี้เล่นมา3เกมเน
0: ี่
1: ย
0: ไม่ได้เลย
1: บวกอยู่.07แทบไม่ได้อะไรเลยยกเว้นตัง
0: เออ
1: เพราะฉะนั้นก็แหมเสียดายนะที่แล้วโมเมนตัมมันเสียบางทีนะครับแต่ว่าก็พรุ่งนี้ว่ากันชนะนี้ได้เท่าไหร่นะ600,000 เหรียญ
0: โอเคมาช่วยทำนุบำรุงสมาคมต่
1: อ
0: จ่ายเงินเดือนคนในสมาคมด้วย
1: กราบแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันเรื่องที่ฮัสซันโดนขู่อะไรก็อย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: ได้คุยกันแล้วว่ากันช่วงนี้คนเงียบหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันฮะ
2: Soccer Live Report ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังบริษัทพรอสเปอร์ริงจำกัดสโมสรโรตารี่พระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษีและวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสรรพกรเวลา 14:30 นนางพัชรีวันหงเจริญและครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชธาธรรมวัดโบสถ์วัดห้วยฝายวัดศรีสเวปนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation เทคโนโลยีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะและนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Soccer Live Report
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่าก
3: อล์ฟกอล์ฟ
2: กอล์ฟกอล์ฟกรอบกว่ามันกว่า
4: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

0: ันร้อย
1: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denma
2: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
3: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect

0: นะครับ20:11นะฮะในนายแน่มากได้ฟังแล้วนะฮะผมกับพี่หยองได้ฟังครั้งแรกนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างฮะ
1: ก็ดี
0: อืม
1: ก็ดีก็ดีคือเราพูดงี้กันแล้วกันนะเรื่องของศิลปะเนี่ย
0: ความเสพไม่เท่ากัน
1: ไม่ว่าจะเป็นเพลงหนังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: ครับ
1: มันเป็นปัจ

0: เจ๋งอ่ะมันเป็นความชอบส่วนตัว
1: ส่วนของแต่ละคน
0: เราอย่าไปคือเรื่องอะไรอย่าไปด้อยค่าอะไรมันเยอะ
1: เพราะการผลิตผลงานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
0: มันอ่ะถูกเพลงเนี่ยคนแต่งเพลงเทพๆเนี่ยมันก็มีเพลงที่ไม่เทพก็
1: ม
0: ีเยอะแยะไป
1: ใช่
0: เพลงที่มันไม่ขายก็มีนะครับแต่นี่ผมก็โอเคนะมันก็สไตล์น้าแอดอ่ะสไตล์น้าแอดอ่ะนะครับคือเอาเรื่องของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: มาแต่งเป็นเรื่องเป็นราว
0: มันเขาเรียกอะไรมันก็เล่าเรื่อง
1: ชีวิต
0: ร้อยเรียงยากอยู่แล้วนะแต่งเพลงจากประวัติคนเนี่ย
1: มัน
0: ไปดูเหอะมันหาเพลงที่มันจะดังๆจริงๆยากนะ
1: ยาก
0: เพลงลักษณะเนี้ยเพราะว่ามันเรื่องมันบังคับ
1: ก็คือมันต้องเป็นเรื่องราวที่มันใช้ว่ามีดราม่าเล็กๆได้ไหม
0: เอาชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่เถอะแต่เรื่องมันบังคับแล้วก็มันก็หาจุดลงตัวยากหน่อย
1: ในเมื่อคุณผู้ฟังทักมาไงเราก็ยังไม่เคยฟังเราก็เปิดฟังซะเลย
0: แต่ว่าผมว่าก็สไตล์ท่าแอดแหละไม่ได้ผมก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นมั้ง
1: ใช่
0: เพราะว่าเอาพูดตรงๆเราก็เห็นกระแสในโซเชียลนี่โอ้โห
1: ครับ
0: เรียกว่าก็ติติงกันอุตลุดไปหมดนะ
1: แต่บอกแล้วมันคนละสไตล์การฟัง
0: มันปัจเจกน่ะเรื่องเพลงน่ะชอบไม่ชอบแล้ว
1: มันคือศิลปะไงคุณไปดูภาพเดียวกันคุณอาจจะชอบก็ได้อีกคนอาจจะไม่ชอบก็ได้
0: ถูกภาพแวนโก๊ะเงี้ยให้ผมไปดูกี่รอบผมว่าอะไรวะ
1: เห็นไหมล่ะมันไม่เหมือนกัน
0: ไม่รู้เรื่อง
1: อย่างพี่นี่ต้องไปนี่พิพิธมิวเซียมมีของตื่นตาตื่นใจเยอะ
0: อยากไปนะผมเป็นคนชอบเข้าพิพิธภัณฑ์นะ
1: แต่ว่าเข้าไปมันพี่ต้องหายไปอย่างน้อย3ชั่วโมง
0: ก็ไม่มีปัญหาถ้ามีเวลาเดินได้ทั้งวัน
1: ผมนี่ไปดูบ่อยสุดก็มัมมี่ชอบไปสังเกตมันมีคราบน้ำตาลที่ผ้าไว้มันคราบอะไรวะ
0: เอ้า
1: น้ำเหลืองมันยังไหลอยู่เลยล่ะอะไรอย่างงี
0: ้ก็อาจจะไอ้นี่มั้งดูมัมมี่นี่ก็หลายตัวนะ
1: อ
0: ย่างวันนี้เพิ่งฟังช่องคุณฟาโรสมาเนี่ยก็มีกษัตริย์อียิปต์โบราณรามเสด็จที่2เนี่ย
1: ครับ
0: ผมก็เพิ่งรู้ว่าเขาก็เพิ่งขนมัมมี่มาอยู่ฝรั่งเศสเมื่อปี70กว่าๆนี่เองนะ
1: ก็คือไปย้ายเจอที่นู่นแล้วค่อยย้ายมา
0: ย้ายมาฝรั่งเศส
1: อู้แต่จริงๆผมยอมรับคนสมัยก่อนเหมือนกันนะมันไกลนะพื้นที่การขนมาอุตส่าห์ขนมาอีกนะ
0: ก็ขึ้นนะก็ขึ้นเครื่องบินมาร
1: ู้ไงแต่หมายถึงว่าแบบที่อังกฤษเงี้ยสมัยก่อนที่เขาไปเอาเสาเสริมมาเนี่ยมันก็ไม่เล็กนึกไปเอามายังไง
0: ก็ว่ามันก็ถามหลายคนก็ถามว่าอังกฤษนี่ไปโอ้ไปเอาของเขามา อะไรเงี้ย
1: ทุกวันนี้เขาก็ไปเอาคืน
0: แต่ยิงมันก็ต้องสวมแว่นของคนยุคนั้นนะ
1: เป็นอาณานิคม
0: ถูกเวลาคุณไปตีที่ไหนได้เนี่ยคุณก็ต้องเอาวัฒนธรรมเอาคน
1: เครื่องราชบรรณาการ
0: ของเขามาอะไรเงี้ย
1: คือมัน
0: แสดงความเป็นเจ้าของไป
1: ม
0: ันเป็นแว่นของยุคนั้นน่ะยุคนี้มันก็ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็ใช้
1: ไม่ได้แล้ว
0: ใช้ไม่ได้แล้ววิธีนั้นก็จะโดนประนามหยามเหยียดว่าเฮ้ยคุณไปลุกรานเขาอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้มันไม่ถูกแต่อันนั้นก็คือเขาพอเขามารวมเนี่ยเขาก็เลยมาทำเป็นมิวเซียมให้คนไปศึกษานะครับ อย่างบ้านเราเขาก็มีเครื่องเบญจรงค์จากบ้านเราสมัยรัชกาลที่5ไปตั้งที่นั่น
0: ครับ
1: ก็จะมีให้ศึกษาว่าสมัยก่อนที่ประเทศไทยเขาทำอย่างนี้อย่างนี
0: ้
1: เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ย
0: บิทิสมิวเซียมตึกบิทิสมิวเซียมนี่เป็นตึก
1: เป็นมิวเซียมเลยพี่ไม่ได้เป็นตึกพี่
0: หรือว่าเป็นอาคารเนี่ยมันใช้ทำอะไรมาก่อนหรือว่าสร้างมาเพื่อการนี
1: ้มันสร้างมาเป็นมิวเซียมเลยนะ
0: แต่
1: ข้างในดูมันไม่ใช่วังแน่ๆ
0: เพราะหลายที่มันมิวเซียมเนี่ยมันเอามาจากวังนะอย่างที่รัสเซียที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยมันก็เอามาจากวังมั
1: ้งแล้วก็มาทำใช่ไหม
0: ไม่ต้องดูไหนไกลบ้านเรานี่แหละ
1: ครับ
0: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นวังหน้า
1: ครับ
0: เป็นวังของกษัตริย์องค์ที่สองอ่ะพูดง่ายยุครัตนโกสินทร์เนี่ยก่อนที่เขาจะยกเลิกตำแหน่งวังหน้าไปแล้ววังมันไม่ได้ใช้เนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็ยุคปัจจุบันก็เอามาทำเป็นมิวเซียม
1: คือบิทิมิวเซียมเนี่ยเอาจริงๆเขาบอกว่าเป็นมิวเซียมระดับนานาชาติที่แรกของที่นี่เลยนะ
0: ม
1: ีนั่น1753ก็คือเขาเหมือนเอาของมาแล้วมันรวมกอง
0: ก็คือตั้งอายุล่านะนิคมมาเลย
1: มารวมกองไว้ก่อนกองไว้แล้วก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อย
0: ๆครับ
1: แต่เมื่อก่อนเขาเหมือนเป็นฮิวแมนมิวเซียมก่อนศึกษาเรื่องชีวะแล้วตอนหลังก็เลยปรับ
0: แล้วอังกฤษนี่ไปตีหลายที่ซะด้วยความหลากหลายทั้งวัฒนธรรมจีน
1: ก็ใช่
0: ไหม
1: ใช่แต่ว่าแต่ผมถือว่าเขาตั้งมิวเซียมได้ถูกที่มากนะ
0: ทำไม
1: เซ็นเตอร์ออฟลอนดอนเลยนะมันอยู่ตรงสถานีท็อตแนมคอร์ดก็คือสถานีที่แบบเป็นเซ็นเตอร์ของรถไฟฟ้าอยู่ตรงกลาง
0: แต่ว่าถ้าตั้งมาตั้งแต่17เนี่ยก็น่าจะมิวเซียมก่อนแล้วก็เมือง
1: ตาม
0: เกิดทีหลัง
1: ซึ่งเขาก็ตรงกลางอยู่แล้วเพราะแถบๆนั้นถ้าใครเคยไปเที่ยวเนี่ย ไอ้ตรงแถบที่บอกเนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับทาวฟอร์กาสแควร
0: ์
1: ทาวฟอร์กาสแควร์เขาบอกว่าเหมือนแบบเป็นจุดศูนย์กลางของเขาใช้ว่าตอนนั้นลึกอาดล่าอาณานิคมเขาบอกว่าเนี่ยคือเส้นทางการออกไปสู่ชั่วสารทิศการแผ่อำนาจ
0: คือถ้าเป็นยุคปัจจุบันของเราสมมติถ้าเราจะออกไปล่าอาณานิคมเนี่ยเราก็จะตั้งต้นที่อนุสาวรีย์ชัยอะไรประมาณน
1: ั้
0: น
1: ประมาณนั้นเขาก็จะมีอันนี้แหละ
0: เออ
1: นะใหญ่โตมโหฬารเหลือเกิน
0: ตอนพี่ไปอังกฤษเนี่ยพี่มีเวลาว่างอยู่ครึ่งวันเนี่ยพี่ก็ตอนนั้นพี่ก็ช่างใจเหมือนกันนะ
1: ครบไหม
0: ฮะ
1: ครบไหมไปครบไหม
0: ไม่ครบอะไรเลยมีว่างอยู่ครึ่งวัน
1: เฮ้ยทันเนี่ยผมพาน้องผมไปวันเดียวครบเลย
0: ครึ่งวันครึ่งวันบ่ายเนี่ยไม่ครบเลยกันแล้วก็ช่างตอนนั้นก็ช่างใจอยู่เอ
1: ๊อแต่ว่าถ้าไปแบบ
0: วิทิตมิวเซียมดี
1: อ๋อท่านนั้นไม่ได้ไม่ได
0: ้หรือว่าสเตเดียมทัวร์ดีแล้วสเตเดียมทัวร์ที่ไหนดี
1: เชลซีไง
0: เวม
1: อน
0: เวมบี้ดีไหม
1: เชลซีสิ
0: ตอนแรกอยากไปเวมบี
1: ้มันไกลโซน6ไง
0: ตอนนั้นพี่อยู่แถวไหนวะอยู่แถวพิคาเดลลี่มั้ง
1: นั่นน่ะพิคาเดลลี่พี่เนี่ยพี่ไปเชลซี15นาทีเอง
0: ไม่รู้ไงตอนนั้นก็ไม่รู้ปัดคนเดียวไง
1: เข้าใจเข้าใจผมเข้าใจฟิลไง
0: เออคนเดียวอ่ะไปไหนดีวะตอนแรกอยากไปทัวร์สเตเดียมทัวร์เวมบลีย
1: ์
0: ปรากฏว่าเช็คเข้าไปมันปิด
1: ไม่ได้แล้ว
0: เตรียมไว้ NFL
1: ใช่ๆๆเขาจะมีช่วง
0: ก็เลยไหนดีวะอาร์เซนอลแล้วกัน
1: เอาในลอนดอนนะวะ
0: เออ
1: ทีมใหญ่มีไม่กี่ทีม
0: ดูสายรถไฟดูอะไรต่ออะไรเสร็จไปเลยนั่งขึ้นรถไฟไปเลยแบบไม่ได้เตรียมตัวลวกหน้าไม่ได้จองอะไรไปก่อนด้วย
1: นั่งวิกตอเรียไลน์ขึ้นไป
0: เดินไปลงไปขึ้นมาเนี่ยยังไงวะหันไปอ้าวนี่ไฮบิลลี่นี่วะไม่รู้เรื่องเลยแบบไปมันดุมๆเงี้ย
1: นี่แหละผมเข้าใจเลยว่าเนี่ยอย่างผมเพิ่งไปเหมือนไปส่งน้องใช่ไหมแม่ถึงบอกว่าไปถงมันเถอะเดี๋ยวเขาหลง
0: โอ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวหลงแล้ว
1: มีแมปมีแมป
0: เออ
1: ไปกลัว
0: ตอนวิ่งไปอังกฤษตอนนั้นยังไม่มีเลยนะ GPS
1: ตอนผมไปอยู่ก
0: ็10เท่าไหร่วะ
1: ตอนผมอยู่ก็ยังไม่มีผมไปตั้งแต่2000ยังไม่10เลยนะ
0: เออแล้วเดินไปดุมๆเนี่ยถามเขาก็บอกว่าอ๋อขึ้นจากสถานีอะไรนะอาร์เซนอล
1: อ่ะไอสถานีนี่ไงก็สถานีไฮบิลลี่เลย
0: เออสถานีนั่นแหละบอกขึ้นที่สถานีนี้นะแล้ว
1: อ
0: ยู่เดินขึ้นไป
1: ซ้ายไปหน่อย
0: พออยู่เดินขึ้นไปปั๊บอยู่ตรงอย่างเดียวนะซ้ายมืออยู่จะเห็นไฮบิลลี
1: ่
0: แล้วพออยู่เห็นไฮบิลลี่ปั๊บอยู่แงะขวานะอยู่จะเห็นมิเลียนสเตเดียมอยู
1: ่ชอบตรงแงะขวานี่แหละ
0: อยู่ look at look on the right นั่นแหละเนี่ย
1: คือที่นั่นรถไฟมันโยเยมากนะครับล่าสุดสายใหม่ก็ขึ้นมาชื่อว่าอลิซาเบธไลน์
0: มีสายใหม่แล้วอ
1: ่ะอลิซาเบธไลน
0: ์ขนาดตอนนั้นไปสายเดิมยังงงอยู่พักเลยนะ
1: อลิซาเบธไลน์นี่ก็จะเป็นสายที่มาจากสนามบินไม่ยองก็จะขึ้นไปทางนั้นแต่ว่าสถานีจริงๆนะมันจะมีฟินชบิรีพาร์ค
0: ครับ
1: แต่พี่ไปน่าจะเป็นไฮบิรีมันก็หลายอันอยู
0: ่คือไอ้สถานีอะไรก็ไม่รู้แหละจำไม่ได้แล้วแต่เดินขึ้นข้างหลังอ่ะข้างหลังเฮฟวิเลจอ่ะไปเซนข้างหลัง
1: นั่นแหละก็นะเป็นความทรงจำใครไปอะไรก
0: ็ไปนุกได้แค่นั้นแหละเที่ยวแค่นั้นแหละ
1: เสร็จแล้วไปครั้งเดียว
0: เสร็จแล้วก็ขับครั้งเดียว
1: อ้าวแล้วไม่มีใครเชิญพี่ไปเลยเป็นนักข่าวเดลินิวเลยนะ
0: มันก็มีคนเชิญอยู่เรื่อยๆนะ
1: แต่ว่าคิวไม่ถึงเรา
0: ของเดลินิวเนี่ยมันตามคิว
1: เข้าใจ
0: พอวนมาถึงคิวพี่ทีไรเนี่ยเป็นคิวไปทำงานทุกทีเลยไม่ไปมีคิวสปอนเซอร์เชิญ
1: ผมม
0: ี
1: คร
0: ั้
1: งนึงเนี่ยผมไปกับคุณเนมราชนิพงษ์เนี่ยไปด้วยกันนี่คุณเนมนี่แพ้ซูเปอร์ไดพอเข้าช็อปซูเปอร์ไดทีไร
0: เห็นไม่ได้อะ
1: แกต้องเข้าห้องน้ำตลอด จนผมแซวกับพี่ชาติที่เป็นช่างภาพของเอ็มคอมเนี่ยก็สนุกกันอะไรเงี้ยพอคุณเดมจะซูเปอร์ไดปุ๊บอายอีกแล้วค่าศึกบุก
0: ละเข็นไม่ได้
1: แซวกันแซวกันแต่ว่าไปกันก็เป็นเพื่อนกันสนุกดีนะฮะ
0: ตอนนั้นพี่ไป3วันเองยังก็ไปเชียงใหม
1: ่3วัน5คืนไปกับหัวท้ายก็คือ5วัน3คืน
0: บินไปถึงเช้า
1: เข้าใจ
0: แล้วก็ทำงานทำงาน
1: ครับ
0: วันรุ่งขึ้นก็ทำงาน
1: แสดงว่าพี่ไปกับทท
0: ไ
1: ปเนี
0: ่ยไม่ไปงานรถเปิดตัวรถแล้วก็วันที่2ก็เช้าก็มีงาน
1: ครับ
0: บ่ายว่าง
1: ก็ต้องเอาซะหน่อย
0: แล้วอีวันหนึ่งเช้าก็ตื่นมาก็เตรียมตัวกลับแล้ว
1: แ
0: ล้วก็ไปเชียงใหม
1: ่แต่ถ้าเป็นผมนะผมรู้จักพี่ก่อนนะผมจะแนะนำให้พี่ไปไล่มาตั้งแต่นี่ก่อนเซนต์พอลเมนเนมบริดไล่มาทาวเวอร์บริดแล้วไล่เข้ามาในเมืองไงเข้ามาลอนดอนอายเข้ามาบิ๊กเบนนี
0: ่ไม่รู้ละตอนนั้นไปแบบคือคนไปงานรถเนี่ยเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ของยี่ห้อหนึ่ง
1: ที่ Excel หรือเปล่า Excel
0: ไม่รู้ที่ไหนแหละ
1: ที่ฮอ
0: พาไปเขาไปงานเปิดตัวมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็มีนักข่าวที่ไปส่วนใหญ่มันจะเป็นนักข่าวสายมอเตอร์ไซค์
1: รู้จักเนี่ยเรารู้จักเขาร
0: ู้จักด้วยเขาก็เชิญไปถึงก็ไอ้วันที่ว่างอ่ะคือนักข่าวสายมอเตอร์ไซค์ไอ้แบรนด์เนี่ยเขาจะพาไปลองรถวีก็ขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็นสิมันต้องเรียนนะเว้ย ขี่ไม่เป็นสิบอกทนนะครับ

0: ดีผมขี่บิ๊กไบค์ไม่เป็น
1: ครับ
0: ผมขออนุญาตผมไปเอง
1: ลีเลย
0: ลีผมลีเลยครึ่งวันบ่ายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารนะครับตอน 20:00 นอะไรว่า
1: เออนั่นแหละก็เลยไปกินเป็ดโฟ
0: ไปคนเดียวกินเป็ดโฟอะไรกินเบอร์เกอร์เดี๋ยวได้เอมิเรตนั่นแหละเออแล้วก็สนุกดีไปคนเดียวเนี่ยมันเหมือนพี่ลิมิงตอนนี
1: ้ไปไหนพี่ลิมิงไปไหน
0: แกไปอยู่นาโกย่ามา2อาทิตย์เนี่ย
1: เอ้าแกไปตามข่าวใช่มั้ย
0: ไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
1: พูดภาษาญี่ปุ่นคล่องแล้วตอนนี
0: ้เหมือนเดิมเอเจนต์เกมจบแล้วเนี่ยแก
1: อยู่
0: เที่ยวไปเที่ยวต่อที่โอกินาว่านะ
1: เอ้ยอันนี้ดี
0: อีก2
1: วันแกไปดูพื้นที่ดำน้ำหรือเปล่าโอกินาว่า
0: แกจะไปดำน้ำ
1: เพราะว่าตรงนั้นเขาเป็นพื้นที่แบบทะเลดำน้ำได้มีศูนย์อะคอเรียม
0: เออแกไปดำน้ำแกจะไปดำน้ำ
1: แ
0: กไปคนเดียวเดี๋ยวแกบินกลับมาวันพุธแฟนๆที่รอพี่ลิมิงนี่รอวันพฤหัสนะ
1: แกบินสายการบินอะไร
0: ไม่
1: ม่วงไหมม่วงไหม
0: ไม่รู
1: ้เดี๋ยวกระเป๋านี่ผมกลับมาล่าสุดเนี่ยผมกลับมาวันพุธนี่ยังอยู่นะกระเป๋ายังอยู่นะ
0: คือยังไม่ได้เอามา
1: ไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่เขายังต้องมากระเป๋าตั้งรอคน
0: อ
1: ่ะยังอยู
0: ่ก็เนี่ยพี่ที่เดลินิวไปบอกรอวันที่กลับมา
1: พี่เต้ยอ
0: ่
1: ะ
0: นะเต้ยยี่แปดกลับมายี่แปด
1: ได้กระเป๋าวันที
0: ่วันนั้นแหละแต่สิบชั่วโมง
1: ก
0: ่อนเมียแกไปซัปโปโรกลับมาเนี่ย
1: รออีกวัน
0: ใกล้ๆกันนะสามวัน
1: เห็นแกโพสต์อยู่เห็นแกโพสต์อยู่ก็นะ
0: ตอนนี้น่าจะที่ขายแล้วมั้งคนไปทำงานได้แล้วนี
1: ่ก็น่าตอนนี้เหลือที่คนไปเอาแล้วแหละ
0: นะก็นั่นแหละครับก็ดันมามีวิกฤตมีปัญหาเอาตอนที่มันจำเป็นต้องนักกีฬาเดินทางไปมาไปมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ต้องก็เลยจังหวะมันโป๊ะเชะพอดีอ่ะ
1: ไม่คือมันเป็นจังหวะน้ำท่วม
0: อ
1: ่ะแล้วทำไงอ่ะ
0: เห็นภาพไหมนะมันมีวิธีแก้ปัญหาร
1: ู้อยู่
0: คนไม่มีเอาคนเข้าไปสิ
1: ก็มันจะมีจากส่วนอื่นไงเพราะอย่างที่ผมถามเนี่ยอย่างสายการบินบูกันแอร์เอเชียเขาก็ไปเอาต่างจังหวัดที
0: ่
1: พอมีแคปซูลกำลังบินขึ้นมาก่
0: อ
1: นมาช่วยก่อนแล้วพอจบเนี่ยสองสามวันก็ส่งกลับถูกไหมเพราะว่าจริงๆในสนามบินต่างจังหวัดเองอ่ะเที่ยวนึงก็ไม่ได้วันนึงไม่ได้มีเที่ยวบินเยอะถูกไหม
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วผมว่าจริงๆอ่ะไอ้เรื่องกระเป๋าไม่มีคนกระเป๋าช้าเนี่ยก็พอทำเนานะ
1: แต
0: ่ไอ้เรื่องที่มันคนมันบ่นกันเยอะๆเน
1: ี่ยดีเลยยกเลิก
0: มันไม่มีงานแจ้งผู้โดยสาร
1: นั่นแหละ
0: มันไม่มีงานสื่อสารกับผู้โดยสารแล้วก็มันเหมือนปล่อยผู้โดยสารตามยถากรรมมันเฟ้งฟางอ่ะคุณเห็นภาพนักบอลวันที่นักบอลกลับเกฮานาฟีนอน
1: กับพื้นเลยพี่โชค
0: เป็นความเหมาเลย
1: พี่โชคนอนกับพื้นเลย
0: มันต้องดูแลเขานิดนึงหรือไม่ก็แจ้งกันหน่อย
1: ให้หน่อย
0: ตอนนี้กระเป๋าถึงไหนแล้วขั้นตอนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะ
1: นึกออก
0: ไม่ใช่รอผู้โดยสารก็รอไปเถอะ
1: ไม่แล้ว
0: คนรอน่ะมัน
1: ผมสงสารสุดอีกคนนึงก็คือคนนั่งอยู่เคาน์เตอร์ที่น้องร้องไห้
0: เจ้าหน้าที่หน้างานนี่ก็โดนผู้โดยสารลุมด่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งเขาก็เป็นตัวปลายทางอ่ะถ้าพูดตรง
0: ๆมันไม่มีอำนาจตัดสินใจอ่ะ
1: มัน
0: เป็นการตัดสินใจระดับนโยบายที่เหมือนคุณมันต้องมีอะไรมันต้องมีแอคชั่นอะไรบางอย่าง
1: ด้วย
0: ไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ใช่ว่าแล้วมีแอคชั่นอะไรบางอย่างคุณก็ต้องแจ้งผู้โดยสารว่าคุณแอคชั่นอะไรอยู
1: ่แล้วคือปัญหาเนี่ยณตอนนั้นมันมีความกังวลว่าด้วยความที่ถ้ามันออกจากนอกสนามบินแล้วจะกลับมาเอาตรงพื้นที่กระเป๋ามันก็ไม่ได้แล้วไงถูกไหมถ้าสมมติผมมาถึงผมกระเป๋าไม่มาผมกลับบ้านมาเอาความมันก็ไม่ได้อีกต้องทำเรื่องแจ้งเข้าพื้นที่ไง
0: บางคนของก็ต้องใช
1: ้ดังนั้นมันก็วุ่นวายนิดนึงแต่ก็
0: อย่างณเต้ยไงณเต้ยก็วันที่เขารอกระเป๋านี่ก็บอกว่าบางคนเนี่ยแอบไม่ได้บอกยามมันเดินออกไปซื้ออะไรกินแล้วก็เดินกลับมาได
1: ้ก็อย่าไปบอกสิบอก
0: นะเตยก็เป็นคนดีก็เดินไปถาม
1: เรียบร้อย
0: บอกออกไปแล้วกลับเข้ามาได้ไหมครับบอกอ๋อต้องทำเรื่องแกก็เลยไม่ได้ออกไปไหนเลยก็หวานไปไอ้เจนเกมนี่ก
1: ็มีประดับแล้วไหม
0: เมื่อ
1: เย็นนี้
0: เช้าหรือเมื่อคืนก็กลับมากันอีกชุดนึงนะเทควันโดชุดสุดท้ายแหละชุดสุดท้าย
1: เห็นบอกว่านักกีฬาหน้าตาดี
0: นะยังไงนะ
1: เห็นบอกนักกีฬาหน้าตาดีเทควันโด
0: เยอะแยะไปเยอะแยะไปน้องอยู่นี่คนบ้านผมนี่ก็โอ้สูงโปร่งหวานใจสาว
1: ๆบัลลังก์ทัพทิมแดง
0: คนบ้านผมเลยนะนี่เด
1: ็
0: กปราณบุรีหัวหิน
1: ขายาวทรงเทควันโดต้องขายาวตัวสั้นได้แต่ขาต้องยาว
0: โอ้แต่ว่า

0: อยู่ขึ้นไปเล่นรุ่น68นี่ไม่ค่อยได้เปรียบใครอ่ะ
1: โอ้โหฝรั่งหนักนะไอ้พวก
0: เตะกับอิหร่านนี่ตัวเท่ากันเลย
1: โอ้อิหร่านกระดูกแข็งนะ
0: เออ
1: แต่ทุกวันนี้ผมดูแต่คอนเทนต์น้องตัวนี้กับจูเนีย
0: อ๋อจะเป็นแม่ไก่เหรอ
1: ทุกวันมีทุกวันสองคนนี้ก็ถือว่าสนุกดีนะ
0: เออสนุกสนาน
1: คู่แฟนผัวเมียที่น่ารักดี
0: ครับก็เอาใจช่วยนะเทนนิสนะว่าเออเตรียมพร้อมจะมีทายาทก็
1: และจะขยายยิมเพิ่มอีก
0: มันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของชีวิตเน
1: ี่ยแต่ว่าโอ้โหน้องก็ใช้คำว่าผ่านทุกอุปสรรคนะเอ็นเข่าขาดสะโพกหลุดอะไรเนี่ย
0: ก็ต้องดูแลดีๆนะเพราะมันก็อาจจะส่งผลกับการมีบุตรอะไรเงี้ยต้องแต่เชื่อว่าหมอคงดูแลอย่างใกล้ชิด
1: แต่ว่าจูเนียร์ก็ดูแลดีเห็นดูแลกันมาประคบประงมกันมาช่วงไปซีเกมด้วยกันก็ตอนนั้นก็เริ่
0: ม
1: คุยแล้วแหละ
0: ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องเลือกคนใดคนหนึ่ง
0: ก็แล้วตัดมาที่นักกีฬาชุดนี้ก็
1: เป็นยังไง
0: โอ้อย่างน้องอิมเงี้ยปัชรกันพูนเกิดนำกุลเลนพูนเกิดใช่ไห
1: ม
0: ไม่รู้เป็นอะไรกันน่านสุพนิช
1: คนเดียวกัน แล้ว
0: ไม่น่าเกี่ยวกันนะ
1: อาจจะรู้จักเป็นญาติหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าก็น้องเขาก็เพิ่งสูญเสียใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้รองเท้าที่เทนนิสทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหใหญ่โตมโหฬารในการที่จะสวมแทนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแต่ผมเชื่อว่าแฟนๆกีฬาบ้านเราเขาเข้าใจนะว่ามันยากจริงในการที่จะแต่คนรุ่นคนก่อนเขาทำไว้ดีอ่ะแล้วรุ่น49เนี่ยมันเป็นรุ่นที่เราประสบความสำเร็จมาตลอดนะ
1: ก็เอาช่วงที่เทนนิสอยู่เนี่ยที่แข่งเวอร์ทัวร์ได้ทุกสนาม
0: เออ
1: แล้วใครจะไปทำได้พี
0: ่แล้วถ้าย้อนกลับไป40รุ่น49ของเราเนี่ยก็นั่นแหละเล็กชนาทิพ
1: ย์ก็มีติดเหรียญอย่างโอลิมปิกเลย
0: สองบุตรีนี่ก็49พี่บิวยาวพาก็49
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
1: รุ่นความหวัง
0: เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นรุ่นที่เราประสบความสำเร็จมาตลอด
1: แ
0: ต่ว่าก็ให้กำลังใจน้องอิมนะครับก็น่าจะผ่านช่วงเวลายากลำบากไปแล้วก็หลังจากนี้ก็น่าจะเข้มแข็งขึ้นนะ
1: ทุกคนก็ต้องมีจุดเปลี่ยนมีจุดอะไรแต่ว่าแน่นอนเราอาจจะเห็นน้องในปีหน้า4เกมต่อเนื่องไปเลย
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายท้ายสุดโอลิมปิก2028อยากจะให้มีผลงานที่ดีเหมือนเดิมสมาคมกีฬาเทควันโด
0: ครับ
1: นะครับภายใต้การนำของโคชเช
0: ได้เหรียญมา6เหรียญทองมา6สมัยติดแล้วนะ
1: โคชเช
0: สุดยอดจริง
1: ต้องยอมจริงชื่อฉันชื่อเชียร์ชื่อไทยเขาชื่ออะไรนะ
0: ชัดชัยชัดชัยเช
1: ชัดชัยช่วย
0: แล้วก็วันนี้พอดีปิดนี่นักกีฬาส่วนใหญ่ก็กลับมาหมดแล้วนะ
1: มีบิวใช่ไหมที่อยู่ใช่ไหม
0: บิวเรียกว่าบิวอยู่ไม่ได้บิวกลับมาแล้วบินไปใหม
1: ่เขาบังคับเขาขอเรียกว่าเขาขอ
0: แต่แรกบอกสมาคมกีตาร์ได้ปล่อยคำบ้านไปหมดแล้วนะ
1: แต่ไม่เป็นไรผลงานดี
0: งานนี้มันต้องไปรับจริงๆอ่ะมันไม่ไปไม่ได้หรอกมันงานใหญ
1: ่ถูก
0: นะครับ
1: แล้วน้องก็ผลงานดีด้วยไงเป็นตัวหน้าตัวแทนประเทศไทยอ่ะ
0: แล้วก็ที่อยู่เนี่ยตะก้อยังอยู่นะตะก้อกับเทควันโดเนี่ยเตะ
1: พี่ปุ้ยยังอยู่พี่ปุ้ย
0: เตะวันสุดท้ายพร้อมกันเนี่ยแต่ว่าเทควันโดกลับมาแล้วตะก้อยังอยู่แล้วก็มีขี่ม้าที่อยู่เพราะว่าขี่ม้าเนี่ยอีเวนต์สุดท้ายก็เมื่อเช้านี่ไม่รู้มีไทยแข่งป่ะนะแต่ว่าก็เหลือนี่แหละเหลือตะก้อเหลือขี่ม้าแล้วก็มีบิวที่ไปเดินในพิธีปิด
1: ครับ
0: วันนี้
1: ศิลปะบังคับม้านี่บอกเลยนะฮะ
0: เป็นไง
1: ใครจะพากเขาพากนะฮะเอาละครับมาแล้วครับจังหวะทำโชลเดอร์ทรอสนะครับสวยงามครับ
0: ครับผมแล้วก็ในพิธีปิดนี่เห็นกล้องจับบิวใหญ่เลยนะอันนี้เอาจริงๆนะก็จริงๆอ่ะไอพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงหน้าไปอยู่ในพิธีปิดเหมือนกันนะใช่ไหมรู้สึกไหมมันไปมอบกันในงานแถลงข่าวในห้องเพจคอนเฟอเรนซ์นี่มันก็ดูมันไม่ยิ่งใหญ่เลยอ่ะ
1: มันดูก่อยๆไม่รู
0: ้ยิ่งเนี่ยสอดแทรกเข้าไปในพิธีปิดไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้ว
1: ครับ
0: ก็ดูยิ่งใหญ่อลังการว้าวๆอ่ะนะเพราะว่ามันมีคนไปขุดมาบอกว่าตอนที่มันมอบรางวัลนี้ครั้งแรกเนี่ยก็คือเอเชียนเกมบ้านเรา
1: ครับ
0: ที่1998เนี่ยโกจิอิโตะตอนนั้นได้เนี่ยไปรับรางวัลในพิธีปิดนะคนดู 5-6 หมื่นเนี่ยตบมือกันสนั่นมันไหว
1: ครับ
0: มันก็เลยมันดูยิ่งใหญ่อะแต่คราวนี้นี่แม่ก็เราก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยนักกีฬายอดเยี่ยมเลยก็ MVP เนี่ยโกจิอิโตะเนี่ย 100,000 เหรียญนะตอนนี้บิวริปได้ 25,000
1: มั้งอะไรเนี่ย
0: แต่ค่าเงินเดี๋ยวนี้มันก็มากกว่าตอนนู้นนะ
1: โกจิอิโตะนี่วิ่งยับเลยเมื่อก่อนดูเนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปเลยนะ
0: เหรียญชัยสีหวงบอกฟ้าส่งข้าพเจ้ามาเกิดใหญ่ทั้งส่งโกจิโตะมาเกิดด้วย
1: โอ้ยมันเบียดไม่ได้จริงๆนะตรงนั้น
0: แพ้อยู่ค

0: เดียวแล้วแหละ
1: ผมจำได้คนชื่อแม่เนี่ยโคจิอิโตะเนี่ยของแท
0: ้ครับ
1: อืม
0: ได้3เหรียญเลยมั้ง100 200 4 100มั้งตอนนั้นน่ะ98อ่ะ
1: ครับ
0: วิ่งที่ธรรมศาสตร์นั่นน่ะโอ้โหสับยิกนะหลังจากนั้นมานี่ MVP นี่ว่ายน้ำล้วนๆเลยนะมีแฉลบไปหลินตันปีนึงกางโจมั้งนะที่เหลือได้ว่ายน้ำล้วนๆเลยมาคราวนี้กลับมาเป็นตีทาของ BV ครั้ง
1: ครับ
0: นะครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆนะสำหรับบิวคราวนี้แล้วก็เขาบอกว่าที่สำคัญเนี่ยตอนนี้เนี่ยเวลาของบิวเนี่ยถ้าไปเทียบกับเวลาของนักกีตาร์ระดับโลกเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ในระดับท็อป10แล้วนะ
1: ครับ
0: อันนี้คืออาบิวเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งเนี้ยวิ่ง9.90 ใช่ไหม100เมตรนะครับ 9.90 ไปเทียบกับผลงานในชิงแชมป์โลกครั้งล่าสุดคือ2025
1: ครับ
0: อันนี้หลังโอลิมปิกนะเอาล่าสุดเลยคือชิงแชมป์โลก2025เนี่ยเหรียญทองเนี่ยออบลิกเซวินจากจาเมกาเนี่ย 9.77 เหรียญเงินเนี่ยคีชานทอมสันจาเมกาเนี่ย 9.82 เหรียญทองแดงโนอาไลส์เนี่ย 9.89 ที่4เนี่ยเคนเนตเบตเตอร์เรกเนี่ย 9.92 วิวเนี่ยบิลเนี่ยวิ่งเอเชียนเกมรอบชิงเนี่ย 9.90 เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับกันตรงเนี้ยบิลอยู่ที่4ของโลกนะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะมีลุ้นในการถ้าอยู่ในระดับเนี้ยเราก็มีลุ้นในการวิ่งรอบชิงโอลิมปิกซึ่งไม่เคยมีนักกีฬาไทยได้วิ่งเคยวิ่งมาก่อน
1: ครับ
0: ใกล้สุดคืออนัสรัตนพล
1: คือ
0: เกือบได้วิ่งรอบชิง
1: ผมจำได้ว่าบิลเนี่ยช่วงที่ขึ้นมาใหม่ๆช่วงที่เราจับตาน้องกันตั้งแต่ช่วงซีเกมใช่ไห
0: ม
1: แล้วน้องที่ไปฝึกที่โอเรกอนมาช่วงหนึ่งก่อนนั้นน่ะสถิติเขาน่าจะเทียบกับนักวิ่งรุ่นอายุตอนนั้นจะมีต่ำกว่า18ก่อนเขาคือท็อป1คู่กันนะผมจำได้ว่านักวิ่งเมกา
0: ไอ้เตโบโก้
1: แล้วก็คือคู่กันนะ
0: เดี๋ยวนะเตโบโก้มันอะไรวะก็เป็นคู่ปรับวิวในรุ่นเยาวชนมาตลอดอะซึ่งจะเป็นบอตสวาน่าหรือไงนะมั้งนี่ไงเลดลี่เตโบโก้เนี่ยบอสวาน่าคือเวลาในแข่งกับบิวมาตลอดแต่ตอนนี้เตโบโก้นี่คือขึ้นไประดับโลกแล้วนะขึ้นระดับโลกแล้วเพราะฉะนั้นก็จะได้ไปวัดกันอีกทีในโอลิมปิกกับชิงแชมป์โลกคือบิวได้สิทธิ์ไปเล่นไปวิ่งในกีฬาชิงแชมป์โลกของ2027เรียบร้อยแล้วด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ได้วัดกัน
1: ครับ
0: กีฬาชิงแชมป์โลก2027นี่คือที่จีนนะที่ปักกิ่งปีหน้า
1: ครับ
0: ส่วนเวลา200เมตร200เมตรเนี่ยบิววิ่ง 19.88 นะในรอบชิงเอเชียนเกมเนี่ยไปดูเวลาตอนชิงแชมป์โลก2025กันเหรียญทอง
1: ต้องวัด
0: โนอาไลเนี่ย 19.52 เหรียญเงินเคนเนตเบนเลกเนี่ย 19.58 ทองแดงไบรอันเลเวลจากอเมริกาเนี่ย 19.64 แล้วก็อันดับ4เนี่ย 19.65 อันดับ5 19.78 บิลเนี่ย 19.88 เพราะฉะนั้นถ้าวัดกันเนี่ยบิลจะอยู่ที่6
1: ซึ่งจริงๆเนี่ยตอนนี้บิวยังไม่ได้พีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ไง
0: ถูก
1: เพราะยังเป็นเด็กอยู่เด็กใช่ว่ามันกล้ามเนื้อยังไม่เต็มที
0: ่ขยับขึ้นไม่ได้อีก
1: แล้วอย่างที่บอกไปตอนนี้น้องมีโอกาสได้ทุนไปเรียนที่โอเรกอนโอเรกอนนี่คือศูนย์ฝึกกรีฑาดีที่สุดในโลกนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นมันมีโอกาสที่จะไปได้อีก
0: หรือว่าถ้าคุณจะไปเทียบกับโอลิมปิกอันดับสุดท้ายที่ได้เข้าไปวิ่งในรอบชิงโอลิมปิก
1: ครับ
0: เมื่อ2024ที่ผ่านมาร
1: อบควอลิฟาย
0: คือ8คนสุดท้ายที่เข้าไปวิ่งรอบชิงเนี่ยอันดับสุดท้ายที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงเนี่ยคือ 9.91
1: ได้ลุ้นไหม
0: วิวตอนนี้วิ่ง 9.90
1: แต่ถึงบอกไงว่าได้ลุ้นนะ
0: เพียงแต่ว่ามันต้องมาร์กเอาไว้หน่อยหนึ่งว่า
1: ต้องตรงไปอีก
0: จากนี้ไปจนถึง
1: โอลิมปิก
0: 2026เนี่ย
1: 28
0: เนี่ยเหล่านี้เนี่ยที่เป็นโจทย์ของวิวเนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นไปด้วย
1: ใช่เราต้องเอาง่ายว่าทำงานควบคู่กับศึกษาสถิติเขาใช่ไหมซึ่งผมเชื่อว่าสุดท้ายพี่หยองคุณผู้ฟังส่วนใหญ่เนี่ยอยู่อเลกอนนั่นแหละและรู้เวลากันเองหมดแต่ว่ามันจะมีความกั๊กความอะไรยังไงเนี่ย
0: ครับ
1: อันนี้ไม่รู
0: ้แต่ดับแรกเนี่ยรอคุยโค้ชจีก่อนเลยนะเดี๋ยวไปพักร้อนอยู่เดี๋ยวกลับมาผมว่าอะไรเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องให้แล้วถ้าตอนนี
1: ้แต่ผมชอบเมื่อก่อน
0: สปอนเซอร์มาช่วยจ่ายหน่อย
1: ผมชอบบูเซนโบที่แกบอกว่าผมยังวิ่งไม่เต็มนะนี่แต่ผมเชื่อว่าเขาเร็วกว่านั้น
0: 100เมตรตอนปักกิ่งนี่วิ่งหันมามองเลย
1: ไม่ผมชอบตอนแบบปุ๊บๆหันมาอ่ะทิ้งแล้วก็ปล่อยเลยนะปล่อยเลยปล่อยก็เข้าแต่ก็ต้องยอมว่าสุดยอดจริงช่วงนั้นนี่ขนาด ในบริษัทเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่อังกฤษเอาแกมเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเต็มท่าชี้อย่างเงี้ยแล้วสปีดเร็วที่สุดต้องค่ายนี
0: ้
1: โดยอูเซนโบ
0: 9.58 นี่น่าจะอยู่ไปอีก20ปี
1: แต่จริงๆผมอยากรู้เวลาที่แกเคยทำได้กดต่ำที่สุดเท่าไหร่เหมือนกันนะแต่แกไม่เคยพูดนะแต่แกเคยบอกเป็นในไทยว่าผมเคยวิ่งได้ต่ำกว่านี
0: ้มันเกินมนุษย์ไปแล้ว 9.58
1: แต่ผมว่าด้วยสรีระนะพี่หยองเขา2เมตรอ
0: ่
1: ะ
0: ถูก
1: ความยาว9ขาหนึ่งเกือบ3เมตรแล้วอ่ะ
0: พระเจ้าประทาน
1: ว่าเหมือนไมเคิลเฟลล์มืออย่างใบพาย
0: คือคนรูปร่างแบบเนี้ยมันไม่น่าวิ่งได้เร็วขนาดเนี้ย
1: เพราะว่าคนที่สูงกันเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสปีดใช่ไหม
0: คือคนรูปร่างแบบนี้บวกกับพรสวรรค์ที่มีเนี่ยโอ้ใครก็สู้ยากอยู่ไป20ปีสถิติเนี่ยอย่างน้อยคือกีฬาเนี่ยหลายประเภทเนี่ยสถิติโลกเนี่ยมันอยู่มาแบบ100เมตรหญิงเนี่ยโฟโจนะเว้ยปัจจุบันเนี่ย88นะ
1: ยังไม่ได้มีใครทำลายนะ
0: เออจะเกิน30ปีแล้วสถิติ
1: ซึ่งคนก็จะไปพูดถึงเรื่องที่มันจะตายยางเรื่องวิทยาศาสตร์กีฬาไม่รู้ว่ามันพัฒนาไปแล้วมันจะพัฒนาได้หรือเปล่าทีมหรือใครก็ต้องพัฒนาได้สิมันก็มีความสงสัยอยู่
0: คือถ้าว่ากันด้วยทางวิทยาศาสตร์และเทียบสถิติเนี่ยมันจริงๆมันน่าจะถอยลงไปเรื่อยๆจนใกล้กว่านี้นะแต่ว่าโอ้100เมตรชายหญิงนี่มันแบบ
1: แต่100เมตรเมื่อก่อนผมจำนะไมเคิลจอห์นสัน
0: ไอ้ไมเคิลจอห์นสันวิ่ง200ดิ
1: ก็ไม่100เมตร200ได้ท่าวิ่งแน่น
0: อกตั้งๆไงไมเคิลจอห์นสันนี่200นี่ท้าทั่วโลกช่วงนั้นอย่าไปยุ่งกับแก
1: ไม่แต่เขาวิ่งผิดหลักวิทยาศาสตร์กีฬานะแต่ว่าความเร็วได
0: ้ท่าไม่ได้ไอ้อะไรล่ะแอฟริกาใต้แล้วที่วิ่งชิงแชมป์เยาวชนกับบิวอ่ะก็เหมือนกันตอนยุคเยาวชนต้าวิ่งมันก็ประหลาดๆแต่มันก็ไปของมันได
1: ้แต่พวกโซนแอฟริกาหรือว่าเขามีแข่งคอมมอนเวลพวกนี้ก็จะเป็นกรีธาลีกไงคอมมอนเวลที่คอมมอนเวลเก
0: ม
1: ก็จะมีนักกีธาดีๆเยอะนะเท่าที่เห็นเคยเชื่อจักรภพเนี่ย
0: คือสรีระเขาได้เปรียบแล้วก็พวกนี้มันมีถ้าใครดูทูวิชั่นเนี่ยมันจะมีไดมอนด์ลีก
1: อ่านี่แหละเป็นลีกกีตาร์
0: เป็นลีกกีตาร์อาชีพซึ่งพวกนี้มันก็เล่นไดมอนด์ลีกกันนี่แหละ
1: ใช่
0: นะครับแล้วมันก็สถิติต่างๆมันก็แข่งก็เจอตัวเจอหน้ากันอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นอีกระดับนึงซึ่งบิวก็ต้องปีนขึ้นไปให้ถึงนะ
1: แต่บางทีนี่เขาเป็นสะพานการโอนสัญชาติด้วยนะกาตาร์ช่วงนึงรวบหมดอ่ะใครมาดีๆไดมอนด์ลีกเอ้ยสะกิดหน่อยมันก็มาเล่นเอเชียนเกม
0: ใช่ก็ในเรื่องของบิวเนี่ยก็รอกันปีหน้าผมว่าน่าจะต้องตั้งเป้าไปที่ชิงแชมป์โลกมากกว่า4เกมนะ
1: คือ4เกมเนี่ยผมว่าในสถิติแบบนี้มันควรจะได้อยู่แหละถูกไหม
0: ผมว่า4เกมเนี่ยเอาตาต้าวิ่งก็ได
1: ้สวรรค์อัดดับบังก็ได้นะ
0: ไอ้ตาต้าชุติทัศน์อ่ะ
1: มีสวรรค์อัดดับบังก็ได้นะ
0: ต้านี่ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามีตาต้าเนี่ยที่กำลังพุ่งขึ้นมานะครับ
1: โอ้เดี๋ยวถือว่าก็ต้องให้เรื่องของนายกสมาคมแม้ว่าจะก่อนหน้านี้ก็ถูกวิจารณ์นะพี่เล็กพี่ใหญ่นะใช่ไหมแต่สุดท้ายก
0: ็พี่เล็กนี่ไม่ได้เป็นโค้ชแล้วนะออกแล้วเพราะว่าสุขภาพไม่ไหว
1: แต่ว่าก็เหมือนแกก็อยู่มานานจริงๆใช่ไหม
0: ก็แรงกันแบบนานมากก็อย่างที่หลายคนบอกว่าโค้ชจีเนี่ยเจนที่แบดลีย์เนี่ยชัดเจนสุดๆกับผลงานเพราะว่าเข้ามาปีเดียวนะเดี๋ยวไปดูสถิติย้อนหลังบิว
1: มาที่แกอยู่กับแกนะ
0: เอาย้อนไป2024เนี่ย 10.08 นะ
1: หรือว่าห่างนะ
0: ห่างลงมาเหลือ 10. เหลือมันลงมาเหลือ 9.9 ในเวลาประมาณไม่ถึง2ปี
1: ปีก่อนที่มันเขี่ยงที่ไทยชิงแชมป์อะไรนะ
0: ชิงแชมป์ชิงแชมป์เอเชีย
1: ใช่ไหมชิงแชมป์เอเชียที่คนมาวิจารณ์
0: ก็2024นี่แหละ
1: ลมหอบลมเหือบอะไรเนี่ย
0: แล้วก็มาซีเกมตอนซีเกมเนี่ยวิ่งได้การอยู่94แล้วก็มีลมช่วย
1: ครับ
0: แต่ว่าเนี่ยคือสถิติมันลงมาแบบชัดเจนมากๆกับผลงานของโค้ชจีเนี่ย
1: ต่ำกว่า10
0: แบบ
1: ชัดเจน
0: ผมว่าอันเนี่ยเราคุยกันบ่อยว่าบ้านเราเนี่ยมักจะไปรอฉลองกันที่ปลายทางเวลาสำเร็จแล้วเนี่ยนะอย่างบิวเนี่ยถ้าผมเป็นในห้างอะไรสักอย่างเนี่ยนะ
1: ครับ
0: บอกว่าผมจะบอกเลยว่าโค้ชจีคุณยาวเงินเดือนเท่าไหร่เดี๋ยวผมช่วย
1: สมาคมออก
0: เออ
1: คือเอาง่สมาคมก็มีฐานก่อนแต่คุณเอาส่วนต่างให้ก็ได
0: ้คือบางทีมันอาจจะว่าผมจ่ายเนี่ยผมจะได้อะไร
1: หรือแลกกับการเป็นผู้สนับสนุนสมาคมไปเลย
0: เออ
1: ไกล
0: ถูก
1: ค
0: ือณนะปัจจุบันเนี่ยผมว่าโค้ชจีเนี่ยเอาเท่าไหร่ก็ต้องให้เขาแล้วเพราะว่าผลงานเขาชัดก่อนหน้านี้เนี่ยหลังจากซีเกมเนี่ยมันขึ้นมา3เท่ารอบนึงแล้วนะตอนนี้เนี่ยผมว่า ขึ้นอีกเท่านึงนี่ผม

0: ก็มันก็ต้องให้นะ
1: คือมันผลงานมันชัดเจนทั้งระบบ
2: เออ
1: ถูกไหม
2: แล้วก็เนี่ยสมาคมไม่ไหวเนี่ยสมาคมหาสปอนเซอร์เลยผมว่าเชื่อว่ามีคนช่วยจ่าย
1: ก็มีคอมมิตเมนต์ให้ชัดเจนไปว่าถ้าเขามาเขาได้อะไร
2: ถูก
1: สมาคมได้อะไรตัวเด็กได้อะไรเพราะจริงๆมูลค่ามันอยู่ที่เด็กนะ
2: ใช่
1: ต้องยอมรับตรงนี้ด้วย
2: แล้วเป้าหมายเนี่ยมันชัดเจนและเป็นเป้าหมายใหญ
1: ่ครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไปถึงเนี่ยโอ้โหคุณวินวิน
1: กันทุกฝ่ายสมมุติติดแค่โพเดียมโอลิมปิกเนี่ยโอ้โหกีฬาไทยจะขนาดไหน
2: โอลิมปิกนี่เข้าชิงก็หรูสุดๆแล้ว
1: แต่ว่าถ้าไปจนถึงจุดนั้นได้มันจะแบบโอ้โหสุดๆนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในระดับโลกเนี่ยก่อนเราจะฝ่าฟันผ่านประเทศอเมริกาโซนแอฟริกาย
2: ากมากสรีระมันเป็นรอง
1: อาดาบิวเองก็ดูรูปร่างใช้ได
2: ้
1: นะ
2: ครับ
1: เป็นเด็กที่โตไว
2: ก
1: ็แต่อย่าจับไปจิ้นกันนักวิ่งจีนไม่เอาน้องไม่ชอบ
2: เมื่อวานไปนี่ก็แฟนไปส่งอย่าพึ่ง
1: เสียหลัก
2: หลงอะไรไปซะก่อนก็แล้วกัน
1: เพิ่งเสียหลัก
2: เพราะว่าเวลามันยังอีกยาวนานอ่ะก็คุมดูแลกันให้ดีตัวบิลผมเชื่อว่าตัวบิลมีวินัยอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็น่าจะมันมีเป้าหมายใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าชัดเจนอ่ะ
1: คือไอ้ครับผมก็ยังยกตัวอย่างคู่ของเทนนิสกับจูเนียร
2: ์
1: ที่จูเนียร์ยอมเป็นแบ็คอัพด้วยการอ่ะเลิกเล่นเพื่อว่าต้องส่งแฟนให้ถึงฝั่งฝันน่ะ
2: นี่เขาเห็นศักยภาพแล้วก็เห็น
1: เขาเทียบกันแล้วว่าเขาเนี่ยต้องยกให้ดีกว่า
2: เออ
1: แต่จริงๆตอนนั้นจูเนียร์ก็ถือว่าเป็นตัวเบอร์1ของเราในรุ่นนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่อ่ะเขาไม่ให้นักกีฬาเนี่ยเรียกว่าอ่ะ
2: คบกัน
1: ในค่ายแคมป์มันเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวของอะไรแหงแล้วห่างแคมป์ได้
2: จูเนียร์ก็เพิ่งมาเปิดตัวตอนก่อนโอลิมปิก2024
1: นี่แต่จริงๆคนในนั้นน่ะรู้กันนานแล้วถูกมั้ยเพราะอยู่ดีจูเนียร์หายไปจากระบบการเล่นถูกมั้ยอยู่ดีตอนแรกไปเล่น4เกมก่อนแล้วก็เลิกแต่คนก็งงอ้าวยังเล่นได้ทำไมเลิกอะไรอย่างงี
2: ้
1: แต่คนหลังบ้านก็รู้กันอยู่แล้วก็ยอมให้หลีกทางให้เทนนิสไปจนจุดสูงสุดของชีวิตเลยล่ะใช่ไหมล่ะ
2: ใช่
1: เหรียญทองโอลิมปิก 2-3 สมัยมันไม่ง่ายนะ
2: เพราะนี้มันมีคนรอบข้างที่ช่วยประคับประคองเนี่ยมันสำคัญบิวก็เช่นกัน
1: ก็ยังมีอนาคตอีกไกลครับ
2: ต้องช่วยกันดูแล
1: คือเผลอ
2: คือบิวนะมีวินัยในตัวเองอยู่แล้วแหละผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าทุกส่วนมันต้องช่วยกันด้วย
1: ก็เอาง่ายๆว่าผมว่าเป้าหมายน้องเนี่ยผมว่านะเป็นที่หนึ่งเอเชียได้เนี่ยคือแบบเป้าหมายในเอเชียก็ถือว่าสุดยอดนะ
2: ตอนนี้สำเร็จแล้ว
1: แต่มันถึงว่าไปให้ไกลเยียวยา
2: ต้องขึ้นไประดับโลกแล้ว
1: แต่โอลิมปิกเนี่ยบอกเลยว่าอย่างที่หยองบอกอ่ะผมว่าเข้ารอบควอลิฟาย8คนสุดท้ายนี่ก็สุดยอดแล้ว
2: นี่แล้วนี่เรามีโอกาสด้วยถ้าดูจากสถิติเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน
1: ไปต่อไป
2: เป้าหมายมันใกล้กันมาเรื่อยๆนะมันอยู่ในระดับที่จับต้องได
1: ้เน่ๆไปได้ทำไมบิวจะไม่ได
2: ้เอออ
1: เมริกา
2: ไปเลี้ยวไปเน่ๆได้ไง
1: อเมริกาเหมือนกัน
2: โอ
1: เคเอ
2: เอ้ยนะ
1: เป็นแล้วก็เป็นเป้าหมายของผู้สื่อข่าวกีฬาหลายคน
2: โอ้ใช่เอาจริงๆอ่ะกีฬานี่เป็นกีฬาที่คนไปทำข่าวนี่มันมากนะ
1: โอ้ยมันวินาทีต่อวินาท
2: ีนะคนไปทำข่าวที่สนามเนี่ยมันเลยทำกีฬาเนี
1: ่
2: ย
1: แล้วโจ๊ดอ่ะโจ๊ดไงโจ๊ด
2: เออนี่ครับมาจากไหนก็ไม่รู้
1: โจ๊ดดราม่าเลย
2: เขาคุยกันแล้วแหละนายกสมาคมก็ปรับความเข้าใจไปแล
1: ้
2: วแต่ว่าก็อย่าให้มีอีกกันแล้วกันเรื่องพวกนี้มันก็
1: ไม่แล้วพูดแบบน้อยใจเลยอ่ะ
2: แล้วก็น่าน้อยใจจริงๆนะ
1: แต่เขาอุตส่าห์วิ่งเต็มข้อนะ
2: ไม่มีใครคิดว่าเขาจะชนะแต่ว่าก็นั่นแหละก็อย่างนึงก็คือเจ้าชัวร์เขาก็ไม่ได้ซ้อมกับสมาคมมาถูกไหมล่ะ
1: ซ้อมข้างนอก
2: เขาซ้อมเอง
1: แต่ว่าเขามาเล่นในนามทีมชาติไทย
2: ก็
1: แล้วเขาได้ตังค์ไหม
2: อาจจะมองว่าสมาคมอาจจะไม่ได้เห็นว่าอาจจะไม่ได้ประเมินไว้ว่ามีโอกาสอะไรนี้ก็ได้มั้งไม่รู้นะ
1: แต่จริงๆส่วนน้อยอย่างน้อยนักกีฬาไทยไงก็ต้อง
2: จริงๆต้องเตรียมไว้นะครับเพราะอังยิงเนี่ยเทียบสถิติตอนวิ่งรอบรองก็รู้แล้วนะเพราะว่าเจ้าชัวร์มันสถิติมันมาต้นๆ นะ
1: ก็คือ
2: ว่าโพสชั่นโพสชั่นเบส
1: ไม่ใช่ไม่ใช่เวลานั้น
2: โพสชั่นเบสเทียบกัน8คนเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเจ้าชัวร์ในรอบ8คนในรอบชิงเนี่ยPB ของเจ้าชัวร์ต่ำที่สุดแต่ว่าเหมือนเวลาในการวิ่งรอบรองอ่ะเขาติดเหรียญ
1: ถูก
2: ซึ่งมันไม่ใช่ PB ไง
1: มันไม่ใช่ BB
2: เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลได้ว่ามันมีลุ้น
1: ใช
2: ่มันมีลุ้น
1: ค่าสัมประสิทธิ์อาจจะคิดไม่ทันค่าสัมประสิทธิ์ตอนวิ่ง
2: นะคร
1: ับแต่จริงอ่ะวิ่งมันก็มีเรื่องหัวใจด้วยนะสติหัวจิตหัวใจในความที่แบบปึ๊บตอนนั้นเนี่ยมันมีนะ
2: เอาจริงอ่ะ 4x400 อ่ะ
1: เ
2: กือบติดเหรียญเหมือนกันนะ
1: นิดเดียว
2: 50เมตรสุดท้ายอ่ะถ้าอินเดียไม่วิ่งบังอ่ะแซงนะเว้ย
1: มีเหลี่ยมอยู่
2: อินเดียวิ่งบังแล้วมันไม่ผิดกติกาไงมันก็อินเดียก็บ

0: อ๋อผมก็จะแซงอ่ะผมก็ออกเลนนอกจะแซง
1: มันก็อ้างได
0: ้เออมันไม่ผิดกติกาไง
1: อันนี้มันเป็นกติกาที่แบบมันมีช่องว่างแล้ว
0: ไงชัดๆเลยคือจอชัวร์กำลังจะเร่งอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: ใส่เบียร์ปังนี่ไง
0: แซงไปขึ้น
1: นะ
0: ได้
1: วันเล่แล้วชนะอินเดียไปได้ที่5ผู้ชาย
0: อ๋อเออ
1: พูดถึงทำไมอินเดียพูดซะหน่อยเราชนะบ้าง
0: เฮ้ยทำไมเอางี้พูดในฐานะคนไม่ได้ตามวันเล่ละเอียดนะ
1: ครับ
0: วันเล่ชายแขกนี่เก่งวะ
1: เก่งครับ
0: เราไม่นับอิหร่านนี่ก็ระดับไอ้นี้อยู่แล้วนะ
1: VNL.
0: อินเดียปากีนี่มาไงวะเนี่ย
1: อ่ะอันนี้ผมถามจากพิรุษวรุวิเศษสิ่งที่ภาคกับผมซึ่งเป็นอดีตนักกีฬาซึ่งเคยไปเจอพวกนี้มา อย่างแรกสรีระเหมือนอิหร่านคนพวกเนี้ยเพราะว่าเขาเป็นเชื้อชาติใกล้ๆกัน
0: ใช่นักกีฬาอินเดียนี่รูปร่างมวยก็รูปร่างดี
1: สรีระเขาดีทีนี้เนี่ยมันเหลือตรงที่ว่าเขามีความนิยมด้วยเขาบอกในอินเดียในปากีก็นิยมเล่นวอลเลย์บอลเขามีลีกนะ
0: แต่ผู้หญิงนี่ไม่มีมีแต่ผู้ชาย
1: เพราะว่าเขาเปิดโอกาสผู้ชายใช่ไหมซึ่งถามพิรุธแกบอกว่าเคยถูกเชิญไปแข่งสมัยเป็นนักกีฬาเขาบอกเลยว่าเจอปากีเนี่ยตีเอาเลยนะเขาบอกไม่ง่ายซึ่งเมื่อวานผมพากอยู่ที่ชนะจีนปากีได้เหรียญทองในรอบ38ปีนะเอ้ยไม่ใช่38
0: เหรียญไอ้นี่
1: ด
0: ิ
1: เหรียญทองแดง
0: เ
1: นี่ยต
0: ั้
1: งแต่ปี1982อ่ะ
0: ครั้งสุดท้ายคือได้เหรียญทองแดงสมัยเดียว
1: ก็คือครั้งสุดท้ายที่ได้นั่นแหละซึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเหรียญแห่งความหวังแต่พอเราพูดถึงปากีจะรู้สึกว่าเขาไม่น่าเก่งด้วย
0: มันไม่คุ้นเคยว่าเขาเป็นระดับเต้ยของวอลเล
1: ่แต่ถ้าไปดูอินดิวิดวลนะในเรื่องของตัวผู้เล่นยุโรปเล่นสโมสรยุโรปหมดเลย
0: เออคือเราไม่คุ้นกับทีมวอลเล่ปากีแต่ว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันไปในระดับ
1: แล้วระดับท็อป
0: ว่างั้น
1: เออประมาณนั้นเลยเขาก็เลยแบบอ๋อโอเคพอเห็นนะถึงบางอ้อว่าทำไมเมื่อวานเอาชนะจีนแต่จีนเนี่ยเขาไปนี่ด้วยเขาไปอะไรอ่ะเขาไปเจอฝั่งของญี่ปุ่นมาในรอบรองแล้วไปดวลมา5เซตยาวๆ
0: เหี่ยวอ่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายนี่กลายเป็นว่าก็เลยไม่ได
0: ้ส่วนคู่ชิงนี่ญี่ปุ่นนี
1: ่แพ้อิหร่านมาจัดเต็มอ่ะญี่ปุ่นนี่ชุดบีเลยอ่ะ
0: เหรอ
1: พวกรันพวกอิชิคาวะไม่อยู่
0: อ๋อรันนี่ที่มีข่าวกับน้อง
1: รันกัน
0: น้อง
1: นั่นแหละ
0: เซกะไอ้คาวากิตะเมื่อก่อนนี่ใช่ไหม
1: นั่นแหละ
0: ทำไมเรารู้วะ
1: เราไปโฟกัสไงเออนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่า
0: หวั่นใจเลยน้องไซกะ
1: ก็เลยเป็นทีมชุดนี้เขาไอ้นี่ไป
0: ครับ
1: ก็ถือว่าย
0: ังกะตีใส่กำแพงแต่ละคน
1: โอ้โหบล็อกใหญ
0: ่เลยบาร่า
1: อิหร่านใหญ่เจอไอ้ฝั่งของปากีเนี่ยก็ใหญ่เหมือนกัน
0: ครับ
1: ผมเห็นนี่แต่ละคนก็ไม่เล็กนะอย่างเมื่อวานไอ้ตัวตีของเขาคนหนึ่งโคตรเก่งพี่ไปดูนะชื่ออุสมานฟายัดอาลีเนี่ยปัจจุบันไปเล่นอยู่ที่เกาหลีนะจำกับสโมสรอะไรนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าเมื่อวานมีลูกหนึ่งผมแบบเห็นงงเลยนะคือเขาขึ้นหัวเสายกมือขวา
0: เห็น
1: บล็อกขยับเปลี่ยนมาทำอย่างนี้หยอดมือซ้ายท่านี้เลยผมเห็นปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลย
0: พินิหารเลยอย่าง
1: แล้วแบบลงเสร็จแล้วทำท่าแบบ
0: ขอขยับจะตีขวาแล้วซ้ายแยบ
1: หยอดเฉยเออผมก็เออนี่มันแต่เขาในเกมเขาเล่นดีผมดูอยู่เออมันเก่งไว้ตัวนี้ไว้เออก็คือเคยเจอกันก็เลยเออ
0: คือจะบอกว่าไอ้เช่นเกมครั้งนี้นี่ก็เปิดโลกอะไรหลายอย่างนะ
1: บางกีฬาบางประเทศที่เราไม่รู้ไง
0: ถูกอย่างมวยอย่างเงี้ยคนไม่ได้ติดตามแบบใกล้ชิดเนี่ยมันจะบอกว่าอินเดียมาจากไหนวะ
1: แต่จริงๆอินเดียเขามาดีอยู่แล้วรูปร่าง
0: มวยอินเดียเนี่ยเก่งมาคือขึ้นมาสักประมาณ10ปีหลังเนี่ยมวยอินเดียพัฒนาโคตรเร็วและคราวนี้เนี่ยคือถ้ายังได้ตอนบรรจงแพ้อินเดียรอบแรกเนี่ยโอ้โหแพ้กระทั่งมวยอินเดีย
1: แต
0: ่โอ้ใช้คำว่าแพ้กระทั่งมวยอินเดียได้ยังไงวะ
1: แต่ต้องมีคำว่าแต่อันนี้
0: แล้วคุณไปดูรวมที่สุดแล้วมวยอินเดียเนี่ย
1: ได้ไหม
0: เอเชียนเกมครั้งนี้อันดับหนึ่งนะเว้ยได้ไป3ทอง
1: นะเห็นไหมล่ะ
0: เยอะกว่าอุซเบย์
1: ซึ่งปกติ
0: แล้วอุซเบย์จะมาชุดไม่เต็มก็ตาม
1: ปกติอุซเบย์คาซัคโซนเราเนี่ยมันจะมานะพวกมวยพวกเนี้ย
0: จีน
1: นะ
0: แม้ว่าอุซเบย์จะมาไม่เต็มก็ตามนะชุดนี้นะแต่ว่าโอ้โหอินเดียผู้หญิง2เหรียญผู้ชายเหรียญ1ไม่ธรรมดาล่ะ
1: ช
0: าวอินเดียยุคนี
1: ้แล้วประเด็นน่ะ3ทอง3ทองแดง
0: เออหลายๆชนิดกีฬาเนี่ยมันมีบางชาติที่มันเอ้ยมันเก่งขึ้นมา
1: ไอ้พี่รุ่น80นี่ถือว่าเขาใหญ่อังกุสเนี่ย
0: เออ
1: เห็นมั้ย
0: คือมวยอินเดียเนี่ย เหมือนคัดรูปร่า

0: างเลย
1: ผู้ใหญ่
0: 70รุ่นบรรจงเนี่ยโอ้โหบางกันมิดอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่แล้วผมมาเคยภาพติดตาครั้งนึงนะมีโอกาสได้ไปทำงานนี่ตอนนั้นพอการชิงแชมป์โลกมันไปที่อะไรนะประเทศเมืองหลวงชื่ออะไรลืมอีกแล้ว
0: อินเดียเหรอ
1: มาบอมเบย์เปลี่ยนชื่อไปเลยนะ
0: นิวเดลีไง
1: ไม่ใช่นิวเดลีดิอ๋อเมืองหลวงไม่ใช่ผมไปอะไรนะเออนั่นแหละจำไม่ได้แล้ว
0: กอกาตา
1: บอมเบย์นี่แหละ
0: เอออะไร
1: นั่นแหละเขาเปลี่ยนชื่อไอ้เราก็ลืม
0: ครับ
1: ไปดูพอกายพี่โอ้โหหุ่นนักกีฬาอินเดียคือแบบมันเหมือนแบบเหมือนหุ่นแบบในการ์ตูน
0: อ
1: ะเป็นกล้ามแบบนี่คือคนอินเดียแบบขนาดนี้เลยวะ
0: คือลืมภาพอินเดียที่เราคุ้นเคยกันไปเลยกีฬาอินเดียยุคนี้เนี่ยมาในหลายๆชนิด
1: ดังนั้นแสดงว่า
0: บอลเขาก็เมื่อวานบอลเขาก็อุ่นกับบราซิลนะ
1: ม
0: ันก็ไประดับนั้นแล้วนะ
1: เ
0: ออมันพัฒนานะเพราะว่าก็เขาเป็นประเทศมีตังค์
1: เป็นประเทศมุมไบ
0: เออเป็นประเทศมีตังค์และเป็นประเทศที่ทรัพยากรบุคคลเยอะ
1: ใช่ใช่
0: ดังนั้นเขาสามารถที่จะพัฒนาได้
1: เป็นประเทศที่มีศิลปวัฒนธรรมเยอะด้วย
0: ครับ
1: นะครับก็แต่ว่าหลายๆคนชอบไปไงผมไปครั้งเดียวพอแล้ว
0: เอาก่อนจะไปพูดเรื่องต่อไปเดี๋ยวลืมขอบคุณก่อนนะฮะลูกค้าผู้น่ารักของ FM 99ของเราขอขอบคุณ M150 นะครับเชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับ
1: ครับ
0: นี่ช่วงเอเจนต์เกมนี่ดื่มทุกวันเลย
1: หมายถึงดื่ม M150
0: ใช่สิโดนเช้าไง
1: ถ้าหมอกเอาดื่มยี่ห้ออื่นนี่ฮา
0: ไม่ได้สิไม่ได้ดิ
1: ไอชงมาไงชง
0: เดี๋ยวพอสุเทพนี่มีจดหมายมาเลย
1: ผมไม่ค่อยมีผมไปแค่วอลเลย์บอลเนี่ยแต่ผมเห็นชื่อพี่ทั้งวันเลยนะ
0: จะบ้าเหรอหลังๆนี่ก็ค่อยๆได้ภาคอะไรแล้วเพราะว่าก ีฬามันเหลือน้อย
1: เข้าใจผมว่าเอาจริงๆนะผมว่าอาชีพพวกเราเนี่ยก็ต้องเฉลี่ยกันนั่นแหละ
0: เออก็แบ่งๆงาน
1: แบกกันทำไมแล้วก็เจอหน้าค่าตาก
0: ันอยู่กีฬาบางอย่างนี่คนที่เขาภาคอยู่เขาก็ภาคต่อเนื่องไปสิมันจะได้ความต่อเนื่องมากกว่า
1: ใช่
0: อย่างผมเนี่ยวันหลังๆนี่ก็ไปโดนตะก้อ7โมงและ3ที
1: ผมนี่วอลเลย์บอลหญิงผมภาคไปยิ้มไปเลยแต่ละคนแหมน่ารักเหลือเกิน
0: เอา
1: ชัดเจนชัดเจน
0: นะก
1: ็โอ้แต่ว่าจีนเก่งจริง
0: ก็เอเชียนเกมครั้งนี้ถ้าได้ภาคแล้วรู้สึกเป็นไฮไลท์เนี่ยนะ MMA
1: โอ้โห
0: คู่ชิง
1: มีจับซับมิชชั่นไหม
0: นี่เนี่ยจะใส่เลยนี่ก็โชค2ทีน้องแอมมีกีตาร์2วันสุดท้าย
1: มันลุ้นไง
0: เออ4เนี่ยแหละ4คูณ400กับ4คูณ100เน
1: ี่
0: ยแล้วก
1: ็
0: วันที่4คูณ100ชายหญิงไม่ได้แล้วก็วันสุดท้ายก็4คูณ400ไอ้4คูณ100ผสมกับ4คูณ400เสียดาย
1: ที่วันนี้ไม่มีเธออยู่มาร้องเพลงซะละ
0: อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้น
1: น่ะไม่ร้ายหลังนะเวลาร้องไม่ค่อยหลังนะ
0: อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นไม่ลายเหมือนวันนี
1: ้
0: อ้าวไอ้เจ้าเกมข้างหน้ากาตาร์นะครับใครไปเข้าไป
1: สารรัวพวกเพราะคุณไปมาแล้วไงใช่ไหม
0: เบื่อแล้ว
1: แล้วคุณก็ไม่รู้ว่ามันไม่มีอะไรแต่มันมีอะไร
0: เบื่อแล้วแต่จริงก็มีหลายที่ที่ยังไม่ได้ไปนะครับบนโลก
1: คราวนั้นมีครั้งนึงที่ผมไปเวียเครื่องที่นั่นแล้วพัก8ชั่วโมงเนี่ยคือต้องรอขึ้นเครื่องต่อ8ชั่วโมงผมไม่อยากไปเที่ยวไซซีอิ่งมากเลยนะแต่นี่มันดันไปลงกลางคืนถ้ากลางวันเขาจะผมจำได้มีทัวร์ไซซีอิ่ง4ชั่วโมงที่นั่น
0: แหละไม่แต่กลางคืนน่ะถ้าออกมาได้ก็มีที่ให้ไปเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะคนที่นั่นเนี่ยชีวิตเขาจะเริ่มต้นประมาณ
1: เพราะมันเย็น
0: 4-5 โมงเย็น
1: เพราะมันเย็นเพราะกลางวันมันร้อน
0: กลางวันออกมาไม่ได้
1: มันร้อน
0: เออชีวิตเขาจะเริ่มเนี่ยแล้วก็สว่างสวัยทั้งคืน
1: อ้อเหรอผมพลาดใช่ไหมเนี่ย8ชั่วโมงนั้นที่ผมทิ้งไปเนี่ย
0: แต่ว่าอยู่สนามบินน่ะดีละมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอก
1: นี่ผมท่านี้นอนสตาร์บัคท่านี้เลยผมนี่ทำอะไรไม่ได้
0: อยู่สนามบินแหละดีละเพราะว่าออกมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่านี่ยังไม่รู้ว่าเอเชียนเกมครั้งหน้านี่มันจะอีก4ปีแล้วอีก5ปีนะ
1: เพราะ
0: เขาอาจจะขยับไปเป็นอีก5ปีเพราะว่าม
1: ีเหตุการณ์อะไรฮะ
0: ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆช่วงไอ้
1: ที่มันไขมาไง
0: 2018เนี่ยเขาก็จะขยับไปแข่งก่อนโอลิมปิก1ปีนะ
1: เพราะว่าไม่ให้มันชนเลยเหรออ
0: ่ามันจะได้เอาเอเชียนเกมเนี่ยเป็นเวทีในรอบคัดเลือกหลายๆชนิดกีฬาด้วย
1: โอ้โห
0: มันจะได้มีความต่อเนื่อง
1: แต่มันก็แอบดูขัดไปนิดนึงนะ
0: เพราะ
1: ก็มันเปลี่ยนไงเปลี่ยนปี
0: ตอนแรกเขาจะเปลี่ยนอยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันมีโคว ิ
0: ดมันมีโควิด
1: ม
0: ันก็เลยมันยังไม่ได้แผนนี้มันก็เลยยังไม่ได้ execute เขาว่าก็อาจจะกลับไปเป็นเนี่ยที่กาตาร์เนี่ยที่โดฮาเนี่ยครั้งหน้าเนี่ย2030แต่ว่าเขาอาจจะบอกว่ายังไม่ชัวร์ตอนนี้อาจจะไป2031 ก็แต่รอความชัดเจนตรงนี้แต่ว่าก็เรื่องสนามเรื่องสาธารณูปโภคนี่มั่งห่วง
1: คือเอาง่ายๆว่าเขาอะสามารถทำเนรมิตได้ในความรวดเร็วใช่ไหมมีเงิน
0: เอาแค่อยู่ใน Aspire Academy นี่ก็ได้จะน่าจะได้สักประมาณ15ชนิดกีฬา
1: ถูกไหมล่ะก็คือเขาสร้างคอมเพล็กซ์กีฬาจริงๆนะ
0: โ
1: อ้ต้องยอมรับตรงนี้นะ
0: ใช
1: ่ว่าเขาแบบจริงจังนะ
0: แล้วก็ฟุตบอลนี่ก็ไม่ต้องห่วงก็เพิ่งจัดบอลโลกไปเมื่อ4ปีที่แล้วสนามมากมาย
1: แล้วสนามเขายุบไปยังบางสนามที่เขาบอกทำชั่วคราว
0: เขาเห็นยังอยู่นะในสนามคอนเทนเนอร์
1: ก็แสดงว่าเขายังจ
0: ั
1: ดกีฬาเรื่อยๆ
0: เพิ่งจัดกัฟครับคราวที่แล้วไปมั้ง
1: ไม่แต่ผมว่าเขาตอนนี้เขาเหมือนเขาก็บอลประเทศเขาเริ่มบูมๆแล้วมันก็มีตัวที่เล่นพวกอาฟิปใช่ไหมที่มันเก่งๆอะไรเงี้ย
0: อาคามาฟิปอาคามาฟิปนี่เก่าแล้ว
1: แต่ก็ยังเล่นอยู่
0: เริ่ม
1: โดยรา
0: เป็นตัวเก่าแล้ว
1: เริ่มโดยราซาอุดิอาระเบียนี
0: ่นี่จะมีตัวอะไรย้ายไปละจะมีใครย้ายเล่นลีกาต้าตัวดังๆจำไม่ได้เห็นในเพจไหนว่าแบบ
1: พวกยุโรปเนี่ยผมจำได้อยู่แต่ว่า
0: อาริยัตมาเลสกับเราจะย้ายไปลีกาต้า
1: ไม่เป็นไรเขาโกยเงินที่ซาอุพร้อมแล้ว
0: ก็ไปโกยลีกาต้าต่อ
1: ซาอุนี่จำได้ว่าเขาก็ได้วิกละเกือบล้านปอนด์
0: อ
1: ่ะ
0: จ่ายกันเข้าไป
1: แล้วเขาเล่นมา 2-3 ปีแล้วนะแล้วตังไปเก็บไหนเนี่ย
0: ธนาคารเนี่ย
1: ไม่แบ่ง
0: ไหนครับไปฝังก็ไปใส่ไหฝังดิน
1: มาเรสนะ
0: เก็บธนาคาร
1: เก่งจริงช่วงพีคเนี่ยต้องยอมรับจริงนะอยู่กับซิตี้อยู่กับเลสเตอร์
0: ถึงนั้นกาตาร์นี่ไม่ต้องถามเรื่องความพร้อมไม่มีปัญหาแน่นอน
1: ถ้าไม่พร้อมก็เดี๋ยวจ่าย
0: หมู่บ้านหมู่บ้านนักกีฬาก็เดี๋ยวทำเหมือนตอนบอลโลกไงเป็นเต็นท์กระโจมแฟนบอลนอน
1: อ้าวแต่ผมว่ามันก็เป็นเสน่ห์นะแล้วผมถามมันมีความเป็นส่วนตัวอะไรไหม
0: ก็เป็นเต็นท์ขาวๆนี่แหละเคยเห็นเต็นท์เวลาเขาไปกางแบบว่ามีทัวร์นาเมนต์กีฬาสนาม
1: เข้าใจ
0: นี่มี
1: บุกกระโจมแต่ทีนี้มันแบ่งโซนห้องเป็นห้องๆเงี้ยเหรอ
0: ก็เป็นห้องละสองเตียง
1: โอเครู้เรื่อง
0: แล้วก็ติด
1: แพงบางคนไปนอนเรือก็มี
0: โคตรแพงเลย
1: ตอ
0: นนั้น
1: อันนี้บอกเฮ้ยเราต้องพาคนเดียวไม่แบ่งเนี่ยถ้าถามคนถึงคนอื่นก็บอกเขาไม่ว่าง
0: เหรอ
1: ไม่ไหวสิเอาภาคกีฬาเนี่ยมันใช้พละกำลังอยู่เหมือนกันนะ
0: เหนื่อยนะเว้ย
1: ว
0: ันนั้นภาคกีฬา5ชั่วโมงนี่กลับบ้านนี่ใครชวนคุยนี่ตุ้ยลำตัว
1: ป้อแป้ไหม
0: โอ้โหไม่ไหว
1: อ่ะโอ้วันนี้เราก็ล่าม
0: าเลยวันนี้ค่ะโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดจะชนะไฮแลนด์ได้ไหมไฮสกอร์ไม่ด้วยถาม
1: ผมว่าชนะผมว่ารู้สึกว่าพอไม่มีโรนัลโดมันก็อีกแบบคือโรนัลโดผมชอบนะผมชอบอยู่แล้วเขาเป็นไอดอลของทีมผมอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่ว่าพอเหมือนไม่มีโรนัลโดความยังไงดี
0: อ
1: ่ะมันมีทีมเวิร์คเพราะว่ามันเหมือนไม่ต้องไปโฟกัสพี่โดคนเดียวมันก็เป็นอีกแบบ
0: อันนี้บอกถ้าเสื้อจิมจัดงานวันเกิดพนักงานในองค์กรต้องใส่เสื้อบอลไปอ้าวข้ามไปดีกว่าข้าม
1: ไปไป
0: เลิกเลิกดีกว่าเลิกดีกว่า
1: สามทุ่มแล้วสามทุ่มแล้วไปแล้ว
0: เจอในเว็บดีก็ไปเลิกดีกว่าเลิกเลิกเลิก
1: วันนี้ก็ขอขอบคุณนะฮะติดตามเราช่วงเว้นวักนะฮะ
0: ครับ
1: ของช็อกโกแลตรีพอร์ตช่วงหัวค่ำนะฮะวันนี้ผมต้องสุภชัยแล้วก็พี่หยงสุภโชคต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะฮะพบใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับSoccer Live Report สนับสนุนโดยเรามาเชียร์กันร้อยเรามาเชียร์กันร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตกันร้อยทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนธนากุลกองทัพไทยเร่งระบายน้ำเคหะร่มเกล้า33ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่ติดตามภารกิจช่วยเหลือประชาชนพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะลงพื้นที่เคหะร่มเกล้า33เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลและภาคีเครือข่ายซึ่งร่วมกันติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อลดระดับน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วที่สุดผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจความพร้อมของเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์และการปฏิบัติงานของกำลังพลพร้อมติดตามสถานการณ์และแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรวมทั้งเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายยกพลขึ้นภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองได้รับความสนใจเป็นพิเศษบริเวณท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเป็นไปอย่างคึกคักหลังเรือรบกองทัพเรือสหรัฐเทียบท่าและกำลังพลทยอยขึ้นฝั่งเพื่อเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ต่างๆโดยรถบัสรถตู้และรถโดยสารรับจ้างขณะที่เจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายสหรัฐทหารตำรวจและฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตระดมกำลังดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กำลังพลเรือรบสหรัฐกว่า 5,100 นายที่ขึ้นฝั่งมาพักผ่อนและท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคมพล
2: ลตำรวจตรีสุรชัยสุขใสผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางจังหวัดได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมส่วนหน้าดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลท่องเที่ยวได้อย่างเสรีไม่กำหนดสถานที่ต้องห้ามแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดหนึ่งในมาตรการสำคัญคือไม่อนุญาตให้กำลังพลเช่ารถจักรยานยนต์ขับเองหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขอให้ใช้รถบัสรถตู้หรือรถโดยสารที่จัดไว้เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุสำหรับพื้นที่ที่ได้รับความสนใจโดยเฉพาะหาดป่าตองก็จัดกำลังดูแลทางด้านการจราจรและความปลอดภัยโดยพบว่ากำลังพลส่วนใหญ่เลือกเดินทางด้วยรถบัสและรถตู้ส่งผลให้พื้นที่การท่องเที่ยวและภาคบริการในจังหวัดมีความคึกคักมากขึ้นทหารอเมริกันฆาตกรรมหญิงในญี่ปุ่นทหารนาวิกโยธินสหรัฐถูกจับในจังหวัดโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นในข้อหาต้องสงสัยว่าก่อเหตุชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงชาวญี่ปุ่นรายหนึ่งสร้างความไม่พอใจอย่างรุนแรงและนำไปสู่การประท้วงอย่างเป็นทางการของรัฐบาลญี่ปุ่นไปยังรัฐบาลสหรัฐโดยสื่อท้องถิ่นของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้ต้องสงสัยคือเดวินเจคอบบัลลาดนาวิกโยธินสหรัฐอายุ20ปีสังกัดสถานีขนส่งทางอากาศฟูเทนมะบนเกาะโอกินาวาส่วนผู้เสียชีวิตคืออันนายางิเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นวัย39ปีอาศัยในเมืองนาฮะในเมืองหลวงของโอกินาวาศพของเธอถูกพบในช่วงเช้ามืดวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นภายในห้องพักของโรงแรมในเมืองนาฮะสภาพศพบ่งชี้ว่าเธอถูกฆาตกรรมนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิชิของญี่ปุ่นแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบุว่าเป็นคดีที่โหดเหี้ยมและน่าสยดสยองอย่างยิ่งขณะที่ชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าเหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และนำความโกรธแค้นอย่างรุนแรงโดยกระทรวงต่างประเทศญี่ปุ่นได้ยื่นหนังสือประท้วงอย่างรุนแรงต่อสหรัฐทันทีในส่วนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นได้ต่อสายตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวาเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ครั้งนี้และให้คำมั่นว่ากองทัพและสถานทูตสหรัฐจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นในการสืบสวนอย่างเต็มที่ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนะเทนากุลรายงานค่ะ

0: Tucker Live Report
1: สนับสนุนโดย
2: เรามาเชียร์เกินร้อยเรามาเชียร์เกินร้อยแล้วก็ไปกันต่อกับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อย
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: จะเชียร์หงเชียร์ผีเชียร์ปืนเชียร์สิงเชียร์เรือเชียร์ไก่หรือชอบเชียร์บอลไทย

ีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร 02-114-3990 ค่าจัดส่ง200 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 封建杂货。Sucker Live Report。
1: สนับสนุนโดย
2: Raw Machine Gun Roy Raw Machine Gun Roy

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ ตอนเราเข้าสู่รายการ Soccer Live Report นะครับประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนะครับ2569นะครับวันนี้ผมเอกหิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์นะฮะรับหน้าที่ตั้งแต่ช่วง3ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน
1: ครับผม
0: ครับ
1: สวัสดีคุณเอกหิมสกุลสวัสดีแฟนๆรายการทุกท่านด้วยนะฮะ
0: อ
1: ยู่เป็นเพื่อนกันนะครับ3ชั่วโมงก็มีฟุตบอลที่เล่นอยู่ตอนนี้ก็ศึกยูฟ่าในชั้นลีกคอบอลสโมสรเขาเรียกว่าอะไรนะคุณเอกคึกไว้นะอีก2วัน เราสู้กันมานี่เกือบ3สัปดาห์ละ
0: โอ้เนาะ
1: มันเดียว
0: เป็นช่วงที่เบรกยาว
1: ยาว
0: ยาวมากๆอ่ะ
1: แต่ผมรู้สึกว่ามันยังดีนะคุณเอกในชั้นลีกหลายๆคู่มันสนุกมันก็เลยทำให้แบบไม่ค่อยก่อยเท่าไหร่
0: แต่จริงแต่จริงอันนี้ผมกำลังจะพูดเรื่องของเบรกทีมชาติอ่ะแต่โชคดีที่ Nations League มันเล่นกันสนุกยิงเยอะ
1: ใช่
0: แต่ละคู่เนี่ยมันเล่นกันจริงจังอ่ะก็เลยทำให้แหมมัน
1: เรียกว่าอะไรทีมเปลี่ยนโค้ชก็สนุกทีมที่แบบไม่เปลี่ยนโค้ชก็สนุก
0: ใช่
1: อย่างโปรตุเกสสเปนอ่ะคุณเอกเนี่ยโปรตุเกสพรุ่งนี้แข่งนะถ้าชนะอีก2เกมที่เหลือช่วงพฤศจิกาไม่ต้องเล่นก็ได
0: ้
1: เพราะมันถ้าจะการันตีรอบไฟนอลเอทแน
0: ่ๆ
1: 4นะ12แต้มสเปนก็เช่นกันถ้าชนะรอบนี้ก็คือแบบใช้คำว่าเอาวะให้มันหนักรอบนี
0: ้
1: 2นัดเดือนพฤศจิกายนก็ปล่อยๆบ้างสบาย
0: ๆ
1: แต่นักเตะเนาะ มันไม่ได้หยุดไงคุณเอง
0: ก็ถึงเป็นสาเหตุให้ยูเก้นคล็อปเองเรียกนัก

0: เตะมาเยอะๆ
1: ใช่ใช่
0: จะสลับกัน
1: อืมคุณไหนมองในเรื่องฟีฟ่าเดย์มัดรวมกันรอบนี้4นัดกับ
0: แบบเดิม
1: แบบเดิมสิงหาไอ้กันยาตุลาพฤศจิกาแบบไหนเดียวกัน
0: ผมว่าแบบนี้ก็ดี
1: เนอะ
0: ผมว่าแบบนี้ก็ดีมันคอนเซนเทรตทีมชาติยาวๆไปเลย
1: ใช่ๆๆให
0: ้มันแต่จริงๆเดี๋ยวเดือนตุลาเดี๋ยวเดือนตุลาไอ้เดือนพฤศจิกาก็มีอีกนะ
1: มีอีก
0: มีอีก
1: อืม
0: นะแต่ก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา3เบรกไง
1: ใช่
0: ๆรวมกันมาเลยนะ
1: ก็บางทีนะมันแข่งสมมุติพรีเมียร์3เกม4เกมหยุดปุ๊บแล้วมาแข่ง
0: สะดุดสะดุด
1: เกมหยุดอีกอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นะครับก็วันนี้เนี่ยที่แข่งอยู่ตอนนี้ครับอาเซอร์ไบจานกับลิทัวเนียเนี่ยเป็นอาเซอร์ไบจานเจ้าบ้านนะครับที่ขึ้นนำลิทัวเนียอยู่1-0นะครับ
1: ครับ
0: มีถ่ายทอดสดอยู่ทาง Monomax นะครับก็เป็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ลิทัวเนียเนี่ยโดนเช็ค VAR นะแต่สุดท้ายก็ไม่ได้โดนแดงนะครับโดนแค่ใบเหลืองนะ
1: เจ้าบ้านนำอยู่1-0นาที54
0: ครับแล้วก็สำหรับรายการที่เล่นกันอยู่ตอนนี้นะครับที่เล่นกันอยู่ตอนนี้เนี่ยนอกจาก UEFA Nations League นะครับในลีกดีนะฮะยังมีฟุตบอลลีกรองของเนเธอร์แลนด์นะครับ Eredivisie VV Venlo นะครับขึ้นนำโรด้าเจซีอยู่ 1-0 แต่ก็ท้ายเกมเต็มทีแล้วนะครับนาทีที่82ส่วนลาลิก้าสเปนนะครับเดี๋ยวจะคิกออฟกันในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้นะครับ Sporting Gijon กับ Celta Vigo B
1: เป็นเซกุนด้านะ
0: เป็นเซกุนด้าดิวิชั่นนะครับ ก็เป็นลีก2ของสเปนนะครับ Sporting Gijon กับ Celta Vigo แล้วก็มี Castellon กับ Guetta ตอน 5:30 นะครับ Las Palmas กับ Valladolid ก็ 5:30 เช่นกัน
1: ฟุตบอลคู่ใหญ่มันจะไปเทกัน
0: ดึก
1: เลยจริงๆคู่ 5:00 อ่ะเป็นโคโซโวกับออสเตรียนะเอาพวกฮอลแลนด์เยอรมันหรือเอามาสักคู่ก็ได้นะก็ยังดีนะ
0: คือต้องบอกว่า
1: เสาร์อาทิตย์ด้วยไงกันเลย
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานยังมีผมว่าเวลาโคตรดีเลยอังกฤษเล่น 5:00
0: น่าจะมาเล่นวันนี
1: ้เออหรือวันนี้อย่างนี้แหละเอาเยอรมันกับกรีซก็ได้
0: ใช
1: ่เอาทีมฮอลแลนด์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออมาลงในช่วง 5:00 3:00
0: ก็ยูฟ่าไปจัดเวลาเอาคู่ดีๆไปอยู่ดึกหมดเลยครับไปอยู่ค่ำหมดจริงๆถ้าเป็นเสาร์ที่ก็ควรเตะเวลาเดียวกับบอลลีกไปเลย
1: ใช่ๆ
0: เนาะ
1: ได
0: ้ถ้าโอเคกลางสัปดาห์ยังมีคนทำงานที่ต่างประเทศอยู่เราเข้าใจนะเพราะว่าอย่างเวลาที่คิกออฟเนี่ยคุณเอก
1: ครับ
0: สมมติเป็น 1:45 บ้านเราเนี่ยที่เวลาอังกฤษนะ
1: ทุ่ม
0: เวลาซัมเมอร์ไทม์ก็ทุ่ม45
1: ใช่
0: ก็ค่ำของเขาอ่ะ15:00 บอลเลิกเตะก็15:45กับ16:00บ้านเขาเขากลับบ้านกันก็ดึกแล้วล่ะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เออนั่นก็ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็ควรจะปรับให้มันเร็วหน่อยนึงเน
1: า
0: ะ
1: นี่เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ช่วงหน้าหนาวมาแล้วนะจะปรับเวลาอีก1 ชั่วโมงนะ
0: อาทิตย์สุดท้ายของเดือนตุลาคม
1: ครับผม
0: นะครับก็จะปรับเป็นวินเทอร์ไทม์แล้วนะตอนนี้เนี่ยนอกจากฟุตบอลรายการที่รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับมีฟุตบอลอุ่นเครื่องโคโมรอสครับกับเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยบุกไปนำโคโมรอสอยู่1-0นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีฟุตบอลอุ่นเครื่องในระดับทีมชาตินะครับคีกิสถานกับเลบานอนนะยังเสมอกันอยู่ที่0-0และ5:00จะมีคู่เซเนกัล U20 กับเดียคองโก U20 แล้วก็ยังมีฟุตบอลในระดับเยาวชนอีกหลายคู่นะครับแล้วก็ใครตามอยู่ก็ส่งมาบอกส่งมาตามกันได้นะครับม
1: ี
0: อุ่นเครื่องในระดับสโมสร นะครับฮัมบูร์กจากเยอรมันเนี่ยนะครับเจอกับ FC โคเปนเฮเกนจากเดนมาร์กตอนนี้ยัง0-0อยู่ใกล้จบครึ่งแรกแล้วนะครับ
1: ครับผมก็หลายทีมในเยอรมันเขาก็มีเกมอุ่นเครื่องไว้รอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ก็ซัดเลย
0: ใช่ครับส่วนในระดับฟุตบอลหญิงของอังกฤษลีกสูงสุดของพวกเขานะครับวีเมนซุปเปอร์ลีก วันนี้ก็โอ้โหเตะกันหลายคู่เลย5คู่นะครับ
1: ครับ
0: บอลหญิงนะครับแอสตันวิลล่านำคริสตัลพาเลซอยู่ 1-0 ไบรตันนำชาลตัน 3-1 นะครับเอเวอร์ตันเสมอกับเบอร์มิงแฮมอยู่ 1-1 แล้วก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ตามหลังลอนดอนซิตี้ไลออนเนสเซส 1-4
1: ครับ
0: นะครับเวสต์แฮมตามหลังเชลซี 0-1 แล้วคู่4ทุ่มครึ่งนะครับมีแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอล
1: โอ้นี่บิ๊กแมตช์เลย
0: บิ๊กแมตช์นะไปจัดตอน4ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับส่วนคู่ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อวานนี้เนี่ย5ทุ่มใช่ไหมคุณเอก
1: ใช
0: ่โอ้โหอังกฤษบุกไปอัดโครเอเชียด้วยสกอร์7-0
1: ทำไมต้อง7คุณบอกเป็น6หรือ8ไม่ได้อะต้อง7
0: จริงๆอาจจะโดนมากกว่านั้นนะ
1: นี่เขายิงสกอร์หวยบ้านเรา
0: เจ็ดศูนย
1: ์
0: นะสกอร์คุ้นๆ
1: นี่โกรธจูเคิลมากเลยนะทำไมไม่เล่นแบบนี้ตั้งแต่บอลโลก
0: อ
1: ูดุมากอังกฤษอ่ะคุณเอกเอาง่าย
0: ไม่แต่ผมคุณเอกอังกฤษอดุอ่ะใช่แต่ถ้าไปดูคุณเอกดูจริงๆเนี่ยโอ้โหแนวรับโครเอเชียนี่คือมันหลอยถ้วยจริงๆนะเมื่อวานเนี้ย
1: คือผมว่าคือวิธีการของอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ตอนบอลโลกคุณเอกจริงๆถ้านับจริงๆอ่ะ10ก็ถึงนะถ้าคมๆเรียกว่าโควิดไม่เซฟคือเมื่อวานอย่างผมว่าไม่รู้นะมันอาจจะเป็นเนชั่นลีกทูเคิลมันก็อาจจะแบบไม่กดดันไงเด็กเล่นเลยลูกเด็กลุยเพชรซิ่งกล้าเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าบู๊กล้าบุญ
0: ถูก
1: แต่ฟุตบอลโลกอ่ะโอ้โหมัน
0: น็
1: อ
0: ก
1: มันเก่งคือเมเจอร์มันต่างกันไง
0: ครับ
1: แล้วเมื่อวานอ่ะเห็นอังกฤษเล่นโอ้โห
0: เครื่องอังกฤษก็เล่นดีเข้าล็อกแล้วก็ดุมากๆด้วยแต่อีกอันนึงเนี่ยที่มันต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะมากก็คือโครเอเชีย
1: ใช่
0: เด็กบุกก็ไม่ขึ้นแนวรับก็ผิดพลาดโอ้พลาดเยอะมากอ่ะ
1: แล้วพวกซุปเปอร์สตาร์เหลือแต่ชื่อเนาะ
0: ถูก
1: โคมาสิทธิ์เปรีสิทธิ์ลูก้าโมดิ
0: ชเฮ้ยคุณเอกจำได้ไหมเวิลด์คัพ2018
1: นะรอบชิงอ่ะ
0: ไม่ที
1: ่เรียกอะไรแชมป์รองแชมป์มาหรอ
0: 2018พวกเขาได้รองแชมป์ถูกไห
1: ม
0: แพ้ฝรั่งเศส2022มี
1: ได้ระดับ3อยู่ปีนึงนะ
0: ใช่
1: ที่ชนะอังกฤษอ่ะ
0: ใช่ก็ปี2000น่าจะเป็น
1: 22ที่ไหนที่กาตาร
0: ์2022ที่กาตาร์คือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่โครเอเชียมีแต่ผู้เล่นอายุเยอะๆหลายคนนะแล้วก็มีการบอกว่าโอ้โหรวยลาแล้วอะไรแล้วเนาะสุดท้ายพวกเขาก็ใกล้จะมาถึงยุคที่จะต้อง
1: ถ่าย
0: เลือดจริงๆแล้วแหละ
1: คือไอ้ทีมไซส์เนี่ยผมว่าครัวเอเชียยืนระยะมาได้ดีกว่าไอ้พวกเช็กโรมาเนียบัลแกเรียอะไรอย่างงี้นั่นเองพวกแม้แต่กระทั่งพวกเซอร์บงเซอร์เบียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเช็กยืนระยะได้ดีกว่า
0: ครัวเอเชีย
1: ครัวเอเชียยืนระยะได้ดีแล้วเด็กๆขึ้นมาก็ถือว่าโอเคอยู่นะ
0: ครับ
1: วูสโควิดแนวรับจากไบรตันหรือว่าจะเป็นควาดิโออะไรอย่างเงี้ย
0: อ่ะมาขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนของเรานะครับ M150 เชียร์เกิน100แล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับก็ฝากไว้ด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยทีมชาติไทยนะทีมชาติไทยของเรา2ทุ่มก็จะมีลงสนามนะครับในศึก FIFA อาเซียนคัพนะในดิวิชั่น1
1: ครับ
0: นะครับจะเจอกับอินโดนีเซียเจ้าภาพ4ทุ่มอ่ะ2ทุ่มในรอบชิงชนะเลิศ
1: ชิงอันดับ3มาเลเวียดนามจะเล่นกัน6โมงเอ้ย 16:00
0: 4โมงเย็น
1: ส่วน D2 ก็ได้แชมป์ไปแล้วนะฮ่องกงก็ชนะกัมพูชาไปเมื่อวาน
0: ครับพรุ่งนี้ก็ติดตามกันได้นะครับ2ทุ่
1: ม
0: นะครับ
1: ดาโซนาถ่ายส่วน99จะบรรยายหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามกันต
0: ่อ
1: ไม่รู้ว่าจะถ่ายหรือเปล่านะ
0: เอ้ามีแดงอ๋อนี่เป็นน่าจะเป็นไฮไลท์หลังจบ
1: อนี่ยกเลิก
0: ใบแดงเป็นใบเหลือง
1: เกมอุ่นเครื่องมีสกอร์คีร์กีสถานขึ้นนำเลบานอน1ประตูต่อ0นะครับ
0: ครับเอาข้อความนะครับทาง4689899นะครับ4689899บอกว่าคอนโทรลที่นั่งอยู่เนี่ยใช่ลามเฮิร์ตแมนหรือเปล่า
1: ลามเลเวอร์หรือเรียกเขาว่าลามโลโซอะไรเป็นสาวกก็เป็นสาวกโลโซนี่พี่เอกคิมถามแล้วลามเกิดทันโลโซเหรอ
0: เกิดทันพิเศษเหรอวะช่วงยุค ดัง
1: ๆน้องมันเป็น

0: ไหม
1: น้องเป็นคนชอบฟังเพลงเก่าเว้ยเด็ก
0: ชอบฟัง90
1: เออชอบฟังพี่แอดคาราบาวพี่ปูพงษ์สิทธิ
0: ์ชอบฟังคาราบาวนี้ก็ต้องชอบฟังนี่นี่นายแน่มากดิชอบป่ะ
1: เปิดไปแล้วเมื่อวาน
0: อ
1: ่ะ
0: เอ้าแล้วเปิดไปแล้ว
1: เปิดไปแล้วแล้ววันนี้เห็นน้องเนเน่เข้ามาแสงพารากอนมีหูเด็กผมมาดูใน TikTok นะหน้าไมค์มีเป็นร้อยอ่ะตั้งสื่อเขาเรียกว่าสื่อช่องหลักสื่อของบันเทิงหุ
0: ้ยเยอะ
1: ไม่เห็นการแบบมันมายืนแถลงแล้วแบบหูมีไมค์แบบ
0: เยอะ
1: มากเยอะมากแบบโอ้น้องฮอตจริงชื่นชมชื่นชม
0: ค่ะแล้วก็บอกว่าต้นชั่วโมงหน้าขอเพลงนางงามตู้กระจกนะฮะถ้าทั้งสองท่านไม่ชอบไม่ต้องเปิดก็ได้ฟังได
1: ้รามเตรียมไว้เลยนางงามตู้กระจก
0: เพลงของแอดคาราบาวที่ผู้หญิงสายตาไม่ค่อยดีอ่ะ
1: ทำไมฮะ
0: นางงามต้อกระจก
1: ไอพี่เทียรี่ร้องเพลงนี้ก็ดีนะให้กำลังใจนะให้กำลังใจนะ
0: แล้วก็ทักทายเข้ามานะครับบอกสวัสดีค่ะโปรตุเกสไม่มีโรนัลโดจะชนะฮาแลนด์ได้ไหมคะไฮสกอร์หรือเปล่าเกมแรกไม่มีโรนัลโดเขาก็ชนะไหมอ่ะ
1: เกมนั้นชนะมาเท่าไหร
0: ่2-1
1: คือวันนี้โปรตุเกสอย่างที่ผมบอกถ้าชนะจบเลยอีก2เกมเดือนพฤศจิกาไม่เล่นก็เข้าหมายถึงว่าเข้ารอบไฟนอลเอทนะไม่น่าจะหลุด1ใน2เนี่ยเพราะว่ากลุ่มเนี้ยโปรตุเกสเขาโดดไปแล้ว9แต้ม
0: ครับ
1: ไอ้ทีม2 3 4มันมีแค่ทีมละ3แต้ม
0: เ
1: ขาเอา1 2อ่ะเข้ารอบเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายหรือเรียกกันคือไฟนอลเอทอ่ะทีเนี้ยมีคนถามผมเหมือนกันว่ารอบชิงชนะเลิศหรืออะไรเงี้ยเขาไปเล่นกันที่ไหนผมไปดูอ่ะมันยังไม่มีการวางเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ซึ่งเจ้าภาพในเนชั่นลีกรอบไฟนอลน่ะหรือรอบรองรอบชิงอ่ะเขาจะ
0: ดูจาก
1: ดูจากดูจากทีมที่มันเข้ารอบสุดท้ายไปแล้วอะไรอย่างงี้นะครับ
0: ใช
1: ่ไม่พี่คุณเอกโปรตุเกสไม่มีโดผมว่าดีเล่นดีนะ
0: ก็เกมแรกก็ชนะมาแล้วนะครับแล้วคนที่เล่นแนวรุกทั้งคู่ก็ทำประตูได้ทั้งคู่นะครับ
1: กอนซาโลรามอส
0: กอนซาโลรามอสกับเจ้าเฟลิกที่ทำประตูได้ในเกมแรกที่เจอกัน
1: ครับ
0: โปรตุเกสบุกไปชนะนอร์เวย์2-1นะครับแต่เกมแรกเนี่ยทางประตูของนอร์เวย์เองก
1: ็พลาดนะ
0: พลาด
1: นีเล่นนะ
0: ถวายให้ด้วย
1: ครับ
0: นะฮะเกมนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
1: เกมนั้นฮาลันก็โอกาสเยอะนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าจบไม่คม
0: ครับผม
1: ไม่รู้ว่าเบื้องต้นผมก็ยังชอบโปรตุเกสอยู่อ่ะดีทุกตำแหน่งอ่ะเอาง่ายๆคุณเอกนักเตะโปรตุเกสชุดเนี้ยมองแบบเป็นกลางนะ
0: ครับ
1: ผมว่าระดับโลกทุกตัวนะ
0: อ
1: าจจะปิ่มๆหน่อยประตูอย่างคอสซ่าอาจจะยังไม่ถึง
0: ครับ
1: อย่างแบ็คเจ้ากันเซโลนูโน่เมนเดสเงี้ยอันนี้แบ็คขวาแบ็คซ้ายนี่ผมว่าถ้าระดับโลกมันก็ติด1ใน3อ่ะตรงกลางเจ้าเนเวสบิตินยาบูโน่จะเอาเพลีกเลยฮะผมว่าโดยรวมผมว่าดีกว่าแล้วว่านอร์เวย์น่าจะมีตัวติดโทษแบนด้วยนะเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้เขาไปแพ้แล้วมีผู้เล่นที่โดนใบแดงไอ้นัดที่แพ้นัดที่แพ้เวลอ่ะคุณเอก
0: ไม่แพ้พี่ล็อกเวลเฉยเลย
1: เขาไปโดนใบแดงเสียฟาวหน้าขอบเขตโทษแล้วมาโดนฟรีคิกของเวลยิงเข้าแล้วนอร์เวย์เหลือ10คนอ่ะเวลมันก็ไม่กลัวเวลเล่นในบ้านอ่ะ
0: ก็มาได้ประตูหลังจากนอร์เวย์โดนใบแดงนั่นแหละ
1: ตอนนั้นมันเสมออยู่1-1
0: ครับ
1: เป็นดิโก้เป็นเลี่ยนนะยิงฟรีคิก
0: ใช่
1: แต่ถ้า11คนเท่ากันผมว่านอร์เวย์ก็อาจจะมีอาจชนะได้อ่ะ
0: เป็นคนที่โดนใบแดงก็เป็นทอบยอนเฮเกมนะครับ
1: ใช่ใช่ใช่ก็เป็นตัวสุดท้ายผู้ตัดสินก็เป่าฟาว
0: ผมก็เปิดไฮไลท์คลอไปด้วยแล้วกันดูไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: คู่อาเซอร์ไบจานกับลิทัวเนียก็ยังเป็นเจ้าบ้านอาเซอร์ไบจานนำอยู่1-0นะครับ
1: ครับเวลาย
0: ังไม่มี
1: เด็กเยอะด้วย
0: ใช่ครับยังไม่มีประตูเพิ่ม
1: 2เอกถ้าสมทมีงานเยอะด่วนคุณจะมีกระติกกระใจร่วมงานมันเกิดเพื่อนไหมอ้าว
0: ที่น่าจะแซวเรื่องคุณอนุทินไปงานวันเกิดนะฮะ
1: ผมไม่ได้ตามข่าวสารบ้านเมืองนะช่วงเนี้ย
0: ครับ
1: ไม
0: ่มีปัญหาครับแกก็ไปงานวันเกิดได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเป็นนายกอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่เรื่องบางเรื่องก็ให้ทีมงานทำได้แต่ว่าโอ้ไปไหน

0: ก็มีดราม่าอยู่แล้วจำได้ไหมครับไม่มีซีอาร์เซเว่นนัดชิงได้แชมป์ยูโรปีนั้นคืออ้าวแต่เขาอยู่ยืนข้างสนามนะ
1: ไอ้ดีได้แชมป์ยูโร
0: ชนะฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่อันนี้เป็นจังหวะอันนี้ผมมาย้อนดูไอ้คุณเอกจังหวะเป็นทำฟาวตัวสุดท้ายใส่ทางเดนนิสเจมส์นะแล้วก็โดนวิลเลียมยิงฟรีคิกเข้าไปนะครับ
0: คือเบลตอนนี้เกือบกลายเป็นว่าแดนเจมส์มาแบกเกมรุกเพราะวิลสันเขามีปัญหาการบาดเจ็บ
1: ครับแต่ก็เป็นการเก็บ3คะแนนแรกของเวลส์นะครับในยูฟ่าในแชมเปี้ยนส์ลีกรอบนี้นะครับ
0: ม
1: ีคะแนน3คะแนนจริงๆคือเท่ากับเดนมาร์ก
0: เท่าเวล
1: เท่าเนาะเท่ากับนอร์เวย์เท่ากับเดนมาร์ก3คะแนนเท่ากันชนะ1แพ้2เหมือนกันเลย
0: ใช่
1: ใช่
0: นะก็รอบนี้ถ้าเป็นลีก A อ่ะถ้าทีมที่มีโอกาสชนะรวดอ่ะก็มีโปรตุเกสกับสเปนนี่แหละคุณเอง
1: ใช่
0: ผมถึงบอกไงว่าวันนี้ไม่แน่นะไอ้พวกไอ้นัดสุดท้ายที่เล่นกันนัดที่4อ่ะสเปนโปรตุเกสอย่าคิดว่าเขาจะผ่อนนะเขาอาจจะเก็บเต็มรอบนี้แล้ว2นัดรอบหน้าก็เป็นลองทีมอะไรไป
1: คือถ้านอร์เวย์หวังจะเข้ารอบเนี่ยก
0: ็ต้องห้ามแพ้วันนี้
1: เออไปเกมนี้แพ
0: ้อย่างน้อยต้องไม่แพ
1: ้แต่
0: ถ้ามองในมุมกลับกันโปรตุเกสถ้าเขาอยากเข้าเขาต้องชนะ
1: ใช
0: ่คือถ้าชนะมันจบเลยไง
1: เราติดตามนะครับ14:45
0: คุณเนี่ยจะดูคู่ไหนอ่ะ
1: ถ้าเป็น
0: หนึ่งคุณน่าดูทุกคู่นะ
1: อย่างวันนั้นผมก็สลับไปสลับมาคุณ
0: เ
1: นี่ยกรีซกับเยอรมัน
0: ก็น่ารู
1: ้กรีซวันนั้นก็เล่นดีมาก
0: อ่ะคุณเอกคิดดูว่าไอพอตารางกลุ่มออกมาผมว่ากรีซโหมันตัวแจกแต้มแน่ๆแต่พอเห็นมันเล่น3นัดมาหุยกรีซฝีมือดีว่ะ
1: จ่าฝูงครับ
0: จ่าฝูง
1: ตอนนี้จ่าฝูงนะครับ
0: แล้วมันน่าจะเป็นโค้ชซือบีนะทีนี้คุณเอกผมไม่เห็นไอฟอร์เมชั่นเวลามันจัดทัพอ่ะผมโคตรชอบเลยนะฟุตบอล4-4-2อ่ะผมรู้สึกว่าผมเอาใจช่วยเป็นพิเศษทีมไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณเล่นในระบบ4-4-2อ่ะผมว่าผมชอบ
1: แม้ระบบจะดูโบราณนะแต่พวกเราอ่ะพวกเราจะชอบสไตล์
0: คลาสสิกสุดแล้ว
1: หน้าคู
0: ่
1: เกมที่แล้วก็เกือบตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะ3แต้มใสๆคุณ
0: นำก่อน 2-0
1: โอ้โหแต่ตอนหลังเนี่ยแต้มเดียวก็บุญแล้ว
0: ใช่
1: พอจบเกมเนี่ยโอ้โหนิทแลนด์เองก็มาไล่บี้เอาซะจนกรีซเองก็เรียกว่ากระเสือกกระสน
0: นะ
1: แต้มเดียวก็ยอม
0: มีจริงได้ล้ำหน้าได้นะแล้วถ้าจะไม่ผิดวันนี้โซลิสจะมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยเรียบร้อย
1: เดี๋ยวดูกันเดี๋ยว
0: แต่เป็นนัดที่เยอรมันจะเขาเรียกว่าแก้แค้นได้หรือจะโดนย้ำแค้นผมว่าฟุตบอลกรีซอ่ะโหระบบดีคุณเอง
1: แต่ทีมที่น่าผิดหวังจริงก็ในกลุ่มนี้ก็คือเซอร์เบียเนาะโอ้เซอร์เบียนี่แพ้รวดเลยนะครับแพ้กรีซแพ้เนเธอร์แลนด์แล้วก็มาแพ้เยอรมนีด้วยเกมล่าสุด
0: เกือบกลายเป็นว่าทีมที่แจกแต้มเป็นเซอร์เบียกรีซจ่าฝูงนะตอนนี
1: ้ส่วนในกลุ่มอื่นๆเนี่ยโอ้โหจริงๆอ่ะคุณเอกดูจากการแบ่งกลุ่ม4กลุ่ม
0: ของลีก A ใช่ไหม
1: ลีก A เนี่ยมันน้องๆฟุตบอลแบบยูโรสมัยก่อนเลยนะคุณเอกเห็นได้ไห
0: ม
1: ยูโร
0: กันนี้แหละ16ทีมนี่แหละ
1: นี่ขาดแค่ฝรั่งเศสเอาฝรั่งเศสมีเนี่ยเป็นยูโรเลย
0: ใช่
1: ฟุตบอลยูโรรอบสุดท้ายอ่ะประมาณเนี้ย
0: ก็ขาดไอ้พวกทีมลีก B คือพวกสวิตใช่ไห
1: ม
0: พวกสวิตพวกอาจจะเป็นออสเตรียสวีเดนโรมาเนียโปแลนด์อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ก็ขาดได
0: ้แต่ขาดได้แต่ขาประจำเข้ามาหมดนะ
1: โอ้โห
0: ฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันฮอลแลนด์สเปนอิตาลีอย่างเงี้ย
1: ครบเลย
0: ครบคุณเอกพูดถูก
1: เหมือน
0: ยูโรก่อนอ่ะแล้วระบบ16ทีมมันง่าย
1: ยูโรครั้งสุดท้ายที่ระบบ16ทีมเนี่ยน่าจะเป็นยูโร2012นะคุณเอก
0: 2012
1: ยูโร2012ที่โปแลนด์ยูเครน
0: อ
1: ่ะสเปนคว้าแชมป
0: ์พอมาใช้ฟอร์นายเหรอ
1: พอมาใช่พอมายูโร2016ที่ฝรั่งเศสอ่ะน่าจะมาปรับเป็น24ทีมถึงได้ชาติเล็กๆ เข้ากันเยอะๆไง
0: ใช่ใช่
1: ที่เราได้เห็น

0: ไอซ์แลนด
1: ์
0: ได้เห็นประเทศเล็กๆเข้า
1: ได้เห็นอะไรพวกของอะไรนะสโลวีเนีย
0: นอร์ทมาซิโดเนีย
1: อะไรพวกเนี้ย
0: อะไรพวกเนี้ย
1: แต่ยูฟ่าเขาก็แต่ทีมเล็กมันแฮปปี้ไง
0: ครับ
1: ทีมเล็กมันแฮปปี้มันก็ได้มีส่วนร่วมเพราะว่าโหถ้าเราเป็นแฟนบอลเมืองไทยอ่ะถ้าไม่นับฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: ฟุตบอลยูโรก็น่าดูสุดแล้วเนาะ
0: ใช่
1: อ่ะ
0: ยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0นะครับอาเซอร์ไบจันกับลิทัวเนียนะครับ
1: อิตาลีของมันโชก็เริ่มดีขึ้นนะ
0: มี
1: ชนะตุรกี4ลูกนัดล่าสุดก็ไปแบ่งแต้มฝรั่งเศสได้
0: คือเล่นน่ะเล่นดูหวือหวาขึ้น
1: ด
0: ูเร็วขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าช่วงที่ตกรอบบอลโลกอ่ะตกรอบคัดเลือกบอลโลกอ่ะ
1: ครับแต่คุณภาพนักเตะมันนะเราเข้าใจโค้ชอ่ะคุณเอกว่าโอ้โหมันมีอยู่แค่นี้ถ้าไปเทียบกับยุคที่มันชินี่พาทีมคว้าแชมป์ยูโรโอ้โหมันคนละเรื่องเลยนะ
0: ใช่เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนดีกว่านะครับพักครึ่งชั่วโมงแรกขอญาติเบรกก่อนนะครับพอดีวันนี้เราอยู่กันยาวๆ3ชั่วโมง
1: ครับผม
0: นะครับเดี๋ยวขอเบรกสักครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ Soccer
2: Live Report รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาที
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
8: Soccer Live Report
0: ก็เข้าสู่ช่วงที่2นะครับของ Soccer Live Report นะครับข้อความมีถามมาว่าวันนี้คนนั่งเก๊กหล่อเสยผมไม่มาเหรอพี่เอกสถานการณ์แค่นี้แก้ปัญหาได้อยู่แล้วเพราะรอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงอยู่แล้วจากคุณตั้มหงแดงนะฮะ
1: ท่านมีก็น่าจะรอบดึก
0: แล้วน่าจะแซวคุณจุนคุณจุนมาได้ใช่ไหม
1: เมื่อวานมา
0: เมื่
1: อวานมาเข้าเที่ยงคืนกับชิตตี
0: ้อ๋อ
1: ผมเข้ากับพี่อู๋ก่อนเดี๋ยวผมเช็คดูคิวให้
0: มา
1: ถ้ามีก็น่าจะรอบดึกอ่ะ
0: คือตอนนี้คุณจุนเนี่ยน่าจะออกมาจากปากน้ำได้แล้วเพราะน้ำน่าจะลดแล้ว
1: ครับผม
0: ส่วนคนที่ยังหนักเนี่ยโอ้โหดูจากข่าว
1: อู่เล็กอ่ะ
0: คุณอู่เล็กเนี่ยบ้านเขาอยู่ร่มเก้าใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ก็ยังหนักอยู่ที่บ้านอ่ะไม่ท่วมแต่ว่าพื้นที่ข้างนอกออกมาถนนออกมาอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ต้องอย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะ คือถ้าเขายังอยู่ที่บ้านน่ะต้องนึกก่อนเขามาจัดรายการสมมติ5ทุ่มเที่ยงคืนเขาจะกลับยังไงเขาจะลุยน้ำกลับเข้าไปยังไง
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: ใช
0: ่เออแต่ถ้ากลางวันกลางวันเขาออกมาเพื่อที่มาตุนอาหารแล้วก็กลับเข้าไปใหม่อย่างนั้นเขาพอออกได้แหละผมเชื่อว่าเนาะแต่ว่าการออกมาทำงานอย่างเงี้ยคงจะลำบาก
1: ลำบาก
0: นะครับ
1: ลำบาก
0: แล้วก็ถ้าไม่ได้คนที่ไม่ได้มีบ้านญาติอยู่ในโซนเนี้ยไม่ได้มีคอนโดไม่ได้มีอะไรอยู่เนี่ยก็โหลำบาก
1: ลำบากลำบาก
0: ออกมายังไงอ่ะใช่ไหม
1: ใช
0: ่โอ้บ้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่บ้านโป่งคุณเอก
1: ราชบุรี
0: ราชบุรีอยู่ริมแม่น้ำอ่ะ
1: ฝั่งนู้นโดนไหม
0: จะเหลือแล้วฮะบ้านในฝันอ๋ออยากมีบ้านริมน้ำอุตส่าห์ปลูกบ้านริมน้ำอย่างสวยเลยโดนท่วมไป4วันเรียบร้อยท่วม4วันกับท่วม10วันเท่ากันนะคุณเอกถูกไห
1: ม
0: 4วันก็พังแล้วอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่ตู้ยงตู้เย็นคว่ำทุกอย่างพังหมดไม่เหลือ
1: ก็ในกรุงเทพมันแทบจะทุกพื้นที่เลย
0: มีฝั่งโทนบ้านผมเนี่ยรอด
1: นี่ขนาดว่าคือวันนี้ตกหนักอยู่ช่วงนึงนะโชคดีที่มันตกไม่นานคุณเอกผมยังได้คิดโอ้โหเอาอีกแล้วหรอวะ
0: ตกวันนี้เนี่ยที่บ้านฝั่งคนเนี่ยโอ้โหลมเนี่ยแรงมากแล้วก็พอเหมือนพายุมาแล้วก็
1: อันนี้คุณมาจากฝั่งนู้นเหรอวันนี
0: ้มาจากฝั่งนู้นน้ำหลังบ้านก็น้ำท่วมผมก็ต้องเอาสายยางทำการลักน้ำดูดแล้วก็จิ้มไปในท่อระบายน้ำคือท่อระบายน้ำล้นใช่ไหมผมก็ดูดน้ำลงคลองไปจะได้แห้งตลอดไม่งั้นก็ท่วม
1: ใช่ใช่ใช่ระบายมันหน่อย
0: ระบายก็เอาซื้อสายยางท่อใหญ
1: ่
0: ๆแล้วก็จิ้มลงไปในท่อระบายน้ำใช่ไหมแล้วก็เอาสายยางเปิดน้ำอัดเข้าไปทำให้มันดูดน้ำออกลงไปที่คลองก็เท่ากับว่าต่อให้น้ำในท่อระบายน้ำมันล้นใช่ไหม
1: มันก็ลงเรื่อยๆ
0: มันก็ดูดลงจนแห้ง
1: ถ้าไม่เอามันลงมันจะเออขึ้นเรื่อยๆนะ
0: ก็จะเออ
1: ก็ลำบาก
0: ในท่อระบายน้ำในบ้านมันก็จะมีปัญหานะ
1: ครับ
0: เอาบอกว่าจำได้ไหมครับไม่มี CR สวีอาร์นี่คุณเอกอ่านไปแล้วเนาะบอกว่าพอเบ่งเอาเวลาที่ไหนไปนอนครับภาคทุกค่ายเลยเนชั่นลีกกันเอเชียนเกมอุ้ย
1: ก็ทำงานหนักๆก็อาจจะใช้เวลานอนไม่นาน
0: เอาถามว่าเอาเวลาที่ไหนไปนอน
1: ก็เวลาทำงานนี่แหละคร
0: ับ นอนตอนทำงานนอนเวลาทำงานไงอ้าว
1: เอเชียนเกมจบแล้ว
0: จบแล้วใช่
1: ไห
0: ม
1: คุณจบวันนี้ปิดเขาเรียกปิดฉากวันนี้แล้ว
0: พรุ่งนี้พิธีปิดใช่ไหม
1: ใช
0: ่บอกมีถามมาว่าคุณเอกมีกี่นัดที่ชไมเคิลมงทำประตูได้นัดไหนบ้างคือเท่าที่ผมจำได้นะปีเตอร์ชไมเคิลผมจำได้เกมที่แมนยูเจอกับโรเตอร์บวกโกกาดตอนนั้นเนี่ยเป็นเกมยูฟ่าคัพปี95
1: ทีมจากอะไรพวกเดนมาร์กนอร์เวย์พวกนี้หรอ
0: โนโนเป็นรัสเซียเป็นรัสเซียตอนนั้นรัสเซียในปี95น่ะโรเตอร์โบโกกาดน่าจะเป็น
1: ชื่อที่คุ้นมากนะโรเตอร์เลยแหละ
0: หรือบางคนอาจจะเรียกโรทัว
1: เออเคยมาคิงคัพบ้านเราไหมเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่ทีม
1: แรกผมว่าถ้าคอบอลยุคเราอ่ะชื่อนี้มันคุ้นมากนะโรเตอร์โรทัวเนี่ยอ๋อโมงประตู
0: ใช่ใช่โมงในช่วงท้ายเป็นเสมอ 2-2 ทำให้ทีมไม่แพ้ตอนนี้ถือว่าย
1: ูฟ่าเหรอเนี่ย
0: เป็นยูฟ่าครับเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้โรเตอร์โบโกกราดเป็นรัสเซียคนเองชื่อเดิมของสโมสรนี้ก็คือสตาลินกราดแต่เป็นช่วงที่เตะบอลเนี่ยช่วงที่เล่นกับแมนยูตอนนั้นคือโรเตอร์โบโกกราด
1: ปีนั้นปีอะไร
0: 95
1: โอ้95ก็พรีเมียร์มา 3-4 ปีแล้วนะ 2-3 ปีแล้ว
0: ก็94-95แมนยูได้รองแชมป์ที่แพ้แบ็คเบิร์น
1: อ
0: ่ะก็เลยไปเล่นยูฟ่าครับ
1: นั่นขนาดว่าวันนั้นแบ็คเบิร์นสุดท้ายนี่ไม่ชนะลิเวอร์พูลนะใช่ไหม
0: แพ้ลิเวอร์พูล
1: เออโดนยิงครึ่งสนามหรือยังไงนี่แหละ
0: โดนมีจอร์นบานยิงฟรีคิกด้วยแต่แมนยูเสมอ
1: แมนยูก็ไม่ชนะ
0: เสมอเวสต์แฮมแบบยิงยังไงก็ไม่เข้าประตูมันเหนียวอ่ะประตูใครนะแจนสเตตคาวหรือลูเด็กมีกลอสโก้ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละสองคนนี้แหละ
1: ปี95
0: ปี95 94ก็แมนยูใส่ชุดดำอ่ะยิงแล้วยิงอีก
1: แบ็คเบิร์นชุดเชียร์เลอร์ใช่ไหม
0: ชุดเชียร์เลอร์แพ้ลิเวอร์พูล 1-3
1: ซ
0: ึ่งเกมนั้นเป็นเกมเดียวที่ผมจำได้เนาะแล้วก็มีอีกเกมนึงที่ไออีกตอนนึงที่อยู่กับวิลล่าก็ทำได้หลายประตูนะแต่ผมมาเซิร์ชหาจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ย เท่ากับว่าแคสปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยโอ้โหทำประตู
1: จากการมง
0: จากทุกอย่างเลยคุณเอก
1: หรือว่าการทำประตูของชไมเคิล
0: ของปีเตอร์เนี่ย11ประตูนะคร
1: ับมา11เลยเหรอ
0: เออทำได้กับวิลล่า4ประตูนะครับกับบรอนบี้เนี่ย3ประตูทำในนามทีมชาติเดนมาร์ก1ประตูด้วยแล้วก็มีทีมอื่นๆด้วยนะครับเนี่ย
1: โอ้เยอะว่ะ
0: เออตอนที่เล่นอยู่ในเดนมาร์กเนี่ยเล่นให้กับฮุยดอฟนะฮุยดอฟนะครับเป็นทีมแรกเลยก็ทำประตูได้ในเกมที่เจอกับโรดันตอนเล่นกับบรอนบี้ก็ทำได้ในเกมที่เจอกับวีบอร์กทำประตูได้ในเจอที่ในเกมที่เจอกับเวชเล่แล้วก็ทำประตูได้ในเกมที่เจอกับไอเครีโจนส์ซึ่งปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยเป็นพวกที่ชอบขึ้นเป็นหม่งประมาณนี้อยู่แล้ว
1: ตัวใหญ่
0: ตัวใหญ่มากส่วนเกมลูกประตูที่5เนี่ยก็คือประตูที่ทำให้กับแมนยูในเกมยูฟ่าคัพกับโรเตอร์นี่แหละนอกนั้นเนี่ยอีก4ประตูมาทำได้ในเกมอันในช่วงที่เล่นกับแอสตันวิลล่านะครับ
1: เข้ามาวิลล่าก่อนซิตี้หรอ
0: น่าจะไปวิลล่าก่อน
1: ไปวิลล่าก่อนเออภาพจำนึกไม่ออกว่ะ
0: ไปวิลล่าก่อนเล่นให้กับวิลล่าทำประตูได้ในเกมเจอแมนซิตี้เจอเอเวอร์ตันเจออิปสวิชทาวแล้วก็เจอกับวีบอกในเกมอินเตอร์โตโต้ครับเท่ากับว่าปีเตอร์ชไมเคิลเนี่ยทำประตูกับวีบอก2ประตูอ่ะตั้งแต่ตอนอยู่บอนบี้ด้วย
1: แล้วเข้ามาอยู่กับวิลล่า
0: ใช่แล้วก็ตอนที่เล่นให้กับทีมชาติเดนมาร์กก็ทำประตูได้ในเกมที่เจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็บอกมีประตูอื่นๆด้วยในช่วงเล่นฟุตบอลลีกในเดนมาร์กยุคแรกๆน
1: ี
0: ่นะครับก็บอกว่าประตูส่วนใหญ่มาจากการเติมขึ้นไปมุมลูกเตะมุมหรือว่าฟรีคิกแล้วก็มียิงจุดโทษด้วย
1: เป็นแสดงว่าเป็นช็อตบังคับที่ทีมเสียเปรียบอยู่นะส่วนใหญ่นะ
0: ส่วนลูกชาย
1: แคสเปอร์
0: ชไมเคิลจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยก็มีมุ่งเข้าประตูด้วยนะคุณเอกมีเกมที่แคสเปอร์ชไมเคิลเล่นให้กับเลสเตอร์เจอกับเยลวิลทาวเป็นในแชมเปี้ยนชิพเดือนมีนาคมปี2014คือมงเข้าไปแล้วมงชนคานแล้วตกพื้นเข้าไปแล้วประมาณเนี้ยแต่ผู้สินยังไม่เป่าแล้วก็คริสวูดที่เป็นตอนหลังเนี่ยมาเป็นกองหน้าให้กับฟอร์เรสเนี่ย มาซ้ำเข้าประตูไปแชมเปี้ยนชิพเนี่ย EFL เนี่ยให้เครดิตกับคริสวูดทำประตูแต่จริงๆเนี่ยลูกโข
1: งทำไมแค่ในมงเข้าไปแล้ว
0: แคสเปอร์ในมงเข้าไปแล้วทั้งพ่อ
1: ท
0: ั้งลูก
1: ก็ไม่ได้ถูกบันทึกชื่ออะไร
0: เลยไม่ถูกบันทึกชื
1: ่อ
0: ก็เจ้าตัวก็เป็นคล้ายๆพ่อแหละชอบขึ้นไปมงไปอะไรแต่ว่า
1: ก็คาแรคเตอร์ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะ
0: มีต่างไม่ต่าง
1: แต่ความว้าความดุผมว่าพ่อจะดูเลยพ่อจะดูดีกว่า
0: ใช่พ่อจะเก่งกว่า
1: ก็ประตูในยุคเทพนิยายเด่นใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แต่แกก็เป็นคนชอบดูมาดูลูกแข่งตลอดนะ
0: ใช่
1: เหมือนพ่อฮาลันอ่ะคงมีความสุขนะผมว่า
0: คือ
1: ตัวเองก็ประสบความสำเร็จแล้วก็มาดูลูกแข่งอะไรเงี้ย
0: ก็ตอนผมไปดูเลสเตอร์ที่คิงส์โพสเตเดียมอ่ะคุณยุทธก็ไปตอนนั้นเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยมีปีเตอร์ชไมเคิลนั่งอยู่ตรงแถว VIP
1: โอ้เป็นเบียดเลยสิความสูงใกล้ๆกันเลย
0: ผมน่าจะอยู่แค่ประมาณตรงสะดือเขามั้ย
1: ครับ
0: นั่งอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยไม่กี่แถวนะฮะแล้วก็เห็นก็มาดูลูกชายมาดูบ่อยก็มาดูแทบทุกเกมอะถ้าอยู่ในกริดอะเพราะมาดูอยู
1: ่นะยิ่งคือได้เห็นตัวเป็นๆใกล้ๆนะยิ่งเป็นพวกแฟนเดนมาร์กแฟนแมนยูอะ
0: จริงๆอะตอนเดินเขาเดินขึ้นไปพักเนี่ยอยากมากผมอะอยากขอถ่ายรูปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่กล้ามันเหมือนเป็นการรบกวนเขาอะเราก็
1: เขาดูเฟรนลี่ไหม
0: ดูเฟรนลี่ผมได้แค่สัมผัสมือคือเขาเดินมาแล้วก็ยื่นมือไปเขาก็สัมผัสมือแต่ว่าไม่กล้าเขาหยุดแล้วถ่ายรูป
1: ผมดูว่าเขาน่าเป็นคนใจดีนะ
0: โอ้แต่ก็ไม่นะก็ไม่ถึงกับใจดีนะเขาก็เป็นคนที่มีความเป็นส่วนตัวอยู
1: ่
0: แล้วเจอที่สนามซ้อมครั้งหนึ่งอยู่ที่รถที่รถมากับลูกเขานั่นแหละ
1: ครับ
0: แต่ก็ไม่กล้าเขาไปขอถ่ายรูปยกเว้นว่าล่ะเราถามกับสตาฟแล้วเอ้ยคนนี้ถ่ายได้ไหมอะไรได้ไหมเฟรนลี่ไหมอย่างเจอคริสเตียนฟุกนี่คือแบบเมื่อไหร่ก็ได้
1: ได้หมด
0: ได้หมดเฟนดี้มาเฮฮาเฮสกีเฮสกีอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเขาจะให้แต่ถ้าเตะบางคนก็ดูหน้าดูอารมณ์เขาหน่อย
1: ต้นตำรับไอ้ประเภทที่ออกมากลางแขนกลางขาใหญ่ๆนะถ้านึกภาพนี้ต้องชมไปขึ้น
0: อ่
1: ะ
0: เป็นนักแฮนด์บอลมาก่อน
1: เราเป็นนักแฮนด์บอลเหรอ
0: ใช่เขาเป็นนักแฮนด์บอลมาก่อน
1: ถึงว่าเวลาคว้างบอลมันไกลมากนะ
0: ถูกต้องแล้วก็ท่าออกมาปิดมุมที่กลางแขนใหญ่นะท่าปิดท่าประตูของแฮนด์บอลนั่นแหละ
1: นึกออกนึกออกเอาเดี๋ยวนี้ไอ้ประเภทที่แบบประตูคว้างไกลๆเนี่ยหาไม่ค่อยมีนะน้อยออกบอลยาวๆแต่การคว้างไกลอ่ะก็มันคว้างอะไรกูเด็กแตะยังไม่ค่อยเห็นเนี่ย
0: ก็มันเซตจากหน้าประตูแล้วไง
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มันไม่ค่อยเป็นแบบนั้นละนะฮะบอกผมก็อยู่ฝั่งทนน้ำไม่ท่วมบ้านครับดีหน่อยนะฮะนอนเวลาทำงานที่อสมทอ้าวบอกคุณสองเอกชอบเสื้อหงผีปีไหนครับผมชอบผีเย่า94อัมโบจากคุณจืดเองผมชอบผีเยือน94
1: 94คือชาร์ปใช่ไหม
0: ชาร์ปที่มีผูก
1: ปกอ่ะที่มีนั้นสวยนั้นสวย
0: 93 92 93กับ93 94ใช้เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเสื้อใช้2ฤดูกาลคู่นะมาช่วง
1: ไม่ใช่มาเปลี่ยนปีต่อปีเป็นตอนนี้แล้วนะ
0: แมนยูนี่แหละทีมแรกที่มาเปลี่ยนทุกปี
1: ก็มาเขาเรียกมาสร้างมูลค่าในเรื่องของ
0: ก็ขายเสื้อทุกเป็นทีมเริ่มทำแบบเนี้ย
1: ลิเวอร์พูลผมชอบปีก้างป่ามันแปลกใหม่ดิน่าจะไม่9ต้นๆประมาณ9ต้นๆน่ะ
0: 93 94
1: แล้วก็ใช้กันทั่วโลกเลยสวีเดนก็ใช้เบลเกเรียก็ใช้อะไรอย่างเงี้ยเยอะมาก
0: บอกว่าถ้านัดที่แล้วอินซีเล็กแพ้คาบ้านกับเทพนิยายนัดนี้กลับมาชำระแค้นถึงถิ่นก็ไม่แปลกฮะแถมดูเหมือนครอปค่อยๆปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างจนดีขึ้นแต่ก็เห็นนะผมเห็นความเปลี่ยนแปลงในทีมเยอรมันเหมือนกันคุณเองเพรสเร็วขึ้น มีจังหวะเล่นแล้วดูกระฉับกระเฉงขึ้นเหมือนกันเหมือนเราเห็นอิตาลีดูดูมันมีพลังมากขึ้นอ่ะเยอรมันก็เหมือนกัน
1: คือคาแรคเตอร์โค้ดอ่ะมันถ้ามันเด่นเขาเรียกถ้าคาแรคเตอร์โค้ดมันเป็นแบบเนี้ยนักเตะมันรู้คนเองโอ้ครอปใช่ไหมกูต้องวิ่งสู้ควัดกูต้องช่วยวิ่งกูต้องวิ่งให้หมดแต่ถ้าคุณจะมาเล่นเดินทอดน่องอ่ะแค่ครั้งเดียวบอกเลยถ้าคุณเล่นให้เขาจดจำอ่ะคุณก็จะอยู่ในเรดาร์ของเขา
0: ได้ลง
1: ได้ลงเรื่อยๆคุณก็จะมีโอกาสที่จะติดตลอดเพราะว่าโค้ชแต่ละคนสไตล์มันไม่เหมือนกันทั้งนี้นะก็ดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับทางด้านเยอรมันแต่อย่าลืมนะครับว่าแต่ส่วนใหญ่แฟนๆเยอรมันอ่ะวิเอกมีควักแดงไว้ 90 บวกใครโค้ชอ่ะโอ้โหตกใจหมด
0: สตาร
1: ์ทีมสตาร์ทคือแฟนๆเยอรมันต้องรอครับครอปทำฟุตบอลมันก็เหมือนเป๊ปมาแรกๆอ่ะต้องใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะนั่นคือทำในลีกนะครับเขาซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมทุกมื้อซ้อมทุกวันวันหนึ่งอาจจะวันละสองมื้อด้วยซ้ำ
0: แต่ถ้าเป็นทีมชาติอ่ะแล้วทีมชาติอ่ะมันความต่างคือถ้ามันขาดนักเตะแบบนี้เนี่ย มันซื้อเติม
1: ไม่ได
0: ้มันถ้าในสโมสรมันซื้อเติม
1: ใช่คุณต้องหานักเตะในสไตล์นี้หรือคุณก็ต้องเอานักเตะที่มีอยู่เนี่ยให้มันเล่นในสไตล์ที่คุณอยากได้แต่ความยากอยู่ตรงนี้นะ
0: ใช่
1: มันไม่เหมือนสเปนนะมันไม่เหมือนฝรั่งเศสอ่ะโอ้โหที่แบบครบเครื่องอ่ะดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ไอ้นี่ผมเพิ่งเห็นว่าสรุปเหรียญในเอเชียนเกมของทีมไทยเนี่ยนับเป็นจำนวนเหรียญที่มากที่สุดถ้าไม่นับการเป็นเขาเรียกอะไรถ้าไม่นับเป็นเจ้าภาพเนี่ยได้มากที่สุดนับตั้งแต่ที่เคยมีมานะคุณเองทำลายสถิติเมื่อปี2002ที่เอเชียนเกมที่ปูซาน
1: ครับผม
0: เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยได้เหรียญทองมากที่สุดที่ปี98ที่กรุงเทพตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพ
1: ครั้งสุดท้ายที่เราจัดนั่นแหละ
0: 41ใช่ไหม
1: ประมาณนั้นใช่ผมจำได้ว่ามานั่งรอซื้อบัตรที่หน้าราชมังอ่ะในราคาบัตรนักเรียนนะคุณเอกตั้งแต่ตีสองยี่สิบบาท
0: ใช่ปี41
1: เออหลังไอ้ที่ใครยิงนะพี่วังวะ
0: ยิง
1: ใส่เกาหลีใต้แล้วคือฟุตบอลยุคดีมทีมของพี่โก้อ่ะไอ้วันที่ชนะเกาหลีอ่ะคนก็เต็มอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่พอชนะได้โอ้โหคุณเอกหน้าสนามราชมังอ่ะแล้วเมื่อก่อนมันไม่มีขายออนไลน์นะคุณต้องมานั่งรอกลางคืนเปิดขายเช้านะ
0: อืมใช่
1: นั่นคือครั้งสุดท้ายนะที่ไทยจัดอ่ะ
0: ก็มากที่สุดนะครับก็คือปี98ที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้24เหรียญทองเนาะแล้วก็อันดับรองลงมาก็คือที่ไอจินาโกย่านี่แหละที่เราได้18เหรียญและเป็นผมว่าเป็น18เหรียญที่มันน่าภาคภูมิใจกว่า
1: ใช่ใช่
0: นะเพราะนั้นเราคือเจ้าภาพอ่ะ
1: เจ้าภาพอ
0: ันนี้เราไปในฐานะที่
1: ทีมเยือนนะเราเป็นทีมเยือน
0: เป็นทีมเยือนแล้วน่าเสียดายนะจริงๆตะก้อควรจะมีสักหนึ่งหรือสองเนาะไม่งั้นก็เป็นแตะ
1: ผัด4คูณ100ผมก็เสียดาย
0: เนาะครั้งที่แล้วที่หางโจวเราได้12เหรียญนะครับ
1: แต่นี้โอ้โหทีนี้มันเป็น100นะมาตรฐานจีนมันระดับนี้มันโอลิมปิกแล้วอ่ะจีนอ่ะคือนี่แสดงว่าในส่วนของวงการกีฬาของเราก็ไม่ได้แย่นะโดยเฉพาะต้องไปดูนะว่าเอเชียนเกมกับ4เกมต้องแยกนะครับ
0: ใช่
1: 4เกมนะคุณมีเป็น100แน่แต่ว่าระดับเอเชียนเกมระดับโอลิมปิกอ่ะแต่ละเหรียญแต่ละกีฬาแต่ละประเภททั้งนั้นเองมันส่วนใหญ่มันเป็นกีฬาระดับสากลนะ
0: ครับ
1: แบบไม่เคยได้เราก็ได
0: ้
1: วิ่ง100เมตรชายเราไปได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเค
0: เนี่ยถ้าสรุปเนี่ยเหรียญทองเนี่ยเราได้จากเทคบอล นะครับคู่ผสม
1: เทคบอลเราได้ตั้งกี่เหรียญนะ2-3เหรียญแล้วมั้ง
0: หญิงคู่เทคบอลหญิงคู
1: ่
0: ใช่ไหมฮะไล่เทคบอลชายคู่3เหรียญแล้วนะแล้วก็ศิลปะการต่อสู้แบบผสมหญิงนะครับเราได้จากขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมนะเราได้จากเซปักตะกร้อทีมชุดหญิงเราได้จาก100เมตรชายนะครับ400เมตรชายนะฮะ200เมตรชายนะครับเหรียญทองนะครับเราได้จากเซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชายนะครับเราได้จาก PUBG Mobile นะฮะเกมออนไลน์นะคุณเอก e-sport นะเราได้จากแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับเราได้จากเรือใบหญิงดิงกี้นะฮะโซเฟียมันโกเมอรี่นะครับเราได้จากวอลเลย์บอลชายหาดหญิงนะครับเราได้จากมวยสากล54กิโลกรัมหญิงนะครับนะเรือใบนะดิงกี้นะฮะปิ่นชนกคลายสมบูรณ์นะครับ
1: ขี่ม้าเราก็ได
0: ้ยูยิสุ
1: ยูยิสุก็ได้
0: นะฮะอนภานะครับเทควันโด68กิโลกรัมชายบัลลังก์ครับทีมแดงนะครับคาราเต้อ๋ออันนี้เป็นเงินละนะฮะเนี่ย18เหรียญนะคุณเอกถ้าทองนะ
1: เอ้ยถือว่าโอเคถ
0: ือ
1: ว่าโอเค
0: ก็ประมาณนี้นะครับ
1: ครับเนี่ยเอาเงินที่จะไปซื้อฟรีฟ้าเดย์ปากหนึ่งมาให้นักกีฬาดีกว่าก็อัดฉีดกันไปก็ยินดีกับน่าจะเจนน้องเราหมดแล้วนะนักกีฬาพวกนี้น้องๆขอให้เรียกว่าต่อยอดไปถึงโอลิมปิกได้นะครับ
0: ตอนนี้เนี่ยเกรียนครีบอร์ดขัดคีย์บอร์ดรอแล้วรอเกมไทยอินโด
1: พรุ่งนี้หร
0: อขัดรอแล้ว
1: สองต้องสองทุ่มนะ
0: คุณเอก
1: รอเอนเทอร์อย่างเดียวหรอ
0: แล้วเขาเจ้าภาพอ่ะเอาจบเกม
1: อ่
0: ะจบเกมนะครับยูฟ่าเนชั่นส์ลีกคู่อาเซอร์ไบจานนะครับกับทางลิทัวเนียก็จบลงด้วยชัยชนะของทีมเจ้าบ้านนะครับอาเซอร์ไบจานชนะลิทัวเนียเป็น1ประตูต่อ0
1: ครับ
0: นะครับเป็นคู่แรกของคืนนี้นะครับมีในลีกดีเนี่ยมีแค่2กลุ่มเท่านั้นเองนะ6ทีมนะครับกลุ่มละ3ทีมอาเซอร์ไบจานนำเป็นจ่าฝูงอยู่มี5คะแนนชนะ1เสมอ2นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนลิทัวเนียชนะ1เสมอ1แพ้1นี่เป็นการแพ้นัดแรกของเขานะครับแล้วก็มีลิกเทนสไตน์นะก็ลงเล่นแค่2เกม
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหพรุ่งนี้คุณเอกฟันธงล่วงหน้าหน่อยไหม
0: อะไรอ่ะ
1: ไทยโดเชียร์เราเชียร์อยู่แล้วล่ะ
0: ผมว่า

0: ผมว่า
1: อินโดชุดนี้คืออินโดชุดใหญ่คืออินโดที่เขาผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายควอลิฟายบอลโลกโซนเอเชียนะก็มีนั่นแหละพวกลูกครึ่งลูกเสี้ยวที่เป็นดัชอะที่เล่นในลีกต่างประเทศที่ยุโรปอะอันนี้ก็มากันเต็มแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็เกือบไม่ได้มานะมีดราม่าเหมือนกันนะไอ้92อ่ะมาเล60อินโด92อ่ะก็เกือบไม่ได้เข้าชิงเหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมของความเป็นเจ้าภาพการที่อินโดชิงกับไทยนี่คือถือว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมต้องเป็นเจ้าภาพนี่แหละเข้าชิงก่อนไม่งั้นเลยสนามความจุเนี่ย
0: หลง
1: บอกเลยใหญ่กว่าโอเทฟฟอร์ดอ่ะเสียนายันเก่าอ่ะนี่ขนาดว่าปรับใส่เก้าอี้นี่ประมาณ 77,000-78,000 อ่ะไม่งั้นก่อยแน่
0: ๆถ้าชนะออกมาได้นี่ก็ต้อง
1: ทีนี้มันจะเป็นงานหินของทีมที่จะไปเล่นด้วยนี่สิน
0: ั่นน่ะดิ
1: เออ
0: คู่นี้เจอกันครั้งสุดท้ายเมื่อ4ปีที่แล้วนะคุณเอกนะ
1: ครับ
0: โอ้เสมอกัน 1-1 นะครับอินโดนีเซียกับไทยก็มาดูก่อนเป็นในฟุตบอล FFเสมอกัน 1-1 นะครับเสมอกัน 1-1 นี
1: ่เราเจออินโดไม่ก็ส่วนใหญ่เราก็จะดูสถิติโอเคกว่านะแต่ก็มีบ้างมีแพ้มีอะไรอย่างเงี้ย
0: เมื่อวันที่29ธันวา2022ตอนนั้นไทย10คนนะฮะเสมอกับอินโด1ประตูต่อ1นะเราได้ประตูวันนั้นเรามีใบแดงด้วยสารวัตรเดชมิตรนะโดนใบแดงนะฮะตีเสมอได้จากสารัตอยู่เย็นนักเตะในวันนั้นของเราเนี่ยมี
1: ปีไหนนะคุณเอก
0: ปี2022
1: 1-1เหรอ
0: ใช่มีกฤษฎากาแมนภาษาเหวิบูลสุพนันบุรีรัตน์นะครับสัสลักไหประโคนนะกิติพงษ์ภูเถาเชือกประตูนะ
1: เอกนิษฐ์ปัญญาดีสินแดงดาสารัตน์อยู่เย็นธีรธรกะลงบดินทร์ผาลาสารสักไหประโคนแล้วพวกนี้ก็ลงชุดนั้นเป็นน่าจะเป็นมาโนโพกิ้งนะทำทีมอยู
0: ่
1: เป็น AFF Championship นี่แหละนะครับเสมอ 1-1 อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เพราะว่าชุดเนี้ยของเราอ่ะมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยเต็มที่เราก็ลูกครึ่งอะเนาะแต่อินโดเนี่ยช่วงหลังมาเขาใช้นักเตะที่มีสัญชาติอินโดสัญชาติฮอลแลนด์อะไรเงี้ยมาก็เยอะอยู่แต่ไม่ถึงขนาดเป็นเหมือนพวกเวียดนามมาเลยนะอันนี้โอนเลยโดยเฉพาะเวียดนามนี่มีตัวบราซิลมีตัวยุโรปเดี๋ยวรอแอฟริกามาอีกตัวแล้ว
0: ไม่แล้วของเราเนี่ยทีมของเราคนคู่แข่งเขาก็จะมองยังไงคุณเอก
1: เขาไม่ได้สนใจหรอกคุณไม่ทำเรื่องของคุณอะ
0: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาก็อาจจะมองไหมว่าอ้าวอย่างของไทยมีนิโคลัสมิเกลสัน
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ที่ไปเล่นในบูเดสลีกาอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: คือดูหน้าแล้วมันไม่ใช่คนไทยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะบอกเราแบบนี้ไหม
1: แต่ของเรายังดีมันเป็นแบบลูกครึ่งเลยไงมันไม่ใช่เจนหลานเจนหลนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันพ่อแม่ไปมีครอบครัวที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย
0: อย่างมีแพทริกกุตตาฟสันเงี้ยชื่อไม่ใช่ไทยอย่างเงี้ยฝรั่งมันก็จะไม่ใช่ว่าเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้าน
1: เราก็จะบอกที่ซองโดเนี่ยไทยเวียดนามเนี่ยแต่ว่าโดเขาก็เลือกมาเล่นให้กับทางด้านทีมชาติไทย
0: ไม่เป็นไร
1: ของเรามันโอนสัญชาติยากเหรอง่ายจะตาย
0: เราไม่
1: ผมเห็นจีนโอนเยอะแยะ
0: เราไม่เน้นโอนเราไม่เน้นโอนนะ
1: ผมเห็นได้เชื้อชาติไทยเยอะสัญชาติไทยเยอะจะตายโรงพยาบาลบางทีนี่เสิร์ฟให้เลยนะคุณเอกบางโรงพยาบาลทำไม่เลยนะแต่อะไรที่เป็นผลประโยชน์ของนักกีฬานี่ยากนะ
0: ครับ
1: โค้ชเชกว่าจะได้แต่อะไรที่แบบเป็นเทาๆเนี่ยเงินถึงนี่โอ้ง่ายมากแต่ ผมว่าแฟนบอลบ้านเรายังไม่ค่อยอินหรือว่ายังไม่ค่อยยอมรับกับการที่จะโอนสัญชาตินะคุณเอกยิ่งเฉพาะนักกีฬาโค้ชยังเป็นข้อยกเว้นนะอย่างโค้ชของเทควันโดอ่ะ
0: โค้ชเชน
1: ั่นก็นานมากนะ
0: ครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนนะครับ4ทุ่มเลยมาหน่อยนึงแล้วขออนุญาตพักคู่เดียวนะครับแล้วช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อครับ
1: ครับSoccer Live Report สนับสนุนโดย

0: ย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Code Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Code Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: นินทากีฬาโลกรายการที่พูดคุยเรื่องกีฬาใหญ่ในโลกและในประเทศไทยย่อยง่ายใจฟูตามสไตล์คอลัมนิสต์กีฬาระดับแนวหน้าของเมืองไทยเล่าเรื่องสัพเพเหระในวงการกีฬาทั้งโลกแบบสบายๆ สนุกสนานอารมณ์ดีเป็นกันเองฟังแล้วยิ้มตลอดเวลาเจาะข่าวลึกข่าวตื้นในแง่มุมที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนเกาะติดกับซุปเปอร์สตาร์นักกีฬาขวัญใจคนทั่วโลกสายตรงแหล่งข่าวที่เป็นประเด็นร้อนชนิดลึกสุดใจดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบูรณ์พยองเดชสุภโชคสมชายสายลมบีแหลมสิงห์และทีมงานติดตามรับฟังนินทากีฬาโลกได้ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์19 นาฬิกาถึง20 นาฬิกา 30 นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มของFM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Code Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Code ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Code Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

0: อ่ะก็ขอมาเราก็จัดให
1: ้เปิดตามคำขอ
0: นี่นะ
1: อะไรนะที่คุณนางงามต้อกระจก
0: นางงามที่ก็สายตาไม่ค่อยดีนางงามต้อกระจก
1: โอ้โหนี่เพลงนี้ตั้งแต่เด็กน้องเนี่ย
0: น่าจะประมาณ2525ได้มั้งอัลบั้ม Made in Thailand เนี่ย
1: เป็นเพลงคลาสสิกเพลงหนึ่งของคาราบาวนะ
0: เออ
1: เออโหฟังแล้วก็นึกเรียกว่าทันสมัยอยู่นางงามตู้กระจกนานแล้วได้ยินว่าโหน่า20กว่าปีต้องมีอ่ะหรืออาจจะเกิน

0: เป็น2527
1: ผม5ขวบอะ
0: ผมอยู่ป.2
1: อืมยังไม่เข้าเมื่อก่อน
0: ป.3ป.3
1: เออยังไม่เข้าอนุบาลเลยเนี่ย
0: ป.3
1: 2527เหรออ
0: ืม
1: เกือบ41ปีแล้วนะเพลงเนี้ย
0: อืมใช่เห็นไห
1: ม41ปีอะ
0: อืม
1: เพลงของคาราบาวเพลงเนี้ยถ้าเป็นคนนี่เกือบกลางแล้วนะวัยรุ่นแก่ๆแล้วอะ
0: วางจำหน่ายปี2527
1: ตอนนั้นหมดสิ้นแล้วครับยุคนางงามตู้กระจกปัจจุบันเป็นออนไลน์หมดแล้วครับ นางงามออนไลน์อย่างเงี้ย
0: เยอะเออถ้าสมัยนั้นเนี่ยตั้งชื่อเพลงว่านางงามตู้กระจกสมัยนี้จะตั้งชื่อเพลงว่าอะไร
1: โอ้มันปิดกิจการมันแทบจะมีไหมทุกวันนี
0: ้นางงามทวิตเตอร์อย่างเงี้ย
1: นางงามไซ
0: ร
1: ่าน
0: างเอออะไรเงี้ยอารมณ
1: ์นางงามออนไลน์อย่างเงี
0: ้
1: ย
0: อ่ะก็ซาวเล่นนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่ได้ดูถูกบูลลี่อะไรยังไงทั้งสิ้นนะครับ
1: ให้กำลังใจ
0: ทุกอาชีพนะครับ
1: เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
0: เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันล่าสุดที่ข่าวจากสำนักข่าวไทยได้แชร์เนี่ยครูฟังครับก็บอกว่าคันอะไรกระสอบทรายบริเวณถนนรังสิตนครนายกช่วงใกล้ๆกับทางมสวองคลักษ์เนี่ยกระสอบทรายพังกระสอบทราย
1: เมื่อก่อนนี้เราคิดคำว่าบิ๊กแบ็กเลยนะ
0: ใช่บริเวณแยกองคลักษ์ครับถนนรังสิตนครนายกน้ำเข้ามาท่วมผิวการจราจร
1: นะเส้นนุนก็อ่วมอยู่แล้วเส้นรังสิตอ่ะล่าสุดใช่ไหม
0: ประมาณชั่วโมงที่ผ่านมาไปเดือดร้อนกันทั่วประเทศนะ
1: ครับ
0: จังหวัดไหนรอดนี่โชคดีมากตอนนี้ก็มากลับมาดูผลฟุตบอลกันบ้างนะครับมีคุณเอกใครที่ติดตามฟุตบอลหญิงมาระยะหนึ่งเนี่ยจะทราบนะคุณเอกนะว่าทีมลอนดอนซิตี้ไลออนเนสเซสเนี่ยจัดว่าเป็นทีมเล็กค่อนข้างโนเนมนะก่อนหน้านี้มาฤดูกาลนี้พวกเขาได้ขึ้นมาลีกสูงสุดคุณเ
1: อกทีมไหนตกปีที่แล้วอะ
0: เลสเตอร์ไง
1: เลสเตอร์แปลว่า2ปีแล้วลิเวอร์พูลขึ้นมาจากเหมือนดิวิชั่น2อ่ะ
0: ใช่
1: ขึ้นมาเล่นดิวิชั่น1
0: เลสเตอร์ตกแล้วก็เนี่ยลอนดอนซิตี้แล้วเนเซสเนี่ยขึ้นมาและที่สำคัญคือเราจะไม่เคยได้ยินชื่อไลออนดอนซิตี
1: ้
0: ในทีมชายคุณเอกก็ได้ป่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ทีมที่อยู่ในลอนดอนเนี่ยถ้าเป็นทีมชายที่อ่าวเชลซี
1: อาร์เซนอล
0: อาร์เซนอล
1: สเปอร์ฟูล
0: แลมคิตตันพาเลตสเปอร์ฟูลแลมเวสต์แฮ
1: ม
0: แต่ลอนดอนซิตี้แลนเนเซสเนี่ยเล่นอยู่ในลีกรองเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับแล้วฤดูกาลนี้เนี่ยมีอารมณ์ประมาณว่ามีเศรษฐีคุณเอกมิเชลกังมาเรียกว่ามาพัฒนามาทำโปรเจกต์ที่เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ทะเยอทะยานที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษนะเว้ยคุณเอก
1: นี่ตัวสเปนบาน
0: เป็นหนึ่งในทีมที่มีโปรเจกต์ที่ทะเยอทะยานที่สุดในวงการฟุตบอลหญิงยุโรปเลยโดยเฉพาะการดึงตัวซูเปอร์สตาร์ระดับโลกและแข่งดีกรีทีมชาติเข้ามาเสริมทัพแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะเพื่อมาลุ้นความสำเร็จใน WSL หรือ Women Super League ของอังกฤษ
1: ก็วันนี้ชนะไป 6-1 ผมเข้าไปดูแล้วเนี่ย
0: ชนะสเปอร์อ่ะสเปอร์ไป 6-1 ไง
1: มีอังกฤษอยู่คนเดียว
0: เนี่ยอเล็กเซียปูเดียสนะครับเป็นมิดฟิลด์เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์หญิงนะครับคุณเอกบัลลงดอร์หญิงหลายสมัยแล้วก็เป็นสตาร์ดังจากบาร์เซโลนาโอ้โหย้ายมาร่วมทีมนะดึงเข้ามาช่วยยกระดับแดนกลางของทีมได้อย่างแบบสุดๆทีเดียวม

0: เรียพิล่าเลียนนะครับนะเป็นกองหลังเซ็นเตอร์แบ็คตัวเก่งระดับโลกจากบาร์เซโลนาเหมือนกันแมรี่เอิร์ฟนี่คนนี้ทุกแฟนบอลอังกฤษต้องรู้จักเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษเจ้าของรางวัลเบสฟีฟ่าวีเมนโกลคีเปอร์ย้ายมาจากเปแอสเชครับโอ้โหมีคาดีเดียจูเทียนี่นะครับกองหน้าดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสจากโอลิมปิกลียงโอ้โห
1: วันดิ่งลียงเก่งไหม
0: เก่งสิแล้วก็มีเดลฟินกาสคาริโนเนี่ยเป็นกองหน้าเป็นปีกชาวฝรั่งเศส
1: ครับ
0: นอกจากนี้เนี่ยยังมีผู้เล่นในระดับทีมชาติแล้วก็เป็นแถวหน้าของยุโรปอย่างนิกิต้าแพริส
1: กองหน้ามีฮอลแลนด์ด้วย
0: มีโอ้โหคือพูดง่ายว่าเหมือนเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งวงการฟุตบอลหญิงอังกฤษอะตอนนี้และล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็ขึ้นมาเป็นรองจ่าฝูงของฟุตบอลลีกสูงสุดของฟุตบอลหญิงอังกฤษนะคุณเอก
1: แสดงว่าอาจจะคราวนี้ไม่ได้มองแค่ในลีกละไปยุโรปเลย
0: โอ้โหคุณเอกตามไล่ตามเชลซีจ่าฝูงอยู่คะแนนเดียวแล้วก็ มีแมนซิตี้นะตามมาเป็นอันดับ3สเปอร์นี่ยังโดนสเปอร์อันดับ4เนี่ยโดนกดไป6เมตรอ่ะเอางี้ดีกว่าน่ากลัวทีเดียวนะครับจะต้องติดตามว่าจะประมาณไหนนะครับจะไปได้ไกลแค่ไหนลอนดอนซิตี้ไลเนสเซสถ้าเป็นแบบ
1: ถ้าบอลหญิงนะ
0: บอลหญิง
1: ต้องติดตาม
0: ต้องตามนะครับบอกว่าพี่สองเอกครับทำไมนะแอดต้องร้องเพลงให้มานี่ลิเวอร์พูลด้วยล่ะครับทุกนานอาร์ต
1: นี่นายแน่มากอาก็น้าแกก็ชมน้องอยู่นะก็ไม่อย่าก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกหัวก็แต่งเพลงให้ลูกให้หลานไปนะผมว่าไอ้เรื่องดามองดราม่าก็อะไรข้ามไปข้ามไป
0: เพราะว่าม
1: องในเรื่องแต่ดีอ่ะ
0: ผมคิดว่ามันอาจจะคนละเจนอ่ะเจนเด็กเจนวัยรุ่นหน่อยก็อาจจะมองเห็นเพลงแล้วอาจจะฟังแล้วมันตลกมันขัดหูอะไรอย่างนี้นะถ้าเจนนั้นแต่เจนรุ่นเราอ่ะพอเห็นเป็นพี่แอฟคาราบาวแต่งร้องก็สไตล์นี้แหละ
1: ใช
0: ่แต่มัน เป็นสไตล์คล้ายๆอย่างนี้แหละนึกถึงอ่ะเมื่อก่อนอ่ะบัวลอยอย่างเงี้ย
1: เจ้าตาก
0: อะไรอย่างเงี้ยคือที่เป็นคน
1: อ
0: ่ะแกก็แต่งอยู่ยายสำอางอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่ไหมก็เหมือนแต่ง
0: บิ๊กสุ
1: แต่
0: พอมีเป็นคนอ่ะแกก็แต่งหมดแหละ
1: พอขึ้นมาออนึกถึงนึกถึงเลยนะดูออกเลยนะบัวลอยจะเพื่อนยากอะไรเงี้ยนะ
0: คนละจันเดือนเพ็ญอย่างเงี้ยเป็นชื่อคนหรือเป็นคนคนหนึ่งที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
1: หรือเหมือนกีตาร์คิงอ่ะแต่งให้พี่แหลมอย่างเงี้ยแหลมมอริสัน
0: ช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ M150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150
1: ครับ
0: นะครับก็ขอบคุณไว้ด้วยนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราไปเชียร์ให้เกินร้อยกันกับทีมชาติไทยนะครับที่จะลงสนามในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพนะครับ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้ยิ่งใหญ่กว่านิชันลีผมบอกให้เลย
0: จะดีเหรอจะเจอกับอินโดนีเซีย
1: อินโดนีเซียเขามาควบคุมเองนะก่อนหน้านี้ส่วนนิชันลีเนี่ยจะเล่นกันอีกทีคือช่วง17:00 น.นะครับโปรแกรมแจ้งมาตามหน้าจอที่โคโซโวเจอกับออสเตรียน่าจะลีกรองละมีมอลตาเจอกับแอนดอร่านะครับที่จะเตะกันในช่วง17:00 น.ก็นอกนั้นก็นู่นเลยฮะช่วง16:45 น.ส่วนฟุตบอลที่แข่งอยู่ตอนนี้นะครับเซกุนด้าของสเปนก็กีคอนขึ้นนำเซลตาบิโกบีอยู่ 2-1 พักครึ่งนะครับอุ่นเครื่องคีกิสถานตอนนี้โดนเลบานอนไล่มา 1-2 นะครับผ่านมา62นาทีนอกนั้นก็จะเป็นพวกเกมอุ่นเครื่องหรือว่าลีกรองๆขาดตกคู่ไหนก็ข้อความมาเพิ่มเติมนะครับทาง4689899ฟุตบอลหญิงเขาก็มีเล่นกันตามปกติเนาะ หลายๆที่เลยไม่ใช่แค่ที่อังกฤษนะครับก็ลงเล่นกันแทบจะครบ
0: ฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกหญิงก็เพิ่งลงเตะไปสองเกมแล้วแหละรอบลีกเฟสนะครับบอลหญิงเขาพักเบรกไม่ตรงกับฟีฟ่าเดย์ของบอลชายเท่าไหร
1: ่อย่างยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยกลางปี2027คุณเอกมันก็จะมีทัวร์นาเมนต์ของเนชั่นลีกนะในช่วงเดือนมิถุนายนแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ใช้ระยะเวลานานเหมือนฟุตบอลยูโรหรือฟุตบอลโลกแต่ถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์จริงๆอ่ะมันยู21ใช่ไหมยู21ชิงแชมป์ยุโรป
0: ใช
1: ่อันนี้ก็น่าสนใจซึ่งเอาจริงๆบ้านเราอ่ะมีถ่ายยู21มาตั้งนานแล้วเนาะถ้าผมจำไม่ผิดตั้งแต่ GMM Gummy แล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่นะ
1: ที่มีถ่ายยู21ซึ่งมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เอาจริงๆถ้าเป็นคอบอลอ่ะผมว่าน่าดูนะนี
0: ่ครับ
1: เป็นพวกดาวรุ่งพวกเจนใหม
0: ่
1: ๆอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยอังกฤษก็เข้าชิงกับทางด้านเยอรมันก็ไอ้รุ่นนิกวอเทอร์มาเดอร์นี่แหละศูนย์หน้าของนิวคาสเซิลอ่ะก็เจนนี้เลยของอังกฤษก็มีฮาวีเอลเลียตเคอร์ติสโจนแล้วก็ไอ้เด็กที่ขึ้นมาในชุดใหญ่ของทูเคิลนี่ก็หลายตัวถือว่าน่าจับตามองเด็กๆไม่ค่อยหนีกันมากนะสเปนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีอ่ะผมว่ายังพอฟัดพอเวียงอันนี้ก็น่าจะสนุกแต่เราจะไม่รู้นะว่าบ้านเราเองจะมีถ่ายแล้วสดหรือเปล่าคีร์กีสถานหนีเลบานอนเป็น3ประตูต่อ1นะครับวันนี้กีฬาไม่มีดราม่าอะไรเนาะผมไม่เห็นข่าวแฟนสาวของโรนัลโดเองเหมือนเอามาบอกว่าตัวต้นเหตุที่ทำให้โรนัลโดโดนกระแสลงก็คือตัวเคซุสอะโค้ชทีมชาติโปรตุเกส
0: ก็แน่นอนครับคู่ปรับโดยตรงคู่กรณี
1: ก็ต้องออกมาเขาเรียกว่าเข้าข้างแฟนตัวเองหน่
0: อ
1: ยเพราะมันเป็นคู่กรณีที่มันเป็นกันแค่2คนน่ะระหว่างโค้ชกับทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดอ่ะ
0: ผมเข้าไปดูตอนนี้ไลน์อัพคู่โคโซโวกับออสเตรียมาแล้วนะแต่ว่าขอไปดูละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะครับผู้สินวันนี้เนี่ยจะเป็นอันโตนิโอโนเบเรนะครับจากโปรตุเกสแล้วก็ทีมผู้ช่วยผู้ตัดสินทีม VR ก็มาจากโปรตุเกสทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหวันนี้สภาพอากาศคุณเอก0องศานะครับที่โคโซโว
1: เหรอ0เลยเหรอ
0: 0เลยนะครับ
1: นี่เพิ่งต้นเดือนตุลาเองนะ
0: โอ้
1: อันนี้เข้าที่ยุโรปมันยังไม่ถึงนี
0: ่ก็ใกล้แล้วไงก็
1: อีกนี่ขนาดเริ่มเหรออ
0: ีกเดือนนึง
1: อ่ะ0แล้ว
0: ก็อีกประมาณอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาก็จะเป็นการปรับไปใช้เวลาหน้าหนาวถูกไหม
1: ใช่
0: เนี่ยที่โคโซโว0องศาแล้วนะแต่ก็เขาบอกว่าสภาพสนามก็ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็น่าจะมีฟ้าโปร่งอยู
1: ่
0: มีแดดแต่0องศาครับ
1: อังกฤษช่วงนี้ก็ยังมีฝนอยู่ใช่ไหม
0: โอ้โหฝน
1: มันมีฝนทั้งปี
0: ตลอดอยู่แล้วมันมีฝนมันเป็นเกาะมันมีอยู่ตลอดนะครับไปดูผมไปดูรายชื่อเบื้องต้นสักนิดหนึ่งว่ามีใครคุ้นๆกันบ้างนะครับ
1: มาลาฟทำนะลาฟตังดิกทำออสเตรียชุดนี
0: ้ฝั่งโคโซโวเนี่ยก
1: ็ถ้าดังก็มูริกี้อ่ะศูนย์หน้าที่ตอนนี้ย้ายไปเล่นให้กับเฟเนเบเช่
0: เวดัตมูริกี้ส่วนสำรองเนี่ยอาริยาเนตมูริชนี่เคยได้ยินชื่ออยู่นะประตูนอกนั้นก็ไม่ค่อยคุ้นหูเลยนะครับนะทีมชาติโคโซโวนะครับโค้ชเนี่ยเป็นฟรังโกโฟด้า
1: ครับผม
0: นะครับส่วนออสเตรียเนี่ยของราฟรังนิกเนี่ยเควินดานโซ่คุณเอกประตูเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์ชลาเกอร์นะครับ
1: ครับ
0: คู่เซนเตอร์วันนี้เป็นเควินดานโซ่กับเซฟานพอชนะครับแบ็กขวาเป็นเซเวอร์ชลาเกอร์นะฮะแบ็กซ้ายครับเป็นอเล็กซานเดอร์พรัสนะครับคู่กลางนะฮะวันนี้เป็นคอนราดไลเมอร์กับนิโคลัสซีวาวนะครับทางขวาเนี่ยเป็นโรมาโนชมิดทางซ้ายเนี่ยเป็นแพทริกวิมเมอร์แล้วก็กองหน้าคู่นะ

0: ับวันนี้เป็นเฟลิกบาเชอร์กับมิเชลเกรกอริส
1: ตัวบุนเดสเพียบเลย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่
0: ก็เล่นในบุนเดสลีก้า
1: ในของออสเตรียเล่นในบุนเดสลีก้า
0: ก็ประมาณนี้นะเตะกันตอน5ทุ่ม
1: ครับ
0: นะครับ
1: เป็นยูฟ่าเนชั่นลีก B กลุ่มที่3ออสเตรีย3นัดชนะ2เสมอ1มีอยู่7แต้มโคโซโวมี4ไอร์แลนด์มี4อิสราเอลมี1เกมอีกคู่หนึ่งคือนี่คุณเอกไอร์แลนด์กับอิสราเอลอ่ะเหมือนจะเล่นที่สนามกลางผมไม่ว่าทำไมเล่นที่สนามกลางแต่ถ้าเป็นพวกถ้าเป็นยูเครนหรืออิสราเอลได้เล่นในบ้านอันนี้ยังพอเข้าใจนะแต่ว่าวันนี้โปรแกรมมันขึ้นว่าเป็นไอร์แลนด์นะเล่นในบ้าน
0: ไอร์แลนด์เป็นเจ้าบ้าน
1: ไอร์แลนด์เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าเล่นที่สนามกลางถ้าผมจะเป็นพวกเซอร์เบียประมาณนี้เปล่าแต่แกออสเตรียวันนี้ถ้าบุกไปชนะโคโซโวได้โอกาสที่จะเลื่อนชั้นถือว่าสูงมากนะครับคือลีก B C D เนี่ยเขาไม่ได้ไปชิงแชมป์เหมือนลีก A นะคือแชมป์กลุ่มเลื่อนชั้นทันทีส่วนอันดับ2ของลีก B เนี่ยต้องไปเพลย์ออฟกับอันดับ3ของลีก A
0: ครับ
1: เขาก็จะมีเลื่อนชั้นตกชั้นประมาณนี้แต่ว่าอยู่ภาคเนชั่นลีกอ่ะในลีก D มันจะเป็นเหมือนลีกลูกน้อยเอาเองมันมีทีมนิดเดียวมันมีทีมที่ไม่เยอะน่าจะ5-6-7ทีประมาณเนี้ยในลีกดีนะ
0: ครับ
1: แบ่งเป็น2กลุ่ม6ทีมนั่นเองกลุ่มละ3ทีมก็ไม่ต้องสื่อหรอกว่าเป็นชาติไหนเนี่ยพวกมอลตายิปรอต้าแอนโดร่าลิทัวเนียแม้แต่ทั้งอาเซอร์เบจานที่เพิ่งชนะลิทัวเนียมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็อยู่ในลีกดีนะส่วนอีกคู่นึงมอลตากับแอนโดร่านะครับไลน์อัพไม่ต้องเอาแล้ว
0: ไม่ต้องเอ้ยผมไปดูคุณเอกสนามที่จะเป็นสนามแข่งขันของคู่ไอร์แลนด์กับอิสราเอลเนี่ยคุณเอกไปเล่นกันที่สนามกลางคือ TSC Arena นะครับอยู่ที่เมืองบาสกาโปโตล่าในประเทศเซอร์เบีย
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เป็นอันนี้คือก็กลุ่มเดียวกับออสเตรียนี่แหละพอดีเห็นโปรแกรมโคโซโวออสเตรียก็เลยนึกออกได้ว่าไอร์แลนด์วันนี้มันได้สิทธิ์เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าไปเล่นที่สนามกลาง
0: เดี๋ยวผมเช็คก่อน
1: ผมก็เลยงงว่ามันมีประเด็นอะไรที่ไอร์แลนด์ต้องไปเล่นที่สนามกลาง
0: เขาบอกว่าอย่างนี้ครับคุณเอกเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกระหว่างไอร์แลนด์กับอิสราเอลเนี่ยย้ายไปเตะกันที่สนามกลางในเมืองบาสกาโปโตล่าประเทศเซอร์เบียนะครับเกมนี้เนี่ยนอกจากไปเตะกันที่สนามกลางเนี่ยจะยังแข่งขันกันแบบปิดไม่มีผู้ชมด้วยนะครับสรุปเหตุผลของสาเหตุที่ย้ายมาเนี่ยก็เป็นการหลีกเลี่ยงกระแสการประท้วงและความตึงเครียดทางการเมืองเดิมทีสนามเกมนี้เนี่ยจะเตะกันที่อวิวาสเตเดียมนะครับในกรุงดับลินประเทศไอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: แต่เนื่องจากมีสถานการณ์ความขัดแย้งและการสู้รบในตะวันออกกลางนะทำให้เกิดกระแสต่อต้านและการเรียกร้องจากกลุ่มประชาชนและนักการเมืองในไอร์แลนด
1: ์
0: ว่าให้คว่ำบาตรหรือไม่อยากให้ทีมชาติตัวเองไปเล่นกับอิสราเอลว่างั้นเถอะนะแล้วก็เสี่ยงที่จะมีเกิดการประท้วงใหญ่บริเวณสนามแข่งขันพูดง่ายว่า
1: ประเด็นหลักคือเรื่องของ
0: ความปลอดภัย
1: ความปลอดภัยของอิสราเอลนั่นแหละ
0: ถูกเพราะว่านักเตะไอร์แลนด์และประชาชนในไอร์แลนด์เองไม่อยากให้ทีมพูดง่ายไม่อยากไปญาติดีกับอิสราเอล
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็จะประท้วงด้วยถ้ามาเตะที่นี่นะครับซึ่งทางสมาคมฟุตบอลไอร์แลนด์หรือ FAI ก็เลยตัดสินใจย้ายเกมนี้มาเตะนอกประเทศโดยเลือกสนามกลางที่ได้มาตรฐานยูฟ่านะครับอย่าง TSC Arena ในเซอร์เบียนะครับแล้วก็ต้องลงเล่นแบบปิดนะก็คือ behind closed door ไม่มีแฟนบอลเข้าชมป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัยนะครับเดิมเนี่ยคู่นี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งไอร์แลนด์หรือเกมที่อิสราเอลไอร์แลนด์เป็นเจ้าบ้านหรืออิสราเอลเป็นเจ้าบ้านก็ตามเนี่ยก็มีบรรยากาศที่ตึงเครียดมีการประท้วงนะฮะปาลูกเทนนิสลงไปในสนามบ้างนะเพื่อประท้วงนะครับแล้วก็นักเตะเนี่ยปฏิเสธการจับมือนะฮะทาง FAI หรือว่า สมาคมฟุตบอลไอร์แลนด์ก็เลยต้องย้ายสนามมาที่สนามนี้นะครับ
1: ครับ
0: นี่ก็ประมาณนี
1: ้มันมีเหตุมีผลของมันอยู่เนาะก็เขาเรียกว่ามันมีประเด็นอยู่แล้วอ่ะก็ไม่เสี่ยงที่จะเล่นที่ดับลินน่ะก็ย้ายไปเล่นที่สนามกลางดีกว่าไอตัวนักเตะไอร์แลนด์ไม่เป็นไรหรอกไอทีมอิสราเอลที่มามันเขาก็ไม่อยากให้ทีมชาติตัวเองเล่นกับอิสราเอลนะครับจริงๆยูฟ่าเนชั่นลีกของเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยอินนะคุณเอกแต่ว่าแฟนบอลเมืองนอกอ่ะเราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็อินกับทีมชาติเขาตลอดนะ
0: ใช
1: ่เมืองนอกผมเห็นเวลาเขาไปดูทีมชาติเขาก็โอเคอย่างเกมเมื่อวานที่โคเอเชียเล่นอ่ะอันนั้นก็เด็กๆก็ไปดูเยอะก็มีปัญหาเรื่องแฟนบอลเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: โดนโคเอเชียก็โดนแบนอะไรสักอย่างนี่แหละก็เลยปล่อยให้เด็กเข้ามาชมเกมเยอะเลยแต่เขาก็สนุกนะคือแฟนบอลเด็กเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกหรอกว่าโอ้โหทีมแพ้เราจะต้องเศร้าโดนอังกฤษยิงเยอะมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ไงคุณเด็กนึกออกว่าโอ้โหระดับโคเอเชียโดนอังกฤษไปกด7เม็ดนี่คนเข้าไปดูนี่จำจนวันตายนะ
0: ครับเนี่ยคุณเอกเกมที่เตะตี 1:45 อีก2คู่เมื่อสักครู่นี้รายชื่อออกมาแล้วแต่คู่นี้คู่ไอร์แลนด์กับอิสราเอลเนี่ยรายละเอียดยังไม่มีมานะครับก็เข้าใจได้เพราะว่า
1: อีกนาน
0: ไปเตะสนามกลาง
1: แบบปิดด้วย
0: แบบปิดบางทีเนี่ยเรื่องของสัญญาณ อะไรต่างๆเนี่ยของผู้สื่อข่าวหรืออะไรก็น่าจะได้มาลำบากหน่อยทีมงานยูฟ่าจะทำงานยาก
1: อาจจะส่งตัวแทนไป เอาสักเข็มข่าวฝากอาจจะเป็นแค่ทีมงานของทางยูฟ่าทีมงานแต่ละสดนะครับ
0: ยังไม่มีรายชื่อผู้เล่นมาด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ผมพยายามจะเข้าไปดูซิเอ๊ะว่าอิสราเอลและเกมก่อนหน้านี้มันเล่นมายังไงวะมัน
1: อิสราเอลนัดล่าสุดที่เล่นกับโคโซโวอ่ะเขาเสมอ
0: เล่นที
1: ่เสมอ0-0
0: ก็เล่นสนามกลางอีกใช่ไหม
1: เดเบรเซนฮังการีก็สนามคือประเทศที่มันมีความเสี่ยงในเรื่องสงครามอ่ะต่อให้ชาติตัวเองต่อให้ประเทศคุณการันตีว่ามันปลอดภัยคุณเองแต่ทีมเยือนอ่ะใครจะกล้าใช่ไหมในสภาวะที่มันมีสงครามเขาก็ไม่กล้าไงเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฟีฟ่ายูฟ่าเขาก็จัดสนามกลางอันนี้ชัวร์สุดแล้ว
0: อย่างเกมแรกที่อิสราเอลแพ้ไอร์แลนด์มา 0-3 เนี่ยเกมนั้นก็เล่นเตะกันที่เดเบรเซนนะเหมือนกัน
1: คงจะเป็นเลือกเป็นทีมเลือกเป็นเรียกว่าลังเย่าเลยอ่ะ
0: ที่ฮังการีนะครับโอ้โหคุณเอกเกมนั้นน่ะผู้ชม319คนก็คือผู้ชมฝั่งไอร์แลนด์เขาคงไม่ให้ไปอยู่แล้วล่ะแล้วก็ฝั่งอิสราเอลเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้319คนที่ว่าก็คือทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการแข่งขันหรือเปล่าก็คือเตะแบบปิดอีกอ่ะ
1: อาจจะเป็นไปได้
0: ใช่ไหม
1: ที่แสดงว่าเรื่องอะไรพี่เอกคือไอร์แลนด์เขาก็อยู่คนละฝั่งกับอิสราเอลที่มีการโจมตีที่ฉนวนกาซา
0: โอ้ส่วนใหญ่ก็อยู่คนละฝั่ง
1: นะมันอยู่คนละฝั่งกับอิสราเอลอยู่แล้วอ่ะ
0: คือฝั่งเดียว
1: ปาเลสไตน์ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะ
0: ฝั่งเดียวกับอิสราเอลน่าจะมีแค่อเมริกาแหละ
1: กันลูกพี่ลูกน้องกัน
0: อ
1: ่ะนอกนั้นก็นะผมว่าขู่แต่ว่าพอเรื่องของฟุตบอลพอมันมีถ่ายแล้วสดมันจะมาแสดงเครื่องสัญลักษณ์แบบในเรื่องของสงครามบางทีมันก็ไม่ได้หรอก
0: ไม่ได้หรอก
1: มันไม่ได้คือนักฟุตบอลเนี่ยผมว่าเป็นกฎข้อห้ามอยู่แล้วล่ะผมว่าทีมชาติคงกำชับแต่แฟนบอลน่ะบางทีมันห้ามไม่ได้ผมจำได้มีอยู่เกมหนึ่งคุณเอกผมไม่แน่ใจว่าแอลเบเนียกับมอนเตเนโกหรือบอสเนีย
0: กับเซอร์เบีย
1: ที่มันมีแบบใช้โดน
0: ยูโรนี่แหละ
1: ทีมชาติตรงทีมชาติลงมาโ
0: อ
1: ้นั้นวุ่นวายจนแบบหยุดเกมอยู่นะ
0: ใช
1: ่ผมว่าสภาวะเรื่องสงครามการแบบไอ้เชื้อชาติแล้วพวกนี้มันยังหนักอยู่นะในยุโรปบางประเทศอ่ะเขาก็ไม่เอาเลยเหมือนกันนะโมโนแม็กนี่ปล่อยภาพให้เราดูบรรยากาศการฝึกซ้อมของทั้งสองทีมนะครับก่อนแข่งแต่ว่าฟุตบอลจะเริ่ม 5ทุ่มเลยเนี่ยเสียดาย
0: กลางชั่วโมงเรายังไม่ได้เบรกใช่ไหม
1: ยัง
0: เดี๋ยวขออนุญาตเบรกอีกช่วงหนึ่งนะครับพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อ Soccer
2: Live Report อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง FM 99

0: เที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
0: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Soccer Live Report
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่4นะครับของ Soccer Live Report นะครับวันนี้ผมเอกหิมสกุลกับคุณเอกนพดลเชิดชูกุลวงศ์จะอยู่กับคุณฟังจนถึงเที่ยงคืน
5: ครับ
4: นะครับอีกไม่ถึง20นาทีนะเกม UEFA Nations League ที่จะลงเตะกันในช่วง 5:00 น.นะครับจะคิกออฟนะครับจะเป็นเกมระหว่างโคโซโวกับออสเตรียนะครับ
5: ครับ
4: นี่คุณเอกมาที่คู่โคโซโวออสเตรียหรือ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่นี่ยังมีแดดจ้าอยู่เลยนะ
4: ใช
5: ่กี่โมงเนี่ยประมาณ
4: สูงลงสาไงที่เขาบอก
5: สี่โมงบ้างครับ
4: เขาบอกว่าแดดมีแดด
5: ผลบอลตอนนี้ที่แข่งอยู่นะครับกีคอนยังนำเซลตาวิโก B 2-1 เกมอุ่นเครื่องคีกิสถานนำเลบานอน 3-1 นะครับส่วนฟุตบอลหญิงพรีเมียร์ลีกใครที่ ตามอยู่ซิตี้อาร์เซนอลออกสตาร์ทมาแล้วนะครับยัง 0-0 อยู่ผ่านมา12นาทีนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจละเป็นลีกเล็กๆโอ้สเปนเตะบานเลยแต่เป็นลีกแบบรองๆนะ
4: ใช
5: ่นี่สนามนี่บางทีเล็กกว่าสนามไทยลีกของว่าเราอีกแล้วเนี่ย
4: แต่พยากรณ์อากาศเขาแม่นนะเขาบอกซันนี่ก็คือมีแดดเด่นไหมเป๊ะไหม
5: แดดวันนี้แดดอุ่นๆไหม
4: โกมุตุเขาเป็นไง
5: แม่นยำ
4: แต่หนึ่งองศาศูนย์องศานะครับต้องบอกก่อนเมื่อสักครู่นี้นี
5: ่แฟนบอลใส่เสื้อแขนยาวมานะ
4: เออแฟนบอลพ่นลมหายใจออกมานี่ควันกลุ่นเลยทีเดียวนะครับที่โคโซโวนะครับวันนี
5: ้สนามเขียวขจีเลยสนามบอลนี้ถือว่าสวยเลยนะครับจำได้ว่าสัปดาห์ที่แล้วอ่ะเราดูเกมไอซ์แลนด์เนาะ
4: ใช่อ
5: ันนั้นสนามก็สวยแต่อย่าไปดูนอกสนามนะโอ้โหหญ้าแบบหญ้าตายเป็นหญ้าแห้งเลยนะครับ
4: โคโซโวเนี่ยอันดับ FIFA Ranking ปัจจุบันอยู่อันดับ78นะคุณเอก
5: ครับผม
4: นี่ก็เป็นอันดับสูงที่สุดที่พวกเขาเคยไต่ขึ้นมานี่แหละนะครับ

0: เกมระดับชาติเกมแรกของพวกเขาเนี่ยนู่นเลยฮะปี1993ก็เป็นประเทศที่เพิ่งจะแยกออกมานะครับโคโซโวเนี่ยมีเกมที่เมื่อปี2013เนี่ยโคโซโวเพิ่งจะได้รับรองจากฟีฟ่าเมื่อประมาณปี2013เองคุณเอง
1: เพิ่งผ่านเท่าไหร่20กว่าปีเองอ่ะ
0: พูดง่ายว่าไอ้ปี93เนี่ยมันเป็นเกมแบบไม่เป็นทางการก
2: ็
0: คืออัลเบเนียกับโคโซโว
2: ครับ
0: นะครับเป็นเกมกระชับมิตรแต่ถ้าเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยเป็นโคโซโวอุ่นกับเฮตินะครับซึ่งเตะกันในปี2014หลังจากที่ได้รับการรับรองจากฟีฟ่า1ปีในปี2013ไง
2: ครับ
1: ดังสุดตอนนี้ก็นี่แหละน่าจะเป็นทางด้านบูริกี้นี่แหละนะครับ
0: ครับเป็นโคโซโวเป็นประเทศที่แยกออกมาจากยูโกสลาเวียนะครับโคโซโวสีชุดทีมเย่าของพวกเขาเนี่ยก็คือสีน้ำเงินเข้ม
2: ครับ
0: ครับส่วนทีมเยือนเป็นชุดทีมเยือนเนี่ยก็จะเป็นสีขาวล้วนนะครับคนผู้ทำประตูสูงสุดให้กับทีมชาติก็คือมูริกี้นี่แหละคุณเอก
2: ครับผม
0: 33ประตูนะครับ
2: ครับ
1: เอาจริงๆก็มีตัวดังอย่างทางด้านอัสลานีนะคุณเอกก็คือตอนเด็กอ่ะเขาเล่นโคโซโว U17 U18 เล่นเยอรมัน U20 เยอรมันแล้วทีมชาติชุดใหญ่ก็มาเล่นให้กับทางด้านโคโซโวนะ
0: ผลงานล่าสุดของโคโซโวเนี่ยคือการเสมอกับอิสราเอลนะครับ
2: ครับ
0: ในสนามกลางที่เดเบรเซนในฮังการีนะครับเสมอกัน 0-0 การเจอกันเกมก่อนหน้านี้เนี่ยโคโซโวแพ้ออสเตรียที่เวียนนาเป็น1ประตูต่อ3นะครับแต่ก่อนเกมประเดิมสนามนัดแรกในยูฟ่าเนชั่นส์ลีกเมื่อวันที่24กันยายนเนี่ยพวกเขาเล่นในบ้านที่นี่แหละครับที่สนามนี้แหละก็เอาชนะสาธารณรัฐไอร์แลนด์หรือว่ายักษ์เขียวเป็น1ประตูต่อ0นะฮะ
1: ครับผมมีรอดลาชิก้านี่ครับเป็นเด็กโคโซโวนะครับนี่ถ้าเคยเล่นกับทั้งนอริสซิตี้กาลาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยอยู่กับทางด้านเบสิกตัสจริงๆถ้าเป็นเรียกว่าน้องใหม่ของฟีฟ่าโคโซโวทรงดูดีกว่านะก่อนหน้านี้มีใครอ่ะล่าสุดอ่ะยิบรอต้านี่แบบไม่ได้เลย อย่างที่คุณเอกพูดอ่ะโคโซโวมันแยกมาจากชาติที่มันมีกลิ่นไอของฟุตบอลอยู่แล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ยูโกใช่ไหม
0: ยูโก
1: ยูโกซึ่งเรื่องฟุตบอลอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะยูโกเมื่อก่อนมันเก่งอยู่แล้วอ่ะ
0: ก็ในผู้เล่นชุดนี้เนี่ยเป็นกับตันทีมอย่างเวดัตมูริกี้เนี่ยติดทีมชาติไป70นัดนะของเฟเนบาเช่ส่วนคนที่ติดทีมชาติสูงสุดในทีมชุดนี้เนี่ยเป็นรองกับตันทีมอย่างเมอร์กิมวอยโวด้านะเมอร์กิมวอยโวด้านะครับซึ่งเมอร์กิมวอยโวด้าวันนี้เนี่ยไม่ได้มีไม่มีชื่อใน11คนแรกนะคุณเอกไม่มีชื่อเลยนะครับวันนี้ไวโวด้าเนี่ย
1: เจ็บหรือเปล่า
0: ไม่มีรายชื่อในวันนี้นะครับ
2: ครับ
0: เอ้ามีลงเล่นเป็นตัวจริงคุณเอกเมื่อกี้ไวโวด้านะครับหมายเลข15เป็นมิดฟิลด์นะครับมีชื่อเป็นตัวจริงวันนี้นะเป็นรองกัปตันทีมติดทีมชาติมากที่สุดนะครับ78นัดตัวเก่าเลย
1: โอเล่นในเกาโชด้วยนะอยู่ในเกาโชกับอูดิเนเซ
0: ่ทีมอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่คุณเอกบอกนะมีรอดราชิก้านี่ก็เป็นกองหน้ากับจากเบสิกตาสนะ

0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้มีชื่อเป็นตัวสำรองนะครับลาชิก้าหมายเลข7นะ
1: ไอตัวเชโกว่าอะไรเล่นดีผมไม่เคยเห็นฟอร์มนะตอนนี้พอมันเห็นขึ้นว่าอยู่กับยูเวนตุสเอางี้ก็น่าจับตามองนะ
0: เชโกว่า
1: ใช่เล่นกับเก๋งเล่นกับบาเซลเล่นกับลิวแล้วก็ย้ายมาเล่นกับทางหน้ายูเวนตุส
0: จะดูแล้วไม่น่าจะต้านออสเตรียอยู่นะครับ
1: สนามไม่ใหญ่นะเนี่ยสนามอัศจรรย์ชั้นเดียวด้วยซ้ำอ่ะแต่แฟนบอลก็เต็มนะ
0: น่าจะความจุอยู่ที่ 13,980 คนนะครับคนที่เป็นสนามของสโมสรคริสติน่า
1: สนามนี้อังกฤษเคยมาเยือนนะครับในยูโร2000รอบควอลิฟายก็อังกฤษบุกมาชนะ 4-0 ที่สนามแห่งนี้แหละนะครับคุณดูวันนั้นเนี่ย 12,326 คนก็ส่วนใหญ่ช่วงหลังๆมาก็ 12,000 ปลายๆนะสนามแห่งนี้ยิ่งถ้าเป็นทีมใหญ่มาเล่นน่ะผมว่าแฟนบอลเขาคงอยากมาดูอ่ะทีมชาติก็เชียร์อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทีมใหญ่มาก็คงอยากจะมาเห็นพวกซูเปอร์สตาร์ของทีมเยือนด้วยนะครับ
0: ชื่อสนามเนี่ยฟาเบลวอลกี้สเตเดียมนะครับฟาเบลวอลกี้สเตเดียมในเมืองพริสติน่านะครับของสโมสรพริสติน่าก็จุผู้ชมแบบเต็มจริงๆเนี่ย 13,980
1: นี่น่าจะเป็นสนามหลักของทีมชาติเขาใช่ไหม
0: น่าจะเป็นสนามหลัก
1: เพราะว่าผมเข้าไปเช็คดูฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกอะไรพวกนี้ใช้สนามแห่งนี้หมดเลย
0: ใช่คร
1: ับ เกมอุ่นเครื่องก็ใช้สนามนี้หมดเลย
0: เดิมเนี่ยเป็นหญ้าจริงทั้งหมด 100% นะคุณเอกนะเพิ่งมาเปลี่ยนเป็นหญ้าเทียมไม่ใช่หญ้าเทียมหญ้าผสมกันหญ้าจริงผสมหญ้าเทีย
1: ม
0: เมื่อปี2024นะครับ เพราะว่าการใช้หญ้าจริงล้วนเนี่ยมันบำรุงรักษายากมันใช้งบประมาณสูง
1: ใช่ใช่
0: นะครับบางทีการใช้หญ้าเทียมผสมก็จะทำอาจจะแพงในช่วงแรกแต่ค่าบำรุงรักษาหรือการดูแลหญ้าในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้ายนี่มันดู
1: ถ้ายิ่งประเทศใด
0: ดูดีกว่า
1: หนาวจะจัดอ่ะ
0: ใช
1: ่หญ้า
0: เนี่ยหนึ่ง
1: ดูแลหญ้า
0: เห็นสภาพแบบนี้หนึ่งองศา
1: ถ้าเป็นบ้านเรานี่กำลังดีแล้วเนี่ยแดดล่มลมตกถ้าไม
0: ่ให้ศูนย์องศา
1: ถ้าไม่นับว่าอากาศมันจะระดับศูนย์องศาหรือหนึ่งองศาเนี่ยแม่เห็นแบบเขาเรียกว่าสนามบอลที่ไม่มีแดดอ่ะโอ้โหมันน่าเล่นมากอ่ะสูตรบ้านเรานี่หนาวจะจัดแล้วนะของเรานี่ต่ำกว่า10นี่ก็โหต้องเอาเสื้อหนาวมาใส่แล้วนะครับ
0: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะครับในเว็บไซต์ของยูฟ่าเนี่ยบอกว่าสภาพอากาศ0องศาเนี่ยแต่ตัวเพรสคิดเนี่ยคุณเอกของยูฟ่าเหมือนกันเนี่ยที่ปริ้นมาล่าสุดเนี่ยบอกว่าสภาพอากาศตอนนี้18องศาจะเชื่อใครดีนะผมว่าน่าจะ18มากกว่านะ
1: ศูนย์ไม่น่าใช่อ่ะ
0: ศูนย์น่าจะหนาวกว่านี้นะเพราะว่าดูจากการใส่เสื้อผ้านี่น่าจะ18มากกว่านะครับเกมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับอีกประมาณสัก 7-8 นาที
1: แฟนบอลบางส่วนยังมีใส่กันสั้นยังมีใส่กันสั้นถ้าศูนย์ไม่น่าจะใส่อ่ะ
0: นี่ไงคืออันนี้ขึ้นศูนย์องศานะครับความชื้น 28% ลม5กิโลเมตรในเว็บไซต์นะครับแต่ในตัวเพรสคิปออกมาล่าสุดเนี่ยคือเป็น18องศาผมว่าน่าจะ18มากกว่าสบายๆเพราะว่า
1: ศูนย์18ห่างกันเยอะนะ
0: อาจจะเป็นในเว็บไซต์ FIFA ยูฟ่านี่ไม่ได้อัปเดตนะครับไม่ได้อัปเดตมา
1: ครับผม
0: บอกว่ายูเครนกับอิสราเอลต้องเล่นสนามกลางทุกนัดครับข่าวล่าสุด ESPN รายงานว่า AFC เต

0: เตรียมจัดการแข่งขัน AFC Nations League พร้อมเปลี่ยนแปลงโควต้าลุยฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะครับนอยุโรปตะวันออกที่เคยแยกเป็นเอกราชจากยูโกสลาเวียยังมีปัญหากันอยู่เป็นผลสงครามกลางเมืองยุคคาบศูนย์ครับจากน้องบอล นะครับถ้านายแอร์จะร้องเพลงให้จุ่นพี่เอกจะตั้งชื่อเพลงให้เพลงยังไงดีครับจากคุณนานอาร์ตร้องเพลงให้จุ่นเหรอ
1: ต้องถามพี่นันอาร์ตก่อนจะให้เราตอบแบบไหน
0: เอาแบบไหน
1: ต้องการคำตอบแบบไหน
0: เล่นอยู่บนเชียงรายท่าเรือเมืองทองครับน้องบอลมีนักเตะโคโซโวและมีเชื้อสายเยอรมันมาเล่นไทยลีกชื่อบารัมเนบีฮีเคยเล่นอยู่อุบลเชียงรายท่าเรือเมืองทอง
1: ผมเข้าไปเช็คดูอ่ะ38แล้วตอนนี้โอ้โหคุณเองจอมาเนจรอีกคนหนึ่งเลยเหมือนกันท่าเรือเคยเล่นอยู่กับอุบล UMT ตั้งแต่ปี2017 2018เล่นท่าเรือเชียงรายชลบุรีแล้วก็ย้ายออกล่าสุดเล่นกับอะไรเนี่ยโคโซวาฮัมบวกไม่รู้ว่าลีกอยู่ลีกไหนนะฮะเกมกำลังจะเริ่มนะครับนักเตะทั้งสองทีมกำลังจะลงสนาม
0: เดี๋ยวเราเบรกเลยดีกว่าคุณเอก
1: ได้ครับ
0: นะครับจะได้กลับเข้ามาตอนคิกออฟเกมเริ่มพอดีนะครับเหลือก็มาสัก 4-5 นาทีขออนุญาตโฆษณาอีกสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเกมยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะครับโคโซโวกับออสเตรียครับ
2: ซักเกอร์ลายรีพอร์ต
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกิจสดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Soccer Live

เตรียมเข้าสู่การรายงานสดนะครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นส์ลีกครับวันนี้โคโซโวเจ้าบ้านเจอกับออสเตรียนะครับผู้เล่นของโคโซโวครับมาในระบบ 4-3-3 นะครับผู้สับประตูเป็นอาเมียไซปีนะครับกองหลัง4คนจากขวาไปซ้ายนะครับมีลำบาดเดลวานะครับแล้วก็มีทางอิเลียคลาสนิกี้รอนราชีนะครับแล้วก็มีแบ็กซ้ายนะครับดิออนกัลลาเปนี่นะครับส่วนกองกลาง3คนเนี่ยมีเมกิมวอยโวด้านะครับมีเลออนอัฟดุลลาฮูนะครับแล้วก็กองกลางอีก1คนครับเวลดินฮอตซ่านะครับส่วนกองหน้า3คนตรงกลางเนี่ยเป็นเวดัตมูริกี้นะครับทางขวาเป็นเอดอนเซโกรวาแล้วก็ทางซ้ายนะครับบาตันซาเบเกียนะครับชื่อแต่ละคนไม่คุ้นหูสักเท่าไหร่นะครับทางฝั่งของโคโซโวเจ้าบ้านวันนี้มีติดใบเหลืองอยู่1คนครับรอนราชีนะครับแบ็คฟูลเซ็นเตอร์แบ็คของโคโซโวส่วนทางออสเตรียทีมเยือนนะครับออสเตรียทีมเยือนวันนี้มาในชุดสีขาวล้วนนะครับออสเตรียทีมเยือนบุกจากซ้ายไปขวาส่วนโคโซโวเจ้าบ้านนะบุกจากขวาไปซ้ายออสเตรียมาในระบบ 4-4-2 ครับประตูเป็นอเล็กซานเดอร์ชราเกอร์ครับแบ็คขวานะครับเป็นเซเวอร์ชราเกอร์คู่เซนเตอร์เป็นเซฟานพอชกับเควินดานโซ่นะครับแบ็คซ้ายใช้อเล็กซานเดอร์พรัสคู่กลางเป็นคอลัดไรเมอร์นะครับกับทางนิโคลัสซีวาลนะครับทางขวาเนี่ยเป็นโรมาโนชมิดซ้ายเนี่ยเป็นแพทริกวิมเมอร์นะครับแล้วก็กองหน้าใช้เฟลิกบาเชอร์กับทางมิเชลเกรกอริสนะครับนี่เป็นผู้เล่นของออสเตรียนะครับก็สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางโมโนแม็กซ์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งที่ลงเตะพร้อมๆกันกับคู่นี้เนี่ยเป็นเกมระหว่างมอต้ากับอันดอร่านะครับเป็นลีกดีนะครับส่วนคูซูกับออสเตรียเนี่ยเป็นลีกบีนะครับเควินดานโซ่บังเอาไว้ครับให้ทางชลาเกอร์ขวดยาวขึ้นมาข้างหน้าโดนทางออสเตรียนะครับเพรสหนักเลยทีเดียวครับวอยโวด้าเล่นอยู่ทางขวาเปิดขึ้นมาข้างหน้าครับเป็นจังหวะโต้กลับของเจ้าบ้านครับโคโซโวขึ้นมาทางซ้ายครับกาลาเปนี่ข้ามฝั่งไว้ด้านขวากรอบเขตโทษฝั่งขวาอย่างเป็นทางโคโซโวนะครับที่กดดันขึ้นมาทางซ้ายครับให้กับกาลาเปนี่หยอดเข้าไปติดที่เควินดานโซ่ครับโคกเคลียร์ทิ้งออกมากาลาเปนี่โคกหนุนกลับเข้า

ไปทิ้งโอ้โหนี่เจ้าบ้านเริ่มเกมได้ดุดันมากไหลเข้ากรอบเขตโทษไปรับทางฮอตซ่าพยายามจะเข้าไปบีแต่บอลก็ยังออกหลังไปนะครับฟรังโกโฟด้าครับเป็นโค้ชของทางโคโซโวนะครับวันนี้described Austria as the favorites in the group he said they play aggressively with high pressure so we have to counter press them ฟรังโกโฟด้าเนี่ยเคยเป็นอดีตนักเตะทีมชาติเยอรมันตอนตกด้วยนะครับฟรังโกโฟด้าแฟนบอลยุค80เนี่ยน่าจะคุ้นชื่อเป็นอย่างดีนะครับเล่นอยู่กับไกโซสลาวเทิร์นกับไบเออร์ลเวอร์คูเซนแล้วก็สตุตการ์ดนะครับส่วนทางฝั่งออสเตรียครับราฟรังนิกเป็นเฮดโค้ชนะครับมองใกล้ๆเนี่ยชุดของออสเตรียทีมเยือนเนี่ยเป็นออกสีเขียวจางๆนะครับเขียวอ่อนๆจะทุ่มเข้ามาครับออสเตรียครับอยู่ริมเส้นด้านขวาเซฟานพอช

0: สถานการณ์ของคู่นี้นะครับก็ตอนนี้ออสเตรียเนี่ยเรียลไทม์เนี่ยเป็นจ่าฝูงนะครับมีก่อนแข่งมีอยู่7คะแนนโคโซโวมีก่อนแข่งมี4คะแนนนะเอาบอลกลับมาครองได้ครับโคโซโวเป็นเจ้าบ้านนะครับขึ้นมาทางริมเส้นด้านซ้ายครับคาราเปนี่โอ้โหพยายามจะแทงทะลุช่องขึ้นมาให้กับเซบิเกียนะครับแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับไซร่าครับให้กับดานโซเควินดานโซพาบอลขึ้นมาถึงกลางสนามนะครับพลาสขึ้นไม่ได้ก็ย้อนกลับมาก่อนครับเควินดานโซเอาจ่ายพลาดเองครับดานโซบอลเนี่ยพยายามจะให้กับทางชลาเกอร์นะครับแต่ว่าบอลแรงเกินไปครับไหลขึ้นมาเอาละครับออสเตรียแต่ว่าแหมบังเอาบอลกลับมาเล่นกันใหม่นะครับปล่อยบอลออกหลังไปเลยครับออฟดาลฮูนะครับกองหลังของโคโซโวเล่นสั้นครับคาราเปนี่คาราเปนี่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหจ่ายมาลูกนี้สวยครับฮอสซาฮอสซาออกมาคาราเปนี่โอ้โหมีบทบาทกับเกมเยอะครับเปิดเข้ามาหน้าประตูโดนดานโซครับสกัดเอาไว้ได้โอ้โดนเสียบจากทางด้านหลังเสียฟาวเลยครับทางโคโซโวครับคนที่เข้าไปทำฟาวเป็นทางเวลดินฮอสซ่านะครับ
1: ลีกบีเนี่ยมีคู่หนึ่งคือคู่นี้นะครับโคโซโวออสเตรียแล้วก็ลีกบีก็มีมอลตากับแอนดอร์ล่านะครับรวมไปถึงศึกเซกุนด้าท้ายเกมละนาที82นะครับกีคอนยังนำเซลตาบิโกบีอยู่ 3-2 นะครับเซลตาบิโกบีเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนด้วยดู

0: เกมล่าสุดเขาใช้เทรนด์กับเมื่อวานนี้เป็นเจเลควานซ่าเล่น
1: ก็โดนเรียกตัวเข้ามาล่าสุดเลยนะครับก็จะมาเตรียมที่จะพบกับสาธารณรัฐเช็กนะครับหรือว่าเช็กเกียในวันอังคารนะครับ
0: ครับผม
1: กองหลังวัย21ปีจากแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งจะลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษ U21 ของลีคาสลีย
0: ์ครับ
1: นะแล้วก็พาทีมผ่านเข้ารอบสุดท้ายของยูโร2027ในระดับ U21 ได้สำเร็จนะ
0: เมื่อวานมีคนถามมิดฟิลด์อังกฤษก็มีเมนูเด็กที่ไม่ได้โดนเรียกติดหรือถอนเพราะว่ามีปัญหาการบาดเจ็บคือหูงานหินของเมนูมากนะของเดิมเนี่ยมีเด็กแค่นไลท์ก
1: ับ
0: เอเลียสเนี่ยคู่เนี้ยไม่เจ็บไม่แบนเนี่ยคู่นี้แน่
1: แล้วแถม
0: ไลท์อเล็กสกอต
1: อ
0: ี
1: ก
0: อเล็กสกอตเจมส์การ์เนอร
1: ์มายลีสเกลลี
0: ่นั่นปึกแล้วคาแรคเตอร์ก็มีเมนูเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ถูกจริตของทูเคิลตรงที่ไม่ใช่สายบู๊ดุดัน
1: ใช่
0: ไม่ได้วิ่งแบบพวกไดนาโมอ่ะคุณเองงานยากนะ
1: ได้โอกาสมาส่องครั้งแรกเลยครับทาง
0: เกร
1: กอริสครับได้โคครับแต่ว่าแม่ทางผู้สัมปทานของโกโซสายปีนะครับ
0: เขาจะทางขวานะครับวิ่งเข้ามาโหม่งลูกนี้โหเกือบจะเสียบใต้คานอาจจะไม่ใช่ลูกยากแต่ถ้าเมอหน่อยก็ไม่แน่นะครับโดนแน่นอนนะ
1: อาเมีย
0: เสียดาย
1: อาเมียสายปีนะครับมาอีกทีนึงสตราเกอร์หลังจากที่ตกเป็นฝ่ายรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับทางออสเตรียก็ตอนนี้กลับขึ้นมาบุกบ้างแล้ว
0: ครับก็ออสเตรียก่อนแข่ง7แต้มนะครับโคโซโว4แต้มต้องการชนะทั้งคู่นะครับว่านัดนี้มันเป็นนัดสุดท้ายฟีฟ่าเดย์ของเนชั่นลีกละรอบแบ่งกลุ่มจะเล่นกันทีมละ6นัดนะครับเย้าเยือนเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวจะมาอีก2นะครับ2นัดสุดท้ายของยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อวานบราซิลก็กดอินเดียไป4นะผมว่าแฟนบอลอินเดียก็คุ้มอ่ะว่าอันเช่เรียกตัวมาก็ส่วนใหญ่ก็พวกซูเปอร์สตาร์นะ
1: ตัวปลอมเปล่า
0: ไม่ปลอม
1: วินิซิสตัวปลอมเปล่าเฮ้ดูดีๆนะ
0: เพราะ2เกมก่อนหน้านี้บราซิลไม่ไปไหนเขาอุ่นกับออสเตรเลียเดี๋ยวฟีฟ่าเดย์รอบหน้ายังมีอุ่นกับญี่ปุ่นนะมีอุ่นกับสิงคโปร์นะครับทีมชาติบราซิลทำไมไม่แบงคอกซะหน่อยนะ
1: เพราะเงินไม่ถึงอ่ะ
0: ระดับนี้เป็นเท่าไหร่ต้องล้านนะดอลลาร์
1: ผมว่า
0: คงมากกว่านั้นแหละก็เนี่ยอินเดียถึงถอนตัวอาเซียนครับไงไม่สนใจอยู่แล้วรออุ่นกับทีมชาติบราซิลดีกว่านะแม้แต่กระทั่งทีม ท็อปของเอเชียของเราเอาเด็กญี่ปุ่นเกาหลีเขาก็ไปเอาพวกโซนเมกาใต้มาอุ่นนะพวกอุรุกวัยอะไรอย่างเงี้ยของเราเจอญี่ปุ่นเกาหลีโอ้ถ้าไม่ใช่เอเชียนครับเนี่ยหรือฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่ะโหไม่มีทางที่จะเขาจะมาอุ่นกับเราง่ายๆนะครับเขายกระดับแบบหนีเราไปไกลแล้วนะครับ10นาทียัง 0-0 นะครับส่วนบอลหญิงของพรีเมียร์ล่าสุดอาร์เซนอลบุกนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-0 เผื่อใครลุ้นบอลหญิงนะฮะ
1: โอ้โหนี่
0: เมื่อกี้อะไรนะไอ้ลอนดอนไลออนใช่ไหมกดสเปอร์ไปเท่าไหร่6-1
1: ลอนดอนซิตี
0: ้
1: แมนเนสเมกเนี่ยผมเช็คมาจากในเว็บไซต์ต่างประเทศเนี่ยคุณเอกการเชิญทีมระดับท็อปของโลกอย่างบราซิลมาเตะกระชับมิตรเนี่ยอย่างในโซนเอเชียหรือว่าโอเชียเนียอย่างออสเตรเลียเองเนี่ยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติค่าธรรมเนียมในการจัดการแข่งขันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็งบประมาณของสมาคมฟุตบอลต่างๆเนี่ยอย่างบราซิลเนี่ยสมาคมฟุตบอลบราซิลหรือว่า CBF เนี่ยมักจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้นสำหรับการเดินทางไปเยือนเพื่ออุ่นเครื่องอยู่ประมาณ 3-5 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับ
0: 3

0: เริ่มต้นที่3
1: 3
0: ถึง5อาจจะถึง5
1: ใช่คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ100 170ล้านบาท
0: ต่อแมตช
1: ์ใช่ต่อนัดนะ
0: ต่อครั้งที่เขามาอุ่นด้วย
1: ถูกครับหากเป็นการยังยังอาเจนก็อาจจะไล่เลี่ยกันนะครับ
0: ก็อยู่ในระดับทีมท็อปของโลกเหมือนกัน
1: แหละใช่หรืออย่างอาร์เจนตินาเนี่ยหรือบราซิลก็ตามมันก็มีเงื่อนไขนะคุณเอกนะว่าถ้ามีนักเตะระดับท็อปไปต้องระดับไอสมมุติว่าเมสซี่มาอุ่นด้วยอย่างเงี้ยต้อง5ล้าน6ล้าน7ล้านสมมุติต้องแพงขึ้น
0: แต่เงื่อนไขก็ต้องได้ลงสนามนะกี่นาทีอะไรก็ว่าไป
1: ซึ่งนอกจากค่าใช้จ่ายเรื่องในการเชิญทีมมาอีกเนี่ยคุณเอกจะต้องมีค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆอีกนะในการเชิญทีมมาเตะจริงๆเนี่ยนะครับค่าเดินทางและค่าขนส่งพวกอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมต้องการเช่าเหมาลำคุณเอกทางไกลข้ามทวีปการรักษาความปลอดภัยระดับสูงถูกไหมมันต้องมีเช่าเหมาลำใช่ไหมที่พักเจ้าหน้าที่การเดิน
0: อุปกรณ์การซ้อม
1: กาดต้องขนอุปกรณ์การซ้อมอะไรต่างๆโรงแรมระดับ5ดาวนะครับค่าประกันภัยนักเตะโอ้โหสรุปงบเบ็ดเสร็จเนี่ยอาจจะต้องเตรียมไว้ประมาณ 5-8 ล้านดอลลาร์นะครับถึงจะดึงนักเตะชุดใหญ่อย่างวินิซิอุสโรดิโกหรือราฟินญาอะไรคุณต้องมี8ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: ชุดนี้ตัวดังก็มาเยอะพวกบุนโอกิมาไลกาเบียวลายานมาร์ตินเนลลี่
1: ดังนั้น
0: มาหมดอ่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยอย่าถามว่าทำไม ทำไมไม่มาเตะกับไทยบ้างอ่ะดูเงินก่อน8ล้านดอลลาร
0: ์อินเดียรวยนะรวยนะประเทศใหญ่อ่ะ
1: รวย
0: แต่ไอชนชั้นที่แบบจนเขาก็มีทุกประเทศแล้วเนาะแต่ผมว่าเขาไม่มาซีเรียสกับเรื่องอาเซียนหรอกเด็กพวกจีนพวกอินเดียเนาะจะวนมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในรอบกี่ปีถ้าคุณได้จองคิวบราซิลอ่ะใช่ป่ะนี่เป็นช่วงที่แบบไทมิ่งมันได้พอดีอีก2ปีข้างหน้าคุณอย่าหวังเลยเพราะว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ไอ้ชิงแชมป์ทวีปอ่ะเพราะว่าเขาจะจัดพร้อมๆกับยูโรยาก
1: มันยากมากเพราะว่าจะหาทีมในระดับสูงมาลงเตะในเกมฟีฟ่าเดย์อ่ะมันไม่ง่ายแล้วเพราะว่าที่อย่างฝั่งยุโรปเขาก็มีเนชั่นลีกแล้ว
0: ใช่มันมีทุกลีกอ่ะ
1: มันมีแมตช์จริง
0: ไม่มีไม่มีชาติไหนว่างละยุโรปนะเพราะมันเล่นกันแทบทั้ง A B C D อ่ะคิวไม่ว่างแน่ๆ
1: ใช่ก็อารมณ์ว่าปีที่ว่างเว้นจากฟุตบอล ระดับทวีปอ่ะชิงแชมป์ทวีปหรือชิงแชมป์โลกเนี่ยก็ใส่เนชั่นลีก
0: ใช
1: ่หรือว่าอารมณ์ประมาณอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ก็ว่างจัดๆก็เนี่ยมีเอเชียแอฟริกาหรือแม้แต่กระทั่งโซนคอนคาเคฟแบบคุณเอกผมเห็นรูปแบบเขามีเนชั่นลีกด้วยนะผมว่าน่าจะโมเดลเดียวกับฟุตบอลยุโรปนี่แหละแต่ว่าในโซนคอนคาเคฟเขาอะมันก็มีชาติไม่เยอะไงก็จะขับเคี่ยวกันอยู่ไม่กี่ชาติหรอกพวกแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาประมาณเนี้ยอ่ะบอลหญิงล่าสุดซิตี้ตีเสมออาร์เซนอลเป็น 1-1 แล้วนะครับส่วนมอลตากับแอนดอร่าก็ยังเสมอกันอยู่ 0-0 ยังไม่มีทีมไหนยิง
1: มีถามจานเอกเบิ้ลมาว่าขอข่าวลิเวอร์พูลข่าวลิเวอร์พูลไหม
0: ลิเวอร์พูลก็เดี๋ยวเช็คอาการบาดเจ็บแบบละเอียดอีกทีนึงของโคดี้คาโปที่เจ็บข้อเท้าแล้วก็อีซักเหมือนมีแผลที่นิ้วของเนี่ยก็ผมเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บหนักอะไรมากมายก็คงจะเตรียมพร้อมที่จะซัดกับซิตี้เลยอ่ะในสัปดาห์แรกหลังจากเบรกฟีฟ่าเดย์กลับมา
1: ครับ
0: สำคัญเลยนะครับยังไม่แพ้ก็จริงหรือว่าโอ้มเสือไป3แล้วอ่ะทางด้านอิราล่า
1: ส่วนข่าวอดีตนักเตะลิเวอร์พูลดีกว่าเกี่ยวเนื่องกัน2คนเลย
0: ใคร
1: แอนดี้โรเบอร์สันเนี่ย ก็ลงเล่นให้กับทีมชาติสกอตแลนด์ไปครบ100นัดแล้วนะคุณเอกดูจังหวะนี้ก่อนครับเกกอริสเอาเกกอริสไปโดนเสียบล้มในเขตโทษแต่ว่าผู้สินไม่ได้เป่าแล้วทราเกอร์ยิงอ่ะไปโดนเกกอริสแล้วก็ไปเข้ามือทางไซปีนี่ครับ
0: โอ้คุณเอกสนามไม่ดีนะเนี่ยดูกล้องซูมอ่ะยังถือว่าขรุขระนะ
1: ตมตะป่ำ
0: เนี่ยดูมองมุมสูงอะภาพสนามมันสวยนะแต่พอซูมเข้าไปอ่ะหูยสนาม
1: ยาไม่ค่อยด
0: ีถือว่าไม่เรียบแล้วเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้โหเนี่ยประเทศเขาไม่ได้ประเทศยุโรปรวยไง
0: ไ
1: ม่รู้อ่ะ
0: ดีสนามนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วนะก็คือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะถ้าเป็นฟุตบอลเนี่ย
1: ก็คุณดูจะเป็นสนามประจำชาตินะ
0: บ้านเราก็คงจะเป็นราชมังอะไรอย่างเงี้ย
1: คุณต้องผมก็ไม่อยากจะเอาประเทศไทยไปเปรียบอารมณ์ประมาณว่าเวลาเขาแยกประเทศอ่ะแตกประเทศเหมือนแตก
0: อันนั้นคุณดูดีๆนะหญ้าไม่ได้พ่นสีใช่ไหมหญ้าเขาปลูกแบบไฮบริดใช่ไหม
1: นี่ขนาดไฮบริดอันเนี้ยผมโอ้โหผมคิดว่ามันเขาประเทศเขาไม่ได้ร่ำรวย
0: ก็เหมือนนี่ไงก็อาจจะเป็นโปรเจกต์เดียวกับที่เราเคยคุยกันสัปดาห์ที่แล้วของลูเวนใช่ป่ะเจ้าหน้าที่สนามที่ดูแลเรื่องหญ้าโดยเฉพาะอาจจะไม่มีก็ได้อย่างมีอีเวนต์แบบเนี้ยอาจจะต้องแบบ
1: ไม่ไม่
0: อาสาสมัคร
1: ของล
0: ู
1: เวนแต่ถ้าลูเวนอ่ะเจ้าหน้าที่ดูแลสนามหญ้าม
0: ี
1: แล้วเก่งด้วยเขาเอาทีมจากเลสเตอร์ไปแล้วก็เท่าที่ผมตามข่าวเนี่ยได้รางวัลสนามยอดเยี่ยมของจูบิเลโปลีกเนี่ยหลายฤดูกาลติดกันนะ
0: อิจฉาคุณมากเลยอ่ะเอาก่อนหน้านี้สนามแมนยูคุณก็สนามดีสุดหญ้าสวย
1: หญ้าสวย
0: ไปลูเวนไปเลสเตอร์ก็หญ้าสวยอีก
1: อุ้ยเลสเตอร์นี่เขาจริงจังมากนะไอสนามซ้อมแห่งใหม่คุณเอกที่เลสเตอร์ซิตี้เทรนนิ่งกราวที่ซีเกรฟเนี่ย
0: นี่คือหนึ่งในทรัพย์สินที่ถ้าใครจะซื้อได้ไปด้วย
1: ถูกเขามีสปอร์ตเทิร์ฟอะคาเดมี่ด้วยนะคือเป็นอะคาเดมี่ที่เรียนรู้เรื่องการดูแลสนามหญ้าของสนามกีฬาเน
0: ี่
1: ย
0: ครบวงจร
1: ครบวงจรไม่ใช่แค่สนามหญ้าฟุตบอลอย่างเดียว
0: ซ้อมด้วย
1: กีฬาหมายถึงว่าสนามกีฬาที่เป็นชัยยาทั้งหมดเนี่ย
0: เขาดูแลด้วย
1: เรียนเขาเป็นการสอนอ่ะ
0: ก็เขาเรียกว่าเต็มหลักสูตรเลยเนาะ
1: เต็มหลักสูตรแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลสนามที่เบลเยียมเนี่ยของลูเวิร์นเนี่ยก็มีทีมงานบางส่วนไปเป็นเฮดแล้วก็ไปสอนอย่างเงี้ย
0: ก็อย่างอังกฤษเนาะมันก็คือฟุตบอลเข้ามาโหมีมาเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
1: อยู่ที่ยังไม่จบเลยแอนดี้โรเบอร์สันเนี่ยเขาติดทีมชาติไปแล้วครบ100นัดคุณเอก
0: ครับผม
1: แล้วก็กำลังจะทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของสกอตแลนด์ติดทีมชาติคุณเอกซึ่งเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลเหมือนกันอาดาว
0: เซอร์เหรอเซอร์เคนนี่เหรอ
1: เซอร์เคนนี่เดลกริส
0: ตอนแรกผมจะเดาว่าเป็นกอร์ดอนสตักตัน
1: เป็นเซอร์เคนนี่เดลกริสนะครับติดทีมชาติไปเคนนี่เดลกริสเนี่ย100กับ2นัดตั้งแต่ที่โรเบอร์สันติดทีมชาติไปแล้ว12ปีนะครับตอนนี้อายุ32แล้ว
0: ยังไม่มีข่าวว่าจะประกาศเล่นๆนะ
1: ยังครับ
0: อาจจะขอลุยยูโรอีก2ปี
1: แม้ว่าจะไม่ได้แบบโอ้โหสปีดติดเทอร์โบเหมือนช่วงพีคๆนะแต่ก็ถือว่าอันตราย
0: ก็
1: เล่นได้อยู
0: ่ผมว่าสกอตเด็กใหม่เติมขึ้นมามันก็อาจจะยังแทนรุ่นพี่ยังไม่ได้ต่อให้เขาไม่ได้เป็นตัวจริงผมว่าพวกลับโบพวกคิรันเทนี่ก็น่าจะยังช่วยทีมได้เยอะอยู
1: ่ครับอ้าวโอ้โหเกือบไปครับโคโซโวเจ้าบ้านเกือบได้ลุ้นประตูขึ้นนำเลยครับ
0: มูริกี้ที่เกือบแย่หน้าแล้วนะ
1: มูริกี้ที่รอช้าอยู่หน้าประตูเกือบทำประตูได้โอ้โหดูข้างหลังสนาม
0: วิ่งเผื่อแป๊บเดียวมืดแล้ว
1: นะอาจจะเพราะว่าไฟสนาม
0: ไม่ค่อยคุณเอกไม่แน่นะถ้ามันมืดมาอุณหภูมิมันอาจจะลงแบบ ลงเร็วก็ได้นะเนี่ยสปอร์ตไลท์ได้ใช้แล้วอ่ะเมื่อกี้ไอ้ก่อนที่เราจะเข้าช่วงไหนช่วง4ทุ่มกว่ายังมีแดดอยู่เลย
1: ใช
0: ่ตอนนี้มืดแล้วนะครับ 22นาทีนะครับยัง 0-0 อยู่รวมไปถึงมอลตากับทางด้านแอนดอร่าก็ยังไม่ยิงนะครับเกมเซกุนดาสเปนกีคอนกับเซลตาบีโกบีเนี่ยเพิ่งจบนะครับเป็นกีคอนที่ชนะไป3-2เกมอุ่นเครื่องทีมชาติช่วงนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีก็เนี่ยมีแค่ U20 อ่ะโซนแอฟริกานะครับเซเนกัลนำเดียคองโก 1-0 โอ้เอกด้นชอบใครระหว่างออสเตรียกับมอลตาจริงๆชอบทั้งคู่นะพี่ชอบวันนี้ชอบทั้งออสเตรียกับมอลตานะแต่ถ้าเลือกทีมเดียวผมก็ยังชอบออสเตรียอยู่อ่ะออสเตรียน่าจะเคี่ยวกว่า
1: ครับโคโซโวเนี่ยคุณเอกไม่ยูโกสลาเวียเนี่ยเขาแตกล่มสลายตั้งแต่ช่วงประมาณปี92นะพร้อมๆกับสหภาพโซเวียตแต่โคโซโวเนี่ย
0: เดี๋ยวนะคุณเอกขอขัดนิดนึงพอคุณเอกพูดถึง92เดนมาร์กก็มาแทนยูโกใช่ไหม
1: ใช
0: ่ยูโร
1: ใช
0: ่ก็คือปีนั้นเลย
1: ใช่ยูโร92ที่เดนมาร์กคว้าแชมป์อ่ะ
0: ถ้ายูโกเมื่อก่อนผมอาจจะทันไปปลายเก่งระดับไหนมั้งเนี่ย
1: โอ้
0: ถือว่าเป็นเกรด A มั้ย
1: A สิก็อารมณ์เหมือนเบลเยียมช่วงพีคอ่ะเป็น
0: ก็ถือว่าสู
1: ้ท็อปของยุโรป
0: สู้เยอรมันสู้สเปนอังกฤษได้อยู
1: ่สู้ได้สู้ได้ซึ่งแม้ว่าทางยูโกสลาเวียเนี่ยกับเช็กโกสโลวาเกียคือพูดง่ายในประเทศในยุโรปตะวันออกล่มสลายตามผู้พี่ใหญ่อย่างสหภาพโซเวียตเนี่ยแต่กว่าที่โคโซโวจะได้เอกราชเนี่ยคุณเอกนู่นเนี่ยปี2008นะ
0: แยกปี92
1: กว่าจะประกาศเอกราชแยกตัวออกมาเนี่ย
0: เขายูโกเขาแตกปี92ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วโคโซโวมาได้ปีเท่าไหร่นะ9
1: ได้อีกราชปี2008
0: 2008โอ้ก็นานอยู่นะ
1: นานอยู่นานอยู
0: ่แล้วเช็คโกล่ะคุณเองถ้าเทียบกับยูโกอ่ะยูโกดีกว่าไหมหรือว่าใกล้เคียงกัน
1: หมายถึงฟุตบอล
0: อ่ะ
1: โอ้ยูโกดีกว่าย
0: ูโกดีกว่า
1: ใช่ช่วงนั้นนะช่วงปลายช่วงปลาย80ต่อ90นะยูโกสลาเวียดีกว่าก็พอกว่าจะประกาศเอกราชเนาะหมายความว่าก็แตกประเทศออกมาเนี่ยแล้วก็สู้รบอะไรกันนะครับก็มีการประกาศเอกราชจากเซอร์เบียออกมาจากเซอร์เบียแตกกับเซอร์เบียอีกต่อหนึ่งเนาะในวันที่17กุมภาพันธ์2008
0: ครับออกจากยูโกเป็นเซอร์เบียแล้วก็มาเป็นโคโซโวก็เหมือนกับก่อนนั้นเนี่ยเซอร์เบียแอนด์มอนเตเนโกรอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มอนเตเนโกก็มาเป็นมอนเตเนโกเดียวๆแล้วแต่โซเวียตที่แตกเยอะกว่าเน
1: า
0: ะ
1: โอ้เยอะก็หลายประเทศอยู
0: ่นี่ขนาดเป็นรัสเซียชาติก็ชื่อชาติรัสเซียนี่ยังขนาดรัสเซียยังใหญ่อยู่เลย
1: ครับมาดูจังหวะลุยขึ้นมาทางซ้ายครับของโคโซโวไปๆมากลายเป็นเจ้าบ้านโคโซโวบุกได้น้ำได้เนื้อกว่านะคุณเอกกับปาเลนี่ครับเปิดเข้ามาจากทางด้านซ้ายไปโดนเซฟานพอชครับออกหลังเสียลูกเตะมุมครับ
0: เฮ้ยเซฟานพอชน่าเคยเล่นในอังกฤษนะคุ้นมากเลยนะ
1: เล่นในเยอรมันนะใช่ไหมเซฟานพอช
0: นะขอเช็คดูหน่อยเซฟานพอชสโมสรปัจจุบันของเขาเล่นกับไมล์05นี่ก็จอมพเนจรนะคุณเด็กออฟเฟนแฮมโบโลญญาโคโมไมล์
1: เตะมุมของโคโซโวครับฮอสซาครับเปิดมาเสาแรกโดนโขกขึ้นมาครับยังไม่ค่อยมีโอกาสยิงนะสัก

0: เท่าไหร่นะครับ
1: คุณเอกคิดว่าพวกนี้ทีมชาติไทยจะได้แชมป์ฟีฟ่าอาเซียนไหมครับผมเห็นกระแสด้านลบต่อโค้ชและนักเตะในโซเชียลเยอะมากจากคุณโค้ชพนอกเป็นคำถามที่แบบฟังแบบง่ายๆนะแต่คำตอบเนี่ยโอ้โหมันยากมากนะพี่โค้ชบ้านนอก
0: คือเอาเป็นว่าถ้าวัดทางฟุตบอลจริงๆเนี่ยก็50-50นะคุณเอกผมว่านะ
1: ไม่
0: ออกหน้าไหนก็ได้แต่ดูจากความสถานการณ์ความกดดันโมเมนตั
1: ม
0: เสียงเชียร์อะไรต่างๆเนี่ยผมดูแล้วน่าจะเสร็จจะว่านนะถ้าเราไม่เล่นได้ดีจริงๆละเอียดจริงๆไม่เจอความกดดันถ้าจนพลาดเองเนี่ย
1: ผมมองปัญหาผมมองเรื่องหลักเรื่องความกดดันนี่แหละคุณเอกคือฝีไม้ลายมือเรื่องฟุตบอลอ่ะผมว่าเราอ่ะพอสู้ได้ต่อให้อินโดจะมีพวกดัชมาแต่ผมว่าดัชของอินโดคงไม่ได้เหนือไปกว่าเราเยอะมากแต่ตัวประสบการณ์ที่จะดูน้องๆในเรื่องของความกดดันชุดเนี้ยคุณเอกดูรายชื่ออ่ะเก่าสุดอ่ะก็คือคงจะเป็นเจนั่นแหละสารัตอยู่เย็นอย่างเงี้ยชุดนี้อุ้มก็ไม่ติดนะเจนใหม่ก็เยอะนะครับทีมชาติไทยชุดเนี้ยผมกลัวเรื่องเขาเรียกว่าอะไรความกดดันนี่แหละ80,000นะครับระดับเกือบ80,000แต่ก่อนหน้านี้รุ่นใหญ่เราก็เคยทำมาได้นะพวกรุ่นพี่โก้พี่โอ่งเงี้ยก็เคยไปได้แชมป์ที่เสนายันเก่ามาแล้วนะผมว่าเสร็จอินโดอันนี้แค่เรื่องฟุตบอลนะอันนี้ยังไม่รวมเรื่องอันนี้มองแบบฉีกๆเลยนะมีกำลังภายในหรือเปล่าก
0: ำลังภายในจาก
1: ทีมผู้สินนะเพราะไอ้รอบนัดล่าสุดผมก็เชื่อว่าบอลมีงานอ่ะอินโดอ่ะชนะเท่าไหร่9อ่ะลูกอ่ะ
0: 92
1: ใช่92อ่ะมาเลย์นี่ชนะ60อินโดขอ9ครับซึ่งมันโอ้เนี่ยมันเหลือเชื่อมากนะลูกได้เสียเท่ากันบวก9แต่อินโดยิงได้มากกว่า
0: ว่าฟีฟ่าลงมาดูก็งงอ่ะ
1: ใช่
0: เอ๊ะไอภูมิภาคนี้มันเป็นแบบนี้กันหรือเปล่าอะไรเงี้ย
1: 9ลูกบังกลาเทศไอรอบเล่นในรอบก่อนนั้นนี่นะแพ้มาเลย0-3แพ้สิงคโปร์0-1นัดสุดท้ายมาแพ้อินโด9-2แต่ก็ไม่แน่นะฟุตบอลน่ะมันก็อาจจะเราก็อาจจะเป็นแชมป์ก็ได้แต่ถามก่อนเกมมุมมองของผมก็คิดว่าน่าจะเสร็จอินโดเลยตอนนี้มีเซกุนด้าออกสตาร์ท2คู่นะครับกาสเตยอนกับคูเอต้าแล้วก็รวมถึงลาสพอมัสกับบายาโดลิดนะครับครึ่งชั่วโมงโคโซออสเตรียก็ยังไม่ยิงนะครับมอต้าก็0-0นะครับกับทางด้านแอนโดร่าคุณเอกคิดว่าพรุ่งนี้ไทยยินโดยังไง
0: ผมว่าไทยแพ
1: ้คุณที่คิดเหมือนเราก็ไม่น้อยหรอกเหมือนที่คุณเอกบอกง้างแล้ว
0: ไม่ถ้า
1: เกมเข้าคีย์บอร์ดแล้ว
0: จริงจริงถ้าจะคว้าแชมป์ออกมาได้ซึ่งผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะเราต้องละเอียดจริงๆคุณเอกโอกาสที่ทำได้ต้องจบให้ได้แล้วต้องอย่าพลาดอย่าปล่อยให้เขาบีบและสร้างโอกาสเยอะ
1: ๆ
0: อย่าให้เสียงเชียร์มันกดดันเราที่สำคัญประตูแรกอ่ะเราต้องทำให้เร็วเพราะว่าถ้าพูดง่ายนะเหมือนศัพท์ที่พวกโค้ชเขาใช้บ่อยๆคือกองเชียร์มันเสียงดังเหร
1: อ
0: ทำให้กองเชียร์มันเงียบก่อน
1: โดยความกันเล่นในสนาม
0: โดยความกันเล่นสนามชิงยิงประตูแรกให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเสียงเชียร์จากที่มัน มันจะกลายไปกดดันผู้เล่นตัวเอง
1: ถูก
0: แล้วมันก็จะ
1: เสียงเชียร์มันจะไปโหไปกดดัน
0: อะไรอย่างงี้มันจะเพรสเชอร์มันจะย้อนกลับไปดังนั้นประตูแรกสำคัญ
1: เอาแบบนี้ได้มั้ยพยายามคองบอลอยู่กับตัวถ้าเราไม่เสียบอลเราก็จะได้คองบอลเอ้คุณ
0: ไม่แต่จริงๆนะคุณเอกประตูแรกเนี่ยสำคัญสุดๆเลยถ้าปล่อยให้เขานำก่อนนะโอ้โหคุณเอกเอ้ย
1: ทฤษฎีเก่าๆที่เราคุ้นหูนะคุณเอก5นาทีแรก5นาทีสุดท้ายยังใช้ได้อยู่มั้ย
0: ใช้ได้สิเพราะว่าอินโดเนี่ยไม่รู้จะต่อเวลาอีกเท่าไหร่
1: ก็นี่ก็ล่าสุดที่ไงห้านาทีท้ายไม่พอทดเจ็บซัดอีก
0: ไม่พอตัดกลับมาที่โคโซโวออสเตรียครับ34นาทียัง 0-0
1: วิเคราะห์เยอรมันให้หน่อยครับเยอรมันกรีซคืนนี้ 1:45 โอ้กรีซมาด้วยระบบนะโคสเบียทำหรือว่าดีส่วนเยอรมันของคอปผมว่าก็ดีเรื่อยๆผมว่าคอปมันเนี่ยน่าจะจัดตัวเน้นมากขึ้นคุณเอก
0: ครับ
1: ไอ้คำว่าเยอรมันไม่แพ้บางทีมันไม่พ
0: อ
1: มันตอบง่ายนะคือไม่แพ้นี่มันเสมอกับชนะเสมอก็แต้มเดียวแต่ผมว่าวันนี้เยอรมันน่าจะเบียดได้นะกรีซไม่มีโซลิสนะครับตัวสำคัญจากอาร์เซนอลมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วบอลของเยอรมันบอลของคอปเริ่มจะดีขึ้นถ้าเวียดเล่นได้เหมือนนัดที่แล้วนะ
0: ครับ
1: ผมว่าน่าจะมีโอกาสขอเบียดสัก 1-0-2-1 อ่ะผมว่าเยอรมันน่าจะถอนแค้นได้นะ
0: นี่อีกอันนึงนะเนี่ยคุณเอกอีกเรื่องนึงคุณโค้ชบ้านนอกบอกว่ากลัวใบแดงจากนกหวีดหวานกรรมการน่ากลัวสุดนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเรื่องการควบคุมอารมณ์นะเรื่องเสียใบเหลืองใบแดงเนี่ยโอ้โหพวกที่เป็นรุ่นพี่ๆประสบการณ์สูงๆทั้งหลายนี่ก็ต้อง
1: นะสำคัญนะ
0: ต้องบอกเลย
1: ความเก่ากับเกมใหญ่ๆมันช่วยได้เยอะนะนกหวีดหวานไม่หวานเดี๋ยวดูพวกนี้เป่าให้เราอาจจะขมปีให้อินโดอาจจะหวานเจี๊ยบปัจจัยในฟุตบอลอาเซียนน่ะเรื่องผู้ตัดสินเนี่ยมันไม่พูดก็ไม่ได้หรอกคุณเอกมันอาจจะไม่เกิดทุกเกมหรอกแต่ว่าเราก็ได้เห็นเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เอาแจ้งเตือนนิดนึงแล้วกันนะครับล่าสุดข่าวจากสำนักข่าวไทยเมื่อ26นาทีที่ผ่านมาบอกว่าเมื่อเวลา 22:41 นาทีนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมถนนรังสิตนครนายกหน้ามสว.องครักษ
1: ์
0: ตอนนี้น้ำสูงเกิน30เซนติเมตรแล้วนะครับ
1: ครับ
0: รถเก๋งผ่านไม่ได้แล้วถ้าจะไปนครนายกต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางสุวรรณศรแทน
1: พุทธหนึ่งนี้ก็แทบจะท่วมล้อแล้วนะ
0: โอ้รถเก๋งลำบากแล้วคืออีกอย่างหนึ่งนะคุณเอกคือถ้าสมมุติว่า30เซนเนี่ยแล้วรถเก๋งไปได้เนี่ยคืออาจจะขับมันต้องมีข้อแม้ว่าคุณขับของคุณคันเดียวแล้วไม่มีคนอื่นสวนมานะน้ำไม่ได้กระแทกกลับนะแล้วคุณไม่หยุดเลยนะไม่ดับนะ
1: ไปได้แต่โ
0: อ
1: ้ถนนหลัก
0: ถูกไหม
1: มันต้องมีคันอื่นนะ
0: แต่มันคือมีรถคันอื่น
1: แล้วสมมุตินะไปเจอรถใหญ่อะ
0: ไปเจอบรรทุก
1: เอาแค่กระบะยกสูงก็พอแล้ว
0: แล้วที่สำคัญมันมีไฟเขียวไฟแดงแล้วถ้าคุณมาปุ๊บคุณต้องมาจอดแยกไฟแดงเนี่ย
1: ดับปุ๊บก็เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าเสี่ยงนี่ว่านะ
0: อย่าเสี่ยง
1: ใครที่อยู่ในโซนพื้นที่ตรงนั้นนะครับ
0: เออนี่ครับ
1: โอ้ยไอ้ตอนนี้ที่บอกว่าฟุตหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนี
0: ่ตามต่อนะครับ
1: เซกุนดาสเปนล่าสุดลาสพามัสขึ้นนำไบยาโดริด 1-0 นะครับจะบ้านมาทั้งคู่เลยเซกุนดาออกสตาร์ทมานี่เกือบ10นาทีส่วนเกมที่เราตามอยู่เนี่ยโคโซโวออสเตรียครึ่งแรกเหลือประมาณ8นาทีนะครับก่อนเข้าสู่ช่วงทดเจ็บก็เปิดหน้าแรกกันสนุกนะออสเตรเลียก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาทำประตูได้เหมือนกันมอต้าแอนดอร่าก็ยังไม่ยิงนะครับยัง0-0อยู่ส 2ทุ่มนะครับพรุ่งนี้ทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียในโซนอาเซียนพักหลังๆมาส่วนใหญ่จะเป็นไทยกับเวียดนามที่แบบมันเป็นคู่รักคู่แค้นเนาะกับอินโดถ้าก่อนหน้านี้ใช่อินโดมาเลยแต่ก็กลับมาชนกันอีกรอบนึงก็แฟนบอลเดือดทั้งคู่อยู่แล้วโดยเฉพาะอินโดถ้าเล่นในบ้านอะอย่าเรียกว่าอย่าทำให้เสียงเชียร์เขากดดันเราต้องทำให้เสียงเชียร์เขากดดันเขาเนาะแต่เราจะทำได้หรือเปล่าต้องขึ้นอยู่กับทีมสตาฟแล้วก็น้องๆแล้วล่ะ
0: นี่ถ้าสมมุติว่าเรากำลังนอนดูอยู่ที่บ้านป่านนี้เราอาจจะหลับแล้ว
1: ใช่เพราะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้ามันยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟชนเสาชนคานโอเคแต่ก็พยายามเคลื่อนพยายามสู้กันเต็มที่อ่ะ
0: ก็เปอร์เซ็นต์ครองบอลออสเตรียดีกว่านะครับ66-34แต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยออสเตรีย6ครั้งครับโคโซโว2
1: อย่างเมื่อวานอ่ะอังกฤษโคเอเชียครึ่งแรกอ่ะโอ้โหโคตรมัน
0: นะ
1: คือเนชั่นลีกที่ดูอ่ะโอ้ผมว่ามันอังกฤษทูเคิลผมก็ไม่คิดว่าแบบเขาจะเล่นแบบไม่มีหย่อนไม่มีคนไล่
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: เพสซุปตัว
0: ผมว่าไปเจอผมว่าทางทูเคิลเองคงเห็นน่ะว่าโครเอเชียเนี่ยยืนแนวรับกันสเปะสปะมากก็เลยเดินหน้าลุยเลยพอผ่านไปสักพักเฮ้ยไม่มีอะไรลุย
1: จัดเลย
0: จัดเลย
1: แล้วของเขากองกลางมีแต่เชิงเก่าพวกสดๆก็ไม่มีนะ
0: โดนบี้
1: ทั้งโควาซิชทั้งลูก้าโมดริชอ่ะพละกำลังมันก็สู้เด็กๆไม่ได้อยู่แล้วอ่ะเซกุนดาล่าสุดบายาโดริดตีเสมอลาสพาร์มาเป็น 1-1 นะ
0: ก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างนะครับในเกมรับของออสเตรียนะครับแต่โคโซโวเองก็จังหวะสุดท้ายนี่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างจังหวะจบได้
1: เดี๋ยวว่าจะนอนดูเลยเนี่ยนั่งดูยังหาวเลย
0: เนี่ยจะบรรยายอยู่ยังจะหลับเลย
1: ก็นั่นแหละเดี๋ยวรอรอบดึกทีเดียวเลยนะครับเกมยูฟ่าเนชั่นลีกวันนี้ตั้งจะกะจะไปตั้งใจดูเกมกรีซกับเยอรมันผมว่าโปรตุเกสก็น่าดูนะเลยโปรตุเกสของเจซุสเนี่ยกับการที่ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดถ้าชนะ12แต้มเต็มวันนี้แบบโอ้โหโดเอก็อาจจะกลับไปคิดนะโอ้โหพอไม่มีกูได้โอ้โหชนะจังเลยอ่ะ
0: จริงๆมันควรจะอย่างนั้นได้แล้วเนี่ยมันควรจะเดินไปข้างหน้าแล้วคือไม่ว่าไม่แม้ว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ว่า มันต้องเดินไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องอยู่กับอนาคตละ
1: ยุคก่อนนั้นเนี่ยซูเปอร์สตาร์โปรตุเกสยูเซบิโอนี่ใช่ไหม
0: อันนั้นอ้าวโอ้โหเกือบไปนะครับแนวรับออสเตรียพลาดเกือบจะถวายส้มให้กับทางโคโซโว
1: อย่างเจนก่อนนั้นเนี่ยโรนัลโดกับฟิโก้อะโรนัลโดเหนือกว่าไหมคนนี้
0: ผมมองว่ามัน
1: ถ้าความว่าเรื่องส่วนตัวโทฟี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ถ้านับความซุปเปอร์สตาร์โรนัลโดเหนือกว่าหมดแหละถูกไหม
1: ถ้ายุคก่อนล่ะ
0: ถ้ายุคก่อนฟิโก้ก็เป็นยุคยูเซบิโอนั่นปียุค60เลยนะ
1: เจน60
0: ใช่
1: ยุคแต่มันถ้าคนละเจนนะเนาะใช่มันเรื่องพวกนี้มันเปรียบเทียบกันลำบาก
0: เปรียบเทียบลำบากยูเซบิโอก็พาโปรตุเกสเป็นอันดับ3ฟุตบอลโลกปี66อะไรเงี้ย
1: ชนะใครรอบจริงหรือเปล่า
0: น่าจะถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสหภาพโซเวียตมั้ง
1: อังกฤษเยอรมัน
0: อังกฤษเยอรมันนะ
1: คร
0: ับผม
1: อังกฤษเยอรมันตะวันตกนะ
0: คืออังกฤษเน
1: ี่ยไม่ทันหรอกยูเซบิโอหร
0: ือว่าอังกฤษได้ชนะโปรตุเกสในรอบรองคุณเอก
1: แล้วก็มาชนะเยอรมันด้วยลูกครึ่งควบลูกใช่ไหม
0: เยอรมันตอนตกในนัดชิงชนะเลิศ
1: ลูกยิงเข้าไม่เข้าไม่รู้อ่ะของเจฟเฮิร์ทใช่ไหม
0: เจ้าตัวบอกว่าไม่เข้า
1: เจฟเฮิร์ทหรอหรือว่า
0: ลงบนเส้นอันนี้
1: มันเร็วจังหวะนะมันเร็วเนาะไลแมนก็ไม่น่าทัน
0: อ
1: ่ะ
0: อังกฤษชนะโปรตุเกส 2-1 ในรอบรองปี66นะที่เวมบลีย์นะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเตะกันที่แอนฟิลด์เยอรมันตะวันตกก็ชนะสหภาพโซเวียตแล้วรอบชิงเนี่ยอังกฤษชนะเยอรมันตะวันตกในช่วงต่อเวลาพิเศษ 4-2 ส่วนโปรตุเกสก็ชนะสหภาพโซเวียตคว้าอันดับ3ไป
1: In the space of a couple of seconds. ผู้สินมีเช็คอะไรโอ้แนวรับของออสเตรียไปลื่นมูริกี้พยายามจะแตะหลบผู้เสาประตูแต่โอ้โหนิดเดียวครับโอ้โหถ้ายกข้ามผู้เสาประตูเลยน่าจะมีโอกาสได้ประตูมากกว่านะครับแต่เลือกที่จะล็อกหลบแต่มันหลบไม่ได้ครับมอต้าชิงจบไปก่อนแล้วนะครับครึ่งแรกเสมอกับแอนดอร่า 0-0ผมเข้าไปชกดูไปเช็คดูโปรแกรมอุ่นเครื่องทีมชาติคุณเอกเดี๋ยวช่วงตีหนึ่งเนี่ยจะมีโมร็อกโกเจอกับมาลีนะครับแล้วก็อียิปต์เจอกับแอฟริกาใต้ก่อนเนชั่นลีกก็ไปดูไปหาชมหาเชียร์โซนแอฟริกากันก่อนแล้วกันนะครับกำลังจะครบ45นาทีนะครับทดเจ็บยังไม่ชูขึ้นมาว่ากี่นาทีโอกาสยิงทีมเยือนออสเตรียเยอะกว่าด้วยซ้ำ
0: ทดแค่นาทีเดียวนะครับ
1: ระยะหลังบอลอุซเบย์แข็งโป๊กทั้งชุดเล็กชุดใหญ่ดูเหมือนเขาวางรากฐานดีตั้งแต่บอลเยาวชนอยากให้ไทยทำได้บ้างแต่โค้ชก็นอก
0: คือว่าคือเรื่องของการวางรากฐานเนี่ยจริงๆรูปแบบการแข่งขันในระดับเยาวชนการคัดเลือกในการฝึกซ้อมอะไรเงี้ยมันสร้างได้นะคุณเอกแต่วัตถุดิบอ่ะใช่ไหมวัตถุดิบเนี่ยมันที่จะเอามาปรุงแต่งเนี่ยมันก็ต้องดีสุดๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวทักษะอะไรต่างๆนะเรื่องของสรีระรูปร่าง
1: โอ้มันไซยุโรปนะ
0: ต้องดีด้วยต้องดีด้วยคุณเอกจำได้ไหมเมื่อสัก2ปีที่แล้วมั้งเด็กฟุตบอลโกมาระ12ปีอ่ะคุณจำได้ไหมนาธนาถาศาสตร์อ่ะใจฟ้าอะคาเดมี่ที่เล
1: ่
0: นที่ต่อบอลกันอย่างกับผู้ใหญ่อ่ะเล่นดีมาก
1: อะคาเดมี่นี่ชื่อดังอยู่นะ
0: ใจฟ้าอะคาเดมี
1: ่ใช
0: ่แล้วอาจจบครึ่งแรกนะครับ 0-0 คู่โคโซโวกับออสเตรียแล้วคุณคิดดูถ้าสมมติว่าแนวทางการพัฒนาการเล่นของเด็กตั้งแต่อายุ12 14 16มันเป็นแบบนี้หมดแล้วเล่นได้ดีขนาดนั้น
1: ถ้าทุกๆอะคาเดมี่เนาะ
0: โอ้
1: เราจะมีตัวเลือกในอันนี้แหละคือรากฐานที่ว่ากันนะ
0: มันผมคือคิดว่าโค้ชเองทำให้เด็กเนี่ยเข้าใจฟุตบอลคุณเอกเข้าใจฟุตบอลไม่ใช่เป้าหมายหลักของการเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนเนี่ยของบ้านเราเนี่ยอาจจะเน้นเรื่องทำยังไงถึงจะชนะถึงจะยิงประตูถึงจะชนะแต่ในประเทศอื่นๆเนี่ยเขาสอนว่าทำฟุตบอลเล่นแบบไหนเขาไม่ได้อาจจะไม่ได
1: ้เรื่องเบเป็นเรื่องสำคัญนะ
0: อาจจะเน้นเรื่องของการเล่นไม่ได้เน้นเรื่องของชัยชนะไงคุณเอกถ้า
1: ก็เหมือนญี่ปุ่นไง
0: ถูกบีบมาแบบนี้จะต้องแก้ยังไงเขาไม่ใช่แบบให้โอ้โหต ะบึงเตะแล้ววิ่งเบียดชนกระแทกเอาเข้าไปยิงเพื่อที่จะเอา
1: ชุดใหญ่คานาวาโร่ทำนะอุสเบย์
0: อุสเบย์ใช่
1: ไอคูชานอฟเนี่ยก็ไอเล่นบอลโลกเจอทีมไหนไม่รู้โหเขามีสไตล์ของเขานะเขาสู้นะ
0: รู้ไกวไงใช
1: ่
0: ไหม
1: เขาเล่นแบบไม่กลัวไม่ได้อุดแล้วเลยนะเขาสู้นะอันอุสเปย์ในเอเชียนเกมแค่อันดับ4นะแพ้จุดโทษจีนในชิงเหรียญทองเป็นเกาหลีใต้แสดงว่าอุสเปย์ก็เป็นทีมมีตังค์นะคุณเอกถ้าคุณจ้างคานาวาโร่มาได้อะ
0: มี
1: เนาะ
0: พวกนี้น่าจะมีพวกทรัพยากรธรรมชาติอะประเทศพวกเนี้ย
1: พลังงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเสี่ยหมีอ่ะแต่ไอโซนตะวันออกกลางพวกซาอุดิอาระเบียนี่เขามีอยู่แล้วเขามีตังค์อยู่แล้วเดี๋ยวว่าแต่อุซเบย์เลยคาซัคก็เก่งคาซัคเขาก็ไปฝังอยู่ในโซนยุโรปหลายปีแล้วนะเขาหนีเอเชียไปนะคาซัคอ่ะสมาคมเขาเล่นบอลยุโรนะคัดเลือกบอลโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปขึ้นตรงกับยูฟ่าแล้วนะครับแต่อุซเบย์ยังอยู่กับเอเชียอยู่สองคู่ที่จบนะครับก็โอ้โหสกอร์ยังไม่ยืนทั้งคู่นะโคโซออสเตรียแล้วก็มอลตากับแอนดอร่ายังเจ้ากันอยู่ส่วนโปรแกรมรอบเดี๋ยวผมแจ้งให้อีกรอบนึงนะฮะก็น่าดูทุกคู่ถ้าเป็นลีก A ก็มีกรีซเยอรมันฮอลแลนด์เซอร์เบียโปรตุเกสนอร์เวย์แล้วก็เวลกับเดนมาร์กตี 1:45 นะครับแล้วก็ในลีก B นะครับที่เพิ่งแจ้งไปว่าเกมเนี้ยจะเล่นกันที่เซอร์เบียเนาะ
0: ครับ
1: ไอร์แลนด์กับทางด้านอิสราเอลเหลือรอบดึกเนี่ย5คู่นะครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกส่วนลีกรองๆเขาก็มีเตะกันตามปกตินะครับเกมอุ่นเครื่องอียิปต์แอฟริกาใต้1:00แล้วก็โมร็อกโกมาลีก็เตะกันในช่วง1:00นะครับประมาณนี้เช้าๆไม่มีโซนไม่มีโซนนี่เหรออ๋อแต่เมื่อเช้านี่เป็นอเมริกากับเม็กซิโกอุ่นแล้วล่ะในโซนพวกอเมริกาเหนืออเมริกาใต้นะครับส่วนคู่โคโซโวกับทางด้านออสเตรียเดี๋ยวครึ่งหลังคงให้คู่หน้ามาตามกันต่อเช็คดูก่อนใครเข้ามาต่อจากเราเที่ยงคืนจนถึงตีสองเป็นน้องเจมกับน้องสแต
0: ม
1: ส่วนชิดจุนเนี่ยมาตีสองตีสี
0: ่
1: รอบดึกจุนมาได้ตามปกติละเมื่อวานเขามาจัดคู่กันนี่แหละช่วงเที่ยงคืนนะครับ
0: ครับ
1: ที่มีถามมาเก้าจะพากบอลไทยไหมอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับ
0: ก็น่าจะพลาดครับก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองว่าคู่ใดจะทำหน้าที่ตรงนี้เนาะ
1: มันควรจะด้วยซ้ำนะมันต้องพลาดนะครับเพราะว่าเป็นคู่ชิงทัวร์นาเมนต์ฟีฟ่าอาเซียนครับนะครับไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมแล้วมั้งเอกก็คงจะลุ้นนี่แหละยูฟ่าในเชลีนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์โปรแกรมยูฟ่าเนชั่นลีกจะเหลือเล่นอีก2วันก็คือค่ำคืนวันจันทร์แล้วก็ค่ำคืนวันอังคาร
0: ครับ
1: พุธพฤหัสก็จะเค้าเรียกเบรกถ้าเอาเฉพาะพรีเมียร์เนี่ยค่ำคืนวันศุกร์ Friday night ไม่มีนะครับจะมาเล่นกันอีกทีนี้ก็คือวันเสาร์เลยเกมแรกจะเป็นอาร์เซนอลกับทางด้านลีดยูไนเต็ดนะครับบิ๊กแมตช์เกมพรีเมียร์ลีกหลังจากเบรกทีมชาติมาเนี่ยโหจริงๆผมให้คู่เอก2คู่นะคุณเอกหนึ่งในนั้นคือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี
0: ้
1: แล้วก็แมนยูกับสเปอร์แมนยูกับสเปอร์เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่โค้ชของทั้งคู่ก็สถานการณ์ไม่ค่อยดีทั้งเดชแชบี้แล้วก็ไมเคิลคาริกก็เจอกันแมนยูเตะวันไหนเน
0: ี่
1: ย
0: น่าจะสิบ
1: ไม
0: ่สี่นะ
1: ไม่เสาร์อาทิตย์ตอบแบบกับปั้นทุบดินเนี่ยเดี๋ยวเช็คดูก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์แรกหลังจาก
0: แมนยูสเปอร์เตะวันที่10คุณเอก
1: 10
0: 5ทุ่มครึ่ง
1: วันเสาร์ดิถ้า5ทุ่มครึ่งก็ต้องวันเสาร์แหละ
0: 10 วันเสาร์
1: วันเสาร์ห้าทุ่มครึ่งส่วนไม่งั้นลิเวอร์พูลกับซิตี้ก็ต้องเป็นซูเปอร์ซันเดย์เลยก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะ
0: โอ้โหแต่แมนยูโปรแกรม5เกมถัดไปนี่คุณเอกเล่นในบ้านเจอสเปอร์ใช่ไหมแล้วต้องบุกไปเยือนแอตเลติโกมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากนั้นต้องไปเยือนลีดอีกซึ่ง
1: สงครามดอกกุหลาบ
0: โอ้โหช่วงหลังนี่ลีดนี่แมนยูไปเยือนผมว่าถ้าสะเงาะสะแงะไปเนี่ยโดน
1: แล้วคอเวิร์ตลูวินกำลังฮอตเลย
0: แล้วก็ต้องไปนี่ไปเยือน3เกมติดเลยนะเนี่ยต้องไปเยือนโคโม่ในแชมเปี้ยนลีกอีก
1: เยือนแอตเยือนลีดเยือนโคโม่
0: อ่ะก็ต้องสงสัยต้องซื้อแพ็กเกจ
1: เอ้ยโอ้ยใจเย็นๆดิ
0: ฤดูกาลที่แล้วก็
1: คุณต้องบอกว่าเดี๋ยวผมเก็บหมด
0: ฮะ
1: เดี๋ยวผมเก็บให้หมดคุณต้องบอกอย่างงี้
0: ไม่ใช่ผมหมายถึงซื้อแพ็กเกจดูไง
1: อ๋อ
0: นี่ยังไม่ได้ซื้อเลยทูวิชั่นอ่ะ
1: ก็เดี๋ยว
0: พีอินอ่ะ
1: เบรกพีพาได้กลับมาเนี่ยหลายๆที่เล่นเกือบ10แมตช์นะไอทีมที่เล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยหรือไอทีมเข้ารอบในฟุตบอลคลับบอลครับก็มีอีก
0: ค่ะ
1: เน
0: ี่ยแล้วมีช่วงหนึ่งไว้คุณเอกช่วงเดือนมกราคมโอ้โหโปรแกรมแมนยูนี่สุดๆนะคุณเอกโหดสุดๆ
1: แดงเดือดเดือนไหนพฤศจิกาป่ะ
0: เนี่ยมกราเนี่ย
1: เกมแรกอะนะโอ้ไปไกลจังวะ
0: นี่คุณลองดูโปรแกรมนะวันที่2มกรา
1: ไปเดือนแดงเดือดเกมแรกมันเดือนพฤศจิกา
0: ใช่ก็เข้าใจผมหมายถึง
1: เฉพาะเดือนมกรา
0: โปรแกรมที่มันหนักหนาสาหัสเนี่ยโปรแกรมสุดฮาลิโหดเนี่ย2มกราเนี่ยไปเยือนไบรตันแล้วก็8มกราเล่นในบ้านเจอนิวคาสเซิลบุกไปเยือนแอสตันวิลล่าวันที่16มกราในระหว่างนี้เนี่ยต้องมี FA Cup รอบ3อีกนะ
1: สัปดาห์แรกของ
0: เดือน
1: ของมกรา
0: ของเดือนมกราเท่านั้นยังไม่พอฮะ21มกราคุณจะต้องเล่นในบ้านเจอบาเยิร์นมิวนิกดีเฟดเท่านั้นยังไม่พอฮะต่อมาเลยฮะอีก2วันเจอลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีก
1: นัดที่2
0: แล้วก็ต้องไปเยือนเบียร์เรลในลีกเฟด
1: อ
0: ู้หูยเดือนนี้เนี่ยนะคือถ้าออกทะเลเนี่ยไปไม่กลับเลยนุ้ยคุณเอก
1: คิดว่าคาเลจะอยู่ถึงตอนน
0: ั้นจำได้ไหมปีฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอโมริมไปหลังปีใหม่ได้แป๊บเดียวหลังปีใหม่ได้3วันวันที่4มกราคมโดนปลด
1: แต่คาเลจมารับช่วงต่อก็ฟอร์มดีอันนั้นถาวรไอ้นั้นชั่วคราวนะ
0: ใช
1: ่
0: แฟนแมนยูก็เจอสัปดาห์ความโหดร้าย
1: มันก็ลุ้นกันไปทีละเกมแล้ว
0: เนี่ยแล้วก็ต้องหลังจากเจอเบียร์เรียลไปเยือนเบนฟอร์ดแล้วก็เล่นในบ้านเจอเชลซีโอ้โหแต่ละ
1: เจอเชลซีเจอไบรตันเจอฟอร์เรสต์เจออาร์เซนอลเอาหน้าหนักเบาก็มีทุกทีมแหละมันก็อาจจะดูหนักหน่อยเพราะว่ามันมีเกมกลางสัปดาห์ไงมันไม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วที่แบบไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกลีกคัพชิงตกรอบก่อนแล้วมาแล้วก็มาเล่น FA Cup ก็ไปเลยแล้วมันก็เลยว่างไงผลงานก็อาจจะออกมาดีแต่ถามว่ามันก็คุ้มไงคุณเอกการให้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกครั้งนึงอ่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นเรื่องของเงินทองกับสโมสรแมนยูอ่ะคือถ้าแมนยูไปอ่ะยูฟ่ามันก็แฮปปี
0: ้
1: มันเป็นทีมแม่เหล็กสำหรับแฟนบอลนะครับอ่ะก็น่าจะประมาณนี้มั้งเดี๋ยวเบริชาน ี่มีเหมือนกับมายืนประกาศอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการมั้งเนี
0: ่
1: ย
0: เดี๋ยวผมดู
1: เห็นมีร้องไห้ด้วย
0: เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับ
1: หมายเลขเขาทำเสื้อหมายเลข14มาให้นะ
0: อ
1: ันนั้นเบริชา
0: วาลอนเบริชานะครับ ก็เป็นมิดฟิลด์นะครับอายุ33ปีคุณเอก
1: อืม

0: ติดทีมชาติโคโซมา52นัดนะครับ
1: ครับ
0: น่าจะอำลาทีมชาติแล้วนะเบริชา
1: เป็นนักเตะที่ติดทีมชาติเป็นอันดับ752เกม
0: แล้วจริงๆเขาเล่นให้นอร์เวย์มาก่อนนะคุณเอก
1: เคยอยู่ทีมใหญ่นะเคยอยู่กับเรดบูลซาวบวกลาซิโอก็เคยไปอยู
0: ่
1: 2ฤดูกาลเล่นกับแรง
0: ก็เล่นนอร์เวย
1: ์ยุทอ่ะเล่นมาทุกเจนอ่ะ
0: หุยแล้วติดทีมชาตินอร์เวย์ชุดใหญ่ทั้ง20เกมแล้วย้ายมาโคโซโวยังไงเน
1: ี่ยนั่นดิหรือว่ากฎใหม่อาจจะเป็นนัดพุกเฟนดี้แมตช์ที่ยังไม่เป็นทางการอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่มันก็ตั้งแต่ปี2012แล้วนะอยู่กับทีมชาตินอร์เวย์4ปีนะแต่ย้ายมาโคโซโว52เกมก็ติดทีมชาตินอร์เวย์ยู15 16 17 18 19 21 23อ่ะจริงๆเขาก็ติดมาแทบจะทุกเจนน่ะเขาเกิดที่เมามู่ที่สวีเดนด้วยนะเกิดที่สวีเดนนะคุณเอกเล่นเยาวชนให้กับนอร์เวย์แล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่เล่นทั้งนอร์เวย์แล้วก็ทีมชาติโคโซโวก็อาจจะไม่รู้ว่าเงื่อนไขในการเลือกเล่นทีมชาติเขาเป็นยังไงนะในโซนบ้านเขานะครับ
0: ก็โอ้โหก็ตั้งแต่เดือนธันวาคม2012ฟีฟ่าเนี่ยลงมติให้โคโซโวลงเล่นในเกมระดับชาติเกมกระชับมิตรกับชาติสมาชิกเบริชาได้รับการทับทามจากโคโซโวแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะย้ายชาติเพื่อไปเล่นกับทีมใดหลังจากนั้นปี2016ตัดสินใจมาเล่นให้กับโคโซโว
1: ครับผม
0: เดี๋ยววันหลังไปค้นดูหน่อยว่า
1: ทวน
0: ว่าสาเหตุใดถึงเล่นชุดใหญ่กับนอร์เวย์ไปตั้งเยอะมาย้ายได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องขอบคุณนะครับM150 เชียร์เกินร้อยแล้วไปกันต่อกับ M150 นะครับขอบคุณด้วยนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
8: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับมอร์นิ่งทอล์กทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
10: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Soccer Live Report

0: เที่ยงคืน8นาทีครับเข้าสู่ช่วงซ็อกเกอร์รีพอร์ตครับรอบเที่ยงคืนวันนี้อยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินทร์พงษ์แล้วก็สแตมป์ทิติวัฒน์บัณฑิตเสถียรครับผม
1: สวัสดีเจมส์ครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟัง FM 99ทุกท่านด้วยครับผ

0: มีลงสนามอยู่ด้วยนะซึ่งเราตามเกมอยู่เนี่ยน่าจะต่อจากชั่วโมงที่แล้วก็เป็นคู่ของโคโซโววันนี้เปิดบ้านเจอกับออสเตรเลีย
1: ครับผม
0: ก็เกมเนี่ย50นาทียังส่วนๆนะแล้วก็ที่จบไปแล้วเนี่ยวันนี้อาเซอร์ไบจานครับเปิดบ้านชนะลิทัวเนีย 1-0 ตอน 2 ทุ่มส่วนอีกคู่นึงเนี่ย5ทุ่มเนี่ยคู่นี้โหคู่นี้บิ๊กแมตช์เลยนะมอลต้าอันดอร่านะไม่รู้ว่ามีใครดูอยู่หรือเปล่านะคู่นี้ ก็ยัง 0-0 อ่ะคู่นั้นเนี่ยมอลต้านำ 1-0 นะแล้วก็เดี๋ยวช่วง 1:45 เนี่ยจะมีเกมบิ๊กแมตช์ด้วยก็คือโปรตุเกสกับนอร์เวย์ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนอร์เวย์เปิดบ้านชนะโปรตุเกสมาก่อนนะวันนั้นเนี่ยที่โรนโดไม่ได้ลงแล้วมีปัญหามาจนถึงข่าวใหญ่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นแหละแล้ว
1: ก็คือบินกลับเลยเนาะ
0: ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะมีเนเธอร์แลนด์ครับเจอกับเซอร์เบียตอน 1:45 รวมถึงเยอรมันกับกรีซด้วยซึ่งเกมแรกที่บ้านเยอรมันเนี่ยกรีซบุกไปชนะ 2-1 เลยนะ
1: ครับ
0: วันนี้ก็กลับมาเล่นที่เอเธนนะที่บ้านกรีซส่วนเวลวันนี้ก็จะเจอกับเดนมาร์กครับแล้วก็ไอร์แลนด์นี้เจอกับอิสราเอลอันนี้เป็นช่วงรอบดึกหมดเลยนะซึ่งเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องไลน์อัพของคู่ใหญ่กันด้วยนะโดยเฉพาะเกมของเยอรมันกับโปรตุเกส2คู่นี้ก็ถือว่าน่าสนใจนอกนั้นเนี่ยในเรื่องของฟุตบอลอุ่นเครื่องเนี่ยวันนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะก็เป็นในโซนแอฟริกาซะส่วนใหญ่เลยก็เซเนกัลเนี่ยวันนี้ชนะหมู่เกาะคอโมโรชนะ 1-0 แล้วก็มีคีกิสถานเนี่ยชนะเลบานอน 3-1 ส่วนตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมใหญ่อย่างโมร็อกโกลงสนามเจอกับมาลีครับแล้วก็มีอียิปต์ด้วยวันนี้เจอกับแอฟริกาใต้นะตอนตีหนึ่งเหมือนกันนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปสรุปผลบอลที่แข่งมาในวันนี้หน่อยแล้วกันครับก็จะมีในส่วนของฟุตบอลเซกุนดาดิวิชั่นนะของสเปนเนี่ยก็จะมีเรอัลโซซิดาดบีเนี่ยวันนี้แพ้แคนาดา 2-3 ครับแล้วก็สปอร์ติ้งกีคอนครับวันนี้ชนะเซลตาบีโกบีไป 3-2 แล้วก็ทายครึ่งแรกเนี่ยคาสเตลอนเนี่ยนำ AC เซลดาอยู่ 1-0 แล้วก็อีกคู่เนี่ยลาสพามาสครับตามหลังเรอัลวายาโดริดอยู่ 1-2 ส่วนตี2เนี่ยเดี๋ยวจะมีทีมใหญ่อย่างเคียวหน้าวันนี้จะเจอกับมายอร์กานะก็เป็น2ทีมที่แฟนบอลบ้านเราน่าจะคุ้นชื่อกันดีนะก็อยู่ในลาลิก้ามาหลายปีทั้งคู่แต่ว่าปีนี้ลงมาเล่นกันในเซกุนด้านะนอกจากนั้นเนี่ยมีเอสเตอร์ดิวินซีลีกรองของเนเธอร์แลนด์ก็จะมีวีวีวีเวนโลวันนี้ก็ชนะโรด้าเจซีไป 2-0 นอกนั้นเนี่ยมีเจลีก2วันนี้ก็ทีมที่เกี่ยวข้องกับนักเตะไทยอย่างซัปโปโรเนี่ยวันนี้ก็ชนะอิวากิ FC 2-1 นะก็วันนี้ไม่มีทั้งสุภโชคแล้วก็ธีรพัฒน์ตูทองเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยยังติดภารกิจกับทีมชาติไทยในฟีฟ่าอาเซียนคัพอยู่ส่วนโอมิยะอดิจาเนี่ยหรือ RB โอมิยะอดิจาของสุรัตน์เหมือนตาเนี่ยวันนี้ก็บุกไปเสมอกับมิยากิ 1-1 ก็ช่วงหลังฟอร์มดรอปลงไปนะสำหรับโอมิยะอดิจาแล้วก็ล่วงจากตำแหน่งจ่าฝูง J2 เรียบร้อยแล้วส่วนซัปโปโรเนี่ยสถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทีมของเช็คกับเจ้าธีรพัฒน์เนี่ยเพราะว่าอันดับตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ18ของตารางแล้วซึ่งถ้าจบอย่างเงี้ยตกชั้นนะ
1: ครับ
0: ฟอร์มยังไม่ดีเท่าไหร่สำหรับซัปโปโรปีแล้วก็ปีก่อนเนี่ยตกชั้นมาใช่ไหมแล้วปีแล้วก็อยู่ใน J2 ปีนี้ก็จริงๆเป้าหมายตอนแรกเนี่ยคือเลื่อนชั้นแต่ว่าตอนนี้กลับไปอยู่โซนท้ายตารางนะสำหรับซัปโปโรส่วนโอมิยะดิจาเนี่ยผ่านไป9เกมเนี่ยตอนนี้มี17แต้มนะอยู่อันดับ4ก็ยังอยู่ในโซนเพลย์ออฟแต่ว่าตามหลังจากฝูงยังเวลกาตาเซนไดอยู่3แต้มเท่านั้นนะก็ยังมีโอกาสสำหรับทีมของสุนันเหมือนตาในการเลื่อนชั้นไปเจลีกซีซั่นหน้านะ
1: ครับผม
0: นอกนั้นเนี่ยตกหล่นผลฟุตบอลคู่ไหนก็ส่ง SMS เข้ามาขอได้ครับ46898994689899วันนี้ก็อยู่กับเรา2ชั่วโมงเลยก็ส่ง SMS เข้ามาคุยกันได้นะเพราะว่าข่าวก็น้อยนะเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะวันนี้
1: ซึ่งมันก็มีบอลไทยลีก3นะ
0: ครับ
1: ที่มีเตะไปด้วยคร
0: ับ
1: เดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกัน
0: ได้ครับไทยลีก3วันนี้เนี่ยภาคกลางอ่ะจะยังไม่ได้เล่นนะเพราะว่าเขาเล
1: ื่
0: อนโปรแกรมออกไปเนื่องจากสภาพอากาศสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโซนภาคใต้โซนภาคตะวันตกแล้วก็โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังเตะได้นะรวมถึงโซนภาคเหนือด้วยจะเบรกก็คือโซนกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็โซนภาคกลางแต่สัปดาห์นี้กรุงเทพปริมณฑลรู้สึกจะกลับมาเล่นได้บางคู่นะจะหยุดไปเนี่ยเป็นโซนภาคกลางนะก็เดี๋ยวผมลองดู ผลสกอร์นิดนึงแล้วกัน

0: นกแข่งไปตั้งแต่ช่วงเย็นแล้ววันนี้เนี่ยจริงๆมีตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะสำหรับไทยลีก3เนี่ยก็ผลเนี่ยมีโซนภาคอีสานเนี่ยเรื่องที่โซนภาคเหนือแล้วกันก็นครแม่สอดวันนี้ก็แพ้มกชวิทยาเขตลำปางนะ0-1สิงห์เชียงรายซิตี้เนี่ยแพ้แม่โจ้0-1ครับแล้วก็พิจิตรยูไนเต็ดวันนี้เสมอกับชาติการ2-2เคล้างอาเคล้างยูไนเต็ดเนี่ยแพ้กำแพงเพชร1-3นะแล้วก็ปากน้ำโพ FC วันนี้แพ้เชียงราย TSC 1-2รวมถึงเชียงใหม่ FC เนี่ยก็ชนะพิษณุโลก FC 4-2เชียงใหม่นี่จังหวัดเดียวนี้มีหลายสโมสรมากเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็โซนภาคตอนออกเชียงเหนือวันนี้อุดรบ้านจันทร์อันนี้ก็เป็นเกมเมื่อวานนะเกมอุดรบ้านจันทร์
1: ใช่เกมวันเมื่อวาน
0: เนี่ยเมื่อวาน 1-1 นะ
1: ครับ
0: วันนี้เนี่ยจะมีคู่ของยโสธรเสมอกับวิทยาลัยพิชยาบัณฑิตนะ1-1แล้วก็มหาวิทยาลัยจัดการและเทคโนโลยีอีเทิร์นเนี่ยเสมอกับมอขอนแก่นดินแดง0-0แล้วก็ขอนแก่น FC เนี่ยเสมอกับอุบลพลพัฒน์1-1นะ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยจะมีคู่ของโซนภาคกลาง
1: ครับเนาะก็จะเป็นสิงห์บุรีวอริเออร์นะแพ้ให้กับมอนอร์ทกรุงเทพ1-6นะวันนี้นะครับแล้วก็มอปทุมธานีเนี่ยกับจามจุรีเนี่ยเลื่อนเพราะว่าเตะที่ปทุมธานีเนาะน้ำท่วมก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็มีมอเกษมบัณฑิต FC นะครับเสมอกับอ่างทอง FC 2-2ครับ
0: คู่นี้จริงๆสภาพสนามก็เละหมดนะแต่ว่ายังแข่งจบได้ส่วนโซนภาคตะวันออกเนี่ยวันนี้ก็จะมีอย่างปลวกแดงครับก็ชนะนาวิกโยธิน2-1แล้วก็กองเรือรบวันนี้แพ้บุรพา0-3นะ
1: ครับ
0: บุรพานี่ก็อุดมไปด้วยอดีตนักเตะทีมชาติเลยนะแล้วก็ MMKSC เนี่ยวันนี้แพ้8-5ประมาณนี้นะ
1: แล้วมีตะวันตกเนาะสมุทรสาครซิตี้นี่เต็งเลยนะชนะหัวหิน2-0ครับแล้วก็มี VRN เมืองนนท์ FC เสมอกับสุพรรณบุรี FC 3-3นะแล้วก็มีสมุทรสงครามซิตี้เสมอกับธนบุรียูไนเต็ดซึ่งธนบุรียูไนเต็ดนี่ก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันนะก็เสมอกันที่1-1
0: ชมธนบุรีเนี่ย2ปีแล้วเขาเป็นแชมป์บอลถ้วยของลีก3นะ
1: ใช่ประกัน
0: เมืองไทยประกันครับ
1: นั่น
0: เมืองไทยประกันไทย
1: สำหรับฟุตบอล T3
0: ใช่ใช่
1: เราเนาะ
0: ครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นสตูลนะคุณจะไม่ผิดโซนภาคใต้ก็มีนะวันนี้ยาลาซิตี้วันนี้ก็แพ้ PSU สุราษฎร์ไป0-1แล้วก็สมุยวันนี้พลิกล็อกเลยนะแพ้ภูเก็ตอันดามัน1-2คาบ้านเลยแล้วก็ชุมพรเนี่ยเสมอกับเมืองตรัง1-1ชุมพรยูไนเต็ดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทางด้านของชนินยังเป็นโค้ชอยู่เปล่านะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้โค้ชชนินแซเอียเป็นกุนเซนะ
1: ครับ
0: อดีตประตูทีมชาติไทยยุคซิโก้แล้วก็อยู่กับชลบุรีนั่นแหละ
1: ก็จะมี1ทีมในโซนตะวันออกเฉียงเหนือเนาะที่คว้าชัยในแมตช์ที่3นะแบบชนะ3รวดเลยเนาะ
0: ครับผมก็ดูจากอันดับคะแนนเนี่ยในโซนภาคใต้ตอนนี้จ่าฝูงเนี่ยอันดับ1กับอันดับ2ของแต่ละโซนเนี่ยจะเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกนะ
1: ครับ
0: หา3ทีมขึ้นไทยลีก2ก็โซนภาคใต้เนี่ยอันดับ1กับ2เป็น PSU สุราษฎร์กับสมุยยูไนเต็ดนะแต่เพิ่งแข่งมา3เกมส่วนอันดับสุดท้ายของแต่ละโซนเนี่ยจะตกชั้นไปอเมเจอร์ลีกนะก็คือ T4 นั่นเองก็คือเรียกว่าลีกกึ่งอาชีพละกันนะก็เป็นชุมพรเนี่ยที่อยู่อันดับสุดท้ายของโซนภาคใต้เลยแล้วก็โซนภาคตะวันตกเนี่ยอันดับ1เป็นสมุทรสาครซิตี้แล้วก็2เนี่ยเป็นธนบุรีนะแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็นราชประชา
1: สมุทรสาครซิตี้ก็ชนะ2นัดรวดเลยนะแต้มนำอยู่เป็นจ่าฝูง
0: ครับ
1: ครับ
0: ราชประชาจริงก็เป็นทีมที่โด่งดังในอดีตนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยบุรพาก็เต็งเลยนะก็2นัดเนี่ย6แต้มแล้วยิง7ประตูเลยตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงด้วยแล้วอันดับ2เนี่ยเป็น BSB พัทยาซิตี้นะส่วนท้ายตารางเนี่ยอันดับสุดท้ายเป็น MMKSC นะ
1: ก็เป็นจ่าฝูงร่วมกับ BFB พัทยาซิตี้เนาะที่6คะแนนครับ
0: ส่วน โซนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยจ่าฝูงก็ยังเป็นน้อยกรุงเทพนะเขาเคยได้เกือบได้เลื่อนชั้นเมื่อ2-3ปีที่แล้วนะปีนี้ก็ยังฟอร์มแรงเหมือนเดิมแล้วก็อันดับ2เป็นอ่างทอง FC ครับส่วนอันดับสุดท้ายเนี่ยเป็นลพบุรีโพม่า FC นะยังไม่มีแต้มเลยแล้วก็โซนภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือโซนอีสานเนี่ยจ่าฝูงเป็นอุดรบ้านจันทร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็อันดับ2เป็นร้อยเอ็ดพีบียูไนเต็ดส่วนสุรินทร์ยูไนเต็ดซิตี้เนี่ยสุรินทร์ซิตี้เนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายนะ แล้วก็โซนภาคเหนืออันดับ1เป็นแม่โจ้นะอันดับ2เป็นเชียงใหม่ FC ครับ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้สำหรับฟุตบอลไทยลีก3ซึ่งกลับมาเตะแล้วหลังจากบางโซนเนี่ยหยุดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องของอุทกภัยแล้วก็จริงๆไทยลีก3เพิ่งเปิดมาแป๊บเดียวเอง
1: ใช่เพิ่งก็เตะกัน2นัด3นัดอย่างเง
0: ี้
1: ยแต่ว่าอาทิตย์นี้ก็ยังมีที่ต้องเลื่อนน้ำท่วมไปอยู่ดีก็ยังมีบางคู่ที่ยังตกค้างอยู่
0: ครับก็เป็นโซนภาคกลางแหละเพราะภาคกลางก็ยังบางจังหวัดก็ยังเรียกว่าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้ววันนี้เนี่ยเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยก็มีเรียกว่าฝนตกลงมาอีกแล้ว
1: ใช่ไหมเจอไหมน้ำท่วม
0: เจอครับตอนเที่ยงเนี่ยตอนช่วงบ่ายสองเนี่ยผมมาจากลำลูกกาเนี่ยทางด่วนลาดพร้าวเนี่ยเขาก็มีน้ำท่วมอยู่นะแล้วก็มีน้ำขังริมถนนด้วย
1: อ
0: ่ะเขาบอกว่าให้เราตามเกมคู่คอนโดด้วยนะ
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวเราตามให้แล้วกันก็ตอนนี้เนี่ย60นาทีคอนโดก็ยังต้านออสเตรียอยู่นะเดี๋ยวผมไปดูรายชื่อนิดนึงแล้วกันคู่นี้เนี่ยเกมนี้เหลืออีก30นาทีคร
1: ับ ก็ออสเตรียเป็นฝ่ายบุกเนาะ
0: ก็ดูจากรายชื่อเนี่ยวันนี้หน้าเป้าของออสเตรียเป็นเกโกลิกนะแล้วก็แนวรับเนี่ยมีเควินดันโซครับแล้วก็ไลเมอร์เนี่ยเล่นทางซ้ายแล้วแบ็คขวาเนี่ยเป็นพอชแล้วก็แนวรับมีเซวาลมีสลาเกอร์ด้วยนะแล้วสำรองที่ลงมาเนี่ยก็มีทางด้านของพาทริกวิมเมอร์ออกไปแล้วในนาทีที่60เนี่ยแล้วก็มีคาราสิกเนี่ยก็ออกไปแล้วเหมือนกันสำรองก็ส่งชมิดลงมาเล่นแทนคาราสิกนะ
1: ครับ
0: เกมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตามอยู่นะบางส่วนนะคู่นี้เดี๋ยวจะทยอยตามให้แล้วกัน
1: ก็ตอนนี้ออสเตรียก็ขึงบุกนะ
0: ครับ
1: บุกอยู่ฝ่ายเดียวนะตอนนี
0: ้ไม่แน่ใจว่าเขาเปิดซาวให้เราหรือเปล่านะ
1: โอ้โหลูกนี้ก็เสียไปเองนะ
0: ครับ
1: ออสเตรีย
0: อ่ะโคโซโวนี่เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งก็อันนัดที่แล้วเนี่ยเสมอกับอิสราเอลมา 0-0 นะแล้วก็ออสเตรียเนี่ยนัดที่แล้วเนี่ยก็เสมอกับไอร์แลนด์มา 2-2 สถานการณ์กลุ่มนี้เอาแบบเรียลไทม์เนี่ยตอนนี้ก็ออสเตรียเนี่ย4นัดมี8แต้มนะแล้วก็โคโซโวเนี่ย4นัดมี5แต้มก็ถือว่าผลงานถือว่าทั้งคู่ก็โอเคนะ
1: ครับ
0: อยู่ในเกมที่จะได้ลุ้นเลื่อนชั้นไปเล่นในดิวิชั่น1เหมือนกันดิวิชั่น A อ่ะลีก A เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยอยู่ในลีก B นะอยู่กลุ่ม3
1: คู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะก็เป็นทางด้านออสเตรียที่ชนะไปได้นะ 3-1 เมื่อประมาณน่าจะปีที่แล้วมั้ย
0: ใช่
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราตามให้แล้วกันคู่นี
1: ้
0: เดี๋ยวรอบดึกนี้ยังมีคู่ใหญ่อีกหลายคู่เลยนะ
1: ครับผมโปรตุเกสกับนอร์เวย์ก็ตี 1:45 เนาะ
0: ส่วนไลน์อัพนี่ยังไม่มานะ
1: น่าจะมาช่วงประมาณตีหนึ่งนะ
0: ครับผม
1: ก็มีหลายคู่ที่น่าติดตามนะไม่ว่าจะเป็นกรีซเจอเยอรมนีนะครับนิเธอร์แลนด์เจอเซอร์เบียโปรต
0: ุ
1: เกสเจอนอร์เวย์อันนี้ก็น่าโอ้โหน่าดูเหมือนกันนะ
0: ม
1: ีเวลเจอเดนมาร์กนะครับไอซ์แลนด์เจออิสราเอล
0: ครับผม
1: นะทุกคู่จะเตะตอนประมาณ 1:45 เนาะก็เดี๋ยวเราตามผลให้แล้วกัน
0: ครับ บอลอยู่โคโตโวก็จริงๆก็เล่นรับมานะแล้วก็พยายามที่จะหาจังหวะสวนแต่ออสเตรียเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะในยุโรปเนี่ยจังหวะนี้เซโกว่าให้พาบอลขึ้นมาแล้วทำดูดออกข้างไหมครับโคโตโวออสเตรียตั้งบอลมาครับยังพอมีเวลาสำหรับลุ้นประตูขึ้นนำนะออสเตรียเนี่ยบอลอยู่ที่กลางสนามครับจังหวะนี้นิโคลัสเซวาลไปทำฟาวพุทธศิลป์ต่อเป็นฟาวของโคโซโวกลางสนามครับ
1: ก็เดี๋ยวทางโคโซโวจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะ ในนาทีที่65
2: ครับผม
0: นี่โคตัวนี้จะเปลี่ยนกัปตันทีมออกนะมูริกี้ครับกองหน้าตัวเก่งของโคตัวนี้โดนเปลี่ยนออกแล้วแล้วก็ส่งเซบาย่าลงมาเทสเล่นแทนครับ
1: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าบอลลีกก็จะกลับมาแล้วเนาะจะกลับมาเตะแล้ว
0: ครับผม
1: ก็มีนักเตะที่เจ็บไปในบอลโลกนี่ก็มีเยอะไหม
0: ก็เยอะก็เป็นนักเตะที่เจ็บในช่วงฟีฟ่าเดย์รอบนี้ใช่ไหม
1: ใช่บอลโลกฟีฟ่าเดย์รอบนี
0: ้ก็มีหลายคนเลยนะก็ทีมใหญ่เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยที่เจ็บไปแน่ๆเนี่ยอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีอีซักใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ถอนตัวไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีโคดี้กักโปด้วยนะที่
1: ก็ล่าสุดเลย
0: เจ็บออกไปเมื่อช่วงเบรกทีมชาติรอบนี
1: ้ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยของอาร์เซนอลก็มีเจ็บหลายคนนะไคฮาวแวนเนี่ยก็เพิ่งเจ็บไปแล้วก็คริสตอฟโซลิงเนี่ยก็เจ็บจากเกมที่เจอกับเยอรมันนัดที่แล้วแล้วก็ถอนตัวไปจริงๆฟอร์มกำลังดีด้วยนะรวมถึงแมนยูเนี่ยก็มีพาทิกดองกูเนี่ยก็เพิ่งถอนไปกับเดนมาร์กแล้วบูโน่แฟนันเดสก็เจ็บอีกคนนะเรียกว่าพอมันเป็นฟีฟ่าเดย์3สัปดาห์เนี่ยเรื่องของนักเตะเจ็บมันก็มีหลายคนนะ
1: ก็โหเล่นยามนะแล้วก็ทีมชาติด้วย
0: ส่วนข้อความบอกว่าเลือกซาวเวลาภาคเนี่ยเลือกซาวเสียงสนามไม่มีเสียงภาคฝรั่งได้ไหมและทำยังไงไม่ได้นะเพราะว่าเวลาเปิดซาวเนี่ยมันก็มีซาวไทยกับซาวอังกฤษนะแล้วเวลาเราภาคเราก็ต้องเปิดเป็นซาวอังกฤษภาคไป
1: ต้องเลือกภาคใดภาคหนึ่งแหละ
0: ใช่ใช่ถ้าเป็นซาวสนามเนี่ยไม่มีเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าให้ตามเกมคู่นี้เราอาจจะตามให้แล้วกันเราตามให้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ตามติดนะแต่เดี๋ยวจะตามผลให้ตลอดนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลก็อาจจะไม่ได้เป็นคู่ที่น่าสนใจมากนะก็คู่หลักๆเดี๋ยวไว้ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเขาน่าจะตามเป็นโปรตุเกสนะกับโรเว
1: ตีหนึ่งสี่ห้าเนาะ
0: ครับผม
1: ใหญ่ก็ช่วงนั้นแหละ
0: ข้อความที่แนะนำเข้ามานี่ผมอ่านแล้วนะข้อความที่บอกว่าอมลิ้นเนี่ยไม่รู้ว่ายังไงนะอมลิ้นเนี่ยก็เดี๋ยว
1: ก็มันดึกแล้ว
0: มีบ้างนะ
1: ก็ต้องมีบ้างครับ
0: ครับผมนะจังหวะนี้ออสเตรียขึ้นบอลมาโอ้โหแต่ว่าจังหวะที่พยายามจะเล่นบอลจากตรงกลางครับไซวอลเปิดไปก็ยังลึกอยู่ครับไม่ถึงเจกุลิ
1: ตโอ้แต่ลูกนี้ต่อบังกะดีครับ
0: บอลของ
1: ออสเตรียก็ลงเร็ว
0: บอลขึ้นมาของโคตัวจังหวะนี
1: ้ได้ฟาวนะ
0: โดนแรงนี้ตัดก่อนครับจังหวะขึ้นบอลของเซโกว่ามาทางขวาริมเส้นครับพยายามจะแตะหลอกแต่ว่าโดนหู
1: ยกเท้าขวางไว้นะ
0: แรงนี้ยกเรียกว่าควายขาดักไว้เลยครับเอาบอลของโคตัวเซโกว่าจะให้กับ
1: เอาแล้วลูกนี้หลุดมาทางกลับขวาเรียบร้อย
0: โอ้โหแล้วโคโตขึ้นนำครับโอ้โหออสเตรียครองเกมกว่าเยอะแต่ว่าสุดท้ายโดนเจ้าถิ่นนำแล้วครับ
1: ไปเปิดพื้นที่ให้ทางด้านโคโตนะแบบเล่นกันง่ายต่อบอลทำชิ่งกันเน
0: า
1: ะ
0: คือจังหวะได้จบบอลขึ้นมาทางขวาของเซโกว่าครับแล้วก็เป็นทางด้านของอัสไลนี่นี่ยืนอยู่ตรงกลางก็แท็บอินเข้าไปง่ายๆครับจังหวะเปิดของเซโกว่าทางขวาบอลเนี่ยครับโอ้โหออสเตรียไปปล่อยให้เซโกว่าเนี่ยได้แตะบอลหนีแนวรับมาแล้วพาบอลเขาก็เกตโทษแล้วจ่ายมาตรงจุดโทษแล้วอาร์เซนอลนี่ยิงเข้าไปโล่งๆครับ
1: เลือกมุมยิงเลยนะจังหวะนี้โอ้โหเป็นการเข้าทำที่สวยงามนะครับลูกนี
0: ้โอ้โหคนที่ตามประกบเซโกว่านี่เป็นนิโคลัสไซวาลเราไปปล่อยให้กระชากเขาก่อเกตโทษอย่างนี้ก็ตบเข้ากลางอาเซนี่นี่ยิงเข้าไปงงๆยิงเลือกยิงไปทางมุมซ้ายครับ
1: ผู้รักษาประตูได้แต่ยืนมองครับจังหวะนี
0: ้ซาเกอร์นี่ได้แต่ยืนมองครับลูกนี้โอ้โหเวลานี่เหลือไม่ถึง20นาทีแล้วครับเกมนี้กลายเป็นว่าตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดเนี่ยโคโตวานิสพลิกกลับมานำขึ้นเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเลยครับ
1: นะ
0: ยืนยันสกอร์นะโคโซโวตอนนี้นำแล้วเอาครับผู้สินให้เขียนเริ่มมาแหมแล้วผู้บรรยายภาษาอังกฤษนี้เป็นสุภาพสตรีแล้ววันนี
1: ้ครับ
0: ส่วนผู้ตัดสินวันนี้เป็นอาร์ติโนโนเบนะผู้ตัดสินจากโปรตุเกสนะที่ลงทำหน้าที่ในเกมวันนี้ครับข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้นะ4689899 4689899นะส่วนคู่อื่นเนี่ยตอนนี้ก็74นาทีมอลตาก็นำอันดอร่า 1-0 นะอีกคู่หนึ่งอ่ะโอ้ตอนนี้แฟนบอลโคโตโวนี่กระโดดโลดเต้นเลยครับได้ประตูออกนำไปแล้วครับ
1: เอาแล้วออสเตรียก็พยายามบุกหนักเพื่อจะเอาประตูคืนนะ
0: บอลขึ้นมาซ้ายออสเตรีย
1: โอ้โหมีแต่ผู้เล่นโคโตโวนี่ช่วยกันรับแบบเต็มพื้นที่เหมือนกัน
0: เป็นอะไรเมื่อ
1: เล่นยาก
0: จ่ายเข้ากลางเราไซวาลจับโอ้โหลั่นไปครับแล้วก่อนเสียโทษแล้วโคโตโวจะสวนกลับพื้นสินมีจังหวะ
1: มาน
0: ะโดนทำฟาวแต่พื้นสินให้เล่นต่อจังหวะที่ออสเตรียไปแย่งบอลมาจากผู้เล่นโคโตโวครับไซวาลหยอกไม่ก่อเสียโทษเกลิดจะหม่งโดนเคลียร์ได้ครับบอลเคลียร์ไปกลางสนามดานโซ่ออกมาที่ซางเงียบยังเคาะอยู่กลางสนามครับซางเกอร์แหมพอนำแล้วโคโตโวก็ลงไปรับเลยครับเดเชอร์ให้มาโอ้โหแล้วเดเชอร์จ่ายบอลไปเข้าทางโคโตโวแล้วจะสวนกลับครับบอลทางซ้าย
1: ได้สวนด้วยลูกนี้ตัวเดินอยู
0: ่วันไปก่อนครับเซโกวายิงโอ้ชนเสาครับ
1: เอาแต่ยังไม่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: โอ้จังหวะบอลสวนกลับเร็วของโคโตโวแล้วได้ยิงครับจังหวะแรกเนี่ยได้ยิงจอนลาซิสก้าครับพาบอลหลุดไปจากกลางสนามแล้วโยกหนีดันโซ่ยิงลูกนี้ไปชนเสาบอลเนี่ยกระดอนมาเข้าทางเพื่อนเนี่ยยิงไปติดเซฟครับคนยิงเนี่ยเวลดินฮอสซ่าคนยิงจังหวะสองเนี่ยไปติดเซฟสลางเงี้ยครับ
1: จังหวะแรกยิงชนเสานะตรงนี้ได้เปิดมุมมา
0: ลาฟิก้าเปิดมาบอลออสเตรียมงเคียร์มาโคโตโวต้องย้อนกลับไปที่ผู้สับตัวเซลปี้เซลปี้เตะขึ้นมาออสเตรียมงได้ครับวอชัวดาเปิดทางซ้ายโคโตโวแรงไปเข้าทางแนวรับของออสเตรียแต่จะสวนกลับของออสเตรียยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับ
1: นักเตะโคโตโวนี่ก็ช่วยกันดีมากเลยนะพอเสียบบอลปุ๊บก็รีบลงมาช่วยเกมรับกันแบบครบ11คนเลยในพื้นที่ตัวเอง
0: เหลือเวลาอีก15นาทีครับตอนนี้โคโตโวออกนำออสเตรีย 1-0 ครับบอลขึ้นมาสเตฟานพอชยังหาพื้นที่เจาะไม่ได้เอาตีแล้วเสียบอลกลางสนามไปแล้วแต่จะไม่แย่งกับได้เกกริดลองยิงไกลที่ซ้ายบอลแรงข้ามคานครับ
1: ยังห่างจากประตูเยอะนะครับลูกนี
0: ้จังหวะนี้ตัดสินใจเร็วนิดนึงครับเกกริดมีช่องเลยลองยิงไกลบอลก็แรงข้ามคานเยอะครับออสเตรียนี้กุนซือนี่ลาฟลันิกนะอดีตกุนซือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ
1: ครับ ตอนนี้ในตารางออสเตรียก็ยังนำอยู่นะ
0: ประตูได้เสียดีกว่าใช่ไหม
1: ประตูได้เสียดีกว่า
0: ครับ
1: แต่ก็นั่นแหละครับยังนำอยู
0: ่บอลกลางสนามมาไซวาลแตะมาสั้นๆที่เกียวกริกแล้วทำชิ่งมาให้เพื่อนทางซ้าย บอลของออสเตรเลียในกรอบเขตโทษแล้วยิงลูกนี้ไปติดบล็อกครับหือแล้วสุดท้ายไปฟาวเองครับไลเมอร์เสียลูกตั้งแต่โคโตโวครับแล้วออสเตรเลียจะเปลี่ยนเพิ่มอีก1คนนะแล้วคนที่ออกนี้เป็นนิโคลัสไซวาลครับคนที่ลงมาเนี่ยเป็นวูเบอร์ครับแม็กซิเมนวูเบอร์ครับแนวรับจากชาเก้ลงมาเล่นแทนนิโคลัสไซวาลครับบอลของออสเตรียซังเกอร์ออกมาทางขวาอุดเซฟานบอสจะทำอะไรเพื่อนแต่ไปเสียบอลกลางสนามอีกแล้วออสเตรียนะแต่โคโตวางยาวมาข้างหน้านี่ก็ลึกไปถึงดานโซ่ครับ
1: ออสเตรียในพื้นที่สุดท้ายนี่ยังทำได้ไม่ดีเน
0: า
1: ะ
0: ยังหาโอกาสเจาะไม่ได้ครับในช่วง10นาทีที่ผ่านมา
1: เขาไปเสียกันเองหน้ากรอบเขตโทษนะครับ
0: มาออสเตรียลุยต่อครับบอลนี้ยังไม่ค่อยเคลื่อนขึ้นไปข้างหน้าเท่าไหร่ครับยังเคาะอยู่ตรงกลางบอลไลเมอร์เปิดมาในกรอบโอ้โหแต่จะให้เกกุริชาร์จเนี่ยเกกุริเข้าไม่ถึงบอลนะครับเปิดมิกออกหลังไป
1: บอลมันผ่านมาหมดเลยนะ
0: นี
1: ่ดีนะครับ
0: หลังหนึ่งนี้เริ่มนั่งไม่ติดแล้วครับลูกทีมตอนนี้ตามหลังโคโตโวอยู่ 0-1 ครับโคโตโวพยายามจะเคลียร์บอลมาข้างหน้าก็ไปเข้าทางไลเมอร์ผู้สินเป่าย้อนจังหวะที่เกียร์คลิกไปเข้าช้าใส่เล่นโคโตโวครับ
1: ข้อความเขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมส์พี่สแตมป์เนาะเชียร์มอลกับออสไว้ค่ะ
0: ครับผม
1: ผู้ยิ่งใหญ
0: ่มอลต้านี่เมื่อกี้นำแล้วนะนำอันดอร่า 1-0 นะแล้วก็ออสเตรียเนี่ยตอนนี้ตามหลังโคโตโว 1-0 นะ
1: ครับ
0: ครับผมเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับบอลเตะจากหน้าปากประตูครับไซปี้เตะขึ้นมาออสเตรียเก็บได้กลางสนามครับ
1: โยนดี
0: แดนโซ่พาบอลขึ้นมาพยายามที่จะพาบอลขึ้นมาตรงกลางครับให้มาสั้นๆเซฟานพอชยังเคาะหาช่องอยู่ออสเตรียวางยาวไปกรอบเขตโทษลุงนี้จะให้กับมาถึงวอเบอร์วอเบอร์ทางซ้ายอยู่ตรงกลางโอ้โหไม่ถึงเกียร์กริดเซกวาเตะทิ้งออกมาครับเวลานี้ลดลงไปเรื่อยตอนนี้เหลือ10นาทีครับวันนี้ก็จะเสียฟาว
1: นะครับ
0: ด่านโซ่จังหวะที่โคตรวงกำลังจะสวนกลับนี้จะผักไว้เลยครับการสนามแต่ผู้ตัดสินนี้ยังไม่แจกใบครับ
1: absolutely key in finding the breakthrough โคโซโวช่วยเล่นเกมรับได้ดีเนาะแพ็กแนวรับนะครับเล่นรับลึกแล้วก็รับในบังคับให้นักเตะของออสเตรียเนี่ยออกข้างแล้วก็ทำได้แค่โยนเข้ามาเพราะพื้นที่ตรงกลางเนี่ยโหช่วยกันรับแน่นมากนะครับ
0: แล้วโคโซโวนี่เปลี่ยนสำรองครับส่งคานิชิครับลงแทนเซโกวาครับคนอาซิดประตูขึ้นนำครับบอลของโคโซโวลาซี่เปิดเรื่องซ้ายจะให้กับลาชิสกาแต่วัดแรงไปเข้ามือของสลางเยอร์ครับบอลอยู่ที่ดานโซ่พาบอลขึ้นมากลางสนามแต่จะจ่ายขึ้นหน้าเพื่อนก็ยังไม่ขยับต้องเคาะสั้นๆครับกับบาเชอร์เบเชอร์คอมมาที่วูเบอร์ครับหาช่องเจาะขึ้นหน้าไม่ได้ครับออสเตรียพอชคองบอลทางริมเส้นสุดท้ายเสียบอลในประตูจากผู้ตัดสินเป่าฟาวครับจังหวะที่เซฟานพอสเนี่ยจะผิดไปแล้วโดนเตะล้มริมเส้นเลยครับเหลืออีก8นาทีนะเกมนี้แ
1: ต่คนทางฟ้าเป็นเดมาปูนะครับผม
0: โอกาสลุ้นประตูเนี่ยจริงๆออสเตรียเนี่ยโอกาสทั้งหมด7ครั้งเข้ากรอบเนี่ย4นะแล้วก็โคโตเนี่ยโอกาส7ครั้งเท่ากันเข้ากรอบ5ครับนำไปแล้วเปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้เนี่ยโคโต 36% นะแล้วก็ออสเตรีย 64% เลย
1: ดูตั้งแต่ลูกนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ครับกลับมาเริ่มกันใหม่นะครับ
0: บอลทางขวาครับเซฟานพอชวางมันกรอบเขตโทษคริสโตเฟอร์แลงย้อนกลับมาทางซ้ายเอาขู่จะให้ไลเมอร์แต่ล้นไปเข้าทางโคโตวสวนกลับเลยครับบอลสุดท้ายต้องย้อนกลับไปให้เพื่อนครับแล้วเตะขึ้นมาหน้านี่นึกไปถึงวูเบอร์ครับแต่ตั้งแต่โดนขึ้นนำนี้ออสเตรียยังไม่มีโอกาสยิงเลยครับดูแล้วน่าจะลำบากออสเตรียเกมนี้ชื่อชั้นนี่ดีกว่านะแต่ว่าตอนนี้ตามหลังอยู่ครับ
1: จะเห็นเลยว่าแนวลุกพอออสเตรียได้บอลเนี่ยทางนักเตะโคโซโวเนี่ยก็เข้ามาบีบเลยนะเข้ามาบีบได้เร็วทำให้ออสเตรียนักเตะออสเตรียเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากส่งคืนหลังลูกนี้แล้วโซจะทุ่มไกลเข้าไป
0: แล้วโซทุ่มไกลเป็นกรอบจิตโทษเกียวลิกมงได
1: ้แล้วด้วยนะ
0: โอ้เรียบร้อย
1: ครับผม
0: โอ้จังหวะเล่นลูกสุดทุ่มไกลมาแล้วเกียวลิกมงชงให้เพื่อนอีกจังหวะหนึ่งเข้าไปเลยครับโอ้คริสโตฟแลงครับเป็นคนมงประตูดีเสมอออสเตรียนาทีที่85ครับโอ้เป็นจังหวะเล่นลูกสดสูตรครับทุ่มไกลมาดานโซ่เนี่ยทุ่มให้กับเกโกริกมงชงมาแล้วเป็นคริสโตฟแลงครับมงเข้าไปจังหวะ2ครับโอ้และเป็นประตูแรกในทีมชาติด้วยครับคิดสต็อปแรงหูม่งเนี่ยคือจุดม่งเนี่ยประมาณจุดโทษนะครับแล้วม่งย้อนไปเสาแรกเนี่ยผู้สาประตูไปไม่ถึงครับ
1: ไม่ได้แรงนะแต่ว่าทิศทางดีนะครับผู้สาประตูนี่ไปไม่ถึงอันนี้ลูกนี้นะโซ่เคลียร์ไม่ดีโอ้โหแต่เพื่อนยังช่วยกันได
0: ้ประตูของโคโซโวนี่เป็นอามิอาไซตี้ครับ
1: ล้ำหน้านะครับ
0: โคโซโวพยายามที่จะลุยครับบอลในวังซ้ายกาเลสเปนี่มาที่ลาซิก้าเปิดมาตรงกลางยังไปติดนารับออสเตรียแล้วพยายามจะฟ้องแฮนด์บอลผู้สินไม่ว่าอะไรบอลแถว2ของโคโซโวครับอดูลาฮู 7ให้เพื่อแล้วในกรอบผิดโทษโอ้โหได้ยิงแต่ว่าออสเตรียนี่บล็อกไปได้แล้วเตะเคลียร์มาตรงกลางจังหวะ2โคโตเก็บได้จะพลิกไปลูกนี้ออกข้างผู้สินให้ลูกทุ่งกับโคโตโวครับ
1: นักเตะโคโตโวเจ็บอยู่นะตอนนี้
0: เวลานี้เหลือไม่ถึง5นาทีแล้วนะโอ้เราผู้ตัดสินเหมือนจะมีเช็คจังหวะแฮนด์บอลในกรอบของออสเตรียหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องดูว่าเช็คหรือเปล่าแต่ว่ามีผู้เล่นโคโตโวนี่นอนเจ็บอยู่คนนึงครับเป็นลาซิสต้าครับโอ้แล้วเล่นไม่ไหวด้วยครับลาชิก้า
1: ส่งสัญญาณเปลี่ยนตัวเลยนะครับ
0: จากภาพช้าอยู่จังหวะดานโซ่ทุ่มมาแล้วมีตัวมงชงเสาแรกเนี่ยไปเสาสองมีคิดสต็อปแรงนะมงย้อนเข้าเสาแรกสุดสวยครับประตูดีเสมอของออสเตรียประตูแรกในทีมชาติด้วยครับกองหน้าจาก LSK Linz นะทีมในลีกออสเตรียครับคิดสต็อปแรงก็จังหวะแฮนด์บอลไม่น่ามีอะไรแล้วผู้สินเช็คผ่านไปแล้วครับ
1: ลาชิก้านี่ก็เพิ่งลงมานะเจ็บซะแล้วลงมานาที66นะครับตอนนี้นาที87เจ็บซะแล้วลงมา20กว่า20นาที
0: ครับ
1: นะครับเปลี่ยนตัวออก
0: คนลงนี่เป็นโคเลนิก้าลงแทนลาชิก้านะ
1: ครับผม
0: ที่เจ็บไปจริงๆเพิ่งลงมาช่วงครึ่งหลังเองใช่ไหม
1: นาที66เกมกลับมาเริ่มเตะกันใหม่ครับ
0: บอลวางยาวของออสเตรียก็ยังไม่ผ่านแนวรับโคโซโวเตะสวนขึ้นมาออกข้างครับลาชีเตะขึ้นมาออกข้างไปออสเตรียได้ทุ่มเร็วบอลอยู่ที่ดานโซดันโซ่พาบังมาจะจ่ายของซ้ายครับจะให้กับกรูสุดท้ายกรูเสียบอลอย่างไปเข้าทางโวเบอร์ครับเคาะมาซังเกอร์ออกมาทางขวาเซฟานพอชยังเคาะอยู่ตรงกลางครับซังเกอร์Stay top of group B3 with 8 points. Kosovo will be second. ออสเตรียนี้ผ่านบอลสำเร็จ468ครั้งโคโซโวที่222ครั้งครับครึ่งต่อครึ่งเลยครับบอลอยู่ที่เดเชอร์ครับพาลากขึ้นมาเดเชอร์โอ้โหสุดท้ายโดนสไลด์แต่บอลยังล้นไม่ถึงไลน์เมอร์วางมันกรอบเขตโทษเก็บฤทธิ์มงชงให้เพื่อนไม่มีใครอยู่ในกรอบครับเดี๋ยวดูว่าจะทดเจ็บกี่นาทีตอนนี้นะกำลังจะครบ90นาทีครับเกมที่โคโตโว
1: แล้วลูกนี้นักเตะโคโซโวปล่อย
0: ติดบอลของซังเงอร์เปิดไม่กรอบเขตโทษแล้วคาราสิกเนี่ยได้ยิงแต่ผู้สินเป่าล้ำหน้าไปก่อนนะคร
1: ับทดเวลา4นาทีนะครับสำหรับเกมนี้
0: 4นาทีครับคุณตัวคุ้มทุ่มเร็วมาครับบอลย้อนกลับไปที่ไซปี้วางยาวมานี่กลางสนามบอลไปเข้าทางออสเตรียแต่ต้องย้อนกลับมาที่เบเชอร์ครับ ให้มาที่ดันโซให้มาที่สลาเงอร์พาบอลลากขึ้นหน้าสุด

0: ท้ายผู้สินให้ฟาวไหมโดนเตะล้มลงไปแล้วผู้สินให้ฟาวครับแต่เป็นอดุลาฮูที่เข้ามาสกัดใส่ซางเกอร์แต่เหมือนผู้สินให้เป็นบอลของโคสโวจับซางเกอร์แฮนด์บอลครับจังหวะล้มลงไปใช้มือจับบอลนะคนเจ็บนี่ผ่านไปแล้ว1นาทีครับon the left hand side for Kosovo บอลของโคโซโวเคาะตรงกลางเปลี่ยนมาทางขวาเดียวโลว่าให้มาที่วอวูด้าพยายามจะหาช่องเปิดมาทางขวาจะให้กับวอวูด้าลุงดิดานโซ่เคลียร์ทิ้งเอ้าแล้วเคลียร์ไม่ดีบอลโอ้สลายเลยแล้วต่อยบอลออกมาไม่มีก่อนเขตโทษโคโซเกือบได้ยิงแล้วจังหวะที่สลักเกอร์ออกมาต่อยบอลพลาดแล้วบอลลอยอยู่ในกรอบครับแต่จังหวะนี้ออสเตรียสวนมาโดนตัดตาครับคลาสสิกผู้สินให้เป็นลูกฟรีคิกของออสเตรียแล้วแจกใบเหลืองให้กับเดโลว่าเลยครับ
1: วันนี้นักเตะโคโซได้มีโอกาสยิงนี่ยิงเขาเรียกว่ายิงแป๊กนะถ้าเต็มข้อนี่อาจจะเป็นประตูได้เลยนะ
0: ซาคินี่นี่จะมีปัญหาเกกุลิตด้วยครับนี่จังหวะที่บอลเคลียร์ของดานโซ่เคลียร์ไม่ดีบอลเนี่ยลอยเข้าหาตัวเดิมแล้วสลักเกอร์ออกมาต่อยไม่ดีครับดีที่บอลเนี่ยเข้าทางโคโตโวแต่ยิงไม่ดีบอลไม่ตรงกรอบนะครับออสเตรียได้ลูกตั้งเตะแล้วอยู่ในพื้นที่ที่เปิดไปลุ้นในกรอบเขตโทษได้ครับบอลตั้งเตะเปิดแล้วก็เกิดโทษโอ้ดานโซ่ได้หม่งแต่โอ้หม่งไม่ดีครับกลายเป็นเคลียร์ให้กับโคโตรักโคโตจะได้บอลสวนกลางสนามโอ้โหซาเงื่อนวิ่งมาจ่ายคืนหลังสลักเกอร์ได้ครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับทนเจ็บที่โคโตบอลจะเปิดให้เกโคลิกก็ไม่แม่นนี่ครับ
1: ต้องไม่ฟาว
0: ยังไปเก็บมาได้คิดสต็อปแรงให้มากับเกียร์กุลิกบอลอยู่ที่ไลเมอร์ไลเมอร์โดนเตะล้มไปผู้สินไม่ว่าอะไรแล้วโคโตโวได้บอลสวนกลับเปิดวางยาวขึ้นมาก็ลึกไปถึงสลาเกอร์ครับทดเจ็บนี่เหลือไม่ถึง30วิครับบอลกลาง3สลาเกอร์วางมันขวาจะให้คิดสต็อปแรงแต่ไม่แม่นนี่ครับโคโตโวเก็บบอลในกลางสนามเอ้าแล้วแหมเอ้าแล้วบอลเข้าทางออสเตรียโวเบอร์ให้มาที่ทางซ้ายเปิดให้กับโอ้โหคลาสสิกแต่หม่งชงให้เพื่อนนี้ไม่แม่นครับบอลส่วนอดุลฮูจะให้เพื่อนแต่สุดท้ายไปเสียให้ออสเตรียกลางสนามผู้สินให้ฟาวครับจังหวะที่ฮัตซ่าเนี่ยโดนตัดฟาวกลางสนามไลเมอร์ที่พลไปเตะไว้ครับบอลขึ้นมาทางขวาของโคโตโวทดเจ็บนี้ครบแล้วครับแล้วจับบอลลั่นออกข้างผู้สินยังให้เป็นทุ่มครับบอลของเดลว่าจ่ายมาสั้นๆอดุลาฮูให้มันกรอบเขตโทษแล้วไปทำลั่นแล้วออสเตรียเตะออกข้างสินเป่าจบเกมครับเกมยูฟ่าเนชั่นลีกดีนะ
1: ครับผมก็เป็นโคโตโวว
0: ันนี้ก็เปิดบ้านเสมอกับออสเตรีย 1-1
1: ครับ
0: ก็สถานการณ์ล่าสุดก็แต้มเท่ากันใช่ไหมไม่สิ
1: ตอนนี้ไม่แล้วสิ
0: ออสเตรียเนี่ย7แต้มนะ ก็นำเป็นจ่าฝูง
1: ครับ
0: แล้วก็โคโตเนี่ยมี4แต้มก็เป็นอันดับ2นะแต้มเท่ากับไอร์แลนด์แต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยเหมือนจะดีกว่านะ
1: นักเตะออสเตรียนี่มี8แต้ม
0: นะครับ
1: ออสเตรียมี8แต้มนะโคโตมี5แต้
0: ม
1: นะครับ
0: ครับผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับโคโตโวกับออสเตรียจบแล้วเสมอ 1-1 ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูสกอร์นิดหนึ่งมอลตากับแอนดอร่านะ
1: ครับ
0: เหมือนจะจบแล้วเหมือนกันนะเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่ง
1: ในกลุ่มออสเตรียกับโคโตโวนี่ยังมีไอซ์แลนด์กับอิสราเอลที่จะเตะคืนนี้อีกนะ
0: ครับ
1: ถ้าไอซ์แลนด์ชนะเนี่ยหรือว่าเสมอเนี่ย ก็จะขึ้นแซงโคโซโวไปเป็นอันดับ2แทนนะครับ

0: อีกคู่หนึ่งเนี่ยก็จบแล้วเหมือนกันนะวันนี้มอลตาเนี่ยก็ชนะอันดอร่า 1-0 นะแล้วที่จบไปก่อนนั้นก็อาเซอร์ไบจานเนี่ยชนะลิทัวเนีย 1-0ก็เดี๋ยว
1: ตี 1-4-5 เนาะยังมีเนเธอร์แลนด์เซอร์เบีย
0: คือ
1: เยอรมันโปรตุเกสนอร์เวย์เวลเดนมาร์กแล้วก็ไอซ์แลนด์กับอิสราเอลเนี่ย
0: ครับผม
1: ของโคโซโวกับออสเตรีย
0: อืมก็เดี๋ยวคู่ใหญ่เนี่ยลงสนามตี 1-4-5 หมดเลยนะ
1: ครับ
0: นอกนั้นเนี่ยผลบอลอื่นๆก็จะมีคีกิสถานครับตัวนี้ก็ชนะเลบานอนไปแล้ว 3-1 นะแล้วก็เดี๋ยวอุ่นเครื่องเนี่ยมีเซเนกัลเนี่ยก็ชนะโคโมรอสด้วย 1-0 แล้วก็เดี๋ยวตีหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวมอร์โกจะเจอกับมาลีนะซึ่งเป็นคู่ที่น่าสนใจเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอียิปต์ก็จะเจอกับแอฟริกาใต้อันนี้ก็เป็นโปรแกรมตอนตีหนึ่งเป็นเกมอุ่นเครื่องเหมือนกัน นอกนั้นเนี่ยเซกุนด้าเนี่ยตอนนี้ครึ่งหลังแล้วคาสเตลอนก็เสมอกับเอซีเซลดาอยู่1-1นะแล้วก็ลาสพามัสเนี่ยเสมอกับเรอัลบายาโดริดอยู่2-2ครับ
1: โอ้โหดูสติคู่เมื่อกี้นี้นะโคโซโวครองบอลแค่แสบ 38% นะออสเตรียเนี่ยครองบอลมากกว่าถึง 62% เลย
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืม นะก็สถานการณ์ของยูฟ่านิชันลีกเนี่ยเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนก็มีทีมใหญ่ลงสนามหลายคู่เหมือนกันนะเมื่อคืนเนี่ยอังกฤษนี่โหดมากนะยิงโคเชียไปเลย7เลยแล้วก็สเปนเมื่อคืนก็ชนะเช็ค 3-1 นะส่วนอีกคู่ที่สุดมันเลยก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนก็เบียดชนะสโลวีเนีย 2-1 นะประมาณนี้ก็เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูเรื่องของนักเตะเจ็บเมื่อกี้เราพูดแล้วใช่ไหมก็ทีมใหญ่ๆเนี่ยที่บอกไปก็จะมีอีซักใช่ไหมที่เจ็บไปกับลิเวอร์พูลนะ
1: อ
0: ีซักเนี่ยเขาบอกว่าอาการเจ็บเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ถอนตัวไปแล้วเหมือนกันส่วนกากโปเนี่ยเจ็บข้อเท้าจากเกมก่อนก็ถอนตัวจากนี้ให้แล้วเหมือนกันนะส่วนอาร์เซนอลเนี่ยคายฮาแวร์ดเนี่ยเขาบอกว่าเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสตริงนะ
1: ครับ
0: ส่วนคริสตอฟโซลิดเนี่ยก็โซลิดเนี่ยก็เจ็บกล้ามเนื้อเหมือนกันแล้วอาจจะต้องพักประมาณ 3-4 สัปดาห์บูโน่เฟรนันเดสเนี่ยก็มีอาการเจ็บแล้วก็รู้สึกจะไม่ได้ติดทีมมาตั้งแต่แรกด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มี พาสิกตัวกูที่เจ็บจากเกมสัปดาห์ที่แล้วกับเดนมาร์กก็ถอนตัวไปแล้วนะอันนี้คือในส่วนของแมนยูนะส่วนนอกนั้นที่มีเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยก็มีประตูของแอตโตมิล่าที่กำลังฟอร์มดีเลยก็คือไซออนซูซูกิเนี่ยล่าสุดก็เจ็บกับทีมชาติญี่ปุ่นนะเพราะว่าเกมที่ผ่านมารู้สึกจะเป็นลีโอคูคุโบะเนี่ยลงมาเล่นเป็นตัวจริงในเกมที่เจอเอกวาดอร์นะวันนั้นเนี่ย
1: สำหรับกองหน้าลิเวอร์พูลนี่ก็เจ็บหลายคนนะเจ็บว่ามีปัญหาลิเวอร์พูลไหมเพราะว่าฮูโกเอ็นดิเก้ก็เจ็บพักยาวไปเลยโหถึงอาจจะช่วงปลายปีไห
0: ม
1: หร
0: ื
1: ออาจจะปีหน้าเนาะ
0: แต่อีซักน่าจะเจ็บไม่หนักนะเพราะว่าในแฟนตาซีเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีโอกาสลงสนามได้ 75% นะ
1: ที่จะเจอแมนซิตี้
0: ต่อไปเนี่ยใช่
1: ก็อาจจะกลับมาเจอแมนซิตี้ด้วย
0: ใช่สัปดาห์หน้าใช่ไหมวันอาทิตย์
1: โคดี้กักโปนี่อาจจะไม่น่าทันนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงสำหรับกักโปแล้วก็อีดิเก้ยังไม่กลับมานะอาจจะพักยาวเลย
1: เคียซ่าเนาะก็อาจจะกลับมา
0: ครับผม
1: ตีนกลับมาแล้วแหละเคียซ่าแต่ว่าก็ยังอาจจะอยู่ในช่วงเรียกฟิตนะครับ
0: ก็เดี๋ยวไปว่ากันต่อช่วงหน้าแล้วกันเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของ Nation League รวมถึงพูดถึงก่อนเกมทีมชาติไทยพรุ่งนี้ด้วยเกม FIFA เส้นคัพรอบชิงรวมถึงไลน์อัพของคู่ตอนตี 1:45 ด้วยนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวพักสักครู่ครับSoccer Live
2: Report ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยฮาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
4: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
6: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
2: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน14ถึง16พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
6: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
2: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: จูนชีวิตให้แอคทีฟอะ

0: 1นาฬิกา9นาทีครับกับเข้าสู่ช่วงซ็อกไลน์รีพอร์ตซ็อกไลน์รีพอร์ตครับช่วงที่2ของผมกับสตัมนะ
1: ครับผม
0: ก็อยู่กันอีก1ชั่วโมงเลย
1: ก็สามารถร่วมพูดคุยกับเราได้นะส่ง SMS มาที่4689899
0: ครับผมก็เมื่อกี้เราตามเกม UEFA Nations League นะก็เป็นช่วงที่2ของค่ำคืนนี้ที่เพิ่งจบไปเมื่อกี้ก็โคโซโวเสมอกับออสเตรีย1

0: อินโดนีเซียซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยในรอบแรกก็มีดราม่าพอสมควรโดยเฉพาะเกมนัดสุดท้ายกับบังกลาเทศที่มีทดเจ็บเกินมา7นาทีจากตอนแรกที่เขาบอกว่าโค้ชสนามประกาศ2นะแต่สรุปทดเพิ่มเป็น7เลยตอนที่เจ้าภาพเนี่ยเรียกว่าสกอร์ยังไม่ถึงเป้าที่จะเข้าชิงอะ
1: ่
0: ะเพราะว่า ตอนช่วงก่อนทดเจ็บเนี่ยต้องยิง2ประตูก็เลยจากที่ทด2เนี่ยอยู่ดีเวลาเพิ่มมาเป็น7ส
1: ุ
0: ดท้ายก็ยิงเพิ่มอีก2ลูกก็ชนะบังกลาเทศเนี่ย 9-2 แล้วก็เข้ามาชิงกับทีมชาติไทยเราส่วนทีมชาติไทยเราเนี่ยในรอบแรกก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยถ้าเอาจากผลงานเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยแหละกับการชนะ2เกมแรกก็คือชนะปากีสถาน 4-0 แล้วก็ชนะเวียดนามเนี่ย 2-0 ในเกมที่2แม้ว่าเกมสุดท้ายเราจะแพ้ไปแพ้ฟิลิปปินส์แต่ว่าสาการเนี่ยเราเข้ารอบไปแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็วันนั้นแพ้เนี่ยต้องบอกว่ารูปเกมไม่ดีเลยเกมที่2ที่เจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยเราโดน2ประตูแบบที่ไม่เรียกว่าเป็นความผิดพลาดในแนวรับแหละเราประกบตัวเขาไม่ดีแล้วแล้วก็โดน2ลูกง่ายๆเลยแล้วก็เราได้1ประตูจากอิกลาสสันหลนแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเท่าที่ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยเกมนัดชิงที่เกลาบุงกาโนหรือว่าเสนายันเนี่ยความจุจริงๆเนี่ยประมาณ 77,000 ที่นั่งนะแต่ว่าตั๋วที่ขายไปเนี่ยตอนนี้ขายเขาบอกว่าตั๋วโซเอานะแต่ว่าที่ขายไปเนี่ย 67,000 ใบผมไม่แน่ใจว่า 67,000 ใบเนี่ยนับเฉพาะตั๋วของเจ้าบ้านหรือเปล่าหรือว่าในรายการนี้เขาเปิดที่นั่งแค่นี้นะ
1: ครับ
0: อืม
1: ก็นัดที่แล้วก็ฝนตกหนักด้วยเนาะ
0: อืม
1: และทีมชาติไทยก็โดนในช่วงครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกช่วงตั้งแต่3นาทีแรกเลยกับประมาณนาทีที่68เสีย2ประตูนะ
1: ครับ
0: ก็เกมพรุ่งนี้มีความพร้อมนะก็คือวันมีความพร้อมไม่ใช่สิเขาเรียกว่าแถลงข่าวก่อนเกมไปแล้วด้วยนะวันนี
1: ้ครับผม
0: ก็มีบทสัมภาษณ์ของแอนดรูฮัสซันที่เพิ่งต่อสัญญาไปอีก1ปีจากเดิมเนี่ยสัญญาของฮัสซันจะหมดกุมภาพันธ์2027ก็คือหลังจบเอเชียนคัพที่ต้นปีหน้าที่ซาอุแต่ว่าต่อไปแล้วนะตอนนี้ต่อไปแล้วอีก1ปีก็จะหมดช่วงปี2028แล้วก็วันนี้ก็มาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมด้วย
1: ใช่ซึ่งทางด้านฮัสซันเนี่ยก็ออกมาพูดเนาะว่ารู้สึกดีมากที่ได้มาเยือนกาตาร์นะครับผมได้เห็นสนามซ้อมอ่ะ
0: เยือนอินโด
1: ใช่
0: แข่งที่อินโดนะ
1: ครับผมแล้วก็ได้เห็นสนามซ้อมอันยอดเยี่ยมนะที่จะใช้แข่งในวันพรุ่งนี
0: ้
1: นะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่น่าตื่นเต้นสนุกเร้าใจอย่างแน่นอนนะครับผมทั้งสองทีมเนี่ยต่างเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมและบรรยากาศในสนามก็น่าทึ่งมากนะครับเราเคยเห็นเกมการแข่งขันและสัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของแฟนบอลที่มีต่อทีมชาติชุดนี้นะครับซึ่งพวกเราเองเนี่ยก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ลงเล่นท่ามกลางกองเชียร์กลุ่มนี
0: ้
1: นะครับผมแล้วก็คิดว่าทีมแรกในรายการนี้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเนี่ยก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับแล้วก็ทำได้ในกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงนะครับก็ต้องแข่งกับเวียดนามซึ่งก็เป็นทีมเต็งแชมป์นะครับแล้วก็เป็นทีมที่เราเนี่ยสามารถเอาชนะได้ตลอดเกือบไม่สามารถชนะได้ตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมานะคร
0: ับ
1: นั่นจึงเป็นความท้าทายครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเรานะครับการที่ผ่านเข้ารอบชิงเนี่ยได้ตั้งแต่หลังจบเกมที่2เนี่ยทำให้โอกาสการปรับเปลี่ยนผู้เล่นได้มันได้มากพอสมควรนะครับก็จะเห็นว่าลูกทีมเนี่ยก็พร้อมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พอใจมากนะครับที่อยู่ในสถานการณ์ที่สามารถทำได้เช่นนั้นนะครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็แน่นอนว่าก่อนที่จะเตะเนี่ยสรุปไอ้ภารกิจเราเนี่ยก็จะทำเต็มที่นะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็พอใจเป็นที่มากนะครับ
0: อัน
1: นี้ก็เป็นแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเนาะที่ให้สัมภาษณ์ในงานแถลงข่าวก่อนเกมแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ
0: ครับผมก็ถือว่าอย่างที่ฮัสซันบอกว่าเราสามารถผ่านข้อรอบมาได้ในกลุ่มที่ต้องบอกว่าไม่ง่ายเพราะว่าเราเจอกับทางด้านของเวียดนามด้วยแล้วก็เราก็ชนะมาได้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนเกมแรกเนี่ยฟอร์มกับปากีสถานเนี่ยก็ช่วงต้นเกมอาจจะฝืดๆไปนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้4ประตูจะมีแค่นัดสุดท้ายแหละที่เราเจอกับทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วเราก็พลาดท่าแพ้ไปแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนั้นเราส่งสำรองเยอะด้วยนะ
1: เรา
0: ก็มันสถานการณ์เนี่ยเราเข้ารอบไปแล้วเราอาจจะไม่ต้องเร่งอะไรมากแต่รูปเกมโดยรวมเนี่ยมันก็ไม่ดีก็เลยมีคำวิพากษ์วิจารณ์พอสมควรสำหรับเกมนัดที่แพ้ฟิลิปปินส
1: ์ครับนอกจากฮัสซันก็

0: ยังมีชนาธิปสงกสินนะครับกับทีมชาติไทยเนี่ยก็ได้ออกมาสัมภาษณ์ด้วยนะครับว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็เกมนัดนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอนแฟนบอลอินโดเนี่ยจะมาเชียร์ค่อนข้างเยอะบนอัศจรรย์แล้วก็เชื่อว่านักฟุตบอลทุกคนเนี่ยจะมีความพร้อมมากกว่า 100% นะครับในเมื่อเจอสภาพแวดล้อมแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเราพร้อมที่จะเล่นในวันพรุ่งนี้แล้วนะ
1: ครับ
0: ยิ่งเสียขออภัยครับยิ่งเสียงเชียร์ดังมากเท่าไหร่เนี่ยความท้าทายและความกดดันก็จะยิ่งมากขึ้นแต่สำหรับตัวของชนาธิปเองเนี่ยก็มองว่าบรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ทุกคนรอคอย
1: ค
0: นะครับผม
1: ม
0: แล้วก็ยังบอกอีกนะว่าเจออินโดล่าสุดเนี่ยน่าจะเกือบ 3-4 ปีที่แล้วมั้งครับที่ได้เจออินโดในรอบชิงอาเซียนคัพนะครับแล้วก็แน่นอนว่าตอนนั้นเนี่ยถามว่าเปลี่ยนไปเยอะไหมตอนนี้ทุกชาติในอาเซียนเนี่ยพัฒนาขึ้นมามากแล้วก็ตัวนักเตะฟุตบอลเองเนี่ยตอนนี้ก็มีทั้งลูกครึ่งเยอะตอนนี้เหมือนอินโดเนี่ยจะเหมือนมีลูกครึ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกเขาเนี่ยอยู่ในลีกที่ระดับสูงมากกว่าแล้วก็แน่นอนครับว่ามีความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็มีทักษะสกิลบอลที่ค่อนข้างดีมาก
1: ๆ
0: ก็รู้สึกดีใจแล้วก็จะทำโอกาสตรงเนี้ยเก็บชัยชนะให้ได้นะครับผม
1: ครับก็สถิติที่เคยเจอกันมาเอาเฉพาะ5เกมหลังสุดละกัน5เกมหลังสุดนี่เราชนะรวดเลยนะ
0: อืมครับ
1: ไม่ใช่สิเดี๋ยวผมต้องขอลองเช็คอ่ะสถิติ5นัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเราไม่แพ้นะเพราะว่าตั้งแต่เราแพ้ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือปี2010เลยครั้งนั้นเนี่ยเป็น ปี2016สิครั้งนั้นเป็น AFF อาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่เราไปแพ้ที่บ้านของเขาก่อนแล้วเราก็กลับมาชนะ 2-0 หลังจากนั้นเนี่ยเราเจออินโดเราไม่เคยแพ้นะในเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกทั้ง2เกมเนี่ยนัดแรกเราบุกไปชนะอินโดก่อนแล้วนัดสองเนี่ยรู้สึกจะเล่นที่สนามกลางนะเราก็เสมอใช่ไหม
0: แต่ว่าทีมชาติไทยชุดนี้ยังไม่เจออินโดนีเซียชุดนี้เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ชุดที่อินโดนีเซียเนี่ยมีลูกครึ่งเยอะ
1: ใช่เพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เราเจอเขาเนี่ยก็คือในนัดชิงอาเซียนคัพเมื่อปี2022ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยเตะที่สิงคโปร์เตะเป็นช่วงบับเบิ้ลโควิดและเราก็รู้สึกจะชนะมาได้นะตอนนั้นเนี่ยใช่เพราะว่าเกมแรกเนี่ยเราชนะ 4-0 และเกมที่2เนี่ยเราเสมอ 2-2 เจอครั้งล่าสุดเนี่ยก็คืออาเซียนคัพเหมือนกันเกมนั้นเนี่ยเสมอ 1-1 นะ
0: ครับ
1: เป็นรอบแบ่งกลุ่มก็ดูแล้ว สถิติเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเหนือกว่าเยอะแล้วแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยพรุ่งนี้มันจะต่างออกไปอย่างที่ตามบอกว่านักเตะชุดเนี้ยของอินโดนีเซียเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นลูกเซี่ยวลูกครึ่งเยอะเลยโดยเฉพาะกองหน้าของเขาเนี่ยมิเชลเบเกอร์เนี่ยตอนนี้ยิงไปแล้ว5ประตูนะลูกครึ่งออสเตรเลียเนี่ยแล้วก็มีทางด้านของโอลิโรเมนี่ด้วยที่โอนแต่ชาร์มาเรียกว่าเป็นนักเตะลูกเซี่ยวจากเนเธอร์แลนด์มาใช่ไหมแล้วเขาก็ฟอร์มดีกับทีมชาติมาโดยตลอดนะปีที่แล้วเนี่ยเล่นอยู่กับออกฟอร์ดนะโอลิโรเมนี่เนี่ยส่วนปีนี้ก็ย้ายแล้วน่าจะย้ายมาอยู่กับฟอร์จูน่าสตราดนะทีมในเนเธอร์แลนด์
0: ครับซึ่งชุดอินโดนีเซียนี้ก็ทำผลงานได้ดีในบอลโลกนะ
1: เป็นบอลโลกเราคนเลือกนะแต่ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้มันจะเป็นการเจอกันชิมลางก่อนเพราะว่าทั้งสองทีมเนี่ยทั้งไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยในเอเชียนคัพเนี่ยจะอยู่กลุ่มเดียวกันนะแล้วก็จะมีกาตาร์ด้วยแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยซึ่งอันนั้นเนี่ยจะเตะกันช่วงเดือนมกราคมก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ต่างฝ่ายต่างจะอุบไปหรือเปล่านะเพราะว่าอาจจะไม่โชว์ของหมดไหมหรือว่าจะจัดเต็มเลยเพราะว่ามันก็มีความสำคัญมันเป็นถ้วยฟุตบอลอาเซียนคัพรายการที่ฟีฟ่ารับรองและเป็นการเตะครั้งแรกด้วย
0: ไทยไม่น่าอุบนะว่าไทยน่าจะใส่เต็มสตรีมเหมือนกันนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าทุกชาติก็คงอยากได้เรียกว่าจารึกแหละว่าเป็นชาติแรกที่คว้าแชมป์ในรายการนี้เป็นทีมแรก
0: ใช่
1: เราก็ไม่รู้ว่าจะมีรอบหน้าหรือเปล่านะเพราะว่าแค่รอบแรกก็ดูจะปัญหาเยอะแล้วก็กระแสก็เงียบมากนะในบ้านเราเนี่ยเอาจริงๆกระแสเงียบในช่วง2เกมแรกเพราะว่าเราไม่มีถ่ายทอดสดแล้วก็เพิ่งมามีถ่ายทอดสดในเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ แต่ว่าพรุ่งนี้ในเกมนัดชิงชนะเลิศเนี่ย ล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันแล้วว่าเดอะโซนเนี่ยจะให้ดูฟรีต่อนะถ่ายทอดสดทางเดอะโซนก็เป็นแอปพลิเคชันดูได้ทางแท็บเล็ตโทรศัพท์แบบนี้แหละดูได้หมดเลยเข้าไปโหลดได้แล้วก็ทางครับ บ้านไหนเป็นสมาร์ททีวีเนี่ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชัน The Zone ดูได้นะ DAZN นะก็โหลดมาแล้วก็ล็อกอินผ่าน Gmail ก็ได้ Facebook ก็ได้หรือว่า LINE ก็ได้นะ
0: ครับ
1: จะได้ดูฟรีเลยเตะ2ทุ่มพรุ่งนี้ที่เสนายันหรือเกลราบุงกาโน่นะ
0: ครับ
1: ตัวขายหมดแล้วพรุ่งนี้สนามแตกแน่นอน
0: น่าจะเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่น่าจะสนุกตื่นเต้นแล้วก็น่าจะลุ้นกันได้มัน
1: ครับผมก็ความพร้อมของทีมชาติไทยตอนนี้ก็ไม่มีรายงานนักเตะเจ็บหรือว่าติดโทษแบนอะไรนะเราก็พร้อมทุกตำแหน่งเลยนักเตะหลักๆที่จะลงก็ชนาธิปเลยพรุ่งนี้สารัตอยู่เย็นที่เป็นตัวหลักของทีมชุดนี้ตั้งแต่เกมแรกนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อาทิยศักดิ์เผยพิมายตอนนี้เป็นดาวซันโวของทีมด้วยยิงไป2ประตูในรายการนี้อ่ะแล้วก็มีอ่ะแต่ว่าต้องดูที่ผู้รักษาประตูนะเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่ม3เกมเนี่ยเราใช้ผู้รักษาประตูไม่ซ้ำกันเลยเกมแรกเนี่ยเป็นปฏิวัติคำไหมเกมที่2เนี่ยเป็นสลานนท์นะและเกมที่3เนี่ยที่เจอฟิลิปปินส์เป็นกำพล3คน3นัดแต่สุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวดูว่าพรุ่งนี้พอถึงนัดชิงเนี่ยแอนดรูฮัสซันเนี่ยจะเลือกใช้ใคร
0: ครับ
1: ส่วนแนวรับก็น่าจะเป็นมาริโอทอมเบียนะกับณัฐพงศ์สารยายซึ่งเป็น2คู่เซนเตอร์ที่ฮัสซันเนี่ยเลือกใช้มาตลอดส่วนด้านซ้ายเนี่ยดูแล้วก็อาจจะเป็นชัยพลอดทนนะซ้ายเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเรามีใครอีกคนนึงก็มีสุพนันบุรีรัตน์ที่เล่นได้แล้วก็มีแคสันน่าจะเล่นทางขวาแหละแน
0: ่ๆ
1: ส่วนกองกลางก็น่าจะเป็นสารัตน์นะเป
0: ็
1: นพีระดลชำรัศมีแล้วก็ชนาธิป3คนแนวลุกเนี่ยน่าจะเป็นสุภชัยใจเด็ดนะแล้วก็กฤษศักดิ์เผยพิมายลง
0: ไทยอินโดนีเซียก็จะมีเควินดิกไหมที่อยู่อีกลีกเยอรมันเหมือนกัน
1: อยู่กับบอริเซียเมนเช่นกับบ
0: าใช
1: ่ก็เป็นตัวหลักของเขาเลยเควินดิกเนี่ยวันนั้นเนี่ยที่เอเวนแบกบุกไปเยือนกัดบักเนี่ยเควินดิกก็ลงนะซึ่งเกมนั้นเนี่ยมิเคลซันก็ลงในช่วงท้ายเกมแล้วก็เอเวนแบกเนี่ยพลิกชนะกัดบักคาบ้านเลยวันนั้นก็ได้เจอกันมาแล้วสำหรับเควินดิกกับมิเคลซันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจออีกรอบนึง
0: ครับผมก็เป็น2แข้งจากบุนเดสลีกาเยอรมันเนาะ
1: ครับนอกนั้นเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ย2คนน่ะจาก3คนมาจากยุโรปนะก็คือเอมิลเอดูโรเนี่ยมาจากรายโยเบเยกาโนปีที่แล้วเนี่ยเขาถูกยืมตัวไปอยู่กับทางด้านของเคโมเนนเซ่นะจริงๆต้นสังกัดเนี่ยเป็นต้นสังกัดจริงๆเนี่ยเป็นโคโมปีนี้ก็ถูกยืมมาอยู่กับรายโยเบเยกาโนนะแล้วก็มีมาเตสเพสเนี่ย ก็ย้ายจากในเมเจอร์ลีกมาอยู่กับอาแจกในปีนี้นอกนั้นเนี่ยแนวรับเนี่ยมีคอดี้อามัดที่เคยเล่นกับทีมในพรีเมียร์ลีกนะ
0: ครับ
1: อย่างสวอนซีแล้วก็เล่นในลาลิก้าสเปนมาแล้วตอนนี้ย้ายกลับมาเล่นที่อินโดนีเซียแล้วนะแล้วก็นอกนั้นมีเอลคานแบ็คคอร์ดอยู่กับมิลวอร์อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะจากยุโรปเหมือนกันแบ็คคอร์ดเนี่ยจริงๆเขาโตที่กรุงเทพนะมีเขาเกิดที่กรุงเทพมีแหละแล้วเป็นเชื้อสายอังกฤษกับอินโดนีเซียสุดท้ายก็เลือกให้กับเล่นให้กับอินโดนีเซียนะมีดีนเจมจากโกเฮดอีเกิลนะมีจัสตินฮุปเนอร์จากฟอร์จูน่าซิตราดเนี่ยคือนักเตะที่มาจากยุโรปหมดเลยส่วนแนวลุกเนี่ยก็มีมิเชลเบเกอร์เนี่ยแหละจากจอร์จทาวน์โฮยาร์ดทีมน่าจะเป็นระดับลีกกลางของสหรัฐแล้วก็โอลิโรมินีเนี่ยแหละเป็นตัวแนวรุกตัวเก่งของเขาเลย
0: ครับ
1: ก็เอาจริงๆพรุ่งนี้เราก็เรียกว่าเป็นรองเขาในทุกมุมนะเรื่องของชื่อชั้นนักเตะเนี่ยยังไงนักเตะยุโรปก็น่าจะดีกว่าเราแหละ
0: ครับ
1: อันนี้พูดตามตรงนะแต่ว่าพอมันเล่นกันในเวลา90นาทีเนี่ยลูกบอลลูกเดียวอะไรมันเกิดขึ้นได
0: ้
1: แต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราเป็นรองก็คือเรื่องเสียงเชียร์แฟนบอลสนามเสนายันเนี่ย 67,000 ที่นั่งนะ
0: ครับ
1: เอาจริงๆถ้าสมมติว่าทีมชาติเตะที่ราชมังเนี่ยอย่างมากเต็มที่ก็ประมาณ 40,000 กว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าพอแฟนบอลเขาเยอะเนี่ยมันก็จะสร้างแรงกดดันให้กับเรานะบางทีนักเตะเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะที่เพิ่งติดทีมชาติได้ไม่นานบางคนก็เป็นดาวรุ่งบางทีเจอสนามที่มันกดดันอย่างเงี้ยอาจจะมีปัญหาได้แต่เชื่อว่าฮัสซันก็น่าจะมีการเตรียมทีมมาแหละเพราะว่านี่มันก็เป็นทัวร์นาเมนต์สำคัญด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของผู้ตัดสินก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า อยู่ดีๆเนี่ยจากทด2นาทีมันเพิ่มมาเป็น7เลยนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้คู่กรณีอย่างมาเลเซียเนี่ยที่เขาก็อุตส่าห์ยิงสิงคโปร์ไป6ลูกเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยประตูได้เสียมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยเท่ากันนะแต่ประตูได้ของอินโดนีเซีย11ลูกมาเลเซียเนี่ย9ใช่9ลูกแต่ว่าประตูได้เสียเท่ากันก็ทำให้มาเลเซียเนี่ยก็ยังไม่ยอมนะเขาก็จะส่งเรื่องคุยกับฟีฟ่าเหมือนกันว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึง
0: ไหลขนาดนี
1: ้2มันเป็น7นาทีได้ไงเลยประมาณนี้ก็ผมว่าอาจจะเป็นอีก1ตัวแปรก็ได้แต่ถ้ามันทำถ้าสมมติว่าการตัดสินออกมาค้านสายตาเกินไปเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับฟีฟ่าด้วยเพราะมันเป็นรายการระดับฟีฟ่ารับรอง
0: ครับ
1: ฟีฟ่าอาเซียนคัพเนี่ย
0: ที่เจมบอกว่าแฟนบอลอินโดน่าจะเยอะใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งชนาธิปก็ออกมาพูดเนาะอย่างที่เรียนไปตอนแรกนะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าแฟนบอลจะเยอะเนาะแต่ว่าก็เชื่อว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนเนี่ยมีความพร้อมมากกว่า 100% ก็จะทำให้เต็มที
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ก็เอาใจเชียร์แล้วกันก็พรุ่งนี้เตะ2ทุ่มผมไม่แน่ใจว่า FM 99น่าจะมีบรรยายนะพรุ่งนี้ตอน2ทุ่มเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวดูว่าใครจะมาบรรยายแล้วกันพรุ่งนี้เกมที่อินโดนีเซียเจอกับไทยนะชิง FIFA อาเซียนคัพนะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: พอพูดถึงทีมชาติไทยมันจะมีฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2027นะรอบคัดเลือกซึ่งก็จะเตะพรุ่งนี้เหมือนกันเนาะตอน1ทุ่มนะครับจะไทยเนี่ยจะพบกับทางด้านภูฏานนะครับผม
1: ครับ
0: แล้ววันที่8ก็จะเจอกับมาเก๊านะครับผมแล้วก็วันที่11ไทยจะเจอกับเลบานอน
1: ครับ
0: ทั้ง3นัดเนี่ยจะเตะตอน1ทุ่มนะครับที่สนามชลบุรีสเตเดีย
1: ม
0: นะครับ
1: ครับผม
0: แล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง BG Sport ด้วยนะครับ
1: ประมาณนี้ละกันนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูเรื่องข่าวคราววันนี้นิดนึงข่าววันนี้ก็จะมีเรื่องของเมื่อเช้านี่ผมเห็นสถิตินึงนะของจูดเบอร์ลิงแฮมเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยอังกฤษเนี่ยชนะโคเชีย 7-0 ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วจูดเนี่ยเขามีส่วนกับการทำประตู4ลูกนะก็คือยิง1ลูกแล้วก็แอสซิสต์อีก3ใช่ไหม
0: ครับ
1: สถิติเนี่ยมันกลายเป็นสถิติครั้งแรก ในรอบเรียกว่าจูดเบลลิงแฮมเนี่ยกลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ33ปีของอังกฤษนะที่มีส่วนร่วมกับการทำประตู4ลูกในเกมเดียว
0: ครับ
1: คือไม่ใช่4เกม4นัด นะ4เกม4ประตูนะแต่เป็น1นัดมีส่วนร่วมกับการทำประตู4ลูกก็คือยิง1แอสซิสต์ไป3คนสุดท้ายที่ทำได้เนี่ยต้องย้อนกลับไปนู่นเลยปี1993เป็นเดวิดแพทยิงใส่ซานมาริโน4ลูกในเกมเดียว33ปีอ่ะแล้วก็สถิติของจูดเบลลิงแฮมเนี่ยตอนนี้ลงสนามไปแล้ว59นัดก็ยิงกับกิตไป14ลูกนะถือว่าเป็นนักเตะที่เข้ามาแล้วโหฟอร์มดีกับอังกฤษต่อเนื่องเลยแล้วเป็นนักเตะระดับเวิลด์คลาสแล้วด้วย
0: ครับ
1: ส่วนเมื่อคืนอีกคู่หนึ่งเนี่ยที่เป็นเกมใหญ่เหมือนกันก็คือสเปนเนี่ยเจอกับเช็กนะแล้วก็สเปนเนี่ยชนะไป 3-1 สเปนเนี่ยกลายเป็นว่าพอเดลาฟูเอนเต้เข้ามาทำทีมเนี่ยโอ้โหกลายเป็นทีมระดับแกร่งสุดๆไปเลยอะได้แชมป์ฟุตบอลโลกมาด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็ได้แชมป์ยูโรมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยได้เรียกว่าไม่แพ้ใครมา41เกมแล้วอะติดต่อกันอะไม่แพ้41เกมนะตั้งแต่ปี2024อะไม่แพ้ใครเลย41เกม
0: ครับ
1: ก็ดูรันฟินเต้เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาก็รู้สึกแฮปปี้นะกับการที่ทีมเนี่ยสามารถที่จะยืดสถิติออกไปได้ถือว่าเป็นสถิติที่หูยากที่จะทำได้บ่อยๆนะ41เกมดูแล้วเนี่ยสเปนดูยาวเลยก่อนจะแพ้นะ เดี๋ยวผมดูโปรแกรมของทีมชาติสเปนนิดนึง
0: โอเคงั้น
1: เพราะว่าสเปนเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมอีกหนึ่งนัดนะใน FIFA Day รอบเนี้ยหลังจากที่เล่นมาแล้ว3เกมเนี่ยเดี๋ยวเกมต่อไปเนี่ยจะเจอกับเช็กในวันที่6เจอโครเอเชียในวันที่6ตุลาคมส่งท้ายFIFA Day รอบนี้ซึ่ง FIFA Day รอบนี้เตะ4เกม
0: 3อาทิตย
1: ์ครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงพฤศจิกายนจะกลับมาเจอกับเช็กแล้วก็อังกฤษนัดสุดท้ายนะสถานการณ์ก็ดูแล้วมีโอกาสที่จะเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลนะเพราะว่า ตอนนี้เนี่ยโอ้โหลงเล่นไป3เกมก็ชนะรวดเลยมี9

0: 9แต้มอังกฤษเนี่ยมี6แต้มนะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยอังกฤษก็แพ้สเปนมา
1: ครับผม
0: ดูแล้วสเปนมีโอกาสที่จะเข้าไปถึงรอบรองด้วยแล้วก็รู้สึกรายการนี้สเปน น่าจะเคยเข้าไปรอบลึกมาแล้วนะ
1: อ
0: ยู่ฟาเนชั่นลีกเนี่ยก็มีโอกาสรอบนี้ส่วนกลุ่มอื่นเนี่ยอย่างกลุ่ม A เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้ฝรั่งเศสก็นำเป็นจ่าฝูงนะอันนี้คือลีก A นะเพราะว่าลีก A เนี่ยอันดับ1กับอันดับ2ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลก็กลุ่ม A เนี่ยเป็นฝรั่งเศสแล้วอันดับ2เป็นเบลเยียมนะแล้วก็กลุ่ม2เนี่ยอันดับ1เป็นกรีซก็พลิกล็อกหน่อยกลุ่มเนี้ยเพราะว่ากรีซเนี่ยกลายเป็นว่าปีนี้มาดีเป็นยักษ์หลับและตอนนี้ตื่นแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่ากรีซเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโรมาด้วยเกมแรกเนี่ยชนะเซอร์เบีย 2-1 นะแล้วก็เกมที่2เนี่ยบุกไปแพ้เยอรมัน 1-0 ส่วนเกมที่แล้วเนี่ยเจอกับเนเธอร์แลนด์ก็เกือบชนะละมาโดนตีเสมอจากทิจินี่ไรเดอร์ช่วงท้ายเกมเดี๋ยววันนี้จะเจอเยอรมันนะตอน 1:45 นี่แหละกลายเป็นว่ากลุ่ม2เนี่ยกรีซตอนนี้นำเป็นจ่าฝูงเลยมี7แต้มเนเธอร์แลนด์เนี่ยอันดับ2มี5แต้มนะแล้วก็เยอรมันของเจอเกนคอปเนี่ยตอนนี้มีแค่4แต้มแล้วก็กลุ่ม3เนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้สเปนนำเป็นจ่าฝูงนะแล้วก็อังกฤษอันดับ2ส่วนกลุ่ม4เนี่ยโปรตุเกสตอนนี้เป็นจ่าฝูงชนะมา3นัดรวดเลยนัดที่แล้วเนี่ยผ่านเกมยากมาก็คือการบุกไปชนะเดนมาร์กซึ่งก่อนหน้านั้นก็บุกไปชนะนอร์เวย์มาโปรตุเกสเนี่ยดูแล้วสถานการณ์น่าจะลอยลำแล้วเพราะว่าอีก3เกมที่เหลือรวมถึงคืนนี้จะได้เล่นในบ้านถึง2เกมนะเจอกับนอร์เวย์ก่อนแล้วก็วันที่14เนี่ยจะไปเจอเดนมาร์กเป็น14พฤศจิกายนเนี่ยแล้วก็นัดสุดท้ายจะไปเยือนเวลซึ่งเวลฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในทัวร์นาเมนต์นี้ลงเล่นมา3นัดเนี่ยแพ้ไป2แล้วม
1: ี
0: เกมล่าสุดเนี่ยที่พีกอกชนะเวลมา 2-1 ก็ดูแล้วเนี่ยแหละโปรตุเกสสเปนเนี่ยแหละเต็งแล้วตอนนี้ที่โอกาสที่จะเข้าชิงนะหากเข้าถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลในยูฟ่าแนชั่นลีกของฤดูกาลนี้นะหรือการ 2026-2027 นั่นแหละส่วนสเปนเนี่ยเขาเคยเป็นแชมป์เมื่อปี 2022-2023 นะปีนั้นเนี่ยชนะโครเอเชียในรอบชิงชนะเลิศไปนะสำหรับเนชั่นลีกส่วนแชมป์ไลค์ครั้งแรกเนี่ยเป็นโปรตุเกสนะเมื่อปี 2018 นั่นแหละสเปนโอ้โหเขาชิงทั้งหมดเนี่ย3ครั้งนะ
1: 3
0: ครั้งหลังสุดเลยก็เรียกว่าเป็นยุคที่สเปนกลับมาครองความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะประมาณนี้ละกัน
1: เรามาพูดถึงเรื่องเอเชียนเกมหน่อยไหมเพราะว่าก็เพิ่งปิดฉากลงนะครับผม
0: ปิดวันนี้ใช่ไหมไปอัปเดตเหรียญหน่อยละกัน
1: ใช่ครับผมก็ทำนักกีฬาไทยนะครับก็ได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินแล้วก็21เหรียญทองแดงนะครับรวม52เหรียญจบอันดับ7ของตารางเหรียญ นะครับแล้วก็เป็นชาติจากอาเซียนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขันนี
0: ้
1: นะครับผมจำนวน18เหรียญทองเนี่ยยังเป็นผลงานสูงสุดอันดับ2ของไทยในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมนะครับเป็นรองเพียงการแข่งขันปี1998ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตอนนั้นนะแล้วก็คว้าถึง24เหรียญทองเลยนะครับแล้วก็มันจะมีไฮไลท์ไงที่บิวภูริพลนะครับจาก2เหรียญทองเนี่ยก็ได้ MVP เลยนะของทัวร์นาเมนต์นี
0: ้
1: นะครับผมก็เป็น2เหรียญทองที่ทำลายสถิติด้วยนะครับทั้ง100เมตรชายแล้วก็200เมตรชายนะครับ
0: กระผม
1: แล้วก็ได้เหรียญเงินจากวิ่งผลัด 4x100 นะครับ แล้วก็อันดับ4จาก 4x400
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีของนักกีฬาไทยเอเชียนเกมครั้งนี้นะเพราะว่า1คือเหรียญทองเนี่ยเกินเป้าแต่ว่าเราเหรียญรวมเนี่ยเราตั้งไว้ท็อป6แต่ว่าเราหลุดใช่ไห
1: ม
0: เราจบน่าจะอันดับ7นะ
1: อันดับ7
0: เราโดนอิหร่านแซงช่วงท้ายเลยแต่ว่าแต่ละประเภทกีฬาที่ได้มาแบบเหนือความคาดหมายเนี่ยก็หลายชนิดกีฬานะอย่างยูยิสุเนี่ยเราก็ได้เหรียญทองครั้งแรกใช่ไหมนับตั้งแต่มีการขันมาตั้งแต่เมื่อปี2018แบดมินตันเราได้มาจากประเภทชายเดี่ยว
1: ก็ไม่เคยได้เหรียญทองเหมือนกันนะ
0: จากน้องวิวกุลวุฒิ แล้วก็มีอย่างอีสปอร์ตเนี่ยเราได้มาจาก
1: PUBG
0: Mobile
1: ใ
0: ช่ไหมแต่ที่เราจริงๆเราเป้าหมายเราเนี่ยจริงๆเรามีทางด้านของ eFootball ด้วยนะเพราะว่าน้องชินซุยเนี่ยเป็นแชมป์โลกในประเภทคอนโซลแต่ว่าในเอเชียนคัพรอบเนี้ยก็ไปแพ้มาเลเซียตกรอบ8ทีมนะก็พลาดไปสำหรับเหรียญ eFootball ในประเภท eSport นอกนั้นเนี่ยแบดมินตันเราก็ได้เหรียญทองแดงด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีเหรียญทองเทควันโดซึ่งเป็นเหรียญสุดท้ายจากน้องอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันลังทับทีมแดงนะในเทควันโดรุ่น68กิโลกรัมเป็นเหรียญสุดท้ายของไทย
1: ครับผม
0: มวยนี่เราก็ได้ใช่ไหมมวย
1: มวยนี่รู้สึกจะได้เหรียญหนึ่งนะ
0: จากประเภทหญิงนะ
1: ครับ
0: ครับผมสรุปเราก็ถือว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เราก็ทำตามเป้านะกับการคว้าเหรียญทองเกิน15เหรียญทั้งหมด17เหรียญ
1: แต่สำหรับผมเนี่ยผมมองนี่แหละน้องบิลภูริพลนี่แหละผมว่าน่าจะเป็นอนาคตที่ไกลเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่า100เมตรเองนี้ก็ทำลายสถิตินะวิ่งได้ต่ำกว่า10วินะ 9.90 เนาะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ที่สุดของเอเชียไหมของนักเตะเอเชียเออไม่ใช่ของนักวิ่งเอเชีย
0: ก็สถิติก็ทำลายเอเชียนเกมไงในประเภท100เมตรใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ว่า200เมตรเนี่ยสถิติเท่าของเดิมแต่ว่า
1: ซึ่งก็ต่ำกว่า20วิเหมือนกันนะ
0: ใช่โดยเฉพาะ100เมตรเนี่ยถ้าดูจากตัวเลข9วิกว่าๆเนี่ยมันก็เพียงพอที่จะเข้าถึงรอบลึกๆในโอลิมปิกได
1: ้ครับ
0: เพราะว่ารอบไฟนอลโอลิมปิกครั้งที่แล้วเนี่ยก็ต่ำ9หมดต่ำกว่า9ประมาณ 9.6 ประมาณนี้ 9.7 ประมาณนี้หมดนะก็เป็นตัวเลขที่พอลุ้นได
1: ้ครับ
0: ที่ LA ในอีก2ปีข้างหน้า
1: ก็น้องบิวก็ออกมาพูดนะว่าถ้าเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้แล้วก็พัฒนาได้อีกเนี่ยก็เชื่อว่าจะทำลายสถิติตัวเองเนี่ยให้ต่ำกว่าให้ต่ำลงวันนี้อีกได้
0: ครับ
1: ใน
0: วิน
1: าที
0: ประมาณนี้สำหรับเอเชียนเกมนะส่วนฟุตบอลเนชั่นลีกคู่ดึกเนี่ยกรีซกับเยอรมันนี่กำลังจะลงสนามแล้วนะเดี๋ยวผมไปไล่รายชื่อหน่อยแล้วกันเอาเยอรมันก่อนแล้วกันนะก็วันนี้ประตูเป็นโยนัสอูบิกครับแล้วก็แนวรับทางขวาเนี่ยเป็น ฟิลิปทอยนะนั่นซ้ายเป็นเดวิดลอมกองกลางเนี่ยไปคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นเวเดมาแอนตอนแล้วก็มาริกชาวนะกองกลางเนี่ยมีทอมมี่ชอปครับแล้วก็พาร์ทโลวิทแล้วก็รวมถึงเลอร์นัสคาวด้วยแนวรุกมีโจนาธานเบอร์คาร์ดแล้วก็ฟอรินเบียร์นะวันนี้ลงเป็นตัวจริง
1: ครับ
0: ทีมของเจเกนคอปส่วนทางฝั่งกรีซครับประตูเป็นคอสตาตินอสโซลาคิดนะกองหลังมีซาเลกาสมาร์ฟโลปานอสแล้วก็โคลิลาคิชรวมถึงวินแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นคอสตาซิมิกาสกองกลางมีมาโซลาสครับแล้วก็คูเบลิชแล้วก็คริสตอสซาเฟลิชนะแล้วก็มีทางด้านของเคริซิดิชคู่หน้าเป็นวากิลิสพาวิดิชนะแล้วก็ฟอร์ติดอีลอนิดิช
1: ครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าข้อความบอกว่าสนใจไหมครับถ้าผมจ้างนะแอดร้องเพลงให้เสียเจมคุณโก้คนละเพลงจากคุณแนนอาร์ตครับผมเพลงอะไรล่ะครับ
1: คุณแนนอาร์ต
0: จะตั้งชื่อเพลงว่าอะไรดีครับเจมนายแน่มากงี้หรอหรือว่าสแตมนายแน่มากงี
1: ้โอ้โหติดหูกันนะ
0: ลองให้คุณแนนอาร์ตเขียนบทเนื้อเพลงให้ผมนิดนึงแล้วกัน
1: ได้ๆ
0: เดี๋ยวผมจะลองอ่านออกอากาศดูว่าได้ไหม
1: มันจะติดหรือเปล่าเพราะว่านี่นี่แหละแน่มากนี่เต็มโซเชียลไปหมดเลยนะ
0: ฟังแล้วใช่ไหม
1: ฟังแล้วก็เต็มโซเชียลไปหมดเลย
0: โอ้ตอนนี้นี่เพลงหลายๆเพลงเนี่ยติดหูผมมากนะทั้งอ่ะปอหมอสีทองใช่ไหมที่น้องบิวล
1: า
0: วุฒเต้นเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็มีเพลงที่เขาบอกว่า AI แต่งอ
0: ่
1: ะ
0: ยิ้มอันตรายใช่ไหม
1: ยิ้มอันตราย
0: ที่เราเปิดไปสรุปมันมีกี่เวอร์ชัน
1: อู้หลายเวอร์ชัน
0: ผมเปิดฟังเนี่ยมีประมาณ200เวอร์ชัน
1: น่ะนั่นแหละในช่วงนี้เนาะ3เพลงนี้ก็โหติด
0: แล้วแต่ละเวอร์ชันนี่ยาวมากนะเมื่อกี้ก่อนเข้ามาที่เราเปิดเพลงยิ้มอันตรายเมื่อกี้เนี่ยผมให้ผมคุยกับน้องรามเนี่ยบอกว่ามันมีเวอร์ชันที่สั้นๆไหมพอผมเปิดตารางเนี่ย12นาทีนั้นเลยนะ
1: มันน่าจะเป็นเวอร์ชันยาวมาเลยก็เลยคิดว่าคนก็เลยตีความหมายว่าน่าจะเป็น AI แต่ง
0: ครับผมแต่ว่าผมสนใจนะเพลงที่คุณนานอาจจะแต่งให้เนี่ย
1: เ
0: ป็นเพลงอะไรก็ได้นะ
1: สน่อยสน่อย
0: แบบนายแอดใช่ไหมเห
1: ็
0: นล่าสุดนายแอดแกร้องสดจะ
1: แต่ก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าบางข่าวก็บอกว่าคนพี่พลพลแต่งนะก็อันนี้ก็ยังเดี๋ยวต้อง
0: ใช้ช่วยใช่ไหม
1: เพราะถ้าก็เห็นเขาว่า
0: พี่พ
1: ล
0: พ
1: ล
0: แต่งต่อไงว่
1: าพี่พลพลก็แต่งแอโรซอฟต์ไงจำได้ไหมช่วงบอลโลกไหม
0: แต่เดี๋ยวเขาต้องถามต่อว่าแล้วพี่พลพลใช้อะไรแต่ง
1: เออ
0: ถูกไหมแต่ผมไม่รู้นะ แต่ก็ฟังติดหูดีเป็นเพลงที่ก็ตามกระแส
1: ช่วงนี้ก็นี่แหละ3เพลงหลักๆเนาะที่เราฟังกัน
0: ใช่ แต่หลักๆนี้ผมจะฟังปลาหมอสีทองแล้วช่วงนี
1: ้เลื่อนไปไหนก็เจอแล้ว
0: เพลงกำลังมาไง

0: ครับ
1: ส่วนเกมกรีซกับเยอรมันนี่ตอนนี้นักเตะเดินลงสู่สนามแล้วนะ
0: ครับ
1: ก็โหวันนี้คู่นี้จริงๆน่าดูมากนะเพราะว่ากรีซเนี่ยในเนชั่นลีกรอบนี้ฟอร์มดีส่วนรายชื่อคู่โปรตุเกสกับนอร์เวย์เนี่ยเดี๋ยวผมไปดูให้นิดนึงนะก็ทางฝั่งโปรตุเกสเนี่ยวันนี้ประตูเป็นเดียโก้คอสตาครับในรับมีจอคันเชโลมีรูเบนดิอาสแล้วก็เรนาโตเวก้าแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นนูโรเมนเดสครับกองกลางมีจอปาลินญามีวิตินญาครับส่วนปีกซ้ายเนี่ยเป็นฟรานซิสโกคอนไซซองรวมถึงวันนี้มีบูโดเฟนันเดสด้วยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีกอนโซลามอสแล้วก็มีจอเฟลิกด้วยบูโดเฟนันเดสนี่สรุปยังอยู่นะยังไม่ออกจากทีมไปนะแต่ตอนนั้นนี่ก่อนนั้นนี่เขาว่าเจ็บใช่ไห
0: ม
1: ครับผมส่วนฝั่งนอร์เวย์วันนี้หลักๆเนี่ยแนวรับมีเลโอโอเจนกาดครับแล้วก็มีคริสโตเฟอร์ไอเยอร์มีทางด้านของมุลเลอร์วูฟแล้วก็กองกลางเนี่ยเป็นแพทริกเบิร์กกับซันเดอร์เบิร์กนะแนวลุกเนี่ยมีอันโตนิโอลูซาแล้วก็อังเดชลูปกองกลางตัวลุกเนี่ยเป็นมาร์ตินโอเอนกาดแล้วก็หน้าเป้าเป็นเออร์ลิงบอลฮาแลนด์ครับผม
0: ครับ
1: เกมที่เราจะตามเนี่ยเดี๋ยวเราตามเยอรมันให้สักนิดนึงแล้วกันก่อนที่ชั่วโมงหน้าเดี๋ยวพี่ๆชุดต่อไปเขาจะเข้ามานะ
0: ครับ
1: ครับผมส่วนทางรายชื่อของเนเธอร์แลนด์เนี่ยวันนี้ก็เจอกับเซอร์เบียนะรายชื่อออกมาแล้วเหมือนกันประตูเนี่ยเป็นฟาเบอร์เกนนะแนวรับมีอาดัมเซลดูมฟี่มีเฟอร์กิวฟันไดแล้วก็ทูนคูไมเนอร์นะแล้วก็มีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนกองกลางเนี่ยมีอะไรกับเฟนแบกครับโจอี้เวอร์มันแล้วก็ชิจินี่ไรเดอร์แนวลุกเนี่ยมีคริสเตียนซิโอซัมเมอร์วิลนะแม็กเมเดียแล้วก็แม็กเมดิกแล้วก็โนอาแลงนะแนวลุก3คนวันนี
0: ้ครับ
1: ก
0: ็ฟอร์เรนเวียสเป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันนะ
1: ครับ
0: เป็นอันที่สองไหมที่แล้วก็รู้สึกว่าก็เป็นนะแล้วก็ทำผลงานได้ดีเลยยิงหนึ่งใจหนึ่งเนาะ
1: เกมนี้นี่เตะกันที่สตาดิโอดูมบาสนะที่กรีซผู้ตัดสินวันนี้เป็นเกมองตูแปงครับมือหนึ่งจากฝรั่งเศสนะตอนนี้นักเตะทั้งสองทีมนี้ลงสนามแล้วนะเกมกำลังจะเริ่มครับอยู่ฟาเนชั่นลีกกรีซกับเยอรมันนะ
0: ครับผมเมื่อกี้ก็ลองเพลงชาติอยู่เนาะ
1: วันนี้กรีซไม่มีคริสตอสโซลิดนะที่เจ็บแล้วถอนตัวไปแล้วฟอร์มกำลังดีนะกับอาร์เซนอลโซลิดเนี่ยแล้วต้องพัก3สัปดาห์เลยกลับมาอีกทีก็คาดว่าน่าจะเป็นเกมที่เจอกับไบเยอร์มิวนิกในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะพลาดไปประมาณ5เกมเลยนะก่อนที่จะเจอกับไบเยอร์เนี่ยพัก3สัปดาห์เลยครับสถิติที่เจอกันเนี่ยเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็คือนัดที่แล้วใช่ไหมที่กรีซบุกชนะเยอรมันแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเจอกันเมื่อปี2024ที่บ้านเยอรมันก็เยอรมันชนะกรีซ 2-1 นะแล้วก็ปี2012เนี่ยเยอรมันก็ชนะ 4-2 เจอกันครั้งสุดท้ายที่บ้านของกรีซเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะเมื่อปี2001ปีนั้นเนี่ยเยอรมันบุกชนะกรีซ 4-2 เลยนะ
0: ครับ
1: ห้าเกมหลังสุดนี้กีชนะ2ครับเสมอ2แพ้1เกมที่แพ้ก็คือเกมอุ่นเครื่องที่แพ้อิตาลีครับเมื่อเดือนพฤษภาคมกลางปีที่ผ่านมา
0: โอ้โหนี่ย้อนไปไกลเหมือนกันเนาะ
1: ส่
0: วนห้าเกมหลังสุดนี้คือย้อนเกมแรกเลยนี่คือต้องย้อนไปปี2000เลยนะ
1: ครับส่วนเยอรมันเนี่ย5เกมหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวนะก็คือเกมที่ชนะเซอร์เบียนัดที่แล้ว 2-0 นัดแรกในยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยก็เสมอกับเยอรมันนะเสมอกับเนเธอร์แลนด์แล้วก็เกมที่2ก็เปิดบ้านแพ้กรีซไป
0: 5นัดล่าสุดของกรีซก็ชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับผมเมื่อปีแล้วเนี่ยก็เสมอกับเนเธอร์แลนด์ได้2-2เนาะแล้วก็ ชนะเยอรมนี1ประตูต่อ0แล้วก็มีชนะเซอร์เบีย2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลี1ประตูต่อ0แล้วก็เสมอกับสวีเดน2ประตูต่อ2
1: ครับผม
0: นะครับ
1: เดี๋ยวเราตามเกม15ทีแรกนะเพราะว่าเดี๋ยวจบรายการเนี่ยเดี๋ยวให้พี่ๆทีมหน้าเนี่ยเข้ามาบรรยายเกมพวกนี้ต่อนะ
0: ครับ
1: ส่วนคู่อื่นเดี๋ยวให้ตามเช็คแล้วกันถ้ามีสกอร์ก็รายงานเข้ามาได้เลยนะ
0: ได้เลย
1: ก็มีนอร์เวย์กับโปรตุเกสแล้วก็คู่ของเนเธอร์แลนด์เจอเซอร์เบียนะนอกจากนั้นเนี่ยเกมอื่นที่น่าสนใจเนี่ยก็ยังมีเกมที่เวลจะเจอกับเดนมาร์กนะแล้วก็ไอร์แลนด์เนี่ยเจอกับอิสราเอลคู่นี้นี่บ้านเราน่าจะดูเยอะนะไอร์แลนด์กับอิสราเอลเนี่ยเพราะฝั่งอิสราเอลใช่ไหม
0: ครับ
1: เกมกำลังจะเริ่มครับ
0: คู่เนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียนี่เริ่มแล้วนะ
1: ตุมบ้าสเตเดียมของกรีซวันนี้เป็นสนามของ PAOK นะทีมในซูเปอร์ลีกกรีซนี่เยอรมันนี่มาในเสื้อสีดำครับส่วนกีก็เสื้อขาวน้ำเงินใช่ไหม
0: ครับ
1: คือสิงเกมมองตูแปงเป่าเริ่มเกมครับเยอรมันบุกจากขวาไปซ้ายครับส่วนเอสเมสก็ส่งข้อมูลคุยกันได้นะช่วงท้าย4689899 4689899ครับผมบอลมาริชาลพาขึ้นมาจ่ายจะให้กับฟอร์ลินเบียแล้วจับลั่นครับทีส่วนมาทางซ้ายเคนาซิดิสจะจ่ายมาที่พาวิดิสพาวิดิสเนี่ยจะให้ไปลูกนี้ก็ไม่แม่นครับ
0: ลูกนี้กรีดมาทางซ้ายเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วได้มุ่งลงโอ้โห
1: โอ้กีดได้ลุ้นประตูขึ้นนำครับ
0: ลูกนี้ทำกันมาสวยครับจากนั้นกับซ้ายเขาตัดขึ้นซัดเปิดมาโอ้โหมงโล่งๆลูกนี้
1: เป็นมาโซลาสได้มงแล้วแต่อูบิกนี่ยังเซฟจากเส้นนะโอ้จังหวะเปิดบอลทางซ้ายมาแล้วมาโซลาสได้ขึ้นโล่งๆบอลเนี่ยกำลังจะทุบเสาอยู่แล้วแต่อูบิกล้มตัวเซฟไปได้ครับ
0: ขึ้นคนเดียวเลยนะจังหวะเมื่อกี้นี้แต่ก็ยังไม่ผลมือผู้รักษาประตูเยอรมันนะ
1: จอร์จมาโซลาสครับได้ลุ้นประตูขึ้นนำให้กับเจ้าถิ่นตั้งแต่ช่วงนาทีครึ่งครับวางเยอรมันขึ้นมาครับแอนตันข้อความก็ส่งมาคืนได้นะ4689899
0: ครับผม
1: เกมเยอรมันกับกีนี่เริ่มแล้วนะแล้วก็มีโปรตุเกสด้วยใช่ไหมคู่หนึ่ง
0: โปรตุเกสกับนอร์เวย์นะเพิ่งเริ่ม
1: ครับ
0: เนเธอร์แลนด์ก็ยังเสมอกับเซอร์เบีย0ประตูต่อ0นะครับเวลก็ยังเสมอกับเดนมาร์ก0ประตูต่อ0เช่นเดียวกัน
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ไอซ์แลนด์นะครับก็ยังเสมอกับอิสราเอล0ประตูต่อ0นะ
1: ไอซ์แลนด์ใช่ไหม
0: ไอซ์แลนด
1: ์ส่วนพรุ่งนี้ก็ยังมีเนชั่นลีกลงสนามเหมือนเดิมนะอีก1วันก็จะเป็นคู่หลักๆเนี่ยจะมีอิตาลีเจอตุรกีครับตอน 1:45 แล้วก็มีฝรั่งเศสเจอกับเบลเยียมนะตอน 1:45 ด้วยแล้วก็มีคู่ที่น่าสนใจเนี่ยมีโรมาเนียเจอกับสวีเดนด้วยตอน 1:45 เหมือนกันส่วนอุ่นเครื่องพรุ่งนี้เนี่ยผมลองดูก็มีไม่มีคู่ใหญ่เตะนะอุ่นเครื่องพรุ่งนี้จะมีก็ฟีฟ่าเซนคัพแหละพรุ่งนี้จะชิงที่3ด้วยนะ เกมตอน16นาฬิกาเนี่ยมาเลเซียเจอกับเวียดนามนะแล้วก็คู่ชิงเนี่ย20นาฬิกานะอินโดนีเซียเจอกับทีมชาติไทย เดี๋ยวผมต้องลองเช็คนิดนึงว่าสรุปมัน19นาฬิกาหรือ20นาฬิกานะสำหรับเกมนัดชิงพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่าบางโปรแกรมนี้บอกว่า19นาฬิกานะ

0: on Thursday.
1: แต่ในเพจของทีมชาติไทยเองนี่บอกว่า20นาฬิกานะ
2: 20นะ
1: ตามเวลาประเทศไทย
2: ครับผมบอล
1: ถ้า1ทุ่มเนี่ยจะเป็นฟุตบอลหญิง U17 นะ
2: ครับผม
1: ครับ
2: พาไปดูจังหวะลุ้นประตูขึ้นนำของกรีซครับเป็นมาสลาสได้หม่งแล้วอูบิกโอ้ลงตัวเซฟจากเส้นได้ทันนะคนเปิดนี่เป็นคอสตาซิมิกาสครับmade his debut for the national side on his home ground in the victory over Serbia last time out different type of occasion for him didn't have much to do could be a busy night for the 23 year old this evening เกมผ่าน5นาทีครับแล้วนี่กรีซก็เริ่มมาก็ดูจะคือคักเป็นพิเศษครับเล่นในบ้านแล้วฟอร์มช่วงหลังนี้ดูดีด้วยครับTrying to defeat Germany in successive matches, having not been able to. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game. Open the game.วันนี้ฟอรินเวียนี่สวมปลอกแขนเป็นกัปตันทีมให้กับทีมชาติเยอรมันด้วยครับปลอกแขนเขาสวยนะเป็นลายธงชาติเลยครับ
1: ดูใส่ขึ้นอยู่นะเสื้อฟุตบอลของเยอรมันเองนี่ก็ออกแบบสวยนะตั้งแต่ฟุตบอลโลกแล้ว
2: ครับบอลของเยอรมันขึ้นมาLeague C to League A, back-to-back promotions, playoff win over Scotland in March, securing their spot, gets the likes of Chile. จะชิงกับทางซ้ายก็ไปเข้าทางกรีซแต่ทิ้งมาก็ไปถึงมาริชาครับเยอรมันก็ยังไม่ได้เล่นเกมบุกเท่าไหร่ครับช่วงต้นบอลของเยอรมันตรงนี้เสียให้กับซิมิการ์ดวางยาวขึ้นมาทางซ้ายเคเรซิวิทซินนาไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับมากรีซดูแล้วเกมนี้นี่เยอรมันไม่ง่ายนะเจอกับกรีซเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังก็ไม่ดีด้วยเกมที่แล้วชนะมานัดแรกนะสำหรับทีมของเจอร์เกนคอปเนี่ย
1: ครับ
2: หรือเขาอาจจะยังไม่ชินแม้คุมทีมชาติหรือพักไปนาน
1: ก็อาจจะลองอยู่ในช่วงลองตัวไหมเพราะเขาเรียกมาถึงตั้งกี่คนอ่ะแบ่งกันคนละสองนัดอ่ะ
2: แบ่งเป็นได้สองชุดใหญ่เลยนะ
1: ครับ
2: บอลของเยอรมันครับแอนตันขอกลับมาอีกชาวออกมาที่โพลินเวียสครับขอมาสั้นๆปู่จะให้เพื่อนแต่อ้าวโพลินเวียสได้บอลเข้ากับเธอยิงลูกนี้ฉลับข้ามคานครับโอ้จังหวะได้ลุ้นของเยอรมันครับจังหวะที่โพลินเวียสเนี่ยพาบอลกระชากเนี่ยผู้เล่นกรีซเข้ากับกันแล้วจังหวะสุดท้ายยิงไปติดบล็อกข้ามคานครับ
1: ลูกนี้ก็ยิงยากนะมีคนคอยเบียดประกบอยู
2: ่แต่ลงครั้งแรกของทีมเยือนบอลเปิดมาแล้วได้หม่งลูกนี้เบอร์คาร์ดยังไปเข้ามือของโซลาคิดครับเปิดมาแล้วหันหลังหม่งให้ประตูบอลลอยเข้ามือโซลาคิดส่วนคู่อื่นนี้ผ่าน10นาทีแรกก็ยังไม่มีประตูนะสเปนแลนด์ยังเสมอกับเซอร์เบียอยู่0-0แล้วก็โปรตุเกสกับนอร์เวย์นี่ก็ยัง0-0เวลกับเดนมาร์กก็ยัง0-0นะแล้วก็ไอร์แลนด์กับอิสราเอลเนี่ยก็ยัง0-0เหมือนกัน

0: ครับยังไม่มีประตูสักคู่เลยนะนี่ชั้นลีกรอบดึกเนี่ยบอลขึ้นมาทางซ้ายครับดิดลอมย้อนกลับมาที่ชาวนี่นะครับพาบอลล่างในการยังเคาะกับเพื่อนหาช่องอยู่ครับเยอรมันเปลี่ยนมาที่ดาวิดลอมทางซ้ายครับมอนอยู่ที่เดลี่เชียงฮันย้อนกลับมาที่ฮันตันแล้วจะวางเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ลึกไปถึง3ประตูครับเดี๋ยวเราน่าจะออกประมาณ 1:59 นาทีแล้วแต้มจะได้ให้พี่ทีมแรกเนี่ยมาเตรียมตัวนะครับผมจังหวะนี
1: ้
0: ฟิลิปฟอยไปทำฟาวล์เพื่อนกรีดกลางสนามครับ
2: For his country, made his debut on match day one with the full 90 minutes against the Netherlands. And he was praised by Jonathan Tah for his performance in that
0: one. ขวาจากฝ่ายบวกนะฟิลิปพลอยเนี่ยก็ติดทีมชาติเนี่ยน่าจะเป็นเกมที่สามนะ
1: เราพูดก็ยังสูงๆกันอยู่นะครับแม้จะเป็นเนเธอร์แลนด์ก็ยังเสมอกับเซอร์เบียอยู่นะโปรตุเกสยังเสมอกับนอร์เวย์อยู่แล้วก็เวลส์ยังเสมอกับเดนมาร์กนะครับแล้วก็ไอร์แลนด์นะครับก็ยังเสมอกับอิสราเอลอยู
0: ่
1: นะครับ
0: บอลของกีครับสุรคิดเตะขึ้นมาตรงกลางยังเก็บได้ย้อนกลับมาที่มาร์ตูปานอสมาที่มาสลาครับโอ้โหจะย้อนขึ้นหลังอ้าวแล้วออกไปแล้วจังหวะที่มาสลาจะคืนหลังแล้วโดนเยอรมันตัดได้แต่บอลออกข้างไปแล้วครับบอลจุ่มมาซาเลคาร์ยังได้ทุ่มต่อคิดขอสั้นๆตรงกลางครับมาที่มาโซลัสทางริมเส้นขวาแล้วเปิดเข้ากลางไปมีตัวหม่งได้เยอรมันจังหวะสองนี้หลุดเข้ามาก็ยังโดนเยอรมันเคทิ้งได้แล้วตรงกลางเสียฟาวครับเป็นเยอรมันไปทำฟาวตรงกลางเป็นเบอร์คาร์นะครับไปกระแทกใส่คูเบลิชผู้สินนี้ต่อฟาวเลยครับประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราให้พี่ๆทีมหน้าเข้ามาตามเกมพรุ่งนี้ต่อนะ
1: ครับ
0: วันนี้ผมกับสแตมนี่ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะ
1: ครับ
0: ผมเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer Live
3: Report รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
8: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
10: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
8: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
10: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ FacebookFM 99
11: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
12: Soccer Live Report
13: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับตี2อีก3นาทีลุยกันต่อเลยกับช่วงเวลาของช็อกโกแลตรีพอร์ตนะฮะก็อยู่กับจันจุนตุ้มจิ๋วเหมือนเดิมมาตามเนชั่นลีกกันต่อครับ
14: ครับผมสวัสดีวิชิตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับก็ค่ำคืนนี้นี่ในส่วนของเนชั่นลีกนี่น่าดูหลายคู่นะ
13: ใช่
14: แต่เราก็คงจะเกาะติดเกมที่กรีซนะครับเป็นในส่วนของลีก A กรุ๊ป A2 นะครับก็ตอนนี้กรีซกับเยอรมัน17นาทียัง0ประตูต่อ0นะครับผมจริงๆนี่โอ้กรีซมีโอกาสตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะ
13: ครับ
14: มาซูลาสมงในกรอบเขตโทษจากลูกเปิดของซิมิกาสแต่ว่าอูบิกนี่เซฟไว้ได้นะครับก็เยอรมันนี่บุกจากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับพิชิตนะ
13: ครับ
14: ก็เดี๋ยวผมทวนไลน์อัพกันอีกสักครั้งนึงแล้วกันเน
13: า
14: ะ
13: ดีมากเลยครับ
14: ก็ทางฝั่งของกรีซนะครับประตูเป็นทางคอสตาสโซลาคิสนะครับแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางมาโนลิสซาลิคาสนะครับซ้ายเป็นคอสตาซิมิกาสคู่เซ็นเตอร์เป็นมาร์ฟโลบานอสนะครับจับคู่กับคูเลลาคิสนะครับตรงกลางมีคูบิลิสจับคู่กับซาเฟลิสนะครับด้านข้างทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นกัปตันทีมนะครับเป็นมาซูลาสนะครับส่วนซ้ายก็เป็นอเล็กซานดอร์คาซิลิดิสนะครับคู่กองหน้าเป็นวันเกลิสพาฟลิดิสนะครับจับคู่กับฟอร์ติสยอนิดิสนะครับส่วนเยอรมันนะครับประตูเป็นยอนัสอูบิกนะครับแบ็คขวาเป็นฟลิปทรอยนะครับซ้ายก็จะเป็นทางดาวิดรอมนะครับคู่เซ็นเตอร์แอนทอนเฟอร์ดินานกับทางมาริกชาวนะครับวาดามาแอนทอนสิไปแอนทอนเฟอร์ดินานเฉยเลย
13: รอไอ้ผมก็กำลังไล่เปิดหลายจอ
14: แล้วผมก็หลบตัวไปเองด้วยนะ
13: เออซึ่งดีนะนี่คือหน้าเก่งปกติจะไม่รู้ตัวนะ
14: ใช
13: ่ก็พูดผิด
14: และตรงกลางนะครับมีเลนัดคาวทางขวานะครับซ้ายเป็นทางเดลี่ชาฮาร์ดนะครับแล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางใช้ทอมบีชอปกับ อเล็กซานเดอร์พาฟโลวิชนะครับด้านบนฟอร์เรนเวียสวันนี้กัปตันทีมนะครับร่วมเล่นกับทางจุนทานบัวการ์ดนะครับ
13: พุ่งก็19นาทีนะครับยังเสมอกันอยู่0-0รูปเกมก็เป็นทางฝั่งเยอรมนีที่พยายามเดินหน้าเพรสเข้าใส่มีจังหวะถ้าพอจะได้ลุ้นน่ะมีสเต็ปของฟอร์เรนเวียสที่พลิ้วแล้วไปยิงติดบล็อกข้ามคาน
14: ก็ในคู่อื่นนี่อย่างในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียก็ยัง0-0นะครับแล้วก็ในกลุ่มของลีก AA4 เนี่ยโปรตุเกสกับนอร์เวย์ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็ยัง0-0นะรวมไปถึงเวลส์กับเดนมาร์กก็ยัง0-0เออ
13: มันไปน่าสนใจมากขึ้นเยอะเพราะเรื่องโรนัลโด้ด้วยส่วนเยอรมันโอ้โหฟอร์เรนเวสต์ได้โขกหน้าปากประตูแต่ว่าโขกเป็นติดพวกเดียวกันเองครับจังหวะไปยืนค้ำนี่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าบอลมันจะพุ่งตรงกรอบไปซะทีเดียวหรือเปล่าครับแต่ว่าเนี่ยครับเป็นโอกาสอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งที่พลาดโอกาสไปครับเวส
14: หม่งลูกนี้แล้ว
13: เข้าหัวเต็มหัวเรียกว่าไม่ได้เต็มหัวเวสเลยเต็มหัวเพื่อน
14: โบกาสที่อยู่ตรงนั้นเออคือเหมือนบอลมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับจะพยายามสะบัดเพื่อจะเปลี่ยนทางบอลมันก็ไม่ถนัดจริงๆครับบอลมาเร็วเกินครับไม่ทันตั้งตัวก็ทำอะไรไม่ได้
13: เตะมุมเล่นสั้นครับเยอรมันครอสไปเสา2ลูกนี้โดนมงสกัดออกมายังไม่ขาดทิ้งตัวยิงอีกทีนึงก็หลักไม่ดีครับลื่นแล้วก็บอลปริ้นออกไปครับโอกาสยิงของชาฮันนะฮะ
14: ก็กองหน้าจากฟรายบวร์กนะครับทางชาฮันได้ตวัดด้วยขวาแต่ว่าจังหวะยิงมันเหมือนเท้าหลักเท้าซ้ายไปลื่นก่อนนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็มีซิมิคาสเนี่ยเข้ามากดดันก็เลยทำให้จังหวะยิงมันโดนไม่เต็มครับหลุดออกหลังไปเอง
13: เรียกว่าไม่โดนเท้าด้วยไปโดนหน้าแข้งนะริสก็วางบอลยาวเข้าใส่ไม่มีอะไรครับโดนดักไว้ได้ฟิลิปทรอยให้บอลย้อนกลับมาอีกทีนึง
14: โอ้เปอร์เซ็นต์การคลองบอลนี่เยอรมัน62นะครับแล้วก็กรีซนี่38ก็กรีซนี่ในนัดแรกนะครับที่อัลส์บวกนี่บุกชนะ 1-0 นะครับคูบิลิสทำประตูชัยนาทีที่74ในเกมนั้น
13: เวสรับบอลตามช่องขึ้นมาจัดแทงขึ้นหน้าบูการ์ดโดนดักไว้ได้ก่อนครับแล้วซิมิคัสมาช่วยทีเอาจ่ายติดเวสครับนึกว่าพวกเดียวกันเปลี่ยนสีเสื้อแล้วนะครับดาวิดรอมครับขึ้นมาฝั่งซ้ายทีหนึ่งเล่นกับชาฮันชิ่งสั้นลุยเข้ามาหน้ากรอบขอโทษเวสเหลี่ยมขวายิงไม่ได้ติดบล็อกครับทำชิ่งกับวิชอปอีกทีหนึ่งยังโดนดักไม่ได้วิชอปจะกระดกข้ามหัวไม่ผ่านครับขึงดุดันแต่ว่าเกมรับของกรีซนี่ก็ถือว่าอยู่ใน DNA อยู่แล้วนะครับปักหลักกันแน่นแล้วก็ฟอร์มการเล่นหลังผ่าน3เกมแรกไปถือว่าเรียกความมั่นใจมาได้เยอะมากกลายเป็นจ่าฝูงของกลุ่มเฉยเลยนะครับ
14: วันนี้อุตส่าห์ตั้งใจว่าเออจะมาดูฟอร์มเอเจ้ากาเลซัสเพิ่มเติมได้เป็นแค่ตัวสำรองนะครับจากดอทมุนเนี่ย
13: ผมยังไม่มีโอกาสได้ดูเต็มๆเลยนอกจากพวกเกมบอลถ้วยบอลอุ่นเครื่องอ่ะในช่วงแรกๆอ่ะดูจังหวะลุยเข้ามาทีของชาฮันปั่นขวาหน้ากรอบไปโทษลูกนี้แหมบินคว้าไม่ได้ครับลูกนี้เน้นน้ำหนักมันไม่แรงถึงจะยิงเข้ามุมดีก็ตามนะครับโซลาคิสคว้าติดมือเลย
14: ขอบคุณมากก่อนเข้ามานี่ผมยังดูได้อยู่เลยนะ
13: อะไรผมยังดูอยู่เลยเนี่ย
14: เนี่ยแล้วผมเข้ามาจะขอรหัส OTP ผม
13: อ๋อ
14: ซึ่งเพื่อนพี่คงหลับไปแล้วเพราะผมแชร์กับเขาไง
13: ว้าย
14: โอ้โหเจ็บปวดโอ้ว่าจะดูคู่โปรตุเกสซะหน่อยปะท
13: ้อเฮ้ยมันไม่ต้องคุณแค่มีพาสเวิร์ดก็ใส่ได้เลย
14: เออหรอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันกลับมาแล้วเดี๋ยวแป๊บนึง
13: เออทำไมคุณงี่เง่าอย่าง
14: นี้เนี่ยมันเนี่ยพี่มันเหมือนว่าของผมแล้วถ้าล็อกอินของแต่ของเขาอะรหัส OTP ผมจะต้องโทรไปหาเขาให้เขาให้ผมมา
13: ไม่ต้องใช้
14: เอาหรอ
13: ใช้พาสเวิร์ดเดียวกันก็ผ่านได
14: ้เอาหรอ
13: ผมก็เวลาเรียกเวลาแบบมันล็อกเอาท์เองเงี้ยผมก็ล็อกอินเองได้ด้วยการที่มี user password
14: นะ
13: เพราะผมก็พ่วงมาต่องาน ผมก็แชร์มาเหมือนกันเออลุ่มล่าม
14: เดี๋ยวก่อนผมขอแก้ไขก่อน
13: เอ้ามาเผลอหันไปมองคุณอีกทีหันกลับมาซิมิคาสโดนใบเหลืองไปแล้วนะครับไปฟาวล์แถวสุดเส้นหลังทางฝั่งที่ตัวเองรับผิดชอบฝั่งซ้ายเนี่ยครับจะเป็นฟรีคิกของเยอรมนีเข้ามาอ๋อโบ หวังจะล้างตาเป็นอย่างยิ่งนะครับเยอร์เกนคล็อปเสียหน้า

0: ล้นออกมาอีกทีนึงแถว2ยังฝั่งเป็นฝั่งเยอรมันเก็บบอลได้ครับชิงสั้นออกซ้ายมาอีกทีนึงเดวิดรอมปาดเข้ากลางมาใหม่เล่นหนักข่าวจะแตะลอดขาไม่ผ่านนะครับกรีซช่วยกันเคลียร์บอลออกจากหน้าบ้านตัวเองได้แต่เคลียร์ได้แป๊บเดียวก็โอ้มาลุมมาตุ้มครับบูคัสจะหมุนพลิกเล่นหน้ากรอบไปโทษโดนสกัดไปได้ก่อนแล้วจะเปลี่ยนเป็นเกมรุกขึ้นมาก็ไม่ได้ครับจ่ายบอลได้ไม่เกิน 2-3 ทีก็โดนบีบให้เล่นยากแล้วเสียบอลคืนไปตลอดครับกรีซ
1: ถึงตรงนี้นี่เยอรมันนี่รูปเกมดีกว่าเยอะนะครับมีโอกาสยิงไป8ครั้งแล้วนะครับกรีซเพิ่งจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวในเกมนี
0: ้แล้วตรงกรอบไป4ครับเยอรมันกรีซก็นั่นแหละครับที่โอกาสยิงแล้วก็ได้เข้ากรอบไปทีนึงยังบดไปเรื่อยๆครับอีซีเล็กของเยอรมันครับ
1: จริงๆในลีกบีก็มี1คู่นะครับยักษ์เขียวไอแลนด์กับอิสราเอล18นาทีผ่านก็ยัง 0-0 นะครับโอ้ช่วง 1:45 นาทีที่ออกสตาร์ทกันมานี่ยังไม่มีคู่ไหนที่ยิงประตูได้นะครับทั้งลีก A และ B สโลคิสนี่เรียกว่าเกิดมากๆกับการไปอยู่ฮาวซิตี้นะ
0: ใช่
1: ฟอร์มดีมากนะครับ
0: คือเพิ่งจะได้รู้จักกันเป็นวงกว้างในฤดูกาลนี้นี่เอง
1: มีหน้าทำไมขายทางอีวอลพันเดอร์ไปให้กับเลนเจอร์นะทั้งที่จริงๆนี่พันเดอร์เองก็เป็น
0: ตัวพาเลื่อนชั้นเนี่ย
1: มือหนึ่งในการพาทีมเลื่อนชั้นนะครับไนทวันชาวโคแอด
0: เขาอดเล่นไม่ได้ไปพรีเมียร์ชิพเลยกล้าเล่นครับฟลิปทรอยทางฝั่งขวาโดนกดดันแต่ว่าค่อยๆเคาะสั้นหนีเพรสมาได้ครับบอลอยู่ที่แอนทอนคืนมาทีครับอูบิกออกซ้ายไปที่เดวิดรอมเดวิดรอมยังโดนไล่บีบอยู่ครับสาดบอลยาวขึ้นหน้าไม่ได้โดนมงหนุนกลับไปอีกทีนึงจังหวะดวลบอลริมเส้นยังถ่ายไปได้เรื่อยๆครับบุคัสพักบอลตรงกลางแล้วเปลี่ยนจังหวะสวยครับโอ้โหเหลี่ยมคลองบอลเนี่ยยากมากนะครับแต่แกม้วนแล้วเปิดช่องว่างเพื่อนเติมมาเป็นแพรเลยครับการเลือกที่จะสวิตช์เปลี่ยนทางบอลออกขวาย้อนหลังเป็นโยนครับออกเฉยเลย
1: คือจริงๆทางขวามี2คนนะเลือกตัวไกลสุดแต่ว่าเปิดย้อนหลังไปเยอะมาก
0: สบายมากลูกนี
1: ้เยอะกินครับโอ้แซงเลยครับขวาสุดเมื่อกี้เป็นเลยนะคราวที่เติมขึ้นไปนะครับโอ้แต่ว่าจ่ายไม่ดี
0: เขากำลังจะชมอยู่เลยก็ใช้ตัวผู้เล่นกันแทบจำหน้าไม่ได้นะครับ4เกมของเยอรมนีผู้สาประตูก็เปลี่ยนแทบทุกเกมพาบอลขึ้นหน้าไปทีนะครับจังหวะชิ่งเข้ากรอบเขตโทษแต่ว่าลูกนี้บิชอปไปไม่ถึงนะครับบอลล้นเข้าซองของโซลาคิสไปก่อน
1: ไอเดียดีนะครับจังหวะพาบอลขึ้นไปของอาร์เซนอลพับโลวิชแล้วตักเข้าไปในกรอบเขตโทษจะให้กับบิชอปแต่ว่ามันแรงเกินนะครับล้นไม่หน่อยแล้วซิมิการ์สเองก็วิ่งมาบังทางทางด้านของบิชอปด้วยนะครับให้บอลไปเข้ามือโซลาคิส
0: อีกคู่หนึ่งโอ้โหนอร์เวย์ในลูกนี้ยิงสวยมากครับอันโตนิโอนูซาแต่ว่าเดียโก้คอสตาเซฟเยี่ยมนะครับบินปัดออกไปได้ไม่งั้นบอลทิศทางกำลังจะพุ่งเข้าสามเหลี่ยมเสาไกลอยู่แล้วก็เหลี่ยมถนัดนะครับปัดจากซ้ายเข้าขวาแล้วปั่นไปเสาสองพวกที่เนี่ยเคลียร์โปรแกรมวันนี้เป็นเกมที่4เนี่ยถือว่าเป็นผลดีกับสโมสรมากๆนะ
1: ใช่
0: จะได้พักเยอะนะครับพักมีต่ำๆนี่สัก5วันกว่าจะได้กลับไปเล่นเกมเลกของตัวเองแต่ดูจังหวะชิ่งเขากรอบไปโทษของเยอรมันก่อนครับยังไม่ผ่านอยู่ดีครับบูการ์ดปาดเรียดเข้าไปโดนสกัดออกมาได้แล้วก็เตะอัดไปติดที่ชาฮันออกหลังไปเลย
1: พยายามจะสาดขึ้นไปด้านบนเลยครับแต่ว่าชาฮันเองก็เข้ามาขวางเอาไว้ครับก็กลายว่าบอลโดนชาฮันออกครับเป็นตั้งเตะจากประตูของกรีซ28นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 ครับแต่ว่ารูปเกมโดยรวมเป็นเยอรมันนะครับที่บุกได้น้ำได้เนื้อกว่าโอกาสมากกว่านะครับแต่จริงกรีซเองก็มีโอกาสท้องต้นเกมนะครับ
0: มีสายดีในขอบอลสเปน2แล้วเซกูด้าดิวิชั่นเนาะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อิตาลีเซเรซี
1: ได้สิจัดให้โอ้อิตาลีโอ้โห
0: มัน
1: ซีรีส์มันมีหลายกรุ๊ปเหลือเกินนะ
0: เขาก
1: รุ๊ปไหนอ่ะ
0: ไม่แน่ใจอ่ะข้อความมันขาดนะครับเหมือนเขาพยายามจะบอกเพิ่มว่าซีรี

0: ซีอะไรเนี่ยสแลนกินนั่นอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: ซาแลหรือเปล่าเดี๋ยวก่อน
0: ซาแลนิตาน่ามั้งถ้าแบบนี้พอที่จะพอเดาได้
1: เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงซาแลนิตาน่าตามหลังไก่แดนใต้บาลี 0-1 นะครับ
0: โอเคเราก็ที่เหลือเซกูด้าดิวิชั่นเนาะ
1: ได
0: ้ส่วนเนเธอร์แลนด์ผมขอเปลี่ยนจอดูแป๊บนึงตอนนี้นำไหมนำแล้วครับ 1-0เนเธอร์แลนด์นำเซอร์เบีย 1-0 เซอร์เบียก็โอ้โหปีนี้มาช่วยมาก
1: ใครยิง
0: แล้วทำไมเข้าแล้วทำไมเด้งออกครับเนี่ยม
1: ี
0: อะไรผิดพลาด
1: มีอะไรเหมือนผมแน่เลย
0: มันมีอะไรผิดพลาดสักอย่างนึงนะครับ
1: พอผมออกจากคู่เยอรมันมาปุ๊บเนี่ยผมเข้าไปไม่ได้เลยเนี่ย ส่วนเซกุนด้าของสเปนนะครับที่ขอเข้ามาซูเซดัด2นี่แพ้กานาดา 2-3 นะครับกิกคอนชนะเซลตา2ไป 3-2 คาสเตยอนเสมอกับทางเซลตา 1-1 ลาสปามาสเสมอกับบายาริด 2-2 นะครับแล้วก็ตอนนี้16นาที2น้องใหม่ที่เพิ่งตกชั้นลงไปอย่างจิโรน่ากับมายอก้ายัง 0-0 นะครับ
0: ส่วนเนเธอร์แลนด์ยังไม่ยืนยันนะครับเช็ค VR ก่อนเพราะว่ามันเป็นลักษณะลูกฟรีคิกที่ปั่นเข้าไปหน้าปากประตูแล้วมีตัวโฉบหลายคนสุดท้ายก็ตีดัมมี่กันหมดเลยคือไม่มีใครโดนบอลแล้วบอลเนี่ยก็เด้งเข้าประตูไปตัวที่โฉบแล้วพยายามแบบทำท่าว่ามีแอคชั่นเกี่ยวกับบอลเนี่ยรวมไปถึงฟันไดด้วยตรงเนี้ยกำลังเช็คอยู่ว่าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าหรือเปล่าแล้วถ้าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้ามีส่วน
1: รบกวน
0: ผู้รักษาประตูหรือไม่วันย่าไม่ดึงโควิดซาวิสเนี่ยก็ฟ้องแหลกเลยนะครับแบบนี้ผมงงไปหมดใครไปเซฟได้โอ้ยืนยันให้เป็นประตูนะครับก็เดี๋ยวไปดู VR ทีว่าบางทีมันอาจจะไม่ล้ำหน้าแต่แรกเห็นลักษณะที่ฟรีคิกตั้งใจเปิดอะแต่กลายเป็นประตู
1: แล้ววันนี้ผมเห็นตำแหน่งการการยืนนี่คอปไมเนอร์ไปยืนเซ็นเตอร์เนี่ยจับคู่กับพอจูฟันได
0: โอ้ไม่เป็นไรยืนบ่อย
1: เจอสปาเลตติเป็นพันธุกรรม
0: สมัยอยู่อาตาลันต้าเล่นอยู่ยูเว่จำไม่ได้ว่าเคยโดนจับไป
1: เคยใช่
0: เอ้าเยอรมันนำ 1-0 ครับจังหวะทะลุมาฝั่งซ้ายแล้วก็ชาร์นครับเป็นคนที่ปาดเข้ามาหน้าปากประตูสุดท้ายเป็นยูทานบูการ์ดครับชาร์จจอบเปลี่ยนทางเข้า 2-2 ไหมครับนาที32ครับ
1: ขึ้นนำ 1-0 ครับเยอรมันประตูแรกในนามทีมชาติด้วยนะครับของทางยูทานบูการ์ดนะครับกองหน้าจากไอชอตแฟรงเฟิร์ตนี่เป็นเกมในนัดที่8ของเขาในสีเสื้อของทีมชาติเยอรมันชุดใหญ่นะครับจังหวะชิงจังหวะหม่งกันอยู่ตรงกลางสนามเยอรมันได้บอลมานะครับให้ออกทางฝั่งซ้ายครับชาฮันพาบอลกระชากขึ้นมาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแล้วปาดเข้าไปให้ทางบูการ์ดครับเข้ามากระแทกเปลี่ยนทางบอลนิดเดียวครับเข้าประตูไปง่ายๆเลยยิงเหมือนโดนไม่เต็มด้วยซ้ำนะแต่กลายเป็นดี
0: เหมือนกับจัดระเบียบร่างกายไม่ทันดีไม่ดีเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าโอเคมันจ่อจริงๆอ่ะขอให้โดนแบบโดนไม่น่าไม่เหลี่ยมน่าเกลียดเกินไปยังไงก็เข้า
1: คือถ้าเหลี่ยมหนา
0: ย้อน
1: อาจจะย้อนหรือ
0: ย้อนเซฟแรกออกมา
1: แต่มันพอโดนเหลี่ยมบางปุ๊บมันกลายเป็นว่าโอ้โหไปเข้าทางเหลี่ยมเสาไกลนะครับ
0: เหมือนเกวิ่งเข้ามาแล้วแบบบอลมาอยู่ต่อหน้าทีเนี่ยมันยัดใส่ตัวไปแล้วก็ถ้ายิงแกบิดเบี้ยวๆหน่อยแต่ได้ประตูครับ
1: ถ้าไม่สวยแต่ว่า
0: แต่ได้แต่นับ
1: มันได้
0: เป็นสกอร์เหมือนกันส่วนเนเธอร์แลนด์เนี่ยประตูที่ขึ้นนำก็ยืนยันว่าได้มาจากคนเปิดฟรีคิกก็คือเทิร์นคอฟไมเนอร
1: ์แต่มีการเช็ค VR
0: ก็เช็คผ่านแล้ว
1: อันนี
0: ้อ๋อ
1: คู่เยอรมัน
0: สมสับสนโอเคเมื่อกี้กำลังพูดถึงคู่เนเธอร์แลนด์เขาเช็ค VR จบไปเรียบร้อยแล้วเนเธอร์แลนด์ได้ประตูนำเซอร์เบีย 1-0 ส่วนประตูขึ้นนำของบูคาร์ดเนี่ยกำลังเช็ค VR อยู่ว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าโดยเพราะจังหวะเปลี่ยนการคองบอล
1: ตรงกลางสนามตรงกลางสนามตรงนั้นน่ะมันมีจังหวะปะทะกันอยู่เรายังไม่ได้เห็นภาพช้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
0: เอาแล้วเซอร์เบียตีเสมอ
1: เอา
0: เดี๋ยวไปดูเยอรมันก่อนต้องไปใช้ดุลพินิจผมเข้าใจว่าเป็นจังหวะที่อาจจะมีการฟาวล์ก่อน
1: ชลบิซาในทักมานะครับในจังหวะเทคตัวขึ้นมงกัน
0: อ๋อเช็คแข
1: นมันตกลงมาโดนแขนทางทอมบิชอปนะครับดูว่าเป็นการแฮนด์บอลที่ตั้งใจหรือเปล่านะครับของทอมบิชอปคือบอลมันตกลงมาตรงแขนพอดีอ่ะแล้วเหมือนเป็นการ

0: เรียกว่าบอมันตกลงมาเหมือนช่วยจับบอด้วยนะครับดูตรงนี้ไม่ได้ครับโดนจับแฮนด์บอล
1: 0-0 อยู่นะครับกรีซกับเยอรมันครับสกอร์ตีกลับมาครับไม่ได้ครับส่วนเซอร์เบียเมื่อกี้นี้เอาคืนอย่างรวดเร็วตามหลังกันแค่4นาทีเองก็เป็นสเวตโควิชนะครับมงให้เซอร์เบียตีเสมอ 1-1 นาที35เป็นการทำเกมขึ้นฝั่งซ้ายนะครับทาซิสเป็นคนครอสให้กับทางสเวตโควิช
0: บูการ์ดก็เฮเกอร์ไปครับสรุปสุดท้ายประตูแรกในนามทีมชาติก็ยังไม่ได้โดนจับแฮนด์บอลไปก่อนอ
1: ย่าไปเอาเลยท่าไม่สวยเวลาเขาแบบไฮไลท์ประตูแรกของคุณมาอย่างนี
0: ้ต้องท่าเท่ๆหน่อยกลายว่าตอนนี้ในลีก A ก็มีแค่ที่โยนคอยฟ์อารีนานะครับที่มีประตูเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นถึง2ประตูด้วยนะครับดูซานทาดิชนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: 37-38
0: ก็ยังติดมา
1: เออ
0: ขอดูแป๊บหนึ่งโอ้โห
1: แต่ก็ดูตัวอื่นแล้วเนี่ยแกก็สมควรติดอ่ะ
0: 37นี่คือนัดที่115ของดูซานทาดิช
1: ย้ายไปไหนแล้วนะ
0: NEC Nijmegen
1: เออ
0: กลับไปเนเธอร์แลนด์อีกครั้งนึง
1: ตามดู
0: โอ้โหก็ตอนนี้สถิติเขานำโด่งเป็นนักเตะที่ติดทีมชาติมากที่สุดที่ก็ทิ้งห่างคนอื่นออกไปอันดับ2นี่เป็นอเล็กซานเดอร์มิโตวิช106นะแต่ว่าตอนนี้นี่ถ้ารวมเกมนี้ก็115สำหรับดูซานทาดิชมิโตวิชนี่ไม่ได้ติดเข้ามาในชุดนี้นะ
1: ไปไหนแล้วอ่ะ
0: มิโตวิชก็
1: โอ้โหไปอารยานไปกาตาร
0: ์โอ้แต่ก็32ละ
1: รวยไปแล้วอ่ะ
0: โอ้โหถ้าไปตะวันออกกลางเมื่อไหร่อย่างน้อยถ้าคุณได้ไปเนี
1: ่ย UAE มีสตุ้งสตางค์กาตาร์ซาอุสามชาติหลักๆเลย
0: ก็มีซัมมูวิลเนี่ยไปอยู่อัลฮิลาลแทน
1: เฮ้ยเดี๋ยวใบแดงนะอาจารย์พอซาแจกใคร
0: น่าจะเป็นทีมงานของกรีซนะครับที่ข้างสนามที่โดนไล่ออก
1: บ่นอะไรไม่รู้ลำคาญครับตูแปงแจกใบแดงไปเลยฟรีคิกของกรีซครับบอมโด่งเข้าไปไม่มีอะไรครับโดนสกัดออกมาได้ล้นมาปั้นกันใหม่จากฝั่งซ้ายครับจะคอสขึ้นหน้าก็ไปติดที่มาลักเจาดักไม่ได้ครับบอลมาพักตรงกลางที่เวสกระดกคืนมาสั้นๆครับเล่นกับมิโตวิชครับไม่ใช่ดิสลับคนละคู่แล้วโอ้ยปวดหัวหลายคู่จัดเล่นกับพับโลวิชครับไปไม่ถู
0: กแล้วพับโลวิชเนี่ยโอ้ผมก็ประจำ
1: ตาย
0: ยากับอเล็กซานดาเนี่ยขอบคุณมาก
1: แล้วถ้าแก๊งกรีซนะไอ้คอนสแตนตินอสได้เพียบเลย
0: คือเอาจริงนะชื่อกรีซในหลายๆคนต้องพยายามเวลาต่อให้จะจำได้นะผมก็พยายามจะก้มลงไปดูชื่อให้มันชัวร์ก่อน
1: ใช่เพราะว่ามัน
0: แบบ
1: มันหลุดไปคำหนึ่งเนี่ยก็ปิดไปเลย
0: มันจะไม่เหมือนพวกชื่ออังกฤษที่มันแบบสามารถสมูทไปได้เลยนะกรีซมันจะมีจังหวะแบบประหลาดที่เราต้องแบบดูก่อนพอๆกับเนี่ยลิทัวเนีย
1: ใช่คล้ายกัน
0: โ
1: อ้ไซปรัส
0: อัสเซอร์ไบจันพวกน
1: ี้เฮ้ยนอร์เวย์
0: อย่าบอกนะ
1: เหลือบไมค์คีสกอร์ขึ้นนำ 1-0 ฮาลันผู้สินรอยืนยันจาก VR ชี้ให้เป็นประตูครับดูไม่ทันเลยว่าเป็นไงบ้างไงJust before the break for the international, Christopher Ayer นะเป็นคนทำประตูได
0: ้กองหลังนะครับที่ขึ้นมายิงก็เห็นว่าเดี๋ยวจบเกมก็เดี๋ยวคงจะมีการพูดถึงเคสกรณีที่มีปัญหาของโรนัลโด้นะ
1: ใช่
0: กับทางโคเก้เคซุสว่าสรุปสุดท้ายมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
1: แต่คงจะไม่ก็บอกไม่เต็มหรอกผมว่าหาทาง
0: แต่เท่าที่ดูอ่ะสัมภาษณ์ของบูโน่แฟนเดสสัมภาษณ์ของทางโคเก้เคซุสเองอ่ะก็พยายามปฏิปนอมอยู่นะ
1: ใช
0: ่ก็คือชื่นชมความเป็นไอคอนของโรนัลโด้นั่นแหละ
1: ผมก็หวังให้ว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับหวังว่าจะเคลียร์กันได้สวย
0: โดนหวดล่วงไปครับชาฮันริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีไปแต่วันนี้มีบทบาทเกมเยอะนะครับชาฮันพยายามจะโยกหนีแต่ว่าโดนทางไคซิลิดิสครับเตะล่วงไป
1: เอ้าโปรตุเกสตีเสมอ 1-1
0: อ้าว
1: นาที38เมื่อกี้เพิ่งโดน
0: 36
1: อาเยอร์ยิงนาที36
0: ยังไงเวลาโดนปุ๊บมันจะตีเสมอกันได้เร็วนะ
1: เฮ้ยคันเซโลยิงอีกแล้วเนี่ย
0: อ
1: ือโหยิงระเบิดเลย
0: สวยไหม
1: ปีนี้ตั้งแต่ที่แบบบาซ่าก็ฟอร์มคือคักมาต่อเนื่องกับทีมชาติก็ยิงใช้ได้เหมือนกันนะครับในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้โอ้โหสวยมากสวยสุดๆเป็นบอลทุ่มไกลจากฝั่งขวาเข้ามาครับทุ่มให้มันพุ่งกระดอนพื้นแล้วไปตกหน้ากอบไปโทษแกเข้าขวาวอลเล่ใส่เลยครับโอ้ยังงาม
0: พอสโคว่ะเนี่ย
1: งามแต๊ะใช่แบบนั้นเลยบอลติดไซก้อยเล็กๆส่วนเยอรมันฟรีคิกจากซ้ายเข้ามาหน้าบ่าประตูโดนมงสกัดไม่ได้เหมือนเดิมก็เป็นว่าโปรตุเกสนอร์เวย์เสมอ 1-1 ครับตอนนี้เยอรมันมุ่งหน้าบุกต่อไปดาวิดรัมยิงซ้ายจากนอกกรอบเขตโทษโด่งข้ามคานครับ
0: มันเชิดไปหน่อยครับไม่ตรงกรอบครับทับโลวิชให้มาแล้วแต่งซ้ายก่อนหนึ่งจังหวะนะครับแล้วหัวด้วยซ้ายอีกทีหนึ่งแต่ว่าต้องรีบยิงหน่อยนะครับเพราะมีตัวผู้เล่นของกรีซเนี่ยพยายามจะเข้ามาบล็อกนะครับแล้วพอรีบปุ๊บเนี่ยการวางเท้ามันก็ยังไม่ดีเพียงพอที่จะตรงกรอบนะครับคุณซื้อกรีซนี่เป็นอีวานโยวานอวิชนะครับก็เป็นกุนซือชาวเซอร์เบียนะครับวัย64ปีจริงๆนี่โอ้โหไปมีประสบการณ์ในลีกซาอุดีอาระเบียเยอะนะกับอัลนัสเซอร์2รอบด้วยกัน
1: โค้ชสมัยเนี้ยเวลาไปดูโปรไฟล์มันก็เริ่มจะเป็นเรื่องธรรมดาแล้วนะก
0: ับ
1: พวกโค้ชที่เคยแบบโฉบไปทำงานหลีกทางฝั่งตะวันออกกลางอ่ะซาอุกาตา UAE อะไรเงี้ยกลายเป็นเรื่องธรรมดาแล
0: ้
1: ว
0: โอ้แต่นี่เขาเป็นอัลนาเซอร์ของ UAE
1: เอาเหรอชื่อเหมือนกัน
0: ชื่อเหมือนกัน
1: แต่เป็นหลีก UAE
0: แต่เป็นหลีก UAE
1: โอเคโอกาสของเยอรมันอีกครั้งครับโอกาสครั้งที่12ในเกมนี้ชาฮันลากตัดจากซ้ายแล้วเล่นเคาะสั้น 1-2 กับฟอร์เวสหาช่องเจอลุ้นยิงไกลครับแต่ว่าหักข้อมากไปออกเสาแรกไปอีกครับก็เน้นขึ้นแต่ฝั่งซ้ายนะครับขวาเงียบมากครับเกมบุกของเยอรมัน
0: อ๋อแต่เอานาเซอร์ของซาอุพี
1: ่
0: มันจะมีดับเบิ้ลเอส
1: แต่เนี่ย
0: แต่เนี่ยดูไบจะเป็นแค
1: ่
0: เอสตัวเดียวเอานาเซอร์ตัวเด
1: ีย
0: ว
1: เลยถ้าเอาอาลีคุณอาจจะหาได้หลายทีมมากกว่านี้
0: อียิปต์ก็มี
1: ซาอุด
0: ซาอุดีอาระเบียก็มียักษ์เขียวไอร์แลนด์ก็ขึ้นนำอิสราเอล1ประตูต่อ0นะครับ
1: คู่นี้เป็นคู่ที่แบบเรื่องค่อนข้างเครียดนะครับแล้วก็เกมนี้ไม่ได้เล่นที่ไอร์แลนด์นะไปเล่นกันที่เซอร์เบีย
0: คนที่ยิงนี่ทอยแพลลอตที่ปัจจุบันไปอยู่กับเบติสนะ
1: นี่เป็นความขัดแย้งระดับชาตินะครับระหว่างไอร์แลนด์กับอิสราเอลโอลิเมตกระดกบอลข้ามหัวได้กับไปโทษมาสวยมากเอาบอลลงแล้วจะแม่หลอกจ่ายตัดเข้ากับไปโทษน้ำหนักขาดไปหน่อยนะครับจะให้กับทางให้กับบูคัสโดนสกัดไปได้แต่ว่าพอโดนสกัดก็แม่พยายามจะเร่งบีบเพื่อแย่งบอลคืนมาครับลุมหน้าลุมหลังดูซิว่าครึ่งหลังใครจะเหลือแรงบ้างครับโถใช้พลังงานเยอะจริงๆครับบอลซาดิสแบบเยอะครับแต่นั้นมันก็ทำให้กรีซแทบไม่ได้เล่นกับบอลเลย
0: คือตั้งแต่เราเข้ามาเนี่ยบอลของกรีซเข้าไปในกรอบเขตโทษของเยอรมันได้น้อยมากนะ
1: ตั้งแต่เราเข้ามาผมว่าไม่มีแล้ว
0: น้อยจริง หันมามองทีไรก็เป็นเยอรมันบุกเข้าใส่นะครับโดยเฉพาะทางฝั่งซ้ายนะผมว่าวันนี้

0: ทางชาฮันนี่บทบาทโดดเด่นนะครับ
1: ฟอริเวสปั๊มบอลจากตรงกลางมาได้แต่ว่าตัวซ้อนมีครับมาทิ้งตัวกวาดไปยาวเลยครับมาฟลอมานอสแล้วได้บุกสวนขึ้นมาฝั่งซ้ายบุกขึ้นมาได้นิดเดียวไม่ถึงครับจังหวะจะพยายามขึ้นเกมของกรีซขึ้นมารอบนี้ของมาซูรัสโดนตัดคืนไม่ได้พอจะพูดชื่อจบเลยบอลของกรีซคืนหลังไม่ตั้งกันที่เซ็นเตอร์เลยครับ
0: เมื่อไหร่ที่ต้องพากบอลหลีกกรีซกันแล้วก็บอกได้เลย
2: สนุกแน่นอน
1: ผมว่าลิ้นเสื่อมอ่ะต้องมีอาการลิ้นเปรี้ย
0: โอ้แล้วถ้ามันต่อบอลเร็วกันเมื่อไหร่แล้วก็โอ้โหคลาสสิกทด4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมในครึ่งแรกระหว่างกรีซกับเยอรมันจังหวะจะเบิ้ลเร็วออฟไซด์นะครับของกรีซเมื่อสักครู่นี้
1: Their first Nations League match in September 2018 Germany haven't been ฝั่งขวาได้ขึ้นเกมมาหน่อยครับฝากบอลตรงกลางฟอรินเวสเคาะสั้นออกซ้ายไปที่ดับเบิลดอมแทงต่อฟอรินเวสเข้ากับประตูมาแล้วแต่หันหลังให้ประตูอยู่ยึกยักยึกยักต้องกลับออกมาฝั่งซ้ายที่ชั้นโยกเข้าขวาแล้วยอดโดมาได้ปากประตูมาร์ฟโรบานอสมงดักได้ล้นมาแถว2ดับเบิลดอมปั๊มบอลอยู่พยายามจะพาบอลหนีเพรสซิ่งครับยอนิดิสแทงออกซ้ายแต่ว่าก็ไม่ตรงเพื่อนอีกครับเพราะว่าทุกอย่างโดนบีบไม่ต้องรีบหมดเลยมันก็เลยเรื่องของความแน่นอนในขาดหายไปเยอะครับคริสแต่ที่ยังดีอยู่คือเกมรับไม่ค่อยมีความผิดพลาดอะไรใหญ่ๆเลนัดคาวครับไปพิ้วฝั่งขวาบ้างให้กับเวสไถเข้ามาริมกรอบไปโทษตอกลูกส้นคืนมาทรอยยังไม่ครอสนะครับคืนหลังมาก่อนแทงยัดเข้ามาในกรอบไปโทษบิชอปชิ่งย้อนมาลูกนี้สวยครับแต่ว่าเลนัดคาวก็ยิงโด่งข้ามคานอยู่ดี
0: วันนี้อาจจะยังบทบาทไม่เยอะนะครับเลนัดคาวน่าเสียดายที่บอลโลกรอบสุดท้ายที่ผ่านมาไปเจ็บซะก่อนนะครับสุดท้ายเลยไม่ได้ไป
1: อย่างน้อยๆก็ไปได้ประสบการณ์ได้อะไรมาก็ยังดีนะ
0: หรือไม่นั้นเยอรมันอาจจะดีขึ้นนะถ้ามีเขาอะผลงานดีกว่านี
1: ้มันก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ตัวที่ฝากความหวังใหญ่ๆทั้งมูซิล่าทั้งเวสเล่นไม
0: ่ออก
1: Safaris and Korpelis in the middle for Greece have not been able to get control of the game in the center. David Rom ครับทางบอลออกซ้ายจะให้เวสวิ่งแต่ว่าออกตัวเสียเปรียบครับมาร์ฟโรมานอสถึงก่อนแล้วเคลียร์ยาวมาจะเปลี่ยนเป็นเกมรุกไม่ได้สักทีครับกรีซจะจับจะแต่งบอลแต่ละทีนี้มีเวลาน้อยมากๆย้อนกลับมาที่อูบิกครับพักบอลแล้วก็ต่อมาที่มาเล็กเจ้าอีกทีหนึ่งดาวิดรอมแทงขึ้นมาตามช่องครับเวสขยับมารับบอลได้อีกทีหนึ่งไหลออกซ้ายไปที่ชานชาฮันจี้เข้ามาในกรอบขอโทษตัดเข้าขวายิงยัดเลยครับไม่ผ่านบล็อกครับมายังป้องกันได้เหนียวแน่นครับซาลิคิสแล้วก็เปิดหน้าปากประตูจะทิ้งตัวชาร์จไม่ถึงอีกครับบูคาร์ดโอ้เจียวเสาสองไป
0: ขึ้นมาทางฝั่งซ้ายนะครับให้มาที่ชาฮันอยู่ในลายที่เหลื่อมๆจะออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจังหวะตัดเข้ามายิงติดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจังหวะของฟิลิปเวียดยิงแล้วมันโดนไม่เต็มนะครับแล้วตัวหน้าป่าประตูเนี่ยบูการ์พยายามจะจิ้มเปลี่ยนทางบอลแต่ว่ามันถ้ามันโดนคือบางมากนะครับแล้วก็ไม่ตรงกรอบด้วยหลุดเสาไกลออกไป
1: ลูกนี้ต้องเป็นถ้าตำแหน่งนี้ต้องให้นิกูตัวมาเดอร์มายืนถึงแน่แต่ว่าจะเข้าไม่เข้าอีกเรื่องนึงเพราะวันก่อนนี่ก็โอ้โหเหลือเท่าไหร่2หลามยิงออกได้กรีซก็ดึงช้าครับผู้ตัดสินก็นับเขาดาวครับจะเล่นบอลทุ่มหรือใช้เวลามากไปฝากบอลโด่งออกมาติดอยู่ดีครับมาลิกเจ้าแล้วก็ดึงดอมตวัดออกอีกรอบหนึ่งแต่ว่าจบครึ่งเวลาแรกครับกรีซกับเยอรมนีเสมอกันอยู่0-0ครับ
0: ก็ในลีก A ก็จบ ครึ่งแรกทั้ง4คู่นะครับกรีซกับเยอรมัน 0-0 เนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบีย 1-1 โปรตุเกสกับนอร์เวย์ 1-1 เวลส์กับเดนมาร์ก 0-0 นะครับส่วนในลีก B ที่มีจบไป1คู่คือโคโซโวกับออสเตรียเสมอกัน 1-1 นะครับแล้วเกมระหว่างไอร์แลนด์กับอิสราเอลนี่จบครึ่งแรกไอร์แลนด์นํา 1-0 นะครับส่วนในลีกอื่นๆที่น่าสนใจอ่ะเดี๋ยวผมไปดูพวกซาแลนิตาน่าให้ด้วยที่มีขอเข้ามาก่อนหน้านี้รวมไปถึงลีกอื่นๆอันไหนที่น่าสนใจนะครับของอิตาลีซาแลนี่จบครึ่งแรกตามหลังไก่แดนใต้บาลี 0-1 นะครับแล้วก็เซกุนด้าของสเปนเนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นคู่ยักษ์ของเซกุนด้าเหมือนกันนะบันจิโรน่ากับมายอร์กาเนี่ย35นาทียัง 0-0 นะครับส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้อ่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วกันลาสปาลมาสเสมอกับบายาโดลิด 2-2 คาสเตยอนเสมอกับเซอูต้าไป 1-1 สปอร์ติ้งกีคอนชนะเซลต้า2ไป 3-2 แล้วก็เรอัลโซเซดาด 2ในแพ้กรานาดาไป 2-3 นะครับ
2: ครับ
0: ประมาณนี
2: ้ข้อความรอบดึกนี้ยังคุยกันได้นะครับ SMS ทาง4689899นะครับ4689899เดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนมีจุนพิชิตครับต้นชั่วโมงหน้าขอเพลงประสิทธิ์เจียวไข่ของน้าแอดด้วยนะ
0: ทำไมผมนึกเพลงนี้ไม่ออกเลย
2: จากคุณนานา
0: พิชิตนึกเพลงนี้ออกไหม
2: ไม่รู้จักเลยคร
0: ับเพลงนี้ไม่
2: ผมก็เป็นคนฟังเพลงพวกนี้นะ
0: เออแต่ไม่คุ้นอ่ะอาจจะเป็นสายลึก
2: ปีลึกปีลึก
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: ระดับแฟนพันธุ์แท้เลยเออผมเพิ่งเห็นไฮไลท์เนี่ยจังหวะต้นเกมลูกหม่งแบบจังๆของกรีซลูกเนี้ยโอกาสเป็นประตูมันแทบจะ 100% อยู่แล้วโยนาสูบิกโหซุปเปอร์เซฟมาก
0: คือโชคดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ห่างตัวคือถ้าห่างตัวกว่านี้อาจจะไม่ทันแต่ก็ต้องชมปฏิกิริยาว่า
2: โล
0: กต
2: ั
0: วม
2: ัน
0: ปักยอดเยี่ยมนะครับ
2: เออมันยากอยู่ด
0: ี
2: ใครมงนะ
0: กัปตันทีมอ่ะ
2: อ๋อยอนิดิส
0: เอ้ยน่าจะเป็นมาซูลาสนะ
2: มาซูลาสใช่ไหมกัปตันทีมโอเคโขกแบบจะจังๆจอร์จมาซูลาสเล่นอยู่ในซาโอกันนิยม
0: ครับผม
2: ก็นั่นแหละส่วนจังหวะที่เยอรมันน่าจะได้ประตูก็กลายว่าโดนจับฟาวแฮนด์บอลไปซะก่อนบุคลาสก็เลยยังไม่ได้ครับครึ่งแรก 0-0 แต่ว่าโดยรวมเนี่ยสถิติทุกอย่างมันเทมาฝั่งของเยอรมันแบบ 100% เลยเพราะว่าตลอดทั้ง45นาทีแรกกรีซโอกาสหนเดียวนั่นแหละจากลูกหม่งต้นเกมที่เหลือก็เป็นของเยอรมันทั้งหมดโอกาสยิงครึ่งแรก13ครั้งแต่ตรงกรอบน้อยครับแค่3หนเองติดเซฟทั้งหมด
0: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียผมดูสถิติให้นิดนึงแล้วกันที่เกมเสมอกัน 1-1 โอกาสยิงเนี่ยเจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์มีมากกว่านะครับ12ครั้งในขณะที่เซอร์เบีย5ครั้งด้วยกันแต่ประตูนี่ก็เซฟเป็นคนละครั้งนะ
2: ครับผม
0: แต่ว่าก็จบที่ 1-1 นะครับในครึ่งแรกส่วนที่เอสตาดิโอโดดาเกาเนี่ยก็สถิติในครึ่งแรกโปรตุเกสมีโอกาสยิงมากกว่านะครับ10-5ครั้งเปอร์เซ็นต์การครองบอลก็เป็นโปรตุเกสที่ดีกว่า58-42นะ
2: ครับ
0: แต่ก็จบครึ่งแรกด้วยการเสมอกัน 1-1 โดยที่ทางฝั่งของนอร์เวย์เนี่ยทางด้านของเซวิกนี่เซฟ4ครั้งนะครับในขณะที่ดิโก้คอสตานี่เซฟ2ครั้ง
2: เปลี่ยนประตูแล้วใช่ไหมเออดีแล้วเพราะว่าไอ้เกมนัดไหนนะนัดแรกที่เจอกันนี่หรอมั้งไอ้ออยานิรัน
0: อ
2: ่ะ
0: อ๋อฟอร์มหลุด
2: โหแบบแย่น่าเกลียดเลยต้องไปพักใจก่อน
0: ใช่
2: วันนี้ก็ฝั่งโปรตุเกสประตูใช้ดิโก้คอสตาเน้นชุดใหญ่นะไม่ค่อยได้พักกันนะโปรตุเกสชุดนี้เอาผลงานเข้าข่มเรื่องโรนัลโดไว้ก่อนลูเบนดิอาสกับเรนาโตเวก้าเป็นคู่เซนเตอร์มีชัวคันเซโลแบ็คขวาซ้ายนูโนเมนเดสตัวรับมิดฟิลด์ก็ชัวปาลินยากับวิตินยาตัวลุกชัวเฟลิกซ์นี่ก็ดีมากครับยิงมา3เกมติดเลยเล่นกับฟรานซิสโกคอนเซซาวแล้วก็บรูโน่หน้าเป้ากอนซาโลลามอสฝั่งของเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็มีเชียร์เดลูฟอันโตนิโอนูซ่าฮาลันเนี่ยเป็น3แนวรุกกลางก็แน่นนำโดยมาตินโอเดกาดซันเดอร์เบอร์เกอร์แล้วก็แพทริกเบิร์กเซนเตอร์ก็ออสติกาดกับอายเยอร์ ขอเพลงในเน่นายแน่มากหน่อยครับเอาอีกแล้วทำไมเป็นกระแสเรื่องจริงหรือยังไงเนี่ยผมยังไม่ทันได้ฟังเลยเนี่ย
0: เอ้ยแต่วันนี้ไปเห็น

0: มีข่าวสัมภาษณ์น้องๆเขาปลื้มใจนะ
1: ปลื้ม
0: เออน้องก็พ่อน้องก็ชอบอยู่
1: ใช่ไหม
0: อืมส่วนข่าวคราวฟุตบอลเดี๋ยวผมลองเช็คให้นิดนึงแล้วกันนะว่า
1: ซิตี้ประจำวันมีอะไรอีกไหมครับเนี่ยอั
0: ปเดตอะไรเคลื่อนไหวหรือเปล่าซิตี้วันนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะส่วนใหญ่มันจะเป็นบทสัมภาษณ์ของทางเกี่ยวกับโรนัลโดซะมากกว่า
1: ครับ
0: แล้วผมเห็นว่าแวบเหมือนมอยส์เคนมีปัญหาอาการบาดเจ็บต้องถอนตัวนะจากทีมชาติอิตาลีเดี๋ยวขอเช็คแป๊บหนึ่งสครูใครยังไม่หลับไม่นอนนี่ก็ส่ง SMS มาพูดคุยได้นะครับ
1: ครับผมถ้าวันนี้อะไรที่มันโยงกับซิตี้ก็คือแบบอย่างที่เราว่าไปว่าคนที่เกี่ยวข้องกับซิตี้จริงๆเขาก็พยายามหลบสื่อเพราะว่าต้องโดนยิงคำถามเรื่องซิตี้อยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่วันนี้มีคนไม่หลบคือเอลิมานเอ็นดีไอที่มึงย้ายจากเอเวอร์ตันไปซิตี้เนี่ยเพราะว่าแกไปเล่นให้กับทีมชาติเซเนกัลแล้วก็แฟนๆเนี่ยก็เรียกร้องให้แกเนี่ยคือย้ายกลับไปที่โอแอมเมาเคยเล่นอยู่ใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ตั้งแต่ดาวรุ่งเลยแล้วก็ย้ายกลับไปทีนึงด้วยแต่ว่าจริง
1: แจ้งเกิดกับมาร์เซ
0: ย์อ๋อต้องใช้ว่าจริงๆแจ้งเกิดกับเชฟยู
1: อันเรียกว่าผูกพันกับมาร์เซย์แล้วก
0: ัน ใช่เพราะว่าเด็กๆก็เคยอยู่ OM
1: จุดเริ่มที่ OM ก่อน
0: อืม
1: ก็เขาบอกก็ยอมรับเลยว่าแฟนๆเนี่ยโอ้ส่งเสียงเล็กน้อยเขาโหย้ายกลับไปที่ OM เหอะบอกว่าโอเคมันก็ดีนะแต่ผมไม่คิดว่าเรื่องเนี้ยมันจะจบมันจะจบเป็นแบบนั้นหมายถึงว่าจบโดยที่ซิตี้โดนคดีเขาบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบเออแล้วเราคอยมาดูกันว่าจะเป็นไงแล้วก็ตัวผมแค่ว่าผมเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันเป็นไงมาไงเหมือนกันผมพูดได้แค่นั้น
0: เพราะผม
1: อยากดูคนไปเออผมไม่รู้จริง
0: ย้ายพี่ใจเย็น
1: มันถึงไม่กลัวสื
0: ่อ
1: จริงๆนักเตะเจอสื่อไปเถอะเจอไปเพราะคุณไม่รู้เรื่องอ่ะ
0: จริงโอ้โหแล้วจะกลับ OM เอาจริงกลับไปอีกรอบหนึ่งของ OM ก่อนหน้านี้ที่จากเชฟยูไป OM
1: อ่
0: ะก็ไม่ค่อยโอเคนะจนสุดท้ายมาเอเวอร์ตันนี่แหละดูแล้วอาจจะอยู่ในอังกฤษแล้วดีกว่าแม้ว่าตัวเขาเองจะผูกพันกับฝรั่งเศสก็
1: พวกที่ย้ายไปหมาดๆอ่ะเนาะผมว่าก็ใจเสีย
0: เอ็นโซอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ย้ายหมาดๆโหแล้วมันคณะใหญ่3กองกลางเนี่ย
0: เอลเลียตอเดอร์สันอย่างนี
1: ้ยุบบูดดี
0: ้คลาสสิก
1: เอ็นโซ่เฟรนันเดสมิดฟิลด์สามตัว
0: ก็เดี๋ยวดูว่ายังไง
1: แต่มันยาวก็อย่างที่บอกก็ดูดูกันไปผมก็เชื่อว่ามันยาวต้นปีหน้าก็อาจจะไม่จบด้วย
0: ถ้าใจผมก็ยังเชื่อนะอย่างที่บอกนะ มันก็คือประมาณว่าแบบอาจจะโดนตัดแต้มแบบลดความเก่งกาจในการที่จะลุ้นยุโรปไปก่อนในช่วงประมาณสักจะปี2ปี
1: ผมถ้าแบบที่คุณว่าคือทยอยใช่ไหมผมตีว่าก็ถือว่าเป็นเหมือนเป็นการแบบ
0: ช่วยเต็มที
1: ่ผ่อนชำระใช่ไหม
0: ใช
1: ้คำนี้ได้ผ่อนชำระมันติดหนี้เขาอยู
0: ่
1: ก็คุณก็ต้องเป็นแบบคนจนไปกี่ปีว่าไปจนกว่าจะผ่อนบ้านหมด
0: อ
1: ะไรนี
0: ้ผ่อนรถสามฤดูกาลไปฤดูกาลละ30แต้ม
1: แล้วแต
0: ่โอเคส่วนมอยส์เคนก็เจ็บนะครับตามรายงานให้สัมภาษณ์ของมันชินี่ที่คอนเฟิร์มกับ Sky Sport ของอิตาเลียนะครับแล้วก็จะเรียกว่าก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วก็เลยทำให้มีรายงานว่าจาลูกัสคามาก้าน่าจะมีโอกาสได้ออกสตาร์ทในการเจอกับทางตุรกีนะครับก็เกมระหว่างอิตาลีกับตุรกีเนี่ยจะเล่นทางที่สตาดิโอดาลาล่าที่โบโลญญานะครับ
1: ก็ความคาดหวังคือกะทุบตุรกีอีกรอบหนึ่งเพราะตุรกีมารอบนี้นี่แบบอ่อนมากแต่ถ้าเกิดไม่ชนะอีกก็จะไม่รู้เลยผมก็ยังรู้สึกไม่ไว้ใจอิตาลีอยู่ดี
0: ใช่
1: ว่ามันดีจริงๆหรือยังอะไรเงี้ย
0: แต่รอบนี้มอนเตล่าไม่ดีเลยนะครับ3เกมที่ผ่านมาแพ้รวดยิง1แล้วก็เสียถึง8
1: อาการหนักรุนแรง
0: เฮ้ยแล้วผมเห็นข่าว

0: แวบ
1: ว่า
0: ผ่าน
1: ว่ามีสิทธิ์จะโดน
0: ไม่นักเตะดังเนี่ยลาฟาเอลมาเกสที่ไปคุมทีมชาติชุดใหญ่เม็กซิโกสามนัดแรกไม่ชนะเลย
2: เอา
0: เ
2: ออก็เนี่ยนะพวกแบบ
0: ต้องใช้เวลาน
2: ักเตะแบบชื่อดังในยุคนึงกันอ่ะแล้วก็แบบยังถือว่าอายุยังน้อยอยู่เข้างานโค้ชได้ไม่นาน
0: ครับผม
2: ก็ปรากฏว่าเป๋กันไปหลายคน
0: เอาจะมีที่เป็นโค้ชแล้วยังหล่อๆอย่างสม่ำเสมอซีดานอย่างเงี้ยเป๊ปอย่างเงี้ยที่ดูแบบเป็นยอดนักเตะแล้วก็
2: อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลาใช่ไหม
0: ยอนคอยฟ้าไปขึ้นมาอย่างเงี้ย
2: อยู่ระดับสูงตลอดเป็นเทพตลอดเวลา
0: เป็นเทพแต่นักเตะหรือ
2: คุณจะหยิบจับอะไร
0: ใช่มันโชว์นี่ก็โอเคถูกไหมเขาก็ถือว่าก็ประสบความสำเร็จอ่ะ
2: ใช่
0: ซิโมเน่อินซากี้เนี่ยผมบอกว่ากับนักเตะก็เอาจริงก็ยังกลางๆนะสำหรับผมไม่ได้แบบโอเคเข้าถึงขั้นติดทีมชาติก็เหอะแต่ว่าก็เทียบกับพี่ชายเองพี่ชายมันยังโดดเด่นกว่าเยอะเลยถูกป่ะฟิลิปโปอ่ะแต่พอเป็นกุนซือเนี่ยซิโมเน่มันดูแบบดูดีกว่า
2: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้พักหน่อยไหมขอลงมาหยิบน้ำก่อนลืม
0: ได้เลยจ้ะ
2: โอเค
0: เดี๋ยวเบรกสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อ
3: Soccer Live Report
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy ค่าธรรมเนียม

0: 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Soccer Live Report

0: เอาละครับมาติดตามกันต่อนะครับในช่วงของสกอร์รีพอร์ตนะครับคู่กรีซกับเยอรมนีก็กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังแล้วนะครับแล้วก็เยอรมนีก็เริ่มต้นครึ่งหลังได้ดุดันเลยครับพยายามจะเอาประตูขึ้นนำกรีซให้ได้นะครับเมื่อสักครู่นี้เลนัดคามิโอกาสได้ยิงหน้ากรอบเขตโทษด้านขวานะครับปั่นด้วยซ้ายกะให้เข้าสามเหลี่ยมเสาไกลแต่ว่าก็ยังไปเข้ามือของโซลาคิสนะครับกรีซเองเนี่ยเจ้าถิ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวเล่น2คนในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาแต่ว่ามาดูจังหวะนี้ก่อนทางขวาเปิดเข้ากลางมาในกรอบเพื่อได้ยิงแต่ว่าไม่ถนัดสักเท่าไหร่ครับจังหวะได้ตวัดด้วยซ้ายนะครับแต่ว่าโดนขวางไว้นิดนึงนะครับโอกาสเมื่อสักครู่นี้ครับซิมิกาสนะครับคาเลซัสนะครับตัวสำรองที่ลงสนามมาแล้วนะครับเป็นคนตวัดจากด้านขวาเข้ามาแล้วเป็นซิมิกาสครับที่วิ่งหุบเข้ามาในกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามจะยิงแต่ว่าก็โดนแย่ขาสกัดไว้นิดนึงนะครับทำให้ยิงโดนไม่เต็มได้เป็นแต่มุมทางด้านขวากรีซออกสตาร์ทครึ่งหลังเยอรมันบุกเข้าใส่แต่ว่าจังหวะนี้กรีซได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวาครับเปิดโด่งๆมาบงกดลงพื้นแต่ว่าสุดท้ายไปเข้ามือทางอูบิกครับมาฟโลปานอสนะครับโขกกดลงพื้นครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้แรงเท่าไหร่นะครับยิ่งบอไปกระเด้งพื้นแบบนี้ก็โด่งเข้ามือทางอูบิกล้ำสบายครับกรีซที่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่น2คนเนี่ยมีคิซาลิดิสที่โดนถอดออกนะครับเอาทางทานาซิสอันดูตอสลงมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นพาฟลิดิสที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าหนูคอนสแตนตินอสคาเลซัสลงมาแล้วนะครับดาวเตะที่ตอนนี้ไปอยู่กับโบสซินดอร์ทมุนนะครับก็ต้องดูครับการปรับเปลี่ยน2คนของกรีซนะครับในครึ่งหลังแต่เยอรมันของเยอร์เกนคล็อปนี่ยังไม่เปลี่ยนนะครับเกมโปรตุเกสกับนอร์เวย์ครึ่งหลังยังไม่มีประตูเพิ่มเติมยัง 1-1 แล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นด้วยนะครับสำหรับทั้ง2ทีมนะครับในการออกสตาร์ทครึ่งหลังมาส่วนเนเธอร์แลนด์กับเซอร์เบียก็ยัง 1-1 นะครับโดยที่เนเธอร์แลนด์ของชาบี้เอนันเดสเนี่ยเปลี่ยนเอากองหน้าอย่างทางแม็กซ์เมดิงออกนะครับเอาโจชัวซักซีลงไปเล่นแทน
1: โอ้โหติดด้วยเหรอ
0: ติด
1: เซอร์ไพรส์เลยถ้าไม่ได้เห็นหน้าค่าตากัน
0: ในขณะที่ในลีก B นี่อิสราเอลตีเสมอไอร์แลนด์เป็น 1-1 นะครับดอปเปเลสครับนาทีที่47
1: ข้อความคุยก็ได้เหมือนเดิมนะครับ SMS ทาง4689899นะครับมีคำถามฉีกมาในช่วงที่บอลเตะกำพรมโครมในเมนูอาหารทั้งหลายเวลาที่พี่ทั้งสองทานพี่ชอบอาหารอะไรมากที่สุดครับ
0: เอาเป็นกับข้าวโปดแล้วกันผมเป็นทอดมันกับหน่อไม้ผัดเกี๊ยวฉ่ายพี่ชิดอ่ะปลาเห็ด
1: จืดชืดจังเลยปลาเห็ดถ้าเป็นผมก็ต้องปลาเห็ดโอ้ยไม่ใช่คนกรุงเทพเนทีฟแล้วเรา
0: เป็นไรของพี่เป็นไร
1: ผมชอบพวกอาหารอีสานนะแต่จริงนะผมก็กินมั่วตัวเอาจริงถ้าไปเบเลยสิ่งที่กินบ่อยสุดในชีวิตอ่ะก็คือกะเพรา
0: ผมรู้เลยตอบแทนได้เลยไปร้านไหนพี่ก็สั่งกะเพราผมอ่ะถ้าอยู่คนเดียวจะกินกะเพราแต่ถ้าแบบไปกินกับข้าวกลุ่มเพื่อนอ่ะผมจะไม่สั่งกะเพราเลยนะแต่จะมีพี่เป็นคนสั่ง
1: ผมจะสั่งเพราะอะไรเพราะว่าผมอยากรู้ว่าเขาทำกะเพราอร่อยหรือเปล่
0: าเพราะผมอ่ะจะเป็นคนไม่ค่อยกินกะเพรากับร้านที่เป็นข้าวต้มหรือเป็นร้าน
1: ผมว่าโทรสั่ง
0: เลยผมจะกินกะเพราก็ต่อเมื่อเป็นร้านตามสั่งหรือเป็นร้านแบบกะเพราโดยเฉพาะ
1: แล้วทุกครั้งที่ผมสั่งมันก็ต้องมีคนทำหน้าเหยียดหยามผมไม่เข้าใจว่าทำไมสั่งกะเพราไม่ได้ไงวะ
0: แล้วพี่สั่งทุกรอบด้วยไง
1: มันมีแต่คนทำหน้าเหยียดหยามทำไมอ่ะก็อยากรู้ว่าเขาทำกะเพราอร่อยเปล่าสำรวจว่าเป็นการสำรวจสำรวจตลาดกะเพราแต่เดี๋ยวครับมีเรื่องครับ
0: มีผู้เล่นของกรีซนี่ล้มลงไปแถวๆริมกรอบเขตโทษด้านขวานะครับแล้วกล้องเมื่อกี้มีจับทางชาฮันไปทีหนึ่งเดี๋ยวดูว่าเกิดอะไรขึ้น
1: จะลุ้นจุดโทษหรือเปล่า
0: โอ้ชาฮันเหมือนวิ่งไปแล้วเหมือนใช้ศอกทุ้งไปก่อนนิดนึงนะครับ
1: ตั้งไหล่ชนมันไหล่เข้าปลายคาง
0: ซาลิคาสนะครับที่โดนปะทะเข้าไป ผู้เล่นของกรีซพยายามไปฟ้องนะครับแต่ว่ากิมองตุแปงก็ไม่หว่าอะไรครับ
1: คือก็จะไปสกรีนด้วยการแบบไปเกรงตัวดักอ่ะแล้วมันช่วงไหล่อ่ะไปสอยเข้าปลายคางพอดีเลย
0: หมวกเยินครอปนี่เห็นข่าวว่าเดี๋ยวทำขายนี่ใช่ไหม
1: ใช่ฮิตแน่นอนจ้างครอปคนเดียวแบบคุ้ม
0: มาหลอกช่วงนี้ต้องรีบออกหน่อย
1: ใช่
0: กำลังจะหมดสัญญากันทีมชาติเยอรมันและอาดิดาสเนี
1: ่
0: ย
1: แต่ด้วยความที่ว่าตัวแกเองอ่ะก็มีสปอนเซอร์ส่วนตัวเป็นอาดิดาสอยู่แล้วไงเพราะงั้นเนี่ยมันก็ขายแบบทางอ้อมได้อีกแบบนึงเนี่ยแล้วก็ดูมันต้องมีแบบคอลเลกชันอะไรที่มันแบบ
0: จะมีชุดอัมบราอีกเหรอ
1: แบบตอดได้อะไม่ใช่ต่อให้มันเป็นแบบเข้าพาร์ทไนกี้เต็มตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นแบบในเวอร์ชั่นของสปอนเซอร์ส่วนบุคคล
0: ช่วงปี2ปีหลังนี่เลทโทแล้วเลทโทอีก Adidas เนี่ยจะกัดเยอรมันกับแมนยูกับลิเวอร์พูลเหรอ
1: ดีแล้วคนบางทีแบบเขาคิดถึงคอลเลกชันเก่าๆแล้วมันไม่ใช่ว่าหายก็ได้ง่ายๆไง
0: ราคาแรงไงพูดต่อไปถูกแรงไปตามไปด้วยไอ้พวกตัวออริจิ
1: หมายความว่าไงมันมีผลยังไงนะ
0: ก็คือสมมติว่าไอ้ตัวเรโทรมันออกใช่ไหมไอ้ตัวออริจินอลมันบางทีมันดันราคาสูงอีกแต่เยอรมันจังหวะนี้ไม่ได้ยิงครับโอ้โหคลุกคลิกอยู่หน้าเปล่าตุงกรีซ
1: เน้นกัก
0: ที่นี่ออกไหมสมมติว่าเรโทรมันราคา
1: สมมติว่าอย่างลิเวอร์พูลไอ้ดูการล่าสุดไอ้เสื้อสีขาวที่มันเขาทำเรโทรมาม ันมีผลยังไง
0: บางทีมันทำให้ไอ้ตัวออริจินอล
1: ไอ้ตัวตั้งแต่ปี94-95
0: พวกนั้นเนี่ยราคามันถูกดันสูงขึ้นไปเพราะเขาก็มองว่าอ้าวก็ขนาดเลทโทออกมาคุณ 4,000 กว่า
1: เออ
0: ถูกไหมคนเก็บออริจินอล
1: เพราะว่าตัวเลทโทมันดันแพงกว่าเสื้อแบบเจอร์ซี่ปัจจุบันเนี่ย
0: ใช่ใช่เพราะเท่าไหร่มันออกมา 4,000 กว่ามึงถ้าเป็นตัวที่มันมีโฟมเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อไหร่อ่ะผมจะเห็นมันจะขึ้น 4,000
1: เออมันน่าตกใจตรงที่บอกเออผมก็ตกใจว่าแต่ผมนึกว่าจะราคาจะอยู่เรทเดียวกับเสื้อแข่งปกติ
0: แต่ด้วย
1: ว่ามันตีขึ้นมาเป็นแบบเป็น
0: วัสดุแพงกว่าเลยเพราะว่าไอปัจจุบันมันเฟกไงถูกไหมล่ะมันก็บางทีนั่นแหละการช่วยดันออริจินอลขึ้นไปยิ่งจะเป็นคือถ้าเป็นออริจินอลที่มัน
1: ไม่ได้เป็นเฟกมันเป็นผ้าปักเขียวขาวอะ
0: ไอมันจะเป็นโฟมเป็นลักษณะมันเป็นโฟมไอเขียวขาวมันเป็นโฟมแผ่น
1: โฟมแผ่นจำไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: ไม่เป็นโฟมแผ่นมันจะไม่ได้เป็นตัวอักษรเนี่ยมันจะเป็นโปรแผ่นขาวๆแล้วก็มีตัวสื่อไอ้สปอนเซอร์สีดำ
1: เป็นทั้งแผ่นมาเลยเป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
0: ใช่ใช
1: ่ผ้ามาเลย
0: ใช
1: ่แต่ในนี้บ้านเราก็มีงานเสื้อเป็นปกติไปแล้วใช่ไหม
0: ถ้าจะทุกเดือน
1: เดือนละครั้งสองครั้งแบบ
0: โอ้แล้วเดี๋ยวนี้นี่คนเวียดนามคนอินโดนมาซื้อชุดบอลในบ้านเราเยอะมากราคาบ้านเราถูกกว่านะกลายว่าตอนนี้นี่พ่อค้า
1: เราเริ่มตลาดบ้านเราโตขึ้นเรื่อยๆนะพ่อค้ามาซื้อไปด้วยซ้ำ
0: ใช
1: ่ถือว่าคุ้มเอาไปขายต่อแล้วคุ้ม
0: แต่คนเฉพาะคนเก็บในบ้านเราก็จะรู้สึกเจ็บปวดนิดนึงมันต้องซื้อราคาสูงขึ้นเพราะว่าการแข่งขันในตลาดมันก็จะสูงขึ้น
1: ดีมานด์มากขึ้น
0: ใช่Just go back to what Ivan Jovanovic said about this
1: new Germany side, different players, completely different. ฟรีคิกของเยอรมันครับเยื้องฝั่งซ้ายของกรอบเขตโทษตามหาทางเจาะทุกครั้งครับลองลุกนิ่งดูบ้างจะไปรอมอยู่กับเวสครับเวสเปิดแน่นอนดูจากแอคชั่นแล้ว
0: ตัวอัมลานี่ใช่ไหมเยอรมันตัวนี
1: ้เฉยๆอ่ะ
0: มันตัวอัมลา
1: แต่มันก็ติดตรงนี้ไงเดี๋ยวฟรีคิกครับเวสหยอดขึ้นมาเอ้าบ้าบอลตกเสาไกลแต่ว่าตั้งเท้าไม่ทันนะมาลิงเจาบอลตกใส่ขาแล้วก็โดนออกหลังไปเลยครับ
0: ขวาของเฟียสนะครับเปิดเข้ามาแถวเหลี่ยมเสาไกลแล้วมาลิงเจาจังหวะแรกจะแปรด้วยขวาอะไรครับแต่มันโดนไม่เต็มพอจะตามไปยิงทีบอลมันกระเด้งห่างตัวหลุดออกหลังไปก่อนครับมาลิงเจาก็ดูแล้วโอกาสก็ยังเป็นเยอรมันนะครับที่มีโอกาสมากกว่านะครับจริงครึ่งหลังก็มีโอกาสถ้าได้ลุ้นแบบจ่าๆหน่อยก็ลูกยิงของทาง ระดับคราวที่ไปติดเซฟนะครับเมื่อกี้ผู้ใหญ่บอกลูกการที่เรายิงนิวคาสเซิล5ประตูนะมาริกจาวผมต้องไปดูว่าจริงไหมจริงนะฮะไม่ได้เชื่อเหมือนกันนะยิงทุกรายการเป็น5ประตูมาริกจาว
1: เออผมจะไปติดภาพที่รู้สึกว่าแบบแกเป็นกองหลังที่ก็ไม่ได้เก่งขึ้นอ่ะกับตอนที่อยู่มิลานมา
0: อ่ะพี่คิดดูอยู่มิลานเนี่ย3ฤดูกาลอ่ะทุกรายการนะ3ฤดูกาลนะยิงประตูเดียว
1: แล้วครั้งที่ปีแล้วมันปีที่แบบนิวคาสเซิลเกมรุกก็ไม่ได้ดีเด่นเลยโหช่วยไปเยอะมาก
0: โอ้แล้วมานิวคาสเซิลปีแรกคุณทำไป5ประตูผมเออเมื่อกี้ผมฟังผิดเปล่าวะ
1: ช่วยได้เยอะมากเลย
0: ต้องคลิกเข้าไปดูเนี่ยก่อนหน้านี้นะกับชาเก้ช่วงเวลาที่มีไปเล่นในลีก้า2เยอรมัน1ฤดูกาลด้วยเนี่ย61นัดทำ3ประตูจากทุกรายการ
1: ก็คือเรียกว่าซีซั่นที่อยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยคือเป็นซีซั่นที่ยิงได้มากสุดในอาชีพเลย
0: ใช่ทั้งที่คุณเล่น54เกมทำ5ประตูกับมิลานเนี่ยคุณเล่น85นัดจากทุกรายการทำแค่ประตูเดียว
1: ประมาณครับบิชอปไหลออกซ้ายมา

0: ทีหนึ่งฉันมุมแคบโยกสับขวายิงยัดก็ทื่อๆครับไม่ผ่านบล็อกครับโดนบล็อกแล้วก็เบาเข้าซองอีก
1: ก็ดูจะวุบวาบสุดนะครับในเกมนี้ผ่านมา1ชั่วโมงตรงนี้ครับชาฮัน
0: แล้วก็เกมบุกก็ยังเอียงไปฝั่งซ้ายของชาฮันเช่นเดิมคำถามมาขยี้ต่อเลยถามต่อเลยว่ากับกระเพราร้านไหนอร่อยสุดครับ
1: สำหรับผมให้ตะแปะนะผมยังให้ตะแปะเบอร์หนึ่ง
0: ไม่รู้จัก
1: กระเพราตะแปะจะอยู่ตรงอโศกพี่เป็นหนึ่งในร้านที่ถูกยกว่าเป็นหนึ่งในกระเพราที่อร่อยที่สุด
0: เขาเป็นร้านอะไรร้านตามสั่ง
1: เป็นร้านตามสั่งที่เป็นกระเพราโดยเฉพาะ
0: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
1: เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระเพราแล้วเขามีกระเพราที่เป็นใช่ว่า
0: โอ้แล้วอยู่อโศกเงี้ยนะ
1: ใช่ใช่
0: ติดจะตาย
1: เขาจะมีกะเพราที่เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเขาก็มีนะเมนูเนี้ย
0: เป็นเอ็กซ์เพิร์ทไปเลย
1: เป็นเอ็กซ์เพิร์ทด้านกะเพราไปเลยคือผมเคยตัดสินระหว่างกะเพราตะแปะกับกะเพราเผ็ดมาร์ก
0: เออไม่เคยกินเลย
1: ผมก็ลองทั้งสองอันแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมจะชอบตะแปะมากกว่าใช
0: ่โอ้โหแล้วน้ำลายไหลเ
1: กินน้ำลายเลยนะแต่ก็ราคามันจะสูงหน่อยนะมันก็จะตกประมาณถ้าคุณรวมไข่อ
0: ารมณ์ว่าของมีแบรนด์หน่อย
1: ใช่ประมาณ120 130รวมไข่นะของพี่มีไหม
0: ไม่มีไม่มีกินไปเรื่อย
1: แต่ถ้าชาวปากน้ำก็คงจะเติบโตมากับกะเพราห้องเย็นคือเป็นกะเพราที่ผมก็ตอบไม่ถูกไว้พี่คือผมใช้คำว่าถามว่าอร่อยไหมผมก็ตอบไม่ได้
0: ผูกพันบางอย่างบางอย่างอะเราอร่อยเพราะผูกพันกับร้านนี
1: ้ผมคิดว่าผมเป็นไว้พี่แต่สุดท้ายเมียผมซึ่งเป็นคนบางกะปิเนี่ยมากินทีแรกก็เฉยเฉยอะไม่เห็นจะโดดเด่นกว่าร้านอื่นทุกวันนี้ติดเหมือนผม
0: อ๋อเหรอ
1: เออ
0: มันอาจจะผูกพันตามก็ได
1: ้มันผูกพันเลย
0: จริงๆหลายร้านนะที่แบบผมคิดว่ามันอร่อยแต่ว่าพอแบบไม่ได้กินมาเป็น10ปีกับไปกินอะไรเงี้ยไม่มันก็เฉยเฉยแต่เรารู้สึกดีอะว่าเราแบบ
1: รสชาติ
0: ม
1: ี
0: ความทรงจำกับร้านนี้อะไรเงี้ย
1: พี่คิดถึงเขามาแล้วครับนิกวอตเตอร์มาเดอร์นะครับกับซาอิดเอลมาล่านะครับกองหน้าดาวรุ่งหรือว่ามิดฟิลด์ตัวด้านข้างนะครับจากโคโลนเป็นอีกคนนึงที่จะถูกส่งมาและดัดข้าวโดนถอดออกนะครับ
0: เงียบเลยขวาไม่บุกนะเล่นดัดข้าว
1: เอลมาล่านี่เป็นการลงสนามในนามทีมชาติชุดใหญ่นัดที่2เท่านั้นเองนะครับดาวเตะวัย20ปีก็เป็นเกมลุกด้านข้างนะครับบุกาเป็นคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วเป็นวอเตอร์มาเดอร์ลงมาก็ตามตำแหน่งนะ
0: ก็ควรออกของบุกาก็วันนี้ไม่ดีคร
1: ับ
0: แล้วดวงไม่ดีด้วยเกือบยิงเข้าไปแล้วนะครับเพื่อนโดนจับแฮนด์บอลก่อนตั้งแต่กลางสนาม
1: เออใครมีกะเพราร้านไหนอร่อยก็บอกได้นะผมเป็นคนชอบกินกะเพราใช่ไหมว่าทางเขาบอกว่าตลอดชีวิตนี้เนี่ยคุณจะเลือกอาหารได้เพียงอย่างเดียวที่เหลือในชีวิตนี้ที่จะต้องกินนะผมเลือกกะเพรา
0: เออผมก็ไม่ต้องคิดมากเลย
1: เออใช่ไหม
0: กะเพราจบ
1: ใช่ถ้าเลือกได้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าคุณมีร้านไหนที่คุณคิดว่านี่คือสุดแล้วเนี่ยส่งมาใส่ถั่วยาวได้ไหม
0: ไม่ได้
1: เออผมเคยไปดูที่มันเป็นรายการแต่ว่าเรื่องของกะเพรานะในอดีตยุคไกลมากแล้วอ่ะมันก็มีการถูกบันทึกไว้ว่ากะเพราบางทีก็ใส่ถั่วฝักยาวเหมือนกันนะพี
0: ่
1: เออผมก็เลยเออไม่แน่ใจแล้วว่าตกลง
0: เพราะว่ามันเถียงกันง่ายเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยโดยพื้นฐานมันมีคนไม่ชอบถั่วฝักยาวเยอะ
1: ผมเป็นหนึ่งในนั้นถ้า
0: เพราะว่ามันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของมัน
1: ถู
0: กว่าล่ะ
1: แล้วมันมา
0: แล้วก็มันด้วยความที่ว่ามันเป็นของที่ต้องเคี้ยวอ่ะมันมีความแข็งหน่อยนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วมันทำให้รู้สึกว่าเวลาเรากัดลงไปอ่ะมันไปกบกลิ่นกะเพราที่เราชื่นชอบหรือเปลี่ยนรสชาติของเราไปรวมไปถึงพวกใส่ข้าวโพดมาด้วยนะแครอทอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ชอบนะเออเอาเพียวกะเพรามาเลย
0: ดีต่อสุขภาพมัน
1: แหละแล้วชอบแห้งหรือแฉะหรือกรุบกริบ
0: ชอบแฉะเว้ย
1: หรอเออนั่นพี่ตายผมว่าผมที่ชอบแห้งมากเลย
0: ชอบแฉะผมชอบกินอะไรที่มันขลุกขลิก
1: อ๋อผมเนี่ยแห้งๆ
0: แล้วแห้งๆเนี่ยโหแค่ผมเห็นผมก็ติดคอแล้ว
1: ผมนี่ถ้าแห้งๆและเค็มๆมานี่โอ้โห
0: แต่อะไรที่เขาทำเป็นแบรนด์เนี่ยมักจะเป็นสายแห้ง
1: ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นสายแห้ง
0: แต่ผมก็เข้าใจว่าเพื่อที่แบบเวลามันส่งมันอะไรเงี้ยมันจะได้แบบไม่เละกันไปโอ้โหสเต็ปของซิมิคัสครับ

0: สามารถที่โรเตชันได้มากขนาดนั้นส่วนใหญ่ด้วยเยอะพอเอาเข้าจริงแล้วเขาก็ไม่ทิ้งกันนะ
1: แล้วบางทีผมมองว่าถ้าเป็นพวกกุนซือใหม่ก
0: ็มันจำเป็นเรื่องผลการแข่งขัน
1: ใช่เพราะมันก็ต้องเป็นการใช้ว่าปรุงแต่งก่อนอ่ะติดเครื่องก่อน
0: ฟรีคิกครอสเข้าไป 2-2 โอ้โหได้หม่งครับแต่โดนบางไปนิดนึงครับลูกเปิดของซิบิคัสเป็นคนหม่งคือเป็นมาร์ฟโรมานอสครอสจะขวาโดนไป 2-2 อีกทีนึงแต่ว่าโอ้โหยืดได้สุดครับโยนัสอูบิกคว้าบอลเข้ามือไว้ได้
1: ครึ่งหลังในลีก A นี่ไม่มีประตูเลยนะครับเงียบกริบ
0: ลืมเปิดดูโปรตุเกสต่อเลยดูได้ดูได้คนเดียวโทษที
1: เข้าไม่ได้เลยขอบคุณมาก
0: จำไว้นะคุณไปขอพาสเวิร์ดมาแล้วก็เมมไว้บันทึกไว้เวลาหลุดก็กรอกยูเซอร์พาสเวิร์ด
1: พี่เชื่อผม
0: เข้าโดยตรงได้เลย
1: เพื่อนพี่ก็ไม่รู้เพราะทุกครั้งเขาก็จะบอกผมว่าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวบอก OTP ให้
0: ได้เพราะเพื่อนผมค่อนข้างโง่
1: โง่บวกโง่ไงดับ
0: เ
1: ป็นดับเบิ้ล
0: ใช่โง่บวกโง่ด้วยโอ้ชาเลนจ์ไม่น่าดูไม่มีใครช่วยใครได้เลย
1: จับมือผม2คนนี่โอ้
0: เหมือนลุง2คนมาคุยกันเรื่องเทคโนโลยีเหมือนลุงใช้สมาร์ทโฟนด้วยเป็นเดี๋ยวมันชิ่งออกขวาขึ้นมาอีกทีลูกนี้โอ้โหน่าเกลียดมากครับจังหวะเบิ้ลขวาขึ้นไป
1: เฮ้ย
0: ใส่เอลมาล่าไปนู่น
1: โจชัวเซิร์ฟ4ครับ
0: เฮ้ย
1: คุณดูซิว่าเขาทำยังไงอ
0: าจารย์ซี
1: โอ้โหแล้วก็ลิเวอร์พูลเองก็อาจจะเป็นข่าวดีหน่อยตรงที่เดี๋ยวดูก่อนว่ามีปัญหาการบาดเจ็บเปล่าไม่น่าจะมีนะถอดเอาแลนด์คาเฟนแบ็กออกไปแล้วนะครับ
0: เอ
1: าทางด้านของซิเชลนะครับลงมาคูบิลิสโดนถอดออกนะครับเอาทางมูซาคีติสลงมานะครับ
0: เหนื่อยปากเหนื่อยลิ้นเหลือเกินในเนเธอร์แลนด์จังหวะขึ้นนำ 2-1 บอลขึ้นมาจากฝั่งซ้ายแล้วก็ขวางมาหน้ากรอบไปโทษเปลี่ยนจนกระทั่งไปทางฝั่งขวาดูมฟริสโอ้โหปาดบอลเรียดผ่านเข้ามาในกรอบ6ล้านแล้วก็ทะลุไปถึงเสาไกลครับวันย่าไม่ถึงโควิดสวิตไปยืนกักไม่ออกมาตัดบอลแต่แรกก็เลยเสร็จเลยครับที่เสา2โชชัวซึกซีครับมุมแคบหน่อยแต่แกก็ยิงยัดสวนทางเข้าไปได้ครับเอ้ยไม่ใช่ดิเป็นคนแท็บอินบอลระยะ10เซนติเมตรมากกว่าเพราะว่าที่เสา2ดูไม่ทันว่าเป็นใครเลยที่ปาดบอลย้อนกลับมาจนกระทั่งอยู่ในจังหวะที่เป็นประตูโล่งๆไปแล้วโหยิงระยะ10เซนครับไม่ถึง1ไม้บรรทัดดีจุนยังคมเป็นไง
1: ไม่ได้ดูสิ
0: ก็away from Zalakis รูเบนฟานบอมเมลครับเป็นคนที่แอสซิสต
1: ์ลูกชาย
0: ปาดจากเสา2กลับมาหน้าปากประตูแล้วก็ซึกซี่นี่มีวาสนาครับได้จิ้มบอลระยะ10เซนเข้าไปโอ้ that's risky and cleared away in the nick of time
1: Kouliarakis ก็เหลือแค่คู่เรากับคู่เวลส์กับเดนมาร์กนะที่ยังไม่มีประตูสักทีเปอร์เซ็นต์การครองบอลถึงตรงนี้ก็เยอรมันก็ยังเหนือกว่านะครับ 62-38
0: กรีซสลับมาเป็นฝ่ายได้ครองบอลบ้างครับเล่นอยู่ในแดนตัวเองโอ้โหโดนบีบจนล้มเนี่ยจ่ายออกข้างเองครับไม่มีอะไรครับคุณเลลาคิสไปตามเก็บบอลไม่ทัน
1: จริงๆกรีซก็จะมีเจ้าคนหนึ่งที่ไปอยู่กับดอร์ทมูนด์แล้วไปเจ็บหนักอะช่วงต้นฤดูกาลเลยอะ
0: เจ็บแบบเอ็นไขว้หน้าขาดเลยอีกตัวหนึ่งพูดถึงดอทมูลแล้วจู่ๆผมก็นึกถึงเจ้านี่ขึ้นมา
1: ใครครับ
0: ตอนนี้ยังเป็นฟรีเจนอยู่ปะ
1: เจดอนเหรอ
0: เจดอนซานโช
1: ใช่
0: ใช่ไหมก็ยังไม่ได้ไปเซ็นกับใครใช่ไหม
1: ครับผม

0: จริงจบกับดอทมูลผมว่าสวยสุด
1: Also pointed out that this could be a golden generation for Greek football.
0: ความพยายามในการขึ้นเกมบุกของเยอรมันพวกชุดตัวสำรองลงมาก็ดูว่าจะไม่ได้ทำให้เกมมันดีขึ้นเท่าไหร่พูดถึงไซเอลมาร่าเนี่ยทำไมช่วงซัมเมอร์เงียบไปเลย
2: จริงๆมันก็มีข่าวแวบๆอยู่กับบางทีเหมือนกันนะ
0: แต่รู้สึกว่ามันแบบไม่ได้มีข่าวในหน้าสื่อตลอดเวลาเรื่องโอกาสย้าย
2: หรืออาจจะต้องรอให้มันมีความต่อเนื่องเรื่องของฟอร์มการเล่นมากกว่านี้ไหม
0: เนาะ
2: อืมซาเลียกัส
0: คูลิราคิสคูลิราคิสครับให้ทางซ้ายกับซิมิคาสวนกลับมาอีกทีครับให้ฝั่งเยอรมันเป็นฝ่ายไล่เอาแต่ว่าความเข้มข้นในการไล่บอลก็ไม่โหดเท่าครึ่งแรกนะครับเลี้ยวแรงก็ยุบยุบกันไปหลายคน
2: เท่าที่ผมไปดูข่าวดอทมุนเนี่ยเคยยื่นข้อเสนอระดับประมาณ45ล้านยูโรแล้วโดนปฏิเสธ
0: เพื่อ
2: เอลมาร่า
0: โอเค
1: lightly apologizing to Clément Turpin for the outburst that's earned him a
2: แล้วเขาบอกว่าถ้าดูตรงนี้ในรายละเอียดของสัญญาเนี่ยคือโคโลเนี่ยต้องการระดับ50ล้านยูโรขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีค่าขีดสัญญาด้วย
0: ก็แสดงว่าสัญญายังรัดกุมอยู่ในระยะยาวพอสมควร
2: ถึง2031
0: เพิ่งต
2: ่อถ้าตามรายงานก็จะเป็นดอทมุนเนี่ยที่อยากได้มากสุดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ไหวกับราคาที่ถูกตั้งเอาไว้แล้วโดนปฏิเสธในจำนวนประมาณ45ล้านยูโร
0: กล่าวเป็นว่าเดี๋ยวมาล่าลงสนามไม่ได้สักพักก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะมาริกเจ้าเก็บบอลลงพื้นได้ครับชิงกันออกบอลทางขวาเซริเอลมาร่าเล่นชิงกับโบเทอร์เบอร์โอ้โหให้แล้วไปคนละทางไม่เข้าใจเหลี่ยมให้บอลนะครับเอลมาร่าวิ่งฉีกออกด้านข้างโบเทอร์เบอร์แทงบอลเข้าไปตรงกลางครับก็เลยโดนดักไว้ได้แล้วแถมเอลมาร่าไปเสียฟาวล์อีกใช้บราซิลทำปลาเห็ดอร่อยครับแถวกำแพงเพชรแล้วก็นครสวรรค์ชอบทำกินกับจิ้มพริกป่นอร่อยมากครับอันนี้ถ้าเรื่องว่าทำมาจากอะไรเนี่ยผมไม่รู้ไม่แน่ใจน้ำจิ้มพริกป่นน้ำจิ้มพริกป่นอารมณ์ไหนเป็นอารมณ์คล้ายน้ำจิ้มแจ่วงั้นนะฮะโอ้สูตรนี้ผมไม่คุ้นนะ
2: แต่ผมเป็นคนกิน
0: ใช่ปลาเห็ดบ้านผมเนี่ยมันก็น้ำจิ้มก็จะไม่ต่างกันกับของชาวกรุง
2: ผมมันจะเป็นคนที่กินทอดมันไม่ใส่น้ำจิ้มอยู่แล้วผมจะกินทอดมันแห้งๆกับข้าวเปล่าเนี่ยคือถ้ามีเมนูเนี่ยผมกิน2จานเป็นอย่างน้อย
0: เด็กน้อยมากเลย
2: ซื้อจืดไม่แต่ตัวของทอดมันอร่อยอยู่แล้วไง
0: แต่ผมเป็นมนุษย์ติดน้ำจิ้มทุกอย่างขอให้ได้จิ้ม
2: อ๋อเหรอแต่กลายว่าผมมันเป็นคนไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มนะน้อยมาก
0: ดีแล้วล่ะว่ากินน้ำจิ้มเยอะจริงๆก็ไม่ดี
2: เพราะอย่างกินพิซซ่าพี่ต้องใส่ซอสไหม
0: โอ้เหยาะนู่นเหยาะ
2: โอ้ไม่เลยผมไม่ใส
0: ่แล้วก็ให้เครื่องปรุงอะไรมาเขาใส่หมดเลย
2: ผมไม่ใส่เลยพิซซ่านี่ห้ามใส่เลย
0: ผมเป็นมนุษย์เครื่องปรุงอย่างก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้มัน
2: เลยพี่ปรุงเยอะมากเหรอ
0: หลักๆคือพริกกับน้ำส้มโอ้โหกรีซเกือบจะมีโอกาสขึ้นนำครับบอลครอสจากฝั่งขวาเข้าไปตกพื้นแล้วก็โดนไปถึงเสาไกลแต่ว่าโอ้จังหวะไม่มงแบบเน้นๆแล้วนะครับแต่กลายเป็นว่ามาซูรัสตั้งหัวไม่ดีพอปิ้นออกไปตำแหน่งดีด้วยครับถอยกลับมาทันไม่ล้ำหน้าด้วยนะครับ
2: แต่ว่าเป็นจังหวะที่บอลมันกระเด้งพื้นมาก็อาจจะทำให้การ
0: แอนโทนีกอร์ดอนเขายังมงได้เลย
2: การจังหวะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยพอมันกระเด้งมาเพราะจะมงมันกลายไปโดนเหลี่ยมตายบอล
0: ลูกกอร์ดอนมงยากเลยนี
2: ่ลองให้มงอีกทีนึง
0: แต่ผมชอบมากลูกนั้นแบบมันหลบโอ้เปิดก็ยากมงก็ยากคู่หูสกาวเซอร์เป็นไง
2: โอ้กอร์ดอนนี่ก็ไม่น่าเชื่อนะตอนออกจากเอเวอร์ตันผมยังรู้สึกว่าเออขายได้ราคานี้ก็โอเคเพราะกลัวมันจะ
0: โอ้มันจะตันแล้ว
2: ใช่
0: ไหมถึงว่าไม่เก่งไปกว่านี้แล้วอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ดูไม่ค่อยโอเคไปมาดีขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นจอมแอสซิสต์ไปละ
0: กาแฟเมนูอะไรอร่อยสุดครับ
2: ผมก็คงลาเต้มึงแต่หลังๆผมก็จะกินอเมริกาโน่มากกว่า
0: ถ้ากินเอาอร่อยเนี่ยพวกมาเคียโต้อะไรพวกเนี้ยที่มันแบบมีคาราเมลมีอะไรเงี้ยมันมีความหอมของมันไง
2: ครับผมพี่กินกาแฟใส่น้ำตาล
0: ถ้ากินเอาอร่อยนะไม่ใส่ไม่ใส่มานานแล้วผมก็จะกินกาแฟดำทื่อๆหรือว่าเรียกเขาว่าเรียกให้มันโกโก้อเมริกาโน่ก็ได
2: ้เออพี่เป็นผมเลยอะหลังๆคือแทบจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลแล้ว
0: เพราะผมเป็นคนกินกาแฟเยอะใส่น้ำตาลไม่ไหวผมก็กินแบบติดเลยละวันไหนไม่กินปวดหัวด้วย
2: จริง
0: แบบแรกๆไม่รู้ตัวว่าทำไมมันปวดหัวจี๊ดๆแบบหนึบหนึบงงงง
2: เป็นทุกคน
0: โอ้กาแฟจริงเว้ยมันเสพติดจริง
2: จริงเลิกแรกๆก็จะเวียนหัวด้วย
0: ไม่เลิกอะ
2: แต่ถ้าคุณเลิกเนี่ยผมบอกเลยคุณห้ามไปเชียงใหม่
0: มันก็มีแต่ร้านกาแฟเดี๋ยวนึงมาเดี๋ยววัยรุ่นสมัยนี้เขาหนีมากินชาเขียวมัทฉะอะไรกันแล้ว
2: เออแต่ผมเป็นคนไม่โดนกับพวกลาเต้มัทฉะหรืออะไรก็ตามผมเฉยๆมากเลยผมอุตส่าห์เลิกกินไปรอบนึงไปเชียงใหม่เท่านั้นเรียบร้อยยอมเปลี่ยนเกมรับนะครับเอามาร์ฟลูปานอสออกครับเอาเลสซอสลงมา
0: ต้องมาร์ฟลูปานอสงงเลยว่าผมเหนียวผมอยู่ดีๆถอดผมออกทำไมอ่ะเอาเลสซอสมาเล่นแทนนะแล้วเป็นจังหวะกำลังขึ้นไปได้ลุ้นเตะมุมด้วยครับคริสเปิดยัดมาทางเสาแรกก็โดนมงสกัดได้ก่อนนะครับชาฮันถอยลงมาช่วยเกมรับ
2: แล้วเดนมาร์กบุกนำเวลส์ 1-0 นะครับให้ทายว่าใครยิง
0: คอยลุนนาซี
2: ่ถั่วกับต้
0: ม
2: จุดโทษนาทีที่75นะครับลาสมุดคอยลุนยิงให้เดนมาร์กขึ้นนำเวลส์ไปแล้วเท่ากับว่าเหลือคู่เราคู่เดียวนะลีกเอตอนนี้ที่ไม่มีประตูที่คาร์ดิฟเพิ่งจะมีประตูไป
0: ก็ต้องไปก็บ่นทั้งสองอย่างคือเกมรับของกรีซมันก็เหนียวแล้วเกมบุกของเยอรมันมันก็ไม่พอที่จะแบบสร้างโอกาสใหญ่ๆได
2: ้จังหวะเอลมาล่าจะไปก็โดนสกิดล้มลงไปครับได้ใบเหลืองไปด้วยครับจังหวะนี้ของซาลิคัส
0: แล้วครึ่งหลังเวียสเองก็ไม่ได้เด่นเหมือนครึ่งแรกแล้วด้วย
2: แล้วก็จะพลาดการลงเล่นในเกมนัดต่อไปด้วยนะครับซาลิคัส
0: ฟิลิปทรอยครับดันเกมขึ้นสูงหน่อยทรอยย้อนมาตั้งตรงกลางอันทอนครับดันสูงอีกคนหนึ่งพาวโลวิชแทงออกซ้ายมาอีกทีหนึ่งฉันโอ้โหตวัดโดมไปเสาสองยังปาดกลับมาทันแต่ว่าติดที่ซิมิคัสนะครับโอ้ยังแน่นหนึบดีเหลือเกินครับเกมรับของกรีซไม่มีพลาดให้ง่ายจริง
2: เหลืออีก10นาทีครับเกมที่กรีซยัง 0-0 นะครับเกมระหว่างกรีซกับเยอรมัน
0: ดับรัมตักโด่งเข้ากรอบไปโทษก็ลึกเกินไปอีกครับไม่มีอะไรโดนปล่อยออกหลังไปอีกไม่มีตัวที่สร้างความแตกต่างได้จริงครอปก็คุยกับไรเดอร์สว่า10นาทีที่เหลืออยู่เอาไงกันดีมันจะมีมุกอื่นไหมดูหาตัวพึ่งพาไม่ได้เลยเกมลุกก็พยายามเปลี่ยนตัวไปแล้วด้วย
2: นี่กลายว่า2เกมนี่ ก็จะไม่แพ้เยอรมันเลยนะ
0: เอ้าโอ้โหกอนซาโลลามอสครับยิงไม่เกรงใจรุ่นพี่เลยให้โปรตุเกสนำนอร์เวย์ 2-1 นะครับนาที79เดี๋ยวเธอ
2: โอเคเฮซุสบอกเป็นไงไม่ต้องง้อพี่โดก็จะเก็บ12แต้มเต็มนะถ้าเกิดชนะได้
0: โอ้เป็นจังหวะทำเงินสวยนะครับบอลของโปรตุเกสเนี่ยขึ้นมาหน้ากรอบเขตโทษชัวร์ฟิลิกชิปเข้าไปฝั่งขวาแล้วก็มีตัวสอดขึ้นมาเบิ้ลย้อนกลับมาหน้าปากประตูวิตินยาครับเป็นคนชิปเข้ากรอบเขตโทษแล้วชัวร์ฟิลิกสอดขึ้นมาทางฝั่งขวาได้แปรบอลย้อนกลับมาหน้าปากประตูโดยที่กอนซาโลรามอสก็ได้ชาร์จจ่อเลยครับให้โปรตุเกสออกนำ 2-1 ในช่วงท้ายเกมก็ถ้าแบบนี้โปรตุเกสก็มีโอกาสที่จะชนะ4เกมรวดเลยทางสะดวกก็เคยเป็นแชมป์มาสมัยหนึ่งแล้วนะครับ
2: ตอนนี้ที่มีชนะรวดเนี่ยก็มีสเปนนะแชมป์โลกมีอย่างโปรตุเกสที่ชนะรวดมาในลีกเอ็น
0: กินกับภรรยาแล้วอารมณ์ดีก็ต้องดูด้วยนะครับว่าใส่ใบกะเพราอย่างเดียวแน่น แน่อยู่แล้วเพราะว่าใส่ใบอื่นมันแพงกว่าใช่ป่ะ
2: ใช
0: ่งั้นต้องอีกราคานึงแล้ว
2: จะเอาทางมิก้าบาวเวอร์นะครับมิดฟิลด์จากเซลติกลงสนามมา
0: เอาติดกับเขามาด้วยเหรอเนี่ย
2: ติด
0: โอกาสเปิดกว้างจริงรอบนี้เรียกมาครึ่งร้อยชาฮันโดนถอดออกนะ
2: ฮะแล้วก็บัมบาเซ่คอนเต้นี่จากฮอฟเฟนแฮมนี่เป็นการลงเล่นชุดใหญ่นัดที่3นะครับเขามีช็อตกับทางชาฮันนะครับที่โดนถอดไป
0: ครับก็คือไพ่ชุดสุดท้ายแล้วครับของเยิร์นคล็อปว่าจะเปลี่ยนจังหวะเกมได้หรือเปล่าพาฟโลวิชชิ่งสั้นกับเวสไม่แต่ช่องยิงไกลไม่มีเลยนั่นมันหมดทางขวาครับทรอยครอสขึ้นมาหน้าประตูมงสกัดแล้วโดนย้อนกลับมาหน้าประตูอีกรอบนึงบอกว่าเคลียร์กลับมาที่เวสลงยิงไกลดูครับบอลสายแล้วก็ข้ามคานอยู่ดีครับยังไม่เข้าเป้า
2: บอกทุกช้าไปหน่อยครับ
0: แล้วพวกประเภทแกงล่ะชอบแกงอะไรมากที่สุด นี่มาคุยกันนี่ทำให้แบบว่าอยากจะรอจนร้านข้าวแกงเปิดเลยเนี่ยคุยแต่เรื่องของกิน
3: ผมชอบเป็นคนชอบแกงเป็ด
0: แกงเป็ดย่าง
3: ได้แกงเป็ดอย่างเดียวก็ได้
0: แกงเป็ดอย่างเดียวนึกไม่ออกเลย
3: ก็แกงเป็ดมันก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็ดเป็นชิ้นๆนะพี่แล้วก็จุดเด่นคือผมจะเป็นคนชอบกินเลือดเป็ดที่อยู่ในแกงเป็ดมากหรือไม่นั้นก็แกงลูกชิ้น
0: แกงลูกชิ้นเหรออ
2: ืม
0: มันดูแบบเบสิ
2: กผมเป็นคนชอบกินในเนี่ยพวกขนมจีนน้ำยาอะไรพวกเนี้ยผมก็จะใส่พวกนี้ลงไปด้วยเออบางทีก็เนี่ยแกงลูกชิ้นแกงเป็ดขนมจีนน้ำยาอะไรพวกเนี้ยผมจะชอบสไตล์นี
0: ้
2: พี
0: ่อ่ะแกงฮังเลเลยครับรสหวานทางง่าย
2: กินน้อยมากเลยแกงฮังเลผมยังนึกรสชาติมันไม่ออกด้วยซ้ำ
0: หวานหวานน่ะ
2: หรอ
0: เนื้อล้วนๆเลยเนื้อหมูล้วนๆเลยหมู3ชั้นเลย
2: เพราะถ้าเป็นประเภทน้ำเนี่ยผมว่าถ้าตามร้านผมจะสั่งต้มยำไม่ก็ไอ้นั่นน่ะที่เราชอบสั่งกันน่ะ
0: ไอ้ต้มบ๊วย
2: ซุปเปอร
0: ์อ๋อซุปเปอร
2: ์เออพวกซุปเปอร์มากกว่าถ้าเป็นน้ำนะเออแต่ต้มบ๊วยเราก็กินกันบ่อย
0: ต้มบ๊วยหมูสับต้มบ๊วยมันกินแล้วมันเช็งๆโล่งคอเลย
2: ยิ่งหลังจากที่กึ่มๆมาแล้วนะ
0: นะกันดีเลย
2: แล้วส่งมาก็หิวๆ
0: เยอะเลยสารพัดแกงแกงส้ม
2: แกงอะไรที่ไม่กินดีกว่า
0: แบบไม่มีเลยกินได้หมด
2: เออผมไม่ค่อยกินพวกไอ้นั่นอ่ะเขาเรียกอะไรแกงขี้เหล็กอะไรวะ
0: กินได้ผมกินได้
3: ผมนึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าผมเคยกินหรือเปล่าแต่จำได้ว่าจำรสชาติมันไม่ออกเลย
0: กินได้กินได้แกงนี่พวกแกงเห็ดเผ
3: าอ่ะนั่นได้นั่นได้นั่นได
0: ้แต่มันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบว่าเราได้แบบของดีมากแค่ไหนในช่วงเวลานั้นๆนะแกงเห็ดเผานี่ very good
3: เปาะเปาะเปาะ
0: แต่แพง
3: เออหรอ
0: แพงมาก
3: ผมก็จำไม่ได้แต่เคยกินอ่ะแต่ว่าพอได้จำได้ว่าพอได้อยู่
0: โอ้ผมชอบกินเนี่ยพวกเอาจริงๆอ่ะอาหารอีสานอาหารเหนือเข้าปาก
3: เออถ้าตามภูมิภาคผมกินอาหารอีสานบ่อยสุดละ
0: ถ้าใต้หน่อยก็จะเน้นไปพวกคั่วกลิ้ง
3: เออ
0: คั่วกลิ้งอ่ะแซ่บหลาย
3: ถ้าไม่นับภาคกลางอย่างเรานะผมจะรู้สึกว่าผมกินอีสานเยอะสุดละเหนือบ้าง
0: ใต้ร้านอีสานน่ะเยอะสุดด้วย
3: แล้วพวกเราชอบกินส้มตำอะไรอยู่แล้วด้วยใต้ผมจะอาจจะกินน้อยหน่อยเหนือผมยังชอบกินพวกแบบไอ้นั่นอ่ะไส้อั่วพวก
0: น้ำพริกหนุ่ม
3: แคบหมูอะไรพวกเนี้ยเ
0: ออร้านอาหารเหนือถ้าเทียบสัดส่วนอ่ะน้อยกว่าร้านอาหารอีสานแบบหลายร้อยเท่าหลายพันเท่า
3: จริง
0: ซอยนึงเนี่ยบางซอยก็ไม่มีละอาหารเหนือแต่ถ้าคุณไปหาร้านอาหารอีสานในซอยคุณเจอไม่ต่ำกว่า 4-5 ร้าน
3: เ
0: น
3: ี่ยพี่เอาแค่เส้นอุดมสุขตรงนั้นนิดเดียวเนี่ยนะผมว่าเกิน10ร้าน
0: ใช
3: ่โอ้อุดมสุขนี่เต็มไปด้วยอาหารอีสานเลย
0: ซึ่งผมก็ชอบทุกอย่างแต่ลาบก็จะนำมาเป็นอันดับหนึ่งไอ้ลาบไปก่อนลาบไอ้นี่ที่ผมชอบสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะก้อยขั่ว
3: ก้อยขั่วหมูสุก
0: ก้อยขั่วเนี่ยมาชอบตอนมาอยู่ที่นี่อยู่อสมทเลยเพิ่งรู้ว่ามันแบบมีเมนูนี้ด้วย
3: ผมก็คงมีลาบทอดก็ชอบ
0: เด็กน้อยจริง
3: กรีซมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมนะครับเอายอนิบิสออกครับเอาคอสตูลาสลงมาครับนี่ก็ฟอร์มดีกับไบรตันนะครับ
0: แววที่มันจะจบด้วยสกอร์0-0มันเป็นไปได้เยอะเพราะว่าเหมือนเดิมอ่ะก็คือเกมรุกของเยอรมันไม่มีความพิเศษมากพอแล้วบวกกับกรีซเองก็คุณภาพสูงในการเล่นเกมรับเอ้าฟรานซิสโกคอนเซเซาเหลือง2ครับโปรตุเกสเหลือ10ตัวในช่วงนาที86ครับนำนอร์เวย์อยู่ 2-1 นะครับแล้วเหลือ10คนเพราะว่าผู้ตัดสินเนี่ยแจกใบเหลืองแรกให้เขาเสร็จปุ๊บแกไปชูนิ้วโป้งบอกเยี่ยมเลยขอบคุณประชด
3: ประชดประช
0: ดแล้วก็ผู้ตัดสินเรียกเฮ้ยหันมาเอาไปอีกหนึ่งเหลืองเฉยๆเลยครับโอ้โหแบบเป็นโดนกันโดนเหลืองสองที่งี่เง่ามาก
3: จอมประชดประชันเหร
0: อห้าวไม่เข้าเรื่องAnton Bauer เข้าสู่นาที90แล้วครับก็ยังเจาะไม่ได้เหมือนเดิมพอปีจะสวนก็ต้องเอาตัวเข้าแรกครับมาเหล็กเจ้าชนใส่คอสุรัสทั้งตัวครับโดนใบเหลืองอีกคนนึง
3: คนหนึ่งนิวคาสเซิลคนหนึ่งไบรตันนะครับ
0: ขอวิธีกินส้มตำให้อร่อยนะครับสั่งหมูทอดคอหมูย่างแล้วก็ไก่ย่างดี
3: แล้วแต่ร้านว่าร้านนั้นมีจุดเด่นอะไรถ้าตรงโชคชัยสี่อ่ะไออะไรนะชื่อร้านอะไรนะสักดำผมให้เป็นหนึ่งในร้านที่ไก่ทอดอร่อยที่สุดนะสำหรับตัวผมเป็นเมนูที่ผมแบบโอ้โหถ้าไปร้านนี้ยังไงผมต้องสั่งยอมไม่สั่งอย่างอื่น
0: อ
3: ่ะให้เลือกอย่างเดียวในเมนูร้านนั้นผมเลือกไก่ทอดพี่อ่ะ
0: ผมจะเป็นคนชอบกินไก่ย่างมากกว่าถ้าให้เลือกนะถ้ามีให้เลือกระหว่างไก่ย่
3: าง
0: กันแล้วถ้าพูดถึงไก่ย่างเนี่ย
3: ที่ไหนดี
0: หลังๆผมจะไปติดร้านนี้สเบียงทิพย
3: ์อยู่ตรงไหนอ่ะ
0: เคยกินไหม
3: ไม่ออกเลย
0: ผมไม่รู้มันมีกี่สาขานะผมถ้าใกล้ผมมันก็จะมีที่มอลังเสร็จที่เมืองทองอะไรเงี้ยแต่ผมก็นึกไม่ออก
3: มันข้ามจังหวัด
0: ว่าที่อื่นมันมีแบบเขามันอาจจะมีหลายสาขาเพราะนี่ที่ผมรู้ก็ไม่ต่ำกว่า2ที่แล้ว
3: ให้เลือกร้านอาหารอีสานได้ร้านเดียวในตอนนี้ที่พี่จะกิน
0: อ เอาชัวร์เลยวะเอาชัวร์เลยแซบอีลี่จบมันจะมีความพรีเมียมหน่อยราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่าการันตีความนัวรสชาติมาตรฐาน
3: ผมนะก่อนหน้านี้ผมจะต่อว่าเป็นสุทธิพรมาตลอดจนกระทั่งเมื่อศุกร์ที่แล้วผมไปกินร้านฮอมบีเคตรงสุขุมวิท101โอ้โหทะลุให้เป็นเบอร์หนึ่งเลย
0: มันจะเป็นทรงหรูหน่อยฮะ
3: ทรงเดียวกับแซบอีลี่อ่ะพี
0: ่ทรงแบบมีราคาหน่อย
3: แต่ราคาผมยังถือว่ามันจับต้องได้ไม่แพงนะ
0: มัน
3: ยังรู้สึกว่าไม่ได้แพงมากขนาดนั้น
0: อ
3: ่ะยังทานได้แต่ว่าถ้าคุณจะไปผมแนะนำให้คุณจองก่อนนะพอโตเขาเต็มแล้วมันจะประยุกต์แบบเอาอันนั้นมาผสมกับไอ้นี
0: ่
3: เมนูมันก็จะแตกต่างไปอีก
0: เพราะงั้นกินส้มตำให้อร่อยเนี่ยถ้าสายผมก็กินเดือกไก่ย่างคลาสสิกสุด
3: ผมแล้วแต่ร้าน
0: ถ้าคอหมูย่างเนี่ยมันแง่มันอร่อยแล้วคอหมูย่างมันกินกับอะไรก็ได้
3: ใช่แต่ถ้าผมกินคอหมูย่างผมจะไม่สั่งน้ำตกเพราะผมจะรู้สึกว่า
0: ซ้อน
3: มัน
0: ก็คือเอาน้ำตกไปคลุกอีกเอาหมูคอหมูย่างไปคลุก
3: ใช่ก็เลยจะแยกกันส่วนใหญ่ผมจะเนี่ยส้มตำสมมุติว่ากินกับภรรยา2คนเพราะเต็มที่ผมได้แค่3เมนูส้มตำก้อยหมูสุกพี่แล้วก็คอหมูย่างมีอยู่3อย่าง
0: อ๋อคุณแล้วกินก้อยสุกแล้วใช
3: ่
0: ไหม
3: ใช่ๆ
0: ก้อยคั่วก้อยค
3: ั่วใช่ๆก้อยคั่ว
0: ของดี
3: มันจะมีความคล้ายๆกับลาบหน่อยแต่ว่าม
0: ัน
3: จะนัวกว่ามันจะแห้งกว่าถ้าสุริพรนะ
0: สุริพรอยู่ตรงไหน
3: สุริพรอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่มีนี่พี่มันจะไม่มีปิ้งย่างคือมันมีคอหมูย่างนะแต่มันจะไม่มีปิ้งย่างแต่ว่าถ้าที่อุดมสุขเนี่ยเฉพาะเส้นอุดมสุขสุริพร3เจ้าพี่ผมเยอะมากแต่ก็โอ้โหเต็มทุกร้านเขาจะโดดเด่นไส้ย่างกับคอหมูย่าง
0: ไอ้ตรงนี้ก็อร่อยเนี่ยในใกล้ๆเราเนี่ยสมยงเนี่ยก็อร่อยเคยไปกิน
3: เคย
0: ก็โอเคนะ
3: ผมเพิ่งไปกินมา 2-3 อาทิตย์ที่แล้วยง
0: เพราะผมก็คล่องใจว่าคนที่นี่เขาฮิตไปกันก็เลยไปลองด
3: ู
0: ก็โอเค
3: โอเคโอเคอร่อยอยู
0: ่เจอจริงๆครับกรีซเยอรมันเสมอ 0-0 ครับจบเรียบร้อย
3: จริงก็มีโอกาสส่งบอลเข้าประตูนะครับเยอรมันในครึ่งแรกแต่ว่าสุดท้าย VR จับแฮนด์บอลเยอรมันไปก่อนนะครับก็เลยทำให้จบ 0-0 ไปส่วนคู่อื่นๆนะครับที่จบไปแล้วก็มีเนเธอร์แลนด์เฉือนเอาชนะเซอร์เบีย 2-1 เวลส์แพ้เดนมาร์ก 0-1 นะครับโปรตุเกสที่เหลือ10คนก็ยังนำนอร์เวย์อยู่ 2-1 ยังไม่จบนะครับในขณะที่ลีก B เนี่ยไอร์แลนด์เสมอกับอิสราเอลไป1ประตูต่อ1ครับ
0: ครับผม
3: ไอ
0: ้มีอะไรต้องอัปเดตไหมจะได้เบรกสักแป๊บนึง
3: เบรกก่อนก็ได้พี่แล้วเดี๋ยวกลับมาทีเดียว
0: ได้ครับ
3: ครับเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ Soccer
4: Live Report รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
8: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569 FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกนวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
9: ฟัง FM 99

0: โทร02-201-6569
1: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
2: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ที่ไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
1: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
2: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหา RC สการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
1: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: Soccer Live Report

0: กลับไปอยู่กันต่อนะครับเบรกสุดท้ายของสกอร์ไลน์รีพอร์ตตอนนี้ตี3ไปอีก47นาทียูฟ่าเนชั่นลีกจบครบทุกคู่เรียบร้อยครับ
1: ก็เดี๋ยวผมทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของลีก A นะครับกรีซกับเยอรมันเสมอไป 0-0 นะครับเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย 2-1 โปรตุเกสชนะนอร์เวย์ 2-1 แล้วก็เวลส์แพ้เดนมาร์ก 0-1 นะครับลีก B มีโคโซโวเสมอกับออสเตรีย 1-1 นะครับแล้วก็ไอร์แลนด์เสมอกับอิสราเอลไป 1-1 ส่วนลีก D นะครับมีอาเซอร์ไบจานชนะลิทัวเนีย 1-0 มอร์ตาชนะอันดอร่า 1-0 นะครับนอกนั้นในรายการอื่นๆที่น่าสนใจนะครับอย่างในอิตาลีซีรีส์ 4 คู่ซาลานิตาน่ากับบารีนี่ซาลานิตาน่าชนะบารี 2-1 นะครับแล้วก็เซกุนด้าของสเปนเซกุนด้าสเปนจิโรน่ากับมาโยก้าตอนนี้นาทีสุดท้ายยัง 0-0 นะครับส่วนที่จบไปก่อนหน้านี้ลาสปาลมาสเสมอกับบายาโดลิด 2-2 คาสเตยอนเสมอกับเซอูต้าไป1ประตูต่อ1สปอร์ติ้งกิคอนชนะเซลต้า2ไป 3-2 แล้วก็เรอัลซูเซดัด2นี่แพ้กรานาดาไป2-3นะ
0: ครับ
1: นอกนั้นอื่นๆที่น่าสนใจนี่ก็มี NFL นะครับที่ก็แข่งขันจบไปหลายคู่แล้วนะครับ
0: เกมไหนแล้ว
1: สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับก็เกม International เนี่ยเล่นที่ลอนดอนนะโค้ชชนะทางวอชิงตันไป30-13นะครับนอกนั้นในคู่อื่นๆที่จบไปแล้วมีบอลติมอร์เลเวนชนะเทนเนสซีไททัน24-18บัฟฟาโลบิลนี่โอ้โหเหลือเชื่อครับแพ้นัดแรกของฤดูกาลและแพ้ให้กับนิวอิงแลนด์แพทริอตส์นะครับ26-29ชิคาโกแบร์ครับชนะนิวยอร์กเจทส์23-12ซินซินติเบงกอลแพ้จักสันวิลล์จากัว17-22ฮูสตันเท็กซัสแพ้ดัลลัสคาร์บอย30-34นะครับนิวยอร์กไจแอนท์ชนะอาริโซนาคาร์ดินัล36-24ฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ครับแพ้ LA Rams นะครับ20-24ทัมปาเบย์บัคคาเนียร์แพ้กรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับ14-17ส่วนที่แข่งกันอยู่ตอนนี้ควอเตอร์ที่2เนี่ยมีมินิสตาไวกิ้งตามหลังไมมี่ดอลฟินส์3-6แล้วก็ที่อยู่ในควอเตอร์แรก3คู่ตอนนี้มีลาสเวกัสเรดเดอร์นำแคนซัสซิตี้ชีฟส์7-0ซานฟรานซิสโก 49ers ตามหลังเดนเวอร์บองโก้0-3แล้วก็แชมป์เก่าอย่างซีแอตเทิลซีฮอคนำลอสแองเจลิสชาร์เจอร์อยู่7-3นะครับ
0: ครับ
1: ติดตามการรายงานกับนักเขียงได้ไม่รู้แกภาคคู่ไหนเหมือนกัน
0: ครับ
1: แค่ผมประมาณนี้
0: ส่วนพรุ่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมยังมีอีก2คืนนะหลักๆ
1: ครับ
0: พวกโปรแกรมทีมชาติพวกนี้อย่างฝั่งยุโรปก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นคู่ไฮไลท์ก็เป็นสายฝรั่งเศสฝรั่งเศสเบลเยียมอิตาลีเจอตุรกี 1:45 ก็เอาจริงๆอ่ะที่มันน่าดูก็จะเป็นพวกแบบพวกกลุ่มในลีก A ทั้งหลายอ่ะก็พรุ่งนี้เตะกลุ่มเดียวนะของลีก A เนี่ยก็2คู่นี้เป็นหลักแล้วกัน
1: ดูฟอร์มของจักเก้หน่อยในฐานะที่มีปอปบาเป็นไอดอล
0: ผมก็ต้องพักบ้างแล้วโอ้ยลง2เกมติดแล้วเนี่ย
1: เด็กมันผลงานดีกำลังติดเครื่อง
0: แมวๆ
1: จะได้มั่นใจ
0: เหนื่อยแล้วก็พรุ่งนี้มันจริงๆมันก็เป็นเกมยากนะเอาลาครัวเล่นไป

0: พรุ่งนี้มีนี่ฟีฟ่าอาเซียนที่อินโด
1: รอบชิง
0: มันจะมีรอบชิงอันดับ3ก่อนมาเลเซียกับเวียดนามมาเลเซียก็ประท้วงเหมือนกันงั้นนะไม่รู้คงไม่ได้อะไรหรอกก็เตะชิงที่3กับเวียดนามไปทุ่มหนึ่งครับอินโดนีเซียเจ้าภาพจะเล่นรอบชิงกับไทยแลนด
1: ์โอ้เห็นว่าตั๋วเต็มเลยนะ
0: ใช่ก็ไทยก็โอ้นัดล่าสุดก็ไม่รู้ยังไงแพ้ฟิลิปปินส
1: ์
0: ถึงจะเปลี่ยนทีมก็เหอะ
1: เก็บไว้นัดชิงเก็บทีเด็ดไว้นัดชิง
0: พรุ่งนี้ว่ากันหลักๆอ่ะบอลน่าดูพรุ่งนี้ก็ประมาณนี
1: ้
0: นะครับข้อความมาตามเก็บกันสักหน่อยครับในช่วงท้ายทั้ง4 6 8 9 8 9 9แกงอะไรที่ใส่ใบเนี่ยความสุขแกงอะไรใส่ใบความสุขอร่อยทุกเมนูครับจาก FC ดาดฟ้าพี่เพชรชิดตุ้มจิ๋ว
1: จริงเหรอผมก็ไม่เคยลองนะมันจะช่วยจริงเหรอ
0: ไม่นะเท่าที่รู้มาเนี่ยใบเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฤทธิ์มีเดชอะไรนะ
1: อ๋อหรออ
0: ืมใบก็เป็นแค่ซิกเนเจอร
1: ์
0: สัญลักษณ์ของมันเฉย
1: อ
0: ของแท้คือดอก
1: อ๋
0: อ
1: คร
0: ับผม
1: ครับผม
0: ใบไม่มีอะไรหรอกขำๆฉายาของจุนที่ว่าเป็นปีโร่แห่งปากน้ำอ่ะอยากรู้ใครเป็นคนตั้งให้ครับจาก FC พิจิตรพิบไหวเอ้า
1: ส่วนใหญ่ปีโร่ผัดน้ำผมไม่ค่อยมีคนเรียกนะ
0: มันตั้งเองไอ้จุนอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีผมเลดอนโดแห่งปากน้ำพี
0: ่ฮะ
1: ผมเลดอนโดแห่งปากน้ำ
0: เลดอนโด
1: ครับผม
0: เอาหล่อเลยเน้นหล่อเลย
1: ถ้าตั้งเองก็เลดอนโดดีกว่าชอบเลดอนโดมากกว่า
0: ตกลงคริสตอสโซลิสผมแปลงให้แล้วนะเจ็บอะครับจาก FC สนผู้หลามจุนฟอเรนซ์
1: ใช่จ้า2ถึง3สัปดาห์นะเห็นก่อนหน้านี้ที่มีข่าว
0: แล้วฟอเรนซ์เคยไปป่ะ
1: มีบ้างก็ดีอยู
0: ่
1: ราคาน่ารักไม่ได้โหดร้ายแต่ปัจจุบันไม่รู้นะผมไปมาหลายปีมากแล้ว
0: โหดังมานานมากแล้ว
1: โอ้ใช่นานมากนานมากแต่ผมยังโ
0: อ้ยุคลุ่งเรืองเลยพวกผม
1: จบใหม่ๆเลย
0: ถอกันไปอ่ะ
1: โอ้ยดิ้นรนกันนะพี่
0: ศรีนครินทร์ใช
1: ่ใช่ใช่เส้นศรีนครินทร
0: ์โอ้ติดถนนใหญ่เลยล่ะ
1: แต่ว่าอีกที่นึงอีกที่นึงก็ปิดไปแล้วอ่ะที่มันจะอยู่เกือบจะตรงข้ามกันมันเลยกันน
0: ี่คุ้น
1: ส่วนใหญ่ถ้าผมขี้เกียจเข้าเมืองเนี่ยก็จะเป็น2ที่เนี้ย
0: เป็นตึกใหญ่เลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่สมัยก่อนนะ
0: ร้านส้มตำไก่ย่างเขาสวนกวางหลังเซ็นทรัลซิตี้บางนาครับอร่อยคนแน่นหาโต๊ะยาก
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในร้านที่ดีมาก
0: ๆเขาสวนกวางเนี่ย
1: ใช่
0: อยู่ที่ไหน
1: เขาสวน
0: ใช่เพชรบูรณ์ป่ะ
1: เออจำไม่ได้ว่ะ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะมีแบบจุดขายคือแหล่งที่มา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่สมัยก่อนผมรู้ว่าเป็นแฟรนไชส์ด้วยซ้ำ
1: จริงๆไม่ใช่แฟรนไชส์หรอผมคิดว่าเป็นแฟรนไชส์นะเนี่ย
0: ไม่ใช่มันเหมือนกับว่าเหมือนกับลาบอุบลอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะ
1: คือผมอ่ะจะตียี่ห้อเขาสวนไก่ย่างเขาสวนกวางเหมือนพวกไก่ย่างจีรพันธ์พวกนั้นเลยนะแต่ตัวผมเองกับผมก็ไม่รู้ว่า
0: ใช่ไม่น่า
1: ความออริจินอลเป็นเจ้าเดียวหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจ
0: ไม่ได้เป็นชื่อแบรนด์นะ
1: หรอคือผมเนี่ยคิดแบบนั่นเลยอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือปอประทีปอ่ะที่ผมแบบไป
0: เขาสวนกวางอ่ะอยู่ที่ขอนแก่น
1: แต่ว่าเป็นร้านที่โด่งดังมาหลาย10ปีแล้วนะหลังเซ็นทรัลบางนาแล้วก
0: ็
1: ถ้าใครที่เป็นคนชอบเมนูพวกส้มตำตำต่างๆอ่ะผมว่าเขาสวนกวางเป็นหนึ่งในร้านที่มีตำเยอะมากตำนี่คือหลากหลายของการตำอ่ะมีเป็น10เมนูอ่ะ
0: คือคำว่าไก่ย่างเขาสวนกวางอ่ะเหมือนเป็นสูตรจากที่นู่นเพราะจุดเริ่มเนี่ยถิ่นกำเนิดเขาก็คือไก่ย่างที่ขายตำสถานีรถไฟประมาณนั้นมันไม่ได้เป็นชื่อแบรนด์เข้าใจ
1: เพราะถ้าผมกินน่ะผมก็จะกินอยู่ร้านนี้ร้านเดียวเพราะว่ามันเป็นร้านที่ผมไปเซ็นทรัลบางนาบ่อยอยู่แล้วไงแล้วผมก็จะไปข้างหลัง
0: หรอคุณไปเซ็นทรัลบางนาบ่อยเหรอ
1: โอ้โหพี่บ่อยมากที่สุดห้างเลย
0: อ๋อผมเออ
1: ก็บ้านผมปากนา
0: เออใช่
1: ห้างแรกที่พุ่งมา
0: ผมสับสน
1: เซ็นทรัลบางนาเนี่ยเขาสวนกวางก็จะเป็นหนึ่งในร้านที่ผมกินบ่อยสุดแต่ว่าช่วงหลังอ่ะผมกับภรรยาจะเน้นไปที่เลยออกไปทะลุอุดมสุขไปนิดนึงเพื่อที่จะไปกินสุริพรจะกินบ่อยสุดแต่เขาสวนกวางนี่ก็จะเป็นหนึ่งในร้านที่ ถ้าคุณรักการที่จะกินพวกตำต่างๆเนี่ยจะดีมาก
0: แล้วก็อีกสูตรหนึ่งเนี่ยไก่ย่างที่ผมชอบในช่วงหลังไม่กี่ปีหลังบางตาล
1: นี่ก็ดังไก่ย่างบางตาล
0: ผมชอบในรสชาติอะในแบบรสชาติที่เขาหมักมาอะไรเงี้ย
1: เฮ้ยแต่ก็ดีผมติดนี่มากเลยนะเวลาผมไปไหนไม่ทันสมมติว่าผมจะต้องไปทำงานใช่ไห
0: ม
1: เวลาน้อยเดี๋ยวนี้ตามปั๊มอ่ะเขาจะมีไก่ย่างที่เสียบเป็นไม้ไม้ละ15 บาทอ่ะ
0: ตามปั๊มหมอ
1: พี่จะเห็นป่ะมันจะมีไก่บาร์บีคิวไก่เนื้อทองมันคือไก่ยี่ห้ออะไรวะที่ดังๆเลยพี
0: ่ติ
1: ด
0: อยู่ที่ปาก
1: ไม่ใช่อีกอันนึงไก่ย่างจิรพัน
0: ธ์อ๋อ
1: ที่มันจะมีข้าวเหนียว
0: นึกออก
1: ไก่เนื้อทองไก่บาร์บีคิวอะไรทุกอย่าง
0: แต่ผมไม่ในเมืองอ่ะผมไม่เคยเจอไง
1: อ๋อ
0: แต่ว่าเวลาไปไต่จังหวัดอะไรเงี้ยจะเจอ
1: ใช่ตามปั๊มบ
0: ้
1: านผมเนี่ยเพิ่งมาเปิด
0: แต่ถ้าในกรุงเทพไม่มี
1: อ๋อถ้าในกรุงเทพพี่ต้องซื้อตามพวกไอ้ที่เขาจัดงานแฟร์ฟู้ดตามห้างเซ็นทรัลอะไรเงี้ยจะมี
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่าง
1: นั้นแล้วผมไปกินแล้วผมกลายว่าผม
0: กินไก่แถวฟู้ดคอร์ดแถวหน้าฟู้ดคอร์ดพวกนี้
1: ใช่ถ้าผมกินไก่ย่างช่วงหลังบ่อย
0: จะอยู่ตามหน้าท็อปอะไรเงี้ย
1: ใช่ผมจะกินเนี่ยบ่อยเพราะว่ามันจะมีบาร์บีคิวกับเนื้อทองแล้วผมก็จะกินเนี่ยอย่างสองไม
0: ้เหมือนกันเวลาผมเจอผมก็ซื้อบ่อย
1: ใช่มันผม
0: แล้วมันกินง่ายด้วยเพราะเป็นไม้
1: ใช่
0: มันไม่ต้องไปแท็กกระดูก
1: อันนี้กลายว่าช่วงหลังผมจะกินไก่ย่างเนี่ยบ่อย
0: โอ้พูดแล้วน้ำลายแตกน้ำจะท่วมอีกไหมครับผมอยากกินข้าวแจกรัฐบาลโอ้โห
1: อูเล็กออกมาได้ยังเนี่ยเห็นวันนี้อูยังแชร์อยู่เลย
0: ยัง
1: น่าสงสาร
0: แล้วเนี่ยตั้งแต่เนี่ยวันนี้ขึ้นวันที่5แล้วใช่ไห
1: ม
0: วันจันทร์เนี่ย2วันเนี้ยฝนมา
1: ใช่
0: ก็จะก็
1: เห็นว่า
0: ความหนักก็จะหนักระดับน
1: ึง4-7มั้ง
0: ฮะใช่แต่ว่าเขาวันนี้ก็ลง
1: วันนี้
0: ก็หลายที่ก็หนัก
1: ลาดพร้าววันเนี้ย
0: ต้นไม้ล้มเสาไฟฟ้าล้ม
1: ไอ้ที่ลาบเขาอร่อยอ่ะพี่ตรงทาวินทาวอ่ะที่จะไอ้ตรงเรียบด่วน
0: อ่
1: ะลาบเป็ดในเรือมันก็ตรงร้านตรงนั้นอ่ะ
0: ไอ้ที่ต้นไม้ล้มนี่เรียบด่วนเลยเหรอ
1: ใช่ตรงที่เราเรียบด่วนแล้วเราจะทะลุมาเลี้ยวซ้ายมาเพื่อเข้าทาวินทาวอ
0: ่
1: ะรู้สึกจะเป็นตรงนั้นไอ้ซอยนั่นแหละ
0: โอ้โหจัง
1: ที่ต้นไม้หล่นมาแล้วโดนรถมีทับ
0: ที่ทับ
1: เพราะผมได้ยินว่าเป็นลาบเป็ด
0: โอ้แล้วมีคนเจ็บด้วย
1: ลาบเป็ดตรงนั้นอ่ะ
0: โคตรแบบโชคร้ายมาก
1: จริง
0: แล้วเดี๋ยวนี้เวลาฝนฟ้าคะนองแรงๆในกรุงเทพอ่ะผมเห็นมีข่าวต้นไม้ล้มเกือบทุกครั้งเลย
1: จริงโหแล้วมันหลุดมันแบบถอนรากถอนโคนนะที่ล้มอ่ะ
0: เราก็คาดเดาไม่ได้ว่าจังหวะชีวิตเราจะไปเจอตรงไหนเนาะก็เนี่ยครับ 2-3 วันเนี้ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วกันมันก็ฝนมันก็จะแบบมากหน่อยแต่ว่ามันจะหนักจริงวันนี้อาจจะหนักสุดในเวลา 2-3 วันเนี้ยเราก็จะมาอีกรอบนึงเท่าที่ดูข่าวนะก็คือประมาณวันที่10-12อะไรประมาณนี้อีกก๊อกหนึ่งแต่นั้นใกล้ๆค่อยอัปเดตกันอีกทีนึงเพราะเดือนนี้ก็ผมก็สนใจมากครับข่าวพยากรณ์อากาศ
1: ใช่เพราะว่าเราต้องติดตาม
0: ต้องลุ้นมันเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของเรา
1: ถูก
0: ในการเตรียมตัวหลายๆอย่างด้วย
1: บางทีเราต้องโอ้โหแล้วช่วงนี้ไอ้พวกบางคนเขาก็กลัวเรื่องคอนเสิร์ตอยู่นะ
0: บอกหยอกๆนะครับอยากให้กลับมาปกติทุกพื้นที่เร็ว
1: ๆ
0: จริงคือน่าสงสารมากคือตอนนี้ยังมีอยู่เยอะมากเลยนะครับคนที่ยังเดือดร้อนจากน้ำท่วมที่มันท่วมมาเกือบ10วันแล้วอ่ะ
1: ใช่บางทีเน่าแบบโอ้โห
0: แล้วนี่เรายังไม่นับตามต่างจังหวัดนะนี่เราพูดถึงแค่ใกล้ตัวแล้วต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเส้นรังสิตนครนายกอ่ะ
1: ใช่
0: ที่เลยไปทางมสว.องคลักษ์
1: อ่
0: ะผมเห็นข่าวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ที่เขากั้นน้ำแล้วมันก็แตกแล้วมันก็แบบนั่นคือถนนเส้นหลักในการออกต่างจังหวัดเส้นหนึ่งจากกรุงเทพเลยนะ
1: บางนาก็ท่วมพวกบางนาบางพีบางบ่อผมเห็นหลายพื้นที่ก็ยังท่วมอยู่นะ
0: แต่ที่เนี่ยหลังๆที่เห็นแบบโหเห็นแล้วแบบสลดใจก็คือแบบลมเก้า
1: คลองจันทร์แค่คลองจันทร์ลดไหมยัง
0: ลดไปแล้ว
1: ลดแล้วใช่ไหม
0: ลดไปก่อนเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่เราออกได้ก่อนคือก็โอเคก็ค่อยยังชั่วกันหน่อยแต่ว่าโอ้โหเสียหายหนักมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าเนี่ยตรงนี้ที่เขายังท่วมมันอยู่เนี่ยโอ้โหน้ำแบบดำสนิท
1: แล้วบางคนโอ้โหความเสียหายมันเยอะมากบางคนเพิ่งจะถอยรถมายังไม่ทันอะไรเลยอ่ะจมทั้งคันอย่างเงี้ย
0: แล้วตามต่างจังหวัดเห็นตามพวกแม่วันนี้ผมเห็นข่าวสวนทุเรียน
1: อ
0: ่ะต้นกำลังโตเลย
1: ที่มันโอ้โหตายไปตั้งกี่ไร่อ่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ผมเห็นข่าวอยู
0: ่โอ้โหแบบใจสลาย
1: จะปวด ก็ขอให้มี

0: การแก้ไขที่มันดีแล้วกันไอ้เรื่องธรรมชาติเราคงห้ามมันไม่ได้แหละ
1: ครับผม
0: อยู่ที่การรับมือแล้วกันวันนี้ผมพิชิตไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้วันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ Soccer
2: Live Report ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
3: เจมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Music Room

0: เคลียร์คิวคุณหรือยังไปเช็คอินรับพลังมงคลเปิดปีมาแม่กันแบบปัง
1: ๆมูเตออนทัวร์ Glam and Glow ปฏิหารล้านนา
0: ร่วมทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปกับอาจารย์คทาชินบัญชรบนเส้นทางปาฏิหาริย์ล้านนาเชียงใหม่ลำพูนทำพิธีสะเดาะเคราะห์สืบชะตารับมงคลอธิษฐานจิตเพื่อความรุ่งเรืองณพระธาตุดอยสุเทพไหว้พระเสริมสิริมงคลที่วัดพระธาตุธริพลชัยส่งต่อความสุขเติมรอยยิ้มรับลมหนาวบนม่อนแจ่มพร้อมดื่มด่ำความสวยงามของปราสาทดอกไม้สุดตระการตาออกเดินทาง 27-29 พฤศจิกายน 2569 บินสบายไปเติมพลังกายรับพลังใจในราคาสุดคุ้มเพียง 29,99 บาทจากราคา 21,999 บาทถึง15ตุลาคมนี้พร้อมรับของมงคลจากอาจารย์คทาทุกท่านจองที่นั่งสอบถามโปรแกรมได้ทาง LINE @medone07 หรือโทร081-498-6322
2: สายๆแบบนี้ใจลอยไปที่มื้อเที่ยงกันแล้วใช่ไหมครับมาเติมรสชาติความฟินให้มื้อกลางวันของคุณกับ3 DJ DJ ลูกว่าเสิร์ฟทริคสุขภาพดีกินมื้อนี้แฮปปี้ชัว
3: ร์ลูกว่าเสิร์ฟให้ค่ะ
2: DJ J คัดเพลงฮิตติดหูฟังคู่จานอร่อย
4: เจจัดให้ครับ
2: DJ ทิชาเจาะลึกเทรนด์ใหม่ให้คุณสนุกทุกเรื่องราว
3: ไว้ใจทิชาได้เลยค
2: ่
3: ะ
2: แพ็คทีมเสิร์ฟความสุขช่วงสายให้คุณมีพลังลุยงานต่อเจอกันในสมูทโซไซตี้

0: Room
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกดวลวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
7: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้

0: ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
4: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
3: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
4: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Onlyลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
3: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142หรือทางเพจ Facebook FM 99
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube แอปพลิเคชัน FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: สิทธิ์ของเราใครคุ้มครองหน้าที่ของเรามีอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องกฎหมายควรทำอย่างไรหาคำตอบได้ในรายการทนายมหาชนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายแบบเข้าใจง่ายๆดำเนินรายการโดยสุเทพคงเปี่ยมเอกกฤษดาทนายหนึ่งจิรพันธ์พร้อมนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พบกันทุกวันเสาร์เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาได้ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
9: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
10: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงศ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: วันนี้อีกสักครู่ในการจะเข้ามาแจมแล้วก็จัดรายการร่วมกันนะครับก็เข้ามาคุยกับเราเหมือนเดิมนะ489899แล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ไลฟ์สดของเรานะครับสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลกันก่อนดีกว่านะครับมีฟุตบอลในเฉลี่ยกันเนาะนะครับที่ลงเตะกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็หลายคู่เนาะนะครับเห็นยิงสดทางโมโนแม็กนะฮะถามว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหว่าจะดูเยอรมันของเราเป็นยังไงไม่ได้ดูเลยครับผมเออนะอ้าวก็เยอรมันของเรานะครับบุกเสมอกับกรีซ0-0นะเนเธอร์แลนด์ก็ชนะเซอร์เบีย2-1ครับโปรตุเกสชนะนอร์เวย์2-1และเวลส์นะครับแพ้เดนมาร์กไป0-1ส่วนเยยูฟ่าเนชั่นลีกบีนะครับก็โคสโวนะครับเสมอกับออสเตรีย1-1ครับไอร์แลนด์เสมอกับอิสราเอล1-1ครับและในลีกดีนะครับอาเซอร์ไบจานก็ชนะลิทัวเนีย1-0มอร์ตาชนะอันดอร่า1-0นะครับอื่นๆก็มีไหมอ่ะดูก่อนสิเป็นยังไงนะครับอ่ะมันก็ประมาณนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นฟุตบอลทีมชาติแล้วเนาะนะครับส่วนบอลทีมชาติไทยของเรานะครับเดี๋ยววันนี้จะลงเตะในศึกฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับไม่แน่ใจมียิงสดหรือเปล่าเห็นเขาไม่ได้ยิงสดเหรอหรือว่าไงเขาให้ดูอย่างอ่ะไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าเราจะลงสนามรอบชิงนะครับวันนี้ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับในเป็นรอบชิงอ่ะเนาะนะครับเจอกับอินโดนีเซียไงที่เกเรล่าบุงกาโน่นะครับในวันนี้เวลาจะเป็น2ทุ่มนะใช่ไหมนี่ไง2ทุ่มก็เวลาเดียวกันนะเนาะกับอินโดนีเซียนะครับเวลา2ทุ่มนะไม่แน่ใจยิงสดหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ยิงสดเนาะนะครับก็อาจจะหาดูทางแอปทางอะไรก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าทาง ฟีทีวีหรือว่าดิจิตอลทีวีนะครับไม่มีนะนะฮะอ้าวก็ลุ้นแล้วก็เชียร์แล้วกันนะลองไปดูช่องทางหรือว่าเครื่องที่เขาให้ดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าฟีทีวีเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาเนาะวันนี้ก็จะลงเตะกับทางอินโดนีเซียนะครับโหน่าสนใจนะอินโดเนียโอ้เขาก็เขารอบมาแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะนะครับเพราะว่านัดสุดท้ายของเขาเนี่ยนะครับเอาชนะมาเลเซียอย่างขาดลอย9-2ส่วนมาเลเซียนะครับชนะสิงคโปร์6-0นะครับโดยที่มาเลกับอินโดไปเสมอกันเนาะในเกมที่2ก็เสมอ0-0ก็เลยทำให้นะครับมีแต้มเท่ากันแต่ว่าโปรตุเกสเสียเป็นทางอินโดนีเซียกับมาเลเซียเนี่ยเท่ากันนะแต่ประตูได้นะครับเป็นอินโดนีเซียที่ยิงได้มากกว่านะฮะก็เลยทำให้ทางอินโดนีเซียนะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงมาเจอกับเรานะครับขณะที่อื่นๆนะครับตอนนี้ก็มีการแข่งขันก็เป็นเทนนิสนะเนาะนะครับเป็นเทนนิสในเอเชียนสวิงนะครับซึ่งตอนนี้ก็มาตีที่แถวญี่ปุ่นนะคุณโดนนะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนพิธีปิดการแข่งขันก็จบไปเมื่อวานนี้นะฮะมีเจ้าบิวนะครับพลพลบุญสอนนะไปรับรางวัลด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ก็ได้มา 25,000 เหรียญก็เกือบล้านอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับรางวัล MVP นะครับ
0: ส่วนของผู้หญิงเนี่ยเป็นนักว่ายน้ำจีนใช่ไหมฮะ
1: ก็นักว่ายน้ำอายุ13ไง
0: โอ้โห
1: จื้อตี
0: ้ครับ
1: จากจีนนะครับก็ได้รางวัล MVP ร่วมกันนะก็ผู้ชายผู้หญิงนะครับ
0: ครับผม
1: ก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะที่นักกีฬาไทยเราได้ MVP นะในเอเชียนเกมนะครับแต่ว่าบิวก็จะเป็นนักกรีธาคนที่2นะครับต่อจากโคจิอิโตะนะครับที่ได้รางวัล MVP นะครับ
0: ครับผมนะฮะก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีหรือว่าเป็นพิธีปิดนะนะครับแล้วก็มีอันนั้นบาซิมป่ะผมนึกว่าแวะเป็นบาซิมอ่ะที่ไอ้กระโดดสูงอะตอนโอลิมปิกเกมปี2020อะใช่ไหมคุณดอส
1: ครับ
0: ที่ได้เหรียญทองแดงกระโดดสูงอะได้เหรียญทองไอ้ได้เหรียญทองไม่ใช่เหรียญทองแดงเหรียญทองแดงไอ้เหรียญทองกระโดดสูงกับนักกระโดดสูงอิตาลี
1: อ
0: ะที่ได้เหรียญทองร่วมกันนะคุณดอส
1: กระโดดบาชิม
0: บาชิมใช่ไหมรู้สึกเขาจะมานะ
1: มาดิก็เป็นตัวดังสุดของกาตาร์แล้ว
0: ที่กระโดดสูงแล้วก็โอ้หกระโดดเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทีนะกระโดดความสูงแล้วก็สุดท้ายว่าคุณจะครองเหรียญทองร่วมกันได้ไหมซึ่งทั้งสองบอกว่าได้เหรอฮะเขาบอกเอาได้สิ
1: ก็
0: โอลิมปิกเกมได้จำได้อะครับ
1: ไอ้บาชิมเป็นคนถามกรรมการแกคือแกก็เป็นเพื่อนกับไอ้ตัมเบลลี่เนี่ยแหละฮะของอิตาลีเนี่ยแหละ คือมันเป็นคู่ต่อสู้แล้วก็เป็นเพื่อนกัน

0: แล้วก็คือพอโดดแล้วมันมาเท่ากันเนี่ยนะครับแล้วแกก็เลยถามกรรมการว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะแบบแชร์เหรียญทองร่วมกันได้ไหม
1: ครับ
0: นะครับกรรมการก็บอกว่าได้แต่ว่าถ้าไม่นั่นคุณก็โดดไปเรื่อยๆกันเลยมันก็หันไปมองหน้ากันแล้วก็แบบกอดกันเออแล้วจะโดดทำไม
1: คือ
0: ก็ได้เหรียญทองร่วมกันไปเลย
1: กระโดดความสูงเท่ากันแล้วคราวนี้กระโดดความสูงที่สูงขึ้นไปอีกอ่ะปรากฏว่ามันกระโดดไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้สักทีอ่ะกระโดดผมจำได้แล้วก็เลยก็เลยงงเอ๊ะมันได้เหรอฮะ
0: ก็ไม่ล่ะก็เลยมาแชร์ไง
1: ได้ได้ใช่ไหมเขาบอกโอเค
0: ใช่แกก็เลยมาถามกรรมการว่าแบบได้ไหมคองเหรียญทองร่วมกันกรรมการก็ได
1: ้เอา
0: ก็อ้าวได้ก็จะโดดทำมะเขืออะไรแล้วฮะ
1: ก็ทำให้ได้ข่าวไปนะเออไม่น่าเห็นแกแบบนะ
0: แก
1: มาด้วยเน
0: า
1: ะ
0: มาเป็นตัวหลักเลย
1: อดีตนักกระโดดสูงชาวกาตาร์นะฮะ
0: ปาชิมนี่คือเป็นตัวดังสุดของกาตาร์แล้วครับเพราะว่า
1: ครับ
0: อีกคนหนึ่งที่มาก็เป็นนักขี่ม้าซึ่งก็ไม่ได้มีเกียรติแบบไม่ได้มีประวัติอะไรอ่ะคือเป็นนักขี่ม้าเฉยๆนะครับแต่ว่าไอ้บาชิมนี่คือเกียรติประวัติยาวเหยียดเลยเป็นแชมป์โลก3สมัยแชมป์นู่นแชมป์นี่
1: บาชิมนี่เก่งจริง
0: เก่ง
1: ๆครับ
0: นะครับแต่ว่าปัจจุบันก็น่าจะเลิกแล้วมั้งอายุ35แล
1: ้
0: ว
1: เอาเหรอ
0: เออแต่ว่าคือกาตาร์เขาก็ไม่ได้มีนักกีฬาที่แบบดังอะไรมากมาย
1: เออ
0: เขาก็เลยเอาบาชิมมาเป็นเหมือนกับในเป็นร่วมแสดงด้วยนะ
1: เอาเหรอ
0: การมาร่วมแสดงในพิธีปิดด้วย
1: อ๋อ
0: แกขี่มาแบบส่งต่อไปรับจากไอ้ที่ญี่ปุ่นขี่ผ่านนู่นนี่นั่นผ่านกำแพงเมืองจีนด้วย
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไปที่กาตาร์ไงกลับไปที่กาตาร
1: ์ใช
0: ่ก
1: ็ดังมากนะตอนแรกเนาะ
0: ใช่
1: ก็อันนี้ตัมเบลี่ไม่อันนี้นะ
0: ตัมเบลี
1: ่เออ
0: ตัมเบลี่ก
1: ็ตัมเบลี่กันนั่น
0: อ
1: ่ะ
0: ตัมเบลี่นี่ก็คือเป็น
1: กระโดดแล้วกระโดดอีกอ่ะ
0: เข่าข้างเดียว
1: เอา
0: เออแกก็จะไว้เอกลักษณ์แกคือไว้เข่าข้างเดียวก็คือตอนนั้นมันก็เป็นตัวดังกันทั้งคู่แล้วก็เหมือนกับมันก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับคือมันก็เป็นคู่แข่งแล้วก็เป็นเพื่อนกันน่ะสองคนนี้นะครับสุดท้ายก็เลยแชร์เหรียญทองร่วมกันไปเออก็กลายเป็นโมเมนต์ที่ก็อยู่ในความทรงจำของแฟนๆในโอลิมปิกไงนะครับเพราะแฟนก็ไม่รู้ว่ามันแชร์เหรียญทองกันได้เหมือนกันครับแสดงว่าไอ้บาชิมนี่คือมันแม่นกฎอ่ะ
1: ครับ
0: มันแม่นกฎนะครับคือมันก็ไปถามกรรมการเนี่ยว่าเฮ้ยมันอะไร can we have to go อะไรของเขาอ่ะที่มันพูดอ่ะกรรมการก็บอกได้ก็แอบกอดกันเลย
1: เพราะว่ากอดเขาเปลี่ยนกันด้วย2009นี่ไง
0: ครับ
1: นะครับแล้ว2คนนี้เขาสนิทกันด้วยเนาะเพราะว่าเคยมีปัญหาการบาดเจ็บร่วมกันเนี่ย
0: ใช่
1: ด้วยกันแล้วก็เข้าใจความรู้สึกกันเนาะ
0: ครับ
1: ก็เลยว่าเอ้ยเรานี่จะได้เหรียญทองพร้อมกันได้ไห
0: ม
1: กับการว่าได้สิตอนนั้นก็แบบกำลังอันนั้นอยู่แล้วตกใจเลยอ่ะ
0: ครับ
1: งงเลยนะฮะครับผมต้องแม่นก่อนนะคุณโดนะเวลาบรรยมยานต้องแม่นก่อนนะโดยเฉพาะเทกาโดเนี่ยนะฮะถ้าว่าเสมอกันเนี่ยต้องระวังนะ
0: ครับ
1: ครับผมไม่ได้คะแนนดิบนะ
0: เ
1: ขาเอาคนที่ทำแต้มจากการถ้าไหนที่ได้คะแนนมากกว่าก็เอาคนนั้นใช่ไหมฮะ
0: เออ
1: เออโอ้คะแนนดิบครับคะแนนดิบครับ
0: ครับ
1: เรียบร้อย
0: อ้าว
1: ครับผมต้องถามน้องต้อนะที่ไปอยู่ที่นะเฮ้ยอ๋อเขาเปลี่ยนกฎเลยครับพี่อ้าว
0: เออ
1: แล้วไม่บอกเราสักเลยอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับอ้าวบอสเอชเกมใครได้เหรียญทองแดงครับพี่
0: จีนสิครับ
1: จีนสิ
0: จีนก็ชนะอุซเบกไงยิงจุดโทษ
1: ยิงจุดโทษเขาเตะมันเตะ90นาทีนะแล้วก็ยิงโทษเลยอ่ะบอลชายใช่ไหมล่ะ
0: ใช่แต่ว่าชิงรอบชิงเหรียญทองนี่เตะมีต่อเวลา
1: ครับ
0: มีต่อเวลานะครับแต่ว่าถ้านั่นไม่มีนะครับชิงที่3
1: ใช่
0: นะก็อุซเบกนี่แพ้จุดโทษ2นัดเลย
1: ครับ
0: นะครับชวดเหรียญไป
1: ใช่ก็เรียกง่ายเนาะเมื่อวานนี้ชั่วโมงครึ่งเองคุณรถ
0: ก็สั้นๆ
1: ส
0: ั้
1: นๆเองเพราะพิธีปิดมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไง
0: คือจริงๆก็ดีแล้วแหละผมว่ามันก็ดีแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต้องไปยืดเยื้ออะไรมากมายแล้วเหมือนญี่ปุ่นเองเขาก็เซฟด้วยอ่ะเรื่องการแสดงเรื่องอะไรต่างๆนะครับเอาแบบสั้นๆกระชับไม่ต้องมาแสดงอะไรเยอะไง
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าตอนนั้นจะโอลิมปิกเน้นนานเหมือนกันนะ
0: นาน
1: พิธีเปิดอ่ะ
0: ใช่
1: 3ชั่วโมงตอนนั้นก็โหล้าเหมือนกันนะ
0: เออ
1: ไม่ไหวเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าก็อ้าวแล้วแต่ชาติว่าญี่ปุ่นแล้วก็แบบเนาะด้วยความที่เขาประหยัดในงบก็ประมาณด้วยไง
0: ประหยัดงบไง
1: ประหยัดงบด้วยเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่ากลายเป็นจริงๆพิธีปิดนี่ที่มันดูสวยงามนี่ก็มาจาก มาจากฝั่งกาตาร์ซะมากกว่านะกาตาร์มีวิดีโอมีอะไรมาโชว์ก็ดูดีอ่ะ
1: ดูโหก็เขามีตังค์อ่ะเน
0: า
1: ะ
0: เขาก็ย้อนไปจนถึงปี2006ที่เคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมมาก่อนใช่ไหม
1: ใช่
0: ไปเอาภาพตอนนู้นที่เจ้าชายควบม้าขึ้นบนอัศจรรย์อะไรเงี้ย
1: ภาพคลาสสิกนะ
0: เออ
1: ตอนนั้นเราก็ลุ้นกันอยู่นะ
0: ครับ
1: ที่เจ้าชายพระองค์ก็ทรงขี่ม้าเน
0: า
1: ะแล้วก็ขึ้นไปก็แล้วแต่เนาะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ละชาติครั้งต่อไปก็จะที่กาตาร์นะในปีคศ2030นะครับลุ้นกันแล้วนะฮะ
0: แต่ว่าเห็นมีข่าวว่าเขาอาจจะเลื่อนไปเป็น2031นะกำลังน่าจะมีคุยกันอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: นะครับว่าจะเลื่อนไปเป็น2031นะครับในเอเชียนเกมครั้งหน้าแต่ว่าก็ยังไม่มีการตัดสินน่ะยังไม่มีการฟันธงนะครับ
1: ครับ
0: เออ
1: นะฮะอ้าวก็เมื่อวานนี้เรามีน้องว่านเนาะมัสยาดวงสี่นะเอาตะก้อเลยตะก้อหญิงเนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ถือธงชาติไทยนะครับพร้อมด้วยบิวพลพลบุญสอนนะ
0: ครับ
1: นำคณะนักกีฬาเข้าร่วมในพิธีปิดการแข่งขันนะครับก็เน้นศิลปะของอาเจียเนาะ
0: ครับ
1: มาสร้างสีสันนะครับบรรเลงเพลงชาติญี่ปุ่นแบบเดี่ยวด้วยประกอบพิธีเชิญธงชาติด้วยเน
0: า
1: ะแล้วก็มีตามชุดของเขาเนาะฮะ
0: ครับ
1: นะครับประมวลภาพภายแรงต่างเนาะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทำอะไรดีเหมือนกันเน
0: า
1: ะแล้วก็มอบธงนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไอจีนะ
0: ครับ
1: ฮิเดอากิโอมุระนะครับก็มอบธงให้ชิโจอันบินฮามัดอัลทานีประธานสปาโอลิมปิกแห่งเอเชียโอเซชากาตานะก็ส่งต่อให้ทางมูตัสเอสซาบาซิมผู้แทนจากกาตาเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: กาตาบาซิมก็นี่ใช่ไหมฮะ
0: ก็เนี่ยบาซิม
1: เนี่ยสูงนี่ฮะบาซิมนี่นะเออก็จำลองอย่างสวยงามนะ
0: ครับ
1: อ๋อเขาจัดในช่วงปลายปีนะ 4-19 พฤศจิกายนนะครับปีคศ2030นะ
0: ก็อันนี้มันเหมือนเป็นโปรแกรมที่มันออกมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเหมือนทาง OCA เขาอยากจะเปลี่ยนปีแข่งขันน่ะนะครับคืออยากให้มันก่อนโอลิมปิก1ปีมันก็เลยมีตอนนี้มันยังไม่ฟันธงอ่ะแต่ว่าเขามีข่าวว่าอยากจะเปลี่ยนไปเป็นปี2031แล้วก็มันจะเปลี่ยนตลอดไปนะก็คือไม่ใช่เฉพาะไอ้กาตาร์นี่นะคือสมมุติว่ามันจัดปี2031ปุ๊บครั้งต่อไปมันก็จะเป็นอีก4ปีไงอีก4ปีข้างหน้าก็คือ2035เพราะว่า OCA เขาอยากจะเปลี่ยนให้มันก่อนโอลิมปิก1ปีนะครับซึ่งมันก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีการประชุมกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงนะครับแต่ตอนนี้มันก็เหมือนมีความคิดอะนะครับว่าอยากจะเปลี่ยนจาก2030เป็น2031
1: โหแบบนี้ก็เอายุ่งยากอยู่นะถ้าว่าปรับปฏิทินใหม่เนี่ยฮะ
0: ก็จะอยากปรับปฏิทิน
1: เอา
0: เพราะว่าคือพอมันไปเป็น2030เนี่ยนะครับข้อเสียมันเลยอ่ะมันก็คือมันไปชนกับปีบอลโลกด้วยใช่ไหมมันไปชนกับปีบอลโลกแล้วก็มันก็จะทิ้งช่วงจากโอลิมปิก2ปีไงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันสมมติปรับมาเป็น2031เดี๋ยวมันก็จะคล้ายๆว่าบอลโลก2030เอเชียนเกม2031จะมาแล้วก็โอลิมปิก2032ต่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนปฏิทินตรงนี
1: ้
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีการฟันธงนะครับยังไม่มีการฟันธงนะครับแต่ว่าก็มีแนวคิดว่าอยากจะปรับให้มันเป็นก่อนโอลิมปิกปีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็รอดูเขาประชุมอะไรก่อนละกันนะจ๊ะครับ
1: ครับผม
0: แต่ถ้ามันเป็นปี2030ก็จะแข่งช่วงพฤศจิกายนนะครับคือกาตาร์เขาก็ต้องช่วงปลายปีอยู่แล้วนะครับกลางปีมันร้อนเกินไปไม่ไหว
1: ครับผมไอ้ตอนจัดปี2006เนี่ยมันจัดช่วงไหนคุณดวงจำได้ไหมอ่ะ
0: 2006จำไม่ได้แล้ว
1: ย้อนกลับไปเนาะที่กาตาร์เนาะ
0: ครับ
1: จำได้ว่าตอนนั้นทีรีซอไปแล้วใส่ชุดเหลืองอ่ะตอนนั้นอ่ะ
0: นี่ไง1-15ธันวา
1: อ๋อก็หน้าหนาวเหมือนกันเนาะ
0: ก็ใช
1: ่
0: ตอนโอลิมปิกเอ้ยไม่ใช่ตอนโอลิมปิกตอนบอลโลกเขาก็ต้องจัดช่วงนี้ไง
1: ครับ
0: หนึ่งถึงสิบห้าธันวา
1: เนาะ
0: อืม
1: ก็น่าจะหน้าหนาวเนี่ยปลายปีแน่นอนแหละ
0: ครับ
1: นะครับอย่าเลื่อนเลยนะครับปรับเดี๋ยวปรับปฏิทินได้กี่ได้อยู่นะฮะส่วนบรรยากาศของนักกีฬาไทยก็เดินทางกลับมาแล้วใช่ไหมคุณโดนะฮะ
0: ครับ
1: วันก่อนเห็นนะของเจ้าแสบเสียดสายหน้าใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อยู่ใช่ไหมบาร์ลาทัศน์แดงใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: ก็มาแล้วเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีครอบครัวเดินทางไปให้กำลังใจกันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมส่วนอื่นๆก็เมื่อวานนี้ก็มีโปรสตรมแก้วกัญจนาไงโปรเพชรไง ได้เหรียญทองแดงนะก็เดินทางกลับมาเมื่อไหร่คุณโดนะ
0: ครับ
1: หลังจากคว้าเหรียญทองนะในศึกเอเชียนเกมส์นะครับโหสุดยอดนะโปรเพชเนาะอาจจะได้ถอดแต่ว่าทองแดงก็ยังดีนะฮะครับผม
0: ครับ
1: ก็คว้าเหรียญทองแดงในประเภทบุคคลชายเนาะ15อันดับผ่านนะครับหลังจากโดนเพลย์ออฟตัดสินถึง5หลุมนะครับด้วยนะ
0: คือ
1: เป็นเหรียญรางวัลแรกของไทยในกอล์ฟประเภทบุคคลชายในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์เพราะส่วนใหญ่จะเป็นทีมหญิงใช่ไห
0: ม
1: ที่ได้รางวัลนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผมอ่ะก็ยินดีกับทุกคนนะถามว่าบิลได้เงินรางวัลเท่าไหร่ครับทอง2เหรียญแล้วก็เงินอีก1เหรียญใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่5ล้าน
1: เงินผัดผสม
0: มา5ล้านนะครับแล้วก็บวกกับไอ้รางวัล MVP อีก 200,000 เอ้ย 25,000 เหรียญก็ตีมาสัก 800,000 กว่าบาท
1: ครับ
0: นะครับก็รวมแล้วก็มันเกือบ6ล้านเกือบ6ล้านนะครับในชุดเกมครั้งนี้นะนะครับเพราะว่า5ล้านนี่จากภาครัฐนะเพราะว่าทองมัน2ล้านไงใช่มั้ยล่ะนะครับแล้วเหรียญเงินล้านนึงนะก็บวกกับรางวัล MVP ด้วยก็มันก็เกือบ6ล้านบาท
1: อ๋อเหรอโอ้โหเยอะอยู่นะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นทุนทรัพย์ในการก็เดี๋ยวน่าจะต้องออกไปแข่งต่างประเทศมากขึ้นหรือเปล่าว่าอยู่ที่สมาคมกรีฑานะ
1: ใช่ฮะ
0: ถ้าผลักดันไปแข่งพวกไดมอนด์ลีกหรืออะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างนะครับก็จะต้องใช้ทุนในการเดินทางพอสมควรนะครับแล้วก็บวกกับค่าจ้างพี่โค้ชจีเขาด้วยเพราะว่าโค้ชแบร์รี่เจนทรีก็ราคาไม่ใช่ถูก
1: ก็เห็นว่าจะหมดเอเชียนเกมเนี่ย
0: ใช่
1: เห็นว่าจะหมดเอเชียนเกมแล้วก็อาจจะมาคุยกันอ่ะซึ่งทางโค้ชจีบอกว่าแต่ก่อนมา4เกมนะก่อนมา4เกมทำให้บิววิ่งซับ10ได้ใช่ไหมต่ำกว่า10อ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมนะฮะตอนนั้นแต่90-94ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: หลังจากนั้นก็ต่อใจนะ
0: ครับ
1: นะครับก็คือจนหมดเอเชียนเกมนี่แหละฮะ
0: ก็ใช่
1: แล้วปรากฏว่าอุ๊ยเอเชียนเกมผลงานดีนะฮะเนี่ยแต่สัญญาบอกเนี่ยผมต้องมาคุยอ่ะ
0: ครับ
1: ซึ่งโคจิบอกว่าเฮ้ยก็ได้อยู่นะเพราะเดี๋ยวรู้จะไปแข่งขันกีฬาเชียร์ชิมโลกเนี่ยที่จีนนะ
0: ครับ
1: ในวันที่10-19กันยายนนี้นะครับด
0: อ
1: ดนะครับที่ประเทศจีนอ่ะ
0: ครับ
1: ปีหน้า นะฮะ ก็จะแข่งขันที่ประเทศจีนซึ่งเป้าของบิวพลพลก็คือรายการนี้แหละฮะขาวันที่จะไปทำผลงานที่ดีนะในการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะครับและต่อเนื่องโน่นเลยฮะคศ2028
0: ครับครับ
1: ในการแข่งขันโอลิมปิกเกมนะครับที่ประเทศอเมริกาต่อไปครับผมนะ
0: เพราะว่าทำงานกับบิวก็มันก็คงเวิร์กอะนะลงตัวกันพอดี
1: ครับ
0: ผลงานมันก็เรียกว่าจับต้องได้อะก็ไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่ต่อนะครับเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆก็ต้องเรียกร้องอยู่แล้วให้ต่อสัญญาโค้ชจีไป
1: เอา
0: พอตอนแรกก็มันก็ติดเรื่องราคาเรื่องค่าจ้างอ่ะโค้ชจีแกก็ค่าจ้างแพงไงนะครับหลังจากซีเกมใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันก็ชัดเจนอ่ะนะครับมันโหสร้างจนบิลแบบขึ้นมาเป็น MVP ของการแข่งขันเลยอ่ะคือมันเห็นชัดอ่ะนะครับมันเห็นชัดนะครับว่าแบบโหมีความสำคัญกับบิลภูริพลมากนะครับสำหรับทางโค้ชจีนะก็เห็นมีข่าวว่าก็จะต่อไปจนถึงโอลิมปิกนะ
1: ครับ
0: สำหรับโค้ชจีนะครับ
1: ผลงานมันจับต้องได้เน
0: า
1: ะก็แต่ว่าผมก็ลองสอบถามค่าเหนื่อยกับคนที่เขาอยู่ในวงการวิ่งนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าโหค่าเหนื่อยก็เพิ่มมาหลายเท่าตัวอยู่นะพี่นะ
0: ก็ขึ้นไง
1: ซีเกมมาเช่นเกมแล้วก็ไทยเช่นเกมไปเลยไปเกมเนี่ยก็น่าจะขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าผลงานมันก็ชัดจริงกันเนาะโดยเฉพาะบิวที่ตั้งลำได้เนาะ
0: ครับ
1: ออกตัวนี่เน
0: า
1: ะนะฮะ
0: ใช่
1: ก็โอ้แต่ว่าก็เห็นว่าสมาคมก็ต้องคุยอะนะครับยังไงต่อเนาะโดยบิ๊กแปะนะแต่ว่าผลงานครั้งนี้ก็ถือว่ามันสุดยอดจริงกันเนาะ
0: ครับ
1: น่าจะดีสุดแล้ว
0: ม
1: ั้งสมาคมกีฬาเนาะ
0: ใช
1: ่โหเหรียญทองแดงก็ได้นะน้องเบนอะสุเป็นรัตอินแสงใช่ไหม
0: ครับ
1: น้องไม่เคยได้เหรียญเลยอ่ะ
0: ไม่เคยได้เลย
1: น้องมาได้เหรียญทองเช่นเกมว่าครั้งนี้แหละมันก็จับต้องได้เนาะใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ก็อะไรวิ่งอีกอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: มันก็น่าจะต้องมีการปรับนะ
0: จ้า
1: ให้ดีขึ้นนะฮะ
0: แต่ว่าจ๊อดชัวนี่ไม่ได้ใช้บริการนะเพราะจ๊อดชัวเขามีโค้ชของเขาแล้ว
1: มีโค้ชอยู่แล้ว
0: เขามีโค้ชของเขาอยู่แล้ว
1: เขามีโค้ชชื่ออะไรนะ
0: อยู่ต่างประเทศนะ
1: มีโค้ชเขาอยู่แล้วไงแต่ว่าจ๊อดชัวไม่ต้องน้อยใจนะครับอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึง
0: ครับ
1: แต่เราก็ยังเชียร์อยู่นะจ๊อดชัวนะ
0: เออ
1: นะฮะ
0: ครับ
1: ครับเพราะว่าจ๊อดชัวเนี่ยก็เหรียญทองวิ่ง400ใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: สุดยอดนะ
0: ก็น่าเสียดายแทนน้องเหมือนกันคือถ้ามันไม่มีบิลภูริพลนี่จอชัวร์นี่จะดังมากๆอ่ะในโอลิมปิกเกมไม่ใช่ในเอเชียนเกมครั้งนี
1: ้
0: นะครับ พราะว่าโห400เราก็ไม่เคยได้นะแต่ว่าพอมีบิลภูริพลก็อาจจะกลบนิดนึงนะครับเพราะบิลก็ต้องยอมรับว่าโหตอนนั้นมันก็เป็นกระแสจริงๆนะครับแล้วสุดท้ายก็ได้รางวัล MVP ของการแข่งขันไปด้วยนะทำลายสถิติแบบเป็นว่าเล่นเลยอ่ะ

0: เรียกว่าทำลายเพลินไปหมดเลยสำหรับบิวภูริพลนะ
1: ครับผมเอออ่ะก็ดีใจกับทุกคนนะ
0: ครับ
1: นะครับและเทงกันโทษด้วยเนาะโอ้ด้วนจะไม่มีเหรียญแล้วนะฮะก็ใช้ได้อยู่นะก็นับคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: ก็พุ่มเซ่ก็ได้ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็ประเภทต่อสู้เคลกิก็ได้ไหมกันนะฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืม
1: อ่ะหลังจากนี้ก็มาแล้วก็สู้กันต่อเนาะทัพเอเชียนเกมแล้วทีนี้ก็คงจะมีพิธีต้อนรับนักกีฬาเนาะก็นักกีฬาไม่ต้องน้อยใจนะเพราะทุนนี้น้ำท่วมนะฮะเวลาไปสุวรรณภูมิก็อาจจะมีเรื่องของระบบขนส่งกระเป๋าอะไรก็นิดหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: รีสอร์ทเยอะอยู่ใช่ไหมรีสอร์ทเป็นไงบ้างรีสอร์ทเป็นไงบ้างเลยก็เยอะอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เออ
1: เออกระเป๋ามันตกค้างนะซอนะใจเย็นนะซอนะครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แล้วพูดถึงเทควันโดก็ล่าสุดก็น้องเนี่ยหนมจีบนะนะครับเข้าโรงพยาบาลไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับเข้าโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยน้องหนมจีบก็เหรียญทองแดงเทควันโดนะครับก็เดินทางกลับมาพร้อมกับทีมนี่แหละนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ไปแอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับ
1: ครับ
0: ก็เนื่องจากว่าเขาบอกว่าจริงๆน้องมีอาการก็คือเป็นไซนัสอักเสบนะนะครับไซนัสอักเสบตั้งแต่วันที่28นะครับ28กันยายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็แบบอดทนเนี่ยนะครับฝืนอาการป่วยนะครับลงแข่งขันเนี่ยแล้วก็คว้าเหรียญทองแดงมาได้นะครับแต่พอกลับมาก็ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องแอดมิดโรงพยาบาลไป2คืน
1: เห็นว่าน้องเนี่ยเหมือนป่วยไม่สบายอยู่แล้วใช่ไหม
0: ใช่
1: น้องขนมจีบอ่ะ
0: ครับ
1: ที่น้ำท่วมไม่เหรอคนนี้ใช่ไหม
0: ก็ที่โดนน้ำท่วมด้วย
1: โอ้น้องอิมเอ้ยไม่ใช่น้องน้องขนมจีบอ่ะเนาะ
0: อืม
1: ก็โอ้โหสงสารน้องเหมือนกันเนาะ
0: ครับ
1: หมอก็สั่งให้พักก่อนนะเน
0: า
1: ะแอดมิดนะ
0: ครับ
1: นัดกำมลวาสนานะครับเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์เนาะส่วนน้องอิมก็หลังจากนี้ไปก็โหใครกันใจน้องเนาะ
0: ครับ
1: น้องอิมพัชรกันพูนเกิดใช่ไหมที่ได้เหรียญทองแดงไง
0: ใช่
1: ในรุ่น49กิโลกรัมหญิงนะก็เนาะสูญเสียคุณพ่อเนาะ
0: ก็คุณพ่อเสียชีวิต
1: ก็กลับจากเอเชียนเกมส์ก็มาต้องเดินทางไปร่วมงานของลาคุณพ่อเนาะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: อืม
1: ก็อันนี้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะ
0: ฮะ
1: น้องอิมที่ได้เหรียญทองแดงการแข่งขันเอเชียนเกมในรุ่นเล็กสุดแล้วรุ่น48กิโลกรัมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับก็พอเดินทางมาถึงนะก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดเลยนะ
0: อืม
1: เพื่อร่วมงานศพของคุณพ่อคุณพิพัฒน์พูนเกิดอายุ53ปีนะครับก็จากไปด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วอยู่ตอนนั้นก็ทราบข่าวแล้วโหมีคนไปถามโคเชเนาะ
0: อืม
1: โคเชบอกว่าเป็นอะไรที่ลำบากเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าโคเชต้องเป็นคนบอกใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: คนบอกน้องอ่ะโคเชเป็นหัวหน้าโค้ชฝั่งผู้หญิงใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ต้องเป็นคนบอกอ่ะจะตรวจว่าโหเป็นอะไรที่พูดยากมากเนาะรู้ข่าวก่อนแข่งคุณโดนเนาะ
0: ครับ
1: สงสารน้องเหมือนกันนะ
0: อ
1: ืมน้องยิมก็เดินทางมาที่สาระหนึ่งนะสถานที่ตั้งศพของคุณพ่อนะก่อนเดินทางไปเคารพศพนะครับน้ำตายังคลอเบ้าอยู่เนาะ
0: ครับ
1: น้องอิมก็เดินทางมาทักทายและกล่าวขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานนะครับก่อนสัมภาษณ์ว่าแม้จะพูดด้วยความเข้มแข็งแต่ถูกถามว่าหากมีโอกาสอยากบอกอะไรคุณพ่ออิมก็น้ำตาหนองหน้านะและต้องกลั้นความรู้สึกเอาไว้นะฮะก็อยากให้พ่อเนี่ยเห็นความสำเร็จนะครับ
0: อืม
1: ก็งานจะมีจุดเริ่มต้นที่6ตุลาคมนี้นะและก่อนจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่7ตุลาคมนะครับเวลา 17:00 นนะที่วัดป่าเกตตำบลนะทรงคนเองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
0: ครับ
1: ธนาคารของเราก็แสดงความเสียใจด้วยนะน้องอิมนะครับ
0: ครับ
1: อืมโหจิตใจต้องเข้มแข็งจริงกันเน
0: า
1: ะว่าไหม
0: ครับ
1: เป็นเราไม่ไหวไหมกันนะ
0: อืม
1: เนาะทราบข่าววันนี้นะ
0: ใช่
1: ครับแต่น้องก็ยังกัดฟันสู้ต่อเนาะ
0: ครับ
1: ครับผม
0: อืมอ
1: ืมนะครับส่วนสรุปเหรียญยังไงคุณโดนฮะก็ไม่มีใครแซงจีนใช่ไหมแบบนี้ฮะ
0: ครับ
1: ครับผมจะล้อจีนได้เท่าไหร่ไอ้ตะหลิวเนียนคันนี้
0: ร้อยเท่าไหร่69อ่ะหรืออะไร
1: โอ้โหโหดมากเลย
0: 63เนี่ยแหละ100กว่า160กว่าเหรียญอ่ะ
1: โอ้โหโหดมากเลยอ่ะ
0: คือก็เยอะมากอ่ะเพราะว่าครั้งก่อนได้201ก็จริงแต่ว่านั้นมันเล่นในบ้านไงเล่นในบ้านนะครับแต่ครั้งนี้นี่คือมาเล่นที่ญี่ปุ่น
1: โอ้โหญี่ปุ่นเนี่ยโหดมากเนาะ
0: ก็100เดี๋ยวไปดูชัดๆก่อนสิ
1: 169เลย
0: 169
1: โอ้โหอันดับสาเอา2ญี่ปุ่นอ่ะเนาะ
0: อืม
1: 83มันก็โดด
0: ใช่
1: ครับ
0: นะครับ3ก็คือเกาหลีใต้นะครับ39 4อินเดีย5อุซเบย์6อิหร่านแล้วก็7ไทยนะนะครับไทยเราก็จบที่18เหรียญทอง
1: โอ้โหนี่ญี่ปุ่นกับจีนห่างกันใน89เหรียญเลยเหรออ
0: ืม
1: เกือบ100เหรียญเหมือนกันนะ
0: ก็ห่างมากก็ดูอย่างว่ายน้ำเงี้ย

0: จีนก็กวาดไปเยอะมากอ่ะ
1: ใ
0: ช่ไหมล่ะกวาดไปเยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: คือหลายๆชนิดกีฬาจีนเขาก็โหเรียกว่าเก่งแข็งแกร่งทุกชนิดกีฬาเลยก็ว่าได้จีนน่ะ
1: ใช่เก่งมากเนาะ
0: ใช่
1: ก็อินเดียอันดับ4นะอุซเบย์อันดับ5เนาะ
0: แล้ว
1: อิหร่านกับเราเนี่ยสูสีกันนะตอนมีช่วงนึงเราขึ้นไปที่5นะ
0: ใช่
1: แต่ว่าอิหร่านแซงเราไปนะฮะ
0: อ
1: ิหร่านได้เหรียญทองวอลเลย์บอลนี่ใช่มั้ยล่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไทยก็อันดับที่7นะครับจบอันดับ7นะ18ทอง13เงินและ21เหรียญทองแดงครับก็ดูว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะ
0: ครับ
1: ที่ดีสุดอีกครั้งหนึ่งของทัพไทยเนาะ
0: ก็ดีที่สุดที่แข่งต่างประเทศ
1: ครับ
0: นะครับแข่งต่างประเทศเพราะว่าถ้าดีที่สุดที่เราเคยทำได้ก็ปี1998แต่ว่าตอนนั้นเราจัดเองไงเราเป็นเจ้าภาพเองนะครับเพราะนั้นดีที่สุดเลยได้24เหรียญทองมั้งคราวนู้นอ่ะ
1: ใช่ได้20ทองไง
0: แต่ว่าครั้งนี้ก็คือดีที่สุดที่ไปแข่งต่างประเทศนะครับ18เหรียญทอง
1: รู้จักได้ที่อินชอนมั้งที่ได้ไม่ใช่อินชอนที่ปูซานใช่ไหมที่ได้มากสุดเมื่อไปแข่งที่ต่างประเทศนะครับเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะรู้จักเป็น14ทองไหม
0: 14
1: ทองอ่ะตอนที่เราได้ตอนนั้น14ทอง19เงินและ10ทองแดงไง
0: ครับ
1: อันนั้นคือผลงานดีสุดที่ไปแข่งนอกประเทศนะ
0: อืม
1: ไม่ได้แข่งที่ไทยนะฮะ
0: ครับ
1: ที่ไทยก็แหละ24เนาะ
0: 24
1: ก็ถือว่าเกินคาดเน
0: า
1: ะเป้าของเราอยู่ที่อะไร15เหรียญทอง
0: 15 14แล้วแต
1: ่
0: คราวที่แล้วได้12
1: ครับ
0: นะครับคราวนี้ก็ถ้าเป็นสมาคมอะไรมิเตอร์เพส
1: อ
0: ่ะ
1: ไ
0: อ้มิเตอร์เพสอะไรน่ะเขาตั้งเป้าไว้14
1: ครับ
0: ที่ให้สมาคมมาบอกว่าจะได้เท่าไหร่อะไรไงอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นกกท.เขาเล็งไว้ว่าน่าจะประมาณสัก15นะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ทะลุเลย
1: โหนี่เกินเป้าเนาะ
0: 18เหรียญทองนะครับ
1: โดยเฉพาะเทคบอลเนาะ
0: อืม
1: เทคบอลน่ะที่เป็นเสือพายแล้วก็กีฬาสิบไปกระโดดสู้เนาะ
0: ครับ
1: MMA ใช่มั้ยคุณดอส
0: ก็มีหลายสมาคม
1: นะครับอยู่สูงอ่ะ
0: ใช่อืมนะครับมีต่ำกว่าเป้าก็มีอย่างตะก้อเงี้ยก็ถือว่าก็เหมือนเขาคาดไว้3เหรียญทองหรือ4เหรียญทอง
1: เลยคาดไว้4เลย
0: 4แต่ว่าก็ได้มา2ได้มา2
1: ขอตะก้อหญิงด้วยไง
0: ใช่
1: แล้วก็ทีมชายทีมชุดชายอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ตะก้อ4คนอ่ะ
0: อืม
1: แต่ผมไปคุยกับพวกนักตะก้อนะบอกว่าทีมพวกสายตะก้อบอกว่าตะก้อเวียดนามเนี่ยเขาซ้อมตะก้อ4คนอยู่แล้วคุณดวงของเราเนี่ยตะก้อ3คนไปซ้อม4คนมันก็สู้เขาไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: ก็ต้องเป็นรองเขาธรรมดานะ
0: ก็
1: สุดยอดนะ
0: มีสมาคมกรีฑาเงี้ยถือว่าได้เกินเป้า
1: โอ้ก็3ทองอ่ะ
0: ใช่กวาดมา3
1: เหรียญทองเลย
0: อืม
1: สุดยอดอ่ะใช่ไหม
0: บางสมาคมก็ไม่ได้ตั้งความหวังเหรียญอะไรอย่าง MMA อย่างเงี้ย
1: โอ้โห
0: นะครับก็มาได้เหรียญทองไง
1: แล้วก็เรือใบไง
0: อืม
1: โอ้น้องไอ้นี่น้องโซเฟียใช่ไหมฮะ
0: น้องโซเฟียสุดยอดเลยโปรไฟล์
1: สวยด้วยอ่ะ
0: สวย
1: เก่งด้วยนะ
0: เรียนเก่ง
1: อ้าว
0: แบบมนุษย์เพอร์เฟกต์เลย
1: อ
0: ืม
1: โซเฟียและมอนโกเมอรี่อ่ะ
0: โซเฟียมอนโกเมอรี
1: ่เก่งมากเนาะ
0: ก็
1: เห็นด
0: ู
1: ประวัติของน้องเรียนฮาร์วาร์ดด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วเรียนอะไรไปฝึกงานที่นาซาด้วยนะ
0: อืม
1: สวยด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ครับผมโอ้โห
0: ก็หน้าตาดีเรียนเก่งเล่นกีฬาสุดยอดก็
1: ใครอยากไปดูคลิปน้องลองไปดูได้นะพอดีลงคลิปไว้ในแพลตฟอร์มของ99นะฮะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ไปสัมภาษณ์เองแล้วให้น้องต้องไงฮะไทยพีบีเอสเขาไปสัมภาษณ์มาไงขอเข้ามานะฮะนะครับก็น้องน่ารักดีนะ
0: ครับ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าตัวก็ยังดีใจตื่นเต้นอยู่เนาะ
0: อืม
1: เรือใบเราได้2นะคุณโดด
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะเก่งมากเน
0: า
1: ะโซเฟียกับอะไรคุณอีกคนนึงคือพินชนกใช่ไหม
0: ครับ
1: ได้ไปอ่ะเป็นของผู้หญิงหมดเลยนะ
0: เออ
1: ที่ได้ไปนะฮะ
0: อืมอ
1: ันนี้ก็แข่งหลายรอบนะไม่ได้แข่งรอบเดียวนะพี่สมนะ
0: อืม
1: อ้าวรอบแรกไงเอาทัพไทยได้เหรียญทองแล้วนะครับอ้าวยางพี่เขาเล่นกันหลายรอบนะฮะ
0: ครับ
1: ใจเย็นนะก็เป็นหนึ่งกีฬาที่เราก็คาดหวังแล้วก็เบดมินตันก็คาดได้คุณรถว่าจากถึงทองนะของเจ้าบิวอ่ะของเจ้าบิวอ่ะ
0: เหมือนเขาไม่ได้คาดคิดนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้คาดคิดนะครับแต่ว่าก็ได้เหรียญทองมา
1: เออ
0: นะครับ
1: ก็บิวพลิพลนะซึ่งล่าสุดก็เหินฟ้ามาได้ไหม
0: ใช่
1: ไปทัวร์ยุโรปใช่ไหมฮะ
0: อืม
1: โอ้โหได้พักบ้างหรือเปล่านะเจ้าบิวเนาะเอ้ยเจ้าบิวเนาะคุณดอสครับผม
0: ครับก็ต้องไปแข่งต่อนะก็ทัวร์ยุโรปนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: อืม
1: อ่ะก็สุดยอดนะคุณดอสนะครับ
0: เล็บ
1: อ่ะครั้งต่อไปก็ไปเจอกันนะที่ประเทศกาตาร์นะ
0: ครับ
1: ครับผมหาเรายังอยู่นะคุณดอสนะหาเรายังมีชีวิตอยู่นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ
1: ่ะกีฬาเอเชียนเกมส์ก็น่าจะประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: นะครับส่วน จ้าก้องยังไงคุณรถเห็นผลงานยอดเยี่ยมในอันดับ13ด้วยเหร
0: อ
1: ในการแข่งที่มอเตอร์เกีย
0: ครับ
1: ครับเอ๊ะทำไมเจ้าก้องมาแข่งฮะ
0: ก็มาเสียบแทนไม่ใช่โจนเมียมั้งจำไม่ผิดนะ
1: โยฮันเมีย
0: เออ
1: เจ็บใช่ไหม
0: โจนเมียเจ็บ
1: อ้าว
0: เขาก็เลยให้สมเกียรติจันทรากลับมาคัมแบ็คนะครับมาขี่นะครับเพราะว่าก็แบบฮอนด้าไง
1: ครับ
0: อยู่ในข่ายของฮอนด้านะครับก้องก็เลยมาลงแข่งขันในรายการนี้นะครับแล้วก็กลายว่าได้แต้มนะนะครับได้ไป3คะแนนนะครับจากการเข้าอันดับ13นะครับ
1: สุดยอด
0: อืมนะก็ที่1ก็เป็นมาร์คมาเกส
1: ครับ
0: ที่2มาตินนะครับที่3เบเซกี้นะครับ
1: เห็นมาร์คมาเกสได้จี้มาเนี่ยยังไม่พี่มาร์คอ่ะ
0: ก็เหลือ2แต้ม
1: โอ้โห
0: จี้มาเหลือ2แต้มแล้วเพราะพี่มาร
1: ์ค
0: สนามนี้กวาดนะครับกวาดทั้งสปินเรทแล้วก็ทั้งรอบแข่งขันจริงในวันอาทิตย
1: ์
0: นะครับก็กดไป37แต้มเต็มเลย
1: สุดยอดแล้ววันนี้สนุกนะวันนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะสนามต่อไปเหมือนจะไปแข่งที่อินโดนีเซีย
0: ใช
1: ่นะฮะ
0: เออ
1: เออก็สัปดาห์นี้นะ
0: ครับ
1: 11ตุลาคมนี้นะ
0: อืม
1: แล้วยังเหลือการแข่งอีกหลายสนามด้วยนะคุณโดด
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช
1: ่ก็สนุกแบบนี้อ่ะวันนี้ก็หนาวร้อนร้อนเสียพี่มาตินนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นยังไงมาตินฮะ
0: ก็พี่มาร์คเริ่มมาแล้วนะครับกดดันน่ะนะเพราะว่ามามาเกตก็ทุกคนก็รู้ว่าอยู่แล้วว่าเก่งสุดแล้วนะครับในวงการน่ะครับในขนาดสภาพร่างกายแกก็ไม่ได้สมบูรณ์เลยมากมายนะ
1: เออ
0: เออแต่ว่าก็ยังสุดยอด
1: ก็33ปียังแบบสุดยอดนะมามาเกตนะคุณดอท
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: เออ MM 93แม่ฉายาเขา
0: อ่าใช่
1: อื้อหือนี่แชมป์โลก7สมัยแล้วนะคุณดอทนะ
0: ครับ
1: ใช่มั้ย
0: เจ็ดสมัยนี่คือรุ่นใหญ่ไงถ้ารวมรุ่นเล็กด้วยก็9สมัยแล้ว
1: สุดยอดนะ
0: เออ
1: เออนะฮะอ่ะก็สนุกนะ
0: ครับ
1: ก็ติดตามได้แต่ว่ายินดีกับเจ้าก้องด้วยเนาะสมกิจจันทรานะ
0: ใช่
1: นักบิดหมายเลข15ของ Honda HRC Castor นะได้รับโอกาสแข่งขันอีกครั้งแทนโยฮันเมียนะ
0: ครับ
1: ที่เจ็บนะครับอาจจะออกตัวไม่ดีอันดับที่15นะเรามาอยู่อันดับ21ช่วงนึงอ่ะก่อนจะเข้าเส้นชัยอันดับ13นะครับคว้า3คะแนนนะของเจ้าก้องสุเกียรติจันทราของเรานะครับ
0: ครับ
1: สุดยอดนะโอเคนะครับส่วน NFL หน่อยไหมคุณดูว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะ
0: ก็ NFL ก็คู่เดี๋ยวดูกันแป๊บนึง
1: ดูสิเป็นยังไง
0: ตอนนี้มี
1: แข่งอยู่ไม่เยอะตรงนี้ยิงสดทาง Splay เป็นยังไง
0: ครับก็มีคู่ตอนที่คืนนี้ก็ Buffalo Bills แพ้แต่ว่าสัปดาห์นี้มันมีคู่นี้ด้วยนะครับที่ทอร์เนมโฮสเปอร์นะทอร์เนมโฮสเปอร์สเตเดียมนะครับก็แข่งกันไปตอน2ทุ่มครึ่งนะครับก็ปรากฏว่าอินเดียโพลิสโคนะครับนิ่มๆเลยนะครับไล่ทุบวอชิงตันคอมมานเดอร์ไปเพราะว่าคอมมานเดอร์แกควอเตอร์แบ็กตัวจริงเจ็บนะครับส่งควอเตอร์แบ็กสำรองลงมาเล่นไปแป๊บเดียวเจ็บนะครับต้องใช้ควอเตอร์แบ็กมือ3ซึ่งก็เลยไม่รอดนะครับโดนอัดไปนะครับส่วนคู่หนึ่งนะครับก็มีเทนเนสซีไททันนะครับแพ้บัลติมอร์เรฟเว่นนะ18ต่อ24นิวอิงแลนด์เพเทรียตนะครับชนะบัฟฟาโลบิลล์29ต่อ26นิวยอร์กเจ็ทนะครับแพ้เชียโกแบร์12ต่อ23นะครับแจ็คสันวิลล์จากัวชนะซินซินนาติเบงกอร์22ต่อ17นะครับมีดัลลัสคาวบอยนะครับชนะฮิวสตันเท็กซันนะ34-30แอริโซนาคาร์ดินัลนะครับแพ้นิวยอร์กไจแอนท์นะครับ24ต่อ36แล้วก็ LA Rams นะครับชนะ Philadelphia Eagles นะครับ 24-20 นะครับ
1: ครับ
0: ส่วนคู่ที่แข่งกันอยู่ตอนนี้นะครับก็มีทางด้านของ Charger นะครับตามหลัง Seahawks นะ 13-27 Denver ตามหลัง San Fran นะครับ3ต่อ10มี KC Kansas City Chiefs นะครับนำ Las Vegas Raiders นะครับ17ต่อ13แล้วก็ไมอามี่ตามหลังมินนิโซตานะครับ10ต่อ15ส่วนคู่ตอนเช้านะครับก็จะเป็นดีทรอยต์ไลออนนะครับเจอกับแคโรไลนาแพนเทอร์นะครับ
1: ครับผมก็ติดตามได้นะ
0: ครับ
1: ไทยเอสเพย์ไหมฮะ
0: เออ
1: ครับผมเอออ่ะก็กลับมาแล้วนะในศึกอเมริกันฟุตบอล NFL นะฮะ NBA ก็มีนะใช่ไหม
0: ครับ
1: มาแล้วใช่ไหม NBA นะฮะ
0: เออ
1: เออก็มาแล้วนะ
0: ครับ
1: ครับติดตามได้เน
0: า
1: ะเออเออกอล์ฟลอตเต้ของเราเป็นยังไงบ้างอ่ะจบหรือยังอ่ะคุณโดดจบหรือยังฮะ
0: น่าจะจบแล้วมั้ง
1: อ้าวจบยังเดี๋ยวผมดูก่อนแป๊บนึงฮะลอตเต้แชมเปี้ยนชิพเพราะว่าแข่งขันกันนะฮะที่เต ตีที่ฮาวายป่ะฮะใช่ไหมฮะ

0: ผมดูก่อนแป๊บหนึ่งเห็นจีโน่ของเราอุ้ยยังไม่ออกเลยคุณโดนะ
1: อ้าวยังไม่เริ่มเลย
0: ยังไม่เริ่มเลยฮะ
1: ครับ
0: ฮาวายนั้นยังไม่ตีมั้งตอนนี้จีโน่ของเรานะครับก็น้ำอยู่นะ17นาฬิกายังไม่ออกนะฮะ
1: ครับ
0: จอตอนรอบบ่ายฮะรอบบ่ายตามเวลาบ้านเขาเนาะ 12.55 นะตอนนี้ก็นำทางเอลิคิมเอลิมคิมนะอยู่ที่3สโตร์นะครับซึ่งตอนนี้เอลิคิมจากเกาหลีใต้ออกไปแล้วนะ4รุ่มนะครับก็ทำได้3นาฬิกาก็เลยทำให้ขยับขึ้นมานะเท่ากับทางอินายอนจากเกาหลีใต้และพอลลี่มักนะครับจากเยอรมันอยู่ที่3สโตร์นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับผมรู้กันนะ
1: ครับ
0: นะครับสำหรับทางน้องจีโน่นะมียิงสดด้วยเนาะนะครับทางเอสเพลย์นะครับ
1: ครับ
0: นะครับสุดยอดนะวันนี้ใครจะเข้าวินก็ติดตามได้มีน้องอโปด้วยนะชนชีวาวงรัตนะก็ครองผู้นำนี่ใช่ไหม
1: ครับ
0: หลังจบรอบ3อ่ะนะครับจีโน่ก็นำห่างอยู่ที่3สโตร์นะครับส่วนอโปนำ1สโตร์เนี่ยก็มีการคว้าแชมป์เอฟซันทัวร์นะแบบโมเดิร์นจบเหลืออีกคนละ18หลุมนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนติดตามนะโอ้ตัวนี้จีโน่23ปีนะจากท่าพอดีนะฮะก็หากคว้าแชมป์จะเป็นชัยชนะรายการที่11ในแอร์พีเจทัวร์นะและเป็นครั้งแรกที่เธอชนะถึง4รายการในฤดูกาลเดียวอ่ะและเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้พร้อมได้เงินรางวัลไป 450,000 บาทนะ
1: ครับ
0: ครับผมจีโน่ในสุดยอดนะครับนะฮะอ่ะก็อีกรายการก็จะเป็นของเอชันทัวร์เป็นทัวร์รองใช่ไหมล่ะนะ
1: ครับ
0: นะครับหากว่ายังไม่ได้ไปแข่งขันในยังไม่เป็นทัวร์การของแอมเบียร์ทัวร์ก็เป็นทัวร์รองก่อนนะเอชันทัวร์นะคุณรอด
1: ครับ
0: ครับผมตอนนี้ก็เป็นลุ้นน้องอาโปอีกหนึ่งคนเนาะโอ้ถ้าที่แคลิฟอร์เนียก็น่าจะยังไม่ตีว่าตอนนี้อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: เรื่องของกอล์ฟนะฮะครับที่น่าสนใจนะโอ้จีโน่เนี่ยผลงานปีนี้ปังจริงอะเนาะ
1: ครับ
0: 3แชมป์ไปแล้วอะนะนะครับส่วนอีกข่าวหนึ่งน่าสนใจนะก็คือน้องชมพู่พรพันธ์เกิดป่านะครับ
1: ครับ
0: นะครับไปโคแขนกับบีมพิยาโกกรามใช่ไห
1: ม
0: ไปทำแก้บนใช่ไหมฮะพ่อปู่พญานาคหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028นะ
1: ครับ
0: ชาวบ้านขอคือหานะมีเลขทูบอะไรได้นะ
1: อ
0: ันนี้เขาไปลำที่ฝั่งแม่น้ำโขงนะคุณดอด
1: ครับ
0: นครพนมไงเอ๊ะเหมือนชมพู่เป็นคนนครพนมใช่คุณดอด
1: น่าจะใช่นะ
0: เหมือนเป็นคนนครพนมนะ
1: เ
0: พราะว่าถ้าเป็นถ้าดาวเนี่ยคนร้อยเอ็ดเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ใช่ชมพู่เป็นคนนครพนมนะ
1: ใช่เพราะว่าถ้าบีมน่าจะบุรีรัมย์มั้ง
0: บุรีรัมย์มาเนาะก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนชมพู่เนี่ยไปชวนบีมพิมพ์ยานะนะครับไปลำแก้บนนะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะว่าก็โอ้โหพาทีมชาติไทยไปโอลิมปิกเกมนะครับชนะจีน3ต่อ2เซตนะครับก็มีผู้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดก็มากันเยอะนะคุณโดนะและแฟนคลับจากจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่ทราบข่าวมาร่วมงานกว่า 10,000 คนด้วยกันนะเฮ้ย 1,000 พอฮะ 10,000 คนเยอะไปฮะ
1: ครับ
0: ก็คุณแม่ของชมพู่นะคุณแม่ของน้องบีมก็มาด้วยนะคุณด
1: อ
0: สแม่ของน้องบีมเนี่ยเดินทางมาจากบุรีรัมย์เลยนะจ
1: ั
0: ดโต๊ะเครื่องเส้นชุดใหญ่เลยนี่เป็นไงนะฮะก็เขาก็ไปลำกันนะเนาะน่าจะลำตอนกลางคืนนะเนาะดูทรงนะฮะก็ลำถวายเนาะก็แก้บนนะเนาะเพราะว่าก็สายมูนิดนึงใช่ไหมก็เหมือนโค้ดออสเขาก็สายมูไว้เหรอ
1: ใช่
0: ใช่ไห
1: ม
0: วันนี้เป็นความเชื่อนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะสายมัวเนาะแล้วก็หวยออกได้แล้วคุณโดนะ
1: ครับ
0: ครับก็รายงานว่าในระหว่างชมพู่กับพรพันธ์นะฮะไอชมพู่พรพันธ์จุดเทียนมงคลบวงสรวงพ่อปู่พญานาคอำเภอนนท์อาจารย์นนท์พรามได้ยืดธูปให้กับทางชมพู่พรพันธ์นะได้จุดเพื่อให้โชคกับผู้มาร่วมงานคุณโดปรากฏว่าแต่เลข3ตัวตรงท้ายผ่านใบสีขันหมากเบ่งสูง2เมตรนะชมพู่ได้ถามพรามอาจารย์นนท์ว่าได้เลขอะไรอาจารย์นนท์บอกว่าได้013อ๋อ013นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: อ้าว013ฮะหวยออกวันไหนเอ่ย
1: ออกไปแล้วฮะ
0: ออกไปแล้วใช่ไหมก็
1: อีกวันหน้าฮะ
0: อีกวันหน้านะ
1: ครับ
0: ครับก็นำเลขที่จุดได้ซื้อลอตเตอรี่031311301010นะโอ้แล้วก็28 02 802

0: 2882นะ
1: ครับ
0: ที่ไทยไปโอลิมปิกเกมที่อเมริกาได้เสด็จกระโดดเรียกแผงอ่ะคิดดูด้วยยัน
1: เออ
0: ลุ้นโชคกันนะ
1: ครับ
0: งวดต่อไปก็16ตุลาคมใช่ไหม
1: อ้าว
0: เลขเด็ดนะชมพู่กับบีมนะฮะสองนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็ไปรำแก้บนนะที่นครพนมนะครับ
1: ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวต้องซื้อแต่ไว้น่าจะอ่ะสัก013แล้วกันคุณรถเนาะให้ใครดีฮะสมยศแตงยวนแล้วกันเพราะสมยศเขาซื้อหวยอยู่นะฮะ
1: อ๋อเหรอ
0: เป็นคนลุ้นโชคไง
1: อ๋อ
0: พี่ตุ๋ยปัชรรุ่นก็ชอบซื้อหวยเหมือนกันนะ
1: เคยถูกบ้างไหมพวกนี
0: ้เฮ้ยสมยศเขาเคยถูกนะเขาบอก
1: เหรออ ๋
0: อ
1: เงียบเลยนะ
0: เขาเคยถูกเขาบอกเขาเคยถูกนะ
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: นี้เรื่องจริง
1: แ
0: ต่พี่ตุ๋ยแกบอกแกเคยถูกครั้งหนึ่งมั้งครั้งที่ไปทำบุญที่ไหนไปกับผมที่สกลนครอ่ะครับ
1: ครับ
0: นะฮะอาโปของเราไม่ได้แชมป์นะคุณโดนะผมกลับไปดูแล้ว
1: ครับ
0: ครับอันนี้ก็อันนี้เป็นกอล์ฟของทัวร์รอนะเอฟสันทัวร์รับในรายการเอฟสันทัวร์แชมเปี้ยนชิพแอดอินเดียนเรลนะครับรายการเป็นรายการนะที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับ
1: ครับ
0: อาโปของเรานะก็ได้อันดับ3นะครับครับผมก็จบอันดับ3นะ
1: ครับ
0: นะครับก็ชนชีวาวงรัตนะก็ได้อันดับ3นะ
1: ครับ
0: สกอร์อยู่ที่13มันได้พานะครับแพ้โปกอล์ฟจากอเมริกานะรีแกนซีบิลสกี้นะอยู่ที่2สโตกนะครับก็รับเงินรางวัลไปประมาณ 14,016 เหรียญสหรัฐนะครับรายงานไหนนะประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมเรื่องของกีฬานะ
1: อ
0: ่ะตกหล่นไปคนไหนก็สอบถามมาแล้วกันเดี๋ยววันนี้ก็ยังมีฟุตบอลนะครับใช่ไหมอยู่ฟอร์ดเดชเดชใช่ไหม
1: ใช่
0: ที่เตะกันอยู่นะ
1: ครับ
0: โอ้แล้วเยอรมันก็กลับมาคืนฟอร์มหรือเปล่าเยอเกนครอมฮะเสมอกรีซ0-0นะวันนี้จะมีคู่ใหญ่เนี่ยใช่ไหมฝรั่งเศสเจอเบลเยียม
1: ใช่
0: เอ้ยเพิ่งเจอกันไม่หย่อนเนี่ยใช่ไหมเบลเยียมเจอฝรั่งเศสไปไม่หย่อน
1: มันก็วนไง
0: เ
1: พราะว่ามันสี่นัดไง
0: ครับ
1: สี่นัดมันก็ต้องมีวนเจอซ้ำอ่ะเพราะว่ามันเล่นกันทั้งหมด6นัดเองนะครับในเชลีกรอบแรกเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้เตะสี่นัดมันก็จะต้องมีซ้ำคู่หนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ซ้ำนัดหนึ่ง
0: ซ้ำนัดหนึ่งนะ
1: ใช่เพราะอย่างเยอรมันก็เจอกรีซไปใช่ไหมล่ะ
0: ใช่
1: นะครับแพ้แล้วก็นันนี้กลับมาเสมอ0-0
0: เอา
1: ก็ดีขึ้น
0: ดีขึ้นนะ
1: เอา
0: เอาส่วนวันนี้ฝรั่งเศสเจอเบลเยียมแล้วอิตาลีเจอตุรกีนะอันนี้นี่เป็นลีกเอนะอยู่ฟอร์เนชลีกนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ลีกบีก็มีบอสเนียเจอโปแลนด์นะไอแลนด์เหนือเจอจอร์เจียโรมาเนียเจอสวีเดนแล้วก็ยูเครนเจอฮังการีนะมีลีกซีแม้ไซปรัสเจอลัตเวียมอนเตเนโกรนะครับเจออาร์เมเนียนะ
1: ครับ
0: อันนี้เขายิงสดอยู่แล้วเนาะทางมอนโนแม็กกันเนาะ
1: ใช่
0: แต่ว่าต้องสมัครของเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: อุดหนุนเขาหน่อยนะ
1: เออ
0: นะฮะแล้วก็ฟุตบอลเอ๊ะสรุปแล้วฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับถ่ายหรือเปล่าอ่ะ
1: ถ่ายแล้วมั้ง
0: ฮะ
1: ถ่ายแล้ว
0: เหรออ
1: ืม
0: เอาแล้วถ่ายยังไงฮะยังไงฮะเห็นตอนแรกไม่ถ่ายไม่เหรอฮะ
1: ตอนแรกไม่ถ่ายไงตอนนี้เขาถ่ายแล้ว
0: เอาเหรอ
1: เออ
0: หมายถึงช่องไหนถ่ายอะ
1: ทีดาโซนมั้ง
0: อ้าวอ๋อเป็นแอปเหรอ
1: เออ
0: ผมคิดว่าถ่ายทางทีวีฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: เอาต้องไปโหลดแอปเขาบ้างหรือว่าไง
1: ฮะก็โหลดแอปของเขาละมั้งนะครับก็เขาให้ดูฟรีอยู่แล้ว FIFA แต่นัดแรกก็เล่นตัวนิดนึง
0: อ้าว
1: อืมแต่ว่าตอนนี้ก็ปล่อยอิสระเสรีแล้ว
0: เล่นตัวสิ
1: เออ
0: มาขายให้เราไง
1: ครับ
0: FIFA เนี่ยก็เนาะใช้ได้อยู่นะ
1: เหลือเหลือเราอยู่ไม่กี่ชาติอะมั้งที่ไม่ได้ซื้ออื
0: ม
1: เออชาติอื่นๆหลังๆเขาก็ซื้อกันหมดนะวันท้ายๆอะนะครับเหลือเรานี่แหละที่ไม่ได้ซื้อไง
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: เออ
0: แล้วพี่เอ็กยังไงเห็นว่าโหนะเออพี่เอ็กเนี่ยน้ำท่วมนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: เห็นว่าเหรียญทองโหหลายเหรียญก็หายว่าไปกับตานะคุณโดนะ
1: ฮะ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: เพราะว่าบ้านแกน้ำท่วมใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ลาดพร้าวกัสป้าคุณโดน
1: อืม
0: โหไม่รอดนะคุณโดนเขาบอกหลายข้าบ้านคือนักข้างอ่ะเดือดร้อนวุ่นวายกันนะคุณโดนะ
1: ครับ
0: กดไปกดมาเอ็กไปเจอเพื่อนเก่าที่หายไปนานนะก็คือเหรียญทองนับไปได้มาได้รวม5เหรียญแล้วคุณโดน
1: เอออ
0: ้าวเรียบร้อย
1: อ้าว
0: 5ทองจาก4เกม14ที่จาการ์ตานะ
1: ครับ
0: 87แล้วคุณโด
1: น
0: รวม3เหรียญนะ
1: ครับ
0: 15ที่กัวลาลัมเปอร์ปี89รวม2เหรียญเท่ากับตอนนี้อายุ40ปีแล้วคุณโดนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เออ
0: คิดว่าจะไม่ได้เจอเหรียญอีกแล้วนะ
1: อือ
0: ใช่มั้ยล่ะ
1: ใช
0: ่เออก็รีโนเวทบ้านเมื่อ10ปีก่อนครับรถ
1: อืม
0: ครับผม
1: ครับ
0: อืมก็เนี่ยเดี๋ยวเจอเหรียญพอดีเน
1: า
0: ะ หลือซีเกมหายไป10ปีน้ำท่วมจาก22ได้คืนมา5นะครับ
1: ครับ
0: ครับหายไปเนาะ
1: อืม
0: ๆเพียงเนี่ยยังตีลังกาได้หรือเปล่า
1: ฮะไม่น่าไหวแล้วมั้ง
0: เหรออ
1: ืมก็เคยถามให้แกตีลังกาอยู่แกนิ่งๆมั้ย
0: อ้าว
1: เออนิ่งเหมือนไม่ค่อยพอใจละเอ้า
0: โอ้เหรียญทองนะตอนนั้นเนาะ
1: ครับ
0: ยิมนาติกอ่ะนะ
1: เออ
0: เออเพราะว่าคุยกับแกอยู่คุณรถก็บอกน้ำท่วมฮะ
1: ครับ
0: ลาดพร้าวอ่ะเข้าบ้านนะเน
1: า
0: ะ
1: อืม
0: อืมสงสารเหมือนกันเน
1: า
0: ะใช่ไหมคุณรถ
1: อืม
0: อืมตัวนี้ไม่รู้ขี้ขายหรือยังเนาะแต่ละคนเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเห็นแฟตคลองจันก็โอ้โหตัวนี้ก็กำลังบิ๊กคินนิ่งอยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ื
1: ม
0: อืมและบ้านตีอยู่ปทุมธานีหลายบ้านหมู่บ้านอ่ะน้ำมันขังคุณรถ
1: ออ
0: กไปไหนไม่ได้อ่ะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: น้ำมันจนดำแล้วอ่ะเหม็น
1: อ
0: ่ะโอ้คนก็เดินออกมาก็ต้องใส่ถุงอ่ะเนาะเดินเดินแล้วก็มีถุงคลุมด้วยอ่ะใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนี้อ่ะเนาะ
1: เออ
0: เออชีวิตนะแล้วไม่รู้ว่าน้ำมันจะมาหรือเปล่าอ่ะน้ำเหนือ ตอนนี้ว่าแถวจังหวัดชายนาทเนี่ยก็น้ำท่วมเยอะอยู่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาเริ่มปล่อยน้ำมาแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ่
1: าใช่
0: อ
1: ้
0: าวครับผมยังไงดีครับวันนี้ฮะ
1: ก็หลอนลุ้นกันไปฮะ
0: เอาต้องระวังนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เอออ
0: ืมเนาะอ่ะก็หวังว่ามันจะมาไม่เยอะนะน้ำนะ
1: อ่า
0: ครับพ่อจะมาช่วงนี้ใช่ไหมน้ำเหนืออ ่
1: าใช่
0: เนี่ยประมาณตุลาพฤศจิกายนเนี่ยเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: จำเหตุการณ์ปี54ได้เลยอ่ะ
1: เออ
0: ลุ้นกันว่าน้ำจะมาเมื่อไหร่เนาะ
1: อื
0: มอืมเราน่าจะไปทำเหมือนเนเธอร์แลนด์ไหมคุณดอท
1: ก็ถ้าทำได้มันก็ดีฮะ
0: โอ้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ก็ทำดีนะเขาเคยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เนาะ
1: ใช่
0: นะเพราะว่าพื้นที่เขาต่ำอะเนาะเนเธอร์แลนด์อะ
1: ก็ต่ำมาระดับน้ำทะเลไง
0: ก็ผมก็ไปเอ๊ะทำไมบ้านเขาไม่น้ำท่วมโอ้เขาหน่วยวิเวศวากรเขามีกระทรวงเขา
1: เ
0: ลยนะ
1: เออ
0: มาดูแลฮะ
1: คร
0: ับมีการวางแผนที่เรียกว่าวางแผนอย่างละกลุ่มอะนะครับเพื่อไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำไง
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: มีอะไรนะมีที่กันน้ำใช่ไหมแล้วก็มีที่ระบายน้ำอีกอะ
1: ใช่
0: บ้านเราต้องไปดูบ้านเขาเนาะว่าไหม
1: ก็ไปดูคงก็คงเคยไปดูกันมาแล้วแหละ
0: อ๋อแต่ว่าก็เป็นไงฮะ
1: ก็ไม่ได้ทำอะไรแห
0: มอ้าว
1: ครับอืม
0: ถามเสีย
1: เหรออ๋อนี่ทำแล้วเหรอ
0: ก็ทำแล้วทำแล้ว
1: ทำไมไม่ค่อยรู้สึกเลยนะ
0: เอออ
1: ืม
0: ก็เห็นไปดูเนี่ยไปดูงานอยู่เนี่ยใช่ไหมล่ะ
1: ก็ไปดูไปประจำอยู่แล้ว
0: อ๋อแล้วก็กลับมาช่วยบ้านเราเน
1: า
0: ะพัฒนาบ้านเรานะ
1: อ๋อครับครับ
0: ครับครับครับ
1: อืม
0: อืมอ่ะเดี๋ยวพักก่อนกันก่อนนะเดี๋ยวจะมีคนมาหาเรานะเอ้าล่าเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่านะช่วยได้มาดูข้อความหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเอาไอ้พี่กระพูฮะกับคุณรัชนียังไงฮะ
1: ครับก็เป็นรายการมั้ง
0: รายการที่อัดไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหม
1: คู่ข่าวออนทัวร์
0: อ๋อเหรออ ่
1: า
0: อ๋อครับผม
1: อืมรายการไปเอาพี่กระพูลำบากทำไม
0: ก็ตลกเหมือนกันนะพี่กัมพูเนี่ย
1: เออ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: ตลกธรรมชาติเลยพี่กัมพู
0: ธรรมชาติมากเลยฮะ
1: อืม
0: รึเตือนฮะ
1: เอา
0: เอาหยอกนะครับพี่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปคุยกันต่อนะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิทธิ์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมปพล
3: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้า าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เต็มคนเรียวเต็มปึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio เชิญชวนนักกอล์ฟและผู้สนใจร่วมระเบิดความมันในศึกรวมวงสวิงประจำปีกับการแข่งขันกอล์ฟ The Charity 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์มาลุ้นกันพร้อมพบกับนักจัดรายการกอล์ฟทริคลุ้นรับของรางวัลมากมายพบกันวันพฤหัสบดีที่29ตุลาคมสนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการช็อตกันเที่ยงตรงสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0925315142หรือทางเพจ Facebook FM 99
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 0698-9696-6736
1: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
2: กลับมาครับในเบรกสุดท้ายนะของรอบโลกกีฬานะครับมีคนถามมาว่าสรุปแล้วดราม่าเรื่องเชิญธงยังไงฮะบอลชาใช่ไหมที่ไม่ได้เชิญธงเชิญอยู่ไม่ใช่หรือว่าไงฮะธงเกาหลีใต้เนี่ยคุณดอท
3: ธงเกาหลีใต
2: ้
3: ไม่รู้อ่ะนะ
2: ขาว
3: ครับ
2: ครับก็ยังแปลกๆอยู่เนาะ
3: ตอ
2: นไปทีเหรอเพราะว่าเหมือนตัดไปก่อนหรือเปล่าเลยไม่แน่ใจเนาะ
3: ครับ
2: ที่คว้าฟุตบอลทีมชาติไทยแต่ว่าก็ไม่ได้เชิญธงให้กับเกาหลีใต้ใช่ไหมหรือว่าไงฮะเอาเหรอมันก็ดราม่าเนาะธรรมดาเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเหตุการณ์ยังไงนะฮะ
3: ครับ
2: อุบัติเหตุหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
3: เออ
2: นะครับบอกว่าสงสัยแต่ก๊อฟเล่นรายการใหญ่ใครเป็นแชมป์แต่พอเพื่อเขาก็มาเล่นเพื่อชาติอยู่เนาะซิตี้ยังไงฮะอย่าสองมาตรฐานนะเขาบอกมานะฮะไม่รอดอยู่แล้วซิตี้อ่ะแต่ว่าอยู่ที่ว่าแต่ตอนไหนเท่าไหร่เมื่อไหร่แล้วเนาะ
3: ครับ
2: ใช่ไหมล่ะตอนนี้ก็อุทธรณ์เนี่ยใช่ไหม
3: ก็รอดูบทลงโทษก่อนน่ะใช่ไหมล่ะนะครับพอซิตี้ตอนนี้ทาง UAE อะไรเขาก็สู้ไงสู้ด้วยคือเขาก็มีการอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็มีแบบเฮ้ยถ้าเกิดลงโทษซิตี้เยอะอะไรงี้เดี๋ยวเขาถอนการลงทุนมานะครับไม่อยู่สหราชอาณาจักรแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางซิตี้บอกถ้าโดนกลุ่มทุนเขานะครับบอกถ้าโดนลงโทษเยอะก็อาจจะต้องขายทีมอะไรก็ว่ากันไปเขาก็พยายามจะสู้ด้วยทางนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ไปหาหลักฐานกันมาอะไรเงี้ยว่าแบบเงินที่ได้ก็มาจากรัฐบาลอะไรก็ว่ากันไป
2: เหรอ
3: ก็แนวทางในการต่อสู้เขา
2: จะมีอันนั้นอยู่นะสู้ใช่ไหมสู้ใช่ไหมครับผม
3: ใช่เพราะว่าก็คืออย่างที่บอกถ้ามันโดนลงโทษเยอะทีมมันก็เจ๊งอ่ะพูดง่ายๆทีมมันก็เจ๊งไปเลยเพราะว่าคือคุณตกไปอยู่โดนตัดแต้มตกชั้นไปอย่างเงี้ยโหทีมขนาดอย่างซิตี้มันก็น่าจะไปต่อไม่ไหวอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับทางฝั่งนักลงทุนของ UAE เขาบอกถ้าเกิดว่าลงโทษหนักเกินไปเดี๋ยวเขาก็จะถอนเม็ดเงินออกจากสหราชอาณาจักรนะอะไรก็ว่ากันไป
2: เหรอ
3: เอออ
2: ้าวยังไงวันนี้คุณโดนะ
3: ครับ
2: บอกว่าสโมสรไปพูดรู้สึกใช่ไหมมีหลักฐานที่หักล้างได้จำนวนมากนะคุณโดนะ
3: ใช่
2: บอกมานะ
3: ครับ
2: และพร้อมจะสนับสนุนข้อโต้แย้งทั้งหมดนะมีหลักฐานนะเขาบอกนะ
3: ครับ
2: อ้าวก็สู้กันแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
2: แต่คดีมันก็ยืดเยื้อจริงเหรอเนาะ
3: ก็ยืดเยื้อคือ
2: ไม่ว่าตันกับเลตเตอร์โดนตัดแล้วตัดเลยอ่ะ
3: คือพวกนั้นมันคือมันเห็นตัวเลขบัญชีอยู่แล้วไง
2: เอา
3: คือมันคนละกรณีกันอ่ะ
2: ครับ
3: นะครับคือพวกนั้นที่มันโดนตัดเนี่ยก็คือ

0: มันแสดงตัวเลขว่าคุณขาดทุนผิดกฎอะ
1: ่
0: ะเขาก็ตัดเลยมันก็ลงโทษได้เลยเพราะมันเห็นอยู่แต่ว่าของซิตี้เนี่ยมันคือเขาไปปลอมอันนี้ข้อกล่าวหาเขานะก็คือไปปลอมนู่นนี่นั่นปั่นตัวเลขให้มันสูงเกินจริงรับเยอะเกินจริงอะไรเงี้ยรายรับอะ่ะใช่ไหมเยอะเกินจริงสมมติได้5ล้านก็ไปบอกว่าได้20อะไรเงี้ยก็กำไรก็จะได้เยอะๆหน่อยรายได้จะได้เยอะแล้วคุณก็จะสามารถที่จะไปใช้เงินได้เยอะขึ้นอย่างไปจ้างโค้ดมันชินี่ก็จ่ายน้อยเกินจริงอะไรเงี้ยก็มันก็เขาใช้วิธีแบบดัดแปลงนิดนึงก็อาจจะต้องไปสอบดูว่ามันเอ๊ของจริงมันควรจะเป็นเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่ว่ามันก็นั่นแหละนะครับคือพอคุณไปลงโทษพวกเอวตันพวกอะไรพวกนั้นหนักหน่วงอะเลสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นเคสของแมนซิตี้มันก็เลยทีมอื่นเขาก็เลยจ้องไงว่าแบบเฮ้ยบทลงโทษก็ต้องสมน้ำสมเนื้อนะห้ามน้อยเกินไปอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เออ
1: ก็ทำไมโดเลยเอวตันโดเลยคุณรถ
0: ครับ
1: ครับ
0: อืม
1: แต่ของซิตี้เนี่ยต้องรอก่อนใช่ไหม
0: รอก่อน
1: ใจเย็นใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: อืมสรุปเหรียญเอเชียนเกมหน่อยสรุปแล้วนะนะครับจีนก็ได้เหรียญทองมากสุดเนาะ
0: ครับ
1: 169นะนะครับญี่ปุ่น83อังกฤษใต้อันดับ3 39เราอันดับ7นะ18ทอง13เงินและ21เหรียญทองแดงรวมแล้วทั้งหมดได้ไป52เหรียญนะทัพไทยเนี่ยครั้งนี้นะครับ
0: ครับ
1: จะคุณเอ็มเมื่อหลงว่า UAE คู่พรีเมียร์ลีกนะฮะตัดสินพรีเมียร์ลีกดีๆนะเขาบอกมานะฮะ
0: อ
1: ๋อเขาก็อันนั้นมาแล้วใช่ไหมก็บอกโซจ่ามาแล้วเนี่ยถึงพรีเมียร์ลีกแล้วเนี่ยไหม
0: ครับ
1: รัฐบาลเข้านะฮะ
0: ใช่
1: ดีนะดีๆนะระวังเรื่องเงินลงทุนนะระวังนะ
0: ครับ
1: โหข่มขู่กันอย่างนี้นะยังไงก็โดนฮะ
0: ก็ถูกแล้วอ่ะเขาก็ต้องทำแหละเพราะว่าซิตี้มันก็เป็นธุรกิจของ UAE แล้วไงเพราะว่ามันเป็นกลุ่มทุน UAE เขามาลงทุนเนี่ยคุณขายทีมให้เขาไปแล้วอ่ะใช่ไหมนะครับว่ากลุ่มทุน UAE เขาเป็นเจ้าของอ่ะแล้วเกิดก็อย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดคุณลงโทษเยอะไอซิตี้มันก็ไปไม่รอดหรอกใช่ป่ะทีมมันก็เจ๊งอ่ะว่าง่ายทีมมันก็เจ๊งเลยนะครับคือแล้วคุณจะไปลิฟแชมป์ไปนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วเขาก็ต้องสู้อ่ะเขาก็ต้องสู้ในทุกทางที่เขามีอ่ะก็เรื่องปกติก็ตอนแรกนายกอังกฤษเขายังกลัวเลยนายกอังกฤษอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าลงโทษเยอะเกินไปอ่ะเดี๋ยว UAE มันจะอะไรหรือเปล่าเป็นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศไงแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนกับคนในวงการฟุตบอลก็แบบเฮ้ยมันก็ต้องตัดสินตามจริงด้วยอะไรนี
1: ้
0: นายกก็เลยต้องถอยไป
1: ครับนายกมาแจมด้วยใช่ไหม
0: ใช
1: ่นายกเขาคงไม่รู้นะว่าข้างในเป็นไงบ้างเนาะหรือว่ารู้อยู่ฮะ
0: คือมันรู้ไม่รู้ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าเกิด UAE สมมติมันถอนเงินลงทุนไปก็
1: เป็นยังไง
0: ก็นั่นดิเพราะว่าเขาบอกโล UAE มันลงทุนอังกฤษหลายหมื่นล้านนะ
1: โอ้โหเหรอ
0: หลายหมื่นล้านเหรียญน่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดถอนจริงก็แหมก
1: ็ไม่ถอนหรอกเฮ้ยครับไม่โดนหรอกแมนซิตี้ฮะ
0: หือ
1: เอ้าไทยเข้าชิงนะครับดูดาโซนเขามันต้องสมัครหรือเปล่าดาโซนไม่แน่ใจมันไลฟ์สดสมัครหรือว่าไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะ
0: ก็สมัครแอปหน่อยอะไรเงี้ยมันจะมาดูฟรีไง
1: อ๋อเหรอ
0: เอออ
1: ืมบอกว่าคุณเจครับช่วยบอกหวยที่นครปฐมช้าๆอีกรอบครับพี่เมื่อกี้ผมบอกหวยอะไรฮะ013ป่ะ
0: อ
1: ๋
0: อ
1: ใช่ไหมฮะ
0: จำไม่ได้แล้ว
1: 013ฮะ
0: ครับ
1: อาจารย์อะไรนะไอ้พรามอาจารย์นนท์บอกว่าเลขที่ออกคือ013นะแล้วก็เขาบอกว่าผู้มาร่วมพิธีได้พากันกรูไปถ่ายรูปเลขไว้ได้คุณโดนนะเลขทูบอ่ะ
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมเลขทูบมันมีทูบเลขคุณโดนนะมีเลขด้วยหรือว่าไงฮะ
0: ก็จะไม่รู้มันเป็นควันอะไรเงี้ยว่ะ
1: ควันเหรอ
0: ก็ต้องมาตีเลขเอาไง
1: อ๋อเลขก็มี013 31 13 0110นะขอสอก็2028 01028 02 2882
0: ครับ
1: นะแล้วก็2570ด้วยอ่ะพอโอลิมปิกเกม2570ใช่ไหมล่ะนะเอ้าลุ้นกันนะ
0: ครับ
1: 16ตุลาคมนี้นะ
0: เออ
1: โหแสดงว่านี่กะรวยเลยใช่ไหมกะเลยนะกะเลยนะ
0: ครับ
1: ครับ นะฮะอ้าวขอได้ขอให้โดนนะ
0: เออ
1: คุณเจ๋งเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวให้

0: ตอนนี้ไม่มีสวัสดิการคนจนแล้วนะครับได้คนละเครื่องมาช่วยแทนคนละเครื่องตัวนี้เขามีเนี่ยไหมคุณดอดไม่โยไม่โยไม่โยไม่โยเนี่ยผมใช้แล้วฮะ
1: ครับ
0: ครับเดือนแรกนี่นะเขาใช้เขาอีกสองให้อีกสองเดือนมั้งคุณอ้าวครับผมเขาบอกคุณจีเนตคุณดอดแกเป็นคนแกเป็นคนวงการมวยหรือเปล่าฮะ
1: ฮะแกก็ชอบไปเล่นนี่เหรออ
0: ้าวเดี๋ยวโดนฟ้องแล้วคุณจีเนตนะคุณดอดนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อ๋อ
0: ตอนนี้อยู่ตรงไหนอ่ะ
1: โดน
0: อ๋อเหรอ
1: โดนไป
0: ผมเล่นชอบเล่นมวยเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่คุณเจ๋งว่าลียี่นักขยิ่งกล้ากระโดดน่าติดตามหรือเปล่าเขาสวยนะใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอีกคนหนึ่งที่วิ่งอ่ะกระโดดวิ่งข้ามรั้วได้เหรียญเงินอ่ะกระโดดใช่ไหม
1: ครับ
0: เหรียญเงินทองแดงน่าจะทองแดงไหมที่ครั้งก่อนสตาร์ทฟาวอ่ะ
1: ใช่
0: ชื่ออะไรอ่ะ
1: อะไรโอ้โหเย็นหนีอะไรสักอย่างแหละ
0: เออเหรออ
1: ่าไปดูในเดลินิวได้บอมเขียนไว้อย่างดีเลย
0: เออเหรออ
1: ืมบอมเขียนพร้อมภาพประกอบอะไรอย่างสวยงาม
0: เหรออ
1: ืม
0: ใช
1: ่ใ
0: ช่ไหมนักวิ่งเหรอหรือยี่ไหมกระโดด
1: ไอ้นี่มันนักวิ่งอีกนักขยิ่งก้าวกระโดด
0: อ๋อเหรออ
1: ่าก็ขาวๆหน่อยเพราะว่าจีนเขาจะมีสองคนไงแต่ผมไม่ชอบอีกคนนึงมากกว่านะนะขย่งก้าวกระโดดที่ได้เหรียญน่ะ
0: ครับ
1: ชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
0: เหรอ
1: น่าจะเข้มๆหน่อย
0: เออแต่ก็สวยหลายคนอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ใช่
0: เออ
1: พวกกรีธาสมมากมันก็หุ่นดีกันอยู่แล้วนะนักวิ่งอ่ะ
0: ใช่ไหมเออคนน่ารักดีหุ่นดีด้วยเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เออ
0: เออเห็นน้องอะไรนะน้องใสที่จีนถ้าให้เป็นแฟนกับวิวสู้แฟนคนไทยได้หรือเปล่าครับพี่อ๋อน้องเอที่ได้เหรียญทองวิ่ง200เมตรเหรอเอ้ยมี100เมตรเหรออ
1: ืม
0: ก็เขาวิวเขาบอกเขามีแฟนแล้วอย่าไปจับคู่เลยเดี๋ยวแฟนงอนนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ไม่เอานะเดี๋ยวแฟนงอน
1: เออ
0: ใช่ไหมอืม
1: ใช่
0: เดี๋ยวนี้เขาจะมีทูบที่เป็นแท่งเสียมเล็กๆจุดออกมาแล้วเวลามันมอดจะมีตัวเลขโผล่ขึ้นมา3ตัวมีขายทั่วไปครับพี
1: ่ อ๋อเหรอ
0: ไอเราก็ไม่รู้ไง
1: ครับ
0: อันนี้ไม่รู้จริงนะ
1: เ
0: ออทูบที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหรอเล็กๆเหรออืมจุดออกมาแล้วเวลามันมอดเหร
1: อ
0: เวลาไฟมันดับใช่มั้ยมันมอดใช่มั้ยจะมีเลขโผล่มา3ตัวอ๋อเหรออืมไม่รู้สิเราก็ไม่ได้สายมูไม่ได้ไม่ได้เป็นสายหวยเนาะ
1: ครับ
0: แต่งวดนี้ผมจะซื้อสักหน่อยนะฮะ
1: อ้าว
0: เผื่อจะถูกไง
1: อืม
0: สักครั้งหนึ่งอะเนาะ
1: ครับ
0: บอกว่าอินฟานติโน่จะมาเป็นคนมอบถ้วยหรือเปล่าครับคุณรถมาไหมฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะ
0: เหรออ
1: ืม
0: บอกว่าชอบเสียน้องสองคนนะบางเบงเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวแล้วทำไมต้องให้เขาคืนค่ากาแฟอ้าวก็ต่างตอบแทนสิผมเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยงผมคืนสิฮะนักกีฬาเสน่ห์แรงมีชาติใดบ้างครับพี่ก็จะสวยกว่าหลายคนเนาะ
1: ใช่
0: แต่จีนนี่สวยหลายคนนะว่าไหมนักกีฬาสวยหลายคนเลยล่ะ
1: ก็นักกีฬาเขาเยอะ
0: ม
1: ึงก็ต้องมีหน้าตาดีๆอยู่แล้วล่ะ
0: ครับ
1: ใช่
0: ใช่ไหมสวัสดีครับคุณเจ๋งคุณโอ้นะครับถ้าคุณเจ๋งเป็นนักมวยเกาหลีเหนือจะอะไรเนี่ยน้องโฟกัสไหมครับผมดูเขาหน้าเครียดเลยครับพี่ก็เขาไม่ยอมรับคำตัดสินอะใช่ไหมล่ะ
1: เขาทำนี้ประจำอ่ะ
0: เขานับเราได้อ่ะเขาปล่อยเราได้นับแปดอ่ะใช่ไหมยกสามอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ดูจริงเนี่ยเราก็ออกหมัดได้ดีกว่านะ
1: อืม
0: ไม่ได้เข้าข้างนะ
1: คลาบ
0: เขาไม่ค่อยเข้าเชิงอ่ะแล้วเขาดูเหมือนดีกว่า
1: เออ
0: ชกแล้วหนีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ชกแล้วก็ไม่เหมือนว่ายน้ำเข้ามาใช่ไหม
1: ใช่
0: อืมของเรามวยซ้ายมวยเชิงนะ
1: อืม
0: เออน้องยาย่าเนี่ยฮะ
1: ครับโฟกัสนะ
0: อ๋อไม่ใช่ยาย่านะหน้าตาเหมือนเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือมันก็เหมือนมาชิงดำยกสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ค่อยออกหมัดไงก็เข้าใจว่าน่าจะชนะอะไรก็เลยประคองตัวมั้งสุดท้ายแพ้แต่เขาบอกไอ้เกาหลีเหนือนี่ก็ทำนี้ประจำอยู่แล้ว
0: เหรอ
1: กี่คนเนี้ยก็เหมือนเมื่อสักคราวสักสองครั้งก่อนมั้งหรืออะไรก็เคยทำอย่างนี้นะ
0: เหรออ
1: ่าพอแพ้แล้วก็ประท้วงอะไรเงี้ยไม่พอใจคำตัดสิน
0: เอาเหรออ
1: ื
0: ออีกแล้วอ่ะ
1: ก็ทำเป็นทำบ่อยอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าว
1: เออทำบ่อย
0: ยายาไม่สนใจใช่ไหม
1: ใช่
0: ยายาก็ไปไหว้สิทธิ์แล้วก็พอแล้วฮะ
1: เออ
0: คุณก็ทำไปฮะ
1: อยากจะ
0: ทำท่าแบบยืนเท้าใส่ยอใช่ไหม
1: เอออ ยากจะงอนอะไรก็ตามใจชอบนะ

0: เอามือสเอลเสร็จนะ
1: ครับ
0: เออแล้วก็ทำท่าไม่พอใจใช่ไหม
1: เอออ
0: ืมครับ
1: ใช่
0: ตอนรับเหรียญก็มาเนี่ยนะนักกีฬาจากจีนจากไอ้ญี่ปุ่นที่ได้เหรียญไอ้ที่แพ้เราอ่ะนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยยังมาถ่ายรูปกับเราอยู่เลยเนาะ
1: อืม
0: มวยอ่ะ
1: ครับ
0: น้องโฟกัสอ่ะ
1: ใช่
0: ครับอืม
1: ก็เหมือนทำใจไม่ได้มั้งหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ก็น้องโฟกัสบอกว่าเรื่องของเขาฮะเพราะว่าเขาไม่ได้รู้จักอยู่แล้ว
0: อ้าว
1: เออก็ไม่ได้รู้จักอะไรอยู่แล้วนะครับก็ไปดีกับคนที่ได้เหรียญทองแดงดีกว่าอืมชื่ออะไรเนี่ยปังชอนมีนะปังชอนมีนะครับเออ
0: เหรอ
1: ใช่
0: ใช่เนาะ
1: ปังชอนม
0: ีก็เป็นแชมป์โลกใช่ไหม
1: ใช่
0: คุณรถ
1: ก็เป็นตัวเก่งของเขาอ่ะนะครับเป็นตัวความหวังตัวเก่งของเขานะครับแต่ว่าก็โดนด่าเยอะเหมือนกันนะไม่ค่อยมีสปิริตเลยเท่าไหร่นะเพราะว่าคือมันก็เราก็อาจจะเข้าข้างคนไทยด้วยนะแต่ว่ามันถ้าดูกันจริงๆมันคือยังไงอ่ะมันชนะแพ้ชนะกันได้อ่ะตามกฎกติกาอะไรอย่างงี้ไงนะครับแล้วก็ชนะแบบ4ต่อ1เสียงด้วยอ่ะใช่ไหมล่ะคือคุณได้นับก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนกับมาเสมอกัน1ต่อ1ยกใช่ไหมก็มาชิงดำยกสุดท้ายไงแล้วคุณก็ไม่ค่อยออกหมัดไม่ค่อยอะไรอ่ะคืออาจจะไปเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนำโดดมาแล้วมั้งก็เลยต่อยแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ว่ายกสุดท้ายก็แพ้ก็เลยแพ้ไป
0: อ
1: ื
0: มอ
1: ืม
0: นึกว่าชนะใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: คือนึกว่าชนะไง
0: บอกว่าคุณเจ๋งครับนักขับมอเตอร์จีพีที่มาขับ3ล้อโชว์คือใครครับที่ตอนไหนอ่ะก่อนที่บ้านเราจะภาพหรือว่าไงฮะ
1: อืม
0: ตอนนั้นก็เอ้ยมาร์คมาร์เก็ตเข้ามาขับดิใช่มั้ย
1: ก็ขับเป็นหลายคนนะ
0: โปรโมทตอนก่อนแข่งอ่ะ
1: เออ
0: เออเออ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: มอ
0: ื
1: ม
0: อืมมาขับที่ยังไงที่ตรงเนี่ยเออสายินค้าจำได้อ่ะ
1: ครับ
0: ปีก่อนมั้งปีไหนสักปีอ่ะ
1: อ
0: ืมอืมเออพี่เขียงคะก๋วยเตี๋ยวปลาเป็ดไก่เจ้าไหนเด็ดคะเขาบอกมาฮะ
1: อืมจะเอาทุกอย่างเลยเหรอปลาเป็ดไก่
0: เหรอ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมเล่นเต้าหู้เลยน้ำเต้าปูปลาได้ไงฮะ
1: อ้าว
0: ครับ
1: ครับ
0: ถ้าชี้ไปคู่อังกฤษประเทศมหาอำนาจและเพเดคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของประเทศนะครับเพราะว่าอังกฤษไม่กลัวหรอกนะฮะเสียชื่อหมดถ้าไม่ถ้าทนไม่หมดส่วนเขาบอกมานะอ่ะก็ต้องดูเนาะ
1: ก็ต้องดูแหละ
0: ครับ
1: เออ
0: ขนาดนายกอังกฤษออกมาแล้วเหมือนบอกสัญญาณว่าทาง FA แล้วนะว่าเบาๆหน่อยประมาณนี้
1: อ่าใช่
0: แล้วความยุติธรรมจะอยู่ที่ไหนครับพี่เออเน
1: า
0: ะตอนสมัครดีเจ99ต้องเผยทรัพย์สินของพอเจ๋งหรือเปล่าครับพี่มีแต่หนี้สินนะถ้าหนี้สินก็พอได้อยู่เนาะ
1: อืม
0: อืมนะฮะใช่ไหม
1: ครับ
0: ครับมีถามมานะครับว่าวันนี้มีบรรยายบอลหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้มันบรรดาโซนไม่เหรอดูว่ามันเปิดได้หรือว่าไงฮะต้องโหลดแอปเขาใช่ไหม
1: ใช่
0: หรือว่าไงฮะ
1: ก็โหลดแอปก็น่าถ้าจะบรรยายมันก็ได้นะ
0: อืม
1: เพราะว่าเขาให้ดูฟรีอยู่แล้วไง
0: ดูฟรีใช่ไหม
1: เออ
0: เออ
1: ดาโซนเนี่ยก็โหลดแอปมาแล้วก็เนี่ยมันก็เหมือนตอนเปิดอีโมโนแม็กอะไรเออแต่มันไม่ใช่เป็นกล่องใช่ไหม
0: ทำไมมันต้อง
1: ก็เปิด
0: มันต้องโหลด
1: เอาให้นักภาคไปเอา iPad มาคนละอัน
0: เอาแล้วสัญญาณทำไมไม่ตรงกันล่ะฮะ
1: เอา
0: เอา
1: ก็บรรยายคนละจังหวะไป
0: อ้าวสมมติเข้าไปแล้วแล้วคนหนึ่งอีกอ้าวครับผม
1: เออ
0: เออเออประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับกรรมการมวย5ท่านเขามองตามที่เขาเห็นครับหมัดที่โดนยกต่อยกเขาไม่นับรวมยกก่อนนักกีฬาระดับนี้เขายังไม่เข้าใจอีกเขาไม่นับรวมเหมือนไม่แต่ก่อนอะเนาะ
1: อืม
0: อืมห้าคนใช่ไหมกรรมการอ่ะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือตอนนี้มันแยกเป็นยกแล้วไง
0: ม
1: ันก็ชนะกันเป็นยกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่มันก็เข้าใจได้แหละคือเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวเองต่อยได้ดีกว่าอะไรเงี้ยควรจะเป็นผู้ชนะคือคนมันก็เข้าข้างตัวเองกันอยู่แล้วทุกคนอ่ะใช่ไหมล่ะนะครับเพียงแต่ว่าคุณมาเล่นกีฬาแบบนี้ก็คือมันดูจากการตัดสินของกรรมการน่ะชาวบ้านมันก็ต้องเข้าใจว่าแบบกรรมการเขาตัดสินให้แพ้ไปแล้วมันก็ควรจะมีน้ำใจนักกีฬาอะไรเงี้ยเพราะว่า มันก็ไม่ได้แบบอาจถ้าอย่างลอยโจนจูเนียอย่างเงี้ยสมัยปีโอลิมปิกปี1988นั้นมันแบบโหนั้นมันต่อยข้างเดียวจริง
0: อ่
1: าใช่ไหม อันนั้นถ้าจะประท้วงอ่ะมันก็ยังพอเข้าใจได้ว่าเฮ้ยมันต่อยข้างเดียวจริงคุณดูยังไงดูมวยไม่เป็นยังไงมันก็เห็นว่ามันต่อยอยู่ข้างเดียวต่อยอยู่ข้างเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: แต่นี้มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ใช่อ่ะคือมันก็ทำต่างฝ่ายต่างก็ทำทีนี้มันก็อยู่ที่ว่ากรรมการจะเห็นหมัดของใครชัดเจนกว่าอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็มาทำท่าทางแบบเฮ้ยเอา
0: อ้าวกับปักกับปักอะไรนะปักปักปักกันเหรออ
1: ่า
0: น้ำมันเกาหลีนะคุณรส
1: อ่าใช่
0: ตอนนั้นก็ชัดเจนนะเนาะ
1: อืม
0: แต่สุดท้ายเนี่ยป้าเนี่ยเขาก็ไปกับลูกชายใช่ไหมเขาไปกับลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ให้ลูกพาไปนะไปมอบเหรียญนะโอ้ตอนนั้นเป็นภาพประทับใจเหมือนกันเนาะ
1: อือ
0: จำได้ไหมอ่ะ
1: ใช่
0: เออ
1: ครับ
0: สุดยอดนะ
1: เออเอออ
0: ืมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: อืมอืม
0: อืมเน
1: า
0: ะเป็นภาพที่ดีอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: คือเขาบอกว่ามันไม่ควรที่จะเขามันเขาไม่ควรได้เนาะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ใช
0: ่ตอนจดตอนนี้ก็อ้วนจริงนะคุณรสเน
1: า
0: ะเอา
1: ก็เลิกไปแล้วไงแกก็เลยตอนนี้ก็มันเป็นคอมเมนเตอร์เป็นผู้บรรยายอะไรของแก
0: เหรอ
1: ลอยโจร
0: อ
1: ่ะ
0: ตอนที่มอบเหรียญให้เนี่ยแกร้องไห้เลยเนาะ
1: ครับ
0: ลอยโจรอ่ะ
1: ใช่เ
0: ขาเลยไปเกมปี88แล้วเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: แต่ว่าแกก็ต่อยข้างเดียวใช่ไหมตอนนั้น
1: โอ้ต่อยอยู่ข้างเดียวเลยยำเละเทะไปหมดอ่ะ
0: อืม
1: แต่ว่าตอนช่วงนั้นกรรมการคือพูดง่ายว่าเกาหลีใต้เขาก็ค่อนข้างจะการตัดสินก็จะมีปัญหาอยู่แล้วไงใช่ไหมล่ะการตัดสินเขาน่าจะมีปัญหาอยู่แล้วอะแล้วก็เหมือนตอนนั้นโอลิมปิกเขาก็ไม่สนใจอะก็อยากได้อะ
0: อืม
1: เอ
0: า
1: ก็ดันเมฆให้พี่ป้าชนะไปเฉย
0: พี่ป้าก็แกงงอะนะได้เหรียญทองเฉยเลยฮะ
1: ใช่
0: เออพอเบงครับวันก่อนพอหยอมมาจับแทนนะครับผมทรงคนอ่านว่าทรงคเนาะฟีฟ่ายังยกเลิกใบแดงได้อะไรกับผิดกฎการเงินวันนี้เนาะ
1: ครับ
0: อู๋อัครเทพเป็นไงบ้างครับพี่เจ๋งผัวน้องเป็นไงบ้างเห็นว่าน้ำท่วมเนี่ยอู๋อ่ะ
1: ครับ
0: บริษัทตอนนี้น้องบอกว่าขออนุญาตในการเพราะว่าน้ำยังไม่ลดคุณด
1: อ
0: ดบ้านอยู่แถวลาดกระบังมั้ยอู๋อ่ะ
1: ใช่
0: น้ำท่วมอ่ะ
1: อ
0: ถ้าพอเจ๋งแต่งเพลงให้กับตัวเองจะชื่อว่าเพลงอะไรดีครับพี่ไม่รู้เหมือนกันเห็นพี่แอดล่าสุดแต่งเพลงให้เน่เน่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหมนะฮะก็เอาข้อความทางแฟนหน่อยละกันเนาะนะครับก่อนจะลากันไปในวันนี้นะครับบอกว่าอ้าวเอ๊ะยังไงฮะเอเชียนเกมส์วันนี้ดูโจเซฟจริงนะครับเวทีมวยมีเอาไว้บอร์ดมากันด้วยครับพี่
1: อืม
0: ก็ระบบก็มีปัญหาเนาะระบบอิเล็กทรอนิกส์เขาเนาะ
1: ครับ
0: อืม
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเทรนด์แล้วนะคือจะจัดอะไรให้มันยิ่งใหญ่อลังการมากมันก็เปลืองเงินโดยใช่เหตุไง
0: ใช่ไหม
1: เขาก็ต้องเซฟเซฟอ่ะใช่ไหมสนามก็วนๆกันใช้ก็ดีเหมือนกัน
0: ก็เขาอะไรที่จุดพลุแบบดิจิตอลก็มีนะคือไม่เปลืองนี่นะ
1: ใช่อย่างการแสดงอย่างไรเขาก็จัดมาแบบเบาๆใช่ไหมมีพิธีเปิดก็มีอยู่ 4-5 อันแล้วก็แสดงสั้นๆไม่ได้อลังการอะไรมากมายอะไรอย่างนี้
0: ใช่
1: ใช่ไหมมันก็ต้องประหยัดงบแล้วก็ไอจีนาโกย่าจริงๆก็คือก็ไม่ได้เป็นเมืองที่แบบมีเศรษฐกิจแบบใหญ่โตอู้ฟู่เหมือนโตเกียวสก้าด้วยไง
0: ครับ
1: ใช่ป่ะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เขาก็เลยแบบอาจจะค่อนข้างจะน่าหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดที่กาตาร์ก็ต้องดูอ่ะเพราะว่าเงินเขาหนาอาจจะแบบอลังการเหมือนเดิมก็ได
0: ้สวัสดีครับช่วงนี้เมื่อไหร่จะได้ยินเสียงหยองมากครับพี่เขาบอกมานะฮะหยองของงานเยอะอยู่แล้วหยองนะฮะครับผม
1: ครับ
0: ขอชมคุณเจ๋งคุณโรดภาคกีฬาเอเชียนเกมได้ดีมากครับพี่เสียงคนเหมือนหรือเปล่าน่าจะเสียงคนเหมือนแล้วนะเสียงเหมือนกันนะเกาหลีใต้จัดออนเซนเกมกี่ปีครับพี่ไม่มีเอเชียนเกมนะฮะ
1: ครับ
0: ครับผมป่านนี้เน
1: า
0: ะญี่ปุ่นมวยเขาประสบความสำเร็จเปล่าวะ
1: ไม่ค่อยนะ
0: ไม่มีนะมีไหมญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมวยเขาไม่ค่อยเก่งอะเนาะ
1: ใช่ธรรมดาม
0: วยหญิงเขาแพ้เราอะรอบรองอะ
1: ครับ
0: แล้วทนแหงไปเนี่ยมวยชายเขามีไหมไม่แน่ใจอะเน
1: าะแต่ว่าเขาได้นี่ไงตะก้อนะ
0: ตะก้อครั้งแรกเลยนะ
1: ได้ครั้งแรกเลย
0: ตะก้อสี่คนนี่
1: ใช่
0: ตะก้อชายสี่คนอะ
1: ตะก้อชายสี่คน
0: เขาได้เหรียญทองอีกชิ้นเดียวครั้งแรกเขาร้องไห้เขาดีใจมากเนาะ
1: ครับ
0: ประวัติศาสตร์เขาเนาะ
1: ใช่
0: อนาคตถ้าญี่ปุ่นทำได้ดีนะมีสิทธิ์นะคุณรถมีสิทธิ์แซงเราเหมือนกันนะ
1: ก็นั่นแหละช่วยๆมาเล่นกันเยอะๆหน่อยเพราะดูจากรายชื่อประเทศที่ลงแข่งขันก็แหม อาเซียนทั้งนั้นเลย
0: อ้าว
1: ครับ
0: ก็ยินดีกับญี่ปุ่นด้วยเนาะได้เหรียญทองแต่ก็เอเชียนเกมครั้งแรกเลย
1: ครับ
0: ในประวัติศาสตร์พวกเขาดีใจมากเขาร้องไห้กันเลยอ่ะ
1: ใช่
0: อนาคตเนี่ยถ้าเขาดีมีสิทธิ์

0: ที่จะมาท้าทายเราได้ไหมกันเนาะ
1: อ๋อญี่ปุ่นนี่มวยชายได้เหรียญทอง1เหรียญ นะ
0: อ๋อเหรออ ่
1: าลุยยามากุชินะครับรุ่น55กิโล
0: ครับ
1: นะครับส่วนมวยหญิงไม่ได
0: ้เอาเหรอ
1: ครับ
0: อ่ะเวลาหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมและคุณโอต้องลาไปก่อนนะนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลา 5:00 มาเดิมนะวันนี้ขอบคุณละสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: นี่ไม่ใช่เหตุร้ายอย่าพึ่งวิ่งแต่ถ้าเหนื่อยนิ่งโรคร้ายมาแน่เอ้าลุก
4: ลุกค่ะเทวดา

0: 30นาทีลุกขยับยืนย่อยกยืดอย่างน้อย3นาทีลดเสี่ยงโรค NCD เบาหวานความดันหัวใจด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิวาเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: FM 99 Active Radio ชวนคุณผู้ฟังร่วม3กิจกรรมสุดพิเศษส่งท้ายปีทั้งเที่ยวทั้งลุยทั้งแข่งขันครบทุกสไตล
5: ์ประเดิมความมันในศึกดวลวงสวิงการแข่งขันกอล์ฟ The Charity Golf 2026ทีมไหนจะเป็นแชมป์ลุ้นกันวันพฤหัสที่29ตุลาคม2569ที่สนามกอล์ฟ The Vintage Club สมุทรปราการ
4: เปิดประสบการณ์เดินทางสู่เบตงใต้สุดแดนสยามสัมผัสธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของอร่อยขึ้นชื่อเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดประทับใจอย่างสะพานข้ามป่าฮาลาบาราหอนาฬิกาเบตงตู้ไปรษณียักษ์3วัน2คืน 14-16 พฤศจิกายนนี้กินหรูอยู่สบายสไตล์ FM 99เช่นเดิม
5: ปิดท้ายด้วยการเดินทางประจำปีชวนเพื่อนชวนครอบครัวและออกไปเดินทางกับแรลลี่มหัศจรรย์อัมพวาร่วมสนุกหาอาซีสการะหลวงพ่อบ้านแหลมเยี่ยมชมโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ถ่ายรูปสะพานแขวนแม่น้ำแม่กลองพบกับงานเลี้ยงสุดประทับใจในแบบฉบับ Thailand Only ลุ้นรับของรางวัลมากมาย 21-22 พฤศจิกายนนี
4: ้ FM 99กับ3กิจกรรม3ประสบการณ์ส่งท้ายปีห้ามพลาดมาร่วมเดินทางร่วมสนุกและสร้างความทรงจำดีๆไปกับเรา FM 99 Active Radio สอบถามรายละเอียดร่วมกิจกรรม092-531-5142 หรือทางเพจ Facebook FM 99
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกัน

0: ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เตรียมคอร์สเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
3: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส
6: 6:35 ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569นะคะวันนี้จะชวนคุณผู้ฟังลุกนั่งลุกนั่งนะคะเรื่องของการขยับนะคะเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
7: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
6: คุณผู้ฟังคะตอนนี้ใครนั่งกำลังนั่งฟังรายการของเราอยู่บ้างคะทราบไหมคะว่าการที่เรานั่งนิ่งๆต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ นะคะจะเสี่ยงอันตรายกว่าที่เราคิดเพราะอาจจะทำให้เกิด NCD นะคะอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคหัวใจมาเคาะประตูถามหาเราได้นะคะต้องสำรวจตัวเองนะมาลองสำรวจตัวเองดูว่าวันหนึ่งเนี่ยเราทำพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งนะคะเหมือนที่อาจารย์หมอปัญญาบอกหรือเปล่าเหนื่อยนิ่งกี่ชั่วโมงทั้งนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือแม้กระทั่งไถฟีดโทรศัพท์เพลินๆพอเราอยู่ในท่านั่งนานๆกล้ามเนื้อมัดใหญ่อย่างขาสะโพกต้นขาแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายเลยแทบจะไม่ได้ทำงานเลยร่างกายก็จะสะสมความเสี่ยงเพิ่มระดับน้ำตาลในแล้วก็ไขมันแล้วก็ความดันขึ้นทุกวันสสสค่ะคุณผู้ฟังคะชวนทุกคนมาลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งด้วยสูตรง่ายๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์4คำนี้ทำเลยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะใครที่ยืนอยู่หน้าใครที่ฟังอยู่ลองถ้าทำได้ทำนะยืนได้ยังคะต้องยืนไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังลุกขึ้นเดินจากเก้าอี้ให้ร่างกายได้ขยับนะคะเอาย่อตัวลงเบาๆสลับซ้ายขวาย่อนะคะยกค่ะยกขาก้าวตะแหละแตะสลับกันเอาซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ยืดเนี่ยยืดเหยียดกล้ามเนื้อยืดเหยียดร่างกายแบบง่ายๆเท่าที่ไหวแล้วก็ปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะลุกขยับทุก30นาทีอย่างน้อย3นาทีนะคะลดเหนื่อยนิ่งลด NCD ด้วยความปรารถนาดีจากสสสเอาลุกขึ้นค่ะ
7: ช่วงสนทนา ากับหมอปัญญา
6: คุณผู้ฟังคะสนทนากับหมอปัญญามาแล้วค่ะมาดูมาฟังเรื่องราวที่กำลังจะบอกคุณผู้ฟังณตอนนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณผู้ฟังเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดูแลตัวเองเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนาะคุณผู้ฟังต่อกำลังจะพูดถึงเรื่องของภาวะน้ำท่วมเราก็ส่งกำลังใจให้กันและกันแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังนั่นคือเรื่องของเทศกาลกินเจกันอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับจ่าครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วครับสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงวิชาวิชาการวันอังคารพุธพฤหัสครับวันนี้วันจันทร์ถือเป็นวันไฮไลท์ผมก็เลือกหัวข้อที่เมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนท่านฟังก็ถามเรื่องเกี่ยวกับไขมันพอกตับมานะก็เลยเลือกเรื่องนี้มาเพื่อจะมาเล่าให้ท่านฟังเฉพาะวันนี้นะครับเป็นไฮไลท์ว่าไขมันพอกตับบางคนเรียกไขมันเกาะตับก็แล้วจะเรียกกันนะครับแต่สรุปก็คือเนื้อตับมีไขมันไปแทรกอยู่ในเนื้อตับของเราทั้งก้อนเนี่ยแหละครับเป็นผลทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงเพราะว่าตับเป็นอวัยวะที่สำคัญทำหน้าที่ในการจัดการหลายๆอย่างทั้งสร้างเอนไซม์สร้างน้ำย่อยต่างๆสร้างสารต่างๆที่ช่วยเราในการย่อยอาหารและช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะทำงานได้เป็นปกติเนื่องจากตับเป็นตัวที่สกัดเปลี่ยนแปลงเจ้าของเสียหลายๆอย่างทิ้งออกจากร่างกายเช่นเหล้าเบียร
6: ์
8: พวกนี้เป็นสิ่งที่เป็นสารพิษในร่างกายถ้าไม่มีการถูกจัดการโดยตับเนี่ยมันจะเมาไปทั้งคืนทั้งวันแล้วครับไม่เลิกเมาสักทีอ่ะแต่เพราะว่าพอท่านกินเหล้าเข้าสู่ร่างกายร่างกายก็จะจัดการส่งไปตามกระแสเลือดไปที่สมองก่อนเลยทำให้เรามึนควบคุมสติไม่ได้ก็คือคนเมาอีกส่วนนึงก็คือส่งไปผ่านทางระบบตับนะครับซึ่งตับจะตัวที่กันกรองขจัดทำลายสารพิษต่างๆจากแอลกอฮอล์เปลี่ยนสารแอลกอฮอล์ให้เป็นสารที่มันไม่ใช่สารพิษอีกต่อไปแล้วก็ส่งไปที่ไตให้ไตขจัดทิ้งทางปัสสาวะถ้าท่านฟังดื่มเหล้าก็จะเห็นว่าอีกสักประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับหลังจากนั้นนะครับดื่มเหล้าไปแล้วชั่วโมงกว่าไปฉี่คุณจะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ทางฉี่เลยแหละเพราะตับมันคอยจัดการเอาออกตั้งแต่แรกเลยมันไม่รอนะครับคุณกินดูดซึมเข้าสู่กระเพาะอาหารคุณเสร็จแต่คอจากนั้นจะถูกพาไปที่ตับเลยแค่ส่วนหนึ่งก็ถึงไปสมองก็จริงนะครับแต่ส่วนหนึ่งไปที่ตับเพื่อทำลายมันซะไม่ให้มันเมาต่อร่างกายเราเพราะแอลกอฮอล์ไม่ใช่เรื่องดีกับเซลล์นี่ครับเป็นตัวอย่างที่ยกตัวอย่างให้ชัดเจนเห็นชัดๆและสารพิษอื่นๆอีกก็เหมือนกันครับจากอาหารจากการต่างๆนี่ครับที่เข้าสู่ร่างกายตับจะต้องเป็นคนจัดการเพื่อสร้างสารตับมาดิวทรไลซ์มันทำให้มันเป็นสารที่ไม่เป็นพิษซะจะส่งทำลายทิ้งออกทางตับไอทางปัสสาวะนะครับก็คือผ่านทางไต
6: ค่ะ
8: นี่คือกระบวนการที่ร่างกายมีไว้เพื่อจัดการโดยอัตโนมัตินะร่างกายรู้ว่าสารเหล่านี้เป็นสารที่ไม่ดีสารเหล่านี้เป็นสารที่ดีสารใดๆก็ดีก็ดีตับก็จะไม่จัดการให้ต่อไปเรื่อยๆเช่นคุณกินโปรตีนเข้าไปกินแป้งน้ำตาลเข้าไปโอเคนะครับแต่ถ้ากินพวกสารที่เป็นพิษร่างกายจัดการทันทีไม่หรอกไม่ยอมให้อยู่ในร่างกายเราเพราะมันผิดปกติผลตามมาก็คือการที่คุณมีสารต่างๆที่ไม่มีผลดีต่อร่างกายนี่เองครับร่างกายจึงจะสร้างเป็นสารพิษขึ้นมาแล้วก็จัดการตับเมื่อต้องเผชิญกับเจ้าของพิษที่เป็นพิษบ่อยๆซ้ำๆเช่นกินแอลกอฮอล์เมาเช้าถอนเย็นเหล่านี้เป็นตัวอย่างครับสารพิษก็อยู่ร่างกายเรานานนี่คือตัวอย่างสาเหตุอันแรกที่ยกให้ดูก่อนเลยนะครับเมื่อร่างกายต้องเจอกับสารพิษนานตับก็มีการอักเสบตามไปด้วยเพราะจัดการกับของที่มีอาวุธเนี่ยถ้าแอลกอฮอล์ถือว่าเป็นฝ่ายศัตรูที่มีอาวุธร้ายแรงเราสู้กับเขาสู้กับมันก็จะมีโอกาสที่จะได้รับบาดแผลบ้างเป็นธรรมดาชั้นใดชั้นนั้นครับตับก็เปรียบเสมือนทหารที่ไปสู้รบกับฝ่ายตรงข้ามที่มีอาวุธร้ายแรงมีโอกาสพลาดพลั้งเสี่ยงเกิดเป็นบาดแผลในร่างกายเราได้เช่นเดียวกันตับก็จะได้ฉันนั่นแหละครับมันเปลี่ยนเหล้าให้เป็นสารที่ไม่เป็นพิษเอาทิ้งทางไตโอกาสที่ไตตับก็จะมีปัญหาที่จะทำ

0: จะบาดเจ็บได้และเมื่อการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเซลล์ตับก็ทำให้ตับนั้นมีสารอนุมูลอิสระสูงขึ้นการอักเสบแบบเรื้อรังเกิดขึ้นไม่กี่วันไม่กี่เดือนตับก็จะอักเสบเยอะกระจายไปทั่วเนื้อตับเมื่อมีการอักเสบขึ้นในเนื้อตับเพราะให้เอาความเป็นคนทำจากเหตุชุดที่หนึ่งยกอย่างแล้วครับแอลกอฮอล์สาเหตุชุดที่สองจากเหตุที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็มีนะท่านผู้ฟังเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานเป็นหมอนานนานเรื้อรังนะครับไม่รักษาไม่ดูแลไม่ยอมกินยาที่ลดน้ำตาลต่างที่ว่าพูดถึงหรือตับหรือร่างกายเรามีไขมันในเลือดสูงนะครับตับก็จะถูกก็จะรับผลพิษจากไขมันสูงนะครับทั้งโคเลสเตอรอลทั้ง LDL ต่างๆเหล่านี้ครับทำให้ตับต้องจัดการกับมันเช่นเดียวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงเจ้าไขมันตัวร้ายให้เป็นไขมันตัวที่ไม่ร้ายนักรวมทั้งกินอาหารเยอะอ้วนเยอะ
1: อ
0: ้วนนี่เป็นคำพูดที่ผมไม่อยากพูดบ่อยเลยครับท่านแถลงใจท่านฟัง
1: แชร์ได้นะอาจารย์หนูแชร์เลยเพราะว่าคือถ้าเราปล่อยไว้นานๆนะมันจะกลายเป็นตับแข็งพอตับแข็งปุ๊บก็จะกลายเป็นโรคร้าย
0: กระบวนการเหล่านี้ครับทั้งเบาหวานทั้งไขมันในเลือดสูงทั้งอ้วนเยอะมีไขมันในเลือดสูงตามไปด้วยเหล่านี้ต้องทำให้ตับปฏิกิริยาอักเสบคล้ายๆกับที่คุณกินเหล้าเหมือนกันเป็นสารที่เข้าสู่ร่างกายนั้นเป็นสารพิษก็คือพวกเหล้าแต่กลุ่มพวกไขมันพวกอะไรเนี้ยเป็นสารที่มีพิษต่อร่างกายนี่หน่อยก็จริงแต่ว่าพออ้วนเยอะไขมันเยอะเบาหวานเป็นแล้วเยอะมันก็ทำเนื้อตับเราอักเสบเช่นเดียวกันเข้าอีหลอบเดียวกันนะครับคือสรุปแล้วทั้งสารพิษสารไม่พิษต่างๆถ้าเกิดในกลุ่มของพวกไขมันกลุ่มที่ทำให้อ้วนเยอะกลุ่มที่เป็นน้ำตาลสูงเช่นเบาหวานล้วนแล้วแต่เป็นเหตุสาเหตุที่ทำให้ตับมีการอักเสบและเมื่อเซลล์ตับมีการอักเสบซ้ำร่างกายก็จึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับโดยที่ไขมันที่มีเยอะในร่างกายนะครับจะเข้ามาแทรกในเนื้อตับเนื้อตับที่เป็นเซลล์ธรรมดามีเซลล์ตับล้วนๆนะครับกลับกลายเป็นว่าถูกแทรกแซงด้วยเจ้าไขมันเราก็เลยตรวจพบจากทางการแพทย์เช่นไปทำอัลตราซาวด์ช่องท้องที่หมอก็ต้องสั่งตรวจเสมอหรือแม้กระทั่งปัจจุบันนี้บางบริษัทก็อนุญาตให้ทำอัลตราซาวด์ของช่องท้องส่วนบนเพื่อตรวจพวกนี้ด้วยนะครับเราก็มักจะเจอการเปลี่ยนแปลงที่เนื้อตับให้สัญญาณที่เปลี่ยนแปลงไปของอัลตราซาวด์คุณหมอก็เลยวินิจฉัยว่านี่เป็นไขมันพอกตับไขมันเกาะตับระยะแรกเห็นไหมมันแสดงออกเพราะจะมีสิ่งแปลกปลอมไปเกาะอยู่ในเนื้อตับเราเรียกมันว่าไขมันพอกตับหรือบางคนเรียกแบบง่ายๆไขมันเกาะตับว่ากันไปนะครับตอนนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและเกิดขึ้นในคนไทยมากมายนะเพราะเรานิยมสบายสบายจะถึงวันหยุดหลายๆวันรวมพวกกันเฮฮามีปาร์ตี้ใหญ่ๆบางทีก็กินอาหารมื้อใหญ่ๆเช่นพวกหมูกระทะกินเต็มที่เอาไว้คุ้มทุนที่เราก็เก็บเราลายหัวหลายร้อยบาทอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็กินอัดเต็มที่เลยก็ได้แคลอรี่เข้าไปเยอะมากโอเวอร์แคลอรี่ตามด้วยอ้วนนะครับเบาหวานจามมาเพราะว่ากินน้ำหวานเหมือนเยอะแยะไปหมดเลยรวมทั้งบางคนก็เติมเหล้าเบียร์ด้วยแต่กระบวนการเหล่านี้นะจะบอกซะก่อนไม่ใช่กินแบบที่พวกเรากินทั่วไปมีการเติมด้วยเหล้าด้วยเลยรวมกันสุดท้ายแล้วเนื้อตับอักเสบไปอักเสบมาก็มีสารตัวออกซิเดชันเยอะนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาตับจึงต้องจัดการกับตัวเองจะคือทำให้เปลี่ยนแปลงไขมันพอกเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเวลาผ่านไปเป็นปี2ปี3ปีเนื้อตับที่มีไขมันพอกแต่แรกจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่ชื่อว่าเป็นตับแข็งครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการเหมือนท่านเดินขึ้นบันไดจากชั้น1ที่บ้านเราขึ้นไปชั้น2เวลาจะกลางคืนแล้วจะขึ้นไปนอนที่ห้องนอนข้างบนชั้น2คุณต้องเดินขึ้นบันไดขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3มันเรียงตัวอย่างเงี้ยครับเป็นบันไดขั้นจากไขมันเริ่มมีการอักเสบกินเหล้าอ้วนแยะขั้นที่1ขั้นที่9โดยขั้นที่2ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของเนื้อตับมีพังผืดอยู่ในเนื้อตับเยอะขึ้นแทนไขมันเรียกว่าเป็นตับแข็งนะครับและตับแข็งนี่เองครับเป็นไปสัก10ปี15ปี กระบวนการเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปพัฒนาการไปในทางที่ร้ายจนกระทั่งสุดท้ายลงเอยด้วยอาจจะมีบางเซลล์บางกลุ่มของเนื้อตับเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นแตกตับแข็งนะท่านบังเป็นเนื้อร้ายก้อนเล็กๆเข้ามาในเนื้อตับก่อนเลยและก้อนเหล่านี้ก็จะโตขึ้นโตขึ้นจนเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียกว่ามะเร็งตับซึ่งมีหลายเปอร์เซ็นต์ในคนไข้ที่เป็นตับแข็งนะท่านฟังไปนานๆมีส่วนหนึ่งที่แปลงกลายไปเป็นเนื้อร้ายๆจนได้และมะเร็งตับเองครับเอาชีวิตคุณได้เร็วมากเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นสิ่งที่กระบวนการเหล่านี้แต่ก่อนเราก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันเป็นกระบวนการต่อเนื่องกันเหมือนเดินขึ้นบันไดเป็นขั้นไปเรื่อยๆร้ายมากขึ้นเรื่อยๆแต่พอศึกษากันเยอะๆงานวิจัยก็บอกว่าเออเหล่านี้มันมาสวมกันมันมาต่อยอดกันเป็นขั้นตอนต่อกันจึงสรุปเป็นภาควิชาการเกี่ยวกับทางเดินอาหารเรื่องตับจากไขมันพอกตับเปลี่ยนไปเป็นตับแข็งเปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายที่ตับแต่เนื้อร้ายเนื้อก้อนเหล่านี้ก็จะเปลี่ยนแปลงเนื้อเมื่อมะเร็งที่ตับจนได้และเอาชีวิตเราจนได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าเราควรจะระมัดระวังอย่าให้อ้วนมากอย่าให้ไขมันพอกกินในร่างกายเยอะเกินไปเมื่อไหร่ที่กระแต่ที่ไขมันเรื่อยๆคุณสูงคุณหมอจะช่วยลดไปให้ยาช่วยปรับพฤติกรรมในการลดไขมันลงทำตามนะครับเพราะถ้าไขมันมันเยอะก็จะมีปัญหาได้การที่คุณหมอคนหนึ่งสั่งยาลดไขมันพวกสแตตินเหล่านี้ครับให้คนไข้กินเนี่ยไม่ใช่ต้องการลดแค่ไขมันแต่เขาไม่รู้จะพูดไงให้มันยาวๆให้เข้าใจได้เพราะการลดไขมันตัวเดียวนั้นไปลดโรคภัยไข้เจ็บอีกเยอะเลยเป็น10โรคเช่นไขมันพอกตับเป็นตัวอย่างที่หนึ่งเลยครับสิ่งแรงๆอันนี้ก็เช่นหลอดเลือดสมองตีบตันเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมหลอดเลือดหัวใจตีบตันต้องทำบอลลูนทำบายพาสเห็นไหมและอื่นๆอีกเยอะแยะเลยครับท่านผู้ฟังแค่ลดไขมันคำเดียวหมอพูดออกจากปากว่าให้ยาลดไขมันนะครับพี่เพราะเจาะเลือดสูงแต่ในใจคุณหมอก็คิดอีก10กว่าโรคที่จะเกิดตามไขมันที่สูงเหล่านี้เองครับเพราะเขาจะป้องกันคุณจากการที่เป็นโรคร้ายเหล่านั้นอีกถึงเขารู้เขาเรียนมาแต่พวกเราเป็นชาวบ้านเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจนึกว่าไขมันสูงจะลดไขมันให้กินยาทุกวันไม่อยากกินว่ะเอาละคิดตามพวกคลิปต่างที่พูดกันในโซเชียลละไม่เชื่ออย่างนั้นมากกว่าเพราะไม่อยากกินยาทุกวันน่ะกลัวตับจะพังไตจะพังซึ่งจริงๆแล้วตับคุณพังอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดไขมันในเลือดสูงนะมันเป็นสิ่งที่ตอบท้องตอบสนองคนที่เขาเรียนมาเขาก็รู้ว่าเขาทำให้คุณกินยาวันละ1เม็ดลดไขมันแต่ความจริงแล้วมันคือไปลดการเกิดโรคอีก10กว่าโรคเป็นเหตุประจักษ์ไขมันเลือดสูงตัวเดียวจากความอ้วนอย่างเดียวไปจากเหล้าเบียร์ที่คุณกินอย่างเดียวเนี่ยครับลดไขมันในเลือดถ้าคุณเนี่ยเท่ากับป้องกันคุณได้10กว่าโรคแต่เราไม่รู้เลยเราเป็นไข้เราไม่รู้ว่าให้กินยารักษาไขมันรักษาไปทำไมไขมันอะไรเงี้ยนะก็ไปเข้าใจแต่คนที่เข้าใจก็คือคนที่รู้และบอกถ้าเขามีเวลาคุยกับคุณแบบที่ผมมีเวลาให้รายการของเราเนี่ยครับเล่าให้ท่านฟังว่าลดไขมันไม่ใช่ลดเฉพาะตัวไขมันแต่นะครับหางมันตามมาอีก10กว่าโรคเนี่ยครับเราลดมันได้ไม่ให้เกิดการเสี่ยงกับคุณได้นะครับท่านผู้ฟังที่เรื่องนี้คือสำคัญมากพูดเรื่องตับไขมันพอกตับต่อไปถึงตับแข็งต่อไปถึงมะเร็งตับต่อไปถึงโรคอื่นๆที่หลาย10โรคเลยที่เกี่ยวข้องกับไขมันสูงเป็นเหตุของมันจากไขมันพอกตับคุ้มไหมครับท่านผู้ฟังกับในการที่จะจัดการควบคุมไขมันพอกตับและไขมันที่สูงในร่างกายคุณและความอ้วนในร่างกายคุณลงซะเพื่อปลดโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมาอีกเป็น10โรคเหล่านี้ด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: หลายคนอาจารย์เห็นไหมอาจารย์พูดมาก็ดีเหมือนกันเพราะว่านอกจากเรื่องของแอลกอฮอล์เรื่องเหล้าเรื่องโรคเบาหวานโรคต่างๆแล้วเนี่ยมันก็มียาบางตัวที่คนไม่กล้ากินกลัวเป็นตับจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์มันมียาไหมยาบางชนิดพวกหนูเคยดูพวกสเตียรอยอะไรพวกนี้เกี่ยวไหม
0: มียาบางตัวจริงๆเลยครับที่อาจจะใช้นานๆนะครับมีผลต่อตับเช่นกลุ่มสเตียรอยที่ตาพูดถึงเนี่ยหนึ่งตัวนะมียาอื่นอีกหลายตัวเหมือนกันที่มีผลแต่ทุกอย่างนั้นมันถูกรวมในกลุ่มของป้ายแดงหมดเลยครับ ซึ่งหมอทุกคนที่ก่อนจะจบเป็นแพทย์ออกมาจากโรงเรียนแพทย์จบจากศรีราชจากรามาจุฬาภรณ์เนี่ยถูกสอนมาเต็มที่เลยมาร์กไปเลยมีการออกข้อสอบเพื่อตอกย้ำความจำให้คุณหมอด้วยว่ายากลุ่มนี้ใช้ระมัดระวังพอดีรับสูบแล้วรวมกลุ่มนี้ครับมีไม่กี่ตัวที่หมอต้องระวังในการใช้ถ้าจำเป็นจริงๆเช่นสเตียรอยด์เป็นตัวอย่างนะเราก็ใช้ต้องระมัดระวังและติดตามดูผลงานของยานั้นตลอดเวลาว่ามีผลต่ออวัยวะต่างในร่างกายหรือยังเช่นไตมีปัญหาหรือยังตับมีปัญหาหรือยังสมองมีปัญหาหรือยังเป็นตัวอย่างนะครับแต่ยาทั่วไปที่ผลิตออกมาขายอยู่ปัจจุบันนี้ที่หมอมาใช้ปัจจุบันนี้ครับมันเป็นยาที่จะไม่มีผลพวกนี้เลยถ้าเราปรับให้ตามโดสที่หมอเรียนมาเนี่ยครับจะอย่าไปซื้อกินเองเพราะเราไม่รู้ว่าโดสที่เหมาะกับร่างกายเรานั้นโดสคือขนาดของยาเนี่ยจะกินเท่าไหร่กันแน่และให้กินเป็นเทคนิคต่างๆในการให้กินอย่างไรบ้างนะครับเช่นกินช่วงนึงแล้วก็พออาการดีขึ้นต้องถอยยาออกหรือว่าค่อยเทลออฟบอกทีละน้อยทีละน้อยถ้ามีอาการเยอะขึ้นถึงขนาดหนึ่งเจาะเลือดเช็คดูถึงเข้าไปใหม่อีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับไม่ใช่ให้กินไปเรื่อยเฉยโดยที่ไม่รู้ว่ามันมีข้อเสียข้อดีอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายเราด้วยสรุปคือยาทุกอย่างครับถ้าใช้โดยผู้ที่มีความรู้และมีเครื่องมือเครื่องไม้ในการที่จะตรวจจับว่ามันเกิดผลเสียต่อร่างกายขึ้นแล้วนะเริ่มมีสตาร์ทการผลเสียแล้วนะก็ให้หยุดซะมันก็จะจบไปนั่นเองครับไม่ใช่บอกว่ากินแล้วต้องเป็นตับไตพังอะไรเงี้ยพูดอย่างนี้มันทำให้เกิดผิดพลาดจากเทคนิคในการทำในการใช้รักษาคนนะครับคุณคาวคาคุณจะรักษาร่างกายคุณเนี่ยคุณก็ต้องยอมที่จะกินยาบางตัวสัก5วันนะฮะอย่างเช่นยาเอนเซตตัวอย่างปวดเข่าเดินไม่ได้เลยเนี่ยหมอจะกินสัก3วันวันละครั้งถ้ามากว่ามากกว่านี้ไม่หายขอเติมวันที่4วันที่5เป็น5วันจาก3วันที่อาการน้อยๆอาการปานกลางถึงมากให้กิน5วันแล้วหยุดสต็อปนะมันก็ไม่เกิดอะไรข้อเสียกับร่างกายเรามันเพียงแต่เข้าไปออกฤทธิ์ในการช่วยรักษาเข่าปวดข้อเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นเหลืออยู่บ้างที่ต่อไปใช้วิธีการทำกายภาพบำบัดเสริมเอาเทคนิคการรักษาแพทย์เขามีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงต่างๆเยอะท่านนี้เขารู้ว่ายาตัวนี้บางทีมันก็มีปัญหาอยู่ในวงแดงยาต้องใช้อย่างระมัดระวังไม่ใช้แบบต่อเนื่องกันยาวๆเป็นปีเป็นเดือนเหล่านี้เป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีเป้าหมายในการใช้ชัดเจนว่าจะรักษาโรคนี้อาการดีขึ้นแค่นี้ต้องหยุดแล้วแล้วก็มีการเจาะเลือดตรวจเช็คอีก2เดือน3เดือนต่อไปเรื่อยๆติดตามมันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราหรือเปล่าถ้ามีก็จะรู้ก่อนแล้วก็มียาตัวอื่นที่ช่วยในการบำรุงรักษากลับคืนมาได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: อาจารย์ขาขออนุญาตนิดนึงนะคะนอกจากหลายๆปัจจัยเช่นเหล้าเบาหวานหรือยาบางตัวเนี่ยกรรมพันธุ์มีส่วนให้เป็นพวกตับพวกอะไรนี้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเกี่ยวกับตับเนี่ยจะมีกรรมพันธุ์น้อยกว่าตัวอื่นแต่เต่าน
1: ะ
0: ตับมันสร้างมาให้ตัวเองสู้สุดฤทธิ์มันจึงไม่ค่อยรับกรรมพันธุ์จากสายเลือดมากนักนะครับสำคัญได้สุดก็คือร่างกายเราต้องพยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีตั้งแต่เริ่มโตขึ้นมานะครับอย่าให้ตับมีปัญหาแต่แรกซึ่งเช่นเป็นตับอักเสบไวรัสอันนี้จะเชื้อไวรัสเลยนะตับจะรับตับอักเสบอย่างเงี้ยเราใช้วัคซีนครับเรามีวัคซีนให้คนไข้ปัจจุบันให้ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งของการที่จะเกิดตับไขมันพอกตับอักเสบเป็นเหตุนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างซึ่งเราไม่ได้พูดถึงมาสักครู่นี้เพราะว่ามันเป็นเหตุที่เกิดเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ละคนแต่ละบุคคลเท่านั้นเองจะมีวัคซีนคอยป้องกันด้วยต่างหากนะครับ
1: นะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็น่ากลัวมาใครอะไรนะไอ้เมื่อสักครู่ที่ตับอักเสบเวลาตับอักเสบนะบางทีเราอาจจะไม่ค่อยดูแลตัวเองมันอาจจะติดทางน้ำลายติดทางนู่นทางนี้ได้นะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็น่ากลัวที่สุดก็คือพอเราติดแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจอระยะแรกอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะอาจารย์ที่คุณนักเคยเป็นระยะแรกไม่เป็นไรระยะสองไม่เป็นอาจารย์หนูมาเจออีกคือระยะสี่
0: เรื่องหลังละซึ่งระยะนี้ครับจะเดินทางเข้าสู่ตับแข็งและเข้าสู่มะเร็งตับได้เช่นเดียวกันเป็นช่องทางของมันเฉพาะนะครับเมื่อตับมันต้องการดูแลส่วนหนึ่งหรือแม้จะคอยบุกสู้ศัตรูสุดฤทธิ์สุดเดชก็ตามแต่เพื่อช่วยป้องกันเราแต่พอเป็นโรคแล้วเราก็ต้องช่วยดูแลเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ปล่อยละทิ้ง ให้ไปสู้แต่คนเดียวในสนามรบกับศัตรูฝ่ายตรงข้ามนะครับ
1: อืมนะคะอ่ะคุณผู้ฟังมีคำถามมาอาจารย์ก่อนจะเบรกกันหนูขอหนึ่งคำถามก่อนนะคุณหมอคุณอาจารย์หมอครับคนที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงดีไม่เห็นมีอาการอะไรเลยวันดีคืนดีไปตรวจปรากฏว่าเจอไขมันพอกตับระยะสุดท้ายมันซ่อนตัวเนียนขนาดนั้นเลยเหรอครับคุณหมอ
0: ใช่ครับไขมันพอกตับนี่ไม่มีอาการเลยนะครับจริงๆด้วยนะครับเพราะในปัจจุบันในการตรวจโรคเช็คร่างกายประจำปีเนี่ยเป้าหมายอันสำคัญมากของตัวเลือดที่เจาะหลายปีละครั้งปีละครั้งที่น้องเต่าก็โดนที่อสมทให้เจาะปีละครั้งเรียนอยู่กันนะครับมันจะไปประเมินว่าคุณมีโรคไขมันพอกตับหรือเปล่าด้วยนะครับเป็นผลของตับ 3-4 ตัวไม่ใช่ค่าตับ 3-4 ตัวนะ SGOT SGPT PT ต่างหลายตัวเลยประกอบกันเนี่ยวินิจฉัยได้เลยว่ามันทำท่าจะเป็นไขมันก่อตับแล้วนะหมอจะบุกเข้าไปรักษามันเลยไม่ต้องรอต่อไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันเช็คร่างกายประจำปีจึงมีความสำคัญครับท่าน
1: ใช่นะคุณผู้ฟังสิ่งทั้งหมดทั้งมวลต่อชื่อว่ามันเกิดจากพฤติกรรมด้วยนะอาจารย์พฤติกรรมการกินของเรานี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: จะปฏิเสธไม่ได้นะไขมันพอกตับมันก็มาจากอ้วนอ้วนมาจากอะไรอ้วนมาจากการกินอันนี้บอกตัวเองเหมือนกันอาจารย์พฤติกรรมการกินนะคะนะคะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนนะคะคุณผู้ฟังช่วงหน้าพูดคุยกันนะคะ SMS 4689899แล้วคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะมาสายหน้าใหม่ก็022485937นะคะ
0: ได้ครับวันที่เป็นไฮไลท์คือจันทร์กับศุกร์ของทุกสัปดาห์ผมเปิดให้ท่านฟังได้ผ่อนคลายนะแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่ภาควิชาการคืออังคารพุธพฤหัส3วันจะเข้มข้นเรื่องภาควิชาการแบบอย่างละเอียดร้อยเข้าใจเลยไม่ได้พูดแบบสั้นๆผ่านๆถ้าท่านก็จับใช้ไม่ได้อังคารพุธพฤหัสเป็นภาควิชาการที่ผมจะเจาะเข้าไปเลยว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้มีการโต้ตอบกันรันจันทร์กับศุกร์ที่ก็จะให้เรื่องต่างๆนี้บวกเข้าไปท่านสามารถถามได้นะครับต่อสายสดก็พูดคุยก็ได้ด้วยนะครับ
1: นะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักค่ะ
0: เดี๋ยวมาครับ
1: ค่ะ
2: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ชีวิตมินิมอลแต่ซักผ้าได้แบบแม็กซิมัมด้วยคาชิว่าเครื่องซักผ้ามินิฝาบนมีฟังก์ชันซักและปั่นแห้งในตัวสามารถตั้งเวลาในการซักได้เคลื่อนย้ายได้สะดวกโปรโมชั่นจากช็อปมาเนียปกติ 2,049 บาทเหลือเพียง 1,190 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
4: คุณผู้ฟังคะ 7:02 นะคะกลับมาในช่วงที่2ของ Healthy Time ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องของไขมันพอกตับนะคะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬาคุณผู้ฟังเคยมีประสบการณ์ไหมฮะไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าอุ๊ยไขมันพอกตับอุ๊ยอ้วนเกินเหตุอุ๊ยอย่างนั้นอุ๊ยอย่างนี้ฟังแล้วก็สะเทือนใจต่อไปอีกคนนึงนะคะที่ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็จับไปตรวจนะไปโบสแกนบ้างโน่นนี่นั่นบ้างไปตรวจไขมันช่องท้องไปเอ็กซเรย์พลิกซ้ายพลิกขวาโอ้นะคะคุณผู้ฟังก็บอกว่าไขมันพอกตับต้องให้เดินวันละ10นาทีอาจารย์กลับมาค่ะ
5: ครับแล้วครับท่านผู้ฟังครับไปที่2นะครับมีคำถามถามได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับ